ตอนไม่มีไม่ได้ติดข้องอะไรเพราะไม่มีแล้วก็มีปัจจัยทำให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดมีขึ้นเพราะไม่รู้ความจริงในสิ่งนั้นซึ่งดับแล้วยังติดข้องในสิ่งนั้นโดยไม่รู้ว่าไม่มีแล้วเบาไหมถ้ารู้อย่างนี้ว่าแท้ที่จริงติดข้องในสิ่งที่ไม่มีเพราะก่อนนั้นไม่มีเพียงมีปรากฏแล้วหมดแล้วไม่มีเพราะฉะนั้นติดข้องในความไม่มีก็ไม่รู้แต่ถ้ารู้จริงๆนะคะว่าไม่มีเหลือเลยในสังสารวัฏโลกไหนกี่โลกก็หาไม่ได้ในสิ่งที่กำลังมีขณะนี้ค่ะเกิดแล้วดับเดี๋ยวนี้เลยหาอีกไม่ได้เลยเบาไหมคะและถ้ารู้จริงๆอย่างนี้เบา

0: ปฐมวัชชีสูตรว่าด้วยการตรัสรู้และไม่ตรัสรู้อริยสัจ4จากการสนทนาพระสูตรที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันเสาร์ที่21เมษายนพ.ศ.2550
1: พระสูตรที่จะนำมาสนทนากันในวันนี้นะคะคือโกติคามวรรคที่3ปฐมวัชชีสูตรว่าด้วยการตรัสรู้และไม่ตรัสรู้อริยสัจ4สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณโกติคามในแคว้นวัชชีณที่นั่นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะไม่ได้ตรัสรู้ไม่ได้แทงตลอดอริยสัจ4เราด้วยเธอทั้งหลายด้วยจึงแล่นไปท่องเที่ยวไปยังสังสารวัฏนี้ตลอดกาลนานอย่างนี้อริยสัจ4เป็นไฉนคือเพราะไม่ได้ตรัสรู้ไม่ได้แทงตลอดทุกขะอริยสัจ1ทุกขะสมุทัยอริยสัจ1ทุกขะนิโรธอริยสัจ1ทุกขะนิโรธคามนีปฏิปทาอริยสัจ1เราด้วยเธอทั้งหลายด้วยจึงแล่นไปท่องเที่ยวไปยังสังสารวัฏนี้ตลอดกาลนานอย่างนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายทุกขะอริยสัจเราด้วยเธอทั้งหลายด้วยตรัสรู้แล้วแทงตลอดแล้วทุกขะสมุทยะอริยสัจข้อความละทุกขะนิโรธอริยสัจข้อความละทุกขะนิโรธคามนีปฏิปทาอริยสัจเราด้วยเธอทั้งหลายด้วยตรัสรู้แล้วแทงตลอดแล้วตัณหาในภพขาดสูญแล้วตัณหาที่จะนำไปสู่ภพสิ้นแล้วบัดนี้ภพไม่มีพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้สุคตศาสดาครั้นได้ตรัสไวยากรณภาษิตนี้จบลงแล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าเพราะไม่เห็นอริยสัจ4ตามเป็นจริงเราและเธอทั้งหลายได้ท่องเที่ยวไปในชาตินั้นๆตลอดกาลนานอริยสัจ4เหล่านี้เราและเธอทั้งหลายเห็นแล้วตัณหาที่จะนำไปสู่ภพถอนขึ้นได้แล้วมูลแห่งทุกข์ตัดขาดแล้วบัดนี้ภพใหม่ไม่มีจบปฐมวัชชีสูตรที่1เชิญคุณอนุภา
2: ครับขณะนี้ก็มีสภาพธรรมะนะครับที่กำลังปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่เพราะไม่รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้นะครับจึงมีความติดข้องในสิ่งต่างๆและเมื่อมีความติดข้องในสิ่งต่างๆทั้งติดข้องในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะติดข้องทั้งสมมุติบัญญัติต่างๆแล้วก็โดยเฉพาะติดข้องในความมีความเป็นในอัตภาพเนี้ยฮะก็ทำให้ต้องอยู่ในสังสารวัฏนี้ตลอดไปเพราะฉะนั้นผู้ที่ยังดับกิเลสไม่ได้นะครับตราบใดที่ยังไม่มีปัญญาที่จะดับกิเลสคือไม่มีปัญญาที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏก็ต้องอยู่ในสังสารวัฏไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นนะครับพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อครั้งที่พระองค์ประทับอยู่ที่โกติคามในแคว้นมัชชีนะฮะตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาเองเลยนะครับแล้วก็ตรัสข้อความตรงนี้ว่าเพราะว่าไม่ได้รู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏเนี่ยนะครับไม่ได้ละคลายความติดข้องซึ่งเป็นสมุทัยแล้วก็ไม่ได้กระทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานเพราะไม่ได้ยังไม่ได้อบรมเจริญอริยมรรคให้สมบูรณ์ทั้งพระองค์เองแล้วก็สาวกทั้งหลายเนี่ยนะครับก็ยังต้องอยู่ในสังสารวัฏนานมากมายเฉพาะที่บำเพ็ญพระบารมีมาได้รับพุทธธรรมนายแน่นอนนี่ก็เสียสงขายแสนกับแต่ก่อนหน้านั้นก็มากมายนะครับเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นพระองค์แล้วก็ภิกษุทั้งหลายนะครับที่เป็นพระอรหันต์เป็นพระอริยบุคคลนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่อบรมเจริญเพื่อจะเป็นพระอริยบุคคลทั้งหลายเนี่ยก็เกิดแล้วก็วนอยู่ในสังสารวัฏนะครับเพราะไม่รู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏเพราะนั้นพระองค์ก็ทรงแสดงว่าการที่จะออกจากสังสารวัฏได้นะครับไม่ใช่ไปทำอะไรที่ไหนแต่เพราะ การอบรมเจริญปัญญาที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏนะครับที่จะรู้แจ้งแทงตลอดในลักษณะสภาพธรรมะที่เป็นทุกขสัตว์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเพื่อละคลายความติดข้องซึ่งก็ติดข้องทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเช่นกันนะครับแล้วก็อริยมรรคที่อบรมเจริญเนี่ยก็อบรมเจริญที่ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจที่จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะแต่ละอย่างที่ปรากฏในแต่ละทางเนี่ยนะครับจนกว่าปัญญาจะถึงขั้นรู้แจ้งแทงตลอดในลักษณะของพระนิพพานจึงจะดับกิเลสได้เป็นขั้นๆแล้วก็พ้นจากวัฏสงสารนี้ไปนะครับและข้อความหนึ่งที่เราอาจจะได้ยินคุ้นหูจากที่ฟังท่านอาจารย์ก็คือรู้ลักษณะสภาพธรรมะตามความเป็นจริงนะครับซึ่งในข้อ1699นี่ก็มีนะครับว่าเพราะไม่เห็นอริยสัจ4ตามเป็นจริงก็เน้นนะฮะว่าไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านไปสร้างธรรมะขึ้นมาแต่ความจริงนะฮะเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นไม่ว่าจะมีการตรัสรู้หรือไม่นะครับอริยสัจท่าน4ก็เป็นอย่างนั้นนะครับเพราะนั้นเพราะไม่เห็นความจริงที่เป็นสัจจะของพระอริยเจ้าทั้งหลายนะครับตามความเป็นจริงก็ยังอยู่ในสังสารวัฏแต่ถ้ารู้ตามความเป็นจริงนะครับก็เป็นหนทางของการออกจากสังสารวัฏได้เพราะฉะนั้นก็คือเน้นถึงการรู้สิ่งที่มีอยู่ตามเป็นจริงเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าต้องไปสร้างต้องไปทำต้องไปหากรรมวิธีอะไรใดนะครับเพราะฉะนั้นในพระสูตรนี้เนี่ยก็ไม่ได้แสดงเรื่องอื่นเลยนอกจากการรู้ลักษณะสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจตามความเป็นจริงในชีวิตประจำวันของแต่ละท่านแล้วแต่ว่าสภาพธรรมะใดจะปรากฏครับ
3: เชิญคุณบุษกรค่ะกราบท่านอาจารย์พร้อมทั้งที่เด็กของท่านด้วยความเคารพค่ะจะขอกราบเรียนถามท่านอาจารย์ค่ะท่านอาจารย์คะหากปุถุชนทั่วๆไปเนี่ยถ้าเกิดได้ประจักษ์แจ้งการเกิดดับเนี่ยในชาตินี้จะลืมได้ไหมคะ
4: ถ้าเสมอจริงๆแล้วเราก็คิดถึงอะไรก็ไม่ทราบนะคะซึ่งไม่ทำให้เข้าใจสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเพราะว่ากำลังพูดถึงเรื่องธรรมะนะคะแล้วก็เป็นทุกขอริยสัจจะแต่เราไปคิดถึงว่าถ้าคนที่รู้แจ้งอริยสัจธรรมแล้วจะลืมไหมความรู้จริงๆเนี่ยค่ะรู้แล้วเปลี่ยนเป็นไม่รู้ได้ไหม
3: ไม่ได้ค่ะแต่ทีนี้หนูก็ยังสงสัยว่าลืมได้หรือเปล่า
4: ค่ะขณะที่ลืมเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลคะ
3: อกุศลค่ะ
4: เพราะฉะนั้นขณะนั้นรู้ลักษณะของสภาพธรรมะตามที่รู้แล้วหรือเปล่า
3: ไม่รู้ค่ะ
4: ก็เป็นสิ่งที่เราจะพิจารณาไตร่ตรองเป็นความเข้าใจธรรมะการฟังธรรมะเนี่ยนะคะอย่าคิดถึงเรื่องที่จะถามแต่ว่าฟังแล้วก็พิจารณาจนกระทั่งเป็นความเข้าใจในลักษณะของกุศลจิตและอกุศลจิตคนที่ยังมีอกุศลอยู่จะลืมไหม
3: ลืมค่ะ
4: ค่ะ
3: ขอบคุณมากค่ะ
5: ที่เราเคยพูดกันอยู่บ่อยๆคล้ายๆกับว่าในขณะที่ระลึกสภาวธรรมเนี่ยเราก็รู้ว่านี่ก็แค่สภาวธรรมเวลาสภาวธรรมเกิดขึ้นเราก็รู้ว่านี่ก็คือสภาวธรรมในขณะที่ระลึกอย่างนั้นเนี่ยนะฮะมันจะช่วยอะไรได้ไหมฮะเกี่ยวกับการที่จะปฏิบัติให้อยู่ในกรอบของอริยสัจ4เนี่ย
2: ครับที่ว่านี่คือแค่สภาวธรรมเนี่ยเป็นความจริงใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าไม่มีความเข้าใจเนี่ยก็เห็นเป็นคนเป็นสัตว์สิ่งของต่างๆแต่จริงๆแล้วก็คือเป็นสภาพธรรมะที่มีสภาวะก็คือสีที่ปรากฏทางตาหรือเสียงที่ปรากฏทางหูเพราะนั้นก็คือเป็นสภาพธรรมะไม่ว่าจะเป็นนามธรรมหรือรูปธรรมแต่ละอย่างในชีวิตประจำวันอันนี้เป็นความจริงเพราะนั้นนี่คือสภาพธรรมะชีวิตคือสภาพธรรมะแต่ละอย่างนะครับก็เป็นคำกล่าวที่ให้เห็นถึงความไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนนะครับแต่ไม่ใช่ว่าเพียงแค่คำกล่าวเท่านี้เนี่ยผู้ที่มีปัญญาน้อยนะครับในยุคนี้สมัยนี้ที่สนใจธรรมะเนี่ยจะสามารถเข้าใจความจริงของสิ่งที่ปรากฏได้อย่างรวดเร็วแล้วก็สิ่งที่น่าพิจารณานะครับก็คือทุกข์คืออะไรทุกข์เนี่ยมีหลายอย่างนะครับเราจะไปชินกันกับ ทุกกายทุกใจซึ่งขณะนั้นก็คือทุกขเวทนาหรือทุกขะทุกขะก็คือทุกกายทุกใจคือเป็นสภาพที่กระด้างที่ไม่สบายนะฮะทั้งทางกายและทางใจอันนั้นคือเป็นเพียงแค่ทุกขเวทนาโทมนัสเวทนาแต่ทุกขอริยสัจนะครับก็คือสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนี้เกิดแล้วดับเป็นสภาพที่เกิดแล้วดับแล้วปรากฏในชีวิตประจำวันนั่นนะครับคือทุกขสัจซึ่งควรที่จะรู้ตามความเป็นจริง
5: ครับทีนี้เราก็มาศึกษาก็มีความเข้าใจพอสมควรสภาวะธรรมเช่นความโกรธความชอบอะไรต่ออะไรเราก็แค่ระลึกว่านี่คือแค่สภาวะธรรมในขณะที่ระลึกอย่างนั้นสติก็จะเกิดได้ด้วยใช่ไหมครับ
2: ปัญญามีหลายขั้นนะครับที่กล่าวเนี่ยนะครับก็เป็นปัญญาในขั้นฟังและพิจารณาก็คือสุตตมยปัญญาคือขั้นฟังแล้วขั้นพิจารณาจินตามยปัญญาแต่การที่ได้ฟังอย่างนี้แล้วเข้าใจอย่างนี้นะครับก็จะเป็นปัจจัยให้เมื่อเหตุปัจจัยพร้อมนะฮะสติปัฏฐานเกิดได้แล้วเกิดได้ก็เป็นอย่างที่คุณชุนกล่าวเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าเราฟังปุ๊บนะหรือคิดนึกปั๊บเนี่ยเดี๋ยวสติจะเกิดต่อไปก็ไม่ใช่หมายอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นปัญญาท่านถึงแสดงเป็น3ระดับนะครับ
5: ครับแต่อย่างน้อยก็ช่วยได้ระดับ1แล้วใช่มั้ยฮะ
2: ก็ช่วยสะสมไปนะครับแต่ถ้าเกิดเรามีความต้องการว่าเราจะต้องฟังอย่างนี้แล้วจะต้องคิดให้มากๆจะต้องพิจารณาธรรมะให้มากๆเพื่อต้องการให้สติเกิดถ้าอย่างเนี้ยจะไม่เป็นปัจจัยเพราะขณะนั้นน่ะเป็นโลภะที่เป็นสมุทัยที่มาอีกแล้วนะ
5: คือเราฟังเราศึกษาแล้วเราฟังแล้วก็ต้องระลึกแล้วก็ศึกษาในขณะที่ระลึกและศึกษาเนี่ยมันจะระลึกและศึกษา
2: คือจริงๆเนี่ยไม่ใช่เราฟังธรรมะให้ระลึกและให้ศึกษานะให้ระลึกให้รู้คือฟังดูเนี่ยเราจะคิดอย่างนั้นนะครับว่าฟังธรรมะเพื่อให้สติเกิดเราจะคิดอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วฟังธรรมะเพื่อให้เข้าใจนะครับว่าเป็นสภาพธรรมะแต่ละอย่างแต่ละอย่างนะครับ
5: ถ้าจะเข้าใจ
2: แล้วเหตุปัจจัยพร้อมสติจะเกิดก็เกิดแต่ไม่ใช่ฟังธรรมะเพื่อให้สติเกิดเพราะเราจะคิดอย่างนี้ครับว่าฟังธรรมะเพื่อสติเกิดแต่จริงฟังธรรมะนะฮะก็คือเพื่อเข้าใจธรรมะในแต่ละเรื่องในแต่ละข้อที่กำลังพิจารณาอยู่แล้วขณะนั้นก็เป็นปัญญาเป็นสติที่เกิดขึ้นสำเร็จหรือถึงขั้นการฟังบ้างขั้นการพิจารณาบ้างนะครับแม้ยังไม่ถึงขั้นระลึกแต่ถ้าเกิดเราคิดว่าฟังธรรมะเพื่อให้สติเกิดเนี่ยมีความหวังมีตัวตนโลภะมาก่อกวนอีกแล้ว
5: ครับครับอันนั้นคงอันนั้นก็เป็นที่เข้าใจคงไม่ได้ฟังเพื่อจะให้สติเกิดสติก็
2: เพื่อเข้าใจธรรมะ
5: ฟังเพื่อเข้าใจธรรมะแล้วก็ให้เขาเกิดขึ้นเอง
2: กราบเรียนท่านอาจารย์ได้เพิ่มเติมในเรื่องนี
4: ้ค่ะจริงๆแล้วธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดมากนะคะอย่าคิดว่าผิวเผินก็ว่าเป็นเรื่องของการที่กว่าเราฟังแล้วจะเข้าใจจริงๆว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราอย่าลืมนะคะ
5: ครับ
4: เพราะฉะนั้นเวลาที่เกิดคิดขึ้นมาว่านี่ก็เป็นธรรมะแล้วถามว่าช่วยหรือเปล่า
5: ใช่ครับ
4: มีเราไหมคะ
5: มี
4: ค่ะเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยต้องรู้ว่านะคะเพื่อที่จะเข้าใจว่าเป็นธรรมะจนกว่าจะถึงความสมบูรณ์ของปัญญาที่รู้จริงๆว่าเป็นธรรมะทุกคนเนี่ยค่ะในห้องนี้ก็คงจะมีการคิดว่าเป็นแต่เพียงธรรมะแต่ลืมว่าหลังจากคิดแล้วเนี่ยต่อจากนั้นเนี่ยอะไ
5: ร
4: เราต่อใช่ไหมคะว่าแล้วจะมีประโยชน์ไหมจะช่วยอะไรเราหรือเปล่าจุดศูนย์กลางก็ยังคงเป็นเราอยู่นั่นเองแม้ว่าจะฟังธรรมะก็เพื่อเราจะได้เข้าใจเพื่อเราจะได้รู้อริยสัจธรรมแต่ไม่ใช่เพื่อละความไม่รู้เพราะฉะนั้นจะเห็นได้นะคะว่าด้วยเหตุใดโลภะเนี่ยค่ะจริงทำให้เกิดแล้วเกิดอีกในสังสารวัฏที่ไม่มีการจบสิ้นเลยเพราะเหตุว่าไม่รู้ความจริงว่าโลภะสะสมมามากนะคะพร้อมที่จะเกิดโดยไม่รู้ตัวขณะที่โลภะเกิดเนี่ยบางขณะที่มีกำลังก็อาจจะเรียกชื่อได้ว่านี่โลภะแล้วการที่คิดขึ้นมาว่าเป็นเพียงธรรมะเท่านั้นน่ะช่วยหรือเปล่ามีประโยชน์หรือเปล่านี่คือยังไม่ได้เข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจจริงๆนะคะปัญญาละค่ะละความไม่รู้กับความไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นขณะที่ฟังแล้วยังไม่เข้าใจเนี่ยจะถามนะคะแต่ถามเนี่ยด้วยความเป็นตัวตนที่อยาก จะเป็นอย่างนั้นอยากจะเป็นอย่างนี้หรือถามในสิ่งที่เป็นธรรมะซึ่งยังไม่ละเอียดและถ้าเราได้ทราบความละเอียดเราก็จะหายสงสัยเพราะฉะนั้นก็ต้องทราบนะคะว่าการฟังธรรมะเนี่ยเพื่อให้เป็นปัญญาของเราเองแล้วก็จะไม่สงสัยในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเพราะเหตุว่ามีความเข้าใจแต่ถ้าฟังแล้วยังคงถามอยู่อย่างนี้นะคะเห็นประโยชน์ของการที่ว่าก็เพียงแค่ธรรมะถ้าเกิดคิดขึ้นมารู้หรือเปล่าว่าขณะนั้นคิดก็จบแล้วค่ะพอคิดแล้วก็จบเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะคือกว่าจะรู้ว่าเป็นธรรมะถึงจะสามารถรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้เพราะว่าถ้าขณะนี้ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะนะคะอะไรเป็นทุกข์เราฟังง่ายมากค่ะอริยสัจ4เรียงลำดับได้แต่อะไรเป็นทุกข์ก็ตอบได้อีกนะคะโดยชื่อจิตเจตสิกเท่าไหร่ก็ตอบจำนวนด้วยแต่ความจริงไม่ต้องคิดถึงจำนวนเลยค่ะเพราะว่าจำนวนนั้นครอบคลุมนะคะลักษณะของสภาพธรรมะทั้งหมดที่มีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นแต่ขณะนี้สภาพธรรมะเกิดแล้วเพราะเหตุปัจจัยแต่ไม่ได้รู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่เป็นธรรมะที่เกิดแล้วเพราะเหตุปัจจัยแต่ไปคิดเรื่องอริยสัจนะคะแต่ว่าขณะนี้ไม่รู้เลยว่าทุกขณะที่มีสภาพธรรมะใดเกิดขึ้นปรากฏและธรรมะนั้นเกิดแล้วก็ดับเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจมั่นคงขึ้นนะคะว่าธรรมะคือขณะนี้ฟังจนกว่าจะเข้าใจว่าขณะนี้เป็นธรรมะก็จะทำให้ละความสงสัยและความไม่รู้กว่าจะรู้แจ้งในทุกขอริยสัจจะเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยต้องเริ่มต้นแล้วก็เป็นความละเอียดด้วยนะคะที่จะฟังจนกว่าจะมีความเห็นถูกความเข้าใจถูกมั่นคงว่าธรรมะคือขณะนี้ถ้าขณะนี้ไม่ใช่ธรรมะอะไรจะเป็นทุกข์ล่ะคะ
5: คือฟังแล้วให้รู้ว่าเป็นสภาพธรรมะแล้วก็การระลึก
4: ยังค่ะ
5: ยัง
4: จะไประลึกที่ไหนเลยคะ
5: ศึกษาเนี่ยว่าอย่างนี้เป็นธรรมะเนี่ยศึกษาตรงนี้เนี่ยนะฮะ
4: ให้เข้าใจว่าบังคับบัญชาไม่ได้นะคะ
5: อ๋อ
4: ค่ะแล้วก็ธรรมะก็คือทุกอย่างเลย
5: ครับครับ
4: คิดก็เป็นธรรมะจะคิดอะไรก็บอกไม่ได
5: ้
4: ว่าขณะต่อไปเนี่ยจะคิดอะไรแต่เมื่อไหร่ที่สภาพได้ปรากฏเพราะเกิดแล้วรู้ตามความเป็นจริง คือขณะนั้นไม่ได้คิดเรื่องราวของสิ่งนั้นนะคะแต่รู้ตามลักษณะของสิ่งนั้นว่าลักษณะนี้เป็นธรรมะ
5: ค
4: ือคิดก็เป็นธรรมะ
5: คิดก็เป็นธรรมะ
4: ค่ะเห็นก็เป็นธรรมะ
5: อย่างนี้ก็เหมือนกับศึกษาอยู่แล้วใช่ไหมครับเป็นศึกษาอยู่แล้ว
4: โดยมากจะไปติดที่ชื่อนะคะตามความเป็นจริงเนี่ยชื่อมาทีหลัง
5: ชื่อมาทีหลัง
4: ค่ะถ้าไม่มีการพิจารณาจากสิ่งที่ได้ยินได้ฟังให้เข้าใจขึ้นจะชื่อว่าศึกษาไหมเพราะฉะนั้นเราคงไม่ต้องไปถามใครว่าศึกษายังไงศึกษาคืออะไรแต่ขณะที่กำลังฟังเนี่ยนะคะเป็นธรรมะไม่ใช่เรานี่ก็เริ่มเข้าใจเพราะฉะนั้นจิตเจตสิกทั้งหมดที่แสดงไว้นะคะเกิดขึ้นทำกิจการงานทั้งหมดโดยไม่รู้เพราะฉะนั้นจึงไม่เห็นความเป็นอนัตตาของสภาพธรรมะแม้แต่เห็นแล้วคิดแล้วเข้าใจก็เป็นธรรมะทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีการไตร่ตรองเพียงแต่ฟังและผ่านไปเนี่ยเข้าใจไม่ได้เลยนะคะแม้แต่จะรู้ว่าเห็นเกิดขึ้นและดับไปเป็นทุกขสัจจะนะคะก็ไม่รู้ว่าเป็นทุกขสัจได้ยังไงเพราะเหตุว่าขณะนี้เห็นก็ยังไม่ได้เกิดขึ้นและดับไปแต่อาจจะไปคิดถึงคำว่าศึกษาไม่ต้องไปติดที่คำไหนเลยทั้งสิ้นนะคะแต่ว่าขณะที่กำลังฟังเนี่ยไม่มีเรานะคะขณะใดที่เข้าใจสภาพธรรมะเกิดขึ้นพิจารณาไตร่ตรองนั่นคือสภาพธรรมะเหล่านั้นศึกษาแล้วจึงเข้าใจได้ค่ะ
5: ขอบคุณมากก็เข้าใจพอรู้ว่าเป็นธรรมะก็เป็นการศึกษาอยู่ในตัวอยู่แล้ว
4: ค่ะแล้วก็เป็นธรรมะทั้งหมดที่ทำหน้าที่ของธรรมะแต่ละอย่างไม่มีเราที่จะไปแทรกไปทำอะไรได้เลยต้องมีความเข้าใจที่มั่นคงอย่างนี้ค่ะ
5: แล้วก็ต้องมีสติระลึกรู
4: ้ไม่ต้องค่ะไม่ต้องคือไม่ต้องคิดการล่วงหน้านะคะถ้ามีความเข้าใจแล้วก็จะเห็นได้ว่าธรรมะก็เป็นไปตามการสะสมแม้แต่เราเกิดมานะคะอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยเป็นไปตามการสะสมที่ไม่สามารถจะรู้ได้จนกว่าชีวิตแต่ละขณะเกิดขึ้นเป็นไปเมื่อไหร่ก็จะรู้ได้ว่าตามการสะสมแล้วก็เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นเมื่อสติเกิด นะคะทำหน้าที่เข้าใจขณะที่กำลังฟัง
5: คร
4: ับ เราก็ไม่ต้องไปนั่งคิดว่าไม่ใช่เรานะถ้ามีความเข้าใจถูกต้องก็มีความเข้าใจว่าขณะนั้นนะคะที่เข้าใจเนี่ยจะใช้คำอะไรก็ได้ทั้งหมดนะคะสติหรือว่าจิตหรืออะไรอะไรก็แล้วแต่เกิดขึ้นทำกิจการงานโดยที่ว่าไม่ใช่เราฟังจนกว่าจะเข้าใจว่าขณะนี้เป็นธรรมะ
5: เป็นธรรมะถ้าฟังเข้าใจเป็นธรรมะอย่างนี้แล้ว
4: ทุกอย่างเป็นธรรมะ
5: ทุกอย่างเป็นธรรมะ
4: คิดก็เป็นธรรมะ
5: คิดก็เป็นธรรมะ
4: จะคิดเรื่องอะไรสภาพคิดก็คิดตามการสะสมแม้แต่คิดว่าจะมีสตินะคะเกิดแล้วคิดแล้วก็คือตามการสะสมที่ได้ยินได้ฟัง
5: ในลักษณะอย่างนี้ก็คืออุปทานก็ไม่น่าจะเกิดเมื่ออุปทานไม่น่าจะเกิด
4: อะไรไม่น่าจะเกิดนะคะ
5: อุปทานคือการยึดมั่นถือมั่นเกี่ยวกับสภาวธรรมที่เกิดขึ้น
4: ขณะนี้กำลังยึดหรือเปล่า
5: ขณะนี้กำลังจะพยายามเข้าใจ
4: ค่ะเพราะฉะนั้นเรายังไม่ไปถึงว่าถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วอุปาทานจะไม่เกิดหรืออะไรจะไม่ยึดมั่นนะคะไกลมากแค่ความคิดแต่ที่ว่าขณะนี้เป็นธรรมะก็ยังไม่ได้รู้จริงๆว่าเป็นธรรมะค่ะเพราะฉะนั้นไม่ก้าวกระโดด
5: ก็เป็นทีละขั้นทีละขั้นครับครับ
4: ต้องเป็นความเข้าใจจริงๆก่อนอื่นนะคะยังไม่ถึงอริยสัจเพราะเหตุว่าต้องเป็นการรู้ว่าขณะนี้ทุกอย่างเป็นธรรมะและธรรมะทั้งหมดเกิดและก็ดับนั่นคือความหมายของทุกขสัจ
5: ครับครับขอบคุณมากครับ
6: ท่านอาจารย์คะทุกขะอริยสัจเนี่ยก็รวมถึงสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไป
4: เดี๋ยวก่อนนะคะรวมถึงหมายความว่ายังไง
6: คือในความหมาย
4: การฟังธรรมะต้องเป็นผู้ที่ละเอียดนะคะไม่อย่างนั้นเราก็คิดว่าเราเข้าใจแต่จากคำพูดเนี่ยแสดงว่าเราเข้าใจหรือเปล่าถ้าใช้คำว่ารวมถึงเนี่ยหมายความว่ายังไง
6: หมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าพูดถึงทุกข์ทุกคนก็จะหมายถึงสภาพความเป็นทุกข์แต่ที่ใช้คำว่ารวมถึงเนี่ยก็หมายถึงสภาพของความสุขด้วยอะค่ะท่านอาจารย
4: ์ค่ะทุกขเวทนาทุกคนรู
6: ้ค่ะ
4: ทุกเมื่อประสบกับสิ่งที่ไม่พอใจไม่ชอบใจเกิดขึ้นทุกคนก็รู้แต่คำว่าทุกขสัจไม่ใช่ความหมายอย่างนั้นค่ะหมายความถึงความจริงที่เป็นทุกข์เพราะเกิดขึ้นและดับไปจะเป็นสุขได้อย่างไรเพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะที่เกิดแล้วดับก็จะไม่เข้าใจความหมายของทุกขสัจหรือทุกขอริยสัจจะที่เมื่อรู้แล้วนะคะก็เป็นผู้ที่ได้อบรมแล้วเจริญปัญญาแล้วจึงสามารถที่จะรู้จริงในสภาพที่กำลังเป็นทุกข์ในขณะนี้ได
6: ้ท่านอาจารย์คะฟังขั้นความเข้าใจเนี่ยก็เริ่มจะเข้าใจอ่ะค่ะว่าสภาพธรรมะทุกอย่างที่มีในชีวิตประจำวันเนี่ยล้วนเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป
4: ค่ะทีละอย่างทีละอย่างได้ไหมคะอะไรบ้างยกตัวอย่าง
6: ก็ยังเห็นนะคะ
4: ค่ะ
6: ก็ดับ
4: ค่ะ
6: สิ่งที่ปรากฏทางตาก็
4: สิ่งที่เกิดแล้วไม่ดับมีไหมอะไรก็ตามที่เกิดแล้วที่ไม่ดับเนี่ยมีไหม
6: จากการความเข้าใจก็มีสภาพของนิพพานใช่ไหม
4: นิพพานที่เกิดด้วยเหรอคะ
6: ไม่เกิดไม่ดับ
4: เพราะฉะนั้นต้องฟังว่าสิ่งที่เกิดแล้วไม่ดับมีไหม
6: ก็ไม่มี
4: ไม่มีมั่นใจนะคะ
6: ค่ะ
4: แม้ว่ายังไม่ประจักษ์แต่ว่าความรู้ขั้นนี้เนี่ยมาจากผู้ที่ได้ประจักษ์และไม่ได้ศึกษาค่อยๆเข้าใจความละเอียดก็จะรู้ได้ว่าเป็นสิ่งที่ปัญญาที่อบรมแล้วจึงประจักษ์ไม่ใช่เราฟังแล้วเราจะไปประจักษ์แต่ต้องเป็นความเข้าใจที่เจริญขึ้นนะคะตามลำดับจนกระทั่งทุกอย่างเป็นธรรมะแต่ละอย่างซึ่งเกิดลักษณะต่างๆกันก็หมายความว่าลักษณะหนึ่งต้องดับอีกลักษณะหนึ่งจึงเกิดได
6: ้ท่านอาจารย์คะจากพระสูตรนี้เนี่ยเมื่อมีความเข้าใจขั้นคิดนึกในทุกขอริยสัจทีนี้พอมาข้อ2อะค่ะสมุทยะอริยสัจหมายถึงอะไรคะ
4: โลภะค่ะความติดข้อง
6: แต่ว่าความติดข้องเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ดับเพราะว่าทุกอย่างเกิดขึ้นจะต้องดับใช่ไหมคะท่านอาจารย์
4: ขณะนี้นะคะที่ใครจะไม่รู้จักชื่อและของโลภะเนี่ยไม่มีใช่ไหมคะใช่ค่ะว่าตัณหานันทิราคะความเพลิดเพลินทั้งหมดได้แต่จะมีปัญญาถึงเห็นว่าโลภะเป็นสมุทัยได้ไหมต้องเป็นปัญญานะคะและผู้ที่ได้ประจักษ์แจ้งแล้วก็ได้แสดงความจริงนั้นสำหรับผู้ที่ประจักษ์แล้วค่ะปัญญาถึงระดับที่เห็นแล้วว่าโลภะเนี่ยเป็นสมุทัย ถ้าสติสัมปชัญญะยังไม่เกิดเลยจะไปเห็นโลภะที่เป็นสมุทัยทำให้ขณะนั้นไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะเพราะความเป็นเราเกิดขึ้นแทรกขั้นได้ไหมนี่ก็คือว่าการที่จะแม้เข้าใจคำว่าทุกขสมุทยะอริยสัจจะเนี่ยนะคะก็จะต้องเป็นปัญญาที่ถึงระดับที่รู้ทุกข์ด้วยคือรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏไม่ใช่เราอีกต่อไปเพราะว่าขณะนั้นเป็นปัญญาที่เห็นธรรมะและต่อไปก็สามารถที่จะรู้ว่าขณะไหนเป็นสมุทัย
6: เมื่อตอนศึกษาใหม่ๆเนี่ยเมื่อมีความรู้สึกพึงพอใจหรือชอบสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็เป็นความคิดนึกว่าโลภะเกิดขึ้นอีกแล้วแต่พอศึกษาไปเรื่อยๆเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสภาพธรรมที่ปรากฏก็คือแค่ความพึงพอใจก็พยายามที่จะค้นหาว่าสภาพของจิตที่เป็นโลภะมูลจิตเนี่ยอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้สับสนจริงๆในชีวิตประจำวันว่าเมื่อกล่าวว่าโลภะเนี่ยเป็นสมุทัยแต่จริงๆเนี่ยสภาพธรรมะที่เราติดข้องอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยไม่สามารถที่จะพิจารณาได้เลย
4: ค่ะการที่เราจะไปพยายามหาถูกหรือผิด
6: จริงๆอ่ะเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
4: จริงได้เป็นไปไม่ได้ไงคะใช่ไหมคะ
6: แต่ว่าโลภะนี่มีจริงๆในชีวิตประจำวันท่านอาจารย
4: ์แน่นอนค่ะแล้วจะไปหายังไงให้รู้ความจริงนั้นเป็นเรื่องตัวเราไปหาให้รู้ความจริงเพื่อเป็นเรื่องที่เริ่มเข้าใจขึ้นในลักษณะของธรรมะซึ่งเป็นธรรมะนี่ยังไม่รู้เลยว่าเป็นธรรมะนะคะเพียงแค่ได้ยินเนี่ยไปหาโลภะที่เป็นสมุทัยได้ยินแค่นี้ก็ไปหาแล้วค่ะอยากไปค้นคว้าหาเองแต่ว่าไม่ใช่ความเข้าใจจริงๆในลักษณะของสภาพธรรมะ
6: อย่างเมื่อ2สัปดาห์ก่อนก็กราบเรียนถามท่านอาจารย์ว่าทำไมตื่นลืมตาขึ้นมาถึงมีโลภะทันทีซึ่งจริงๆก็ยอมรับว่าจริงๆอ่ะเป็นเช่นนั้นแต่ยอมรับด้วยความคิดนึกอะค่ะไม่ได้มีความยอมรับด้วยความเข้าใจจริงๆคุณธิดารัตน์ก็อธิบายว่าถ้าเมื่อไหร่เนี่ยตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะมองเห็นอะไรเลยอะเมื่อนั้นอะก็จะเข้าใจได้ว่าเมื่อตื่นลืมตาขึ้นเนี่ยก็จะต้องมีสภาพของความติดข้องที่จะเห็นถึงแม้นว่าจะเป็นคำอธิบายที่มีเหตุและผลแต่ในส่วนตัวแล้วก็ยังไม่สามารถเข้าใจได้ว่าเมื่อตื่นลืมตาขึ้นมาเนี่ยโลภะเกิดนะคะท่านอาจารย
4: ์ค่ะหมายความว่าฟังเข้าใจก่อนใช่ไหมคะแล้วถึงจะรู้ลักษณะของธรรมะโดยไม่เลือกโดยไม่เข้าใจข้ามขั้นเพราะมีโลภะจึงได้เกิดมีทุกข์ขึ้นนะคะแต่ว่าพูดถึงว่าถ้าไม่มีตาขณะนั้นจะรู้เลยว่าต้องการเห็นใช่ไหมคะแต่ว่าเมื่อเห็นแล้วก็ลืมว่าอยากเห็นต้องการเห็นแล้วก็เห็นแล้วด้วยแล้วก็หูละคะแล้วก็จมูกละแล้วก็ลิ้นแล้วก็กายแล้วก็ใจนี่แสดงให้เห็นว่าพอใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ปรากฏไม่เว้นโดยที่ไม่รู้ตัวเลยแม้ในขณะนี้นะคะถ้ากุศลจิตไม่เกิด

0: ท่านอาจารย์ค่ะก็เลยเมื่อฟังถึงว่าถ้าเกิดไม่ได้เห็นหรือว่าไม่ได้ยินแล้วเมื่อคือมันไม่ได้สภาพจริงๆที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยความเข้าใจต่อสภาพว่าเมื่อเราต้องการจะเห็นแล้วไม่เห็นอย่างเงี้ยมันก็แบบมันไม่ชัดเจนนะคะท่านอาจารย์ค่ะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่นะฮะจะเห็นได้ว่าคำถามทั้งหมดเนี่ยมาจากการฟังแล้วไปคิดเองทั้งหมดเลยแทนที่ฟังแล้วก็เริ่มเข้าใจค่อยๆเข้าใจนะคะอย่างขณะนี้มีสิ่งที่ปรากฏและไม่เคยเข้าใจความจริงของสิ่งที่ปรากฏด้วยเหตุนี้ฟังเพื่อเข้าใจแต่ไม่ใช่ฟังเพื่อเราจะไปคิดเองว่าแล้วเราติดข้องหรือเปล่าอย่างที่ได้ยินได้ฟังนะคะแต่ว่าเริ่มเข้าใจตามลำดับว่าขณะนี้สิ่งที่เป็นธรรมะเนี่ยรู้จริงๆหรือยังแม้แต่โลภะความติดข้องนะคะซึ่งเป็นสภาพธรรมะที่มีจริงเนี่ยก็ไม่ได้รู้เพราะว่าไม่ได้รู้ความจริงที่กำลังปรากฏแต่กำลังจะไปเลือกรู้โลภะอยากจะรู้ว่าเราติดข้องเป็นยังไงแล้วก็นั่งคิดเราไม่ชอบหรือเราติดในกลิ่นแล้วทำไมเราไม่ได้กลิ่นแล้วเราจะเป็นยังไงนี่คือคิดเองทั้งหมดแต่ว่าขณะนี้นะคะมีธรรมะซึ่งค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจจนกว่าจะรู้จริงๆเพราะไม่ใช่ว่าเราฟังแล้วรู้จริงทันทีฟังแล้วรู้ว่าสิ่งนี้ไม่เข้าใจความจริงเพราะเหตุว่าแม้จะได้ยินว่าเป็นธรรมะก็ยังไม่เห็นว่าเป็นธรรมะแม้ว่าจะได้ยินว่าเกิดดับก็ยังไม่เห็นว่าเกิดดับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ให้เราไปคิดเรื่องอื่นนะคะแต่ฟังแล้วก็เริ่มเข้าใจว่าสิ่งที่มีขณะนี้นะคะเป็นธรรมะซึ่งกว่าจะรู้ได้ว่าไม่ใช่ตัวตนเนี่ยก็ต้องอาศัยการฟังอย่างละเอียดขึ้นโดยไม่ต้องไปคิดเอง
2: อย่างที่สุดนะคะคือศึกษาแล้วเราก็อยากที่จะรู้ตามการศึกษาแต่ถ้าอาจารย์ก็ได้แนะนำแล้วนะคะว่าสภาพธรรมะที่เป็นเพียงแค่สิ่งที่ปรากฏซึ่งเป็นรูปธรรมเนี่ยนะคะถ้าเรายังไม่รู้ลักษณะของรูปธรรมตามความเป็นจริงแล้วเราจะไปรู้ลักษณะของนามธรรมคือโลภะละเอียดละเอียดด้วยนะคะที่ติดข้องเนี่ยได้อย่างไรเพราะฉะนั้นคำตอบของอาจารย์ก็คือว่าถ้าเรายังไม่รู้ธรรมะตามลำดับเนี่ยนะคะเราก็ไม่สามารถจะรู้แม้กระทั่งลักษณะของโลภะหยาบๆเนี่ยนะคะทั้งที่มีนะคะแต่เราก็ยังไม่ได้รู้ลักษณะของโลภะหยาบๆนั้นตามความเป็นจริงเลยเพราะฉะนั้นจะไปรู้โลภะที่ละเอียดเพียงลืมตาขึ้นมาแล้วก็ติดข้องในสิ่งที่เห็นเนี่ยนะคะก็เหมือนกับข้ามขั้นตอนคือปัญญาไม่สามารถจะรู้ได้เพราะสภาพธรรมะยิ่งละเอียดหรือว่าเล็กน้อยเนี่ยนะคะต้องอาศัยกำลังปัญญาที่มีกำลังมากขึ้นเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่ปรากฏตามความเป็นจริงเนี่ยนะคะเริ่มรู้ตามความเป็นจริงหรือยังก็คือสติปัฏฐานเกิดรู้ลักษณะของรูปธรรมที่ปรากฏหรือว่านามธรรมที่ปรากฏหรือยังนะคะก่อนที่จะไปรู้ละเอียดกว่านั้นซึ่งอาจารย์ก็อธิบายแน่นอนแล้วนะคะว่าสิ่งที่เพียงเห็นนี่เราเข้าใจหรือยัง
1: พอได้ยินอย่างนี้ก็อาจจะคอยว่าแล้วสติจะเกิดเมื่อไหร่จะเริ่มเมื่อไหร่อีกใช่ไหมคะคือเรื่องของโลภะที่ต้องการเนี่ยแทนที่จะเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นและรู้ว่าไม่มีใครสามารถที่จะไปกะเกณฑ์ให้สติปัฏฐานเกิดเมื่อนั้นเมื่อนี้ให้ปัญญารู้แค่นั้นแค่นี้นะคะแต่อาศัยการเข้าใจขึ้นซึ่งเป็นการละความต้องการแล้วสภาพธรรมะก็เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแต่ว่าไม่ใช่ให้เราไปติดข้อง
0: ท่านอาจารย์คะก็ฟังธรรมะศึกษาก็รู้ว่าสภาพธรรมะเนี่ยมีทั้งรูปธรรมและนามธรรมลักษณะของรูปธรรมที่มีความเข้าใจและปรากฏเนี่ยก็คือลักษณะแข็งซึ่งโดยคนทั่วไปเนี่ยก็รู้จักว่าลักษณะแข็งเนี่ยคืออะไรแล้วก็ปรากฏกับปัญญาก็มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นอยากจะกราบเรียนถามท่านอาจารย์ว่าก็สามารถที่จะรู้ได้ใช่ไหมคะ
1: ด้วยปัญญานะคะไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นแทนที่จะไปคิดค่อยๆเข้าใจอย่างที่คุณสุกัญญาบอกว่าไม่รู้ว่าขณะไหนเป็นกุศลเลยเพราะว่ามีแต่อกุศลถูกต้องไหมคะ
2: ค่ะ
1: แล้วเห็นเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลเห็นไหมคะว่าเราได้ยินชื่อและเราก็จำแล้วเราก็คิดแต่ว่าเรายังไม่ได้รู้ลักษณะที่เป็นธรรมะเลยเราเพียงแต่จำชื่อถ้ามีคนบอกว่าขณะฟังธรรมะและเข้าใจเนี่ยเป็นกุศลกับขณะที่โกรธต่างกันเพราะว่าขณะที่โกรธเป็นอกุศลฟังเข้าใจใช่ไหมคะทีนี้พอโกรธเกิดขึ้นลักษณะของโกรธเนี่ยเป็นสภาพธรรมะที่ทุกคนเนี่ยรู้จักแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นเวลาที่กำลังฟังธรรมะเนี่ยโกรธหรือเปล่าขณะที่กำลังเข้าใจ
0: ไม่มีโกรธ
1: เพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่โทสะใช่ไหมคะ

0: และขณะที่เป็นความเข้าใจขณะนั้นเนี่ยก็เป็นกุศลโดยชื่อที่เราได้ยินได้ฟังแต่ตัวภาวะความเป็นกุศลที่เป็นธรรมะเนี่ยไม่รู้
1: ใช่ค่ะท่านอาจารย์ไม่สามารถทราบได้ว่าจิตขณะนั้นเป็นกุศล
0: เห็นรู้ได้ว่าไม่ใช่กุศลอกุศลนี่ฟังแต่ขณะนี้รู้ไหมว่าเห็นไม่ใช่กุศลและอกุศลไม่รู้เลยค่ะเพราะว่าไม่รู้ว่าเห็นเนี่ยเป็นธรรมะอย่างหนึ่งที่ไม่เป็นกุศลอกุศลเพราะเหตุใดเพราะว่ามีปัจจัยนะคะจึงทำให้ขณะนั้นรูปกระทบกับจักขุประสาทะโดยที่ไม่มีใครทำเลยเป็นเรื่องของกรรมที่จักขุวิญญาณจะเกิดขึ้นเห็นสิ่งที่เพียงปรากฏสั้นมากแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นก็เมื่อรูปนั้นกระทบจักขุประสาทะนะคะเป็นการละที่กรรมทำให้จักขุวิญญาณเกิดขึ้นเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏซึ่งสั้นมากนี่โดยขั้นการฟังทั้งหมดเลยที่จะเข้าใจความต่างของจิตที่เป็นวิบากเป็นผลของกรรมและขณะที่เป็นกุศลอกุศลแต่นี่ชื่อเพราะว่ายังไม่ได้รู้ว่าเห็นเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นจะไปเห็นความต่างของขณะที่เป็นกุศลหรืออกุศลหลังจากที่เห็นก็เป็นไปไม่ได้เพราะเหตุว่าไม่รู้ลักษณะที่เป็นธรรมะแต่ก็คิดนะคะคิดและคิดเนี่ยจะถูกไหมเพียงแค่คิดคิดก็แค่เรียกชื่อแล้วก็แค่จำสิ่งที่ได้ยินได้ฟังแต่ตัวจริงของธรรมะเนี่ยค่ะมีลักษณะที่ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลและการที่จะรู้ลักษณะจริงๆของสภาพธรรมะแต่ละอย่างเนี่ยจะเร็วได้ไหมในเมื่อสภาพธรรมะเกิดดับเร็วมากเกินที่จะประมาณนะคะถ้าไม่รู้ในลักษณะที่เป็นธรรมะก่อนเนี่ยปัญญาสามารถที่จะรู้ถึงลักษณะที่ปรากฏสั้นนิดเดียวและดับไปและก็จะไปรู้ในความเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลอย่างละเอียดเนี่ยได้ไหมก็เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เพราะแม้แต่โลภะก็ไม่ใช่มีอย่างที่เราเห็นโดยความอยากนะคะความละเอียดก็คือว่าเมื่อเห็นแล้วก็เกิดความติดข้องโดยไม่รู้ตัวเลยและก็ถ้าเป็นกุศลนะคะแม้ขณะนั้นมีสภาพธรรมะที่เป็นกุศลเกิดขึ้นแต่ปัญญาก็ยังไม่รู้ว่าเป็นธรรมะเช่นในขณะที่ฟังธรรมะนะคะกับขณะที่กำลังฟังอยู่ก็มีทั้งจิตเห็นมีทั้งจิตได้ยินและก็ไม่ได้เป็นกุศลจิตโดยตลอดอกุศลจิตเกิดก็มีแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะรู้ลักษณะแต่ละลักษณะนั้นได้เพียงขั้นการฟัง
2: กราบเรียนถามท่านอาจารย์ค่ะทุกอย่างก็เป็นธรรมะเล่าส่วนลึกจริงๆเนี่ยไม่ทราบเลยค่ะว่าสภาพธรรมะกำลังทุกอย่างเป็นธรรมะ
0: ค่ะเพราะไม่ใช่คุณบุตรสกอร์นะคะต้องเป็นปัญญาที่ฟังแล้วค่อยๆเข้าใจขึ้นจึงสามารถจะรู้จริงๆได้นี่ก็เพียงแค่ฟังและจำคำแต่ว่าไม่ใช่ปัญญาระดับที่กำลังรู้ลักษณะตามที่ได้ยินได้ฟังเพราะว่าการที่จะกล่าวว่าลักษณะใดเป็นนามธรรมลักษณะใดเป็นรูปธรรมมีลักษณะที่ต่างกันของสภาพธรรมนั้นจึงใช้คำว่านามธรรมเป็นธาตุรู้หรือสภาพรู้และสิ่งที่มีลักษณะที่ปรากฏให้รู้แต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้ก็มีจริงๆไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดด้วยแต่เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเราจะไปคิดเองนะคะไปพยายามไปทำแต่อาศัยการฟังเข้าใจขึ้น
3: กับเรียนถามท่านอาจารย์เรื่องอริยสัจ4โลภะหรือตัณหาเนี่ยรู้ได้ยากมากพอจะรู้ได้ขั้นหยาบๆแค่ขั้นคิดนะฮะว่าวันนี้อาหารอร่อยมากก็ติดหรือว่าสิ่งต่างๆสวยๆงามๆก็ติดข้องซึ่งลักษณะที่เป็นทุกข์ที่จะปรากฏเนี่ยคือสภาพธรรมที่ไม่ใช่ตัวตนเนี่ยสติเขาไม่สามารถเกิดได้เลยเพราะว่าเขารู้จักไม่พอแต่สิ่งที่ปรากฏทางตาบ้างทางหูบ้างสิ่งเหล่านี้มีปรากฏในชีวิตประจำวันนะฮะบางทีจะน้อยกว่าโลภะด้วยแต่ว่าก็รู้ได้ตลอดนะแต่โลภะเนี่ยก็แทรกตลอดถ้าเกิดแทงตลอดโดยนัยยะเห็นว่าเป็นทุกข์คือเห็นว่าโลภะเป็นเพียงสภาพธรรมที่เกิดดับอย่างนี้ก็ไม่ชื่อว่าแทงตลอดใช่ไหมครับท่านอาจารย์ครับ
0: ปัญญานะคะแทงตลอดอริยสัจ4ไม่คลาดเคลื่อน
3: ไม่คลาดเคลื่อนหมายถึงต้องทั้งสี่ไม่เว้นอย่างใดอย่างหน
0: ึ่งทีละอย่าง
3: หรือทีละอย่างนะครับ
0: ตามลำดับหรือเปล่าจะรู้นิพพานก่อนได้ไหม
3: ไม่ได้ครับก็แสดงว่าการรู้ในรูปธรรมหรือนามธรรมเนี่ยการรู้โดยความเกิดก็ดีดับก็ดีนั่นยังไม่รู้เหตุเลยใช่ไหมครับ
0: หมายความว่าอะไรคะที่ไม่รู้เหตุ
3: ไม่รู้เหตุเพราะว่า ปัญหานั้นลึกกว่านั้นแล้วก็ยากกว่านั้นเพราะเป็นเหตุให้สิ่งเหล่านี้เกิดดับต้องรู้ไปถึงการแทงตลอดต้องรู้ไปถึงว่าไม่ใช่แค่เกิดดับแต่รู้อีกว่าสิ่งเหล่านี้ที่เกิดดับอยู่เพราะยังมีตัณหาอย่างนั้นด้วยหรือเปล่าครับ
0: ปัจจยปริคหายานนะเป็นวิปัสสนาญาณที่สองสามารถที่จะรู้ปัจจัย
3: เพราะนั่นทำให้เห็นว่าสิ่งต่างๆเนี่ยมีเหตุปัจจัยรูปธรรมนามธรรมที่เกิดดับไปเรื่อยๆก็ชื่อว่า
0: แต่ตราบใดที่ยังมีความติดข้องไม่สามารถที่จะถึงธรรมะที่ดับกิเลสที่ไม่เกิดคือนิพพานเมื่อนั้นจึงจะรู้ได้ว่าเหตุคือตรงนี
3: ้แต่ไม่ใช่ไปนั่งคอยดูแต่ว่าเมื่อไหร่มีโลภะแล้วจะรู้จักว่า
0: การศึกษาด้วยการศึกษาเพื่อละความเข้าใจแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นตามลำดับแต่ทีนี้ไม่เป็นไปตามลำดับเลยพอได้ยินว่าอริยสัจไปหาทุกข์ว่าเป็นสมุทัยยังไงแต่การละสมุทัยนะคะจะถึงการมีนิพพานเป็นอารมณ์เพราะฉะนั้นตราบใดที่เป็นสภาพธรรมะที่แม้เกิดดับมีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นมีการคลายความติดข้องหรือยังและถ้าปัญญาไม่รู้ว่าขณะนั้นยังติดข้องอยู่ก็ไม่สามารถที่จะรู้ความจริงได้ว่าที่ยังติดข้องที่จะไม่สามารถประจักษ์แจ้งลักษณะของนิพพานได้เพราะอะไรที่จะถึงการไม่เกิดอีกเพราะอะไร
3: เพราะว่ายังไม่รู้จักความติดข้องที่ละเอียดขึ้นเรื่อยๆ
0: เป็นเรื่องของปัญญาทั้งหมดค่ะเพราะฉะนั้นอริยสัจได้ไม่ใช่เป็นปัญญาขั้นต้นนะคะโดยที่ไม่รู้อะไรเพียงรู้ชื่อเราก็มานั่งคิดและอะไรเป็นเหตุของอะไรยังไงเพราะว่าแม้แต่ลักษณะของสภาพธรรมะที่เป็นธรรมะไม่ใช่ตัวตนก็ยังไม่ได้รู้เลยในขณะนี้ด้วยกำลังปรากฏด้วยเพราะฉะนั้นก็แสดงถึงความไม่รู้ว่ามากมายระดับไหนและถ้ารู้จริงๆนะคะแม้แต่หนึ่งขณะจิตที่เกิดขึ้นเนี่ยแล้วทำกิจแต่ละอย่างเช่นปฏิสนธิกิจไม่ได้รู้อารมณ์ใดๆทางตาหูจมูกลิ้นกายใจโลกใดๆก็ไม่ปรากฏแต่จิตนั้นเกิดแล้วนะคะมีอะไรอยู่ในจิตนั้นบ้างเหมือนเม็ดพืชซึ่งจะเจริญเติบโตต่อไปเมื่อถึงกาลที่เมื่อจิตนั้นดับไปแล้วนะคะความเป็นไปของจิตซึ่งใครยับยั้งไม่ได้เลยก็คือมีจิตขณะต่อไปเกิดขึ้นแล้วก็ทำกิจอะไรต่อไปจนกว่าจะถึงกาลที่โลกนี้ปรากฏทางหนึ่งทางใดนี่คือความไม่รู้ทั้งหมดและเราก็จะไปดับกิเลสหรือว่าจะไปเห็นทุกข์โดยไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่ายังไม่ได้คลายความไม่รู้ความติดข้องเราจะไม่รู้เลยว่ามากมายมหาศาลแค่ไหนตามความไม่รู
3: ้ก็ยังเข้าใจเพิ่มนิดเดียวเองนะฮะซึ่งชีวิตประจำวันเนี่ยฮะธรรมะก็ปรากฏมากมายแต่ว่าสติไม่ได้เกิดรู
0: ้ยังไม่ต้องไปเพื่อถึงสติเลยนะฟังเข้าใจขึ้นไม่ต้องกังวลอะไรเลยนี่เป็นหนทางละค่ะ
3: ครับเพราะนั้นต้องเพิ่มความเข้าใจจากการฟังครับขอบพระคุณมาก
4: กลับเรียนท่านอาจารย์สุจินต์นะฮะคือความคิดมันก็แปลกนะท่านอาจารย์คือแรกๆมาฟังเนี่ยพอรู้น้อยเนี่ยรู้สึกมีความมั่นใจสนใจคือธรรมะนี่น่าจะคิดว่าหลุดพ้นได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
0: พ้นอะไรคะพ้นอะไร
4: คือหมายถึงว่าแนวทางเนี้ยก็สามารถที่จะบรรลุได
0: ้บรรลุอะไร
4: บรรลุอริยบุคคลนะฮะ
0: ค่ะถึงนู่นเลยใช่ไหมคะ
4: ถึงนู่นเลยฮะ
0: ค่ะ
4: แต่พอมาฟังรู้มากขึ้นเนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นไปไม่ได้เพราะว่าม
0: ันเข้าใจขึ้นจริงรู้ความจริงค
4: ่
0: ะ
4: ว่าทีนี้พอเรารู้ว่าเป็นไปไม่ได้เนี่ยทำให้แล้วเราจะเดินไปยังไง
0: ค่ะแล้วหนีพ้นไหมล่ะคะหนีพ้นธรรมะไหมถ้าเข้าใจธรรมะแต่ไม่รู้เลยหนีไม่พ้นแล้วก็ไม่รู้ด้วยก็อยู่กับความไม่รู้ด้วยความไม่รู้ไปกี่ภพกี่ชาติก็มืดบอดมีสิ่งที่เป็นธรรมะทั้งหมดแล้วก็ฟังธรรมะแล้วรู้ว่าเป็นธรรมะแล้วก็จะทำอะไรต่อไปก็รู้สิคะว่าเป็นธรรมะแต่ก็ไม่รู้น่ะและเมื่อไหร่จะรู้และประโยชน์ของการรู้มีไหมหรือจะปล่อยให้ไม่รู้ไปเรื่อยๆกี่ภพกี่ชาติก็ไม่รู้อยู่นั่นแหละทั้งที่ก็เป็นธรรมะทั้งหมด
4: แต่ว่าความรู้ที่รู้ว่าเป็นธรรมะเนี่ยนะฮะก็คือเหมือนรู้ไม่จริงเพราะว่าก็คือรู้แล้วก็พอชีวิตประจำวันก็คือเป็นตัวเรา
0: เพราะไม่รู้จริงว่าเป็นธรรมะ พราะฉะนั้นก็ฟังจนกว่าจะเป็นธรรมะทั้งหมดไงคะไม่สงสัยคำนี้เลย
4: ครับท่านอาจารย์ทีนี้ตรงที่ว่ารู้จริงอ่ะก็คือผมที่เมื่อกี้ตอนที่เริ่มต้นนะฮะที่บอกว่าคือสรุปว่าไอ้รู้จริงเนี่ยเป็นไปไม่ได้หมายถึงว่าปัญญาอย่างเรา
0: เป็นไปไม่ได้หรือยังไม่เป็นแต่ถ้าอบรมแล้วก็เป็นไปได
4: ้ยังไม่เป็นแต่รู้สึกว่ากับตัวเองนี่เหมือนกับเป็นไปไม่ได
0: ้แต่อบรมแล้วเป็นไปได้ไหม
4: เป็นไปไม่ได้ฮะ
0: อบรมแล้วก็ยังเป็นไปไม่ได้ปัญญาเจริญขึ้นแล้วก็ยังเป็นไม่ได้หรือคะ
4: คือรู้สึกปัญญามันของตัวเองมันน้อยไงฮะ
0: ค่ะค่อยๆอบรมไปเมื่ออบรมแล้วปัญญาสามารถที่จะเจริญจนประจักษ์แจ้งความจริงได้ไหมนี่คือต้องเข้าใจถูกต้องค่ะ
4: คือถ้าดูอย่างในพระไตรปิฎกเนี่ยบุคคลอื่นเนี่ยเป็นไปได้ไงแต่พอเรามาวิเคราะห์ตัวเอง
0: ก่อนที่บ
4: ุ
0: คคลนั้นจะเป็นอย่างนั้นแหละค่ะเขารู้มาก่อนหรือว่าเขาก็ไม่รู้อย่างนี้แหละ
4: แต่เขาเป็นกลับเลยนะฮะ
0: และเราอยู่มานานเท่าไหร่แล้ว
4: ก็นี่ฮะเนี่ยเพราะคำพูดอาจารย์เนี่ยผมฟังเลยเทนนะเราอยู่มานานเท่าไหร่แล้วนี่แสดงว่าเรานี่แย่มากไงถึงได้มาอยู่ตรงนี้
0: ก็ยังเป็นจริงเป็นอย่างนั้นก็เป็นอย่างนั้น
4: ไม่มีปัญญาเลย
0: ค่ะแล้วอบรมได้ไหม
4: คืออบรมได้ไหมเนี่ยก็ต้องตอบว่าได้แต่ว่าสำหรับใคร
0: ก็สำหรับตัวคุณณรงค์เองเนี่ยอบรมได้ไหมถ้ามีความเข้าใจแล้วนะคะทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยความเข้าใจนั้นจะเจริญขึ้นได้ไหมถ้าเห็นประโยชน์หรือจะอยู่ต่อไปทั้งที่เป็นธรรมะก็ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะ
4: คือผมพยายามพิจารณานะท่านอาจารย์บอกต้องตรงนะต้องเป็นคนตรง
0: ที่จะรู้ว่าขณะนี้ไม่รู้แค่ไหนและรู้แค่ไหน
4: อันนี้อย่างที่ท่านอาจารย์พยายามบอกว่าเออเนี่ยไปได้นะสำหรับทุกคนเนี่ยจริงๆไม่น่าจะทุกคน
0: ที่บรรลุแล้วมีนะคะเพราะมีเหตุที่สมควร
4: คือ
0: ไม่ใช่ขึ้นอยู่กับเหตุไม่ใช่ขึ้นอยู่กับคุณณรงค์จะคิดว่าได้หรือไม่ได้
4: สมมติยกตัวอย่างนะฮะในห้องนี้บอกทุกคนมีสิทธิ์แต่ไม่ใช่แปลว่าทุกคนจะได้
0: เมื่อเหตุสมควรแก่ผลไม่ใช่สิทธิ์เปล่าๆค่ะต้องมีเหตุสมควรแก่ผลค่ะ
4: เหตุสมควรแก่ผลเนี่ยก็เป็นกับบางคนเท่านั้นเอง
0: ก็ถ้าเหตุสมควรแก่ผลแล้วไม่มีคนไม่มีสัตว์แต่มีเหตุกับผลเมื่อเหตุสมควรผลก็เกิดขึ้น
4: ไม่ครับผมอยากจะวิเคราะห์ตัวเองไงว่าเอ๊ะ
0: ทำไมต้องวิเคราะห์ตัวเองในเมื่อพระธรรมได้แสดงไว้แล้วว่าปัญญาเจริญได
4: ้สำหรับบางคน
0: ทำไมนะคะ
4: เพราะว่าสะสมมาไม่เท่ากัน
0: ค่ะแล้วมีโอกาสที่ปัญญาเจริญหรือเปล่าม
4: ี
0: ค่ะโดยวิธีไหน
4: ก็คือฟัง
0: ค่ะก็ถ้าฟังก็เจริญขึ้นไม่ฟังก็ไม่เจริญจะไปบังคับใครได
4: ้คือไม่อยากหลอกตัวเองไงว่าอุ้ยได้นะคุณมีความหวัง
0: ไม่ใช่หวังโดยไม่มีเหตุนะคะแต่มีความเข้าใจไม่ใช่ความหวังถ้าหวังไม่ทำอะไรเลยได้แต่หวังว่าวันหนึ่งจะบรรลุแต่ถ้าเข้าใจในเหตุและผลนะคะจากไม่รู้เนี่ยจะค่อยๆรู้ได้อย่างไรมีผู้ที่ทรงตรัสรู้แล้วทรงพระมหากรุณาบำเพ็ญบารมีถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและได้ทรงแสดงพระธรรมไว้แล้วด้วยและยังเกิดมาเป็นมนุษย์มีโอกาสได้ยินได้ฟังแต่ว่าจะได้ยินได้ฟังอีกนานเท่าไหร่รู้ไม่ได้นะคะและจะทิ้งโอกาสที่ยังสามารถได้ยินได้ฟังเพราะว่าชาติหน้าเนี่ยใครจะรู้ว่าเป็นอะไรมีรูปร่างยังไงไม่มีโอกาสได้ยินได้ฟังเลยอีกก็ได้เพราะฉะนั้นตราบใดที่ยังมีโอกาสขึ้นอยู่กับการสะสมและการเห็นประโยชน์และไม่ท้อถอยค่ะขันติเป็นบารมีวิริยะเป็นบารมี
4: อ๋อคือเนี้ยท่านอาจารย์ชาตินี้เนี่ยไม่ทิ้งการฟัง
0: ค่ะ
4: ไม่ได้ทิ้งแต่ว่า
0: ก็ไม่ต้องไปหวังอะไร
4: ไม่อยากไป expect ว่าเออเราถึงได
0: ้ไม่ต้องหวังแต่เข้าใจขึ้น
4: เพราะว่ายิ่งบอกว่าการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนะเหมือนอะไรเต่าที่ว่าเอาบ่วงไปคล้องคอเนี่ยยากมากเนี่ยผมก็ไม่หวังเลยว่าชาติหน้าจะเป็นมนุษย์อีกเพราะว่า
0: แล้วแต่
4: กรรมแล้วก็กรรมหนึ่งเท่านั้นไม่รู้ทำอะไรมาเยอะแยะใช่ไหมฮะจริงๆแล้วโอกาสที่จะเกิดมาแล้วได้ศึกษาอีกเนี่ยก็ไม่รู้อีก
0: แต่ว่าไม่รู้ชาติก่อนทำอะไรนะคะชาตินี้มีโอกาสได้ฟังแล้ว
4: ก็อาจจะ
0: เพราะฉะนั้นชาตินี้ก็ได้ฟังแล้วและชาติหน้าต่อไปก็จะต้องรู้กรรมที่ได้กระทำแล้วที่ได้ฟังธรรมะก็ทำให้ได้ฟังอีก
4: แต่ที่พอฟังแล้วไม่ค่อยเข้าใจเนี่ยรู้สึก
0: ก็เห็นความจริงไงคะว่าอวิชชาเนี่ยหนาแน่นแค่ไหนธรรมะเป็นสิ่งที่ยากแค่ไหนแต่ก็เมื่อมีความพยายามมีวิริยะมีขันตินะคะมีปัญญาก็รู้ว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดในการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยคือความเข้าใจธรรมะเพราะทุกอย่างหมดไปค่ะไม่มีใครสามารถที่จะยับยั้งได้เลยเป็นบุคคลนี้ในชาตินี้เนี่ยอีกไม่นานเนี่ยหายไปไหนคะ หายไปไม่กลับมาอีกเลยเป็นคนนี้ไม่ได้อีกแล้วเป็นไม่ได้จริงๆก็แสดงให้เห็นถึงการเกิดขึ้นและดับไปโดยไม่กลับมาอีกของสภาพธรรมะทุกขณะ
4: คือมันลำบากใจตรงที่มันเหมือนรู้อะฮะ
0: ลำบากใจเรื่องอะไรคะ
4: เพราะมันไม่รู้ไงมันรู้แล้วไม่รู้
0: ก็เป็นตัวเราอ่ะก็ไม่มั่นคงในความหมายที่จะรู้ว่าธรรมะเป็นอนัตตาค่ะเหตุกับผลคนที่เขาไม่ฟังเลยแล้วคุณณรงค์จะไปให้เขาห่วงใยเมื่อไหร่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมเนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะว่าขึ้นอยู่กับเหตุเพราะฉะนั้นเมื่อมีการฟังครั้งแรกกับครั้งต่อๆไปเนี่ยความเข้าใจก็ต่างกันละ
4: ต่างกันอันนี้ยอม
0: ต่างกันแล้วก็ฟังต่อไปก็ต่างกันอีกพระปัญญาเพิ่มขึ้นอีกเข้าใจเพิ่มขึ้นอีก
4: แต่ความต่างนี้ทำให้เห็นยิ่งห่างไกล
0: ถูกต้องค่ะจะได้ไม่ประมาทไม่ประมาทไงคะ
4: สับสน
0: สับสนเรื่องอะไรคะก็เหตุกับผลก็ตรงกันแล้วว่าอวิชชามากมายมหาศาลในแสนโกฏกับเหมือนกองฝุ่นนะคะทีละเจ็ดขณะเจ็ดขณะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ละภพแต่ละชาติยืนยาวมาแค่ไหนในสังสารวัฏคือฝ่ายอวิชชาที่ไม่รู้ความจริงและทางฝ่ายวิชาก็เหมือนผงเล็กๆทีละเจ็ดขณะกว่าจะสะสมพอที่จะดับกิเลสได้ไหม
4: คือรู้สึกว่าพอคุยกับท่านอาจารย์ทีก็โอเคทีนะฮะตอนนี้โอกาสอย่างนี้มันน้อยมาก
0: ค่ะตัวตนมากมายมหาศาลก็เห็นเลยเมื่อไหร่ท้อคือเราค่ะ
4: จริง
0: ยังคงยึดถืออย่างมั่นคงมากมาย
4: แล้วฟังท่านอาจารย์ก็ช่วยได้ไม่เยอะนะเพราะว่ามันฟังข้างเดียวแล้วก็คือช่วยได้ระดับหนึ่งแต่ว่าบางทีมันก็เราไปติดอย่างที่ท่านอาจารย์บอกว่าเราชอบเอาความคิดของเราเป็นตัวตั้งนะฮะก็พยายามดูว่าเอ้ตรงนี้เป็นปัญหาเพราะเราสะสมมาใช่ไหมฮะแต่ละคนสะสมมาไม่เหมือนกันแล้วเราก็ชอบเป็นอย่างนั้นอ่ะก็พยายามจะไม่เป็นอย่างนั้นก็สู้กันอยู่แต่มันก็ต้าน
0: ค่ะเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้อย่างที่คุณรงกล่าวนะฮะก็รู้ว่าจะต้องอบรมไปอีกนานแสนนานแค่ไหนก็ไม่หวั่นไหวค่ะ
4: โอ้ตรงนี้ยาก
0: ข้ามทะเลคนละฝั่งอยู่ฝั่งนี้จะไปอีกฝั่งหนึ่ง
4: คือฟังแล้วก็เหมือนได้นะไม่หวั่นไหวอย่าไป
0: เวลาถึงแล้วจะโล่งใจไหมคะเนี่ยมาถึงแล้ว แต่กว่าจะถึงแต่ถึงแล้วเนี่ยต่างกันเลยใช่ไหมคะ
4: คือตรงนั้นนี่ผมเลิกคิดไปเลยฮะตรงที่ฟังนั่นนะฮะ
0: ก็ดีค่ะแต่ว่าอบรมเหตุต้องมีเหตุไม่ใช่ว่าเลิกคิดแล้วไม่มีเหตุถ้าเลิกคิดแล้วไม่มีเหตุก็ไม่มีทางที่จะถึงอีกฝั่งหนึ่งแต่เลิกหวังแต่มีเหตุคือการฟังเข้าใจขึ้น
4: ถ้าบางวันฟังแล้วไม่เข้าใจขึ้นเนี่ยเราก็
0: ฟังอีกซ้ำไปซ้ำมา
4: อ๋อก็ไม่ต้องไปสนใจ
0: ไม่มีการบังคับไม่มีการบอกนะคะแต่ต้องเป็นปัญญาของตัวเองที่รู้ว่าจะเข้าใจได้เพราะอะไร
4: อาจารย์ถ้าฟังนี่คือเรามีปัญหากับตัวเรา
0: ก็เพราะยังมีความเป็นเราอย่างมากมายมั่นคงเลยที่มาฟังกันอย่างเนี้ยก็จะรู้ตัวเองนะคะว่าเป็นเราขนาดไหนคงไม่ต้องไปถามทีละคนทีละคนนะคะแต่ว่าแต่ละคนก็รู้ตัวเองค่ะ
4: จริงๆอยากจะสบายใจแบบท่านอาจารย์นะฮะผมดูท่านอาจารย์มีความสุขมาก
0: ค่ะอยากใช่ไหมต้องมีเหตุ
4: ต้องมีเหตุหาเหตุไม่ค่อยเจออ
0: ่าก็ปัญญากับอวิชชานี่ก็ตรงกันข้ามกันแล้วค่ะ
4: คือปัญญาแบบน้อยไงท่านอาจารย์
0: แล้วจะทำยังไง
4: ก็คืออ
0: ยากอีกแล้วโดยไม่รู้ค่ะเพราะฉะนั้นตัวอยากเนี่ยเขาไม่ให้รู้เลยพูดมาแต่ละคำเนี่ยก็เป็นเรื่องอยากที่ไม่รู้ตัว
4: คือโลภะเยอะใช่ไหมถ้าฟังนี้คือ
0: ไม่ต้องสงสัยมากเกินกว่าที่คิด
4: คิดดูกันมาตวนตลอดใช่ไหมฮะ
0: ความเห็นผิดค่ะไม่ได้ให้ทำอะไรเลยนอกจากเข้าใจถูกตรงกันข้ามกับความเห็นผิดที่ไม่เคยรู้ลักษณะของสภาพธรรมะแล้วก็ยึดถือว่าธรรมะเที่ยงเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนี่คือขั้นต้นไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องละโลภะโทสะอะไรทั้งสิ้นละไม่ได้เพราะว่าเพียงแค่ที่จะรู้ความจริงว่าไม่มีเราแต่เป็นธรรมะซึ่งเกิดแล้วก็ดับไปไม่กลับมาอีกเลยกำลังเป็นอย่างนี้กำลังจะสิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้อยู่แล้วช้าหรือเร็วเท่านั้น
4: ตอนนี้คือเราเห็นถูกแบบขั้นฟัง
0: ก็อบรมไปสิคะโดยการที่ปัญญาเจริญขึ้นไม่ใช่เราเจริญ
4: แต่ว่า
0: ตัวเราเจริญคือโลภะกับมานะคือความสำคัญตนคือทิฏฐิเจริญแต่ถ้าปัญญาเจริญก็รู้ว่าธรรมะเขาเป็นธรรมะที่เมื่อเข้าใจแล้วนะคะก็จะสามารถรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏได
4: ้แต่ว่าความเห็นถูกที่จะเรียกว่าเป็นความเห็นถูกจริงๆคือขั้นประจักษ์ถูกไหมฮะ
0: มาจากไหน
4: ตอนนี้ที่เราฟังอยู่ทุกคนยังไม่เห็นถูกเพราะว่าเห็นถูกแค่ขั้นฟังขั้นคิดออกไปก็เป็นตัวเราตลอดเนี่ยแต่นี่ความเห็นถูกที่ถูกต้องคือต้องประจักษ์ที่ประจักษ์ก็คือวิปัสสนาญาณหรือว่าพระโสดาบันเนี่ยซึ่งตรงนั้นเนี่ยโอ้โหพี่ว่า
0: ที
4: ่ท่านอาจารย์ก็รับรองว่าไกลมาก
0: มาจากไหนเลยคะขั้นนั้นน่ะมาจากไหนวิปัสสนาญาณมาจากไหนโผล่ขึ้นมาเลยหรือไง
4: ก็คือมาจากขั้นฟัง
0: ถูกต้องค่ะ
4: แต่ว่าแต่ละบุคคลเนี่ยนะท่านอาจารย์
0: ไม่ต้องไปคิดถึงคนอื่นเลยเหมือนกันหมด
4: คือตรงนี้จะไปถึงวิปัสสนาญาณเนี่ย
0: ด้วยปัญญา
4: ของผมกับของคนอื่นเนี่ยอาจจะห่างกัน
0: ขณะกำลังคิดว่าของคนอื่นก็คือแค่คิดโดยที่ไม่รู้ว่าขณะนั้นเป็นจิตคิดมีคนอื่นอีกแล้วเพราะฉะนั้นก็ดูก็แล้วกันค่ะว่าซับซ้อนสะสมกำลังฟังอยู่ก็ยังมีคนอื่น
4: ยิ่งฟังยิ่งแย่เลยเพราะยิ่งเรายิ่งห่างมากใช่ไหมฮะ
0: รู้ความจริงดีกว่าหลอกตัวเองถ้าคิดว่าเข้าใจมากแล้วเนี่ยไม่มีโอกาสเลยที่จะรู้ความจริง
4: ก็ต้องมีขันติหรือต้องอดทน
0: บารมี10ค่ะไม่อย่างนั้นไม่เข้าใจความหมายของบารมี
4: แต่บารมี10ต้องมีปัญญาเป็นตัวตั้ง
0: แน่นอนค่ะ
4: แล้วเราก็ไม่มีตรงนั้น
0: ขณะนี้ไม่มีอะค่ะฟังอะไรเนี่ย
4: มีขั้นฟัง
0: ขั้นฟังแล้วต่อไปเจริญขึ้นได้หรือเปล่า
4: ผมรู้สึกว่าตรงนี้ที่ว่ามันมีความต่างที่ว่าเราห่างเยอะ
0: เพราะฉะนั้นเข้าใจความหมายของขันติไหม
4: ขันติ
0: เข้าใจความหมายของวิริยะไหม
4: ก็คือเหมือนกับเออเราทู่ซีหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยแบบสำหรับตัวเองอะนะ
0: ก็ยังมีเราม
4: ีเรา
0: เมื่อไรหมดเมื่อนั้นคือจุดประสงค์ที่ทรงแสดงพระธรรมไม่อย่างนั้นจะแสดงทำไมคะแสดงแล้วทุกคนก็ยังไม่ได้เข้าใจยังไม่ได้ละความเป็นตัวตน
4: ทีนี้ปัจจุบันนะท่านจากชีวิตปัจจุบันเนี่ยก็คือเราจะต้องคือเราฟังแล้วเราต้องอดทนกับการที่มีความคิดต่อต้านกันอยู่ในตัวตรงนี้ที่มันเกิดอยู่เรื่อย
0: ๆนี่เห็นความเป็นตัวตนไหมคะต่อต้านทำไมอ่ะก็เป็นธรรมะทั้งนั้นแหละจะไปต่อต้านธรรมะไหนอ่ะคะ
4: จะเป็นความสะสมมาใช่ไหม
0: ก็นั่นแหละค่ะถึงได้รู้จักตัวเองค่ะการศึกษาธรรมะเนี่ยไม่ได้เห็นอะไรเลยนอกจากตัวเองตามความเป็นจริงว่าเป็นธรรมะแต่ละอย่างทั้งหมดตามการสะสมค่ะเกิดแล้วจึงปรากฏให้รู้ว่าสะสมมาอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้คิดอย่างนี้ทำอย่างนี้พูดอย่างนี้ทั้งหมดค่ะ
4: ก็เป็นการคือรู้ขั้นฟังคือเข้าใจที่ท่านอาจารย์กรุณา
0: ก็ยืนยันอยู่อย่างนี
4: ้ให้ข้อมูลนะฮะ
0: ก็ยืนยันอยู่อย่างนี้ค่ะยังกับว่าขั้นฟังแล้วก็จะไม่มีขั้นต่อไป
4: แต่พอไปอยู่คนเดียวก็คุมอะไรไม่ได
0: ้แล้วฟังอีกหรือเปล่า
4: อ๋อฟังนะ
0: ฟังก็ฟังไปคิดก็คิดไปตามการสะสมและเข้าใจก็เข้าใจไปและรู้ก็ค่อยๆละไปนี่คือความจริงทำอย่างอื่นไม่ได้เลยค่ะจะไปคิดว่าแม้เราไม่ฉลาดเลยอีกเมื่อไหร่เราจะถึงก็คือคิดเกิดแล้วให้รู้ว่าเป็นธรรมะ
4: ผมก็รู้ตัวนะครับเพราะว่าแต่ว่ามันห้ามความคิดไม่ได้ท่านอาจารย์ก็บอก
0: ไม่มีใครบอกให้ห้ามเลยค่ะ
4: ก็คือมันคิดไปก่อนแล้วเราก็หงุดหงิดกับไอ้ความคิดของเรา
0: หงุดหงิดเป็นธรรมะหรือเปล่า
4: อ๋อนี่ลืมคิดฮะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเห็นไหมคะว่ากว่าจะไม่ใช่เราทั้งหมดแม้แต่ความหงุดหงิดต้องเป็นผู้ที่มีปัญญาที่รู้ทั่วจึงจะละจนกระทั่งไม่เหลือแม้อนุสัยที่สะสมมาในจิตที่จะเกิดขึ้นเห็นว่าเป็นตัวตนหรือเป็นเราเพราะฉะนั้นการเป็นพระโสดาบันบุคคลนะคะสังขรัตนะเนี่ยเห็นไหมคะนอกจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ผู้ที่ควรกราบไหว้ในการอดทนในการบำเพ็ญบารมีเพราะว่าการที่จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะว่าเป็นธรรมะเนี่ยไม่ง่ายแต่บรรลุได
5: ้สำหรับพระสูตรในวันนี้นะคะก็เป็นพระสูตรหนึ่งที่ให้เราเข้าใจถึงสภาพธรรมะที่เป็นอริยสัจ4นั่นเองเพราะว่าถ้าพูดถึงการรู้ตามความเป็นจริงแล้วนะคะก็คือรู้ในอริยสัจ4นั่นเองซึ่งก็ไม่พ้นกับสภาพธรรมะที่มีจริงที่กำลังปรากฏในขณะนี้เพราะว่าแม้แต่สัจจะแรกนะคะที่เป็นทุกขสัจเนี่ยก็มีในชีวิตประจำวันนั่นเองไม่พ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจงั้นการที่จะรู้นะคะถึงสภาพธรรมะที่เป็นจริงเนี่ยก็ต้องขณะที่กำลังปรากฏในขณะนี้เองแต่สิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่เห็นยากนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ลึกซึ้งด้วยเพราะว่าเป็นสภาพธรรมะที่ เป็นเรื่องของการอบรมปัญญานั่นเองเพราะว่าอวิชามีมากและข้อสำคัญก็คือเรามีตัณหานะคะซึ่งเป็นความพอใจหรือว่าความเพลิดเพลินในอารมณ์ทั้ง6ซึ่งก็ไม่พ้นอารมณ์ที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเองถ้ายังมีความเพลิดเพลินแล้วก็ติดคล้องอยู่นะฮะก็ยากที่จะรู้ถึงสภาพธรรมะที่เป็นจริงและขณะเดียวกันก็มีอวิชชาที่เป็นเครื่องกั้นด้วยงั้นสิ่งที่เป็นธรรมะนะฮะการที่จะรู้ความจริงก็คือรู้ความเป็นธรรมะนั่นเองเพราะท่านกล่าวถึงธรรมะที่เป็นทุกข์เนี่ยนะฮะก็คือสภาพธรรมะที่เร่าร้อนบีบคั้นแล้วก็แปรปรวนและเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะปัจจัยปรุงแต่งอันนี้จากอรรถะที่ท่านแสดงไว้แต่ก็ไม่พ้นสิ่งที่มีจริงนั่นเองเพราะว่าถ้าเรายังไม่เห็นสิ่งเหล่านี้นะฮะบีบคั้นอย่างไรแล้วก็แปรปรวนอย่างไรเราก็ยังมีความเพลิดเพลินแล้วก็ติดข้องยินดีกับสิ่งนั้นแล้วก็ไม่รู้ว่าสิ่งนั้นเนี่ยยังนำมาซึ่งภพแล้วก็เพราะว่ายังเป็นสิ่งที่เป็นปัจจัยให้เกิดทุกข์นั่นเองงั้นการที่จะวนเวียนนะฮะในวัฏฏะก็จะมีไม่สิ้นสุดแต่ถ้าเรามีการศึกษาและอบรมความเข้าใจถูกเห็นถูกในสภาพธรรมะที่มีจริงแล้วก็เป็นปัจจัยให้ปัญญาเจริญขึ้นและเห็นถูกในสภาพธรรมะที่ปรากฏในขณะนี้นั้นในพระสูตรในวันนี้นะคะก็เป็นพระสูตรหนึ่งที่ก็ไม่พ้นสภาพธรรมะในชีวิตประจำวันนั่นเองแต่ก็เป็นเรื่องของการที่จะค่อยๆอบรมความเข้าใจถูกเห็นถูกซึ่งจริงแล้วพระธรรมที่ทรงแสดงก็แสดงเรื่องสิ่งที่มีจริงนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราได้ฟังพระธรรมแล้วก็เป็นปัจจัยให้เรามีความเห็นถูกในสภาพธรรมะที่เป็นจริงขณะนี้ก็เป็นการอบรมนั่นเองก็ค่อยๆให้มีขึ้นแล้วเป็นสภาพธรรมะที่เป็นฝ่ายดีด้วยนะฮะเป็นกุศลธรรมเพราะว่ากุศลธรรมเนี่ยนะก็เกิดจากการได้ยินได้ฟังพระธรรมแล้วก็เป็นปัจจัยที่จะให้เรามีปัญญานั่นเองปัญญาในที่นี้ก็คือการที่สามารถที่จะรู้ความจริงในสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้งั้นสภาพธรรมะที่ควรรู้นะคะแล้วก็เป็นทุกข์ด้วยนะก็ไม่พ้นสิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ไม่ใช่บัญญัติไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนแต่คือปรมัตถธรรมนั่นเองเพราะสิ่งที่บีบคั้นนะแปรปรวนแล้วก็เป็นสิ่งที่มีปัจจัยให้เกิดเนี่ยนะก็ต้องเป็นปรมัตถธรรมนั่นเองเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมนะเพื่อให้เห็นถูกในสิ่งที่มีจริงก็คือสภาพธรรมะที่เป็นปรมัตถธรรมแต่บัญญัตินะสิ่งที่สมมุตินะก็เป็นสิ่งที่เราเป็นจริงโดยที่สมมุติกันแต่ก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เป็นทุกขสัจหรือเป็นอริยสัจ4ไม่ใช่สิ่งที่ควรกำหนดรู้ด้วยเพราะว่ายังเป็นที่ตั้งของทุกข์อยู่แต่ถ้าเราสามารถที่จะรู้ความจริงก็จะเป็นปัจจัยให้เราสามารถที่จะพ้นทุกข์ได
6: ้ครับอริยสัจคือความจริงอันประเสริฐนะครับที่ทำให้ผู้ที่ตรัสรู้นะครับเป็นพระอริตัตพระยะก็ไม่ใช่บุคคลธรรมดานะครับเป็นบุคคลที่รู้ความจริงความจริงอันประเสริฐนั่นเองนะครับรู้โดยความเป็นทุกข์นะครับรู้โดยความที่ทำนั้นเป็นสาเหตุแห่งทุกข์รู้ว่าทำนั้นดับสมุทัยก็คือสามารถที่จะประจักษ์พระนิพพานพระนิพพานนี่เป็นธรรมะที่ดับกิเลสดับภพดับโลภะโทสะโมหะนะครับแล้วก็รู้หนทางนะครับหนทางอันประเสริฐได้แก่มรรคมีองค์8นั่นเองนะครับเพราะนั้นการที่จะออกจากสังสารวัฏได้นะครับก็ต้องรู้ความจริงนี้ไม่ใช่รู้อย่างอื่นนะครับคือรู้ทุกข์รู้สมุทัยนิโรธแล้วก็มรรคนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะรู้ความจริงนี้ได้เนี่ยก็อาศัยได้การได้ยินได้ฟังพระสัทธรรมการได้มีการพิจารณานะครับอาศัยเหตุปัจจัยหลายอย่างนะครับในการที่จะมีการอบรมเจริญปัญญานะครับเพราะว่าสังสารวัฏเนี่ยยืดยาวนานนะครับเพราะนั้นการอบรมเจริญปัญญาในชาติที่มีการได้ยินได้ฟังพระธรรมจึงเป็นการอบรมที่สูงค่ายิ่งนะครับเพราะว่าการได้ยินได้ฟังพระสัทธรรมเป็นของยากเพราะนั้นการที่จะรู้ความจริงอันประเสริฐนี้ได้ต้องมีการอบรมแต่การฟังการพิจารณาให้เข้าใจให้ถูกต้องตามความเป็นจริงนะครับความเห็นถูกจะเป็นหนทางที่นำไปสู่การรู้แจ้งอริยสัจธรรมคือเป็นสัจจะความจริง
7: ที่ไม่ใช่ความจริงที่ทั่วไปนะครับแต่เป็นความจริงที่ประเสริฐจริงๆที่ควรรู้นะครับแม้กระทั่งสภาพธรรมะที่ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนควรรู้ไหมครับที่เป็นความจริงอย่างไรเพราะนั้นการจะดับโลภะโทสะโมหะก็ไม่ใช่เป็นเราที่ไปต้องการที่จะดับโดยที่ไม่มีปัญญาที่ทำหน้าที่ที่ดับนะเพราะนั้นการที่ท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏนะฮะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในสมัยที่เป็นพระโพธิสัตว์แล้วก็ภิกษุทั้งหลายที่อบรมบารมีมาเนี่ยก็ท่องเที่ยวไปกาลนานนะครับยืดยาวนานมากครับนับไม่ถ้วนเลยนะครับสังสารวัฏนี้นะครับจนกว่าที่จะพบใหม่ไม่มีนะครับเป็นพบชาติสุดท้ายจริง
0: ๆความลึกซึ้งของธรรมะนะคะตามพระไตรปิฎกเนี่ยทรงแสดงไว้โดยละเอียดแต่ว่าเข้าใจความเห็นถูกมากน้อยแค่ไหนก็เห็นว่าอ่านพระไตรปิฎกทั้งวันนะคะอาจจะคิดว่าเข้าใจแต่ว่าไม่รู้ความจริงค่ะว่าที่เข้าใจเนี่ยพอจบแล้วเนี่ยว่าง่ายหรือว่ายากเรื่องของธรรมะเนี่ยเป็นเรื่องที่ฟังอย่างยากที่จะเข้าใจแต่ว่าตัวสภาพธรรมะจริงๆที่จะรู้ว่าขณะนั้นน่ะเป็นอะไรต้องยากกว่านะคะเพราะฉะนั้นการที่จะรู้จักธรรมะจริงๆเนี่ยต้องเป็นผู้ที่อดทนแล้วก็ละเอียดแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นมิฉะนั้นถ้าเราไม่ได้เข้าใจตัวสภาพธรรมะนะคะก็จะเป็นเราที่เข้าใจเราเป็นคนว่าง่ายเราอะไรก็ตั้งเยอะแยะแต่ว่าถูกหรือเปล่าที่เข้าใจอย่างนั้นเพราะว่าประการแรกที่สุดเนี่ยต้องรู้ว่าธรรมะเป็นธรรมะที่ไม่ใช่เราแม้ในขั้นการฟังนะคะแล้วละเอียดขึ้นจนกระทั่งประจักษ์แจ้งได้คุณณรงค์คะเมื่อกี้นี้ออกไปข้างนอกเนี่ยสบายใจไหมคะชีวิตจริงๆและก็หลังจากที่ฟังธรรมะแล้วด้วยนะคะ
4: หมายถึงว่ากลับไปใช่ไหม
0: ครับไม่ได้ค่ะเมื่อกี้นี้นอกห้องเนี่ยสบายใจไหม
4: พอเมื่อกี้ก็วุ่นวายเพราะว่าตอนพักใช่ไหมฮะ
0: ตอนพักนะคะสบายใจไหมคะเวลาที่ไม่ได้อยู่ในห้องนี้ฟังธรรมะแล้วออกไปข้างนอกเนี่ยสบายใจไหม
4: สบายใจเรื่องที่คุยกับท่านอาจารย
0: ์ไม่ได้ถามว่าอะไรเลยค่ะ
4: อ
0: ๋
4: อไม่
0: ถามแค่นี้บอกว่าออกไปข้างนอกเนี่ยสบายใจไหม
4: ก็แล้วแต่ว่า
0: ไม่มีแล้วแต่เมื่อกี้นี้เองค่ะจะมีแล้วแต่ได้ยังไงคะ
4: เมื่อกี้ยุ่งนิดนึงฮะเมื่อกี้คุย
0: ไม่ใช่ในห้องนี้ที่ไหนก็ตามแต่นะคะฟังแล้วถึงเวลาพักออกไปข้างนอกเนี่ยสบายใจไหม
4: สบายใจไหมใช่ไหม
0: ค่ะ
4: ก็คืออันน
0: ั้นสบายใจกว่าอยู่ในห้องนี้หรือเปล่า
4: อ๋อไม่ฮะ
0: แน่ใจเหรอคะ
4: คือฟังธรรมะเนี่ยก็คือผมว่าฟังธรรมะแล้วสบายใจ
0: แน่ใจเลยค่ะ
4: กว่าเวลายุ่งงานฮะ
0: แน่ใจหรือเปล่าเพราะว่าอยู่ในห้องเนี่ยมีแต่เมื่อไหร่เราจะรู้ทำไมเราไม่รู้นะคะฟังธรรมะมาตั้งนานอีกฝั่งหนึ่งก็แสนไกลจะไปถึงหรือเปล่าคนอื่นเขาถึงเราไม่ถึงเนี่ยนะคะกับเวลาที่ไม่ได้มีเรื่องเหล่านี้เลยนะคะรับประทานน้ำหรือว่ากาแฟได้อะไรก็แล้วแต่นะคะได้พูดได้คุยกับคนอื่นเนี่ยขณะนั้นนะสบายใจไหมไม่ต้องมากังวลว่าเราจะถึงหรือเราจะไม่ถึงเมื่อไหร่ทำไมเรามีกิเลสมากมายเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
4: อ๋อจริงๆแล้วอาจารย์ที่ท่านอาจารย์กรุณาพูดเนี่ยนะผมจะคิดตอนที่ไม่ได้ฟังตอนที่ผมขับรถไปอะไรอย่างเงี้ยมาคิดเรื่องธรรมะ
0: สบายใจไหมตอนนั้น
4: ไม่สบาย
0: ห่วงอะไร
4: ก็ห่วงที่เมื่อกี้ท่านอาจารย์ยกตัวอย่าง
0: มิได้ค่ะเวลาที่อยู่ในห้องเนี่ยห่วงห่วงว่าทำไมเราไม่เข้าใจห่วงว่าเมื่อไรเราจะถึงห่วงว่าทำไมกิเลสเรามากอย่างนี้ใช่ไหมคะ
4: ตอนนั้นห่วงอยู่เรื่อย
0: ค่ะและเวลาออกไปข้างนอกห้องเนี่ยสบายใจหรือเปล่า
4: ถ้าไม่คิดใช่ไหมถ้าไม่คิดก็สบายใจคืออย่างนี้ท่านอาจารย์นิดนึงฮะถ้าผมเปิดเทปท่านอาจารย์ฟังเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยผมพยายามจะตั้งใจฟังนั่นจะไม่มาคิดว่าจะถึงไม่ถึงนี้จะไม่คิดฮะแต่ว่าพยายามจะทำความเข้าใจประโยคที่ได้ยินนะฮะตรงนั้นนี่จะสบายใจ
0: ค่ะ
4: นั้นช่วงที่ฟังจริงๆคือสบายใจ
0: ค่ะ
4: แต่ถ้าตอนที่นั่งในห้องนี้จะไม่สบายใจต่อเมื่อเวลาฟังคนอื่นถามแล้วเราก็โอ้โหเนี่ยไม่มีทางถึงแล้วอะไรเงี้ยตรงนั้นก็อาจจะ
0: เวลาฟังคนเดียวนี่เราใกล้ที่จะถึงหรือเปล่า
4: ก็ไม่ได้คิดเรื่องถึงแต่ว่าอยากจะเข้าใจในประโยคที่ได้ยิน
0: แสดงให้เห็นว่านะคะเรารู้ความจริงจริงจริงหรือเปล่าว่าแท้ที่จริงในความเป็นตัวตนเนี่ยทำให้เรามีความหนักใจนะคะแต่ว่าเวลาที่เราไม่รู้เลยเนี่ยเหมือนกับว่า เราไม่ต้องมาคิดกังวลว่าเราจะถึงเมื่อไหร่ปัญญาเราจะเกิดเมื่อไหร่ก็เป็นลักษณะของความเพลิดเพลินด้วยความเป็นเราซึ่งขณะนั้นน่ะไม่มีการยึดถือว่าเป็นเราเพราะเหตุว่ากำลังพอใจในรถบ้างในอะไรบ้างในชีวิตประจำวันจริงๆก็เป็นลักษณะของความติดข้องในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในมิตรสหายในเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าเวลาที่มีความเข้าใจว่าแท้ที่จริงแล้วขณะนั้นนะคะยังไม่ได้หมดความเป็นตัวตนเลยและกว่าจะหมดได้เนี่ยอีกนานสักเท่าไหร่เริ่มเป็นทุกข์แล้วใช่ไหมคะเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าแท้ที่จริงแล้วนี่นะคะก็เป็นลักษณะของกิเลสหรือความไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมะทั้งหมดขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างว่าขณะนั้นเป็นโลภะความติดข้องในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะโดยไม่คำนึงถึงความเป็นเราหรือว่าขณะที่กำลังฟังและมีความเป็นเรานะคะที่อยากจะถึงแล้วก็เลยเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเราไม่สามารถที่จะหมดความติดข้องได้ถ้ายังไม่รู้ความจริงว่าเป็นธรรมะทีนี้พอรู้โดยการฟังก็ห่วงใหญ่ก็แสดงถึงน้ำหนักของการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนแต่ถ้าเป็นปกตินะคะข้างนอกเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นนะคะพอถึงเวลาเราก็ฟังธรรมะอีกในขณะที่ฟังเนี่ยเราก็ได้ยินได้ฟังแล้วก็เริ่มเข้าใจอีกและเวลาที่ไม่ได้ยินได้ฟังก็เป็นปกติตามการสะสมก็เป็นผู้ที่ไม่เดือดร้อนเพราะมีความเห็นถูกว่าขณะใดก็ตามนะคะที่มีการฟังทำให้เข้าใจขึ้นโดยที่ว่าไม่ต้องไปกังวลคิดว่าแล้วเมื่อไหร่ความเป็นตัวตนของเราเนี่ยจะหมดเพราะขณะนั้นก็เป็นตัวตนที่มีความรักตัวตนมากด้วยเหตุนี้จึงเป็นผู้ที่มีปกตินะคะแล้วก็รู้ว่าไม่มีใครสามารถที่จะดับความเป็นตัวตนได้ถ้าปัญญายังไม่มีกำลังพอที่สามารถที่จะรู้ว่าขณะนั้นเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่เราและทั้งหมดเป็นธรรมะมาโดยตลอดไม่ว่าจะนั่งอยู่ที่นี่หรือออกไปข้างนอกหรือกำลังกลับเข้ามานั่งฟังอีกก็เป็นธรรมะทั้งหมดเพราะฉะนั้นขณะใดก็ฟังนะคะขณะใดที่ฟังก็มีความเข้าใจขณะที่ไม่ได้ฟังก็เป็นปกติธรรมดาจะไปกังวลอะไรเพราะเมื่อกี้ก็ไม่ได้กังวลใช่ไหมคะก็เพลิดเพลินไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่พอฟังมีความเข้าใจขึ้นว่าขณะไหนเป็นอกุศลขณะไหนเป็นกุศลซึ่งไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นจุดสำคัญก็คือว่าความเข้าใจถูกต้องว่าไม่มีตัวตนนะคะเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็มีการสะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกโดยไม่ใช่มีความเป็นห่วงเป็นใยว่าแล้วเมื่อไหร่เราจะถึงหรือว่าจะเข้าใจสภาพธรรมะจนประจักษ์แจ้งได้ก็เป็นปกติไม่เดือดร้อน
4: แต่ตรงนี้มันก็คือเป็นเพราะเราสะสมมาอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
0: มีความเข้าใจไม่ใช่เพียงแต่พูดค่ะเพราะฉะนั้นสะสมจริงๆในขณะนี้กำลังรู้ลักษณะของธรรมะที่เป็นธรรมะที่สะสมกับความคิดเพียงคิดว่าเพราะสะสมนี่ก็เป็นความละเอียดที่จะต้องเข้าใจความต่างกันที่ปัญญาจะต้องเจริญขึ้น
4: แต่ถ้าตามความเป็นจริงนะท่านอาจารย์ถ้าตามความเป็นจริงก็คือเรายังต้องหงุดหงิดต่อไปเพราะว่าเราสะสมมาแบบนี้ถูกไหมฮะ
0: ทุกอย่างที่เกิดแสดงความจริงว่าสะสมมาและก็ต้องรู้ว่าเป็นธรรมะถ้าไม่รู้ก็คือไม่สามารถที่จะละความเป็นตัวตนได
4: ้คือตรงจุดนี้ที่เพิ่มเติมว่าต้องรู้ว่าเป็นธรรมะให้ได้
0: ทุกอย่างค่ะต้องเป็นปัญญาที่สามารถที่จะรู้ถูกเห็นถูก
4: ขอบพระคุณ
8: เชิญคุณวิจิตค่ะ
9: การมีโลภะมากเนี่ยทำให้เกิดมีโทสะได้ทีนี้ผมสงสัยต่อไปว่าถ้าว่ามีโลภะออกมาแล้วจะทำให้เกิดโมหะได้หรือเปล่าขออาจารย์นพเชอธิบาย
10: ครับก็ต้องเข้าใจพื้นฐานอภิธรรมนะครับว่าโลภะโทสะโมหะเนี่ยคืออะไรโลภะโทสะโมหะคืออกุศลเจตสิกใช่ไหมครับโลภะเจตสิกโทสะเจตสิกโมหะเจตสิกซึ่งขณะที่โลภะเกิดก็ต้องมีโมหะด้วยขณะที่จิตที่ประกอบด้วยโลภะเหตุนะครับก็ต้องมีโมหะเหตุด้วยคือมีทั้งโลภะเจตสิกและโมหะเจตสิกเป็นอกุศลและเหตุที่จะปรุงแต่งจิตและเจตสิกในขณะนั้นเนี่ยให้เป็นอกุศลที่ประกอบด้วยความไม่รู้และความติดข้องนะครับเพราะนั้นโมหะเนี่ยปรุงแต่งนะเป็นสังขารขันธ์ให้จิตและเจตสิกที่เกิดร่วมกันขณะนั้นเนี่ยนะครับเป็นอกุศลด้วยความไม่รู้นั่นเป็นกิจของโมหะเจตสิกซึ่งเป็นอกุศลเหตุ และมีโลภะเจตสิกนะครับซึ่งเป็นโลภะเหตุที่ปรุงแต่งให้อกุศลที่ประกอบด้วยความไม่รู้นะเป็นไปด้วยความติดข้องเพราะฉะนั้นในขณะที่โลภะเกิดก็มีโมหะเกิดด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อมีโลภะนะครับขณะนั้นโมหะก็สะสมไปกับโลภะ
11: แสดงว่าโมหะมีอยู่แล้ว
10: โมหะเกิดประกอบกับโลภะในขณะที่โลภะเกิดนะครับ
11: เพราะฉะนั้นจะกล่าวว่าโลภะนำไปสู่โมหะก็ไม่ถูกแต่ว่า
10: เกิดพร้อมกัน
11: มีอยู่แล้วเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว
10: ครับคือต่างเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันใช่ไหมครับเพราะขณะที่จิตที่ประกอบด้วยโลภะเกิดขณะนั้นโลภะนั้นนะครับก็เป็นเหตุให้โมหะเกิดโมหะนั้นก็เป็นเหตุให้โลภะเกิดด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อมีโลภะก็เพิ่มความติดข้องแล้วก็เพิ่มความไม่รู้ที่ประกอบด้วยความติดข้องนั้นเพิ่มด้วยเพราะว่าในขณะจิตเดียวกันเนี่ยนะครับมีทั้งโลภะเจตสิกและโมหะเจตสิกในขณะที่ติดเช่นติดเสียงเพลงที่ไพเราะนะครับขณะนั้นโลภะเกิดแล้วก็โมหะก็เกิดด้วยโมหะนั้นนะฮะก็ทำกิจที่เป็นอวิชชาที่ให้ไม่รู้ความจริงนะฮะพร้อมไปกับโลภะที่หลงว่าไพเราะเพราะไม่รู้ว่าเป็นสภาพธรรมะอย่างหนึ่งคือเป็นเพียงเสียงที่ปรากฏเท่านั้นโลภะโมหะก็ไปด้วยกัน
11: ขอบคุณครับ
1: ท่านอาจารย์คะสภาพธรรมะของจิตกับเจตสิกเนี่ยแตกต่างกัน
0: ค่ะจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏเช่นในขณะนี้นะคะถ้าถามว่าเห็นอะไรเนี่ยสภาพเห็นสภาพที่รู้แจ้งในสิ่งที่เห็นเนี่ยเป็นจิตแต่จิตจะเกิดโดยไม่มีเจตสิกเกิดร่วมด้วยไม่ได้เพราะฉะนั้นจิตขณะหนึ่งเนี่ยจะมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยอย่างน้อย7ประเภทแต่เราจะรู้ไหมค่ะ
1: ถ้าเป็นความคิดนึกเนี่ยค่ะลักษณะของความคิดนึกที่
0: เช่นความจิตกำลังรู้แจ้งคำว่าความคิดจิตกำลังรู้แจ้งคำว่าคิดขณะนั้นก็มีเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยแต่จิตเป็นสภาพที่รู้แจ้งอารมณ์คือสิ่งที่กำลังปรากฏที่จิตกำลังรู้แม้แต่ขณะที่คิดเป็นคำๆเนี่ยนะคะคำนั้นก็คือถ้าไม่มีจิตกำลังคิดกำลังรู้คำนั้นคำนั้นก็ไม่มีเพราะฉันไม่ว่าจะเมื่อไหร่ก็ตามตั้งแต่เกิดจนตายค่ะจิตเป็นสภาพที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งลักษณะของสิ่งที่ปรากฏคืออารมณ์ที่กำลังปรากฏโดยที่มีเจตสิกนะคะเกิดร่วมด้วยและแต่ละเจตสิกก็ทำกิจของเจตสิกนั้น
1: ๆลักษณะความคิดนึกนี่ถ้าเป็นความคิดนึกเรื่องราวซึ่งจริงๆแล้วสภาพธรรมทุกอย่างเนี่ยเป็นสิ่งที่บังคับบัญชาไม่ได้เมื่อมีความคิดนึกเรื่องแบบยาวมากเลยก็ไม่ได้รู้จักถึงสภาพคิดนึกตามที่ศึกษามาก็มีความรู้สึกว่าเหมือนลักษณะของอุทธัจจะฮะปรากฏอยู่อย่างเงี้ยค่ะท่านอาจารย์คะ
0: จำชื่อว่าอุทธัจจะ
1: แต่ก็เป็นสภาพธรรมที่ฟุ้งซ่านจริงๆ
0: ค่ะก็จำชื่อไว้ใช่ไหมคะแล้วจิตอยู่ที่ไหนขณะนั้นมีหรือเปล่า
1: จริงๆต้องมีที่จะรู้อารมณ์นั้นที่ปรากฏแต่ว่าสิ่งที่ปรากฏอ่ะกลับไม่ใช่จิต
0: ขณะนี้ฟุ้งหรือเปล่า
1: ฟุ้ง
0: หมายความว่าจิตเป็นอกุศลเห็นไหมคะแม้แต่ละคำเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะเข้าใจลักษณะที่เป็นจริงของสิ่งนั้นอุทธัจจะเจตสิกเกิดกับอกุศลจิตทุกประเภทแต่เวลาที่อกุศลจิตเกิดขึ้นเนี่ยนะคะแล้วแต่ว่าขณะนั้นสภาพใดปรากฏเช่นโทสะขณะนั้นนะคะมีจิตมีเจตสิกอื่นๆนอกจากโทสะด้วยแต่ว่าขณะนั้นนะคะสภาพของความหยาบกระด้างซึ่งเป็นลักษณะของโทสะเนี่ยปรากฏหรือเปล่าเพราะฉะนั้นการศึกษาทั้งหมดเนี่ยนะคะเราศึกษาอย่างหยาบหยาบเพียงชื่อแล้วก็รู้ว่าจิตขณะไหนมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยเท่าไหร่แต่ไม่ใช่การที่เราจะไปรู้ลักษณะของเจตสิกแต่ละเจตสิกจริงๆเพียงแต่ว่าเราฟังเข้าใจความต่างของโลภะเจตสิกกับโทสะเจตสิกกับอุทธัจจะเจตสิกเพราะฉะนั้นในขณะที่เรากล่าวคำว่าเราฟุ้งเนี่ยเรารู้ไหมว่าขณะนั้นเป็นจิตประเภทไหน ช่ไหมคะตัวจิตต้องมีแล้วก็ฟุ้งเนี่ยค่ะขณะนั้นน่ะมีอารมณ์อะไรมีความติดข้องหรือว่ามีความไม่ชอบใจเพราะเหตุว่าเวลาที่โทสะเกิดเนี่ยนะคะดับไปแล้วเนี่ยถ้ามีมากก็เป็นปัจจัยให้ไม่จบยังคิดด้วยความขุ่นเคืองใจซึ่งขณะนั้นจะมีอุทธัจเจตสิกเนี่ยเกิดร่วมด้วยตลอดเวลาเพราะฉะนั้นขณะที่เรากล่าวว่านะคะขณะนั้นลักษณะของอุทธัจจะปรากฏเนี่ยลักษณะของจิตที่ประกอบด้วยเจตสิกอื่นเนี่ยมีไหมหรือว่าเรารู้จริงๆในลักษณะของอุทธัจจะเจตสิกหรือเพียงแต่รู้ชื่อแล้วก็กล่าวว่าขณะนั้นฟุ้งเพราะเหตุว่าจริงๆแล้วในภาษาไทยเราใช้คำนะคะซึ่งจะทำให้เข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะได้ถูกต้องแค่ไหนเช่นคำว่าฟุ้งเนี่ยพอพูดคำนี้ทุกคนก็เลยไม่คิดว่านะคะเป็นขณะที่เป็นโลภะมูลจิตหรือโทสะมูลจิตเขาไปคิดว่าขณะนั้นนะคะฟุ้งต้องเป็นอุทธัจจะเจตสิกแต่อุทธัจจะเจตสิกเกิดกับจิตทุกประเภทที่เป็นอกุศลไม่มีอกุศลประเภทใดเลยซึ่งไม่มีอุทธัจจะเจตสิกแต่ที่จะไปรู้ลักษณะของอุทธัจจะเจตสิกจริงๆเนี่ยขณะนั้นนะเราคิดคำว่าเป็นอุทธัจจะ
1: ถ้าจะรู้ลักษณะหรือสภาพธรรมะเนี่ยต้องมีปัญญาแน่นอนถึงจะชัดเจนใช่ไหมคะในแต่ละสภาพธรรมะจากที่เราศึกษามา
0: ค่ะขณะนี้เป็นธรรมะทั้งหมด
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อกล่าวว่าขณะนี้เป็นธรรมะทั้งหมดเนี่ยหาตัวธรรมะไม่เจอ
0: แสดงว่าไม่ใช่ปัญญาเพียงแต่ว่าจำชื่อ
12: เชิญคุณธิดารัตน์ค่ะ
13: ในพระสูตรนี้นะคะก็แสดงให้เห็นถึงสภาพธรรมะตามความเป็นจริงเพราะว่าไม่ว่าจะก่อนที่จะไปรู้ลักษณะของทุกขะอริยสัจจะนะคะซึ่งเป็นสภาพธรรมะที่เกิดดับไปรู้ความเกิดดับจริงๆก็ต้องมีการศึกษาถึงลักษณะเฉพาะต่างๆของสภาพธรรมะนะคะเช่นการที่เราศึกษาพระพิธรรมนะคะศึกษาลักษณะของจิตศึกษาลักษณะของเจตสิกซึ่งมีตั้ง52ประเภทเนี่ยนะคะก็มีลักษณะต่างๆกันอย่างไรก็เพื่อที่จะเข้าใจลักษณะของธรรมะที่เกิดปรากฏกับตัวเราเนี่ยนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าไม่มีการศึกษาเลยเราก็จะไม่เคยคิดเลยว่าลักษณะเหล่านี้เป็นธรรมะทั้งที่มีอยู่กับตัวเมื่อศึกษามีความเข้าใจมากขึ้นก็จะทำให้มีการพิจารณาธรรมะที่ปรากฏนะคะกับแต่ละท่านเนี่ยนะคะว่าเป็นธรรมะขึ้นนะคะขั้นความเข้าใจจนกระทั่งมั่นคงพอที่จะเป็นปัจจัยให้สติระลึกสภาพธรรมะทีละอย่างได้เพราะฉะนั้นก็เริ่มต้นจากการฟังแล้วก็ค่อยๆเข้าใจนะคะก่อนที่สติปัฏฐานจะเกิดนะคะก็จะต้องมีความเข้าใจอย่างมั่นคงจริงๆนะคะว่าลักษณะของนามธรรมเป็นอย่างนี้ลักษณะของรูปธรรมเป็นอย่างนี้จากขั้นการศึกษาแล้วก็มีการพิจารณาบ่อยๆเนืองๆนะคะเมื่อมีลักษณะของธรรมะนั้นปรากฏจนกระทั่งมั่นคงว่าเป็นธรรมะจริงๆก็ไม่พ้นจากการศึกษานะคะจิตเจตสิกรูปนะคะซึ่งเป็นสัจธรรมหรือว่าเป็นธรรมะที่มีจริงนะคะมีการเกิดขึ้นมีการดับไปก็ต้องรู้ลักษณะของสัจจะเหล่านี้นะคะตามความเป็นจริงจนกว่าที่จะรู้โดยความเป็นเหตุเป็นปัจจัยโลภะนี่นะคะถ้าจะรู้โดยความเป็นสมุทัยเป็นปัจจัยที่อาจารย์ได้กล่าวแล้วนี่นะคะก็ต้องรู้ลักษณะของโลภะตามความเป็นจริงก่อนถึงจะรู้โลภะโดยความเป็นสมุทัยก็คือเป็นเหตุซึ่งก็เป็นเรื่องของปัญญาทั้งนั้นเลยนะคะแต่การศึกษาก็จะทำให้เราเนี่ยค่อยๆเข้าใจขึ้นปัญญาขั้นการฟังมีมากขึ้นมีการพิจารณาตามที่ได้ฟังมากขึ้นนะคะเป็นปัจจัยให้รู้ธรรมะตามความเป็นจริงบ่อยๆเนืองๆก็มีทางเดียวนี่แหละค่ะก็คือการฟังแล้วก็เข้าใจขึ้น
0: ธรรมะก็เป็นเรื่องที่ละเอียดนะคะเช่นข้อความที่กล่าวถึงสิ่งที่กำลังปรากฏเนี่ยเหมือนพยับแดดหรือยังแค่นี้ค่ะข้ามไปแล้วใช่ไหมคะท่านเหมือนพยับแดดเราก็เหมือนพยับแดดแต่ว่าจริงๆเนี่ยขณะที่กำลังเห็นเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นคนเป็นดอกไม้เป็นสิ่งต่างๆเนี่ยเหมือนกับเป็นพยับแดดหรือเปล่าซึ่งความจริงไม่มีน้ำแต่เพียงแค่เห็นเนี่ยค่ะเข้าใจว่าเป็นน้ำเวลาที่มีพยับแดดนะคะเพราะฉะนั้นขณะนี้ที่กำลังเห็นเป็นคนเป็นวัตถุสิ่งต่างๆเนี่ยเหมือนกับ เป็นพยับแดดหรือเปล่าซึ่งว่างเปล่าน้ำไม่มีคนไม่มีอะไรก็ไม่มีแต่ว่ามีสิ่งที่กำลังปรากฏแต่งตาเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าใจแต่ละคำนี่นะคะก็ต้องเป็นผู้ที่เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏสิ่งที่กำลังปรากฏเมื่อกี้นี้นะคะทุกคนทราบว่าเกิดแล้วดับไปนั่นคือความหมายของขันคือสิ่งต่างๆที่มีจริงทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปที่มีปัจจัยเกิดแล้วดับหมดแล้วไม่เหลือเลยแต่เหมือนพยับแดดว่ายังมีอยู่ยังเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้นะคะเพราะฉะนั้นสำหรับความรู้สึกก็เช่นเดียวกันค่ะไม่ว่าอะไรก็ตามที่มีจริงๆนะคะเป็นชีวิตประจำวันก็ไม่พ้นจากนามธรรมและรูปธรรมความรู้สึกทุกคนมีนะคะตั้งแต่เช้ามาเท่าไหร่ก็นับไม่ถ้วนแม้แต่ขณะเมื่อกี้นี้ก็ไม่เคยรู้ในลักษณะของเวทนาแต่ละเวทนาซึ่งบางขณะนะคะก็เป็นความรู้สึกเฉยๆเพราะฉะนั้นก็ปรากฏยากแต่เวลาที่เป็นความรู้สึกพอใจนะคะแช่มชื่นสบายใจก็รู้สึกนะคะหรือว่าเวลาที่ขุ่นเคืองใจไม่สบายใจก็รู้สึกได้ทั้งหมดนะคะมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแต่ก็เหมือนพยับแดดว่ายังมีเรานะคะที่เคยรู้สึกอย่างนั้นหรือแม้แต่ความรู้สึกซึ่งเกิดดับสืบต่ออย่างเร็วมากทำให้ลักษณะนั้นปรากฏเหมือนไม่ดับไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกใดๆนะคะก็เหมือนพยับแดดเพราะฉะนั้นเพราะความไม่รู้ในความเป็นจริงของสภาพธรรมะซึ่งเกิดดับก็ยังเข้าใจว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อไม่รู้ความจริงนะคะจึงยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพียงแค่ยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั่นก็คือความติดแล้วแต่ว่าจะเป็นในรูปที่ปรากฏก็เป็นคนในความรู้สึกนะคะก็เป็นเราหรือว่าในสัญญาความจำซึ่งกำลังจำเวลานี้ค่ะจิตไม่เคยขาดไปเลยเมื่อเกิดแล้วความเป็นไปของธาตุชนิดนี้ก็คือว่าทันทีที่สภาพรู้นี้ดับไปก็เป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดพร้อมเจตสิกนะคะซึ่งจะต้องมีสัญญาเจตสิกเกิดร่วมด้วยแต่ก็ยึดถือสัญญานั้นว่าเป็นเราและไม่ใช่แต่เฉพาะมีความรู้สึกซึ่งเป็นเวทนาเจตสิกหรือว่าสัญญาเจตสิกเท่านั้นที่เกิดกับจิตทุกขณะแม้เจตสิกอื่นทั้งหมดนะคะก็เป็นสังขารขันธ์เพราะฉะนั้นขณะใดที่เป็นเราขณะนั้นก็คือยึดถือเจตสิกซึ่งเป็นสังขารขันธ์นั่นเองว่าเป็นเราเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจว่านะคะสิ่งที่ปรากฏเนี่ยเป็นธรรมะแต่ละลักษณะแต่เพราะเหตุว่าไม่รู้ความจริงของรูปไม่รู้ความจริงของความรู้สึกไม่รู้ความจริงของสัญญาความจำไม่รู้ความจริงของโลภะโทสะหรือความคิดนึกใดๆทั้งสิ้นไม่รู้ความจริงว่าขณะนี้แท้จริงแล้วนะคะเป็นธาตุที่กำลังรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏเมื่อไม่รู้ความจริงอย่างนี้นะคะก็ยึดถือขันธ์ทั้ง5ว่าเป็นเรานี่ก็แสดงเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยค่ะก็จะต้องเป็นสิ่งที่จะต้องเข้าใจถูกต้องนะคะโดยที่ไม่เลือกว่าจะต้องไปรู้ขันนั้นหรือขันนี้แต่ว่าเพราะความไม่รู้ในความเป็นขันซึ่งเป็นธาตุที่เป็นนามธรรมและรูปธรรมแต่ละลักษณะเกิดเพราะเหตุปัจจัยและดับหมดแล้วไม่เหลือเลยไม่กลับมาอีกเลยนี่คือการที่จะค่อยๆฟังนะคะจนกว่าจะมีความมั่นคงในความเป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของใครและทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะจำแนกเป็นหยาบละเอียดไกลใกล้เลวประณีตภายในภายนอกนะคะก็คือแต่ละธรรมะซึ่งเกิดแล้วต้องเป็นอย่างหนึ่งอย่างใดแล้วก็ดับไปจะเป็นหยาบก็ได้จะเป็นละเอียดก็ได้จะเป็นเลวก็ได้ประณีตก็ได้ภายในก็ได้ทั้งหมดเนี่ยค่ะก็คือเพียงเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ดับไปไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมและนามธรรมแต่เมื่อไม่รู้นะคะไปท่องชื่อว่าอุปาทานก็ไปจำชื่อแต่กำลังไม่รู้และกำลังยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั่นแหละคือตัวจริงของอุปาทานซึ่งขณะใดก็ตามที่เห็นเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดด้วยความยึดมั่นนะคะด้วยความเข้าใจผิดว่าเป็นสิ่งซึ่งไม่เกิดดับขณะนั้นก็เป็นความเห็นผิดและก็เป็นการยึดมั่นในสิ่งที่มีจริงๆด้วยเพราะฉะนั้นอุปาทานเนี่ยนะคะมีไม่ใช่แต่ทิฏฐิคือเป็นทิฏฐุปาทานแม้แต่กามุปาทานความติดข้องในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะ พระโสดาบันอย่างนี้นี่คือความละเอียดของธรรมะค่ะซึ่งไม่ใช่เราได้ยินคำไหนก็อยากจะเข้าใจเพียงเฉพาะคำนั้นตอนนั้นนะคะแต่ต้องมีพื้นฐานเป็นความเข้าใจที่มั่นคงถ้ามีความเข้าใจจริงๆทุกอย่างสอดคล้องกันหมดในพระไตรปิฎกไม่ว่าจะได้ยินคำว่ากามุปาทานอุปาทานคือความยึดมั่นกามคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะไม่ใช่ทิฏฐุปาทานนี่แสดงให้เห็นถึงความละเอียดนะคะของแม้แต่อุปาทานเนี่ยเรามีความยึดมั่นครบหมดนะคะกามุปาทานทิฏฐุปาทานสีลัพพตุปาทานอัตตวาทุปาทานอุปาทานมี4เนี่ยค่ะคือประโยชน์ของการที่จะศึกษาให้รู้จริงๆว่าแท้ที่จริงและแค่ได้ยินคำว่าอุป

0: กิเลสได้นี่เป็นความละเอียดค่ะที่ว่าเมื่อได้ยินคำใดนะคะอย่าเพิ่งรีบร้อนที่จะเข้าใจเพียงคร่าวๆย่อๆแต่จะต้องมีพื้นฐานที่จะรู้ว่าแต่ละคำเนี่ยหมายความถึงอะไรและเป็นไปอย่างไรด้วย
1: ผมก็อยากสอบถามเรื่องว่าอริยสัจธรรมนะฮะที่เป็นธรรมของอริยะก็คือธรรมะนะฮะสภาพธรรมที่มีอยู่จริงเพราะฉะนั้นสมมุติทั้งหลายก็ต้องไม่ใช่ธรรมของอริยะถูกต้องไหมครับแต่ถ้าเกิดโดยนัยยะของสัจญาณนะฮะโดยฟังแล้วเข้าใจซึ่งต่างจากฟังแล้วไม่เข้าใจฟังพระไตรปิฎกเหมือนกันเป็นบัญญัติเป็นเรื่องราวเยอะแยะผมก็คิดว่าถ้าโดยนัยยะนี้สัจญาณเท่านั้นจึงจะต้องเป็นสมมุติสัจจะโดยมีจริงโดยเป็นสัจจะแต่ถ้าเกิดฟังแล้วก็ไม่เข้าใจแล้วก็ฟังแล้วก็จำชื่อเยอะแยะตรงนั้นก็ยังไม่จัดเป็นสัจญาณก็ยังไม่เป็นธรรมะของอริยะถูกต้องไหมครับช่วยแยกแยะให้หน่อยนะครับ
0: เพราะฉะนั้นแม้แต่การศึกษาธรรมะที่ใช้คำว่าปริยัติเนี่ยนะคะก็ต้องมีความเข้าใจว่าเป็นความเข้าใจสภาพธรรมะหรือว่าเป็นชื่อถ้าจะกล่าวอริยสัจสี่โดยชื่อเอาจำนวนเข้ามาตั้งใช่ไหมคะได้แก่อะไรอะไรบ้างแต่ขณะนี้เป็นธรรมะที่เป็นทุกขะอริยสัจจะหรือเปล่าถ้าสามารถประจักษ์ความจริงนะคะโดยที่จะขาดรอบหนึ่งรอบใดในสามรอบไม่ได้เลยเพราะว่าแม้แต่สัจญาณก็ต้องเป็นไปในอริยสัจสี่โดยไม่ใช่เพียงท่องชื่อใครก็ตอบได้เขียนคำถามแล้วก็ตอบไปแต่หมายความว่ามีความเข้าใจว่าขณะนี้เป็นธรรมะที่มีการเกิดดับเป็นทุกข์ผู้ที่รู้แจ้งความจริงในทุกขสัจเป็นผู้ที่เป็นพระอริยบุคคลฟังเพื่อเข้าใจความจริงที่เป็นธรรมะของสิ่งที่กำลังปรากฏนี่จึงเป็นปริยัติแต่ถ้าเป็นเพียงชื่อในตำรานะคะเราจะอ่านเมื่อไหร่ก็อ่านได้อ่านจบแล้วก็ไม่รู้ว่าหมายความถึงขณะนี้เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นสภาพธรรมะเมื่อไหร่ขณะไหนนะคะทรงแสดงให้เข้าใจความจริงของธรรมะนั้นนะคะจึงเป็นปริยัติเมื่อมีความเข้าใจลักษณะของธรรมะเช่นพูดเรื่องจิตไม่ได้หมายความว่าเป็นชื่อแต่เพื่อให้เข้าใจว่าสภาพธรรมะที่มีขณะนี้นะคะสภาพธรรมะใดเป็นจิตมีจริงๆเป็นใหญ่เป็นประธานกำลังเห็นกำลังได้ยินกำลังคิดนึกนั่นเป็นจิตใช้คำว่าจิตและเจตสิกก็คือสภาพธรรมะที่มีไม่ได้กล่าวถึงสิ่งที่ไม่มีเลยค่ะขณะที่ฟังพระธรรมเมื่อไหร่หมายความว่ากำลังแสดงความจริงของสิ่งที่มีในขณะนั้นว่าเป็นธรรมะไม่เป็นของใครมีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะคือต้องรู้ว่าศึกษาธรรมะหรือฟังธรรมะคือให้เข้าใจธรรมะที่กำลังมีที่กำลังปรากฏให้ถูกต้องนั่นจึงจะเป็นสัจญาณได้และก็ต้องมีความเข้าใจที่มั่นคงว่าปัญญารู้อะไรปัญญาเข้าใจอะไรไม่ใช่เข้าใจสิ่งที่ไม่มีแต่ว่าสิ่งนี้กำลังมีอยู่เดี๋ยวนี้ฟังเดี๋ยวนี้ให้เข้าใจสิ่งที่เป็นจริงเดี๋ยวนี้จนกระทั่งสามารถที่จะประจักษ์ความจริงได้นะคะตามลำดับไม่ใช่ว่าโดยการที่ไม่เข้าใจอะไรเลยแล้วก็คิดว่าจะไปทำอย่างอื่นและสามารถที่จะประจักษ์ความจริงของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเพราะว่าต้องเป็นปัญญาเท่านั้นค่ะที่สามารถที่จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะได้ถ้าไม่ใช่ปัญญารู้ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าขณะนี้เป็นธรรมะแล้วยังไม่เข้าใจว่าเป็นธรรมะก็ฟังแล้วก็มีธรรมะกำลังปรากฏรู้ว่ากำลังฟังเพื่อที่จะเข้าใจความจริงของสิ่งที่ปรากฏนะคะถ้ารู้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะแล้วยังไม่เข้าใจจะไปที่อื่นจะไปทำอย่างอื่นแล้วจะสามารถเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏได้ไหมถ้าคิดว่าได้นั่นคือไม่ใช่สัจญาณไม่มีทางที่จะเป็นสัจญาณได้เลยเมื่อไม่เป็นสัจญาณจะเป็นกิจญาณก็ไม่ได้และเมื่อไม่มีกิจญาณจะเป็นกัตญาณก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นแม้แต่สัจญาณกิจญาณกัตญาณที่ว่าสามรอบก็ต้องรู้ว่าสามรอบของอะไรของอริยสัจสี่ซึ่งจะขาดรอบหนึ่งรอบใดไม่ได้เลยไม่ใช่ว่าใครสามารถที่จะไปรู้แจ้งอริยสัจธรรมสี่โดยไม่มีสัจญาณไม่มีกิจญาณไม่มีกัตญาณซึ่งก็คือปริยัติปฏิบัติปฏิเวทะแต่ปริยัติที่นี่ไม่ได้หมายความว่าตัวหนังสือแต่รู้ว่ากำลังฟังให้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ให้ถูกต้อง

0: คุณอนุบมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
1: อย่างเมื่อสักครู่ที่นำข้อความมานะครับว่าการรู้อริยสัจเนี่ยคือรู้สิ่งที่จริงนะครับแล้วก็ยกตัวอย่างอย่างพยับแดดซึ่งไม่จริงใช่ไหมครับเป็นภาพลวงตาขณะนี้เห็นว่าเป็นโต๊ะเก้าอี้เป็นคนต่างๆเนี่ยเป็นความลวงนะครับแต่จริงๆแล้วเป็นสภาพธรรมะแต่ละอย่างแต่ละอย่างเพราะนั้นเข้าใจอย่างนี้ตรงตามความเป็นจริงปัญญาที่เข้าใจอย่างนี้นะก็เป็นสัจญาณเพราะเข้าใจว่าคนไม่มีเป็นความลวงแต่จริงๆเป็นสภาพธรรมะแต่ละอย่างก็ค่อยๆเริ่มสะสมสัจญาณนะครับแล้วก็อย่างข้อความในข้อ1699นะฮะท่านพูดถึงว่าเห็นอริยสัจตามเป็นจริงถ้าไม่เห็นอริยสัจตามเป็นจริงนะครับก็อยู่ในวัฏฏะต่อไปแต่จะออกจากวัฏฏะได้ก็คือเห็นอริยสัจตามเป็นจริงรู้นะครับรู้ตามเป็นจริงเห็นหรือว่ารู้ตามเป็นจริงคืออย่างไรขณะนี้เรารู้หลายเรื่องนะครับรู้เรื่องโน้นรู้เรื่องนี้เราเห็นนาฬิกานะครับรู้ว่าใกล้เที่ยงนะครับรู้ว่าเดี๋ยวจะไปรับประทานอาหารนะเป็นเวลาเท่าไหร่เดี๋ยวจะกลับมาหรือว่าจะไปพบคนโน้นคนนี้กลับบ้านไปทำอะไรนะครับก็รู้เรื่องโน้นเรื่องนี้ต่างๆการรู้อย่างนี้นะครับเป็นการรู้ตามเป็นจริงไหมรู้ตามเป็นจริงเนี่ยคืออย่างไรเพราะฉะนั้นรู้ตามเป็นจริงเนี่ยไม่ใช่รู้อย่างเห็นพยับแดดการรู้หรือการเห็นเนี่ยอย่างเห็นพยับแดดนะฮะไม่ใช่เป็นการเห็นตามเป็นจริงไม่ใช่การรู้ตามเป็นจริงแต่เห็นตามเป็นจริงรู้ตามเป็นจริงเนี่ยก็คือรู้ลักษณะสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าผู้ที่ฟังรายการเจริญวิปัสสนานะครับหรือผู้ที่ฟังที่มาฟังท่านอาจารย์กันเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะพูดคล้ายๆเขาคิดว่าเหมือนเรามีประโยคเรียกว่าฮิตหรืออะไรเนี่ยฮะว่ารู้ลักษณะสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏตามปกติตามความเป็นจริงแต่จริงๆเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับเมื่อจะสรุปความรวมเนี่ยก็คือความจริงที่ปรากฏในชีวิตประจำวันนะก็คือสภาพธรรมะแต่ละอย่างแต่ละอย่างทางตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งปรากฏจริงไหมจริงนะฮะไม่ใช่ไปสร้างไปทำเพราะฉะนั้นความจริงก็คือสิ่งที่มีจริงๆไม่ใช่สร้างไม่ใช่ทำนะครับแล้วมีลักษณะมีสภาวะจริงๆเพราะฉะนั้นการฟังเรื่องนี้เข้าใจเรื่องนี้ก็เป็นสัจญาณนะครับการที่สติปัฏฐานเกิดขึ้นรู้สิ่งต่างๆที่ฟังเนี่ยฮะก็เป็นกิจญาณการที่สมบูรณ์พร้อมของปัญญาจากการที่สติเกิดขึ้นทำกิจระลึกรู้นะครับปัญญาก็ค่อยๆบ่มเพาะขึ้นจนมีกำลังสมบูรณ์นะก็เป็นจัตตญาณแต่ละขั้นแต่ละขั้นครับนั่นคือความหมายของการเห็นหรือการที่ค่อยๆที่จะรู้ความจริงนะครับตั้งแต่ในรอบแรกก่อนคือรอบที่เป็นสัจญาณและรอบที่สองคือกิจญาณกว่าจะถึงกัจจญาณกัตญาณขั้นต่างๆเนี่ยนะครับกว่าจะถึงการดับกิเลสได้เป็นสมุจเฉทเนี่ยก็ต้องอาศัยขั้นต้นๆเหล่านี้นะครับจึงจะเป็นผู้ที่ออกจากวัฏฏะได้เพราะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็พระสาวกทั้งหลายที่ท่านเป็นพระญาบุคคลนะครับพระอรหันต์สาวกทั้งหลายเนี่ยท่านก็พ้นจากวัฏฏะแล้วนะครับด้วยการที่เห็นอริยสัจ4แทงตลอดในอริยสัจ4ตามความเป็นจริง
0: ค่ะสำหรับช่วงเช้านี้นะคะก็หมดเวลาแค่นี้ก็ขอกราบอนุโมทนาท่านอาจารย์และผู้ร่วมสนทนา
2: ไม่คิดว่าจะตายในแต่ละวันก็มีความคิดไปในเรื่องอื่นมากมายด้วยความประมาทเคยมีความคิดว่าจะต้องตายแล้วทำประโยชน์จริงๆคือเจริญกุศลและสะสมความเข้าใจในพระธรรมบ้างหรือไม่จากการสนทนาปฐมชนะสูตรที่มสพ.22 สิงหาคม 2558

0: ใครบ้างที่คิดว่าใกล้จะตายหรือจะตายใช่ไหมคะไม่ได้คิดว่าจะตายแต่คงไม่ได้หมายความว่าจะไม่ตายเลยใช่ไหมคะแต่ไม่คิดว่าจะตายเพราะฉะนั้นคิดทุกวันแต่คิดเรื่องอื่นไม่ได้คิดเลยว่าจะตายถ้าจะตายจะคิดเรื่องอื่นไหมคะ
1: ท่านอาจารย์ครับความตายนี่เป็นภัยอย่างไรครับแล้วก็อย่างไรที่กล่าวถึงว่าเป็นการกระทำบุญที่นำความสุขมาให้
0: คุณคำปันไม่กลัวตาย
1: กลัวครับท่านอาจารย์
0: กลัวก็เห็นภัยแล้วไงคะตายเป็นของธรรมดาเกิดก็เป็นของธรรมดาแต่จะเกิดเป็นอะไรแม้เดี๋ยวนี้ยังไม่ได้ตายยังเป็นอยู่จะเป็นอย่างไรเพราะยังไงต้องตายแล้วก็ต้องจากโลกนี้ไปแน่มัวแต่คิดเรื่องอื่นไม่คิดว่าจะตายคิดว่าจะตายจะหยุดเรื่องอื่นใช่ไหมคะทำความดีเพราะจะตายจะไปทำเรื่องอื่นทำไมคะเสียเวลาเพราะสิ่งที่เข้าใจว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่ต้องทำไม่มีค่ะไปคิดว่าตายแล้วไม่มีความจริงไม่มีแม้เดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นปัญญาก็ต้องเข้าใจถูกต้องขึ้นว่าอะไรเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการที่ยังมีชีวิตอยู่ซึ่งสามารถที่จะได้ยินได้ฟังได้ไตร่ตรองได้เข้าใจถูกต้องมิฉะนั้นแล้วจะไม่มีโอกาสนี้อีกถ้าไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์ที่ไม่พิกลพิการและคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังไม่อันตรธานไม่ลืมนะคะระลึกถึงความตายหรือว่าต้องตายแน่จะตายก็เป็นเหตุเกื้อกูลให้มีกุศลในชีวิตประจำวันพูดแล้วไม่ลืมแต่เป็นอนัตตาใช่ไหมคะลืมหรือยัง
2: ถ้าคิดว่าจะตายเนี่ยก็จะเหมือนกับเจริญกุศลอันนั้นเป็นความคิดของผู้มีปัญญา
0: เพราะฉะนั้นที่ว่าจะตายเนี่ยนะคะเป็นคำของใครที่เตือนให้รู้ว่าจะตายไม่อย่างนั้นทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าต้องตายแล้วก็จะตายด้วยก็เพลิดเพลินกันไปแต่ใครนะคะที่กล่าวไว้ชีวิตสั้นแล้วก็ทุกคนก็จะตายแน่
2: ๆพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: คนที่เขาเพลิดเพลินพอรู้ว่าเขาต้องตายบางคนก็ตายแล้วจะตายอยู่แล้วต้องไปที่โน่นไปที่นี่ต่างประเทศพาลูกที่กำลังป่วยหนักไปจะได้เพลิดเพลินก่อนจะตายนั่นก็เป็นความคิดที่ไม่ได้เข้าใจเลยถึงต่อไปจากนั้นคิดถึงแต่ว่าก่อนจะตายแต่ว่าตายแล้วล่ะไปไหนถ้ามีสิ่งที่รักที่สุดในชาตินี้ทันทีที่จากโลกนี้ไปไม่รักเลยไม่มีจริงๆค่ะเป็นคนใหม่ไม่รู้จักด้วยคนที่เคยพอใจรักใคร่วงสาคนาญาติทั้งหลายไม่รู้จักเลยแต่ก่อนจะจากไปยังเต็มไปด้วยความผูกพันหารู้ไม่ว่ายิ่งกว่านั้นอีกเพียงแค่เหมือนมีก็ไม่มีเพราะเหตุว่าเพียงเป็นสิ่งที่ปรากฏสืบต่อให้จำได้แต่แล้วก็ไม่เหลือไม่มีอะไรเหลือเลยจะไปผูกพันกับสิ่งที่ไม่มีเลยค่ะเพราะตายแล้วไม่มีมีพระธรรมเป็นที่พึ่งหรือยังมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งหรือเปล่า
2: ก็มีบ้างไม่มีบ้างค่ะ
0: พึ่งได้จริงๆค่ะเมื่อเข้าใจเพราะฉะนั้นฟังอย่างนี้ก็รู้ว่าไม่มีอะไรสำคัญเลยนอกจากปัญญาความเข้าใจความจริงซึ่งความจริงเป็นอย่างนี้ว่าทุกอย่างที่กำลังปรากฏขณะนี้ว่างเปล่าเป็นอากาศไม่มีเลยทุกขณะแต่ก็สืบต่อเหมือนมีอยู่เรื่อย
2: ๆแต่ทุกวันนี้หนักเพราะว่าเป็นเราที่ไม่ใช่ธรรมะ
0: เพราะฉะนั้นไม่มีที่พึ่งจนกว่าจะปัญญารู้จริงๆว่าไม่มีอะไรเหลือ

0: ฒนบุญชูวันที่20ธันวาคมพุทธศักราช2556
1: กับท้าวท่านอาจารย์สุจินที่เคารพในการศึกษาธรรมะเนี่ยไม่ได้เริ่มจากคำเพื่อไปหาความจริงแต่ให้เริ่มจากความจริงแล้วคำนั้นก็จะอธิบายว่าความจริงเนี่ยคืออะไรก็จะขอกราบเรียนท่านอาจารย์ว่าจริงๆตรงนี้ในรายละเอียดนี่จะอย่างไรคะท่านอาจารย
2: ์ค่ะถ้าเริ่มจากคำว่าธรรมะเราก็ต้องมานั่งคิดใช่ไหมคะว่าธรรมะคืออะไรธรรมะอยู่ที่ไหนแต่ว่าถ้าเราเริ่มจากสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้เราต้องไปถามไหมว่าคืออะไรอยู่ที่ไหนเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเห็นแต่ว่าเรายังไม่ได้รู้ว่าเห็นที่เราเข้าใจว่ากำลังเห็นเนี่ยความลึกซึ้งของเห็นจริงแท้อย่างไรจนกว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงแสดงเพราะฉะนั้นเราไปใช้คำภาษาบาลีว่าเป็นธรรมะเนี่ยนะคะก็เราไม่ได้เคยพูดคำนี้ในชีวิตประจำวันเลยมีใครพูดคำว่าธรรมะในชีวิตประจำวันบ้างมีแต่เห็นไหมได้ยินไหมคิดหรือเปล่าเป็นยังไงซึ่งเป็นภาษาซึ่งแสดงถึงสิ่งที่กำลังมีในขณะนั้นนะคะแต่ที่ไม่รู้ก็คือว่าไม่รู้ว่านั่นแหละเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยใช่ไหมคะให้เข้าใจตามความเป็นจริงว่ามีสิ่งที่กำลังปรากฏจริงๆแต่ไม่รู้และใครรู้ล่ะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงธรรมะให้เรารู้อะไรก็ให้รู้สิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้เลยถ้าไม่มีการฟังพระธรรมคิดเองก็คิดไม่ได้รู้แต่ว่ากำลังเห็นเท่านั้นนะคะแล้วก็ยังเป็นเราเห็นอีกแล้วเห็นเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้อีกเพราะฉะนั้นความไม่รู้ตั้งแต่ต้นคือไม่รู้ว่าเห็นเป็นอะไรก็ตามต่อไปจนกระทั่งถือว่าแล้วสิ่งที่เห็นเป็นอะไรแล้วก็ยาวไปจนกระทั่งถือว่าเรื่องราวของสิ่งที่เห็นใช่ไหมคะเช่นเราเห็นดอกไม้เนี่ยชื่ออะไรมาแล้วค่ะยาวไปอีกละใช่ไหมคะแล้วไปซื้อมาจากไหนหรือว่าปลูกที่บ้านได้ยังไงก็เป็นเรื่องราวยาวไปโดยที่ไม่รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วนี่นะคะเพราะเห็นขณะนี้แล้วไม่รู้ตามความเป็นจริงแล้วก็มีสิ่งที่ปรากฏจริงๆแต่ก็ไม่รู้ตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นก็เลยไม่รู้ทั้งหมดตั้งแต่เกิดจนตายทุกวันแต่ว่าสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเนี่ยค่ะธรรมดาอย่างนี้แหละเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงให้เข้าใจตามความเป็นจริงพระเช่นก็ต้องเป็นธรรมดานะคะจะเรียกว่าธรรมะหรือไม่เรียกก็เป็นอยู่แล้วอะค่ะเป็นธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงเพราะว่าธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงในภาษาบาลีใช้คำว่าธรรมะพระเช่นจะเรียกหรือไม่เรียกก็กำลังมีจริงๆแล้วก็ฟังให้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้เพราะฉะนั้นการฟังก็คือเพื่อเข้าใจจริงๆแล้วก็เป็นความเข้าใจของตัวเองด้วยอย่างเดี๋ยวนี้นะคะมีสิ่งที่มีจริงๆไม่ต้องเรียกอะไรเลยทั้งสิ้นแต่ก็ไม่รู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงแล้วมีผู้ตรัสรู้และทรงแสดงก็อยู่ที่ศรัทธาว่าเราเห็นประโยชน์ของการเข้าใจไหมหรือว่าจะอยู่อย่างเนี้ยไปตั้งแต่เกิดจนตายโดยไม่เข้าใจอะไรไม่เข้าใจว่าทำไมถึงเกิดในโลกนี้เป็นบุคคลนี้นะคะแล้วก็ต้องจากโลกนี้ไปแล้วก็ไปเป็นบุคคลอื่นก็ไม่รู้อะไรเลยก็อยู่ที่ว่าสิ่งที่มีจริงทุกวันเนี่ยนะคะน่าเข้าใจยิ่งขึ้นถึงความจริงแท้ของทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นเราจะพูดคำอะไรก็ตามนะคะแต่ให้เข้าใจว่าเรากำลังพูดถึงอะไรพูดถึงสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ค่ะเพื่อที่จะได้เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงถ้าคนที่เขาไม่สนใจไม่มีศรัทธาเขาก็คิดว่าไปพูดเรื่องอื่นดีกว่าใช่ไหมคะเรื่องอาหารเรื่องประโยชน์เรื่องอะไรก็ตามแต่การค้าเศรษฐกิจอะไรก็ตามแต่นะคะแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยจะพ้นไปจากเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสคิดนึกหรือเปล่าทุกวันมีแค่นี้เองแต่ก็ไม่เคยรู้เพราะฉะนั้นถ้ามีผู้รู้แล้วก็มีพระธรรมคือคำสอนนะคะที่ทำให้สามารถพิจารณาเข้าใจได้ก็ขึ้นอยู่กับว่าใครจะสนใจเข้าใจหรือไม่สนใจเท่านั้นเองแต่สิ่งนี้ก็ต้องมีไม่มีไม่ได้เลยค่ะเกิดมาก็มีแล้วอ่ะแต่ไม่รู้ความจริงว่าทำไมมี
1: ถ้าใจค่ะนั่นหมายความว่าถ้าไม่ศึกษาเนี่ยก็จะไม่มีบรรลุเลยว่าที่เราคิดว่าเห็นเป็นเราเห็นเนี่ยหรือว่าได้ยินเป็นเราได้ยินเนี่ยแท้ที่จริงแล้วเนี่ยก็เป็นธรรมะที่เขามีลักษณะแล้วก็มีเหตุปัจจัยให้เกิด
2: ค่ะและศึกษาก็ต้องรู้ด้วยนะคะเพื่อเข้าใจอะไรเข้าใจโพธิปักขิยธรรมหรือเข้าใจปฏิจจสมุปบาทะ หรือเข้าใจอะไรหรือเข้าใจสิ่งที่กำลังมีขณะนี้ทีละเล็กทีละน้อยและทุกคำที่เราเข้าใจมีอยู่ในพระไตรปิฎกทั้งนั้นค่ะเป็นอีกภาษาหนึ่งแต่ว่ามีจริงๆซึ่งเราไม่เคยรู้เลยแล้วก็ยึดถือว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นโน่นเป็นนี่เป็นนั่นจนกระทั่งเดือดร้อนกันมากมายตอนนี้ก็รู้จักแล้วใช่ไหมคะเรากำลังฟังอะไรค่ะฟังให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงๆค่ะไม่พ้นไปเลยทุกคำที่พระผู้มีพระภาคตรัสทรงแสดงเรื่องสิ่งที่มีจริงนี่แหละจนกว่าคนฟังเนี่ยจะเข้าใจแม้แต่คำเดียวว่าเป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงไม่ใช่ใครไม่ใช่ของใครแต่มีจริงๆกำลังเห็นมีจริงๆหมดละไม่เห็นละกลายเป็นเสียงกับได้ยินมีจริงๆหมดละอีกกลายเป็นคิดมีจริงๆเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งในแต่ละวันเนี่ยนะคะเกิดขึ้นเล็กน้อยมากรวดเร็วมากแล้วก็ดับไปไม่กลับมาอีกทั้งนั้นเลยโดยที่ไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้เพราะฉะนั้นการฟังก็คือว่าไม่ได้ทำให้เราเดือดร้อนใช่ไหมคะหรือใครเดือดร้อนเวลาฟังแต่ทำให้เริ่มรู้ความจริงว่าความจริงเป็นอย่างนี้แน่นอนค่ะเกิดมาบังคับไม่ให้เกิดเป็นคนนี้ก็ไม่ได้ก็เกิดเป็นคนเนี้ยเกิดที่เนี้ยแล้วก็เป็นอย่างเนี้ยเดี๋ยวนี้ประพฤติตามที่เป็นไปทุกคนแต่ละหนึ่งเนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะคะมองดูจะนั่งจะนอนจะยืนจะพูดจะคิดเนี่ยหลากหลายไปเพราะว่าเป็นสิ่งที่มีจริงที่เกิดดับสืบต่อ
3: กราบเรียนถามท่านอาจารย์มีข้อความที่เกี่ยวกับธรรมจักรกับปวัตนสูตรที่ว่าภิกษุไม่ควรเสพทางสุดโต่งสองทางคืออัตตกิลมัฏฐานุโยคและกามสุขาริยนุโยคคือข้อความนี้พอที่จะนำมาเปรียบเทียบว่ามันก็ยังไม่มีคำว่าเป็นกลางอยู่นั่นเองใช่ไหมครับ
2: ค่ะโดยมากเราจะคิดว่าเราเคยฟังธรรมะกันมาแล้วทั้งนั้นเราก็พูดคำเยอะแยะเลยเป็นคำศัพท์ต่างๆนะคะแต่ว่าตามความจริงเราพูดธรรมดาธรรมดาให้เข้าใจได้ว่าถ้าเราทรมานตัวให้ลำบากดีไหมใครว่าดีบ้าง
3: ไม่ดี
2: นั่งตากยุงก็คงไม่มีใครว่าดีใช่ไหมคะและถ้าเราเพลิดเพลินไปไม่สนใจเลยใครจะเป็นยังไงทั้งนั้นความจริงเป็นยังไงก็ไม่สนใจจะเกิดและตายระหว่างที่ยังไม่ตายก็ทำไม่ดีไว้เยอะแยะก็ไม่สนใจหรือว่าเราควรจะมีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าเราก็ไม่ได้จะไปเพลิดเพลินอย่างเดียวนะคะเราห้ามไม่ได้ที่จะมีความติดข้องค่ะทุกคนเพลิดเพลินทั้งนั้นทุกอย่างในบ้านนี่ดอกไม้ก็สวยใช่ไหมคะก็เป็นธรรมดาแต่ว่ายังมีความสนใจที่จะเข้าใจถูกเห็นถูกในสิ่งที่มีเมื่อมีโอกาสที่จะเข้าใจได้ถ้าเป็นยุคสมัยที่พระผู้มีพระภาคปรินิพพานแล้วหรือว่าอันตรธานไปหมดเลยนะคะไม่เหลือเลยเนี่ยเราจะไปได้ยินคำว่าธรรมะได้ยินคำว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องตายเหล่านี้ไหมก็ไม่มีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นว่าชีวิตเกิดมาแล้วสั้นมากยังไงก็ต้องจากโลกนี้ไปแต่ก่อนจากไปเนี่ยเป็นอะไรควรจะดีหรือควรจะชั่วหรือควรจะมีความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่เกิดมาแล้วก็มีทุกสิ่งทุกอย่างปรากฏแต่ไม่รู้ความจริงไม่เข้าใจความจริงเลยถ้ามีศรัทธาอย่างนี้นะคะชีวิตของเราเป็นปกติแต่ว่าในขณะเดียวกันค่ะเราก็มีการสนใจที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่มีด้วยเพราะฉะนั้นที่ใช้คำว่าทางสายกลางหมายความว่าไม่เป็นไปในทางหนึ่งทางใดที่เพลิดเพลินหรือว่าที่ทรมานตัวนะคะแต่ว่าในขณะนั้นนะคะทางสายกลางเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลเห็นไหมคะคือการศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะต้องพิจารณาต้องไตร่ตรองและต้องเป็นความเข้าใจจริงๆถ้ามีความเข้าใจจริงๆไม่ผิดใช่ไหมคะทางที่ไม่ใช่ทางสายกลางทั้งสองเป็นอกุศลและทางที่ใช้คำว่าสายกลางเนี่ยเป็นอะไรก็ต้องรู้ใช่ไหมคะเพราะว่ามีกุศลกับอกุศลแน่นอนค่ะกุศลธรรมาอกุศลธรรมาอัพยากตาธรรมาได้ยินแล้วต้องเข้าใจด้วยนะคะอย่าเพิ่งเพียงไปฟังพระสวดพระอภิธรรมแล้วก็ได้ยินแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรอย่างน้อยที่สุดเมื่อสามารถเข้าใจได้ก็เข้าใจสิจะผ่านเวลาไปโดยที่ไม่เข้าใจทำไมแล้วก็เป็นความไม่เข้าใจไปอีกสืบต่อไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นแม้แต่คำว่ากุศลธรรมะธรรมะที่เป็นกุศลหมายความว่าสิ่งที่มีจริงๆที่เป็นฝ่ายดีเนี่ยมีอกุศลธรรมะสิ่งที่มีจริงๆแต่เป็นสิ่งที่ไม่ดีก็มีอีก แล้วอภยากตาธรรมมาคืออะไรไม่ใช่ให้คนไปคิดเองว่าเป็นกลางใช่ไหมคะคิดเองแต่ไม่ใช่ความจริงค่ะไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะทรงตรัสรู้ความจริงถึงที่สุดไม่มีอะไรที่จะยิ่งกว่านั้นเลยเป็นความจริงที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นแต่ละคำนี่นะคะเป็นวาจาสัจจะไม่ได้ตรัสว่าอัพยากตาธรรมะเฉยๆลอยๆแต่ตรัสแสดงว่าธรรมะอะไรที่เป็นอัพยากตะคือไม่ใช่ทางกุศลและไม่ใช่อกุศลสิ่งที่เกิดขึ้นมีจริงๆนะคะแต่ไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นเสียงสีกลิ่นรสพวกนี้ค่ะดีหรือชั่วทำบุญทำทานอะไรหรือเปล่าทำชั่วร้ายอะไรหรือเปล่าไม่เป็นอย่างนั้นเลยนะคะเพราะไม่ใช่สภาพรู้เพราะฉะนั้นธรรมะที่ไม่ใช่สภาพรู้เนี่ยค่ะจะเป็นกุศลได้ไหมจะเป็นอกุศลได้ไหมก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นธรรมะที่ไม่ใช่กุศลอกุศลก็ได้แก่สภาพธรรมะซึ่งไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็นิพพานเป็นสภาพธรรมะที่ไม่เกิดจะเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลได้ไหมใครบอกว่านิพพานเป็นกุศลบ้างคิดเองเรียกเองพูดเองนะคะเข้าใจผิดเลยเพราะว่าประมาทพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงได้ยินคำไหนก็คิดเองซึ่งถ้าเทียบปัญญาของชาวโลกนะคะกับปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยห่างไกลกันยิ่งกว่าฟ้ากับดินเลยไปถึงสุดจักรวาลก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่วิสัยที่ใครจะคิดเองเลยจะมาใช้คำว่าเป็นกลางเนี่ยก็ต้องรู้ว่าเป็นกลางคืออะไรก่อนถ้าไม่รู้พูดได้ไหมว่าเป็นกลางใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นกุศลธรรมไม่เป็นอกุศลธรรมอกุศลธรรมก็ไม่ใช่กุศลธรรมและธรรมะที่ไม่ใช่กุศลและอกุศลก็ไม่สามารถที่จะเป็นกุศลและอกุศลได้แต่ไม่ใช่เป็นกลางนะคะเพราะไม่ใช่สภาพรู้ได้แก่รูปธรรมทั้งหมดและก็นิพพานและวิบากจิตกับกิริยาจิตวิบากจิตเกิดขึ้นเห็นเนี่ยเป็นกลางหรือเปล่าเห็นสิ่งที่ไม่ดีก็มีเห็นสิ่งที่ดีก็มีแล้วเป็นกลางยังไงไปเลือกเห็นเลยค่ะที่จะเป็นกลางหรือจะใช้คำว่าเพราะรู้สิ่งที่ดีก็ได้ไม่ดีก็ได้เลยเป็นกลางก็ไม่ใช่เพราะเหตุว่าอย่างนั้นไม่ใช่ความหมายของคำว่าเป็นกลางเพราะเหตุว่าใครจะรู้บ้างคะว่าชั่วขณะที่จิตเห็นเดี๋ยวนี้นะคะเกิดดับนับไม่ถ้วนแล้วเพราะฉะนั้นจะรู้ความจริงเพียงหนึ่งขณะจิตซึ่งเกิดเนี่ยจะยากสักแค่ไหนแต่ถ้าไม่มีหนึ่งขณะจิตเกิดแล้วก็ดับสืบต่อกันสิ่งที่ปรากฏทางตาก็ไม่ปรากฏว่ามีเห็นชั่วขณะหนึ่งเนี่ยค่ะจะปรากฏได้ไหมคะดับแล้วค่ะแสนสั้นเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะคะต้องรู้ว่าความละเอียดลึกซึ้งอย่างยิ่งก็คือว่าจิตขณะนี้ที่เห็นเนี่ยเกิดโดยไม่ได้เลือกจะเป็นกลางใช่ไหมคะเพราะเหตุว่าถ้าไม่มีกรรมที่ทำไว้จะไม่มีการเห็นแต่ว่ากรรมที่ทำไว้เนื่องกับการเห็นเพราะฉะนั้นก็สืบต่อทำให้มีจิตเห็นเนี่ยเกิดขึ้นเห็นอีกตามกรรมถ้าเป็นกรรมดีนะคะจิตก็เห็นสิ่งที่ดีถ้าเป็นกรรมไม่ดีจิตก็เห็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นในขณะที่จิตเกิดนะคะไม่มีใครรู้เลยว่าใช้คำว่าอุปปัตติหมายความว่าเกิดขึ้นเพราะสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยนะคะกระทบกับจักขุประสาทะถ้าไม่มีจักขุประสาทะที่เราใช้คำว่าตาเห็นก็เกิดไม่ได้สิ่งที่กำลังปรากฏอย่างนี้ค่ะอย่างที่กำลังเห็นเดี๋ยวนี้ปรากฏไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้จริงๆเนี่ยนะคะเร็วสั้นแค่ไหนไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้ว่าเกิดดับสืบต่อเร็วจนกระทั่งเห็นคนนั่งอยู่ที่นี่เยอะแยะชื่อต่างๆนี่คือความรวดเร็วอย่างยิ่งนะคะเพราะฉะนั้นก็ธาตุที่เกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับไปเป็นกลางเหรอหรือเป็นอะไรหรือเป็นกลางเนี่ยใช้กับคนสัตว์เป็นกลางได้ไหมเพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าจะต้องเป็นอย่างที่เราคิดหรือเข้าใจนะคะแต่ต้องเป็นความรู้ความเข้าใจจริงๆซึ่งขณะที่กำลังเข้าใจก็ไม่ใช่ใครทั้งสิ้นเป็นธรรมะหนึ่งซึ่งมีจริงเกิดขึ้นเข้าใจแล้วก็ดับไปทั้งหมดค่ะ
4: พระอาจารย์คะอย่างนั้นที่ท่านกล่าวว่าทางสายกลางอ่ะคือท่านกล่าวในภาษาบาลีว่ามัชฌิมาปฏิปทาใช่ไหมคะ
2: เพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจนั่นคือภาษาบาลีนะคะ
4: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นต้องเข้าใจก่อนว่าที่ไม่ใช่มัชฌิมาปฏิปทานั่นแหละคืออะไรทางไหนนะคะที่ไม่ใช่ทางนี้ ถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยเราก็ชัดเจนเลยใช่ไหมคะถ้าเราเนี่ยไม่สนใจความถูกต้องหรือความเป็นจริงเดี๋ยวนี้เพลิดเพลินไปใครเขาฟังธรรมะก็ไม่ฟังใช่ไหมคะเรื่องอะไรจะต้องมาเข้าใจสิ่งที่มีจริงๆที่เกิดแล้วก็ต้องเห็นต้องได้ยินแล้วก็ตายไปเนี่ยไม่ฉุกใจเฉลียวใจสักนิดหนึ่งเพียงแค่เกิดมาเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสวันหนึ่งวันหนึ่งนะคะเดี๋ยวก็หลับเดี๋ยวก็ตื่นเดี๋ยวก็กินเดี๋ยวก็นอนแล้วก็จากโลกนี้ไปเนี่ยได้อะไรได้สาระอะไรใช่ไหมคะถ้าเพลิดเพลินอย่างนี้ปล่อยตัวให้สนุกสบายไปหาความสุขนั่นคือทางที่เพลิดเพลินไปในความสุขคุณคำปันช่วยแปลด้วยค่ะภาษาบาลีนะคะกามสุขขันธิกานุโยคค่ะ
5: ครับกามสุขขันธิกานุโยคเมื่อกล่าวถึงโดยความหมายนะครับก็หมายถึงการประกอบตนให้พัวพันหมกมุ่นอยู่ในความสุขในกามอีกทางหนึ่งซึ่งก็เป็นทางที่ผิดนะครับก็คืออัตตะกิละมะฐานุโยคก็หมายถึงการกระทำตนให้ได้รับความเดือดร้อนหรือที่พวกเราได้ยินกันอยู่เสมอนะครับก็คือการทรมานตนซึ่งข้อความในอรรถกถาก็ได้แสดงไว้นะครับว่านอกจากจะไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแล้วนะครับยังก่อความทุกข์ความเดือดร้อนให้กับตนเองด้วยอันนี้เป็นหนทางที่ผิดอีกทางหนึ่งนะครับแต่หนทางที่ถูกต้องพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าไม่ใช่ทางที่เกี่ยวข้องกับทาง2ทางที่กล่าวแล้วเป็นมัชฌิมาปฏิปทาเป็นหนทางสายกลางนะครับก็คือเป็นไปกับด้วยการอบรมเจริญปัญญาที่ระลึกรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงนะครับจึงไม่เข้าใกล้ทาง2ทางที่กล่าวแล้วครับกราบเรียนท่านอาจารย์ครับ
2: ค่ะเพราะฉะนั้น2ทางเนี่ยเป็นทางของความเห็นผิดไม่ใช่ทางของความเห็นถูกนะคะแต่ต้องเข้าใจละเอียดด้วยค่ะว่าเกิดมาแล้วเนี่ยต้องการอะไรไม่ต้องพูดถึง3ทางเนี่ยนะคะเพราะว่าการเข้าใจธรรมะก็คือเข้าใจชีวิตประจำวันตามความเป็นจริงค่ะไม่ใช่ว่าต้องไปทำอย่างอื่นต่างหากแต่ว่าชีวิตอย่างนี้ก็ยังไม่ได้เข้าใจเลยเพราะฉะนั้นเริ่มเข้าใจนะคะยังไม่ต้องใช้ชื่ออะไรทั้งสิ้นเกิดมาแล้วเนี่ยค่ะต้องการอะไรตอบไม่ยากเลยต้องการความสุขทั้งนั้นเลยนะคะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเมื่อวานนี้ก็ต้องการวันนี้ก็ต้องการต่อไปก็ต้องการพ้นไหมพัวพันหรือเปล่าไปไม่รอดใช่ไหมคะเพราะว่าตามความเป็นจริงเนี่ยก็คือว่ามีความเข้าใจผิดด้วยว่าหนทางสบายๆหรือว่าเพลิดเพลินโดยไม่มีปัญญานี่แหละนะคะก็จะได้ถึงการหมดทุกข์ได้แต่ว่าตามความเป็นจริงเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยอีกทางหนึ่งก็เป็นทางที่คนในอดีตเนี่ยแสวงหาจริงจังเหลือเกินนะคะทรมานตัวนอนบนหนามบนตะปูอะไรแต่อะไรสารพัดอย่างเพราะคิดว่าหนทางนั้นเป็นการทรมานกิเลสที่เราจะได้ไม่ต้องติดข้องในความสะดวกสบายในความสุขนะคะหวังว่าทำอย่างนั้นแล้วก็จะหมดกิเลสได้แต่ว่าตามความเป็นจริงเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าไม่มีความเห็นถูกไม่มีความเข้าใจถูกจึงมีความติดข้องจึงมีกิเลสทุกประเภทเลยแต่ถ้ามีความเห็นถูกมีความเข้าใจถูกนะคะก็ค่อยๆละคลายความติดข้องและกิเลสอื่นๆตามควรแก่ปัญญาเพราะฉะนั้นการที่จะรู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อะไรก็ทรงตรัสรู้สิ่งที่กำลังปรากฏได้ยังไงอ่ะอยู่ดีๆคนอื่นไม่เห็นรู้เลยแล้วทำไมพระองค์จะตรัสรู้ได้เพราะว่าการคิดและการไตร่ตรองของพระพุทธเจ้าในการต่างกับคนอื่นเราเห็นแล้วเราไม่ได้คิดเลยเรื่องเห็นใช่ไหมคะอยากเห็นสิ่งโน้นสิ่งนี้ได้ยินแล้วเราก็ไม่ได้คิดเรื่องได้ยินอยากได้ยินสิ่งนั้นสิ่งนี้ข้ามความจริงซึ่งเกิดก่อนที่จะมีการติดข้องหรือความชอบไม่ชอบซึ่งเป็นกิเลสทั้งหลายนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับผู้ที่จะได้ถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะความคิดของพระโพธิสัตว์เนี่ยต้องต่างจากคนอื่นเริ่มตั้งแต่เกิดมาแล้วเนี่ยต้องตายแค่นี้ก็หนีไม่พ้นละใช่ไหมคะและใครละอยากตายก็อยากอยู่กันทั้งนั้นใช่ไหมคะแต่สิ่งนี้ก็ต้องเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นอะไรแน่ซึ่งกำลังเกิดกำลังตายหรือแม้แต่การที่ทุกคนกำลังแสวงหาความสุขนะคะแต่วันหนึ่งวันหนึ่งก็มี เดี๋ยวเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรๆอีกหลายอย่างความโกรธการทะเลาะวิวาทอะไรทั้งหมดพวกนี้นะคะมาจากไหนและก่อนอื่นคืออะไรคืออะไรเนี่ยถ้าเรายังไม่เคยฟังพระธรรมเลยเนี่ยเราคิดไม่ออกแต่พอมีแนวของความคิดจากการได้ฟังพระธรรมนะคะแท้ที่จริงสิ่งใดๆก็ตามในโลกนี้ทั้งหมดเนี่ยก็จะมีความจริง2อย่างลักษณะที่ต่างกัน2อย่างเกิดแล้วเป็นอย่างหนึ่งอย่างใดคือเป็นเสียงเสียงก็ต้องเกิดถ้าไม่เกิดจะมีเสียงได้ยังไงแต่เสียงเกิดระดับไปไม่รู้อะไรเลยค่ะเป็นเพียงเสียงกลิ่นมีจริงๆนะคะกลิ่นก็เกิดแล้วก็ดับแต่กลิ่นก็ไม่รู้อะไรเลยแต่ว่าความคิดไม่ใช่กลิ่นไม่ใช่เสียงไม่ใช่รสเพราะฉะนั้นต้องเป็นธรรมะสิ่งที่มีจริงอีกอย่างหนึ่งและแท้ที่จริงแล้วเนี่ยค่ะลักษณะของคิดหรือลักษณะของเห็นลักษณะของได้ยินเนี่ยต้องต่างจากสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นกว่าจะได้ทรงตรัสรู้ความจริงนะคะบำเพ็ญเพียรทุกชาติด้วยพระบารมีนานาสิบอย่างเนี่ยนะคะเพื่อให้สามารถเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีและปรากฏเพราะฉะนั้นธรรมะต้องลึกซึ้งมากแม้แต่ว่าจะพูดถึงอะไรก็ตามให้คิดถึงว่าผู้ฟังซึ่งเพียงฟังเริ่มฟังนะคะอุปมาว่าปัญญานั้นเหมือนกับจะงอยปากยุงที่จุ่มลงในมหาสมุทรคือพระธรรมเพราะฉะนั้นไม่ประมาทเลยนะคะว่าเรากำลังฟังสิ่งซึ่งเราไม่ได้รู้หรอกถ้าไม่ได้ฟังและแม้แต่รู้ก็รู้เผินๆหรือว่ารู้คำก็อยากจะรู้คำอยากจะเข้าใจคำแต่ตัวธรรมะจริงๆเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ได้เคยคิดว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของพระธรรมทั้งหมดที่ทรงแสดง 45 พรรษาเนี่ยนะคะเพื่อเข้าใจถูกเห็นถูกในสิ่งที่มีตามปกติแต่เราข้ามไปถึงปฏิจจสมุปบาทะไปถึงอริยสัจจะนะคะแล้วก็ไม่รู้อะไรมีแต่ชื่อทั้งนั้นและได้ยินคำอะไรก็มานั่งคิดด้วยความเป็นตัวตนนะคะแต่ไม่ได้ตรงทางที่ทรงแสดงไว้ว่าการฟังเนี่ยเพื่อให้เข้าใจสิ่งที่มีว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วดับไปแล้วไม่กลับมาอีกสักอย่างเดียวแล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครด้วยแล้วก็ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ใครทั้งสิ้นเช่นเห็นอย่างไรคะเห็นต้องเป็นเห็นเห็นไหมคะถ้าเราเริ่มเข้าใจเห็นว่าเป็นเห็นเนี่ยเป็นเราเหรอค่อยๆห่างไกลจากการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราทีละเล็กทีละน้อยแต่นานมากค่ะเพราะเหตุว่าต้องเข้าใจเห็นไม่ใช่เพียงเข้าใจว่ามีจริงแต่คืออะไรต่างกับสิ่งที่ปรากฏนี่แน่นอนนะคะและธาตุรู้ที่เกิดขึ้นเห็นเนี่ยไม่ต้องไปกังวลสนใจไขว่คว้าด้วยความเป็นตัวตนที่จะไปพยายามรู้นะคะเพราะว่าด้วยการสนใจไขว่คว้าจะไปรู้ด้วยความเป็นตัวตนเนี่ยไม่มีวันพบแต่ต้องเป็นการฟังพระธรรมจนกระทั่งมีความค่อยๆเข้าใจลักษณะซึ่งขณะนี้เห็นกว่าจะละการยึดถือเห็นว่าเป็นเราเห็นเพราะว่าความจริงเห็นไม่ใช่เรานะคะเห็นเกิดและดับถ้าไม่มีรูปร่างเข้ามาปะปนเนี่ยก็จะเข้าใจชัดเจนว่าเห็นเป็นอื่นไม่ได้เลยนกเห็นไหมคนเห็นไหมงูเห็นไหมเห็นเป็นนกหรือเปล่าคะไม่ใช่ค่ะเห็นเป็นงูหรือเปล่าเห็นเป็นเห็นคือเป็นธาตุซึ่งเกิดขึ้นเห็นแล้วดับไปและไม่ได้ทรงแสดงพระธรรมเพียงสั้นๆนะคะเพราะรู้ว่าอัธยาศัยของคนฟังเนี่ยยากแสนยากที่จะน้อมมาค่อยๆเห็นประโยชน์ของการที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏว่าแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ใครไม่ใช่ของใครเกิดขึ้นแล้วดับไปเพราะถ้าไม่มีความเข้าใจอย่างนี้นะคะแล้วจะบอกว่าไม่ใช่ตัวตนหรือจะไปปฏิบัติวิธีอื่นอย่างที่กล่าวถึง2วิธีนั่นใช่ไหมคะก็ไม่มีทางที่จะเข้าใจความจริงได้เพราะฉะนั้นธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดยิ่งสุขุมลึกซึ้งนะคะแต่ความจริงเป็นอย่างนี้ว่าเราอยู่ในโลกของความไม่รู้ค่ะอยู่ในโลกของความจำอยู่ในโลกของความลวงซึ่งปิดบังสภาพธรรมะซึ่งเกิดดับในขณะนี้ที่กล่าวถึงวันก่อนนะคะกล่าวถึงโลกภายนอกกับโลกภายในขณะนี้มีคนเยอะแยะเลยนะคะมีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมีได้ยังไงอยู่ดีๆก็มีขึ้นมาเลยค่ะเพราะฉะนั้นโลกภายในแท้ๆซึ่งคนไม่รู้เนี่ยก็คือสภาพหรือธาตุรู้ซึ่งเป็นจิต เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้กำลังเห็นเดี๋ยวนี้กำลังได้ยินเดี๋ยวนี้แล้วก็มีสภาพนามธรรมซึ่งเกิดด้วยการดับพร้อมกันความโกรธความรักพวกนี้ก็มาจากขณะที่เห็นขณะที่ได้ยินนะคะรวมเรียกว่านามธาตุเป็นธาตุรู้ไม่มีรูปร่างใดๆเจือปนเลยเหมือนเห็นเนี่ยตัวเห็นแท้ๆเนี่ยไม่มีรูปร่างใดๆเลยได้ยินก็ได้ยินตัวได้ยินสภาพได้ยินเนี่ยไม่มีรูปร่างใดๆเลยทั้งสิ้นแต่ว่าสภาพธรรมะอีกอย่างหนึ่งนะคะมีลักษณะหลากหลายปรากฏทางหูเป็นเสียงปรากฏทางจมูกเป็นกลิ่นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งก็เป็นธรรมะที่เป็นรูปธรรมเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะโลกนี้โลกไหนจักรวาลใดๆหรือที่จะกล่าวว่านอกโลกอวกาศหรืออะไรก็ตามแต่นะคะก็จะพ้นจากสิ่งที่มีจริง2 อย่างนี้ไม่ได้เลยคือสภาพหนึ่งไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยทางธรรมะพระพุทธพจน์ตรัสไว้ว่าเป็นรูปธรรมนะคะรูปะกับธรรมะเป็นรูปธรรมส่วนสภาพธรรมะซึ่งเกิดขึ้นเป็นธาตุรู้ใช้คำว่านามธรรมเป็นสภาพที่เมื่อเกิดแล้วต้องรู้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะดูเหมือนว่ามีคนมีเรื่องมีราวต่างๆแต่จะไม่มีเลยถ้าไม่มีจิตไม่มีเจตสิกไม่มีรูปแต่เพราะเหตุว่ามีจิตเจตสิกเกิดขึ้นรู้นะคะแล้วก็คิดต่างๆก็ทำให้เห็นแต่สิ่งที่ปรากฏภายนอกโดยไม่รู้ว่าโลกภายในก็คือจิตเจตสิกเกิดดับสืบต่อตลอดเวลาที่กำลังมองเห็นที่กำลังคิดว่าเป็นคนนั้นคนนี้หรือแม้แต่กำลังฟังเรื่องราวต่างๆเพราะฉะนั้นอย่างกล้องวิดีโอนี่นะคะถ่ายภาพเนี่ยข้างในเป็นอะไรไม่มีใครคิดเลยแม้แต่นาฬิกานะคะหมุนไปเป็นการเวลาข้างในมีอะไรก็ไม่รู้อีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏเนี่ยอาศัยกันและกันเกิดขึ้นปรุงแต่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยไม่มีลักษณะของธรรมะใดธรรมะหนึ่งที่จะเกิดขึ้นได้ตามลำพังโดยไม่มีการปรุงแต่งของสภาพธรรมะอื่นๆเนี่ยค่ะก็ลึกซึ้งไปเรื่อยๆแต่ละคำนี่ยังไม่ถึงไหนนะคะเพียงแต่ว่าให้รู้จักว่าสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ไม่มีใครสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มีใครบังคับได้เกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับเกิดขึ้นเป็นเจ็บนะคะแล้วก็ดับไม่ใช่เราดับไปแล้วเราจะอยู่ที่ไหนแม้แต่ทรัพย์สมบัติมากมายมหาศาลที่คิดว่าเป็นของเรานะคะแค่คิดพอจิตขณะสุดท้ายเกิดดับพ้นความเป็นสภาพบุคคลนี้ไหนเลยคะสมบัติของใครแต่ว่าระหว่างที่ยังไม่ตายเนี่ยของเราแต่พอตายแล้วไหนล่ะของเราตั้งแต่ศีรษะจรดเท้านี่ก็ไม่ใช่เราแล้วไม่มีเราเลยนะคะพ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้โดยสิ้นเชิงนี่คือสิ่งซึ่งเป็นความจริงซึ่งไม่เปลี่ยนเลยค่ะไม่ว่าจะอยู่โลกไหนก็ต้องเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็ฟังเพื่อเข้าใจเพื่อสะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกนะคะยังไม่ต้องไปดับกิเลสนะคะเพราะว่ายังไม่ได้เข้าใจอะไรพอที่จะดับกิเลสแต่สะสมความเห็นถูกนะคะความเห็นถูกไม่ใช่ความเห็นผิดเพราะฉะนั้นขณะใดที่เห็นถูกความเห็นผิดก็ไม่มีสะสมไปจนกว่าจะดับความเห็นผิดเพราะเกิดจากความไม่รู้เพราะรู้จึงเข้าใจถูกแล้วก็เห็นถูกต้อง
1: กราบท่านอาจารย์ค่ะท่านอาจารย์กล่าวคำว่าโลกหลายคนที่ไม่ได้ฟังธรรมะที่ถูกต้องเนี่ยก็จะไม่ทราบว่าโลกคืออะไรก็เลยจะขอความกรุณาท่านอาจารย์ว่าจริงๆแล้วโลกคืออะไรตรงนี้ค่ะอาจารย์
2: โลกของคนที่ไม่เคยฟังพระธรรมนะคะใหญ่โตมากเลยใช่ไหมคะโลกเนี้ยทั้งโลกเนี่ยก็ใหญ่นะคะอย่างดวงดาวพระอาทิตย์พระจันทร์จักรวาลอีกเยอะแยะเข้าใจว่านั่นคือโลกแต่คำใดก็ตามนะคะที่เป็นวาจาสัจจะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เปลี่ยนถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเลยสักอย่างเดียวมีโลกไหมไม่มีเพราะฉะนั้นโลกก็คือสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งเกิดและสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งเกิดแล้วต้องดับเพราะฉะนั้นสิ่งนั้นแหละที่เกิดและดับเป็นโลกเพราะฉะนั้นเราเข้าใจว่าโลกเนี่ยรวมกันใหญ่โตมากนะคะแม้แต่ที่ตัวเนี่ยก็มีตั้งหลายอย่างรวมกันมีตามีหูจะใช้ภาษาชาวโลกว่ามีปอดมีตับมีหัวใจมีม้ามมีอะไรก็แล้วแต่จะพูดนะคะแต่ความจริงก็คือสิ่งซึ่งไม่สามารถจะรู้อะไรเพียงไม่มีจิตอยู่ที่นั่นเท่านั้นเองค่ะนั่นก็คือสิ่งที่เรายึดถือว่าเป็นเราคือร่างกายแต่ร่างกายเนี่ยนะคะหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่เราจับต้องและคิดว่าเป็นดอกไม้เป็นถ้วยแก้วมั่นคงแท้ที่จริงมีอากาศธาตุแทรกขั้นละเอียดยิบพร้อมที่จะแตกทำลายและรูปนั้นก็ต้องเกิดด้วยนะคะแล้วก็ต้องดับด้วยสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเกิดสิ่งนั้นต้องดับ พราะฉะนั้นเป็นความว่างเปล่าจริงๆจากการที่ไปเข้าใจว่ามีโลกใหญ่โตกว้างจริงๆแต่ว่าถ้าโลกที่เป็นรูปนะคะก็ต้องมีอากาศธาตุแทรกขั้นอย่างละเอียดยิบและก็ถ้าไม่มีนามธาตุที่รูปหนึ่งรูปใดรูปนั้นไม่ใช่สิ่งที่มีชีวิตแม้แต่ว่าที่เรากำลังนั่งอยู่ที่นี่ค่ะเพราะมีจิตธาตุรู้มีเจตสิกเกิดพร้อมจิตดับพร้อมจิตนะคะไม่แยกจากกันเลยถ้าปราศจากจิตและเจตสิกเมื่อไหร่รูปนี้ก็คือเคลื่อนไหวไม่ได้เพราะฉะนั้นรูปทำกรรมหรือเปล่ารูปไม่รู้อะไรเลยค่ะเกิดแล้วดับอย่าลืมนะคะและละเอียดยิบด้วยรูปซึ่งเกิดจากกรรมก็มีรูปซึ่งเกิดจากจิตก็มีแต่ละกลาปะแต่ละกลุ่มเล็กๆเนี่ยค่ะแยกออกไปแล้วเหลือเพียงแต่ละหนึ่งซึ่งละเอียดมากเกิดดับตามเหตุตามปัจจัยแต่พอรวมกันนะคะก็เข้าใจว่าเป็นเราเป็นโลกเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นโลกตามที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ถึงที่สุดก็คือสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่เกิดสิ่งนั้นดับพอมารวมกันก็เป็นภูเขาเป็นแม่น้ำเป็นโลกใบใหญ่หรือว่าใบย่อยเป็นพระอาทิตย์พระจันทร์แต่ความจริงก็คือสิ่งซึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแต่เพราะเหตุว่าการเกิดดับเนี่ยค่ะเร็วมากไม่ปรากฏเหมือนไม่ดับแต่เหตุเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เห็นเมื่อกี้นี้นะคะขณะเมื่อกี้นี้กับขณะนี้ไม่ใช่ขณะเดียวกันสิ่งที่มีอยู่ในขณะก่อนไม่ใช่สิ่งที่มีในขณะนี้สิ่งที่มีขณะก่อนดับแล้วเป็นปัจจัยให้สืบต่อมามีขณะนี้และขณะต่อไปการฟังบางทีเราไม่ได้ไตรตรองเลยนะคะรับฟังผ่านรับฟังผ่านแต่ไม่ได้ไตรตรองเลยแม้แต่เพียงว่านะคะขณะนี้ควรรู้ไหมก็ยังไม่ไตรตรองว่าเพราะอะไรจึงไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องอื่นนะคะก็เพราะเหตุว่าเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่กำลังปรากฏเมื่อกี้นี้หมดแล้วสิ่งที่ยังไม่เกิดยังไม่ได้เกิดเลยแล้วจะไปรู้อะไรที่ยังไม่เกิดแล้วไปรู้อะไรที่ดับไปแล้วไม่มีเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ต่างหากนะคะกำลังมีอยู่อย่างเนี้ยจะรู้ก็รู้สิ่งนี้ที่กำลังมีแค่นี้เราไตร่ตรองไหมว่าไม่ใช่ขณะอื่นเลยถ้าไตร่ตรองจนกระทั่งมั่นคงจะทำอย่างอื่นไหมนอกจากฟังเรื่องสิ่งที่มีจริงเนี่ยค่ะแต่ละหนึ่งที่มีจริงๆเนี่ยให้เข้าใจชัดเจน
3: ขออนุญาตเรียนถามท่านอาจารย์ความจริงที่บอกว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนนะอยากจะให้ท่านอาจารย์กล่าวย้ำในเรื่องนี้อีกสักครั้งหนึ่งครับ
2: แล้วก็ทุกครั้งแล้วก็หลายหลายครั้งจนกว่าจะเข้าใจเพราะว่าทั้งที่กำลังปรากฏเนี่ยนะคะแต่ส่องไปถึงว่าความไม่รู้เนี่ยนานแสนนานมาแค่ไหนความติดข้องยังฉาบทาไว้อีกนะคะพอใจที่จะเห็นเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ทำให้ไม่ไหร่จะรู้สักทีแต่ว่าไม่ใช่หมายความเป็นคำถามด้วยความต้องการเพียงแต่ว่าเป็นข้อคิดว่าจะรู้ได้เมื่อไหร่ก็คือเมื่อมีความเข้าใจจริงๆเพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อยนะคะเพราะว่าวาจาสัจจะเนี่ยไม่เปลี่ยนเลยเช่นคำว่าเห็นอะไรแค่นี้ค่ะตอนต้นๆก็อาจจะตอบไปว่าเห็นโน่นเห็นนี่นะคะแต่ถามอีกว่าเห็นอะไรก็ยังตอบไปเรื่องนั้นเรื่องนี้อีกจนกว่าคำตอบตรงนะคะด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องว่าเห็นอะไร
3: เห็นสิ่งที่ปรากฏ
2: เห็นไหมคะทุกคนก็ไม่ลืมเลยใช่ไหมคะเห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ปรากฏให้เห็นได้เสียงปรากฏให้เห็นได้ไหมกลิ่นปรากฏให้เห็นได้ไหม
3: ไม่ได
2: ้แข็งปรากฏให้เห็นได้ไหม
3: ไม่ได
2: ้รสปรากฏให้เห็นได้ไหม
3: ไม่ได้
2: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้นะคะสิ่งที่มีจริงเนี่ยไม่ต้องคิดมากเลยค่ะกำลังปรากฏให้เห็นได้กว่าจะรู้จริงๆนะคะว่าเห็นอะไรเห็นเพียงสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นได้ข้อพิสูจน์นะคะหลับตาคนในห้องนี้ไม่เหลือเลยสักคนอะไรๆในห้องนี้ก็ไม่มีนะคะแต่พอลืมตามีหมดแสดงว่ายังไม่ได้เข้าใจความต่างของสิ่งที่เพียงปรากฏให้เห็นได้ว่าปรากฏให้เห็นได้เมื่อจิตเห็นเกิดค่ะถ้าจิตเห็นไม่เกิดก็ไม่ได้ปรากฏว่ามีสิ่งนี้เลยคือสิ่งที่ปรากฏให้เห็นไม่ใช่ความคิดความจำในรูปร่างสันฐานของสิ่งที่ปรากฏเพราะฉะนั้นเห็นจริงๆเพียงเห็นที่กล่าวว่าเพียงเห็นสักแต่ว่าเห็นก็คือว่าเห็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เพราะทันทีที่หลับตาก็ไม่ปรากฏละแต่ว่าจำได้นะคะลองหลับตา มีใครอยู่ที่ไหนตอนนี้ยังนึกออกแม้ไม่ชัดใช่ไหมคะไม่ชัดเลยแต่ความจำยังจำได้แต่ว่าผิดก็ได้นะคะคนนั้นออกไปแล้วยังจำว่าเขานั่งอยู่ตรงนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงๆเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่คิดนึกว่ามีนะคะแต่ละหนึ่งเนี่ยค่ะเป็นสิ่งซึ่งไม่ปะปนกันเลยเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะจึงเป็นเรื่องที่ต้องฟังด้วยความเคารพอย่างยิ่งเพื่อความเข้าใจเพื่อความเป็นผู้ตรงนะคะแล้วก็มั่นคงที่จะรู้ว่าเมื่อได้ฟังเพียงเท่านี้ก็มั่นคงในการที่จะรู้ว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นอย่างนี้คือปรากฏให้เห็นได้แต่เมื่อยังไม่เป็นอย่างนี้เพราะยังรวมกันระหว่างปรากฏให้เห็นกับคิดถึงรูปร่างสันฐานนะคะก็ต้องรู้ว่าเพราะปัญญาไม่พอสิ่งที่ปรากฏเนี่ยก็รวมกันเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏสันฐานที่ต่างกันเป็นถ้วยแก้วปรากฏสันฐานเป็นสิ่งที่เป็นดอกไม้ปรากฏสันฐานที่เป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้แต่ความจริงก็คือทั้งหมดเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งปรากฏให้เห็นไม่ใช่ดอกไม้ไม่ใช่โต๊ะไม่ใช่เก้าอี้แต่เป็นสิ่งที่สามารถกระทบตาและจิตเห็นเกิดเมื่อไรสิ่งนี้จึงปรากฏได้นี่คือไม่ใช่เราอนัตตาคำว่าอนัตตาเนี่ยทุกขณะเลยค่ะฟังวันนี้เข้าใจวันนี้เลยหรือเปล่าคะเข้าใจแจ่มแจ้งแทงตลอดเลยหรือเปล่าคะอีกนานไหมก็เป็นผู้ที่ตรงว่านี่จริงเมื่อจริงแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นยังไม่เข้าใจก็คือว่าเหมือนจับด้ามมีดนะคะจับวันแรกไม่เห็นสึกเลยจับอีก10วันก็ยังไม่สึกอีกปีหนึ่งก็ยังไม่สึกแต่แล้ววันหนึ่งด้ามมีดสึกได้เพราะอะไรเพราะความเข้าใจที่ไม่ห่างเหินจากการฟังฟังแล้วไม่ห่างเหินจากการคิดไตร่ตรองคิดไตร่ตรองแล้วก็ยังกล่าวถึงนะคะสาธยายหมายความว่าสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาแล้วเนี่ยค่ะทบทวนเพื่อเข้าใจขึ้นทุกคนนอนหลับตื่นบ้างไหมคะระหว่างที่ยังไม่ถึงตอนเวลาที่จะตื่นคิดอะไรเห็นไหมคะทบทวนบ้างไหมธรรมะที่ได้ฟังขณะนั้นแข็งก็มีเราหรือเปล่าหรือว่าเป็นแต่เพียงสภาพธรรมะที่ได้ฟังมาว่ามีจริงๆเท่านั้นอย่างหนึ่งอย่างอื่นมาละเสียงก็เป็นอีกอย่างหนึ่งละเพราะฉะนั้นที่เราฟังแล้วเนี่ยนะคะยังไม่เข้าถึงความมั่นคงในใจที่จะเป็นสัจญาณเพียงแต่ได้ฟังว่าจริงๆแต่ว่าถ้าถึงสัจญาณก็คือว่าไม่หวั่นไหวเลยเมื่อไหร่เมื่อนั้นก็คือว่ายังมีการนึกถึงแม้แต่จะคิดถึงก่อนที่จะรู้ความจริงว่าสิ่งนั้นกำลังมีเพราะฉะนั้นการอบรมเจริญปัญญาเนี่ยค่ะตามลำดับจริงๆค่ะประโยชน์คือเพื่อใครคำสอนทั้งหมดเพื่อแต่ละคนสัตว์โลกที่สะสมบุญมาแล้วแต่ปางก่อนนะคะที่จะทำให้ได้เข้าใจความจริงซึ่งเงินทองทรัพย์สมบัติซื้อไม่ได้เลยค่ะแต่ว่าต้องอาศัยศรัทธาเห็นประโยชน์นะคะวิริยะขันติอธิษฐานะความมั่นคงสัจจะความจริงว่าไม่มีอะไรที่จะจริงกว่านี้แล้วควรรู้ไหมเมื่อมีโอกาสที่จะรู้ได้ยังรู้วันนี้ไม่ได้แต่ค่อยๆสะสมความเห็นถูกความเข้าใจไปทีละเล็กทีละน้อยนะคะในที่สุดก็รู้ความจริงได้ความจริงต้องเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างก็ควรที่จะคิดถึงพระพุทธประสงค์นะคะทรงบำเพ็ญพระบารมีเพื่ออะไรเพื่อให้คนอื่นเนี่ยได้ฟังและได้เข้าใจพระธรรมไม่ใช่เพื่อเหตุอื่นเลยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการบูชาพระรัตนตรัยที่สูงสุดนะคะก็คือว่าฟังพระธรรมเข้าใจพระธรรมเพื่อที่จะได้ประพฤติปฏิบัติตามเพราะว่ายากมากค่ะที่สัตว์โลกที่อยู่ในความมืดมานานแสนนานนะคะโดยไม่รู้อะไรเลยสักอย่างเห็นก็ไม่รู้ได้ยินก็ไม่รู้เนี่ยและมีโอกาสที่จะได้เข้าใจว่าขณะเนี้ยสิ่งนี้เกิดเป็นอย่างนี้ชั่วคราวแล้วก็หมดไปแล้วก็ทุกอย่างทุกสิ่งที่ปรากฏเป็นอย่างนั้นทั้งหมดค่ะเมื่อวานนี้เห็นอะไรบ้างยังอยู่ไหมคะสิ่งที่เห็นเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้รับประทานอะไรคิดอะไรทั้งหมดหมดไปเลยนะคะเพียงแค่หลับสนิทเนี่ยค่ะก็ไม่มีเราละแต่ก็มีกิเลสซึ่งยังไม่ได้ดับเป็นเหตุให้ต้องตื่นนะคะพอตื่นแล้วก็เห็นได้ยินไม่เหมือนเมื่อวานนี้เลยแต่ก็ไม่มีปัญญาพอที่จะเห็นความไม่เที่ยงความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งเกิดแล้วก็หมดไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเพราะฉะนั้นแม้ว่าคำนี้จะเป็นคำธรรมดานะคะแต่นานกว่าเราจะค่อยๆเข้าใจขึ้นจนกระทั่งสามารถจะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะที่กำลังมีนะคะ พราะว่าขณะนี้ค่ะพูดถึงเห็นเราก็คิดเรื่องอื่นไม่ได้มีเฉพาะตรงเห็นแล้วก็เริ่มเข้าใจเห็นเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นพระธรรมที่ทรงแสดง 45 พรรษาเมื่อจะปรินิพพานนะคะก็ได้กล่าวกับมารว่าที่มาทูลขอให้ปรินิพพานเนี่ยเมื่อพุทธบริษัททั้ง4ได้เข้าใจพระธรรมแล้วนะคะทั้งหมดที่ได้ทรงแสดงเป็นที่พึ่งพระเชนก็ไม่มีอะไรอีกที่จะต้องแสดงต่อไปเพราะว่าปัญญาของคนเนี่ยก็สามารถจะเข้าใจเพียงสิ่งซึ่งสะสมมาอย่างพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยท่านก็เข้าใจตามกำลังของท่านไม่เท่ากับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเชนก็จะเห็นได้นะคะว่าสิ่งที่มีแล้วก็ไม่มีใครสามารถที่จะทำให้หมดสิ้นไปได้เลยคือกิเลสความไม่รู้นอกจากปัญญาเพราะฉะนั้นถึงเราจะทำอย่างอื่นทั้งหมดนะคะแต่ว่าไม่เข้าใจสิ่งที่มีที่กำลังปรากฏก็คือว่าเหมือนไม่ได้รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะไม่รู้ว่าตรัสรู้อะไรและทรงแสดงพระธรรมอะไรแต่ขณะที่กำลังเข้าใจนะคะก็คือกำลังให้เราเข้าใจสิ่งที่มีจริงถูกต้องตามที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้ธรรมดาอย่างนี้ค่ะถ้าขณะนั้นเป็นความเข้าใจถูกต้องอย่างนี้นะคะติปิโสภควาหรือเปล่าคะคำนี้พูดแน่แต่แปลว่าอะไรใช่ไหมคะไม่รู้ใช่ไหมคะเช่นคุณคำปันค่ะอิติปิโสภควา
5: ครับคำว่าอิติปิโสภควาแม้เพราะเหตุนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นนี่นะครับจากคำนี้แต่ว่าก็มีคำต่อไปอีกนะครับทรงเป็นพระอรหันต์ทรงดับกิเลสโดยชอบด้วยพระองค์เองเป็นต้นนะครับแล้วเหตุนี้คือเหตุไหนน่าพิจารณาทีเดียวใช่ไหมครับเพราะเหตุว่ากว่าที่พระองค์จะได้ทรงตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องบำเพ็ญพระบารมีมาตลอดระยะเวลาที่ยาวนานถึงเสียสงไขยแสนกับกว่าจะได้ตรัสรู้และเมื่อพระองค์ทรงตรัสรู้แล้วนะครับก็ทรงมีพระมหากรุณาที่จะอุปการะเกื้อกูลแก่สัตว์โลกด้วยการแสดงธรรมะประกาศความจริงตลอดระยะเวลาที่นานทีเดียวนะครับถึง 45 พรรษาทุกคำทุกพยัญชนะที่พระองค์ทรงแสดงนั้นนับไม่ถ้วนเลยนะครับทั้งหมดทั้งปวงนั้นก็เป็นไปเพื่อความเข้าใจถูกเห็นถูกของผู้ที่ได้ฟังได้ศึกษาเป็นสำคัญครับกราบท่านอาจารย์ครับ
2: แม้แต่ขณะนี้เห็นมีจริงเห็นไม่ใช่เราเห็นเกิดและเห็นดับแค่นี้ค่ะแม้เพราะเหตุนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคทรงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นการที่จะระลึกถึงพระคุณนะคะไม่ใช่ขณะอื่นไม่ใช่ขณะที่ไม่เข้าใจถ้าไม่เข้าใจแล้วจะเป็นพระคุณได้ยังไงไม่ได้ทำให้เราเกิดความเข้าใจขึ้นแต่เมื่อไรที่เข้าใจธรรมะเมื่อนั้นนะคะความรู้สึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยค่ะจะยิ่งเพิ่มขึ้นตามลำดับของปัญญาเพราะว่าปัญญาจะต้องเจริญขึ้นอีกมากและปัญญานั้นมาจากไหนก็มาจากการได้ฟังและไตร่ตรองนะคะค่อยๆเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าใจธรรมะมากขึ้นแม้เพราะเหตุนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคทรงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะยิ่งเพิ่มความชัดเจนและเราก็ได้ยินคำว่าพุทธานุสติไปทำอะไรกันตอนไหนหรือเปล่าคะไม่มีความเข้าใจอะไรเลยแล้วก็พุทธานุสติได้ยังไงแต่ในขณะที่กำลังเข้าใจเมื่อไหร่เมื่อนั้นคือสตินะคะที่ระลึกถึงพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะมากจะน้อยไม่ใช่ว่าให้เราไปนั่งอิติปิโสภควาแล้วก็ท่องไป30จบ40จบไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะคะอิติปิโสภควาก็ไม่รู้ว่าอะไรแต่ว่าขณะใดก็ตามที่เข้าใจธรรมะการระลึกถึงพระคุณนั่นคือสติที่เป็นไปในพระพุทธคุณก็เป็นพุทธานุสติก็เป็นสิ่งที่สืบเนื่องกันนะคะจากความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนกระทั่งรู้ว่าทุกคำที่ได้ยินในคำที่ใช้คำว่าปริยัตติเนี่ยนะคะก็คือการศึกษาการรอบรู้การเข้าใจในสิ่งที่ได้ฟังไม่ใช่เราสะสมตำราไว้มากๆนะคะแล้วนั่งแปลชื่อต่างๆแต่ว่าต้องเป็นขณะที่กำลังเข้าใจคำที่ได้ฟังลึกซึ้งขึ้นลึกซึ้งขึ้นนั่นก็คือปริยัตติคือความรอบรู้หมายความถึงความเข้าใจจริงๆในคำที่ได้ฟังทุกอย่างเนี่ยค่ะก็เป็นธรรมดาเป็นชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็เป็นสิ่งซึ่งสะสมอบรมในชาตินี้เพราะไม่รู้ว่าพร รุ่งนี้อยู่ที่ไหนแต่ขณะนี้ก็ได้สะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกซึ่งจะต่อไปถึงชาติหน้าชาติต่อๆไปได้ด้วยโดยไม่หวังนะคะถ้าหวังคือขณะนั้นไม่เข้าใจถ้าเข้าใจแล้วจะไม่หวังเลยเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยเหตุผลจริงๆอย่างเมื่อเช้านี้พูดคำว่าโลกไม่มีใครสงสัยอีกแล้วใช่ไหมคะว่าโลกจริงๆเนี่ยต้องเป็นสิ่งที่ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ว่าอะไรก็ตามที่เกิดแล้วดับถ้าไม่เกิดไม่มีเมื่อเกิดแล้วมีมีแล้วชั่วคราวแล้วก็ดับไปที่จะไม่ดับนั้นไม่มีคือทุกคำนี่ค่ะเป็นคำจริงแล้วเราก็มาลองมาคิดดูนะคะเห็นมีเกิดถ้าไม่เกิดก็ไม่เห็นแล้วไม่ได้เห็นตลอดเวลาแสดงว่าเห็นดับไปโดยที่ไม่รู้เลยค่ะและอย่างอื่นก็เกิดนะคะเวลานี้ค่ะมากมาย

0: ็นอะไรต่างกันอย่างไรอย่างขณะนี้มีจิตถ้าไม่บอกว่าจิตเราจะรู้ไหมคะว่ามีจิตแล้วก็บอกว่าเห็นได้ยินมีจิตหรือเปล่าถ้าถามคนที่เขาไม่เคยฟังธรรมะเลยนะคะบอกว่ามีเห็นใครไม่มีเห็นบ้างมีได้ยินใครไม่มีได้ยินบ้างเขาก็บอกมีแล้วเราถามว่ามีจิตไหมเขาจะตอบว่าไงคะถ้ามีจิตอยู่ที่ไหนจิตทำอะไรค่ะเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เพียงแต่พูดนะคะแต่หมายความว่าทุกคำเนี่ยมีสิ่งที่มีจริงๆซึ่งเราไม่เคยเข้าใจโดยถูกต้องตามความเป็นจริงเข้าใจเงาๆหรือว่าพูดตามๆเท่านั้นเองใช่ไหมคะยังบอกว่าเห็นมีจริงเนี่ยและสิ่งที่ถูกเห็นหรือว่าปรากฏให้เห็นก็มีแต่ความเข้าใจของคนที่ไม่ได้ศึกษาเลยเนี่ยไม่ได้เข้าใจตรงว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เนี่ยค่ะเป็นเหตุที่เราจะรู้ว่าอะไรจริงถึงที่สุดนะคะและอะไรจริงแต่ว่าไม่สามารถที่จะเข้าใจถูกเห็นถูกก็ไม่รู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงคำว่าโลกเข้าใจแล้วใช่ไหมคะและโอกาสโลกคืออะไรสัตวโลกคืออะไรสังขารโลกคืออะไรคือฟังให้เข้าใจเข้าใจโลกละแล้วพอพูดถึงโลกอีกหลายอย่างโลกิยะโลกุตระตอนนี้เข้าใจแล้วใช่ไหมคะสภาพธรรมะทั้งหมดที่เกิดดับเป็นโลกไม่พ้นจากการเกิดดับแต่สภาพธรรมะที่ไม่เกิดไม่ดับก็พ้นจากโลกคือใช้คำภาษาบาลีว่าโลกุตระเพราะฉะนั้นพูดถึงโอกาสโลกและก็สัตวโลกและสังขารโลกเพราะฉะนั้นโอกาสโลกคืออะไรโอกาสะคุณคำปั่นคะความหมาย
1: ครับโอกาสโลกก็คือที่เกิดของมูสาที่เป็นภพภูมิต่างๆอย่างเช่นที่เกิดของมนุษย์ก็มีที่เกิดของสัตว์ในอบายภูมิก็มีเป็นต้นครับแล้วที่เกิดของหมู่สัตว์ที่หลากหลายนี่เพราะอะไรกาเป็นท่านอาจารย์ครับ
0: เข้าใจว่าโลกต้องเกิดใช่ไหมคะแต่เกิดหลากหลายต่างๆต้นไม้เกิดหรือเปล่าดินเกิดหรือเปล่าภูเขาเกิดหรือเปล่าก็รวมกันเป็นที่หนึ่งที่ใดใช่ไหมคะและที่นั้นนะคะจะมีสัตว์เกิดหรือไม่มีสัตว์เกิดแต่ก็เป็นที่หนึ่งที่ใดที่เกิดขึ้นเกิดเป็นดาวได้ไหมคะหรือว่าไม่มีเกิดไม่ได้ไม่ใช่คนนะคะแต่ดาวที่เราเรียกว่าดาวเนี่ยโอกาสเป็นที่ที่เกิดนะคะแล้วแต่ว่าจะมีสัตว์โลกเกิดหรือไม่มีสัตว์โลกแต่สิ่งนั้นเกิดแล้วเป็นอย่างนั้นแล้วเพราะฉะนั้นก็เป็นโอกาสสโลกน้ำเป็นโอกาสสโลกหรือเปล่าคะเนี่ยค่ะไม่งั้นเราก็ไปเข้าใจตามความคิดของเราเพียงแค่ภาษาที่บอกไว้ใช่ไหมคะแต่ว่าตามความเป็นจริงอะไรก็ตามซึ่งเกิดสิ่งนั้นก็เป็นโลกแต่เวลาที่ใช้คำว่าโอกาสโลกเนี่ยมันก็มีที่ที่นั้นเกิดด้วยใช่ไหมคะอย่างต้นไม้เกิดที่ไหนภูเขาเกิดที่ไหนก็เกิดที่นี่ต้องมีที่ที่เกิดขึ้นซึ่งที่นั้นก็ไม่พ้นจากธรรมะคือธาตุดินน้ำไฟลมนั่นเองแต่ความหลากหลายไงคะของที่ที่เกิดขึ้นน่ะเช่นต้นไม้ก็ไม่ใช่ทะเลใช่ไหมคะแต่ทั้งหมดที่เราเรียกว่าที่เกิดเนี่ยก็หลากหลายกันไปจนกระทั่งใช้คำว่าภูมิประเทศบ้างหรืออะไรบ้างซึ่งเป็นที่เกิดของสัตว์แต่ว่าไม่ใช่ตัวสัตว์แต่ว่าเป็นที่ที่เกิดเพราะฉะนั้นเราเกิดที่ไหนคะเราคงไม่ได้ไปเกิดเป็นคนในโลกเล็กๆกระจัดกระจายกันไปนะคะแต่ในโลกนี้แหละเพราะฉะนั้นที่นี่ก็เป็นที่เกิดของสัตว์โลกได้เพราะฉะนั้นในความหมายนี้ไม่ได้หมายความถึงสิ่งที่มีชีวิตนะคะแต่ว่าหมายความถึงโอกาสที่เกิดที่เป็นภพเป็นภูมิต่างๆเป็นที่อยู่ที่อาศัยคือทุกคำเนี่ยค่ะขอให้ชัดเจนแม้ว่าความรู้ความเข้าใจของเราไม่หมดเข้าใจทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้แต่ว่าเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วเริ่มเข้าใจสิ่งนั้นให้ถูกต้องว่าเวลาที่ใช้คำว่าโลกเนี่ยต้องหมายความถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดพระอาทิตย์เกิดไหมเกิดก็เป็นโลกเหมือนกันใช่ไหมคะแต่ว่าในที่นั้นน่ะจะมีอะไรเกิดตาหูจมูกลิ้นกายสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นจากโอกาสโลกซึ่งไม่มีสิ่งที่มีชีวิตตัวโอกาสไม่ได้มีจิตเจตสิกนะคะแต่ว่าเกิดแล้วเป็นโอกาสโลกต้องเกิดถ้าไม่เกิดไม่มีจะใช้คำว่าโลกไม่ได้แต่เมื่อเกิดแล้วเป็นอะไรเป็นโอกาสโลกแต่ว่าเกิดอีกอย่างหนึ่งคือมีธาตุรู้เกิดตอนนี้ค่ะไม่ใช่โอกาสโลกแล้วแต่ธาตุรู้เนี่ยค่ะเป็นสัตวโลกภาษาบาลี

0: ใช้คำว่าอะไรคะคุณคำปัน
1: ครับในภาษาบาลีท่านก็ใช้คำว่าโลกะคำเดียวนะครับแต่ว่าเวลาที่แสดงถึงสัตวโลกก็คือสัตตะโลกะครับผม
0: ไม่ใช่สัตวะนะคะแต่ภาษาบาลีเป็นสัตตะความหมายคงหลายอย่างใช่ไหมคะที่แปลว่าเจ็ดก็เขียนเหมือนกันใช่ไหมคะ
1: เขียนเหมือนกันครับแต่ว่าความหมายต่างกันครับ
0: แม้แต่ชื่อเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยความหมายที่เรารู้ทั่วไปคืออะไรคะ
1: ก็คือผู้ที่ยังประโยชน์ให้สำเร็จแก่ชาวโลกครับ
0: แต่อีกความหมายหนึ่งซึ่งน้อยคนจะรู้คืออะไรคะ
1: เมล็ดพันธุ์ผักกาด
0: เห็นไหมคะเนี่ยค่ะคือการศึกษาธรรมะเนี่ยเราจะค่อยๆกว้างขวางนะคะถ้าเราอ่านมากฟังมากได้ยินมากเข้าใจมากมิฉะนั้นแล้วเราก็คิดถึงความหมายเดียวคือชื่อเจ้าชายสิทธัตถะผู้ที่ยังประโยชน์ให้สำเร็จค่ะแต่ว่าอีกความหมายหนึ่งคือเมล็ดพันธุ์ผักกาดถ้าใครเขาบอกว่าสิทธัตถะแปลว่าเมล็ดพันธุ์ผักกาดเรางงแล้วใช่ไหมคะเพราะเราไม่เคยรู้แต่ถ้ารู้ก็นั่นอีกความหมายหนึ่งแม้ว่าคำเดียวกันเขียนอย่างเดียวกันออกเสียงอย่างเดียวกันเพราะฉะนั้นภาษาบาลีเป็นสัตตโลกแต่ภาษาไทยเราใช้คำว่าสัตตวะโลกที่ใดที่มีธาตุรู้มีจิตมีเจตสิกเนี่ยค่ะขณะนั้นก็ต้องเป็นสัตตวโลกไม่ใช่โอกาสโลกอีกคำหนึ่งก็คือสังขารโลกนะคะโลกซึ่งเกิดเพราะการปรุงแต่งค่ะก็หลากหลายมากทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยค่ะทั้งนามธรรมและรูปธรรมสิ่งต่างๆที่ปรากฏหลากหลายเพราะการเป็นสังขารโลกพระเจ้า45พรรษาเนี่ยจะมีคำหลากหลายมากนะคะธาตุก็มีธรรมะก็มีอายตนะก็มีทุกอย่างก็คือสิ่งที่มีนี่แหละแต่ว่าความละเอียดและความลึกซึ้งต่างกันมากเพราะอะไรคะสิ่งนั้นเกิดขึ้นเพียงหนึ่งแล้วดับไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นนับโทษไหมคะถึงความหลากหลายของสภาพธรรมะซึ่งเป็นธาตุแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเนี่ยไม่ต้องไปนับเลยนับยังไงก็นับไม่ไหวแสนโกรธกลับมาแล้วจนถึงเดี๋ยวนี้ใช่ไหมคะแต่สามารถที่จะจำแนกเป็นประเภทประเภทได้อย่างเป็นโอกาสโลกเป็นสัตวโลกแล้วก็เป็นสังขารโลกเพราะฉะนั้นไม่ใช่เพียงได้ยินนะคะแต่ถ้าเราสามารถที่จะเข้าใจกว้างขวางออกไปอีกเราก็จะเห็นประโยชน์ที่แท้จริงว่าจะขาดปิดกหนึ่งปิดกใดไม่ได้เลยเพราะเหตุว่าสำหรับพระพิธรรมเนี่ยค่ะแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่มีจริงเป็นแก่นนะคะว่าแท้ที่จริงและสิ่งต่างๆที่เราเห็นว่ามากมายเหลือเกินเป็นสิ่งซึ่งเกิดขึ้นแปลกๆใหม่ๆอยู่เรื่อยๆจากที่ไม่เคยมีนะคะไฟฟ้าแต่ก่อนก็ไม่มีรถยนต์แต่ก่อนก็ไม่มีเครื่องบินแต่ก่อนก็ไม่มีอะไรๆก็ไม่มีแล้วก็มีขึ้นได้นี่ก็แสดงให้เห็นถึงว่าสิ่งที่เราคิดว่าน่าอัศจรรย์มากมายไปเรื่อยๆเนี่ยแท้ที่จริงไม่พ้นจากจิตเจตสิกรูปนิพพานคงยังไม่ต้องกล่าวถึงนะคะแม้ว่ามีจริงแค่นี้ค่ะแต่เราก็ไม่เคยรู้เลยไปมองเห็นเพียงสิ่งที่วิจิตเพราะจิตโดยที่ยังไม่รู้เลยว่าแท้ที่จริงโลกภายในเนี่ยนะคะก็คือธาตุรู้ซึ่งเกิดขึ้นรู้ถ้าไม่มีธาตุรู้อะไรๆก็ไม่ปรากฏเลยทั้งสิ้นแต่เราก็เผลอมากค่ะพอได้ยินพระธรรมพูดถึงสิ่งต่างๆก็อยากจะข้ามไปรู้สิ่งนั้นสิ่งนี้นะคะแต่ลืมโลกภายในคือสิ่งที่มีจริงๆซึ่งเป็นปรมัตถะเป็นสิ่งที่ใครก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงลักษณะนั้นได้เลยแล้วก็ลึกซึ้งด้วยนะคะแม้แต่ได้ยินคำว่าธาตุรู้เนี่ยก็ไม่คุ้นที่จะเข้าใจว่าธาตุรู้จริงๆเนี่ยแท้ที่จริงก็คือเดี๋ยวนี้เองแต่ว่ารู้แค่เห็นรู้แค่ได้ยินรู้แค่คิดรู้แค่จำนะคะแต่ว่าแท้ที่จริงอะไรล่ะทั้งหมดนั้นน่ะก็เป็นสิ่งที่มีจริงนะคะแต่เป็นธาตุรู้ซึ่งรวมเป็นธาตุรู้แต่ความจริงก็หลากหลายมากแต่ในบรรดาธาตุรู้ซึ่งหลากหลายมองดูว่ามีเยอะแยะนะคะเดี๋ยวโกรธก็เป็นสิ่งที่มีจริงติดข้องก็มีจริงบรรดาสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเนี่ยประเภทใหญ่ๆอย่างรูปธรรมเนี่ยธาตุที่ไม่รู้อะไรเลยเนี่ยแทบจะไม่ต้องกล่าวถึงเลยนะคะเกิดเป็นสิ่งนั้นแต่ก็ไม่สามารถจะสร้างอะไรไปทำอะไรเพราะไม่ใช่สภาพรู้และสิ่งที่มีจริงซึ่งเป็นรูปธรรมเนี่ยนะคะในชีวิตประจำวันก็ไม่มากเกินกว่าสิ่งที่ปรากฏให้เห็นหนึ่งละนะคะสิ่งที่ปรากฏให้ได้ยินเป็นเสียงสิ่งที่ปรากฏให้ได้กลิ่นนะคะรู้กลิ่นคือกลิ่นแล้วก็รสต่างๆแล้วก็เย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวมีรูปอะไรอีกบ้างนอกจากนี้ที่ปรากฏลองหาดู แค่นี้เองค่ะก็ไม่รู้ค่ะไม่เห็นมากเลยนะคะแค่สิ่งที่กำลังปรากฏและก็เสียงต่างๆกลิ่นต่างๆรสต่างๆเย็นร้อนบ้างอ่อนแข็งตึงไหวบ้างเท่านี้ค่ะก็ไม่รู้สักอย่างทั้งที่มีแค่นี้แต่ความจริงนะคะสิ่งที่มีแต่ไม่ได้ปรากฏเนี่ยมีอีกเช่นที่เกิดของจิตหัตถยวัตถุเนี่ยธาตุรู้ไม่ได้อยู่นอกกายอยู่ในกายนะคะแต่ไม่ใช่ธาตุแข็งไม่ใช่ธาตุเสียงพวกนี้ค่ะก็เป็นสิ่งซึ่งมีจริงนะคะแต่อาศัยการฟังแล้วก็การค่อยๆพิจารณาก็จะรู้ได้ว่าแต่ละคำที่ได้ยินเนี่ยเป็นสิ่งที่เกื้อกูลโดยนัยยะต่างๆถ้าโดยนัยยะของอภิธรรมก็ให้รู้ว่าไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลเลยนะคะเป็นแต่ละสิ่งซึ่งเกิดขึ้นละเอียดยิบละเอียดมากแตกย่อยออกไปแล้วก็เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งไม่ซ้ำกันไม่ซ้ำเพราะเสียงก็ไม่ซ้ำเกิดแล้วดับแล้วเสียงใหม่อีกเป็นเสียงเมื่อ 2,000 ปีก่อนหรือเปล่าคะก็ไม่ใช่ต่อให้อัดเทปไว้นะคะก็ไม่ใช่เพราะเหตุว่าแต่ละขณะเนี่ยค่ะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนี่แสดงเห็นถึงความหลากหลายและความไม่รู้เนี่ยไม่รู้หมดเลยไม่ใช่ว่ารู้บ้างนะคะตั้งแต่เกิดมาไม่รู้ทั้งหมดจนกว่าจะได้ฟังและสิ่งที่ได้ฟังก็แม้มีก็เกิดดับเร็วจนกระทั่งไม่สามารถที่จะรู้ปรมัตถะความจริงแท้ของสิ่งนั้นว่าแท้ที่จริงเพียงแค่ทางตาเนี่ยก็ลึกซึ้งแล้วที่จะต้องเข้าใจให้ถูกต้องว่าสามารถเห็นเพียงสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเท่านั้นเพราะฉะนั้นความเข้าใจธรรมะเนี่ยค่ะถ้ามั่นคงลึกซึ้งไม่เปลี่ยนก็จะเป็นเหตุให้ความเข้าใจเล็กๆน้อยๆเนี่ยค่อยๆมีการระลึกได้ค่อยๆเข้าใจว่าความจริงเป็นอย่างนี้วันนี้ได้ฟังแค่นี้เข้าใจแค่นี้พอได้ฟังอีกก็มั่นคงขึ้นอีกว่าสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เป็นอื่นไม่ได้ค่อยๆละคลายการที่จะไปยึดถือรูปร่างสันฐานต่างๆสีสันวรรณะต่างๆนะคะแล้วก็มาคิดถึงคนบ้างสัตว์บ้างสิ่งต่างๆบ้างเป็นเรื่องเป็นราวต่างๆเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจประโยชน์ของพระธรรมทั้ง3ปิฎกทั้งพระอภิธรรมปิฎกพระสุตตันตปิฎกและพระวินัยปิฎกแต่ถ้าไม่เข้าใจพระอภิธรรมปิฎกไม่มีทางเข้าใจพระสุตตันตปิฎกและพระวินัยปิฎกเลยเพราะอะไรคะเพราะเหตุว่าผู้ที่จะประพฤติปฏิบัติตามพระวินัยเป็นใครคะมีไว้ทำไมคะพระวินัยปิฎกเนี่ยมีไว้สำหรับให้ใครประพฤติปฏิบัติ
2: เพศบรรพชิต
0: พระภิกษุเพศบรรพชิตนะคะแต่ไม่ได้จำกัดคฤหัสถ์อยากประพฤติปฏิบัติได้ค่ะยิ่งดีไม่ต้องนับด้วยใช่ไหมคะไม่ต้องมานั่งว่า15ข้ามเดือนนี้จะได้ฟังข้อนั้นข้อนี้ที่จะต้องประพฤติตามในเพศของคฤหัสถ์เพราะฉะนั้นเวลาที่พระท่านสวดพระปาติโมกข์คฤหัสถ์เข้าไปฟังไม่ได้แต่ว่าศึกษาได้นะคะเข้าไปฟังไม่ได้เพราะว่าเป็นกิจของสงฆ์ที่ท่านจะต้องทบทวนนะคะพระบัญญัติที่พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้ว่าข้อบัญญัติต่างๆเหล่านี้เพื่อประพฤติปฏิบัติในเพศบรรพชิตจึงสมควรที่จะดำรงอยู่ในเพศบรรพชิตเพราะฉะนั้นอย่างคฤหัสถ์เนี่ยค่ะเราก็รู้อ่านได้ไม่ห่วงห้ามนะคะ227ข้อเป็นอะไรแต่อะไรบ้างเนี่ยอ่านได้ประพฤติตามได้ด้วยแต่ไม่จำเป็นต้องไปนับว่าเราเกิน5หรือยังเราได้สัก10หรือ12หรือข้อนั้นข้อนี้นะคะสิ่งใดที่ดีควรประพฤติปฏิบัติตามแต่โดยฐานะเนี่ยค่ะไม่ใช่เพศบรรพชิตเพราะฉะนั้นไม่ประพฤติผิดพระวินัยเพราะเหตุว่าถ้าใครประพฤติผิดพระวินัยคนนั้นจะเป็นบรรพชิตไหมในเมื่อวินัยสำหรับบรรพชิตประพฤติปฏิบัติก็เป็นการทบทวนให้ผู้ที่บวชได้รู้ว่าได้ล่วงละเมิดสิกขาบทสิ่งที่ควรประพฤติปฏิบัติที่ทรงบัญญัติไว้ข้อไหนบ้างใครรู้คะนอกจากตัวเองถ้าทำผิดแล้วรู้เป็นผู้ที่จริงใจแล้วก็ตรงจำได้ด้วยว่าผิดวันไหนเมื่อไหร่เรื่องอะไรเพื่อที่จะได้แก้ไขได้ต้องเป็นผู้ที่เป็นอยู่เพื่อขัดเกลากิเลสเพื่ออะไรคะอบรมเจริญปัญญาเพื่ออะไรคะถึงความเป็นพระอรหันต์เพราะเหตุว่าแม้เป็นพระอนาคามีไม่ต้องบวชเลยก็ได้แต่พอเป็นพระอรหันต์แล้วบวชไม่บวชไม่ได้เลยค่ะไม่ใช่วิสัยของผู้ที่หมดกิเลสจะเป็นเพศคฤหัสถ์อีกต่อไปเพราะฉะนั้นจุดประสงค์สูงสุดของการบวชก็คือเพื่อขัดเกลากิเลสถึงความเป็นพระอรหันต์ ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ตรงถ้าไม่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผู้ที่มีความหวังดีกับใครๆนะที่ใช้คำว่ากัลยาณมิตรคือผู้ที่มีความหวังดีพร้อมที่จะให้ประโยชน์เกื้อกูลนะคะก็ต้องกล่าวถึงทั้งสามปิฎกเพื่อที่จะได้ให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องถึงความละเอียดนะคะด้วยเหตุนี้ในพระพุทธศาสนาใช้คำว่าพุทธศาสนาคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็รู้ได้เลยว่าผู้ที่สอนเป็นใครผู้ที่บัญญัติพระวินัยเป็นใครก็เป็นผู้ที่เข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงซึ่งคนอื่นไม่เข้าใจและอาจจะมีข้อยกเว้นโน่นยกเว้นนี่แก้ตัวยุคสมัยหรืออะไรก็ตามแต่นะคะแต่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่าโลกต่อไปจะเป็นอย่างไรไม่ใช่ว่าคงที่ค่ะไม่มีอะไรที่คงที่เลยสักอย่างแม้ในขณะที่กำลังนั่งอยู่ขณะเนี้ยเหมือนเรายังนั่งอยู่ที่นี่นะคะแต่ความไม่คงที่ของจิตของเจตสิกของรูปของทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดดับนะคะก็ต้องเป็นอย่างนั้นด้วยเหตุนี้คำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าใช้คำว่าพุทธะผู้รู้นะคะเพราะฉะนั้นทั้งสามปิฎกต้องเป็นเรื่องของปัญญาถ้าไม่มีปัญญานะคะจะรักษาพระธรรมวินัยหรือว่าจะประพฤติปฏิบัติตามได้อย่าง
2: ไรเมื่อไม่รู้ก็ควรจะรู้เมื่อไม่สามารถจะรู้ความจริงด้วยตัวเองได้ก็ต้องอาศัยการฟังพระธรรมจากการตรัสรู้ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในธรรมะที่มีขณะนี้จากการสนทนาสัจจิตสูตรที่มสพ5กันยายน2558
0: การฟังแต่ละครั้งไม่ใช่ลืมของเก่าแล้วก็ไม่เข้าใจอะไรเลยแล้วก็มาตั้งต้นใหม่เป็นเราแต่ว่าที่ฟังมาแล้วว่าธรรมะเข้าใจหรือเปล่าว่าคืออะไรแล้วก็ธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเข้าใจหรือเปล่าว่าคืออะไรเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าใจแล้วจะเปลี่ยนได้ไหมเพราะเหตุว่ากว่าจะเข้าใจว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงต้องเป็นผู้ที่ตรงเราไม่พูดถึงสิ่งที่ไม่มีไม่มีประโยชน์ไปพูดทำไมในสิ่งที่ไม่มีแต่สิ่งที่มีแล้วไม่รู้ควรที่จะศึกษาคือเข้าใจให้ถูกต้องโดยการฟังคำของใครที่ได้ตรัสรู้แล้วทำไมเราต้องฟังคำของผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้แล้วเพราะเราไม่ได้ตรัสรู้เพราะฉะนั้นความหมายของคำว่าตรัสรู้ต้องหมายความว่าสามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้เปลี่ยนไม่ได้เลยคำใดที่ตรัสไปแล้วไม่เป็นสองไม่ใช่ว่าเราจะมาแก้กลับคืนว่าเปลี่ยนและที่พูดอย่างนั้นไม่ถูกต้องแล้วไม่ใช่เพราะเหตุว่าเป็นการรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงๆจนถึงที่สุดซึ่งเปลี่ยนอีกไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นทุกคำที่ได้เข้าใจแล้วต้องไม่หรือว่าเข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นเข้าใจแล้วเปลี่ยนไม่ได้ในเมื่อเข้าใจว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้มีธรรมะมีสิ่งที่มีจริงเป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ยั่งยืนเพราะเหตุว่าเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยถ้าไม่มีปัจจัยสมควรที่จะให้เกิดขึ้นเป็นอย่างนี้ก็เกิดเป็นอย่างนี้ไม่ได้และเมื่อเกิดแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกนี่คือความหมายของธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาถ้ามีความเข้าใจที่มั่นคงอย่างนี้ไม่ว่าจะอ่านสูตรไหนคำไหนก็เข้าใจถูกต้องว่าหมายความว่าอะไรที่คุณอรวรรณจะสงสัยคงจะมาจากข้อความที่มีในพระสูตร
3: ดูกรภิกษุทั้งหลายถ้าว่าภิกษุเมื่อพิจารณาอยู
0: ่เมื่อพิจารณาไม่ใช่ฟังเฉย
3: ๆย่อมรู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้มีอภิชฌาอยู่โดยมาก
0: เพราะฉะนั้นไม่ใช่คนอื่นใช่ไหมและเป็นธรรมะหรือเป็นเราอย่าลืมนะคะถ้าไม่มีธรรมะมีเราไหม
3: ไม่มีค่ะ
0: แต่เมื่อมีธรรมะแล้วไม่รู้จึงยึดถือว่าเป็นเรา
3: ดังนี้ไซภิกษุนั้นควรทำ
0: ภิกษุนั้นเป็นใครเป็นธรรมะหรือเปล่าและธรรมะก็มีทั้งฝ่ายกุศลและอกุศลมีใครบอกไหมคะว่าควรเจริญควรทำอกุศล
3: ไม่มีค่ะ
0: แต่ถ้าสิ่งใดที่สมควรควรไหมที่จะศึกษาไม่รู้ควรจะไม่รู้ต่อไปหรือเปล่าหรือว่าเมื่อไม่รู้ก็ควรรู้ถูกไหมคำพูดนี้และจะสงสัยอะไรธรรมะที่ควรก็ควรธรรมะที่ไม่ควรก็ไม่ควรไม่ถูกเหรอเพ พวกเดรัจฉีค้านพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใครจะไปต่อสู้กับพวกเดรัจฉีบ้างพูดยังไงเขาก็ไม่ฟังพูดยังไงก็ไม่ยอมที่จะเข้าใจแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสว่าแล้วเราจะทำอะไรได้แล้วใครจะไปต่อต้านไปต่อสู้กับพวกเดรัจฉีคะตัวเองเอารอดหรือยังตามภาษาชาวบ้านนะคะและการพูดว่าสิ่งใดควรสิ่งใดไม่ควรเนี่ยผิดหรือที่จะพูดอย่างนี้ในเมื่อสิ่งที่ควรก็ควรสิ่งที่ไม่ควรก็ไม่ควรตามความเป็นจริง
4: เมื่อไม่รู้ก็ควรรู
0: ้ถูกต้องไหมคะ
4: ถูกต้องครับแต่ว่าเมื่อไม่รู้แต่ไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู
0: ้แล้วเราจะทำอะไรเขาได้แล้วเราเป็นใครเท่าที่เราจะเป็นได้นะคะคือความเป็นมิตรที่ดีหวังดีจริงๆค่ะพูดความจริงพูดคำจริงเพื่อประโยชน์ไม่ว่ากับใครทั้งนั้นในโลกนี้ที่เราสามารถที่จะได้พบปะและสามารถที่จะเป็นประโยชน์กับเขาได้เท่าที่จะทำได้ก็คือเท่านั้นเองส่วนเขาจะคิดอย่างไรจะเข้าใจอย่างไรก็ควรจะพิจารณาคำที่ได้ฟังว่าเป็นคำจริงหรือเปล่าเป็นประโยชน์หรือเปล่าและผู้กล่าวเนี่ยกล่าวด้วยความเป็นมิตรที่ต้องการให้เขาได้เข้าใจถูกต้องหรือเปล่าหรือเอาความเป็นศัตรูคือให้สิ่งที่ไม่จริงไปเพราะฉะนั้นก็แต่ละคนก็ควรจะได้มีชีวิตที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งไม่รู้อะไรก็ควรฟังควรไตร่ตรองควรพิจารณาเพื่อรู้

ไฟไหม้บนศีรษะถูกเผาด้วยกิเลสอยู่ตลอดเวลาแต่ก็ยังไม่มีปัญญาที่จะรู้อย่างนั้นจริงๆจนกว่าปัญญาจะเจริญจนประจักษ์แจ้งในความดับไปไม่เหลือของสภาพธรรมะที่เกิดตามเหตุปัจจัยจึงจะเห็นในโทษของการที่มีสภาพธรรมะในขณะนี้และมีความเพียรที่จะอบรมเจริญปัญญาเพื่อพ้นจากสภาพเช่นนี้ต่อไปโดยไม่รีรอเปรียบเหมือนผู้ที่รู้ว่าไฟกำลังไหม้อยู่บนศีรษะย่อมจะไม่รีรอที่จะพ้นจากภัยนั้นเลยจากการสนทนาพื้นฐานพระพิธรรมที่มสพ.6 กันยายน 2558

0: ผู้ที่มีผ้าอันไฟไหม้หรือว่ามีศีรษะอันไม่ไฟอย่างไรคะ
1: บางคนหรือทุกคน
0: คงไม่ทุกคน
1: พูดถึงผ้าโพกศีรษะหรือว่าไฟไหม้บนศีรษะคืออะไรก่อนดีไหมคะเพราะว่าถ้าไม่รู้ว่าคืออะไรก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ฟังแค่เนี่ยจะรู้ไหมว่าคืออะไรถ้ายังไม่รู้ข้อความต่อไปก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ทุกคนมีศีรษะใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ

0: ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยกราบท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์บริหารวรรณเขตกราบสวัสดีอาจารย์ธีรพันธ์และท่านผู้ฟังทุกท่านสนทนาธรรมประจำวันพฤหัสที่1ตุลาคมพุทธศักราช2569ทุกขณะมีค่านะคะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมตลอด45พรรษาโดยละเอียดโดยประการทั้งปวงซึ่งนับคำไม่ถ้วนนะคะทั้งหมดก็เพื่อประโยชน์เกื้อกูลให้พวกเราได้มีความเข้าใจถูกมีความเห็นถูกเป็นปัญญาของตัวเองเฉพาะผู้ที่เห็นประโยชน์เท่านั้นนะคะที่จะได้มีโอกาสได้ฟังซึ่งพระธรรมก็ไม่ได้ทั่วไปเป็นสาธารณะต่อทุกคนวันนี้ก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งนะคะท่านผู้ฟังที่มีอะไรที่จะร่วมสนทนาก็เรียนเชิญได้เลยนะคะ
1: ค่ะอาจารย์ค่ะขอโอกาสค่ะกราบอาจารย์ธีรพันธ์และอาจารย์คะเมื่อกี้อาจารย์ได้กล่าวว่าการฟังพระธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาของตัวเองอย่างนี้ค่ะอาจารย์ก็มีความหมายอย่างไรอะค่ะอาจารย
0: ์ค่ะปัญญาคืออะไรคะ
1: ปัญญาคือความเข้าใจค่ะอาจารย
0: ์ค่ะคนอื่นเอามาให้เราได้ไหมคะ
1: คนอื่นก็เอามาให้ใครไม่ได้ค่ะอาจารย
0: ์ค่ะถ้าให้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงให้แล้วนะคะแต่ว่าปัญญาไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นเองได้ถ้าไม่มีโอกาสทำอะไรถึงปัญญาจะเกิดเองไม่ได้ค่ะ
1: ถ้าไม่ฟังนะคะอาจารย์ปัญญาก็ไม่ทำอะไรได้
0: ฟังอะไรคะ
1: ฟังเรื่องความจริงค่ะอาจารย์ว่าเขาเป็นลักษณะของเขาอย่างนั้นอย่างนั้นที่ไม่ใช่เราค่ะ
0: ความจริงจากใครคะ
1: ความจริงที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ค่ะอาจารย์และได้นำมาแสดงค่ะ
0: ค่ะแล้วทำไมต้องฟังคำของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าล่ะคะ
1: คือความจริงเขามีค่ะอาจารย์ถ้าไม่ฟังก็ไม่รู้ว่าความจริงคืออย่างนี้อย่างนี้ค่ะอาจารย
0: ์ค่ะแล้วอยากรู้ความจริงไหมคะ
1: อยากฟังความจริงค่ะอาจารย
0: ์ค่ะเห็นไหมคะตั้งแต่เกิดมานะคะคิดว่ารู้ความจริงต่อเมื่อใดที่มีโอกาสได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเริ่มรู้ว่าสิ่งที่ตัวเองคิดว่าเป็นความจริงไม่ได้เป็นความจริงเลยใช่ไหมคะเพราะว่าไม่มีโอกาสได้ยินได้ฟังฉะนั้นผู้ใดที่มีการสะสมมาที่จะเห็นประโยชน์ของการเกิดมาได้พบพระธรรมคำสอนแล้วมีโอกาสได้ยินได้ฟังรู้ประโยชน์นะคะว่าการมีโอกาสได้ยินได้ฟังความจริงเนี่ยเป็นประโยชน์สูงสุดเพราะว่าชีวิตไม่ได้ยั่งยืนนะคะเราเกิดมาเต็มไปด้วยความไม่รู้และความติดข้องถ้าไม่มีโอกาสได้ยินได้ฟังจะไม่รู้เลยนะคะว่าเรามีโรคที่หนักหนาสาหัสมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความติดข้องมากมายโดยเฉพาะความไม่รู้มากมายแล้วก็คิดว่าเรารู้ด้วยนะคะฉะนั้นพระธรรมคำสอนจึงเป็นที่พึ่งเพื่อจะได้ฟังได้ยินได้ฟังเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในความจริงซึ่งผู้ที่ได้ฟังเท่านั้นใช่ไหมคะที่จะได้มีโอกาสได้ไตร่ตรองพิจารณาจนเกิดปัญญาของตัวเราเองตัวเราเองคิดเองได้ไหมคะ
1: ต
0: ั
1: วเราเองคิดค่ะอาจารย์แต่ไม่ได้คิดแบบพระองค์อะค่ะ
0: เอาอย่างนั้นเลยเหรอคะจะคิดแบบพระองค์ได้เหรอคะมีใครสามารถที่จะคิดแบบพระองค์ไ
1: ก็ต้องเป็นบุคคลผู้สะสมมาค่ะอาจารย
0: ์ค่ะต้องเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเองถึงจะรู้คุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเองเพราะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะสามารถที่จะบรรลุอริยสัจธรรมนะคะโดยการสะสมโดยไม่ต้องฟังใครและสามารถที่จะบัญญัติข้อความเพื่อเป็นประโยชน์เกื้อกูลกับสัตว์โลกทั้งสิ้นนะคะฉะนั้นผู้ที่เห็นประโยชน์และมีโอกาสได้ยินได้ฟังนะคะฟังแล้วก็ไม่ได้ง่ายเลยนะคะที่จะสามารถมีปัญญาคิดว่าฟังแล้วสามารถที่จะเข้าใจได้ง่ายไหมคะ
1: ได้ฟังค่ะอาจารย์แต่ความเข้าใจยังไม่เกิดความเข้าใจค่ะอาจารย
0: ์ค่ะฉะนั้นทุกคำของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเกื้อกูลให้เราได้รู้ความจริงการรู้ความจริงนะคะคือปัญญาใช่ไหมคะเพราะว่าความจริงสามารถพิสูจน์ได้แต่เราจะอาศัยคำของใครที่จะสามารถรู้ความจริงฉะนั้นทุกชีวิตเป็นความเป็นไปของสภาพธรรมะและพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมะทั้งปวงโดยไม่มีส่วนเหลือเห็นไหมคะไม่มีใครที่จะสามารถกล่าวความจริงได้ละเอียดลึกซึ้งเท่ากับพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าฉะนั้นผู้ที่เกิดมาไม่มีโอกาสได้ยินได้ฟังและไม่มีปัญญาชีวิตจะดำเนินไปเช่นไรผิดก็ไม่รู้ถูกก็ไม่รู้เป็นเราทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าสิ่งต่างๆเนี่ยอุบัติขึ้นได้อย่างไรการขาดแคลนการมีอะไรต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรฉะนั้นผู้ที่มีโอกาสได้ยินได้ฟังเท่านั้นนะคะถึงจะค่อยๆรู้ความจริงว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมามีเหตุมีปัจจัยให้เกิดฉะนั้นไม่ฟังได้ไหมคะ
1: ไม่ฟังยิ่งไม่ได้ค่ะอาจารย์
0: ค่ะฟังแล้วจะฟังอีกหรือเปล่าคะหรือว่าฟังแล้วคำเดิมๆซ้ำๆก็คงพอแล้วหรือยังไงคะ
1: นั่นคะฟังแล้วหายฟังแล้วหายค่ะอาจารย์ฟังทุกครั้งก็เหมือนฟังเรื่องใหม่ตลอดค่ะ
0: ฟังแล้วหายไปไหนคะ
1: เหมือนมาฟังครั้งที่สองก็เหมือนเป็นครั้งแรกอะค่ะอาจารย์ไม่ว่าฟังครั้งไหนก็เหมือนฟังใหม่ฟังใหม่ตลอดค่ะ
0: ค่ะก็แสดงถึงการสะสมที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงนะคะว่าเหมือนรอยขีดในน้ำลองเอาไม้ขีดที่น้ำแป๊บเดียวนะคะรอยน้ำนั้นก็หายไปก็ส่องให้เห็นใช่ไหมคะว่าการสะสมของเราเนี่ยค่ะไม่มากพอฟังแล้วก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจแม้สามารถที่จะจดจำคำได้แม้จำก็ยังจำยากใช่ไหมคะเข้าใจก็ยิ่งยากไปอีกฉะนั้นเนี่ยค่ะก็จะได้เห็นใช่ไหมคะว่าทำไมฟังแล้วหายนะคะเพราะว่าได้ส่องถึงอดีตชาติว่าโอกาสที่เราได้ยินได้ฟังเนี่ยน้อยมากฉะนั้นแต่ละคำของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับนะคะไม่ได้เป็นล่องลอยอะไรเลยนะคะไม่สามารถประทับไว้ในจิตนะคะเหมือนลอยขีดในน้ำฟังแล้วก็หายใช่ไหมคะก็เป็นโอกาสใช่ไหมคะที่จะรู้ว่าทุกขณะของการมีโอกาสได้ยินได้ฟังนะคะใหม่ทุกขณะอยู่แล้วนะคะแต่ก็ค่อยๆสะสมความรู้ความเข้าใจเพิ่มเติมเห็นคุณค่าของแต่ละคำนะคะที่จะนำไปสู่ความรู้ความเข้าใจความจริงของชีวิตเพราะทุกขณะของชีวิตไม่ว่าขณะไหนเป็นเรื่องของธรรมะทั้งสิ้นแล้วมีท่านผู้เดียวเท่านั้นนะคะในสากลจักรวาลไม่ว่าในที่ไหนไหนนะคะผู้ที่สามารถรู้ความจริงอย่างไม่มีส่วนเหลือก็คือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าฉะนั้นผู้ที่มีโอกาสได้ยินได้ฟังเริ่มเห็นประโยชน์นะคะว่าถ้าไม่ฟังก็จะไม่สามารถที่จะรู้ความจริงชีวิตก็คงจะเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยแล้วความไม่รู้และความติดข้องเนี่ยค่ะก็จะทำให้ไม่เห็นประโยชน์นะคะไม่เห็นประโยชน์เพราะสิ่งอื่นมีประโยชน์มากกว่าตามการสะสมใช่ไหมคะเราติดข้องในเรื่องของรูปรสกลิ่นเสียงและโดยเฉพาะเราติดข้องในความสุข ากมายนะคะขันธ์ทั้ง5เป็นที่ยึดถือฉะนั้นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงถ้าเราไม่มีโอกาสได้ยินได้ฟังไม่สามารถที่จะรู้ความจริงว่าเรามีความติดข้องและมีความไม่รู้มากมายมหาศาลจริงๆฉะนั้นโอกาสใช่ไหมคะแต่ละโอกาสที่มีโอกาสได้ยินได้ฟังแต่ละขณะทุกขณะมีค่าอย่างยิ่งคือทุกขณะอาศัยคำของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะย้ำเตือนให้เกิดความรู้ความเข้าใจสะสมไปแล้วใช่ไหมคะในจิตของทุกท่านไม่หนีไปไหนชาติต่อไปฟังใหม่นะคะล่องเลอเดิมมีใช่ไหมคะที่จะทำให้ค่อยๆเข้าใจขึ้นผู้ที่ฟังแล้วนะคะแล้วก็ฟังอีกเริ่มเห็นประโยชน์นะคะว่าผู้ที่จะสามารถมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งนะคะพึ่งอะไรไม่ได้พึ่งด้วยการขอใช่ไหมคะแต่พึ่งเพื่อขอมีโอกาสได้ยินได้ฟังแต่ละคำของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อที่จะได้มีปัญญาของตัวเราเองที่สะสมไว้ในจิตนะคะเป็นที่พึ่งชั้นดีที่จะสามารถเกื้อกูลเราทุกภพทุกชาติคุณครูเริ่มเห็นประโยชน์ใช่ไหมคะว่าแต่ละคำของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะทำให้เกิดปัญญาของเราเองและมีคุณค่าที่สะสมไว้ในจิตเป็นที่พึ่งชั้นดีเห็นประโยชน์ไหมคะ
1: พอเห็นบ้างเล็กน้อยค่ะอาจารย์เพื่อขัดเกลากิเลสของตัวเองค่ะอาจารย์ขณะที่ได้ขัดเกลาขณะนั้นก็น่าจะเกิดความเข้าใจในความจริงขึ้นบ้างเล็กๆค่ะอาจารย์ค่ะกราบอนุโมทนาค่ะ
0: ได้ฟังนี่ขัดเกลาอะไรคะ
1: อ๋อเมื่อได้ฟังก็รู้ว่ากิเลสเขาก็เป็นธรรมะอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดความเข้าใจขึ้นก็เบาใจค่ะอาจารย
0: ์ก็ค่อยๆหมดความไม่รู้นะคะหลังจากที่ฟังแล้วเกิดความเข้าใจนะคะก็ค่อยๆหมดความไม่รู้แต่ก็กิเลสยังอื่นยังมีอีกเยอะนะคะถ้าไม่ฟังก็คงจะไม่รู้ความจริงเพราะว่าเรื่องของกิเลสละเอียดลึกซึ้งนะคะไม่ว่าจะโลภะตื่นขึ้นมานะคะอะไรตื่นใช่ไหมคะอะไรตื่นนะคะจิตที่เต็มไปด้วยความไม่รู้และความติดข้องตื่นนะคะกว่าเราจะฟังว่าเป็นจิตที่เกิดขึ้นมานะคะเป็นวิถีจิตเห็นไหมคะเป็นธรรมะไม่ใช่เราแต่ว่าเป็นเราตื่นใช่ไหมคะกิเลสตื่นด้วยความไม่รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเห็นไหมคะถ้าไม่ฟังจะไม่รู้เลยนะคะว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราเป็นเราตลอดจริงหรือเปล่าคะ
1: ค่ะอาจารย์ก็ยังเป็นบุคคลนี้ค่ะอาจารย์พออะไรที่ออกมาเยอะแยะไปหมดเพ่นพ่านไปหมดก็รู้จักตัวเองมากขึ้นค่ะอาจารย์ว่าก็ต้องเป็นบุคคลอย่างนี้อย่างนี้ตามที่กิเลสเขาเกิดขึ้นค่ะอาจารย์
0: ก็เป็นโอกาสดีนะคะที่จะค่อยๆรู้ขึ้นรู้ขึ้นเพราะอาศัยแต่ละคำของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าบุคคลที่บอกว่าขอมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งนะคะขออะไรอะคะขอรับยศสรรเสริญขอความเข้าใจได้หรือคะไม่ได้เลยนะคะนอกจากจะขอโอกาสที่ได้มีโอกาสได้ยินได้ฟังคำของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นประเด็นนะคะว่าจะมีปัญญาของตัวเองได้อย่างไรก็กราบเรียนอาจารย์ชินพันธ์นะคะได้เสริมแล้วก็สนทนากับคุณครูกัลยาค่ะ
2: กราบสวัสดีอาจารย์ชุมพรแล้วก็สวัสดีทุกท่านครับครับก็เป็นปัญญาของตนเองใช่ไหมครับและจะเป็นปัญญาของตนเองได้เมื่อไหร่ครับ
1: ตอนที่เกิดความเข้าใจว่าไม่มีเราค่ะอาจารย์เป็นธรรมะค่ะ
2: เข้าใจก่อนใช่ไหมครับ
1: ค่ะเข้าใจธรรมะก่อนค่ะ
2: เข้าใจก่อนนะครับถึงจะถึงรู้ความจริงใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
2: ครับแต่ก่อนที่จะเข้าใจเนี่ยยังไงจึงจะเข้าใจตรงนี้ครับไม่ใช่ฟังแล้วเข้าใจทันทียากแล้วก็เป็นไปได้ยากใช่ไหมครับถ้าไม่ใช่การสะสมมาที่จะฟังแล้วเข้าใจทันทีแต่ที่จะเข้าใจ ได้เนี่ยเพราะอะไรครับ
1: ก็ต้องมีการไตร่ตรองนะคะอาจารย์ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นธรรมะอะไรค่ะ
2: ครับไม่ไตร่ตรองก็ฟังเผินฟังผ่านใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
2: แต่จะชื่อว่ามีปัญญาเป็นของตนเองได้ไหมครับถ้าฟังเผินฟังผ่านแล้วก็พูดตาม
1: ถ้าฟังเผินฟังผ่านไม่ไตร่ตรองก็ไม่เกิดความเข้าใจค่ะอาจารย
2: ์ครับเห็นไหมครับเพราะนั้นความเข้าใจเกิดขึ้นฟังแล้วเชื่อเถอะทันทีเลยหรือเปล่าครับ
1: ฟังแล้วจะเชื่อทันทีก็คงยังไม่เกิดขึ้นนะคะอาจารย์ต้องฟังและสนทนาให้เกิดการไตร่ตรองเพิ่มค่ะ
2: ครับฟังใช่ไหมครับไตร่ตรองเพราะว่าสิ่งที่ได้ฟังเนี่ยได้ยินได้ฟังแต่ที่จะเข้าใจถ้าไม่มีการไตร่ตรองเห็นความละเอียดความเข้าใจจะเกิดได้ไหมครับ
1: ถ้าไม่ฟังให้ละเอียดความเข้าใจก็ไม่เกิดค่ะอาจารย
2: ์ครับก็ต่างกับฟังแล้วคิดว่าเข้าใจแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เข้าใจใช่ไหมครับ
1: ยังไม่เข้าใจค่ะอาจารย์ก็ได้แต่ฟังแล้วเก็บต่างค่ะอาจารย
2: ์ต่างกันใช่ไหมครับคิดว่าเข้าใจกับเข้าใจจริงๆนี่ต่างกัน
1: ค่ะ
2: คิดว่าเข้าใจแล้วมีได้ไหมครับ
1: ถ้าคิดว่าเข้าใจแล้วนี่ก็คงยังคิดยังไม่ถูกค่ะอาจารย
2: ์ครับเป็นปัญญาของตนเองหรือเปล่าครับคิดว่าเข้าใจ
1: ถ้าคิดว่าเข้าใจก็คงเป็นปัญญาของตัวเองได้นิดๆค่ะอาจารย
2: ์เป็นเหรอครับตกลงเป็นหรือไม่เป็นครับคิดว่าเข้าใจ
1: คิดว่าเข้าใจก็ต้องเป็นเข้าใจค่ะอาจารย
2: ์ตกลงคิดว่าเข้าใจเนี่ยเข้าใจหรือเปล่าครับ
1: คิดว่าเข้าใจ
2: คิดว่าเข้าใจหรือเปล่าครับ
1: ยังถ้าคิดว่าเข้าใจนั้นยังไม่เข้าใจจริงๆค่ะ
2: ครับเปลี่ยนเพียงคิดใช่ไหมครับว่าเข้าใจเพราะนั้นก็ไม่ใช่ปัญญาของตนเองเห็นไหมครับกว่าจะเป็นปัญญาของตนเองได้ใช่ไหมครับกว่าจะรู้ค่อยๆรู้ฟังอะไรครับฟังสิ่งที่กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงใช่ไหมครับแต่สิ่งที่มีจริงลึกซึ้งไหมครับ
1: ลึกซึ้งมากเลยค่ะอาจารย
2: ์ครับไม่ใช่เพียงคำนะครับไม่งั้นก็ตื่นใช่ไหมครับไม่ได้เห็นความลึกของไม่ได้เห็นความลึกซึ้งของแต่ละคำจะเป็นปัญญาของตนเองได้ไหมครับ
1: ถ้ายังไม่เห็นความลึกซึ้งของคำแต่ละคำก็ยังไม่เป็นปัญญาของตนค่ะ
2: ครับแล้วคนอื่นมาบอกว่าเป็นปัญญาจะเชื่อไหมครับ
1: ถ้าคนอื่นบอกก็เป็นปัญญาของคนอื่นค่ะอาจารย์ไม่ใช่ของเราค่ะ
2: ครับแต่ถ้ามีความเข้าใจคนอื่นเนี่ยมาบอกว่าไม่เข้าใจได้ไหมครับ
1: ถ้าคนอื่นเข้าใจแล้วจะมาบอกว่าไม่เข้าใจก็ไม่ได้ค่ะ
2: มาถึงถ้าฟังแล้วเข้าใจคนอื่นจะมาบอกว่าไม่เข้าใจได้ไหมครับ
1: อ๋อถ้าเข้าใจแล้วถ้าเข้าใจเกิดขึ้นค่ะแล้วคนอื่นมาบอกไม่เข้าใจก็ไม่ถูกค่ะ
2: ครับแต่จะเป็นอย่างนั้นได้ถ้าไม่ตรงนี้คาดเคลื่อนอะไรใช่ไหมครับคิดว่าเข้าใจ
1: ถ้าไม่ตรงนะอาจารย
2: ์ธรรมะต้องตรงใช่ไหมธรรมะเรื่องตรงเข้าใจคือเข้าใจไม่เข้าใจคือไม่เข้าใจเห็นไหมครับถ้าไม่ตรงเนี่ยคิดว่าเข้าใจก็ผิดพลาดแล้วคาดเคลื่อนแล้วเห็นไหมครับปัญญาของตนเองปัญญาของตนเองนี่เอาเงินมาซื้อจะยอมไหมครับ
1: เอาเงินมาซื้อ
2: ยอม
1: ไม่ได้นะคะอาจารย์ไม่ยอมค่ะถ้ามีคนมาขอซื้อไม่ยอมค่ะ
2: จริงหรือเปล่าครับ
1: จริงค่ะ
2: มั่นคงหรือเปล่าครับ
1: ค่ะอาจารย์เพราะ ยังไม่เข้าใจค่ะอาจารย
2: ์เอาเงินมาแลกเอาเงินมาแลกก็ไม่ยอมใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
2: ถ้าเป็นความเข้าใจเห็นไหมครับเพราะนั้นความเข้าใจเป็นของตนเองไงครับคนอื่นจะมาแลกมาขอซื้อเงินนี่ไม่สามารถทำให้ความเข้าใจเกิดขึ้นได้ใช่ไหมครับมีเงินมีทรัพย์เนี่ยทำให้เข้าใจความเข้าใจเกิดได้ไหมครับอะไร
1: ถ้าเอาเงินความเข้าใจประเสริฐสุดค่ะอาจารย
2: ์ครับเพราะนั้นเงินซื้อไม่ได้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
2: เงินซื้ออะไรครับซื้อแต่จะเป็นความเข้าใจก็ต่อเมื่อฟังแล้วค่อยๆไตร่ตรองนะครับไตร่ตรองพิจารณาไปทิ้งไว้ไม่ได้เลยใช่ไหมคำเนี้ยครับใช่ไหมครับเพราะนั้นก็เชื่อตามถ้าเชื่อตามจะถือจะว่าเป็นปัญญาของตัวเองก็ไม่ได้เห็นไหมครับเพราะไม่ใช่การรู้ตาเป็นจริงไงครับเพียงแต่เชื่อแต่ถ้าเป็นปัญญาตัวเองเนี่ยผิดจะเปลี่ยนให้เป็นถูกก็ไม่ได้ถูกต้องไหมครับถูกจะเปลี่ยนให้เป็นผิดก็ไม่ได้เพราะธรรมะมีลักษณะของตนของตนธรรมะตรงธรรมะไม่เปลี่ยนจะเปลี่ยนเค็มให้เป็นหวานก็ไม่ได้นะครับเนี่ยครับจนกว่าจะมั่นคงจึงจะเป็นปัญญาของตนเองจริงๆและไม่พอใช่ไหมจนกว่าจะมั่นคงขึ้นมั่นคงขึ้นนะครับและปัญญาของตนเองก็เกิดเองไม่ได้ใช่ไหมครับอาศัยอะไรครับจึงจะเป็นเหตุแต่จะให้มีความเข้าใจครับ
1: อาศัยการฟังและการสนทนาค่ะอาจารย
2: ์ฟังจากไหนครับ
1: ก็ฟังจากผู้รู้ค่ะอาจารย์ที่ท่านได้กล่าวความจริงค่ะ
2: แล้วใครครับเป็นผู้ที่รู้ที่กล่าวความจริงครับ
1: ก็คำของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะอาจารย์
2: มีใครเปลี่ยนได้ไหมครับ
1: เปลี่ยนไม่ได้ค่ะอาจารย
2: ์มีใครเปรียบได้ไหมครับ
1: อ๋อไม่มีใครเปรียบเหมือนพระองค์ได้เลยค่ะ
2: เห็นไหมครับเพราะนั้นฟังนะครับถ้าเกิดเขาบอกว่านี่เป็นคำของพระพุทธเจ้าแล้วก็เชื่อทันทีเนี่ยเป็นปัญญาของตัวเองไหมครับทั้งที่คำนั้นไม่เป็นความจริง
1: ถ้าเป็นคำที่ไม่ใช่คำจริงนะคะอาจารย์แล้วมีคนมาบอกก็ไม่ใช่ปัญญาของเราค่ะ
2: ครับเพราะว่าจะเป็นปัญญาต้องอะไรครับไตร่ตรองใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นคำใดก็ตามใช่ไหมครับความเข้าใจที่จะเกิดขึ้นเนี่ยครับจึงไม่เป็นการเชื่อถือมงคลตื่นข่าวนะครับไม่ใช่เชื่อโดยขาดเหตุขาดผลเนี่ยครับจนกว่าจะเป็นปัญญาของตนเองนะครับแล้วค่อยเห็นความลึกซึ้งความลุ่มลึกของพระธรรมที่ทรงแสดงขนาดรู้อย่างนี้น้อยไปยังน้อยไปใช่ไหมครับเมื่อเทียบกับที่รู้เพิ่มขึ้นที่จะเห็นพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถูกไหมครับ
1: ตอนนี้รู้เล็กน้อยค่ะอาจารย์แทบไม่รู้ค่ะ
2: ครับถ้ารู้มากจะเห็นพระคุณมากไหมครับเพิ่มขึ้นไหมครับ
1: ค่ะถ้ารู้มากก็จะเห็นว่าพระคุณของพระองค์ใหญ่หลวงมาได้ค่ะ
2: ครับเนี่ยครับเนี่ยครับปัญญาจะเกิดเองไม่ได้แล้วก็ปัญญาพระผู้มีพระภาคเป็นเพียงผู้บอกเคยได้ยินคำนี้ไหมครับพระองค์เป็นเพียงผู้บอกเท่านั้นเองบอกทางเท่านั้นเองเพราะนั้นสาวกที่จะฟังและจะดำเนินตามหนทางที่ถูกต้องก็ต้องฟังแล้วก็ไต่ตองพิจารณาโดยถูกต้องใส่ใจโดยถูกต้องนะครับใส่ใจเนี่ยจะเป็นปัญญาเป็นปัจจัยให้มีความเข้าใจค่อยๆเพิ่มขึ้นทีละนิดทีละนิดเนี่ยครับแล้วปัญญาจะสูญหายไปได้ไหมครับเมื่อเกิดขึ้นแล้ว
1: ปัญญาไม่สูญหายค่ะอาจารย์
2: เนี่ยที่จะเป็นของตนเองนะครับที่เป็นของตนเองเพราะว่าไม่สูญหายครับสะสมอยู่ในจิตแต่ขึ้นอยู่กับว่าจะเพิ่มขึ้นหรือถ้าประมาทนะครับก็เสื่อมจากปัญญาได้ใช่ไหมครับ
1: ถ้าประมาทนะคะอาจารย์ปัญญาก็ลดไปค่ะ
2: เสื่อมเลยใช่ไหมครับเห็นไหมครับเพราะนั้นไม่ควรที่จะประมาทคำของพระองค์แต่ละคำนะครับที่จะค่อยๆเห็นความลึกซึ้งที่จะ ป็นปัญญาเพราะค่อยๆเข้าใจตามซึ่งไม่ใช่การที่จะรู้ได้โดยง่ายนี่ครับจึงจะเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นที่บอกว่าเป็นของตนเองเพราะว่ามีอยู่ไงครับถ้าไม่มีปัญญาจะบอกว่ามีปัญญาเป็นของตนเองได้ไหมครับ
1: ถ้าไม่มีปัญญาจะมาบอกว่ามีปัญญาก็ไม่ถูกค่ะอาจารย
2: ์ครับหรือถ้าพูดตามครับ
1: ถ้าพูดตามก็ได้แต่พูดตามค่ะอาจารย์ปัญญายังไม่เกิดค่ะ
2: ครับได้พูดตามเห็นไหมครับจึงไม่ใช่ความจริงที่เป็นความรู้ตามความเป็นจริงที่จะเป็นปัญญาของตนเองนะครับพอรู้แต่ความจริงว่าปัญญาของตนเองแต่ตนเองก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้เพราะอันนี้เป็นการรู้ตามความเป็นจริงใช่ไหมครับเพราะว่าต้องอาศัยคำของผู้ที่ทรงตรัสรู้และทรงแสดงนะถูกต้องไหมครับอาศัยคำของพระองค์เนี่ยครับอาศัยแต่ละคำเนี่ยทุกคำที่จะไม่ผ่านและไม่เผินและก็ไม่ใช่เพียงพูดตามกล่าวตามแต่สิ่งที่มีจริงที่ทรงแสดงจนกว่าเห็นไหมครับความลึกซึ้งไม่ได้อยู่ที่อื่นจนกว่าจะใกล้ที่สุดคือขณะนี้เห็นไหมครับพูดเรื่องนี้เรื่องนี้ยาวแต่ความจริงขณะนี้หรือเปล่าสิ่งที่กำลังมีขณะนี้เห็นไหมครับที่จะเป็นปัญญาของตนเองที่จะรู้ว่าถ้ายังไม่เกิดก็แสดงว่าปัจจัยยังไม่พอเห็นไหมครับก็ต้องตรงใช่ไหมครับถ้าไม่ตรงตามความเป็นจริงก็จะไม่รู้ว่าความไม่พอเนี่ยแหละครับยังไม่เพียงพอจริงค่อยๆฟังค่อยๆอบรมนะครับค่อยๆเห็นโทษของอกุศลที่อกุศลเมื่อเกิดไม่สามารถที่จะรู้ความจริงได้เลยเพราะนั้นปัญญาเป็นของตนเองไม่ง่ายใช่ไหมครับเกิดง่ายไหมครับ
1: ไม่เกิดเลยค่ะอาจารย์ ก็ได้แต่ฟังไว้ก่อนค่ะ
2: ครับเนี่ยครับแล้วเข้าใจด้วยหรือเปล่าครับ
1: เกิดความเข้าใจเล็กๆค่ะอาจารย
2: ์ครับพอไหมครับ
1: ถ้าเล็กก็คงได้แบบพอแค่เล็กๆค่ะอาจารย์ยังไงก็ไม่พอค่ะ
2: ครับไม่พอเห็นไหมครับไม่พอรู้ตามความเป็นจริงเป็นความตรงใช่ไหมครับจริงจะเมื่อไม่พอเป็นการรู้ตามความจริงก็ไม่จะทำอะไรอื่นเลยใช่ไหมครับก็สะสมความเข้าใจเพิ่มขึ้นจากการที่นี้ฟังนะครับอบรมความรู้ความเข้าใจค่อยๆเกิดขึ้นนะครับในชีวิตประจำวันเพราะทั้งหมดเป็นธรรมะเห็นไหมครับตรงเนี้ยพูดมาก็เยอะใช่ไหมครับแต่เห็นไหมครับถ้าถามว่าขณะนี้อะไรเป็นธรรมะที่จะบอกว่าเป็นปัญญาของตนเองเนี่ยยากแล้วใช่ไหมครับชื่อก็เยอะจำก็เยอะแต่ถามขณะนี้อะไรธรรมะอยู่ที่ไหนถ้าพูดตามเนี่ยพูดได้ใช่ไหมครับ
1: ค่ะธรรมะไม่ใช่เรา
2: ใช่ไหมครับเห็นไม่ใช่เรามีเจสิกอะไรบ้างแต่ขณะนี้อะไรเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับเครื่องพิสูจน์จนกว่าจะเป็นปัญญาค่อยๆเกิดขึ้นเนี่ยของตนเองนะครับและไม่ใช่หนทางอื่นที่จะไปทำอะไรให้ปัญญาเกิดก็เป็นไปไม่ได้นอกจากอาศัยคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยแต่ละคำที่ผู้นั้นเองเนี่ยที่จะเห็นว่าแต่ละคำเนี่ยมาจากการที่ทรงตรัสรู้ทรงบำเพ็ญพระบารมีมาแต่ละคำเนี่ยเห็นไหมครับไม่ใช่เปล่งออกมาจากไหนเลยนะครับมาจากการอบรมสะสมพระบารมีมาแต่ละคำเนี่ยเห็นไหมครับซึ่งไม่มีใครเหมือนเลยนะครับบารมีถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นไหมครับแต่ละคำต้องไม่ง่ายใช่ไหมครับแม้ธรรมะคำเดียว
1: ยาก
2: แม้ธรรมะคำเดียวเห็นไหมครับถามว่าธรรมะคำเดียวอยู่ไหนเห็นไหมครับนี่แหละครับเป็นเครื่องพิสูจน์อะเป็นปัญญาของตนเองหรือยังเมื่อยังไม่ใช่ปัญญาของตนเองก็ค่อยๆสะสมนะครับแม้จะน้อยจะเล็กจะน้อยที่จะมากได้ก็มาจากทีละน้อยใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
2: ครับ
1: ค่ะอาจารย์ก็ได้กล่าวอย่างละเอียดค่ะวันนี้ก็กลับอนุโมทนาอาจารย์ค่ะ
2: ครับ
0: ค่ะก็ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะในสังสารวัฏของการเวียนตายเวียนเกิดสิ่งที่เคยอยากได้ก็คงได้ไม่เยอะนะคะแต่ว่าการเวียนตายเวียนเกิดในสังสารวัฏแต่ละชาตินะคะสิ่งที่ขาดอย่างยิ่งก็คือปัญญาใช่ไหมคะปัญญานี้ขาดอย่างยิ่งเลยนะคะฉะนั้นถ้าไม่มีโอกาสได้ยินได้ฟังแล้วค่อยๆสะสมปัญญาซึ่งปัญญาเนี่ยค่ะเป็นเจตสิกที่เลอค่าเกื้อกูลนะคะนำประโยชน์สูงสุดมาให้แก่ชีวิตเพราะว่าสามารถที่จะรู้จักกิเลสที่ไม่เคยรู้ตามความเป็นจริงฉะนั้นนะคะผู้ใดที่เห็นคุณค่าของปัญญาไม่ได้ง่ายเลยนะคะในสังสารวัฏของการเวียนตายเวียนเกิดที่จะได้มากับคำของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีโอกาสได้ยินได้ฟังได้มีโอกาสร่วมสนทนานะคะกับกัลยาณมิตรนะคะที่จะทำให้เกื้อกูลได้สำเร็จสิ่งที่เลอค่าที่สุดที่สะสมเอาไว้ในจิตของทุกท่านนะคะไม่ได้หาง่ายนะคะคือปัญญาเจตสิกฉะนั้นทุกขณะของการมีโอกาสได้ยินได้ฟังได้สนทนาไม่รู้หรอกนะคะว่าความรู้ความเข้าใจจะเกิดขึ้นเมื่อไรแต่เมื่อมีโอกาสเกื้อกูลนะคะที่จะเป็นปัจจัยให้ปัญญาเจตสิกมีโอกาสเกิดขึ้นเจริญขึ้นไม่ได้ง่ายเลยนะคะฉะนั้นทุกขณะทุกขณะมีค่าทุกขณะมีค่าไม่ว่าจะฟังเรื่องไหนนะคะประเด็นไหนค่ะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือได้มีโอกาสได้สะสมความรู้ความเข้าใจซึ่งเป็นรัตนะที่สะสมกันมาน้อยมากๆนะคะฉะนั้นชาตินี้ก็เป็นชาติที่ประเสริฐที่ได้มีโอกาสฟังธรรมทุกวันสนทนาธรรมทุกวันเพื่อจะได้สิ่งที่เลอค่าที่สุดที่ไม่เคยได้นะคะแล้วก็มีน้อยมากคือปัญญาปัญญาไม่ใช่ของใครนะคะที่กล่าวว่าปัญญาของตัวเราเองเนี่ยก็คือปัญญาสะสมเอาไว้ในจิตนะคะผู้ใดมีปัญญาแล้วชีวิตการดำเนินไปของแต่ละท่านก็จะเห็นใช่ไหมคะผู้ที่มีปัญญามากในครั้งพุทธกาลพระโพธิสัตว์ต่างๆความประพฤติจริยาต่างๆที่เป็นไปด้วยปัญญาเป็นหัวหน้าโสภณธรรมอื่นๆจึงจะเจริญขึ้นฉะนั้นผู้ใดที่เห็นคุณถ้าเห็นประโยชน์ของปัญญานะคะก็จะได้มีความอดทนภาคเพียรที่จะสำเร็จประโยชน์คือปัญญาของตัวท่านเองค่ะก็ไม่ทราบนะคะผู้ฟังท่านใดที่จะมีประเด็นส่วนไหนที่จะร่วมสนทนาก็เรียนเชิญได้เลยนะคะ
3: ค่ะอาจารย์ขอโอกาสค่ะกับสวัสดีอาจารย์ชมพรอาจารย์ธีรพันธ์สวัสดีทุกท่านค่ะอาจารย์คะคือนึกถึงเรื่องของความตายนะคะอาจารย์จริงๆคนเราเกิดมาทุกคนก็ต้องตายนะคะอาจารย์แต่ว่าเวลานึกถึงความตายหรือว่าบางทีเราก็ลืมว่าเราจะต้องตายไงคะอาจารย์แต่พอมันนึกถึงความตายเราก็เดือดร้อนนะคะอาจารย์เพราะว่าเป็นห่วงเป็นใยจะมีธรรมะอะไรที่ช่วยเตือนใจให้รู้ว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่สุดก่อนตายเนี่ยควรจะเป็นอย่างไรอะคะอาจารย์ช่วยเมตตาเรื่องนี้ด้วยค่ะ
0: ค่ะกราบเรียนอาจารย์ธีรพันธ์ค่ะ
2: ครับพูดถึงเรื่องความตายมีการทุกคนไหมครับ
3: ใช่ค่ะอาจารย
2: ์ครับที่ตายเพราะมีอะไรครับ
3: ตายเพราะมีอะไรเพราะมีสภาพรู้เกิดขึ้นแล้วก็หมดอาจารย
2: ์สภาพรู้เกิดใช่ไหมครับถ้าไม่มีสภาพรู้เกิดเนี่ยจะมีตายไหมครับ
3: ไม่มีค่ะอาจารย์ไม่ถ้าไม่มีสภาพรู้
2: ถ้ามันมีสภาพรู้จะมีตายไหมครับ
3: ไม่มีค่ะอาจารย์ถ้าไม่มีสภาพรู้ก็ไม่ตายค่ะอาจารย
2: ์ครับเพราะนั้นที่มีสภาพรู้นั่นแหละครับสภาพรู้นั่นแหละครับเพราะสภาพรู้เกิดถูกต้องไหมครับเพราะที่มีปรากฏเพราะเกิดถูกต้องไหมครับ
3: ค่ะ
2: ถ้าเกิดแล้วจะไม่ดับได้ไหมครับ
3: ไม่ได้ค่ะอาจารย
2: ์ครับเพราะนั้นเกิดแล้วจะไม่ให้ดับก็ไม่ได้เพราะนั้นก็ตายอยู่ทุกขณะแล้วจะรู้เองไม่ได้ง่ายต้องอาศัยคำที่พระพุทธภาพตรัสไว้ดีแล้วแต่ละคำแต่ละคำตายอยู่ทุกขณะ
3: แต่พอไม่รู้อย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์เดือดร้อนแบบลืมธรรมะไปเลยว่าจิตเกิดแล้วก็ดับเนี่ยทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับแล้วก็ตายแต่ว่าหลงค่ะไปคิดถึงเรื่องความตายไปคิดถึงเรื่องคนตายสัตว์ตายก็เป็นห่วงกังวลอะไรเงี้ยค่ะ
2: แล้วตกลงที่บอกมีเกิดเนี่ยอะไรเกิด
3: เนี่ยค่ะอาจารย์ก็เตือนอะไรเกิดก็คือจิตนั้น

0: ไม่มีขณะแรกไม่มีค่ะอาจารย
1: ์
0: ขณะนี้ก็ไม่มีมีขณะแรก
1: เพราะมีเกิดใช่ไหมครับเพราะมีเกิดครับแต่ขณะเกิดเนี่ยก็นั่นแหละครับคณิกะมรณะความตายทุกขณะปฏิสนธิเกิดจะให้มีปฏิสนธิอีกได้ไหมครับในชาตินี
0: ้ไม่ได้ค่ะอาจารย์มีครั้งเดียว
1: ดับมาแล้วจะไปปฏิสนธิอีกไม่ได้อีกแล้วเห็นไหมครับธรรมะเกิดขึ้นแล้วก็เป็นไปเห็นไหมขึ้นอยู่กับจะเป็นไปตามเหตุปัจจัยอะไรนะครับนอกจากเกิดแล้วมีปัจจัยไม่ใช่เพียงแค่เกิดใช่ไหมครับให้ดำรงความเป็นบุคคลนี้นะครับให้มีการได้รับผลของกรรมนะครับและกิเลสความไม่รู้ที่ยังดับไม่ได้ก็เป็นปัจจัยให้มีสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นเป็นไปครับดีบ้างชั่วบ้างนะครับแต่ถ้าไม่รู้ความจริงก็จะต้องเป็นอย่างนี้ไปไม่จบถูกไหมครับเป็นมาแล้วชาติก่อนก็เป็นมาแล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะอาจารย์เพราะฉะนั้นจะต้องถ้าไม่ประมาทเป็นผู้ที่ไม่ประมาทก็จะต้องเป็นผู้ที่ได้ฟังพระธรรมอ่ะแล้วก็เข้าใจอ่ะถึงจะไม่ประมาทแต่ไม่งั้นก็ประมาทถึงแม้ว่ารู้จะตายรู้ว่าจะตายแต่ก็ยังไม่ถึงเวลาไงคะอาจารย์ก็ประมาท
1: แล้วจะรู้ได้ไหมครับว่าตายขนาดไหนที่บอกว่ายังไม่ถึงเวลาจะรู้ได้ไหมครับ
0: ไม่รู้ค่ะอาจารย์เนี่ยหลง
1: ไม่มีนิมิตใช่ไหมครับความตายไม่มีนิมิตเลยว่าจะมีอายุยาวแค่ไหนจะตายด้วยโรคอะไรนะครับจะตายเมื่อไหร่นะครับจะตอนไหนกลางวันหรือกลางคืนครับเช้าสายบ่ายค่ำกลางคืนนะครับตอนตื่นเช้ามาไม่เห็นหน้ากันก็ได้ใช่ไหมครับ
0: มีจริงๆค่ะอาจารย์ก็ได
1: ้ครับแล้วตายจะไปไหนอีกก็ไม่รู้เห็นไหมครับเนี่ยไม่มีนิมิตเลยและความจริงตายอยู่ทุกขณะครับแล้วที่บอกว่าไม่ประมาทในขณะไหนครับที่จะเป็นการไม่ประมาทขณะไหนที่ประมาทก่อนครับขณะไหน
0: ก็เนี่ยค่ะที่หลงนะคะอาจารย์ประมาทที่เป็นอกุศลเนี่ยแหละค
1: ่
0: ะ
1: อกุศลเกิดขึ้นประมาท
0: ค่ะ
1: เนี่ยแหละครับเนี่ยที่บอกว่าประมาทก็คือขณะที่อกุศลเกิดขึ้นเพราะอะไรจึงประมาทครับขณะที่อกุศลเกิดขึ้น
0: เพราะอะไรถึงประมาทเพราะว่าขณะนั้นน่ะไม่เป็นกุศลไม่มีสติจึงประมาทค่ะอาจารย
1: ์เพราะอกุศลไม่สามารถที่จะรู้ความจริงได้เห็นไหมครับเมื่อไม่รู้ความจริงครับก็ไม่ทราบสิ่งใดถูกผิดหนทางถูกผิดขณะนั้นไม่เกิดขึ้นใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: เห็นไหมครับแล้วก็ไม่รู้ว่าตายทุกขณะด้วยใช่ไหมครับขณะที่หลงลืมเนี่ยว่าขณะที่เอาส่วนเกิดไม่สามารถจะรู้ความจริงได้เพลิดเพลินไปใช่ไหมครับเปลี่ยนไปได้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะอาจารย์
1: ความเพลินไปกับความเป็นบุคคลนี้เนี่ยที่จะเห็นเป็นความเพลินเห็นง่ายหรือเห็นยากครับ
0: เห็นยาก
1: เดี๋ยวก็เรื่องนั้นเรื่องนี้ละเพลินละใช่ไหมครับลืมเลยใช่ไหมครับลืมเลยนั่นแหละครับประมาทหรือเปล่าครับ
0: ประมาทแล้วค่ะอาจารย
1: ์
0: ลืม
1: ครับจะไปไหนก็ไม่รู้เห็นไหมครับเพลินๆอยู่เนี่ยขณะต่อไปอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมครับ
0: นึกถึงคำที่ได้ยินมาว่าเหมือนยืนอยู่บนปากเหวจะตกตายไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อันนี้อาจารย์ช่วยขยายให้หน่อยคะทำไมเป็นอย่างนั้นนะคะ
1: ครับก็จริงๆแล้วก็ไม่ทราบใช่ไหมครับว่าจะตกเมื่อไหร่ใช่ไหมครับถ้าตกก็ตกเลยใช่ไหมครับเพราะอยู่ปากเหว
0: อ๋อใช่ค่ะ
1: ขณะนี้หรือเปล่าครับ
0: ขณะนี้เป็นอกุศลบ่อยๆค่ะอาจารย์ฟังอาจารย์แล้วก็ยังเป็นมีสลับด้วย

0: วยอกุศลนะคะ
1: ครับแล้วใครจะช่วยได้ครับถ้าตกเหวแล้ว
0: ไม่มีค่ะอาจารย
1: ์ครับถ้าไม่มีก็ตกไปในอำนาจของมัจจุก็คือความตายนั่นเองตายแล้วเกิดอีกใช่ไหมครับ
0: ค่ะใช่
1: ค่ะเห็นไหมครับบังคับให้เกิดหรือไม่เกิดได้ไหมครับ
0: บังคับไม่ได้ค่ะอาจารย
1: ์ครับถ้าบังคับไม่ได้แล้วถ้าเป็นไปอย่างนี้อยู่สิ่งที่เกิดดับไปแล้วกลับขึ้นมาอีกได้ไหมครับ
0: ก็กลับขึ้นมาไม่ได้ค่ะอาจารย
1: ์ครับขณะที่ผ่านไปเนี่ยขอให้กลับมาอีกได้หรือเปล่าครับขอให้ย้อนคืนกลับเดิมมา
0: ไม่ได้เลยค่ะ
1: ไม่ได้เลยเห็นไหมครับ
0: หมดแล้วหมดเลย
1: หมดแล้วหมดเลยหมดแล้วหมดเลยจริงใช่ไหมครับก็ต่อเมื่อขณะนั้นไม่ลืมไงครับต่างกับที่เป็นอกุศล
0: ใช่ค่ะแต่ว่าวันหนึ่งก็ถ้าอาจารย์อกุศลเกือบทั้งวันนอกจากฟังพระธรรมเนี่ยค่ะอาจารย์ก็มาเป็นกุศลบ้างได้ใคร่ครวญไตร่ตรองตามบ้างเงี้ยค่ะอาจารย
1: ์แล้วเข้าใจหรือเปล่าครับ
0: ก็มีบ้างที่เข้าใจค่ะอาจารย
1: ์ครับไม่ใช่ฟังเฉยๆใช่ไหมครับแต่เข้าใจหรือเปล่าตรงนี้ครับฟังก็ยากอยู่แล้วใช่ไหมครับ
0: ใช
1: ่ครับและถ้าไม่เห็นความลึกซึ้งจะเข้าใจไหมครับ
0: ไม่เห็นความลึกซึ้งโอ้ตรงนี้ที่ลึกซึ้งนี้ยังไม่เข้าใจค่ะอาจารย
1: ์ครับเพราะนั้นถ้าไม่เข้าใจจะบอกว่าเป็นความเข้าใจได้ไหมครับ
0: ก็ไม่ได้ค่ะอาจารย
1: ์ก็ไม่ได้ครับตรงใช่ไหมครับธรรมะเป็นเรื่องตรง
0: ตรงค่ะ
1: นะจะบอกว่าสิ่งที่ไม่เข้าใจจะบอกว่าเข้าใจก็ไม่ได้เห็นไหมครับตรงก็ไม่รู้ความจริงไงครับจริงเป็นเหตุปัจจัยให้อกุศลประการต่างๆนี่แหละครับคือขณะที่อกุศลเกิดขึ้นเพราะจากความไม่รู้นั่นเองไม่รู้สิ่งที่กำลังมีขณะนี้จนกว่าจะรู้ว่าไม่มีใครสัตว์บุคคลที่ตายแต่มีสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งถ้าเป็นแต่ละหนึ่งเนี่ยจะเป็นใครได้ไหมครับ
0: แต่ละหนึ่งก็เป็นใครไม่ได้ค่ะอาจารย
1: ์ครับ
0: แต่ละหนึ่งอาจารย์ช่วยขยายแต่ละหนึ่งเนี่ยค่ะที่รู้ก็ตอบได้ตามฟังมาว่าแต่ละหนึ่งเป็นใครไหมก็ไม่ใช่ใครแต่ตอนนี้มีเยอะแยะมากมายไม่ใช่แต่ละหนึ่งเลยอะค่ะอาจารย
1: ์เยอะแยะขอสักหนึ่งได้ไหมครับ
0: ได้ยินเสียงอาจารย์นี่แหละค่ะ
1: เสียงกับอาจารย์เนี่ยไม่ใช่หนึ่งแล้วใช่ไหมครับ
0: เสียงกับอาจารย์มีเสียงแล้วก็มีอาจารย์ไม่ใช่หนึ่ง
1: เสียงนี่ก็หนึ่งต้องหนึ่งใช่ไหมครับถ้าเสียงอาจารย์นี่ไม่ใช่หนึ่งแล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วเสียงจะเป็นอาจารย์ได้ไหมครับ
0: เสียงก็ไม่ใช่อาจารย์ค่ะอาจารย์
1: ครับเนี่ยครับหนึ่งของหนึ่งแต่ละหนึ่งเนี่ยนะครับที่หนึ่งคืออะไรลักษณะของหนึ่งเนี่ยครับถ้ายังเป็นหนึ่งแล้วก็ยังเป็นสิ่งโน้นสิ่งนี้อยู่ก็ยังไม่ใช่หนึ่งเพียงชื่อแต่ลักษณะจริงๆแม้ไม่ต้องเรียกชื่อเสียงมีจริงใช่ไหมครับปรากฏนะครับเมื่อขนาดไหนครับขนาดที่ปรากฏจึงจะรู้ว่าเสียงมีขนาดไหนครับ
0: ก็ต้องขณะที่มีเสียงเป็นอารมณ์
1: เสียงขณะที่มีเสียงรู้ได้ไงว่ามีเสียงครับ
0: เดี๋ยวนะคะอาจารย์ไต่ตรงใหม่ต้องขณะที่มีเสียงดับไปหลายขณะแล้วเป็นนิมิต ของเสียงนั้นค่ะมาเป็นอารมณ
1: ์ขณะที่รู้ว่ามีเสียงขนาดไหนครับ
0: ต้องมีเสียงที่นิมิตของเสียงมาเป็นอารมณ
1: ์ฟังคำถามดีๆนะครับ
0: ค่ะ
1: ว่าถ้าฟังคำถามนี้ถ้าก็จะผ่านไปแล้วก็จะต่อคำยาวไว้ขณะที่มีเสียงรู้ว่ามีเสียงขนาดไหนครับ
0: ขณะที่เสียงมีเสียงเป็นอารมณ
1: ์มีเสียงเป็นอารมณ
0: ์ค่ะ
1: รู้ว่าเสียงมีอารมณ์ก็ต่อเมื่อนะครับรู้ว่ามีเสียงขนาดไหนครับ
0: รู้ว่ามีเสียงขณะไหนก็ต้องขณะที่มีเสียงนั้นน่ะมาเป็นอารมณ์ของจิตที่รู้เสียงนั้นค่ะ
1: แล้วจิตอะไรครับที่รู้เสียงอ่ะครับ
0: จิตนั้นต้องเป็นจิตที่เกิดทางมโนทวารค่ะไม่ทราบจิตอะไรอาจารย
1: ์ทำไมต้องมโนทวารด้วยครับ
0: เพราะว่า
1: ทางปัจจทวารมีไหมครับทวารที่ให้เป็นปัจจัยให้มีได้ยินเสียงมีไหมครับมีจิตได้ยินไหมครับ
0: ทางปัญจทวารมีจิตได้ยินค่ะ
1: ครับเพราะนั้นจะรู้เสียงตอนมโนทวารอย่างเดียวได้ไหมครับเพราะถ้าไม่มีเสียงที่ปรากฏกับอะไรครับ
0: เสียงเสียงต้องปรากฏกับจิตได้ยินค่ะอาจารย
1: ์ครับและจิตได้ยินเกิดทวารไหนครับ
0: จิตได้ยินเกิดทางโสตทวารค่ะทางหู
1: เพราะนั้นรู้เสียงทางโสตทวารหรือว่าขณะที่ได้ยินเสียงจะไปรู้ทางมโนทวาร
0: รู้เสียงทางหูนี่แหละค่ะทางโสตทวารเนี่ยค่ะอาจารย
1: ์ครับขณะที่เสียงยังไม่ดับแต่เมื่อเสียงดับแล้วรู้เสียงต่อทางใจ
0: ค่ะ
1: และเสียงที่จะเป็นหนึ่งจะเป็นได้ยินไหมครับถ้าเป็นหนึ่งแล้ว
0: เสียงที่จะเป็นหนึ่งจะเป็นได้ยินไหม
1: ครับ
0: ไม่ค่ะ
1: เสียงครับเพราะเสียงต้องเป็นเสียงใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: ได้ยินเป็นอะไรครับได้ยินเป็นเสียงหรือเปล่าครับ
0: ไม่ค่ะได้ยินต้องเป็นได้ยินค่ะอาจารย
1: ์หนึ่งไหมครับแต่ละหนึ่งไหมครับ
0: เสียงหนึ่งก็เป็นเสียงไปได้ยินก็คือได้ยินก็เป็นอย่างละหนึ่งค่ะอาจารย
1: ์แต่ละหนึ่งแต่นี่ครับแต่ละหนึ่งขณะที่ได้ยินมีใครไหมครับ
0: ขณะที่ได้ยินไม่มีใครค่ะอาจารย์ได้ยินไม่มีใครได้ยินค่ะเป็นได้ยินค่ะอาจารย
1: ์เดี๋ยวครับขณะที่ได้ยินเนี่ยครับได้ยินเสียงอะไรหรือเปล่าครับ
0: จริงๆแล้ว
1: ขณะที่ได้ยินน่ะขณะที่ได้ยินน่ะได้ยินเสียงอะไรหรือเปล่าครับ
0: ก็ได้ยินเสียงขณะที่ได้ยินใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ได้ยินเสียงอะไรหรือเปล่าก็ไม่
1: ได้ยินคร
0: ับ ไม่ได้ยินเสียงอะไรแต่ว่าได้ยินเสียงค
1: ่ะครับเพราะนั้นจะอะไรไม่ได้ใช่ไหมครับได้ยินต้องได้ยินและเสียงจะเป็นอะไรก็ไม่ได้ใช่ไหมครับเสียงเป็นนกได้ไหมครับ
0: เสียงเป็นนกได้ไหมเสียงก็เป็นเสียงค่ะอาจารย
1: ์ครับครับได้ยินขณะที่ได้ยินครับได้ยินเสียงนกหรือได้ยินอะไรครับ
0: ตอนนี้ได้ยินเสียงนกอาจารย
1: ์ได้ยินเสียงนกหรือว่าได้ยินอะไรครับ
0: ได้ยิน
1: เสียงนกหรือว่าได้ยินอะไรกันแน่จริงๆแล้ว
0: จริงๆแล้วได้ยินเสียงค่ะอาจารย
1: ์ครับเพราะนั้นได้ยินเสียงแล้วเสียงเป็นได้ยินไหมครับได้ยินเป็นเสียงไหมครับ
0: เสียงไม่ใช่ได้ยินเสียงเป็นเสียงค่ะ
1: เพราะอะไรครับเพราะเสียงไม่ใช่ได้ยินเพราะอะไร
0: เพราะว่าเสียงไม่ใช่สภาพรู้ค่ะอาจารย
1: ์ครับแล้วได้ยินครับ
0: ได้ยินเป็นสภาพรู้ค่ะอาจารย
1: ์ครับเพราะนั้นจะภาพรู้กับสภาพไม่รู้ต่างกันนะใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: ครับเพราะนั้นได้ยินทำจิตได้ยินเท่านั้นเองนะครับเห็นไหมครับที่จะค่อยๆเข้าใจแต่ละคำเนี่ยนะครับ ไม่ใช่ไปมุ่งที่จะไปละอะไรเลยโดยไม่รู้อะไรเลยเนี่ยเป็นไปได้ไหมครับ
0: อาจารย์คะไม่รู้นี่จะละไม่ได้เลยขนาดฟังเนี่ยนะคะอาจารย์ก็ยังยากเลยอะค่ะ
1: ครับค่อยๆเข้าใจลักษณะที่มีจริงใช่ไหมครับเนี่ยลักษณะที่มีจริงถ้าเขาค่อยๆเข้าใจลักษณะที่มีจริงเนี่ยจะเป็นใครได้ไหมไม่ใช่มุ่งที่จะไปละไปท่องไปจำนะครับแต่จริงๆถ้าไม่รู้เนี่ยจะละได้ไหมครับ
0: ไม่ได้เลยค่ะอาจารย์ไม่รู้ก็คือไม่รู้อะไรเลยอะค่ะเหมือนตอนเนี้ยมันละเนี่ย
1: จะละอะไรไม่ได้ไหมครับจะละอะไรได้ไหมไม่เห็นไหมครับต้องรู้ใช่ไหมครับ
0: ค่ะไม่ได้ค่ะอาจารย
1: ์ครับแล้วใครรู้ครับแล้วใครรู
0: ้ใครรู้พระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู
1: ้ครับสูงสุดแล้วจริงๆเนี่ยใครรู้จริงๆแล้วจริงๆที่รู้เนี่ยคืออะไรฟังคำถามใหม่ที่จริงๆที่รู้จริงๆเนี่ยคืออะไรอะไรที่รู้จริง
0: ๆรู้จริงๆก็ต้องเป็นปัญญาค่ะอาจารย
1: ์ครับเห็นไหมครับแล้วปัญญานี่เป็นใครครับ
0: ปัญญาก็เป็นปัญญาไม่ใช่ใครค่ะ
1: ครับ
0: ละเอียดมากเลยค่ะอาจารย
1: ์ครับถ้าไม่มีปัญญาจะรู้ไหมว่านี่เสียงไม่ใช่ได้ยินได้ยินไม่ใช่เสียง
0: ไม่รู้ค่ะรู้ไม่ได้ค่ะถ้า
1: ไม่รู้ก็ปนกันใช่ไหมครับปนกัน
0: ใช่ค่ะ
1: ครับมีทั้งได้ยินมีทั้งสว่างมีทั้งธรรมะหลายอย่างเลยใช่ไหมครับแต่ก็รวมกันคิดว่าสว่างเห็นไหมครับแล้วก็สว่างเพียงแค่ทางตาเท่านั้นเห็นไหมครับเห็นความยากไหมครับต้องมาจากการได้ยินได้ฟังนะครับจะรู้เองไม่ได้หรอก
0: ใช่ค่ะอาจารย์ธรรมะละเอียดมาก
1: ครับจะไปละจะไปละโดยไม่รู้เป็นไปได้ไหมครับ
0: ไม่ได้เลยค่ะอาจารย
1: ์ครับ
0: ต้องรู้ก่อน
1: แล้วรู้ง่ายหรือรู้ยากครับ
0: ยากค่ะอาจารย์ถามล่าในล่าเองคิดไม่ค่อยจะออกเลยค่ะไตรตรองยังไม่ค่อยจะได้เพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องที่ยากมากๆเลยค่ะอาจารย์ต้องอาศัยการฟังเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยค่ะอาจารย
1: ์ใครบอกง่ายบ้างครับพระธรรมเนี่ย
0: ไม่มีค่ะอาจารย์พิสูจน์ด้วยตัวเองเลยว่าตอนนี้โอ้โหฟังเพียงเรื่องจำเพียงเรื่องเนี่ยแหละค่ะอาจารย์ยังไม่ใช่ปัญญาของตัวเองจริงๆค่ะอาจารย์
1: ไม่ใช่ทีละหนึ่งใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: ที่เป็นเรื่องเนี่ยจริงแล้วเนี่ยต้องเป็นหนึ่งให้แต่ละให้หนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งที่ให้รู้ว่าถึงจะรู้ว่าหนึ่งนั่นคืออะไรไม่ใช่เป็นเพียงเรื่องราวให้เป็นเพียงเรื่องแต่ที่เป็นเรื่องราวแล้วมาจากหนึ่งจึงพูดให้รู้ว่าหมายถึงอะไรถูกต้องไหมครับแต่ถ้าไม่ใช่ว่าไปเพลินอยู่ในคำในเรื่องในชื่อแต่จริงๆนะกล่าวถึงชื่อแสดงถึงอัตถะของสิ่งที่มีจริงนั่นเองไม่ใช่ไปให้จิตที่คำไปเพลินกับเรื่องราว
0: ส่วนมากก็ติดอยู่ที่คำนะคะอาจารย์ถ้าไม่ติดอยู่ในคำเนี่ยก็ต้องเป็นปัญญาอีกขั้นหนึ่งที่รู้ยังไงคะอาจารย
1: ์ครับ
0: ที่จะไม่ติดในคำ
1: ก็ในคำมีลักษณะไหมครับ
0: คำมีลักษณะไหม
1: มีลักษณะที่มีจริงไหม
0: ในคำไม่มีค่ะอาจารย
1: ์คำไม่มีแต่บ่งบอกถึงลักษณะที่มีจริงใช่ไหมครับเนี่ยครับ
0: ใช่ค่ะ
1: บ่งบอกลักษณะที่มีจริงและจะไปเพลินในคำหรือเปล่าครับเมื่อรู้ว่าคำเนี่ยกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงให้รู้ว่ามีจริงมีคำไม่ได้ให้มีติดที่คำแต่มีคำเพื่อรู้สิ่งที่มีจริงของแต่ละคำเข้าใจแต่ละคำ
0: ค่ะ
1: ถูกต้องไหมครับ
0: อันนี้ต้องค่ะ
1: ถ้าไม่มีตัวจริงจะมีคำไหมครับ
0: ไม่มีตัวจริงจะไม่มีคำค่ะอาจารย์
1: แต่ถ้ากลับไปติดที่คำนี่จะรู้ความจริงไหมครับ
0: ติดอยู่ที่คำก็ไม่รู้ความจริงอีกอะค่ะอาจารย์เพราะว่าไปมุ่งที่คำนะคะอาจารย์ก็ไม่รู้ความจริงถ้ารู้ความจริงก็อย่างอาจารย์ถามอะความจริงมีคำมีลักษณะไหมคำเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้ลักษณะของสิ่งที่มีจริงไม่ใช่ไปติดที่คำอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์
1: จริงหรือเปล่าครับหรือว่าให้เชื
0: ่อพิจารณาแล้วก็เป็นจริงอะค่ะอาจารย์ไม่ใช่ให้ไปเชื
1: ่อแต่ถ้าไม่ฟังเนี่ยจะรู้ไหมครับว่ากล่าวถึงอะไรจะไปมุ่งไปเพ่งที่ลักษณะไปจ้องที่ลักษณะเลยเนี่ยจะได้ไหมครับใครครับปัญญาหรือเรา
0: ถ้าพี่จ้องที่ลักษณะก็เป็นเราอีกค่ะอาจารย์ยากจริงๆนะคะอาจารย์
1: ทั้งที่ยังไม่รู้เลยว่าลักษณะจริงๆนั้นคืออะไรไปหาให้มั้ยครับไปหาวิธีแต่ตัวจริงมีแต่มีก็ต่อเมื่อเข้าใจมีคำเพื่อเข้าใจไม่ใช่มีคำแล้วติดกับคำเพลินกับชื
0: ่
1: ก็ได้ชื่อใช่ไหมครับก็ได้ชื่อใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: เอาชื่อตายแล้วลืมไหมครับ
0: ไม่ต้องตายตอนนี้ก็ลืมค่ะอาจารย์พอถามย้อนไปก็ลืมแล้วค่ะอาจารย์ลืมค่ะเพราะว่าจำอันนี้พอพิจารณาได้ว่าขณะนั้นจำ
1: ก็ฟังเข้าใจความจริงอะครับครับแม้เกิดอีกใช่ไหมครับเกิดอีกจะมีปัจจัยให้เกิดอยู่แต่ถ้าฟังอีกเข้าใจเพิ่มขึ้นได้ไหมครับ
0: เพิ่มขึ้นได้ค่ะอาจารย
1: ์แต่ถ้าได้ชื่อได้เรื่องเนี่ยตายแล้วก็ลืมใช่ไหมครับ
0: ใช่ใช่ค่ะอาจารย
1: ์ครับถ้ามีโอกาสได้ยินได้ฟังมาถ้าไม่มีปัจจัยที่สะสมมาที่จะจริงๆแล้วคำนั้นหมายถึงอะไรก็ติดในชื่อต่อไปอีกไม่รู้จุดประสงค์ไม่รู้จุดประสงค์ของการฟังเพื่ออะไร
0: ค่ะอาจารย์ก็ละเอียดมากเลยนะคะอาจารย์จึงต้องค่อยๆฟังอ่ะทีเดียวก็ไม่ได้ถึงฟังมาจนป่านนี้ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจก็กราบขอบพระคุณค่ะอาจารย์ก็ให้ความละเอียดมากเลยอ่ะที่จะได้ให้ไตร่ตรองค่ะกลับขอบพระคุณนะคะ
1: เดี๋ยวก่อนฮะเดี๋ยวก่อนฮะฟังมาจนป่านนี้มากหรือน้อยครับฟังเนี่ย
0: ไม่มากเลยค่ะอาจารย์ถ้าเทียบกับการเวียนว่ายตายเกิดอย่างที่ฟังมานะคะอาจารย
1: ์ไม่พูดถึงขณะที่ฟังจริงๆอ่ะมากหรือเปล่าครับจริงๆอ่ะ
0: ก็มากไหมก็ฟังมาเป็น10ปีอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์
1: ครับไม่รวมคิดไปเรื่องอื่นนะครับไม่รวมกันนะครับเอาเฉพาะที่ฟังนะครับไม่ได้คิดเรื่องอื่น
0: เอาเฉพาะที่ฟังเอาเฉพาะที่ฟังไม่มากเลยไม่มากเลยไม่รู้ถึง1วันไหม
1: และไม่พอใช่ไหมครับฟังแล้วไต่ตองแล้วเข้าใจด้วยใช่ไหมครับนี่ยังไม่ได้พูดถึงความเข้าใจเลยใช่ไหมครับ
0: ใช
1: ่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แค่ฟังนี่ก็ไปเรื่องอื่นแล้วครับเดี๋ยวไม่ทันไรแล้วไปเรื่องอื่นแล้ว
0: เพราะอาจารย์เตือนค่ะใช่ค่ะอาจารย์เหมือนฟังวันนี้ฟังเงี้ยอาจารย์เตือนอย่างเงี้ยก็ให้ได้ไตร่ตรองว่าโอ้ยตอนฟังเราก็ไปคิดเรื่องอื่นซะเยอะค่ะอาจารย์ก็ดีมากเลยค่ะอาจารย์เตือนให้ว่าโอ้โห
1: แต่คิดว่าฟังแต่คิดว่าฟังเป็นชั่วโมงใช่ไหมครับ
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นกุศลขณะที่กุศลเกิดนะต้องเป็นแต่ละขณะใช่ไหมครับขณะที่เข้าใจใช่ไหมครับต้องไม่ใช่ขณะที่ฟุ้งซ่านเป็นเรื่องอื่นเห็นไหมครับขนาดนั้นจะบอกว่าเป็นกุศลได้ไหมครับ
0: ถ้าฟุ้งซ่านไปก็เป็นกุศลไม่ได้
1: เห็นไหมครับเพราะนั้นจริงๆแล้วฟังจะบอกว่าฟังมากได้ไหมเห็นไหมครับ
0: โอ้ไม่ได้เลยมาอาจารย์พูดเตือนอย่างนี้นะคะอาจารย์ไม่ได้เลยค่ะจริงๆแล้วฟังสักเท่าไหร่เองคิดเรื่องอื่นไปเยอะ
1: ครับคำน้อยจะน้อยจะมากเนี่ยถ้าเข้าใจแล้วเป็นประโยชน์ใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: ตรงต่อประโยชน์เห็นไหมครับ
0: ค่ะ
1: ถ้าไม่ตรงต่อประโยชน์เนี่ยเสียเวลาไหมครับ
0: เสียเวลาค่ะอาจารย
1: ์ครับโอกาสที่จะดีได้ฟังจะมีอีกก็ไม่ทราบใช่ไหมครับ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: เห็นไหมครับเพราะนั้นฟังแต่ละครั้งตรงต่อประโยชน์ไม่งั้นก็เสียเวลาชาติหนึ่งแล้วจะได้ฟังอีกก็ไม่มีใครบอกว่าจะได้ฟังอีกหรือเปล่าและสะสมอะไรไปบ้างแล้วที่แต่ละคำที่ไม่ประมาทที่จะค่อยๆเข้าใจขึ้นแต่ละคำแต่ละคำกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงนะครับไม่ใช่ที่อื่นเลยขนาดนี้เห็นไหมครับยากไหมครับที่จะรู้ว่าขนาดนี้อะไรที่ฟังมาบอกว่าฟังมาเยอะแยะแต่ถามว่าขนาดนี้อะไรเห็นไหมครับ
0: แสดงว่าที่ว่าฟังมากนี่เป็นเรื่องราวของการฟังมาเป็นปีแต่จริงๆแล้วว่าฟังจริงๆเนี่ยนิดเดียวที่ว่าแต่ขณะหนึ่งที่เข้าใจซึ่งมันน้อยมากค่ะอาจารย์อันนี้อาจารย์ก็เตือนให้ได้รู้ความจริงของตรงนี้นะคะอาจารย์เป็นการเตือนให้ไม่ประมาทจริงๆเลยค่ะอาจารย์โอ้เป็นพระคุณอย่างยิ่งเลยค่ะอาจารย์กราบขอบพระคุณค่ะ
1: ครับครับ
0: ดีมากเลยค่ะสาธุเรียนเชิญอาจารย์ชุมพรค่ะ
2: ค่ะฟังแล้วค่อยๆ คลายความเดือดร้อนในเรื่องของความตายบ้างไหมคะ
0: ค่ะก็ขณะหนึ่งเป็นขณะไปค่ะอาจารย์เท่าที่เข้าใจตรงนั้นก็ไม่ได้เดือดร้อนเลยค่ะ
2: ค่ะก็ตายเนี่ยค่ะตายนี่มาจากไหนคะ
0: เท่าที่ฟังเมื่อกี้อาจารย์เกื้อกูลอาจารย์เทียพันธ์เกื้อกูลก็คือขณะที่เกิดจิตเนี่ยค่ะสภาพรู้เกิดเนี่ยค่ะแล้วก็สภาพธรรมะเนี่ยค่ะเกิดแล้วก็ต้องดับนะขณะนั้นก็ตายแล้วค่ะอาจารย
2: ์หมายความว่าตายก็ต้องมาจากการเกิดใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
2: ถ้าไม่มีการเกิดก็ไม่มีการตายใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะอาจารย์
2: แล้วทำไมไม่กลัวการเกิดทำไมกลัวแค่ความตายล่ะคะ
0: เนาะอาจารย์ค่ะอาจารย์เตือนดีมากเลยมันไม่กลัวการเกิดไม่พ่อไม่รู้ไงคะว่าอาจารย์ว่าการเกิดเนี่ยมันมีภัยอ่ะก็อยากเกิดอยู่เลยอยากจะเกิดอย่างเงี้ยอาจารย์อยากจะอยู่อย่างเงี้ยค่ะไม่รู้นะคะอาจารย์
2: เท่าที่ฟังแล้วก็ยังไม่รอบใช่ไหมคะเห็นถึงโลภะความติดข้องและความไม่รู้ขณะที่เดือดร้อนไหมคะ
0: ตอนที่เดือดร้อนก็ไม่รู้สึกตัวเลยค่ะอาจารย์ก็เนี่ยค่ะอาจารย์ก็กล่าวให้ฟังให้ได้ระลึกได้ค่ะอาจารย
2: ์ค่ะโลภะไม่เลือกนะคะแต่ว่าติดข้องเกิดเนี่ยเหมือนไม่ได้ทุกข์เลยนะคะแต่กลัวตายนี่มันน่าคิดนะคะน่าคิดจริงๆว่าการตายมาจากการเกิดถ้ากลัวตายก็ต้องกลัวเกิดด้วยแต่ว่าปัญญาไม่ถึงใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นเรื่องของความติดข้องกับความไม่รู้ยิ่งกลัวยิ่งสะสมอะไรคะ
0: ยิ่งกลัวก็สะสมโทสะอาจารย์สะสมอกุศล
2: นอกจากโทสะแล้วยังมีอะไรที่เป็นเหตุให้เกิดความกลัวคะ
0: ความรักตัวค่ะอาจารย์ไม่อยากให้ตาย
2: ค่ะ
0: ก็เป็นโลภะค่ะอาจารย์นอกจากความกลัวแล้วก
2: ็ค่ะขณะที่กลัวสะสมกลัวแล้วยังมีการสะสมโลภะแล้วยังมีอะไรอีกคะ
0: ก็สะสมโมหะความไม่รู้แล้วก็กิเลสอีกมากมายที่ยังไม่ได้ดับอะค่ะอาจารย์สะสมอยู
2: ่ค่ะฉะนั้นจะกลัวตายอีกไหมคะ
0: กลัวอีกไหมก็ยังกลัวนะคะอาจารย
2: ์ก็อุตส่าห์บอกใช่ไหมคะขณะที่กลัวตายเนี่ยสะสมทั้งโทสะสะสมทั้งโลภะสะสมทั้งความไม่รู้จะไม่กลัวเหรอคะ ก็ต้องกลัวแล้วก็ต้องกลัวยิ่งขึ้นเพราะไม่ได้สะสมอะไรคะ
0: ไม่ได้สะสมความเข้าใจความจริงนี่นะคะอาจารย
2: ์ค่ะเห็นไหมคะเริ่มเมื่อกี้ว่าขอช่วยหรือขอมีการกล่าวอะไรที่จะทำให้หายความกลัวใช่ไหมคะฉะนั้นหนึ่งขณะของความกลัวถามว่ายังจะกลัวอีกไหมก็บอกว่ายังจะกลัวอีกฉะนั้นถ้ายังอยากจะกลัวอีกก็สะสมโทสะโลภะโมหะแน่นขึ้นหรือเปล่าคะ
0: อาจารย์ถ้าเป็นอย่างนั้นก็สะสมเยอะขึ้นแน่นขึ้นนะคะอาจารย
2: ์ค่ะแล้วถามหาที่พึ่งใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะอาจารย
2: ์ค่ะถามหาที่พึ่งแล้วขณะที่กลัวจะมีอะไรเป็นที่พึ่ง
0: ขณะที่กลัวไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งเลยขณะนั้นนะคะ
2: ค่ะฟังธรรมเพื่อรู้ความจริงถ้าสะสมความไม่รู้บ่อยๆเนืองๆจะมีอะไรเป็นที่พึ่งไหมคะ
0: ถ้าสะสมความไม่รู้บ่อยๆเนืองๆก็ไม่มีที่พึ่งค่ะอาจารย
2: ์ค่ะก็ยังจะต้องกลัวแล้วแสวงหาคำที่จะช่วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะอาจารย์เพื่อที่จะคลายเพื่อที่จะได้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องประมาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย
2: ์กลายเป็นว่าได้ที่พึ่งหรือว่าเพิ่มความเหนียวแน่นของความติดข้องกับความไม่รู้สะสมเพิ่มขึ้นอีก
0: ก็ต้องเพิ่มค่ะอาจารย์เพิ่มความไม่รู
2: ้ค่ะเมื่อกี้บอกว่าอยู่ปากเหวตกลงไปลึกเลยหรือเปล่าคะ
0: ลึกค่ะอาจารย์ความไม่รู้ค่ะอาจารย
2: ์ค่ะยิ่งกลัวยิ่งลึกใช่ไหมคะยิ่งอยากยิ่งลึกกลัวยังไม่พอแล้วมีความติดข้องที่จะหาที่พึ่งเหมือนจะมีใครสามารถที่จะช่วยได้เป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าคะ
0: ใช่ค่ะอาจารย์บางทีเรามาศึกษาธรรมะเนี่ยเผื่อว่าจะได้ฟังในสิ่งที่ว่าทำให้เราเข้าใจขึ้นแล้วก็ความวิตกกังวลเนี่ยเมื่อเกิดก็จะ
2: หวังแล้วใช่ไหมคะหวังมาแล้วใช่ไหมคะฟังเพื่อความเป็นเราใช่ไหมคะท่านอาจารย์เก่าได้ไพเราะมากนะคะฟังเพื่อเราจะหมดความเป็นเราได้ยังไงในเมื่อฟังเพื่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้ฟังเพื่อที่จะรู้ความจริงฉะนั้นเห็นโลภะเลือกนะคะด้วยความไม่รู้ตายมาจากเกิดถ้ากลัวตายก็ต้องกลัวเกิดด้วยเห็นโลภะเลือกด้วยความไม่รู้และความติดข้องซึ่งเป็นปกติธรรมดาในชีวิตของเราถ้าไม่รู้ความจริงอันนี้จะถอนขึ้นจากก้นเหวลึกได้ไหมคะ
0: ไม่ได้เลยค่ะอาจารย์ถ้าไม่รู้นี่ก็อาจารย์ก็เตือนนะคะเตือนให้รู้ว่านั่นคือโลภะไม่รู้ค่ะอาจารย์ถ้าไม่มีผู้เตือนนะคะก็ยังจะแสวงหาค่ะอาจารย์ยังอยู่ก้น
2: โลภะเป็นผู้เลือกใช่ไหมคะโลภะเป็นผู้เลือกเพราะเรารู้ว่าตายมาจากเกิดถ้าไม่เกิดก็ไม่ตายนะคะฉะนั้นโลภะด้วยความไม่รู้ก็เลือกนะคะแต่ว่าอาศัยพระธรรมคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็รู้ว่าเกิดแล้วก็ต้องตายตายแล้วต้องเกิดหรือเปล่าคะ
0: ต้องเกิดค่ะอาจารย์เพราะว่ายังมีกิเลสอยู่ค่ะ
2: ค่ะแล้วกลัวอะไรคะจริงๆตายแล้วก็ต้องเกิดเกิดแล้วก็ต้องตายตายแล้วก็ต้องเกิดแล้วกลัวอะไรคะเนี่ย
0: กลัวไปเกิดในอบายค่ะอาจารย
2: ์ค่ะกลัวด้วยความเป็นเราเพราะไม่รู้ความจริงของการเกิดการตายนะคะเนี่ยค่ะความเป็นเราหนักหนาสาหัสชาตินี้สะสมมายังไม่พอยังอุตส่าห์ห่วงไปถึงชาติหน้าเยอะไหมคะเนี่ยเราอ่ะ
0: เยอะมากค่ะอาจารย์ห่วงไปถึงชาติหน้าจริงๆเลยนะคะอาจารย์ห่วงชาตินี้ยังไม่พอค่ะโอ้อาจารย์เตือนได้ดีมากอาจารย
2: ์ค่ะอุตส่าห์ฟังใช่ไหมคะก็ไม่รู้จักสภาพที่กำลังปรากฏของตัวเองตามความเป็นจริงโลภะไม่ปล่อยเมื่อใดที่โลภะเกิดด้วยความไม่รู้เพิ่มความหนาแน่นปิดสนิทเลยใช่ไหมคะปิดสนิทค่ะบาเทลนี่มืดมิดปิดสนิทนะคะถ้าไม่อาศัยแต่ละคำของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะค่อยๆไถ่ถอนความไม่รู้ความติดข้องไม่สามารถเลยใช่ไหมคะฉะนั้นถ้าไม่มีโอกาสได้ยินได้ฟังนะคะความจริงของสภาพธรรมะเกิดแล้วก็ต้องตายอะไรตายคะ
0: ก็เท่าที่ฟังก็จิตเจตสิกแล้วก็รูปค่ะที่ตายค่ะอาจารย
2: ์ค่ะเห็นตายหรือเปล่าคะ
0: เห็นตายค่ะเห็นเกิดแล้วก็เห็นก็ตายค่ะ
2: ค่ะเห็นก็ตายได้ยินก็ตายเดี๋ยวนี้เห็นก็ตายไม่เห็นกลัวอะไรเลยนี่คะ
0: ไม่รู้ความจริงอะค่ะอาจารย์ก็ไม่เห็นเกิดไม่เห็นตายไม่รู้ว่าจิตเห็นเกิดแล้วก็ตายก็เลยไม่ได้กลัวค่ะอาจารย
2: ์เพราะไม่รู้ความจริงจึงยึดถือการเกิดว่าเป็นเราการตายว่าเป็นเราเห็นไหมคะหนักหนาสาหัสไหมคะความติดข้องด้วยความไม่รู้เนี่ยค่ะทุกขณะของสภาพธรรมะเขากำลังเปิดเผยความจริงแต่ปัญญาความเข้าใจไม่มั่นคงยังไม่สามารถพลากจากความติดข้องและความไม่รู้พลากไม่ได้และไม่สนใจที่จะพลากด้วยหรือเปล่าคะ
0: ความไม่รู้นี่ก็ทำให้ไม่สนใจค่ะอาจารย์ก็ไม่รู้อะค่ะ
2: เพราะความอยากหนาแน่นกลบนะคะเพราะคิดถึงเรื่องของตัวเราเองตลอดชีวิตความเกิดความตายเป็นเรื่องของเรานะคะถ้าไม่ไถ่ถอนความเป็นเราแล้วด้วย อาศัยแต่ละคำที่จะรู้ว่าไม่มีเราเป็นแต่เพียงสภาพธรรมะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปจริงๆแล้วนะคะมั่นคงค่อยๆมั่นคงขึ้นก็จะค่อยๆไถ่ถอนความเดือดร้อนทุกขณะนะคะเราสะสมความไม่รู้ความติดข้องทำให้ความเดือดร้อนเป็นที่อาศัยที่มีกำลังมากแม้เขาเกิดขึ้นนะคะเป็นที่อาศัยที่มีกำลังมากก็ไม่คิดที่จะคลายใช่ไหมคะแต่ยังคิดที่จะแสวงหาหนทางทำยังไงไม่ให้เดือดร้อนกลายเป็นว่าเพิ่มนะคะทางที่จะเป็นแสงสว่างนี่ปิดสนิทเลยใช่ไหมคะเห็นไหมคะว่าหนักหนาสาหัสถ้าไม่อาศัยแต่ละคำของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะค่อยๆไถ่ถอนความเป็นเราฉะนั้นความเป็นเราเนี่ยค่ะละเอียดมาเงียบๆถ้าไม่สะสมความรู้ความเข้าใจจะเห็นความติดข้องด้วยความเป็นเราได้หรือเปล่าคะ
0: ค่ะถ้าไม่สะสมความเข้าใจก็ไม่ได้เลยค่ะอาจารย
2: ์ค่ะฉะนั้นมั่นคงใช่ไหมคะไม่เกิดก็ไม่ตายแต่สำหรับผู้ที่ยังมีกิเลสอยู่การเกิดการตายเป็นสัจธรรมะนะคะตายแล้วก็ต้องเกิดบางคนนะคะจากขอทานตายแล้วไปเกิดเป็นเทวดาอย่างนี้อยากตายไหมคะ
0: อยากตายไหมถ้าไปเกิดเป็นเทวดามันยังรักตัวนี้อยู่อะอาจารย์ไปเป็นเทวดาเหรอคะก็น่าไปอยู่นะคะอาจารย
2: ์ค่ะเนี่ยค่ะโดนโลภะล่อก็ไปทันทีทันใด
0: ค่ะ
2: หนาแน่นนะคะจะนี้จะได้เห็นนะคะค่ะอะไรอะคะที่น่ากลัวกว่าความตาย
0: อะไรที่น่ากลัวกว่าความตายความไม่รู้ค่ะอาจารย
2: ์ค่ะความติดข้องกิเลสต่างๆน่ากลัวกว่าใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะอาจารย์ก็เตือนให้ได้คิดนะคะอืมน่ากลัว
2: ฉะนั้นขณะที่กลัวตายความตายไม่ได้ทำอะไรให้เรากลัวนะคะแต่กิเลสของเราต่างหากที่ทำให้เรากลัวสิ่งนั้นกลัวสิ่งนี้หาหนทางแก้แต่ไม่รู้สภาพธรรมะที่เป็นกิเลสตามความเป็นจริงจะสำเร็จประโยชน์ที่จะหายกลัวได้ไหมคะ
0: ถ้าไม่รู้ก็ไม่ได้หายกลัวค่ะอาจารย์ต้องรู้ค่ะถึงจะหาย
2: ฉะนั้นก็เห็นใช่ไหมคะตัวเราเนี่ยค่ะหนักหนาสาหัสไปด้วยอันตรายที่น่ากลัวกว่าความตายไม่ว่าจะเป็นโลภะโทสะโมหะบริวารนะคะอีก14ประเภทน่ากลัวกว่าความตายไหมคะ
0: อาจารย์กล่าวเตือนอย่างนี้ก็อกุศลน่ากลัวกว่าค่ะอาจารย
2: ์ค่ะน่ากลัวกว่าจริงๆหรือเปล่า
0: ล่าก็คิดอีกอะค่ะอาจารย์ว่าอกุศลเนี่ยเวลาเกิดขึ้นนะคะก็ทำให้ทำกรรมที่จะทำให้ไปอบายได้แต่ถ้าตายเนี่ยถ้าตายแล้วรู้ความจริงอะก็จะก็ทำกุศลก็จะพ้นได้ค่ะอาจารย์เพราะฉะนั้นล่าก็คิดว่าอกุศลน่ากลัว
2: ค่ะห่วงจะไปอบายเหรอคะ
0: เป็นอย่างนั้นค่ะอาจารย์กลัว
2: ยิ่งกลัวยิ่งกลัวนี่สะสมอะไรคะ
0: สะสมอกุศลอีกแล้วค่ะ
2: ยากจะไปไหนคะยิ่งกลัวเนี่ยค่ะ
0: โอ้ก็ไม่พ้นอีกแล้วค่ะอาจารย์นะคะ
2: ค่ะฉะนั้นเห็นไหมคะว่าสิ่งที่เรากลัวเราไม่ได้รู้ความจริงของสิ่งที่น่ากลัวจริงๆนะคะจริงๆแล้วเป็นการเกิดดับของสภาพธรรมะกุศลก็เกิดดับอกุศลก็เกิดดับแต่กลัวสิ่งที่เป็นปกติธรรมดาของการเกิดดับแต่สิ่งที่น่ากลัวที่เป็นปัจจัยให้กลัวเนี่ยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยค่ะก็คือกิเลสต่างๆซึ่งน่ากลัวกว่านะคะแล้วก็ไม่อิ่มด้วยนะคะจากชาตินี้กลัวตายอีกล้านชาติทุกชาติที่เกิดมาก็ต้องกลัวจริงไหมคะ
0: ใช่ค่ะอาจารย์เพราะเป็นการสะสมค่ะก็ต้องกลัวอีกค
2: ่
0: ะ
2: ไม่เบื่อที่จะกลัวตายนะคะเพราะว่าไม่สามารถที่จะรู้ความจริงที่เป็นเครื่องเศร้าหมองของจิตสะสมมาโลภะก็ไม่อิ่มด้วยนะคะเติมเท่าไหร่ก็ไม่เต็มนะคะแม้เมื่อวานอิ่มแล้ววันนี้ก็เติมอีกนะคะฉะนั้นโลภะเติมความกลัวให้ทุกขณะทุกขณะของความกลัวเกิดจากความไม่รู้และความติดข้องเติมทุกขณะเลยนะคะฉะนั้นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเนี่ยค่ะที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมถึง45พรรษาเกื้อกูลใช่ไหมคะให้รู้ความจริงจะได้ไม่ประมาทฉะนั้นขณะที่กลัวนะคะไม่รู้ว่าประมาทไปแล้วนะคะกลัวตกไปในเหวก็ตกลงไปแล้วแล้วก็ไม่รู้ด้วยแล้วนะคะไม่มีแสงสว่างด้วยนะคะที่จะพ้นจากปากเหวเพราะว่ายังสะสมความไม่รู้ความติดข้องเพิ่มอะไรมาล่อนิดนึงนะคะจะไปสวรรค์จะไปเป็นอะไรอะไรล่อนิดนึงโลภะมาแล้วนะคะตามสนิทนะคะเหมือนเพื่อนสนิทไม่หนีไปไหนนะคะฉะนั้นเห็นพระกรุณาที่คุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เกื้อกูลให้เราได้ค่อยๆรู้ความจริงฉะนั้นความจริงกำลังปรากฏนะคะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏนี่เป็นหนทางนะคะเป็นหนทางฉะนั้นการที่จะเกิดขึ้นของปัญญานะคะก็ต้องรู้หนทางของการอบรมปัญญาด้วยถ้าไม่รู้หนทางของการอบรมเจริญปัญญาทุกขณะที่สภาพธรรมะที่กำลังปรากฏแสดงความเป็นจริงนะคะปัญญาจะเกิดก็เกิดเมื่อรู้ความจริงและความจริงกำลังปรากฏฉะนั้นทุกขณะสภาพธรรมะไม่เคยขาดแต่ขาดคือความรู้ความเข้าใจสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏฉะนั้นไม่ฟังไม่พิจารณาไม่ไตร่ตรองจะสำเร็จประโยชน์คือค่อยๆเข้าใจขึ้นคุณค่ามหาศาลใช่ไหมคะฉะนั้นครั้งต่อไปที่เกิดความกลัวถามตัวเองอยากจะสะสมความไม่รู้เพิ่มหรืออยากจะสะสมความรู้ความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยค่ะ ค่อยๆ คลายความกลัวบ้างไหมคะ
0: ค่ะอาจารย์ก็กล่าวให้ได้พิจารณาค่ะอาจารย์ก็เป็นขณะหนึ่งที่ได้เข้าใจแล้วก็ไม่กลัวค่ะอาจารย์ก็ขณะหนึ่งขณะหนึ่งนะคะอาจารย
2: ์ค่ะนี่ค่ะที่พึ่งชั้นเลิศนะคะที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานให้มีปัญญาของตัวเราเองนะคะอาศัยการฟังการสนทนาเพื่อสำเร็จประโยชน์นะคะได้ที่พึ่งชั้นยอดสะสมเอาไว้ในจิตของทุกท่านนะคะถ้าไม่ได้สะสมแต่ละหนึ่งขณะแต่ละหนึ่งขณะขณะนี้นะคะจะไปต้านโลภะจะไปต้านความกลัวจะไปต้านความไม่รู้ที่เป็นปัจจัยให้เกิดขึ้นทุกขณะก็คงเป็นไปไม่ได้นะคะฉะนั้นเมื่อยังมีความไม่รู้ความติดข้องกิเลสต่างๆคงจะไม่กลัวเฉพาะแค่ความตายคงจะกลัวอย่างอื่นอีกเยอะนะคะกลัวเสียทรัพย์สินเงินทองกลัวเขาไม่รักนะคะกลัวอะไรอีกตั้งเยอะแยะนะคะเพราะไม่รู้กิเลสตามความเป็นจริงฉะนั้นนะคะกิเลสปรากฏความกลัวตายทุกคนมีนะคะแต่ขณะนั้นรู้หรือไม่ว่าเป็นกิเลสที่กำลังแสดงความเป็นไปตามความเป็นจริงฉะนั้นถ้าไม่ได้สะสมความรู้ความเข้าใจให้มั่นคงขึ้นจะต้านความไม่รู้กิเลสได้อย่างไรนะคะฉะนั้นแต่ละขณะจะได้เห็นใช่ไหมคะปัญญาจะเกิดขึ้นก็ต้องอาศัยความเพียรอาศัยความอดทนนะคะอาศัยการที่จะรู้ความจริงถ้ารู้ความจริงนะคะอาศัยปัญญาที่จะรู้ความจริงความจริงนี้เป็นปัจจัยให้เกิดปัญญาถ้าความจริงปรากฏไม่อาศัยความจริงให้เกิดปัญญาจะไปหาที่พึ่งที่ไหนนะคะฉะนั้นแต่ละคำของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงความจริงความจริงปรากฏแล้วนะคะค่อยๆสะสมความรู้ความเข้าใจประโยชน์อย่างยิ่งนะคะของการเกิดของการมีโอกาสได้ยินได้ฟังทุกขณะของการสนทนาการได้ยินได้ฟังสะสมสำเร็จประโยชน์คือความรู้ความเข้าใจทีละหนึ่งขณะค่ะไม่ทราบจะมีอะไรมีประเด็นเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าคะ
0: ไม่มีละค่ะอาจารย์ก็พอที่จะแต่ตรองตามได้ค่ะอาจารย์ค่ะ
1: ครับคุณครับคุณน่าจะพูดอะไรครับ
0: เพราะไม่พูดละค่ะอาจารย์มีอะไรเรียนเชิญเลยค่ะ
1: ครับขณะที่ตายเนี่ยเป็นจิตชาติอะไรครับ
0: ขณะที่ตายเป็นจิตชาติวิบากค่ะอาจารย
1: ์ครับขณะที่หลับสนิทเป็นจิตชาติอะไรครับ
0: เป็นจิตชาติวิบากค่ะ
1: ครับขณะที่ประสนที่จิตชาติอะไรครับ
0: ปฏิสนธิก็เป็นจิตชาติวิบากค่ะอาจารย์
1: ประสนที่จิตใช่ไหมครับเพราะนั้นขณะที่มีจิตชาติวิบากที่ประสนที่ภวังค์จุติจิตเนี่ยรู้อารมณ์ของโลกนี้หรือเปล่าครับ
0: ไม่ได้รู้อารมณ์ของโลกนี
1: ้ขณะนั้นมีความกลัวไหมครับ
0: โอ้ตอนนั้นไม่กลัวค่ะอาจารย
1: ์ครับเหมือนหลับไหมครับขณะที่ตายเนี่ยไม่ต่างกันใช่ไหมครับ
0: อืมไม่ต่างกันค่ะ
1: ครับไม่ต่างใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: ขณะที่ตายขณะที่ตายก็ไม่ได้รู้อะไรของโลกนี้เลยอ่ะไม่ตายกันนะครับไม่รู้ว่าเป็นใคร
0: ค่ะอาจารย์ก็กล่าวเตือนนะคะอาจารย์ตอนที่ตายก็ไม่ได้รู้อารมณ์ของโลกนี้แล้วกลัวอะไรเนี่ย
1: ครับกลัวอะไรครับขณะที่ตาย
0: เอออาจารย์แสดงว่าเป็นการติดข้องในความเป็นตัวตนเนี่ยแหละค่ะความเป็นเรานี่แหละ
1: ครับและความกลัวเกิดขึ้นใช่ไหมครับห้ามได้ไหมครับ
0: ไม่ได้ค่ะ
1: ไม่ได้ความกลัวมีจริงไหมครับ
0: มีค่ะ
1: เป็นใครหรือเปล่าครับ
0: ความกลัวก็ไม่ใช่ใครค่ะ
1: ครับจนกว่าจะรู้ว่าความกลัวแม้ความกลัวก็ไม่ใช่ใคร
0: อืมค่ะอาจารย
1: ์และขณะที่ตายก็ไม่ต่างกับหลับสนิทใช่ไหมครับ
0: ค่ะพอไต่ตรอง
1: เดือดร้อนไหมครับขณะที่หลับสนิทโจร
0: ไม่เดือดร้อน
1: ครับห่วงทรัพย์สมบัติไหมครับ
0: โอ้ไม่ห่วงตอนนั้นไม่รู้โลกนี้
1: เพราะนั้นไม่ต่างกัน
0: อ๋อค่ะอาจารย์ อาจารย์ก็กล่าวเตือนได้ดีนะคะอาจารย์ทำให้ระลึกได
1: ้ครับกลัวไม่ต่างกันเลยก่อนตายก็คิดโน่นคิดนี่ใช่ไหมครับแต่ตายเนี่ยทรัพย์สมบัติเก็บไว้ที่ไหนจะหายไปน้ำท่วมก็ไม่รู้ใช่ไหมครับไม่เดือดร้อนใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะอาจารย
1: ์ครับฟังนั้นเป็นจิตชาติเดียวกันเนี่ยอาศัยการเรียนฟังพระธรรมเนี่ยครับแต่ว่าก่อนตายอะไรที่จะสมไปความรู้ความเข้าใจใช่ไหมครับเป็นเพียงจิตที่ต่างชาติกันเท่านั้นเองก่อนนะครับเป็นจิตที่ตื่นใช่ไหมครับมีที่ถีจิตนะฮะต่างกับขณะที่เป็นไปส่วนที่ผวังจุติจิตขณะที่เกิดเห็นไหมครับเพราะนั้นก็ต้องตายทุกต้องตายเกิดมาก็ต้องตายและจะรู้ว่าที่มีตายก็พอเกิดก็ไม่ได้รู้โดยง่ายถ้าไม่ยินได้ฟังมาทำอาจจะคิดว่าที่มีตายก็อาจจะคิดไปอย่างที่เราคิดกันก็ได้ใช่ไหมครับแต่ที่มีตายเพราะมีเกิดเห็นไหมครับไม่ใช่รู้เองเลยนะครับดูเหมือนง่ายใช่ไหมครับแต่ตายจริงๆแล้วขณะเหมือนแค่หลับสนิทแต่ไม่ต่างกันก็ไม่รู้อารมณ์ของโลกนี้ครับแต่ก่อนตายเห็นไหมครับเนี่ยที่เป็นความเข้าใจที่สะสมไปที่จะไม่ประมาทในคำที่ฟังแต่ละครั้งแต่ละครั้งแม้แต่จิตที่ต่างกันเห็นไหมครับก่อนตายจิตเพียงจิตต่างชาติกันนั่นเองครับมีจิตขณะที่ตื่นขณะที่หลับก็ต้องต่างกันแต่ตื่นขณะนั้นตื่นจริงหรือเปล่าตื่นด้วยความรู้หรือว่าตื่นด้วยความไม่รู้เห็นไหมครับแต่เมื่อรู้ว่าหลับก็ไม่ต่างอะไรกับตายไม่ต่างกันใช่ไหมครับแต่หลับนี่คือยังไม่ตายแต่ตายนี่ก็คือก็ไม่ต่างจากหลับแต่ทำจิตต่างกันนั่นเองเป็นจิตชาติวิบากเท่านั้นเองอกุศลเกิดกับจิตชาติวิบากไหมครับ
0: ไม่ค่ะอาจารย์อกุศล
1: เดือดร้อนไหมครับ
0: ไม่ค่ะไม่เดือดร้อน
1: ครับ
0: อาจารย์ค่ะอาจารย์กล่าวอย่างนี้ล่าก็คิดเลยว่าแสดงว่าที่เราเดือดร้อนเพราะว่ามันเป็นความผูกพันกับโลกนี้กับความเป็นบุคคลนี้เป็นการยึด
1: เพราะความไม่รู้ครับเพราะความไม่รู้ไม่รู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงจึงยึดถือนะครับยึดถือซึ่งจริงๆแล้วก็ตายอยู่ทุกขณะแต่ว่ายังไม่เป็นตายที่เป็นสมมติใช่ไหมครับสมมติมรณะยังไม่ถึงการก็ยังไม่เป็นสมมติมรณะสมมติก็คือผลจะคือสมมติว่าเป็นชั่วบุคคลที่ชาตินี้เฉพาะชาตินี้แต่บุคคลใหม่นี้มีเรื่องราวใหม่ละยิ่งจะมีความเยื่อใยกับในชาตินี้ไหมครับเหมือนกับขณะที่เกิดมาชาติเนี่ยมีชาติก่อนก็ไม่รู้ว่าเป็นใครจะไปเยื่อใยไหมครับ
0: อ๋อก็ไม่เยื่อใยในชาติก่อนครับเพราะไม่รู้ค่ะอาจารย์
1: ไม่รู้เห็นไหมครับ
0: ค่ะ
1: เนี่ยครับต้องอาศัยคำแต่ละคำไม่ผ่านครับความเข้าใจอยู่ที่ไหนไม่ใช่ผ่านใช่ไหมครับใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: ก่อนตายก็จิตขณะตายก็จิตมีเราไหมครับ
0: ใช่ไหมครับ
1: เป็นจิตเป็นเจตสิกเห็นไหมครับจนกว่าจะรู้ว่าสภาพรู้ไม่ใช่เราค่อยๆรู้ใช่ไหมถ้าไม่รู้ขณะนี้นะครับแล้วจะไปรู้ขนาดไหนครับขณะนี้มียังไม่ตายเห็นตายยังแต่ตายทุกขณะใช่ไหมครับเห็นเกิดระดับแต่ถ้าไม่รู้เห็นตามความเป็นจริงก็ยึดถือเห็นว่าเป็นเราแล้วก็เป็นมาใจให้มีเอาส่วนประการต่างๆด้วยความเป็นเรา
0: พอเข้าใจขึ้นค่ะอาจารย์ก็ได้กล่าวทั้งสองท่านก็กล่าวให้ได้คิดนะคะอาจารย
1: ์ครับ
0: ก็ดีมากค่ะอาจารย์ก็ได้อบรมไปมีหนทางเดียวนะคะอาจารย์ไม่มีทางอื่นละก็ต้องฟังค่ะอาจารย์จนกว่าจะเข้าใจอ่ะ
1: ครับก็จริงๆแล้วเมื่อมีเหตุปัจจัยให้กลัวก็ต้องกลัวใช่ไหมครับที่กลัวเพราะมีเหตุปัจจัยเพราะยังมีความไม่รู้อยู่เพราะแต่เมื่อกลัวก็มีจริงใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าบังคับไม่ให้กลัวใครครับเราใช่ไหมครับ
0: ค่ะก็เป็นเรา
1: ความสะดุ้งหวาดกลัวก็เป็นธรรมะที่มีจริงเนี่ยครับแค่นั้นจนกว่าจะรู้เนี่ยครับเป็นคุณของพระธรรมนะครับหรือว่าขณะนั้นได้เรียกถึงคุณของพระพุทธเจ้านะครับหรือคุณของพระอริยสงฆ์ใช่ไหมครับขณะนั้น จิตที่เกิดขึ้นเป็นไปสามารถเกิดได้แม้มีความกลัวแต่เมื่อมีความเข้าใจเห็นไหมครับขณะนั้นความหวั่นไหวก็ค่อยน้อยลงนะครับเพราะจิตเป็นไปในกุศลแต่ก็ไม่ใช่เราที่จะพยายามจะมาให้ไม่กลัวแต่กลัวมีแล้วมีจริงเกิดแล้วเห็นไหมครับเดือดร้อนแล้วไม่อยากให้มีแล้วพยายามจะให้ไม่มีแล้วเดือดร้อนแล้วแต่กลัวมีจริงกลัวไม่ใช่โต๊ะไม่ใช่เก้าอี้โต๊ะไม่กลัวอะไรใช่ไหมครับเก้าอี้ดอกไม้ไม่รู้อะไรรูปไม่รู้อะไรแต่มีสภาพรู้ใช่ไหมครับแต่ขณะที่รู้อารมณ์มีวิธีจิตต่างกับขณะที่จิตขณะหลับสนิทขณะตายขณะเกิดวิบากไม่มีอกุศลเกิดร่วมด้วยเห็นไหมครับชั่วขณะที่จิตตายขณะเดียวนั่นเองเห็นไหมครับเพราะนั้นฟังไม่ผ่านไม่ใช่ไปพยายามจะไม่ให้เป็นอย่างที่เราต้องการใช่ไหมครับไม่ลืมนะครับธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาอะไรจะเกิดเห็นไหมครับความเข้าใจเนี่ยแม้ได้ยินได้ฟังหายไปไหนเห็นไหมสามารถเกิดได้ไหมครับความกลัวถ้ามีความเข้าใจเกิดขึ้นแม้ขั้นฟังขั้นพิจารณาก็ยังเป็นประโยชน์ใช่ไหมครับดีกว่าที่จะไปด้วยอะไรความเป็นเราเห็นไหมครับพยายามจะไม่ให้กลัวก็ความยากของประธรรมเนี่ยลึกซึ้งจนกว่าจะละความกลัวเด็ดขาดใช่ไหมครับนะครับ
0: ค่ะ
1: ใช่ไหมครับถ้าโยมควรตามระดับขั้นใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะอาจารย
1: ์อนาคามีไม่มีความกลัวไม่มีโทสะเลยนะครับแต่แม่พระโสดาบันด้วยความเป็นเราก็ไม่ได้ยึดถือว่าความเป็นเรานะครับกลัวด้วยความเป็นเราก็ไม่มีเห็นไหมครับเพราะนั้นไม่ใช่เราที่จะพยายามไม่ให้กลัวแต่รู้ฐานะตามความเป็นจริงครับอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นปัญญาค่อยๆรู้ได้ความจริงไปต้องไม่ลืมความเป็นอนัตตาเกิดแล้วไงครับแต่ไม่รู้เห็นไหมครับความเป็นซึ่งถูกปกปิดไว้ด้วยความไม่รู้กลบไว้ด้วยความไม่รู้ก็ไม่มีใครบังคับไม่ให้ใครไม่กลัวได้เห็นไหมครับแต่ความเข้าใจขณะที่เกิดขึ้นขณะนั้นนะครับขณะที่กุศลเกิดกลัวไหมครับ
0: ไม่กลัวค่ะอาจารย
1: ์ขณะที่เป็นวิบากมีความกลัวไหมครับ
0: ไม่กลัวค่ะ
1: จะต่างกันกุศลกับวิบากต่างกันเห็นไหมครับกุศลก็สะสมวิบากตายแล้วจะให้มากลับเกิดเป็นบุคคลนี้อีกได้ไหมครับ
0: ก็ไม่ได้แล้วค่ะอาจารย
1: ์ขณะละกลับมาอีกไม่ได้ละเหมือนกับมาเกิดเป็นบุคคลนี้จะขอให้กลับไปเป็นบุคคลเก่าก็ไม่ได้เห็นไหมครับต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยเป็นไปตามสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นจนกว่าจะตายจริงๆนะครับผู้ที่ไม่หวาดสะดุ้งเลยนะครับดับสนิทเนี่ยพระอรหันต์เป็นสมุดเฉดมรณะนั่นแหละคือความตายจริง
0: ๆ
1: เพราะรู้ตามความเป็นจริงเพราะรู้ตามความเป็นจริงไงครับไม่หวั่นไหวใช่ไหมครับจนกว่าจะความเข้าใจทำให้ความหวั่นไหวน้อยลงนะครับความเข้าใจเท่านั้นน่ะที่จะคลายจากอกุศลไม่ใช่มีความเป็นเราที่พยายามจะไม่ให้กลัวไม่กลัวเกิดขึ้นแต่กลัวเกิดแล้วมีแล้วแต่เมื่อเหลือมีแล้วสามารถรู้ได้ไหมครับความจริงพอเกิดแล้ว
0: เกิดแล้วสามารถรู้ได้ค่ะอาจารย์
1: เนี่ยครับประโยชน์ที่จะรู้ตรงนี้ตามความเป็นจริง
0: ค่ะก็ดีมากๆเลยค่ะอาจารย์ได้พอให้ได้ไตร่ตรองพอให้ได้พิจารณาก็มีจริงๆความกลัวก็ค่ะนะอาจารย์ก็กราบขอบพระคุณอาจารย์ทั้งสองท่านที่เมตตานะคะช่วยกล่าวให้ได้เข้าใจให้ได้พิจารณาไตร่ตรองค่ะอาจารย์กราบขอบพระคุณค่ะ
2: ก็เป็นความละเอียดอ่อนนะคะของสภาพธรรมะที่ปรากฏฉะนั้นนะคะมีชีวิตอยู่เพื่อไม่ประมาทนะคะเหตุสำคัญที่สุด นะคะส่วนผลต้องมาจากเหตุฉะนั้นมีชีวิตอยู่นะคะศึกษาธรรมะแล้วก็ทำความดีเห็นไหมคะ

0: ขั้นการฟังเนี่ยค่ะจะค่อยๆเข้าใจการเกิดดับที่ควรกลัวเหมือนอาจารย์ว่าเรากลัวสิ่งปกติที่เกิดดับเนี่ยค่ะความละเอียดคือเช่นไรคะอาจารย์ค่ะอาจารย์ชุมพรค่ะ
1: ค่ะก็ทำให้เห็นใช่ไหมคะว่าแต่ละอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะมีเหตุมีปัจจัยเพราะว่าความรู้ความเข้าใจในเรื่องของทุกข์ใช่ไหมคะอริยสัจธรรมทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคผู้ที่จะมั่นคงในความทุกข์ไม่ใช่ทุกข์แบบชาวบ้านแต่ท่านมั่นคงในการรู้ว่าเป็นปกติธรรมดาที่สภาพธรรมะที่จะต้องเป็นไปด้วยการเกิดดับฉะนั้นความมั่นคงของท่านแสดงถึงความเข้าใจของท่านนะคะอริยสัจธรรมะธรรมะที่จะทำให้บุคคลหนึ่งมั่นคงจนถึงความเป็นพระอริยะฉะนั้นนะคะท่านก็คงจะเหมือนพวกเราใช่ไหมคะตั้งแต่ขั้นการฟังถ้าฟังแล้วเกิดความเข้าใจแม้ขั้นการฟังประโยชน์มหาศาลที่จะค่อยๆแต่ว่าวันอังคารท่านอาจารย์ก็กล่าวนะคะรอบที่หนึ่งมั่นคงแล้วหรือยังนะคะการที่จะรู้ถึงการเกิดดับนั้นก็ไกลแต่ก็เรื่องของขั้นการฟังที่ฟังเรื่องของความจริงเนี่ยเป็นประโยชน์มหาศาลถ้ามีกิเลสเกิดขึ้นแล้วไม่ไตร่ตรองที่จะได้รับประโยชน์ของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเห็นไหมคะสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏถ้าไม่ไตร่ตรองจะไม่สำเร็จประโยชน์ที่ควรจะได้รับคือความรู้ความเข้าใจฉะนั้นแม้ขั้นการฟังนะคะคุณฝนการเกิดดับเป็นปกติแต่ขั้นการฟังไม่ได้สะสมมามากผู้ที่สะสมมามากในเรื่องของการเกิดดับอย่างเช่นพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะท่านไปดูมโหรสพสติเตือนนะคะคนแสดงก็ตายคนดูก็ตายแล้วมีประโยชน์อะไรที่มานั่งฟังเห็นไหมคะสติของท่านมั่นคงแม้ขณะที่กำลังเพลิดเพลินนะคะในเรื่องของการเกิดดับของสภาพธรรมะเจ้าชายสิทธัตถะนะคะในพระชาติที่เกิดเป็นเจ้าชายนะคะไปเที่ยวสวนก่อนที่จะเข้าไปสวนเห็นหยาดน้ำค้างบนยอดหญ้าพอออกมาหยาดน้ำค้างหายไปสติระลึกถึงความไม่แน่นอนถึงความไม่เที่ยงถึงการเกิดดับค่ะก็จะเห็นใช่ไหมคะว่าบุคคลที่ท่านสะสมมาในขั้นการฟังท่านสะสมมาจนกระทั่งมั่นคงแต่เราเนี่ยค่ะแม้ขั้นการฟังจะบอกว่าฟัง10ปี20ปีแต่ความรู้ความเข้าใจไม่ได้สะสมมาฉะนั้นก็ไม่สามารถที่จะไปต้านกิเลสได้นะคะเป็นปกติอยู่แล้วนะคะเรื่องของความไม่รู้เป็นปกติเรื่องของความติดข้องเป็นปกติจึงเป็นปัจจัยให้โทสะเกิดขึ้นเป็นปกติความเป็นปกติของกิเลสนะคะมีอยู่แล้วนะคะที่จะเป็นปัจจัยให้ฟังก็ไม่เข้าใจเพราะว่ากิเลสมีกระแสที่หนาแน่นแม้ฟังก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้แต่ก็ยังเป็นกระแสถามว่ากลัวสะสมความไม่รู้ความติดข้องและโทสะเพิ่มมากขึ้นยังเป็นปัจจัยให้ความตระหนี่อะไรต่างๆเกิดขึ้นแม้ฟังนะคะก็ไม่สามารถที่จะสะสมไว้ในหัตถ์ได้นะคะถ้าถามว่ายังกลัวอีกไหมก็ยังกลัวถามว่าถ้าตายแล้วไปเกิดเป็นสวรรค์เอาไหมก็ยังเอาเห็นถึงความหนาแน่นนะคะอย่างนี้แล้วถ้าจะไม่ฟังอีกนะคะไม่พิจารณาสภาพธรรมะที่เป็นปกติปกตินี่หมายความว่าสะสมมาอย่างหนาแน่นจนเป็นปกตินะคะไม่ใช่เฉพาะการสะสมความไม่รู้ในเรื่องของการเกิดและการดับความไม่รู้อื่นๆอีกมากมายที่สะสมโดยเป็นปกติปกตูใช่ไหมคะปกติที่ได้สะสมอบรมมาแล้วฉะนั้นนะคะความเป็นปกติที่สะสมความไม่รู้และความติดข้องหนักหนาสาหัสจึงเป็นปัจจัยให้โทสะหรือกิเลสอื่นๆเกิดขึ้นถามว่าจะไม่กลัวก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะสะสมมาอย่างมีกำลังค่ะคุณฝนเห็นความเป็นปกติที่สะ

0: สมโดยความเป็นปกติที่น่ากลัวกว่าการฟังที่จะรู้ความเกิดดับไหมคะ
1: พอดีรถวิ่งหน้าบ้านอาจารย์ค่ะอาจารย์กล่าวว่าความปกติที่สะสมมาจนเป็นปกติที่มีความกลัวก็สะสมมากขึ้นมันก็เป็นเช่นนั้นจริงๆค่ะอาจารย์ค่ะ
0: ค่ะเนี่ยค่ะถ้าไม่อาศัยการพิจารณาสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเรื่องราวต่างๆก็กลบใช่ไหมคะเพราะว่าเรื่องความเป็นความตายเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะเกิดแล้วใช่ไหมคะแต่ไม่รู้กิเลสที่กำลังคิดกิเลสที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยค่ะน่ากลัวกว่าเรื่องราวต่างๆใช่ไหมคะโดยปกติแล้ววิบากแต่ละคนเกิดมาแล้วนะคะจะได้รับความเจ็บป่วยแค่ไหนเป็นเรื่องของผลใช่ไหมคะแต่เหตุที่กำลังเดือดร้อนที่กำลังว้าวุ่นเหตุเนี่ยค่ะสำคัญแต่เราไปกลัวผลใช่ไหมคะผลซึ่งจะต้องตายกลัวผลกลัวการที่จะต้องเป็นโรคกลัวการที่จะเจ็บปวดแล้วกลัวผลแต่เราไม่กลัวเหตุที่สะสมเป็นปกติอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
1: โอ้เช่นนั้นค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์กล่าวถึงว่ากิเลสเกิดเนี่ยเหตุกำลังเดือดร้อนอะเหตุกำลังเดือดร้อนอะกิเลสเกิดแล้วไม่ไตร่ตรองสภาพธรรมะที่ปรากฏอะไม่สำเร็จประโยชน์อาจารย์ช่วยขยายความตรงนี้ด้วยค่ะเพราะว่าวันอังคารถ้าอาจารย์พูดถึงว่าไตร่ตรองให้ตรงประโยชน์ที่แท้จริงอย่างนี้ค่ะอาจารย์ค่ะ
0: ค่ะก็คงจะประทับใจแต่ว่าสำคัญใช่ไหมคะเราไม่ติดคำแต่ว่าประโยชน์ที่แท้จริงคืออะไรคะ
1: ประโยชน์ที่แท้จริงคือเข้าใจค่ะอาจารย
0: ์เห็นไหมคะความเข้าใจใช่ไหมคะความเข้าใจสำคัญที่สุดฉะนั้นเหตุคือกิเลสเป็นสาเหตุให้กระทำกรรมทำกรรมแล้วก็เป็นปัจจัยให้ได้รับวิบากเห็นว่าเราไม่สนใจเหตุแต่เราไปสนใจผลใช่ไหมคะกลัวตายกลัวเจ็บอะไรต่างๆแต่เหตุเนี่ยที่กำลังปรากฏเนี่ยความเดือดร้อนที่เป็นเหตุที่กำลังปรากฏเนี่ยค่ะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะสนทนากับพระอานนท์นะคะมีคนที่มาจ้างให้มากล่าวร้ายด่าพระพุทธเจ้าพระอนนท์ทรงสนทนาว่าให้เสด็จไปที่อื่นใช่ไหมคะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าเหตุเกิดที่ไหนก็ต้องระงับเหตุที่นั่นนะคะฉะนั้นเหตุเกิดแล้วถ้าเราไม่รู้เหตุที่กำลังเป็นสาเหตุที่เป็นวิบากอะไรต่างๆให้เราเกิดความกลัวซึ่งเป็นผลจากกิเลสที่สะสมมาถ้าไม่รู้เหตุซึ่งเหตุกำลังปรากฏแต่ไม่สะสมที่จะเข้าใจเหตุจะสามารถที่จะสำเร็จประโยชน์ได้ไหมคะ
1: ไม่ได้ค่ะอาจารย์ถ้าไม่รู้เหตุที่กำลังเกิด
0: หาที่พึ่งหาคำเพื่อที่จะปลอบประโลมให้มีความสบายใจชั่วครั้งชั่วคราวแต่กิเลสเกิดกับใครก็ต้องเป็นภาระของคนนั้นนะคะฉะนั้นถ้าเหตุเกิดแล้วไม่รู้เหตุที่กำลังเกิดที่จะเป็นปัจจัยให้กระทำกรรมและเกิดวิบากต่างๆนะคะสาเหตุจริงๆก็ไม่พ้นใช่ไหมคะกิเลสต่างๆซึ่งกำลังปรากฏหลังเห็นแล้วกิเลสเกิดแล้วหลังได้ยินกิเลสเกิดแล้วคิดนึกด้วยกุศลหรืออกุศลก็ไม่รู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงก็คิดไปถึงเรื่องนู้นเรื่องนี้แล้วก็กลัวแต่ความกลัวที่เป็นสาเหตุไม่รู้นะคะก็ไม่สำเร็จประโยชน์ใช่ไหมคะที่จะสามารถที่จะอบรมเจริญเหตุนะคะเหตุที่เป็นอโลภะอโทสะอโมหะที่ไม่สะสมแต่กำลังจะสะสมเพิ่ม โลภะโทสะโมหะเพิ่มด้วยนะคะฉะนั้นเหตุเกิดแล้วไม่รู้จักเหตุแล้วจะสามารถอบรมเจริญประโยชน์ที่เป็นอโลภะอโทสะที่แท้จริงที่จะสะสมต่อไปหรือเปล่าฉะนั้นนะคะพิสูจน์ได้ใช่ไหมคะว่าตัวท่านสนใจเหตุหรือสนใจที่ผล
1: อาจารย์ค่ะกราบขอบพระคุณมากเลยค่ะเราสนใจเหตุค่ะอาจารย์เราสนใจผลเราไม่ได้สนใจเหตุจริงๆค่ะอาจารย์เพราะว่าหลายผ่านมาคือก็อาจารย์ก็พูดถึงว่าหาคำที่เราหาที่พึ่งอ่ะหาคำเพื่อปลอบประโลมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์บางทีฝนเวลาจะคุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีก็คิดเหมือนกันนะคะว่าไม่ได้ปลอบนะแต่พูดความจริงอะไรประมาณนี้ค่ะอาจารย์โอ้วันนี้อาจารย์พูดได้ประทับใจมากค่ะเดี๋ยวเขาตื่นมาฟังก็คงจะได้รับประโยชน์ค่ะอาจารย์ค่ะ
0: ค่ะก็นะคะที่พึ่งที่แท้จริงที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมถึง 45 พรรษาประโยชน์เพื่อที่จะได้เป็นปัญญาของตัวท่านเองนะคะก็เป็นประโยชน์เกื้อกูลอย่างยิ่งนะคะก็ไม่ทราบค่ะท่านใดที่ฟังแล้วนะคะเหลือเวลาอีกไม่นะคะ10กว่านาทีนะคะท่านผู้ฟังแล้วนะคะมีหลายท่านจะมีประเด็นอะไรที่จะร่วมสนทนาหรือคุณฝนจะมีอะไรเพิ่มเติมก็เรียนเชิญได้เลยนะคะ
1: ค่ะกลับขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะคงพอเท่านี้ก่อนค่ะเรียนเชิญท่านอื่นค่ะ
0: ค่ะท่านอื่นมีประเด็นอะไรหรือเปล่าคะเรื่องของกิเลสความไม่รู้โลภะนี่ความเป็นตัวตนนี้ละเอียดอย่างยิ่งนะคะมีไหมคะ
2: ขอบคุณค่ะกับอาจารย์ธีรพันธ์อาจารย์ชุมพลค่ะอาจารย์คะก็ตามที่ได้ฟังคลิปวันอังคารก็ประทับใจมากเลยค่ะที่ท่านอาจารย์ก็เตือนตลอดเลยค่ะอาจารย์มันตัวเราเนี่ยเข้าไปในทุกที่โดยที่ไม่รู้เลยค่ะอกุศลเนี่ยค่ะแม้ว่าจะได้ฟังมาว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงธรรมะคือเดี๋ยวนี้แต่ก็เหมือนจะเรียนด้วยความเป็นเรื่องเป็นราวค่ะอาจารย์แล้วก็มีความต้องการเสมอที่จะรู้โน่นรู้นี่อยู่ตลอดเวลาค่ะทั้งที่ขณะนี้ที่เกิดก็ฟังมาแล้วก็ไม่ได้ไตร่ตรองค่ะอาจารย์ขอชื่นอาจารย์ค่ะให้อาจารย์ย้ำถึงคำว่าธรรมะเดี๋ยวนี้ค่ะกล่าวเป็นเชิญตาธีรพันธ์ค่ะ
3: ฟังธรรมะหรือฟังอะไรครับฟังธรรมะหรือฟังอะไรครับ
2: จริงๆก็คิดว่าฟังธรรมะแต่ว่าพอพิจารณาแล้วก็เหมือนฟังเป็นเรื่องราวค่ะอาจารย์ครับ
3: ครับก็ฟังเป็นเรื่องราวก็แสดงว่าที่มีเรื่องราวก็เพราะว่ามีธรรมะที่คิดใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
3: ครับก็เป็นปกติไงครับที่หลังเห็นแล้วก็คิดหลังยินได้กินลิ้มรสรู้โผฏฐัพพะแล้วก็คิดขึ้นอยู่กับจะคิดนะฮะคิดถึงสิ่งที่เห็นได้ยินได้กินรสรู้โผฏฐัพพะครับก็เป็นเรื่องราวนะครับแต่ขณะที่เป็นเรื่องราวขณะนั้นมีสภาพธรรมะไหมครับที่รู้เรื่องราวมีไหมครับ
2: มีค่ะก็ต้องมีจิตที่รู้เรื่องราวค่ะ
3: เพราะนั้นก็ต้องมีจิตนะครับก็ไม่เป็นปัญหาที่ว่าฟังแล้วก็คิดถึงเรื่องราวแต่คิดถึงเรื่องราวเนี่ยเรื่องราวมีไว้ให้คิดหรือให้ติดหรือว่าให้เพลินกับเรื่องครับ
2: ค่ะก็จริงๆก็ไม่มีค่ะแต่ว่าติดก็เกิดเร็วมากเลยค่ะอาจารย์ก็ติดเรื่องราวนี้ติดง่ายมากเลยค่ะเป็นปกติใช่มั้ยอาจารย์
3: เดี๋ยวมานี่ช้าไปหรือเปล่าครับ
2: เดี๋ยวมานี่ช้าไปค่ะอาจารย์มาแล้วค่ะขณะที่คิดว่าเดี๋ยวมาก็
3: มาแล้วแต่ก็ไม่รู้ใช่ไหมครับเห็นไหมครับไม่ใช่เดี๋ยวมาแล้วก็ไม่รู้มาแต่ชื่อแต่ตัวจริงไม่รู้เห็นไหมครับครับจนกว่าจะฟังแล้วค่อยๆเข้าใจขึ้นว่าสิ่งที่ทรงแสดงเนี่ยเข้าใจก่อนนั่นคืออะไรครับ กล่าวทรงแสดงถึงอะไรคำจริงที่พูดแสดงกล่าวถึงเนี่ยนะครับไม่ว่าใครจะกล่าวนะครับกล่าวถึงอะไรครับเป็นจริงนะครับสามารถที่จะพิสูจน์ได้นะครับสามารถที่จะเพื่อรู้ความจริงแล้วขณะนี้ด้วยเข้าใจได้เห็นไหมครับไม่ใช่ว่าขณะนี้หาตัวจริงไม่เจอก็เป็นความที่หาตัวจริงไม่เจอก็เพราะมีเราไงครับมีเราที่พยายามที่จะไปหาเห็นไหมที่ฐานตอนแรกฟังธรรมะตอนนั้นฟังก็ต้องฟังธรรมะไม่ได้ฟังอะไรไม่ได้ฟังไม่ใช่เราฟังเห็นไหมครับแต่เราอยู่ที่ไหนใช่ไหมครับว่าจริงๆก็เป็นธรรมะทั้งหมดจนกว่าจะไม่มีผู้ฟังนะครับและผู้แสดงก็เป็นธรรมะที่มีจริงอย่างเช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีจริงเพราะมีพระคุณนั่นเองนะครับนี่คือความจริงนะครับเพราะนั้นฟังธรรมะก็คือฟังความจริงนั่นเองนะครับไม่ใช่ว่าฟังแล้วก็มีเรื่องราวให้คิดนะครับแต่ขณะนั้นน่ะนะครับตัวจริงมีแต่ไม่รู้ไงครับเมื่อไม่รู้ก็เราใช่ไหมครับแล้วก่อนที่จะเป็นเรื่องราวก็มีตัวจริงขณะนี้ไม่ต้องรอที่จะเป็นเรื่องราวเลยนะครับขณะนี้มีสิ่งที่มีจริงนะครับถ้าไม่รู้ขณะนี้ก็ค่อยรู้สิ่งที่ปรากฏอะไรจะปรากฏก็ตามไม่ได้เลือกถ้าเราเลือกขณะนั้นเราแล้วใช่ไหมครับ
4: ใช่ค่ะ
3: เราอยากจะเลือกที่คิดเราอยากจะเลือกที่ตรงนู้นตรงนี้เราเข้ามาแล้วช้าไปด้วยเห็นไหมครับที่บอกว่ามาแล้วช้าไปขณะที่กำลังรอน่ะเราละใช่ไหมครับแต่ขณะนี้มีจริงไม่มีชื่อเห็นไหมสิ่งที่มีจริงสิ่งที่ปรากฏทางตาไม่มีชื่อนะครับเห็นก็ไม่มีชื่อเห็นไหมครับแต่เรื่องราวของสิ่งที่ดีได้ฟังนะครับชื่อกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงแต่ชื่อไม่มีลักษณะใช่ไหมแม้เช่นเย็นยังไงเย็นชื่อไม่มีลักษณะนะครับกล่าวถึงชื่อกล่าวถึงคำว่าเย็นแล้วเย็นปรากฏไหมครับขณะนั้น
4: ไปปรากฏในอารมณ์ของคิดคือเย็นค่ะอาจารย์แต่เย็นผ่านเลยไปค่ะอาจารย
3: ์ถามว่าเย็นปรากฏไหมครับขณะที่คิดถึงเย็นเนี่ยขณะนั้นเย็นปรากฏไหมครับ
4: เย็นไม่ได้ปรากฏค่ะอาจารย์
3: เพราะนั้นเย็นเป็นชื่อใช่ไหมครับ
4: ใช่ค่ะ
3: เห็นไหมครับเย็นเป็นชื่อเย็นไม่มีลักษณะแต่ขณะที่เย็นปรากฏขณะนั้นนั่นแหละครับลักษณะที่มีจริงไม่ต้องมีชื่อเลยนะครับเพราะนั้นฟังท่านฟังก่อนนะครับอริยสัจรอบแรกก็ฟังนะครับกล่าวทรงแสดงกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงทั้งหมดค่อยๆรู้นะครับที่จะเป็นความรอบรู้จริงๆนะครับเห็นไหมครับกล่าวถึงตัวจริงไม่ต้องรีบที่จะไปรู้อะไรเลยนะครับไม่ใช่พยายามจะไปรู้นะเป็นคิดก็ยังเป็นเราอยู่ไงครับถูกต้องไหมครับยังเป็นเราอยู่ไม่ต้องไปเพิ่มความเป็นเราเข้าไปอีกถูกต้องไหมครับเป็นเราอยู่แล้วไม่ต้องไปเพิ่มว่าไม่ใช่เราอะไรเข้าไปอีกแต่ที่จะเพิ่มคือความเข้าใจที่รู้ว่าขณะนั้นถ้าไม่ใช่เราแล้วคืออะไรเห็นไหมครับ
4: อาจารย์ค่ะแล้วอาจารย์ก็เตือนคำนี้ดีมากเลยค่ะอย่างหนูเนี่ยชอบพูดว่าเป็นธรรมะแล้วก็ย้ำลงไปอีกว่าไม่ใช่เราค่ะอาจารย
3: ์ครับใครอะครับใครย้ำอะครับ
4: ตัวเองค่ะก็เราย้ำมีความเป็นเราที่ย้ำลงไปอีกแล้วก็พูดอย่างนี้บ่อยมากเลยพอเกิดอะไรขึ้นก็เป็นธรรมะนะไม่ใช่เราอาจารย
3: ์ครับแต่จริงๆแล้วที่ไม่ใช่เราตัวเนี้ยครับจริงๆแล้วคืออะไรตรงนี้ครับที่จะบอกว่าไม่ใช่เพราะว่าไม่ใช่ว่าพูดว่าไม่ใช่เราแต่ก็ไม่รู้ว่าอะไรที่ไม่ใช่เราใช่ไหมครับก็เป็นเพียง
4: คือ
3: แต่อะไรล่ะครับที่ไม่ใช่เรา
4: คือสิ่งที่เกิดขณะนั้นค่ะ
3: ครับ
4: เห็นอย่างนี้ค่ะได้ยินอย่างนี้ค่ะ
3: และขณะนี้มีไหมครับ
4: มีค่ะขณะนี้
3: มี
4: ธรรมะตลอดอาจารย์ค่ะ
3: มีครับแต่จนกว่าจะค่อยๆรู้ตัวจริงใช่ไหมครับค่อยๆเข้าใจทีละนิดเห็นไหมครับสิ่งที่มีจริงมี2 อย่างต่างกันนะครับก็คือสภาพรู้กับสภาพที่ไม่ได้สภาพรู้เห็นไหมครับที่มีสภาพรู้ถ้าไม่มีสภาพรู้จะมีบัญญัติมีเรื่องราวให้คิดไหมครับ
4: ไม่มีค่ะ
3: ครับเพราะมีสภาพรู้ไม่ว่าจะคิดเรื่องอะไรก็ตามบอกว่าจิตสภาพรู้เกิดขึ้นคิดนะครับแต่ที่คิดได้ก็เพราะว่าเคยเห็นเคยได้ยินถึงจำไหมครับจำสิ่งที่เห็นจำสิ่งที่ยินที่ได้กินลิ้มรสรู้ผลจำเห็นไหมครับจำก็มีจริงเห็นไหมครับเพราะมีจำ เนี่ยจนกว่าจะรู้สภาพธรรมะที่ต่างกันรู้สึกก็มีจำก็มีใส่ใจก็มีเห็นไหมครับอกุศลกุศลเห็นไหมครับก็มีแต่ที่จะขาดไม่ได้แล้วก็เป็นใหญ่ก็คือสภาพรู้ที่เป็นจิตเนี่ยครับเป็นประธานในการรู้ขาดไม่ได้เห็นไหมครับจะไปเหมือนกับว่ามีตัวเราจริงๆแล้วขาดจิตไหมครับ
4: ไม่ขาดเลยค
3: ่
4: ะ
3: ไม่ขาดแต่ไม่รู้ว่ามีจิตใช่ไหมครับ
4: ใช่ค่ะ
3: เมื่อไม่รู้ก็จึงมาเป็นเราไงครับเป็นเราเห็นเมื่อไม่รู้เห็นก็เป็นเราเห็นเมื่อไม่รู้สิ่งที่ปรากฏตามความเป็นจริงก็เป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเห็นไหมครับเนี่ยแต่ละตระแต่ละลักษณะเนี่ยค่อยๆรู้ความจริงจนกว่าเห็นไหมครับถ้าไม่มีบารมีเนี่ยความความดีทุกประการที่เกิดขึ้นเนี่ยจะรู้ความจริงได้ไหมครับ
4: ไม่ได้แน่นอนค่ะอาจารย์
3: เพราะอกุศลไม่สามารถรู้ความจริงได้เห็นไหมครับไม่ใช่ว่าจะรู้ธรรมะได้โดยง่ายนะครับจึงมีบารมีครับธรรมะที่ทำให้ถึงฝั่งเห็นไหมครับเพราะนั้นอกุศลเนี่ยไม่สามารถรู้ความจริงได้หรอกครับอกุศลเห็นแต่ยากที่จะเห็นโทษของอกุศลถ้าไม่ฟังไม่ค่อยขัดเกลาขึ้นนะครับที่จะเห็นว่าถ้าความดีไม่เกิดนะครับไม่ต้องกล่าวถึงการที่รู้ความจริงเลยขณะนั้นเราละใช่ไหมครับเลือกต้องการนะครับอยากจะรู้ขนาดนั้นก็เป็นเราฉะนั้นก็เป็นธรรมะแต่ก็ต้องแยกกันขณะที่คิดถึงเรื่องเราหรือคิดถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ต่างกับขณะที่คิดนะครับต่างขณะต่างกับขณะที่ได้ยินต่างขณะที่เห็นขณะที่ได้ยินเนี่ยได้ยินเป็นคำหรือได้ยินเพียงได้ยินครับ
4: เพียงได้ยินค
3: ่
4: ะ
3: แกะไม่ออกเลยใช่ไหมครับเหมือนกับได้ยินคำเลยใช่ไหมครับคนนู้นพูดคนนี้พูดใช่ไหมครับ
4: ใช่ค่ะเร็วมาก
3: ต้องค่อยๆเข้าใจทีละหนึ่งได้ยินจะเป็นใครไม่ได้เลยเป็นสภาพรู้ที่มีจริงไม่ใช่เราได้ยินเนี่ยครับแต่ขณะที่คิดถึงคำความหมายแต่ละคำที่ได้ยินเรื่องราวก็พอขณะนั้นคิดถึงคำคิดถึงชื่อต่างกับขณะที่ได้ยินได้ยินเฉพาะได้ยินเสียงแค่นั้นเองนะครับได้ยินจะเป็นเรื่องราวเป็นคำไม่ได้เลยนะครับเนี่ยค่อยๆเขาไม่ได้ให้เชื่อใช่ไหมครับแต่พูดจริงหรือเปล่านะครับไม่ได้ให้บังคับให้ทำให้เชื่อว่าใช่ไหมหรือไม่ใช่แต่ไหนตรองตามจริงหรือเปล่าไม่ได้บังคับว่าให้เชื่อว่าให้ไม่ได้ต้องการคำตอบใช่ไหมครับแต่จริงไหมนะครับได้ยินไม่ใช่คิดคำครับ
4: อาจารย์ค่ะแล้วการที่จะไต่ตรองตามก็ต้องได้ฟังในเรื่องราวของปริยัติ
3: โอ้ขาดไม่ได้เลยครับขาดไม่ได้เลยคิดเองไม่ได้ด้วยใช่ไหมครับคิดก็มีใช่ไหมครับคิดแต่ขาดคิดไม่ได้แต่คิดเองเห็นไหมครับต่างกันละได้คำรู้ได้ยินคำนี้ก็คิดไปเองแล้วต่อไปแล้วใช่ไหมครับคำใช่ไหมครับก็หลงอยู่ในคำใช่ไหมครับและคิดว่าเข้าใจเนี่ยครับจนกว่าจะขนาดนั้นไม่ใช่ใครแม้คิดอย่างนั้นก็เป็นใครนะครับใครคิดถึงคำใครคิดถึงชื่อมีใครหรือเปล่าขนาดนั้นถ้าไม่มีสภาพรู้ที่กำลังคิดนะครับชั่วขณะที่เกิดขึ้นรู้เท่านั้นเองไม่ใช่เห็นนะครับ
4: ค่ะอาจารย์ค่ะก็กราบขอบพระคุณอาจารย์ค่ะเลยเวลาอาจารย์มา
3: ครับครับ
4: ครับก็เรียนเชิญอาจารย์ชุมพรค่ะอาจารย์ชุมพรรู้เลยเวลามาแล้วค่ะ
0: นะก็ยินดีนะคะที่ร่วมสนทนาที่จริงแล้วก็สภาพธรรมะทุกท่านนะคะแม้ได้ยินได้ฟังก็เริ่มรู้ว่าปัญญาขั้นการฟังที่นึกถึงชื่อถึงเรื่องเนี่ยยังไม่พอถ้าไม่ได้ฟังจะคิดถึงคำว่าธรรมะหรือเปล่าแต่ก็ปัญญาก็จะค่อยๆละเอียดขึ้นนะคะปรุงแต่งขึ้นเพราะทุกขณะของการได้ยินได้ฟังขณะต่อไปจะคิดจะไตร่ตรองด้วยความเป็นอนัตตานะคะด้วยการปรุงแต่งของขณะหนึ่งที่ฟังแล้วเกิดความเข้าใจค่ะวันนี้ก่อนจบนะคะก็ขอนำคำที่ควรเก็บไว้ในใจของทุกท่านนะคะทำเป็นสิ่งที่มีจริงกุศลเป็นกุศลอกุศลเป็นอกุศลไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นได้ใครๆก็หลอกลวงสภาพธรรมไม่ได้อกุศลเกิดขึ้นแม้คนนั้นจะบอกว่าเป็นกุศลก็เป็นไปไม่ได้เพราะ อกุศลเป็นอกุศลจะเป็นกุศลไปไม่ได้เลยฉะนั้นนะคะก็วันนี้ก็ขอยินดีในกุศลของทุกท่านนะคะกับยินดีในความเกื้อกูลของอาจารย์ธีรพันธ์แล้วก็ทุกท่านที่ร่วมฟังร่วมสนทนากันสวัสดีค่ะ
5: ครับอนุโมทนาครับ
6: กับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกท่านค่ะยินดีในกุศลของทุกท่านด้วยนะคะ
7: กราบอนุโมทนาครับ
8: ระดับของปัญญาการรอบรู้ในขั้นการฟังพระธรรมจะเป็นปัจจัยให้เกิดการระลึกรู้และการประจักษ์แจ้งคือรู้รอบในสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงซึ่งเป็นความต่างระดับกันของปัญญาในขั้นการฟังการระลึกรู้และการประจักษ์แจ้งในความจริงจากการสนทนาพื้นฐานพระพิธรรมที่มสพ23สิงหาคม2558
9: คนที่ไม่เข้าใจพระปัญญาคุณแม้เดินตามหลังไปอย่างสุนัขขัตตะลิชวีบุตรก็เข้าใจว่าพระธรรมทั้งหมดที่ทรงแสดงมาจากการที่ทรงไตรตรองเขาคิดอย่างนั้นแต่เขาไม่ได้รู้ความหมายของคำว่าตรัสรู้ไม่ใช่คิดแต่หมายความว่าสามารถประจักษ์แจ้งความจริงของสภาพธรรมะจึงได้ทรงประกาศหรือกล่าวแสดงความจริงของสภาพธรรมะซึ่งเป็นจริงถ้าไม่ใช่ปัญญาที่อบรมแล้วก็ไม่สามารถจะรู้ได้ด้วยเหตุนี้เมื่อได้ฟังพระธรรมจากพระผู้มีพระภาคจึงมีผู้ที่สามารถรู้ความจริงได้เป็นจำนวนมากแต่ไม่ใช่จากการเพียงฟังแต่สามารถที่จะเข้าใจถูกของปัญญาตามลำดับขั้นว่าขั้นฟังเนี่ยค่ะเป็นผู้ที่รอบรู้มั่นคงจึงเป็นสัจญาณใครจะบอกว่าขณะนี้ไม่ใช่ธรรมะเพราะเขาไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรแต่ถ้ารู้ว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงๆแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดปรากฏมีลักษณะที่ปรากฏเป็นแต่ละหนึ่งแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้มั่นคงเป็นสัจญาณรอบรู้จริงๆจึงจะเป็นปัจจัยให้ปฏิปฏิซึ่งไม่ใช่เราแต่เป็นโพธิปักขิยธรรมธรรมรัตนะซึ่งเป็นที่พึ่งตราบใดที่ยังไม่ได้เข้าใจในธรรมรัตนะจะมีธรรมรัตนะเป็นที่พึ่งได้อย่างไรเพราะเหตุว่าธรรมรัตนะคือหนทางซึ่งเงินทองซื้อไม่ได้มีค่าเหนือสิ่งอื่นใดเพราะเป็นหนทางที่จะทำให้รู้ความจริงตรงตามที่ได้ฟังและเมื่อสภาพธรรมะนั้นปรากฏกับปัญญาที่ได้อบรมแล้วก็เป็นการประจักษ์แจ้งว่าตรงกับทุกคำที่ได้ฟังไม่มีคำไหนที่เปลี่ยนไปเลยเช่นสภาพธรรมะกำลังปรากฏทีละหนึ่งอย่างหมายความว่ายังไงคะขั้นฟังถูกต้องเสียงปรากฏในขณะที่สีสันวรรณะไม่ได้ปรากฏค่อยๆเข้าใจขึ้นแต่การประจักษ์แจ้งไม่ใช่อย่างนั้นมาจากปฏิปฏินะคะซึ่งหมายความถึงโพธิปักขิยธรรมธรรมะฝ่ายกุศลซึ่งเป็นหนทางที่จะทำให้รู้ความจริงของทุกคำที่ได้ฟังโดยการที่เริ่มเข้าใจว่าขณะนี้ได้ฟังเรื่องเห็นเกิดดับแต่ไม่รู้การเกิดดับของเห็นหรือแม้พูดถึงเรื่องเห็นก็ไปคิดเรื่องอื่นแต่เห็นไม่มีอย่างอื่นเลยทั้งสิ้นจริงไหมและเมื่อเห็นไม่มีอย่างอื่นมาปะปนเลยจึงสามารถที่จะรู้รอบในเห็นว่าเห็นเป็นอย่างนี้เป็นธาตุซึ่งไม่มีรูปร่างสันฐานใดๆเลยทั้งสิ้นและขณะนั้นก็มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นซึ่งไม่ใช่เห็นเพราะฉะนั้นโลกไม่เหมือนโลกที่เต็มไปด้วยการไม่รู้ความจริงแล้วก็ติดข้องในสิ่งซึ่งเกิดดับอย่างรวดเร็วเพราะเหตุว่าไม่รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วสิ่งที่ปรากฏทีละหนึ่งแต่ถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้มั่นคงขึ้นเดี๋ยวนี้เองพอพูดถึงเห็นกำลังรู้ที่เห็นรู้ที่เห็นไม่เหมือนกับกำลังฟังเรื่องเห็นและเข้าใจแข็งมีไหมคะมีแข็งปรากฏหรือเปล่าขณะที่รู้ว่าแข็งมีไม่ใช่ขณะที่แข็งปรากฏเพราะฉะนั้นความต่างกันก็คือว่าพูดเรื่องแข็งทุกคนก็เคยกระทบแข็งรู้ว่าแข็งเป็นยังไงแต่ไม่ใช่ขณะที่แข็งปรากฏโดยไม่ต้องพูดอะไรเลยชัดเจนกว่าในความแข็งไหมคะ ไม่ต้องใช้คำอธิบายใดๆเลยเพราะแข็งปรากฏรสพูดจริงรสอร่อยกลมกล่อมรสหวานรสเค็มกำลังพอดีพูดไปเถอะจะเหมือนกับขณะที่รสกำลังปรากฏกับธาตุที่กำลังลิ้มรสคือรู้เฉพาะรสนั้นซึ่งอธิบายยังไงก็ไม่เหมือนกับขณะที่รสนั้นกำลังปรากฏกับสภาพที่กำลังรู้รสนั้นจริงๆฉันใดจิตเห็นขณะนี้ปรากฏกับสภาพที่กำลังเข้าใจจิตเห็นมีเห็นจริงไม่ใช่ไม่มีฟังเรื่องเห็นจริงไม่ใช่ไม่ฟังเข้าใจเรื่องเห็นจริงไม่ใช่ไม่เข้าใจแต่ความรู้ในเห็นที่กำลังเห็นไม่มีเป็นแต่เพียงฟังเรื่องและเข้าใจเรื่องเพราะฉะนั้นก็ต่างกับขณะที่กำลังรู้กำลังเข้าใจเห็นซึ่งกำลังเห็นไม่ต้องใช้คำอะไรเลยทั้งสิ้นเพราะขณะนั้นกำลังมีสภาพธรรมะซึ่งความเข้าใจถึงระดับที่ถึงเฉพาะลักษณะนั้นด้วยความเข้าใจถูกตรงตามที่ได้ฟังนี่คือตนเป็นที่พึ่งคือโพธิปักขิยธรรมเป็นที่พึ่งเพราะเหตุว่าไม่มีเราแต่มีธรรมะแต่ธรรมะไหนจะเป็นที่พึ่งก็ต้องเป็นธรรมะที่เมื่อพึ่งแล้วเข้าใจแล้วก็สามารถที่จะนำไปสู่การประจักษ์แจ้งลักษณะของสภาพธรรมะนี่เพียงเริ่มต้นที่จะเข้าใจตรงเห็นซึ่งเป็นสติปัฏฐานก็คือจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเข้าใจสภาพรู้หรือธาตุรู้ไม่ใช่เข้าใจโลภะหรืออะไรอะไรทั้งสิ้นแต่ธาตุรู้เดี๋ยวนี้นะคะมีจริงๆและถ้าเป็นเพียงสิ่งอื่นไม่ร่วมด้วยไม่มีในที่นั้นมีแต่เฉพาะสิ่งนั้นคือธาตุรู้กับสิ่งที่กำลังปรากฏให้รู้ความเข้าใจจะชัดเจนไหมคะว่าไม่ใช่เรานี่เป็นธาตุรู้ซึ่งกำลังรู้สิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้จริงๆค่ะว่าแต่ละคำจากการที่เข้าใจเล็กๆน้อยๆแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นมั่นคงขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะทำให้เริ่มเข้าใจลักษณะของสิ่งที่กำลังกล่าวถึงจนกว่าโลกอีกโลกหนึ่งปรากฏไม่ใช่โลกที่รวมกันเดี๋ยวนี้มากมายแต่เฉพาะในความมืดสนิทเพราะว่าธาตุรู้ไม่สว่างเลยแต่ว่าสิ่งที่ปรากฏในขณะนั้นแล้วแต่ว่าถ้าเป็นเสียงขณะนั้นก็เป็นเสียงที่ปรากฏในความมืดกับธาตุรู้ซึ่งไม่มีอย่างอื่นเจือปนเลยทั้งสิ้นเป็นไปได้ไหมในเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้ไม่ใช่พูดถึงสิ่งที่ไม่จริงความจริงเป็นอย่างนี้จริงๆหลับตาเสียงปรากฏมีธาตุที่ได้ยินเสียงแต่ขณะนี้ที่ไม่ใช่ขณะที่ปัญญาสมบูรณ์ก็ยังจำได้ว่ามีเราและมีอย่างอื่นถ้าในขณะนั้นไม่มีอะไรเหลือเลยเป็นการสมบูรณ์ของปัญญาจริงๆซึ่งโดยความเป็นอนัตตาไม่ต้องไปรอคอยไม่ต้องไปหวังต้องเป็นอานาปานสติต้องเป็นอิริยาบถะหรือต้องเป็นอะไรเฝ้ารอเฝ้าคอยเฝ้าจ้องด้วยความเป็นตัวตนไม่ใช่ด้วยความเข้าใจในพระธรรมที่ละเอียดลึกซึ้งและเป็นความจริงซึ่งค่อยๆสะสมโดยการละคลายความติดข้องว่าเป็นเราเพราะว่าตราบใดที่ยังเป็นเราไม่มีทางที่จะรู้ความจริงได้เลยแต่เมื่อได้ละคลายความไม่รู้จนกระทั่งสภาพธรรมะนั้นมีปัจจัยที่จะเกิดขึ้นโดยความเป็นอนัตตาขณะนั้นไม่มีโลกที่รวมกันเลยถูกต้องไหมเพราะความจริงโลกไม่ได้รวมกันเป็นแต่ละโลกแต่ละขณะแต่ละวาระเพราะฉะนั้นทุกคำที่ทรงแสดงจากการเริ่มจากวาระของการรู้อารมณ์ทีละอย่างจิตเกิดดับสืบต่ออย่างไรเพื่อให้เห็นความเป็นอนัตตาแต่ไม่ใช่ให้เราไปรู้อย่างนั้นแต่ให้เห็นพระปัญญาคุณที่ทรงประจักษ์แจ้งสภาพธรรมะและความเป็นอนัตตาว่าจิตเห็นแค่เกิดขึ้นเห็นระดับจิตต่อไปไม่เห็นแล้วแต่ยังปรากฏเหมือนเห็นเพราะความไม่รู้โดยที่สภาพธรรมะนั้นเกิดดับสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้จะไม่ให้เป็นอย่างนี้ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นวิปัสสนาญาณะจึงไม่ใช่ปัญญาขั้นฟังที่เป็นปริยัตติหรือขั้นต้นที่เป็นปฏิปัตติคือเริ่มเข้าใจถูกในลักษณะของสภาพธรรมะทีละหนึ่งจึงสามารถที่จะรู้ลักษณะเฉพาะสิ่งนั้นหมายความว่าเมื่อใช้คำว่าเฉพาะสิ่งนั้นสิ่งอื่นต้องไม่มี แต่ตราบใดที่ยังไม่ชัดเจนยังไม่กระจ่างพระปัญญายังไม่ถึงระดับที่จะถึงปฏิเวทะสภาพธรรมนั้นก็ไม่ได้ปรากฏเพราะยังมีความเป็นเราอยู่มากที่ปิดบังและหนทางนี้เป็นหนทางละโดยตลอดถ้าไม่มีความมั่นคงจริงๆจะมีความขนขวายจะมีความจงใจจะมีความติดข้องแทรกขั้นอยู่ตลอดทางเพราะฉะนั้นเมื่อปัญญาสามารถที่จะเห็นสภาพธรรมะซึ่งกั้นไม่ให้ปัญญาเจริญและรู้ว่าไม่ใช่หนทางก็ค่อยๆละค่อยๆคลายการที่จะต้องการการที่จะหวังการที่จะภาคเพียรทำด้วยความเป็นตัวตนเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ค่ะว่าพระธรรมทั้งหมดเป็นไปเพื่อละความไม่รู้ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดกิเลสทั้งหมด

0: สนทนาธรรมที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีวันที่21ธันวาคมพุทธศักราช2556
1: เรียนอาจารย์ว่าจริยธรรมกับการทำงานเนี่ยนะคะมีความรู้สึกว่าเวลาทำงานเนี่ยต้องมีจริยธรรมแต่ว่าเวลาอยู่บ้านเนี่ยจะทำยังไงก็ได้อันนี้ก็เลยมีความรู้สึกว่าคำนี้มันจะเป็นกรอบให้เราอยู่ไม่ค่อยจะปกติเท่าไหร่ค่ะ
2: ค่ะจริงๆต้องเข้าใจก่อนนะคะแล้วก็ทุกคำเนี่ยค่ะละเอียดมากเราต้องทราบความหมายด้วยเช่นคำว่าจริยะคือความประพฤตินะคะธรรมะนี่มีหลายความหมายมากค่ะจริงๆแล้วที่สุดของความจริงของคำนี้ก็คือว่าหมายความถึงสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นความประพฤติของแต่ละคนเนี่ยมีจริงและก็หลากหลายด้วยนะคะเพราะเหตุว่าสะสมมาเป็นแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นเราจะเห็นกิริยาอาการท่าทางแม้แต่ความคิดของแต่ละคนเนี่ยค่ะหลากหลายสุดที่จะประมาณได้เพราะว่าความต่างกันของแต่ละคนเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ในอำนาจบังคับบัญชาที่เราอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวของเราให้เป็นอย่างคนนั้นคนนี้นะคะแต่ว่าต้องมาจากการสะสมมาจากการเห็นประโยชน์ของสิ่งที่ดีงามเพราะฉะนั้นจริยธรรมก็คือสิ่งที่ประพฤติเป็นไปในทางที่ดีงามนะคะธรรมะมีความหมายหลายอย่างหมายความถึงสิ่งที่มีจริงจริยะคือความประพฤติแต่ถ้ากล่าวถึงจริยธรรมนะคะก็ต้องประพฤติเป็นไปในทางที่ดีงามถ้าเป็นคนที่ตรงนะคะก็จะต้องเข้าใจว่าความประพฤติที่ดีเนี่ยไม่ว่าอยู่ที่ไหนที่บ้านหรือที่อื่นก็ต้องเป็นความประพฤติที่ดีด้วยแต่ว่าเวลาที่ทำงานเนี่ยเราก็จะต้องประพฤติตรงตามหน้าที่แต่ว่าสำหรับที่บ้านเรามีหน้าที่อะไรเราลืมว่าเราอยู่บ้านเนี่ยค่ะเราก็มีหน้าที่เหมือนกันแต่ว่าเราอยู่บ้านเรามีหน้าที่อะไรเพราะฉะนั้นอยู่บ้านถ้าเรามีหน้าที่ต่อพ่อแม่หรือว่าไม่ว่าจะคนรับใช้หรืออะไรก็ตามแต่เราก็มีความประพฤติที่ดีงามได้เพราะฉะนั้นความประพฤติที่ดีงามเนี่ยค่ะเป็นประโยชน์ไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเครียดหรืออะไรนะคะเราก็สบายสบายพร้อมกันนั้นก็ที่ขาดไปได้ก็คือว่าต้องมีความเข้าใจความจริงซึ่งเราจะหาจากที่ไหนแม้แต่คำว่าจริยธรรมจะหาจากที่ไหนแต่ว่าผู้ที่ทุกคนพึ่งแน่นอนก็คือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงทุกอย่างละเอียดมากค่ะถ้าดูในพระไตรปิฎกนะคะไม่ว่าจะอยู่บ้านหรือเป็นพ่อค้าหรือจะทำธุรกิจใดๆหรือเป็นข้าราชการเป็นทูตทั้งหมดมีในพระไตรปิฎกซึ่งแสดงถึงสิ่งที่เป็นประโยชน์จริงๆตามควรแก่สิ่งนั้นๆ
3: ค่ะเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าจริยธรรมต้องเป็นความประพฤติที่ดีอะค่ะแต่ปัญหาคนส่วนใหญ่อาจจะไม่เข้าใจว่าคำว่าที่ดีเนี่ยคืออะไรอะค่ะแล้วจะทำยังไง
2: ค่ะถ้าจะดูว่าเราชอบคนที่มีความประพฤติยังไงนั่นแหละค่ะคือความประพฤติที่ดีเราคงไม่ใช่คนที่ชอบสิ่งที่ไม่ดีใช่ไหมคะความประพฤติที่ไม่ดีทั้งหมดที่ทุกคนก็ยอมรับว่าไม่ดีเราก็เห็นว่าไม่ดีเพราะฉะนั้นจะไปชอบสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยคงไม่ได้แต่ว่าจะทำสิ่งที่ดีได้ไหมนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีเป็นดีไม่ว่าจะที่ไหนเมื่อไรกับใครเพราะฉะนั้นก็จะเห็นความละเอียดได้ค่ะว่าสังคมนี้ดีนะคะแต่อีกสังคมหนึ่งว่าไม่ดีแต่ตรงตามความเป็นจริงว่าควรหรือไม่ควรดีหรือไม่ดีและสิ่งที่เป็นเครื่องวัดนี่นะคะไม่มีอะไรจะเท่ากับพระพุทธศาสนาคือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ว่าต้องเป็นผู้ที่ตรงนะคะและเป็นผู้ที่จริงใจมิฉะนั้นก็จะไม่ได้สาระจากพระธรรมเลยทุกท่านคงได้ยินคำว่าสาวิตรีนะคะเป็นภาษาที่ไม่ใช่ภาษาไทยมาจากคำบาลีว่าสาวิติคืออะไรคือยอดของพระเวทหรือว่าคำฉันเวลาที่จะกล่าวถึงพระเวทซึ่งเป็นความรู้ของพวกพราหมณ์เลยนะคะเขาจะต้องกล่าวสาวิติคำฉันนำเพราะว่าเป็นประมุขของคำสอนทั้งหมดแต่ว่าเมื่อพราหมณ์ผู้นั้นได้พบกับพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสว่าสาวิติคือยอดหรือประมุขของคำฉันของพราหมณ์นะคะไม่ใช่อริยะไม่ใช่ความเจริญจริงๆแต่ว่าความเจริญจริงๆนี่ค่ะก็ทรงแสดงไว้ด้วยเป็นคำฉันพิเศษ สาวิติคือพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิคนไทยก็ได้ยินคำนี้บ่อยนะคะแต่ว่าต้องเป็นผู้ตรงจริงๆจึงจะได้สาระคือความตรงนะคะสามารถที่จะให้มีความเห็นถูกมีความเข้าใจถูกตามความเป็นจริงของธรรมะที่เป็นอย่างนั้นจริงๆไม่ใช่ว่าเพราะคนนี้คิดว่าถูกคนนั้นคิดว่าผิดแล้วก็ความจริงคืออะไรเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่ตรงนะคะแม้แต่ในการที่จะกล่าวว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิก็แปลง่ายๆนะคะขอถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งทุกคนคงจะกล่าวคำนี้นะคะแต่ความจริงใจไม่ใช่อยู่ที่เพียงกล่าวแต่ต้องรู้จริงๆว่าไม่ได้มีบุคคลอื่นใดทั้งสิ้นเป็นที่พึ่งนอกจากพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงประกอบด้วยพระปัญญาคุณเหนือบุคคลใดๆทั้งสิ้นแม้เทวดาและพรหมก็มาเฝ้าเพื่อที่จะถามปัญหาพระบริสุทธิ์ที่คุณนะคะทรงแสดงพระธรรมเพื่ออนุเคราะห์คนที่ไม่รู้ค่ะให้มีความรู้มีความเข้าใจในสิ่งซึ่งเกิดมาแต่ละชาติความประพฤติเป็นไปของแต่ละคนเนี่ยก็หลากหลายมากต่างๆกันไปแต่ว่าไม่ได้เข้าใจพระธรรมถ้าไม่มีการได้ฟังเพราะฉะนั้นนอกจากพระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณแล้วพระมหากรุณาคุณไม่ว่าบุคคลใดอยู่ไกลแสนไกลอย่างสุภัททะปริภาชกนะคะผู้ที่จะได้ฟังพระธรรมจากพระองค์คนสุดท้ายก่อนที่จะปรินิพพานก็เสด็จไปถึงเมืองนั้นทั้งที่ทรงประชวรอย่างหนักแต่ก็เพื่อประโยชน์เพื่อจะทรงอนุเคราะห์ว่าถ้าเขาไม่มีโอกาสได้ฟังพระธรรมชีวิตของเขาก็ไม่สามารถที่จะรู้ความจริงแล้วก็ดับกิเลสได้เพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยค่ะโอกาสที่จะได้ฟังพระธรรมเนี่ยไม่ใช่บังเอิญแต่ก็ต้องมีเหตุทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นในชีวิตนะคะแต่ละขณะถ้าศึกษาพระธรรมแล้วก็จะรู้ได้จริงๆค่ะไม่มีอะไรที่เกิดได้ตามความต้องการหรือตามความคิดของแต่ละคนด้วยเหตุนี้ก็เริ่มที่จะเข้าใจอีกคำหนึ่งในพระพุทธศาสนานะคะคือคำว่าอนัตตาอัตตาคือตัวตนอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนแล้วเป็นอะไรพระธรรมทั้งหมดเนี่ยค่ะไม่ได้เพียงแต่กล่าวถึงคำหนึ่งคำใดและให้ไปคิดเองนะคะเพราะรู้ว่าคิดเองเนี่ยคิดยังไงก็ไม่เหมือนกับที่จะได้ฟังพระธรรมเพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นใครแล้วเราทุกคนเป็นใครนี่ต้องรู้ค่ะแม้แต่การที่จะกล่าวว่ามีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งก็ต้องรู้คุณว่าพระคุณมากมายมหาศาลนะคะถ้าไม่มีการได้ยินได้ฟังเลยจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นการที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีหนทางเดียวค่ะคือได้ฟังพระธรรมที่ทรงแสดงจากการที่ทรงตรัสรู้เมื่อมีความเข้าใจแล้วนะคะจึงจะรู้จักว่าบุคคลนี้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเมื่อพราหมณ์ผู้นั้นได้ฟังธรรมะนะคะก็ขอจริงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเพราะฉะนั้นทุกคนนะคะที่กล่าวคำนี้ต้องจริงใจที่จะรู้ว่าพึ่งจริงๆเนี่ยไม่ใช่พึ่งใครเลยค่ะนอกจากพึ่งพระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณและพระมหากรุณาคุณที่ทรงแสดงพระธรรม45พรรษานะคะมากทุกเรื่องทุกอย่างที่ทำให้บุคคลทั้งหลายเนี่ยเริ่มเข้าใจความจริงของการที่เกิดมาแล้วก็ตายไปแต่อะไรเกิดอะไรตายแล้วก็ระหว่างที่ยังไม่ตายเนี่ยทำอะไรกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยไม่ได้คิดถึงความจริงว่าทุกอย่างต้องมีเหตุการเกิดในโลกนี้ต้องมีเหตุอะไรทำให้เกิดในโลกนี้แล้วก็เป็นคนนี้แต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อจากโลกนี้ไปนะคะก็ต้องรู้ว่าไปสู่ที่อื่นไม่ใช่คนนี้อีกต่อไปสิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้นะคะแต่อะไรจะพาไปที่ไหนเพราะว่ายังไงอะไรพามาที่นี่ใช่ไหมคะเกิดที่นี่เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นจากโลกนี้ที่ได้มีชีวิตแล้วแต่ว่าใครจะดำเนินชีวิตยังไงบ้างเนี่ยนะคะก็มีเหตุที่ว่าเมื่อจากไปแล้วก็สิ่งนั้นแหละที่จะพาไปแต่ว่าจะไปสู่ที่ไหนไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้นี่คือมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งค่ะทั้งในขณะนี้และขณะต่อไปด้วย ชาตินี้ถ้าพึ่งต่อไปนะคะก็จะได้พึ่งในชาติต่อไปด้วย
1: มีคำถามนะคะว่าบางทีการทำงานเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาจะต้องทำทั้งสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ต้องทำทั้งสิ่งที่ถูกใจแล้วควรจะคิดยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี
2: ้ค่ะถูกตามธรรมะดีกว่าใช่ไหมคะเพราะเหตุว่าจริงๆแล้วถูกต้องเนี่ยถ้าเราไม่ได้เข้าใจธรรมะเราก็ไม่รู้ว่าถูกต้องจริงๆคืออย่างไรแต่ว่าพระธรรมที่ทรงแสดงสำหรับชีวิตประจำวันจริงๆเนี่ยนะคะใช้คำว่าพรหมวิหารพรหมคือผู้ประเสริฐค่ะวิหาระคือที่อยู่เพราะฉะนั้นที่อยู่ของผู้ประเสริฐไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็ตามต้องเป็นคุณความดีซึ่งมี4อย่างนะคะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาในขณะที่ทำหน้าที่การงานได้ไหมไม่ว่าที่ไหนก็ตามนะคะจะขาดคุณธรรม4ประการนี้ได้ไหมแต่ว่าส่วนใหญ่เราไม่ได้ศึกษาละเอียดนะคะและเราก็ยังไม่ได้เข้าใจจริงๆว่าประโยชน์ของธรรมะ4อย่างเนี่ยเป็นอย่างไรแม้แต่ในการทำงานที่จะว่าถูกใจหรือไม่ถูกใจก็ตามแต่ถ้าคนนั้นเป็นคนที่ตรงจริงใจและเป็นผู้ที่มีคุณความดีนะคะก็จะต้องประกอบด้วยธรรมะ4ประการนี้ด้วยคือประการที่1 นะคะเมตตาความเป็นมิตรความเป็นมิตรที่นี่ก็ต้องขยายความอีกค่ะเพราะเหตุว่าข้อความในพระไตรปิฎกที่กล่าวว่าไม่คบคนพาลแล้วจะทำยังไงคะเพราะว่าเราก็มีการพบปะผู้คนเยอะแยะบางคนก็เป็นมิตรนะคะสนิทสนมคุ้นเคยตามลำดับเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจคำว่ามิตรที่นี่นะคะภาษาไทยเราใช้คำว่าเพื่อนเป็นมิตรกันเป็นเพื่อนกันแต่เพื่อนอย่างไรถ้าเป็นเมตตาหรือความเป็นมิตรจริงๆนะคะก็คือว่าไม่ต้องใช้คำว่าเพื่อนก็ได้แต่หมายความว่าขณะใดก็ตามที่มีความหวังดีพร้อมที่จะทำประโยชน์แต่ต้องในทางที่ถูกต้องใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้ที่มั่นคงในคุณความดีเนี่ยก็จะรู้ว่าความไม่ดีเป็นเหตุให้ได้ผลที่ไม่ดีแน่ๆตั้งแต่เกิดเพราะเราเห็นว่าเกิดมาเนี่ยหลากหลายต่างกันหรือถึงแม้ว่าคนที่เกิดมาดีแล้วนะคะแต่ถึงคราวที่อกุศลกรรมที่ไม่ดีให้ผลก็สามารถที่จะตัดรอนสภาพที่สะดวกสบายนั้นได้ทันทีแขนขาดขาขาดตาบอดอะไรได้หมดโรคร้ายต่างๆก็ได้โดยไม่ต้องมีแม้ใครทำให้แต่ต้องมีเหตุที่ได้ทำไว้เพราะฉะนั้นถ้ามีความมั่นคงในเรื่องของเหตุและผลกุศลกรรมและอกุศลกรรมนะคะเราก็จะยึดมั่นในกุศลกรรมเพราะเหตุว่าถ้าเราจากโลกนี้ไปโดยการที่เราไม่เห็นประโยชน์ของกุศลกรรมแล้วทำแต่อกุศลกรรมผลของกรรมนั้นเราก็เห็นอยู่นะคะเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือว่าเกิดที่อื่นก็ได้ซึ่งถ้าไม่ได้อ่านพระไตรปิฎกก็อาจจะไม่เชื่อว่ามีนรกมีเปรตมีอสุรกายซึ่งเป็นผลของอกุศลกรรมแต่บางคนนะคะอย่างข่าวเมื่อเช้าเนี่ยค่ะก็มีข่าวถึงคนที่ไปปล้นธนาคารแต่ภายหลังก็ฆ่าตัวตายด้วยความสำนึกผิดใช่ไหมคะเราอาจจะทำทุจริตต่อไปก็ได้เพราะฉะนั้นชีวิตของแต่ละหนึ่งเนี่ยค่ะขณะใดก็ตามที่ทำสิ่งที่ดีงามมีความมั่นใจว่าสิ่งนั้นต้องให้ผลแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นจะไม่ตกไปในทางฝ่ายที่ไม่ถูกต้องแม้ว่าจะถูกใจชีวิตนี้สั้นมากค่ะใครจะจากโลกนี้ไปเดี๋ยวนี้ก็ได้เย็นนี้ก็ได้พรุ่งนี้ก็ได้แต่จากไปด้วยการที่ว่าไม่ได้ทำทุจริตกรรมทำกุศลกรรมย่อมมีประโยชน์กว่าเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้ที่มั่นคงจริงๆนะคะบารมี10เนี่ยมีบารมีหนึ่งคืออธิษฐานบารมีมีความมั่นคงในคุณความดีเพราะรู้ว่าเหตุกับผลต้องตรงกันเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ทำความดีนะคะเพื่อที่จะได้รู้ความจริงเพราะว่าความจริงขณะนี้มีแต่ก็รู้ยากมากความจริงเป็นสิ่งที่รู้ยากจริงๆนะคะยิ่งเป็นความจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เนี่ยค่ะจะยิ่งยากสักแค่ไหนเพราะว่าความจริงของชาวโลกก็เพียงแต่ว่าได้ยินได้ฟังแล้วก็ไตรตรองแล้วก็ประมวลเหตุการณ์กับหลักฐานว่าจริงหรือไม่จริงแต่ไม่ใช่ความจริงถึงที่สุดในทางธรรมะเพราะฉะนั้นความจริงถึงที่สุดในพระธรรมนะคะไม่พ้นจากเหตุและผลไม่ว่าที่ไหนค่ะค้านกันไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าการกระทำดีผลต้องดีและจะจากโลกนี้ไปโดยทำทุจริตกรรมเพราะฉะนั้น ก็จะเห็นผลว่าต้องนำมาซึ่งผลที่ไม่ดีแต่ถ้าใครก็ตามที่มั่นคงในคุณความดีนะคะแล้วก็จากโลกนี้ไปก็ไม่เดือดร้อนเพราะระหว่างที่มีชีวิตอยู่นะคะเราได้ทำความดีนี่ก็เป็นสิ่งซึ่งจะต้องพิจารณาด้วยความตรงนะคะเกิดมาแล้วทำดีสะสมความดีแต่ว่าดีเท่าไหร่ก็ยังไม่พอนะคะเพราะเหตุว่ายังไม่ได้เข้าใจธรรมะโดยละเอียดโดยลึกซึ้งซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเพียงแค่คำเดียวนิดๆหน่อยๆเราก็พอเห็นประโยชน์นะคะแต่ถ้ามากกว่านั้นลึกซึ้งกว่านั้นประโยชน์จะสักแค่ไหนเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนมั่นคงในความดีในความถูกต้องนะคะก็คุ้มครองเป็นเหตุที่ดี
1: ตามหลักของเหตุและผลนี้แสดงว่าในโลกนี้ความบังเอิญไม่มีเลยใช่ไหมคะ
2: บังเอิญเพราะไม่รู้เหตุก็กล่าวว่าบังเอิญแต่ถ้ารู้จักเหตุจะไม่พูดคำนี้เลยค่ะแม้แต่เห็นขณะนี้ค่ะบังเอิญเห็นหรือเปล่าหรือว่าถ้าไม่มีเหตุที่จะให้เห็นเกิดเห็นเกิดไม่ได้แม้เห็นธรรมดาธรรมดาแค่เห็นแต่ทุกอย่างนอกจากเห็นทั้งหมดนะคะละเอียดยิบจะต้องอาศัยสิ่งหนึ่งสิ่งใดอุปการะเกื้อกูลเป็นปัจจัยให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นคิดง่ายๆนะคะอย่างขณะนี้ค่ะกำลังได้ยินเราอาจจะเคยเข้าใจว่าเราได้ยินแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอนัตตาทุกอย่างเกิดเพราะเหตุปัจจัยถ้าไม่มีรูปพิเศษที่กลางหูที่สามารถกระทบเสียงและถ้าไม่มีธาตุรู้เลยเกิดขึ้นนะคะเสียงปรากฏไม่ได้แต่ที่เราได้ยินเนี่ยหมายความถึงธาตุชนิดหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นได้ยินเสียงแล้วก็ดับไปธาตุชนิดนี้ไม่ใช่เห็นไม่ใช่คิดนี่คือความละเอียดของทุกขณะจิตนะคะซึ่งเราใช้คำว่าขณะเนี่ยก็ยังน้อยมากทางธรรมะเนี่ยละเอียดยิบค่ะแม้แต่เห็นเนี่ยหนึ่งขณะเนี่ยขณะนี้ปรากฏเหมือนกับว่าเห็นตลอดเวลาแต่ในระหว่างที่เห็นนี่ก็มีสภาพธรรมะอื่นนะคะซึ่งไม่ใช่เห็นเช่นคิดบ้างนะคะหรือว่าได้ยินบ้างก็กำลังสลับกันอยู่เพราะฉะนั้นการศึกษาพระธรรมเนี่ยเริ่มที่จะมีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเมื่อได้เข้าใจ
1: มีคำถามนะคะบอกว่าหากเรายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้วทำให้เราต้องเดือดร้อนแล้วก็สร้างปัญหาให้ตัวเองจะแก้ไขยังไง
2: อันนี้เหตุกับผลไม่ตรงกันแล้วนะคะธรรมะนี่ตรงมากค่ะถ้าทำความดีแล้วเดือดร้อนจะต้องรู้ว่าเดือดร้อนเนี่ยเดือดร้อนอย่างไรเดือดร้อนทางกายหรือว่าเดือดร้อนทางใจมีสองอย่างนะคะเดือดร้อนทางกายก็อาจจะตกงานนะคะหรือว่าทำอะไรก็ได้นะคะฐานะก็เปลี่ยนไปจากที่เคยแต่ถ้าเป็นผู้ที่มั่นในคุณความดีนะคะความดีทั้งหมดแม้แต่ที่เราบอกว่าโชคดีนะคะหรือว่ามีเกียรติยศได้งานได้ทรัพย์สินเงินทองเนี่ยต้องมาจากเหตุที่ดีถ้ามีความมั่นคงอย่างนี้จริงๆนะคะว่าเรื่องของกายเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องซึ่งแม้ไม่มีใครทำอะไรให้แต่กรรมทำได้ทุกอย่างป่วยไข้อย่างชนิดซึ่งฟังดูแล้วก็หลายคนก็ไม่มีโอกาสที่จะถึงลำบากอย่างนั้นเลยนะคะแต่เพราะกรรมเนี่ยค่ะก็ทำให้สามารถที่จะลำบากอย่างนั้นได้คงได้ข่าวเด็กซึ่งมีไฟไหม้ที่ตัวใช่ไหมคะอยู่ดีๆใครทำให้ไม่ต้องทำเลยเดือดร้อนละนี่ก็คือเรื่องของกายเรื่องของความทุกข์เรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนะคะแต่ใจก็สำคัญเพราะเหตุว่าถึงมีเงินทองมากมายมหาศาลนะคะใจเป็นทุกข์แล้วจะเอาอย่างไหนคะจะเอากายทุกข์หรือใจทุกข์เพราะว่าบางคนเนี่ยค่ะเราก็จะเห็นได้แบบมีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเป็นทุกเนี่ยก็ไม่รู้จะทำยังไงได้ใช่ไหมคะเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าทุกของใจเนี่ยเกิดมาจากกิเลสกิเลสคือสภาพธรรมะที่ไม่ดีงามทำจิตให้เศร้าหมองซึ่งมีมากค่ะแล้วก็ไม่รู้ตัวด้วยถ้าไม่มีการได้ยินได้ฟังพระธรรมแต่ถ้าได้ยินได้ฟังพระธรรมอย่างละเอียดยิบนะคะขณะนั้นเป็นปัญญาที่เริ่มเห็นโทษของอกุศลเพราะฉะนั้นการที่เราจะละเว้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะเพราะเราเห็นโทษถ้าเรามีความมั่นคงจริงๆว่าชีวิตของเรานะคะครึ่งหนึ่งเป็นผลของกรรมอีกครึ่งหนึ่งเป็นเหตุใหม่ที่จะทำให้ผลใหม่เกิดขึ้นในอนาคตเพราะว่าอะไรคะผลของกรรมตั้งแต่เกิด ไม่มีใครเลือกเกิดได้เลยลองดูสิคะความเกิดนี่หลากหลายมากตั้งแต่สิ่งที่มีชีวิตเป็นมนุษย์นะคะแล้วก็เป็นสัตว์เดรัจฉานใครไปทำให้เกิดแล้วความเป็นไปของชีวิตซึ่งเราใช้คำว่าวิถีชีวิตนะคะแต่ความจริงทางธรรมะวิถีจิตเพราะว่าขณะที่เราบอกว่าเกิดเนี่ยถ้าไม่มีธาตุรู้มีแต่สิ่งที่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้ก็ไม่ใช่สิ่งที่มีชีวิตต้นไม้เกิดภูเขาเกิดอะไรเกิดไม่ได้รู้อะไรเลยนะคะแต่ที่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์ที่มีชีวิตเนี่ยต้องมีธาตุรู้สภาพรู้เกิดขึ้นในขณะนั้นค่ะที่ทุกคนเกิดมาขณะแรกก็ไม่รู้ว่ามีธาตุรู้เกิดแล้วค่ะแต่ว่าต่อไปนะคะการเกิดดับสืบต่อของธาตุรู้เนี่ยถ้าศึกษาโดยละเอียดว่าถ้าใช้คำว่าจิตซึ่งภาษาไทยคุ้นเคยอาจจะง่ายสำหรับตอนต้นนะคะแต่ว่าความลึกซึ้งก็มีมากเพราะฉะนั้นจิตเกิดแน่ๆถ้าไม่มีจิตไม่มีคนไม่มีสัตว์มีแต่ต้นไม้ใบหญ้าแต่ก็มีสภาพธรรมะซึ่งเกิดพร้อมจิตด้วยและเป็นธาตุรู้ด้วยแต่ว่าเราไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยคือเจตสิกในภาษาไทยแต่ว่าภาษาบาลีจะออกเสียงทุกตัวก็คือเจตสิกะหมายความถึงธาตุรู้ซึ่งเกิดพร้อมจิตดับพร้อมจิตไม่ยากเลยที่จะรู้นะคะเพียงแต่ว่าคำที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนแต่ความจริงต้องเป็นความจริงขณะนี้เห็นเป็นธาตุรู้ซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานซึ่งเป็นลักษณะของจิตชอบสิ่งที่เห็นไหมคะถ้าชอบชอบไม่ใช่จิตค่ะเพราะบางครั้งก็ชอบบางครั้งก็ไม่ชอบใช่ไหมคะแต่จิตเกิดขึ้นต้องเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กำลังปรากฏในขณะนี้จิตเกิดขึ้นได้ยินพวกนี้ค่ะเราไม่เคยรู้เลยว่าเป็นผลของกรรมเมื่อเกิดแล้วนะคะกรรมให้ผลต่อมาก็คือว่าจะต้องเห็นจะต้องได้ยินจะต้องได้กลิ่นจะต้องลิ้มรสจะต้องรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสกายมีใครบ้างวันนี้ไม่เป็นอย่างนี้คะแต่ก็ไม่เคยรู้เลยว่านี่แหละมาจากไหนทำไมบางครั้งเห็นสิ่งที่น่าพอใจบางครั้งเห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจตามกรรมที่ได้กระทำแล้วแม้แต่กายนะคะซึ่งเข้าใจว่าเราจะทนุถนอมยังไงก็คงไม่เป็นอะไรนะคะแต่พอถึงยามเจ็บไข้ได้ป่วยใครทำอุตส่าห์ดูแลรักษาอย่างดีนะคะก็เป็นไปตามกรรมแล้วแต่ว่าถึงวาระที่กรรมใดจะให้ผลขนาดไหนเพราะฉะนั้นให้ทราบก่อนอื่นนะคะก็คือว่าเมื่อเกิดมาแล้วเนี่ยการเกิดเป็นผลของกรรมแต่กรรมนี่หลากหลายมากนะคะเพราะธาตุรู้คือจิตและเจตสิกนี่ค่ะสะสมสืบต่อมานานแสนนานถ้าศึกษาพระโพธิสัตว์คือผู้ที่บำเพ็ญบารมีคุณความดีก่อนที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะขณะนั้นนะคะก็มีการเกิดและการสะสมคุณความดีมากเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดแล้วชีวิตของพระองค์ก็ไม่มีใครเสมอเหมือนนะคะแต่ว่าสำหรับคนอื่นเนี่ยสะสมอะไรมาก็เห็นได้เลยค่ะสัตว์โลกเป็นที่ดูบุญและบาปและเป็นที่ดูผลของบุญและบาปเลือกไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดมาแล้วเนี่ยแล้วแต่กรรมใดทำให้เกิดแต่กรรมที่ทำให้เกิดเนี่ยค่ะน่าอัศจรรย์นะคะที่ใช้คำว่าประมวลมาซึ่งกรรมที่ได้กระทำแล้วทั้งหมดแล้วแต่ว่าถึงวาระที่กรรมไหนจะให้ผลเลือกไม่ได้เลยนี่คือความเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดมาแล้วนะคะส่วนหนึ่งก็เป็นผลของกรรมคือเห็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีถ้าเห็นสิ่งที่ดีก็เป็นผลของกุศลกรรมถ้าเห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจเลือกไม่ได้เลยค่ะเป็นผลของอกุศลกรรมทางหูเช่นเดียวกันนะคะก็มีคนหนึ่งซึ่งเขานั่งรถไปค่ะแล้วก็พอเปิดกระจกก็ได้

0: แต่กรรมสามารถที่จะกระทำได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งของชีวิตที่เกิดมาเป็นผลของกรรมกรรมที่ปฏิสนธิที่ทำให้แต่ละคนต่างกันนะคะยังประมวลมาซึ่งกรรมทั้งหมดที่สามารถจะให้ผลได้แม้ในพระชาติสุดท้ายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะก็ยังประชวนหรือว่าถูกสะเก็ดหินที่พระบาทเนี่ยค่ะก็แสดงเห็นว่าใครจะหลีกพ้นกรรมได้ถ้ามีความเข้าใจมั่นคงอย่างนี้จริงๆนะคะจะตายเมื่อไรธรรมดาไม่มีใครรู้แต่ทำความดีก่อนจะตายและไม่หวั่นไหวด้วยและก็มั่นคงด้วยแล้วก็ศึกษาพระธรรมด้วยเพราะว่าความรู้เพียงเท่านี้ไม่พอที่จะเข้าใจที่จะมั่นคงในคุณความดีได้เมื่อเห็นแล้วได้ยินแล้วนะคะชอบสิ่งที่น่าพอใจนี่ไม่ใช่ผลของกรรมต้องแยกออกจากกันนะคะว่าผลของกรรมนอกจากทำให้เกิดแล้วก็ทำให้เห็นบ้างได้ยินบ้างได้กลิ่นบ้างลิ้มรสบ้างรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสบ้างแล้วจากนั้นเริ่มกรรมใหม่จากความเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลถ้ามีความติดข้องต้องการในสิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายก็แสวงหาแม้ในทางทุจริตก็เริ่มเป็นอกุศลกรรมใหม่ตรงกันข้ามกับทางฝ่ายกุศลนะคะแม้มีเงินมากมายเราใช้หมดไหมแต่ว่าถ้าเราสามารถที่จะทำให้คนอื่นมีความสุขได้หรือเป็นประโยชน์เนี่ยค่ะคิดถึงการสละซึ่งเป็นคุณความดีซึ่งยากมากนะคะเพราะเหตุว่าแม้แต่สละวัตถุนี่ก็ยังยากถ้าจะสละตามที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่มีเรามีแต่ธรรมะละคลายความติดข้องว่าเป็นตัวตนจะยากกว่านี้สักแค่ไหนเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งละอันพันละน้อยเล็กๆน้อยๆจากพระไตรปิฎกนะคะซึ่งมีอีกมากที่จะทำให้เราเนี่ยเข้าใจขึ้นแล้วก็รู้ว่าแต่ละวันแต่ละขณะเนี่ยค่ะเป็นธรรมะทั้งหมด
1: ค่ะอาจารย์ค่ะที่บอกว่าเราจะมีธรรมะเป็นที่พึ่งธรรมังสรณังคัจฉามิแล้วในลักษณะที่เราทำงานอยู่อย่างนี้ค่ะแล้วก็ไม่ได้ศึกษาพุทธศาสนามาเนี่ยจะเริ่มได้ยังไงคะอาจารย
0: ์ก็เริ่มศึกษาสิค่ะค่ะอันนี้สำคัญที่สุดเลยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเรามีที่พึ่งโดยไม่ศึกษาเป็นไปไม่ได้ไม่ตรงแล้วก็ไม่จริงใจด้วยเพราะฉะนั้นชีวิตของเราจึงระหกระเหินไปตามบุญตามกรรมที่ได้ทำแล้วโดยไม่รู้เหตุไม่รู้ผลเลยว่าขณะไหนเป็นกรรมขณะไหนเป็นผลของกรรมดูเหมือนว่าทุกคนพอใจจะศึกษาอย่างอื่นใช่ไหมคะแต่พอพูดถึงศึกษาธรรมะเนี่ยเฉยๆกันไปเลยแต่ที่จริงแล้วเนี่ยค่ะวิชาอื่นทั้งหมดเปรียบกับพระธรรมแต่ละคำไม่ได้เลยเพราะว่าไม่มีคนไหนจะเก่งสามารถนักปราชญ์หรือว่านักวิทยาศาสตร์ใดๆที่จะบอกว่าขณะนี้นะคะเป็นอะไรสิ่งที่มีจริงขณะนี้ตามความเป็นจริงแล้วเป็นอะไรเราเข้าใจว่าเป็นเราเป็นเรื่องราวต่างๆอยากจะเรียนวิชานั้นอยากจะเรียนวิชานี้ใช่ไหมคะแต่จริงๆแม้แต่คำว่าโลกคืออะไรทุกคำที่พูดกันเนี่ยค่ะกล่าวได้เลยนะคะว่าพูดคำที่ไม่รู้จักถ้ารู้จักแล้วต้องตอบได้ว่าคืออะไรรู้จักโลกไหมคะพูดออกบ่อยค่ะแล้วรู้จักโลกหรือเปล่าอยู่ในโลกนี้ด้วยบอกว่าอย่างนั้นนะคะโลกมีอะไรอะไรบ้างก็บอกได้ทุกอย่างแต่ว่ารู้จักโลกจริงๆหรือเปล่าถ้าไม่ศึกษาธรรมะจะไม่รู้จักเลยค่ะพูดคำที่ไม่รู้จักแล้วก็คิดเองเข้าใจกันนะคะใช้สัมมติหมายความว่าคำที่เข้าใจร่วมกันรู้กันด้วยคำนั้นแต่ว่าตามความจริงไม่ใช่การรู้ความจริงของแต่ละคำที่เราใช้ยังคิดที่จะเห็นประโยชน์และก็จะศึกษาพระธรรมไหมคะเพราะว่าไม่ใช่แต่พุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิแต่ไม่ได้ศึกษาธรรมะเลยแล้วจริงๆแล้วเนี่ยความลึกซึ้งความละเอียดของพระธรรมเนี่ยสอไปให้เข้าใจพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเกินกว่าที่ใครจะพรรณนาได้เหมือนรอยเท้านกที่บินในอากาศนะคะไม่มีใครเห็นค่ะแต่ว่าขณะนั้นนะคะพระปัญญาคุณถ้าไม่มีการศึกษาจะรู้ได้ยังไงพระพุทธเจ้าไม่ใช่อย่างเรานะคะหรือใครทั้งสิ้นนานแสนนานค่ะกว่าจะได้บำเพ็ญพระบารมีถึง

0: การที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพระธรรมต้องลึกซึ้งไม่ใช่ว่าเพียงฟังคนอื่นพูดนะคะแต่ต้องพิจารณาเข้าใจทุกคำที่ได้ยินและค่อยๆละเอียดขึ้นด้วย
1: ครับท่านอาจารย์นะครับขออนุญาตเรียนถามคือก่อนหน้านี้ท่านพูดถึงพรหมวิหาร4แล้วท่านพูดถึงเมตตาแล้วครับอยากให้ท่านขยายถึงกรุณามุทิตาอุเบกขาด้วยครับ
0: ค่ะเมตตาคือความหวังดีนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะที่ทำงานหรือไม่ได้ทำงานแต่ทุกคนเนี่ยค่ะที่พบเรามีความหวังดีต่อเขาหวังดีคือพร้อมที่จะเป็นประโยชน์เกื้อกูลไม่รีรอเลยนะคะถ้าสามารถที่จะทำประโยชน์ให้ใครได้แล้วลองคิดถึงสภาพจิตในขณะนั้นค่ะไม่โกรธเพราะว่าโกรธเนี่ยจะช่วยได้ไหมกำลังโกรธใครจะช่วยคนที่เรากำลังโกรธได้ไหมก็ไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นความหวังดีขณะนั้นนะคะใจของผู้ที่หวังดีก็สบายและคนที่กำลังรอความหวังดีก็ได้รับความหวังดีด้วยเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนี่คือเมตตานะคะในที่ทั้งปวงไม่ใช่จำกัดเฉพาะแต่ละบุคคลเราจะได้ยินคำว่าแผ่เมตตาแต่ไม่ได้คิดเลยนะคะว่ามีเมตตาหรือเปล่าค่ะไม่มีแล้วไปแผ่ได้ยังไงคะเนี่ยค่ะคือการที่เราใช้คำที่ไม่ถูกต้องนะคะแต่ถ้าเราเริ่มรู้ว่าวันนี้เรามีเมตตาไหมในบ้านมีเมตตากับทุกคนไม่ว่าจะผู้ที่ช่วยการงานบ้านหรืออะไรก็ตามแต่นะคะแม้เล็กน้อยให้เขามีความสุขออกไปนอกบ้านเจอใครก็มีความหวังดีพร้อมที่จะเกื้อกูลถ้าทุกคนเป็นอย่างนี้นะคะไม่มีปัญหาโลกมีความสุขแต่ก็ถ้าไม่มีพระธรรมที่จะให้ศึกษาให้เห็นประโยชน์เนี่ยเราก็จะรู้ได้ว่ายากไหมเพราะว่าเป็นอนัตตาทำไมยังโกรธใช่ไหมคะขณะที่โกรธเนี่ยคือขณะที่ไม่เมตตาเพราะฉะนั้นถ้ารู้จักเมตตาจริงๆนะคะก็จะมีเมตตาเพิ่มขึ้นเมื่อมีความเข้าใจที่ถูกต้องด้วยเหตุนี้ทุกอย่างที่ดีนะคะจะดีขึ้นเมื่อมีความเข้าใจยิ่งขึ้นแม้แต่การรักษาศีลนะคะบางทีเราก็งดเว้นทุจริตไม่ฆ่าสัตว์ไม่อะไรก็ตามแต่ไม่มีปัญญาแต่พระพุทธศาสนาไม่ได้บอกให้ทำแต่ให้เข้าใจให้ถูกต้องว่าสิ่งนั้นจะนำมาซึ่งผลอะไรเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่บุคคลนั้นที่เมื่อเริ่มเห็นประโยชน์นะคะก็ทำสิ่งที่ดีขึ้นแม้แต่ในเรื่องของศีลเพราะฉะนั้นเรื่องเมตตาเนี่ยนะคะโดยตรงก็คือเป็นเรื่องของศีลเพราะเหตุว่าถ้าเราเมตตาใครเนี่ยเราทำทุจริตไม่ได้เลยค่ะไปเอาทรัพย์ของคนอื่นมาได้ยังไงถ้าเราเมตตาเขาไปฆ่าเขาได้ยังไงไปทำร้ายเขาได้ยังไงถ้าเราหวังดีต่อเขาเพราะฉะนั้นพื้นฐานของจิตใจนะคะแม้แต่ที่เราจะพูดถึงเรื่องแต่ละเรื่องนะคะก็สืบเนื่องกันทั้งสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อมีความเข้าใจเมตตาแล้วนะคะประโยชน์ของความเข้าใจแม้น้อยนิดวันนี้นะคะก็จะทำให้เมตตาเพิ่มขึ้นได้ไหมถ้าไม่ลืมและถ้าเข้าใจขึ้นถึงประโยชน์พอเห็นใครนะคะพร้อมที่จะช่วยได้ทันทีเก็บดินสอตกปากกาตกหรือว่าช่วยชี้ทางหรืออะไรทั้งหมดนี่ค่ะก็เป็นสิ่งซึ่งทำด้วยความหวังดีเป็นประโยชน์เกื้อกูลนะคะในยามซึ่งเขาไม่มีทุกข์เราก็ยังสามารถที่จะหวังดีต่อเขาได้แต่ว่าในยามใดที่ใครมีทุกข์นะคะกรุณาพรหมวิหารที่สองค่ะช่วยให้เขาพ้นจากทุกข์มดตกน้ำเคยคิดช่วยไหมคะแค่นั้นนะคะเป็นสิ่งที่ดีงามแล้วค่ะแล้วถ้าเราตกน้ำล่ะจะมีคนช่วยไหมกำลังทุกข์นะคะตกลงไปในน้ำน้ำเชี่ยวแต่ถ้ามีผู้ที่มีจิตกรุณาเนี่ยค่ะเขาช่วยเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นขณะใดก็ตามน้อยหรือมากก็ตามนะคะความดีเป็นความดีแล้วมีผลค่ะถ้าอ่านพระไตรปิฎกก็จะพบข้อความที่แสดงถึงชาติต่างๆเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นเพราะการกระทำต่างๆเหมือนเดี๋ยวนี้เลยแต่เราไม่สามารถที่จะย้อนไปรู้ว่าขณะนี้เป็นผลของเมตตาหรือว่าเป็นผลของกรุณาหรือว่าเป็นผลของฝ่ายอกุศลนะคะแต่ต้องไม่ลืมว่าเหตุกับผลต้องตรงกันถ้ารู้ว่าขณะไหนเป็นผลก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าอะไรเป็นเหตุเพราะฉะนั้นยามใดที่ใครต้องการความช่วยเหลือนะคะให้เขาพ้นจากความยากลำบากกรุณาขณะนั้นก็เป็นกุศลเป็นเมตตาไม่ต้องคอยจนกระทั่งเขาลำบากนะคะ เมื่อไหร่ขณะไหนก็ได้ค่ะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยนะคะถ้าไม่มีเมตตากรุณาก็เกิดไม่ได้แต่พระเรามีความหวังดีไม่ว่าจะในยามที่ไม่มีทุกข์ก็หวังดีได้ช่วยได้ในยามทุกข์ความที่เป็นผู้ที่หวังดีก็สามารถที่จะช่วยได้เพราะฉะนั้นจากเมตตาก็มีความกรุณาด้วยบางคนดูชีวิตจริงๆของเราก็ได้นะคะคงไม่ต้องดูคนอื่นเป็นผู้ที่มากด้วยเมตตาหรือว่ายังมีกรุณาน้อยมีความหวังดีจริงแต่ขี้เกียจช่วยก็เป็นไปได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นธรรมะนี่เป็นเรื่องที่ละเอียดจริงๆค่ะเป็นประโยชน์จริงๆเกื้อกูลต่อสัตว์โลกจริงๆให้เข้าใจความจริงเพื่อที่จะได้รู้ว่าอะไรเป็นเหตุเป็นผลที่ถูกต้องนะคะต่อจากนั้นก็คือเขาก็ไม่มีทุกข์ใดๆแต่เขามีสุขล่ะเราจะรู้สึกยังไงบางคนได้ลาภใช่ไหมคะได้ยศได้สรรเสริญเขาเป็นใครไม่สำคัญแต่ว่ามีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าเหตุดีต้องนำมาซึ่งผลดีเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปกลัวลำบากยากเข็ญนะคะถ้าถึงผลของกุศลเนี่ยทุกอย่างก็เป็นไปในทางที่ดีได้ด้วยเหตุนี้ใครก็ตามได้ลาภได้ยศสรรเสริญสุขรู้ว่าเหตุที่ได้กระทำแล้วทำให้ผลอย่างนี้เกิดขึ้นไม่ใช่คนอื่นทำให้เลยค่ะคนอื่นทำให้ไม่ได้จิตใจของแต่ละคนเนี่ยเป็นแต่ละหนึ่งซึ่งคนอื่นเกี่ยวข้องด้วยไม่ได้เลยไม่สามารถที่จะทำให้จิตของผู้ที่หมดกิเลสอย่างพระอรหันต์เนี่ยเกิดความทุกข์หรือความเดือดร้อนไม่ว่าใครจะไปทำร้ายท่านหรือเบียดเบียนท่านหรือกล่าววาจาที่ไม่เหมาะต่อท่านไม่เดือดร้อนเลยสบายไหมคะหมดกิเลสเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่ใครก็ตามได้ลาภได้ยศสรรเสริญสุขนะคะชั่วคราวเพราะไม่ได้มีแต่เฉพาะกรรมเดียวที่ทำให้เป็นอย่างนั้นกรรมอื่นยังมีเตรียมรอไว้ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเมื่อไหร่ก็ตามนะคะผลของกรรมไม่สิ้นสุดเพราะว่ากรรมที่ได้กระทำมาแล้วเนี่ยมากมายไม่จบสิ้นเมตตากรุณามุทิตาอันดับที่สำคัญมากคืออุเบกขานะคะไม่หวั่นไหวไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับใครหรือแม้กับตัวเองเพราะรู้ว่าตามเหตุและตามผล
2: อุเบกขานี้ต่างจากการดูดายยังไงคะ
0: แน่นอนค่ะเพราะเหตุว่าเมื่อช่วยไม่ได้แล้วไม่หวั่นไหวไม่เดือดร้อนไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องทำร้ายตัวเองแต่ทำความดีก่อนเมตตาก่อนนะคะกรุณาก่อนมุทิตาก่อนแต่ถ้าไม่อยู่ในอำนาจที่เราสามารถจะทำอะไรได้ทำแล้วอย่างดีที่สุดก็ไม่เป็นอย่างที่สมควรจะเป็นแล้วจะหวั่นไหวทำไมในเมื่อรู้แล้วว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดเพราะเหตุว่าไม่มีเราจะไปบันดาลอะไรได้เลยนะคะแต่ธรรมะตรงอย่างคราวที่แล้วเนี่ยค่ะก็พูดที่มูลนิธินะคะเรื่องช่วยชาติให้พ้นภัยดีไหมคะรู้สึกน่าสนใจขึ้นมาหน่อยนะคะแต่ต้องรู้ว่าชาติชาติคืออะไรและภัยคืออะไรเพราะทั้งหมดนะคะต้องแก้ด้วยความรู้ถูกความเข้าใจถูกถ้าไม่รู้จริงๆแก้อะไรไม่ได้เลยแต่ว่าเมื่อยังไม่มีปัญญาที่จะรู้ปัญหาหรือเหตุที่จะให้เกิดสิ่งนั้นขึ้นและพยายามแก้กันสักเท่าไหร่ไม่มีทางสำเร็จเพราะว่าไม่ได้รู้ว่าเหตุที่แท้จริงมาจากไหนเพราะฉะนั้นชาติหมายความถึงการเกิดภัยคือสิ่งที่น่ากลัวที่เป็นอันตรายที่ทำร้ายไม่มีใครต้องการเลยแต่เกิดมาแล้วจะเป็นอย่างไรอยู่ที่เหตุเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะทุกคนเพียงพอที่จะพิจารณาง่ายๆสั้นๆได้ระหว่างความดีกับความชั่วเนี่ยอะไรดีความดีใช่ไหมคะแน่นอนมั่นคงนะคะสัจจะแล้วก็ตรงด้วยอธิษฐานะมั่นคงแล้วก็จริงใจด้วยเพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามที่ช่วยให้อกุศลไม่เกิดเพราะว่าธรรมดาเนี่ยถ้าเข้าใจจริงๆนะคะจะรู้ว่าอกุศลเกิดเร็วมากค่ะเราไม่คิดฝันเลยว่านั่นเป็นอกุศลแต่พระธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยทรงตรัสรู้ความจริงที่ละเอียดลึกซึ้งยิ่งเพราะฉะนั้นรู้ว่าขณะไหนเป็นอกุศลเดี๋ยวนี้มีไหมไม่ต้องไปถึงทุจริตใดๆเลยค่ะเพียงแค่อยู่ตรงนี้เนี่ยมีอกุศลไหมถ้าไม่รู้ไม่เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏถูกต้องตามความเป็นจริงเป็นอวิชชา เป็นโมหะเป็นความไม่รู้เป็นรากเหง้าเป็นมูลของอกุศลทั้งหลายเพราะฉะนั้นอกุศลทั้งหลายเนี่ยค่ะเกิดขึ้นเพราะความไม่รู้เพราะฉะนั้นช่วยให้ไม่เป็นอกุศลช่วยไม่ให้อกุศลเกิดนั่นคือการช่วยแล้วนะคะช่วยที่เหตุเมื่อเหตุคืออกุศลไม่เกิดผลของอกุศลไม่มีผลภัยแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้ามีความมั่นคงจริงๆว่ากุศลนำมาซึ่งเหตุที่ดีอกุศลนำมาซึ่งเหตุที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นใครล่ะจะช่วยให้พ้นภัยก็คือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะทำให้รู้ความจริงในเหตุในผลและภัยมีหลายอย่างนะคะภัยในโลกนี้ภัยในชาตินี้ก็เห็นกันอยู่แต่ภัยหลังจากที่จากโลกนี้ไปแล้วน่ากลัวมากถ้าเป็นผลของอกุศลแต่ถ้าเป็นผลของกุศลนะคะเราก็เคยพูดกันบ่อยๆใช่ไหมคะสวรรค์เพราะเหตุว่าเป็นที่บันเทิงไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องทำงานไม่ต้องหุงข้าวไม่ต้องซักผ้าอะไรๆหลายอย่างนะคะเรียกว่าใครอยากจะมีความสุขมากๆก็คือว่าโลกนี้ไม่สามารถจะเทียบกับสวรรค์ได้เลยเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าช่วยตั้งแต่ไม่ให้อกุศลเกิดจนกระทั่งช่วยภัยใหญ่ว่าจากโลกนี้ไปแล้วก็ไม่ไปสู่อบายภูมินี่คือการช่วยชาติคือสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเป็นสภาพรู้คือจิตเนี่ยนะคะจะมี4ชาติเกิดขึ้นเป็นอย่างหนึ่งอย่างใดชาติคือการเกิดเกิดเป็นอกุศล1เปลี่ยนไม่ได้เกิดแล้วดับแล้วเกิดเป็นกุศล1ตรงกันข้ามแล้วก็เกิดเป็นผลของกุศลและอกุศลซึ่งใช้คำว่าวิปากะอีกหนึ่งนะคะและอีกหนึ่งประเภทของจิตซึ่งคนส่วนใหญ่ถ้าไม่ศึกษาจะไม่รู้ว่าชาติที่ไม่ใช่กุศลก็มีไม่ใช่อกุศลก็มีไม่ใช่ผลของกุศลและอกุศลก็มีเป็นชาติกิริยาเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงชาติของจิตเนี่ยก็จะไม่พ้นจากกุศลอกุศลวิบากซึ่งเป็นผลและกิริยาเพราะฉะนั้นช่วยชาติให้พ้นภัยก็รู้ว่าไม่ให้เกิดเป็นอกุศลเพราะเหตุว่าภัยคือผลของอกุศลนั่นเองและถ้าแต่ละหนึ่งเป็นอย่างนี้นะคะเป็นกุศลทั้งนั้นเลยพ้นภัยทั้งนั้นเลยแต่ถ้ามีแต่อกุศลมากๆแล้วจะให้พ้นภัยได้อย่างไรเหตุกับผลต้องตรงกันค่ะเพราะฉะนั้นคงไม่ลืมนะคะเกิดมาแล้วเนี่ยเรามีอะไรเป็นที่พึ่งมีคำสอนของผู้ที่ประเสริฐเป็นที่พึ่งหรือเราจะคิดเองทำเอง
3: กราบท่านอาจารย์ค่ะเมื่อสักครู่ท่านอาจารย์พูดถึงโรคแต่หลายท่านก็คงจะอยากทราบว่าโรคคืออะไร
0: ถ้าไม่ศึกษาธรรมะเนี่ยต่างคนต่างคิดแต่ว่าลองพิจารณานะคะถ้าไม่มีอะไรเกิดเลยมีโรคไหมไม่มีอะไรเกิดเลยนะคะมีโรคได้ไหมไม่ได้แต่เมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นนั่นแหละโรคเพราะฉะนั้นโลกหมายความถึงสิ่งที่เกิดและสิ่งที่เกิดแล้วต้องดับสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ตามที่เกิดแล้วสิ่งนั้นไม่ดับไม่มีเห็นเมื่อกี้นี้ก็หมดแล้วได้ยินเมื่อกี้นี้ก็หมดแล้วคิดนึกเมื่อกี้นี้หมดแล้วทุกอย่างเนี่ยค่ะเร็วมากสืบต่อนะคะจนกระทั่งไม่เห็นการเกิดดับของสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่เกิดเป็นโลกทั้งหมดแต่ว่าโลกที่เราเห็นเนี่ยค่ะใหญ่โตมากเพราะว่าแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเนี่ยเกิดขึ้นอย่างเร็วมากแล้วก็รวมกันจนกระทั่งปรากฏเป็นนิมิตรูปร่างสันฐานคิดว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่ไม่ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามต้องมีสิ่งที่เกิดนะคะแล้วก็ดับอย่างละเอียดมากรวมกันแล้วโดยไม่รู้ก็ปรากฏเหมือนสิ่งที่ยั่งยืนเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวซึ่งพ้นโลกเหนือโลกใช้คำว่าโลกุตระนะคะคือนิพพานเพราะไม่มีการเกิดแล้วจะดับได้อย่างไรเพราะฉะนั้นโลกก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดดับเริ่มเข้าใจความหมายซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยใช่ไหมคะเห็นเป็นโลกหรือเปล่าถ้าไม่มีเห็นเลยไม่มีอะไรเลยจะเป็นโลกได้อย่างไรเพราะฉะนั้นก็จริงๆแล้วก็มาจากขณะที่สภาพธรรมะเกิดขึ้นแล้วก็เป็นธาตุรู้อย่างหนึ่งไม่ใช่สภาพที่รู้อีกอย่างหนึ่ง
4: อนุญาตถามครับไปสะดุดกับคำว่าพระอภิธรรมซึ่งตามความเข้าใจเนี่ยเรามักจะนึกถึงงานศพทั่วไปซึ่งจะมีการสวดพระอภิธรรมหลายๆคนไปฟังแล้วก็ยังไม่เข้าใจว่าพระสวดอะไรทีนี้อยากให้อาจารย์อธิบายความหมายของว่าพระอภิธรรมครับผม
0: ค่ะ นี่เป็นเหตุที่ถ้าเราฟังอะไรแล้วไม่เข้าใจก็ไม่มีประโยชน์เลยเพราะฉะนั้นประโยชน์จริงๆของการฟังไม่ว่าฟังอะไรนะคะก็คือเข้าใจสิ่งที่ได้ฟังไม่ใช่เข้าใจอย่างอื่นค่ะแต่เข้าใจสิ่งที่กำลังฟังเพราะฉะนั้นก็ขอตั้งต้นด้วยคำว่าธรรมะนะคะมีหลายความหมายแต่ว่าความหมายจริงๆก็คือธรรมะคือสิ่งที่มีจริงทุกกาลและสมัยค่ะสิ่งใดที่จริงภาษาบาลีใช้คำว่าธรรมะแต่ภาษาไทยเราไม่ได้พูดภาษามัคคีซึ่งเป็นภาษาที่ดำรงรักษาพระศาสนาไว้จึงใช้คำว่าปาลีหรือปาละนะคะแล้วภาษาไทยเราก็ไม่นิยมใช้ปอใช้บอก็เป็นภาษาบาลีเพราะฉะนั้นเราได้ยินคำว่าธรรมะสำหรับคนที่ไม่เคยเข้าวัดเข้าวาเลยเนี่ยอาจจะสงสัยว่าธรรมะคืออะไรได้ไหมคะเพราะไม่ใช่ภาษาไทยแต่แม้คนที่เพียงเข้าไปได้ยินเผินๆก็ไม่ได้เข้าใจจริงๆว่าธรรมะคืออะไรเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยค่ะต้องศึกษาต้องเข้าใจจริงๆขอให้เข้าใจเพียงคำเดียวแต่เข้าใจจริงนะคะไม่เปลี่ยนไม่คลาดเคลื่อนตรงกันในพระไตรปิฎกทั้งหมดและตรงกับความจริงด้วยเพราะฉะนั้นก่อนฟังเนี่ยไม่ได้รู้ความหมายของธรรมะว่าหมายความถึงสิ่งที่มีจริงเข้าใจเผินๆ นะคะว่าเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าเป็นพระพุทธเจ้าแต่ไม่ทรงแสดงพระธรรมคนอื่นก็ไม่สามารถจะรู้ในความเป็นพุทธะได้เพราะฉะนั้นทั่วไปก็คิดว่าธรรมะคือคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ถ้าจะพิจารณานะคะแล้วพระพุทธเจ้าสอนอะไรเป็นพระพุทธเจ้าในการสอนอะไรสอนเรื่องสิ่งที่มีจริงทั้งหมดละเอียดยิ่งนะคะทั้งเหตุที่จะทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นและสืบต่อมาทุกขณะด้วยเพราะฉะนั้นธรรมะก็คือสิ่งที่มีจริงถ้ากล่าวอย่างนี้นะคะก็ยังยากสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มได้ยินได้ฟังพระธรรมถ้าจะย้อนถามว่าแล้วเดี๋ยวนี้อะไรจริงยากไหมคะหรือว่าตอบได้ง่ายๆเดี๋ยวนี้อะไรจริงจะได้เข้าใจคำว่าธรรมะก่อนจะถึงอภิธรรมะค่ะเดี๋ยวนี้อะไรจริงเห็นไหมคะเห็นจริงไหมคะเห็นจริงพระกำลังเห็นได้ยินจริงไหมคะจริงเสียงจริงไหมทุกอย่างที่มีจริงเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นเสียงเป็นธรรมะเห็นเป็นธรรมะได้ยินเป็นธรรมะสุขเป็นธรรมะโกรธเป็นธรรมะทุกอย่างที่มีจริงมีลักษณะเฉพาะแต่ละหนึ่งซึ่งต่างกันเป็นแต่ละหนึ่งจริงๆนะคะเช่นความโกรธกับความรักหรือความติดข้องเนี่ยไม่ได้เหมือนกันเลยจะว่าเป็นอย่างเดียวกันไม่ได้ทั้งสองอย่างเป็นธรรมะแต่ว่าไม่ใช่ธรรมะเดียวกันเพราะฉะนั้นธรรมะจึงหลากหลายมากนะคะทั้งหมดเป็นธรรมะอย่างเช่นขณะนี้ค่ะถ้าถามว่าเห็นอะไรดูเหมือนง่ายนะคะขนาดเด็กเล็กๆป.3 ป.4 เนี่ยถ้าถามว่าเห็นอะไรเนี่ยเขาจะตอบว่ายังไงคำตอบเหมือนคนที่ไม่ได้ศึกษาธรรมะแต่พอศึกษาธรรมะแล้วนะคะความละเอียดยิ่งซึ่งทุกคนปฏิเสธไม่ได้เลยเห็นสิ่งที่สามารถปรากฏให้เห็นได้เห็นแข็งได้ไหมคะใครเห็นแข็งได้เป็นไปไม่ได้เลยค่ะจะรู้แข็งต่อเมื่อกระทบแข็งเห็นเสียงได้ไหมไม่มีรูปร่างสีสันเลยนะคะแต่มีเสียงมีจริงๆไม่ใช่ไม่มีเพราะฉะนั้นเสียงไม่ใช่สิ่งที่จะเห็นได้เลยเสียงเป็นธรรมะจริงแต่ไม่ใช่ธรรมะที่กำลังปรากฏให้เห็นเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะเห็นอะไรถ้าศึกษาธรรมะเนี่ยความละเอียดจะเริ่มตามมานะคะละเอียดอย่างยิ่งเราจะได้ยินข้อความบ่อยๆว่าแค่เห็นหรือว่าเพียงเห็นได้ยินแล้วก็ไม่รู้ว่าหมายความว่าอะไรนะคะแต่ศึกษาแล้วก็คือว่าเพียงเห็นหมายความว่าไม่ได้คิดไม่ได้รู้ว่าสิ่งที่ปรากฏเนี่ยเป็นอะไรเพราะอะไรคะหลับตาเดี๋ยวนี้เลยค่ะไม่มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นแต่จำได้คิดได้ว่าเราอยู่ที่ไหนใช่ไหมคะยังนึกออกแต่ไม่เห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นทางตาฝันตอนกลางคืนนะคะมีใครฝันบ้างคะเมื่อคืนนี้ดิฉันฝันทุกคืนค่ะฝันเห็นอะไรอะไรเหมือนกับเห็นอย่างนี้หรือเปล่าต่างกันที่ไหนต่างกันที่ว่าในฝันเป็นแต่เพียงสีสันที่จำไว้นะคะ ไม่ว่าจะเห็นใครในฝันเนี่ยไม่ได้เห็นเขาจริงๆเลยค่ะแต่เห็นแล้วจำเห็นแล้วจำจำตลอดชาติเนี่ยเราจำสิ่งที่ปรากฏให้เห็นและจำชาติก่อนนะคะเราก็ไปเห็นและจำสิ่งซึ่งไม่ปรากฏในชาตินี้แล้วก็ชาติหน้าจะเห็นอะไรอีกก็จะไม่จำสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้เลยก็ไปจำสิ่งที่ปรากฏในชาติหน้าเพราะฉะนั้นในฝันไม่ได้มีการเห็นแต่ว่าเป็นเรื่องเป็นราวเพราะจำได้นะคะเห็นคนใส่เสื้อสีฟ้าไหมคะในฝันเป็นไปได้เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยฝันจะไม่มีสีใช่ไหมคะแต่ถ้าบางครั้งบางคราวเนี่ยเกิดชัดเจนขึ้นมาว่าใส่เสื้อสีฟ้าแต่ไม่เหมือนตาที่กำลังเห็นเพียงแค่ความจำนี่นะคะจำไว้มั่นคงเพราะฉะนั้นในฝันฉันใดนะคะเดี๋ยวนี้ก็ฉันนั้นต่างกันเพียงว่ามีธาตุหรือธรรมะอย่างหนึ่งซึ่งปรากฏให้เห็นได้ซึ่งต่างกับในฝันเพราะฉันต้องแยกออกอย่างเร็วมากเลยนะคะถึงความต่างว่าเพียงเห็นเป็นจิตขณะหนึ่งต้องเป็นจิตเป็นธาตุที่สามารถจะเห็นได้ธาตุนี้ทำอย่างอื่นไม่ได้เลยค่ะมีปัจจัยเกิดขึ้นเพราะกรรมเป็นปัจจัยทำให้ต้องเห็นแล้วก็ดับไปเพราะฉันไม่มีเรามีแต่ธรรมะฝ่ายดีฝ่ายชั่วฝ่ายที่ไม่ใช่ดีไม่ใช่ชั่วนะคะเช่นพอไปฟังสวดเนี่ยก็จะได้ยินคำว่ากุศลธรรมาอกุศลธรรมาอัพยากตาธรรมาทั้งหมดที่มีจริงเป็นธรรมะแต่แยกเป็นประเภทว่าธรรมะที่เป็นกุศลก็มีธรรมะที่เป็นอกุศลก็มีธรรมะที่ไม่ใช่กุศลและอกุศลก็มีอัพยากตะไม่พยากรณ์คือไม่ใช่สิ่งที่เป็นกุศลหรืออกุศลแต่สิ่งนั้นมีอย่างสิ่งที่แข็งหรือเสียงอย่างนี้ค่ะมีแต่เสียงไม่ได้เป็นกุศลไม่ได้เป็นอกุศลแข็งก็ทำดีทำชั่วไม่ได้เพราะฉะนั้นเป็นอัพยากตาธรรมะด้วยเหตุนี้คำว่าธรรมะนะคะคลุมทุกอย่างที่มีจริงแต่ว่าหลากหลายมากค่ะมีทั้งสภาพรู้และไม่ใช่สภาพรู้และแม้แต่คำที่ใช้นะคะอย่างที่บอกว่าเห็นอะไรแล้วก็ได้เข้าใจว่าเห็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ลึกซึ้งไหมคะเปลี่ยนแปลงได้ไหมสภาพธรรมะใดที่มีจริงแล้วเปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะกว่าจะรู้ความจริงนี้ได้พระผู้มีพระภาคบำเพ็ญพระบารมีเป็นพระโพธิสัตว์สี่อสงไขยแสนกับเพราะฉะนั้นเปลี่ยนความจริงที่ได้ทรงตรัสรู้เป็นอย่างอื่นไม่ได้นะคะจึงเป็นปรมัตถธรรมะมีความหมายหลายอย่างค่ะสำหรับธรรมะคำเดียวนี่ค่ะเริ่มจากสิ่งที่มีจริงและสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งเนี่ยเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยจึงใช้คำว่าปรมะหมายความถึงบรมยิ่งใหญ่พระพุทธเจ้าก็เปลี่ยนไม่ได้ใครก็เปลี่ยนไม่ได้แต่สามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งนั้นได้ด้วยเหตุนี้นะคะสิ่งที่มีจริงๆเป็นธรรมะถ้าใช้คำว่าธรรมะคือจบใครทำอะไรไม่ได้เลยเป็นธาตุหรือเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งซึ่งใครเปลี่ยนไม่ได้และความลึกซึ้งของธรรมะนี้เองแม้ว่าเป็นปรมัตถธรรมที่มีจริงก็ยากที่จะรู้ได้จึงใช้คำว่าอภิธรรมะธรรมะลึกซึ้งจริงๆเพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะคะไปงานศพสวดอภิธรรมะก็จะได้ยินคำว่ากุศลธรรมาอกุศลธรรมาอภยากตาธรรมาเข้าใจแล้วค่ะจากการที่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยนี่คือได้เริ่มมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งดิฉะนั้นแล้วยังไงก็เพียงแต่กล่าวว่ามีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งมีพระธรรมเป็นที่พึ่งมีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแต่ว่าไม่ได้เข้าใจอะไรเลยน่าจะไปพึ่งได้ยังไงจะพึ่งอะไรถ้าไม่เข้าใจ
1: ด้วยความที่เราเป็นปุถุชนมีกิเลสเยอะแยะเนี่ยเรามีความรักความโลภความโกรธความหลงมีอคติเนี่ยอคติตัวนี้มันมีผลกับจริยธรรมของเราเราจะมีวิธีรู้ได้ยังไงแล้วก็จัดการกับมันได้ยังไงก็ตาม
0: ค่ะเราจัดการไม่ได้เข้าใจถูกได้ตามความเป็นจริงใครไม่มีโลภะความรักความติดข้องความหวังใครคะไม่มีพอรู้ใช่ไหมคะพระอรหันต์ไม่มีกิเลสใดๆเหลือเลยทั้งสิ้นแต่ผู้ที่รู้ความจริงนะคะจะต้องเริ่มตามลำดับขั้นพระโสดาบันยังรู้ความจริงไม่หมดนะคะแต่ว่ารู้อริยสัจจะความจริงที่ประเสริฐถ้ารู้หมดเมื่อไหร่ไม่มีกิเลสเหลือเลยเพราะฉะนั้นแสดงเห็นว่าอกุศลที่สะสมมาเนี่ยมากมากจริงๆค่ะ ถ้ารู้นะคะจะรู้ว่ามากจนกระทั่งยากเหลือเกินที่จะดับได้แต่ก็มีหนทางที่จะดับได้เพราะฉะนั้นการดับกิเลสเนี่ยต้องค่อยเป็นค่อยไปตามลำดับขั้นคือขั้นที่หนึ่งอย่าคิดที่จะไปละโลภะโทสะหรือโมหะให้หมดเลยเพราะเหตุว่าสะสมมามากแต่ว่าละความเห็นผิดไม่เข้าใจถูกในความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏว่าเป็นแต่เพียงสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งเช่นสิ่งที่ปรากฏทางตาก็เป็นหนึ่งเสียงก็เป็นหนึ่งคิดก็เป็นหนึ่งจำก็เป็นหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้ารู้ความจริงเมื่อไหร่นะคะเมื่อนั้นก็เพียงว่าไม่เห็นผิดแต่ยังมีความติดข้องพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะคำใหม่นะคะโผฏฐัพพะหมายความว่าสิ่งที่สามารถจะรู้ได้เมื่อกระทบกายเราอาจจะบอกว่าสัมผัสง่ายๆนะคะแต่สัมผัสอะไรเย็นหรือร้อนอ่อนหรือแข็งตึงหรือไหวเป็นสิ่งที่สามารถจะรู้ได้ทางกาย3อย่างจึงรวมเรียกว่าโผฏฐัพพะไม่เรียกก็ได้ค่ะถ้ายากเกินไปหรือไม่อยากจะจำนะคะแต่ก็ให้รู้ว่าเป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งต่างกันสิ่งที่ปรากฏทางตาไม่สามารถจะปรากฏทางกายได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏทางกายก็คือเย็นหรือร้อนอ่อนหรือแข็งตึงหรือไหวทั้งหมดนะคะชีวิตประจำวันมีใครบ้างคะวันนี้ไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่รู้สิ่งที่กระทบกายเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อเป็นสิ่งที่มีทุกวันเห็นบ้างได้ยินบ้างก็ต้องเป็นที่พอใจเป็นที่ติดข้องเป็นที่ต้องการในสิ่งที่น่าพอใจนะคะให้รู้ความจริงว่าขณะนั้นนะคะความพอใจเป็นสิ่งที่มีจริงอย่างหนึ่งเกิดเมื่อเห็นสิ่งที่น่าพอใจบังคับไม่ได้และที่บังคับไม่ได้ก็เพราะเหตุว่าไม่ได้รู้ความจริงเลยนะคะว่าเห็นเนี่ยค่ะชั่วคราวแค่นิดเดียวที่เห็นเนี่ยจิตขณะต่อไปไม่ใช่เห็นแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพอใจเนี่ยนะคะถ้าเป็นรูปธรรมเช่นเสียงหรือสิ่งที่ปรากฏให้เห็นหรือกลิ่นเป็นต้นเกิดดับแต่ช้ากว่าจิตซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้นะคะรูปรูปหนึ่งซึ่งเป็นรูปที่มีจริงเป็นธรรมะเป็นปรมัตถธรรมมีสภาวะธรรมเฉพาะของตนเนี่ยค่ะจะมีอายุเท่ากับจิตเกิดดับ17ขณะเร็วไหมคะประมาณไม่ได้เลยว่าหนึ่งขณะนี่แค่ไหนเพราะฉะนั้นที่ทุกคนกำลังนั่งอยู่ที่นี่เหมือนกับว่ารูปไม่ได้ดับเลยแต่แท้ที่จริงแล้วนะคะไม่มีใครรู้การเกิดดับสืบต่ออย่างเร็วที่สุดเหมือนไม่ดับเพราะฉะนั้นสิ่งที่น่าพอใจที่มีทุกวันทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยรวมเรียกว่ากามะคือสิ่งที่น่าใคร่นะคะถ้าพูดถึงอารมณ์ที่น่าพอใจกามะคือกามารมณ์มีอีกคำหนึ่งค่ะคือคำใหม่ที่ใช้คำว่าอารมณ์หรืออารมณะนะคะหมายความถึงเมื่อจิตเกิดขึ้นเป็นธาตุรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ถูกรู้เนี่ยค่ะภาษาบาลีใช้คำว่าอารมณะหรืออารัมภณะคนไทยชอบใช้ภาษาบาลีนะคะแต่ว่าไม่ได้เข้าใจความหมายที่แท้จริงถ้าพูดถึงสั้นๆอย่างทุกขะในภาษาบาลีเนี่ยเราก็บอกว่าทุกพอรู้สุขะภาษาบาลีภาษาไทยก็เรียกว่าสุขพอรู้พอถึงอารมณะภาษาไทยก็เรียกอารมณ์ความหมายเปลี่ยนนะคะอารมณ์หมายความถึงอะไรก็ตามค่ะที่ธาตุรู้คือจิตเกิดขึ้นรู้สิ่งใดสิ่งนั้นเป็นอารมณ์ของจิตเป็นสิ่งที่ถูกจิตรู้แต่คนไทยเราจะใช้ปลายเหตุนะคะวันนี้อารมณ์ดีไหมคะดีเพราะเห็นดีได้ยินดีได้กลิ่นดีลิ้มรสดีรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสดีคิดนึกเรื่องดีๆก็บอกวันนี้อารมณ์ดีแต่พอวันไหนเห็นไม่ดีได้กลิ่นไม่ดีลิ้มรสไม่ดีรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสไม่ดีคิดเรื่องไม่ดีบอกว่าวันนี้อารมณ์เสียหรือว่าอารมณ์ดีคือเอาปลายเหตุมาใช้แต่ความจริงถ้าไม่มีอะไรปรากฏเลยนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ปรากฏไปได้แม้แต่คำว่าอารมณ์ต้องเข้าใจให้ถูกต้องหมายความถึงสิ่งที่จิตรู้ซึ่งเป็นต้นเหตุที่จะให้เกิดความสบายใจหรือไม่สบายใจในวันหนึ่งวันหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นให้ทราบว่าอย่าได้คิดที่จะไปละอะไรโดยไม่เกิดปัญญาเพราะว่าแม้พระโสดาบันนะคะได้ประจักษ์แจ้งความจริงของสภาพธรรมะซึ่งกำลังเกิดดับในขณะนี้นะคะก็มีความตรงที่จะรู้ว่ายังไม่ได้ละความติดข้องซึ่งก่อนจะเป็นพระโสดาบันเนี่ยค่ะความติดข้องเกิด ผู้ที่จะเป็นพระโสดาบันมีความรู้มีความเข้าใจถูกต้องในสิ่งที่ปรากฏว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราละความยึดถือและความเห็นผิดว่ามีเรามีตัวตนนะคะเด็ดขาดหมดสิ้นเป็นสมุจเฉทไม่เกิดอีกเลยเมื่อนั้นจึงรู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นพระโสดาบันแต่ระหว่างที่ยังไม่ถึงเนี่ยค่ะก็มีความโลภความโกรธความหลงเกิดให้รู้ว่าเป็นธรรมะซึ่งพระโสดาบันรู้ยังมียังเหลือยังมีปัจจัยให้เกิดแต่ไม่เห็นผิดในสภาพธรรมะนั้นเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ละเอียดมากนะคะบางคนก็บอกว่าฉันไม่ใช่พระโสดาบันพูดเหมือนกับฉันไม่ใช่พระอรหันต์แต่ความจริงพระโสดาบันกับพระอรหันต์นี่ก็ต่างกันนะคะตามกำลังของปัญญาช่วยให้เราเข้าใจถูกไม่พูดคำผิดๆเพราะว่าได้เข้าใจแต่ละคำเพิ่มขึ้นถูกต้องปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะทุกอย่างเป็นความจริงถึงที่สุดแข็งก็ไม่ใช่เราไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยเพียงแข็งแต่ว่าการเกิดดับสืบต่ออย่างเร็วนะคะของธาตุดินน้ำไฟลมได้ยินบ่อยๆใช่ไหมคะมหาภูตรูปมีสี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมบางคนอาจจะเคยได้ยินเป็นภาษาบาลีค่ะปฐวีเตโชวาโยอาโปก็จะเรียนภาษาบาลีไปด้วยทีละคำสองคำก็ได้นะคะหรือว่าจะไม่จำก็ได้อย่างปฐวีเนี่ยค่ะหมายความถึงสิ่งที่มีจริงสิ่งหนึ่งซึ่งแข็งหรืออ่อนไม่ใช่ดินที่เราปลูกต้นไม้นะคะแต่ว่าที่โต๊ะหรือที่ไหนก็ตามแข็งปรากฏที่ไหนสิ่งนั้นเป็นธรรมะที่มีจริงหนึ่งคือเป็นสภาพที่เป็นรูปธรรมไม่สามารถจะรู้อะไรได้และเปลี่ยนลักษณะนั้นไม่ได้ธรรมะต้องเปลี่ยนไม่ได้ถึงที่สุดคือแข็งเป็นแข็งเพราะฉะนั้นแข็งหรืออ่อนกระทบทุกวันใช่ไหมคะไม่รู้เลยว่าถ้าไม่เกิดจะกระทบได้ยังไงและเกิดแล้วก็ดับแล้วเดี๋ยวนี้ก็ไม่เห็นมีแข็งที่เคยปรากฏอันนั้นหายไปไหนไม่ได้กลับมาอีกเลยนี่คือการที่จะเข้าใจความจริงโดยไม่ลืมฟังแล้วไม่ลืมฟังแล้วเข้าใจฟังแล้วจำได้ฟังแล้วไตร่ตรองกว่าแต่ละคนนะคะจะเป็นผู้ที่เข้าใจธรรมะอย่างท่านพระอนนท์ไหมคะสดับฟังนะคะไตรตรองสิ่งที่ได้ฟังกล่าวทบทวนคำที่ได้ฟังเพราะฉะนั้นแสดงสิ่งที่ได้เข้าใจแล้วกับคนอื่นเพิ่มความเข้าใจที่มั่นคงขึ้นอีกเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นทุกอย่างนะคะเรามาจากการศึกษาที่ใช้คำว่าศึกษาหรือศึกษาเนี่ยแต่ต้องรู้ว่าขณะที่กำลังเข้าใจถูกต้องในสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นการศึกษาเริ่มตั้งแต่ปริยัติฟังพระธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เพื่อนำไปสู่การที่สภาพธรรมะเนี่ยค่ะจะประพฤติเป็นไปตามนั้นคือจากที่เคยเป็นอกุศลก็เริ่มเป็นกุศลค่อยๆเข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะเห็นได้นะคะเมื่อมีธาตุดินน้ำไฟลมและสิ่งที่ปรากฏทางตาอยู่ที่ไหนกำลังปรากฏเดี๋ยวนี้ก็ต้องอยู่ที่มหาภูตรูปธาตุดินน้ำไฟลมนั่นเองถ้าเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดออกไปจากห้องนี้นะคะเอาขวดออกไปมองไม่เห็นอีกแล้วค่ะเพราะมหาภูตรูปนั้นไม่อยู่ละเพราะฉะนั้นจะมีสิ่งที่สามารถกระทบตาให้เห็นเป็นรูปร่างสันฐานต่างๆที่จะจำได้ว่าเป็นขวดหรือเป็นคนหรือเป็นอะไรก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นความลึกซึ้งก็คือว่าที่ใดที่มีธาตุทั้งสี่ที่นั้นจะต้องมีรูปอื่นเกิดร่วมด้วยนะคะเช่นสิ่งที่สามารถกระทบตาหนึ่งกลิ่นหนึ่งรสหนึ่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปเนี่ยต้องมีอ่อนหรือแข็งอยู่ในนั้นแน่ๆนะคะเพราะฉะนั้นก็มีธาตุที่สามารถจะทำให้รูปอื่นเกิดขึ้นบำรุงเลี้ยงรูปซึ่งเกิดร่วมกันนะคะซึ่งเกิดเพราะกรรมบ้างเกิดเพราะจิตบ้างเกิดเพราะอุตุบ้างให้ดำรงอยู่ต่อไปได้นี่คือชีวิตจริงๆทุกขณะคือโลกทั้งหมดนะคะที่ทรงแสดงไว้โดยละเอียดเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปคิดที่จะไปละอะไรโดยไม่รู้ค่ะธาตุไม่รู้คืออวิชชากำลังปิดบังสิ่งที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏจนกว่าธาตุรู้ธาตุเข้าใจจะค่อยๆเริ่มทีละน้อยที่สามารถที่จะรู้ความจริงของความเป็นจริงนั้นได้เมื่อมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นจะฟังพระธรรมนิดๆหน่อยๆเนี่ยไม่พอที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏแต่เป็นคนดีได้นะคะค่ะเพราะว่าคนละขณะจิตค่ะขณะที่ติดข้องนะคะก็รู้ว่าขณะนั้นไม่ใช่เราและขณะที่ไม่ติดข้องสามารถสละได้ให้ทานได้ทำประโยชน์ได้ขณะ นั้นก็รู้ว่าไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะฝ่ายตรงกันข้ามเพราะฉะนั้นจะมีเจตสิกกะคือเจตสิกที่เกิดกับจิตเกิดพร้อมจิตเลยรู้อย่างเดียวสิ่งที่จิตรู้เจตสิกก็รู้ด้วยนะคะแล้วก็ดับไปด้วยเกิดร่วมกับจิตเพราะฉะนั้นโลภะความติดข้องเป็นสิ่งที่มีจริงชนิดหนึ่งไม่ใช่จิตแต่เป็นเจตสิกสภาพธรรมะที่ตรงกันข้ามที่มีจริงๆก็เป็นอโลภะความไม่ติดข้องก็เป็นเจตสิกอีกชนิดหนึ่งนะคะเจตสิกทั้งหมดต้องเกิดกับจิตแล้วก็ดับพร้อมจิตไม่ว่าจิตรู้สิ่งใดเช่นเห็นอะไรก็ชอบสิ่งที่เห็นก็แสดงว่าต้องรู้สิ่งนั้นไม่ชอบก็คือว่าโทสะเจตสิกเกิดไม่ชอบนะคะแต่จิตเห็นแต่จิตไม่ได้ชอบหรือไม่ชอบเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยแต่ละหนึ่งนะคะก็ทำหน้าที่ของเจตสิกนั้นเนี่ยค่ะอภิธรรมะค่ะทั้งหมดที่ฟังวันนี้เพราะฉะนั้นศึกษาโดยการเข้าใจนะคะแต่ถ้าฟังแล้วไม่ศึกษาก็ได้ยินแต่คำ
2: มีคำถามที่คิดว่าในฐานะของคนที่ทำงานเนี่ยก็คงค้างอยู่ในใจนะคะว่าคนที่ไม่มีจริยธรรมในการทำงานก็เห็นว่าประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได
0: ้ค่ะก็ต้องแยกเหตุกับผลความสำเร็จที่ว่านะคะก็คือเห็นดีได้ยินดีได้กลิ่นดีลิ้มรสดีรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสดีมาจากไหนยุคนี้สมัยนี้ก็บอกว่าเงินใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเงินเป็นเศษกระดาษจะไม่มีการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการลิ้มรสอย่างที่ต้องการแต่เพราะเหตุว่าต้องการรูปต้องการเสียงต้องการกลิ่นต้องการรสอร่อยอร่อยต้องการสัมผัสสบายบ้านช่องที่อยู่เครื่องอุปกรณ์ต่างแล้วก็คิดว่าได้มาด้วยเงินแต่ว่าตามความจริงนะคะถ้าไม่มีเหตุคือกุศลและอกุศลนำมาซึ่งสิ่งต่างๆไม่ได้เลยเพราะเราไม่รู้ไงคะเราก็สับสนระหว่างเหตุกับผลแต่ความจริงนะคะไม่ว่าอะไรทั้งหมดค่ะต้องตรงถ้ากุศลธรรมเกิดดับไปแล้วเป็นเหตุที่ดีทำให้เกิดเห็นสิ่งที่ดีแต่เราไปคิดว่ามีเงินซื้อแล้วเราจึงได้เห็นแต่ความจริงไม่ใช่ค่ะมีเงินมากมากนะคะมากมายก่ายกองป่วยไข้ดีไหมคะตาบอดเป็นไปได้แล้วไงคะเอามาทำไม
5: ไอ้งั้นที่บอกว่าชีวิตนี้ไม่ยุติธรรมโลกนี้ไม่ยุติธรรมก็ไม่มีเลยใช่ไหมคะเพราะว่าเราได้รับสิ่งที่เราทำไว้
0: ใครว่าเราว่าแต่ไม่ใช่ธรรมะธรรมะต้องตรงค่ะใครจะว่ายังไงก็ว่าไปแต่จะเปลี่ยนเหตุกับผลไม่ได้
6: เรื่องการรักษาโรคด้วยธรรมะนะคะอาจารย์แก่นแท้จริงๆแล้วมันเป็นที่จิตใจเราเองหรือว่าการที่ว่าเราใช้คำว่าปลงได้ไหมคะเราถึงได้ไปให้ธรรมะรักษานะคะ
0: ค่ะธรรมะรักษาโรคอะไรคะแม้แต่คำว่าโรคแม้แต่คำว่ารักษาก็ต้องรู้ว่าธรรมะนี่ค่ะรักษาโรคอะไรรักษาโรคหิวได้ไหมคะแสดงเห็นว่าธรรมะเนี่ยค่ะจริงๆแล้วรักษาโรคใจรักษาโรคไม่รู้รักษาโรคที่เป็นทุกข์เพราะความไม่รู้ถ้าจะใช้คำว่ารักษาโรคนะคะกิเลสทั้งหมดเป็นโรคค่ะรักษาด้วยยาอย่างเดียวคือปัญญาเอาอย่างอื่นมารักษาโรคกิเลสนี้ไม่หายแน่ค่ะมีแต่เพิ่มเพราะความไม่รู้เพราะฉะนั้นแต่ละธรรมเนี่ยนะคะถ้าเราเข้าใจจริงๆเนี่ยเราก็จะไม่สับสนในเหตุกับผลค่ะแม้แต่รักษาโรคพระพุทธเจ้าเป็นนายแพทย์พระธรรมเป็นยาผู้ที่ไปรักษาคือฟังธรรมคือผู้ที่ป่วยไข้ทั้งนั้นเลยมีโรคมากค่ะแต่ไม่รู้ตัวจนกว่าความทุกข์เกิดเมื่อไหร่ก็จะรู้ว่าเป็นทุกข์เหลือเกินเพราะโรคใจโรคกิเลส
2: อาจารย์ได้กรุณาอธิบายความละเอียดที่เกี่ยวข้องที่มันจะสัมพันธ์กับเรื่องของการประพฤติตัวอย่างมีจริยธรรมค่ะ
0: ความละเอียดก็คือกุศลธรรมและอกุศลธรรมเป็นพื้นค่ะสิ่งที่ดีทุกคนก็บอกว่าดีใช่ไหมคะการช่วยเหลือเผื่อแผ่ความเมตตาเป็นจริยธรรมหรือเปล่าเพื่อนร่วมงานมีไหมเขาสุขหรือเขาทุกข์ถ้าเราเป็นคนตรงต่อหน้าที่ทำสิ่งที่ถูกต้องผลดีแน่ไม่มีความลำบากกับใครเลยแม้เราก็ไม่ลำบากแม้คนรอบข้างก็ไม่ลำบากแม้ผู้ที่จะได้ผลกระทบจากงานก็ไม่ลำบากเพราะว่าทำสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ถูกต้องตามเหตุตามผลนี่แหละค่ะคือความดีไม่อย่างนั้นทุกคนเกิดมาก็ไม่ต้องมี หลักของชีวิตซึ่งเราใช้คำว่าศาสนาใครจะทำอะไรก็ทำไปใช่ไหมคะแต่เพราะเหตุว่ารู้ว่าเกิดมาแล้วเนี่ยคะเราจะมีชีวิตอยู่อย่างไรจะมีความประพฤติอย่างไรก็ทำให้รู้ว่าทางกายควรเป็นอย่างไรทางวาจาควรเป็นอย่างไรทางใจควรเป็นอย่างไรหน้าที่การงานควรเป็นอย่างไรทั้งหมดก็มีอยู่ในคำสอนที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดง
5: กราบขออนุญาตอาจารย์ค่ะหลักของจริยธรรมเนี่ยการปฏิบัติดีก็คือต้องพร้อมทั้งกายวาจาใจทีนี้พอพูดถึงวาจาเนี่ยก็จะไปเข้าของหลักปิยวาจาไหมคะอาจารย
0: ์ค่ะทุกคนพูดนะคะพระธรรมเตือนให้รู้ว่าคำพูดไหนเป็นคำพูดที่ถูกต้องดีและมีประโยชน์ด้วยจะคิดถึงเพียงข้อเดียวว่าพูดจาไพเราะไม่ได้ถ้าไม่เป็นความจริงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพระธรรมเนี่ยทรงแสดงถึงความจริงทุกอย่างและทั้งหมดมาจากใจที่จะรู้ว่าควรไม่ควรในแต่ละข้อเช่นคำจริงมีใครบ้างคะชอบคำไม่จริงโปรดเลยถ้ารู้ว่ามาพูดไม่จริงด้วยใช่ไหมคะอยู่ดีๆทำไมมาพูดไม่จริงทำไมต้องมาหลอกกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแสดงเห็นว่าทุกคนเนี่ยค่ะชอบวาจาจริงเป็นจริงแล้วก็จะให้ไปเป็นไม่จริงได้ยังไงใช่ไหมคะจริงอย่างไรความจริงนั้นนะคะดีที่สุดที่เมื่อกล่าวแล้วแม้ได้ทำผิดแล้วก็พูดจริงจะได้รับการอภัยจะได้รับการเห็นใจแต่ว่าถ้าพูดไม่จริงแล้วยิ่งไม่จริงต่อไปอีกนะคะเป็นไงคะพระเช่นก็แสดงเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยมาจากใจซึ่งจะต้องเข้าใจจริงๆแล้วก็เป็นจิตใจที่ดีงามจริงๆแม้แต่จะพูดก็รู้ว่าจะไม่พูดสิ่งที่ไม่จริงคนที่สะสมมานะคะพูดไม่จริงไม่ได้เพราะเขาเห็นว่าทำไมล่ะก็จริงก็พูดสิจะไปพูดไม่จริงแล้วมีประโยชน์อะไรใช่ไหมคะแต่นั่นก็ยังไม่พอต้องเลือกการละด้วยควรพูดหรือไม่ควรพูดในขณะที่คนฟังเนี่ยไม่ต้องการความจริงเลยแล้วไปพูดแล้วก็จะได้ประโยชน์อะไรใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าความจริงนั้นสมควรแก่การละที่จะกล่าวก็กล่าวและแม้ขณะที่กล่าวก็ต้องพูดไพเราะด้วยพูดด้วยความเมตตาค่ะจิตที่เมตตากับจิตที่ไม่เมตตาเนี่ยวาจาออกมาก็ต่างกันคนในบ้านมีกี่คนคนหนึ่งพูดเพราะเห็นอกเห็นใจคนอื่นเรียกชื่ออย่างดีนะคะมีจ๊ะมีจ๋ามีอะไรด้วยเนี่ยจะว่าจะหวานสักหน่อยก็เห็นอกเห็นใจเขาใช่ไหมคะกับคนที่พูดอีกอย่างหนึ่งเอานี่มาให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ผิดกันแล้วใช่ไหมคะคนฟังเป็นยังไงคนพูดเป็นยังไงก็ต่างกันแล้วด้วยวาจาเพราะฉะนั้นแม้แต่ว่าเป็นคำจริงนะคะพูดน่าฟังแล้วก็เป็นประโยชน์ด้วยจึงควรพูดถ้าไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่ควรพูดเลยอย่างท่านพระราหุลเนี่ยค่ะท่านสามเณรนะคะก็หน้าที่ของท่านก็มีกวาดลานวัดแล้วก็มีภิกษุรูปอื่นซึ่งกล่าวเหมือนตู่นะคะว่าท่านไม่เก็บหรือไม่ทำอะไรให้เรียบร้อยเนี่ยค่ะทั้งที่ท่านไม่ได้ทำท่านไม่พูดอะไรเลยเพราะเหตุว่าถ้าพูดแล้วมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์แม้ว่าเป็นคำจริงแต่จะทำให้ผู้ที่พูดอย่างนั้นไม่หวังดีแล้วก็เกิดโทษมากมายต่อไปข้างหน้าก็ได้เพราะฉะนั้นแต่ละคนนะคะถ้าคิดถึงประโยชน์แล้วก็จะทำให้เราเนี่ยรู้จักว่าอะไรควรอะไรไม่ควรแม้แต่คำจริงถ้าคำจริงนั้นมีประโยชน์ก็พูดเพราะเราจะไม่พูดคำที่ไม่จริงเมื่อจะไม่พูดคำที่ไม่จริงก็พูดคำจริงเมื่อมีประโยชน์แล้วก็พูดด้วยความเมตตาด้วยความหวังดีบางคนก็บอกว่าอย่าไปพูดกับคนนั้นนะเขาเป็นคนไม่ดีก็เขาเป็นคนไม่ดีก็เรื่องของเขาใช่ไหมแต่ว่าเรามีจิตเมตตาพร้อมที่จะเกื้อกูลไม่ว่าใครเพราะว่าเกิดมาแล้วเนี่ยไม่รู้เลยนะคะชาติก่อนเคยเห็นกันหรือเปล่าเคยรู้จักคุ้นเคยกันหรือเปล่าเคยเป็นญาติพี่น้องกันหรือเปล่าเพราะแม้แต่ญาติพี่น้องเนี่ยค่ะก็ต่างอัธยาศัยกันเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดอีกก็ต่างคนก็ต่างเกิดเป็นคนอื่นทันทีไม่รู้จักกันละใช่ไหมคะแต่ว่าในอดีตเนี่ยเคยเป็นไหมเพราะฉะนั้นการที่เราจะมีจิตที่เมตตาโดยไม่มีการจำกัดเลยว่าความประพฤติเข้าเป็นอย่างไรแต่ไม่ได้หมายความว่าครบ ถ้าครบนะคะพระเจ้าตรัสไปในมงคลข้อที่หนึ่งนะคะไม่ครบคนผ่านอันตรายมากแม้เพียงเข้าใกล้อันตรายจริงๆค่ะและถ้ามีเมตตาโดยไม่รู้จักเขาไปคบเขาใช่ไหมคะด้วยความที่ไม่รู้ความจริงว่าคบที่เนี่ยหมายความว่าอะไรถ้าเราคบใครก็ตามเราก็จะมีความคิดคล้อยตามค่อยๆเป็นไปตามเขาหรือแม้แต่ไม่ใช่คนนะคะแค่อาหารเนี่ยค่ะตอนแรกก็ไม่อร่อยทานบ่อยๆชักดีไปๆมาๆก็เลยติดก็ได้อย่างคนที่เริ่มจะทานกาแฟหรือน้ำอัดลมเนี่ยก็เป็นอย่างนี้ได้นะคะตอนแรกรสชาติก็อย่างหนึ่งแต่พอคุ้นเคยเข้าก็อีกอย่างหนึ่งชั้นใดยิ่งเป็นคนที่คบกันเนี่ยถ้าคบคนผ่านไปเลยค่ะถ้าคบนะคะแต่ว่าสามารถที่จะเป็นมิตรที่นี่ไม่ได้หมายความว่าคบหาสมาคมแต่ทรงแสดงไว้ว่าเมื่อสามารถอนุเคราะห์คือช่วยเขาให้เป็นคนดีแสดงว่าใจของเราเนี่ยหวังดีกับทุกคนไม่มีขอบเขตจำกัดเลยเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะพูดดีได้ใช่ไหมคะไม่ต้องไปคนนี้เมตตาคนนี้ไม่เมตตาหรืออะไรอย่างนั้นนี่ก็คือเหตุผลทั้งหมดค่ะต้องพิจารณาและต้องไตร่ตรองแล้วก็เป็นประโยชน์จริง
1: ๆขออนุญาตเรียนถามท่านอาจารย์เพิ่มเติมนะเราคิดว่าเราทำดีแล้วหรือว่าเราคิดว่าทำถูกแต่ปรากฏว่าเพื่อนร่วมงานหรือว่าผู้บัญชาบอกอีกมันไม่ใช่หรือว่าเขาเข้าใจผิดเนี่ยมันทำให้กำลังใจในการที่จะทำดีของเราเนี่ยมันลดลงเราจะมีวิธีจัดการไงครับ
0: ค่ะเพราะเหตุว่าเราเข้าใจว่ามีเรายังยึดมั่นว่ามีเราใครกระทบไม่ได้ก็อาจจะเป็นได้นะคะแต่ว่าตามความเป็นจริงก็คือว่าความตรงกับเหตุผลถ้าเรามีความหวังดีแต่คนอื่นเข้าใจผิดก็อธิบายให้เข้าใจถูกได้ไหมเพราะความหวังดีของเราไม่อยากให้คนอื่นเข้าใจผิดทำได้หรือเปล่าถ้าทำได้ก็ควรทำค่ะแล้วก็จะสบายใจทั้งสองฝ่ายคือเรามีความหวังดีที่จะให้เขารู้ความจริงและความถูกต้องถ้าทำได้ก็ทำแต่ถ้าทำไม่ได้เรื่องอะไรจะมาขุ่นใจล่ะคะทำร้ายตัวเองเพราะฉะนั้นพระธรรมเนี่ยไม่ได้ทำให้เกิดโทษเลยแม้สักขณะจิตถ้ามีความเข้าใจถูกต้องนะคะอกุศลเป็นอกุศลโกรธใครเนี่ยคนที่เราโกรธเขากำลังสนุกสนานรื่นเริงรับประทานอาหารอร่อยสบายแล้วเรามานั่งโกรธเนี่ยคิดดูสิคะไม่มีใครทำร้ายเราเลยค่ะเขาพูดแล้วเขาก็ไปแต่เราก็ยังโกรธหมดแล้วค่ะเสียงก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีแต่ยังไปจำเอามาทำร้ายตัวเองคือโกรธเพราะฉะนั้นพระธรรมทั้งหมดที่ทรงแสดงถ้าพิจารณาแล้วนะคะเป็นประโยชน์ค่ะถ้าเข้าใจจริงๆโกรธทำไมเสียเวลาแล้วเขายังดีใจที่เขาทำให้เราโกรธได้ด้วยซ้ำไปใช่ไหมคะยิ่งแย่ไปใหญ่ค่ะ
5: อาจารย์คะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องว่าพูดยังไงถึงจะเป็นการพูดแบบดีพูดตรงพูดความจริงพูดไพเราะแล้วทีนี้ฟังล่ะคะมีการฟังแบบไหนที่เป็นการฟังที่ดีคะ
0: ค่ะฟังเพื่อเข้าใจสิ่งที่กำลังฟังไม่ใช่สิ่งอื่นฟังอะไรต้องเข้าใจสิ่งที่กำลังฟังเช่นฟังคำว่าโลกคืออะไรก็เข้าใจคำว่าโลกที่ได้ฟังฟังเรื่องคำพูดที่น่าฟังที่ดีใช่ไหมคะที่จริงก็คือเห็นประโยชน์จริงๆว่าไม่มีใครชอบคำเท็จหรือคำที่ไม่จริงไม่มีใครชอบคำหยาบคายไม่มีใครที่ชอบคำที่พูดไปก็ไร้ประโยชน์แล้วพูดทำไมรู้อยู่แล้วว่าไม่มีประโยชน์ใช่ไหมคะแต่ว่าคำพูดนั้นจะเป็นคำพูดดีเมื่อรู้ว่าผู้ฟังเนี่ยได้รับประโยชน์เพราะว่าทรงแสดงไว้ว่าคำพูดดีก็เป็นคำพูดชั่วสำหรับคนที่ไม่เห็นประโยชน์หรือว่าเห็นตรงกันข้ามอย่างคนที่ไม่มีศีลและเราบอกเขาว่าอย่าฆ่าสัตว์นะอย่าประพฤติผิดนะเขาก็ไม่ชอบใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็คำพูดของเราซึ่งดีหวังดีก็กลายเป็นคำพูดชั่วของเขาตัดรอนของเขาบ้างทำอะไรบ้างลาภยศบ้างอะไรบ้าง
2: ถ้าเราต้องฟังคำพูดซึ่งว่ามันไม่ไพเราะเนี่ยเราจะทำใจได้ยังไงในฐานะ
0: ทำไม่ได้ทำไม่ได้ค่ะอนัตตาลืมไม่ได้เลยนะคะแต่เข้าใจได้ว่ามันไม่มีประโยชน์ที่เราจะโกรธเขาทำร้ายเราได้หรือคะจริงๆแล้วใครก็ทำร้ายเราไม่ได้เลยนอกจากอกุศลของเราเอง ความไม่รู้แล้วก็ความที่เราสะสมมาที่จะไม่พอใจเวลาที่มีคนพูดสิ่งที่ไม่จริงหรือว่าไม่ถูกต้องกับเราหรือเป็นเรื่องของเราซึ่งไม่ถูกอันนั้นจริงๆแล้วก็คือว่าให้เห็นโทษของอกุศลค่ะความโกรธความขุ่นเคืองไม่ได้นำประโยชน์ใดๆมาให้ใครทั้งสิ้นเสียเวลาถ้าจะใช้คำว่าเสียเวลาถ้าเป็นไปได้นะคะทำอย่างอื่นดีกว่าเมตตาดีกว่าค่ะ
5: อย่างนั้นเวลาเจอสถานการณ์อย่างนี้มีผู้ฟังที่เป็นแบบนี้เราก็ปล่อยไปอย่างเงี้ยเหรอคะ
0: ปล่อยอะไรคะหมดแล้วดับแล้วไม่ต้องไปปล่อยให้เสียเวลาทุกอย่างค่ะไม่มีใครไปปล่อยได้เลยค่ะเราคิดว่าปล่อยแต่สิ่งนั้นหมดแล้วเราไปเก็บมาต่างหากมีความเป็นตัวตนไปเก็บเอาไว้ในสิ่งที่ไม่มีอย่างคำพูดที่เขาจบไปแล้วตั้ง2วันคนที่ฟังไม่จบใช่ไหมคะยังจำแล้วก็คิดอยู่นั่นแล้วแล้วประโยชน์อยู่ที่ไหน
7: อาจารย์คะฉะนั้นสิ่งที่เราดำเนินชีวิตอยู่อย่างนี้ค่ะถ้าน้อมนำพระธรรมเข้ามาทุกขณะแต่ละหนึ่งละหนึ่งที่อาจารย์พูดเนี้ยคือมันเป็นเรื่องละเอียดที่เราจะต้องมีไว้ในจิตสำนึกในจิตของเราตลอดเลยใช่ไหมเพื่อให้ทันต่ออะไรที่มาทั้งกุศลและอกุศลที่เข้ามาถึงเราค่ะ
0: ค่ะฟังดูดีนะคะทำได้หรือเปล่าค่ะเพราะฉะนั้นจะมีคำว่าอุดมคติอุดมการนะคะไม่สำเร็จเพราะทำไม่ได้เพราะฉะนั้นขอประทานโทษที่จะกล่าวว่าถ้าเรายังไม่มีความเข้าใจธรรมะนะคะเราจะใช้คำพูดที่ไม่ตรงและไม่ถูกเช่นเอาธรรมะมาปฏิบัติไม่มีใครเอาอะไรมาได้เลยสักอย่างเกิดแล้วดับไปไม่เหลือแล้วก็ไม่กลับมาอีกด้วยแต่การเข้าใจธรรมะนะคะจากการเริ่มฟังไม่สูญหายค่ะกำลังจะเข้าไปสู่จิตนะคะที่ใช้คำว่าเข้าใจเนี่ยคือเราไม่ลืมและเราเห็นว่าถูกต้องวันนี้เห็นว่าถูกต้องพรุ่งนี้ก็เห็นว่าถูกต้องไม่เปลี่ยนเพราะว่าเป็นความจริงเพราะฉะนั้นปัญญาค่ะไม่ใช่เราความเห็นถูกความเข้าใจถูกนั่นแหละจะนำไปในกิจทั้งปวงไม่ว่าจะไปในเรื่องอะไรก็ตามนะคะความเห็นที่ถูกต้องก็จะทำให้มีความคิดที่ถูกต้องมีการที่จะทำด้วยความถูกต้องค่ะแต่ว่าไม่มีเราแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้คำว่าจะเอาธรรมะไปใช้อันนี้เลิกได้เลยเพราะว่าจริงๆแล้วนำไปไม่ได้ดับไปแล้วและบางคนก็บอกว่าต้องใช้ปัญญาก็ปัญญาไม่มีแล้วจะไปใช้ปัญญาได้ยังไงคะต้องเป็นคนที่ตรงมากว่ามีหรือไม่มีถ้าไม่มีจะเอาไปใช้ได้ยังไงแล้วจะมีได้ยังไงแต่พอฟังแล้วเข้าใจนั่นเป็นปัญญาถึงแม้ว่าเกิดแล้วดับแล้วนะคะก็สะสมสืบต่อทำให้เข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นแต่ละขณะนะคะจะทราบได้ว่าจิตหรือธาตุรู้ซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้สิ่งที่กำลังปรากฏเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าขณะนี้สิ่งนี้ปรากฏเพราะจิตเกิดขึ้นรู้เมื่อจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้ไม่ว่าขณะไหนก็ตามที่เป็นกุศลอกุศลนะคะเกิดแล้วดับแล้วไม่ได้หายไปไหนเลยค่ะสะสมสืบต่อในจิตขณะต่อไปทำให้แต่ละคนเนี่ยมีอุปนิสัยต่างๆกันมีความคิดต่างๆกัน
5: มีหลายอย่างที่ดีๆแล้วเราทำไม่ได้อาจารย์เพราะว่า
0: ค่ะเพราะเป็นเรา
5: ใช่ไหมคะ
0: ค่ะแต่ถ้าเป็นปัญญาปัญญาต้องไม่ทำสิ่งที่ไม่ดีแน่ค่ะ
5: คืออยากจะมีจริยธรรมมากแต่ก็ยังทำไม่ได้อยู่ดี
0: ค่ะเพราะว่าเป็นเราไงค่ะแต่ถ้าเป็นความเห็นถูกความเข้าใจถูกเป็นหน้าที่ของปัญญาความเข้าใจถูกค่ะอวิชชาไม่มีทางที่จะไปทำหน้าที่ของปัญญาเลยเพราะว่าทุกอย่างเป็นธรรมะถ้าใช้คำว่าเป็นธรรมะต้องตรงจริงมั่นคงคือไม่ใช่ใครไม่ใช่อะไรทั้งสิ้นอย่างขณะนี้กำลังเห็นถ้าไม่ได้ฟังนะคะเราเห็นแต่พอเข้าใจแล้วเห็นเกิดและดับไปแล้วเราอยู่ไหนและไม่กลับมาอีกเลยสักอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นและดับไปแต่เพราะความไม่รู้เนี่ยค่ะก็เอาสิ่งที่เกิดนั่นแหละมาเป็นเราหมดกำลังคิดนี่ใครคิดคะเราแต่ทำไมคิดอย่างนี้ไม่คิดอย่างอื่นถ้าไม่สะสมมาแม้แต่คิดก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชา
8: ผมขอถามต่ออีกหน่อยครับถ้าเราคิดที่จะส่งเสริมจริยธรรมเนี่ยผมมองว่ามันต้องปลูกจิตให้ละเอียดซึ่งมันต้องใช้ระยะเวลาสะสมนะครับเพราะคนคนหนึ่งเราไม่สามารถปรุงแต่งจิตของเขาเนี่ยให้เป็นจิตที่ละเอียดได้ในวันสองวันนะครับ
0: ค่ะ นี่คือความคิดของเรานะคะแต่ว่าถ้าศึกษาธรรมะจะละเอียดกว่าที่เราคิดเองมากนะคะเช่นอะไรหยาบและอะไรละเอียดกว่ากันจิตมองไม่เห็นเลยค่ะไม่มีสีสันวรรณะไม่มีเสียงไม่มีกลิ่นนะคะแต่รูปสามารถที่จะปรากฏให้เห็นได้

ทางตาหูจมูกลิ้นกายนะคะนอกจากนั้นก็เป็นรูปที่ละเอียดและความจริงรูปหยาบในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยไม่ใช่เพียงแต่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นทางตาหูจมูกลิ้นกายแม้จักขุประสาทะโสตประสาทะซึ่งมองไม่เห็นเลยรูปพิเศษที่กลางตามองไม่เห็นเลยนะคะแต่รูปนี้สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้โสตประสาทรูปก็อยู่ที่ตัวแต่อยู่ตรงกลางหูค่ะมองไม่เห็นอีกแต่เป็นรูปที่สามารถกระทบเสียงเพราะฉะนั้นเมื่อมีสิ่งที่ปรากฏในชีวิตประจำวันเป็นสภาพไม่รู้แต่ปรากฏว่ามีหลากหลายทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเป็นรูปหยาบ7รูปนะคะตา1สิ่งที่ปรากฏให้เห็น1เป็นสีสันวรรณะต่างๆเสียง1กลิ่น1รส1เป็น4ทางกายเนี่ยธาตุดินอ่อนหรือแข็งธาตุไฟเย็นหรือร้อนธาตุลมตึงหรือไหว3รูปเท่านั้นค่ะในบรรดามหาภูตรูป4ที่สามารถจะปรากฏให้รู้เมื่อกระทบสัมผัสเพราะว่าสามารถจะรู้ในรูปต่างๆเหล่านี้นะคะซึ่งรูปมีมากกว่านี้เพราะฉะนั้นรูปอื่นๆไม่หยาบอย่างรูปนี้แต่ในบรรดารูปหยาบ7รูปนะคะยังมีเพิ่มอีก5รูปซึ่งรวมเป็นรูปหยาบคือจักขุประสาทะโสตประสาทะจักขุประสาทะคือตาโสตประสาทะคือหูคานะประสาทะคือจมูกทิวหาประสาทะคือลิ้นกายะประสาทะคือรูปที่ซึมซาบอยู่ทั่วทุกส่วนของกายที่สามารถกระทบกับเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวได้นะคะเพราะฉะนั้นแม้ว่าไม่ปรากฏให้เห็นให้ได้ยินแต่ก็เป็นรูปหยาบอยู่ในประเภทของรูปหยาบเพราะพอรู้ได้ว่ามีตรงไหนใช่ไหมคะเช่นตาก็จะอยู่ตรงกลางตาโสตประสาทะก็อยู่ตรงกลางหูชิวหาประสาทะอยู่กลางลิ้นนะคะอาศัยน้ำนำรสต่างๆไปสู่กลางลิ้นก็ทำให้จิตเนี่ยสามารถที่จะลิ้มรสนั้นได้กายประสาทะก็ซึมซาบอยู่ทั่วตัวนี่เป็นรูปหยาบแต่จิตซึ่งไม่มีรูปใดๆเจือปนเลยทั้งสิ้นแม้มีในขณะนี้ก็ไม่ปรากฏรูปร่างสันฐานเพียงปรากฏเป็นอาการรู้เช่นเห็นบ้างได้ยินบ้างคิดบ้างโกรธบ้างพวกนี้นะคะเป็นนามธาตุเพราะฉะนั้นส่วนที่ไม่มีการที่จะกระทบปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายเป็นส่วนที่ละเอียดเพราะฉะนั้นจิตละเอียดกว่าส่วนรูปเนี่ยค่ะหยาบกว่าความละเอียดของจิตก็คือว่าเกิดดับสืบต่ออย่างเร็วมากในขณะนี้ไม่ปรากฏเลยแต่รูปยังปรากฏความชรานะคะหรือความเสื่อมอันนี้ก็แสดงเห็นว่าต้องหยาบกว่าจิตเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยค่ะปัญหาใหญ่ปัญหาเรื่องความทุกข์หรือภัยของแต่ละหนึ่งรวมกันเป็นชาติถ้าไม่มีปัญญาความเห็นที่ถูกต้องนะคะแก้ไม่ได้ค่ะจะเอาอกุศลไปแก้อกุศลจะเอาความไม่รู้ไปแก้ความไม่รู้เนี่ยเป็นสิ่งซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นหนทางเดียวนะคะคือทุกคนเกิดมาแล้วก็ยอมรับว่ามีผู้ที่มีความรู้สูงสุดเหนือบุคคลใดคือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสำหรับผู้ที่ได้สะสมมาที่มีโอกาสอยู่ในประเทศที่สมควรได้มีโอกาสพบได้ฟังพระธรรมแล้วก็มีอัธยาศัยฉันทะที่จะศึกษาเท่านั้นนะคะที่จะช่วยให้กุศลเกิดมากๆซึ่งจะนำผลดีมาให้ในแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเพราะเราไปก้าวก่ายกับจิตของคนอื่นไม่ได้ธาตุรู้เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปดับไปไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนจำนวนเท่าไหร่ก็ไม่ใช่ของใครทั้งสิ้นแต่ที่เคยยึดถือไว้ว่าเป็นเราก็เพราะว่าไม่ได้ไปเกิดตรงอื่นแต่เกิดตรงที่เราเข้าใจว่าเป็นเราเพราะฉะนั้นจะแก้คือแก้ด้วยปัญญาความเห็นที่ถูกต้องและแก้ที่ตัวเองถ้าทุกคนแก้นะคะที่ตัวเองสำเร็จแน่แต่ถ้าจะให้คนอื่นแก้เราไม่แก้ก็ไม่สำเร็จสิ่งที่น่าคิดนะคะก็คือทุกคนเนี่ยก็บอกว่าพุทธศาสนามีประโยชน์มากถูกต้องดีที่สุดเคยเข้าใจอย่างนี้ไหมคะเห็นอย่างนี้หรือเปล่าแต่ไม่ศึกษาแล้วจะจริงใจและจะตรงกับคำพูดไหมเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่พูดว่าพุทธศาสนามีประโยชน์ต้องศึกษาไม่ใช่ว่าประโยชน์มีแต่ไม่ศึกษาและส่วนใหญ่นะคะเราก็เป็นอย่างนี้มานานแสนนานเราหวังให้คนอื่นศึกษาโดยเฉพาะเด็กๆนี่ค่ะชอบอะไรอะไรก็ไปให้เด็กทำโยนไปที่เด็กนะคะให้เด็กเรียนจริยธรรมอะไรอะไรบ้างนะคะแต่ผู้ใหญ่เรียนหรือเปล่าถ้าผู้ใหญ่ไม่เรียนผู้ใหญ่จะรู้ไหมแล้วเด็กจะเรียนจากใครถ้าผู้ใหญ่ไม่รู้เพราะฉะนั้นเป็นปัญหาที่

0: ได้คิดกันถึงต้นต่อถึงเหตุที่แท้จริงนะคะคิดตามที่มองเห็นและที่จะเข้าใจแต่ว่าไม่ใช่ตามหลักของความจริงถ้าหลักของความจริงต้องเป็นสิ่งที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้จนถึงที่สุดค่ะไม่มีอะไรที่จะจริงยิ่งกว่านี้เพราะฉะนั้นทางเดียวนะคะอยากจะใช้คำว่าที่จะรอดพ้นจากภัยไม่ว่าใครทั้งนั้นค่ะซึ่งเป็นแต่ละหนึ่งหน่วยของสังคมและประเทศชาติก็คือว่ามีปัญญาด้วยการศึกษาพระธรรมโดยไม่ประมาทด้วยไม่ใช่เพียงอ่านวรรคเดียวหน้าเดียวแล้วก็ไปเขียนตำราเป็นเล่มๆอันนั้นไม่ได้เข้าใจพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระธรรมที่ทรงแสดงนะคะแต่ประมาทว่าพระองค์เนี่ยก็คงเหมือนเราซึ่งเพียงแต่อ่านตำราอะไรก็เข้าใจได้พอสมควรแต่สำหรับพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เป็นอย่างนั้นห่างไกลกันยิ่งกว่าฟ้ากับดินมองไปสิคะไม่สิ้นสุดอากาศนั่นแหละค่ะคือพระปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อได้ศึกษาและเข้าใจแล้วเป็นส่วนน้อยนิดนะคะจากพระปัญญาจริงๆซึ่งทรงอุปมาไว้ว่าธรรมะที่ทรงแสดงอุปมาเหมือนใบไม้สองสามใบในกำมือแล้วใบไม้ในป่ามีเท่าไหร่ด้วยการที่บุคคลหนึ่งบุคคลใดที่กำลังเริ่มศึกษาธรรมะนะคะยิ่งศึกษายิ่งเห็นความลึกซึ้งความกว้างความละเอียดอุปมาว่าเหมือนจะงอยปากยุงที่จุ่มลงในมหาสมุทรมหาสมุทรคือพระธรรมส่วนจะงอยปากยุงก็คือขณะที่กำลังเริ่มศึกษาและเข้าใจบ้างยุงในปากเล็กแค่ไหนคะแต่กัดดูดเลือดไปได้คิดดูสิคะเราเองยังทำไม่ได้เลยจะเอาเล็บไปดูดเลือดก็ไม่ได้แต่ยุงปากนิดเดียวทำได
1: ้ขออนุญาตเรียนถามท่านอาจารย์ครับที่เมื่อกี้ท่านอาจารย์บอกว่าเราจะต้องมีการศึกษาพระธรรมทีนี้มีเพื่อนฝากเรียนถามว่าการศึกษาพระธรรมอย่างถูกต้องหรือถูกวิธีเนี่ยมันจะมีขั้นตอนหรือว่าควรเริ่มอย่างไรครับท่านอาจารย
0: ์ค่ะควรเริ่มจากคำแรกคือธรรมะคืออะไรศึกษาพระธรรมใช่ไหมคะไม่ใช่คิดเองศึกษาต้องมีการได้ยินได้ฟังในครั้งพุทธกาลเนี่ยค่ะไม่มีตัวหนังสือไม่มีอะไรอย่างสมัยนี้นะคะแต่ก็ผู้ฟังเนี่ยค่ะคือผู้ที่ศึกษาแต่ว่ายุคนี้สมัยนี้ไม่มีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เฝ้าแต่มีพระธรรมที่ทรงแสดงไว้แล้วเป็นศาสดาแทนพระองค์เพราะฉะนั้นทุกคำที่ได้อ่านได้ฟังก็คือว่าต้องไตร่ตรองแล้วก็จะตรงกับข้อความที่จัดไว้นะคะรวบรวมไว้เป็นพระไตรปิฎกบางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะพระไตรปิฎกเนี่ยไม่เคยเห็นสมัยหนึ่งนะคะที่ยังไม่มีการพิมพ์การแปลดิฉันก็อยากรู้มากเลยพระไตรปิฎกเนี่ยเป็นยังไงแต่พอพิมพ์ออกมาก็มีโอกาสได้จับได้อ่านได้เข้าใจเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ค่ะว่าเป็นสิ่งที่สมควรที่เราจะได้แม้เห็นแม้เปิดขึ้นแม้อ่านเราจะได้รู้ว่ามีอะไรบ้างในพระไตรปิฎกเรื่องอะไรบ้างตาหูจมูกลิ้นกายใจทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตประจำวันทั้งหมดค่ะที่มีจริงๆอยู่ในพระไตรปิฎกเพราะฉะนั้นเราจะคิดว่าคำสอนตื้นๆเรื่องตาเรื่องหูเรื่องจมูกเรื่องลิ้นเรื่องกายเรื่องใจคิดว่าอย่างนั้นไม่เหมือนวิชาการอื่นทางโลกซึ่งขยายไปมากมายนะคะแต่ความจริงถ้าไม่มีเห็นไม่มีได้ยินไม่มีได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสคิดนึกแล้วจะมีวิชาการอะไรได้และกิเลสอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นก็ศึกษาแล้วก็จะรู้จักตัวเองเหมือนกระจกใสที่ส่องให้เห็นความเป็นจริงของแต่ละคนแต่ว่ากระจกจะใสหรือไม่ใสอยู่ที่การพิจารณาม
2: ีคำกล่าวว่าเราจะรู้จักผู้อื่นได้ต้องรู้จักตัวเองก่อนใช่ไหม
0: ถูกต้องค่ะเพราะว่าเห็นไม่ใช่เราคนอื่นก็เห็นเราเข้าใจว่าเป็นคนนั้นคนนี้แต่เห็นก็คือธรรมะซึ่งเกิดขึ้นเห็นนกเห็นไหมคะงูเห็นไหมปลาเห็นไหมและเห็นเป็นนกหรือเห็นเป็นงูหรือเห็นเป็นปลาหรือเห็นเป็นคนตรงก็คือว่าเห็นเป็นเห็นถ้าไม่มีรูปร่างไม่คิดถึงรูปร่างใดๆเลยนะคะเห็นนี่ไม่ใช่นกไม่ใช่ปลาไม่ใช่คนด้วยเพราะเป็นธาตุที่เกิดขึ้นเห็นระดับ นี่คือธรรมะค่ะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ถึงที่สุดก็คือว่าความเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่ของใครแล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเพราะฉะนั้นต่อไปเวลาใช้คำว่าอนัตตาเนี่ยก็เข้าใจได้เลยใช่ไหมคะไม่ใช่ใครแต่เป็นธรรมะถ้ากล่าวธรรมะก็คือตรงและจริงเปลี่ยนไม่ได้เป็นอนัตตาคือไม่ใช่ใครไม่อยู่ในอำนาจของใครไม่มีใครสามารถที่จะบันดาลให้เป็นอย่างอื่นได
3: ้ให้อาจารย์ช่วยอธิบายจริตของแต่ละคนนะคะ
0: จริตตะนะคะโทสะจริตเคยได้ยินคำนี้ไหมคะคนโกรธโทสะนี่เป็นอีกคำหนึ่งของโกรธค่ะโกรธบ่อยๆเอ๊ะไม่เห็นเหมือนใครเลยคนนี้ชัดเจนเลยว่าโทสะจริตใช่ไหมคะบางคนก็โลภมากเห็นอะไรก็อยากได้ไปหมดเลยไปตลาดนัดดีหมดเลยอาหารทุกชนิดก็อยากซื้ออยากรับประทานไม่ว่าเห็นอะไรก็ไปที่ร้านที่ไหนก็ดูจนกระทั่งได้มาทีละอย่างสองอย่างจากแต่ละร้านนะคะก็เป็นเรื่องของโลภะใช่ไหมคะเป็นโลภะจริตแต่ว่าความจริงทุกคนมีทุกจริตเพียงแต่ว่ามากหรือน้อยต่างกันแต่ริตะคือความประพฤติเป็นไปที่สะสมจนกระทั่งเป็นอัธยาศัยเป็นปัจจัยที่จะทำให้เกิดขึ้นบ่อยๆเพราะฉะนั้นก็มีทุกจริตนะคะถ้าจะศึกษาในพระไตรปิฎกแต่เราจะคุ้นหูกับโทสะจริตโมหะจริตโลภะจริตและยังมีจริตอื่นด้วยค่ะ
4: เราอยู่ในสังคมเนี่ยจริตเนี่ยที่แต่ละคนมีจะแตกต่างกันเราจึงจำต้องดัดจริตของเราเพื่อให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างละมุนละไมแล้วก็สงบสุขไม่ทราบว่าความเข้าใจของหนูจะถูกต้องหรือไม่อย่างไรคะขอความกรุณา
0: จริต
4: ช่วยอธิบายค่ะ
0: คือความประพฤติที่เป็นไปที่สะสมมาทำให้กายวาจาเป็นอย่างนั้นทีนี้พอพูดถึงคำว่าดัดจริตบ่อยๆไหมคะทุกวันหรือเปล่านานๆครั้งหรือว่าเป็นนิสัยดัดจริตเนี่ยค่ะเพราะแต่ละคำก็ต้องมีความหมายด้วยนะคะจะใช้คำว่าดัดจริตก็ต้องรู้ว่าเมื่อไหร่นานๆครั้งหนึ่งหรือว่าบ่อยเลยหรือว่าเป็นประจำจนกระทั่งเป็นนิสัยพอจะรู้ได้ไหมว่าที่ใช้คำนี้นานๆใช้ครั้งหนึ่งนานๆเป็นครั้งหนึ่งหรือว่าเป็นบ่อยๆแต่ต้องไม่ลืมความจริงนะคะสิ่งใดที่เกิดแล้วสะสมถ้าไม่มีความต้องการที่จะดัดจะเกิดดัดจริตไหมคะเพราะฉะนั้นก็เป็นโลภะเป็นความติดข้องเป็นความต้องการซึ่งก็คือโลภะจริตนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วแต่ว่าโลภะจะดัดไปทางไหนทางกายหรือทางวาจาหรือการเดินหรือการนั่งการพูดหรืออะไรก็ตามแต่แต่ถ้าคนนั้นน่ะดัดจนเป็นนิสัยก็คือว่าก็คือโลภะนั่นแหละแต่เป็นไปในทางนั้นเพราะฉะนั้นก็จะไม่พ้นจากจริตที่มีปกติคือโลภะจริตโทสะจริตโมหะจริตแต่ว่าจะเป็นจริตประเภทไหน
5: ครับท่านอาจารย์ครับจริตกับวาสนาต่างกันยังไง
0: วาสนานะคะคืออากัปกิริยาอาการซึ่งแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันเลยแม้ว่าทุกคนจะมีโลภะเหมือนกันแต่นั่งเหมือนกันไหมกำลังมีโลภะนี่แหละนะคะถ้าสบายของบางคนเนี่ยจะต่างกับอีกคนหนึ่งใช่ไหมคะของชาวอินเดียถ้าสบายคือขัดสมาธิหลังตรงนะคะทำให้เขานั่งอยู่ได้นานแต่ว่าคนไทยอาจจะบอกว่าไม่เรียบร้อยหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าตามความเป็นจริงก็คือว่าจริตเนี่ยค่ะคือโลภะโทสะโมหะที่สะสมมาทำให้กายวาจาของแต่ละคนเนี่ยต่างกันอย่างละเอียดมากคนเดินข้างหน้าเราไม่ทันเห็นหน้าแต่เป็นคนคุ้นเคยรู้ไหมว่าใครแค่เดินเนี่ยค่ะนั่นคือวาสนาเพราะฉะนั้นการกระทำใดๆทางกายทางวาจานะคะซึ่งเกิดจากจิตที่ละเอียดมากเพราะฉะนั้นแม้แต่กายที่จะไปทางซ้ายขวายังไงจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินจะพูดทั้งหมดเนี่ยค่ะก็คือว่ามาจากการสะสมของความละเอียดของจิตซึ่งทำให้กายไหวไปตามจิตที่ขณะนั้นเกิดขึ้นซึ่งหลากหลายมากเพราะฉะนั้นวาสนาเนี่ยนะคะก็มีทั้งฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดี บางคนเดินเร็วมากบางคนก็เดินช้ามากก็แต่ละอัธยาศัยก็คือเดินนั่นแหละแต่จิตที่ต่างกันแม้แต่อาการที่เดินก็ต่างกันด้วยด้วยเหตุนี้นะคะจึงมีอากัปกิริยาซึ่งเป็นที่น่าดูน่าชมน่าพอใจกับอากัปกิริยาซึ่งไม่ชอบไม่มีใครชอบเลยใช่ไหมคะแล้วจะทำยังไงคะจะเสแสร้งทำก็ไม่เหมือนกับการที่ได้สะสมมาซึ่งเป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยจะเป็นคนที่มีเสน่ห์ทุกคนคงรู้จักคำนี้ดีนะคะธรรมดาธรรมดาแต่ว่ามีเสน่ห์หมายความว่าดูน่าดูและคนก็พอใจที่จะเข้าใกล้ไม่ว่าการพูดการมองหรืออะไรก็ตามแต่นะคะนั่นก็เป็นเรื่องของสภาพของจิตซึ่งละเอียดจากการที่เป็นกุศลหรืออกุศลเนี่ยก็ทำให้การเคลื่อนไหวไปแต่ละภพแต่ละชาติเนี่ยสะสมไปสะสมไปเพราะฉะนั้นวาสนามีทั้งฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดีเพราะฉะนั้นก็ปรากฏให้เห็นได้บางคนจะมีคำพูดว่าเขาเป็นคนน่ารักแล้วทำไมคนอื่นไม่มีใครพูดอย่างนี้ล่ะเพราะฉะนั้นความน่ารักเนี่ยก็เป็นวาสนาของคนดีก็ได้ใช่ไหมคะดีด้วยกันเนี่ยแต่คนหนึ่งคนอื่นบอกว่าน่ารักแต่คนดีคนอื่นคนอื่นก็ไม่ได้บอกว่าน่ารักเพราะฉะนั้นสำหรับวาสนาฝ่ายไม่ดีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นที่ละได้แต่ว่าวาสนาอื่นนะคะฝ่ายไม่ดีเนี่ยแม้พระอรหันต์ที่ไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ละไม่ได้นี่คือความน่าอัศจรรย์ของปัญญาที่ถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ว่าจะประทับยืนมองนะคะจะต้องไม่เหมือนคนอื่นคือว่าเป็นไปด้วยความน่าดูอาจจะเคลื่อนไหวไปทั้งพระองค์ไม่ใช่ว่าชำเลืองแบบที่คนอื่นทำที่ไม่น่าดูหรืออะไรอย่างนี้นะคะนี่ก็คือความละเอียดค่ะของวาสนานะคะซึ่งมีทั้งฝ่ายกุศลและอกุศลแต่ภาษาไทยใช้ยังไงคะบุญวาสนาไปอีกแล้วคือว่าไม่ได้ศึกษาจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นพระธรรมคิดเองไม่ได้ความละเอียดมีมากค่ะและแต่ละคำก็ควรจะเข้าใจให้ถูกต้องด้วยอย่างคำว่ารูปธรรมนะคะภาษาไทยก็ใช้กันแต่ว่าความหมายจริงๆคือหมายความถึงสิ่งที่มีจริงซึ่งไม่สามารถจะรู้อะไรได้แสงเสียงพวกนี้เป็นธรรมะที่เป็นรูปธรรมคิดจำพวกนี้เป็นนามธรรม
4: ขออนุญาตค่ะท่านแล้วถ้ากรณีที่ถกเถียงกันเรื่องงานแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งใช้กริยาที่ไม่ดีกับเราแต่เราไม่โต้ตอบหรือว่าเป็นการที่เราปล่อยวางได้หรือไม่และจะถือว่าเป็นวาสนาด้วยอีกส่วนหนึ่งหรือไม่หรือจะถือว่าเป็นการที่เราดัดจริตของเราเพื่อมิให้เกิดปัญหาหรือไม่ประการใด
0: ค่ะ
4: ขอความกรุณาท่านอาจารย์
0: ทั้งหมดจะรู้ได้ด้วยปัญญาแล้วก็ต้องเป็นของเราเองด้วยว่าขณะนั้นเราเสแสร้งเรียกว่าเป็นปกติอย่างเวลานี้ค่ะทุกคนกำลังเป็นปกติเนี่ยคือวาสนาเพราะฉะนั้นถ้าใครเกิดจะดัดจริตใช่ไหมคะเสแสร้งคนนั้นรู้แต่คนอื่นอาจจะไม่รู้ก็ได้หรือว่าพอชินบ่อยๆว่าเอ๊ะไม่ใช่นี่แต่ก่อนนี้ไม่ได้เป็นอย่างนี้นี่ใช่ไหมก็จะรู้ได้ว่ากำลังดัดจริตหรืออะไรอย่างนั้นเพราะฉะนั้นธรรมะเป็นเรื่องที่ตรงค่ะและก็สามารถที่จะรู้จักด้วยจิตของแต่ละคนเพราะว่าแม้ขณะนี้นะคะเราไม่รู้จิตของใครคนอื่นเลยสักคนแม้แต่จิตเราเนี่ยรู้หรือเปล่าถ้าเรายังไม่รู้เราจะไปรู้จักจิตคนอื่นได้ยังไงเพราะว่าจิตเกิดดับเร็วมากค่ะเพราะฉะนั้นถ้าได้รู้จักธรรมะคือจิตว่าจิตหลากหลายมากโลภะเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะคะออกมาทางกายวาจาความคิดอย่างนั้นอย่างนั้นก็จะรู้ได้ว่าคนอื่นเมื่อไหร่ก็คือสิ่งที่เคยรู้แล้วเพราะว่าเราได้เข้าใจกันในขณะนั้นเพราะฉะนั้นปัญญาของแต่ละคนนะคะก็จะทำให้สามารถเข้าใจถูกเห็นถูกในสิ่งที่เกิดขึ้นกับตนและเมื่อเข้าใจแล้วเวลาคนอื่นเป็นอย่างนั้นก็พอจะรู้ได้ว่าขณะนั้นก็เพราะอะไรขึ้นอยู่กับปัญญาค่ะและก็มรดกที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะมอบให้สัตวโลกก็คือให้ได้เข้าใจความจริงซึ่งคนอื่นไม่สามารถที่จะรู้ความจริงนั้นได้
6: ความหลากหลายของความรู้สึกความรู้สึก คือเวทนาเจตสิกซึ่งเกิดกับจิตทุกขณะและความรู้สึกมีความหลากหลายมากมายในแต่ละขณะของจิตจากการสนทนาพื้นฐานพระพิธรรมที่มสพ.6 กันยายน 2558

0: เวทนามากมายแล้วแต่ว่าจะเกิดทางทวารไหนแล้วจะรู้อย่างนี้ไหมเดี๋ยวนี้เองมีแข็งกำลังปรากฏขณะก่อนแข็งจะเกิดเวทนาก็แล้วแต่ผวังขณะนั้นเป็นอุเบกขาหรือโสมนัสเพราะว่าถ้าเกิดเป็นมนุษย์เป็นผลของกุศลกรรมก็แล้วแต่ว่าขณะที่ทำกุศลนั้นประกอบด้วยโสมนัสหรือว่าเฉยเฉยเพราะฉะนั้นถึงกาลเวลาที่กรรมนั้นจะให้ผลทำให้ปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นปฏิสนธิจิตคือจิตขณะแรกของแต่ละคนเดี๋ยวนี้ชาตินี้ซึ่งเกิดสืบต่อมาจากชาติก่อนใครบอกได้ว่าความรู้สึกที่เกิดพร้อมกับขณะแรกของจิตที่เกิดนั่นแหละเป็นอะไรเป็นโสมนัสได้ไหมเมื่อเป็นผลของกุศลที่ประกอบด้วยโสมนัสเวทนาเป็นอุเบกขาได้ไหมเฉยเฉยเมื่อเป็นผลของกุศลที่ประกอบด้วยอุเบกขาเวทนาก็ไม่รู้แต่ทำไมพระผู้มีพระภาคทรงแสดงละเอียดอย่างยิ่งตามเหตุตามปัจจัยเพราะเหตุว่าให้เห็นว่าไม่ใช่เราพูดเท่าไหร่ก็เป็นเราทั้งนั้นแหละกี่ชาติพระเจ้าก็ต้องทรงแสดงไว้มากมายแล้วแต่ว่าใครมีโอกาสที่จะได้ยินได้ฟังมากน้อยแค่ไหนเข้าใจแค่ไหนเข้าใจธรรมะไม่ใช่เข้าใจเพียงคำที่เราจะพูดถึงความรู้สึกความรู้สึกขณะนี้ใครรู้มากมายนับไม่ถ้วนเกิดดับสืบต่อตั้งแต่ก่อนที่จะเห็นด้วยซ้ำไปก็มีเพราะเวทนาเจตสิกความรู้สึกต้องเกิดกับจิตทุกขณะไม่มีขณะไหนเลยด้วยเหตุนี้เมื่อจะแสดงความละเอียดว่าไม่ใช่เราจึงทรงแสดงความรู้สึกที่เกิดกับจิตทุกขณะไว้ด้วยให้เห็นว่าบังคับไม่ได้เปลี่ยนแปลงไม่ได้เช่นทางกายก่อนกายวิญญาณคือจิตที่กำลังจะรู้แข็งที่กำลังปรากฏขณะนี้ต้องมีวิถีจิตแรกซึ่งเกิดใช่ไหมคะเพราะแข็งต้องเกิดและกระทบกับกายะประสาทรูปที่กายซึ่งต้องเกิดแล้วทั้งสองอย่างยังไม่ดับไปเป็นปัจจัยให้จิตไม่เป็นผวังแล้วค่ะเพราะเหตุว่ามีสิ่งที่มากระทบกายทำให้มีการรู้ว่าสิ่งนั้นทางไหนเพราะฉะนั้นปัญจทวารวชนะจิตคือจิตที่สามารถรู้อารมณ์ได้ทั้ง5ทวารแล้วก็ทุกทวารด้วยแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่เห็นไม่ได้ยินไม่รู้กลิ่นไม่ได้เลยเพียงแค่รู้พ้นจากภาวะของการที่หลับสนิทไม่รู้อะไรเลยเพราะไม่มีอะไรปรากฏก็มีการที่รู้ว่ามีอารมณ์ปรากฏมีความรวดเร็วของจิตมีเวทนาไหมคะมีความรู้สึกรู้ได้ไหมเราไม่มีทางเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะเพื่อเห็นความละเอียดอย่างยิ่งที่ต้องเข้าใจจริงๆไม่ใช่ฟังแล้วสับสนฟังแล้วงงแค่ฟังยังงงและตัวจริงๆของธรรมะจะงงไหมว่าอะไรเป็นอะไรเพราะเหตุว่าเกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณได้แต่ฟังเพื่อให้ค่อยๆรู้ค่อยๆเข้าใจเพิ่มขึ้นว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นวิถีจิตแรกถ้าเป็นทางกายยังไม่รู้สิ่งที่กระทบเลยยังไม่ได้รู้ในความแข็งแต่รู้ว่ามีแข็งกระทบทวารจิตนั้นจึงทำกิจรำพึงหรือนึกถึงหรือรู้ใช้คำไหนก็ได้ว่ามีสิ่งที่กระทบกายแล้วก็ดับไปแค่นั้นเองแต่ยังไม่รู้ลักษณะที่อ่อนหรือแข็งเย็นหรือร้อนตึงหรือไหวเลยแค่รู้ว่ามีสิ่งที่กระทบแล้วดับและขณะต่อไปกายวิญญาณเป็นกุศลวิบากหรืออกุศลวิบากเลือกได้ไหมแล้วแต่กรรมว่าอารมณ์ที่กระทบเป็นอารมณ์ที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจถ้าเป็นอารมณ์ที่น่าพอใจจิตที่เกิดรู้อารมณ์ที่น่าพอใจที่กระทบกายประสาทะเกิดขึ้นรู้ลักษณะนั้นเท่านั้นค่ะไม่ทำกิจอื่นเลยทั้งสิ้นเพียงรู้ลักษณะของอารมณ์คือสิ่งที่กำลังสบายขณะหนึ่งแล้วดับไปความรู้สึกขณะนั้นเป็นอะไร
1: ก็เป็นสุข
0: สุขเวทนาเพราะฉะนั้นถ้าได้ยินคำว่าสุขเวทนาเกิดพร้อมกับจิตที่รู้สิ่งที่กระทบกายเท่านั้นโดยนัยยะของเวทนา5ซึ่งแยกกายกับใจนี่ก็แสดงถึงความละเอียดแล้วและก็ถ้าขณะนั้นเป็นอารมณ์ที่ไม่น่าพอใจเลยที่เรารู้สึกเจ็บหรือคันหรืออะไรก็แล้วแต่เมื่อไอ้ก็เพราะมีกายแล้วก็มีสิ่งที่กระทบกายทำให้ความรู้สึกนั้นเป็นไปตามสิ่งที่กระทบถ้าเป็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจจะเป็นสุขเวทนาได้ไหมไม่มีทางจะเป็นไปได้เลยก็ต้องเป็นไปตามสภาพของอารมณ์ที่กระทบโดยกรรมหนึ่งที่เป็นผลของอกุศลที่ได้กระทำไว้เป็นปัจจัยทำให้จิตเกิดขึ้นรู้สิ่งที่กระทบกายเมื่อไหร่เมื่อนั้นถ้ามีความรู้สึกที่กายเกิดขึ้นปรากฏ ก็จะต้องเป็นอย่างหนึ่งอย่างใดคือสุขหรือทุกข์ปวดฟันเป็นไรคะ
1: ทุกข์ค่ะ
0: ทุกข์กายกายวิญญาณแต่สิ่งที่กระทบยังไม่ดับเห็นความละเอียดมั้ยกระทบกายทุกขณะเดียวดับจิตที่เกิดต่อเป็นทุกขเวทนาหรือเปล่าไม่ใช่ทุกขเวทนาแล้วเป็นอุเบกขาเวทนาเพราะเหตุว่าเป็นสัมปติชนะจิตจิตที่รับรู้สิ่งที่กระทบกายที่กายวิญญาณเกิดขึ้นรู้ขณะนั้นหนึ่งขณะแล้วดับแต่จิตนั้นไม่ได้ทำการที่จะเป็นผุสนะจิตคือรู้สิ่งที่กระทบเพียงแต่รับรู้ต่อความรู้สึกต่างกันละจากทุกกายวิญญาณเป็นอุเบกขาเวทนาใครบังคับได้เห็นไหมคะเลือกไม่ได้เลยทั้งที่รูปยังไม่ดับแต่เพียงแค่กระทบและรู้สึกขณะนั้นน่ะเป็นความรู้สึกอย่างหนึ่งที่กำลังเป็นกายวิญญาณต้องเป็นทุกข์หรือสุขแต่หลังจากนั้นแล้วไม่ใช่จะต้องเป็นอุเบกขาเวทนาแม้ว่าอารมณ์นั้นจะเป็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจอย่างยิ่งแต่สัมปติชนะที่เกิดต่อไม่ได้ประกอบด้วยทุกขเวทนาเมื่อสัมปติชนะรับรู้ดับไปแล้วนะคะเป็นปัจจัยให้สันติรณะจิตเกิดสืบต่อมีอารมณ์เดียวกันคืออารมณ์ที่ปรากฏที่กระทบกายแต่เพราะไม่ได้ทำผุสนากิจไม่ได้รู้ขณะที่กระทบจริงๆในความแข็งนั้นเพราะฉะนั้นความรู้สึกที่เกิดเป็นอะไรคะ
1: อุเบกขา
0: เห็นไหมคะแล้วเราจะรู้หรืออย่างนี้พอมาถึงโวฏฐัพพนะกิริยาจิตนะคะซึ่งต้องเกิดก่อนจิตที่เป็นกุศลและอกุศลทุกครั้งถ้าจิตนี้ไม่เกิดกุศลและอกุศลเกิดไม่ได้เหมือนขณะนี้เห็นรู้แต่เฉพาะสิ่งที่กำลังปรากฏไม่รู้ถึงสัมปติชนะสันติรณะโวฏฐัพพนะหรือกุศลและอกุศลซึ่งเกิดต่อในเมื่อรูปที่ปรากฏยังไม่ดับแต่นี่แสดงความละเอียดอย่างยิ่งของธรรมะว่าเป็นธรรมะฟังเพื่อให้รู้ว่าทำอะไรได้ไหม
1: ได้
0: จะไปทำอะไรนอกจากเข้าใจสิ่งที่กำลังฟังให้ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะคือหนทางที่จะละความไม่รู้ค่อยๆ คลายไปด้วยความเข้าใจทีละน้อยมากแค่ไหนก็ละความที่เคยไม่รู้และหลงยึดถือไว้เท่านั้นเพราะฉะนั้นพอถึงโวฏฐัพพนะความรู้สึกเวทนาเป็นอะไรคะ
1: ก็เป็นอุเบกขา
0: อุเบกขาเห็นไหมคะว่าทุกกายหนึ่งขณะเท่านั้นหลังจากนั้นแล้วกุศลอกุศลเกิดไม่ชอบไม่สบายเวทนาอะไร
1: โทมนัส
0: เวทนาเกิดทางกายได้ไหมคะจิตที่รู้สิ่งที่กระทบทางกายเกิดกี่ขณะที่ใช้คำว่าวาระหนึ่งวาระหนึ่งคือรูปที่กระทบยังไม่ดับแต่ความรู้สึกหลากหลายมากแต่ละหนึ่งขณะจิตเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นพอถึงความไม่ชอบแทบจะไม่รู้เลยเวลานี้ค่ะเพราะไปรู้แล้วว่าเป็นอะไรแต่ความจริงการเกิดดับเร็วกว่านั้นมากเพราะฉะนั้นขณะที่กำลังไม่ชอบขณะนั้นเป็นความรู้สึกเจ็บหรือเปล่าไม่ใช่คนละความรู้สึกเพราะฉะนั้นเจ็บเป็นทุกขะกายวิญญาณเกิดเฉพาะกับจิตที่กำลังรู้แข็งนั้นเท่านั้นแต่พอถึงความไม่ชอบซึ่งเกิดสืบต่อเร็วมากแค่จากสามขณะคือสัมปติชนะสันติรณะโวฏฐัพพนะความรู้สึกไม่ชอบแต่ไม่เจ็บเกิดแล้วเพราะฉันจึงต้องศึกษาธรรมะโดยละเอียดแม้แต่คำที่เราจะใช้คำว่าทางกายทางใจหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ให้รู้ว่าต้องกล่าวถึงจิตอะไรเกิดขึ้นในขณะไหนทางทวารไหนและก็เป็นอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวนี้เองกำลังเป็นอย่างนี้และถ้าไม่เข้าใจอย่างนี้ก่อนสติสัมปชัญญะสติปัฏฐานสัมโพชฌงค์อะไรจะเกิดได้ไหมที่จะทำให้สามารถรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏไม่มีทางเป็นไปได้เลยเพราะต้องเป็นความเข้าใจถูกที่เป็นสัจจญาณมั่นคงว่าไม่ใช่เราพระฉันฟังธรรมะเพื่ออะไรคะเพื่อเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นเป็นหนทางเดียวเท่านั้นพระฉันการจะกล่าวถึงเวทนาก็ต้องกล่าวถึงจิตด้วยเพราะฉะนั้นจะสับสนถ้าสมมติว่าเราคิดเองฟังแล้วสับสนแต่ถ้าฟังรู้ว่าจิตหนึ่งขณะเกิดขึ้นและจิตหนึ่งขณะนั้นเป็นอะไรบ้างประกอบด้วยความรู้สึกอะไรความจำอะไรแล้วก็มีเจตสิกอะไรเกิดร่วมด้วยโดยฐานะอะไรแล้วอย่างนี้จะเป็นเราหรือค่อยๆฟังจนกระทั่งเข้าใจขึ้น

0: สนทนาธรรมที่บ้านคุณทักษพลและคุณจริยาเจียมวิจิตรวันที่14ธันวาคมพุทธศักราช2556
1: วันนี้ก็เป็นวันหนึ่งซึ่งเป็นวันพิเศษนะคะเพราะเหตุว่าเราได้บูชาพระรัตนตรัยด้วยการกราบไหว้ด้วยดอกไม้ธูปเทียนและทุกวันก็เป็นอย่างนี้นะคะแต่วันนี้ด้วยการฟังพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงเพื่อความเข้าใจค่ะทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่คำแรกธรรมะเราได้ยินคำว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะคะและเราก็รู้จักพระพุทธที่เราเพิ่งจะบูชาด้วยการกราบไหว้ตอนนี้ก็เป็นการบูชาพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสรู้เพื่อให้เรานี่ค่ะรู้ตามแต่ต้องคิดนะคะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ากับเราการที่จะรู้ตามธรรมที่พระองค์ทรงแสดงเนี่ยต้องเป็นสิ่งที่ยากละเอียดลึกซึ้งมิฉะนั้นก็จะเป็นคำอื่นๆที่เราเคยได้ยินมาแล้วพอได้ยินคนอื่นพูดคำอื่นเราเข้าใจแต่พอเป็นคำของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะแต่ละคำต้องละเอียดนะคะแล้วก็บูชาพระรัตนตรัยด้วยการฟังพระธรรมเพื่อเข้าใจเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยค่ะมีคำที่ลึกซึ้งมากเช่นคำว่าพระพุทธรัตนะเป็นรัตนะที่สูงยิ่งนะคะเพราะเหตุว่าเป็นพระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณและพระมหากรุณาคุณซึ่งไม่มีผู้ใดเปรียบปานไม่ว่าปัญญาของใครในโลกเทวโลกรูปพรหมภูมิรูปพรหมภูมิไม่ว่าปัญญาระดับไหนทั้งสิ้นค่ะจะไม่เทียมเท่าหรือเสมอกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมเนี่ยต้องเป็นการฟังด้วยความเคารพในพระปัญญาในความลึกซึ้งของพระธรรมที่ทรงแสดงแต่ละคำแต่ละคำนะคะเพราะฉะนั้นแม้แต่คำว่าพระธรรมรัตนะก็ต้องรู้จักแม้แต่คำว่าธรรมะแล้วก็รัตนะธรรมะหมายความถึงสิ่งที่มีจริงนะคะทุกอย่างที่มีจริงนะคะภาษาบาลีภาษามัคคีใช้คำว่าธรรมะเดี๋ยวนี้นะคะสิ่งที่กำลังปรากฏจริงทั้งนั้นค่ะเห็นก็จริงได้ยินก็จริงคิดก็จริงทุกอย่างเป็นจริงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นหรือแม้แต่เสียงก็เป็นจริงทั้งหมดเป็นธรรมะซึ่งเราไม่เคยรู้เลยว่าเป็นสิ่งที่ต้องมีปัจจัยจึงเกิดได้ไม่ใช่เกิดมาได้ลอยๆนะคะหรือว่าใครอยากจะให้เกิดก็เกิดเป็นไปไม่ได้เลยค่ะแต่ต้องเป็นการที่ต้องมีปัจจัยเฉพาะสิ่งนั้นที่จะเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นขณะนี้ค่ะเป็นธรรมะที่เกิดแล้วปรากฏแล้วแต่ไม่เคยรู้ความจริงของธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดหลากหลายมากนะคะเป็นสิ่งต่างๆที่รูปร่างสันฐานต่างๆแม้แต่เสียงนะคะก็มีเสียงต่ำเสียงสูงทำให้เราสามารถที่จะค่อยๆจำและรู้ว่าแต่ละเสียงนั้นมีความหมายว่าอะไรแม้แต่ความจำก็เกิดแล้วไม่มีใครไปทำทุกอย่างเกิดโดยที่ว่าไม่เคยรู้มาก่อนเลยจนกว่าจะได้ฟังพระธรรมเพราะฉะนั้นธรรมะนะคะถ้าจะให้เข้าใจที่ไม่ลืมก็คือว่าเข้าใจถูกต้องว่าหมายความถึงสิ่งที่มีจริงทุกอย่างพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้สิ่งที่มีจริงตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นทั้งหมดค่ะไม่เว้นเลยและก็ทรงแสดงความจริงให้รู้ว่าถ้าใช้คำว่าธรรมะต้องไม่ใช่อื่นนอกจากสิ่งนั้นสิ่งเดียวที่มีลักษณะอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นเช่นเสียงมีจริงๆนะคะเป็นเสียงเสียงเป็นอื่นไม่ได้เลยกลิ่นก็มีจริงๆนะคะเป็นอื่นไม่ได้นอกจากเป็นกลิ่นเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยค่ะเป็นธรรมะซึ่งไม่มีเจ้าของเพราะเหตุว่าไม่มีใครไปทำให้เกิดขึ้นแล้วเกิดแล้วก็ดับไปเร็วมากจนไม่รู้ถึงการดับเพราะฉะนั้นขณะนี้เองนะคะที่กำลังอยู่ตรงนี้ค่ะเหมือนมีทุกสิ่งทุกอย่างปรากฏใครรู้คะว่าเป็นสิ่งที่มีจริงที่เกิดแล้วดับกว่าจะรู้ก็ต้องค่อยๆฟังและมีความมั่นคงในพระปัญญาคุณนะคะซึ่งค่อยๆแสดงความละเอียดของธรรมะใน45พรรษาให้คนที่ได้ฟังนะคะเกิดความเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยจนรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะได้เห็นพระปัญญาคุณในขณะนี้ค่ะเริ่มเห็นไหมคะแต่ก่อนไม่เคยรู้เลยว่าทุกอย่างที่มีจริงเดี๋ยวนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงความจริงตั้งแต่หลังจากที่ได้ตรัสรู้ใหม่ๆจนกระทั่งถึงใกล้ที่จะปรินิพพาน45พรรษาเป็นคำที่ ไม่มีโอกาสจะได้ฟังจากคนอื่นเลยนะคะถึงวาจาสัจจะความจริงของสิ่งที่มีจริงทุกคำเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะต้องละเอียดนะคะเพื่อเข้าใจเท่านั้นค่ะเพราะเหตุว่าแม้เข้าใจก็มีจริงความไม่เข้าใจก็มีจริงอะไรจะดีกว่ากันเข้าใจกับไม่เข้าใจเข้าใจความจริงต้องดีกว่าไม่รู้ความจริงและไม่เข้าใจความจริงก็จะหลงนะคะเพราะเหตุว่าไม่รู้ว่าความจริงคืออะไรด้วยเหตุนี้นะคะแต่ละคำเนี่ยทีละคำเช่นขณะนี้ไม่มีอะไรนอกจากธรรมะจริงหรือเปล่าแค่นี้ค่ะฟังธรรมะก็ต้องคิดไตรตรองนะคะขณะนี้ทุกอย่างที่มีจริงๆเนี่ยเกิดแล้วจึงปรากฏว่ามีจริงๆแล้วก็ไม่มีใครสามารถไปทำให้เกิดด้วยเกิดเพราะปัจจัยแต่ละคนขณะนี้คิดไม่เหมือนกันนะคะความคิดของแต่ละคนแลกเปลี่ยนกันไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นปัจจัยคือสิ่งที่ได้ผ่านมาแล้วในชีวิตการจำเป็นเรื่องเป็นราวต่างๆก็ทำให้เกิดความคิดถึงสิ่งที่เคยเห็นบ้างได้ยินบ้างแล้วก็จำไว้บ้างนะคะเป็นเรื่องราวต่างๆยากที่จะรู้ได้ว่าขณะนั้นน่ะไม่ใช่เราไม่ใช่ของใครและไม่ใช่ใครแต่มีตามเหตุตามปัจจัยเนี่ยค่ะกว่าจะรู้ความจริงอย่างนี้นะคะต้องอาศัยการฟังบ่อยๆและเห็นประโยชน์ว่าทำไมต้องรู้อย่างนี้ล่ะเป็นเราไม่ดีกว่าหรือใช่ไหมคะแต่เป็นเราเนี่ยมีอะไรดีบ้างเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวคิดเรื่องที่ทำให้ไม่สบายใจก็ยังคิดใช่ไหมคะบังคับบัญชาไม่ได้แต่ว่าถ้ารู้ตามความเป็นจริงว่าแม้คิดก็เป็นสิ่งที่มีจริงเกิดขึ้นตามที่ได้ยินได้ฟังเรียกว่าตามที่ได้สะสมมาชั่วคราวค่ะแล้วก็หมดไปตอนหลับสนิทไม่มีใครคิดอะไรใช่ไหมคะหลับสนิทอะไรก็ไม่ปรากฏเลยบ้านทั้งหลังก็ไม่ปรากฏญาติพี่น้องเพื่อนฝูงโลกทั้งโลกไม่เหลือเลยในเวลาที่ไม่คิดนะคะเพราะหลับสนิทแต่ก็จะเป็นอย่างนั้นตลอดเวลาไม่ได้เพราะเหตุว่าเกิดมาแล้วต้องเห็นเมื่อมีตาต้องได้ยินเมื่อมีหูต้องได้กลิ่นเมื่อมีจมูกต้องรู้รสต่างๆขณะที่รสปรากฏแล้วก็ต้องมีการกระทบสิ่งที่เย็นบ้างร้อนบ้างขณะนี้นะคะทางกายเราบอกได้ใช่ไหมคะเดือนนี้อากาศดีหรือว่าร้อนรู้ทางกายตลอดเวลาแต่เกิดขึ้นมาได้ยังไงแม้เย็นแม้ร้อนแม้แต่ความรู้สึกว่าร้อนเนี่ยค่ะก็บังคับบัญชาไม่ได้เป็นไปตามปัจจัยทุกวันทั้งวันเป็นอย่างนี้เบื่อไหมคะดีไหมต้องเป็นอย่างนี้ค่ะจะไม่เป็นอย่างนี้ไม่ได้เลยมีใครที่จะพ้นจากความเป็นอย่างนี้บ้างไม่มีแม้เดี๋ยวนี้ก็เห็นแม้เดี๋ยวนี้ก็ได้ยินแม้เดี๋ยวนี้ก็คิดนึกแสดงว่าทุกอย่างเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่มีจริงที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโดยละเอียดยิ่งนะคะตั้งแต่ขณะเกิดแล้วก็เห็นบ้างได้ยินบ้างคิดนึกบ้างไปเรื่อยๆจนกว่าจะตายแล้วก็ลืมเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นในชาตินี้เหมือนชาติก่อนค่ะเราอยู่ที่ไหนทำอะไรก็เหมือนชาตินี้ที่กำลังเป็นอย่างนี้เพราะอีกไม่นานขณะนี้ก็เป็นชาติก่อนแล้วแต่ว่าขณะนี้นะคะตราบใดที่ยังไม่เป็นชาติก่อนเป็นชาตินี้ก็จำสิ่งที่มีในขณะนี้แต่พอถึงจากโลกนี้ไปแล้วนะคะไม่มีใครจำได้เลยพิสูจน์ได้ง่ายมากค่ะชาติก่อนต้องมีไม่อย่างนั้นชาตินี้ไม่มีเหมือนเมื่อวานนี้มีวันนี้จึงมีเพราะเหตุว่าเป็นธรรมะซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงนิยามะความแน่นอนที่ต้องเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้ใครจำอะไรได้บ้างคะเห็นตั้งเยอะได้ยินก็มากคิดก็มากมายใครจำอะไรได้บ้างผ่านไปแล้วหมดไปแล้วทุกวันก็เป็นอย่างนี้นะคะเพียงแต่เกิดมีให้เห็นแล้วก็หมดไปเกิดให้ได้ยินแล้วก็หมดไปแต่ว่าตามความเป็นจริงนะคะถ้าเข้าใจด้วยการที่ปัญญาสามารถรู้จริงๆอย่างที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีนะคะจนรู้จริงว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่เกิดสิ่งนั้นดับเร็วมากแต่ว่าเกิดสืบต่อจนเหมือนไม่ดับเลยเดี๋ยวนี้เองกำลังเป็นอย่างนี้เห็นแล้วก็ได้ยินแล้วก็เห็นแล้วก็ได้ยินแล้วก็คิดนึกเกิดดับสืบต่อเพราะเหตุว่าถ้าไม่ดับ เช่นเสียงถ้าไม่ดับไปต้องมีเสียงอยู่ตลอดแต่ว่าเสียงก็ปรากฏว่าเกิดแล้วก็หมดไปคิดต้องมีคิดสิ่งนั้นคำนั้นไม่ใช่คำอื่นอยู่ตลอดถ้าไม่ดับแต่ว่าเพราะคิดก็เกิดขึ้นคิดแล้วก็หมดไปที่ใช้คำว่าดับก็คือว่าไม่กลับมาอีกเลยนี่คือความจริงค่ะเพราะฉะนั้นการที่จะได้ฟังพระธรรมคือผู้ที่เห็นประโยชน์ของการรู้ความจริงซึ่งไม่สามารถที่จะรู้ได้ด้วยตัวเองต้องอาศัยการฟังไตรตรองค่อยๆเข้าใจขึ้นเพราะเหตุว่าเป็นคำที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไม่ใช่คนอื่นนะคะยากไหมคะหรือว่าให้พระองค์แสดงคำง่ายๆเหมือนคนอื่นแต่ว่าที่ต่างกับคนอื่นเพราะว่าแต่ละคำนะคะลึกซึ้งแม้แต่คำที่เราได้ยินคำว่าอริยสัจจะสัจจะคือความจริงที่ประเสริฐทุกคนก็จำหัวข้อนะคะมี4อย่างอะไรบ้างเดี๋ยวนี้เป็นอะไรเป็นสัจจะไหนก็ไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะศึกษาเพื่อรู้จักพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระบริสุทธิ์ที่คุณพระทรงบำเพ็ญพระบารมีนะคะไม่ใช่เพื่อพระองค์เท่านั้นที่จะรู้ความจริงแต่เพื่อที่จะได้ประกอบด้วยพระญาณที่สามารถที่จะอนุเคราะห์ช่วยเหลือบุคคลอื่นจากความไม่รู้ให้เป็นความรู้เป็นความเข้าใจเหมือนอย่างชาติก่อนๆของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะก่อนตรัสรู้ก็ไม่ได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีชีวิตอย่างนี้แหละแต่ว่าเห็นประโยชน์พระเจ้าก็ได้ฟังพระธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆแล้วก็รู้คุณค่าของการที่จะได้รู้ความจริงก็บำเพ็ญความดีนะคะเพราะเหตุว่าเพียงแต่เข้าใจอย่างเดียวเนี่ยกิเลสที่สะสมมามากเนี่ยไม่พอที่จะทำให้รู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏจนกว่าจะได้มีโอกาสเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นการฟังนะคะพระธรรมก็คือฟังให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ที่กำลังปรากฏให้ตรงตามความเป็นจริงและรู้ว่าคำนั้นเป็นคำที่มาจากการที่ผู้ที่เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีนานมากนะคะเพื่อที่จะให้เราได้ยินได้ฟังแต่ละคำแต่ละคำจริงๆค่ะเช่นคำว่าธรรมะถ้าไม่ศึกษานะคะก็คิดกันไปต่างๆนานากุศลธรรมอกุศลธรรมยุติธรรมอยุติธรรมก็พูดกันแต่ว่าธรรมะคืออะไรต้องตั้งต้นในขณะนี้คือสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ค่ะเห็นมีจริงๆไม่ใช่เราเลยค่ะถ้าตาบอดไม่มีทางที่จะเห็นได้เลยถ้าตาดีแต่หลับสนิทไม่มีอะไรที่จะกระทบตาซึ่งขณะนั้นก็คือว่าเมื่อกระทบแล้วนะคะเป็นปัจจัยให้ธาตุรู้เกิดขึ้นเดี๋ยวนี้เองกำลังเห็นเนี่ยค่ะคือการที่กว่าจะได้เข้าใจว่าธรรมะก็คือไม่ใช่เราไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ยั่งยืนเป็นแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดแล้วก็ดับสืบต่ออย่างเร็วมากกว่าจะรู้อย่างนี้นะคะก็ต้องอาศัยการเข้าใจคำแรกคือคำว่าธรรมะสิ่งที่มีจริงพิสูจน์ได้เลยนะคะทุกคำในพระไตรปิฎกค่ะเป็นเรื่องของเห็นมีจริงเป็นเรื่องของได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสคิดนึกดีชั่วสุขทุกข์ต่างๆก็คือมีจริงทั้งนั้นในชีวิตประจำวันแต่หลงเข้าใจว่าเป็นเราเพราะไม่รู้ความจริงว่าเมื่อวานนี้หมดแล้วค่ะกลับไปหาอีกไม่ได้เลยเมื่อกี้นี้ก็หมดแล้วไม่มีอะไรที่จะกลับมาได้เลยสักอย่างนะคะทุกขณะเป็นไปหมายความว่าเกิดขึ้นเป็นแล้วก็ไปอยู่ไม่ได้เลยทุกอย่างทุกขณะกำลังเป็นไปทั้งสิ่งที่เป็นธาตุรู้นามธรรมที่เราใช้คำว่าจิตนะคะและรูปธรรมคือสิ่งที่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยค่ะเป็นรูปธรรมเพราะไม่รู้จริงเป็นธรรมะที่มีจริงแต่ไม่สามารถที่จะรู้อะไรเลยรูปธรรมก็เกิดขึ้นเป็นไปด้วยทั้งหมดนี่ค่ะเกิดแล้วก็ดับแล้วก็เป็นไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกชาติก่อนไม่มีทางจะกลับมาเลยเมื่อวานนี้ก็ไม่มีทางจะกลับมาพอถึงชาติหน้าชาตินี้ก็หมดไปแล้วนะคะไม่เหลืออะไรอีกเลยแล้วก็ตั้งต้นใหม่ตั้งต้นใหม่ทุกครั้งที่ตายแล้วก็จากบุคคลนี้ก็ตั้งต้นเป็นบุคคลใหม่แล้วก็อยู่ไปตามเหตุตามปัจจัยจะอายุสั้นอายุยืนยาวจะมีอะไรเกิดขึ้นไม่มีใครสามารถดลบันดาลได้แต่เกิดแล้วจึงรู้ว่าถ้าไม่มีปัจจัย ที่จะทำให้สิ่งนี้เกิดเป็นอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้ไม่ได้นะคะแล้วก็จบไปอีกชาติหนึ่งแล้วก็ตั้งต้นใหม่ชาติใหม่นานมาแล้วค่ะอ่านดูในชาดกก็จะรู้ว่าแม้แต่ชีวิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่จะได้ตรัสรู้ในอดีตนะคะและชีวิตของสาวกทั้งหลายไม่ต่างกับเดี๋ยวนี้เลยแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเนี่ยค่ะนับประมาณไม่ได้เลยแต่ก็มีโอกาสที่จะได้ฟังพระธรรมมีโอกาสจะได้ยินคำว่าพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะพระสังฆรัตนะเพียงชื่อแต่ว่าเมื่อไหร่ที่ได้เข้าใจธรรมะเมื่อนั้นนะคะเริ่มจะรู้จักรัตนะที่มีค่ายิ่งที่สามารถที่จะทำให้เข้าใจสิ่งที่ไม่มีใครสามารถจะทำได้เพราะเหตุว่าแม้เกิดแล้วก็ดับไปอย่างเร็วนะคะเกินสติปัญญาของใครที่จะรู้ความจริงของแต่ละหนึ่งอย่างละเอียดเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยค่ะเป็นมงคลการสนทนาธรรมเป็นมงคลมงคลคือทำให้เจริญทางด้านของกุศลทางด้านของความเข้าใจธรรมะเป็นการบูชาที่พระองค์มีพุทธประสงค์เพราะเหตุว่าเมื่อทรงแสดงธรรมแล้วเพื่อให้คนเข้าใจเพราะฉะนั้นสำหรับใครก็ตามนะคะที่ได้บูชาสิ่งต่างๆเช่นดอกไม้ธูปเทียนเครื่องหอมอะไรทั้งหมดแต่ไม่เข้าใจธรรมะไม่มีประโยชน์ไม่มีคุณค่าเท่ากับคนที่แม้ถวายสิ่งเพียงเล็กน้อยนะคะแต่ก็มีความเข้าใจพระธรรมที่ทรงแสดงเพราะเหตุว่าความเข้าใจนี่ค่ะก็จะสืบต่อไปสามารถที่จะทำให้เข้าใจแต่ละคำที่ได้ยินได้ฟังจากพระธรรมที่ทรงแสดงเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้หรือเมื่อไหร่ก็ตามนะคะประโยชน์ที่ได้อย่างน้อยที่สุดคือรู้ว่าสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเนี่ยเป็นสิ่งที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้โดยประการทั้งปวงโดยสิ้นเชิงและโดยทรงแสดงให้คนอื่นเนี่ยมีโอกาสได้ยินได้ฟังได้เข้าใจด้วยถ้าขณะใดก็ตามที่ไม่เข้าใจธรรมะนะคะไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ยินเพียงชื่อค่ะแต่ไม่รู้ว่าพระปัญญาคุณคืออะไรพระบริสุทธิ์ที่คุณคืออะไรพระมหากรุณาคุณคืออะไรแต่พอได้ฟังธรรมะนะคะรู้เลยค่ะกำลังบูชาด้วยความเข้าใจว่าบุคคลนี้เป็นผู้เลิศไม่มีบุคคลใดเปรียบปานเลยในสากลจักรวาลและก็จะมีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมกันสองพระองค์ไม่ได้เพราะความเป็นเลิศคือความเป็นหนึ่งและก็อีกไม่นานนะคะถ้าไม่มีการเข้าใจพระธรรมพระธรรมก็อันตรธานเพราะเหตุว่ามีตัวหนังสือจริงอ่านออกได้จริงนะคะรู้ชื่อต่างๆแต่ไม่เข้าใจเช่นในขณะนี้ค่ะพูดถึงจิตทุกคนรู้ว่ามีแต่ละชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นสัตว์เป็นคนก็มีจิตถ้าไม่มีจิตก็ไม่ใช่สิ่งที่มีชีวิตแต่เดี๋ยวนี้จิตคืออะไรจิตอยู่ไหนที่ว่ามีเพียงแค่รู้ว่ามีไม่พอแต่พระธรรมที่ทรงแสดงนะคะทรงแสดงโดยละเอียดยิ่งเพื่อให้เข้าใจถูกต้องนะคะว่าแต่ละคำที่ใช้เปลี่ยนไม่ได้เช่นจิตเป็นจิตเป็นอื่นไม่ได้เป็นคนไม่ได้เป็นสัตว์ไม่ได้จิตต้องเป็นจิตในขณะนี้นะคะจิตกำลังเกิดเห็นถ้าไม่มีจิตไม่เห็นเพราะฉะนั้นขณะนี้ค่ะที่เห็นเนี่ยคือจิตชนิดหนึ่งในวันนี้และในแต่ก่อนด้วยนะคะขณะที่เสียงปรากฏถ้าจิตไม่เกิดได้ยินจิตเกิดขึ้นทำกิจได้ยินเสียงเฉพาะเสียงที่ปรากฏถ้าจิตไม่เกิดขึ้นได้ยินเสียงไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นเวลานี้ลืมตาก็มีตั้งหลายอย่างปรากฏเพราะจิตเนี่ยค่ะเกิดดับรู้ทุกสิ่งที่ปรากฏรู้แล้วก็ดับสืบต่อตลอดเวลาตั้งแต่เกิดจนตายตายแล้วก็มีปัจจัยที่จะทำให้จิตเกิดอีกเหมือนชาตินี้นะคะจนกว่าจะถึงจิตขณะสุดท้ายคือจิตสุดท้ายของพระอรหันต์ในชาติที่เป็นพระอรหันต์แล้วนะคะเกิดแล้วก็ดับไปสิ้นสุดความเป็นบุคคลนั้นจะหาความเป็นบุคคลนั้นอีกไม่ได้เช่นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดับกิเลสซึ่งเป็นปัจจัยที่จะให้เกิดทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะคะไม่เหลือเลยจึงบริสุทธิ์พระบริสุทธิ์ที่คุณเพราะห่างไกลคือกิเลสทั้งหลายเนี่ยไม่มีทางที่จะเข้าใกล้ดับกิเลสหมดนะคะถึงความเป็นผู้ประเสริฐและทรงมีชีวิตต่อไปทรงแสดงพระธรรมจนถึงกาละนะคะที่กรรมที่จะให้ผลคือให้จิตขณะสุดท้ายเกิดขึ้นแล้วไม่เกิดอีกเลย จึงใช้คำว่าปรินิพพานเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยค่ะถ้าได้เข้าใจถูกต้องก็จะรู้ว่าก่อนที่จะได้ฟังพระธรรมมืดสนิทแม้สิ่งที่มีทุกวันนะคะก็ไม่รู้ตามความเป็นจริงแต่ว่าเมื่อฟังแล้วก็เข้าใจแล้วก็อบรมความเข้าใจให้เข้าใจเพิ่มขึ้นจนกว่าจะถึงจิตขณะสุดท้ายนะคะคือจิตที่ทำกิจพ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้แล้วไม่กลับมีปัจจัยที่จะให้เกิดอีกเลยได้ก็คือปรินิพพานอีกนานไหมคะคิดว่าใครเป็นพระอรหันต์บ้างคะคิดได้แต่ไม่ถูกเพราะไม่รู้ว่าอรหันต์รู้อะไรผู้ที่เป็นพระอรหันต์เนี่ยนะคะใช้คำนี้เนี่ยคือผู้ที่ดับกิเลสได้เพราะรู้แต่ทั้งๆที่ไม่รู้เนี่ยจะไปเป็นพระอรหันต์ได้ยังไงเพราะฉะนั้นใครที่คิดว่าใครเป็นพระอรหันต์เนี่ยคิดเองค่ะยังไม่รู้เลยว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยบอกสิว่าคืออะไรแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งโกรธเป็นธรรมะหรือเปล่าคะเป็นแน่นอนค่ะมีจริงๆอะไรก็ตามที่มีจริงเกิดขึ้นให้รู้ว่าสิ่งนั้นมีจริงสิ่งนั้นก็เป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ใช้คำว่าธรรมะนะคะเราใช้คำว่าสิ่งที่มีจริงก็ได้เดี๋ยวนี้กำลังมีสิ่งที่ปรากฏว่ามีจริงๆทุกขณะเพราะฉะนั้นก็เป็นธรรมะทุกขณะเป็นสิ่งที่มีจริงนั่นเอง
2: ทำยังไงจะให้จิตนิ่งได
1: ้ค่ะทำยังไงใช่ไหมคะจิตถึงจะนิ่งได้รู้จักจิตหรือยังคะ
2: ก็พอรู้จิตทำไมมันถึงไม่สงบมากอะไรบางทีบางครั้งก็ไม่อยากสงบฟังธรรมไปแล้วก็คิดอะไรก็อยากจะฟุ้งซ่านไป
1: ค่ะได้ยินคำว่าอนัตตาคู่กับธรรมะใช่ไหมคะธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาตั้งแต่สังขารธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตาแล้วก็ยังรวมธรรมะทั้งหลายด้วยไม่ใช่แต่เฉพาะสังขารธรรมะเท่านั้นธรรมะทุกอย่างเป็นอนัตตาถ้าพูดเป็นภาษาบาลีที่อาจจะชินหูสำหรับบางท่านนะคะสัพเพทั้งหมดสังขาราสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งเกิดปรากฏสัพเพสังขาราอนิจจาใช่ไหมคะดับแน่ไม่เหลือเลยสัพเพสังขาราอนิจจาการดับไปเนี่ยเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเราสุขเมื่อสิ่งนั้นปรากฏนานใช่ไหมคะแต่ถ้าปรากฏเพียงสั้นมากแล้วก็ดับไปปรากฏทำไมเพื่ออะไรคะเพื่อให้เห็นแล้วก็ดับให้เห็นว่าไม่มีแล้วค่ะจากที่ไม่มีก็ปรากฏว่ามีเพียงเล็กน้อยสั้นมากแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกนอกจากเห็นเฉยๆนะคะความไม่รู้ยังทำให้ติดข้องในสิ่งที่ปรากฏไม่ว่าอะไรปรากฏค่ะพอใจที่จะรู้สิ่งนั้นเห็นสิ่งนั้นถ้าเป็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้อยากเห็นใช่ไหมคะทุกวันเดี๋ยวเราก็ไปดูโน่นเดี๋ยวเราก็ไปดูนี่อยากเห็นทั้งนั้นเลยเพราะมีเห็นและก็มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นก็อยากเห็นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดให้เห็นและหมดไปทำให้พอใจในการเห็นและติดข้องในสิ่งที่ปรากฏเพราะไม่รู้ว่าหมดแล้วไม่เหลือเลยปรากฏให้เห็นเพื่อให้ติดข้องทั้งชีวิตความติดข้องเนี่ยจะมากสักแค่ไหนคะไม่น้อยเลยใช่ไหมคะตั้งแต่ลืมตาเห็นเลยคะมีความติดข้องไปหมดเพราะสิ่งนั้นเกิดปรากฏว่ามีเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นก็ติดข้องแต่สิ่งนั้นดับแล้วพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงประจักษ์แจ้งในการเกิดขึ้นและดับเห็นว่าสิ่งนั้นแหละไม่ควรเป็นที่ยินดีจึงใช้คำว่าทุกขังอนิจจังความไม่เที่ยงทุกขังอนัตตาสิ่งที่เกิดปรากฏเป็นทุกข์แน่นอนในฐานะที่ว่าไม่ควรยินดีค่ะเพียงปรากฏให้ยินดีแล้วดับไปหามาให้กลับมาอีกไม่ได้เลยตลอดชีวิตเป็นอย่างนี้โดยไม่รู้เลยดีไหมคะพยักหน้าว่าดี
2: ด
1: ีเลยค่ะหมดแล้วไม่เหลือยังจำไว้ว่ามีเท่านั้นเองค่ะแต่ความจริงไม่มีฉลาดไหมเป็นปัญญาหรือเปล่าและเมื่อติดข้องอยากได้เป็นทุกข์ไหมความอยากเป็นทุกข์แน่ค่ะถ้าเราไม่อยากได้อะไรนะคะเราไม่ทุกข์เลยไม่ต้องไปขวนขวายที่จะได้มาแต่อยากได้แล้วไม่อยู่เฉยไม่เฉยเลย ตั้งแต่เช้าเนี่ยนะคะเป็นไปตามความอยากแม้แต่ลืมตาก็อยากลืมตาใช่ไหมเนี่ยค่ะทุกสิ่งทุกอย่างในละเอียดใช้คำว่าละเอียดอย่างยิ่งที่ทรงแสดงความจริงให้ปัญญากว่าจะค่อยๆเห็นถูกยังไม่ต้องไปประจักษ์การเกิดดับยังไม่ต้องไปทำให้นิ่งไม่ต้องไปอยากหยุดอะไรทั้งนั้นเพราะเป็นไปไม่ได้ไงค่ะเห็นเกิดแล้วบังคับไม่ให้เห็นไม่ได้เห็นหมดแล้วเป็นได้ยินบังคับให้เห็นเมื่อกี้นี้ก่อนได้ยินยังอยู่ก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นจะไปบังคับอะไรจะไปทำอะไรนอกจากอยากหยุดจิตให้นิ่งก็อยากอีกแหละทั้งที่จิตก็ไม่ได้ปรากฏนะคะว่าขณะนี้จิตเกิดแล้วดับนิ่งที่ไหนอะคะเกิดแล้วดับแล้วหมดแล้วจะไปนิ่งยังไงจิตเกิดขึ้นเห็นระดับจิตเกิดขึ้นได้ยินระดับจิตเกิดขึ้นคิดระดับแล้วนิ่งยังไงคะไม่มีทางที่จะไปทำให้นิ่งถ้าเป็นคำสอนของคนไม่รู้ก็จะสอนให้ติดข้องจิตนิ่งไม่ดีนะไม่ต้องกระสับกระส่ายกระวนกระวายใช่ไหมคะพูดในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้และหนทางที่จะทำให้นิ่งก็เป็นไปไม่ได้ด้วยค่ะเพราะว่าจิตเกิดระดับใครจะไปจับจิตได้ไม่ใช่สิ่งที่มีรูปร่างที่จะให้จับหยิบต้องได้เลยเพียงแต่ว่าเกิดขึ้นนะคะไม่มีรูปร่างใดๆเลยเช่นขณะเห็นเนี่ยค่ะเพียงแค่เกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับไปทำให้นิ่งไม่ได้หมดแล้วค่ะเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะจึงสามารถที่จะรู้ว่านะคะกำลังฟังวาจาจริงหรือว่าฟังเรื่องที่ไม่มีในขณะนี้แต่อยากจะให้เป็นอย่างนั้นอยากจะให้เป็นอย่างนี้แต่ไม่มีความเข้าใจในสิ่งที่กำลังมีขณะนี้เพราะฉะนั้นคำใดๆก็ตามนะคะที่ไม่ทำให้เข้าใจสิ่งที่มีคำนั้นไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นคำของคนอื่นและคนอื่นเนี่ยค่ะเป็นใครและไปเชื่อใครเขาไม่ได้ให้ความรู้ความเข้าใจอะไรเลยเขาบอกให้ทำก็ทำเขาเป็นใครเราเป็นใครคะเขาบอกให้ยืนจะยืนไหมเขาบอกให้เดินจะเดินไหมคะไม่มีเหตุผลอะไรเลยทั้งสิ้นเพราะไม่เข้าใจพระฉันจึงสามารถที่เมื่อฟังพระธรรมเข้าใจแล้วนะคะก็รู้ว่าคำไหนเป็นคำจริงคำไหนเป็นคำของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคำไหนไม่ใช่จิตนะคะเป็นธาตุรู้เท่านั้นไม่โกรธไม่รักไม่ชังไม่กระสับกระส่ายแต่ว่าสภาพธรรมะใดๆก็ตามนะคะจะเกิดโดยไม่มีเหตุปัจจัยไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นแม้ว่าจิตเป็นธาตุรู้ไม่มีรูปร่างไม่แข็งไม่อ่อนไม่หวานไม่เค็มเดี๋ยวนี้เองจิตเกิดขึ้นเห็นนั่นคือรู้สิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นว่าเป็นอย่างนี้เห็นอย่างนี้เสียงอย่างนี้จิตเกิดขึ้นได้ยินเพราะฉะนั้นจิตเป็นธาตุรู้ไม่มีรูปร่างใดๆเลยทั้งสิ้นอันนี้เข้าใจนะคะทั้งที่จิตเป็นอย่างนี้แต่จะรู้จิตจริงๆเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นไม่ใช่เสียงแต่ต้องมีธาตุรู้ซึ่งเกิดขึ้นและก็กำลังเห็นกำลังได้ยินเพียงแค่นี้ค่ะเริ่มต้นที่จะรู้จักจิตเดี๋ยวนี้ที่เกิดเป็นอย่างนี้เช่นเห็นเดี๋ยวนี้ที่ได้ยินเกิดขึ้นเป็นธาตุที่กำลังรู้เสียงเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหมดเนี่ยนะคะก็พิสูจน์ได้ทันทีเพราะว่ามีสิ่งนั้นพร้อมที่จะให้เข้าใจได้ด้วยเหตุนี้นะคะสภาพธรรมะที่กระสับกระส่ายกระวนกระวายเนี่ยไม่ใช่จิตค่ะแต่เป็นธาตุรู้ใช้คำว่านามธรรมทั้งหมดนะคะซึ่งไม่มีรูปร่างแต่เกิดแล้วก็รู้ว่านามธรรมมีนามธรรมอีกชนิดหนึ่งค่ะเกิดพร้อมจิตแต่ไม่ใช่จิตโลภะความติดข้องไม่ใช่จิตค่ะจิตเห็นแต่สภาพธรรมะที่เกิดกับจิตในขณะที่จิตกำลังเห็นเนี่ยติดข้องสภาพธรรมะที่เกิดกับจิตแต่ไม่ใช่จิตนะคะทรงบัญญัติคำว่าเจตสิกะในภาษาบาลีแต่คนไทยก็ตัดสั้นๆเจตสิกธาตุรู้ที่เกิดพร้อมจิตเกิดในจิตไม่แยกกันเลยค่ะจะแยกเจตสิกออกไปจากจิตไม่ได้เพราะเหตุว่าจิตเกิดแล้วเพราะเจตสิกที่เกิดร่วมกันเป็นปัจจัยถ้าไม่มีปัจจัยจิตก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้น

0: ที่จะเป็นเรื่องชีวิตซึ่งแต่ละคนก็มองเห็นเข้าใจได้นะคะแล้วพระอภิธรรมนะคะมี7คัมภีร์คัมภีร์สุดท้ายซึ่งแสดงว่าถึงที่สุดก็คือปัจจัยการที่จะรู้ว่าทุกอย่างเดี๋ยวนี้ไม่พ้นจากการที่อาศัยปัจจัยเกิดขึ้นแต่กว่าจะไปรู้ปัจจัยได้นะคะยังเห็นแค่รู้ว่าเห็นไม่ใช่เราเนี่ยก็ยากละแต่จะไปรู้ว่าเห็นเกิดโดยอาศัยอะไรบ้างต้องมีจักขุประสาทรูปมีตาที่เราใช้คำว่าตาเราก็ยังไม่รู้จักตาแต่เรียกว่าตาแล้วก็รู้ว่ามีตาแต่ไม่เคยรู้จักจักขุประสาทรูปรูปพิเศษที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏทำให้จิตเห็นเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจิตที่จะเห็นก็ต้องอาศัยปัจจัยแต่ยังไม่ทันรู้จักจิตจะไปรู้จักปัจจัยก็ไม่ได้นะคะจึงทรงแสดงปัจจัยเนี่ยค่ะไว้เป็นคัมภีร์สุดท้ายของพระอภิธรรมปิฎกด้วยเหตุนี้การศึกษาเนี่ยข้ามไม่ได้กระโดดไม่ได้ต้องตามลำดับตั้งแต่คำแรกที่เข้าใจค่อยๆเข้าใจเพิ่มขึ้นทีละคำจนกระทั่งสามารถที่จะเข้าใจข้อความที่ทรงแสดงกับผู้ที่เกิดในยุคนั้นที่ได้อบรมปัญญามานะคะพร้อมที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏเมื่อทรงแสดงความจริงของสิ่งนั้นจนได้รู้แจ้งความจริงเป็นพระอริยะบุคคลเพราะฉะนั้นอดีตชาตินานแสนนานของท่านเหล่านั้นนะคะจะเหมือนเราขณะนี้ไหมมีโอกาสได้ยินได้ฟังได้เข้าใจค่อยๆสะสมไปจนกว่าจะเข้าใจขึ้นจนกว่าจะรู้ความจริงเพราะฉะนั้นกระสับกระส่ายเดือดร้อนเป็นจิตหรือเปล่าคะขณะเห็นกระสับกระส่ายหรือเปล่าคะเกิดขึ้นเห็นไหมคะแค่นี้เราก็ไม่รู้ละว่าเห็นแล้วจะกระสับกระส่ายได้ยังไงเพียงเห็นระดับแต่เห็นอะไรมีสภาพจำเป็นเจตสิกไม่ใช่จิตด้วยเหตุนี้จิตไม่ใช่เจตสิกค่ะจิตเป็นธาตุรู้มีหน้าที่อย่างเดียวสภาพธรรมะเนี่ยนะคะพระผู้มีพระภาคทรงแสดงให้เราได้เข้าใจว่าแต่ละหนึ่งเนี่ยมีลักษณะเฉพาะอย่างนั้นมีกิจหน้าที่เฉพาะอย่างนั้นทำแทนกันไม่ได้เลยมีอาการปรากฏเฉพาะอย่างนั้นและมีเหตุใกล้ให้เกิดเฉพาะแต่ละหนึ่งด้วยไม่ปะปนกันเพราะฉะนั้นจิตไม่ใช่เจตสิกบางขณะทำไมเห็นแล้วไม่เดือดร้อนไม่กระสับกระส่ายเพราะจิตเกิดขึ้นเห็นทำหน้าที่เดียวค่ะคือเห็นแต่จะกระสับกระส่ายหรือไม่กระสับกระส่ายไม่ใช่จิตเป็นเจตสิกสภาพนามธรรมซึ่งเกิดกับจิตทำไมทรงแสดงเรื่องจิตและเจตสิกบังคับไม่ได้เพราะเหตุว่าไม่ชอบกระสับกระส่ายใช่ไหมคะเกิดแล้วเป็นแล้วเข้าใจให้ถูกต้องว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราจะไปทำอะไรอีกไหมคะค่ะเหมือนว่าทำได้แต่ความจริงเป็นธรรมะที่มีปัจจัยเกิดขึ้นเกิดแล้วด้วยแม้แต่คิดอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นก็เพราะเกิดคิดอย่างนี้แล้วก็ดับไปพอที่จะเข้าใจสิ่งที่มีจริงขณะนี้นะคะจิตเจตสิกรูปธรรมะที่มีแต่ไม่รู้อะไรเลยเพราะฉะนั้นรูปไม่ใช่จิตไม่ใช่เจตสิกจิตโกรธหรือเปล่าคะจิตไม่โกรธเจตสิกต่างหากล่ะที่เกิดขึ้นแล้วก็โกรธเพราะฉะนั้นบางขณะก็โกรธบางขณะก็ไม่โกรธขณะที่โกรธเพราะเจตสิกที่เป็นโทสะเจตสิกเกิดกับจิตจิตนั้นเป็นใหญ่เป็นประธานจริงกล่าวว่าจิตโกรธแต่ความจริงโกรธไม่ใช่จิตค่ะแต่จิตนั้นต่างกับจิตเห็นเป็นจิตที่มีโทสะเกิดร่วมด้วยจึงเรียกชื่อให้ชัดเจนว่าโทสะมูลจิตจิตที่มีโทสะเป็นมูลเกิดพร้อมกันในขณะนั้นไม่เป็นขณะที่ติดข้องโลภะมูลจิตเห็นไหมคะแต่ละขณะนี้ก็เป็นจิตที่หลากหลายตามเหตุตามปัจจัยแล้วจะไปบังคับอะไรจะไปทำอะไรทั้งหมดเพื่อให้เข้าใจถูกไม่ใช่เพื่อไปทำหรือไปบังคับมั่นใจหรือยังคะในความเป็นอนัตตาลืมคำนี้ไม่ได้เลยค่ะถ้ารู้จักพระพุทธศาสนาก็รู้จักธรรมะและรู้ว่าธรรมะเป็นอนัตตาเชิญค่ะ
1: มีคนที่พูดไปตามวัดอะไรไปนั่งสมาธิอะไรประมาณนี้ค่ะจิตกับสมาธินี่อันเดียวกันใช่ไหมคะ
0: ค่ะทั้งหมดไม่เหมือนในครั้งพุทธกาลในครั้งพุทธกาลไปทำไมคะที่วัดวาอารามเช่นพระเชตวันไปเพื่อฟังพระธรรมไปเพื่อฟังให้รู้ให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงในพระสูตรนะคะมีข้อความที่พราหมณ์ผู้หนึ่งค่ะท่านกล่าวว่าข้าพระองค์ปรารถนาอย่างยิ่งที่จะได้ฟังคำของพระองค์

0: เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคะข้าพระองค์ปรารถนาไม่ใช่ธรรมดานะคะอย่างยิ่งที่จะได้ฟังคำของพระองค์แสดงว่าคำของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีค่าให้ไปทำสมาธิหรือเปล่าเวลาไปวัดหรือว่าเวลาในอดีตเนี่ยค่ะไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ให้ทำสมาธิหรือเปล่า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่มีค่ะไปฟังพระธรรมกันไม่ใช่หรือคะเพื่ออะไรก็เพื่อเข้าใจค่ะเพราะฉะนั้นเราคิดเองไม่ได้เลยสักอย่างถ้าไม่ศึกษาพระธรรมนะคะจะไม่รู้เลยว่าเราฟังพระธรรมหรือเปล่าหรือว่าเราฟังใครที่ไม่ทำให้เราเกิดความเข้าใจอย่างละเอียดยิ่งอย่างถ่องแท้อย่างปฏิเสธไม่ได้เลยจิตเกิดจิตไม่ใช่ความโกรธจิตเป็นธาตุรู้ขณะนี้อะไรที่ปรากฏเนี่ยเพราะจิตกำลังรู้สิ่งนั้นทางนั้นค่ะแต่ลืมหมดเลยหรือว่าต้องมีธาตุรู้ที่เกิดรู้สิ่งนั้นสิ่งนั้นจึงปรากฏได้แต่วันนี้เราเห็นหมดเราไปที่นั่นเราไปที่นี่นะคะหรือว่าไม่ใช่เราละค่ะจิตเกิดขึ้นกำลังรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดดับสืบต่อจนปรากฏว่าเป็นโลกซึ่งมีทุกสิ่งทุกอย่างแต่ทุกสิ่งทุกอย่างคืออย่างละหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่หลายละอย่างใช่ไหมคะแต่ว่าการเกิดดับสืบต่อเร็วมากจนลวงทุกคนที่เกิดด้วยอวิชชาความไม่รู้ความจริงนะคะให้เห็นเหมือนไม่ดับเลยแล้วก็ทำให้ติดข้องและทำให้ยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงด้วยเพราะฉะนั้นฟังขณะนี้ค่ะฟังอะไรฟังให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงสิ่งที่มีจริงนั่นแหละเป็นธรรมะที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ถ้าไม่เข้าใจนะคะทำอะไรคะทำด้วยความไม่รู้และจะรู้อะไรก็ไม่รู้แต่ทำเพราะอยากทำทำแล้วยังชอบสิ่งที่อยากทำนั้นด้วยถูกต้องไหมคะ
1: ค่ะ
0: เป็นโลภะแต่ไม่ใช่เป็นปัญญาที่ไหนที่มีปัญญาที่นั่นไม่มีโลภะแต่ที่ไหนที่มีโลภะที่นั่นไม่มีปัญญาอยู่มานานแสนนานด้วยความติดข้องเนี่ยมีปัญญาหรือเปล่าแต่ถ้ามีปัญญาคือความเข้าใจถูกนะคะขณะนั้นละความไม่รู้ค่ะจะบอกว่าขณะนี้ไม่ใช่ธรรมะเนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะเหตุว่ามีจริงๆและธรรมะก็คือภาษาบาลีภาษาไทยก็คือสิ่งที่มีจริงแล้วจะบอกว่าไม่จริงได้หรือแต่พอใช้คำอื่นงงแล้วค่ะที่นี่มีธรรมะไหมคะมีใช่ไหมคะไม่งงนะใช่ไหมคะแต่ถ้าถามคนอื่นว่าที่นี่มีธรรมะไหมเขาจะตอบว่ายังไงตอบไม่ได้
1: ตอบไม่ได้
0: เพราะไม่เข้าใจหรือตอบผิดเพราะเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นไปฟังธรรมะหรือว่าไปทำสมาธิโดยไม่รู้ว่าสมาธิคืออะไรถ้าไม่รู้แล้วทำเนี่ยเป็นไงคะทำทำไมก็ไม่รู้ไม่รู้แท้ๆเลยแต่ก็อยากทำเห็นไหมคะที่ใดมีโลภะที่นั่นไม่มีปัญญาถ้าที่ใดมีปัญญารู้ว่าสมาธิคืออะไรเดี๋ยวนี้มีไหมเนี่ยค่ะคือพระธรรมที่ทรงแสดงแล้วจะฟังใคร
1: ฟังธรรมะค่ะ
0: ฟังธรรมะค่ะ
2: ที่ว่าธรรมะคือสิ่งที่มีอยู่จริงๆก็คือสิ่งที่มีอยู่จริงๆทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้
0: ค่ะ
2: ซึ่งเราเข้าใจว่าคำว่าธรรมชาติ
0: ถ้าไม่ใช่คำว่าธรรมชาติจะชัดเจนกว่าไหมคะเช่นเห็นเนี่ยเป็นธรรมชาติหรือเปล่าลึกตาเนี่ยเป็นธรรมชาติหรือเปล่าหรือว่าเป็นธรรมะสิ่งที่มีจริงค่ะเพราะฉะนั้นเราใช้คำภาษาบาลีซึ่งไม่ตรงกับความหมายแล้วก็ทำให้เราไขว้เขวได้แต่ถ้าเราใช้คำตามภาษาบาลีนะคะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแต่เราพูดในภาษาของเราเราก็เข้าใจได้ว่าหมายความถึงสิ่งที่มีจริงทั้งหมดค่ะ
3: ขออนุญาตท่านอาจารย์ค่ะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงที่ท่านอาจารย์บอกว่าคือสิ่งที่มีจริงทั้งหมดบางทีอาจจะทำให้รู้สึกว่าเข้าใจยากแต่ถ้าเราคิดวงให้แคบลงได้ไหมคะว่าอะไรคือสิ่งที่มีจริงในขณะนี้ครับ
0: พระเจ้าทรงแสดงความจริงนะคะของสิ่งที่มีจริงตลอด 45 พรรษาไม่ใช่เพียงกล่าวคำสองคำเพราะถึงยังไงก็ไม่สามารถที่จะรู้ความจริงได้เพียงคำเล็กๆน้อยๆไม่กี่คำนะคะแต่ว่าตั้งแต่คำแรกที่เข้าใจเนี่ยเข้าใจให้ถูกตั้งแต่ต้นต่อไปก็เข้าใจคำอื่นเช่นถ้าเข้าใจคำว่าจิตคำว่าจิตหมายความถึงอะไรหมายความถึงสิ่งที่มีจริงอย่างหนึ่ง ช้คำว่าธาตุหรือธาตุก็ได้อย่างคนไทยเราถ้าเราพูดถึงธาตุเนี่ยเราไม่คิดว่าเป็นเราใช่ไหมคะธาตุไฟเนี่ยก็ต้องเป็นไฟจะเป็นเราได้ยังไงเพราะฉะนั้นธรรมะกับธาตุเนี่ยความหมายเหมือนกันแต่เพิ่มเติมว่าสิ่งนั้นมีลักษณะที่ทรงไว้ซึ่งใครเปลี่ยนแปลงไม่ได้ธาตุทั้งหลายเพราะฉะนั้นจึงมีสิ่งที่มีจริงเป็นนามธรรมหรือจะใช้คำว่านามธาตุก็ได้เป็นรูปธรรมหรือจะใช้คำว่ารูปธาตุก็ได้ถ้าเรามีความเข้าใจใช่ไหมคะถ้าเราเอาคำภาษาบาลีมาใช้เราก็เข้าใจดินน้ำไฟลมเป็นธาตุแต่อย่างอื่นไม่ใช่ก็อาจจะคิดอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีจริงนะคะทรงไว้ซึ่งลักษณะนั้นธาตุเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยอย่างแข็งเนี่ยค่ะเกิดเป็นแข็งจะให้เป็นเสียงไม่ได้จะให้เป็นร้อนก็ไม่ได้แต่ละหนึ่งก็เป็นสิ่งที่มีจริงที่มีลักษณะทรงไว้ซึ่งลักษณะนั้นซึ่งใครเปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็จะรู้ว่าคำที่เราใช้นะคะแคบถ้าเราไม่ได้ศึกษาให้เข้าใจจริงๆเราเข้าใจผิดได้ด้วยเหตุนี้นะคะจิตมีจริงเป็นธรรมะเป็นธาตุเป็นนามธาตุไม่ใช่เจตสิกเริ่มรู้ละทั้งที่เกิดพร้อมกันดับพร้อมกันเกิดที่เดียวกันและเกิดในจิตด้วยเจตสิกจะไม่เกิดที่อื่นเลยนะคะที่ใดไม่มีจิตที่นั่นจะไม่มีเจตสิกโต๊ะเก้าอี้แข็งร้อนเนี่ยไม่มีโกรธไม่มีรักไม่มีชังซึ่งเป็นเจตสิกเพราะเจตสิกจะเกิดกับจิตเท่านั้นด้วยเหตุนี้นะคะเราก็มีความเข้าใจละเอียดขึ้นว่าเราพูดถึงธาตุที่เป็นใหญ่คือจิตแต่จิตเกิดตามลำพังไม่ได้ต้องมีสภาพธรรมะซึ่งเกิดร่วมกันคือเจตสิกเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่พูดถึงจิตนะคะหมายความว่ามีเจตสิกที่เกิดกับจิตนั้นด้วยหลากหลายมากเพราะว่าเห็นบางครั้งก็ชอบบางครั้งก็ไม่ชอบเพราะเจตสิกประเภทใดเกิดกับจิตนั้นแต่จิตต้องมีอยู่ตลอดค่ะตั้งแต่เกิดจนตายไม่ขาดจิตเลยสักขณะเดียวขาดเมื่อไหร่สำหรับชาตินี้ขณะสุดท้ายของจิตที่เกิดระดับก็คือเราเรียกว่าตายแต่ก็มีเกิดทันทีเลยค่ะเหมือนเมื่อกี้นี้กับเดี๋ยวนี้ไม่มีช่องว่างเลยค่ะด้วยปัจจัยหนึ่งที่ใช้คำว่าอนันตระปัจจัยหมายความว่าไม่มีช่องว่างทันทีที่จิตเกิดแล้วดับไปเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดทันทีเพียงหนึ่งค่ะเพราะฉะนั้นจิตจะเกิดพร้อมกันสองขณะไม่ได้แต่ละคนที่เรียกว่าคนเนี่ยนะคะเพราะมีจิตซึ่งเกิดดับสืบต่ออยู่เรื่อยๆทีละหนึ่งขณะ
2: ที่ว่าภพภูมิต่างๆนะคะสงสัยว่าหมายถึงโลกอื่นหรือเปล่า
0: ค่ะถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมเนี่ยรู้จักโลกไหมคะทั้งที่อยู่ในโลกเนี่ยเราบอกว่าโลกนี้ด้วยแล้วก็เรียกว่ามนุษย์โลกด้วยแต่รู้จักโลกหรือเปล่าถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมเห็นไหมคะเป็นที่พึ่งจริงๆที่จะให้เข้าใจคำที่เราพูดทุกวันแม้แต่คำว่าโลกภาษาบาลีนะคะคือโลกะหมายความถึงสิ่งที่เกิดแล้วดับทั้งหมดสิ่งเดียวที่เหนือโลกพ้นจากโลกคือนิพพานจึงใช้คำว่าโลกุตระเพราะฉันมีสองคำนะคะโลกะกับโลกุตระโลกะเป็นสภาพธรรมะที่เกิดแล้วดับถ้าไม่มีสภาพธรรมะใดเกิดเลยทั้งสิ้นไม่มีเลยจะมีโลกไหมคะไม่มีอะไรเกิดเลยสักอย่างเดียวเนี่ยจะมีโลกไหมแน่นอนค่ะมีไม่ได้ค่ะก็ไม่มีก็คือไม่มีก็ไม่เกิดจะมีได้ยังไงใช่ไหมคะแต่เมื่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะสิ่งใดอะไรก็ได้เกิดขึ้นนั่นแหละโลกแต่โลกเต็มไปด้วยทุกสิ่งทุกอย่างเพราะหลายอย่างเหลือเกินค่ะไม่ใช่อย่างเดียวที่เกิดจึงปรากฏว่าโลกนี้มีทั้งต้นไม้ใบหญ้ามีภูเขามีคนมีสัตว์เลื้อยคลานมีอะไรทั้งหมดนะคะแต่ความหมายที่แท้จริงในอริยวินัยใช้คำว่าโลกในอริยวินัยในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหมายความถึงสิ่งที่เกิดแล้วดับเพราะฉะนั้นพระอาทิตย์ที่เราเรียกว่าพระอาทิตย์ดวงอาทิตย์นี่นะคะกำลังเกิดดับหรือเปล่าเห็นไหมคะวันหนึ่งต้องแตกใช่ไหมอีกนานแสนนานแต่ก็กำลังเกิดดับเหมือนทุกขณะของเราขณะนี้ค่ะทุกอย่างไม่ใช่แต่เฉพาะจิตคือสภาพรู้กับเจตสิกที่เกิดดับนะฮะรูปก็กำลังเกิดดับเดี๋ยวก็เป็นโรคนั่นโรคนี่เดี๋ยวก็ท้องโรคท้องเสียเดี๋ยวก็ตาบอดเดี๋ยวก็มองไม่เห็นหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเป็นไปทุกขณะที่จะยั่งยืนหรือว่าเที่ยงเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยนี่คือการตรัสรู้ที่รู้ความจริงโดยละเอียดยิ่งโดยประการทั้งปวง โดยถึงที่สุดไม่เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นใครจะเรียกว่าโลกใครจะเรียกว่าจักรวาลผู้ที่ฟังธรรมะก็รู้ว่าหมายความถึงสิ่งที่มีจริงซึ่งไม่ใช่สภาพรู้และก็ต้องประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมที่เราใช้คำว่าธาตุเพราะไม่มีใครเป็นเจ้าของบังคับบัญชาไม่ได้เราใช้คำว่าดินนะคะภาษาบาลีภาษามัคคีใช้คำว่าปฐวีภาษาไทยเราใช้คำว่าดินพอพูดว่าดินไม่ศึกษาธรรมะก็อยู่ที่นั่นในกระถางบ้างที่โน่นบ้างที่นี่บ้างนะคะแต่ว่าโลกในวินัยของพระอริยะปฐวีธาตุธาตุดินคือสภาพที่แข็งหรืออ่อนถ้าไม่มีธาตุนี้นะคะรูปอื่นๆมีไม่ได้เลยและรูปนี้คือธาตุแข็งหรืออ่อนเกิดตามลำพังไม่ได้ต้องอาศัยกันและกันคือธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเกิดพร้อมกันแยกกันไม่ได้เลยค่ะเกิดแล้วก็ดับพร้อมกันด้วยไม่ใช่อันหนึ่งดับอีกอันหนึ่งยังอยู่นะคะแล้วก็เราพูดถึงธาตุดินน้ำไฟลมเนี่ยเพราะว่าเป็นรูปใหญ่ปรากฏอยู่เสมอค่ะในครัวมีไหมคะแข็งที่ห้องนอนมีไหมในรถยนต์มีไหมทุกคนทุกแห่งมีธาตุดินทั้งนั้นแต่ก็มีธาตุไฟด้วยธาตุน้ำด้วยธาตุลมด้วยรวมกันไม่แยกกันแล้วยังมีอีกสี่รูปที่ต้องเกิดในขณะนั้นในกลุ่มของรูปสี่รูปนี่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าแตกย่อยร่างกายหรือทุกสิ่งทุกอย่างออกละเอียดยิบได้ไหมคะหรือแยกไม่ได้แยกจนละเอียดมากที่สุดนะคะถึงที่สุดก็ต้องมีแปดรูปซึ่งแยกไม่ได้เลยต้องมีแม้มองไม่เห็นอย่างฝุ่นละอองเนี่ยค่ะปรากฏให้เห็นแต่ต้องมีธาตุดินใช่ไหมคะณที่ใดที่มีธาตุดินมีธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมแล้วก็มีสิ่งที่สามารถกระทบตาปรากฏให้เห็นได้เช่นเดี๋ยวนี้ต้องมีแน่นอนใช่ไหมคะที่ไหนแข็งมีตามองเห็นมีเพราะเหตุว่ามีธาตุชนิดหนึ่งซึ่งสามารถกระทบตาปรากฏเดี๋ยวนี้ว่ามีจริงๆธาตุนั้นเราจะเรียกคำว่าอะไรก็ได้นะคะแต่หมายความถึงสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นได้มีจริงๆหรือเปล่าคะก็กำลังเห็นอยู่จะบอกว่าไม่มีจริงได้ยังไงไม่ต้องคิดมากเลยใช่ไหมคะก็เห็นเดี๋ยวนี้เห็นอย่างนี้แล้วจะบอกว่าไม่มีได้ยังไงใช่ไหมคะนี่เป็นรูปรูปหนึ่งค่ะภาษาบาลีจะใช้คำว่าวันโนวันนะหรือนิพาก็ได้มีอีกหลายคำนะคะที่หมายความถึงสิ่งที่กำลังปรากฏถึงไม่รู้ไม่ได้ยินคำนั้นแต่รู้ว่ามีสิ่งที่ปรากฏจริงๆในภาษาไทยเราก็บอกว่าสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นได้จะเรียกอะไรก็ตามใจนะคะแต่เรียกก็ยาวก็เลยใช้คำภาษาบาลีง่ายกว่าพระสั้นๆใช่ไหมคะวันนะนิพามีคำอื่นอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นที่ใดที่มีธาตุดินน้ำไฟลมที่นั่นมีสิ่งที่เราใช้คำว่าสีคำเดียวก็ได้แทนสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้นะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าเฉพาะเขียวแดงน้ำตาลหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะอะไรทั้งนั้นที่ปรากฏนั่นแหละคือสิ่งนั้นแหละภาษาอังกฤษใช้คำนี้เขาไม่รู้เรื่องก็ต้องใช้คำอื่นภาษาญี่ปุ่นบอกว่าสีหรือสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ก็ไม่รู้เรื่องก็ต้องเข้าใจธรรมะในภาษาของตนของตนเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงขณะนี้ที่เกิดกับมหาพุทธรูปคือสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้แล้วก็มีกลิ่นอีกหนึ่งมีรสอีกหนึ่งแล้วก็มีโอชาคือรูปที่เมื่อกลืนกินเข้าไปแล้วทำให้เกิดรูปร่างกายดำรงอยู่ไม่ได้เพียงด้วยรูปที่เกิดเพราะกรรมนะคะยังต้องอาศัยรูปที่เกิดจากอาหารด้วยอาศัยรูปเกิดจากอุตุซึ่งมีอยู่ในตัวด้วยเนี่ยค่ะก็คือความละเอียดอย่างยิ่งนะคะที่จะรู้ว่าธรรมะไม่ใช่เราแต่ว่าเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นเป็นโลกะทุกอย่างที่เกิดดับเป็นโลกพอเข้าใจอย่างนี้แล้วเข้าใจหมดเลยเวลานี้เนี่ยค่ะถ้าไม่เกิดจะมีสิ่งนี้ปรากฏให้เห็นไหมและเกิดแล้วดับขณะนี้ไม่รู้เลยจนกว่าจะได้ฟังพระธรรมแล้วก็ละความไม่รู้จนกว่าสภาพธรรมะขณะนี้ปรากฏตามความเป็นจริงมีผู้ที่รู้ตามคำสอนที่พระองค์ทรงแสดงไหมคะค่ะศึกษาธรรมะต้องรู้เลยค่ะใครคะคนแรกในโลกนี้ท่านพระอัญญากนธัญญะรับรองคำสอนแล้วใช่ไหมคะถูกต้องตรงจริงทุกประการแต่ไม่ใช่ตัวท่านอัญญากนธยะแต่เป็นปัญญาที่ได้อบรมมาที่สามารถที่จะรู้ความจริงในขณะนั้น พราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยค่ะพูดถึงความจริงทั้งหมดทุกอย่างที่มีจริงทุกขณะด้วยให้เข้าใจขึ้นแล้วก็จะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งจริงๆเพราะเข้าใจพระธรรมถ้ายังไม่เข้าใจพระธรรมเนี่ยพึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าคะไม่ได้พึ่งเพราะไม่เข้าใจค่ะถ้าเข้าใจเมื่อไหร่สิคะรู้จักความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเราไปขอกราบไหว้ขอนั่นขอนี่เราพึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าคะไม่ได้พึ่งเลยเพราะฉะนั้นก็จะเข้าใจทุกคำที่เราใช้ในชีวิตประจำวันเมื่อได้เข้าใจธรรมะเข้าใจความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณพระมหากรุณาคุณ
3: ขอความกรุณาท่านอาจารย์ทบทวนรูป8รูปอีกสักครั้งหนึ่ง
0: ขณะนี้แข็งปรากฏถูกต้องไหมคะมีไม่เรียกชื่อได้ไหมคะได้ใช่ไหมคะต้องเรียกไหมว่าเนี่ยแข็งไม่ต้องบอกใครก็ได้เพราะว่าแข็งกำลังปรากฏลักษณะนั้นไม่เป็นอย่างอื่นแต่ว่าพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ว่านะคะจิตธาตุรู้เนี่ยเป็นธาตุรู้ที่เกิดขึ้นรู้ทีละหนึ่งเพราะจิตหนึ่งจะรู้สองอย่างไม่ได้โดยเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยคือเอกคตาเจตสิกเป็นสภาพที่ตั้งมั่นในอารมณ์หนึ่งเพราะฉะนั้นเมื่อเจตสิกนั้นตั้งมั่นในอารมณ์นั้นจิตจึงรู้เฉพาะอารมณ์นั้นอารมณ์เดียวและเอกคตาเจตสิกถ้ามีมากๆเลยนะคะก็จะเรียกว่าสมาธิใช้คำนี้แสดงว่าจิตตั้งมั่นไม่วอกแวกไปที่อารมณ์อื่นแต่ว่าตั้งมั่นอยู่ที่อารมณ์นั้นบ่อยๆแต่ว่าคำบ่อยๆนี่นะคะหมายความมีจิตอื่นขั้นแสดงจิตละเอียดยิบว่าจะมีแต่เฉพาะจิตประเภทเดียวอย่างเดียวเช่นจิตเห็นเนี่ยเกิดขึ้นเพียงขณะเดียวนะคะแล้วก็มีจิตอื่นเกิดสืบต่อและเห็นอีกหนึ่งขณะเดียวจิตที่เกิดต่อจากนั้นไม่ได้เห็นไม่ได้ทำทัศนกิจเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งเนี่ยจะมีความละเอียดว่าลักษณะอย่างไรกิจอย่างไรเพื่อจะรู้ว่าไม่ใช่ตัวตนอย่างไรเพราะฉะนั้นจิตหนึ่งขณะเกิดขึ้นระดับไปต้องรู้เพียงสิ่งหนึ่งที่เจตสิกนั้นกำลังตั้งมั่นในอารมณ์นั้นอารมณ์เดียวและจิตก็รู้เฉพาะอารมณ์นั้นอารมณ์เดียวเพราะฉะนั้นขณะใดที่แข็งปรากฏนะคะอย่างอื่นปรากฏไม่ได้เลยทั้งที่มีอยู่ในที่นั้นแต่ก็จิตเกิดขึ้นรู้สิ่งที่ปรากฏให้รู้ได้เพียงหนึ่งจิตหนึ่งเกิดขึ้นรู้หนึ่งเพราะฉะนั้นจะใช้คำว่าขณะก็ได้นะคะจิตหนึ่งขณะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็เป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดขึ้นแล้วก็รู้ทั้งนั้นเลยเวลาเนี้ยค่ะจิตเจตสิกกำลังทำงานแต่ว่าจิตหนึ่งรู้เพียงหนึ่งเพราะฉะนั้นแข็งปรากฏแม้ว่าธาตุดินต้องมีธาตุไฟเย็นหรือร้อนแล้วก็ธาตุลมตึงหรือไหวธาตุน้ำซึมซาบเกาะกลุ่มรูปที่เกิดร่วมกันไม่แยกจากกันเลยเพราะฉะนั้นลักษณะของธาตุน้ำไม่กระทบกายเพราะเหตุว่าลักษณะที่กระทบนะคะคือสิ่งที่ธาตุน้ำทำให้สภาพทั้งหลายเนี่ยค่ะไม่แยกจากกันโดยลักษณะแข็งปรากฏได้ตึงไหวปรากฏได้เย็นร้อนปรากฏได้แต่ธาตุน้ำที่ซึมซาบอยู่ภายในทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ปรากฏเพราะซึมซาบอยู่แล้วก็ทำให้รูปเนี่ยไม่กระจัดกระจายสี่รูปนี้นะคะปรากฏทีละรูปทางกายเว้นรูปเดียวเห็นไหมคะพอเราพูดถึงธาตุดินน้ำไฟลมไม่แยกจากกันความละเอียดยังมีว่าถึงไม่แยกกันแต่เฉพาะรูปหนึ่งรูปใดในสามรูปสามารถกระทบกายมีรูปเดียวนะคะซึ่งไม่สามารถกระทบกายได้คือธาตุน้ำด้วยเหตุนี้สิ่งที่ปรากฏในชีวิตประจำวันเนี่ยเป็นประเภทรูปหยาบแม้ว่ารูปอื่นมีไม่ปรากฏเลยค่ะอยู่ที่ตัวเนี่ยแต่ไม่ปรากฏอีกหลายรูปแต่ว่าในชีวิตประจำวันมีสิ่งที่กระทบตาให้เห็นหนึ่งรูปมีเสียงกระทบหูปรากฏให้รู้ว่ามีหนึ่งรูปมีกลิ่นกระทบจมูกไม่ใช่จมูกทั้งจมูกนะคะเฉพาะคานะประสาทรูปพิเศษที่สามารถกระทบกลิ่นเท่านั้นที่อยู่ในจมูกประสาททั้งหลายมองไม่เห็นเลยเพราะฉะนั้นมีรูปที่มองไม่เห็นเยอะมากเสียงก็มองไม่เห็นกลิ่นก็มองไม่เห็นรูปเดียวที่เห็นคือสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นขณะนี้เพราะฉะนั้นเรามืดมาแค่ไหนที่ไม่รู้ความจริงของทุกสิ่งที่มีแม้ว่าลืมตาก็ไม่รู้ว่าอะไรเพราะฉะนั้นในขณะนั้นนะคะ จะมีรูปที่ปรากฏกระทบกายได้เช่นแข็งเป็นต้นบางครั้งร้อนใช่ไหมคะก็คือหนึ่งของมหาภูตรูปไม่แยกกันธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมสีรวมทั้งสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นอีกหนึ่งที่ใช้คำว่าวันนะภาษาบาลีวันนะวันโนสิ่งที่ปรากฏให้เห็นขณะนี้หนึ่งแล้วกลิ่นดมได้เลยค่ะกลิ่นจางหรือว่ากลิ่นแรงเพราะฉะนั้นบนสวรรค์หรือโลกอื่นๆเนี่ยนะคะก็จะต่างประณีตกันไปโดยความละเอียดยิ่งของธรรมะซึ่งมีปัจจัยปรุงแต่งให้แม้แต่รูปธาตุเช่นธาตุดินน้ำไฟลมนะคะสีกลิ่นรสและอีกหนึ่งคือโอชามองไม่เห็นเลยค่ะพวกนี้กลิ่นก็ไม่เห็นรสก็ไม่เห็นโอชาก็ไม่เห็นแต่มีโอชาคือสิ่งนั้นแหละเมื่อกลืนกินเข้าไปแล้วทำให้เกิดรูปเพราะฉะนั้นร่างกายของเราก็ขึ้นอยู่กับว่าได้รับสิ่งที่มีประโยชน์มากหรือน้อยทำให้เจริญเติบโตขึ้นมากหรือน้อยก็ตามเหตุตามปัจจัยคือธาตุทั้งหลายซึ่งปรุงแต่งนะคะ8รูปไม่แยกจากกันเลยค่ะ
3: ปรับเตือนจังครับเมื่อกล่าวคำว่าโอชาเนี่ยหลายคนอาจจะคิดไปถึงเรื่องคำว่าโอชาที่แปลว่าอร่อยขอขอบความกระจ่างท่านอาจารย
0: ์ภาษาไทยอีกแล้วใช่ไหมคะเอาภาษาบาลีมาใช้แล้วก็ไม่ได้ศึกษาก็คิดเองหมดเลยอาหารอร่อยไม่อยากจะพูดคำภาษาไทยก็โอชาโอชะใช่ไหมคะมากอร่อยมากเลยเขวใช่ไหมคะเพราะเหตุว่าไม่ได้ศึกษาว่าโอชาเป็นรูปที่เมื่อกลืนกินเข้าไปแล้วเนี่ยเป็นปัจจัยให้เกิดรูปเพราะฉะนั้นรูปที่ตัวเนี่ยนะคะเล็กมากเมื่อย่อยแตกออกไปแล้วเนี่ยนะคะแต่ละกลุ่มเนี่ยแยกจากกันโดยมีอากาศธาตุแทรกขั้นบางกลุ่มเกิดจากกรรมเป็นปัจจัยอย่างอื่นทำให้เกิดไม่ได้เลยจะตาดีตาบอดจะเห็นชัดไม่เห็นชัดตามืดตาโมได้อะไรก็แล้วแต่นะคะมีรูปซึ่งเกิดจากกรรมกรรมเนี่ยค่ะทำให้รูปขณะแรกเกิดขึ้นแล้วแต่ว่าต่อไปเมื่อเจริญเติบโตแล้วนะคะจะมีรูปร่างอย่างไรลูกช้างเกิดมาใหม่ๆครั้งแรกขณะแรกก็เท่ากันคือมีรูปกี่กลุ่มมีกายะทัศกะอะไรพวกนี้ก็คือว่าคำภาษาบาลีแต่ภาษาไทยเข้าใจได้ค่ะเล็กมากในขณะเกิดยังไม่รู้ว่าเกิดเป็นอะไรจะเป็นมดหรือจะเป็นช้างหรือจะเป็นงูหรือจะเป็นคนใช่ไหมคะแต่กรรมก็ทำให้โอชาซึ่งมีอยู่แล้วก็ผลของกรรมที่กระทำแล้วกรรมหนึ่งทำให้เกิดเป็นมนุษย์แต่มนุษย์เนี่ยหลากหลายมากแม้รูปร่างหน้าตาเพราะกรรมอื่นประกอบเกื้อกูลอนุเคราะห์อุปถัมภ์ไม่ได้ทำกิจในขณะแรกที่เกิดก็จริงนะคะแต่ว่ากรรมก็ยังทำให้เกิดภายหลังได้เพราะว่าเกิดขณะแรกไม่มีตาเลยค่ะจักขุประสาทะไม่มีแต่ก็มีกรรมที่จะทำให้จักขุประสาทะเกิดถ้าคนที่ทำกรรมที่จะทำให้ตาบอดตั้งแต่เกิดนะคะกรรมนั้นไม่ได้ทำให้เกิดจักขุประสาทะก็คือคนที่ตาบอดแต่กำเนิดเพราะฉะนั้นรูปที่ตัวเนี่ยนะคะก็เกิดจากหลายสมุฏฐานสมุฏฐานคือธรรมะที่ก่อตั้งให้รูปเกิดเราทำให้รูปเกิดเองได้ไหมคะไม่มีทางเลยค่ะเจ็บไข้ได้ป่วยจะรักษาได้แต่ต้องมีรูปที่เกิดจากอุตตุที่เหมาะสมที่กลืนกินเข้าไปและรูปที่เกิดจากอาหารด้วยถึงจะทำให้รูปนั้นเกิดเป็นรูปที่ดีและรูปที่ไม่ดีก็ดับไปดับไปเนี่ยค่ะก็เป็นเรื่องซึ่งเป็นชีวิตประจำวันจริงๆนะคะที่ตัวนี้มีรูปที่เกิดจากกรรมมีรูปที่เกิดจากจิตมีรูปที่เกิดจากอุตุความเย็นความร้อนแล้วก็มีรูปที่เกิดจากอาหารที่รับประทานเข้าไปด้วยเหตุนี้แต่ละกลุ่มนะคะไม่ใช่กลุ่มเดียวกันกลุ่มรูปที่เกิดจากกรรมไม่ใช่กลุ่มรูปที่เกิดจากจิตจิตทำให้เกิดไม่ได้เลยและกลุ่มรูปที่เกิดจากจิตก็ไม่ใช่กลุ่มรูปที่เกิดจากกรรมกรรมทำให้รูปนั้นเกิดไม่ได้เนี่ยค่ะก็คือยิ่งเรียนยิ่งเข้าใจแต่ว่าน้อยมากยังไม่เข้าใจทั่วแต่เข้าใจขึ้นพอที่จะรู้ว่าเป็นธรรมะหมายความว่าไม่ใช่เราไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงแม้มีจริงนะคะความเป็นจริงก็คือว่าเกิดดับเร็วจนลวงเหมือนมายากลถูกต้องไหมคะใครเล่นกลเป็นบ้างนักเล่นกลเล่นเก่งมากแต่คนอื่นนะคะก็ไม่สามารถจะรู้ว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเหมือนเดี๋ยวนี้ค่ะธรรมะที่เกิดเพราะปัจจัยต่างๆก็เป็นอย่างนี้ลวงให้เห็นว่าไม่มีอะไรดับไปเลยเหมือนย่างยืนทำให้ติดข้องจนกว่าท ทุกขอริยสัจจะปรากฏกับปัญญาที่อบรมแล้วแต่ถ้าไม่มีการเข้าใจธรรมะแม้คำเดียวนะคะไม่มีวันถึงอริยสัจก็ไม่ถึงเพราะไม่รู้ว่าอะไรเป็นทุกข
4: ์การทำสมาธิที่บอกว่าเป็นเจตสิกเนี่ยมันเป็นการแทรกแซงกระบวนการทางธรรมชาติทางธรรมตรงนี้หรือเปล่าเพื่อให้เป็นการปรับสภาพหรืออะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะคนที่บอกให้ปรับสภาพเนี่ยเขารู้จักสมาธิหรือเปล่าคะไม่รู้จักแล้วบอกให้ปรับค่ะ
5: คร
0: ับ ก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยแต่ถ้าฟังพระธรรมนะคะทุกคำจะเข้าใจแต่ละคำที่เคยพูดสมาธิคืออะไรเห็นไหมคะและก็ถ้าไม่มีการสนทนาธรรมไม่มีการคิดไตรตรองเนี่ยเขาบอกทั้งนั้นเลยแต่ว่าพระธรรมที่ทรงแสดงไม่ใช่เพียงให้เขาบอกค่ะหรือให้กล่าวตามพระพุทธพจน์แต่ให้คนฟังเนี่ยไตรตรองและเข้าใจด้วยตัวเองนี่คือมรดกจากพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเพราะว่าผู้ฟังธรรมเข้าใจธรรมประพฤติธรรมะใช้คำว่าเป็นลูกหรือว่าเป็นทายาทของพระองค์แต่ถ้าไม่ได้ฟังธรรมไม่เข้าใจธรรมะนะจะกล่าวว่าได้รับมรดกได้ไหมคะไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นมรดกคือความเข้าใจถูกความเห็นถูกในสิ่งที่มีทุกคำค่ะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่พูดอะไรนะคะถามได้เลยว่าคืออะไรถ้าเขาอธิบายตอบให้เราเข้าใจความจริงเดี๋ยวนั้นสิ่งที่มีจริงขณะนั้นนั่นเป็นเพราะเขาได้ศึกษาพระพุทธพจน์ไม่ได้คิดเองแต่ถ้าเป็นคำที่เลือนนะคะแล้วก็ไม่ตรงกับสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ไม่สามารถที่จะเข้าใจได้คำนั้นไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นไม่มีพระธรรมเป็นที่พึ่งแน่นอนแม้ว่าจะกล่าวคำว่าพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งแม้แต่ขณะที่ได้ยินได้ฟังขณะนี้นะคะไม่ใช่เหตุบังเอิญเลยค่ะมีปัจจัยที่จะได้ยินเสียงที่ทำให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงๆถ้าไม่มีการได้เคยฟังมาก่อนนะคะจะไม่มีปัจจัยเลยเราก็อยู่ข้างนอกทำโน่นทำนี่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแต่ละครั้งที่ได้ฟังคำอย่างที่พราหมณ์ท่านหนึ่งกล่าวเมื่อได้ฟังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าข้าพระองค์ปรารถนาอย่างยิ่งที่จะได้ฟังคำของพระองค์เพราะฉะนั้นขณะนี้เราถึงระดับนั้นไหมคะปรารถนาอย่างยิ่งที่จะได้ฟังพระธรรมที่ทรงแสดงจะเข้าใจทุกคำค่ะแม้แต่สมาธิมีจริงๆหรือเปล่าคะเริ่มต้นมีจริงหรือเปล่าถ้าไม่รู้ว่าสมาธิคืออะไรตอบได้ไหมว่ามีหรือเปล่าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นที่แล้วมาเนี่ยภาษาไทยเราก็งูปลาปลาแล้วงูปลาปลาเนี่ยจะรู้จริงหรือเปล่าคะเป็นโทษด้วยเพราะรู้ไม่จริงเพราะฉะนั้นคำไม่จริงนะคะรู้ไม่จริงเนี่ยเบียดเบียนการรู้จริงไม่ให้เข้าใจความจริงแต่วาจาจริงคำจริงเนี่ยไม่ได้เบียดเบียนใครเลยทั้งสิ้นแต่อนุเคราะห์ให้เกิดความเห็นถูกความเข้าใจถูกเป็นประโยชน์ไม่ใช่เบียดเบียนเพราะฉะนั้นแม้แต่สมาธินะคะคืออะไรมีหรือเปล่าเดี๋ยวนี้มีไหมพระธรรมทรงแสดงไว้โดยละเอียดค่ะคิดเองไม่ได้เลยถ้าจะถามเดี๋ยวนี้คำตอบน่าจะเป็นว่าคงจะมีแสดงความไม่แน่นอนความไม่แน่ใจใช่ไหมคะเพราะยังไม่รู้จริงๆว่าสมาธิคืออะไรแต่ได้ยินบ่อยๆและเราก็ใช้ด้วยอย่ามากวนไม่มีสมาธิอ่านหนังสือไม่รู้เรื่องใช่ไหมคะเราก็อาจจะพูดอย่างนั้นได้นี่ก็แสดงเห็นว่าแม้พูดก็ยังไม่ได้เข้าใจจริงๆว่าคืออะไรแต่สิ่งหนึ่งแน่นอนก็คือว่านะคะสิ่งนั้นแหละเรียกอะไรก็ตามแต่มีจริงเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงนั้นน่ะใช้คำนี้หมายความถึงอะไรสภาพธรรมะที่ตั้งมั่นในสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กำลังปรากฏเพราะเหตุว่าจิตเป็นธาตุรู้นะคะต้องมีสิ่งที่ถูกรู้จะกล่าวว่ามีสิ่งที่จิตรู้แต่ไม่รู้ตามความเป็นจริงว่าอะไรเท่านั้นเองแต่ต้องมีสิ่งที่จิตรู้เพราะเหตุว่าจิตเป็นสภาพรู้อย่างบอกว่าได้ยินเนี่ยนะคะก่อนฟังธรรมะได้ยินมีเพราะเสียงมีและขณะนั้นกำลังได้ยินเสียงแต่ไม่รู้ความจริงว่าได้ยินเกิดเป็นธาตุรู้เสียงเท่านั้นรู้อื่นไม่ได้เลยแต่ละหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นขณะนั้นนะคะได้ยินเป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงที่ไม่ใช่เราทั้งหมดของธรรมะประมวลได้คืออนัตตาไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราชาติก่อนเป็นเรามาตลอดหายไปไหนหมด ชาตินี้ก็เหมือนมีเราเดินแต่แล้วก็ไม่เหลือเลยนี่ก็แสดงให้เห็นว่าไม่ได้รู้ความจริงว่าแท้ที่จริงแต่ละหนึ่งขณะหมดไปอย่างเร็วมากด้วยเหตุนี้นะคะคำว่าสมาธิเป็นภาษาบาลีหมายความถึงสภาพธรรมะที่เป็นธาตุรู้แต่ไม่ใช่จิตเป็นเจตสิกถ้าจิตเป็นสภาพที่เป็นใหญ่ในการรู้สิ่งที่ปรากฏที่ภาษาบาลีใช้คำว่าอารมณ์หรืออารมณะนะคะคือสิ่งที่จิตรู้อย่างเห็นเกิดขึ้นมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นไม่ใช่เสียงเพราะฉะนั้นเสียงจะเป็นอารมณ์ของจิตเห็นไม่ได้หรือว่าสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นจะเป็นอารมณ์ของจิตได้ยินไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อจิตใดเกิดขึ้นรู้อะไรจิตนั้นมีสิ่งนั้นเป็นอารมณ์ด้วยเหตุนี้นะคะจิตเกิดตามลำพังไม่ได้ต้องมีนามธาตุคือเจตสิกเกิดร่วมด้วยทรงแสดงไว้ว่าธรรมะอย่างหนึ่งนะคะซึ่งตั้งมั่นในอารมณ์แม้เพียงขณะที่สั้นแสนสั้นก็ตั้งมั่นในอารมณ์นั้นสภาพธรรมะนั้นใช้คำว่าเอกคตาเจตสิกตั้งมั่นในอารมณ์หนึ่งแต่ถ้าซ้ำกันบ่อยๆนะคะซึ่งความจริงก็มีจิตอื่นขั้นแต่ก็บ่อยกว่าขณะอื่นซึ่งขณะนี้ทั้งเห็นทั้งได้ยินทั้งคิดเนี่ยเปลี่ยนไปละแต่ละหนึ่งขณะแต่ถึงอย่างนั้นในขณะหนึ่งที่จิตเกิดนะคะจะมีเจตสิกที่ตั้งมั่นในอารมณ์เฉพาะสิ่งที่จิตรู้ใช้คำว่าเอกคตาถ้าสิ่งนั้นปรากฏนานก็บอกว่าสมาธิเพราะฉะนั้นคำว่าสมาธิก็คือเอกคตาเจตสิกซึ่งตั้งมั่นในอารมณ์หนึ่งที่จิตรู้บ่อยๆจนปรากฏว่ามั่นคงในอารมณ์นั้นนี่คือความหมายของสมาธิมีทั้งกุศลสมาธิและอกุศลสมาธิเพราะว่าจิตเป็นธาตุรู้ซึ่งมีเจตสิกฝ่ายดีเกิดร่วมด้วยบางครั้งและก็มีเจตสิกที่เป็นฝ่ายไม่ดีเกิดร่วมด้วยไม่พร้อมกันต่างขณะกันและก็มีเจตสิกซึ่งเกิดกับจิตทุกขณะเลยแม้แต่ขณะที่กำลังมีนิพพานเป็นอารมณ์เจตสิกนั้นก็ต้องมีนี่ก็แสดงเห็นถึงความละเอียดยิ่งนะคะแล้วใครรู้ถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมเพราะฉะนั้นการกล่าวธรรมะที่ใช้คำว่าธรรมะนะคะโดยไม่ได้ศึกษาไม่ใช่ความจริงเพราะว่าถ้าเป็นความจริงต้องจากการศึกษาพระธรรมเท่านั้นเพราะว่าคิดเองไม่ได้ค่ะอย่างสมาธิก็ไม่รู้ละเมื่อไหร่จะคิดยังไงก็คิดไม่ออกแต่ว่าศึกษาพระธรรมแล้วจะรู้ได้เลยค่ะว่าอะไรที่ใช้คำว่าสมาธิหมายความถึงสภาพธรรมะไหนจิตเป็นธาตุรู้นะคะไม่ใช่เจตสิกเพราะฉะนั้นจิตไม่ใช่สมาธิไม่ใช่เอกคตาเจตสิกแต่จิตใดเกิดพร้อมกับเอกคตาเจตสิกซึ่งศึกษาต่อไปนะคะจะรู้ว่าจิตทุกขณะมีเอกคตาเจตสิกเกิดร่วมด้วยทีละนิดทีละหน่อยทีละเล็กทีละน้อยไม่ปรากฏความตั้งมั่นจนกว่าจะตั้งมั่นอยู่ที่อารมณ์บ่อยๆก็ปรากฏลักษณะของสมาธิแล้วจะไปทำสมาธิได้ไหมคะเนี่ยไม่มีทางแต่เข้าใจได้ทำธรรมะใดๆไม่ได้เลยเพราะเป็นอนัตตาไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นไม่ใช่ไปทำแต่เข้าใจสิ่งที่มีโดยฟังพระธรรมถ้าตอบอย่างจริงใจนะคะแต่ละคนเนี่ยจะไม่เหมือนกันใช่ไหมคะฟังแล้วจะฟังต่อไปอีกหรือเปล่า
4: อาจารย์ครับคำว่าสติเนี่ยนะฮะมันอยู่ตรงไหนของจิตครับแล้วก็เราจะรู้ได้ไงว่าตอนนี้เราสติดีหรือไม่ดี
0: ค่ะเพราะฉะนั้นสติอยู่ตรงไหนของจิตใช่ไหมคะแสดงว่าสติไม่ใช่จิตและสติเป็นอะไรถ้าไม่ใช่จิตก่อนอื่นค่ะสภาพธรรมะที่เกิดกับจิตจะมีจิตโดยไม่มีสภาพธรรมะนั้นไม่ได้เลยต้องอาศัยกันและการเกิดขึ้นสภาพธรรมะที่เกิดกับจิตจิตรู้อะไรสิ่งนั้นซึ่งเป็นนามธาตุก็เป็นธาตุรู้สิ่งนั้นด้วยแต่ทำกิจต่างกันเพราะฉะนั้นสติไม่ใช่จิตถูกต้องไหมคะแล้วสติเป็นอะไรสภาพธรรมะที่มีจริงๆแก่นแท้ๆเลยนะคะจิตหนึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้เจตสิกเป็นสภาพธรรมะที่เกิดกับจิตเท่านั้นค่ะจะไม่เกิดที่อื่นเลยทั้งสิ้นและเจตสิกนี้ก็หลากหลายมากนะคะโทสะเป็นธาตุที่มีจริงชนิดหนึ่งเกิดเมื่อไรขุ่นหยาบกระด้างเมื่อนั้นกับอีกสภาพหนึ่งเมตตาอโทสะพวกนี้ค่ะเป็นธรรมะทั้งหมดซึ่งเกิดกับจิตจึงชื่อว่าเจตสิกในภาษาไทยนะคะแต่ภาษาบาลีก็ใช้คำว่าเจตสิกกันเพราะฉะนั้นแก่นแท้ถ้าไม่มีจิตอะไรก็ไม่มีถ้าไม่มีเจตสิกจิตก็เกิดไม่ได้และทั้งจิตและเจตสิกเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันรู้อารมณ์คือสิ่งที่จิตรู้อันเดียวกันสิ่งเดียวกัน และรูปก็มีแต่ว่าไม่ใช่จิตเจตสิกเพราะไม่สามารถจะรู้อะไรได้ไม่ว่าจะพูดถึงอะไรก็ตามทั้งหมดจะไม่พ้นจิตเจตสิกรูปเพราะฉะนั้นเป็นอะไรคะสติไม่ใช่รูปแน่แล้วก็ไม่ใช่จิตด้วยเพราะฉะนั้นก็คือเจตสิกมีจริงๆค่ะเกิดกับจิตแล้วก็เจตสิกนี้นะคะเป็นเจตสิกฝ่ายดีจำได้เลยนะคะเปลี่ยนเป็นไม่ดีไม่ได้เพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามที่ไม่ใช่กุศลสภาพธรรมะที่ดีงามจะไม่มีสติเจตสิกเกิดร่วมด้วยเราอาจจะเข้าใจผิดเรียกโน้นเรียกนี่ว่าสตินะคะแต่สติเนี่ยเป็นโสภณะเจตสิกเจตสิกที่ดีงามที่เกิดขึ้นทำให้จิตดีงามเป็นไปในทานการให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่บุคคลอื่นบ้างเป็นไปในการละทุจริตนะคะที่ใช้คำว่าศีลบ้างเป็นไปในปัญญาที่กำลังสงบเพราะรู้ความจริงว่าขณะนั้นก็เป็นแต่เพียงสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็เป็นปัญญาที่สามารถแทงตลอดหรือเข้าใจสิ่งที่กำลังได้ฟังเดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะทีละเล็กทีละน้อยเพิ่มขึ้นปัญญาเจริญขึ้นเหมือนต้นไม้ที่มีรากที่โตได้นะคะ
2: จิตคือธาตุรู้ใช่ไหมคะเจตสิกคืออะไรคะ
0: ธาตุรู้ซึ่งไม่ใช่จิตเพราะจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้เช่นเห็นเนี่ยค่ะเพียงเห็นไม่มีรักไม่มีชังจิตรักจิตชังไม่ได้แต่ว่าขณะใดก็ตามที่จิตเกิดนะคะจะต้องมีธาตุรู้เกิดร่วมด้วยแต่ไม่ใช่จิตหลากหลายมากมีถึง52ประเภทโทสะมีไหมคะความโกรธความขุ่นเคืองไม่ใช่จิตค่ะแต่ถ้าไม่มีจิตโทสะก็เกิดไม่ได้เพราะจิตเป็นใหญ่ในการรู้ขณะใดที่จิตกำลังรู้โทสะเกิดร่วมกับจิตคือไม่ชอบสิ่งนั้นที่กำลังปรากฏให้รู้ใช้คำว่ากลัวก็คือโทสะเจตสิกจะออกมาในรูปไหนก็ตามนะคะน้อยใจเสียใจขุ่นใจแค้นใจอะไรที่ไม่ชอบทั้งหมดค่ะเป็นเจตสิกนี้คือโทสะเจตสิกตรงกันข้ามกับโลภะเจตสิกชอบหมดเลยติดข้องหมดเลยอะไรอะไรก็ชอบหมดแต่จิตนะคะจะใช้คำว่าหนึ่งก็ได้เกิดขึ้นเป็นใหญ่ในการรู้เท่านั้นจำก็ไม่ใช่จำเพียงเห็นเพียงรู้สิ่งที่กำลังปรากฏให้รู้จำเป็นเจตสิกหนึ่งใน52ความรู้สึกมีจริงๆเป็นเจตสิกหนึ่งใน52และวันหนึ่งไม่ใช่มีแค่นี้นะคะที่ไม่เรียกชื่อก็มีไม่ปรากฏก็มีแต่มีเพราะว่าสภาพธรรมะฝ่ายดีกว่าจะเกิดขึ้นมาได้แต่ละขณะเนี่ยนะคะอาศัยเจตสิกฝ่ายดีเนี่ยอย่างน้อยที่สุด19ประเภทมากนะคะกว่าจะดีขึ้นมาสักขณะหนึ่งแต่ว่าปกติเป็นอกุศลค่ะอกุศลเกิดได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นก็มีเจตสิกที่เกิดกับอกุศลน้อยกว่าที่เกิดกับกุศลเวลานี้มีใครหรือเปล่าคะหรือว่าเป็นธรรมะทั้งหมดแล้วก็ยึดถือว่าเป็นเราเป็นเขาแต่ต้องใช้คำสำหรับเรียกชื่อไม่งั้นไม่รู้ว่าหมายความถึงธรรมะอะไรแต่ธรรมะก็เป็นธรรมะที่เปลี่ยนไม่ได้เรียกว่าโลภะสำหรับเราพอเข้าใจได้ใช่ไหมคะความติดข้องแต่ส่วนใหญ่คนที่ไม่ได้ศึกษาเนี่ยต้องมากๆค่ะเขาโลภมากเนี่ยพูดกันแต่ถ้าเขาชอบนิดหนึ่งไม่เห็นบอกว่าเขาโลภเลยใช่ไหมคะแต่ลักษณะนั้นเปลี่ยนไม่ได้คือความติดข้องแม้เพียงเล็กน้อยก็เป็นความติดข้องพอมากขึ้นความติดข้องก็ปรากฏชัดจนถึงทำทุจริตเพราะความติดข้องได้เห็นชัดเลยตัวใหญ่ๆใช่ไหมคะแต่ตัวเล็กๆไม่เห็นขณะนี้มีโลภะไหมคะมีค่ะตามความเป็นจริงมากหรือน้อยค่ะไม่ถึงกับเป็นทุจริตกับถ้าขุ่นใจไม่ใช่เรานะคะเจตสิกนั้นเกิดขึ้นมีลักษณะหยาบกระด้างไม่เป็นที่พอใจเดี๋ยวนี้มีไหมเป็นผู้ที่ตรงมีเมื่อไหร่คะมีเมื่อเกิดถ้าโทสะยังไม่เกิดจะบอกว่ามีโทสะไม่ได้ใช่ไหมคะโลภะยังไม่เกิดจะบอกว่ามีโลภะก็ไม่ได้แต่สองอย่างเนี่ยเจ้าประจำไม่โลภะก็โทสะสลับกันไปเรื่อยๆนะคะเพราะอวิชชาความไม่รู้ซึ่งเป็นพื้นฐานเป็นรากเป็นมูลที่สำคัญที่จะให้สภาพธรรมะอื่นนะคะถ้าเป็นฝ่ายไม่ดีก็เป็นอวิชชาเรียกว่าโมหะก็ได้ความมืดความไม่รู้โมหะแล้วก็โลภะแล้วก็โทสะแต่เพราะโมหะไม่ได้ปรากฏให้รู้ก็เลยโลภะโทสะโมหะ พราะว่าปรากฏมากกว่ารู้ได้บ่อยกว่าด้วยแต่โมหะเวลาเนี้ยใครจะรู้ในเมื่อโลภะกับโทสะเกิดมากกว่าและในโลภะกับโทสะอะไรเกิดมากกว่าคะไม่ใช่เห็นมีใครโกรธทั้งวันใช่ไหมคะทั้งวันต้องเห็นก็โกรธได้ยินก็โกรธรถปรากฏก็โกรธคือโกรธไปหมดเลยนั่นถึงจะว่าโทสะมีมากแต่ว่าโลภะไม่รู้นะคะติดหมดเลยทุกอย่างที่ปรากฏเพราะฉะนั้นมากกว่าและเพราะมีโลภะนั่นแหละจึงมีโทสะและก็ต้องเป็นโลภะในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะคือสิ่งที่สัมผัสกระทบกายได้เย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวรวมเรียกคำเดียวว่าโผฏฐัพพะถ้าเป็นสิ่งที่จิตกำลังรู้ก็รวมคำว่าอารมณะอารมณ์เป็นโผฏฐัพพารมณ์ก็มีอยู่ในชีวิตประจำวันทั้งนั้นแต่ว่าติดข้องโดยไม่รู้ตัว
3: ขอขยายความคำว่าโทสะนิดนึงเพราะว่าบางท่านเนี่ยนึกว่าโทสะเนี่ยจะต้องเป็นอะไรที่เห็นชัดอะไรที่เป็นเรื่องที่นิดเล็กน้อยๆอย่างที่ท่านอาจารย์เคยบรรยายว่าแม่ผมหล่นลงมาเส้นหนึ่งเนี่ยเราก็รู้สึกตำคานก็เป็นลักษณะของโทสะชนิดหนึ่งแต่คนทั้งหลายก็มาคิดว่าโทสะเนี่ยจะต้องเป็นอะไรที่เห็นชัดเด่นชัดค่ะ
0: ค่ะทุกอย่างที่มีเพียงเล็กน้อยเนี่ยมองไม่เห็นต่อเมื่อใหญ่ขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ปรากฏชัดนะเวลาเราปลูกต้นไม้เนี่ยเราจะรู้ไหมว่ากิ่งไหนจะมีดอกยังไม่ปรากฏเลยแต่พอปรากฏมันนิดเดียวเนี่ยความต่างมีละใช่ไหมคะแล้วยังไม่รู้เลยว่าดอกเนี่ยจะเป็นยังไงจะมีกี่กลีบทั้งที่เป็นดอกไม้บางกลีบบางดอกก็อาจจะมากน้อยก็ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างมีแล้วค่ะพร้อมที่จะเกิดเติบโตให้รู้ได้เมื่อไหร่เมื่อนั้นก็ชัดขึ้นเช่นโลภะความติดข้องชอบอะไรมากๆเนี่ยต่างกับเฉยๆก็ชอบเหมือนกันแต่ว่าไม่มากเพราะฉะนั้นต่อเมื่อมากแล้วก็รู้ได้ติดข้องในสิ่งหนึ่งสิ่งใดในแต่ละคนนี้กำลังมีของในบ้านมีเยอะนะคะชอบอะไรที่สุดเห็นไหมคะตามลำดับใช่ไหมคะมีทั้งน้อยจนถึงมากเพราะฉะนั้นรู้ไหมว่าถ้าสิ่งนั้นไม่เคยเกิดมีให้เห็นเลยเนี่ยความชอบระดับนั้นไม่มีบังคับบัญชาไม่ได้เลยค่ะแล้วพอสิ่งนั้นสูญหายไปเสียดายมากกว่าสิ่งที่เราไม่ได้พอใจอย่างมากเพราะฉะนั้นสิ่งเล็กๆน้อยๆก็ปรากฏให้เห็นเพียงเล็กๆน้อยๆนะคะชอบก็นิดหน่อยขุ่นใจนิดเดียวก็ตรงกันข้ามกับความติดข้องละจนกระทั่งเป็นฟืนเป็นไฟหรือพยาบาทก็ยิ่งชัดเจนว่ามีกำลังมากแต่ก็ต้องเริ่มจากเล็กๆน้อยๆค่ะด้วยเหตุนี้นะคะแสดงความจริงของธรรมะซึ่งเป็นจิตเจตสิกรูปนิพพานยังไม่ต้องกล่าวถึงนะคะแต่เราจะรู้ความละเอียดยิ่งของแต่ละจิตเจตสิกซึ่งเกิดแล้วดับไปแล้วไม่กลับมาอีกได้อย่างไรในพระสุตตันตปิฎกทรงแสดงลักษณะของแต่ละบุคคลนะคะพระเจ้าสุทโธทนะเป็นพระบิดาแต่ก็ไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเนี่ยค่ะละเอียดมากแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยล้วนเป็นจิตแต่ละหนึ่งเจตสิกและรูปเท่านั้นเองแต่ความหลากหลายมากนะคะในแสนโกฏกับตั้งแต่เป็นบุคคลเข็นใจจนกระทั่งบำเพ็ญบารมีถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและสำหรับแต่ละคนเนี่ยค่ะที่ความเป็นมาเป็นไปต่างๆในชีวิตเนี่ยมีเหตุทั้งนั้นเลยกว่าจะรู้ก็ต่อเมื่อใหญ่มากพอที่จะปรากฏความทุกข์เล็กๆน้อยๆเนี่ยมีแน่ๆเลยค่ะทุกวันด้วยไม่แปรงฟันไม่อาบน้ำเนี่ยทุกเล็กและทุกใหญ่แต่พอป่วยไข้เดือดร้อนเห็นไหมคะนี่ก็แสดงเห็นว่าเล็กๆน้อยๆเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นทุกข์เพราะว่าแก้ไปเรื่อยๆเหมือนธรรมดาเหมือนชินเหมือนเป็นปกติของชีวิตแต่ความจริงสภาพธรรมะที่เกิดดับฝ่ายไม่ดีก็หมักหมมเป็นโทษจนกระทั่งต้องแก้ไขเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยค่ะจะรู้ได้ต่อเมื่อละเอียดขึ้นมานะความสำคัญตนเกิดหรือเปล่าคนอื่นรู้ได้ไหมถ้าเพียงเกิดในใจไม่แสดงออกมาทางกายทางวาจาไม่ปรากฏเลยว่ากำลังมีความสำคัญตนและความสำคัญตนเนี่ยนะคะดับหมดสิ้นเป็นสมุจเฉทไม่เกิดอีกด้วยอรหัตตมรรคแสดงให้เห็นถึงว่ารู้ไหมว่าความละเอียดของมานะความสำคัญตนในชีวิตประจำวันเนี่ยไม่ได้ปรากฏเหมือนโลภะอย่าง โทสะหรืออย่างอื่นเลยใช่ไหมคะแต่ว่าเมื่อมีปัจจัยก็เกิดขึ้นและเห็นความละเอียดว่าต้องถึงความเป็นพระอรหันต์จึงดับมานะเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะด้วยค่ะจะทำให้เกิดความเข้าใจที่ใช้คำว่าปัญญานะคะเพราะการฟังและไตร่ตรองมีเหตุที่จะให้เข้าใจเพราะบางคนฟังแล้วไม่เข้าใจฟังกี่ครั้งก็ไม่เข้าใจแต่บางคนฟังแล้วสองสามครั้งถึงเข้าใจบางคนสะสมมามากฟังแล้วเดี๋ยวนี้ธรรมะคืออะไรก็รู้เลยว่าเดี๋ยวนี้ไม่ใช่คำตอบเพียงคำพูดนะคะเดี๋ยวนี้คือสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้นั่นนะคะคือการศึกษาธรรมะไม่อย่างนั้นศึกษาเรื่องศึกษาชื่อศึกษาภาษาศึกษาคำแต่ว่าไม่ได้เข้าใจธรรมะจึงไม่ชื่อว่าศึกษาธรรมะแต่เมื่อไหร่ที่ได้ฟังและรู้ว่าเดี๋ยวนี้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ละหนึ่งเนี่ยเป็นธรรมะนี่คือเริ่มศึกษาธรรมะจริงๆถ้าฉะนั้นแม้ปัญญาก็มาจากเล็กๆน้อยๆนะคะจนกระทั่งเจริญเติบโตโตเมื่อไหร่ก็เห็นอย่างมานะนี่ค่ะด้วยอรหัตตมรรคจึงดับได้แสดงว่าพระอนาคามีก่อนถึงความเป็นพระอรหันต์ท่านต้องเห็นมานะอย่างละเอียดยิ่งจึงสามารถที่จะเกิดอรหัตตมรรคที่จะดับมานะได้
5: วันสำคัญสำหรับใครวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นวันสำคัญกับใครสำคัญอย่างไรซึ่งการระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยไม่จำกัดเฉพาะในวันไหนๆแต่ขึ้นกับจิตที่ประกอบด้วยความเข้าใจพระธรรมคำสอนจะเกิดขึ้นหรือไม่จากการสนทนาธรรมวันอาสาฬหบูชาที่มสพ.30 กรกฎาคม 2558

0: วันนี้นะครับตรงกับวันเพ็ญเดือน8วันอาสาฬหบูชาครับท่านอาจารย์ครับ
1: เดิมไม่มีบูชาใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเพราะว่าเป็นวันตามนักขัตฤกษ์ครับในช่วงนั้นที่ถือพระจันทร์พระอาทิตย์ที่กล่าวถึงว่าเป็นฤกษ์ต่าง
1: ๆสมัยก่อนนะคะไม่มีการนับวันเดือนปีใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ก็ต้องอาศัยพระจันทร์
0: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นก็มีวันขึ้นกี่ข้ามนะคะวันแรมกี่ข้ามเพราะฉะนั้นก็ถือเอาวันนั้นๆเป็นการที่จะนัดหมายหรือว่าจะทำอะไรก็ตามแต่เพราะฉะนั้นวันอาสาฬหะก็คือวันธรรมดาถูกต้องไหมคะหรือไม่ธรรมดาแล้วแต่ว่าธรรมดาของใครและไม่ธรรมดาของใครคนที่อยู่ในครั้งพุทธกาลวันสาฬหะวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จออกมหาพิเนศกรมคนอื่นทำอะไรที่ไหนนอนหลับแล้วก็พระราหุลก็เพิ่งจะเกิดก็ยังไม่รู้ว่าวันนั้นวันอะไรเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ว่าต้องเข้าใจให้ถูกต้องนะคะว่าวันคือวันธรรมดาเหมือนทุกวันและเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในแต่ละวันก็แล้วแต่ว่าอะไรเกิดขึ้นแต่สำหรับในครั้งโน้นเนี่ยค่ะในครั้งที่พระผู้มีพระภาคยังไม่ปรินิพพานมีการบูชาหรือเปล่าบูชาวันไหน
0: ไม่ได้จำกัดวัน
1: ไม่ได้กำหนดวันใครจะบูชาวันไหนบูชาได้ทุกวันเพราะฉะนั้นวันนี้สำหรับผู้ที่ได้ศึกษาธรรมะก็พอที่จะเข้าใจได้ว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างในวันนั้นสำหรับคนที่ได้ยินแต่ชื่ออาสาฬหบูชา

0: ูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
1: ปกิณกะธรรมตอนที่1107
0: สนทนาธรรมที่บ้านไม้ขาววันที่12กันยายนพุทธศักราช2560
2: เพราะฉะนั้นขณะใดที่เป็นเราขณะนั้นก็ยังไม่ได้เข้าใจยังไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะแท้ที่จริงแล้วนะคะทรงแสดงธรรมะคือสิ่งที่มีจริงว่าไม่ใช่ใครแต่เป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นจะใช้คำว่าชาวพุทธอย่าใช้พร่ำเพรื่อแต่ต้องเข้าใจจริงๆว่าชาวพุทธคือผู้ที่เข้าใจธรรมะถ้าไม่เข้าใจธรรมะจะเป็นชาวพุทธได้ยังไงเพราะแค่มีศีลคนอื่นก็มีศีลได้ไม่ใช่คนที่มีศีลทุกคนเป็นชาวพุทธ
3: ดังนั้นก็แสดงว่าคนที่อ้างตัวเป็นชาวพุทธเนี่ยยังไม่รู้จักคำว่าธรรมะฉะนั้นธรรมะนี่คืออะไรล่ะครับ
2: ธรรมะคือสิ่งที่มีจริงค่ะ
3: ค่ะ
2: เพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้สิ่งที่มีจริงถ้าไม่มีจะรู้อะไรก็ไม่มีอะไรจะรู้แต่ทั้งที่มีก็ไม่รู้ใช่ไหมเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่มีจริงทั้งหมดก็ไม่รู
3: ้
2: เพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีเพื่อรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงๆเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นต้องฟังถึงจะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องเข้าใจถูกต้องว่าทุกคำที่ได้ฟังมาจากการที่ทรงตรัสรู้ความจริงว่าเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่มีจริงซึ่งใครก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นก็เข้าใจผิดยึดถือสิ่งที่มีจริงว่าเป็นเราหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงยั่งยืนพระเช่นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากการที่ทรงตรัสรู้คือแต่ละสิ่งที่ปรากฏต้องเกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่สามารถที่จะกลับมาอีกได้เลยในสังสารวัฏพระเช่นจริงไม่มีตัวตนไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลมีแต่ธรรมะทีละหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นปรากฏแล้วก็ดับไปการฟังธรรมะต้องละเอียดค่ะและเป็นประโยชน์ที่รู้ว่าอีกไกลไหมจะรู้จักธรรมะที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ตามความเป็นจริงไม่ใช่รีบร้อนแต่ละคำแต่ละเรื่องอยากจะรู้แต่ไม่เข้าใจว่าเดี๋ยวนี้นั่นเองเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นการเข้าใจธรรมะเป็นบุญไหมเห็นไหมคะเป็นเราหรือเปล่าหรือเป็นธรรมะทุกอย่างเป็นธรรมะถ้าศึกษาธรรมะต้องเข้าใจคำนี้ก่อนทุกอย่างที่มีจริงมีลักษณะเฉพาะของตนของตนใครก็เปลี่ยนแปลงก็ไม่ได้เลยนะคะก็เป็นสิ่งที่มีจริงซึ่งภาษาบาลีใช้คำว่าธรรมะถ้ายังไม่เข้าใจอย่างนี้จะศึกษาธรรมะแล้วเข้าใจไหมก็เข้าใจตัวตนคิดว่าเป็นเราเข้าใจอย่างนั้นอย่างนี้แต่ยิ่งศึกษาธรรมะก็ยิ่งรู้ว่าเป็นธรรมะทั้งหมดไม่ใช่เรานั่นคือศึกษาธรรมะ
3: สงสัยว่าศึกษาธรรมะไปทำไมมีประโยชน์อะไรล่ะคะ
2: ค่ะศึกษาธรรมะไปทำไมเกิดแล้วต้องตายไปไม่รู้ดีกว่าเลยค่ะอยู่ไปแล้วก็ตายไปอยู่ไปเกิดมาอีกแล้วก็ตายไปแล้วก็ไม่รู้อะไรเลยเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์ไปวันๆกับการที่รู้ความจริงว่าอะไรทำไมจึงเป็นอย่างนี้มีอะไรที่ทำให้เกิดขึ้นเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นเกิดแล้วห้ามไม่ให้เห็นก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้คิดก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้รักไม่ให้ชังก็ไม่ได้แล้วก็จากโลกนี้ไปแล้วเหลืออะไรจากทั้งวันทุกวันที่เคยเป็นเหลืออะไรจากโลกนี้ไปแล้วก็ไม่มีอะไรเหลือแต่ความจริงสิ่งที่เกิดเมื่อวานนี้ก็หมดไม่กลับอีกเลยเหลืออะไรก็มีแต่วันนี้ขณะนี้ก็เหลืออะไรก็กำลังจากไปทุกขณะจนกว่าจะถึงพรุ่งนี้แล้วเหลืออะไรก็ไม่มีอะไรเหลือเลยสักอย่างจริงหรือเปล่าศึกษาธรรมะคือศึกษาความจริงให้เข้าใจความจริงไม่ใช่ให้เราเป็นคนที่สามารถรู้แจ้งอริยสัจธรรมแค่ฟังไม่กี่คำดับกิเลสไม่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะศึกษาธรรมะเพื่อเข้าใจความจริงจะดิ้นรนเดือดร้อนไปละกิเลสกันไหมคะเนี่ยมีกิเลสเยอะๆเนี่ยหรือว่าศึกษาธรรมะเพื่อเข้าใจความจริงและความเข้าใจนั้นก็ไม่ใช่เรามาที่นี่เพื่ออะไรคะฟังธรรมะสนทนาเพื่อเข้าใจสิ่งที่ยังไม่เข้าใจนะคะให้เป็นความเข้าใจถูกขึ้นทีละเล็กทีละน้อยเพื่ออะไรคะไม่ใช่เราแล้วฟังไปทำไมศึกษาไปทำไมเพื่อเข้าใจสิ่งที่มีใครไม่อยากเข้าใจก็ไม่เข้าใจไปทุกชาติจิตเห็นคืออะไร
4: จิตเห็นเป็นธาตุรู้
2: ค่ะ
4: ครับเมื่อมีสิ่งที่ปรากฏให้รู้ จิตเห็นถึงเกิดขึ้นรู้ได
2: ้ต้องมีตา
4: ต้องมีตา
2: และต้องมีรูปที่กระทบตา
4: ใช่ครับ
2: ไม่ใช่กระทบหู
4: ใช่ครับ
2: กำลังกระทบตารูปนี้กระทบอะไรไม่ได้เลยรูปที่กำลังปรากฏให้เห็นเนี่ยกระทบส่วนไหนของกายไม่ได้เลยนอกจากกระทบส่วนที่เป็นจักขุประสาทะด้วยไม่ใช่หางตาหูตาแต่ต้องประสาทะส่วนพิเศษที่ใช้คำว่าใสเพราะว่าสามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏ
4: แต่ขนาดนี้ก็ยังไม่รู้ลักษณะของจิตครับท่านอาจารย
2: ์ไม่รู้อะไรเลยค่ะแค่ฟังแค่ฟังให้เข้าใจว่าจิตไม่ใช่เราเป็นธาตุรู้ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ขณะเกิดทุกขณะต่อมาจนกระทั่งตายถ้าไม่มีธาตุรู้อะไรๆก็ไม่ปรากฏค่อยๆเข้าใจธรรมะว่าไม่ใช่เราคนที่ได้ฟังแล้วเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงนับถือในคำนี้ไหมว่าเป็นคำที่มาจากการตรัสรู้ถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงตรัสรู้จะรู้

0: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่มขึ้นเพราะว่าการที่จะนับถือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่โดยไม่เข้าใจอะไรเข้าใจเมื่อไหร่นับถือเมื่อนั้นยิ่งเข้าใจขึ้นนะคะความนับถือในพระรัตนตรัยก็ยิ่งมั่นคงขึ้นเท่านั้นอยู่ดีๆไม่รู้เลยแล้วก็เป็นผู้ที่มั่นคงในพระรัตนตรัยได้ไหมคะยังไม่รู้จักเลยว่าพระรัตนตรัยคืออะไรถ้าไม่มีธรรมะจะมีเรื่องราวของธรรมะไหม
1: ไม่มี
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็อันเดียวกันเรื่องราวทั้งหมดก็เป็นธรรมะแต่ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะถ้าไม่มีธรรมะไม่มีเรื่องอะไรเลยค่ะไม่มีแน่นอนแต่เพราะมีธรรมะก็มีเรื่องต่างๆเป็นเรื่องราวต่างๆซึ่งก็ต้องเป็นเรื่องราวของธรรมะแต่เมื่อเป็นเรื่องเป็นราวก็เพราะเหตุว่าเป็นธรรมะซึ่งทำให้เกิดเป็นเรื่องเป็นราวต่างๆเพราะฉะนั้นศึกษาธรรมะหรือศึกษาเรื่องของธรรมะก็เหมือนกันคือให้เข้าใจธรรมะไม่ใช่เข้าใจเรื่องอื่นไม่ได้เข้าใจเรื่องวิทยาศาสตร์ไม่ได้เข้าใจเรื่องเศรษฐกิจไม่ได้เข้าใจเรื่องประวัติศาสตร์ใช่ไหมสนทนาเพื่อเข้าใจธรรมะก็ต้องเป็นเรื่องราวของธรรมะไม่ใช่เรื่องอื่นแต่ประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์เศรษฐศาสตร์อะไรทั้งหมดถ้าไม่มีธรรมะก็ไม่มีเพราะฉะนั้นให้รู้ว่าเป็นเรื่องเยอะมากแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเพราะฉะนั้นเรื่องของธรรมะก็ต้องเป็นเรื่องของธรรมะเพราะฉะนั้นเพราะมีธรรมะเราก็สนทนาเรื่องราวของธรรมะให้เข้าใจธรรมะธรรมะนี่ไม่ต้องคิดเองเลยค่ะจะเสียเวลามากเลยถ้าคิดเองนะคะเพราะไม่ถูกแต่พอฟังคำหนึ่งคำใดแล้วคิดไต่ตรองให้เข้าใจคำนั้นทีละคำก็จะรู้ได้ว่าคิดเองไม่ได้แต่ต้องอาศัยการฟังธรรมะเรื่องราวของธรรมะที่ตรงตามความเป็นจริงของธรรมะ
2: กราบเรียนถามท่านอาจารย์การถึงเฉพาะลักษณะสภาพธรรมะค่ะ
0: คนไทยใช้คำว่าปฏิบัตินะคะแต่ไม่รู้ว่าคำนี้คืออะไรมาจากไหนเพราะฉะนั้นต้องศึกษาจึงสามารถที่จะรู้ได้ภาษาบาลีไม่มีคำว่าปฏิบัติแต่มีคำว่าปฏิปติปติแปลว่าเฉพาะปติแปลว่าถึงเพราะฉะนั้นปฏิปติคือถึงเฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะแค่นี้ค่ะเป็นคนเป็นสัตว์หรือเปล่า
2: ไม่ใช่
0: ไม่ใช่เพราะฉะนั้นอะไรจะถึงลักษณะที่เป็นธรรมะได้
2: ก็ต้องเป็นลักษณะของความรู้คือปัญญา
0: ต้องเป็นปัญญาเท่านั้นที่จะถึงลักษณะที่เป็นธรรมะเวลานี้ฟังเรื่องธรรมะแต่เป็นเราฟังเห็นคนนั้นคนนี้ยังไม่สามารถที่จะถึงเฉพาะลักษณะของธรรมะถ้าถึงเฉพาะต้องหลายอันหรืออันเดียว
2: ลักษณะเดียว
0: ต้องหนึ่งเดียวเฉพาะสิ่งนั้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นขณะนี้มีเห็นมีคิดมีจำนะคะมีชอบมีไม่ชอบยังไม่ได้ถึงเฉพาะลักษณะหนึ่งลักษณะใดเลยทั้งสิ้นเพราะอะไร
2: เพราะไม่รู
0: ้ค่ะเพราะยังไม่มีปัจจัยพอที่จะถึงเฉพาะซึ่งปัญญาเท่านั้นที่ฟังและรู้ว่านะคะขณะนี้สภาพธรรมะที่รวมกันเนี่ยแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเนี่ยไม่ใช่สิ่งเดียวกันเกิดระดับด้วยเข้าใจอย่างนี้หรือยังถ้ายังไม่เข้าใจอย่างนี้ปัญญาที่จะถึงเฉพาะลักษณะหนึ่งก็มีไม่ได้
2: แล้วความเข้าใจแบบนี้ค่ะต้องมีปริมาณหรือว่าต้องเข้าใจลึกซึ้งถึงอย่างไร
0: ค่ะขณะไหนก็ตามนะคะที่ลักษณะที่ถึงเฉพาะเกิดเมื่อนั้นรู้เลยพอหรือยังเดี๋ยวนี้ถึงเฉพาะหรือยัง
2: ยังค่ะ
0: เพราะฉะนั้นปัญญายังไม่พอที่จะถึง
2: แต่ถึงแม้นถึงก็ไม่ใช่ครั้งเดียวใช่ไหม
0: แน่นอนค่ะแต่รู้ความต่างไหมว่าได้ถึงเฉพาะอันไหนเมื่อไหร่อย่างไรด้วยตัวเองเพราะขณะนั้นต้องเป็นปัญญาปัญญาไม่รู้ไม่ได้ปัญญาที่ไม่รู้ไม่มีปัญญาแล้วต้องรู้เพราะต้องรู้ว่าถึงเฉพาะเป็นธรรมะหรือเปล่าและธรรมะอะไรที่ถึงเฉพาะไม่ใช่อยู่ดีๆก็ถึงเฉพาะถึงเฉพาะหรือเราถึงเฉพาะแต่อะไรล่ะที่ถึงเฉพาะ
2: ขอคำอธิบายอีกสักนิดหนึ่งว่าลักษณะนั้นๆเนี่ยเมื่อปรากฏเนี่ยมีเพียงแค่หนึ่งเดียวอยากจะกราบท่านอาจารย์ช่วยยกตัวอย่าง
0: ค่ะคุณสุกัญญากระทบแข็ง
2: ค่ะ
0: มีอย่างอื่นปรากฏไหม
2: ไม่มี
0: ค่ะถึงเฉพาะหรือยัง
2: ยัง
0: เพราะอะไร
2: เพราะคิด
0: ค่ะเพราะปัญญาระดับนั้นยังไม่เกิดที่จะรู้ว่าขณะนั้นเป็นธรรมะเท่านั้นเป็นธรรมะอย่างหนึ่งด้วยเคยเป็นจักรกันเคยเป็นโต๊ะเคยเป็นเราแต่ขณะนั้นที่ปัญญาเกิดขณะนั้นเองนะคะก็รู้ความจริงว่า

0: แคบเป็นแข็ง
1: ไม่มีลักษณะอื่นปรากฏหรือปะปน
0: ขณะนั้นอะไรปรากฏ
1: แข็งก็มีนุ่มๆด้วย
0: หนึ่งใช่ไหมถึงเฉพาะบางทีละหนึ่ง
1: ขออีกตัวอย่างได้ไหม
0: ค่ะเห็นขณะนี้เห็นจริงๆเห็นคนหรือเปล่า
1: เห็นท่านอาจารย
0: ์อย่างนั้นก็ไม่ใช่เฉพาะเห็นถึงเฉพาะด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องในสิ่งที่ปรากฏตามความเป็นจริงเพราะฉันจะไม่เป็นปัญญาไม่ได้เลยเที่ยวไปนั่งจดจ้องอยู่อย่างนั้นได้ยังไง
1: เมื่อกล่าวถึงความเป็นอนัตตาหรือความไม่เที่ยงเนี่ยจะเลือกสถานที่เลือกเวลาหรือเลือกกาละเนี่ยมันก็ไม่ใช่สิ่งที่จะต้องเลือกใช่ไหมคะท่านอาจารย์
0: ไม่ใช่จะต้องค่ะเลือกไม่ได
1: ้เลือกไม่ได้
0: เดี๋ยวนี้เลือกได้ไหมให้อะไรเกิดขึ้น
1: ไม่ได้
0: เกิดแล้วเลือกไม่ได้
1: เพราะฉะนั้นก็คือเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น
0: แน่นอนค่ะอนัตตาชัดเจนหนทางนี้เป็นหนทางที่เห็นถูกต้องตามความเป็นจริงว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนชัดเจนว่าไม่มีเราเพราะเป็นธรรมะที่เป็นอนัตตา
1: ก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ควรจะรอคอยใช่ไหมคะ
0: แล้วยังไงล่ะเดี๋ยวนี้
1: เพราะว่าการฟังธรรมะเนี่ยเมื่อฟังบ่อยๆฟังมากๆฟังนานๆก็มักจะรอคอยการถึงเฉพาะลักษณะสภาพธรรมะที่ปรากฏ
0: ลักษณะที่รอมีไหม
1: มี
0: อะไร
1: การจดจ้อง
0: ค่ะเป็นอะไร
1: เป็นโลภะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็ปิดกั้นไม่สามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏ
2: กราบเรียนท่านอาจารย์ค่ะคำว่ามีจริงนี่นะคะพวกเราเนี่ยอาจจะพอเข้าใจนะคะแต่สำหรับคนที่มาใหม่เนี่ยธรรมะมีจริงอะอะไรนะคะมีจริง
0: มาใหม่ได้ยินคำแต่ก็ไม่รู้ว่าหมายความว่าอะไรก็ต้องค่อยๆ คิดแล้วตอบจะได้รู้ว่าเข้าใจหรือเปล่าไปให้คนรู้ตอบจะมีประโยชน์อะไรเขารู้อะคิดสิคะว่าอะไรและมีจริงต้องคนไม่รู้ใช่ไหมที่จะตอบคนรู้เขาตอบได้ตอบทำไมรู้แล้วแต่คนที่ไม่รู้ขณะนี้มีสิ่งที่มีจริงๆเข้าใจไว้ยังไงอะไรมีจริง
2: คนมีจริง
0: ค่ะคนมีจริงนะคะถ้าไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายมีคนไหม
2: ไม่มีค่ะ
0: เพราะฉะนั้นอะไรจริง
2: ตามีจริงจมูกมีจริงหูมีจริง
0: ค่ะ
2: ลิ้นมีจริง
0: บอกแล้วนะไม่ใช่คนนะ
2: ไม่ใช่คน
0: ค่ะลิ้นก็ต้องเป็นลิ้นตาก็ต้องเป็นตาหูก็ต้องเป็นหูค่ะเพราะฉะนั้นอะไรมีจริง
2: หูตาลิ้นจมูก
0: ค่ะ
2: กาย
0: ทุกอย่างที่มีจริงมีจริงๆแต่ไม่ต้องเรียกว่าคนเพราะสิ่งนั้นมีจริงจะเรียกว่าอะไรก็ได้เรียกโต๊ะได้ไหมคะแข็งเนี่ย
2: ได้ค่ะ
0: ค่ะเรียกเก้าอี้ได้ไหม
2: ได้ค่ะ
0: ค่ะตามรูปร่างสันฐานที่ปรากฏให้จำได้และเป็นที่รู้กันว่าสิ่งนี้จำไว้ตั้งแต่เกิดค่อยๆจำไปทีละเล็กทีละน้อยว่านี่อะไรแต่ความจริงต้องเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ว่าไม่ได้รู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงนี่คือความต่างกันคนมีจริงโต๊ะมีจริงเก้าอี้มีจริงแต่ไม่ได้รู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงว่าคืออะไรต้องให้คนฟังเนี่ยได้เข้าใจนะคะเดี๋ยวนี้มีเห็นอะไรบ้างคะ
2: ตอนนี้ก็เห็นท่านอาจารย
0: ์ค่ะ
2: เห็นคนเห็นป้าย
0: ค่ะ
2: เห็นโต๊ะ
0: ค่ะหลับตาเลยเห็นอะไร
2: เห็นความมืดค่ะ
0: หายไปไหนหมดเลยคะคนเพราะฉันไม่รู้ความจริงใช่ไหมว่าเห็นคืออะไรเพราะฉันก็ฟังจนกว่าจะเข้าใจไม่ใช่ว่าฟังแค่นี้แล้วเขาจะไปรู้อย่างคนที่ฟังมาแล้วมากก็ต้องฟังต่อให้รู้ว่ากำลังนี้ที่ลืมตาเห็นเนี่ยคนเยอะแยะมีดอกไม้มีสารพัดอย่างหลับตาแล้วหายไปไหนหมดเร็วอย่างนั้นเลยแค่หลับตาก็ไม่เหลือคิดดูและอะไรจริงหลับตาไม่มีอะไรปรากฏจริงลืมตามีปรากฏต่างๆสีสันวรรณะต่างๆจำได้ว่าเป็นคนนั้นคนนี้ต่างๆมีจริงเพราะฉะนั้นค่อยๆฟังให้เริ่มเข้าใจจากการฟังและไตร่ตรองว่าอะไรแน่ที่มีจริงเสียงมีจริงไหมคะ
2: มีค่ะ
0: เมื่อไหร่
2: ไม่ได้ยินค่ะ
0: ค่ะถ้าไม่ได้ยิน
2: ก็ไม่มีค่ะ
0: เสียงก็ไม่ปรากฏเลย
2: ค่ะ
0: เสียงเกิดหรือเปล่า
2: เสียงเกิดเมื่อเสียงปรากฏ
0: ถ้าเสียงไม่เกิดจะปรากฏไหม
2: ไม่ปรากฏค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเสียงเกิดแล้วดับไหม
2: ดับค่ะ
0: เห็นไหมคะไม่เหลือแล้ว ก็ค่อยๆฟังจนกระทั่งค่อยๆเข้าใจว่านี่คือธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแต่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยไม่เคยใส่ใจไม่เคยพิจารณาว่าแท้ที่จริงแล้วนะคะโลกว่างเปล่าถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยไม่มีโลกแต่เพราะมีอะไรเกิดขึ้นสิ่งที่เกิดนั่นแหละเป็นโลกละลงไม่มีอะไรเลยจะเป็นโลกไหมคะก็ไม่เป็นแต่พอมีการเกิดขึ้นเมื่อไหร่เป็นโลกเมื่อนั้นเพราะฉะนั้นโลกทั้งโลกเนี่ยมีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งนั้นเลยถ้าไม่เกิดก็ไม่มีค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจจะได้รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่อย่างนั้นก็ไม่มีทางที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยคิดเองยังไงก็ไม่รู้จักจนกว่าจะได้ฟังว่าพระองค์ทรงตรัสรู้และสิ่งที่ทรงตรัสรู้เนี่ยได้ยินแล้วจริงหรือเปล่าค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจทีละคำ
3: อันดับแรกเลยนะคะหนูเพิ่งมาครั้งแรกค่ะแล้วหนูอยากรู้มากๆก็คือว่าธรรมะคืออะไร
0: ค่ะ
3: ค่ะอันนี้ค่ะ
0: และตั้งแต่มานั่งที่นี่พอจะรู้หรือยังว่าธรรมะคืออะไร
3: ถ้าตามความเข้าใจของหนูก็คือเหมือนกับว่าเราต้องอยู่กับปัจจุบันนะคะอย่าไปปรุงแต่งอะไร
0: ไม่ใช่เลยค่ะ
3: ไม่ใช่เลย
0: คืออะไรก็ต้องตอบไม่ใช่ไปอยู่กับปัจจุบันนั่นอยู่ไม่ใช่คืออะไร
3: หนูก็คิดว่าอย่างสมมติเมื่อก
0: ี้เราไม่รู้จักธรรมะเราจะรู้ไหมคะว่าธรรมะคืออะไรถ้าเราไม่รู้จักดอกไม้เราจะรู้ไหมว่าดอกไม้คืออะไรเขาพูดว่าดอกไม้เราก็ไม่รู้ว่าดอกไม้คืออะไรเพราะฉะนั้นพอได้ยินคำว่าธรรมะตั้งแต่เข้ามานั่งฟังเนี่ยได้ยินคำว่าธรรมะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเท่าที่ได้รับฟังแล้วเนี่ยค่ะพอจะตอบได้ไหมว่าธรรมะคืออะไร
3: หนูยังตอบอะไรไม่ได้เลยจริงๆ
0: เพราะฉะนั้นฟังใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเริ่มแล้วนะคะไม่เปลี่ยนถ้าธรรมะไม่มีจริงมีประโยชน์ไหมที่เราจะพูดเรื่องธรรมะเริ่มเห็นประโยชน์นะคะว่าเราพูดเรื่องอะไรกันเราพูดเรื่องสิ่งที่มีจริงเพื่อเข้าใจความจริงซึ่งใครก็ไม่สามารถจะเข้าใจได้เลยถ้าไม่มีการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเช่นแต่ละคำเนี่ยจะใหม่มากไม่เคยรู้มาก่อนไม่เคยคิดมาก่อนเลยจนกว่าจะได้ฟังคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แล้วกล่าวคำนั้นนานแสนนานมาแล้วทุกคำแต่ละคำให้คนที่ได้ฟังเนี่ยมีโอกาสได้ไตร่ตรองได้เข้าใจว่าแต่ละคำเป็นความจริงไหมนะคะเพราะฉะนั้นเริ่มต้นตั้งแต่คำแรกธรรมะคือสิ่งที่มีจริงไตร่ตรองแล้วไม่ใช่เชื่อธรรมะคือสิ่งที่มีจริงถ้าไม่มีจะพูดถึงธรรมะทำไมประโยชน์อะไรพูดไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้เพราะเหตุว่าไม่มีแต่เพราะเหตุว่าธรรมะมีจริงทำไมพูดเรื่องธรรมะเพราะไม่เคยรู้ว่าเป็นธรรมะแต่ธรรมะต้องมีจริงแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีใครเข้าใจธรรมะแต่เมื่อทรงตรัสรู้แล้วทรงแสดงว่าธรรมะคือทุกสิ่งที่มีจริงจริงไม่เว้นเลยทุกคำต้องเก็บไว้ในใจมั่นคงธรรมะคือทุกสิ่งที่มีจริงไม่เว้นอะไรเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้มีอะไรที่จริงเห็นไหมคะไม่ใช่เอาปัญญาความคิดของคนอื่นมาตอบแต่จากการฟังเดี๋ยวนี้ตอบตามความเข้าใจว่าเดี๋ยวนี้มีอะไรจริงๆบ้าง
3: ก็มีเพื่อนๆมีเห็นรถ
0: เพราะฉะนั้นมีเพื่อนมีรถมีจริงๆนะคะแต่ว่าก่อนการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคนก็รู้ว่ามีเพื่อนมีรถ
3: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะต่างจากคนอื่นอย่างไรทรงแสดงว่าสิ่งที่เราเข้าใจว่าเป็นเพื่อนนะคะเป็นรถยนต์ถ้าไม่เห็นจะมีไหมไม่มี
3: ไม่มี
0: ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเห็นสิ่งที่ปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานต่างๆใช่ไหม
3: ค่ะ
0: รูปร่างของรถก็อย่างหนึ่งรูปร่างของโต๊ะก็อย่างหนึ่งรูปร่างที่เราเรียกว่าเป็นคนก็อีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเห็นสิ่งที่มีสีสันต่างๆต้องมีสิ่งที่ปรากฏหลากหลายเป็นสีต่างๆถ้าเป็นสีเดียวจะเป็นคนเป็นสัตว์ได้ไหมสีเดียวเลยขาวหมดเนี่ย
3: ล้วนไม่
0: ได้ค่ะดำหมดเนี่ยจะเป็นอะไรได้ไหม
3: ไม่ได้
0: แต่เพราะเหตุว่ามีสีหลากหลายใช่ไหมคะสั้นบ้างยาวบ้างต่างกันตัดกันทำให้จำได้ว่านี่เป็นอะไรอย่างที่ไมโครโฟนเนี่ยเห็นไหมคะสีดำต้องรูปร่างอย่างนี้ด้วยน
3: ะ
0: ต้องยาวอย่างนี้ด้วยนะ
3: ค่ะ
0: ต้องเป็นอย่างนี้จึงจะจำไว้ว่านี่เป็นสิ่งหนึ่งเพ พอเห็นอีกอย่างหนึ่งใช่ไหมคะก็รูปร่างอีกอย่างหนึ่งละนี่ตรงนี้เป็นอย่างนี้ละตรงนั้นเป็นอย่างนี้เราก็เรียกต่างกันใช่ไหมคะและถึงจะเรียกอย่างเดียวกันแต่หลายรูปร่างก็ได้อย่างที่ว่าเป็นคนเนี่ยรูปร่างเหมือนกันไหมสูงต่างดำขาวไม่เหมือนกันเลยแต่มีสีสันที่ทำให้จำได้ว่านี่นะคนนะไม่ใช่นกไม่ใช่แมวไม่ใช่กุ้งไม่ใช่ปูไม่ใช่ปลาใช่ไหมคะนี่เราเริ่มเข้าใจว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้สิ่งที่คนอื่นเข้าใจว่าเป็นคนเป็นนกเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้แต่ถ้าไม่มีสิ่งที่มีจริงๆเกิดขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเลยสักอย่างมีคนไหม
3: ไม่มีค่ะ
0: มีโต๊ะไหม
3: ไม่มีค่ะ
0: มีเก้าอี้ไหม
3: ไม่มีค่ะ
0: มีนกไหม
3: ไม่มีค่ะ
0: เพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งต้องเกิดแต่หลากหลายมากตามเหตุตามปัจจัยไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นให้เป็นอย่างอื่นได้เลยแข็งมีไหมคะ
3: มีค่ะ
0: ค่ะเมื่อไหร
3: ่เมื่อเราจับ
0: ต้องกระทบสัมผัสดอกไม้แน่อ่อนหรือแข็ง
3: อ่อนค่ะ
0: รู้ได้ยังไง
3: เคยจับ
0: ค่ะถ้าไม่เคยจับบอกไม่ได้ใช่ไหมคะดูแค่ตาเนี่ยไม่รู้เลยว่าอ่อนหรือแข็งใช่ไหมคะต้องกระทบสัมผัสจึงสามารถที่จะรู้ได้เพราะฉะนั้นเวลากระทบสัมผัสนะคะสิ่งที่สามารถจะกระทบได้ก็คืออ่อนหรือแข็งถูกต้องไหมคะ
3: ค
0: ่
3: ะ
0: เย็นหรือร้อนตึงหรือไหวเท่านั้นที่กระทบทางกายได้แต่ทางตาปรากฏเป็นสีสันต่างๆรวมกันเลยก็เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดถ้าเพียงแข็งไม่มีสีสันที่ต่างกันจะเป็นพวงมาลัยไหมแค่แข็งไม่มีสีสันที่ต่างกันรูปร่างต่างกันจะเป็นพวงมาลัยได้ไหม
3: ไม่เป็น
0: ไม่ได้แต่แข็งที่ทำให้มีสีสันวรรณะปรากฏหลากหลายกลมบ้างยาวบ้างสั้นบ้างเหลี่ยมบ้างใช่ไหมคะปรากฏทางตาใช่ไหม
3: ค่ะใช่ค่ะ
0: พร้อมกับลักษณะที่แข็ง
3: ค่ะ
0: ก็เลยเข้าใจว่าสิ่งที่แข็งอย่างเนี้ยรูปร่างอย่างเนี้ยเป็นโต๊ะ
3: อ
0: ันนี้ไม่ใช่โต๊ะละเป็นยา
4: บุรณิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณพ่อบุญหนาและคุณแม่บุญเหนืออักษรวิไลคุณชนชินีสะสมทรัพย์และครอบครัวคุณป้อมมณีมณีไพโรธและบุตรชายคุณปัญญาสิทธิ์ตันติวัฒน์พาณิชย์แพทย์หญิงพัชนีโชคสุขสำราญคุณนพดลและคุณวันนีแซ่งโง่คุณวิชัยเฟื่องฟูนวกิจและทันตแพทย์ภูมิธรรมภักดีธนากุลผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะดัมมะโฮมcom ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุ

0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
1: พื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่1039ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2559
2: ค่ะอาจารย์หนูได้ยินมาคำหนึ่งนะคะคือได้ยินมานานพอสมควรเหมือนกันที่ว่าพอใจตามมียินดีตามได้นะคะอาจารย์แต่ก็ยังไม่มั่นคงอยู่ดีค่ะอาจารย์เพราะว่ายังมีความติดข้องเพราะว่าเรายังต้องใช้ชีวิตอีกนานใช่ไหมคะ
3: ทุกคนเนี่ยต้องการความสุขในชีวิต
2: ค่ะ
3: ไม่ได้ห้ามเลยแต่ถ้ามากเกินไปทำทุจริตเป็นโทษไหมเพราะฉะนั้นตราบใดที่ยังมีความยินดีมีความต้องการในทางที่ถูกไม่กระทำทุจริตไม่ให้โทษที่จะทำให้ต้องไปเดือดร้อนกับใครหรือตัวเองในภายหน้าด้วยเหตุนี้นะคะพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยตามความเป็นจริงว่าทุกคนมีกิเลสแต่กิเลสมากทุกมากกิเลสน้อยทุกน้อยถูกต้องไหมคะ
2: ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นห้ามกิเลสไม่ให้เกิดได้ไหมไม่ได้ไม่มีใครห้ามเลยแต่ให้เข้าใจความจริงว่ากิเลสมีหลายระดับระดับที่เป็นธรรมดานะคะที่ทุกคนมีก็คือว่าชอบเห็นสิ่งที่สวยงามชอบได้ยินเสียงที่เพราะชอบได้กลิ่นหอมชอบรสอร่อยชอบการกระทบกายที่ไม่เป็นทุกข์ไม่เดือดร้อนและใจก็ชอบเรื่องที่ไม่ทำให้เดือดร้อนที่เป็นสุขนี่คือปกติธรรมดาที่เป็นเรื่องของกิเลสความติดข้องความพอใจนะคะทั้งบ้านเนี่ยมีสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราไม่ชอบเราก็จะไม่เก็บไว้ใช่ไหมคะตั้งแต่ขอบประตูบ้านรั้วบ้านจนถึงข้างในบ้านค่อยๆเก็บมิดชิดที่สุดในสิ่งที่ชอบที่สุดแล้วก็ค่อยๆวางออกไปขยายออกไปจนกระทั่งถึงนอกบ้านก็แสดงถึงความติดข้องตามลำดับใช่ไหมคะเป็นปกติไหมคะเป็นปกติจึงใช้คำว่าสัมโลภเป็นธรรมดาไม่ใช่การทำทุจริตด้วยเหตุนี้นะคะเมื่อยังเป็นผู้ที่มีกิเลสก็มีกิเลสแต่ว่าไม่ทำชั่วทำความดีชำระจิตให้บริสุทธิ์ประมวลคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมด45พรรษาก็คือโอวาทปาติโมกข์ที่รู้ว่ามีโทษมากนะคะที่กิเลสมีกำลังถึงกับกระทำทุจริตเราจะทำยังไงล่ะคะถ้ามีแต่กิเลสกิเลสกิเลสมากๆทุกวันแต่ก็เห็นได้เลยค่ะว่าความดียังมีโอกาสที่จะทำได้แม้เพียงเล็กน้อยก็ไม่ประมาทเราจะทำความดีเยอะๆนี่คงยากแต่ว่าความดีเล็กๆน้อยๆยังไม่ทำก็มีจริงไหมแล้วไงคะแล้วพอถึงความดีอย่างมากที่จะดับกิเลสเนี่ยเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ประมาทแม้ความดีเพียงเล็กน้อยนะคะนี่คือผู้ว่าง่ายจริงๆทำเลยค่ะเพราะว่าถ้าขณะนั้นไม่ใช่จิตที่เป็นจิตที่ดีขณะนั้นก็เป็นจิตที่เป็นอกุศลเหมือนเดิมธรรมะสองฝ่ายตรงกันข้ามนะคะโลภะคือติดข้องอโลภะไม่ติดข้องโทสะคือความโกรธขุ่นเคืองอโทสะคือไม่โกรธอภัยได้เมตตาได้โมหะความไม่รู้ที่มีทุกข์อยู่ทุกวันทุกชาติเกิดมาเป็นมนุษย์ชาตินี้นะคะทุกข์ยังน้อยกว่าในนรกมากมายแล้วถ้ากระทำกรรมหนักความชั่วอย่างร้ายแรงก็ต้องเป็นไปตามเหตุคือทำให้ผลเกิดคือเกิดในนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายต่างๆพระเหตุใดคะพระเหตุว่าแม้ขณะนี้ก็มีธรรมะเกิดโดยเราบังคับไม่ได้แต่ว่าเป็นธรรมะที่ยังเกิดอยู่ยังไม่ถึงระดับนั้นแต่ถ้าเหตุที่จะทำให้เป็นอย่างนั้นก็ต้องเป็นแม้เป็นมนุษย์ยังเจ็บไข้ได้ป่วยมาจากไหนสิ่งที่ดีเหตุที่ดีต้องทำให้เกิดผลที่ดีถ้าสิ่งที่ไม่ดีกระทำแล้วก็ต้องทำให้เกิดผลที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่มีอะไรเกิดขึ้นที่ไม่ดีไม่ใช่คนอื่นทำให้พอที่จะเข้าใจไหม ว่าเหตุดีอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นก็นำมาซึ่งผลที่ดีเหตุไม่ดีคือจิตที่ไม่ดีเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจิตไม่ดีนั่นแหละทำให้จิตที่เป็นผลที่ไม่ดีเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจิตที่เป็นผลที่ไม่ดีก็คือการเกิดเลือกเกิดไม่ได้ว่าจะเกิดเป็นอะไรเกิดมาแล้วแต่ละขณะของชีวิตก่อนจะจากโลกนี้ไปก็ยังเลือกไม่ได้อีกเพราะกรรมทำให้มีตาเพื่อที่จะเห็นสิ่งที่ดีบ้างไม่ดีบ้างตามผลของกรรมที่ได้กระทำแล้วมีหูไว้ทำไมคะมีประโยชน์นะคะได้ฟังเสียงที่ทำให้เข้าใจความจริงได้เพราะฉะนั้นตาหูเป็นสิ่งที่มีประโยชน์เห็นต้องเห็นแน่เลือกเห็นไม่ได้อยากเห็นสิ่งที่ดีไหมคะ
2: ค่ะอยากค่ะ
3: แต่บางครั้งก็เห็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นมนุษย์เกิดมาแล้วเป็นผลของกุศลก็ควรที่จะมีแต่ผลของกุศลแต่ก็หาเป็นเช่นนั้นไม่เพราะเหตุว่าไม่ได้มีเพียงกรรมเดียวที่ทำให้เกิดเป็นมนุษย์นะคะชาตินี้จนถึงวันนี้ทำกรรมไว้เท่าไหร่รวมถึงชาติก่อนๆในแสนโกฏกับกรรมที่ได้ทำแล้วค่ะยังมีโอกาสที่จะให้ผลแม้ถึงความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงประชวรทรงแสดงอดีตกรรมของพระองค์นะคะไม่ได้มีใครทำให้เลยแต่เพราะได้กระทำกรรมด้วยเจตนาด้วยความจงใจที่จะให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเป็นผลที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นผลไม่ดีก็เกิดขึ้นโดยจิตที่ไม่ดีนั่นแหละเป็นผลของกรรมที่ได้ทำไว้แล้วก็เกิดขึ้นแก่ตนถ้าถูกแทงยิงบาดเจ็บใครทำ
2: ผลของกรรมที่เคยทำ
3: ถูกต้องค่ะทำให้ไม่โกรธคนที่ทำเพราะโกรธเป็นเหตุที่จะให้กระทำทุจริตถ้าโกรธมีกำลังก็โต้ตอบหรือทำอะไรก็ได้ด้วยเหตุนี้นะคะก็ต้องรู้ความต่างกันของปัญญากับความไม่รู้ความไม่รู้ก็ทำให้เกิดติดข้องทำให้เกิดโกรธหรือว่าไม่ได้สิ่งที่พอใจก็ทำทุจริตกรรมต่างๆแต่ปัญญาจะไม่นำไปสู่สิ่งต่างๆเหล่านั้นเลยเพราะฉะนั้นเกิดมานะคะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่เป็นมนุษย์ที่สามารถที่จะได้ฟังธรรมะเข้าใจธรรมะและทำความดีอย่างอื่นไม่สำคัญเลยค่ะเห็นสิ่งที่ถูกเห็นเป็นของเราจริงๆหรือเปล่าไม่ใช่ถ้ารู้จริงๆนะคะทุกอย่างเกิดขึ้นระดับเร็วสุดที่จะประมาณได้และเดี๋ยวนี้กำลังเป็นอย่างนี้แต่ปัญญายังไม่ถึงระดับที่สามารถจะค่อยๆเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นนะคะก็ทำให้ความไม่รู้เนี่ยลดน้อยลงไปขณะนี้ที่ไม่รู้ความจริงของเห็นซึ่งเกิดดับเพราะว่าขณะที่ได้ยินเห็นต้องไม่มีและได้ยินขณะใดเห็นต้องไม่มีขณะนั้นเห็นขณะใดต้องไม่มีได้ยินขณะนั้นทีละหนึ่งสภาพรู้ที่เกิดขึ้นที่เป็นจิตเนี่ยนะคะเกิดดับแต่เมื่อจิตเกิดขึ้นต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเพียงสิ่งเดียวแล้วก็ดับเร็วมากจนกระทั่งไม่รู้เลยว่าขณะนี้จิตเกิดดับแต่ต้องค่อยๆพิจารณาจริงหรือเปล่าเพื่อที่จะละคลายความไม่รู้และยึดถือว่าเราเห็นแต่ความจริงเห็นเกิดขึ้นเห็นแล้วดับทุกอย่างเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งค่ะถ้าเข้าใจขึ้นนะคะก็จะไม่เป็นทุกข์เลยไม่ว่าจะกำลังเจ็บไข้ได้ป่วยกำลังเดือดร้อนกำลังจะจากโลกนี้ไปก็สามารถที่จะขณะนั้นเข้าใจถูกต้องได้ในความจริงของสิ่งที่ปรากฏพระเจ้าพิมพิสารนะคะเป็นพระเจ้าแผ่นดินมคตสุปปพุทธกุฏฐิเป็นขอทานโรคเรื้อนทั้งสองท่านเป็นพระโสดาบันมีอะไรที่ต่างกันเห็นเกิดดับได้ยินเกิดดับคิดเกิดดับโลภะโทสะโมหะความไม่รู้สะสมไปแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าชาติไหนเนี่ยค่ะกรรมที่ได้ทำแล้วทั้งหมดเนี่ยจะให้ผลขณะไหนแต่ให้ทราบว่าขณะแรกก็คือเกิดแล้วยังต้องเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัส5ทางนี่ค่ะเป็นการรับผลของกรรมชั่วหนึ่งขณะที่เห็นหลังจากนั้นอีก3ขณะและอกุศลหรือกุศลก็เกิดตามการสะสมเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะกุศลเกิดมากหรืออกุศลเกิดมากใครจะรู้นอกจากตัวเองเพราะฉะนั้นไม่มีใครเลยนอกจากธรรมะซึ่งธรรมะฝ่ายดีนะคะก็เกิดขึ้นแล้วก็สะสมไป ธรรมะฝ่ายไม่ดีเกิดขึ้นก็สะสมไปทำให้แต่ละคนเนี่ยก็ต่างกันเป็นอุปนิสัยต่างๆไม่มีซ้ำกันเลยแม้แต่หนึ่งขณะจิตคนเดียวได้นะคะเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์ก็ได้แต่ก็เป็นธรรมะทั้งหมดค่ะแล้วเราอยู่ไหนล่ะคะก็เป็นธรรมะตั้งแต่เกิดจนตาย
2: ค่ะอาจารย์ขามีอยู่ข้อหนึ่งอะค่ะคือฟังธรรมแล้วก็ฟังแล้วฟังอีกอะค่ะยิ่งรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอกุศลเยอะเหลือเกินค่ะอาจารย
3: ์นั่นเป็นความเห็นที่ถูกต้องค่ะเป็นปัญญาเพราะฉะนั้นต้องปัญญาเท่านั้นค่ะและปัญญาจะมีได้ก็ต่อเมื่อได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความเคารพทุกคำว่ามีประโยชน์แม้แต่คำที่ใครก็อาจจะคิดไม่ถึงนะคะว่าง่ายจะเป็นเหตุให้กุศลเล็กๆน้อยๆเกิดได้เพิ่มขึ้น
4: ที่จริงประเด็นของคุณดลยาเนี่ยคนทั่วไปท่านอาจารย์เขาถ้าไม่ได้ศึกษาพระธรรมเขาจะคิดว่ายินดีตามมีตามได้เนี่ยดูเหมือนทำให้ขี้เกียจ
3: มีใครบอกให้ขี้เกียจลองดูในพระไตรปิฎกสิคะไม่มีสักคำให้ขี้เกียจตั้งแต่ตื่นเลย
4: แล้วท่านอาจารย์ให้ความเข้าใจด้วยยินดีตามมีตามได้เนี่ยต้องมีปัญญาด้วยนะคะเพราะว่าขณะนั้นไม่ได้เดือดร้อนแล้วก็ไม่ได้ติดข้องด้วยเพราะคนบางคนเนี่ยถ้าไม่เข้าใจพระธรรมไม่มีปัญญาเนี่ยก็มีความติดข้องมากก็ดูเหมือนว่ามีความต้องการมากๆแต่ธรรมะเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นบ่อยครั้งก็ไม่ได้อย่างที่เราปรารถนาก็ท่านอาจารย์
3: พระเจ้าพิมพิสารมีสมบัติมากไหมคะ
4: มีมาก
3: วิสาขามิคารมานดามีสมบัติมากไหม
4: มีมากค่ะ
3: ท่านอนาถบิณฑิกะท่านทำธุรกิจค้าขายหรือเปล่า
4: ทำค่ะ
3: และท่านเป็นพระโสดาบัน
4: ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นไม่ใช่มีใครจะไปบอกให้ขี้เกียจไม่ต้องทำอะไรอยู่เฉยๆรอบุญรอกรรมไม่มีค่ะในพระไตรปิฎกทั้งหมดก็กล่าวถึงชีวิตทางคฤหัสถ์และบรรพชิต
4: และกุศลธรรมก็ให้ผลคือกุศลวิบากแล้วผู้ที่มีปัญญาอย่างผู้ที่เป็นภริยาบุคคลกุศลกรรมของท่านก็ต้องเลิศกว่าปุถุชนที่ไม่ได้ประกอบด้วยปัญญาค่ะ
3: และทำไมพระเจ้าพิมพิสารท่านตั้งความปรารถนาไว้ก่อนที่จะเป็นพระเจ้าพิมพิสารในชาตินี้ที่จะได้เป็นกษัตริย์และก็พระผู้มีพระภาคจะเสด็จไปที่แคว้นของท่านแล้วมีโอกาสที่จะได้เฝ้ามีโอกาสที่จะได้ฟังธรรมแล้วได้บรรลุธรรมะด้วยล้วนแต่เป็นสิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลทั้งนั้นคงจะไม่มีหลายคนที่อยากจะเป็นพระมหากษัตริย์นะคะหรือบางท่านก็อาจจะต้องการแล้วแต่อัธยาศัยแต่ถ้าเป็นกษัตริย์ที่ดีมีประโยชน์กว่าไหมค่ะแล้วก็การที่แม้เป็นกษัตริย์ที่ดีนะคะแต่ว่ามีโอกาสที่จะได้มีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ในสมัยนั้นด้วยแล้วก็ได้เสด็จมาที่แคว้นของพระองค์ด้วยแล้วมีโอกาสที่จะได้เฝ้าถึงแม้ว่านะคะเสด็จมาแต่อุปสรรคที่จะไม่ทำให้ได้เฝ้ามีได้เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนะคะอธิษฐานบารมีหมายความว่าปรารถนาอะไรปรารถนาปัญญาแต่ต้องสำเร็จได้ด้วยความดีนะคะจึงจะเป็นบารมีได้อกุศลทั้งหลายไม่สามารถที่จะทำให้รู้สภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะเดี๋ยวนี้เป็นอย่างไรก็รู้ยากจึงต้องอาศัยกุศลทุกประการที่จะเป็นบารมีด้วยเหตุนี้ไม่ประมาทในกุศลแม้เพียงเล็กน้อยว่าเมื่อฟังธรรมะแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะไม่เป็นคนดีจะไม่ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แต่ก็เมื่อได้เป็นผู้ที่เข้าใจประโยชน์ถึงความเป็นพระโสดาบันลองคิดดูสิคะว่าความที่เป็นคนดีจะเพิ่มขึ้นไม่ว่าในทางไหนไม่ว่าจะเป็นใครไม่ว่าจะเป็นวิสาขามิคารมานดาชีวกะโกมารพัทท่านหมอชีวกที่เราเรียกกันนะคะหรือว่าท่านอนาถบิณฑิกะทั้งหมดนะคะทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตก็ทำให้ไม่มีใครเดือดร้อน
5: ธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงครบถ้วนบริบูรณ์จากข้อความในทุติยปาสสูตรก็มีข้อความว่าดูกรภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนหมู่มากเพื่อความสุขแก่ชนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์โรคเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเธอทั้งหลายอย่าได้ไปทางเดียวกันสองรูปดุกระภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลาย จงแสดงธรรมงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดจงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงสัตว์ทั้งหลายผู้มีธุลีในจักษุน้อยมีอยู่เพราะไม่ได้ฟังธรรมย่อมเสื่อมเสียผู้รู้ทั่วถึงซึ่งธรรมยังจักมีดูกระภิกษุทั้งหลายแม้เราก็จักไปยังอุรุเวลาเสนานิคมเพื่อแสดงธรรมกราบท่านอาจารย์ครับดังนั้นการที่บุคคลที่ศึกษาการที่จะเปิดเผยหรือว่าประกาศหรือว่าแสดงเนี่ยครับท่านอาจารย์เป็นการที่ให้รู้จากสิ่งที่ยากที่จะรู้ใช่ไหมครับท่านอาจารย
3: ์ค่ะก็เป็นการที่จะให้ความรู้ได้เผยแพร่คือประกาศให้คนเข้าใจว่าอะไรถูกอะไรผิดก็เท่ากับการเผยแพร่เพราะเหตุว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยนะคะจะไม่ใช่ศาสนาอื่นเพราะเหตุว่าเป็นศาสนาที่กล่าวถึงสัจจะความจริงเพราะฉะนั้นไม่ใช่ต้องการแผ่อาณาเขตหรือว่าแผ่อาณาจักรแต่ว่าเพื่อที่จะให้คนที่สามารถที่จะเข้าใจได้เนี่ยมีโอกาสที่จะเข้าใจไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามเพราะฉะนั้นแม้แต่ความรู้ทั้งหลายนะคะที่ใครมีก็ตามและก็ให้คนอื่นได้รู้ด้วยนั่นก็คือเผยแพร่ความรู้ให้เขาเข้าใจขึ้นทั่วๆกันแม้พระผู้มีพระภาคเองนะคะก็เสด็จจาริกไปเพื่อให้คนเนี่ยได้ฟังธรรมะทั่วๆกัน
5: ครับท่านอาจารย์ครับถ้ากล่าวถึงธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงรู้แล้วทรงเป็นธรรมราชาแล้วก็ประกาศก็เป็นสิ่งที่แน่นอนคือทรงรู้ธรรมะทั้งหมดแต่ว่าฐานะของผู้ที่ยังเป็นผู้ต้องศึกษาครับท่านอาจารย์การกล่าวและการแสดงเนี่ยจะเป็นไปได้ยังไงครับท่านอาจารย
3: ์ถ้าไม่เข้าใจก็กล่าวไม่ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นทุกคำนะคะสำหรับเข้าใจถูกเพราะเหตุว่าพูดถึงสิ่งที่กำลังมีจริงๆในขณะนี้ซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะเข้าใจได้ถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมแม้ได้ยินแล้วนะคะก็เป็นสิ่งที่รู้ว่าแม้จริงก็ยังไม่ถึงการประจักษ์แจ้งเพราะเหตุว่าเป็นเพียงแค่การฟังเข้าใจเท่านั้นเช่นขณะนี้ค่ะเป็นธรรมะแค่นี้ก็ลืมกันบ่อยๆนะคะเพราะเหตุว่าในสังสารวัฏไม่ได้ฟังคำนี้จนกระทั่งมีความมั่นคงที่จะเข้าใจว่าพอพูดถึงสิ่งที่มีจริงก็รู้ว่านี่คือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าทรงเปิดเผยสิ่งที่ถูกปกปิดไม่มีใครสามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังเกิดดับในขณะนี้ได้เลยเพราะฉะนั้นทุกคำอย่างเมื่อวานนี้นะคะก็มีคำว่าโอคะห่วงน้ำหรือว่าน้ำพัดก็ได้ท่วมท้นทุกขณะเพราะฉะนั้นขณะนี้กำลังเห็นใครรู้บ้างคะว่าเห็นเนี่ยมีปัจจัยเกิดถ้าไม่มีปัจจัยก็เกิดไม่ได้แต่ความไม่รู้ก็พัดไปสู่ความติดข้องและก็การยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ค่ะว่ากิเลสทั้งหมดพัดไปสู่การที่จะจมลงในสังสารวัฏในห้วงน้ำของความไม่รู้เพราะฉะนั้นแต่ละคำนะคะเพื่อให้เข้าใจถูกตามความเป็นจริงว่าขณะนี้ไม่รู้อะไรก็ต้องตอบได้ว่าไม่รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏและความจริงของสิ่งที่ปรากฏคืออะไรสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นเป็นแต่ละหนึ่งแล้วกลับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกพิสูจน์ได้ไหมถ้าฟังเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นก็จะรู้ว่าทุกคำเป็นคำจริงซึ่งสามารถที่จะเข้าใจขึ้นได
5: ้ครับงั้นคำจริงทั้งหมดก็จะพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงทั้งหมด
3: ค่ะต่อไปนี้ได้ยินคำภาษาบาลีว่าโอคะคิดถึงอะไรคะเห็นเดี๋ยวนี้หรือเปล่าไม่รู้ความจริงของเห็นเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นอวิชชาก็พัดพาไปสู่ห้วงน้ำที่จะทำให้จมอยู่ตลอดเวลา
5: ท่านอาจารย์ครับที่ทรงแสดงถึงการที่จะอุปมาแม้อกุศลธรรมแม้ในขณะนี้ว่ามากเหมือนกับห่วงน้ำก็ตามหรือแบบสภาพที่ไหลไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เป็นอาสวะก็ตามเพื่อให้เห็นสภาพที่มีขณะนี้ตามความเป็นจริง
3: ค่ะเพื่อให้พิจารณาว่าจริงหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยจริงไหม
5: ต้องจริงแน่นอนครับ
3: เพราะฉะนั้นก็ถ้าจะฟังต่อไปก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นรู้แค่นี้พอไหมคะ
6: ไม่พอ
3: ค่ะไม่พอเพราะว่าสิ่งใดก็ตามที่เป็นความจริงนะคะสิ่งนั้นสามารถที่จะประจักษ์แจ้งรู้จริงๆได้แต่ไม่ใช่ด้วยความเป็นเราและความไม่รู้แต่ต้องเพราะความเข้าใจขึ้นความเข้าใจขึ้นซึ่งความเข้าใจก็เป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่มีอะไรที่เกิดแล้วไม่ดับ
6: อาจารย์ครับถ้ากล่าวการศึกษาโดยไม่ใช่ความเป็นเราและความไม่รู้เนี่ยคือถ้าเริ่มเข้าใจก็สามารถจะรู้ว่าขณะนี้ก็ยังมีความเป็นเราอยู่แต่ว่าการที่จะศึกษาโดยที่ไม่ใช่เราแล้วก็ด้วยความไม่รู้คืออย่างไรครับอาจารย
3: ์เป็นเรามาตลอดตั้งแต่ตื่นนะคะแต่รู้ว่ามีผู้ที่ทรงตรัสรู้และผู้ที่ทรงตรัสรู้ได้ทรงแสดงความจริงซึ่งใครก็สามารถจะฟังค่อยๆพิจารณาไตร่ตรองว่าถูกหรือผิดเป็นประโยชน์ไหมคะเพราะเหตุว่าไม่รู้ทั้งนั้นตั้งแต่เกิดทุกวันแต่ว่ามีผู้รู้ที่สามารถที่จะทำให้ผู้ที่ได้ฟังเนี่ยค่ะค่อยๆไตร่ตรองจนกระทั่งเป็นความรู้ความเข้าใจของตนเอง
6: นั้นความรู้ที่เข้าใจนั่นแหละคือสามารถจะเห็นแม้แต่เริ่มที่จะฟังว่าสิ่งนี้ที่ปรากฏไม่ใช่เรา
3: ค่ะแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเริ่มเห็นความต่างของความไม่รู้เห็นอย่างนี้แล้วไม่รู้มืดสนิทไม่มีสักคำที่จะให้เข้าใจสิ่งที่กำลังเห็นได้แต่ว่าพอได้ฟังแล้วเห็นเดี๋ยวนี้แหละเห็นอย่างนี้แหละแล้วก็เริ่มรู้ความจริงว่าเห็นต้องเกิดจึงเห็นแล้วก็ไม่มีใครสามารถที่จะไปทำให้เห็นเกิดขึ้นได้เลยแล้วเห็นก็เกิดขึ้นเพียงเห็นแล้วดับได้ยินไม่ใช่เห็นละเข้าใจได้ไหมหนึ่งว่าเป็นสิ่งที่จริงๆกำลังปรากฏก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นจนกระทั่งในที่สุดนะคะก็รู้ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่มีความเกิดขึ้นสิ่งนั้นมีความดับไปแล้วจะเป็นใครหรือของใครได้ไม่มีเหลือเลยค่ะไม่มีเหลือสักขณะเดียวนะคะเมื่อวานนี้ทั้งหมดก็หมดแล้วเมื่อกี้นี้ก็หมดแล้วแล้วเราอยู่ไหนจะเป็นเราได้ยังไงเพราะฉะนั้นจากการที่ไม่รู้เรื่องเห็นไม่รู้เรื่องได้ยินไม่รู้เรื่องคิดไม่รู้เรื่องโกรธไม่รู้ทุกอย่างก็เป็นความที่ค่อยๆรู้ค่อยๆเข้าใจขึ้น
6: พระอาจารย์ครับเมื่อวานมีโอกาสได้สนทนากับพระอาจารย์ที่กล่าวว่าคำเหล่านี้เป็นคำจริงแล้วก็คิดตามเนี่ยคิดในสิ่งที่เป็นจริงหรือเปล่าแต่ก็ดูเหมือนกับก็เป็นการคิดตามเท่านั้นเองครับพระอาจารย์
3: ค่ะเพราะฉะนั้นการตั้งจิตไว้ชอบเนี่ยไม่ใช่เราทั้งหมดเป็นธรรมะแค่คำเดียวนะคะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงถูกต้องไหม
6: ถูกต้องครับ
3: ค่ะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงนะคะไม่ใช่ของใครถูกต้องไหม
6: ถูกต้องแน่นอนครับ
3: ค่ะสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่เกิดสิ่งนั้นก็ดับเป็นธรรมดาจะเป็นของใครได้ยังไงถูกต้องไหม
6: ถูกต้องครับ
3: เพราะฉะนั้นก่อนฟังเป็นเราและของเราผิดหรือถูก
6: ถ้าเป็นของเราก็ผิดแน่นอนครับ
3: ก่อนฟังธรรมะเป็นของเราหมดเลยแล้วก็เป็นตัวเราด้วยผิดหรือถูก
6: ผิดครับ
3: เพราะฉะนั้นตรงกันข้ามกับคำเมื่อกี้นี้ที่ได้ฟังคำไหนถูกนี่ก็แสดงให้เห็นว่าปัญญานะคะต้องเกิดขึ้นจึงจะสามารถตรงต่อลักษณะของสภาพธรรมะได้เพราะฉะนั้นไม่มีใครสามารถที่จะละการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนได้ถ้าไม่มีความเข้าใจถูกต้องในสิ่งที่กำลังมีแล้วเคยยึดถือว่าเป็นเราหรือของเราไม่ใช่อยากจะละก็ละแต่ว่าสิ่งนี้มีมานานแสนนานด้วยความไม่รู้นะคะแล้วก็เป็นเราและเป็นของเรามานานแต่พอฟังไม่เพียงเล็กน้อยก็เริ่มเข้าใจถูกเพียงแต่เกิดขึ้นมีแล้วก็หมดไปแล้วก็ไม่กลับไปอีกเลยสักอย่างเดียวแล้วจะเป็นใครได้เป็นของใครได้แต่การที่เคยยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเรามานานแสนนานเนี่ยค่ะไม่สามารถที่จะดับหมดสิ้นไปได้เพียง 2-3 คำหรือเพียงที่ได้ฟังเพียงเท่านี้นะคะไม่พอเลยเพราะเหตุว่าสะสมความไม่รู้และการเป็นเรามานานมากด้วยเหตุนี้ผู้นั้นเป็นผู้ที่ตรงทั้งที่ฟังว่าเห็นเกิดแล้วเห็นดับแต่เดี๋ยวนี้เห็นไม่ได้เกิดดับเพราะว่ายังไม่รู้ความจริงของเห็นพอที่จะละคลายการยึดถือเห็นว่าเป็นสิ่งที่เพียงเห็นสิ่งที่ปรากฏแล้วก็หมดไปเพราะฉะนั้นอีกนานไหมคะกว่าเราจะเข้าใจความจริงว่าประโยชน์อะไรที่จะมีเพียงเห็นเกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับไปอีกเลยเพราะฉะนั้นทุกคำเนี่ยค่ะสำหรับพิจารณาไตร่ตรองนะคะจนความเข้าใจมั่นคง ถ้าบอกคุณวิชัยว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีอะไรนอกจากสิ่งที่เกิดขึ้นระดับไปก็เข้าใจเพียงเท่านี้แต่ไม่มั่นคงพอเพราะฉะนั้น45พรรษาที่ทรงแสดงความจริงของสิ่งที่มีก็กล่าวถึงสิ่งซึ่งกำลังมีทุกขณะให้ค่อยๆเข้าใจขึ้นและผู้นั้นก็เป็นผู้ตรงนะคะจึงจะได้สาระจากพระธรรมเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏไม่ใช่ให้ไปทำอะไรอื่น
1: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณพัฒนันแสนสุขคุณพิมพ์สิริคุณพิชิตพลและคุณพิชัยยุทธทองร่มโพคุณสิริพันธ์กล่อมสิทธิ์คุณปริญวุฒิคุณพิเนตรคุณณัชชยาอิทธิพลกังวานคุณพิศวาสแสงหิรันคุณขจีรัตน์แก้วทานังคุณเรวัตและคุณเดือนฉายค่ำอำนวยคุณจันทนาสองแสงจินดาทันตแพทย์หญิงวิภากรพงวรานนท์ทันตแพทย์หญิงวโรชาโสคติยานุรักษ์และครอบครัวตุงคะเสรณีและคุณวรารัตน์พงวรานนท์ผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 21:30 นถึง 22:00 นอุทิศกุศลแด่คุณนิตยาจันสนิทคุณไพโรธโคสิทธิ์กุลจรคุณสุธิดาจีระวัฒนดีลกคุณกฤษณาวงวิภาสคุณกฤษพรอัครประภาสกุลและพันตำรวจเอกประภาสธรรมนันบิดามารดาบุพการีและผู้มีพระคุณพื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่1040ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2559
3: เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏไม่ใช่ให้ไปทำอะไรอื่น
6: อาจารย์ครับก็เป็นความยากที่จะกล่าวถึงอย่างเช่นเรื่องของเห็นบ้างได้ยินบ้างก็จากการได้ยินคำเนี้ยแล้วก็เคยศึกษาจากการเรียนแล้วก็ทรงจำว่าเห็นก็คือเห็นขณะนี้เองได้ยินก็คือได้ยินขณะนี้แต่การที่จะรู้เข้าใจถึงลักษณะของสภาพจริงๆที่ไม่มีชื่อแต่ว่าลักษณะนั้นก็ต้องอาศัยคำที่จะแสดงว่าสิ่งนั้นนั้นคืออะไรดังนั้นการกล่าวในคำนั้นที่บุคคลได้ฟังและปัจจัยที่จะสะสมมาให้มีการที่จะน้อมไปรู้ในสิ่งที่เป็นลักษณะจริงๆเพราะว่าถ้าจะเป็นเราพยายามที่จะให้รู้เห็นคันนี้เห็นพยายามที่จะไปรู้ว่าเห็นนี้เป็นธรรมะก็ผิดจากความเข้าใจเดิมว่าไม่ใช่ตัวตน
3: เพราะฉะนั้นพระธรรมเป็นสิ่งที่ละเอียดและลึกซึ้งไงคะอะไรที่ผิดปัญญาเท่านั้นที่รู้ว่าผิดอวิชชาไม่รู้ว่าผิดเพราะฉะนั้นพอพูดถึงเห็นนะคะว่าเห็นเกิดระดับแต่ไม่ได้รู้ที่เห็นเลยแค่ฟังแล้วก็มีคนเยอะแยะมีดอกไม้มีต้นไม้นั่นหรือคะคือการที่จะรู้เห็นเฉพาะเห็นขณะนั้นไม่ใช่เพราะฉันต้องตรงว่าพูดถึงเห็นทั้งๆ ที่กำลังเห็นและเห็นก็เกิดและเห็นก็ดับแต่ขณะนั้นไม่ได้รู้ตรงเห็นกว่าจะรู้ตรงเห็นได้เนี่ยไม่ใช่เราจะไปพยายามสักเท่าไหร่ก็ตรงไม่ได้เพราะความเป็นเราเพราะว่าเห็นเกิดแล้วดับแล้วเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมเนี่ยค่ะต้องมีความเคารพสูงสุดนะคะว่าฟังเพื่อเข้าใจสิ่งที่ไม่เคยเข้าใจเลยและยึดถือมานานว่ามีเราเพราะฉะนั้นเวลาฟังธรรมะไม่ใช่เราฟังเพื่อเราจะรู้เราจะเก่งเราจะดับกิเลสเป็นไปไม่ได้เลยนะคะแต่ฟังเพราะรู้ว่าขณะที่ฟังเนี่ยเข้าใจแต่พอไม่ได้ฟังแล้วก็เหมือนเดิมเพราะเหตุว่าสะสมการเป็นเรามากมากเพราะฉะนั้นกว่าความเข้าใจจะมีกำลังพอที่จะลืมเรื่องอื่นซะบ้างและก็รู้เฉพาะสิ่งที่กำลังปรากฏก็นานมากเพราะเหตุว่าแม้ขณะนี้กำลังฟังยังคิดเรื่องอื่นและจะรู้ตรงเห็นได้ยังไง
6: อาจารย์ครับแม้จะกล่าวแต่ก็ยังคิดเรื่องอื่นอยู่
3: ค่ะเพราะฉะนั้นรู้ไหมคะว่าขณะนี้จิตเกิดดับนับไม่ถ้วนเท่าไหร่แล้วโดยไม่รู้เลยไม่มีใครรู้ค่ะมีแต่สิ่งที่กำลังปรากฏเป็นดอกไม้เป็นคนแต่ถ้ารู้ตามความเป็นจริงนะคะแต่ละโลกของได้ยินไม่มีสิ่งที่ปรากฏทางตาเลยเพราะฉะนั้นกำลังเป็นโลกที่ปะปนกันทั้งหมดจึงไม่สามารถที่รู้ความจริงได้นะคะว่า แต่ละหนึ่งเกิดเป็นสิ่งนั้นแล้วดับไม่เป็นสิ่งอื่นเลยเห็นเป็นเห็นแล้วก็ดับคิดมีไหมคะคิดเป็นคิดแล้วก็ดับพูดได้แต่กำลังคิดไม่รู้เลยว่าคิดเกิดแล้วดับเพราะฉะนั้นก็มีการฟังตามพูดตามคิดตามแต่ว่าจะรู้ตามเข้าใจตามแค่ไหนถ้าเข้าใจตามรู้ตามก็คือว่าค่อยๆเห็นว่าไม่มีเราเพราะเข้าใจคำที่ได้ฟังเพิ่มขึ้น
6: หมายความว่าขณะนั้นโดยสภาพของสิ่งที่มีจริงๆเนี่ยปรากฏแก่ปัญญาที่รู้ไม่ต้องใช้คำว่าไม่ใช่เราใช
3: ่ไหมในนี้ปรากฏไม่รู้ก็คืออวิชชาปรากฏกับอวิชชาแล้วก็ดอกไม้ก็สวยก็ปรากฏกับความติดข้องแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็คือยึดถือว่าไม่ได้ดับไปเลยพร้อมหมดความไม่รู้ทั้งหมดและกิเลสทั้งหลายก็มาจากความไม่รู้เพราะฉะนั้นฟังแล้วเข้าใจความเข้าใจเป็นธรรมะที่เกิดแล้วก็ดับแต่สะสมจนกระทั่งได้ยินคำว่าชำแรกกิเลสบ่อยๆใช่ไหมคะกิเลสเต็มทั้งวันเห็นนี่ก็ไม่รู้แล้วว่าเพียงแค่เห็นดับไปจิตที่เกิดต่อสามขณะกิเลสเกิดแล้วและได้ยินละแล้วคิดละทั้งหมดเนี่ยทั้งวันเพราะฉะนั้นปัญญาไหนล่ะที่จะชำแรกกิเลสทั้งวันเนี่ยไปรู้ความจริงของสภาพธรรมะที่กำลังเป็นอย่างนี้ในขณะนี้เพราะฉะนั้นแต่ละคำต้องฟังด้วยความเข้าใจไม่ใช่เราเลยกำลังเข้าใจแค่ไหนถึงตอนไหนก็คือแค่นั้นตอนนั้นไม่เข้าใจผิด
6: แม้จะกล่าวเพราะว่าชำแรกกิเลสก็ต้องรู้ว่าสภาพธรรมะที่ชำแรกกิเลสนั้นคืออะไรต้องเป็นความเข้าใจคือปัญญา
3: เดี๋ยวนี้นะคะกำลังมีกิเลสยังไม่ได้ชำแรกกิเลสแต่ว่ามีปัจจัยที่ทำให้ศรัทธาเกิดเห็นประโยชน์ของการฟังมีหิริที่จะละอายความไม่รู้สิ่งที่กำลังปรากฏโสภณะเจตสิกทั้งหลายเนี่ยค่ะเกิดนะคะในขณะที่จิตดีงามเป็นกุศลเกิดขึ้นเพียงหนึ่งขณะเนี่ยต้องมีเจตสิกถึง19ประเภทอย่างน้อยนะคะที่เป็นธรรมะฝ่ายดีที่เป็นปัจจัยให้จิตในขณะเนี่ยมีการที่จะเห็นประโยชน์ของการฟังและเข้าใจขึ้นแต่ว่ายังไม่ได้ชำแรกลงไปถึงเห็นที่กำลังเกิดดับเลยใช่ไหมคะเพียงแต่ว่ามีปัจจัยพอที่ไม่เป็นอกุศลแต่วันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยมีปัจจัยมากที่จะเป็นอกุศลแต่ก็ยังมีการสะสมปัจจัยพอที่จะเป็นกุศลบ้างแต่กุศลนั้นยังไม่ถึงการที่จะชำแรกกิเลสที่ทางตากำลังมีนะคะเดี๋ยวนี้ทางหูก็กำลังมีผ่านสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังเกิดนั่นก็คือปัญญาที่ได้อบรมแล้ว
6: ท่านอาจารย์ครับถ้ากล่าวถึงการชำแรกกิเลสเนี่ยก็น่าสนใจครับท่านอาจารย์เพราะเหตุว่าขณะนี้คือก่อนฟังเนี่ยไม่รู้ไม่เข้าใจแน่นอนว่าเห็นเนี่ยเป็นธรรมะหรือได้ยินเป็นธรรมะแต่ถ้าเริ่มเข้าใจว่าเห็นนี่เป็นธรรมะเหมือนกับก็จำอย่างเงี้ยครับขณะนั้นความรู้ซึ่งเกิดต่างกับความไม่รู้นี่คือการชำแรกกิเลส
3: ไม่ถึงเลยค่ะชำแรกได้ยังไงคะยังไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะ
6: แต่พอเข้าใจว่ามีธรรมะครับท่านอาจารย์
3: ไม่มีคุณวิชัย
6: ไม่มีครับ
3: ค่ะธรรมะหมดไม่มีใครสักคนเดียวนะคะแต่มีกิเลสเต็มเลย
6: ความไม่รู้
3: ตาเต็มแล้วทางหูเต็มแล้วทางใจก็เต็มแล้วแล้วไม่รู้แล้วจะไปชำแรกกิเลสที่มีอย่างเนี้ยจนกระทั่งถึงการเข้าถึงลักษณะของสภาพธรรมะที่เกิดดับได้อย่างไรไม่มีเราค่ะแต่ว่ามีธรรมะที่ลึกซึ้งอริยสัจธรรมทั้งสี่ลึกซึ้งทั้ง4อริยสัจจะอริยสัจจะที่1นะคะทุกขะอริยสัจจะสภาพเกิดดับมีทำไมคะไม่มีแล้วมีแล้วก็ดับแล้วมีทำไมประโยชน์อะไรที่จะมีอย่างนี้ไปเรื่อยๆในสังสารวัฏและยังมีความเข้าใจผิดที่ยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงทำให้เกิดความยินดีฉาบทาไว้อีกและปัญญาจะชำแรกกิเลสที่ฉาบทาไว้นะคะทั้งความติดข้องเดี๋ยวนี้ความไม่รู้เดี๋ยวนี้ถึงลักษณะของสภาพธรรมะเดี๋ยวนี้ซึ่งกำลังเกิดดับได้อย่างไรเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยนะคะต้องเป็นความเข้าใจของสภาพธรรมะที่มีจริงไม่ใช่นั้นแล้วใครจะรู้ว่าสภาพธรรมะที่เป็นกิเลสมากมายอย่างนี
6: ้เพราะความไม่รู้จึงติดข้องเพราะความไม่รู้จึงมีความขัดเคืองขัดข้องด้วยโทสะการต่างแต่ถ้ากล่าวถึงความรู้ที่เกิดขึ้นก็เป็นการที่จะรู้สิ่งนั้นตามความเป็นจริงว่าขณะนี้ไม่มีสาระคือเกิดแล้วก็ดับไปก็เ เป็นการที่จะรู้ความจริงก็จะคลายจากความพอใจติดข้องนะ
3: กำลังเข้าใจเดี๋ยวนี้นะคะนิดๆหน่อยๆทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยอดทนไหมคิดทำไมไม่ใช่เราแต่ว่าสภาพธรรมะที่เป็นวิริยะเจตสิกเกิดแล้วก็ไม่รู้ก็ไปนั่งเป็นตัวตนที่คิดว่าอดทนหรือเปล่าทั้งหมดทุกวันเนี่ยค่ะก็มาจากความไม่รู้ทั้งหมดซึ่งมากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นจริงศึกษาธรรมะคือคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะซึ่งทรงแสดงไว้โดยประการทั้งปวง45พรรษาโดยละเอียดยิ่งไม่มีเราไม่มีใครที่จะทำเพราะเหตุว่าถ้าธรรมะไม่เกิดมีไหมที่จะเป็นเราหรือใครถ้าวิริยะไม่เกิดใครจะไปทำว่าเรามีวิริยะหรือเปล่าก็เป็นนั่งคิดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ทางเดียวก็คือว่าฟังพระธรรมด้วยความเคารพที่จะรู้ว่าไม่ใช่เรามีธรรมะจริงนะคะเป็นธรรมะทั้งหมดเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาคำนี้นำไปสู่การดับกิเลสถึงความเป็นพระอรหันต์ถ้าเข้าใจจริง
6: ๆนั้นต้องเป็นผู้ที่เข้าใจจนมั่นคงขึ้นเรื่อยๆใช่ไหม
3: ว่าไม่ใช่เราอยากรู้ธรรมะอยากหมดกิเลสก็เลยมาฟังฟังแล้วเราก็รู้เยอะเราก็ไปทำความเพียรต่างๆนั่นผิดหมดเพราะว่าต้องรู้ว่านะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าธรรมะไม่มีใครเลยธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ใครไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเปลี่ยนคำนี้ได้ไหม
6: ไม่ได้ครับ
3: ไม่ได้แต่ค่อยๆเข้าใจขึ้นนี่ฉะนั้นไม่ชื่อว่าสาวกชื่อว่าคิดเองเดี๋ยวนี้มีวิริยะไหมคะ
6: มีครับ
3: ค่ะเพราะรู้ว่าเว้นจิตกี่ประเภทที่ไม่มีวิริยะเจตสิกเกิดร่วมด้วยและใครจะรู้ล่ะคะเดี๋ยวนี้จิตก็เกิดดับเป็นอย่างนี้แหละตลอดเวลาแต่ทรงแสดงความจริงของสิ่งที่มีและกำลังมีให้รู้ชัดเจนขึ้นว่าจากเห็นที่ดับไปจิตอะไรเกิดต่อมีวิริยะเกิดร่วมด้วยหรือยังไม่ใช่เราจะไปทำเพราะฉะนั้นทั้งหมดที่ถูกปกปิดไว้ด้วยความไม่รู้ในความมืดสนิทเหมือนคว่ำอยู่ยังไม่ได้งายให้ดูเลยว่าแท้ที่จริงเดี๋ยวนี้เป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้หรือถ้าเพียงธาตุรู้ไม่เกิดขึ้นรู้สิ่งนั้นแต่ลืมธาตุรู้ลืมนามธาตุลืมจิตลืมเจตสิกกลายเป็นเราเห็นดอกไม้เราชอบสิ่งนั้นเราชอบสิ่งนี้แต่ความจริงเป็นธรรมะทั้งหมด
6: เย็นถามอาจารย์อนพครับอาจารย์อนพครับเมื่อวานก็กล่าวถึงเรื่องของโอคะห้วงน้ำก็จะเห็นถึงความมากมายนะครับแล้วก็การกล่าวที่คือการที่จะอบรมความรู้ความเข้าใจในการที่จะค่อยๆแม้จะเห็นสภาพธรรมะที่เป็นโอคะคือห้วงน้ำกุศลที่มากมายขนาดนี้ครับ
7: ตอนนี้เราเห็นจริงๆด้วยปัญญาหรือเปล่าว่าจมดิ่งด้วยโลภะจมดิ่งด้วยความเห็นผิดหรือจมดิ่งด้วยความไม่รู้เนี่ยเราก็ไม่เห็นสภาพอย่างนั้นเลยใช่ไหมฮะเพียงแต่ว่าเข้าใจตามเรื่องที่ได้ฟังพระธรรมว่าขณะนี้ความติดข้องเนี่ยมากมายแต่ลักษณะของความติดข้องที่มีลักษณะให้จมดิ่งลงไปในความติดข้องนั้นก็ไม่ได้ว่ารู้หรือความไม่รู้ในอวิชชาเนี่ยซึ่งขณะนี้เราก็เห็นคนเห็นอะไรใช่ไหมครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้รู้จริงๆว่าคือสภาพที่ไม่รู้ทางตาไม่รู้ทางหูจมูกลิ้นกายใจเพราะฉะนั้นก็เป็นเพียงที่ได้ยินได้ฟังพระธรรมแล้วท่านก็อธิบายลักษณะของอกุศลธรรมแบบเนี่ยนะฮะคือความติดข้องความเห็นผิดแล้วก็ความไม่รู้เนี่ยฮะต้องมีอยู่มากมายไม่งั้นพระองค์ไม่ทรงแสดงว่าเป็นดุจห้วงน้ำแล้วก็ยังแสดงโดยนัยยะอื่นอีกเช่นเมื่อวานที่เราได้สนทนาว่าประกอบเอาไว้ล้อมเอาไว้เป็นโยคะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือขั้นการฟังเข้าใจขั้นการฟังแต่ไม่ได้เห็นในความมากมายและจมดิ่งของโลภะทิฏฐิ

0: ความลึกของห้วงน้ำซึ่งมีอยู่แล้วแล้วก็ไปสู่อีกตลอดเวลาเพราะฉะนั้นใครจะช่วยปัญญาที่ไหนของใครนอกจากคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นเพราะฉะนั้นแต่ละคำนะคะของผู้ที่ได้สะสมมามีโอกาสที่จะได้ยินได้ฟังทั้งชาติอะไรมีค่าสูงที่สุดเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มีนะคะไม่ใช่ของใครเพียงเกิดขึ้นแล้วก็หมดไปแล้วก็ไม่กลับไปอีกเลยแล้วก็ทุกครั้งที่เป็นกุศลและอกุศลเนี่ยค่ะสะสมสืบต่ออยู่ในจิตไม่มีใครเอาออกไปได้เลยอยู่ในห่อที่ถูกหุ้มมิดชิดสนิทมากสิ่งนี้มีจริงๆรู้ได้จริงๆประจักษ์ได้จริงๆเกิดจริงๆดับจริงๆนะคะแต่ต้องเป็นปัญญาที่ค่อยๆรู้ความจริงทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งถึงวาระซึ่งไม่สามารถจะรู้ได้เลยค่ะว่าเมื่อไหร่ขณะไหนสภาพธรรมะอย่างนี้ก็ปรากฏตามความเป็นจริงโดยความเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นทั้งหมดต้องเข้าถึงในความเป็นอนัตตาทั้งหมดว่าไม่มีใครที่จะทำอะไรได้เลยนะคะลักษณะของอกุศลธรรมแต่ละหนึ่งก็ทำกิจของอกุศลธรรมแต่ละหนึ่งลักษณะของกุศลธรรมแต่ละหนึ่งก็ทำกิจของกุศลธรรมแต่ละหนึ่งเดี๋ยวนี้ก็คือเป็นอย่างนี้คือเปิดเผยสิ่งที่ถูกปกปิดเหมือนก็ห่อหุ้มไว้ทั้งตัวเนี่ยด้วยหนังข้างในมีอะไรบ้างคะกระดูกหัวใจเลือดเนื้ออะไรอะไรก็แล้วแต่ไม่ได้ปรากฏเลยเพราะว่าถูกปกปิดไว้ด้วยหนังนี่แค่สิ่งที่สามารถที่จะลอกออกได้เปิดเผยออกได้แต่สิ่งที่ถูกปกปิดไว้ด้วยอวิชชาต้องเป็นปัญญาเท่านั้นที่สามารถที่จะเปิดสิ่งที่ปิดไว้ได
1: ้เมื่อสักครู่ท่านอาจารย์เพิ่งสนทนาว่าปัญญายังไม่ชำระกิเลส
0: ยังเลยค่ะเดี๋ยวนี้ถึงไหนคะอยู่ตรงไหนฟังกี่คำกี่วันกี่ชาติแล้วก็มีสิ่งที่กำลังปรากฏไม่ต้องมีใครบอกนะคะว่าปัญญาของใครถึงไหนแค่พูดถึงเห็นเนี่ยไม่ได้อยู่ที่เห็นเลยเห็นก็ดับแล้วเพียงแต่ฟังเรื่องเห็นเพราะขณะนี้มีทั้งเห็นมีทั้งได้ยินมีทั้งคิดไม่ได้อยู่ตรงลักษณะของสภาพธรรมะหนึ่งซึ่งเกิดและดับจนกว่าความเข้าใจเพิ่มขึ้นและคลายความไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะปริยัติคือความรอบรู้ในพระพุทธพจน์ไม่ใช่ฟังจำคำแต่ต้องเข้าใจแต่ละคำชัดเจนนะคะจนกระทั่งมั่นคงว่าการรู้ความจริงของสภาพธรรมะนะคะไม่ใช่ขณะอื่นในขณะนี้เองที่สภาพธรรมะหนึ่งกำลังปรากฏแล้วก็รู้เฉพาะสภาพธรรมะหนึ่งที่ปรากฏจะไปรู้สภาพธรรมะที่ดับแล้วหรือว่าที่ยังไม่เกิดก็ไม่ได้ต้องเฉพาะหนึ่งทีละหนึ่งไม่รวมกันถ้ารวมกันเมื่อไหร่ก็ยังคงเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดพระเจ้ากัตถาคือคำพูดนะคะเรื่องความจริงเนี่ยค่ะเป็นกัตถาของความเพียรไม่ใช่ความท้อถอยเพราะรู้ว่ารู้ได้แต่ไม่ใช่เดี๋ยวนี้และไม่ต้องไปทำอะไรด้วยความเป็นเรายิ่งซ้ำเติมความเป็นเราให้ไม่รู้ความจริงว่าทุกขณะเนี่ยเป็นอนัตตาพระเจ้าลืมคำว่าธรรมะและอนัตตาไม่ได้เลย
1: ท่านอาจารย์ครับเพราะว่าสะสมความต้องการที่จะรู้ความจริงต้องการที่จะเป็นผู้ที่พ้นจากกิเลสต้องการอะไรดีๆเยอะแยะเนี่ยครับเพื่อความเป็นตัวตน
0: ค่ะแค่นี้นิดเดียวก็ไม่รู้แล้วค่ะผิดไหมต้องการเป็นอะไร
1: เป็นโลภะ
0: เพราะไม่รู้ใช่ไหมแล้วจะหมดจากความไม่รู้ด้วยโลภะได้ยังไง
1: แต่ว่าเจ้าตัวโลภะที่ต้องการแบบไม่รู้เรื่องรู้ราวเนี่ยฮะคือไม่รู้อะไรแต่อยากได้อย่างเดียวโดยที่ไม่รู้เนี่ยก็ล่อลวงไปนะฮะที่จะให้อยู่ในความอยากหรืออยู่ในห้วงของความอยากอยู่ตลอดเวลาฮะท่านอาจารย์แล้วก็ยิ่งอยากด้วยความเป็นตัวตนก็เหมือนตอกย้ำความเป็นตัวตนด้วยความอยากเนี่ยฮะให้มากขึ้นมากขึ้นเรื่อย
0: ๆค่ะรู้จักอริยสัจจะที่สองหรือยังเรียกชื่อได้จำได้แล้วคืออะไรแล้วกิจที่จะต้องกระทำในการที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมคืออะไรกิจที่หนึ่งต้องรู้ใช่ไหมคะไม่รู้ละไม่ได้กิจที่สองถ้าไม่ละก็ไม่ถึงแล้วก็ยังอยากอยู่นั่นแหละแล้วเมื่อไรจะถึงได้ไม่เห็นตัวอยากด้วยซ้ำไปเพราะว่าพระผู้มีพระภาคทรงบำเพ็ญพระบารมีนานเท่าไหร่นะคะเมื่อตรัสรู้แล้ว

0: ว่าอย่างไร
1: ว่าพบแล้วก็คือตัวก่อหรือผู้ก่อผู้สร้างเรือนคือ
0: นายช่างผู้สร้างเรือนได้ถูกทำลายแล้วถ้าไม่ถูกทำลายก็สร้างต่อไปเป็นภพชาติต่อไป
1: สร้างโดยที่ไม่รู้ตัวเลยฮะท่านอาจารย์เพราะว่าเป็นสภาพที่เกิดขึ้นบ่อยๆแล้วก็ทุกคนก็มาฟังธรรมะก็ถ้าไม่เข้าใจละเอียดก็ไม่เห็นความอยากว่าอยากได้ฌานบ้างอยากได้วิปัสสนาญาณบ้างอยากดับกิเลสบ้างแล้วโลภะก็ลวงว่าเอาได้แล้วได้แล้วนะยังไงก็คิดว่าตัวเองได้ตัวเองได้ก็โดนโลภะเนี่ยลวงซ้ำไปอีกซึ่งท่านแสดงว่าตัณหานะฮะเป็นสมุทัย
0: อริยสัจจะที่สามคืออะไร
1: คือพระนิพพานครับ
0: ถ้าไม่ละจะถึงไหม
1: ไม่มีทางครับ
0: ไม่มีทางเลยนะคะแล้วเดี๋ยวนี้ละคะ
1: ยังไม่เห็นว่าอะไรต้องละ
0: ยังไม่เห็นว่าอะไรต้องละอกุศลทั้งหลายต้องละโดยเฉพาะนะคะอกุศลทั้งหลายเนี่ยเกิดจากความไม่รู้เพราะฉะนั้นถ้ายังไม่รู้ต่อไปเนี่ยไม่มีทางนะคะจะพูดถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะพูดถึงการดับกิเลสจะพูดถึงอะไรอะไรนะคะแต่ก็ไม่ได้เข้าใจตามความเป็นจริงว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมก็คือว่าฟังจนกระทั่งเข้าใจถูกต้องจริงๆตามลำดับขั้นจากปริยัติรอบรู้คือไม่เปลี่ยนธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาใครจะเปลี่ยนบ้างถ้าไม่เปลี่ยนนะคะก็ฟังต่อไปจนเป็นสัจจญาณเมื่อเป็นสัจจญาณแล้วจึงสามารถที่จะมีปัจจัยให้สติสัมปชัญญะเกิดขึ้นกระทำกิจจญาณคือปฏิปติถึงเฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะเดี๋ยวนี้โดยไม่ใช่เราแต่ขณะนั้นนะคะปัญญาจะรู้ว่าต่างกับขณะนี้อย่างไรขณะที่กำลังถึงเฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะต่างกับขณะนี้อย่างไรนี่คือจากปริยัติสัจจญาณสู่ปฏิปติคือกิจจญาณยังไม่ถึงปฏิเวทะตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแต่วันหนึ่งถึงได้ค่ะ4อสงไขยแสนกับ16อสงไขยแสนกับเท่าไหร่ก็ไม่ต้องนับเพราะสังสารวัฏยาวนานกว่านั้นมากและยังจะยาวนานต่อไปอีก
1: กราบท่านอาจารย์ครับสัจญาณที่เข้าใจโลภะเนี่ยคืออย่างไรแค่ไหนครับและกิจญาณที่จะเข้าใจโลภะเนี่ย
0: สัจญาณปัญญาที่รู้ความจริงอย่างมั่นคงต้องรู้ว่าในอะไรรู้อะไรไม่ใช่สัจญาณเปล่าๆเพราะฉะนั้นแม้สัจญาณนะคะปัญญาที่รู้ความจริงก็ต้องมีปัญญาที่ไตร่ตรองเข้าใจต่อไปว่าความจริงของอะไรอยู่ดีๆก็เป็นความจริงได้ยังไงเพราะฉะนั้นทุกคำนะคะมีประโยชน์นะคะเมื่อได้ฟังแล้วไม่ลืมแล้วก็ฟังบ่อยๆจนกระทั่งมีความเข้าใจที่มั่นคงสัจญาณคือปัญญาที่รู้ความจริงอย่างมั่นคงของอริยสัจธรรมทุกต้องเป็นทุกแน่ใครเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยสภาพธรรมะใดที่เกิดขึ้นสภาพธรรมะนั้นดับแน่นอนกำลังเป็นอย่างนี้อยู่แต่ยังไม่ประจักษ์ลักษณะที่เป็นทุกขะอริยสัจจะเพราะเหตุว่าไม่ใช่ตัวเราที่กำลังฟังขณะนี้จะไปรู้แต่ต้องเป็นปัญญาที่เริ่มเห็นถูกความเข้าใจถูกในความต่างกันของการฟังขั้นปริยัติเมื่อขณะนี้กำลังรู้เรื่องของสิ่งที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏแต่ไม่พอค่ะจะต้องรู้จริงๆในลักษณะจริงๆตรงตามที่ได้ฟังนะคะเพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้ว่าสิ่งต่างๆที่กำลังปกปิดนี้ก็คืออวิชชาและโลภะก็ไม่มีทางที่จะค่อยๆรู้ว่าต้องละโลภะถ้าไม่ละโลภะไม่มีทางรู้เช่นพอได้ฟังว่านะคะสามารถที่จะถึงนิพพานได้โดยเร็วอยากใช่ไหมคะใครนะพูด
1: ถ้าจะครับถ้ามีคนมาโฆษณาบอกว่าสามารถที่จะรู้นิพพานได้ในเวลา7วัน1เดือนหรือในเวลาอย่างเงี้ยครับก็จะมีคนจำนวนไม่น้อยเลยที่อยากจะได้อย่างนั้น
0: แต่ถามคนที่อยากได้นะคะว่านิพพานคืออะไร
1: เขาก็อาจจะคิดว่าคืออะไรที่มีความสุขไม่ต้องมาเดือดร้อนทำมาหากินอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะเอาไปเลยเมื่อไม่รู้ก็ให้อะไรไปก็ได้เขาก็ไม่รู้เพราะอยากได้ก็เอาไปโดยไม่รู
1: ้ถ้าใจครับทำไมโลภะเนี่ยถึงอยากได้สิ่งที่ไม่รู้จักโลภะเนี่ยครับเช่นโลภะก็อยากได้นิพพานอยากได้ปัญญาอยากได้อะไร
0: ถ้ารู้ว่านิพพานคืออะไรโลภะไม่มีทางต้องการนิพพานเลยสิ่งเดียวที่เป็นอารมณ์ของโลภะไม่ได้นะคะคือโลกุตตรธรรม แม้ปัญญาก็ยังเป็นอารมณ์ที่ตั้งของโลภะได้อยากมีปัญญาแต่ว่าโลกุตระธรรมทั้งหมดโลภะไม่สามารถที่จะเข้าไปใกล้เพราะฉะนั้นอยากได้อะไรที่ไม่รู้นั่นน่ะไม่ใช่นิพพานหรอกเพราะว่าโลภะต้องการนิพพานไม่ได้
2: เพราะว่าสภาพนิพพานเป็นสภาพที่ดับโลภะโดยตรงนะอาจารย
0: ์ไม่มีอะไรที่จะปรากฏให้โลภะติดข้อง
1: ท่านอาจารย์ครับและอย่างที่ท่านอาจารย์เคยยกตัวอย่างผู้ที่อาจจะฟังธรรมะมาแล้วก็ได้นะเขาบอกว่าให้ไปนิพพานตอนนี้เลยโดยไม่เข้าใจอะไรเอาไหมเขาก็บอกเอา
3: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะdhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุโมท

0: ว่าไม่รู้อย่างมั่นคงการฟังพระธรรมเป็นประโยชน์ที่จะทำให้มีความเข้าใจอย่างมั่นคงว่ามีแต่ความไม่รู้ในสิ่งที่ปรากฏตามความเป็นจริงในทุกๆขณะทั้งหมดปัญญาจึงจะเจริญเพื่อรู้ความจริงในสิ่งที่เคยไม่รู้ต่อไปจากการสนทนาพื้นฐานพระพิธรรมที่มสพ26มกราคม2563
1: เห็นดอกไม้ก็ไม่รู้คิดก็ไม่รู้จำก็ไม่รู้และวันหนึ่งวันหนึ่งมีใครคิดบ้างว่าไม่รู้วันหนึ่งวันหนึ่งมีใครรู้บ้างว่าไม่รู้แล้วจะไปรู้ได้ยังไงในเมื่อไม่เคยคิดเลยว่าไม่รู้เพราะฉะนั้นเมื่อไม่รู้นะคะมั่นคงว่าไม่รู้เนี่ยและหนทางรู้มีแค่นี้ค่ะเพราะฉะนั้นจะไปหาทางไหนไม่ใช่ไปสำนักปฏิบัตินั่นไม่ใช่หนทางหนทางของที่จะไม่รู้ในสิ่งที่กำลังไม่รู้แม้เดี๋ยวนี้ก็คือรู้อย่างเดียวแต่รู้ระดับไหนรู้นั่นมาจากไหนแต่ไม่ใช่ทางอื่นที่จะไปนั่งคิดนั่งไตร่ตรองพยายามที่จะให้ไม่เป็นดอกไม้ทุกสิ่งทุกอย่างนะนั่นคือไม่รู้ค่ะเพราะฉะนั้นต้องมีความเข้าใจในความไม่รู้ว่าไม่รู้ทุกขณะใช่หรือเปล่าแต่ไม่เคยคิดอย่างนี้เลยใช่ไหมว่าไม่รู้จนกว่าไม่รู้เมื่อไหร่เพราะรู้ว่าไม่รู้เลยทั้งหมดตั้งแต่ลืมตาจนถึงเดี๋ยวนี้ก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นคำว่าไม่รู้เนี่ยค่ะถ้าอยู่ในใจเสมอนะคะว่าไม่รู้ก็จะรู้ว่าคำที่สามารถทำให้รู้ได้เนี่ยถ้าไม่ฟังแล้วจะรู้ไหมเพราะแม้แต่รู้นะคะรู้ระดับไหนรู้ระดับนี้ทุกข์หรือเปล่าไม่มีทางเลยใช่ไหมคะแม้จะได้ยินว่านี้ทุกข์เกิดก็ไม่ใช่การที่จะรู้จริงๆว่านี้ทุกข์เพราะว่ายังไม่รู้เลยแล้วจะเป็นนี้ทุกข์ได้ยังไงเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยต้องไม่ประมาทนะคะในความไม่รู้ตลอดเวลาขณะนี้จนกว่าจะฟังแล้วค่อยๆรู้ยิ่งยากนะคะทุกคำกำลังไม่รู้หมดเลยเห็นก็ไม่รู้ได้ยินก็ไม่รู้คิดก็ไม่รู้ชอบก็ไม่รู้ไม่รู้ทั้งหมดค่ะแล้วจากไม่รู้ค่อยๆรู้ขึ้นจนกว่าจะทั้งหมดไม่ต้องไปคิดถึงพระโสดาบันนะคะถ้าไม่รู้ก็คือยังเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดอยู่เพราะฉะนั้นกว่าจะถึงระดับของคำว่ารู้คือรู้สิ่งที่เคยไม่รู้มาก่อนและกำลังมีแล้วไม่รู้ขณะนี้ก็คือไม่รู้เพราะฉะนั้นการที่สิ่งนี้กำลังมีแล้วไม่รู้หนทางที่จะรู้เนี่ยยากไหมเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นก็เลื่อนไปเลยนะคะเรื่องชาตินี้ไปสำนักปฏิบัติหรือจะรู้แจ้งอริยสัจธรรมเพียงแค่นี้ยังไม่รู้เลยว่าขณะนี้กำลังไม่รู้และทุกๆขณะนี้ก็กำลังไม่รู้ด้วย
0: ประโยคที่มีคุณค่ามากที่สุดที่อาจารย์กล่าวสั้นๆนะครับว่ารู้ว่าไม่รู้อย่างมั่นคง
1: ดอกอะไรคะเนี่ยเห็นอะไรมั่นคงไหมก็ยังเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใด
0: ถ้าเป็นความรู้ว่าไม่รู้อย่างมั่นคงเนี่ยคืออย่างไร
1: ก็ดอกไม้ไงล่ะ
0: ใช่ครับ
1: เห็นที่ใดก็ดอกไม
0: ้ดอกไม
1: ้มั่นคงไหมล่ะว่าเป็นดอกไม
0: ้มั่นคงว่าเป็นดอกไม
1: ้และรู้หรือเปล่าขณะที่กำลังมั่นคงว่าเป็นดอกไม้นั่นเป็นอะไร
0: คือความไม่รู
1: ้ความไม่รู
2: ้เพราะไม่รู้จึงอยู่มาในล่าโลกเพราะไม่รู้จึงเศร้าโศกในสงสารเพราะไม่รู้จึงเป็นเราเขลามานานเพราะไม่รู้จึงคบผ่านเผาผลาญตนเพราะรู้คุณของพระธรรมจึงร่ำเรียนเพราะรู้ธรรมจึงร่ำเพียรเพิ่มกุศลเพราะรู้ชัดจึงไม่ใช่สัตว์บุคคลเพราะรู้ละตัวตนจึงพ้นภัย
3: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
4: ปกิณกะธรรมตอนที่1661
3: สนทนาธรรมที่บ้านมิ่งโมลีวันที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2552
1: แต่เพียงจิตดับไปไม่เกิดขึ้นคิดไม่เกิดขึ้นรู้ก็ไม่มีสิ่งนั้นเลยในความคิดในการรู
4: ้ค่อยๆเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะ
1: เข้าใจทันทีได้ไหมคะ
4: ไม่ได้ค่ะ
1: เลยมีคนไปถามว่าค่อยๆเข้าใจนี่ทำยังไง
4: ใช
1: ่มีแต่ว่าจะทำแม้แต่ค่อยๆเข้าใจก็คือว่าเข้าใจทันทีเลยได้หรือเปล่าแต่ว่าเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยใช่ไหมพอใช้คำนี้ก็เลยอยากจะไปทำค่อยๆเข้าใจไม่ต้องทำเลยค่ะต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วค่ะเข้าโรงเรียนเนี่ยวันแรกเนี่ยรู้หมดเลยครูเขียนอะไรบนกระดานหรือว่าไม่รู้เลยต้องค่อยๆจำค่อยๆคิดค่อยๆรู้พอรู้แล้วก็คือรู้เพราะฉะนั้นเราฟังมาแล้วกี่ชาตินะคะคือค่อยๆเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยจนกว่าจะถึงชาติที่รู้เพราะได้เข้าใจแล้วเพราะได้ฟังมามากแล้วทีนี้โดยมากนะคะข้ามปัญญาค่ะพอได้ยินก็คิดว่าตัวเราสามารถที่จะพยายามทำให้สภาพธรรมะปรากฏอย่างที่ปรากฏกับผู้ที่ท่านอบรมเจริญปัญญาแล้วเพราะฉะนั้นไม่คิดถึงความเข้าใจของตัวเองเลยในขณะที่ฟังธรรมะว่าเป็นธรรมะทั้งหมดกำลังปรากฏนี่แหละเป็นธรรมะและขณะที่กำลังฟังก็มีธรรมะปรากฏด้วยนะคะขณะใดที่เริ่มรู้ว่าสิ่งนี้เป็นธรรมะขณะนั้นก็คือเริ่มเข้าใจตัวจริงๆรู้จักตัวธรรมะจริงๆว่าสิ่งที่ปรากฏก็เพียงปรากฏให้เห็นเท่านั้นเองจะไปถึงความเข้าใจจนกระทั่งเหมือนคนอื่นที่เข้าใจเพราะอบรมแล้วเนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นจะไปรู้อะไรโดยไม่เข้าใจเนี่ยถูกหรือผิดคะเพราะรู้ไม่ได้แน่นอนค่ะนิพพานเราดูได้ไหมตราบใดที่เป็นเราไม่มีทางที่จะรู้สภาพธรรมะของนิพพานต้องเป็นปัญญาเพราะฉะนั้นปัญญาคือความเข้าใจถูกความเห็นถูกนะคะเห็นถูกทันทีเนี่ยได้ไหมเพียงฟังและจะให้รู้ว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาเท่านั้นทั้งที่มีเนี่ยค่ะกว่าจะค่อยๆเข้าใจซึ่งขณะนั้นนะคะพร้อมด้วยสติและสัมปชัญญะในขณะที่ไม่ได้คิดอย่างอื่นเลยไม่ได้มีสิ่งอื่นที่จะปรากฏร่วมกับสิ่งที่กำลังปรากฏและขณะนั้นน่ะกำลังฟังแล้วก็เริ่มเข้าใจสิ่งที่ปรากฏขณะนั้นจริงๆนั่นคือการอบรมเจริญปัญญาที่จะละความไม่รู้ค่ะอย่าลืมนะคะต้องละความไม่รู
5: ้เนื่องจากสภาพธรรมมันเกิดดับเร็วมากอย่างเช่นเห็นเนี่ยนะคะส่วนใหญ่หนูนะคะหนูเห็นแล้วชอบหรือไม่ชอบทันทีค
1: ่ะแล้วเร็วมากใช่ไหมคะ
5: เร็ว
1: พอเห็นแล้วก็ชอบไม่ชอบทันที
5: ค่ะ
1: แต่ความจริงเร็วยิ่งกว่านั้นคือทันทีที่เห็นยังไม่ทันจะชอบหรือไม่ชอบด้วยการรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรเพราะเวลาที่คุณนางบอกว่าเวลาเห็นแล้วชอบทันทีชอบในอะไร
5: ชอบในสิ่งที่ปรากฏทางตาค่ะ
1: ค่ะรู้ไหมคะว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรถึงได้ชอบหรือยังไม่รู้ก็ชอบ
5: คือหนูต้องรู้ก่อนอย่างเช่นเป็นหมาเป็นแมวก่อน
1: เร็วมากใช่ไหมคะ
5: เร็วค่ะ
1: พอเห็นแล้วก็ชอบหมา
5: หนูไม่เห็น
1: ชอบแมวนี่แสดงเห็นว่าเร็วมากใช่ไหมคะ
5: ใช่มันเร็วไงคะ
1: แต่ความจริงเร็วยิ่งกว่านั้นอีกยังไม่ทันจะรู้ว่าเป็นอะไรก็ชอบแล้ว
5: ใช่ค่ะมันเป็นอย่างนั้นนะ
1: ซึ่งมันแสดงให้เห็นว่านะคะเราประมาทธรรมะไม่ได้เลยที่ว่าเร็วก็คือว่าเราเข้าใจว่ามีเพียงเท่านั้นแต่ความจริงนะคะก่อนที่จะถึงการรู้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ชอบแล้วในสิ่งที่ปรากฏหรือไม่ชอบแล้วในสิ่งที่ปรากฏเพราะสะสมมาที่จะเกิดขึ้นทันทีค่ะมีกำลังที่จะเกิดได้หลังเห็นแต่ยังไม่ทันรู้ว่าเป็นอะไร
5: แล้วพิจารณายังไงคะ
1: เข้าใจให้ถูกต้องค่ะว่าเป็นอนัตตาศึกษาธรรมะโดยละเอียดเพื่อเห็นความเป็นอนัตตายิ่งขึ้น
5: ไม่ต้องระบุว่าทางไหนเลยอย่างเช่นว่ากายเวทนาจิตธรรมนี่ทางไหนก็ได้หมดเลย
1: คำแรกที่เราได้ยินคือธรรมะใช่ไหมคะ
5: ค่ะ
1: ยังไม่ได้ยินว่าทางไหนเลยธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริง
5: ๆค่ะ
1: มีลักษณะเฉพาะแต่ละอย่าง
5: ค่ะ
1: เท่านี้ก่อนยังไม่พูดถึงทางไหนเลยหมายความว่าธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงแล้วก็มีลักษณะเฉพาะของธรรมะนั้นๆ
5: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเวลาที่รู้สึกเสียใจนะคะความรู้สึกเสียใจปรากฏเราจึงรู้ว่าเสียใจใช่มั้ยคะ
5: ค่ะ
1: ถ้าเสียใจไม่เกิดขึ้นเราจะรู้มั้ยว่าเสียใจอย่างนี้อย่างนี้ตอนนั้นเป็นแค่นี้ตอนอื่นก็เป็นอีกอย่างหนึ่งละไม่เหมือนเดิมละดีใจมีไหมคะ
5: มีสิคะ
1: มีนะคะยังไม่ได้รู้ว่าทางไหนเลยทั้งสิ้นเพียงลักษณะนั้นปรากฏ
5: ลักษณะดีใจใช่ไหมคะ
1: ใช
5: ่มีค่ะ
1: ต้องมีลักษณะที่ปรากฏเราจึงจะรู้ได้ว่าดีใจ
5: ใช่ค่ะ
1: ถ้าสภาพดีใจไม่เกิดเนี่ยจะไปรู้สภาพของดีใจขณะนั้นก็ไม่ได้ใช่ไหมคะ
5: ใช่ค่ะ
1: เมื่อดีใจเกิดยังไม่รู้ว่าเป็นธรรมะ
5: อ๋อหมายความว่าหนูยังไม่รู้ว่าดีใจเป็นสภาพธรรมะ
1: เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปคิดถึงทางไหนเลยทั้งสิ้นค่ะนั่นคือความคิดค่ะ
5: ค่ะ
1: เพียงแต่ธรรมะแล้วก็มีธรรมะแล้วก็กำลังปรากฏแล้วแต่ว่าจะสามารถเข้าใจสภาพธรรมะนั้นหรือยังเท่านั้นเองเพราะฟังว่าเป็นธรรมะโกรธเป็นธรรมะชอบเป็นธรรมะก็ได้ฟังเพียงเท่านี้นะคะแต่พอโกรธเกิดขึ้นเนี่ยตรงนั้นน่ะเข้าใจสภาพที่เป็นธรรมะของโกรธไหมว่าลักษณะนี้เป็นอย่างนี้ค่ะไม่ใช่เราไม่ใช่ของใครแล้วก็เกิดแล้วด้วยและใครจะไปห้ามไม่ให้เกิดก็ไม่ได้แล้วก็หมดไปแล้วด้วยใครจะไปยับยั้งไม่ให้หมดสิ้นไปก็ไม่ได้นี่คือการเข้าใจธรรมะ
5: คือเข้าถึงลักษณะอย่าง
1: ลักษณะนั้นเป็นอย่างนั้นค่ะไม่ต้องไปรู้ทวารไหนเลยทั้งสิ้นค่ะ
5: หมายถึงนี่คือการเข้าถึงลักษณะ
1: เริ่มต้นที่จะรู้คือต้องรู้ว่าเป็นธรรมะก่อนรู้ว่าเป็นธรรมะเพราะว่าลักษณะของเขาเป็นธรรมะไม่ใช่ไม่มีลักษณะใดเลยแล้วก็ไปรู้ว่าเป็นธรรมะ
5: ไม่งั้นก็เป็นชื่อไปหมด
1: ค่ะแต่ลักษณะนั้นมีจริงๆ
5: ค่ะ
1: แล้วก็เพียงฟังว่าเป็นธรรมะแต่ลืมที่จะเข้าใจสภาพที่กำลังปรากฏในลักษณะที่เป็นธรรมะ
5: อาจารย์คะทำไมเราลืมบ่อยๆอะคะ
1: เพราะว่าเราสะสมการคิดเรื่องอื่นนะคะแล้วก็การที่จะไม่รู้ความจริงไว้มากจนกระทั่งความไม่รู้เนี่ยทำให้บางคนไม่เห็นประโยชน์ของการรู้แต่ถึงแม้ว่าจะเห็นว่าเป็นประโยชน์แต่ก็สะสมที่จะคิดถึงเรื่องอื่นชอบเรื่องอื่นมากๆเลย
5: เหมือนเราเผลอใจลอยไปเรื่อยอย่างเงี้ยค่ะมันก็คือเราสะ
1: สมอะไรมามากสิ่งนั้นก็ต้องเกิดมากเคยเห็นคนขี้โกรธไหม
5: หนูก็ขี้โกรธค
1: ่ะเคยเห็นคนงกไหม
5: หนูก็มีค่ะพี
1: ่ก็คือว่าทุกคนมีทุกอย่างทั้งดีและชั่วที่สะสมมา
5: ส่วนใหญ่มันก็ไม่ค่อยดีนะ
1: ค่ะก็สะสมมาค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนมีทั้งดีและชั่วถ้าสะสมชั่วมากปรากฏทางกายวาจาให้ใครๆก็รู้ว่าชั่วใจที่สะสมมาก่อนที่จะเป็นขณะแรกของชาตินี้เลย
5: ค่ะ
1: มาจากแสนโกรธกับทุกชาติเห็นอะไรได้ยินอะไรชอบอะไรชังอะไรนะคะวัตถุสิ่งที่เราพอใจไม่เหลือแต่ตัวพอใจไม่พอใจเนี่ยสะสมอยู่ในจิตทุกๆขณะไปมากมายค่ะ
5: ถ้าอย่างนั้นเวลาที่เราไม่ชอบที่เราเป็นคนมักโกรธเนี่ยก็แสดงว่าเราก็สะสมไม่ดีต่อไปอีกแล้วใช่ไหมคะ
1: เป็นเราแต่ความจริงเป็นธาตุหรือเป็นธรรมะ
5: ซึ่งก็ห้ามไม่ได
1: ้แน่นอนค่ะอนัตตานี่ถูกต้องที่สุดเมื่อไหร่ที่จะเข้าใจความนี
5: ้อะไรจะช่วยได้หรอคะ
1: จะช่วยใคร
5: ช่วยว่าไม่สะสมความเห็นผิด
1: นั่นสิคะอะไรล่ะคะไม่สะสมความเห็นผิด
5: จิต
1: ค่ะจิตน่าจะไปช่วยจิตได้ไหมจิตเป็นธาตุหรือเป็นธรรมะ
5: จิตก็มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งในทางที่ดีได้นี่
1: ถูกต้องค่ะแต่เราตัวเราเนี่ยจะไปช่วยจิตหรือว่าไม่มีเราที่จะช่วยจิตแต่มีความเข้าใจจากการฟังสะสมไปอีกที่จะไปละความไม่เข้าใจและก็สะสมธรรมะฝ่ายดี
5: นั่นคือสิ่งที่เป็นปัจจัย
1: ถูกต้องค่
5: ะ
1: ไม่มีเราเลย
5: มันเป็นแต่เหตุปัจจัยเพราะอย่างนี
1: ้ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่มีคุณนาแต่จิตที่สะสมมาแสนโกรธกับพอเกิดมาเป็นอย่างนี้เห็นอย่างนี้ก็คิดอย่างนี
5: ้
1: ค่ะ
5: แล้วไม่ชอบอย่างนี้ด้วยบางครั้ง
1: จะบ่อยว่าจะเป็นพระอนาคามีบุคคลไม่ขุ่นใจเลยไม่เศร้าโศกนะคะดีไหมคะ
5: หมายความว่าอยู่กับเขาไปสภาพธรรมนี้แหละ
1: เดี๋ยวก่อนค่ะเราจะอยู่กับเขาเนี่ยเรามีอำนาจจะอยู่หรือไม่อยู
5: ่เราต้อง
1: และเขาอยู่ไหนและเราอยู่ไหน
5: ไม่ใช่เขาค่ะสภาพจิตนะ
1: สภาพจิตที่ขณะนี้เป็นอย่างนี้นะคะก็เข้าใจถูกต้องว่าเพราะสะสมมาเป็นอย่างนี้จิตอย่างนี้จึงเกิดได
5: ้ค่ะ
1: ค่ะถ้าไม่สะสมมาอย่างนี้จิตขณะนี้อย่างนี้ก็เกิดไม่ได้เป็นอย่างนี้ไม่ได้ก็ต้องเป็นอย่างอื่น
5: ถ้าหนูจะใช้คำว่าอยู่กับความเข้าใจได้ไหม
1: ใครอยู่ล่ะ
5: ไม่มีใครค
1: ่ะก็ไม่ใช่มีใครแต่ว่าเป็นจิตที่เราเริ่มเข้าใจว่าไม่มีเราค่ะเป็นจิตที่เกิดขึ้นเป็นไปขณะเห็นก็เป็นจิตเกิดขึ้นเห็นขณะได้ยินก็เป็นจิตเกิดขึ้นได้ยินขณะคิดนึกก็เป็นจิตเกิดขึ้นคิดนึกเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏโดยความเป็นธรรมะที่เพียงปรากฏให้เห็นแล้วละเมื่อไหร่ เมื่อสภาพธรรมะอื่นเกิดก็สามารถจะรู้ในสภาพนั้นต่อทันทีนี่คือกำลังของปัญญาค่ะจึงจะชื่อว่ารู้ทั่วเพราะเหตุว่าไม่ได้มีแต่สิ่งที่ปรากฏทางตาสิ่งที่ปรากฏทางตาดับดับแล้วสภาพธรรมะอื่นก็เกิดต่อแล้วก็ไม่รู
5: ้ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
5: ส่วนใหญ
1: ่ค่ะเพราะฉะนั้นกว่าส่วนใหญ่จะรู้แทนไม่รู้ผู้ที่จะละการยึดถือสภาพธรรมะซึ่งยึดถือมานานแสนนานเนี่ยต้องด้วยปัญญาที่มีความเห็นถูกไม่ใช่ขั้นฟังค่ะแต่ขั้นเข้าใจลักษณะที่เป็นธรรมะที่เป็นธรรมะจริงๆในขณะนี้ขณะนี้เราฟังว่าธรรมะเกิดดับแต่ก็ไม่ประจักษ์ธรรมะใดเลยทั้งสิ้นเพราะการฟังหรือความเข้าใจนี่ค่ะยังไม่พอ
5: หนูคิดว่าขั้นฟังนี่ยังต้องฟังไปเรื่อยเพราะ
1: เป็นประโยชน์มากเพราะจะสามารถทำให้ปริยัตินะคะการเข้าใจถูกในสิ่งที่ปรากฏโดยรอบรู้โดยเข้าใจขึ้นเนี่ยจะเป็นปัจจัยให้ปฏิปัตติปัตติแปลว่าเฉพาะปัตติแปลว่าถึงเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะมีสภาพธรรมะเกิดดับมากมายค่ะไม่ถึงเฉพาะแม้ลักษณะของสภาพธรรมะใดสภาพธรรมะหนึ่งเมื่อความเข้าใจยังไม่พอที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะนั้น
5: หมายความว่าตอนที่เราไม่เข้าถึงลักษณะตอนนั้นเราก็หลง
1: เราก็เริ่มเข้าใจเรื่องราวของสภาพธรรมะ
5: อ๋อคือยังเป็นขั้นเข้าใจเรื่อง
1: ขั้นฟังซึ่งเป็นปริยัติ
5: ซึ่งต้องจำเป็นเหมือนกัน
1: ต้องเข้าใจจริงๆค่ะและถึงจะเป็นปัจจัยให้มีการเริ่มรู้ลักษณะซึ่งถ้าจะใช้คำสำหรับอธิบายขณะนั้นก็คือสติสัมปชัญญะนั่นเองเกิดแต่ขณะนี้นะคะเจตนาเจตสิกก็เกิดสัญญาเจตสิกก็เกิดมนสิการะเจตสิกก็เกิดมีสภาพธรรมะหลายอย่างเกิดดับแล้วไม่รู้เลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาที่มีความเข้าใจสติสัมปชัญญะก็เกิดเพราะว่าต่างกับขณะที่หลงลืมสติและถ้าจะใช้ชื่อนะคะก็คือขณะนั้นนะคะไม่ใช่โลภะไม่ใช่โทสะแต่เป็นสติสัมปชัญญะเพราะเข้าใจแล้วจากการฟังว่าสภาพธรรมะทั้งหมดเนี่ยเป็นอนัตตาลักษณะหลากหลายเกิดแล้วก็ดับไปแล้วโดยไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นสติสัมปชัญญะจากการที่เข้าใจมั่นคงขึ้นนะคะก็เกิดเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏโดยเป็นลักษณะที่เป็นธรรมะขณะนั้นถ้าใช้คำก็คือสติปัฏฐานหรือสติสัมปชัญญะแต่ไม่จำเป็นต้องใช้คำนั้นก็ได้ขณะใดที่เข้าใจลักษณะนั้นก็ต้องต่างกับขณะที่สติสัมปชัญญะไม่เกิดเห็นความเป็นอนัตตาของสติไหมธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่เว้นเลยจิตเป็นอนัตตาเจตสิกเป็นอนัตตารูปเป็นอนัตตานิพพานเป็นอนัตตาไม่มีธรรมะใดเลยซึ่งเป็นอัตตาสติก็เป็นอนัตตาด้วยจะเกิดเมื่อไหร่ใครรู
5: ้แล้วก็ที่เราเห็นผิดก็คือเราเห็นผิดว่าเป็นอัตตาคือบังคับบัญชาได้แต่หนูเคยเข้าใจเอาเองนะคะว่าอัตตาคือตัวตนซึ่งมันก็แปลว่าอย่างนั้นก็ได้เหมือนกัน
1: ไม่แปลค่ะไม่แปล
5: ค่ะ
1: ต้องใช้คำที่ทำให้เข้าใจสิ่งนั้นนะคะสภาพธรรมะเกิดดับแต่เมื่อไม่มีการประจักษ์การเกิดดับย่อมเห็นว่าเที่ยง
5: ค่ะ
1: ค่ะโต๊ะเนี่ยอยู่ตั้งหลายวันนานมาแล้วทั้งบ้านทั้งคนใช่ไหมคะไม่ปรากฏว่าดับไปเลยเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงจึงเข้าใจว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดคือนี่เรานั่นเขานั่นโต๊ะนี่เก้าอี้เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งไม่ใช่เพียงแต่สภาพธรรมะแต่ละอย่างซึ่งเกิดปรากฏและหมดไปแต่ละทางอย่างสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยหมดไปแล้วก่อนเสียงจะปรากฏ
5: ค่ะใช่
1: เสียงดับไปแล้วก่อนสิ่งที่ปรากฏทางตาจะปรากฏ
5: สลับกัน
1: ค่ะนี่คือความไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่เห็นความไม่เที่ยงอย่างนี้ย่อมเห็นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงเพราะฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าเฉพาะตัวตนที่ยึดถือว่าเป็นเรานะคะแก้วน้ำเนี่ยเที่ยงไหมคะ
5: ไม่เที่ยง
1: ค่ะแต่เห็นการดับไหม
5: ไม่เห็น
1: ไม่เห็นก็ยังเข้าใจว่าเป็นแก้วน้ำแก้วน้ำคือสิ่งหนึ่งโต๊ะคือสิ่งหนึ่งสิ่งใดๆก็ตามที่ไม่ปรากฏว่าดับไปก็เข้าใจว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งหนึ่งเหมือนกับที่ตัวเนี่ยนะคะก็เป็นสิ่งหนึ่ง
5: ค
1: นอื่นก็เป็นสิ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นจึงมีคำสองคำนะคะอัตตานุทิฏฐิกับสักกายทิฏฐิทิฏฐิคือความเห็นค่ะความเห็นเป็นคำกลางๆนะคะ
5: ถ้าเป็นทิฏฐิใช่ไหม
1: ถ้าเป็นความเห็นถูกก็เป็นสัมมาทิฏฐิถ้าเป็นความเห็นผิด ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิ
5: อ
1: ัตตานุทิฏฐิเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดด้วยเพราะเที่ยงนี่
5: ค่ะ
1: ก็ต้องเป็นสิ่งหนึ่งแต่จะเป็นแก้วเป็นโต๊ะเป็นอะไรก็ตามแต่ที่มีความเห็นว่าเที่ยงเป็นสิ่งนั้นที่เที่ยงเป็นสิ่งหนึ่งที่เที่ยงถูกหรือผิด
5: ถ้าเราเห็นว่ามันเที่ยงก็ผิด
1: เป็นมิจฉาทิฏฐิแต่มิจฉาทิฏฐินี่มีมากเหลือเกินค่ะหลากหลาย
5: ทิฏฐินี่ก็เป็นคำกลางๆ
1: คำกลางๆ
5: ความเห็น
1: ความเห็น
5: แต่ถ้า
1: เห็นถูกก็เป็นสัมมาทิฏฐิ
5: อัตตานุทิฏฐินี่คือความเห็นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใด
1: ผิดหรือถูก
5: ผิด
1: ผิด
5: ใช่ไหมคะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเวลานี้มีอัตตานุทิฏฐิไหมคะ
5: มีค่ะ
1: ยังไม่ได้ดับ
5: ยัง
1: แล้วสักกายทิฏฐิล่ะคะ
5: ความยึดมั่นในความเป็นเราเหรอคะใช่ไหมคะ
1: ก็ยังคงเป็นสิ่งหนึ่ง
5: เป็นใช่
1: แต่สิ่งหนึ่งนั้นเป็นเรา
5: เป็นเราไม่ใช่สัตว์สิ่งของอย่างนี้ถูกไหมคะ
1: ถูกต้องค่ะ
5: หมายถึงเป็นเราไม่ใช่เป็น
1: ไม่ใช่สิ่งอื่นแต่ก็ยังคงเป็นสิ่งหนึ่งแต่สิ่งหนึ่งนั้นน่ะคือเรา
5: ละเอียดจังเลยค
1: ่ะนี่คือสักกายะ
5: แสดงว่ามันมีทั้งยึดในตัวเราด้วยแล้วก็ยึดสิ่งนอกตัว
1: ค่ะคือจะเข้าใจอะไรหรือฟังอะไรนะคะขอให้เข้าใจจริงๆนะคะถ้าไม่เข้าใจจริงๆเป็นโทษเป็นอันตรายด้วยเพราะว่าขณะนั้นเมื่อไม่เข้าใจจริงก็คือผิดแล้วเพราะฉะนั้นแม้แต่ความเห็นเนี่ยทุกคนมีความเห็นต่างกันมีคำสอนของศาสดาต่างๆตามความคิดความเข้าใจของบุคคลนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่มีคำว่าทิฏฐิคือความเห็นเนี่ยก็ต้องมีความเห็นสองอย่าง แม้เราจะไม่เอ่ยชื่อนะคะแต่ก็ตัวความเห็นนั่นแหละผิดหรือถูกถ้าความเห็นถูกก็เห็นตามความเป็นจริงสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยจะเป็นอะไรไปได้ยังไงเพียงแค่ว่าเกิดให้เห็นเท่านั้นเองแล้วก็ดับไปแล้วไม่เป็นอะไรเลยสักอย่างเดียวนี่คือความเห็นถูกแต่ถ้าไม่รู้ว่านะคะขณะเนี่ยเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเห็นที่ใดเป็นคนนั้นทุกทีเป็นสิ่งนั้นทุกทีก็เป็นความเห็นที่ถูกหรือผิด
5: ผิดค่ะ
1: ค่ะแล้วความเห็นชนิดนี้เป็นความเห็นผิดชนิดไหน
5: ไม่ใช่สักกายทิฏฐิแต่เป็นอัตตา
1: อัตตานุทิฏฐิ
5: เข้าใจถูกใช่ไหมคะ
1: และตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยค่ะ
5: เป็นสักกาย
1: เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดด้วย
5: ใช่ค่ะ
1: ค่ะแต่ก็ถือว่าเป็นเราด้วยจึงเป็นสักกายทิฏฐิ
5: ถึง
1: เฉพาะตรงนี้เนี่ยเราละ
5: ค่ะ
1: นี่คืออัตตานุทิฏฐิและสักกายทิฏฐิซึ่งเหมือนกัน
5: แต่ดูเหมือนว่าสักกายทิฏฐินี่สำคัญมากเลยนะคะ
1: ค่ะ
5: ละยากที่สุด
1: และอัตตานุทิฏฐิก็สำคัญเพราะเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนี่ค่ะยังไม่ได้เป็นธรรมะแต่ละอย่างเลย
5: แต่ว่าส่วนใหญ่เรายึดมั่นในตัวเรา
1: ถูกต้องและเรายึดมั่นในอย่างอื่นด้วย
5: ตัวเรามาก่อนนะคะบางทีสิ่งของยังไม่สำคัญเท่าตัวเราเราถึงได้รักตัวกลัวตายมากนะคะ
1: แต่ถ้าพูดถึงความเห็นนะ
5: คะ
1: ตราบใดที่ยังมีอัตตานุทิฏฐิก็มีสักกายทิฏฐิเพราะฉะนั้นเวลานี้เป็นเราเพราะเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นเรา
5: ค่ะ
1: ก็คืออัตตานุทิฏฐิเหมือนกันกับสักกายทิฏฐิแต่ว่าสักกายทิฏฐิไม่ใช่อยู่ที่อื่นค่ะ อยู่เฉพาะส่วนที่ยึดถือว่าเป็นเราแต่ก็คืออัตตานุทิฏฐิ
5: ยึดถือหมดเลย
1: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีอัตตานุทิฏฐิจะมีสักกายทิฏฐิไหมคะ
5: ไม่มี
1: แต่ถ้าไม่มีสักกายทิฏฐิจะมีอัตตานุทิฏฐิไหมคะ
5: มันไม่ควรจะมีนะคะ
1: ไม่ควรอีกแล้ว
5: อ๋อไม่มี
1: ค่ะก็เห็นจริงจนกระทั่งว่าไม่มีเราแล้วจะมีอย่างอื่นได้ยังไงคะ
5: ทีนะถ้าเรายังไม่มีแล้วจะมีอย่างอื่นได้ยังไง
1: ใช่เพราะฉะนั้นไม่มีเราก็คือว่าสิ่งที่ปรากฏที่ตัวนี้ก็ไม่ใช่ของเรา
5: ค่ะ
1: เหมือนกันหมดเลย
5: ค่ะ
1: เป็นเพียงธรรมะที่ปรากฏให้เห็นได
5: ้ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นรูปภายในที่ตัวนะคะก็มีรูปภายนอกก็มีแต่รูปแต่ละรูปเปลี่ยนลักษณะไม่ได
5: ้รูปภายในรูปภายนอก
1: ค่ะ
5: รูปภายในคือร่างกายของเราที่ยึดถือ
1: ที่ยึดถือว่าเป็นเราร
5: ูปภายนอกคือถ้วยแก้วหรืออะไรที
1: ่อะไรก็ตามแต่
5: หรือคนอื่นก็แล้วแต่
1: ค่ะแต่ว่าตามความเป็นจริงเปลี่ยนลักษณะของรูปไม่ได้
5: ใช่ค่ะ
1: เพราะเหตุว่านะคะแม้รูปที่ปรากฏว่าเป็นเราในขณะที่เห็น
5: ค่ะ
1: หรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็เป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้นี่คือหนทางที่จะละสักกายทิฏฐิน
5: ี่คือหนทางที่จะละสักกาย
1: เพราะรู้ความจริงนี่ค่ะนี่หรือเราก็เป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏ
5: ปรากฏว่าแข็ง
1: เหมือนกันปรากฏทางตาให้เห็นได
5: ้ปรากฏทางตาทาง
1: รูปที่ปรากฏให้เห็นได้ทางตาไม่ว่าที่ไหนก็คือเป็นรูปที่ปรากฏทางตาให้เห็นได้เท่านั้นเองค่ะไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนที่ไหนเมื่อไหร่ก็เป็นรูปชนิดหนึ่งซึ่งสามารถกระทบจักขุประสาทแล้วก็ปรากฏให้เห็นแล้วดับไปเลยไม่กลับมาอีกเลยถ้าเป็นความจริงต้องรู้อย่างนี้นะคะถึงจะชื่อว่ารู้จริงเป็นอริยสัจจะ
5: อันนี้คือรู้จริงแล้วรู้ทั่วเหรอคะ
1: ทั้งหมด
5: เวทนา
1: ทั้งหมด
5: อย่างเลย
1: ทั่วคือทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้ามีความรู้ความเข้าใจจริงๆว่าเป็นธรรมะนะคะก็ไม่หวั่นไหวละอภิชฌาและโทมนัสด้วยสติสัมปชัญญะซึ่งเป็นสติปัฏฐานเพราะรู้ความจริงของสภาพธรรมะ
5: ละอภิชฌาและโทมนัส
1: ค่ะ
5: ละโลภะและโทสะ
1: ถูกต้องค่ะ
5: ค่ะ
1: กล่าวสองแต่หมายความว่าละอื่นด้วย
5: ละเอียดจังเลยนะคะหนูไม่เคยได้ยินค่ะ
1: พระมหากรุณาของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะจะเห็นความต่างกันของปัญญาพระปัจเจกพุทธเจ้าไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ไม่ได้หมายความว่าท่านไม่ได้รู้ความจริงของสภาพธรรมะอย่างที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้แต่ไม่ได้สะสมมาถึงความเป็นผู้ที่จะอนุเคราะห์สัตว์โลกโดยพระญาณต่างๆแม้แต่เพียงคำที่จะแสดงให้บุคคลอื่นได้เข้าใจนะคะก็ทรงแสดงสิ่งที่มีจริงนั่นแหละโดยนัยยะประการต่างๆแม้ว่าจะกล่าวว่าเป็นธรรมะก็ยังแสดงโดยละเอียดนะคะธรรมะที่เป็นนามธรรมก็มีธรรมะที่เป็นรูปธรรมก็มีและไม่ว่าจะเป็นนามธรรมหรือรูปธรรมเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปนะคะไม่กลับมาอีกเลยความหลากหลายของธรรมะเนี่ยจะมากสักเท่าไหร่ตั้งแสนโกฏิกลับมาแล้วธรรมะแต่ละอย่างเกิดระดับไม่กลับมาอีกแล้วก็ธรรมะใหม่เกิดระดับไม่กลับมาอีกแม้แต่เสียงเมื่อกี้นี้นะคะเกิดแล้วดับแล้วไม่กลับมาอีกก็มีเสียงใหม่ซึ่งก็ไม่ใช่เสียงนั้นเพราะฉะนั้นความหลากหลายของเสียงความสูงความต่ำแม้แต่รสจะหวานมากหวานน้อยนะคะจึงรวมเรียกว่าขันธ์ซึ่งฝ่ายรูปทั้งหมดไม่ใช่สภาพรู้ไม่ว่าสภาพธรรมะใดๆทั้งหมดจะมองเห็นหรือมองไม่เห็นก็ตามนะคะเมื่อไม่ใช่สภาพรู้เกิดขึ้นแล้วก็เป็นลักษณะที่ไม่รู้อะไรแต่มีลักษณะของตนเองก็เป็นรูปขันธ์ทั้งหมดความรู้สึกของเรานะคะตั้งแต่เด็กจนโตสุขบ้างทุกบ้างนะคะดีใจเสียใจน้อยใจโกรธอะไรก็ตามแต่ก็ไม่ซ้ำกันอีกและไม่ใช่ของเก่ากลับมาอีกด้วยเพราะฉะนั้นเวทนาความรู้สึกเนี่ยก็มากมายหลากหลายแต่ก็ประมวลเป็นขันธ์หนึ่งคือความรู้สึกและสภาพที่จำก็มีจริงๆจำสิ่งที่ปรากฏทางตาจำเสียงทางหูจำกลิ่นดอกไม้หลายกลิ่นจำรสอาหารทุกชนิดจำสิ่งที่กระทบสัมผัสกายจำเรื่องราวที่คิดนึกถ้าไม่มีสภาพจำจะไปคิดเรื่องอะไรใช่ไหมคะแต่ขณะใดที่คิดเพราะจำและก็มีความจำในเรื่องที่คิดด้วยด้วยเหตุนี้สัญญาสภาพจำเนี่ยที่ทุกคนพอเห็นก็จำได้เลยไม่รู้เลยนะคะว่าเป็นธรรมะซึ่งเป็นสภาพจำเท่านั้นไม่ทำอะไรเลยจึงเป็นสัญญาขันธ์แล้วก็วิญญาณขันธ์เป็นสภาพที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งนะคะไม่โกรธไม่โลภไม่หลงอะไรเลยเกิดแล้วมีหน้าที่อย่างเดียวเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏไม่ต้องใช้คำใดๆเลยแต่กำลังรู้จริงๆในลักษณะของอารมณ์ที่ปรากฏเห็นสีฟ้านะคะที่ขอบฟ้ากับทะเลยังรู้เลยใช่ไหมคะรู้แจ้งในสิ่งที่ปรากฏแม้ไม่เรียกชื่อแม้ไม่บรรยายอะไรทั้งสิ้นนะคะเกินกว่าจะหาคำใดๆมาพูดแต่ว่าจิตนั้นก็ยังสามารถที่จะเห็นแจ้งในอารมณ์แต่ไม่ใช่ปัญญาเพราะเพียงเห็นแต่ไม่ได้เห็นถูกว่าเป็นธรรมะไม่ได้เข้าใจว่าเป็นธรรมะเพียงเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นนะคะเพราะปัจจัยคือกรรมในอดีตที่ได้ทำแล้วทำให้ต้องเห็นแต่ว่าเห็นแล้วก็เกิดกิเลสไม่ใช่เกิดปัญญาเพราะว่าไม่ได้สะสมปัญญาแต่ผู้ที่สะสมปัญญานะคะเห็นแล้วเกิดปัญญาได้ไหม
5: ได้ค
6: ่
5: ะ
6: ได้จนกระทั่งจากเห็นแล้วเป็นอกุศลนี่นะคะก็เห็นแล้วเป็นกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาก็มีเพิ่มขึ้นด้วยจนกระทั่งดับกิเลสหมดนะคะเห็นแล้วไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลเป็นกิริยาจิตของพระอรหันต์จากเห็นธรรมดาธรรมดาอย่างนี้ค่ะแสดงให้เห็นกำลังของปัญญาไม่ใช่มีใครไปทำเลยทั้งสิ้นเพื่อจะเห็นอะไรนะคะแต่ต้องเป็นการรู้การเข้าใจว่าความเข้าใจในสิ่งที่ปรากฏตามความเป็นจริงทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยค่ะสามารถที่จะเพิ่มขึ้นจนกระทั่งประจักษ์แจ้งความจริงของสภาพธรรมะแต่ถึงอย่างนั้นก็เป็นพระโสดาบันทันทีไม่ได้
7: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาครอบครัวจงจิตนัน ทันตแพทย์ธงชัยนาคพันธ์คุณมาดีแก้วทานังคุณนภาจันทรางสุและคุณขจีรัตน์แก้วทานังผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 17:00 น.ถึง 17:30 น.อุทิศกุศลแด่หลวงและนางบริหารวนเขตคุณแม่ปาหนันบารมีธรรมและคุณบรรยงจงจิตนันและอนุโมทนาผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิเวลา 17:30 น.ถึง 18:00 น.คุณนพดลและคุณวันนีแซ่งโง่และคุณวิชัยเฟื่องฟูนวกิจอุทิศกุศลแด่หลวงและนางบริหารวนเขตคุณยายปาหนันบารมีธรรมแพทย์หญิงพัชนีโชคสุขสำราญอุทิศกุศลแด่คุณพ่ออนงศรีสังคุณวิทวัฒน์เสวกาพาณิชย์อุทิศกุศลแด่คุณปู่สงวนเสวกาพาณิชย์คุณย่าไสหุนแซงโง่และคุณยายขนึงนิดเหมพนมคุณป้อมมณีมณีไพโรธและบุตรชายคุณปัญญาสิทธิ์ตันติวัฒน์พาณิชย์อุทิศกุศลแด่คุณพ่อสว่างและคุณแม่ยุพินมณีไพโรธ
8: ปกิณกะธรรมตอนที่1662สนทนาธรรมที่บ้านไร่คุณนายจังหวัดนครราชสีมาวันที่16กันยายนพุทธศักราช2552
1: มีคำหลายคำใช่ไหมคะที่ได้ยินลืมไปหรือยังได้ยินคำอะไรบ้างคำที่สำคัญที่สุดคือคำว่าธรรมะได้ยินได้ฟังบ่อยนะคะแต่ก็ลืมเมื่อกี้เนี่ยมีธรรมะอะไรปรากฏบ้างหรือเปล่าใช่ไหมคะทั้งหมดเป็นธรรมะค่ะสิ่งที่มีจริงๆเห็นก็เป็นธรรมะได้ยินก็เป็นธรรมะคิดนึกก็เป็นธรรมะแต่พอไม่ฟังนะคะก็เป็นเราทั้งที่ได้ยินได้ฟังแล้วก็เริ่มเข้าใจว่าพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีจริงในขณะนี้นะคะสิ่งนี้ต้องเกิดขึ้นปรากฏให้เห็นว่ามีจริงๆแล้วก็ดับไปเวลาฟังเนี่ยเข้าใจนะคะแต่ว่าพอไม่ได้ฟังเมื่อไหร่ก็ลืมเป็นของธรรมดาเพราะว่าเรื่องที่เราได้ยินได้ฟังเนี่ยมากใช่ไหมคะเดี๋ยวเรื่องนั้นเดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวเรื่องอาหารเดี๋ยวก็เรื่องการที่เราจะไปดูสัตว์หรืออะไรอย่างนี้ค่ะก็เป็นเรื่องทั้งนั้นแต่ความจริงทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นธรรมะซึ่งกว่าจะรู้นะคะในความหมายของคำว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแล้วก็กำลังมีจริงทุกขณะเนี่ยก็ต้องอาศัยฟังจนกระทั่งเข้าใจจดเยื่อในกระดูกนะคะแล้วถึงจะไม่ลืมแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยค่ะการฟังธรรมะก็มีหลายระดับนะคะเพราะเหตุว่าปัญญาจะเกิดขึ้นมากมายทันทีจนกระทั่งละความเป็นเราและกิเลสอื่นๆที่สะสมมานานแน่เนี่ยไม่ได้เลยต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะโดยความเป็นอนัตตาด้วยแต่จะเห็นได้นะคะว่าแม้ว่าจะมีการฟังแล้วก็มีความเข้าใจว่าธรรมะมีจริงๆเกิดแล้วตามเหตุตามปัจจัยปรากฏสั้นมากแล้วก็หมดไปได้ยินซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะแต่ก็การเกิดดับสืบต่ออย่างรวดเร็วนะคะก็ยังคงเหมือนเห็นสิ่งที่ไม่ได้ดับไปเลยยังเห็นเนี่ยค่ะรู้ว่ามีจริงๆแล้วเห็นดับหรือยังไม่ดับกำลังเห็นอยู่เรื่อยๆนะคะแต่เพราะเหตุว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามค่ะที่เกิดและดับไปอย่างรวดเร็วสืบต่อกันเนี่ยปรากฏเสมือนว่าสิ่งนั้นไม่ดับเลยเพราะเหมือนเดิมใช่ไหมคะเห็นก็เป็นเห็นเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นไม่ปรากฏว่าเห็นดับแต่จากการฟังนี่ก็จะรู้ได้ว่าขณะนี้ไม่ได้มีแต่เห็นอย่างเดียวที่เป็นธรรมะที่มีจริงนะคะสิ่งอื่นที่มีจริงก็มีด้วยเช่นได้ยินค่ะเสียงมีจริงปรากฏเมื่อจิตเกิดขึ้นแล้วก็กำลังได้ยินเสียงเป็นธรรมะประเภทที่เป็นนามธรรมไม่มีรูปร่างลักษณะนะคะเกิดเมื่อไรต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กำลังปรากฏนี่ค่ะกว่าจะฟังแต่ละคำแต่ละคำจนกระทั่งขณะนี้เป็นอย่างนี้นะคะไม่เป็นอย่างอื่นขณะนี้มีเห็นจึงมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นถ้าเห็นไม่เกิดขึ้นเช่นขณะที่หลับสนิท
6: ไม่มีอะไรเกิดปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ไม่ได้คิดไม่ได้ฝันนะคะแต่ก็ยังไม่ได้ตายจากโลกนี้ยังไม่สิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้เพราะฉะนั้นก็มีธาตุรู้ซึ่งเป็นนามธรรมขณะนั้นนะคะไม่ได้ทำกิจเหมือนอย่างที่เวลาที่ไม่หลับเวลาที่ไม่หลับเนี่ยเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวได้ยินขณะที่เห็นเนี่ยไม่ได้หลับนะคะหลับแล้วจะเห็นไหมคะไม่เห็นแต่ขณะที่ตื่นเห็นไหมคะเมื่อมีปัจจัยที่จะให้เห็นเห็นก็เกิดขึ้นแต่ว่าไม่ได้เห็นตลอดไปมีได้ยินด้วยได้ยินก็เป็นสภาพธรรมะอีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะคือไม่ลืมคำว่าธรรมะแล้วก็รู้ว่าธรรมะเนี่ยค่ะไม่ใช่ของใครไม่มีใครสามารถที่จะเป็นเจ้าของได้เลยนะคะสักอย่างเดียวเพราะเหตุว่าธรรมะมีปัจจัยเกิดไม่ยั่งยืนเลยค่ะอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดแล้วก็ดับไปแล้วแต่ว่าขณะนี้เดี๋ยวนี้นะคะสิ่งที่ปรากฏเนี่ยเป็นสภาพธรรมะที่มีปัจจัยเกิดในขณะนี้ไม่ใช่ขณะก่อนขณะก่อนเกิดแล้วดับแล้วด้วยและขณะต่อไปก็จะเกิดแล้วก็จะดับด้วยไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ยั่งยืนเลยนะคะเพราะฉะนั้นที่เคยเข้าใจว่าเป็นเราทั้งหมดตั้งแต่เกิดจนตายก็คือเป็นธรรมะแต่ละอย่างซึ่งมีลักษณะหลากหลายต่างกันมากนะคะแม้ว่าสภาพธรรมะเนี่ยค่ะกำลังเกิดปรากฏไม่เรียกชื่อสภาพธรรมะนั้นก็มีอย่างเห็นเนี่ยกำลังเห็นเนี่ยไม่ต้องเรียกอะไรเลยเห็นก็ยังคงเป็นเห็นไม่ใช่ได้ยินคิดนึกเกิดขึ้นไม่ต้องเรียกว่าคิดนึกจิตนั้นก็กำลังคิดแล้วเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องเรียกชื่อสภาพธรรมะนั้นก็มีจริงๆอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่เรียกชื่อมีชื่อนะคะเพราะมีสภาพธรรมะหลากหลายที่จะต้องรู้ว่ากล่าวถึงสภาพธรรมะใดเช่นพอพูดว่าเห็นเนี่ยมีใครคิดถึงได้ยินบ้างไหมคะกำลังรู้ว่าเห็นคือเดี๋ยวนี้ขณะนี้พอพูดถึงได้ยินขณะนั้นก็ไม่ได้ไปคิดถึงแข็งแต่กำลังคิดถึงที่กำลังได้ยินเดี๋ยวนี้ด้วยเหตุนี้กว่าจะฟังให้เข้าใจว่าทุกอย่างในชีวิตเนี่ยค่ะเป็นธรรมะแต่ละอย่างแล้วก็เมื่อไรเกิดขึ้นเมื่อนั้นจึงรู้ว่ามีอย่างเสียงเนี่ยค่ะถ้าเสียงไม่เกิดไม่ปรากฏเป็นเสียงต่างๆเนี่ยขณะนั้นก็ไม่มีเสียงแต่ว่าเมื่อมีเสียงเวลานี้หลายเสียงใช่ไหมคะหรือเสียงเดียวหลายเสียงนะคะเสียงหนึ่งต้องเกิดระดับไปอีกเสียงหนึ่งจึงปรากฏได้บางคนก็สงสัยนะคะอย่างเวลาที่ฟังดนตรีเนี่ยมีเครื่องดนตรีหลายอย่างแล้วก็นักดนตรีก็เล่นดนตรีทุกอย่างแต่ว่าเวลาได้ยินเนี่ยได้ยินทีละเสียงแต่เร็วมากจนกระทั่งไม่แยกออกไปเลยก็คิดว่าทุกเสียงได้พร้อมกันแต่เป็นไปได้ไหมที่ทุกเสียงจะปรากฏพร้อมกันแต่ความเร็วของเสียงจนกระทั่งทำให้ปรากฏเป็นดนตรีที่ประกอบด้วยเสียงต่างๆเพราะว่าดนตรีเดี่ยวก็มีใช่ไหมคะมีเสียงเดี่ยวแล้วก็ดนตรีที่ผสมกันหลายหลายเสียงก็มีแต่หลายหลายเสียงนี่ค่ะต้องปรากฏทีละเสียงแต่เร็วมากเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะรู้ว่าไม่ได้มีเสียงเดี่ยวเพราะฉะนั้นธรรมะเป็นเรื่องจริงนะคะเป็นชีวิตประจำวันถ้าไม่มีสภาพธรรมะก็ไม่มีอะไรเลยแต่เมื่อมีธรรมะแต่ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะก็กลายเป็นเราหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดรวมๆกันไปโดยที่ว่าไม่ได้รู้ความจริงเมื่อเช้านี้พูดเรื่องธรรมะอย่างนี้นะคะเข้าใจถูกต้องอย่างนี้หรือเปล่าคะหรือว่ายังสงสัยแข็งเป็นธรรมะหรือเปล่าคะเป็นก่อนฟังธรรมะแข็งเป็นอะไรคะเป็นเก้าอี้เป็นโต๊ะเป็นรองเท้าเป็นคนเป็นอะไรหลายหลายอย่างแต่พอฟังแล้วรู้เลยค่ะสภาพที่แข็งเนี่ยมีจริงๆเมื่อปรากฏเมื่อไหร่เมื่อกระทบกับกายถ้าไม่กระทบกับกายเนี่ยแข็งจะปรากฏไหมเสาเนี่ยแข็งไหมคะเสาแข็งเลยค่ะแข็งไม่ได้กระทบให้รู้ว่าเป็นแข็งเลยค่ะแต่จำตั้งแต่ได้ยินคำว่าเสาเพราะว่าจริงๆแล้วขณะที่เห็นเนี่ยค่ะไม่ใช่เสาเป็นสิ่งที่สามารถกระทบจักขุประสาทะรูปที่ตัวที่กายเนี่ยค่ะพิเศษรูปหนึ่งมีจริงๆค่ะอยู่กลางตาใครก็มองไม่เห็นแต่รูปนี้เป็นรูปพิเศษเพราะเหตุว่าไม่ใช่แข็งธรรมดาแข็งเป็นแข็งกระทบกับสิ่งที่ปรากฏทางตาได้ไหมคะไม่ได้เลยค่ะแต่ที่กายตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าเนี่ยมีสภาพที่แข็งเมื่อกระทบสัมผัสแต่ว่าสภาพธรรมะที่กายไม่ได้มีแต่แข็งอย่างเดียวนะคะกลางตาเนี่ยค่ะมีรูปที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเดี๋ยวนี้เ มิฉะนั้นแล้วสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นขณะนี้ปรากฏไม่ได้เลยจะมีการเห็นไม่ได้จะรู้ว่าสิ่งนี้มีลักษณะอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเขียวเดี๋ยวดำเดี๋ยวขาวเดี๋ยวเป็นสีต่างๆที่ทำให้จำได้ว่ารูปร่างสันฐานของสิ่งแต่ละสิ่งนั้นเป็นอะไรถ้ามีแต่สีดำปรากฏให้เห็นนะคะจะมีคนไหมคะจะมีวัตถุจะมีสิ่งต่างๆได้ไหมคะดำอย่างเดียวไม่มีรูปร่างสันฐานเลยนะคะก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าเป็นอะไรถ้าเป็นขาวอย่างเดียวไม่ดำสามารถที่จะรู้ได้ไหมคะว่าสิ่งที่ปรากฏเป็นสีขาวเนี่ยคืออะไรมองออกไปข้างนอกนี่ค่ะเห็นฟ้าเห็นเมฆเห็นต้นไม้หลายสีแต่ว่าต้องเห็นนะคะถ้าไม่เห็นจะไม่รู้เลยว่าที่เราว่าเป็นเมฆเนี่ยเป็นสีอย่างหนึ่งไม่ใช่สีอย่างต้นไม้เพราะฉะนั้นสีหลายหลายสีที่ปรากฏแล้วก็ความจริงนะคะก็คือว่าเกิดปรากฏเล็กน้อยมากสั้นมากแล้วดับไปแต่ว่าความรวดเร็วนะคะทำให้เหมือนยังอยู่แล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราคิดนึกนะคะไกลออกไปจนกระทั่งสามารถที่จะจำลักษณะว่าถึงแม้เป็นเมฆนะคะก็เป็นเมฆสีขาวแล้วก็ฟ้าเนี่ยก็เป็นสีฟ้าซึ่งต่างกับเมฆนี่ค่ะคือสิ่งที่เป็นไปด้วยสภาพธรรมะอย่างหนึ่งนะคะซึ่งจำเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคไม่ได้ทรงประดิษฐ์เรื่องขึ้นมาให้เราคิดนะคะแต่รู้ได้พิสูจน์ได้เพราะว่ามีแล้วและก็เคยยึดถือว่าเป็นเราเพราะไม่รู้ก็จะได้รู้ตามความเป็นจริงว่าแม้แต่คำว่าธรรมะที่ทรงแสดงหรือว่าตรัสรู้ธรรมะก็คือว่ารู้ความจริงของสิ่งที่มีจนกระทั่งประจักษ์แจ้งถึงสภาพที่ไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีการฟังพระธรรมเนี่ยใครก็คิดธรรมะเองไม่ได้ไม่สามารถที่จะรู้ความจริงก็ยังหลงยึดถือสภาพธรรมะที่เกิดดับสืบต่ออย่างเร็วว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเคยได้ยินและเคยเห็นและเคยฟังเรื่องมายากลใช่ไหมคะน่าอัศจรรย์ที่นี่ใครทำได้คะหมวกใบหนึ่งนิดเดียวแตะนกบินออกมาละใช่ไหมคะหรือว่าผ้าแท้ๆเลยนะคะดึงออกมาได้ไม่จบหรือว่ามีอะไรตั้งหลายอย่างซึ่งพอรู้เคล็ดนิดเดียวกลตื้นๆเนี่ยนะคะเพียงแต่ว่ามีคนบอกแนะนำเนี่ยเราสามารถที่จะทำได้แต่ถ้ากลลึกๆนะคะแล้วก็ต้องอาศัยการฝึกหัดอย่างรวดเร็วเนี่ยเราก็น่าอัศจรรย์อย่างที่ประเทศจีนเนี่ยค่ะก็มีการแสดงเปลี่ยนหน้ากากแสนเร็วนะคะแค่สะบัดพลัดนิดเดียวมาอีกหน้าละเร็วมากทำไมทำได้กว่าเราจะทำได้เนี่ยก็คงช้าเขาก็คงจะจับได้นะคะว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยค่ะมีหน้ากากซ้อนกันหลายหน้ากากเพราะฉะนั้นเวลาที่เพียงสะบัดนิดหนึ่งนะคะดึงหน้ากากอันแรกออกก็เป็นหน้ากากอันที่สองอีกครั้งหนึ่งก็เป็นหน้ากากอันที่สามแต่เขาทำเร็วจนกระทั่งเห็นได้ว่าทำไมถึงเร็วได้อย่างนั้นและเปลี่ยนได้อย่างนั้นแต่ถ้าเราทำก็คือว่าจับได้แน่ๆนะคะรู้เลยว่าเป็นอะไรนี่คือเพียงสิ่งที่เราสามารถจะคิดและก็พิสูจน์ได้มีคนบอกเราตื้นๆง่ายๆได้แต่ธรรมะซึ่งกำลังเกิดดับอย่างเร็วจนกระทั่งสามารถทำให้เราหลงอยู่ในความคิดว่ามีสิ่งที่เที่ยงตั้งแต่เกิดจนตายไม่เคยแสดงลักษณะที่ดับไปเลยสักอย่างหนึ่งแต่ว่าอาศัยการฟังพระธรรมเนี่ยค่ะเริ่มมีความเข้าใจถูกต้องนะคะว่าทุกอย่างความจริงขณะนี้ค่ะไม่ได้ยั่งยืนเลยขณะนี้มีเห็นแล้วก็ได้ยินเสียงด้วยเหมือนพร้อมกันแต่ว่าเห็นกับได้ยินเนี่ยไม่ใช่ลักษณะที่จะเกิดพร้อมกันได้เลยเพราะเหตุว่าเห็นเนี่ยต้องอาศัยตาคนที่ไม่มีตาเห็นได้ไหมคะไม่ได้คนที่หูหนวกหรือว่าโสตประสาทรูปถึงเวลาก็ไม่เกิดขณะนั้นก็เสียงก็ปรากฏไม่ได้ด้วยเหตุนี้ชีวิตแต่ละขณะตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยค่ะเราไม่สามารถที่จะรู้ว่ามาจากไหนเกิดแล้วต้องเป็นไปยังไงบ้างในแต่ละวันรู้ไหมคะพรุ่งนี้อะไรจะเกิดขึ้นใครสามารถที่จะรู้ไ

แล้วนะคะกิเลสที่ทุกคนไม่รู้จักก็คืออวิชชาความไม่รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏง่ายมากที่จะได้ยินชื่อวิชชาแปลว่าความรู้ถูกอะแปลว่าไม่เพราะฉะนั้นอวิชชาเนี่ยไม่ได้เห็นสภาพธรรมะไม่ได้เข้าใจสภาพธรรมะตามความเป็นจริงใครไม่มีอวิชชาคะคนโน้นคนนี้หรือเปล่าคะหรือว่าเราเองไม่มีอวิชชานี่ก็แสดงเห็นว่าต้องเป็นผู้ที่ตรงและรู้ว่าอวิชชาไม่รู้อะไรก็ไปโรงเรียนเรียนหนังสือครูก็สอนอย่างนั้นนะคะวิชาอาชีพต่างๆทำได้หมดนะคะหุงต้มสร้างบ้านอะไรต่างๆก็ได้เป็นวิชาหรือเปล่าสำหรับในพระพุทธศาสนาค่ะถ้าไม่ใช่ความเห็นถูกต้องในสภาพธรรมะที่ปรากฏว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่ว่ามีลักษณะของสภาพธรรมะใดเกิดขึ้นปรากฏให้เห็นความจริงว่าสภาพธรรมะนั้นเป็นอย่างนั้นแล้วก็ดับไปถ้ารู้อย่างนี้นะคะเป็นวิชชาเพราะว่าขณะนี้ค่ะสภาพธรรมะคือเห็นเป็นเราหรือเปล่าถ้าถามให้ตอบก็ตอบได้ว่าไม่ใช่เราเป็นธรรมะเพราะว่าได้ยินได้ฟังนะคะว่าทุกอย่างที่มีจริงนะคะเป็นธรรมะไม่ใช่ว่าเราต้องไปหาธรรมะที่อื่นหรือที่ไหนเลยแต่ว่าเดี๋ยวนี้สิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเนี่ยเป็นธรรมะเกิดและดับด้วยไม่ใช่ของใครไม่มีใครมีอำนาจบังคับบัญชาให้เปลี่ยนเป็นอย่างนั้นหรือให้เปลี่ยนเป็นอย่างนี้เลยนี่คือเราซึ่งปกติธรรมดาเนี่ยจะไม่คิดถึงสิ่งที่ปรากฏแต่จะคิดถึงเรื่องที่ปรากฏข้ามไปเลยทันทีเห็นอะไรคะเห็นคนลืมว่าเห็นสิ่งที่สามารถปรากฏให้เห็นได้เท่านั้นเองเสียงสามารถปรากฏให้เห็นหรือเปล่าคะไม่กลิ่นมีจริงๆหรือเปล่าคะเป็นธรรมะหรือเปล่าสามารถปรากฏให้เห็นได้หรือเปล่าไม่นี่คือความเป็นผู้ตรงนะคะเพราะฉะนั้นในบรรดาธรรมะทั้งหมดไม่ว่าโลกนี้โลกไหนในแสนโกฏจักรวาลก็ตามแต่นะคะสิ่งที่สามารถจะปรากฏให้เห็นเหมือนเดี๋ยวนี้ค่ะที่กำลังปรากฏให้เห็นได้มีอย่างเดียวเท่านั้นนะคะคือธาตุชนิดหนึ่งใช้คำว่าธาตุหรือธาตุนะคะทาทงสระอาต่อเต่าสระอุความหมายเหมือนกับธรรมะคือสิ่งที่มีจริงที่ใครก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนลักษณะนั้นให้เป็นอย่างอื่นได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจอย่างนี้นะคะโลกนี้เป็นโลกธาตุแต่ละโลกหรือว่าแต่ละธาตุเสียงก็เป็นธาตุกลิ่นก็เป็นธาตุคิดก็เป็นธาตุสุขก็เป็นธาตุชอบก็เป็นธาตุโกรธก็เป็นธาตุไม่ว่าอะไรทั้งหมดค่ะเปลี่ยนจากคำว่าธรรมะมาเป็นคำว่าธาตุหรือธาตุได้เป็นเรื่องของภาษาเท่านั้นเองนะคะที่จะว่าเมื่อฟังคำไหนแล้วจะทำให้เข้าใจขึ้นอย่างคำว่าธรรมะเนี่ยบางคนก็อาจจะพูดตามๆไปว่าทุกอย่างเป็นธรรมะแต่ว่าไม่ได้เข้าใจลึกซึ้งแต่พอเปลี่ยนเป็นคำว่าธาตุนะคะไฟเป็นธาตุชนิดหนึ่งธาตุไฟร้อนไหมคะค่ะดินธาตุดินเป็นธาตุชนิดหนึ่งแข็งหรืออ่อนไหมเรารู้เลยว่าพอพูดถึงธาตุเนี่ยไม่ใช่ของใครใช่ไหมคะไฟร้อนในป่าเนี่ยเป็นของใครคะใครเป็นเจ้าของไฟที่ร้อนๆอยู่ในป่าบ้างไฟก็มีจริงๆแล้วเปลี่ยนไฟไม่ให้ร้อนได้ไหมถ้าไฟนั้นเกิดขึ้นร้อนเพราะลักษณะของธาตุไฟได้มีสองอย่างนะคะร้อนหรือเย็นไม่ใช่อ่อนหรือแข็งเพราะฉะนั้นสองธาตุคือธาตุดินที่เราใช้คำว่าดินเนี่ยไม่ได้หมายความถึงดินที่ปลูกต้นไม้ดอกไม้สร้างบ้านหรืออะไรนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่มีลักษณะที่แข็งเปลี่ยนแข็งไม่ได้นะคะจะหลับตาลืมตากระทบเมื่อไหร่ก็เป็นลักษณะที่แข็งเราบอกว่าพัดลมนะคะพอกระทบอะไรปรากฏสัมผัสแล้วอะไรปรากฏคะแข็งปรากฏเพราะฉะนั้นแข็งมีจริงค่ะแต่ว่ารูปร่างสันฐานต่างๆและการทรงจำเรื่องราวของสิ่งนั้นเราก็พอเห็นเราก็บอกว่าเห็นพัดลมแต่ความจริงนะคะเห็นแข็งได้ไหมเห็นพัดลมได้ไหมแต่เห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาให้เห็นได้นี่คือความละเอียดของธรรมะนะคะซึ่งเมื่อฟังและเข้าใจขึ้นก็คือว่าไม่มีความสงสัยละความสงสัยในคำว่าธาตุและในคำว่าธรรมะมีใครสงสัยบ้างไหมคะจะได้พูดถึงเรื่องนี้อีกแต่ถ้าไม่มีใครสงสัยก็จะได้ผ่านไปเพราะว่าต้องกลับไปนะคะที่ไหนก็ตามพรุ่งนี้หรือวันไหนก็มีการคิดแล้วก็เรื่องที่คิดก็คือว่าสิ่งที่ได้ฟังแล้วนะคะเรามักจะคิดถึงสิ่งที่ได้ฟังที่เป็นเรื่องอื่นที่ไม่ใช่เรื่องธรรมะใช่ไหมคะอ่านหนังสือพิมพ์

0: แป๊บเดียวคิดเรื่องหนังสือพิมพ์ละวันนี้เราฟังธรรมะก็ตอนเช้าตอนบ่ายพรุ่งนี้จะคิดถึงธรรมะหรือว่าจะคิดถึงเรื่องในหนังสือพิมพ์เห็นไหมคะนี่ก็เป็นความที่ต่างกันว่ากว่าเราจะชินกับการที่เห็นประโยชน์ของการที่จะเข้าใจสิ่งที่ยังไม่ได้เป็นเรื่องเป็นราวอะไรเลยทั้งสิ้นนะคะเพียงแต่เป็นลักษณะที่มีปัจจัยเกิดและดับแต่สืบต่อจนกระทั่งปรากฏเป็นนิมิตเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นเรื่องราวของสิ่งนั้นนานแสนนานจนไม่ลืมแต่ที่จะให้เข้าใจว่าเป็นธรรมะซึ่งมีลักษณะอย่างนั้นเกิดระดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยมีอะไรที่เกิดในชีวิตที่กลับมาบ้างคะเห็นไหมคะไม่มีเลยตอนเป็นเด็กนะคะสนุกสนานเห็นกลับมาเป็นเดี๋ยวนี้หรือเปล่าไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เลยค่ะเชิญหม่อมค่ะ
1: มีสิ่งหนึ่งที่ช่วยความเข้าใจนะคะเมื่อไรเราดูทีวีสิ่งที่ปรากฏในทีวีก็มีพิกเซลเยอะแยะนะฮะแล้วก็วิญญาณของเราก็คิดมีเห็นเป็นอิมเมจในทีวีแต่อันจริงก็ไม่มีอิมเมจก็มีพิกเซลเยอะแยะเป็นสีใช่ไหมคะ
0: ที่จริงนะคะเวลาที่เราเข้าใจธรรมะแล้วเนี่ยเราจะเปรียบกับทีวีแต่ถ้าเรายังไม่เข้าใจธรรมะเราจะเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์นะฮะที่มีจุดแสงสว่างแล้วก็มารวมกันเป็นรูปภาพเป็นนิมิตเนี่ยแล้วก็คิดว่าเราเข้าใจธรรมะเนี่ยไม่ได้แต่จริงๆที่หม่อมพูดเนี่ยหมายความว่าต้องเข้าใจเรื่องธรรมะแล้วจึงสามารถที่จะเปรียบได้ว่าสิ่งที่เราเห็นทางโทรทัศน์เนี่ยไม่ต่างกับขณะนี้เลยแต่ว่าข้อสำคัญที่สุดคือความเป็นผู้ละเอียดการที่จะเข้าใจธรรมะได้เนี่ยไม่ข้ามแต่ละคำนะคะคำว่านิมิตตะเวลาที่คนทั่วไปได้ยินคำว่านิมิตเนี่ยหมายความถึงสิ่งนั้นมีจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเป็นแต่เพียงนิมิตให้เห็นว่าเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยเราจะต้องมีความเข้าใจในความจริงของความหมายด้วยนะคะเพราะว่าแม้แต่คำว่านิมิตตะเนี่ยมีหลายอย่างฝันก็เป็นนิมิตตะใช่ไหมคะใครว่าฝันจริงบ้างคิดน่าจริงแต่ฝันเห็นอะไรคะฝันเห็นรถยนต์คันหนึ่งกำลังแล่นไปตามถนนเนี่ยและจริงๆรถยนต์กำลังแล่นตามถนนจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเพียงแต่ใช้คำว่าฝันนะคะเพราะคิดถึงเรื่องราวจากสิ่งที่เห็นแล้วก็จำได้ว่าเป็นรถยนต์เป็นถนนเป็นกำลังแล่นไปแต่ความจริงแท้ๆก็คือว่าในขณะนั้นนะคะนอนหลับนะคะแต่ว่าถ้าหลับสนิทจริงๆเนี่ยจะไม่มีการคิดเพราะว่าทางที่จิตจะเกิดขึ้นสามารถที่จะมีสิ่งใดปรากฏนะคะกับจิตก็คือเห็นเนี่ยเป็นจิตชนิดหนึ่งอาศัยตาถ้าไม่มีจักขุประสาทะนะคะคิดนึกได้สารพัดเช่นกำลังฝันแต่ไม่ใช่เห็นจริงๆทางหูก็เหมือนกันนะคะเคยคุยกับคนที่พบในฝันบ้างไหมคะอาจจะไม่ยาวคำสองคำแต่ว่าไม่มีเสียงไม่ได้ยินจริงๆแต่ว่าจำได้ว่าเสียงนี้เป็นคนนั้นและยังจำได้ว่าพูดว่าอะไรซึ่งความจริงเสียงเป็นเสียงถ้าไม่มีการคิดถึงความสูงสูงต่ำต่ำของเสียงนะคะจะเข้าใจความหมายไหมคะอย่างลมพัดเนี่ยมีเสียงสูงสูงต่ำต่ำนะคะลมกำลังร้องเพลงหรือเปล่าคะไม่มีใครไปคิดถึงนั้นได้เลยนะคะเพียงแต่ว่าเป็นเสียงลมแล้วก็ลมพูดภาษาอะไรก็ไม่มีใครรู้เพราะว่าไม่ได้รู้นะคะว่าขณะนั้นนะคะแต่และเสียงที่กำลังได้ยินเนี่ยมีความหมายแต่ถ้าเป็นนิมิตตะนะคะหมายความว่าเสียงที่ได้ยินเนี่ยค่ะสั้นมากเล็กน้อยมากนะคะแต่ว่าเกิดซ้ำแสดงลักษณะที่สูงต่ำจนกระทั่งทันทีที่ได้ยินเนี่ยความคุ้นเคยนะคะจากเด็กที่เพิ่งเกิดเด็กเนี่ยได้ยินเสียงแต่เด็กพูดตามได้ไหมคะไม่ได้นะคะแต่ได้ยินบ่อยๆเข้าใจละว่าเสียงนั้นอะหมายความถึงอะไรแต่ยังพูดตามไม่ได้ใช่ไหมคะแต่พอบอกเด็กเด็กก็เริ่มที่จะรู้ว่าเสียงสูงสูงต่ำต่ำอย่างแม่หมายความถึงคนไหนหรือว่าพ่อนะคะหรืออะไรก็ตามแต่ค่อยๆรู้ก็คือแม้แต่เสียงเท่านั้นเนี่ยไม่ได้มีความหมายอะไรเลยแต่สภาพของธรรมะอย่างหนึ่งนะคะซึ่งเป็นสภาพจำเริ่มจำจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ว่าเสียงนั้นด้วยเสียงสูงสูงต่ำๆนะคะเหมือนกับเสียงลมแต่ว่าทำไมยังจำจนกระทั่งลมเนี่ยไม่ได้มีความหมายอะไรเลยแม้แต่ที่กำลังพัดแต่เสียงอื่นที่ไม่ใช่เสียงลมเนี่ยสามารถที่จะทำให้คนเนี่ยเข้าใจได้ว่าหมายความถึงอะไรนี่คือความละเอียดอย่างมากอย่างวิจิตของธรรมะนะคะซึ่งวันหนึ่งเนี่ยอวิชชาหรือวิชชา ไม่รู้ความจริงเมื่อไหร่จะเป็นวิชาไม่ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นจะเห็นความต่างกันมากระหว่างความไม่รู้ซึ่งเป็นอวิชชากับวิชชาซึ่งเกิดจากการฟังพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ทุกสิ่งทุกประการโดยละเอียดโดยแทงตลอดนะคะโดยประการทั้งปวงว่าต่างกันมากทั้งหมดเนี่ยค่ะทรงแสดงไว้45พรรษาก็เป็นเรื่องของสิ่งที่มีจริงนะคะเพื่อที่จะให้คนฟังเนี่ยได้เข้าใจคำว่าธรรมะถ้าใช้คำว่าธรรมะไม่ใช่ใครเลยแต่มีจริงๆเป็นธาตุซึ่งไม่มีเจ้าของไม่ใช่ของใครบังคับบัญชาไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องคู่กับคำว่าอนัตตาถ้าเห็นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็คือเป็นอัตตาเก้าอี้เนี่ยเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตา
1: อัตตาค่ะ
0: อัตตาเพราะว่าความจริงสิ่งที่ปรากฏทางตาไม่ใช่เก้าอี้เป็นธาตุที่สามารถกระทบจักขุประสาทะแล้วจิตเห็นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปทั้งสิ่งที่ปรากฏทางตาและจิตเห็นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยมีจริงๆเป็นธรรมะแต่ธรรมะทั้งหลายก็เป็นอนัตตาด้วยเพราะฉะนั้นจึงใช้คำได้นะคะที่จะเปลี่ยนไม่ได้เลยคือทุกอย่างเป็นอนัตตาไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นแต่เก้าอี้นะคะขณะนั้นจริงๆเนี่ยเราไม่ได้คิดถึงธาตุที่ปรากฏให้เห็นแต่เราไปคิดถึงความจำว่าเก้าอี้มีลักษณะอย่างนี้
2: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78เขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศล

0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังแนวทางเจริญวิปัสสนาบรรยายโดยอาจารย์สุจินต์บริหารวนาเขต
1: ครั้งที่832
2: เพราะฉะนั้นสติจะเกิดขณะที่อ่านหนังสือพิมพ์และมีเรื่องคนต่างๆเรื่องต่างๆเยอะแยะได้ไหมคะก็เหมือนธรรมดาเนี่ยค่ะทางตายังไม่ได้อ่านหนังสือพิมพ์ก็มีคนเยอะแยะนั่งที่โน่นทำอย่างนั้นอย่างนี้กันบ้างเพราะเหตุว่าหลังจากที่เห็นแล้วก็มีการคิดนึกถึงสิ่งที่เห็นสภาพคิดมีจริงเป็นปรมัตถะไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลแต่เรื่องที่คิดทั้งหมดเป็นสัมมุติสัจจะเท่านั้นไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลเลยจริงๆโดยปรมัตถะแต่ว่าเป็นอารมณ์ของจิตที่คิดจริงชื่อนั้นจริงนั่งที่นี่จริงจริงโดยสมมุติแต่ว่าปรมัตถสัจจะเกิดขึ้นแล้วดับไปคิดแล้วก็ดับไปแล้วก็มีการเห็นขณะนี้ไม่ใช่มีใครคิดอยู่ตลอดเวลานะคะมีเห็นด้วยและก็ไม่ใช่มีการเห็นอยู่ตลอดเวลามีได้ยินด้วยเกิดสลับกันเพราะฉะนั้นนี่เป็นความไม่เที่ยงของสังขารธรรมทั้งหลายซึ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยซึ่งปัญญาต้องรู้ชัดจึงจะละการยึดถือสภาพธรรมะทั้งหมดเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนได้เพราะฉะนั้นปัญญาจะต้องระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะทีละอย่างทีละประเภททางตาก็ไม่ใช่ขณะที่กำลังระลึกรู้ทางหูต้องรู้จริงๆและขณะที่สภาพธรรมะที่ปรากฏทางหูปรากฏกับสภาพที่รู้เสียงขณะนั้นไม่มีอะไรปรากฏตัวตนไม่มีคนไม่มีอะไรไม่มีเพราะเหตุว่าขณะนั้นมีแต่สภาพที่กำลังรู้เสียงที่ปรากฏแล้วก็ดับไปต้องประจักษ์ความจริงอย่างนี้ค่ะจึงจะไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนจริงๆเพราะฉะนั้นการอบรมเจริญปัญญารู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนี้ตามปกติตามความเป็นจริงไม่ว่าจะทรงแสดงธรรมถึง 45,000 พรรษาโดยนัยยะของพระสูตรหรือว่าพระอภิธรรมหรือพระวินัยก็ตามเพื่อที่จะให้สติเกิดระลึกศึกษารู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏจริงๆเข้าถึงอัตถะของนามธรรมซึ่งไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนและรูปธรรมซึ่งไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนกี่ภพกี่ชาติที่จะได้ฟังพระธรรมนะคะก็ฟังพระธรรมเรื่องของนามธรรมและรูปธรรมนั่นเองเพื่อการรู้แจ้งเพื่อการประจักษ์ชัดเพื่อการดับกิเลสหมดเป็นสมุจเจขอกล่าวถึงข้อความในอังคุตตรนิกายนวกะนิบาตสติปัฏฐานวรรคที่สองซึ่งท่านผู้ฟังจะเห็นได้นะคะว่าสภาพธรรมะทั้งหลายที่เป็นอกุศลที่จะดับได้เป็นสมุจเฉทก็ด้วยการอบรมเจริญสติปัฏฐานเท่านั้นข้อความในนิวรณสูตรข้อ268มีว่าดูกระภิกษุทั้งหลายนิวรณ์5ประการนี้5ประการเป็นไฉนคือกามฉันทะนิวรณ์1พยาปาทะนิวรณ์1ทีนมิทธะนิวรณ์1อุทธัจจะกุกกุจจะนิวรณ์1วิจิกิจฉานิวรณ์1ดุกระภิกษุทั้งหลายนิวรณ์5ประการนี้แลดุกระภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงเจริญสติปัฏฐาน4ไม่ใช่สติปัฏฐานหนึ่งสติปัฏฐานใดนะคะพึงเจริญสติปัฏฐานสี่เพื่อละนิวรณ์ห้าประการนี้แลสติปัฏฐานสี่เป็นไฉนก็คือกายเวทนาจิตธรรมดูกระภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงเจริญสติปัฏฐานสี่นี้เพื่อละนิวรณ์ห้าประการนี้แลข้อความในกามคุณสูตรข้อ269พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระภิกษุทั้งหลายกามคุณ5ประการนี้5ประการเป็นไฉนคือรูปที่จะพึงรู้แจ้งด้วยจักษุอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจเป็นที่รักยั่วยวนชวนให้กำหนัดเสียงที่จะพึงรู้แจ้งด้วยหูแล้วก็ต่อไปนะคะกลิ่นที่จะพึงรู้แจ้งด้วยจมูกรสที่จะพึงรู้แจ้งด้วยลิ้นโผฏฐัพพะที่จะพึงรู้แจ้งด้วยกายอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจเป็นที่รักยั่วยวนชวนให้กำหนัดดุกระภิกษุทั้งหลาย กามคุณ5ประการนี้แลดูกระภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงเจริญสติปัฏฐาน4นี้เพื่อละกามคุณ5ประการนี้แลข้อความในอุปาทานขันธสูตรข้อ270พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระภิกษุทั้งหลายอุปาทานขันธ์5ประการนี้5ประการเป็นไฉนคือรูปูปาทานขันธ์1เวทนูปาทานขันธ์1สัญญูปาทานขันธ์1สังขารูปาทานขันธ์1วิญญาณูปาทานขันธ์1ดูกระภิกษุทั้งหลายอุปาทานขันธ์5ประการนี้แลดูกระภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงเจริญสติปัฏฐาน4นี้เพื่อละอุปาทานขันธ์5ประการนี้แลข้อความต่อไปก็เป็นเรื่องของโอรัมภาคิยะสังโยชน์5ประการคือสังโยชน์เบื้องต่ำได้แก่สักกายทิฏฐิ1วิจิกิจฉา1สีลัพพตประมาสะ1กามฉันทะ1พยาปาทะ1พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงเจริญสติปัฏฐาน4นี้เพื่อละโอรัมภาคิยะสังโยชน์5ประการนี้แลข้อความในคติสูตรคติสูตร5คือนรก1กำเนิดสัตว์เดรัจฉาน1เปรตวิสัย1มนุษย์1เทวดา1พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงเจริญสติปัฏฐาน4นี้เพื่อละคติ5ประการนี้แหละแม้จนกระทั่งมัจฉริยสูตรซึ่งเป็นเรื่องของความประณีก็ไม่สามารถที่จะละได้ตามใจชอบแต่ต้องเป็นการรู้แจ้งอริยสัจธรรมด้วยการอบรมเจริญสติปัฏฐานจึงจะละได้เป็นสมุจเฉทพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระภิกษุทั้งหลายมัจฉริยะ5ประการนี้5ประการเป็นไฉนคืออาวาสมัจฉริยะตระหนี่ที่อยู่1กุลมัจฉริยะตระหนี่ตระกูล1ลาภมัจฉริยะตระหนี่ลาภ1วรรณมัจฉริยะตระหนี่วรรณะคือคำสรรเสริญ1ธรรมมัจฉริยะตระหนี่ธรรมะ1ดูกระภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงเจริญสติปัฏฐาน4นี้เพื่อละมัจฉริยะ5ประการนี้แลและสำหรับผู้ที่บรรลุคุณธรรมเป็นพระโสดาบันพระสกทาคามียังมีสังโยชน์เบื้องสูงคืออุทธัมภาคิยะสังโยชน์พระผู้มีพระภาคก็ตรัสให้อบรมเจริญสติปัฏฐาน4เพื่อละอุทธัมภาคิยะสังโยชน์5คือรูปราคะ1อรูปราคะ1มานะ1อุทธัจจะ1อวิชชา1รวมความว่าสภาพธรรมะทั้งหลายเนี่ยค่ะที่เป็นอกุศลธรรมที่เป็นกิเลสจะดับหมดสิ้นได้ก็ด้วยการอบรมเจริญสติปัฏฐาน4รู้แจ้งอริยสัจธรรมมิฉะนั้นก็ไม่มีหนทางเลยค่ะที่จะดับกิเลสเป็นสมุจเฉทเห็นความยากของการดับกิเลสไหมคะดับได้จริงๆนะคะแต่ต้องด้วยปัญญาจริงๆที่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏจริงๆขณะนี้ของจริงกำลังปรากฏถ้าใครชักชวนให้ไปรู้อื่นทราบได้เลยว่าไม่ใช่หนทางที่จะทำให้รู้แจ้งอริยสัจธรรมเพราะเหตุว่าบางท่านอยากจะหาความจริงแต่เพียรไปหาที่อื่นซึ่งไม่มีวันจะพบเพราะเหตุว่าความจริงต้องอยู่ในขณะที่สิ่งนั้นกำลังปรากฏทางตาหรือทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจตามปกติจึงจะเป็นตามความเป็นจริงแล้วแต่สติจะระลึกแล้วแต่ปัญญาจะรู้ชัดเมื่อสติระลึกแต่ปัญญายังไม่รู้ชัดจึงต้องอบรมจนกว่าจะรู้ชัดแต่ท่านที่อบรมแล้วก็สามารถที่จะรู้ชัดทันทีขณะไหนก็ได้ที่ไหนก็ได้นามธรรมใดรูปธรรมใดก็ได
3: ้ได้เรียนถามอาจารย์สองข้อคือข้อที่หนึ่งว่าคำว่าข้าวนิโรธสมาบัติห่างกับสัญญาเวทวิสานิโรธอย่างไร
2: ไม่ต่างกันค่ะเป็นเพียงอีกชื่อหนึ่งค่ะนิโรธาสมาบัติแปลว่าสมาบัติที่ดับนะคะสัญญาเวทยิตะนิโรธาคือดับสัญญาและเวทนา
3: เมื่อกี้อาจารย์พูดถึงว่าผมก็จะว่าหลายคนผมจะยังไม่เข้าใจ ผมเองเนี่ยกว่าจะเข้าใจกันใช้เวลากันนานแต่คนหนังสือนะคำว่าตระหนี่ตระกูลครับหมายความว่าอย่างไรครับ
2: ตระหนี่ตระกูลหมายความถึงตระกูลที่อุปัฏฐากสำหรับพระภิกษุแต่ถ้าเป็นคฤหัสถ์ก็อาจจะเป็นเพื่อนสนิทมิตรสหายพวกพ้องบางคนเวลาที่สนิทสนมรักใคร่ชอบพอกับใครแล้วไม่เต็มใจที่จะให้บุคคลนั้นไปสนิทสนมชอบพอรักใคร่กับบุคคลอื่นถ้าเป็นภิกษุก็หมายความถึงตระกูลที่อุปัฏฐากถ้าตระกูลใดอุปัฏฐากท่านก็ไม่ปรารถนาที่จะให้ไปอุปัฏฐากภิกษุอื่นนอกจากตัวท่านถ้าเป็นคฤหัสถ์เพื่อนสนิทมิตรสหายซึ่งเกื้อกูลอุปการะสนิทสนมกันบางท่านก็ไม่อยากให้ไปสนิทสนมกับบุคคลอื่นนั่นก็เป็นเรื่องของมัจฉริยะมีจริงๆไหมคะในชีวิตประจำวันแม้แต่เป็นภิกษุถ้ายังมีกิเลสอยู่นะคะยังไม่ดับเป็นสมุจเฉทก็มีอาการปรากฏของกิเลสในลักษณะต่างๆกันยังมีข้อสงสัยอะไรอีกบ้างไหมคะในเรื่องของสมถภาวนาหรือการเจริญสติปัฏฐานไม่ใช่เป็นเรื่องตัวตนนะคะที่จะให้ได้ฌานแล้วก็จะยกองค์นั้นเจาะจงขึ้นมาพิจารณาเรื่องของการอบรมเจริญสติปัฏฐานนะไม่ใช่เรื่องเจาะจงไม่ว่าจะเป็นในขณะไหนทั้งสิ้นเพราะเหตุว่าเป็นเรื่องละไม่ใช่เป็นเรื่องต้องการบางท่านอาจจะอ้างบางสูตรที่กล่าวถึงการอบรมเจริญสติปัฏฐานอุปมาเหมือนกับการจับนกคุ้มคืออย่าให้แรงนักเพราะว่านกจะตายหรือว่าอย่าให้ละหลวมนักเพราะว่านกจะบินไปแต่อย่าลืมนะคะว่าต้องเป็นปัญญาที่พิจารณาแล้วรู้จริงๆในขณะนั้นว่าเวลาที่สติเกิดรู้ชัดในลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมจะไม่เจาะจงในขณะนั้นและก็จะไม่ละหลวมเพราะเหตุว่ารู้ชัดแล้วก็หมดไปแต่ไม่ใช่เป็นเรื่องตัวตนซึ่งพยายามผ่อนตรงนั้นกรรมตรงนี้ด้วยความเป็นตัวตนเพราะเหตุว่าขณะนั้นไม่ได้อบรมเจริญปัญญาที่จะรู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมแต่มีความเป็นตัวตนอยู่ตลอดเวลาที่จะทำอย่างนั้นที่จะทำอย่างนี้แต่ว่าการอบรมเจริญปัญญาจะรู้ชัดว่าเป็นเรื่องของปัญญาที่เกิดขึ้นและแต่ว่าจะเป็นปัญญาขั้นไหนปัญญาขั้นที่รู้ว่ารู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมโดยทั่วจึงเหมือนกับการจับนกคุ้มคือเพียงระลึกแล้วรู้มีข้อสงสัยอะไรบ้างไหมคะถ้าไม่มีนะคะในวันนี้ก็ขอกล่าวถึงอานิสงส์ของการเจริญอุปสมานุสติข้อความในวิสุทธิมรรคอนุสติกรรมฐานนิเทศเรื่องผลของอุปสมานุสติมีข้อความว่าพึงอนุสรถึงธรรมะเป็นที่เข้าไปสงบกล่าวคือพระนิพพานด้วยสามารถแห่งคุณมีความเป็นธรรมะเป็นที่สางเมาเป็นต้นเหล่านี้ด้วยประการชนีเทอญก็หรือพึงระลึกถึงวิราคธรรมนั้นด้วยสามารถแห่งธรรมะอันเป็นที่เข้าไปสงบแม้เหล่าอื่นซึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ในสูตรทั้งหลายเป็นต้นว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงธรรมะอันไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งแก่พวกเธอและเราจักแสดงสัจธรรมธรรมะเป็นเหตุข้ามฝั่งและธรรมะที่บุคคลเห็นได้ยากยิ่งธรรมะที่ไม่คร่ำคร่าที่ยั่งยืนธรรมะที่ไม่เนิ่นช้าธรรมะที่เป็นอมตะธรรมะที่เยือกเย็นธรรมะอันเป็นแดนเกษมธรรมะที่ไม่เคยมีธรรมะที่ไม่มีเสน่ห์ธรรมะที่ไม่ต้องเดือดร้อนธรรมะที่เป็นเกาะธรรมะเป็นที่ต้านทานและธรรมะเป็นที่หลีกเร้นแก่พวกเธอดังนี้นั่นแหละถ้าไม่ใช่เป็นผู้ที่มีปกติอบรมเจริญสติปัฏฐานแล้วไม่สามารถที่จะเข้าใจถึงคุณของพระนิพพานได้แต่เมื่อเริ่มอบรมเจริญสติปัฏฐานรู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมที่ไม่ใช่ตัวตนและรู้ถึงความไม่เที่ยงเมื่อนั้นถึงจะน้อมไประลึกถึงสภาพธรรมะที่เป็นสัจธรรมที่เป็นเหตุข้ามฝั่งและเป็นธรรมะที่บุคคลเห็นได้ยากยิ่งเพราะเหตุใดคะเพราะแม้แต่นามธรรมและรูปธรรมที่กำลังปรากฏก็ยังเห็นไม่ได้เลยใช่ไหมคะว่าเป็นนามธรรมไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเป็นรูปธรรม ซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนสภาพธรรมะที่มีปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจก็ยังไม่รู้ชัดว่าไม่ใช่ตัวตนเพราะว่าเป็นนามธรรมแต่ละลักษณะเป็นรูปธรรมแต่ละลักษณะเมื่อยังไม่ประจักษ์อย่างนี้แล้วจะไปประจักษ์ลักษณะของนิพพานซึ่งเป็นธรรมะที่เห็นได้ยากยิ่งได้อย่างไรเพราะฉะนั้นการอบรมเจริญปัญญาเนี่ยค่ะต้องอบรมเป็นขั้นๆตั้งแต่โลกิยปัญญาคือปัญญาที่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่เกิดดับที่เป็นโลกเป็นโลกิยะที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจและถึงจะน้อมไปถึงอมตะธาตุคือสภาพธรรมะที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งเป็นสภาพธรรมะเป็นที่สางเมาเป็นสภาพธรรมะที่ยั่งยืนไม่กล้ำกล้าเป็นสภาพธรรมะที่ไม่มีเนื่นช้าเป็นธรรมะที่เป็นอมตะธรรมะที่เยือกเย็นธรรมะอันเป็นแดนเกษมสำหรับผลของอุปสมานุสติข้อความในวิสุทธิมรรคมีว่าเมื่อพระโยคีนั้นคิดถึงใครคะพอพูดถึงพระโยคีฤาษีเลยคะแต่ว่าตามความเป็นจริงคือผู้ที่อบรมเจริญปัญญามีความเพียรระลึกศึกษารู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏเพราะเหตุว่าโดยอัตถะของโยคะหรือโยคีคือผู้ที่ประกอบด้วยความเพียรเมื่อพระโยคีนั้นอนุสรณ์ถึงธรรมะเป็นที่เข้าไปสงบด้วยสามารถแห่งคุณมีความเป็นธรรมะเป็นที่สางเมาเป็นต้นอยู่อย่างนี้ในสมัยนั้นจิตย่อมไม่ถูกราคะกลุ่มรุมไม่ถูกโทสะกลุ่มรุมไม่ถูกโมหะกลุ่มรุมในสมัยนั้นจิตของท่านเป็นคุณชาติดำเนินไปตรงปรารภธรรมเป็นที่เข้าไปสงบด้วยประการดังว่ามานี้เมื่อเธอข่มนิวรณ์ได้แล้วโดยนัยยะดังที่กล่าวไว้แล้วในพุทธานุสติเป็นต้นนั้นแลองค์ฌานทั้งหลายย่อมเกิดขึ้นในขณะเดียวกันแต่พระเหตุที่คุณแห่งธรรมะเป็นที่เข้าไปสงบเป็นคุณที่ลุ่มลึกหรือเพราะเป็นผู้ต้องน้อมนึกในการระลึกถึงคุณมีประการต่างๆฌานจึงไม่ถึงอัปปนาถึงเพียงอุปจาระเท่านั้นฌานนี้นั้นย่อมถึงซึ่งอันนับว่าอุปสมานุสติก็เกิดขึ้นด้วยอำนาจการอนุสรณ์ถึงคุณของธรรมะเป็นที่เข้าไปสงบข้อความต่อไปมีว่าถึงแม้อุปสมานุสติย่อมสำเร็จแก่พระอริยสาวกเท่านั้นดุจอนุสติ6ถึงแม้เมื่อเป็นเช่นนั้นแม้ปุถุชนผู้หนักในธรรมะเป็นที่เข้าไปสงบก็พึงใส่ใจเพราะจิตย่อมเริ่มใสในธรรมะเป็นที่เข้าไปสงบแม้ด้วยสามารถแห่งการฟังคือเวลาที่ฟังนะคะแล้วก็น้อมพิจารณาจริงๆจิตย่อมสงบแต่ว่าไม่ถึงแม้อุปจารสมาธิเพราะเหตุว่ายังไม่ใช่พระอริยบุคคลก็และภิกษุผู้หมั่นประกอบตามอุปสมานุสตินี้ย่อมหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขย่อมเป็นผู้มีอินทรีย์สงบมีใจเยือกเย็นประกอบด้วยหิริและโอตตัปปะน่าเลื่อมใสเป็นผู้มีอธิมุตติประณีตเป็นที่เคารพยกย่องของเพื่อนพรหมจรรย์ก็เธอเมื่อยังมิทันบรรลุคุณชั้นสูงย่อมเป็นผู้มีสุขติเป็นที่ไปในเบื้องหน้าเพราะเหตุนั้นแลบัณฑิตผู้ไม่ประมาทพึงยังความระลึกในธรรมะเป็นที่เข้าไปสงบอันประเสริฐซึ่งมีอานิสงส์เป็นอเนกอย่างนี้ให้เจริญเถิดจบอุปสมานุสติต่อไปก็จะเป็นมรณสติเรื่องปกติในชีวิตประจำวันที่จะต้องอบรมเจริญปัญญาและเจริญกุศลทุกประการแล้วแต่ว่าจะเป็นโอกาสหรือว่าจะเป็นกาละของกุศลขั้นทานหรือขั้นศีลหรือขั้นความสงบหรือสติปัฏฐานเพราะเหตุว่าถึงแม้ว่าทุกท่านจะทราบว่าสติปัฏฐานเป็นการอบรมเจริญปัญญาที่สามารถจะดับกิเลสได้เป็นสมุจเฉทแต่ก็ไม่สามารถที่จะให้สติปัฏฐานเกิดได้ตามความปรารถนาต้องอาศัยเหตุปัจจัยซึ่งเป็นแต่ละขณะซึ่งมีการฟังธรรมเข้าใจธรรมะเป็นสังขารขันธ์สะสมปรุงแต่งไปจนกว่าสติปัฏฐานจะเกิดระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏทางตาบ้างหรือทางหูบ้างทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจทีละเล็กทีละน้อยไปเรื่อยๆจนกว่าปัญญาจะรู้ชัด
4: อาจารย์ครับเรื่องที่ว่าที่เราลึกถึงคุณของพระนิพพานการที่เราจะลึกถึงคุณของพระนิพพานได้นี่เราต้องรู้คุณของพระนิพพานก่อนรู้ลักษณะพระนิพพานก่อนใช่ไหม
2: ต้องเป็นผู้ที่มีปกติอบรมเจริญสติปัฏฐานถ้ามิฉะนั้นแล้วไม่ทราบว่าจะระลึกอย่างไรเพราะเพียงแต่ได้ยินคำว่านิพพานก็ยังไม่สามารถที่จะเข้าใจได้เพราะเหตุว่าแม้สิ่งที่กำลังปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ยังไม่รู้สภาพที่แท้จริงของสิ่งนั้นแล้วก็จะไปนึกถึงคุณของนิพพานย่อมเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นผู้ที่จะน้อมถึงลักษณะของพระนิพพานเพื่อที่จะได้ประจักษ์แจ้งนะคะก็ต้องเป็นผู้ที่อบรมเจริญสติปัฏฐานรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่เป็นสังขารธรรมที่กำลังเกิดปรากฏในขณะนี้ว่าเป็นสภาพธรรมะที่ไม่เที่ยงเกิดขึ้นและดับไปและถึงจะมีการน้อมนึกถึงสภาพธรรมะที่ตรงกันข้ามและจึงจะเห็นคุณว่าธรรมะซึ่งไม่มีการเกิดขึ้นย่อมสงบ
4: โลกุตระจิตใช่ไหมฮะคือจิตที่ระลึกรู้ลักษณะของพระนิพพาน
2: โลกุตระจิตเป็นจิตที่ประจักษ์แจ้งลักษณะของนิพพานเพราะว่าประกอบด้วยโลกุตระปัญญา
4: แสดงว่าจิตของพระอรหันต
2: ์ไม่ได้ค่ะโสตาปัตติมรรคจิตโสตาปัตติผลจิตมีนิพพานเป็นอารมณ์หมดความสงสัยในลักษณะของนิพพานเพราะเหตุว่าถ้าโลกุตระจิตยังไม่เกิดนะคะไม่ว่าจะกล่าวถึงลักษณะของนิพพานด้วยประการใดๆย่อมไม่สามารถที่จะทำให้ประจักษ์แจ้งและหมดความสงสัยในลักษณะของนิพพานได้
5: อาจารย์ครับเวลาที่ว่าเราทำกิจอย่างใดอย่างหนึ่งที่ต้องใช้สมาธิมากๆนะและสติไม่เกิดจะทำอย่างไรนะ
2: จะทำอย่างไรที่นี่หมายความว่าต้องการให้สติเกิดเลยคะ
5: ครับ
2: ต้องการจริงๆใช่ไหมคะ
5: ครับ
2: รู้เหตุหรือปัจจัยที่จะให้สติเกิดไหมคะถ้าไม่รู้สติก็เกิดไม่ได้เพราะเหตุว่าสติเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นผู้ที่จะอบรมเจริญสติปัฏฐานก็ต้องทราบต้องรู้ต้องเข้าใจว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะให้สติเกิดถ้าไม่เคยได้ยินได้ฟังเรื่องของการเจริญสติปัฏฐานเลยสติปัฏฐานย่อมเกิดไม่ได้
0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนานายแพทย์ทวีปและคุณพรทิพย์ถูกจิตครอบครัวจงจิตนันคุณอนบหอมจันทร์คุณอุดรเปรมเจริญคุณป้อมมณีมณีไพโรธและบุตรชายคุณปัญญาสิทธิ์ตันติวัฒน์พาณิชย์แพทย์หญิงพัชนีโชคสุขสำราญคุณนพดลและคุณวันนีแซ่โง่และคุณวิชัยเฟื่องฟูนวกิจผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 18:00 น.ถึง 18:30 น.และอนุโมทนาผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิเวลา 18:30 น.ถึง 19:00 น.คุณพ่อบุญหนาและคุณแม่บุญเหนืออักษรวิไลคุณแม่ปิยมาศแซ่จิวคุณกุลวิไลและคุณจุไรรัตน์สุทธิลักษณวณิชและคุณนิพพิธาภักดีธนากุล
1: ครั้งที่833
5: อาจารย์ครับเวลาที่ว่าเราทำกิจอย่างใดอย่างหนึ่งที่ต้องใช้สมาธิมากๆนะและสติไม่เกิดจะทำอย่างไรนะ
2: จะทำอย่างไรที่นี่หมายความว่าต้องการให้สติเกิดเลยคะ
5: ครับ
2: ต้องการจริงๆใช่ไหมคะ
5: ครับ
2: รู้เหตุหรือปัจจัยที่จะให้สติเกิดไหมคะ
5: ไม
2: ่ถ้าไม่รู้สติก็เกิดไม่ได้เพราะเหตุว่าสติเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นผู้ที่จะอบรมเจริญสติปัฏฐานก็ต้องทราบต้องรู้ต้องเข้าใจว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะให้สติเกิดถ้าไม่เคยได้ยินได้ฟังเรื่องของการเจริญสติปัฏฐานเลยสติปัฏฐานย่อมเกิดไม่ได้และถึงแม้ว่าจะได้ยินได้ฟังนะคะเข้าใจแล้วนานๆฟังครั้งหนึ่งก็ไม่เป็นปัจจัยที่จะให้สติเกิดได้บ่อยๆหลายท่านค่ะคิดว่าฟังพอแล้วเข้าใจพอแล้วรู้พอแล้วแต่ความจริงแล้วนะคะการฟังอีก บ่อยๆย่อมเป็นปัจจัยที่จะให้สติเกิดขึ้นได้เช่นในขณะนี้ค่ะกำลังเห็นสติเกิดได้ไหมเนี่ยค่ะคือผลของการฟังว่าขณะที่กำลังเห็นเวลาที่สติเกิดคือไม่ลืมที่จะน้อมไปที่จะรู้ที่จะเข้าใจว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นเพียงสภาพธรรมะอย่างหนึ่งซึ่งไม่ปรากฏทางอื่นเพราะฉะนั้นก็เป็นการที่จะต้องฟังและก็พิจารณาในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังจนกระทั่งเป็นสังขารขันธ์ที่ปรุงแต่งให้สติเกิดระลึกในขณะที่กำลังฟังนั่นเองไม่ว่าจะฟังเรื่องของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏทางตาในขณะนี้หรือทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจซึ่งมีลักษณะของสภาพธรรมะจริงๆกำลังปรากฏไม่ใช่ไม่ปรากฏเพียงแต่ว่าสติจะระลึกหรือไม่เกิดขึ้นไม่ระลึกเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นการฟังเนี่ยค่ะจึงเป็นปัจจัยที่จะให้เกิดระลึกขึ้นหมายความว่าเป็นปัจจัยให้สติเกิดได
5: ้สมมติว่าถ้าเผื่อว่ามีสมมติว่าเราเดินอยู่นะฮะแล้วขาเราเหยียบถูกพื้นนี่มีอาการรู้สึกว่าแข็งอย่างนี้นะถ้าสติเกิดแล้วจะระลึกว่าเป็นรูปเป็นนามทีละอย่างหรือว่าพร้อมกันทั้งสองอย่าง
2: พร้อมกันไม่ได้นะคะเพราะว่ารูปธรรมไม่ใช่นามธรรมและนามธรรมไม่ใช่รูปธรรมและก็ไม่ใช่เพียงการคิดขึ้นมาว่าแข็งเป็นรูปธรรมรู้แข็งเป็นนามธรรมนั่นยังเป็นการคิดนึกถึงเรื่องถึงคำของลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏแต่ก็ไม่มีใครสามารถที่จะห้ามได้ใช่ไหมคะบางครั้งบางท่านอาจจะเกิดระลึกขึ้นมาว่าแข็งเป็นรูปและอาจจะระลึกอย่างนี้ค่ะหลายครั้งแต่ว่าโดยอาศัยการฟังและความเข้าใจก็ย่อมรู้ว่าในขณะที่กำลังคิดไม่ใช่ในขณะที่กำลังรู้ลักษณะของแข็งจริงๆที่กำลังปรากฏโดยน้อมไปที่จะสังเกตที่จะรู้จริงๆว่าลักษณะที่แข็งเป็นสภาพธรรมะที่ไม่ใช่สภาพที่รู้แข็งเนี่ยค่ะปัญญาจะต้องเจริญขึ้นนะคะในขณะที่สติระลึกลักษณะของสภาพธรรมะหนึ่งสภาพธรรมะใดโดยไม่ใช่ขั้นการคิดเวลาที่กำลังสังเกตสำเนียกน้อมไปรู้ในอาการแข็งลักษณะแข็งที่ปรากฏรู้ในอาการแข็งว่าเป็นสภาพธรรมะชนิดหนึ่งในขณะนั้นย่อมรู้ว่าไม่ได้สังเกตพิจารณาสภาพที่กำลังรู้แข็งใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจะพร้อมกันไม่ได้เลย
5: แล้วอย่างถ้าสมมติว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นแล้วนะไอ้ที่ว่าคิดเองกับมีสติเกิดขึ้นนี่มันต่างกันยังไง
2: ต่างกันที่ว่าแม้ไม่ได้คิดเป็นคำก็สามารถที่จะศึกษาสังเกตสำเนียกน้อมไปรู้ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏได้เวลานี้ค่ะไม่ได้คิดเป็นคำมีลักษณะของสภาพธรรมะปรากฏ
5: ยังสมมติโดนพัดลมเย็นอย่างนี
2: ้ค่ะไม่ได้คิดว่าพัดลมเย็นใช่ไหมคะมีลักษณะเย็นที่กำลังปรากฏไม่ได้คิดว่าพัดลมเย็นในขณะที่ลักษณะเย็นปรากฏน้อมไปรู้ในอาการเย็นที่ปรากฏว่าเป็นสภาพธรรมะชนิดหนึ่งไม่ต้องใช้คำว่าเป็นสภาพธรรมะชนิดหนึ่งแต่รู้ในอาการเย็นนั้นเมื่อมีอาการเย็นปรากฏก็หมายความว่าเป็นสภาพธรรมะชนิดหนึ่งโดยไม่ต้องใช้คำพูดว่าเย็นเป็นสภาพธรรมะชนิดหนึ่งเข้าใจไหมคะเนี่ยค่ะเป็นการที่จะศึกษาลักษณะของสภาพธรรมะจนกว่าจะรู้ชัดจริงๆในลักษณะของรูปธรรมว่าต่างกับสภาพรู้ซึ่งกำลังรู้อาการเย็นที่ปรากฏจึงไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลมิฉะนั้นแล้วก็ยังมีสักกายะทิฏฐิการสำคัญในสภาพรู้บ้างในรูปธรรมบ้างในความรู้สึกซึ่งเป็นเวทนาบ้างในสังขารขันธ์ต่างๆบ้างที่กำลังนึกคิดว่าเป็นเราน
5: ี่ถ้าเกิดสติเกิดขึ้นฮะไม่ว่าจะสติระลึกเรื่องรูปหรือนามก็ตามแต่ก็ระลึกไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องไปคิดว่าตอนนี้ระลึกถึงรูปแล้วจะให้นามขึ้นมาบ้าง
2: ความคิดเป็นสิ่งที่ห้ามไม่ได้นะคะและก็ความคิดนี่วิจิตจริงๆค่ะบางทีบอกว่าอยากคิดหรือว่า ไม่ควรจะคิดอย่างนี้ไม่ต้องคิดอย่างนั้นแต่ความคิดอย่างนั้นก็เกิดขึ้นแสดงให้เห็นความเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นจะต้องมีสติรู้ลักษณะสภาพที่คิดว่าเป็นนามธรรมชนิดหนึ่งซึ่งรู้คำไม่ใช่รู้สีไม่ใช่รู้เสียงเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะทั้งหมดที่มีจริงที่เกิดขึ้นปรากฏในชีวิตประจำวันถ้าสติไม่ระลึกไม่ศึกษาไม่รู้ชัดไม่สามารถที่จะดับกิเลสได้เลยไม่สามารถที่จะละการยึดถือสภาพธรรมะทั้งหลายว่าเป็นตัวตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลได้ปัญญาจะต้องอบรมเจริญจริงๆรู้ทั่วแทรกซึมที่จะรู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมแต่ละลักษณะที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงว่าสภาพที่คิดก็เป็นธรรมะชนิดหนึ่งซึ่งไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตน
5: อย่างที่แบบผมพูดเนี่ยสมมติว่าถูกพัดลมเย็นเนี่ยสติระลึกรู้ว่าไออาการเย็นที่มันเกิดขึ้นตามร่างกายเนี่ยหมายความว่ามันเกิดขึ้นแล้วมันดับไปอย่างนี
2: ้รู้ในอาการที่เย็นนะคะความจริงแล้วสภาพธรรมะเกิดดับแต่ว่าปัญญาที่ยังไม่ได้อบรมเจริญยังไม่สามารถประจักษ์ความเกิดดับได้เพียงแต่หมดไปเนี่ยค่ะก็ใช้ความคิดว่าขณะนั้นดับไปแต่ไม่ได้ประจักษ์ในขณะที่กำลังเกิดแล้วดับจริงๆยังเสียงหมดไปก็เข้าใจว่าดับไปใช่ไหมคะแต่ว่าไม่ใช่เป็นการประจักษ์ลักษณะของเสียงที่เกิดขึ้นแล้วดับหรือว่านามธรรมที่ได้ยินเสียงนั้นเกิดขึ้นแล้วดับหรือสภาพที่กำลังคิดคำความหมายของเสียงนั้นแล้วก็ดับ
5: อย่างที่เมื่อกี้ผมได้เรียนถามก่อนนะว่าอย่างสมมติว่าถ้าสติระลึกรู้ทางตาแล้วเกิดมีเสียงเกิดขึ้นอย่างนี้นะถ้าเกิดเราระลึกแต่ทางตาอย่างเดียวโดยที่ไม่มีสติรู้ว่าเสียงที่เกิดขึ้นนั้นเป็นอย่างไรหรือมีลักษณะอย่างไรเลยอันนี้ก็ถูกต้องเหมือนกันแล้ว
2: แล้วแต่สติจะระลึกที่ทางตาหลายขณะก็เป็นเรื่องของสติแต่ว่าสตินั้นก็ไม่เที่ยงก็จะต้องดับไปแล้วก็มีการระลึกรู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมทางอื่นด้วยไม่ใช่ว่าระลึกทางเดียวอยู่เรื่อยๆแต่ว่าสำหรับบางท่านนะคะในตอนต้นเนี่ยอาจจะสังเกตเห็นว่าสติเนี่ยเกิดระลึกทางหนึ่งทางใดบ่อยๆกว่าทางอื่นหรือว่าอาจจะเพิ่งเริ่มระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะทางเดียวอย่างทางกายนะคะบางท่านก็บอกว่าง่ายกว่าทางอื่นเพราะว่ามีลักษณะที่อ่อนที่แข็งที่ปรากฏเพราะฉะนั้นสติของท่านผู้นั้นมักจะเกิดขึ้นระลึกในลักษณะที่อ่อนที่แข็งที่ปรากฏที่กายในขั้นต้นอาจจะเป็นอย่างนี้แต่ว่าท่านผู้นั้นก็ทราบว่าเมื่อยังมีการหลงลืมสติไม่รู้ชัดในลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมทางอื่นเป็นปัจจัยให้มีการระลึกศึกษารู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมทางอื่นต่อไป
5: ครับและอย่างเรื่องรูปกับนามนะที่ว่าสมมติเราจะพูดถึงทางตานะรูปทางตาคือวัตถุหรืออะไรก็ตามที่เกิดขึ้นแล้วเรามองเห็นใช่ไหมอันนี้คือรูปใช่ไหมแต่สภาพที่เราเห็นแล้วเรารู้ว่าอันนี้คือกระดานดำนี่คือพัดลมนี่คืออะไรนี่คือนามใช่ไหม
2: นามไม่ใช่นามเห็นนะคะเป็นนามที่คิดถึงรูปร่างสันฐานของสิ่งที่ปรากฏ
5: หรือว่าจะถึงสีก็ได
2: ้ถ้าไม่มีสีปรากฏจะมีสันฐานไหมคะเพราะฉะนั้นจิตที่เห็นไม่ใช่จิตที่คิดถึงรูปร่างสันฐาน
5: ครับแล้วทีนี้พอพูดถึงทางตามันเป็นลักษณะนั้นแล้วถ้าทางใจนะฮะรูปกับนามที่ทางใจนี่มันเป็นยังไงผมยังแยกไม่ออกเลย
2: เวลานี้ทางตาเห็นแล้วดับไปแล้วหรือยัง
5: ดับแล้ว
2: ดับแล้วนะคะทางใจเกิดขึ้นรู้สิ่งที่ปรากฏทางตาหรือเปล่าเวลาที่มีการเห็นทางจักขุทวารวิถีดับไปแล้วนะคะภวังคจิตเกิดต่อหลังจากนั้นมโนทวารวิถีจิตเกิดขึ้นรู้สิ่งที่ปรากฏทางตาต่อและก็มโนทวารวิถีจิตเนี่ยค่ะดับไปแล้วก็เป็นภวังค์และมโนทวารวิถีจิตก็เกิดอีกจึงจะรู้ว่าสิ่งที่เห็นนั้นเป็นอะไรแต่ด้วยความเกิดดับอย่างรวดเร็วนะคะทำให้รู้สึกเหมือนกับว่าทันทีที่เห็นก็รู้เลยว่าเห็นอะไรใช่ไหมคะเหมือนกับทันทีที่ได้ยินเสียงเนี่ยเข้าใจความหมายทันทีอย่างคำว่าทันทีพอฟังก็เข้าใจเลยแต่ว่าความจริงแล้วนะคะมีจิตที่ได้ยินเสียงทางโสตทวารวิถีดับไป แล้วก็มีภวังคจิตขั้นและถึงจะมีมโนทวารวิถีจิตที่รับหรือรู้เสียงที่ดับไปทางโสตทวารวิถีแล้วก็เป็นภวังค์แล้วก็มโนทวารวิถีเนี่ยค่ะก็เกิดอีกนึกถึงความหมายของเสียงที่ได้ยินเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าชั่วขณะที่คิดว่าได้ยินแล้วเข้าใจความหมายทันทีมีจิตเกิดดับนับไม่ถ้วนเพราะว่าไม่มีใครไปนับใช่ไหมคะระหว่างที่ได้ยินกับเข้าใจความหมายแต่ว่าให้ทราบว่าจิตที่เกิดรู้เสียงทางโสตทวารดับไปแล้วมีภวังคจิตเกิดขั้นและยังมีมโนทวารวิถีจิตที่รู้เสียงที่ได้ยินแล้วก็เป็นภวังคจิตและก็มโนทวารวิถีจิตเนี่ยค่ะจึงได้เกิดขึ้นนึกถึงคำเพราะเหตุว่ามีเสียงที่ได้ยินนั้นเป็นปัจจัยว่าเสียงสูงต่ำอย่างไรก็ทำให้นึกถึงคำหรือความหมายนั้นเพราะฉะนั้นที่ถามว่าทางใจเนี่ยไม่ทราบว่ารูปเป็นยังไงใช่ไหมคะไม่ต่างอะไรกับทางตาที่กำลังเห็นในขณะนี้เพราะเหตุว่าทางจักขุทวารวิถีจิตเห็นสีหรือสิ่งที่ปรากฏทางตาดับไปแล้วภวังคจิตไม่เห็นนะคะแล้วก็มโนทวารวิถีจิตก็เกิดขึ้นรู้สีที่ดับไปทางปัญจทวารวิถีนั่นเองมีช่วงขั้นคือภวังค์ซึ่งไม่รู้อะไรเลยแล้วก็มีมโนทวารวิถีจิตเกิดต่อจากภวังค์ซึ่งรู้สีที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นในขณะนี้ให้ทราบว่าที่เหมือนกับจักขุทวารวิถีจิตกำลังเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาโดยไม่ดับไปเลยนั้นแท้ที่จริงมีภวังคจิตขั้นมากและก็มีมโนทวารวิถีจิตที่รู้สิ่งที่ปรากฏทางตาเหมือนกับทางปัญจทวารวิถีแล้วก็ยังมีจิตทางมโนทวารวิถีที่นึกถึงรูปร่างสันฐานแล้วก็รู้ว่าสิ่งที่ปรากฏทางตานั้นเป็นอะไรในระหว่างที่ดูเสมือนว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาและการเห็นทางตาไม่ดับเลยมีมโนทวารวิถีเกิดขั้นสลับกับภวังคจิตด้วย
5: ที่อาจารย์ผู้นี้เป็นรูปที่ปรากฏทางใจ
2: ที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้แล้วค่ะทางตาก็ปรากฏทางใจต่อไปเลยแต่ว่าก่อนที่จะปรากฏทางใจมีภวังคจิตขั้น
5: แล้วนามนะ
2: นามเป็นสภาพที่กำลังเห็นขณะเดียวนะคะที่ทรงแสดงไว้ว่าจักขุวิญญาณจิตที่ทำกิจเห็นเนี่ยค่ะเกิดขึ้นขณะเดียวแล้วดับไปสัมปติชนะที่เกิดต่อไม่ได้ทำทัศนกิจไม่ได้เห็นแต่รู้สิ่งที่ปรากฏทางตาแล้วก็ดับไปสันติรณะจิตเกิดขึ้นพิจารณาอย่างรวดเร็วทำกิจพิจารณานิดเดียวแล้วก็ดับไปแต่ไม่ได้ทำทัศนกิจเพราะฉะนั้นในขณะที่ปรากฏเสมือนว่าเป็นจักขุวิญญาณที่เห็นอยู่ตลอดเวลาแม้ในจักขุทวารวิถีเนี่ยค่ะก็มีสัมปติชนะเกิดต่อจากจักขุวิญญาณซึ่งดับไปแล้วเวลานี้มีสันติรณะจิตเกิดต่อจากสัมปติชนะซึ่งดับไปแล้วมีโวฏฐัพพนะจิตซึ่งเกิดต่อจากสันติรณะจิตที่ดับไปแล้วมีชวนะจิต

กิดขึ้นเพียงขณะเดียวเพราะฉะนั้นผู้ที่จะอบรมเจริญภาวนาไม่ว่าจะเป็นสมถภาวนาหรือวิปัสสนาภาวนาก็ตามต้องเป็นผู้ที่มีปัญญาเห็นโทษของอกุศลจิตซึ่งเกิดเวลาที่กุศลจิตไม่เกิดเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะรู้ว่ามีอกุศลนะคะแต่จะทำอย่างไรผู้ที่มีปัญญาที่รู้หนทางที่จะให้จิตสงบสามารถที่จะอบรมเจริญสมถภาวนาได้แต่ต้องเป็นผู้ที่ฉลาดเฉียบแหลมพอที่จะรู้ว่าขณะใดเป็นอกุศลขณะใดสงบปราศจากอกุศลซึ่งยากไหมคะที่จะรู้ในขณะนี้ค่ะในขณะที่กำลังเห็นหลังจากจักขุวิญญาณจิตดับไปแล้วสัมปติชนะจิตดับไปแล้วสันติระจิตดับไปแล้วชวนะจิตเจ็ดขณะเป็นอกุศลรู้ได้ไหมว่าเป็นอกุศลประเภทใดมีท่านผู้หนึ่งถามนะคะถามว่าจะรู้ได้ยังไงว่าหลังจากที่เห็นแล้วเป็นโลภะมูลจิตขณะนี้ทุกท่านไม่เดือดร้อนเลยใช่ไหมคะกับการที่กำลังเห็นและก็ไม่เดือดร้อนเลยกับรูปที่กำลังปรากฏทางตาแต่ว่าเวลาที่เห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วไม่เดือดร้อนก็หมายความว่ามีความยินดีพอใจในสิ่งที่ปรากฏไม่เป็นไรค่ะเห็นต่อไปอีกก็ไม่เป็นไรสิ่งที่ปรากฏทางตาปรากฏอย่างนี้เรื่อยๆก็ไม่เป็นไรไม่เดือดร้อนนั่นก็หมายความว่ามีความยินดีมีความพอใจในการเห็นที่จะเห็นต่อไปเพราะเหตุว่าไม่เห็นเป็นโทษไม่เห็นเป็นภัยและก็มีความยินดีพอใจในสิ่งที่ปรากฏทางตาว่าปรากฏต่อไปเรื่อยๆก็ไม่เป็นอะไรนั่นก็หมายความว่ามีความยินดีพอใจแล้วเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะว่าโลภะมูลจิตหรือว่าโลภะเจตสิกซึ่งเป็นสภาพที่ยินดีพอใจนะคะมีรากฐานที่มั่นคงลึกมีปัจจัยที่จะให้เกิดอยู่เป็นประจำวันนี้ท่านผู้ฟังคงจะคิดอะไรๆหลายอย่างตั้งแต่ลืมตาตื่นขึ้นมาก็คิดทราบไหมคะว่าจิตอะไรคิดโลภะมูลจิตทั้งหมดที่คิดเวลาที่ไม่เป็นไปในกุศลธรรมถ้าท่านคิดว่าเดี๋ยวจะไปบางลำพูแค่นี้ค่ะจิตอะไรคิดโลภะมูลจิตไม่ได้อยู่ในตำรานะคะว่ามี8ดวงเป็นอกุศลจิตประกอบได้กี่เหตุแต่ว่าในชีวิตประจำวันจริงๆทุกครั้งที่คิดซึ่งไม่ได้เป็นไปในกุศลให้ทราบว่าถ้าขณะนั้นไม่ใช่เป็นความขุ่นเคืองไม่ได้คิดได้ความขัดเคืองขณะนั้นก็เป็นโลภะมูลจิตที่เกิดขึ้นกระทำกิจคิดและยังไม่ทันจะคิดเป็นคำเลยค่ะเพียงแต่เห็นทางตานี่ก็โลภะมูลจิตเกิดดับไปแล้วนับไม่ถ้วนไม่ประจักษ์เลยว่าโลภะมูลจิตเกิดดับไปเท่าไหร่เพราะเหตุว่าไม่เป็นไรนี่ค่ะสิ่งที่ปรากฏก็ดีและก็เห็นที่กำลังเห็นสิ่งที่ปรากฏก็ดีเพราะฉะนั้นโลภะมูลจิตเกิดขึ้นยินดีพอใจในสิ่งที่ปรากฏทางตาและในการเห็นเมื่อมีความยินดีพอใจในสิ่งที่ปรากฏทางตาแล้วอะไรเกิดขึ้นเป็นปัจจัยให้เกิดความยินดีพอใจต่อไปอีกซึ่งไม่มีวันจะหมดไปได้ถ้าปัญญาไม่เกิดขึ้นรู้ชัดในอกุศลธรรมว่าเป็นอกุศลธรรมรู้ชัดในเหตุเกิดของอกุศลธรรมว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดอกุศลธรรมเพราะฉะนั้นการอบรมเจริญสติปัฏฐานเป็นการอบรมเจริญปัญญาจริงๆรู้ลักษณะของอกุศลธรรมที่ปรากฏตามความเป็นจริงรู้ชัดในเหตุที่จะให้เกิดอกุศลธรรมนั้นจึงสามารถที่จะดับเหตุที่จะให้เกิดอกุศลธรรมนั้นได้การอบรมเจริญสติปัฏฐานไม่ใช่เป็นการเจริญความไม่รู้อะไรแล้วก็หวังรอที่จะให้ประจักษ์แจ้งลักษณะของนิพพานหรือว่าหวังรอที่จะให้ประจักษ์แจ้งความเกิดดับของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏโดยที่ไม่รู้อะไรเลยแต่การอบรมเจริญสติปัฏฐานเนี่ยค่ะเป็นการอบรมเจริญปัญญาปัญญาคือความรู้รู้อะไรรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏ

0: ราะฉะนั้นไม่ใช่ทำอย่างอื่นไม่ใช่ไปหวังสงบเวลานี้เมื่อจิตเป็นอกุศลแล้วทำอย่างไรจะสงบนั่นไม่ใช่จุดประสงค์ของการอบรมเจริญสติปัฏฐานหรือว่าจะไปสงบเสียก่อนก็ไม่ใช่การอบรมเจริญปัญญาที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนี้ตามความเป็นจริงมีคำอุปมาว่าลักษณะอาการของตัณหาซึ่งเป็นความยินดีพอใจในสิ่งที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจหรือแม้ขณะที่กำลังคิดอะไรก็ตามอุปมาเหมือนกับความรักของพ่อแล้วก็ความรู้สึกคือเวทนาที่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์ถ้าจะเปรียบก็เหมือนกับความรักของแม่แต่ว่าสำหรับตัณหาหรือความต้องการความพอใจในอารมณ์นั้นเหมือนกับความรักของพ่อซึ่งต้องการให้อะไรเกิดขึ้นเป็นไปตามที่หวังหรือตามที่รักลูกเมื่อมีความรักความต้องการในอารมณ์ที่ปรากฏเพราะฉะนั้นก็หวังและต้องการในอารมณ์ที่ปรากฏที่จะให้เป็นอิทธารมอยู่เรื่อยๆอิทธารมคืออารมณ์ที่น่าพอใจอย่างทางตาที่กำลังเห็นเมื่อมีความพอใจในสิ่งที่ปรากฏทางตาแล้วหวังและต้องการอะไรจากรูปารมณ์ที่ปรากฏทางตาถ้าไม่ใช่การหวังและต้องการรูปารมณ์ที่เป็นอิทธารมณ์ที่น่าพอใจลองคิดดูค่ะหวังที่จะได้อิทธารมณ์ที่น่าพอใจทางตาทุกวันหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าไม่ว่าจะเป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นวัตถุไม่ว่าจะเป็นสิ่งของไม่ว่าจะเป็นสังขารอันเป็นที่รักหรือว่าสัตว์ที่เป็นที่รัก
1: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ092777-9800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะดัมมะโฮมcom ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุ

0: นาธรรมที่นฤตยรีสอร์ทจังหวัดเชียงใหม่วันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2556
1: ปรากฏว่ามีจริงแค่ขณะที่เห็นหลับตาแล้วไม่มีเลยหายไปไหนวับเดียวชั่วขณะที่หลับตาก็ไม่มีแล้วนี่แสดงความจริงว่านะคะถึงแม้ไม่ได้หลับตาความจริงสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยต้องดับแต่ไม่มีการปรากฏว่าสิ่งนี้เกิดและจะไปรู้ว่าสิ่งนี้ดับได้อย่างไรต่อเมื่อไหร่รู้ว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นเป็นสิ่งนี้นะคะจึงจะรู้ว่าสิ่งที่เกิดเป็นอย่างนี้ชั่วคราวแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะก็คือเพื่อให้เข้าใจถูกในความเป็นจริงของสิ่งที่มีจริงนะคะมีความเข้าใจที่มั่นคงเพราะเหตุว่าขณะนี้ค่ะชาติก่อนๆใครเป็นอะไรอยู่ที่ไหนจำได้ไหมคะค่ะก็มีการเห็นมีการคิดนึกเหมือนอย่างนี้แต่ชาติก่อนๆ ก็ไม่ได้เข้าใจความจริงของธรรมะกี่ชาติมาแล้วที่ไม่ได้เข้าใจจนกระทั่งมีการได้ฟังพระธรรมเมื่อไหร่นะคะเมื่อนั้นก็เริ่มค่อยๆคิดค่อยๆเข้าใจแต่ก็ต้องรู้ว่าเพราะสะสมความไม่รู้มานานแสนนานกว่าที่จะรู้จนหมดความสงสัยในสภาพธรรมะและหมดการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนนั่นคือแสดงว่านะคะต้องมีการเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นในสิ่งที่ปรากฏมากน้อยคนอื่นไม่สามารถจะรู้ได้เลยเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยค่ะจะเกิดได้เมื่อมีเหตุปัจจัยถ้าไม่มีเหตุปัจจัยก็ไม่สามารถจะเกิดขึ้นเป็นไปได้เลยนะคะแม้แต่ว่าขณะนี้เราอยู่ตรงนี้เนี่ยความจริงถ้าไม่มีปัจจัยที่จะให้อยู่ตรงนี้เห็นตรงนี้ก็อยู่ตรงนี้และเห็นตรงนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจความจริงนะคะของคำว่าธรรมะธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงมีปัจจัยเกิดขึ้นเป็นแต่ละอย่างแต่ละอย่างหรือแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งนะคะแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นไม่มีสักอย่างเดียวที่จะเที่ยงถาวรแล้วก็เป็นเราไปได้เพราะเหตุว่าก่อนมาอยู่โลกนี้อยู่ไหนคะไม่รู้เลยใช่ไหมคะแล้วอะไรทำให้มาอยู่โลกนี้ได้ล่ะคะไม่ไปโลกอื่นและหยุดอย่างที่เป็นอย่างนี้ด้วยไม่เป็นอย่างอื่นคือแต่ละคนก็เป็นแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นก็ต้องมีเหตุปัจจัยที่จะทำให้แม้อยู่ในโลกนี้ก็มีเหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นทุกคนต้องจากโลกนี้ไปแน่ๆจากโลกนี้ไปก็ต้องมีปัจจัยว่าถึงเวลาหรือยังเมื่อไหร่จะไปแล้วไปไหนเพราะฉะนั้นตอนไปไหนนี่ก็สำคัญมากนะคะเพราะว่าอยู่ในโลกนี้ชัดเจนว่าเราอยู่ในโลกนี้โดยเราไม่ได้เป็นนกเป็นเป็ดเป็นไก่นะคะมีการได้ยินเสียงมีการเห็นแต่ก็ไม่สามารถจะเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีนี่คือความต่างกันของแม้อยู่ในโลกนี้ก็ต่างกันถ้าเกิดเป็นมนุษย์เป็นผลของกรรมดีนะคะทำให้สามารถที่จะฟังเสียงรู้เรื่องแล้วก็เข้าใจด้วยว่าเสียงนี้หมายความถึงอะไรเพราะฉะนั้นถ้าจากโลกนี้ไปซึ่งเป็นมนุษย์ซึ่งมีโอกาสจะได้ฟังธรรมะได้เข้าใจสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏซึ่งยากมากที่จะคิดเองคิดยังไงก็คิดไม่ออกตามความเป็นจริงนะคะว่าขณะนี้ไม่มีอะไรเลยนอกจากธรรมะถ้าเข้าใจจริงๆนะคะทุกอย่างเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแล้วก็ไม่มีใครสามารถที่จะทำให้เกิดขึ้นมาได้การสะสมความเข้าใจที่ถูกต้องอย่างนี้นะคะจะทำให้มีโอกาสได้เข้าใจถูกต้องขึ้นอีกไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเวลาได้ยินได้ฟังอีกเราก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าไม่ผิดแน่ๆเพราะเหตุว่ากำลังพูดถึงสิ่งที่มีจริงนะคะและแต่ละคำเนี่ยก็พิสูจน์ได้เช่นเห็นไม่ใช่ได้ยินและการที่เห็นมีสิ่งที่ปรากฏทางตาก็ไม่ใช่เสียงที่ปรากฏทางหูเพราะฉะนั้นจิตหรือธาตุรู้คือเห็นกับได้ยินเนี่ยเกิดพร้อมกันไม่ได้ต้องเป็นแต่ละหนึ่งขณะเพราะฉะนั้นวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยถ้าสามารถที่จะเข้าใจถูกนะคะก็มีสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นจริงอย่างนั้นทีละอย่างทีละหนึ่งเกิดดับสืบต่อจนไม่รู้ความจริงจนกว่าจะได้ฟังแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นก็เป็นอย่างนี้ค่ะไม่ว่ากี่ภพกี่ชาติก็มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นให้ได้ยินให้รู้ว่ามีกลิ่นให้รู้ว่ามีรสให้รู้ว่ามีเย็นร้อนอ่อนแข็งให้รู้ว่ามีคิดนึกแล้วก็จากโลกนี้ไปเรื่องทั้งหลายของโลกนี้ไม่ได้ตามไปเลยสักเรื่องเดียวนะคะเป็นคนใหม่แล้วก็ไม่รู้เลยไปเจอกันอีกโลกหน้าใครเป็นใครก็ไม่รู้ ใช่ไหมคะเคยรู้จักกันเคยสนิทสนมคุ้นเคยยังไงก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นก็เป็นเหมือนชาตินี้ค่ะจากชาติก่อนมาก็ไม่รู้ว่ามาจากไหนเคยรู้จักใครบ้างนะคะแล้วก็เคยเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติกันหรือเปล่าก็ไม่รู้เลยแล้วก็อยู่ด้วยความไม่รู้อย่างนี้จนจากโลกนี้ไปก็ไปเป็นคนอื่นเป็นคนใหม่นะคะโดยที่จำโลกนี้ชาตินี้ไม่ได้เลยแต่ว่าก็ยังคงไม่ได้เข้าใจธรรมะตามความเป็นจริงจนกว่าขณะนี้ค่ะที่เรามีโอกาสได้ยินได้ฟังนะคะค่อยๆสะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกแล้วก็ทรัพย์สมบัติอะไรๆก็ตามไปไม่ได้เลยค่ะสักอย่างเงินทองแม้แต่หนึ่งสลึงคงไม่ต้องถึงบาทนะคะก็ยังตามไปไม่ได้ร่างกายตั้งแต่ศีรษะจดเท้าตามไปไม่ได้เลยค่ะให้ใครเอาไหมภาพรูปนี้นะคะขณะนี้ไม่มีจิตปราศจากจิตเท่านั้นเองค่ะใครก็ไม่ต้องการแต่ว่าไม่ได้รู้ความจริงเลยนะคะที่รูปนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเป็นเราแต่ความจริงรูปสิ่งที่มีเนี่ยไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยเป็นแต่เพียงที่เกิดหรือที่อาศัยของจิตเพราะว่าจิตซึ่งเป็นธาตุรู้เนี่ยจะเกิดนอกรูปไม่ได้เลยเช่นจิตเห็นไม่ได้เห็นข้างนอกนะคะแต่กำลังเห็นที่ตาจากขูปสาทะรูปซึ่งมีจริงๆซึ่งสามารถกระทบกับสิ่งที่ปรากฏและทั้งหมดนี้ก็เกิดดับอยู่ตลอดเวลาถ้ารู้อย่างนี้ก็จะเข้าใจความจริงว่านะคะเราหลงอยู่ในสังสารวัฏไม่รู้ความจริงว่าแท้ที่จริงก็ไม่ใช่เราแต่เป็นสิ่งที่มีจริงแน่นอนนะคะเพราะขณะนี้ก็มีเห็นมีได้ยินมีคิดนึกขณะนี้แข็งปรากฏไม่มีใครทำให้แข็งเกิดได้เลยแต่แข็งเกิดแล้วเป็นแข็งฉันใดจิตขณะนี้ก็เป็นจิตเกิดแล้วเป็นจิตคือเป็นธาตุรู้เพราะฉะนั้นไม่ว่าแต่ละหนึ่งนะคะจะใช้คำว่าจิตจะใช้คำว่าเจตสิกความโกรธความติดข้องความขยันหรืออะไรทั้งหมดในชีวิตของแต่ละคนเนี่ยค่ะก็เป็นสภาพธรรมะทั้งหมดเลยซึ่งมีปัจจัยเกิดทำให้กายไหวประพฤติเป็นไปตามจิตนะคะชั่วขณะที่ยังมีชีวิตอยู่เกิดมาเพื่อที่จะมีกายแล้วก็เคลื่อนไหวไปเดี๋ยวพูดเดี๋ยวทำเดี๋ยวคิดแล้วก็จากโลกนี้ไปอย่างเดี๋ยวนี้เลยนะคะถ้าจะมีใครตายที่นี่สักคนหนึ่งเนี่ยเป็นไปได้ไหมคะได้แน่นอนค่ะเมื่อนั้นจะรู้ใช่ไหมคะว่าทุกคำที่พูดเนี่ยจริงไหมเพียงไม่มีจิตรูปร่างกายก็ทำอะไรไม่ได้เลยเคลื่อนไหวไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นไม่ใช่ของใครตอนนั้นฉันใดตอนนี้รูปนี้ก็ไม่ใช่ของใครเพียงแต่เกิดมาเป็นธาตุที่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้นะคะแล้วก็เพราะมีธาตุรู้รูปนี้ก็เป็นรูปที่มีชีวิตทำให้หลงเข้าใจผิดคิดว่าทั้งรูปและสภาพของจิตสภาพรู้เนี่ยก็เป็นเราเพราะเหตุว่าไม่รู้ว่าแท้ที่จริงเนี่ยมีปัจจัยเกิดขึ้นเป็นอย่างนี้แล้วก็ดับไปอยู่เรื่อยๆไม่มีอะไรที่เที่ยงถาวรเลยนะคะตามที่ทรงแสดงไว้ว่าทุกอย่างที่มีจริงคือธรรมะเดี๋ยวนี้นะคะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยจะเป็นใครได้หรือว่าจะเป็นของใครได้อันหนึ่งก็จากไปหมดเลยแล้วก็ลืมหมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแล้วก็เกิดใหม่เป็นคนใหม่เรื่องใหม่ก็เท่านี้เองค่ะในสังสารวัฏยังไม่เบื่อใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเป็นเราเบื่อขณะนั้นเพราะอะไรเพราะไม่ได้สิ่งที่เราพอใจเราก็เบื่อแต่ถ้าเป็นปัญญาที่เห็นโทษนะคะจึงหน่ายคลายจากความติดข้องเพราะฉะนั้นความเบื่อกับความหน่ายด้วยปัญญาเนี่ยก็ต่างกันเบื่อเพราะเหตุว่าไม่ได้สิ่งที่เราต้องการเบื่ออากาศร้อนหรือว่าเบื่ออาหารที่รับประทานบ่อยๆเบื่ออะไรก็ธรรมดาแต่ว่าไม่ใช่การที่รู้ความจริงว่าแท้ที่จริงแล้วนี่ค่ะไม่มีอะไรที่ควรติดข้องเลยเพราะเหตุว่าสิ่งที่ปรากฏนะคะดับแล้วไม่เหลือด้วยแต่เพราะเหตุว่ามีธรรมะอื่นเกิดสืบต่อเหมือนไม่ดับเหมือนยังมีอยู่แล้วจะเบื่อได้ยังไงในเมื่อไม่รู้ว่าเมื่อกี้นี้ดับแล้วถ้ารู้จริงๆว่าเพียงเมื่อกี้นี้ดับไม่มีอะไรเหลือเลยทุกอย่างดับไปดับไปเรื่อยๆเบื่อไหมเมื่อนั้นปัญญาถึงจะเห็นโทษนะคะแต่ถ้าไม่ใช่อย่างนี้ตราบใดเมื่อนั้นก็ยังเป็นความไม่รู้ พราะฉะนั้นจริงๆก็คือว่าต้องมีความเข้าใจที่มั่นคงว่าสิ่งที่มีอยู่ในขณะนี้เดี๋ยวนี้ที่ปรากฏแม้ฟังแล้วนะคะปัญญาก็ไม่ถึงกับการที่จะสละละคลายความเป็นตัวตนเพราะเหตุว่ายังเป็นเราเห็นและสิ่งที่ปรากฏก็ยังเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ยังไม่เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งและจะเบื่อได้ยังไงเพราะฉะนั้นเมื่อใดที่มีความเข้าใจมากขึ้นนะคะเราก็ไม่เอาธรรมะที่เกิดดับอย่างเร็วแล้วก็รวมกันเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดมายึดถือก็สามารถจะค่อยๆ คลายความไม่รู้และความติดข้องไปแต่ละหนึ่งจนกระทั่งสามารถที่จะเห็นว่าหนึ่งนั้นเกิดแล้วดับและอีกหนึ่งหนึ่งจึงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่ใช่อะไรทั้งสิ้นค่ะตราบใดที่ยังไม่เป็นอย่างนี้ไม่เบื่อแต่ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วไม่มีเราจริงๆเลยนะคะมีแต่ธรรมะแม้แต่สิ่งที่ปรากฏก็มีจริงชั่วคราวไม่ใช่ของใครเลยทั้งสิ้นเพียงแต่ว่ามีธาตุรู้ซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็เห็นแล้วก็มีขณะนี้กำลังได้ยินก็ยังไม่รู้ความจริงเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้ความจริงว่าแท้ที่จริงแล้วก็มีแต่สิ่งที่ปรากฏสืบต่อไม่ขาดสายจนกระทั่งไม่รู้ความจริงก็เข้าใจว่าสิ่งที่ปรากฏเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดในพระไตรปิฎกนะคะใช้คำว่านิมิตตะหมายความว่าเวลานี้ค่ะเห็นอะไรจะไม่มีใครตอบเลยว่าเห็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ซึ่งเป็นความจริงแน่นอนอย่างเดียวไม่เป็นอื่นนะคะสิ่งนี้ปรากฏให้เห็นเมื่อจิตเห็นเกิดขึ้นแค่หลับตาไม่ได้ปรากฏเลยเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ค่ะก็จะเป็นของใครไม่ได้เลยทั้งสิ้นเป็นแต่เพียงสิ่งที่มีจริงๆแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเนี่ยไม่เคยรู้เลยทั้งวันตั้งแต่เช้ามาถึงเดี๋ยวนี้ก็เพียงแค่ฟังเพราะฉะนั้นก็ยังไม่สามารถที่จะถึงการที่จะรู้ว่าสิ่งที่เคยเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะรวมกันเนี่ยก็เป็นแต่ละหนึ่งหนึ่งต้องเกิดแล้วก็ดับเห็นเป็นเราหรือเปล่าตอบได้ความจริงถ้ายังไม่รู้ว่าเห็นขณะนี้เห็นอะไรไม่ได้เห็นคนเลยนะคะเห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เพราะฉะนั้นกว่าจะรู้ความจริงของว่าสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้มีจริงและก็เกิดดับสืบต่อจนปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานต่างๆทำให้จำได้นะคะนี่คนนี่ดอกไม้นี่โต๊ะนี่เก้าอี้แต่ความจริงก็คือสิ่งที่เกิดกับธาตุดินน้ำไฟลมถ้าไม่มีธาตุดินน้ำไฟลมจะไม่มีอีกรูปหนึ่งซึ่งสามารถกระทบตาแล้วปรากฏให้เห็นเป็นรูปร่างสันฐานต่างๆเราเรียกว่าโต๊ะนะคะยาวโต๊ะยาวหรือโต๊ะสั้นก็พระมหาภูตรูปค่ะเย็นหรือร้อนอ่อนหรือแข็งขณะนั้นน่ะมีประมาณที่ปรากฏให้รู้ว่าเมื่อกระทบตาแล้วก็มีสิ่งที่เกิดที่มหาภูตรูปเนี่ยสามารถทำให้เกิดดับสืบต่อเฉพาะตรงส่วนที่มีมหาภูตรูปจึงทำให้ปรากฏว่าโต๊ะสั้นหรือว่าโต๊ะยาวเพราะมหาภูตรูปกระเป๋ารูปร่างต่างๆกันไหมคะเพราะมหาภูตรูปที่มีสีสันวรรณะที่นั่นที่กระทบตาได้ก็ปรากฏเป็นนิมิตรูปร่างที่เราเรียกว่ากระเป๋าเพราะเหตุว่าสภาพธรรมะนั้นอยู่ที่มหาภูตรูปแต่มหาภูตรูปกระทบตาไม่ได้ค่ะแข็งกระทบตาไม่ได้แต่รูปที่อยู่ที่มหาภูตรูปรูปหนึ่งสามารถกระทบตาทำให้รู้ว่าสิ่งที่มีอยู่เนี่ยเป็นรูปร่างสันฐานอะไรเป็นเดี๋ยวนี้เลยค่ะเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งเนี่ยกว่าจะรู้ว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยอยู่ที่ไหนก็เกิดดับด้วยเพราะมหาภูตรูปก็เกิดและดับธาตุดินน้ำไฟลมไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ดับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีอยู่ที่มหาภูตรูปซึ่งกำลังกระทบตาขณะนี้ก็เกิดแล้วดับด้วยยังไม่เบื่อใช่ไหมคะค่ะรู้แค่นี้เบื่อยังไม่ได้เลยค่ะอย่าเพิ่งไปถึงการที่จะหน่ายหรือคลายความไม่รู้และความติดข้องเพราะเหตุว่ายังเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเราจะไม่เข้าถึงคำที่ว่าขณะนี้ที่สภาพธรรมะไม่ปรากฏทั้งที่ความจริงของสภาพธรรมะก็เกิดแล้วก็ดับไปอย่างเร็วมากนะคะที่สภาพธรรมะไม่ปรากฏเพราะอวิชชาหรือความไม่รู้เนี่ยค่ะผ่านไปตลอดโดยความไม่รู้เพราะฉะนั้นจะให้ไปประจักษ์การเกิดดับไม่ได้จนกว่าความรู้เพิ่มขึ้นจากการฟังเข้าใจเพราะฉะนั้นการฟังเนี่ยนะคะเพื่อเข้าใจความเป็นจริงว่า เป็นสิ่งที่มีซึ่งเกิดโดยที่ว่าไม่ใช่ของเราแล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาด้วยแต่ถ้าฟังผิดนะคะฟังอย่างนี้แล้วเราไปทำให้เกิดความเข้าใจนี่ก็คือว่าหันหลักให้ความจริงเพราะว่าความจริงเดี๋ยวนี้ค่ะไม่ว่าอะไรก็ตามเกิดแล้วทั้งนั้นสิ่งที่ยังไม่เกิดจะไม่ปรากฏแต่อะไรก็ตามที่มีขณะนี้นะคะเกิดแล้วไม่มีใครทำแต่เกิดเพราะฉะนั้นที่ทรงแสดงพระธรรม45พรรษาเนี่ยเพราะรู้ว่าเนื่องจากแต่ละคนเนี่ยมีความไม่รู้มีความติดข้องไม่ว่าจะในขณะที่เห็นได้ยินเหล่านี้นะคะเพราะฉะนั้นจิตย่อมคล้อยตามสิ่งที่ปรากฏด้วยความไม่รู้ด้วยความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดด้วยความจำว่าเป็นเรื่องราวมากเรื่องแทนที่จะเข้าใจเห็นซึ่งขณะนี้ค่ะกำลังเห็นจริงๆก็ไปคิดเรื่องเยอะแยะเลยจากเห็นได้ยินขณะนี้นะคะชั่วขณะที่เสียงปรากฏและมีจิตที่ได้ยินก็ลืมที่จะเข้าใจว่าขณะนี้เป็นสิ่งที่มีจริงที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปก็ไปจำเรื่องราวของสิ่งซึ่งเกิดดับสืบต่อด้วยความไม่รู้และด้วยความติดข้องเพราะฉะนั้นกว่าจะเข้าใจคำว่านะคะโลกคือสิ่งที่มีจริงขณะนี้เกิดดับแต่ไม่ปรากฏก็เพราะความไม่รู้เพราะฉะนั้นถ้าไม่มีความสงสัยในสิ่งที่ได้ฟังนะคะมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นละคลายความเป็นตัวตนขณะนั้นจะรู้ได้เลยค่ะสิ่งที่ปรากฏในขณะนี้ตรงและจริงตามที่ได้ฟังทุกอย่างแต่ว่าที่ไม่ปรากฏว่าเป็นอย่างนี้เพราะเหตุว่าความไม่รู้ยังมีมากต้องอาศัยความเข้าใจเนี่ยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นหนทางเดียว
2: ครับท่านอาจารย์ครับเคยมีคำถามวางแผนงานในอนาคตนะ
1: มีจริงๆหรือเปล่าคะกำลังวางแผนงานขณะนั้นเพราะฉะนั้นโลกจริงๆนี้มีแค่6นะคะทางตาคิดไม่ได้เลยค่ะแค่เกิดขึ้นเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏทางหูก็คือได้ยินเสียงขณะนั้นก็วางแผนอะไรไม่ได้เพราะเสียงกำลังปรากฏเฉพาะเสียงทางจมูกมีกลิ่นทางลิ้นมีรสปรากฏแล้วก็ทางกายก็มีเย็นหรือร้อนอ่อนหรือแข็งเดี๋ยวนี้กำลังปรากฏทางใจประมวลมาทุกอย่างที่จำได้จากเห็นบ้างจากได้ยินบ้างคิดเป็นเรื่องราวต่างๆแต่ถ้าไม่คิดแผนก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีถ้าไม่คิดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแม้แต่ขณะที่คิดก็ไม่ใช่เราค่ะแต่ถ้าไม่มีธาตุรู้คือไม่มีจิตเจตสิกคิดไม่มีเพราะฉะนั้นให้ทราบว่าจริงๆแล้วนะคะคิดมีจริงๆแต่ต้องรู้ว่าไม่ใช่เราที่คิดเพราะว่าแต่ละคนในขณะนี้ค่ะคิดไม่เหมือนกันเลยให้คิดเหมือนกันได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมคะต่างคนต่างคิดตามการสะสมคนหนึ่งก็คิดอย่างหนึ่งหรือแม้แต่ว่าแผนอย่างเดียวกันเนี่ยหลายคนคิดก็ยังคิดไม่เหมือนกันก็แสดงความเป็นแต่ละเด่นนะคะให้ทราบว่าไม่ว่าแผนหรือว่าไม่ว่าอะไรก็ตามไม่ว่าคนไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามเพียงไม่คิดก็ไม่มีถูกต้องไหมคะหลับสนิทเนี่ยมีแผนการอะไรหรือเปล่าวางแผนการอะไรหรือเปล่าเพราะขณะนั้นจิตไม่ได้เกิดขึ้นคิดแต่เมื่อจิตคิดเกิดเมื่อไหร่ก็ต้องมีเรื่องที่คิดความจริงก็คือว่าไม่ใช่เราต่างคนต่างคิดตามเหตุตามปัจจัยไม่ให้คิดได้ไหมคะไม่ได้เพราะฉะนั้นแต่สามารถเข้าใจคิดได้ไหมเนี่ยค่ะคือสามารถเข้าใจธรรมะทั้งหมดเนี่ยนะคะที่ฟังไม่ว่าจะนานมากน้อยเท่าไหร่เนี่ยค่ะเพื่อเข้าใจอย่าคิดที่จะไปทำอะไรเลยเพราะว่าอะไรคะขณะนี้แข็งปรากฏเข้าใจแข็งตรงตามที่ได้ฟังหรือเปล่าไม่มีเลยแต่ถ้าเข้าใจจะรู้ไหมว่าขณะนี้มีธาตุที่กำลังรู้แข็งเนี่ยค่ะคือไม่ลืมว่าที่แข็งจะปรากฏได้เพราะมีธาตุที่กำลังรู้แข็งคนที่ฟังธรรมะในครั้งพุทธกาลนะคะผู้มีพระภาคตรัสเรื่องสิ่งที่กำลังมีจริงให้พิจารณาให้เข้าใจถูกเช่นแข็งเนี่ยทุกคนรู้แข็งแต่ไม่ใช่ปัญญาเลยเพราะเหตุว่าไม่รู้ความเป็นธรรมะอย่างหนึ่งคือแข็งแต่เวลาที่ได้ฟังแล้วนะคะแข็งกับเสียงเนี่ยก็เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งปรากฏเมื่อธาตุรู้กำลังเกิดขึ้นรู้ไม่ว่าเด็กเล็กผู้ใหญ่ยังไงรู้แข็งหมดแต่ว่าไม่ใช่เด็กนะคะเป็นธาตุรู้ซึ่งเกิดขึ้นไม่ใช่ผู้ใหญ่แต่ธาตุรู้นั้นเกิดขึ้นรู้แข็งเพราะฉะนั้นการที่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏในขณะนี้จิต และปัญญายังไม่ได้น้อมไปรู้ตามที่ได้ฟังขณะที่ฟังก็เป็นเรื่องหนึ่งเรื่องที่เพิ่งเริ่มเข้าใจว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยเป็นธรรมะแต่ว่ากว่าจะไม่มีอวิชชาโลภะที่เคยคิดเรื่องต่างๆเนี่ยนะคะแล้วก็น้อมมาคิดเรื่องแข็งที่กำลังปรากฏก็ยากไม่ใช่เป็นการบังคับว่าทุกคนเวลานี้นะมารู้แข็งนะแต่ว่าแต่ละวันที่ได้ฟังเนี่ยความเข้าใจที่มีเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามากหรือน้อยพูดเรื่องสิ่งที่มีจริงทุกอย่างพูดเรื่องเห็นพูดเรื่องคิดพูดเรื่องโกรธพูดเรื่องวางแผนอะไรๆทั้งหมดนะคะเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ขณะนั้นนะคะการฟังไม่พอที่จะน้อมมาเข้าใจหรือรู้สิ่งที่กำลังมีในขณะนั้นคือคิดเป็นคิดถ้าไม่คิดอะไรอะไรก็ไม่มีเพราะฉะนั้นไม่ใช่ห้ามคิดนะคะเพราะเหตุว่าสะสมมาที่จะคิดก็คิดแต่ละคนแต่ละอย่างแล้วแต่ว่าวิชาการอาชีพหรือว่าขณะนั้นกำลังทำอะไรอยู่ใช่ไหมคะก็คิดเรื่องนั้นแต่ปัญญาสามารถที่จะฟังและเข้าใจว่าคิดมีจริงๆไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นกว่าคิดเป็นคิดแข็งเป็นแข็งฟังเรื่องสิ่งที่มีจริงทั้งหมดค่ะเพื่อค่อยๆเข้าใจว่าเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่บังคับให้เราไปประจักษ์การเกิดขึ้นและดับไปแต่ต้องมีการที่ว่าวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยคิดเรื่องอื่นมามากฟังธรรมะก็เยอะแต่ว่ากำลังเข้าใจแข็งหรือเปล่าใช้คำว่าเข้าใจเพราะเหตุว่าเป็นสิ่งที่มีจริงๆเห็นไหมคะมีจริงๆแน่นอนและแข็งที่ปรากฏเป็นอะไรเป็นเราหรือเปล่าเป็นนิ้วหรือเปล่าเป็นโต๊ะหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพียงแข็งเมื่อไหร่ที่รู้ว่าแข็งเป็นแข็งเมื่อนั้นถูกเพราะว่าจะละคลายการที่เคยจำได้ว่าแข็งเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วที่แท้จริงก็คือว่าแข็งมีแต่ว่าเพราะว่าไม่รู้ความจริงนะคะจึงติดข้องแล้วก็จดจำสิ่งที่ปรากฏที่แข็งจึงมีความเข้าใจว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดอยู่ตลอดเวลาเป็นคนบ้างเป็นดอกไม้บ้างเป็นต้นไม้บ้างเป็นอาหารบ้างทั้งหมดเลยค่ะแต่ความจริงก็คือเมื่อไหร่จะรู้ความจริงว่าถ้าไม่มีแข็งอาหารมีไหมต้นไม้มีไหมโต๊ะมีไหมอะไรก็ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็ต้องเข้าใจความจริงว่ามีธรรมะนะคะซึ่งถ้าเราจะเปรียบเป็นโลกสองโลกก็ได้โลกภายนอกเรื่องราวต่างๆเนี่ยในห้องเนี้ยเป็นโลกภายนอกละมีคนมีหน้าต่างมีประตูใช่ไหมคะแต่ถ้าไม่มีจิตเจตสิกซึ่งเป็นโลกภายในโลกภายนอกจะมีไหมก็ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นโลกภายนอกนะคะวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยจะเกิดขึ้นเป็นไปเพราะโลกภายในโลกของปัญญาก็สามารถที่จะค่อยๆเข้าใจสิ่งที่ได้ฟังโลกของความไม่รู้นะคะก็ไม่รู้เลยว่าแท้ที่จริงและสิ่งนี้ใครก็ไปทำให้เกิดขึ้นไม่ได้แต่เกิดแล้วเป็นอย่างนี้แล้วก็คิดในสิ่งที่ปรากฏเพราะความไม่เข้าใจความจริงเพราะว่าสภาพที่มีจริงขณะนี้ค่ะสั้นมากเร็วมากแต่เกิดดับสืบต่อโดยไม่มีใครรู้จึงยึดถืออาการภายนอกว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใด
3: ถ้ากรณีที่สติและเลือกรู้สภาพธรรมะการศึกษาก็ต้องต่างที่เราศึกษาปริยัติเยอะใช่ไหมครับ
1: ศึกษาคือเข้าใจได้ยินคำว่าจิตศึกษาไหมคะศึกษาว่าจิตเป็นสิ่งที่มีจริงนะคะแล้วทำไมใช้คำว่าจิตเพราะเป็นสภาพที่สามารถที่จะรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ปรากฏเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงนะคะมีจริงๆแต่ไม่ใช่สภาพรู้แข็งอย่างเงี้ยรู้อะไรไม่ได้เสียงก็รู้อะไรไม่ได้กลิ่นก็รู้อะไรไม่ได้แต่ถ้าไม่มีธาตุรู้ซึ่งเกิดขึ้นรู้สิ่งนั้นสิ่งนั้นก็ไม่ปรากฏว่ามีอย่างขณะนี้ค่ะเสียงปรากฏแต่ถ้าไม่มีธาตุที่เกิดขึ้นรู้เฉพาะเสียงที่ปรากฏเสียงนั้นก็ปรากฏไม่ได้เพราะฉะนั้นชีวิตธรรมดาเราก็บอกว่าได้ยินใช่ไหมคะได้ยินมีจริงๆเพราะว่าขณะนั้นต้องมีเสียงจึงจะกล่าวได้ว่ามีได้ยินและได้ยินก็ได้ยินเฉพาะเสียงนั้นด้วยไม่ใช่เสียงอื่นเสียงเป็นสิ่งที่ปรากฏให้ได้ยินใช่ไหมคะแล้วได้ยินล่ะเป็นอะไรได้ยินมีจริงๆเดี๋ยวนี้ค่ะได้ยินเป็นอะไรได้ยินก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งมีจริงๆนะคะแต่ว่าไม่มีรูปร่างสันฐานเลยจะไปหารูปร่างของได้ยินเนี่ยหาไม่ได้แต่เป็นธาตุซึ่งเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะคะได้ยินเฉพาะเสียง แต่ไม่ได้ยินอย่างอื่นเลยเนี่ยได้ยินได้ไหมคะมีใครได้ยินแข็งไหมไม่มีใช่ไหมคะเฉพาะเสียงอย่างเดียวเพราะฉะนั้นในขณะนั้นที่เสียงกำลังปรากฏเดี๋ยวนี้นะคะเพราะเหตุว่ามีธาตุรู้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วนะคะสิ่งที่มีจริงไม่ว่าจะเป็นโลกไหนก็ตามก็จะต้องต่างกันเป็นสิ่งซึ่งมีจริงๆแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้กับสิ่งหนึ่งนะคะเกิดขึ้นมีจริงแล้วก็ไม่มีรูปร่างใดๆทั้งสิ้นแต่เกิดเมื่อไรต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นที่ว่าเป็นคนเป็นสัตว์เนี่ยนะคะไม่ได้มีแต่เฉพาะรูปร่างกายซึ่งไม่รู้อะไรเลยแต่ต้องมีธาตุรู้เกิดขึ้นด้วยถ้าไม่มีธาตุรู้จะไม่มีสิ่งที่มีชีวิตเพราะฉะนั้นธาตุรู้เกิดเมื่อไหร่นะคะก็เป็นสิ่งที่มีชีวิตคือเห็นธาตุรู้เกิดขึ้นเห็นว่าขณะนี้มีสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาอย่างนี้พอธาตุได้ยินเกิดขึ้นก็รู้เฉพาะเสียงว่าเสียงนี้เป็นอย่างนี้ไม่เป็นเสียงอื่นนี่คือการศึกษาธรรมะในขณะที่ธรรมะกำลังมีจริงๆกำลังปรากฏจริงๆแล้วศึกษาขณะนั้นก็คือว่าเริ่มเข้าใจในขณะที่สิ่งนั้นกำลังปรากฏจึงชื่อว่าศึกษาไม่ใช่ไปคิดถึงตัวเลขไม่ได้ไปคิดถึงคำซึ่งขณะนั้นแม้ขณะนี้นะคะจิตเห็นก็มีแต่ไปนึกถึงคำว่าจักขุวิญญาณหรือไปนึกถึงคำว่าจิตเห็นแต่ในขณะนี้ที่เห็นไม่ต้องคิดค่ะเห็นมีจริงๆเห็นเกิดแล้วแล้วก็เห็นเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นและเห็นก็ต่างกับสิ่งที่ปรากฏให้เห็นด้วยเพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามที่รู้ว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดกำลังปรากฏให้ทราบว่าต้องมีธาตุที่รู้หรือเห็นสิ่งนั้นสิ่งนั้นจึงปรากฏได้เพราะฉะนั้นตั้งแต่เกิดจนตายนะคะจะขาดธาตุรู้ไม่ได้เลยเพราะเหตุว่าตายเมื่อไหร่ธาตุรู้ไม่เกิดที่จิตแม้รูปเหมือนเดิมแต่ไม่มีการเห็นไม่มีการได้ยินไม่มีการคิดนึกพระเจ้ามีธาตุสองอย่างนะคะธาตุคือสิ่งที่มีจริงมีลักษณะเฉพาะลักษณะนั้นๆซึ่งเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยอย่างแข็งเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นเสียงไม่ได้กลิ่นก็จะเปลี่ยนเป็นรสไม่ได้เกิดเป็นอย่างไรก็เป็นแต่ละหนึ่งธาตุซึ่งมีลักษณะเฉพาะของตนแล้วก็ไม่ใช่ใครไม่ใช่ของใครแล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามที่ได้ฟังแล้วนะคะเริ่มรู้จักธาตุคือสิ่งที่มีจริงจากการที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยทั้งที่มีอย่างแข็งมีเห็นมีได้ยินมีทุกวันสิ่งที่มีจริงเนี่ยไม่เคยรู้เลยเป็นเราเป็นเขาเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่ว่าความจริงธาตุชนิดไหนก็เป็นชนิดนั้นเปลี่ยนแปลงไม่ได้ก็เข้าใจความเป็นจริงในความหมายของคำว่าอนัตตานะคะไม่ใช่อัตตาไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของเราไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาการที่จะรู้ว่าไม่ใช่เราจริงๆได้ก็เพราะเหตุว่ามีความเข้าใจเพิ่มขึ้นว่าบังคับไม่ได้เกิดแล้วไม่มีใครทำเพราะฉะนั้นก็เป็นความเป็นไปของธาตุแต่ละหนึ่งนานแสนนานมาแล้วซึ่งเกิดสืบต่อจนถึงขณะนี้และขณะต่อไปด้วยใครจะยับยั้งธาตุหนึ่งธาตุใดไม่ให้เกิดไม่ได้เลย
3: แล้วศึกษานี่หมายถึงเฉพาะปัญญาเตสิกกับจิตใช่ไหมหรือเปล่าครับที่ศึกษา
1: เดี๋ยวนี้ศึกษาหรือเปล่าคะถ้าพูดถึงอะไรต้องคือเดี๋ยวนี้ค่ะไม่อย่างนั้นเราจำเป็นเรื่องแต่ก็ไม่รู้ว่าเมื่อไรอะไรเพราะฉะนั้นพอพูดถึงคำว่าศึกษาเดี๋ยวนี้ค่ะที่กำลังฟังเนี่ยนั่นคือศึกษาเพราะฉะนั้นก็เข้าใจคำว่าศึกษาว่าศึกษาเมื่อไรหมายความว่าเพื่อรู้เพื่อเข้าใจเมื่อนั้นไม่ว่าวิชาใดทั้งสิ้นศึกษาเมื่อไรคือเพื่อรู้และเพื่อเข้าใจในขณะนั้นไม่ใช่ขณะอื่นเพราะฉะนั้นเมื่อกี้นี้ศึกษาอะไรคะศึกษาธรรมะไงคะศึกษาให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นเวลาได้ยินคำว่าศึกษาธรรมะแม้แต่จะรู้ว่าศึกษาธรรมะคืออะไรบางคนก็ไม่รู้นะคะศึกษาธรรมะคืออะไรแต่ถ้ารู้ว่าศึกษาธรรมะคือมีสิ่งที่มีจริงๆเดี๋ยวนี้ค่ะแล้วไม่เคยรู้จากการฟังและเข้าใจนั่นคือศึกษารู้เมื่อไหร่ก็คือศึกษาเมื่อนั้นเข้าใจถูกเมื่อไหร่ตามความเป็นจริงก็คือศึกษาเมื่อนั้นคงเคยได้ยินคำในพระไตรปิฎกนะคะไม่ว่าจะเป็นขณะเห็นขณะได้ยินทุกขณะนี้ค่ะแล้วไม่รู้ความจริงขณะนั้นกำลังโปรยธุลีลงในจิตธุลีดีไหมคะแต่ว่าละเอียดมากไม่ได้ใหญ่โตเลย นะคะละเอียดจนไม่รู้ตัวค่ะว่าขณะใดก็ตามที่เห็นบ้างได้ยินบ้างแล้วไม่รู้ขณะนั้นมีธุลีของความไม่รู้ที่สะสมอยู่ในจิตโปรยลงไปสู่จิตแต่พอมากเป็นความไม่พอใจเนี่ยเกินธุลีแล้วใช่ไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นจะปรากฏว่าปกติไม่รู้เลยค่ะว่ามีอกุศลอยู่แล้วแต่เบาบางแต่พอใหญ่ๆมากๆหนักๆหนาๆ ถึงสามารถจะรู้ได้ว่าขณะนั้นเป็นอกุศลแต่ความจริงก็คือว่ามีการสะสมมาเรื่อยๆนะคะแล้วแต่เหตุปัจจัยว่ายังไม่ถึงกาลละที่จะไม่พอใจขุ่นเคืองเพราะว่าเดี๋ยวเสียงดีบ้างไม่ดีบ้างใช่ไหมคะแต่ว่าเวลาที่แม้เสียงดีมีความขุ่นเคืองบ้างไหมเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็ต้องตรงตามความเป็นจริงว่าส่วนใหญ่แล้วนะคะขณะใดที่ไม่ได้เข้าใจธรรมะแม้มีธรรมะขณะนั้นก็เป็นธุลีของอวิชชาของความติดข้องซึ่งโปรยลงอยู่ในจิตนะคะตลอดเพราะฉะนั้นในสังสารวัฏเนี่ยจะมีความไม่รู้และความติดข้องและธุลีซึ่งไม่สะอาดเลยเนี่ยมากน้อยสักแค่ไหนเพราะฉะนั้นการที่ไม่ประมาทเพราะรู้ว่าวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยมีอกุศลมากก็เป็นปัจจัยที่ทำให้รู้ว่าหนทางเดียวที่จะทำให้น้อยก็คือว่าได้เข้าใจธรรมะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะต้องเป็นไปตามการสะสมซึ่งแม้แต่ประโยคธรรมดาธรรมดาในพระไตรปิฎกนี่นะคะแต่ถ้ามีความเข้าใจก็จะรู้ความจริงเช่นข้อความที่ว่านะคะขณะนี้ค่ะทุกคนประพฤติตามที่เป็นไปจริงซะยิ่งกว่าจริงใช่ไหมคะตั้งแต่เช้าประพฤติตามที่เป็นไปคือไม่มีการที่เราจะไปเปลี่ยนแปลงหรือจะไปทำอะไรแต่ไม่ได้เข้าใจเลยค่ะแม้แต่กายวาจาการเคลื่อนไหวทั้งหมดเนี่ยก็ตามที่เป็นไปเพราะได้สะสมมาที่จะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อสะสมอกุศลมามากนะคะจิตก็คล้อยไปในเรื่องของอกุศลแต่ถ้าเริ่มสะสมกุศลและปัญญาความเห็นถูกนะคะความเห็นถูกมีกำลังได้ลองคิดดูค่ะเรามีอกุศลมากเป็นธุลีนะคะโปรยธุลีลงไปเรื่อยแต่เราก็เกิดกุศลจิตแล้วขณะที่มีศรัทธาที่จะฟังให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงซึ่งรู้ว่าเป็นสิ่งที่หายากที่จะได้ฟังเพราะเหตุว่าถ้าไม่มีการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะไม่มีโอกาสแม้แต่จะได้ยินเพียงคำเดียวว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงใครสามารถจะคิดได้และยิ่งเป็นความละเอียดอย่างยิ่งนะคะก็เป็นสิ่งซึ่งแสดงเห็นว่าได้สะสมเหตุปัจจัยไว้พอที่จะทำให้เกิดกุศลแม้ว่าตั้งแต่เด็กมาเนี่ยมีใครเคยคิดบ้างว่าจะฟังธรรมะได้ไหมคะไปโรงเรียนก็สนุกสนานชีวิตก็ผ่านมาจนกระทั่งถึงเวลาที่ได้ฟังธรรมะก็ต้องมีเหตุด้วยและเมื่อได้ฟังแล้วเนี่ยค่ะก็ต่างกันไปอีกบางคนฟังแล้วก็เบื่อนะคะฟังแล้วก็บอกว่าไม่เห็นมีอะไรมีแต่ตาหูจมูกลิ้นกายใจทำไมไม่คิดให้ลึกซึ้งว่านอกจากตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วมีอะไรอีกลองหามาสิคะแล้วจะไม่ให้พูดถึงตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งมีเพียงเท่านี้ทุกวันทุกคนตั้งแต่เกิดจนตายแล้วจะให้พูดเรื่องอะไรแต่เพราะว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละนะคะก็มีธรรมะอื่นๆอีกมากซึ่งเพราะเหตุว่ามีการเห็นบ้างมีการได้ยินบ้างเหล่านี้เพราะฉะนั้นเป็นสิ่งซึ่งแล้วเมื่อไหร่ล่ะจะได้เข้าใจถ้าไม่มีการฟังเพราะฉะนั้นถ้าคิดจริงๆนะคะว่ามีแต่ไม่รู้ควรรู้ไหมนี่ก็แล้วแต่สะสมอวิชชามาหรือปัญญามาถ้าสะสมอวิชชามาก็จะต้องรู้ไปทำไมเดี๋ยวก็ตายใช่ไหมคะแต่ว่าเพราะเดี๋ยวก็ตายนี่แหละจึงต้องรู้ก่อนตายไม่อย่างนั้นตายไปก็ไม่รู้อีกเพราะฉะนั้นการสะสมของแต่ละคนเนี่ยก็ทำให้มีอัธยาศัยต่างๆกันไปนะคะด้วยเหตุนี้ถ้าได้สะสมความเห็นประโยชน์ของการฟังแม้ว่าวันหนึ่งวันหนึ่งตั้งแต่เด็กตั้งแต่เกิดมาเนี่ยจะเต็มไปด้วยอกุศลก็ยังมีกุศลซึ่งได้เคยกระทำไว้แต่ปางก่อนทำให้เราเนี่ยสามารถมีกุศลเพราะฉะนั้นจากอกุศลซึ่งมีเมื่อกี้นี้รับประทานอาหารอร่อยตอนเช้าก็อะไรอะไรก็แล้วแต่นะคะที่จะเพลิดเพลินไปมาจนถึงเวลาที่ฟังธรรมะ ก็ยังมีการได้ยินได้ฟังเพราะฉะนั้นกุศลก็มีกำลังทั้งที่ข้างนอกนี่ก็มีต้นไม้ดอกไม้สวยงามนะคะน่าจะไปเดินเล่นเดินดูพูดคุยสนทนากันแต่เราก็ยังฟังธรรมะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเราจะบังคับนะคะจะฟังหรือจะไม่ฟังแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นถ้าเห็นประโยชน์ของการฟังมากกว่านี้เราจะรู้เลยค่ะว่าตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยไม่มีสาระเลยถ้าไม่ได้เข้าใจธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเพราะเหตุว่าทุกอย่างมีจริงเพียงชั่วคราวค่ะจะคิดว่าเป็นของเราจริงๆก็ไม่ใช่ของเราจะคิดว่าเป็นตัวตนจริงๆก็ไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างเพียงแต่ว่ามีชั่วคราวแล้วก็หายไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเป็นอย่างนี้ตลอดไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นจากการที่มีโอกาสจะเกิดกุศลได้ยินได้ฟังเนี่ยก็แสดงว่าไม่ต้องห่วงเรื่องการสะสมของกุศลกุศลสามารถที่จะเพิ่มขึ้นแม้แต่ปัญญาทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยค่ะต่อไปก็สามารถที่จะรู้ว่าที่ได้ยินได้ฟังมาทั้งหมดนะคะกับปัญญาที่กำลังเข้าใจธรรมะในขณะนั้นจริงๆเนี่ยตรงกันทุกอย่างแต่ถ้าไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเลยนะคะแข็งไม่มีอะไรไม่เห็นมีอะไรแต่ว่าถ้าได้ฟังแล้วนะคะแข็งต่างกับเสียงไหมก็เป็นสิ่งที่ปรากฏเพียงชั่วคราวเดี๋ยวเป็นเสียงเดี๋ยวเป็นแข็งเดี๋ยวเป็นกลิ่นเดี๋ยวเป็นรสก็เท่านั้นเองแล้วก็หมดไปเพราะฉะนั้นถ้าสามารถที่จะรู้สามัญญลักษณะนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมีจริงเนี่ยเพียงชั่วคราวแล้วก็หมดก็จะทำให้ปัญญามีกำลังขึ้นที่รู้ว่าสามารถประจักษ์ความจริงนี้ได้ถ้าไม่ประจักษ์ความจริงของสภาพธรรมะซึ่งกำลังเกิดดับจะไม่มีการละการยึดถือว่าเป็นเราได้เลย
0: สำหรับในส่วนของพระปัจฉิมวาจาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานแก่พุทธบริษัทก่อนที่พระองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพพานนะครับก็คือพระองค์ตรัสนะครับว่าดูกระภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเราขอเตือนเธอทั้งหลายว่าเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดนะครับก็แสดงถึงความเป็นจริงนะครับที่พระองค์ตรัสเตือนนะครับเพื่อความเป็นผู้ไม่ประมาทโดยประการทั้งปวงนะครับเพราะว่าความไม่ประมาทเป็นเหตุนำมาซึ่งกุศลธรรมทั้งปวงการที่จะมีการอบรมเจริญปัญญาจนกระทั่งถึงความสมบูรณ์พร้อมของปัญญาก็เพราะว่ามีความไม่ประมาทนั่นเองนะครับ
1: ไม่ประมาทที่จะฟังพระธรรมไม่ประมาทที่จะเข้าใจถูกว่าพระธรรมลึกซึ้งอย่างยิ่งและไม่ประมาทที่จะรู้ว่าขณะใดก็ตามนะคะที่กุศลไม่เกิดขณะนั้นอกุศลเกิดโปรยทุลีอยู่ทั้งวันเนี่ยค่ะก็เป็นการที่จะทำให้เราเตือนว่านะคะการฟังธรรมะเพื่อเข้าใจแต่ก็ไม่ใช่ตัวตนที่จะรีบเร่งที่จะเข้าใจถึงการเกิดดับหรือจะไปประพฤติปฏิบัติด้วยความภาคเพียรนะคะด้วยความเป็นตัวตนนี่เป็นความลึกซึ้งของธรรมะที่จะต้องมีความเข้าใจถูกอย่างมั่นคงว่าไม่มีเราแต่มีธรรมะนะคะแล้วธรรมะก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาเพราะฉะนั้นไม่มีเราที่จะไปเร่งรัดให้ปัญญาเกิดมากๆให้สามารถที่จะรู้สิ่งที่กำลังเกิดดับในขณะนี้ให้ไม่มีกิเลสเลยเนี่ยเป็นไปไม่ได้แต่ไม่ประมาทที่จะรู้ว่าสะสมอกุศลมามากเท่าไหร่สะสมความไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมะสะสมความติดข้องในสิ่งที่ปรากฏว่าเป็นเรามากมายเพราะฉะนั้นด้วยความไม่ประมาทอันนี้นะคะจึงรู้ว่ากว่าที่จะละความไม่รู้และความติดข้องความเห็นผิดว่าเป็นเราเนี่ยก็ต้องอาศัยการเวลาซึ่งเป็นความรู้จริงๆแล้วก็เข้าใจถูกต้องด้วยว่าขณะใดก็ตามที่เข้าใจความจริงขณะนั้นก็คือได้เข้าใจสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลแต่ถ้าขณะใดนะคะฟังธรรมะด้วยความเป็นตัวตนไม่ทิ้งความเป็นตัวตนก็จะมีความต้องการว่าเมื่อไหร่จะรู้ความจริงแล้วก็ภาคเพียรไปหาวิธีที่จะรู้ความจริงนะคะซึ่งลืมทันทีว่าธรรมะเป็นอนัตตานี่คือความลึกซึ้งอย่างยิ่งที่ว่าความเข้าใจต้องเป็นไปกับความเห็นถูกว่าไม่มีเราแล้วแต่เหตุปัจจัยถ้าไม่มีการฟังเลยเนี่ยจะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้ได้ไหมยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยนะคะแข็งเนี่ยดูเป็นของธรรมดาแต่ทรงแสดงไว้ในพระไตรปิฎก พราะว่าปรากฏว่ามีจริงเหมือนเสียงปรากฏว่ามีจริงเหมือนกลิ่นปรากฏว่ามีจริงเพราะฉะนั้นในขณะที่สิ่งต่างๆเหล่านี้มีจริงนะคะก็มีสภาพธรรมะที่มีจริงอีกอย่างหนึ่งคือสภาพที่กำลังรู้สิ่งนั้นเพราะฉะนั้นจะประมาทว่าไม่รู้สิ่งนี้ไม่รู้สิ่งนั้นแต่จะไปทำให้กิเลสหมดและหมดความยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนเนี่ยเป็นไปไม่ได้แต่ต้องรู้จริงๆค่ะความเข้าใจคือความเห็นถูกในอะไรถ้าพูดว่ามีความเห็นถูกก็ต้องมีสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นแล้วก็เห็นถูกตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นไม่ใช่ว่าสิ่งนั้นขณะนี้ไม่มีแล้วไปเห็นถูกใช่ไหมคะแต่ขณะนี้มีเห็นคำถามมาแล้วค่ะแล้วเห็นถูกในเห็นนี้ที่กำลังปรากฏหรือยังนี่คือความไม่ประมาทเพราะฉะนั้นถ้าประมาทผิวเผินนะคะแล้วก็คิดว่าหนทางอื่นจะทำให้ละกิเลสได้นั่นก็คือผิดแต่ต้องเป็นพืชตรงอย่างยิ่งค่ะความเห็นถูกในอะไรในสิ่งที่กำลังปรากฏจริงๆขณะนี้มีเห็นนะคะมีใครบ้างที่กำลังเห็นถูกในเห็นหรือกำลังคิดเรื่องราวตามที่ได้ยินได้ฟังหรืออาจจะคิดคำถามหรือคิดเรื่องอื่นก็ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแม้สิ่งที่มีจริงชั่วขณะนี้ค่ะเกิดดับนี่เป็นสิ่งที่อีกนานกว่าปัญญาจะถึงระดับที่สามารถคลายการยึดถือเมื่อไหร่นะคะสภาพธรรมะก็จะปรากฏตามความเป็นจริงได้แต่ขณะนี้เมื่อความไม่รู้เนี่ยค่ะมากเหมือนความมืดมีมากแล้วก็จะไปเห็นสิ่งที่มีจริงในความมืดเนี่ยเป็นไปไม่ได้แต่ต้องมีแสงสว่างของปัญญาทีละเล็กทีละน้อยนะคะจนกระทั่งสามารถที่จะทำให้เห็นถูกในสิ่งที่แม้มีจริงกำลังปรากฏแต่เราได้ยินคำว่าอวิชชาบ่อยๆความไม่รู้ความไม่รู้และเราก็เผลอแล้วไม่รู้อะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมคะแต่ถ้าฟังแล้วก็ไม่รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ไม่รู้อย่างอื่นแต่สิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้แล้วไม่รู้นี่แหละคือความหมายของอวิชชาคือความไม่รู้เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้มานานแล้วก็ความรู้ก็ยังไม่ถึงการที่จะเข้าใจถูกของเห็นซึ่งไม่ใช่เราไม่ใช่ใครเกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับเนี่ยค่ะคือความเป็นจริงเพราะฉะนั้นพระปัจฉิมวาจาก็เตือนให้ทุกคนเนี่ยค่ะไม่ประมาทแม้แต่เพียงคำที่ได้ยินเช่นธรรมะลึกซึ้งนะคะมีจริงแต่ก็สามารถที่จะเข้าใจได้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นคนดีตราบใดที่เราไม่ได้ไปทำชั่วหรือไปทำทุจริตใดๆที่คนอื่นเห็นว่าไม่สมควรนะคะแต่ดีแค่นั้นน่ะพอหรือเพียงแค่ไม่กระทำทุจริตน่ะพอไหมยังมีความดีเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันนะคะซึ่งเราไม่เคยสังเกตแล้วก็ไม่เคยรู้เลยว่าเราขาดความดีทั้งที่สามารถจะทำได้แต่ลืมสนิทเลยค่ะได้แต่ฟังธรรมะแล้วก็มุ่งที่จะเข้าใจธรรมะนะคะแต่ลืมความดีเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันซึ่งถ้าลืมอกุศลขณะนั้นก็เกิดเหมือนเดิมไม่ได้ลดน้อยลงเพราะฉะนั้นเป็นคนดีเมื่อวานนี้กับวันนี้ก็ดีเท่ากันแต่ว่าถ้ามีดีขึ้นอีกแม้เล็กๆน้อยๆที่เมื่อวานนี้ระลึกได้นะคะว่าเราควรจะดีได้ตรงนั้นถ้าเรารู้นะคะแล้วก็เห็นประโยชน์เราก็เพิ่มกุศลคือไม่ให้โอกาสแก่อกุศลเพราะเหตุว่าอกุศลมีมากแล้วค่ะในสังสารวัฏเพราะฉะนั้นถ้ามีกุศลมากขึ้นเนี่ยก็จะเป็นทางที่จะทำให้ความไม่ดีที่จะเพิ่มขึ้นเนี่ยลดน้อยลงไปเพราะฉะนั้นแม้แต่จะทำความดีหรือคิดที่จะทำความดีเพิ่มขึ้นอีกนิดๆหน่อยๆนะคะแล้วลืมกับการที่มุ่งจะทำความดีใหญ่ๆเนี่ยเราก็ขาดโอกาสที่ว่าทำความดีให้ถึงพร้อมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะดีเท่าไหร่ก็ไม่พอโดยเฉพาะอย่างยิ่งทำดีแล้วไม่เข้าใจธรรมะก็ยังขาดประโยชน์เพราะเหตุว่าไม่ได้เข้าใจเลยค่ะว่าความดีที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเพราะเข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นถ้ายิ่งเข้าใจธรรมะมากเท่าไหร่นะคะความดีก็จะเพิ่มขึ้นมากเท่านั้นนี่คือการเป็นผู้ที่ไม่ประมาททุกอย่างเลยค่ะในชีวิตขณะใดที่เป็นกุศลขณะใดที่รู้ว่ากุศลเท่านี้ก็ยังไม่พอเพราะเหตุว่าถ้าตราบใดที่ยังดีกว่านี้ไม่ได้ก็เพราะเหตุว่าไม่ได้สะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกที่สามารถจะเป็นปัจจัยทำให้ดีขึ้นได้แม้เพียงโอกาสเล็กๆน้อยๆก็จะดีขึ้นนะคะจากเมื่อวานนี้ที่ควรทำแต่ไม่ทำ แต่ถ้าเมื่อวานนี้น่าจะทำดีตรงนั้นได้แต่ไม่ทำวันนี้ก็ยังไม่ทำอีกใช่ไหมคะก็ประโยชน์ที่ได้รับจากการฟังพระธรรมก็ไม่พอแต่ถ้าเมื่อวานนี้ไม่ดีตรงนั้นตรงนี้ไม่ได้ทำแล้ววันนี้ทำเพราะฟังธรรมะแล้วก็มีปัจจัยปรุงแต่งที่จะทำให้ไม่ลืมว่าแม้ขณะนั้นความดีที่เกิดขึ้นก็ทำให้อกุศลน้อยลงก็ต้องรู้ประโยชน์ของการที่สามารถจะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏที่มีจริงจริงมีจริงแล้วก็ไม่รู้แล้วก็จะรู้ได้อย่างไรก็คือต้องฟังพระธรรมใครว่าพระธรรมไม่มีประโยชน์บ้างคะมีใช่ไหมคะแล้วฟังหรือเปล่านี่ก็ขึ้นอยู่กับว่ารู้ประโยชน์มากน้อยแค่ไหนถ้ารู้ประโยชน์มากแล้วมีโอกาสจะได้ฟังย่อมฟังแต่ว่าถ้ารู้ว่าก็มีประโยชน์แต่ก็มีโอกาสแต่ก็ไม่ฟังอันนั้นก็เป็นการแสดงให้เห็นว่ามีศรัทธามากน้อยแค่ไหนในการฟังและมีการเห็นประโยชน์มากน้อยแค่ไหนถ้าเป็นผู้ที่เห็นประโยชน์จริงๆเนี่ยค่ะอะไรก็กั้นไม่ได้ถ้าสามารถที่จะฟังก็ฟังเพราะเหตุว่าการฟังเนี่ยนะคะเป็นการเริ่มต้นเท่านั้นเองค่ะของการที่จะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรจากการที่แม้ว่าสิ่งนั้นจะปรากฏทุกวันก็ไม่รู้เลยว่าเป็นอะไรแต่ว่าจากการฟังเนี่ยก็จะทำให้มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นนะคะแต่ยิ่งเข้าใจก็จะยิ่งรู้ว่ายังน้อยมากกับพระธรรมที่ได้ทรงแสดงเพื่อที่จะให้ความเข้าใจนั้นเพิ่มขึ้นอีกจนสามารถที่จะรู้ความจริงตรงตามที่ได้ทรงแสดงไว้ให้รู้แข็งตอนนี้บ้างคะตรงตามที่ทรงแสดงคือเกิดแล้วเป็นเพียงสิ่งหนึ่งเพียงปรากฏแล้วไม่ใช่ใครด้วยไม่ใช่อะไรด้วยนี่คือเริ่มรู้ลักษณะของสิ่งที่มีจริงไม่ใช่แข็งก็เป็นเสียงก็มีจริงอีกรู้ความจริงของเสียงหรือยังก็เป็นเพียงสิ่งหนึ่งซึ่งปรากฏว่ามีจริงชั่วคราวแล้วก็หมดแล้วค่ะหมดแล้วจะไปเอาที่ไหนกลับมาอีกจะไปตามรู้ก็ไม่ได้นี่คือสิ่งที่ปรากฏนะคะทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วทางใจเนี่ยจิตก็มีจริงๆจิตเกิดขึ้นถ้าถามว่าจิตอยู่ที่ไหนถ้าไม่ได้ฟังธรรมะเลยตอบไม่ได้แต่ขณะนี้นะคะเห็นเมื่อไหร่นั่นคือจิตเกิดขึ้นเมื่อนั้นถ้าจิตไม่เกิดไม่มีเห็นไม่มีการรู้สิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเลยเพราะฉะนั้นตามความเป็นจริงนะคะจิตเกิดแน่นอนแต่ละจิตเป็นธาตุรู้เพราะฉะนั้นในขณะนี้อะไรปรากฏธาตุที่รู้สิ่งที่กำลังปรากฏนั้นคือจิตเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นอยู่ที่ไหนแต่มีปัจจัยให้เกิดอีกเกิดอีกเกิดอีกสืบต่อกันจนกว่าจะละคลายการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตน
0: ท่านอาจารย์ครับประโยชน์จริงๆของการมีโอกาสได้ยินได้ฟังพระธรรมที่เป็นความมั่นคงในความเป็นจริงของธรรมะทีละคำที่ได้ยินได้ฟังนี่นะครับท่านอาจารย์ครับจะมีลักษณะอย่างไรที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลจริงๆครับ
1: ก็ต้องรู้ว่าฟังธรรมะเพื่ออะไรอยู่ดีๆก็ฟังหรือว่าฟังเฉยๆว่าฟังไปเรื่อยๆไม่รู้ว่าจะฟังไปทำไมแต่ว่าความจริงต้องรู้จุดประสงค์ของการฟังฟังเพื่ออะไรเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ทราบแล้วใช่ไหมคะฟังเพื่อเข้าใจสิ่งที่กำลังฟังในภาษาของตนของตนด้วยเพราะว่าเราไม่ใช่ชาวมคธเราไม่ได้พูดภาษามคธีก็ควรที่จะได้เข้าใจคำในภาษาของตนของตนเพราะว่าถ้าเราเป็นคนไทยเนี่ยค่ะเราไม่สามารถที่จะเข้าถึงความจริงในภาษาอื่นได้อย่างละเอียดเท่ากับภาษาที่เราใช้เองอย่างถ้าเราบอกว่าจักขุวิญญาณเนี่ยคนธรรมดาจะรู้ไหมคะจักขุวิญญาณจักขุคือตาวิญญาณะคือสภาพที่รู้โดยต้องอาศัยตาถ้าไม่มีตานะคะธาตุที่กำลังเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้มีไม่ได้เลยแต่เราพูดว่าเห็นเนี่ยตรงเลยใช่ไหมคะแม้แต่จะใช้คำว่าธรรมะถ้าบอกว่าเรากำลังฟังเรื่องสิ่งที่มีจริงนี่ก็คือภาษาบาลีใช้คำว่าธรรมะสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นถ้าภาษาไทยเราไม่มีเครื่องกั้นถ้าเราบอกว่าเรากำลังฟังให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะในภาษาไหนค่ะ ธรรมะเป็นสิ่งที่ละเอียดลึกซึ้งต้องฟังด้วยการไตร่ตรองจึงสามารถที่จะเข้าใจได้แม้แต่ชาวมคธนะคะซึ่งได้ฟังพระธรรมโดยตรงพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยค่ะก็ต้องไตร่ตรองไม่ใช่ฟังเผลอๆแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจได้แม้แต่คำถามที่พระผู้มีพระภาคตรัสถาม

ทำอะไรเลยนอกจากขณะที่เสียงปรากฏนี่ค่ะจิตขณะนั้นเป็นธาตุรู้ซึ่งเกิดขึ้นได้ยินเสียงนี่คือภาษาไทยและขณะนี้ก็มีได้ยินเพราะฉะนั้นคนที่ฟังก็ไตร่ตรองเพื่อที่จะเข้าถึงความจริงว่าเสียงมีนะคะแต่ว่าต้องมีได้ยินเกิดขึ้นและได้ยินในขณะนั้นก็ได้ยินเสียงแล้วหมดไปเลยเสียงก็ไม่มีละได้ยินก็ไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นชาวมคธขณะนั้นที่เข้าใจก็สามารถที่จะตอบได้ว่าเห็นไม่เที่ยงได้ยินไม่เที่ยงสิ่งใดๆก็ตามที่มีในขณะนี้นะคะเมื่อลักษณะนั้นปรากฏหมดไปแล้วแล้วก็มีอย่างอื่นเกิดปรากฏนี่ก็เป็นการที่เข้าใจสิ่งที่มีจริงนะคะเพียงเริ่มต้นก่อนที่จะรู้ว่าแท้ที่จริงเนี่ยไม่ได้มีแต่เฉพาะเห็นไม่ได้มีแต่เฉพาะได้ยินยังมีคิดนึกยังมีสุขมีทุกข์ทุกอย่างที่มีจริงในชีวิตเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่สามารถที่จะเข้าใจจนกระทั่งรู้ได้จริงๆว่าเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นจึงมีแล้วก็เกิดขึ้นสั้นมากด้วยค่ะแค่นิดเดียวแล้วก็หมดไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกฉลาดไม่ที่จะยึดถือว่าสิ่งนั้นยังมียังเป็นเราหรือเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือว่าเป็นของเราง่ายๆขณะนี้นะคะมีเห็นแล้วมีอื่นด้วยไหมคะมีเราทั้งตัวมีปอดมีตับใจมีแขนมีทุกอย่างครบอยู่หรือเปล่าคะในขณะที่เห็นคะมีหรือไม่มีคะถ้ายังมีอยู่เนี่ยผิดละใช่ไหมคะยังมีความจำในสิ่งที่ไม่มีนี่คืออัตตสัญญาจำว่ายังมีค่ะเหมือนที่เคยถามนะคะไม่ว่าจะเป็นใครเนี่ยก็ลองถามดูว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมีฟันไหมคะมีหรือไม่มีเดี๋ยวนี้ค่ะขณะเห็นจะไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นนี่คือความจริงแต่ว่าการที่จำไว้นะคะว่ามีเรานั่งอยู่ที่นี่ถึงแม้เห็นก็เห็นในขณะที่กำลังนั่งอยู่ที่นี่ก็คือว่ายังจำว่ามีเราถึงทั้งที่ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นในขณะที่เห็นเนี่ยจะไม่มีรูปร่างตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าแต่ว่ามีธาตุที่กำลังรู้สิ่งที่ปรากฏในขณะที่ได้ยินนะคะสิ่งที่ปรากฏขณะนี้ไม่เหลือและไม่มีเพราะขณะนั้นมีแต่เสียงกับสภาพที่รู้เสียงเราไม่มีเพราะฉะนั้นจึงค่อยๆ คลายการยึดถือว่ายังมีเราอยู่ทั้งตัวเพราะฉะนั้นกว่าที่จะละคลายความยึดถือสภาพธรรมะที่เข้าใจว่ามีตั้งแต่เกิดเมื่อวานนี้ก็เป็นเราเดี๋ยวนี้ก็เป็นเราต่อไปก็เป็นเราก็ได้การที่เริ่มเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งนะคะจนกว่าเมื่อไหร่ที่ปัญญาเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ขณะนั้นจะมีคำในพระไตรปิฎกที่ว่าเพิกอิริยาบถเพิกหมายความว่าไม่มีอีกแล้วที่เป็นเรานั่งเนี่ยต้องไม่มีเห็นเป็นเห็นแล้วก็หมดได้ยินเป็นได้ยินแล้วก็หมดถ้าทีละหนึ่งปรากฏนะคะแล้วก็ไม่มีอิริยาบถใดๆเลยเพิกอิริยาบถจึงสามารถที่จะเห็นลักษณะของสภาพธรรมะซึ่งเกิดและดับได้ถ้ายังคงจำว่ามีเราก็ยังไม่ได้เพิกอิริยาบถยังคงคิดว่ายังมีนั่งยังเป็นเราและเมื่อไหร่จะละการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราได้เพราะฉะนั้นต้องตรงจริงๆนะคะจากการที่ว่าสิ่งใดที่เกิดแล้วดับแล้วสิ่งนั้นไม่ได้กลับมาอีกเลยสิ่งใดที่ไม่ปรากฏแม้เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยสิ่งนั้นก็เกิดแล้วดับแล้วโดยไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นที่เรากำลังนอนหลับสนิทยังไม่ตายเนี่ยนะคะก็มีรูปซึ่งเกิดดับสืบต่อยังคงเป็นคนนี้โดยกรรมทำให้เปลี่ยนเป็นบุคคลอื่นยังไม่ได้ยังเป็นคนนี้แหละแล้วก็รูปร่างหน้าตาอะไรก็เป็นคนนี้แหละแต่ว่าในขณะที่กำลังหลับสนิทขณะนั้นโลกไม่ได้ปรากฏเลยไม่รู้ว่าเป็นเราหรือเปล่าอยู่ที่ไหนหรือเปล่าชื่ออะไรหรือเปล่าแสดงความจริงนะคะว่าถ้าไม่มีการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการลิ้มรสการรู้สิ่งที่ปรากฏจะไม่มีอะไรเลยแต่ถึงอย่างนั้นนะคะยังไม่ตายก็ต้องมีจิตแต่จิตขนาดนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเห็นไม่ได้เกิดขึ้นได้ยินเพียงแต่เกิดดับดำรงภพชาติเพราะว่ากรรมยังไม่ทำให้เห็นในขณะนี้ที่กำลังเห็นเนี่ยค่ะเป็นเพราะเหตุว่ากรรมทำให้เห็นไม่เห็นไม่ได้เลยนะคะขณะที่ได้ยินเราไม่ได้ทำให้ได้ยินแต่กรรมทำให้ได้ยินเพราะเสียงเนี่ยค่ะมีทั้งเสียง

0: ที่น่าพอใจและเสียงที่ไม่น่าพอใจกุศลกรรมกรรมดีเป็นปัจจัยให้ได้ยินเสียงที่ดีที่กระทบหูเวลาที่เสียงไม่น่าฟังเลยน่าตกใจมากเลยเสียงดังๆนะคะบางคนได้ยินบางคนไม่ได้ยินแล้วแต่ว่ากรรมจะทำให้ถึงเวลาที่อกุศลจะให้ผลต้องได้ยินเสียงที่ไม่แน่ฟังก็มีการที่ได้ยินเกิดขึ้นและได้ยินเสียงนั้นเพราะฉะนั้นทุกอย่างและทุกขณะเนี่ยค่ะไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่มีใครทำแต่มีเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดขึ้นเป็นไปจนกว่านะคะเป็นสัมมะแต่ละหนึ่งเมื่อไหร่จริงๆไม่มีธรรมะอื่นแทรกปะปนเมื่อนั้นการคลายการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นเพราะไม่มีและยังคงไปจำไว้ว่ามีไม่มีและยังไม่ลืมยังคิดว่ายังมีอยู่นี่ก็ผิดแล้วเพราะฉะนั้นธรรมะเป็นเรื่องที่ตรงและจริงนะคะกว่าปัญญาสามารถที่จะคงแล้วก็สามารถที่จะใช้คำว่าละวางในพระไตรปิฎกเนี่ยไม่ใช่ละวางอะไรนะคะละการยึดถือว่าสิ่งที่ปรากฏเนี่ยเป็นเราซึ่งเคยเป็นเรามานานเพราะฉะนั้นต้องเป็นปัญญาจริงๆซึ่งถึงระดับที่จะเข้าใจความจริงเพิ่มขึ้นแต่ขณะนี้นะคะก็เป็นการเริ่มฟังเริ่มเข้าใจแต่ก็ยังเห็นเป็นเราอย่างที่หลายคนก็บอกนะคะก็รู้ว่าเป็นธรรมะแต่เห็นที่ไรก็เป็นเราก็แสดงให้เห็นว่าที่ยังไม่เป็นอย่างนั้นเพราะปัญญาขั้นฟังเนี่ยยังไม่พอที่จะทำให้เข้าใจสภาพธรรมะตามความเป็นจริงนั้นได้แต่มีความมั่นใจนะคะศรัทธาเพิ่มขึ้นว่าสิ่งที่ได้ฟังเนี่ยจริงและถูกต้องเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะถึงปัญญาที่สามารถรู้จริงๆแล้วก็แทงตลอดความจริงเพราะว่าคำใดก็ตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสแล้วนะคะคำนั้นเป็นคำจริงซึ่งสามารถที่จะอบรมปัญญาจนกระทั่งเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงนั้นได้เพราะว่าทุกคนนี่ค่ะเป็นสาวกเป็นผู้ฟังแต่ฟังด้วยความเห็นถูกว่าขณะนี้ความจริงเป็นยังไงนะคะเพราะว่าปัญญายังไม่ถึงขั้นที่จะรู้ความจริงเฉพาะแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดจริงๆดับจริงๆนี้นะคะอยู่คนเดียวหรือเปล่าฟังธรรมะเนี่ยค่ะก็จะมีเรื่องที่จะต้องคิดและเข้าใจเพราะว่าคำนี้มีในพระไตรปิฎกอยู่คนเดียวหรือเปล่าค่ะใครที่ไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะจริงๆขณะนั้นไม่ได้อยู่คนเดียวเกิดคนเดียวเห็นคนเดียวได้ยินคนเดียวคิดคนเดียวใช่ไหมคะหรือว่าคนอื่นมาเห็นด้วยร่วมด้วยในขณะที่เห็นขณะนี้เกิดขึ้นก็ไม่ใช่เลยนะคะแต่ตราบใดที่ไม่มีเฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏเท่านั้นขณะนั้นไม่ได้อยู่คนเดียวเพราะว่ายังไงยังไงก็จำแล้วก็คิดนะคะถึงคนอื่นๆที่โน่นที่นี่ที่นั่นใช่ไหมคะจนกว่าขณะนั้นรู้ความจริงว่าคิดเกิดขึ้นคิดคนเดียวนะคะว่าอย่างนั้นว่าอย่างนี้ก็คิดไปเรื่อยแต่ก็คนเดียวนั่นแหละที่คิดเพราะฉะนั้นเมื่อคิดดับขณะนั้นก็ไม่มีคิดแต่ว่ามีอย่างอื่นเพราะฉะนั้นจริงๆทุกคนเนี่ยค่ะเป็นแต่ละหนึ่งซึ่งอยู่ในโลกของตัวเองคนเดียวแท้ๆเลยนะคะเกิดคนเดียวตายคนเดียวหิวคนเดียวอิ่มคนเดียวคิดคนเดียวแต่ว่าในขณะที่ไม่รู้ความจริงทีละหนึ่งก็จะมีเห็นใครเห็นคนอื่นละแต่ถ้ามีความเข้าใจที่ถูกต้องเห็นคนไม่ได้เห็นเป็นธรรมะซึ่งมีจริงนะคะและความจริงของเห็นก็คือว่าทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากเกิดขึ้นเห็นแล้วดับลองคิดดูสิคะว่าธรรมะเกิดดับเร็วแค่ไหนจึงสามารถที่จะลวงให้เห็นสิ่งซึ่งแท้ที่จริงไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์นะคะแต่เพราะว่าเกิดดับสืบต่อแล้วก็มีรูปร่างสันฐานที่ปรากฏหลากหลายจึงทำให้สภาพที่จำเนี่ยจำไว้มั่นคงเลยว่าเป็นคนนั้นเป็นคนนี้หรือเป็นสิ่งนี้สิ่งนั้นแต่ก็ไม่รู้เลยว่าขณะนั้นก็ไม่ใช่เราที่จำแต่ถ้าไม่มีจำลองคิดดูนะคะแค่เห็นแล้วไม่มีจำเนี่ยจะมีใครได้ไหมจะมีเรื่องอะไรได้ไหมก็ไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะหลากหลายมากนะคะแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดร่วมกันเช่นจิตเป็นธาตุรู้ซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้จึงใช้คำว่าปันดระ ไม่ได้กล่าวถึงเจตสิกที่เป็นกุศลอกุศลใดๆเลยทั้งสิ้นเพราะว่าในขณะหนึ่งซึ่งจิตเกิดขึ้นนะคะจิตทำหน้าที่เดียวคือรู้แจ้งเฉพาะสิ่งที่ปรากฏแต่เมื่อจิตเป็นธรรมะซึ่งเกิดตามลำพังไม่ได้ไม่ว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะก็ต้องมีสภาพธรรมะอื่นเกิดร่วมกันเพราะฉะนั้นจิตซึ่งเป็นธาตุรู้ไม่มีรูปร่างเลยนะคะขณะใดที่เกิดขึ้นต้องรู้ก็มีสภาพรู้อื่นๆซึ่งเป็นปัจจัยทำให้จิตขณะนั้นต่างกันไปแม้ว่าเป็นธาตุรู้ก็หลากหลายเป็นจิตแต่ละประเภทไปนะคะด้วยเจตสิกคือสภาพธรรมะที่เป็นนามธรรมไม่มีรูปร่างแต่ว่ามีหน้าที่มีลักษณะเฉพาะเจตสิกแต่ละหนึ่งซึ่งทั้งหมดนี่ค่ะมี52ประเภทและแต่ว่าจิตหนึ่งขณะจะมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยเท่าไหร่นี่ก็แสดงความละเอียดเพื่อให้เห็นว่าแม้แต่เราไม่รู้ว่าขณะนี้จิตอยู่ที่ไหนจิตเป็นอะไรแต่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้นะคะโดยประการทั้งปวงทรงแสดงถึงแม้จิตหนึ่งขณะประกอบด้วยเจตสิกอะไรและเจตสิกไม่ใช่จิตเลยด้วยเหตุนี้การฟังธรรมะเนี่ยค่ะก็เพื่อให้เห็นความเป็นอนัตตาจนกว่าจะเข้าใจขึ้นเข้าใจชื่อขึ้นแม้ในขั้นการฟังนะคะก็พอที่จะรู้ว่าไม่ใช่เราแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะดับความยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราจนกระทั่งหมดสิ้นได้นะคะต้องอาศัยการอบรมเจริญปัญญารู้ว่าขณะนี้ไม่ได้รู้จริงๆในการเกิดดับซึ่งได้ยินว่าเกิดดับเพราะฉะนั้นปัญญาต้องมีขั้นนั้นที่สามารถจะประจักษ์ได้เมื่อนั้นก็จะเข้าใจความหมายของอยู่คนเดียวไม่มีใครร่วมด้วยเลยในขณะที่ธาตุหนึ่งเกิดขึ้นเป็นไปจนในที่สุดนะคะแม้ธาตุนั้นก็ไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นจากคำว่าอยู่คนเดียวก็มาถึงความหมายที่ว่าแท้ที่จริงก็ที่ว่าคนเดียวไม่เป็นคนอื่นไม่มีคนอื่นเกิดร่วมด้วยความจริงนั้นก็คือว่าเป็นธาตุซึ่งเกิดและดับไปซึ่งก็ไม่ใช่เรานี่จึงจะเข้าใจความหมายของคำว่าอนัตตาด้วยเหตุนี้นะคะการฟังธรรมะเนี่ยค่ะฟังให้เข้าใจจริงๆแม้แต่เพียงคำเดียวว่าอยู่คนเดียวถ้าสมมติว่าเราไม่เคยฟังธรรมะเลยเขาถามเราว่าวันนี้อยู่คนเดียวหรือเปล่าตอบว่ายังไงคะวันนี้อยู่คนเดียวที่บ้านไม่มีใครแต่ว่านั่นไม่ใช่ความเข้าใจความจริงเพียงแต่ว่าเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อไม่มีคนอื่นอยู่ด้วยเราก็บอกว่าอยู่คนเดียวแต่ความลึกซึ้งก็คือว่าแม้ขณะนั้นไม่มีใครเลยนะคะแต่ก็มีธาตุรู้เกิดขึ้นแล้วก็จะคิดถึงใครก็ได้นะคะเต็มเลยเดี๋ยวคิดถึงคนนั้นเดี๋ยวคิดถึงคนนี้เหมือนยังมีคนนั้นจริงๆแต่ความจริงเขาตายแล้วได้ไหมคะเราไม่รู้นี่ใช่ไหมคะอาจจะเป็นเมื่อวานนี้ก็ได้หรือเมื่อเช้านี้ก็ได้ที่เขาตายไปแล้วแต่เราก็ยังคิดว่าเขายังอยู่ในความคิดของเราเพราะฉะนั้นแต่ละคนนี่นะคะก็อยู่ในโลกของความคิดแต่ว่าจะคิดด้วยอะไรคิดด้วยความไม่รู้คิดด้วยความเกลียดชังคิดด้วยความห่วงใยหรือว่าคิดแผนการอะไรต่างๆนะคะก็คิดไปแต่ขณะนั้นก็คนเดียวแต่ว่าคนเดียวจริงๆคือเมื่อประจักษ์จริงๆว่าไม่มีอย่างอื่นนอกจากธาตุรู้เกิดขึ้นนะคะแล้วรู้ทีละอย่างเพราะว่าขณะที่คิดไม่ใช่ขณะที่เห็นค่ะแล้วก็ไม่ใช่ขณะที่ได้ยินด้วยแต่ก็คิดเพราะฉะนั้นอย่างเวลาที่เราฝันเนี่ยนะคะนอนหลับแล้วฝันยังไม่ตายไม่เห็นแต่ว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยนะคะบางคนก็ฝันว่าไปรบทัพจับศึกอยู่ดีๆนอนอยู่แท้ๆใช่ไหมคะแต่ก็สามารถที่จะเป็นเรื่องไปรบทัพจับศึกได้เนี่ยก็คิดดูก็แล้วกันว่าความคิดเนี่ยไม่มีใครไปจำกัดไม่มีใครไปบังคับแต่ว่าจะคิดว่าอะไรเคยคิดว่าเหาะได้ไหมคะบางคนค่ะฝันว่าเหาะจริงๆก็เป็นเรื่องซึ่งคิดได้ทุกอย่างแต่ว่าไม่ได้อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาว่าวันนี้อยากจะคิดอย่างนี้แล้วก็จะคิดอย่างนี้เนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วนะคะทุกขณะเนี่ยแสดงความเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้บังคับให้ฝันไม่ได้ให้คิดขณะนี้ก็บังคับไม่ได้เพราะฉะนั้นบังคับให้ฝันไม่ได้แล้วจะบังคับให้คิดขณะนี้ได้ไหมก็ไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเอื้อมมือไปเลี้ยวซ้ายแลขวาประพฤติตามที่เป็นไป พราะว่าสะสมมาอันนี้จะเกื้อกูลถึงการอบรมเจริญปัญญาถึงขั้นสติปัฏฐานด้วยเหตุว่าไม่ใช่เป็นการไปทำอะไรขึ้นเลยนะคะแต่ว่าเข้าใจจริงๆค่ะว่าเดี๋ยวนี้แม้แต่การจะลุกขึ้นยืนการจะนั่งจะนอนเนี่ยตามประพฤติเหล่านี้นะคะตามที่เป็นไปคือสะสมมาทำแล้วเกิดแล้วเอื้อมือไปแล้วเดินไปแล้วทั้งหมดเนี่ยค่ะคือไม่ใช่ไปจงใจตั้งใจจะรู้นะคะแต่การฟังสะสมมาในจิตสามารถทำให้เกิดความเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏเมื่อปัญญานั้นถึงเวลาที่สมบูรณ์พอที่จะรู้ว่าฟังมาทั้งหมดเนี่ยไม่ได้หายไปไหนเลยนะคะเก็บไว้ในจิตสะสมไว้ในจิตขัดเกลาจิตจากอกุศลเพราะว่าอกุศลไม่สามารถจะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้ได้ที่เราใช้คำว่าอวิชชาเนี่ยไม่รู้เนี่ยต้องมีสิ่งที่กำลังไม่รู้ไม่ใช่ไปมีชื่ออวิชชาและอวิชชาไม่รู้อะไรก็ไม่รู้นะคะว่าเมื่อไม่รู้ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นวิชชาความรู้รู้อะไรก็เข้าใจความจริงของสิ่งที่ปรากฏเพราะฉะนั้นต้องมีสิ่งที่กำลังปรากฏนะคะเราถึงเข้าใจความหมายของคำที่เราเคยได้ยินเพราะฉะนั้นแม้แต่การฟังขณะนี้นะคะใครจะเข้าใจมากน้อยแค่ไหนก็ตามการสะสมที่ได้สะสมทำให้สามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังฟังนะคะว่าทั้งหมดเนี่ยไม่ได้กล่าวถึงสิ่งที่ไม่มีแต่กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงๆและเดี๋ยวนี้ด้วยเป็นการยืนยันว่าสิ่งที่ได้ฟังเนี่ยถูกต้องไหมไม่ใช่ว่าบังคับให้เชื่อนะคะแต่เมื่อมีความเข้าใจความจริงอย่างนี้นะคะทรงแสดงไว้ว่าลักษณะนั้นที่มีความผ่องใสที่สามารถเข้าใจในขณะนั้นก็คือศรัทธาขณะที่กำลังเข้าใจเนี่ยไม่มีโลภะไม่มีโทสะไม่มีโมหะนะคะแต่มีสภาพธรรมะฝ่ายดีมีศรัทธาความผ่องใสของจิตซึ่งธรรมะทั้งหมดที่เป็นนามธรรมเนี่ยรู้ยากแม้แต่รูปธรรมสภาพธรรมะที่ไม่ใช่สภาพรู้กำลังปรากฏแท้ๆยังรู้ยากเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่ไม่มีรูปร่างปรากฏเลยแต่มีเนี่ยจะรู้ยากกว่านั้นไหมก็ต้องเป็นสิ่งซึ่งกว่าจะเข้าใจนะคะฟังไปเรื่อยๆเพื่อที่จะรู้ว่าเข้าใจเมื่อไรก็ไม่ใช่เราและความเข้าใจเนี่ยสามารถที่จะเจริญขึ้นได้ด้วยคือจากการที่เข้าใจนิดหน่อยเป็นการค่อยๆเข้าใจขึ้นโดยไม่หวังค่ะเพราะว่าเมื่อเข้าใจแล้วจะรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่เป็นความเข้าใจถูกไม่ใช่เพราะคิดเองไม่ใช่เพราะหวังแต่เป็นการที่ได้ยินได้ฟังแล้วพิจารณาถ้าไม่พิจารณาเชื่อเฉยๆก็ไม่มั่นคงใช่ไหมคะเชื่ออะไรก็ไม่รู้แต่ว่าเวลาที่ฟังแล้วมีความเข้าใจที่ถูกต้องเนี่ยก็มีเหตุผลว่าไม่ได้เชื่อเพราะคนนั้นบอกหรือว่าไม่ได้เชื่อเพราะว่ามีข้อความนี้ในพระไตรปิฎกแต่ว่าข้อความที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยตรงกับขณะนี้ที่กำลังเป็นจริงอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนี่ก็คือคำสอนซึ่งเป็นวาจาสัจจะซึ่งกล่าวถึงความจริงที่ถึงที่สุดไม่มีอะไรที่จะจริงยิ่งกว่านี้แม้แต่คำว่าอยู่คนเดียวแม้แต่คำว่าจิตซึ่งเป็นธาตุรู้สภาพรู้แม้แต่ขณะนี้รูปปรากฏก็ไม่ได้เห็นรูปหรือเข้าใจรูปตามความเป็นจริงขณะนี้เห็นเป็นคนเห็นเป็นดอกไม้นะคะแต่เมื่อไรได้ฟังว่าขณะนี้มีเห็นอะไรเห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้สั้นมากระดับแต่ว่าสิ่งที่เกิดเนี่ยค่ะซ้ำกันจนกระทั่งทำให้จำเป็นนิมิตรูปร่างต่างๆอุปมาเหมือนกับเราจุดธูปก้านหนึ่งนะคะแล้วก็แกว่งให้เป็นวงกลมเร็วๆเนี่ยจะเห็นอะไรเห็นวงกลมแสงสว่างที่เป็นวงกลมนะคะเพราะฉะนั้นขณะนี้ค่ะสิ่งที่ปรากฏเป็นรูปร่างเหมือนกลมบ้างเหลี่ยมบ้างก็เพราะเหตุว่าจิตเกิดดับสืบต่อรูปก็เกิดดับสืบต่อโดยไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏเนี่ยก็ลวงในพระไตรปิฎกนะคะพูดถึงมหาภูตรูป4มหาภูตะรูปขอเชิญคุณคำปันให้ความหมายของมหาภูตะค่ะ
1: กล่าวถึงมหาภูตะรูปหมายถึงรูปที่เป็นใหญ่เป็นประธานของรูปทั้งหลายนะครับก็มีอยู่ด้วยกัน4รูปก็คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมครับท่านอาจารย์ครับ
0: ถ้าไม่มีมหาภูตรูปรูปอื่นมีไม่ได้เลยค่ะ กลิ่นก็มีไม่ได้รสก็มีไม่ได้สิ่งที่จะกระทบตาไม่มีที่จะกระทบตานี่ก็แสดงเห็นว่าเราไม่รู้ความจริงของแม้สิ่งที่กำลังปรากฏด้วยเหตุนี้นะคะที่ใดที่มีมหาภูตรูปสี่เป็นใหญ่เป็นประธานจะต้องมีรูปอื่นนะคะเกิดร่วมด้วยอีกสี่รูปนี่ค่ะสิ่งที่เราไม่รู้เลยที่แข็งปรากฏนะคะขณะนั้นเฉพาะแข็งปรากฏแต่ก็ต้องมีไฟธาตุไฟคือลักษณะที่เย็นหรือร้อนธาตุลมคือลักษณะที่ตึงหรือไหวธาตุน้ำคือลักษณะที่เอิบอาบหรือเกาะกลุ่มรูปไม่ให้แยกจากกันเพราะฉะนั้นมหาภูตรูปสี่ไม่ได้แยกจากกันนะฮะแต่ถ้ามีเฉพาะมหาภูตรูปเนี่ยจะไม่มีอะไรปรากฏให้เห็นเลยเพราะว่าแข็งไม่สามารถกระทบจากขู่ประสาทะธาตุไฟก็ไม่กระทบจากขู่ประสาทะแต่จะรู้ว่าแข็งเมื่อกระทบกายเพราะที่กายเนี่ยมีรูปพิเศษนะคะเป็นรูปที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กระทบกายได้ตึกแข็งกระทบกายได้เย็นหรือร้อนกระทบกายได้ตึงหรือไหวปรากฏว่าตึงหรือไหวก็เมื่อกระทบกายเพราะฉะนั้นธาตุเหล่านี้นะคะจะรู้ว่ามีจริงต่อเมื่อกระทบกายแต่ถ้าไม่มีสีสันวรรณะซึ่งเกิดร่วมกับมหาภูตรูปก็จะไม่มีการเห็นใดๆให้ปรากฏได้เลยเพราะเหตุว่าที่มหาภูตรูปเนี่ยค่ะก็มีสิ่งที่สามารถกระทบตาได้เราจะใช้คำสั้นๆภาษาบาลีใช้คำว่าวันนะหรือวันโนหรือนิพาหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ภาษาไทยเนี่ยบางคนก็ใช้คำสั้นที่สุดคือสีแต่ว่าต้องเข้าใจด้วยหมายความถึงสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นขณะนี้ไม่ต้องไปจำว่าเขียวแดงเหลืองหรืออะไรก็ตามขณะเห็นเกิดขึ้นมีอะไรปรากฏนั่นคือสิ่งนั้นนะคะอยู่ที่มหาภูตรูปถ้าไม่มีมหาภูตรูปเลยนะคะจะไม่มีการเห็นใดๆเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นที่มหาภูตรูปก็มีรูปอีกสี่รูปนะคะคือสิ่งที่สามารถกระทบตาได้เดี๋ยวนี้กำลังกระทบตาแล้วจิตเห็นเกิดขึ้นเห็นตรงไหนก็ตรงที่มีมหาภูตรูปเอาดอกไม้ออกไปจากโต๊ะนะคะเห็นดอกไม้ไหมคะไม่เห็นเอาออกไปแล้วแต่พอเอาดอกไม้เข้ามาเห็นไหมคะเห็นเพราะฉะนั้นสีอยู่ที่ไหนสิ่งที่ปรากฏกระทบตาจนรู้ว่าเป็นดอกไม้ก็ต้องอยู่ที่มหาภูตรูปเนี่ยค่ะทั้งวันเนี่ยเราจะอยู่ในโลกของความไม่รู้จนกว่าจะมีการตรัสรู้ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงถึงที่สุดทุกอย่างโดยประการทั้งปวงทำให้คนอื่นเนี่ยสามารถเริ่มเข้าใจแต่อย่าหวังที่จะรู้ความจริงอย่างนี้เพราะเหตุว่าฟังเพื่อละความหวังเพราะเหตุว่าหวังไม่มีทางรู้ค่ะแต่เพราะเข้าใจต่างหากจึงสามารถที่จะค่อยๆรู้ความจริงได้เพราะฉะนั้นเมื่อเข้าใจความละเอียดยิ่งความยากยิ่งอย่างนี้นะคะก็ละความหวังเพราะฉะนั้นปัญญากับความหวังความติดข้องเนี่ยคนละเรื่องและไม่สามารถที่จะเกิดร่วมกันได้ด้วยขณะใดที่หวังขณะนั้นไม่ใช่ปัญญาขณะใดที่รู้ความจริงนะคะจะเป็นพระโสดาบันชาตินี้ได้ไหมตอบเองไม่มีใครตอบให้ได้เลยใช่ไหมคะแต่ยังคิดว่าได้แต่คิดว่าไม่ได้เพราะอะไรต้องมีเหตุผลค่ะไม่ใช่แค่คิดแต่ต้องเป็นผู้ที่ตรงที่รู้ว่าตราบใดที่ยังไม่ได้เห็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเนี่ยตามความเป็นจริงเมื่อนั้นไม่มีทางที่จะละการยึดถือสิ่งนั้นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นตราบใดที่เห็นคนไม่ได้เข้าใจว่าเห็นสิ่งที่สามารถกระทบตาแล้วเห็นได้แต่หลังจากนั้นแล้วนะคะไม่ได้เห็นแต่คิดจำจากสิ่งที่เห็นรูปร่างสันฐานต่างๆว่าเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเมื่อพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงแล้วจะไม่เห็นเป็นท่านพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะไม่ใช่นะคะเห็นแต่ก็รู้ความจริงจนกระทั่งดับอาสวะกิเลสใช้คำว่าขีณาสพหรือขีณาสวะขีณะคือดับอาสวะไม่มีแม้แต่ทุลีละอองของกิเลสเมื่อกี้นี้เราก็คงจะเห็นละอองฝนนะคะเบาบางมากไม่เหมือนกับตอนที่ตกหนักเม็ดโตๆทำให้เราเปียกฉันใดนะคะละอองของความไม่รู้ซึ่งไม่รู้ความจริงทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยผู้ที่มีปัญญาดับได้หมดไม่เหลือเลยจึงใช้คำว่าอรหันต์ผู้ดับกิเลสทั้งปวง ไม่มีการดับกิเลสได้การฟังพระธรรมไม่มีประโยชน์แต่เพราะเหตุว่าธรรมะเป็นสิ่งที่เข้าใจได้เป็นการที่จะละความไม่รู้เพราะไม่รู้จึงติดข้องที่หวังต่างๆนานานะคะด้วยความไม่รู้แต่ถ้ามีความเข้าใจที่ถูกต้องทุกอย่างที่มีจริงเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งความติดข้องมีจริงเป็นธรรมะไม่ใช่เราความหวังก็มีจริงแต่ก็เป็นธรรมะชนิดหนึ่งซึ่งเป็นความติดข้องแต่ไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นคำสอนทั้งหมดเนี่ยนะคะก็จะประมวลไปสู่ความเข้าใจถูกว่าไม่มีตัวตนไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลมีแต่ธรรมะเท่านั้นเอ๊ค่ะแต่ไม่ใช่ว่ารีบร้อนนะคะแต่เป็นผู้ที่ตรงว่าอกุศลที่สะสมมามากแล้วเพียงละอองของปัญญาที่เกิดจากการฟังเนี่ยจะไปดับอกุศลซึ่งจากละอองเล็กๆน้อยๆเนี่ยจนใหญ่ยิ่งกว่าภูเขาต้องแตกย่อยภูเขาออกมานะคะเป็นละอองที่ละเอียดมากกว่าจะได้เป็นเขาตอนที่โลกเพิ่งเกิดเพิ่งสร้างเนี่ยก็จะไม่มีอะไรแต่ก็จะมีธาตุทั้งหลายเนี่ยซึ่งค่อยๆเกิดดับจนปรากฏเป็นสิ่งต่างๆเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะธาตุทั้งหลายซึ่งมีในแต่ละคนเนี่ยไม่ใช่เพิ่งเกิดวันนี้ค่ะแต่เกิดมานานแสนนานแล้วก็สะสมจนกระทั่งปรากฏเป็นเมื่อไหร่เกิดขึ้นก็ให้รู้ว่าเพราะมีการสะสมสิ่งนั้นมาแต่ว่าสามารถที่จะเข้าใจถูกนะคะไม่ใช่มีตัวตนไปดับไปละไปวางไปพยายามกั้นนั่นไม่ใช่หนทางค่ะแต่หนทางที่ลึกซึ้งเพราะเหตุว่าอริยสัจ4ลึกซึ้งทั้ง4อริยสัจจะไม่ใช่แต่เฉพาะทุกขอริยสัจจะหรือสมุทัยอริยสัจจะหรือนิโรธอริยสัจจะนะคะแต่แม้หนทางที่จะทำให้เข้าใจความจริงจึงดับกิเลสได้เนี่ยก็ลึกซึ้งด้วยเพราะฉะนั้นจะเห็นความต่างของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับผู้ที่เป็นสาวกและยิ่งเป็นคนที่ไม่ฟังเลยนะคะไม่มีทางเลยค่ะกี่พบกี่ชาติก็คือไม่รู้เหมือนอย่างที่เคยไม่รู้มาโดยตลอดแล้วก็จะไม่รู้ต่อไปทุกชาติแต่ว่าขณะนี้นะคะที่กำลังฟังเนี่ยกำลังสะสมเหมือนชีวิตของพระสาวกแต่ละท่านเนี่ยค่ะที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้ในพระไตรปิฎกในชาตกะเนี่ยก็มีบุคคลหลากหลายอัธยาศัยต่างๆหลากหลายนะคะจนถึงวันนี้เป็นคนนี้ซึ่งก่อนนั้นเป็นใครอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้จำไม่ได้นะคะแล้วก็นึกออกไหมคะไม่ออกใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้ชาติเนี้ยนึกออกหมดทุกอย่างที่เกิดขึ้นแล้วยังก็ไม่ใช่ทุกอย่างเพราะฉะนั้นเลิกไปคิดถึงเรื่องที่ไม่ปรากฏหรือว่าอยากจะรู้อยากจะเข้าใจในเมื่อสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้ทำไมไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นก็จะกลับมาสู่สิ่งที่มีในขณะนี้นะคะฟังเพื่อให้เข้าใจว่าขณะนี้เพียงฟังเรื่องราวของสิ่งที่มีจริงแต่อกุศลที่สะสมมามากก็ทำให้คิดเรื่องอื่นอยู่นั่นแล้วจนกว่าเมื่อไหร่ที่กำลังเริ่มเข้าใจสิ่งที่ปรากฏในขณะที่สิ่งนั้นมีจริงๆกำลังปรากฏเพราะเข้าใจถูกขั้นฟังซึ่งสะสมความเข้าใจถูกอันนั้นน่ะในจิตไว้มากพร้อมที่จะเข้าใจว่าสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ตรงตามที่ได้ทรงแสดงไว้นี่ก็คือหนทางที่ละเพราะมีปัญญาความเข้าใจที่ถูกต้องเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าไม่ใช่เราสามารถจะรู้ได้วันไหนเมื่อไหร่ที่จะมีความเข้าใจในสิ่งที่ปรากฏแต่จากการฟังเริ่มเข้าใจเนี่ยค่ะเราสามารถที่จะเข้าใจได้จริงๆ
2: สนทนาธรรมที่บ้านธรรมะลำพูนวันที่17กรกฎาคมพุทธศักราช2561
3: กราบเรียนท่านอาจารย์ครับว่าจริงๆนะครับธรรมะก็ได้ยินอยู่ตลอดว่าฟังธรรมะบ้างศึกษาธรรมะบ้างสนทนาธรรมะบ้างนะครับธรรมะนี่ครับสำคัญอย่างไรครับทำไมจึงต้องศึกษาธรรมะครับท่านอาจารย์ครับ
0: มีก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยค่ะพอได้ยินคำว่าธรรมะก็งงก็พยายามไปหาธรรมะไม่รู้ว่าธรรมะอยู่ที่ไหนแต่ถ้าเราใช้ภาษาไทยนะคะธรรมะคือเดี๋ยวนี้สิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ค่ะใครรู้บ้างเพราะไม่รู้นะคะแล้วก็มีผู้ที่ทรงตรัสรู้คือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงแสดงความจริงให้คนที่เกิดมาในสังสารวัฏเนี่ยค่ะเกิดแล้วก็เป็นอย่างนี้แต่ละชาติตายแล้วก็เกิดแล้วก็ตายก็เป็นอย่างนี้แต่ไม่รู้เพราะฉะนั้นธรรมะก็คือสิ่งที่มีนะคะแต่ไม่รู้ จนกว่าจะมีการตรัสรู้ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งก็รู้สิ่งที่มีซึ่งเราไม่เคยรู้มาก่อนนะคะเช่นเดี๋ยวนี้ทุกคนเนี่ยค่ะก็กำลังเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เห็นไม่ใช่รู้อย่างอื่นเลยนะคะเพราะว่าก่อนนั้นนะคะเราเข้าใจว่าเราเห็นมีใครบ้างไหมคะที่เห็นแล้วไม่คิดว่าตัวเองเห็นทุกคนคิดว่าเราเห็นตั้งแต่เกิดจนตายเราคิดเราจำเราชอบเราโกรธนะคะแต่ไม่รู้เลยความจริงนะที่ว่าเป็นเราเนี่ยมีขึ้นมาได้อย่างไรแล้วก็มีลักษณะอย่างไรถ้าไม่มีผู้ที่เป็นพระโพธิสัตว์แล้วก็ใครที่จะรู้ความจริงว่าสิ่งที่ปรากฏเนี่ยความจริงแท้เนี่ยเป็นอย่างไรค่อยๆ คิดนะคะเพราะเหตุว่าความคิดของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันเช่นเห็นกับได้ยินเนี่ยไม่เหมือนกันแล้วเห็นเป็นเราได้ยินก็เป็นเราตกลงอะไรเป็นเรากลายเป็นทุกอย่างที่มีจริงเป็นเราซึ่งความจริงนะคะมีเมื่อเกิดเพราะฉะนั้นฟังธรรมะเนี่ยค่ะไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปรู้คำยากๆนะคะแต่เริ่มรู้ว่าความไม่รู้เนี่ยมีตั้งแต่เกิดจนตายถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเมื่อฟังแล้วก็ไม่ใช่รู้อื่นเลยค่ะรู้สิ่งที่กำลังมีตามปกติตามธรรมดาแต่ว่ามีความเข้าใจมั่นคงขึ้นนะคะหรือว่าใครอยากจะรู้อย่างอื่นคะกำลังเห็นกำลังได้ยินกำลังคิดกำลังชอบกำลังไม่ชอบค่ะใครอยากจะรู้อย่างอื่นไหมคะ
4: นิพพานที่ว่าไม่เกิดดับมันจะไม่ขัดกับว่าเป็นสิ่งที่เป็นอนัตตาเลยครับ
0: ค่ะต้องเข้าใจความหมายของคำว่าอนัตตา
4: ครับ
0: ถ้าไม่ได้ฟังธรรมะนะคะทุกอย่างเป็นสิ่งหนึ่งใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับ
0: คำว่าสิ่งหนึ่งในภาษาไทยก็คือคำว่าอัตตา
4: ครับใช่ครับ
0: โต๊ะมีไหมคะ
4: ถ้าไม่เข้าใจธรรมก็มีครับ
0: ถามว่าโต๊ะมีไหม
4: มีครับ
0: มีนะคะเป็นอัตตา
4: เป็นอัตตาครับ
0: คือต้องเข้าใจอย่างละเอียดมากเลยนะคะแม้แต่คำว่าอัตตากับอนัตตาโต๊ะเป็นอัตตาเพราะเหตุว่าเป็นสิ่งหนึ่งแหละ
4: ครับ
0: ใช่ไหมคะแต่ว่าธรรมะเนี่ยค่ะไม่ใช่ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงเหมือนโต๊ะตัวนี้ก็ตั้งอยู่ตรงนี้ตั้งนานแต่ว่าตามความจริงก็คือว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยก่อนมีไม่มีต่อเมื่อมีปัจจัยทำให้เกิดขึ้นจริงเกิดขึ้นเกิดแล้วปรากฏนะคะก็ไม่มีใครรู้ว่าขณะนี้กำลังดับไปทุกอย่างทุกขณะจนกว่าจะได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งมาเป็นความจริงความจริงนั้นเปลี่ยนไม่ได้แต่กว่าจะรู้ความจริงโดยประจักษ์แจ้งไม่ใช่แค่ฟังเพราะรู้ว่าฟังเข้าใจนะคะก่อนเห็นไม่มีเห็นเห็นเกิดและเห็นแล้วก็หมดค่ะไม่ใช่เห็นต่อไปละเพราะฉะนั้นเห็นเกิดขึ้นเพียงเห็นแค่นี้ค่ะแต่ละคำแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเพราะฉะนั้นจะเป็นอะไรได้เมื่อเป็นอะไรไม่ได้จึงเป็นอนัตตาไม่มีใครเป็นเจ้าของแล้วก็ไม่ใช่ของใครด้วยเพียงแต่ว่าเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งมีจริงเมื่อเกิดขึ้นก็เป็นอย่างนั้นเปลี่ยนให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้แล้วก็ไม่ยั่งยืนด้วยนะคะสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดสิ่งนั้นต้องดับเพราะเหตุว่าเกิดเพราะปัจจัยแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นถ้าไม่ฟังธรรมะก็ทุกอย่างรวมกันเป็นเราเราเห็นเราได้ยินแต่เห็นเป็นอัตตาหรือเปล่าถ้าไม่เข้าใจนะคะก็คิดว่าเราเห็นแต่ความจริงเห็นเกิดระดับเพราะฉะนั้นเราอยู่ไหนจริงๆแล้วก็ต้องไม่มีนะคะมีแต่ธรรมะทั้งนั้นเรารู้ไหมคะว่าเดี๋ยวนี้เห็นเกิดเพราะอะไร
4: เห็นเกิดขึ้นเพราะมีเหตุมีปัจจัย
0: หลายอย่างใช่ไหมคะ
4: ครับ
0: ถ้าไม่มีเหตุปัจจัยเห็นเกิดได้ไหม
4: เกิดไม่ได้ครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าไม่มีเหตุปัจจัยจะให้นิพพานเกิด
4: เกิดไม่ได้ครับ
0: นิพพานก็ไม่เกิด
4: ครับ
0: ใครบังคับให้เกิดได้แต่ไม่รู้จักนิพพานค่ะเพราะเหตุว่าเห็นยังไม่รู้จักเลยคิดก็ยังไม่รู้จักแล้วจะไปรู้จักนิพพานซึ่งขณะนี้ไม่มีไม่ปรากฏได้ยังไง
4: ถ้าอย่างนั้นเมื่อนิพพานไม่เกิดไม่ดับนิพพานก็เป็นสิ่งที่เที่ยง
0: ค่ะเพราะเหตุว่าไม่เกิดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นความหมายของเกิดดับต้องเกิดจึงดับได
4: ้ครับ
0: ถ้าไม่เกิดแล้วจะดับได้ยังไง
4: ครับถ้าเที่ยงก็ไม่ขัดกับคำที่ว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเลยครับ
0: เพราะฉะนั้นสภาพธรรมะต้องรู้นะคะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งถ้าไม่ต่างกันก็เป็นอย่างเดียวกันแต่เพราะต่างกันจึงเป็นแต่ละหนึ่งจิตเป็นจิตเจตสิกเป็นเจตสิกรูปเป็นรูป นิพพานเป็นนิพพานจะให้นิพพานเป็นจิตเป็นเจตสิกเป็นรูปซึ่งเกิดดับก็ไม่ได
4: ้ที่ว่าจำอย่างเหนียวแน่นว่าเป็นตัวเราเนี่ยทำไมเราไม่ลืมฮะในเมื่อสัญญามันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยง
0: เคยลืมไหมคะ
4: ลืมครับเคยลืม
0: เพราะฉะนั้นสัญญามีจริงไหม
4: มีจริงครับ
0: ขณะที่ลืมจำว่าเราลืมใช่ไหมตรงกับที่ถามเมื่อกี้นี้ใช่ไหมคะว่าทำไมเราไม่ลืมสักทีว่าไม่มีเราแค่แต่ลืมก็เราลืม
4: มันเหมือนเข้าใจฟังธรรมก็เห็นว่าเป็นจริงตามนั้นโต้แย้งไม่ได้เลยครับแต่ว่าพอไม่ได้ฟังใช้ชีวิตประจำวันปกติด้านอื่นมันก็หลงไปอีกหลงไปในโลกของสมมุตินะฮะก็มีเรามีเขาเกิดโลภโกรธหลงวนเวียนอยู่อย่างนี้ฮะแต่พอฟังธรรมแล้วก็เข้าใจตามนั้น
0: หลงมานานเท่าไหร่
4: ก็ไม่ทราบแต่ว่านานมากเกิดมาก็หลงแล้วครับ
0: แล้วฟังธรรมะนานเท่าไหร
4: ่โอ้ไม่ได้เสี้ยวของชีวิตครับ
0: เพราะฉะนั้นจะจำธรรมะและเข้าใจธรรมะได้อย่างที่เคยหลงมาหรือเท่ากันได้หรือ
4: เท่าที่ฟังอาจารย์ฮะเข้าใจครับว่าต้องฟังคือขาดไม่ได้เลยมีทางเดียวเท่านั้นการที่จะหลุดพ้นได้คือฟังธรรม
0: ต
4: ้
0: องเป็นคนตรงด้วยค่ะ
4: ครับ
0: ค่ะขณะนี้เห็นมีไหมคะ
4: มีครับ
0: เห็นเกิดหรือเปล่า
4: เกิดครับ
0: เห็นดับหรือเปล่า
4: ดับแล้วครับ
0: ยังไม่ประจักษ์ใช่ไหมคะ
4: ประจักษ์ขั้นฟังครับ
0: ขั้นฟังไม่ใช่ขั้นประจักษ์ขั้นเข้าใจค่ะ
4: ก็เข้าใจครับ
0: ประจ
4: ัก
0: ษ์คือเดี๋ยวนี้เกิดจริงๆดับจริงๆไม่มีอะไรเลย
4: อ๋อเห็นตรงทุกขณะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นจนกว่าจะเป็นอย่างนั้นจริงจะรู้ว่าไม่ใช่เราเห็นตอนนี้ฟังเริ่มเข้าใจว่าไม่มีเราแต่ก็เป็นเรานั่นแหละที่เข้าใจ
4: ครับ
0: เพราะฉะนั้นกว่าจะหมดนะคะไม่มีความเป็นเราในทุกอย่างซึ่งเคยเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็จะรู้ว่าความจริงก็ไม่มีสิ่งนั้นเพราะว่าถ้าไม่เกิดก็ไม่มีต่อเมื่อมีปัจจัยทำให้เกิดจึงเกิดได้แล้วก็หมดไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเพราะฉะนั้นจะเป็นเราจะเป็นเขาจะเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้ยังไงไม่เหลือเลยสักอย่างเดียวที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ค่ะว่าความรู้มีสามระดับขั้นขั้นฟังเข้าใจเพราะว่าบางคนฟังไม่เข้าใจยังมีความเป็นตัวตนหนาแน่นมากนะคะแต่ว่าถ้าฟังแต่ละคำทีละคำคำไหนไม่จริงเมื่อเป็นความจริงก็สามารถที่จะรู้ว่าสิ่งนั้นถูกต้องเพียงแต่ว่าปัญญาขั้นฟังเนี่ยยังไม่ถึงการที่จะเข้าใจลักษณะของสิ่งที่ปรากฏตรงตามที่ได้ฟังเพราะฉะนั้นก็มีความเข้าใจที่จะต้องเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งภาษาบาลีก็ใช้คำว่าปัญญาแต่จะพูดคำนี้หรือไม่พูดคำนี้สำคัญที่เข้าใจถ้าเรียกว่าปัญญาแต่ไม่เข้าใจก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะเพียงแต่เรียกชื่อ
4: วิปัสสนานี้ตามความเข้าใจของผมเนี่ยก็คือต้องไปทำสมาธิประกอบไหมครับ
0: รู้จักสมาธิหรือยังคะ
4: คือจิตที่จดจ่อกับอารมณ์ใดอารมณ์
0: จิตกับสมาธิต่างกันหรือเหมือนกัน
4: อันนี้ไม่ทราบ
0: เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปทำอะไรที่ไม่รู
4: ้ครับแล้ววิปัสสนาในความหมายที่ว่าประจักษ์แจ้งนั้นคือ
0: ขณะ
4: ฟัง
0: สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดปรากฏสิ่งนั้นดับ
4: ถ้าเข้าใจตามนี้ก็คือวิปัสสนาย
0: ังค่ะเข้าใจนี้คือขั้นเข้าใจ
4: ถ้าเห็นจริงว่าเกิดแล้วดับทุกขณะ
0: แล้วจะเห็นจริงได้ยังไง
4: เพราะว่าพอหยุดไม่ได้ฟังก็ลืมฮะ
0: แต่นี่ไม่ใช่วิปัสสนาไม่ใช่เห็นจริงค่ะแค่เข้าใจ
4: แล้วการฟังไปเรื่อยๆนี่จะถึงขั้นวิปัสสนาได้ไหมครับ
0: ฟังไปเข้าใจหรือเปล่า
4: เข้าใจแล้วก็ลืมครับ
0: แล้วก็ฟังอีก
4: ครับ
0: เข้าใจหรือเปล่าเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับความเข้าใจไม่ใช่ขึ้นอยู่กับการเวลาว่าฟังไปอย่างเนี้ยเราจะถึงนิพพานก็ต้องหมายความว่าฟังแล้วเข้าใจขึ้นละคลายความไม่รู้และสามารถที่จะรู้ลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏทีละหนึ่งตรงตามที่ได้ฟังและเริ่มเข้าใจทีละหนึ่งนั้นละเอียดขึ้นมั่นคงขึ้นจนกระทั่งประจักษ์แจ้งการเกิดดับเพราะฉะนั้นมีปริยัตตินะคะซึ่งถ้าไม่มีความรอบรู้ในคำที่ได้ฟังก็ไม่มีปฏิปัตติซึ่งกำลังรู้ตรงลักษณะซึ่งใช้คำว่าสติปัฏฐานหรือสติสัมปชัญญะและถ้าไม่มีสติปัฏฐานสติสัมปชัญญะความรู้ขั้นฟังก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจแต่ละหนึ่งได้ฟังแต่เรื่องราวของสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ยังไม่ได้เข้าใจจริงๆในแต่ละหนึ่งเดี๋ยวนี้เพราะฉันต้องเข้าใจแต่ละหนึ่งจนกว่าจะหมดความสงสัยค่อยๆละความเป็นเราสภาพธรรมะก็จะปรากฏโดยความเป็นอนัตตาตามลำดับประจักษ์แจ้งตามลำดับ
4: ฟังไปก็ทุกวันนี่ก็เหมือนกับว่าเป็นเข้าใจเรื่องราวของธรรมะเฉย
0: ๆค่ะยังเป็นเราที่เข้าใจ
4: ครับ
0: เมื่อกี้นี้พูดคำว่าขันธ์5ใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับ
0: อะไรบ้างคะ
4: รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณครับ
0: ค่ะเป็นเราใช่ไหมคะทั้ง5ขันธ์เรารู้สึก
4: ใช่ฮะไปยึดว่าเป็นเราครับ
0: เพราะฉะนั้นจะต้องหมดความเป็นเราทั้ง5ขันธ์ไม่เหลือเลยจึงจะสามารถประจักษ์แจ้งสภาพธรรมะตามความเป็นจริงละคลายกิเลสดับกิเลสได
4: ้โดยการฟังไปเรื่อยๆใช่ไหมครับ
0: เพราะเหตุว่าฟังขณะนี้นะคะพูดเรื่องเห็นใช่ไหมคะ
4: ครับ
0: รู้ตรงเห็นหรือเปล่าร
4: ู้ตรงเห็นไหมก็ยังไม่ตรงครับ
0: เพราะฉะนั้นก็ไม่สามารถที่จะประจักษ์การเกิดดับได้ต้องมีปัญญาที่สามารถรู้ตรงสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีลักษณะนั้นที่กำลังปรากฏยังไม่ถึงขั้นนั้นใช่ไหมคะ
4: ครับ
0: เพราะฉะนั้นก็ไม่มีทางที่จะถึงอีกขั้นหนึ่งคือขั้นปฏิเวทะประจักษ์แจ้งความจริง
4: งั้นการฟังไปเรื่อยๆก็ไม่มีทางที่จะ
0: ชัดนี้ฟังแล้วเข้าใจไหมคะ
4: เข้าใจครับ
0: ฟังแล้วเข้าใจอีกไหม
4: ก็เข้าใจมากขึ้น
0: ฟังแล้วเข้าใจอีกไหม
4: มากขึ้นมากขึ้น
0: ก็เข้าใจขึ้นๆจนสามารถที่จะรู้ตรงสภาพธรรมะหนึ่งที่กำลังปรากฏโดยความเป็นอนัตตา
4: อ๋อเข้าใจแล้วครับ
5: สะสมความจำว่าเป็นเราเนี่ยมามากมากขนาดไหนมากขนาดที่ว่าแม้ขณะที่ลืมก็ยังจำว่าเป็นเราที่ลืมบางคนก็จะรู้สึกรำคาญตัวเองว่าทำไมเราขี้ลืมจังลืมโน่นลืมนี่ก็บ่นกันว่าเดี๋ยวนี้ขี้หลงขี้ลืมก็เป็นเราที่ลืมแต่จริงๆแล้วเนี่ยลืมก็ต้องไม่ใช่เราใช่ไหมครับท่านอาจารย์ก็ยังเป็นอย่างนี้ไป
0: ฟังธรรมะแล้วต้องไม่ลืมคำที่ได้ฟังแล้วทุกคำธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงนะคะสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเนี่ยค่ะไม่ใช่เราฟังแค่นี้ก็ต้องจำละใช่ไหมคะเพื่อเข้าใจถูกต้องว่าไม่ใช่เราเพราะอะไรเพราะว่าเพียงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วไม่กลับไปอีกเลยค่อยๆเข้าใจสิ่งที่มีจะไปเร่งรัดให้ทุกคนเข้าใจธรรมะหมดเดี๋ยวนี้ได้ไหมคะไม่มีทางเลยค่ะไม่ใช่หนทางโดยความเป็นตัวตนที่จะไปทำให้ความรู้การละเกิดขึ้นแต่ต้องเป็นความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยเพราะไม่รู้นะคะจึงติดข้องแต่รู้แล้วก็ค่อยๆละคลายความติดข้อง
5: ที่ว่าเมื่อเกิดจึงปรากฏเนี่ยก็คือกล่าวถึงสภาพธรรมะที่อาศัยปัจจัยปรุงแต่งแล้วเกิดเมื่อเกิดแล้วก็ต้องดับจึงปรากฏเมื่อสภาพธรรมะนั้นเกิดปรากฏอยู่
0: เพราะฉะนั้นทุกคำต้องสอดคล้องกันนะคะสัพเพสังขาราอนิจจาหมายความอะไรคะสังขาราสังขารทั้งหลายสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะปัจจัยปรุงแต่งทั้งหมดสัพเพอนิจจาไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นก็ต้องมีปัจจัยที่ทำให้เกิดปรุงแต่งให้เกิดขึ้นนะคะที่ไม่รู้ว่าขณะนี้มีปัจจัยทำให้เกิดจึงติดข้องว่าเป็นเราใช่ไหมขณะนี้เห็นเป็นเราได้ยินเป็นเราทุกอย่างเกิดขึ้นเป็นเราเพราะไม่รู้ปัจจัยที่ทำให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสัพเพสังขาราอนิจจาสิ่งที่เกิดดับยังไม่เห็นว่าเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นปัญญาไม่ได้มากตามลำดับเลยนะคะไม่ได้เจริญขึ้นตามลำดับแค่ฟังแล้วก็คิดเท่านั้นเองแต่ถ้าไตรตรองในขณะที่สภาพธรรมนั้นปรากฏปัญญาก็จะเพิ่มขึ้นจริงๆหมายความว่าจากการฟังทุกอย่างเป็นธรรมะพอไหมล่ะก็แค่คิดว่าทุกอย่างเป็นธรรมะแต่หนึ่งอย่างที่ปรากฏถ้าไม่รู้ทีละหนึ่งก็ไม่ปรากฏการเกิดดับเพราะฉะนั้นเมื่อไม่ปรากฏการเกิดดับก็ไม่รู้ปัจจัยที่ทำให้เกิดก็ยังมีความติดข้องและก็มีปัจจัยที่ทำให้ติดข้องทำให้เกิดจนกว่าจะรู้ปัจจัยจนกระทั่งละคลายความติดข้องนะคะก็จะรู้ว่าเมื่อนั้นแหละหมดความติดข้องไม่เป็นปัจจัยที่จะทำให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นสภาพธรรมนั้นถึงการดับคือไม่เกิดอีกแต่ข้อสำคัญนะคะฟังพอที่จะรู้ลักษณะที่กำลังเห็นหรือยังฟังพอที่จะเข้าใจความจริงของแข็งที่กำลังปรากฏตามปกติหรือยังถ้ายังก็คือการฟังยังไม่พอเพราะว่าไม่มีใครสามารถที่จะทำให้เข้าใจลักษณะของสิ่งที่ปรากฏได้นะคะเพียงฟังไม่กี่ครั้งแต่ก็เป็นผู้ตรงทำไมใช้คำว่าตรัสรู้สำหรับพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ในขณะที่ขณะนี้เห็นเกิดดับก็ไม่รู้คนธรรมดาก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นความรู้ต้องมากกว่ากี่แสนกี่หมื่นกี่ล้านกี่โกฏิเท่าประมาณไม่ได้เลยเพราะเห็นแท้ๆเดี๋ยวนี้ผู้ที่ประจักษ์ความจริงนะคะทรงแสดงความจริงว่าเห็นเนี่ยไม่เที่ยงก่อนเห็นไม่มีเห็นเห็นเกิดขึ้นแล้วเห็นก็ดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยแต่เหมือนสิ่งที่อยู่ตรงหน้าก็ยังเหมือนเดิมเห็นก็ยังเห็นอย่างนี้แหละดูคล้ายกับว่าเป็นสิ่งเดียวที่ยังมีอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเห็นหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามเพราะฉะนั้นเราอยู่ในโลกของความไม่รู้ใช่ไหมอยู่ในโลกของความหลงและความหลวงคิดว่ามีเราและคิดว่ามีทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าผู้ที่ประจักษ์แจ้งความจริงก็คืออยู่ในโลกที่ไม่มีเมื่อไม่มีอะไรเกิดขึ้นและเกิดขึ้นนิดเดียวค่ะแล้วก็หมดไปแล้วก็อยู่อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆห้ามไม่ให้เกิดก็ไม่ได้เพราะไม่รู้จึงมีความติดข้องเป็นเหตุปัจจัยที่จะให้สภาพธรรมะเกิดแล้วก็ดับแล้วก็เกิดอีกตลอดเวลาเหมือนเดี๋ยวนี้เลยค่ะฟังธรรมะเพื่อให้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ตามความเป็นจริง
4: กับเรียนถามท่านอาจารย์อีกประเด็นนึงครับตามความเข้าใจของคนทั่วๆไปครับว่าฟังธรรมแล้วก็ไปลงมือปฏิบัติไปตามวัดไปเดินจงกรมนั่งสมาธิอันนี้คือความเข้าใจชาวบ้านทั่วๆไปคิดว่านั่นคือปฏิบัติน
0: ั่นคือความไม่เข้าใจค่ะ
4: ครับ
0: ไม่ใช่เข้าใจ
4: แต่ว่าปฏิบัติจริงๆในความหมายของท่านอาจารย์เนี่ยก็คือการฟังธรรมแล้วก็ไต่ตรองเห็นตรงสภาวะที่เกิดดับนั้นๆทุกขณะนั่นคือปฏิบัติแล้วก็จะเกิดผลเป็นปฏิเวทใช่ไหมครับ
0: ปฏิบัติคืออะไรคะ
4: คือการรู้เฉพาะ
0: มาจากไหนกว่าจะรู้เฉพาะมาจากไหน
4: จากการฟังครับ
0: ถ้าฟังเพียงแค่นี้รู้เฉพาะหรือยัง
4: ฟังจนกว่าจะจำได้
0: จนกว่าจะเป็นสัจจะญาณนะ
4: ครับ
0: ไม่น้อยนะคะไม่ใช่คำสองคำแต่มีความมั่นคงว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะถ้ารู้ก็รู้สิ่งที่มีเดี๋ยวนี้แล้วก็รู้ด้วยว่าสิ่งที่ปรากฏเดี๋ยวนี้เป็นนิมิตของสิ่งที่เกิดดับ
4: นี่คือคำที่อาจารย์บอกว่าฟังแล้วยังไม่ต้องไปทำอะไรใช่ไหมฮะนี่คือคำตอบใช่ไหมฮะ
0: ใครทำแล้วคะ
4: ก็คือคนที่
0: ก็ไม่ใช่ธรรมะแล้วไม่ใช่ความเข้าใจแล้วเป็นคนก็เป็นความไม่รู้แล้ว
4: ครับก็สรุปว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเนี่ยอาจจะเกิดได้ในขณะที่ฟังธรรม
0: ต้องเป็นปัญญาค่ะถูกต้องไหมคะต้องเป็นความรู้ความเข้าใจไม่ใช่ชื่อว่าปริยัติแล้วก็ไปปฏิบัติแล้วก็เป็นปฏิเวทะแต่ต้องรู้เพราะเหตุว่าพระพุทธเจ้าเป็นใครผู้ทรงตรัสรู้ความจริงใช่ไหมคะทรงแสดงธรรมะทุกคำนำมาซึ่งความเข้าใจเพราะแต่ละคำเกิดจากปัญญาที่ได้ทรงตรัสรู้แล้วเพราะฉะนั้นต้องรู้เลยค่ะคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำเนี่ยประโยชน์คือทำให้คนฟังเนี่ยมีความเข้าใจที่ถูกต้องถ้าไม่ได้ฟังก็คิดเองหมดไม่ว่าใครไม่มีทางที่จะถูกด้วยเพราะว่าไม่ได้ตรัสรู้แต่เมื่อทรงตรัสรู้แล้วนะคะทุกคำของพระองค์มาจากพระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณพระมหากรุณาคุณอย่างที่เคยพูดค่ะเราพูดคำเดียวกับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสได้เช่นคำว่าธรรมะพระองค์ก็ตรัสคำว่าธรรมะเราก็พูดว่าธรรมะปัญญาเท่ากันไหมพูดได้คำเดียวกันแต่ปัญญาที่พูดต่างกันใช่ไหมคะ
4: ต่างกันครับ
0: เพราะฉะนั้นทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือปัญญาทำให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องไม่ใช่ว่าปริยัติแล้วก็ไปเอามาปฏิบัติความเข้าใจอยู่ไหนไม่ใช่เราปฏิบัตินะคะแต่ปัญญาทุกขั้นปัญญาทุกคำคำไหนบ้างที่ไม่ใช่ปัญญา
4: สมัยพุทธกาลก็มีพระที่ฟังแล้วก็บรรลุธรรมได้เลย
0: ยกตัวอย่างสักท่านหนึ่งสิคะ
4: ท่านอัญญาโกณฑ
0: ัญญะพระอัญญาโกณฑัญญะทราบไหมว่าท่านบำเพ็ญบารมีกี่แสนกับหรือว่ากี่กับหรือว่ากี่พันใกล้เข้ามาเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะได้ฟังพระธรรมก่อนนั้นถ้าไม่มีการฟังเลยท่านอัญญาโกณฑัญญะมานั่งฟังเฉยๆเนี่ยจะมีการรู้แจ้งอริยสัจธรรมไหม
4: ไม่รู้ได้ครับ
0: เพราะฉะนั้นฟังเผินได้ไหมว่าใครก็ตามกำลังฟังเนี่ยสามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้แต่ต้องรู้ว่าเพราะอะไรไม่ใช่ว่าทุกคนมาฟังแล้วก็รู้แจ้งอริยสัจธรรมได้แต่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมเมื่อไหร่เป็นอนัตตาธรรมะทั้งหมดทุกคำต้องน้อมนำไปสู่ความเข้าใจที่ถูกต้องว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งถ้าเป็นความเห็นถูกต้องนะคะก็เป็นสัมมาทิฏฐิถ้าเป็นความเห็นผิดก็เป็นมิจฉาทิฏฐิถ้าเป็นความรู้ก็เป็นปัญญาถ้าเป็นความไม่รู้ก็เป็นอวิชชาความรู้ก็เป็นวิชชาเพราะฉะนั้นฟังธรรมะเพื่อเข้าใจค่ะเข้าใจแค่ไหนใครรู้คะ
4: ตัวเราเองครับ
0: ตัวเราเองรู้เพราะฉะนั้นก็จะรู้ได้ว่าฟังอย่างเนี้ยแล้วจะไปปฏิบัติอะไรอะไรไปปฏิบัติก็ความไม่รู้กับเราไปปฏิบัติ
4: ทางโลกที่เขาทำกันนี้คือผิดหมด
0: ทางโลกไหนคะ
4: ที่ไปเข้าวัดแล้วก
0: ็ต้องรู้แต่ละคำว่าเข้าฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยตรัสให้ใครไปทำอะไรหรือเปล่ามีสำนักปฏิบัติในครั้งพุทธกาลไหม
4: ไม่มีครับ
0: แล้วใครมาแนะนำให้ไปสำนักปฏิบัติ
4: รุ่นหลังๆครับ
0: ค่ะแล้วเข้าฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าใจหรือเปล่า
4: ไม่เข้าใจคร
0: ับถึงได้มีสำนักปฏิบัติซึ่งทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
5: ใช่ครับก็ไปทำไปจดจ้อง
0: ค่ะไปจดจ้อง
5: เข้าใจกันอย่าง
0: นี้เพราะฉะนั้นขณะนั้นก็เป็นความไม่รู้จริงจดจ้องไม่เห็นความเป็นอนัตตาเลยว่าขณะนี้นะคะความเข้าใจไม่ใช่เราก็ไม่รู้จนกว่าจะฟังมั่นคงว่าขณะนี้ไม่ใช่เราและไม่ใช่แต่เฉพาะปัญญาหรือความเข้าใจหรือความไม่รู้นะคะทุกอย่างไม่ใช่ให้เว้นโน่นเว้นนี่แล้วคิดว่าเรารู้แล้วเราจะไปปฏิบัติแต่ให้รู้ค่ะว่าปฏิบัติจะเกิดมีได้โดยความเป็นอนัตตาเท่านั้นเพราะฉะนั้นฟังนะคะตราบใดที่ยังเป็นเราแล้วก็อยากและอยากปฏิบัติก็ไม่ได้เข้าใจว่าไม่มีเราแต่เป็นธรรมะจนกว่าธรรมะจะปฏิบัติหน้าที่หรือกิจการงานของธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งไม่ใช่เราต้องมีความมั่นคงในความไม่ใช่เราเพิ่มขึ้นและต้องมีความมั่นคงว่าเพื่อละไม่ใช่เพื่อได้หรือเพื่อทำที่จะไปปฏิบัติได้ต้องการได้อะไรใช่ไหม
5: ต้องการ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่
5: ปัญญา
0: การเข้าใจธรรมะเพราะเป็นเราที่จะได้ไม่ใช่เป็นการเข้าใจธรรมะเดี๋ยวนี้ค่อยๆฟังก็ค่อยๆใจแล้วก็ค่อยๆละความไม่รู้แล้วก็รู้ตรงว่าขณะไหนเมื่อไหร่นะคะความเข้าใจมั่นคงพอที่สติสัมปชัญญะจะเกิดโดยความเป็นอนัตตากำลังเข้าใจลักษณะของธรรมะถึงเฉพาะหนึ่งตรงตามที่ได้ฟังนั่นคือปฏิปปติเพราะฉะนั้นคนไทยเนี่ยค่ะได้ยินคำว่าปฏิบัติก็เข้าใจว่าธรรมนะคะก็มีสำนักธรรมวิปัสสนาด้วยความเป็นเราทั้งหมดด้วยความไม่รู้ทั้งหมดแต่ปฏิปปติเนี่ยเป็นปัญญาอีกระดับหนึ่งนะคะสูงกว่าขั้นเพียงฟังเข้าใจเพราะว่าขั้นเข้าใจระดับเนี่ยเข้าใจเรื่องราวเห็นเกิดระดับแต่ขณะนี้ก็ไม่ได้รู้ตรงเห็นที่จะประจักษ์การเกิดของเห็นและการดับของเห็นเพราะฉะนั้นต้องเป็นปัญญาอีกระดับหนึ่งนะคะซึ่งจะเกิดไม่ได้เลยถ้าไม่มีความเข้าใจอย่างมั่นคงซึ่งใช้คำว่าปริยัติและสัจจญาณไม่ใช่อยู่ดีๆสติสัมปชัญญะจะเกิดอยู่ดีๆใครจะไปทำสตินี่ก็ผิดหมดอยู่ดีๆใครจะไปทำสมาธิโดยไม่รู้ว่าขณะที่กำลังคิดอย่างนั้นก็มีสมาธิแต่เป็นมิจฉาสมาธิพระชันธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดนะคะเพราะเหตุว่าเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ไม่น้อมพระทัยที่จะทรงแสดงในขณะที่เห็นความลึกซึ้งอย่างยิ่งของธรรมะแต่เมื่อรู้ว่าคนที่มีโอกาสได้ฟังสามารถเข้าใจได้ด้วยการที่พระองค์สะสมบารมีถึงความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะมีคำแต่ละคำซึ่งเป็นปัญญาทำให้คนฟังเนี่ยเกิดความเห็นถูกความเข้าใจถูกพระฉันจึงได้ทรงแสดงธรรมให้เข้าใจไม่ใช่ให้ไปปฏิบัติเพราะฉะนั้นความรู้ขั้นปริยัติมั่นคงหรือยังถ้ามั่นคงคือไม่ไปข้อสำคัญที่สุดนะคะไปทำอะไรก็ไม่รู้ค่ะคนที่เคยไปแล้วบอกได้เลยไปทำอะไรมาบ้างรู้อะไรไม่รู้เลยแต่ทำนั่งเดินแล้วยังไงมีหรือคะให้นั่งให้เดินแล้วจะรู้อะไรอยากนั่งหรือเปล่า อยากเดินหรือเปล่าถ้าไม่อยากเดินทำไมถ้าไม่อยากนั่งทำไมเพราะไม่รู้ความจริงของแต่ละหนึ่งซึ่งเป็นธรรมะต้องแยกโดยขั้นฟังจนไม่เหลือจริงๆเป็นธรรมะซึ่งเกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณได้ขณะนี้นะคะอยู่ในโลกของความจำเพราะเหตุว่าสภาพจำนะคะเกิดกับจิตทุกขณะจิตไม่ได้จำนะคะแต่จิตรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏเพราะฉะนั้นสัญญาเจตสิกคือสภาพจำเกิดทุกขณะจิตปรุงแต่งอาศัยกันและกันเกิดขึ้นแต่ไม่รู้เลยใช่ไหมคะเห็นก็ไม่รู้ว่าเป็นจิตจำก็ไม่รู้ว่าไม่ใช่เราเพราะเห็นกับจำเกิดพร้อมกันเพราะเห็นก็จำเลยเพราะฉะนั้นอยู่ในโลกของความจำตั้งแต่เกิดจนตายหรือเปล่าเรื่องเมื่อไหร่จะรู้ว่าจำไม่ใช่เห็นแค่นี้ค่ะจะปฏิบัติอะไรจะไปปฏิบัติยังไงให้เกิดความเข้าใจอย่างนี้ได้นอกจากการฟังนั่นเองค่ะทุกขณะที่ความเข้าใจเกิดขึ้นระดับไปขณะนั้นแหละสะสมความเข้าใจขึ้นเมื่อมีความเข้าใจอีกก็เพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อย
6: ในพระไตรปิฎกแสดงไว้ว่าตั้งกายตรงดำรงสติหายใจเข้ารู้ออกรู้เนี่ยครับยังไม่เข้าใจตรงประเด็นนี้ครับอยากให้แสดงตรงจุดนี้ครับ
0: ค่ะเอามาจากตอนไหนในพระไตรปิฎก
6: อันนี้จำไม่ได้จริงครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นพระธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยมากกว่านั้นมากที่ไม่มีตั้งกายตรงดำรงสติมั่นรู้ลมหายใจมีไหม
6: มีครับ
0: ค่ะแล้วทำไมจะมาสงสัยอันนี้เพราะว่าปกตินะคะคนอินเดียก็นั่งขัดสมาธิเป็นท่าที่สบายที่สุดแล้วก็ทำไมถึงพูดเรื่องลมหายใจในเมื่อที่อื่นก็พูดเรื่องอื่นทำไมไม่สนใจเรื่องอื่นที่พูดแต่มาสนใจเรื่องลมหายใจ
6: ก็น่าจะเป็นสภาวะที่ปรากฏเดี๋ยวนี
0: ้จริงเลยค่ะ
6: ที่พอจะเห็นได
0: ้จริงเลยค่ะ
6: นี่แหละครับ
0: เห็นไหมคะต้องเป็นคนตรงแล้วก็เวลาอ่านพระไตรปิฎกเนี่ยต้องรู้เลยค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงของทุกอย่างสำหรับทุกอัธยาศัยของแต่ละบุคคลแต่ไม่มีสักคำว่าให้ทำอย่างนั้นแม้แต่มหาสติปัฏฐานสูตรนะคะภิกษุไปแล้วสู่ป่าไม่ใช่ให้ไปป่าภิกษุจะไปไหนล่ะไปบ้านเลยค่ะก็ไม่ได้ใช่ไหมคะพระเชนคฤหัสถ์อ่านคำนี้แล้วไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจก็จะไปป่าอย่างภิกษุแล้วก็จะไปตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าเข้าใจอะไรขณะนั้นก็เป็นเราทั้งหมดเลยไม่ได้รู้เลยว่าขณะนั้นมีธรรมะที่เกิดแล้วพระเชนถ้าเป็นผู้ที่เข้าใจธรรมะนะคะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ว่าสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ที่ปรากฏเนี่ยดับแล้วถูกต้องไหมคะเร็วสุดที่จะประมาณได้แล้วก็มีสภาพธรรมะเกิดสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้แล้วก็ดับเกิดดับสืบต่อกันไม่ปรากฏการเกิดดับสืบต่อเลยเพราะฉะนั้นทุกอย่างเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งถ้าไม่เข้าใจอย่างนี้จะเข้าใจลมหายใจไหมว่าลมหายใจคืออะไร
6: ไม่สามารถเข้าใจได้ครับ
0: ค่ะแล้วก็ไปนั่งตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าที่ลมหายใจทำทำไมก็อยากทำเพราะไม่รู้ไม่ได้เข้าใจอะไรเลยทั้งสิ้นค่ะถ้าเข้าใจแล้วก็จะรู้ในความเป็นอนัตตาถ้าเป็นอย่างนั้นเป็นอนัตตาหรือเป็นเราเห็นไหมคะแค่นี้ก็สามารถที่จะกลับมาพิจารณาไตรตรองว่าที่เข้าใจนั้นถูกหรือผิดก็เป็นเราต่างหากที่กำลังไปนั่งตั้งกายตรงแต่เดี๋ยวนี้เป็นธรรมะที่เกิดดับถ้าไม่รู้ธรรมะที่เกิดเดี๋ยวนี้ดับเดี๋ยวนี้นะคะจะรู้เมื่อไหร่สิ่งที่มีดับแล้วไม่ปรากฏอีกรู้ไม่ได้สิ่งที่ยังไม่เกิดก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรแต่สิ่งนี้แหละเกิดดับสืบต่อปรากฏนิมิตให้เห็นว่าเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งแต่ละอย่างเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีขณะนี้นะคะควรรู้สิ่งที่ปรากฏใช่ไหมและสิ่งที่ปรากฏเนี่ยตลอดชีวิตค่ะถ้าไม่รู้สิ่งที่มีตลอดชีวิตแล้วจะไปรู้อะไรเดี๋ยวนี้อะค่ะมีธรรมะหลากหลายมากไหมคะ
6: มากมายครับ
0: ประมาณไม่ได้เลยและอะไรเป็นสติอะไรเป็นปัญญาและเกิดขึ้นได้อย่างไรนี่คือความเข้าใจที่ถูกต้องในความไม่ใช่เราเพราะตราบใดที่ยังไม่เข้าใจละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นก็ยังคงเป็นเราไปเรื่อยๆไม่ลดความเป็นเราเลย พราะฉะนั้นแม้แต่ขั้นการฟังนะคะด้วยดีด้วยความเข้าใจที่มั่นคงว่าไม่ใช่เราจึงสามารถที่จะทำให้ค่อยๆเข้าใจสิ่งที่ปรากฏละเอียดขึ้นได้แต่ละหนึ่งเพราะเข้าใจในความไม่ใช่เราไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเพียงแต่ว่ามีปัจจัยเกิดขึ้นปรากฏแล้วก็หมดไป
6: ผมยังไม่เข้าใจในเรื่องของสภาพธรรมที่เป็นลักษณะของโทสะมูลจิตโทสะเจตสิกนะครับ

0: ที่มีโทสะเป็นมูลที่เรียกว่าโทสะมูลจิตนะครับเพราะฉะนั้นจึงกล่าวถึงสภาพธรรมะที่เป็นจิตอย่างหนึ่งแล้วก็สภาพธรรมะที่เป็นเจตสิกอีกอย่างหนึ่งนะครับ
1: ค่ะเพราะว่าเราได้ยินคำจำคำคิดคำแต่เติมความคิดของเราหรือความสงสัยไปด้วยใช่ไหมคะแต่ว่าตามความเป็นจริงเนี่ยธรรมะเป็นหนึ่งไม่ใช่สองจะเป็นสองอย่างพร้อมกันไม่ได้หนึ่งเป็นหนึ่งนะคะโลภะความติดข้องต้องการเกิดเมื่อไหร่ก็คือต้องทำหน้าที่นั้นจะทำหน้าที่อื่นไม่ได้เลยแต่ละหนึ่งต้องเข้าใจว่าธรรมะแต่ละหนึ่งเป็นแต่ละหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเรายังไม่ได้เข้าใจความชัดเจนระหว่างจิตกับเจตสิกโทสะเป็นจิตหรือเปล่า
2: โทสะเป็นเจตสิกครับ
1: ค่ะทำไมว่าโทสะเป็นเจตสิก
2: เพราะเกิดร่วมกับจิตครับ
1: ค่ะและเจตสิกมีหลายชนิดไหมคะ
2: มีเยอะครับ
1: ค่ะและเจตสิกทั้งหมดเป็นจิตได้ไหม
2: ไม่ได้ครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นความต่างก็คือว่าจิตเป็นธาตุรู้เกิดขึ้นรู้รู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏแค่นี้ค่ะแต่ละคำต้องทบทวนนะคะเป็นสภาพรู้เดี๋ยวนี้มีไหมคะ
2: มีครับ
1: เดี๋ยวนี้มีแต่ไม่เคยรู้สภาพรู้เลยคิดถึงและจำสิ่งที่ปรากฏทางตาโดยไม่รู้ว่าถ้าไม่มีธาตุรู้เกิดขึ้นเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้มีไม่ได้เลยเห็นไหมคะไม่ใช่ให้ตอบเพียงว่าจิตเจตสิกต่างกันจิตเป็นสภาพที่รู้แจ้งอารมณ์แต่เวลาฟังแล้วเนี่ยค่ะจะค่อยๆเข้าใจความเป็นจิตซึ่งเป็นธาตุรู้หนึ่งเกิดขึ้นเมื่อไหร่ต้องรู้แจ้งมีสิ่งที่กำลังปรากฏให้รู้อยู่ในห้องมืดรู้ไหมคะ
2: รู้ว่ามืดครับ
1: ค่ะเห็นไหมคะรู้แจ้งเลยไม่สว่างเห็นไหมคะแม้มืดยังรู้เลย
2: ครับ
1: ว่าไม่ใช่สว่างเพราะฉันจะสว่างหรือจะมืดสักแค่ไหนก็ตามจิตเป็นสภาพที่รู้แจ้งที่บนโต๊ะนี่นะคะมีดอกไม้สีม่วงมีม่วงอ่อนม่วงแก่ทำไมปรากฏให้เห็นเป็นม่วงอ่อนม่วงแก่ได้เพราะจิตเป็นสภาพที่รู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏซึ่งมีลักษณะต่างต่างกันไปสีเข้มกับสีอ่อนใช่ไหมคะที่เราใช้คำนี้ได้แบบเข้มอ่อนเพราะเหตุว่าลักษณะของสภาพนั้นเป็นอย่างนั้นที่จิตรู้แจ้งเปลี่ยนลักษณะของสิ่งที่ปรากฏให้รู้ไม่ได้เลยค่ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าหลากหลายก็ต่อเมื่อจิตเกิดขึ้นนะคะรู้แจ้งทีละหนึ่งจึงรู้ว่าไม่ใช่อย่างเดียวกันจิตรู้แจ้งเสียงได้กี่เสียง
2: เยอะครับ
1: ค่ะทุกเสียง
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเวลาที่เสียงใดก็ตามปรากฏนะคะจิตเป็นสภาพที่เกิดขึ้นได้ยินเฉพาะเสียงนั้นรู้แจ้งเสียงนั้นว่าไม่ใช่เสียงอื่นเพราะฉะนั้นก็รู้แจ้งทีละหนึ่งทีละหนึ่งจนสามารถที่จะรู้ได้ว่าต่างกันนั่นคือหน้าที่ของจิตจิตไม่รักไม่ชังไม่โกรธไม่ริษยาไม่อะไรหมดเลยมีหน้าที่เกิดขึ้นและรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏเท่านั้นเพราะฉะนั้นอีกนัยยะหนึ่งนะคะจะนับรวมนามธรรมเป็น53ก็ได้คือเป็นเจตสิก52แต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งก็มีลักษณะเฉพาะของตนแล้วก็มีกิจหน้าที่ของตนของตนก้าวไกลกันไม่ได้เลยเกิดขึ้นมีลักษณะอย่างไรทำกิจอย่างไรเฉพาะเจตสิกนั้นๆเพราะฉะนั้นเมื่อจิตก็เป็นธาตุรู้ด้วยกันแต่ไม่ใช่เจตสิกนะคะเพราะฉะนั้นนามธรรม53ก็คือเจตสิก52และ1คือจิตเกิดขึ้นเมื่อไหร่จะเป็นอย่างเจตสิกชนิดหนึ่งชนิดไหนไม่ได้เลยทั้งสิ้นนอกจากเป็นสภาพที่รู้แจ้งเดี๋ยวนี้มีไหมคะ
2: มีครับ
1: ขณะไหนไม่มี
2: ไม่มีครับ
1: ถูกต้องค่ะต้องมั่นคงขณะสุดท้ายของชาตินี้นะคะที่เราใช้คำว่าตายคืออะไรคะ
2: จุติจิตครับ
1: จิตนั้นเกิดขึ้นทำหน้าที่ไม่เหมือนขณะก่อนๆขณะก่อนๆเป็นเห็นบ้างได้ยินบ้างหรือว่าแม้ว่าจะนอนหลับสนิทนะคะไม่เห็นไม่ได้ยินอะไรจิตก็ยังเกิดขึ้นดำรงภพชาติต้องรู้จิตเกิดขึ้นแล้วต้องรู้แต่อารมณ์นั้นไม่ปรากฏเพราะว่าไม่ได้อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อไหร่อารมณ์ก็ปรากฏแต่ขณะนั้นหลับสนิทเพราะฉะนั้นจิตที่สามารถที่จะเกิดขึ้นรู้อารมณ์โดยไม่ต้องอาศัยทางหนึ่งทางใดภาษาบาลีจะใช้คำว่าทวาระหรือทวารได้นะคะก็มีขณะปฏิสนธิคือขณะแรกที่เกิดและดับไปแล้วเร็วมาก

0: เพราะว่าปฏิสนธิจิตหนึ่งขณะสืบต่อจากจุติจิตขณะสุดท้ายของชาติก่อนจิตอื่นเกิดไม่ได้เลยค่ะโลภะจะเกิดโทสะอะไรจะเกิดไม่ได้นอกจากจิตหนึ่งซึ่งเป็นผลของกรรมหนึ่งในสังสารวัฏซึ่งสามารถที่จะทำให้จิตนั้นเกิดขึ้นสืบต่อจากจุติจิตเราจึงใช้คำว่าเกิดหลากหลายไหมคะคน
1: หลากหลายครับ
0: เกิดมาจิตที่เป็นปัจจัยที่จะทำให้เกิดก็หลากหลายเพราะฉะนั้นแม้ว่าจิตที่ทำกิจปฏิสนธินะคะก็มีแสดงไว้ว่าจิตประเภทใดจำนวนเท่าไหร่แต่ความหลากหลายมีมากเพราะว่าการสะสมของทุกอย่างอยู่ในจิตทุกขณะซึ่งเกิดดับสืบต่อเพราะฉะนั้นขณะที่เกิดไม่ได้อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจขณะที่ดำรงภพชาติสืบต่อทันทีจากปฏิสนธิจิตซึ่งเป็นขณะเดียวแล้วก็ดับไปกรรมให้ผลทำให้ปฏิสนธินะคะพร้อมกับรูปซึ่งเกิดจากกรรมแล้วแต่จะเป็นรูปอะไรทุกคนก็หลากหลายแล้วก็มีทั้งสัตว์เดรัจฉานด้วยมีทั้งรูปประพรมมีทั้งเทวดาอะไรก็แล้วแต่ก็เกิดขึ้นตามกรรมจิตที่เป็นเหตุที่ได้กระทำไว้ทำให้เกิดปฏิสนธิจิตซึ่งเป็นผลนะคะจิตที่เกิดขึ้นเป็นผลต้องเกิดเป็นอย่างนั้นพร้อมกับรูปซึ่งต้องเป็นอย่างนั้นเพราะกรรมนั้นเป็นปัจจัยให้เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปหนึ่งขณะนี้เร็วสุดที่จะประมาณได้เพราะฉะนั้นถ้ากรรมให้ผลเพียงหนึ่งขณะมีประโยชน์ไหมคะ
1: ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับ
0: เพราะฉะนั้นกรรมให้ผลมากกว่านั้นเพราะกว่ากรรมจะสำเร็จไปแต่ละกรรมนี่จิตก็เกิดดับมากแล้วยังมีกำไรซะด้วยคือที่กล่าวว่ามีทุกข์เป็นกำไรเพราะเหตุว่าอกุศลแค่นี้แต่ตกนรกนานเท่าไหร่คือกำไรที่เกิดจากการกระทำอันนั้นพระฉันก็จะเห็นได้นะคะว่าถ้าเราเข้าใจเราก็จะรู้ในความไม่มีเราไม่ใช่เราแต่เป็นจิตเป็นเจตสิกรูปภวังคจิตเกิดนับไม่ถ้วนค่ะเพราะเหตุว่าหลังจากที่ภวังที่เกิดสืบต่อจากปฏิสนธิที่จิตดับกรรมนั่นแหละเป็นปัจจัยทำให้ผลของกรรมที่จะต้องดำรงภพชาติต่อไปเกิดขึ้นจนกว่าจะจุติคือตายแต่ระหว่างนั้นก็ต้องมีผลของกรรมที่ทำให้เห็นทำให้ได้ยินทำให้ได้กลิ่นทำให้ลิ้มรสทำให้รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสนะคะแค่หนึ่งขณะจิตแต่นำมาซึ่งการสะสมในจิตมากมายมหาศาลประมาณไม่ได้เลยทำให้เห็นแล้วต่างคนก็ต่างคิดเป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้างหลากหลายมากทั้งหมดไม่ใช่เราแต่มีปัจจัยที่จะเกิดขึ้นเป็นไปเพราะฉะนั้นก็ต้องมีความชัดเจนระหว่างจิตกับเจตสิกแล้วก็จะหมดความสงสัยในเรื่องโลภะเจตสิกเกิดมีหน้าที่เดียวนะคะติดข้องมากไหมคะ
1: มากครับ
0: ตั้งแต่อ่อนที่สุดนะคะจนกระทั่งแรงที่สุดมีกำลังกล้าจนกระทั่งยางใหญ่ก็ต้องตัดได้ด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้นะคะว่าความรู้สึกทั้งหมดนะคะเดี๋ยวนี้กำลังเกิดดับขันทั้ง5ทั้งจิตและเจตสิกนะคะเกิดดับสืบต่อระหว่างเห็นกับได้ยินเนี่ยมีจิตเจตสิกเกิดขั้นนับไม่ได้แต่ไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นสิ่งที่ชาวโลกไม่รู้แต่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงธรรมะโดยละเอียดลึกซึ้งอย่างยิ่งคือแสดงถึงจิตแต่ละขณะเกิดพร้อมกับเจตสิกกี่ประเภทเมื่อไรขณะไหนนะคะเพราะฉะนั้นจึงเป็นอภิธรรมะธรรมะที่ลึกซึ้งแสดงโดยละเอียดยิ่งเพื่อให้เข้าใจถูกต้องว่าไม่มีเราไม่ใช่เราเป็นธรรมะทั้งหมด
2: ขณะนี้มีจิตไหมครับ
1: มีครับ
2: ขณะนี้มีความโกรธไหม
1: โกรธไม่มีครับ
2: ดังนั้นเนี่ยครับลักษณะย่อมต่างกันใช่ไหมครับ
1: ครับ
2: แต่ว่าที่จะรู้ด้วยความรู้ขณะนี้ความรู้ก็เพียงนิดๆหน่อยๆฟังว่ามีจิตฟังว่ามีโทสะฟังว่ามีโมหะแต่เป็นชื่อทั้งหมดเลยใช่ไหมครับ
1: ครับ
2: ยังไม่ได้เข้าใจลักษณะของธรรมะเลยถ้าฟังเพิ่มขึ้นเนี่ยครับไตร่ตรองว่าจิตเป็นธาตุที่รู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏเห็นถึงความต่างว่าจิตเนี่ยขณะนี้มีการเกิดดับสืบต่อโดยไม่ขาดสายจิตเห็นก็อย่างหนึ่งจิตได้ยินก็อย่างหนึ่งแต่ว่าขณะที่จิตเห็นเกิดขึ้นไม่มีความโกรธเกิดพร้อมกับจิตเห็นขณะที่จิตได้ยินเกิดขึ้นไม่มีความโกรธเกิดพร้อมกับจิตได้ยินดังนั้นจะเห็นถึงว่าจิตเนี่ยเป็นธาตุรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏแต่ว่าแล้วแต่ขณะจิตใดที่ประกอบด้วยเจตสิกประเภทไหนขณะที่โกรธเนี่ยครับ เป็นเราโกรธหรือเป็นธรรมะที่โกรธเกิดขึ้นครับ
1: เป็นธรรมะที่โกรธครับ
2: ดังนั้นเนี่ยครับกว่าที่จะฟังธรรมะจนมั่นคงที่จะรู้ว่าความโกรธเกิดขึ้นบังคับบัญชาไม่ได้แต่จากการฟังสามารถเข้าใจตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นว่านั่นเป็นธรรมะอย่างหนึ่งเข้าใจลักษณะของความเกิดขึ้นของความโกรธไม่ต้องเรียกชื่อเลยใช่ไหมครับขณะที่โกรธ
1: ครับ
2: แต่มีลักษณะให้รู้ได้
1: ครับ
2: แต่ว่าเมื่อฟังธรรมะเริ่มมีความรู้อีกระดับหนึ่งที่จะรู้ว่านั่นไม่ใช่เราก่อนฟังธรรมะจะรู้ไหมครับว่าโกรธไม่ใช่เรา
1: ไม่รู้ครับ
2: ครับก็เป็นเราโกรธอยู่นั่นแหละใช่ไหมครับแต่เมื่อฟังธรรมะมากขึ้นเริ่มมีปัจจัยของความรู้เกิดขึ้นไม่ใช่แต่เพียงเรื่องของความโกรธแต่เห็นขณะนี้ด้วยได้ยินในขณะนี้ด้วยดังนั้นศึกษาธรรมะทุกอย่างที่มีจริงแล้วแต่ว่าปัจจัยของธรรมะใดเกิดขึ้นความรู้จากการฟังก็เข้าใจในสิ่งที่ปรากฏนั้นตามความเป็นจริงตามความรู้ตามระดับของปัญญาซึ่งเมื่อมากขึ้นจะเข้าใจจิตเข้าใจเจตสิกละเอียดขึ้นหรือเปล่าครับ
1: ก็จะค่อยๆเข้าใจขึ้นครับ
2: ครับ
1: แล้วอย่างกรณีจิตเห็นนะครับจะมีโทสะมูลจิตประกอบไหมครับ
0: จิตเห็นเกิดขึ้นหนึ่งขณะประกอบด้วยเจตสิกเจ็ดซึ่งไม่มีโทสะเจตสิกหรืออกุศลเจตสิกหรือกุศลเจตสิกเกิดร่วมด้วย
1: ก็คือจะไม่มีเหล่านี้เกิดเด็ดขาด
0: หลังจากที่เห็นแล้วค่ะการสะสมที่สะสมมามากนะคะก็แล้วแต่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไป
1: ต่อจากนั้นเลยใช่ไหมครับ
0: ก็แล้วแต่ปัจจัยเป็นโทสะก็ได้เป็นโลภะก็ได้เป็นสติสัมปชัญญะก็ได้เป็นการแทงตลอดสภาพธรรมะเป็นการรู้แจ้งอริยสัจธรรมก็ได้ตามเหตุตามปัจจัย
1: ถ้าจิตกับวิบากจะเกิด
0: วิบากคืออะไรคะ
1: ที่เป็นผล
0: ค่ะเพราะฉะนั้นจิตเกิดขึ้นเป็นผลของกรรมทำกิจอะไรแล้วก็ดับแต่ขณะนั้นไม่ได้ทำกิจรู้หรือเข้าใจถูกต้องเพียงแค่ถ้าเห็นนะคะทำทัศนกิจทัศนะคือเห็นเดี๋ยวนี้เลยค่ะไม่ต้องแปลไม่ต้องใช้ภาษาอะไรเลยขณะนี้เนี่ยมีจิตหนึ่งประเภทเกิดขึ้นแล้วทำกิจเห็นอย่างเดียวแล้วก็ดับไปที่ละเอียดที่เป็นอภิธรรมยิ่งกว่านั้นก็คือว่าจิตที่เกิดก่อนจิตเห็นก็รู้ว่ามีสิ่งที่กระทบตาแต่ไม่เห็นทำกันคนละหน้าที่คนละกิจและทันทีที่จิตเห็นดับไปแล้วนะคะจิตที่เกิดต่อก็ยังมีอารมณ์เดียวเพราะรูปก็ยังไม่ดับแล้วก็ยังกระทบตาอยู่แต่จิตที่เกิดต่อจากจิตเห็นไม่ได้ทำทัศนกิจนี่แหละค่ะความไม่ใช่เราละเอียดมากทรงแสดงมากเพื่อให้เข้าใจยิ่งขึ้นว่าประกอบกันทั้งหมดไม่ว่าจะฟังนานเท่าไหร่มากเท่าไหร่ละเอียดเท่าไหร่นะคะประโยชน์ก็คือให้เข้าใจถูกในขณะที่สภาพธรรมะกำลังปรากฏ
3: ครับก็ต้องอาศัยพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงนะครับที่ทรงแสดงถึงความเป็นเหตุเป็นผลนะครับแสดงถึงความเป็นจริงของธรรมะนะครับว่าตราบใดนะครับที่ยังมีความไม่รู้อยู่ยังมีความติดข้องอยู่นะครับเมื่อละจากโลกนี้ไปนะครับก็ยังมีการเกิดต่อไปอีกนะครับเพราะเหตุว่ายังไม่ได้ดับเหตุที่จะทำให้มีการเกิดนะครับแม้แต่การที่ได้มาเกิดเป็นบุคคลนี้นะครับชาติที่แล้วเป็นใครมาจากไหนก็ไม่สามารถที่จะทราบได้ใช่ไหมครับแต่มีเคยเกิดแล้วในอดีตนะครับเพราะว่ายังมีเหตุที่ทำให้มีการเกิดอยู่แล้วก็ยังมีเหตุที่ทำให้เกิดในภพนี้ชาตินี้ด้วยนะครับเพราะเหตุว่ายังไม่ใช่ผู้ที่ดับกิเลสได้หมดสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นในบางพระสูตรนะครับทรงแสดงไว้ชัดเจนว่าผู้มีกรรมอันชั่วไปสู่นรกผู้มีกรรมอันดีไปเกิดในสุคติผู้ที่สิ้นกิเลสแล้วย่อมปรินิพานก็คือไม่มีการเกิดอีกนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดนะครับแสดงถึงความเป็นเหตุเป็นผลแสดงถึงความเป็นจริงโดยพระปัญญาตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับหรือแม้กระทั่งนะครับในการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสนทนากันกับกุลธิดาท่านหนึ่งนะครับธิดาช่างหูกในกรุงอารวีนี่ครับพระองค์ตรัสถามด้วยคำถาม4คำถามนะครับว่าเธอมาจากไหนเธอจะไปไหนเธอไม่ทราบหรือเธอทราบหรือนี่ครับ4ข้อนี่ครับแสดงถึงความเป็นจริงนะครับว่าเธอมาจากไหนนางไม่สามารถที่จะตอบได้ว่า มาจากไหนก็คือไม่รู้คือไม่รู้ว่าก่อนที่จะมาเป็นบุคคลคนนี้ในอดีตเป็นใครก็คือไม่รู้นะครับเธอจะไปไหนก็ไม่ทราบเพราะว่าเมื่อตายแล้วจะไปเกิดในภพภูมิใดก็ไม่สามารถที่จะทราบได้เธอไม่ทราบหรือนางทูลตอบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าทราบก็คือทราบว่าจะต้องตายแน่นะครับเพราะว่าทุกชีวิตเกิดมาแล้วต้องตายแล้วคำถามสุดท้ายที่พระองค์ตรัสถามก็คือเธอทราบหรือนางก็ทูลว่าไม่ทราบก็คือไม่ทราบว่าจะตายในเวลาไหนเวลาเช้าเวลาสายเวลาบ่ายเวลาค่ำไม่สามารถที่จะทราบได้เพราะว่าเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้นนะครับเมื่อกล่าวโดยสรุปตามพระธรรมแล้วนะครับผู้ที่ยังมีอวิชชายังมีความติดข้องอยู่ตายแล้วต้องเกิดครับ
4: ถ้าเราประเมินจากความไม่รู้ที่มากมายทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยไม่รู้เลยว่าเห็นเป็นธรรมะได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสกระทบสัมผัสคิดนึกจะไปรู้ถึงความเป็นเหตุปัจจัยของสภาพธรรมะนี้ว่าปรุงแต่งแล้วจึงเกิดเกิดแล้วดับไม่รู้เลยอย่างเงี้ยแสดงว่าอวิชชาเนี่ยสะสมไว้เป็นพืชเชื้อเนี่ยเต็มไปหมดในจิตในเมื่อรากเขายังอยู่เนี่ยนะครับใช่ไหมฮะต้องขุดได้ก็ต้องด้วยปัญญาอริยมรรคนะที่จะค่อยๆละคลายถ่ายถอนไปในเมื่อเหตุยังมีก็ต้องมีผลแต่อย่างไรก็ตามฮะความลังเลสงสัยเนี่ยเป็นสภาพที่ตรึงใจไว้มั่นคงสำหรับผู้ที่สะสมพืชเชื้อของความลังเลสงสัยไว้ท่านจึงกล่าวถึงเป็นตะปูที่ตรึงใจอย่างหนึ่งไม่ห่างไปจากความลังเลตรงนี้เดี๋ยวๆคิดไปก็ค้างติดใจอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเราค่อยๆเข้าใจธรรมะแล้วเราก็รู้ขณะนี้ความไม่รู้เนี่ยสะสมอยู่ในจิตได้มากมายเห็นก็ยังไม่รู้ว่าเป็นธรรมะได้ยินก็ยังไม่รู้ว่าเป็นธรรมะก็ต้องฟังไปอย่างนี้ครับ
0: ก็เป็นเรื่องยากนะคะเพราะเป็นเรื่องฟังแต่ที่จะเข้าใจจริงๆต้องเป็นการที่รู้ว่าไม่ใช่เราถ้ายังเป็นเราอยู่จะชื่อว่าเข้าใจไหมพูดว่าจิตแต่ก็ยังเป็นเราก็ชื่อว่าไม่เข้าใจจิตเพราะฉะนั้นต่อเมื่อไหร่ได้เริ่มรู้ว่านะคะไม่มีเราเรียกชื่อว่าอาจารย์อู่แก้วชาตินี้นะคะแล้วก็แต่ละคนก็เป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งถ้าไม่มีธรรมะเลยเนี่ยจะมีอาจารย์อู่แก้วไหมเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วไม่มีอาจารย์อู่แก้วแต่มีธรรมะและใครจะเปลี่ยนแปลงลักษณะของสภาพธรรมะได้อย่างจิตธาตุรู้เนี่ยนะคะเกิดแล้วดับไม่ให้เกิดอีกได้ไหมไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เลยเพราะฉะนั้นตายที่เราบอกว่าตายนะคะก็คือจิตขณะสุดท้ายที่จะทำให้สิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้เพราะกรรมเนี่ยมีทั้งกรรมเล็กกรรมน้อยกรรมใหญ่ใช่ไหมคะกรรมที่ทำให้อายุสั้นเกิดมาไม่นานก็จากโลกนี้ไปหรือว่ากรรมที่ต้องเกิดบนสวรรค์มีอายุยืนยาวมากหรือว่ากรรมที่ทำให้ต้องทนทุกข์ทรมานในนรกเนี่ยไม่มีใครไปอยากจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะไม่อยากเกิดในนรกอยากเกิดบนสวรรค์แต่ทุกอย่างไม่ใช่เพราะอยากแล้วจะเป็นได้แต่ต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นความสงสัยนี้ไม่หมดจนกว่าจะรู้ว่าไม่ใช่เราแล้วก็เป็นธรรมะนะคะซึ่งจิตเนี่ยค่ะเกิดแล้วดับแน่นอนแต่ทำไมมีวันนี้อีกเดี๋ยวนี้อีกพรุ่งนี้อีกก็เพราะเหตุว่าจิตเป็นธาตุซึ่งทันทีที่ดับต้องเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดสืบต่อทันทียับยั้งไม่ได้เลยค่ะตั้งแต่เกิดปัจจุบันทั้งถึงเดี๋ยวนี้ไม่เคยขาดจิตเลยเพราะว่าจิตที่ดับนั่นแหละทันทีที่ดับก็เป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดไม่ใช่คุณอู่แก้วแต่เป็นจิตและเจตสิกที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตราบใดที่ยังไม่รู้ว่านะคะเมื่อมีปัจจัยที่จะให้จิตเกิดเจตสิกเกิดใครยับยั้งไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงต้องเกิดเป็นไปในสังสารวัฏเพราะรู้ว่าทำไมนะคะเราก็เห็นคนเกิดคนตายเราเองก็เกิดแล้วก็ต้องตายด้วยจะเป็นอย่างนี้ต่อไปไม่ได้แต่ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเพราะถึงเวลาที่กรรมจะสิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้จะเป็นบุคคลนี้ต่อไปอีกไม่ได้เลยค่ะที่เราใช้คำว่าถึงแก่กรรมถึงแต่การสิ้นสุดที่กรรมจะให้เป็นบุคคลนี้จะเป็นต่อไปอีกหนึ่งขณะจิตก็ไม่ได้แต่กรรมเราไม่ได้ทำมาเพียงแค่หนึ่งกรรมสองกรรมนะคะแค่ชาตินี้ชาติเดียวก็กรรมก็ประมาณไม่ได้ละทั้งกรรมเล็กกรรมน้อยนะคะแล้วก็ชาติก่อนๆ อีกนับไม่ถ้วนและใครจะรู้ว่ากรรมไหนจะให้ผลแม้แต่เราศึกษาเข้าใจว่าเห็นขณะนี้เป็นผลของกรรมบางคนตาบอดก็เป็นผลของกรรมอีก ที่ทำให้ไม่มีตาจักขุประสาทที่จะเป็นปัจจัยที่จะทำให้จิตเห็นเกิดทั้งหมดนะคะมีเหตุทั้งสิ้นนะคะกรรมก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้ธาตุรู้เกิดดับสืบต่อไปนะคะตามเวลาของกรรมว่าขณะไหนเป็นผลของกรรมอะไรขณะไหนไม่ใช่กรรมขณะไหนเป็นเหตุซึ่งต้องศึกษาและเข้าใจว่าไม่ใช่เราเมื่อไหร่นะคะเมื่อนั้นก็จะรู้แน่นอนว่าไม่ต้องสงสัยเลยค่ะตายแล้วเกิดแน่เหมือนเมื่อกี้นี้ดับแล้วก็ต้องมีขณะนี้หรือว่าวันนี้มีนะคะก็ต้องมีขณะต่อไป

0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
1: พื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่1041ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่21กุมภาพันธ์พุทธศักราช2559
2: ท่านอาจารย์ครับในอย่างที่ท่านอาจารย์เคยยกตัวอย่างผู้ที่อาจจะฟังธรรมะมาแล้วก็ได้นะเขาบอกว่าให้ไปนิพพานตอนนี้เลยโดยไม่เข้าใจอะไรเอาไหมเขาก็บอกเอา
3: ค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็ได้อะไรที่เขาไม่รู้ก็เอาไปจะเอาเท่าไหร่ก็ได้ไม่รู้ทั้งนั้นเขาคิดว่านิพพานคือความไม่รู้ก็ได้ความไม่รู้ไปเพราะเขาก็ไม่รู้ว่านิพพานคืออะไร
2: ก็เลยคิดว่าความติดข้องเกิดเมื่อใดต้องมีความไม่รู้ก็คือโลภะเกิดก็ต้องมีโมหะอวิชชาในเกิดโลภะถึงอยากได้อยากอย่างเดียวโดยที่ไม่มีความเข้าใจอะไรทั้งสิ้นเลยและความอยากนี่ก็นำไปสู่การหาหนทางที่ผิดต่างๆมาอีกฮะและตอนที่หนทางที่ผิดคือความเห็นผิดเกิดก็มีโลภะเกิดอีกนะครับท่านอาจารย์เพราะฉะนั้นโลภะความเห็นผิดเนี่ยก็เข้ากันได้ดีฮะแล้วก็ช่วยกันทำให้ผิดหนทางไปใหญ
4: ่ครับก็จะเห็นนะครับว่าอริยสัจจะลึกซึ้งทั้ง4อริยสัจจะทั้งหมดดังนั้นการที่จะรู้แม้ทุกข์ที่กำลังมีในขณะนี้เป็นสภาพที่เกิดดับตามเหตุตามปัจจัยขณะนี้นะครับก็รู้ได้ยากแม้จะกล่าวว่าเห็นเนี่ยครับเป็นธรรมะอย่างหนึ่งจริงๆได้ยินก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งจริงๆเป็นแต่ละอย่างแต่การที่จะเข้าใจในลักษณะของเขาเนี่ยก็รู้ได้ยากแต่ก็ยังมีพระธรรมที่ทรงแสดงทั้งหมดที่จะรู้ว่าทุกข์อย่างไรสมุทัยที่จะแม้จะมากที่จะเป็นเหมือนกับแทรกไปทุกอนูของกลาบของรูปพระอาจารย์แต่ว่าก็ยังมีที่พึ่งนี้หนทางที่จะรู้ว่าจะอบรมปัญญาคืออาศัยพระธรรมรู้ยังไงนะครับท่านอาจารย
3: ์ค่ะสิ่งที่มียังไม่รู้แล้วจะไปรู้อะไร
4: ถ้าพยายามที่จะรู้ก็เป็นโลภะอีก
3: เห็นโลภะไหมคะจะไม่รู้สิ่งที่มีแต่จะไปรู้อื่น
2: เพราะว่าโลภะเกิดก็มีความไม่รู้เกิดร่วมด้วยตลอดเวลากราบท่านอาจารย์นิดหนึ่งครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่ถ้าไม่สะสมมาจะไม่มีความสนใจเลยอย่างเช่นสนทนากันว่าดอกไม้คืออะไรเนี่ยต้นไม้คืออะไรหรือดอกไม้ที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยคืออะไรเนี่ยคนทั่วไปเขาคิดว่าเอาเรื่องอะไรมาพูดกันไม่เห็นจะเป็นพิเศษเรื่องอะไรเลยนะครับเขาก็บอกดอกไม้คืออะไรก็ดอกไม้ก็คือดอกไม้ก็จบแต่ทำไมจะต้องมาพูดละเอียดนะฮะว่ามีตากระทบกับสิ่งที่กระทบตาได้นะครับแล้วก็มีการเห็นมีการจำแล้วก็มีการเกิดดับเพิ่งไหลอย่างรวดเร็วดูเหมือนเป็นสิ่งที่คนเขาเห็นว่าธรรมดาธรรมดานะฮะแต่ไม่ได้มีความง่ายๆอย่างที่เขาคิดเลย
3: ค่ะเพราะฉะนั้นความคิดหลากหลายไหมคะ
2: หลากหลายที่สุด
3: ความคิดของพระโพธิสัตว์กับความคิดของคนในยุคนั้นในแต่ละพระชาติแต่คนเหล่านั้นไม่ใช่พระโพธิสัตว์ความคิดเหมือนกันไหม
2: ต่างกันมาก
3: เพราะฉะนั้นคนในโลกนี้เดี๋ยวนี้ก็คิดต่างกันอย่างนี้แหละทำไมจะต้องมาคิดเรื่องเห็นอะไรทำไมจะต้องมาคิดเรื่องสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นเพียงสิ่งที่เพียงปรากฏเมื่อกระทบตาแล้วก็ดับไปไม่มีโอกาสที่จะคิดอย่างนี้เลยเพราะไม่ใช่พระโพธิสัตว์แต่ว่าลองคิดถึงนะคะอดีตชาติก่อนที่จะได้ตรัสรู้ยิ่งด้วยปัญญาเนี่ย4อสงไขยแสนกับหลังจากที่ได้รับคำพยากรณ์แต่ก่อนนั้นก็คิดมาก่อนแล้วมากมายถึงสิ่งที่มีจริงนะคะว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้ทำไมมีการเกิดและต้องมีการตายแล้วอะไรเกิดอะไรตายทำไมแต่ละขณะเนี่ยไม่เหมือนกันจากเด็กก็เปลี่ยนไปนะคะเป็นผู้ใหญ่เจ็บไข้ได้ป่วยจนกระทั่งจากโลกนี้ไปและความจริงของสิ่งที่มีเนี่ยคืออะไรคือการเปลี่ยนแปลงซึ่งไม่เที่ยงแต่อะไรล่ะเป็นสิ่งที่มีจริงที่เปลี่ยนจนกระทั่งปรากฏเป็นความเปลี่ยนแปลงให้เห็นชัดซึ่งแต่ละขณะถ้าไม่เปลี่ยนมาตั้งแต่ทีละหนึ่งขณะความเปลี่ยนแปลงก็เกิดไม่ได้ถ้านามธรรมและรูปธรรมไม่เกิดดับเลยนะคะจะมีใครอยู่ตรงนี้ไหมก็ไม่มีแต่จากหนึ่งขณะที่เกิดแล้วดับก็เป็นปัจจัยให้ขณะต่อไปเกิดนะคะสืบต่อจากขณะเกิดจนถึงขณะตาย แต่ละขณะไม่มีใครบังคับบัญชาได้เลยเพราะฉะนั้นจากการที่ไม่รู้เหมือนชาวโลกซึ่งไม่รู้และไม่คิดแต่พระโพธิสัตว์คิดต่างกับคนอื่นต้องมีสิ่งที่ตรงกันข้ามเพราะเหตุว่าสิ่งนี้ถ้าไม่มีอะไรที่จะทำให้เกิดขึ้นจะเกิดได้อย่างไรอยู่ดีๆจะมาเกิดขึ้นได้ยังไงแต่ต้องมีสิ่งที่ทำให้เกิดขึ้นและอาศัยกันและการเกิดขึ้นเราไม่ย้อนถึงสมัยพระโพธิสัตว์ก็ได้เดี๋ยวนี้ค่ะธาตุรู้เกิดแล้วเห็นใครทำให้เกิดขึ้นไม่มีใครทำได้เลยแต่ก็ไม่เคยคิดว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยคืออะไรและเกิดขึ้นได้อย่างไรน่าคิดไหมคะก็มีอยู่ทุกวันเห็นทุกวันไม่เคยคิดสักวันโกรธทุกวันก็ไม่เคยคิดสักอย่างเดียวทุกอย่างมีโดยที่ว่าไม่มีใครไปทำขึ้นแม้เดี๋ยวนี้ก็เกิดแล้วทั้งหมดคือเห็นเดี๋ยวนี้เกิดแล้วคิดเดี๋ยวนี้เกิดแล้วจำเดี๋ยวนี้เกิดแล้วทุกอย่างเกิดแล้วจึงมีแต่ถ้ายังไม่เกิดจะมีได้อย่างไรนี่ค่ะคือเรื่องของความคิดที่หลากหลายมากนะคะกว่าแต่ละหนึ่งจะได้เป็นแต่ละหนึ่งที่เป็นพระมหาโพธิสัตว์เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าหรือเป็นสาวกโพธิสัตว์ก็เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลนะคะซึ่งคนที่ไม่มีโอกาสจะสนใจหรือคิดเรื่องอย่างนี้เลยก็ต้องวนเวียนไปในสังสารวัฏโดยที่ว่าไม่มีโอกาสจะได้ฟังคำจริงที่กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงเพราะชาตินี้เกิดแล้วจริงเป็นอย่างนี้จริงทุกขณะแต่ว่าไม่รู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงเลยเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่จะเป็นผู้ที่ไม่ได้สะสมมาที่จะเห็นประโยชน์ของการเข้าใจความจริงซึ่งวันหนึ่งต้องจากโลกนี้ไปแน่แล้วก็ไม่มีเครื่องหมายด้วยว่าจะจากไปวันไหนนอกบ้านในบ้านบนอากาศหรือในน้ำหรือบนพื้นดินด้วยโรคอะไรไม่มีใครสามารถจะรู้ได้เลยนะคะแต่ก็มีเหตุที่จะให้เป็นอย่างนั้นแต่ไม่ได้สาระอะไรเลยจากการเกิดมาในชาติหนึ่งชาติหนึ่งถ้าไม่มีโอกาสที่จะเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงทีละเล็กทีละน้อย
2: กราบเรียนท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์ครับการที่จะค่อยๆเข้าใจธรรมะที่เป็นความจริงคือความจริงที่มีจริงๆเนี่ยนะครับพระองค์ก็ทรงใช้คำเนี่ยมากมายซึ่งเป็นคำทางธรรมะแต่ละคำก็เพื่อเข้าใจความจริงของสิ่งที่ปรากฏทีนี้ในการเริ่มค่อยๆเข้าใจพระธรรมนะฮะจากคำที่เป็นคำหลักๆก่อนนะครับอย่างเช่นคำว่าธรรมะหรือคำว่านามธรรมรูปธรรมเนี่ยจะค่อยๆนำไปสู่ความเข้าใจธรรมะที่ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนอย่างไรครับท่านอาจารย
3: ์คงไม่ลืมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำนี้ค่ะถ้าไม่มีการได้ฟังพระธรรมเลยจะไม่รู้จักเลยได้ยินแต่ชื่อพระอรหันต์ผู้ที่ดับกิเลสหมดนะคะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ที่ทรงตรัสรู้สิ่งที่มีตามความเป็นจริงจึงสามารถที่จะดับกิเลสได้เพียงเท่านี้ค่ะรู้ไหมคะว่าไกลกับผู้ที่เพียงได้ยินชื่อแค่ไหนเพราะเหตุผู้ที่ได้ยินชื่อเนี่ยค่ะไม่รู้เลยว่ามีกิเลสมากแค่ไหนและผู้ที่ดับกิเลสได้ด้วยพระองค์เองนะคะจากการที่ทรงรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีเพราะว่าได้บำเพ็ญคุณความดีทุกประการทั้งความเห็นที่ถูกต้องที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นทุกคนที่ฟังนะคะก่อนอื่นนะคะต้องมีความเข้าใจถูกต้องว่าเป็นผู้ไม่รู้แล้วก็ไม่รู้อะไรไม่รู้สิ่งที่กำลังมีเนี่ยค่ะเป็นการตั้งต้นไม่ใช่ว่าเราจะไปหยิบคำหนึ่งคำใดในพระไตรปิฎกมาให้ฟังนี่คือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่นะคะแต่ต้องรู้ว่าผู้ที่ฟังคำสอนทุกท่านไม่รู้ก่อนที่จะได้ฟังและต้องรู้ความจริงด้วยว่าไม่รู้อะไรไม่ใช่หยิบหนังสือมาอ่านพระไตรปิฎกยากมากไม่เข้าใจจะต้องไปฟังอย่างนั้นทำอย่างนี้ไม่ใช่เลยนะคะแต่ให้รู้ว่าเดี๋ยวนี้เองค่ะมีสิ่งที่กำลังมีจริงๆทุกคำที่ได้ทรงตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงจึงทรงแสดงด้วยพระปัญญาที่ได้ทรงอบรมมานานแสนนานนะคะที่จะใช้คำที่สามารถจะทำให้คนที่กำลังมีสิ่งที่กำลังปรากฏแล้วไม่รู้เนี่ยได้ค่อยๆรู้ขึ้นค่อยๆเข้าใจขึ้นนี่คือจุดเริ่มต้นของการที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและรู้ประโยชน์ของการฟังว่าฟังเพื่ออะไรฟังเพื่อเข้าใจสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้แต่ไม่เคยรู้เลยเข้า ราะฉะนั้นขณะนี้ค่ะเป็นผู้ไม่รู้หรือเป็นผู้รู้คะเป็นผู้ไม่รู้นะคะเพราะฉะนั้นฟังเรื่องอะไรฟังเรื่องสิ่งที่กำลังมีแล้วไม่รู้ให้ค่อยๆเข้าใจถูกต้องว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้แล้วทรงแสดงความจริงของสิ่งที่กำลังมีจริงว่าอย่างไรเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่ตรงก่อนอื่นค่ะการที่จะได้สาระจากแต่ละคำที่เป็นพระธรรมนะคะผู้นั้นต้องเป็นผู้ตรงต่อความจริงที่กำลังมีในขณะนี้เดี๋ยวนี้มีเห็นรู้ความจริงของเห็นหรือยังคะไม่รู้แล้วจะรู้ได้ไหมถ้าไม่ได้ฟังธรรมรู้เองได้ไหมไม่มีทางเลยนี่เริ่มไม่คิดเองไม่ไปหยิบหนังสือมาอ่านเองแล้วก็คิดเองว่าเข้าใจธรรมะแต่ต้องฟังด้วยการที่รู้ว่าสามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่มีจริงแต่ละคำเป็นคำของปัญญาทั้งหมดเช่นเห็นขณะนี้มีจริงถูกต้องบางทีก็ถามนะคะว่าเห็นเดี๋ยวนี้มีไหมคิดตั้งนานเอ๊ะเห็นมีหรือเปล่าเป็นไปได้ยังไงคะธรรมะเป็นเรื่องธรรมดาต้องเข้าใจว่าเป็นธรรมดาเพราะมาจากคำว่าธรรมะกับตาความเป็นไปของสิ่งที่มีจริงว่าสิ่งที่มีจริงๆอย่างเนี้ยเดี๋ยวนี้ใครรู้บ้างว่าสิ่งที่มีจริงที่ปรากฏว่าจริงเนี่ยต้องเกิดขึ้นค่อยๆเข้าใจนะคะไม่มีใครทำให้เกิดเพราะฉะนั้นเริ่มรู้จักสองคำในภาษาบาลีนะคะคือธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาแค่นี้ค่ะสัพเพธรรมาอนัตตาธรรมะสิ่งที่มีจริงทั้งหลายไม่เว้นเลยสักอย่างเป็นอนัตตาเป็นสิ่งที่มีจริงเมื่อเกิดขึ้นปรากฏว่ามีแล้วไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้นนี่คือการเริ่มศึกษาธรรมะเริ่มฟังธรรมะเริ่มเข้าใจธรรมะไม่ใช่ไปเลือกคำหนึ่งคำใดขึ้นมาไตร่ตรองวิพากษ์วิจารณ์นะคะแต่พูดถึงสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้แหละให้เข้าใจตามความเป็นจริงว่าไม่รู้แค่ไหนแม้แต่คำว่าสิ่งที่มีจริงต้องเกิดขึ้นก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นการที่จะฟังธรรมะให้มีความเข้าใจที่มั่นคงก็คือว่ามีสิ่งที่กำลังปรากฏตรงตามที่ได้ฟังเห็นเมื่อกี้นี้ยังอยู่ไหมคะนี่ฟังมาแล้วใช่ไหมคะแต่ถ้าไม่เคยฟังเลยเนี่ยก็เหมือนเห็นอยู่ตลอดเวลาเพราะไม่รู้เห็นไหมคะความไม่รู้เนี่ยมากสักแค่ไหนเพราะฉะนั้นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเนี่ยแต่ละหนึ่งอย่าลืมนะคะแต่ละหนึ่งจริงแต่ละหนึ่งปนกันไม่ได้เลยสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งต้องเป็นหนึ่งเช่นเห็นเป็นหนึ่งใครว่าเห็นเป็นอย่างอื่นบ้างเห็นกำลังเห็นเป็นเห็นเท่านั้นเป็นอื่นไม่ได้เลยได้ยินมีไหมคะมีเมื่อเกิดขึ้นได้ยินแล้วก็หามีไม่ได้ยินแล้วก็ดับไปไม่มีใครไปทำให้เกิดขึ้นเลยสิ่งใดๆก็ตามที่มีทั้งหมดไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครแต่มีแล้วทั้งหมดแม้แต่การเกิดขึ้นเป็นคนนี้เนี่ยค่ะก็มีแล้วคือเกิดแล้วเป็นอย่างนี้แล้วไม่มีใครไปทำให้เป็นอย่างอื่นได้เลยนี่คือธรรมะนะคะเมื่อเกิดแล้วยังมีการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นสุขทุกข์สนุกสนานตั้งแต่เด็กจนถึงเดี๋ยวนี้ขณะนี้ก็เกิดแล้วทั้งหมดเพราะฉะนั้นให้ทราบว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่มีสิ่งนั้นเกิดแล้วโดยที่ไม่มีใครไปทำให้เกิดขึ้นได้เลยจะไปขอร้องไปอ้อนวอนไปทำยังไงยังไงก็ไม่มีทางเลยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งนั้นแหละเป็นสิ่งซึ่งมีใครไม่ให้มีก็ไม่ได้ไม่ให้เห็นเกิดได้ไหมคะไม่ให้คิดเกิดได้ไหมไม่ให้ได้ยินเกิดขึ้นได้ไหมทั้งหมดเป็นสิ่งที่มีจริงซึ่งเกิดจึงมีตามเหตุตามปัจจัยเป็นแต่ละหนึ่งนี่เริ่มเข้าใจแล้วนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยธรรมะทั้งหลายรู้กี่อย่างคะตั้งแต่ตื่นมาเนี่ยธรรมะทั้งหลายมากมายไม่รู้เลยสักอย่างรู้แต่เพียงว่ามีเห็นมีได้ยินมีได้กลิ่นมีลิ้มรสมีรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสมีคิดนึกมีจำมีชอบมีไม่ชอบมีสุขมีทุกข์ทุกอย่างมีหมดเลยเป็นธรรมะทั้งหมดซึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปด้วยเหตุนี้จึงมีคำว่าอนัตตาตรงกันข้ามกับอัตตาอัตตาเนี่ยค่ะเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงขณะนี้นะคะมีอัตตาไหมคะมีความเห็นว่าเป็นอัตตาคือดอกไม้ไม่ได้ดับไปเลยโต๊ะก็ไม่ได้ดับทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรดับไปสักอย่างเดียวเพราะฉะนั้นก่อนที่จะรู้จักคำว่าอนัตตาก็มีการยึดถือสภาพธรรมะว่า เที่ยงไม่ได้ดับไปเลยเป็นอัตตาเกิดมาเป็นใครเป็นเราเห็นเป็นเราคิดเป็นเราสุขเป็นเราทุกข์เป็นเราทั้งหมดที่เป็นธรรมะเป็นเราหมดนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยธรรมะไม่ใช่เราแต่มีความเห็นผิดความเข้าใจผิดว่าเป็นเราถูกต้องไหมคะจนกว่าจะเข้าใจธรรมะธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะเพื่อมีความเห็นถูกมีความเข้าใจถูกในสิ่งที่มีจริงๆและกำลังมีเดี๋ยวนี้ค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจค่อยๆรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่อยๆรู้ว่าคำไหนจริงค่อยๆรู้ว่าไม่รู้มานานแสนนานแล้วก็หลงยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราซึ่งเราเกิดเราตายก็ไม่มีเราใช่ไหมคะเกิดไล่ตายแล้วหมดแล้วแต่ธรรมะเป็นธรรมะซึ่งใครยับยั้งไม่ให้เกิดไม่ได้จะต้องมีการเกิดของธรรมะเพราะว่าขณะนี้ก็เป็นการพิสูจน์แล้วว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะซึ่งเกิดแล้วซึ่งใครก็ยับยั้งไม่ได้เพราะฉะนั้นการฟังธรรมะต้องลึกซึ้งนะคะแต่ละคำมั่นคง
2: กราบท่านอาจารย์ครับแสดงว่าจุดเริ่มต้นของการศึกษาพระธรรมเนี่ยก็คือรู้ว่ายังไม่รู้อะไรยังไม่รู้สิ่งที่มีขณะนี้
3: ค่ะยังไม่รู้สิ่งที่มีจริงตั้งแต่เกิดจนตาย
2: คืออันนี้เป็นจุดเริ่มต้นจริงๆที่จะมีการศึกษาพระธรรมต่อไปแต่ถ้าไม่เข้าใจเช่นนี้การศึกษาพระธรรมก็คงไม่เป็นประโยชน
3: ์ไม่รู้จักธรรมะแล้วศึกษาได้ยังไงคะไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้นี่แหละสิ่งที่มีจริงๆนี่แหละพูดถึงสิ่งที่มีจริงใช้คำอีกภาษาหนึ่งว่าธรรมะสิ่งที่มีจริงซึ่งไม่เคยรู้มาก่อน
2: กราบเรียนท่านอาจารย์ครับรู้จักว่าธรรมะคืออะไรก่อนที่จะศึกษาต่อไปหรือว่าการศึกษาพระธรรมจะทำให้เข้าใจธรรมะท่านอาจารย
3: ์ถ้าไม่รู้จักธรรมะศึกษาอะไร
2: ศึกษาสิ่งที่คิดว่าเป็นธรรมะแต่ก็ไม่ได้เข้าใจ
3: อะไรนะคะที่คิดว่าเป็นธรรมะ
2: เขาก็เลยคิดว่าเป็นเรื่องเป็นราวเป็นธรรมชาติเป็นศาสตร์เป็นวิชาการ
3: ค่ะเป็นก่อนแล้วก่อนจะศึกษาธรรมะก็เป็นเรื่องเป็นราวหมดแล้วแล้วจะเอาธรรมะอะไรมาศึกษาก็ต้องสิ่งที่มีแล้วไม่เคยรู้ว่าเป็นธรรมะนั่นแหละไม่ใช่ไปเอาอื่นมาศึกษาไปหาอื่นหรือมีอื่นมาศึกษาแต่สิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้มีแล้วไม่รู้แต่สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นจะรู้ได้ยังไงและสิ่งที่หมดไปแล้วจะรู้ได้ยังไงเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้นะคะเป็นสิ่งที่มีจริงซึ่งใช้คำว่าธรรมะเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่มีจริงเนี่ยค่ะเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งต้องหนึ่งด้วยนะคะเห็นเป็นเห็นได้ยินเป็นได้ยินชอบเป็นชอบโกรธเป็นโกรธแต่ละหนึ่งเป็นธรรมะคือมีจริงๆเกิดขึ้นชั่วคราวแล้วก็ดับไปมีธรรมะไหนบ้างคะที่ยั่งยืนค่ะคิดดับละแต่ละคำยั่งยืนหรือเปล่าเพราะฉะนั้นแม้สภาพธรรมะที่มีจริงสิ่งที่มีจริงนะคะเกิดแล้วก็ไม่ยั่งยืนก็ไม่รู้อยู่มานานแสนนานในสังสารวัฏไม่เคยรู้เลยนะคะว่าสิ่งที่มีขณะเนี้ยไม่ยั่งยืนเพียงแต่มีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแต่ว่าสืบต่อไม่มีระหว่างขั้นนะคะแน่นสนิทจนเหมือนกับว่าไม่มีอะไรดับไปเลยแต่ความจริงแต่ละหนึ่งที่เกิดเนี่ยค่ะเกิดแล้วก็ดับไปแล้วไม่กลับมาอีกคิดดูนะคะสิ่งที่มีแล้วเกิดแล้วเดี๋ยวนี้ไม่กลับมาอีกเลยในสังสารวัฏแม้แต่เห็นเมื่อกี้นี้ก็ไม่ใช่เห็นเดี๋ยวนี้ได้ยินเดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่ได้ยินเมื่อกี้นี้เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามมีปัจจัยปรุงแต่งทำให้เกิดปรากฏแล้วหมดไปนะคะไม่กลับมาอีกเลยเลยค่ะในสังสารวัฏ
2: ครับท่านอาจารย์ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือว่าก่อนที่จะศึกษาคำซึ่งทรงแสดงด้วยพระปัญญาที่สะสมพระบารมีมาแล้วก็จะเป็นประโยชน์ในการที่จะค่อยๆให้เข้าใจความจริงที่กำลังปรากฏเนี่ยเพิ่มขึ้นก็คือต้องเข้าใจคำแรกก็คือธรรมะก่อนนั่นเอง
3: ค่ะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคำนี้ค่ะไม่ใช่คนที่ใครๆก็คิดว่าเพียงพูดไม่กี่คำก็เข้าใจได้แต่ความลึกซึ้งอย่างยิ่งที่ทรงประจักษ์แจ้งความจริงของสิ่งที่มีซึ่งใครก็รู้ไม่ได้ถ้าไม่ทรงแสดงความจริงของสิ่งนั้นให้คนอื่นได้เข้าใจด้วยไม่มีทางที่ใครจะรู้เลยว่าเดี๋ยวนี้นะคะสิ่งที่มีเนี่ยเกิดแล้วแต่ละหนึ่งด้วยแล้วก็ดับไปหนึ่งที่เกิดหนึ่งนั้นดับเ ไม่ใช่ไปดับรวมๆกัน
4: ค่ะการศึกษาเนี่ยก็เพื่อเข้าใจสิ่งที่มีจริงคือขณะนี้ทุกอย่างก็เป็นธรรมะทั้งหมดแต่ว่ามีข้อสงสัยกราบเรียนถามท่านอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องที่ว่าคำว่าธรรมะแล้วก็อนัตตาครับท่านอาจารย์คือที่มีข้อความที่พระองค์ทรงแสดงเกี่ยวกับเรื่องว่าสัพเพธัมมานัตตาแน่นอนการที่จะรู้จักว่าอะไรเป็นอนัตตาก็ต้องเข้าใจว่าธรรมะนั่นคืออะไรครับท่านอาจารย์แล้วท่านอาจารย์ในช่วงนั้นก็กล่าวถึงว่าเนี่ยเห็นเป็นดอกไม้เห็นคนนั้นก็เป็นอัตตาแต่ปกติในชีวิตประจำวันนะครับก็เห็นอย่างนี้ครับแสดงว่าเห็นต่างกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับดังการที่จะเห็นโดยที่ไม่เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยคืออย่างไรครับ
3: ค่ะคิดเองได้ไหมคะ
4: คิดเองไม่ได้แน่นอน
3: คิดเองไม่ได้ต้องฟังเห็นเป็นได้ยินหรือเปล่า
4: เห็นไม่ใช่ได้ยินครับ
3: ขณะนี้เห็นเกิดหรือเปล่า
4: เห็นมีครับท่านอาจารย์
3: ขณะที่กำลังเห็นมีได้ยินหรือเปล่า
4: ค่ะที่เห็นได้ยินไม่ได้เกิดขึ้น
3: ค่ะนี่คือค่อยๆเข้าใจนะคะว่าแม้เห็นขณะนี้ที่เข็นก็ดับเพราะขณะที่ได้ยินไม่ใช่เห็นแต่ละคำเนี่ยค่ะเป็นคำที่ควรแก่การไตร่ตรองให้เป็นความเข้าใจอย่างยิ่งนะคะมิฉะนั้นก็ไม่สามารถที่จะรู้ว่าธรรมะคืออะไรและกำลังศึกษาธรรมะแม้แต่เพียงคำว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาก็เข้าไม่ถึงถ้าไม่ได้พิจารณาจริงๆนะคะว่าในขณะที่เห็นมีได้ยินหรือเปล่า
4: เห็นไม่มีได้ยินครับท่านอาจารย์
3: แล้วก็ขณะที่ได้ยินมีเห็นไหม
4: ก็ไม่มีเห็นครับ
3: แต่ละหนึ่งเกิดแล้วก็ดับไปแต่ละหนึ่งเนี่ยนะคะซ่อนหลายอย่างไว้เพราะเหตุว่าอะไรล่ะที่ทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นต้องมีสิ่งที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นเพราะเหตุว่าเพียงจะเกิดขึ้นตามลำพังลอยๆเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลย
4: อาจารย์ครับแสดงว่าที่กล่าวว่าสิ่งหนึ่งเกิดเนี่ยก็ต้องอาศัยหลายอย่างแต่ดูเหมือนกับครั้งนี้ก็ดูเหมือนกับมีเสียงมั่งเห็นมั่งคือไม่ใช่เป็นการรู้แต่ละอย่างที่ชัดเจนขึ้นใช่ไหมครับ
3: ต้องค่อยๆฟังสิ่งที่เกิดเนี่ยเกิดเองได้ไหม
4: เกิดเองไม่ได้ครับ
3: อันนี้ก็ต้องเคยฟังมาแล้วพอสมควรที่จะกล่าวว่าเกิดเองไม่ได้เกิดเองไม่ได้เนี่ยแต่ว่าลองคิดสิทำให้เกิดสิคะเห็นไหมคะไม่มีอะไรหลายอย่างมาทำให้เกิดเนี่ยเกิดไม่ได้หน้าที่จะยืนยันว่าอย่างนี้จริงๆก็คือว่าลองมีใครทำให้อะไรเกิดสิคะทำได้ไหมไม่มีเลยทำเห็นให้เกิดก็ไม่ได้ถ้าไม่มีตาทำได้ยินให้เกิดขึ้นก็ไม่ได้ถ้าไม่มีหูเพราะฉะนั้นแค่นี้ค่ะเพียงแค่หูกับเสียงเป็นที่อาศัยที่ทำให้เกิดได้ยินเสียงที่มีจริงๆแค่นี้ก็ไม่รู้แล้วค่ะเพราะฉะนั้นเรามีชีวิตอยู่โดยไม่รู้นานแสนนานแต่ก็มีธรรมะซึ่งเกิดตามเหตุตามปัจจัยให้เห็นว่าเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้แต่ไม่รู้เพราะฉะนั้นจึงมีการฟังธรรมะด้วยความเคารพอย่างยิ่งนะคะคือฟังให้เข้าใจความจริงตรงตามที่ได้ทรงแสดงไว
4: ้ท่านอาจารย์ครับอย่างเช่นคนตาบอดเนี่ยก็มองไม่เห็นแน่นอนแสดงว่าไม่มีปัจจัยให้การเห็นจะเกิด
3: เพราะฉะนั้นเห็นเกิดจากอะไรเห็นไหมคะไม่มีใครไปทำให้เห็นเกิดได้เพียงแค่ไม่มีตาเห็นก็เกิดไม่ได้ใครก็ทำให้เห็นเกิดไม่ได้
4: แต่จะเข้าใจได้ไงครับท่านอาจารย์ว่าเป็นธรรมะแล้วก็เป็นสิ่งที่มีจริงโดยที่ไม่ยึดถือว่าเป็นเราหรือเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ครับท่านอาจารย
3: ์เห็นมีจริง
4: เห็นมีจริง
3: เกิดแล้ว
4: เกิดแล้วครับ
3: ถ้าไม่มีตาเห็นไหม
4: ก็เห็นไม่ได้คร
3: ับ และนี่ไม่ใช่ธรรมะเลยค่ะไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยทั้งสิ้นแม้แต่เห็นเดี๋ยวนี้ที่เกิดก็เกิดแล้วตามเหตุตามปัจจัยได้ยินขณะนี้ก็เกิดแล้วถ้าไม่มีโสตประสาทะรูปที่กระทบเสียงจิตได้ยินก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่มีใครสามารถที่จะไปทำอะไรได้เลยเพราะความจริงแล้วเป็นธรรมะทั้งหมดค่ะสัพเพธรรมาไม่เว้นเลยสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเนี่ยเป็นสิ่งที่มีจริงแน่นอนแต่เป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งซึ่งไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครแล้วก็ไม่เป็นใครด้วยฟังธรรมะต้องค่อยๆฟังนะคะอย่าเพิ่งรีบร้อนเพื่อที่จะได้เข้าใจมั่นคงว่าแล้วเพราะไม่รู้ใช่ไหมจึงเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่เที่ยงทุกอย่างไม่ปรากฏการเกิดดับเห็นก็ไม่ปรากฏว่าเกิดดับแม้ได้ยินเกิดขึ้นเหมือนยังมีเห็นอยู่ด้วยนี่หมายความว่ายังไงคะหมายความว่าสภาพธรรมะเกิดดับสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้นะคะติดกันแน่นไม่เห็นการเกิดดับของอะไรเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นผู้ที่ทรงตรัสรู้นะคะกล่าวคำจริง ให้ค่อยๆเข้าใจว่ามีเราจริงๆหรือเปล่าที่เกิดมาเนี่ยเป็นธรรมะซึ่งเกิดแล้วก็เป็นไปตามธรรมดาของธรรมะนั้นๆตลอดไม่มีใครสามารถที่จะทำอะไรได้เลยทั้งสิ้นเพราะไม่มีใครมีแต่ธรรมะ
1: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณพัฒนันแสนสุขคุณพิมพ์สิริคุณพิชิตพลและคุณพิชัยยุทธทองร่มโพคุณสิริพันธ์กล่อมสิทธิ์คุณปริญวุฒิกุลพิเนธคุณนัชยาอิทธิพลกังวานคุณพิศวาสแสงหิรันคุณขจีรัตน์แก้วทานังคุณเรวัตและคุณเดือนฉายค่ำอำนวยคุณจันทนาสองแสงจินดาทันตแพทย์หญิงวิภากรพงวรานนท์ทันตแพทย์หญิงวโรชาโสคติยานุรักษ์และครอบครัวตุงคะเสรณีและคุณวรารัตน์พงวรานนท์ผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 21:30 น.ถึง 22:00 น.อุทิศกุศลแด่คุณนิตยาจันสนิทคุณไพโรธโคสิทธิ์กุลจรคุณสุธิดาจีระวัฒนดีลกคุณกฤษณาวงวิพาทคุณกฤษพรอักขระประภาสกุลและพันตำรวจเอกประภาสธรรมนันบิดามารดาบุพการีและผู้มีพระคุณพื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่1042ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่21 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2559
3: ไม่มีใครสามารถที่จะทำอะไรได้เลยทั้งสิ้นเพราะไม่มีใครมีแต่ธรรมะ
4: ครับท่านอาจารย์ดังนั้นการที่จะเข้าใจธรรมะคือได้ยินคำธรรมะแต่ว่าความเข้าใจคือต้องรู้ตรงนี้ก็คือตรงสิ่งที่กำลังมีนะครับนี่ให้เป็นความเข้าใจขึ้นว่าเป็นสิ่งนั้นจริงๆแล้วก็เกิดตามเหตุต่างๆที่จะให้เขาเกิดนะครับ
3: แล้วเป็นผู้ตรงถ้าไม่ตรงนะคะไม่ได้สาระจากธรรมะเลยเพราะฉันตรงตั้งแต่ต้นมีเห็นเกิดแล้วไม่มีใครทำแล้วเห็นก็ดับไปไม่มีได้ยินแล้วมีได้ยินเกิดแล้วได้ยินก็ดับไปเป็นอย่างนี้ตลอดทั้งหมดค่ะไม่ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดมีในชีวิตละเอียดยิบเป็นอย่างนี้แต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดดับสืบต่อแต่เพราะการเกิดดับสืบต่อเนี่ยค่ะติดกันแน่นมากทำให้ไม่เห็นการเกิดขึ้นและดับไปโดยเฉพาะนะคะด้วยความไม่รู้ทั้งหมด
4: ถ้าไม่มีพระธรรมที่แสดงว่าขณะนี้นะครับเห็นได้ยินเป็นคนละขณะกันก็ไม่เข้าใจว่าเป็นคนละขณะกันนะอาจารย์
3: เพราะฉะนั้นแม้แต่จะเข้าใจคำเดียวนะคะธรรมะจริงๆเลยค่ะถึงความเป็นผู้ที่ดับกิเลสเป็นพระอรหันต์แน่นอนแต่ต้องเข้าใจจริงๆนะคะ
2: ครับฟังมาเป็นประโยชน์มากนะครับท่านอาจารย์ครับตอนนี้พอจะเข้าใจเริ่มต้นว่าเห็นประโยชน์ของการที่จะศึกษาความจริงของสิ่งที่ปรากฏขณะนี้ก็จะเป็นประโยชน์แต่ในขณะเดียวกันนะฮะฟังเช่นนี้ก็ผมก็ไตร่ตรองว่าแต่ถ้าไม่เข้าใจจุดเริ่มต้นตรงนี้นะฮะก็เป็นความอันตรายของการที่คิดว่ากำลังจะศึกษาพระธรรมเพราะไม่เข้าใจธรรมะเนี่ยฮะก็จะเป็นการศึกษาผิดไปตลอดตั้งแต่ต้นเลยเหมือนกับเราขับรถไปเนี่ยใช่ไหมฮะมีทางแยกนะถ้าแยกผิดก็ไม่รู้ว่าไปไหนเราก็ไปเรื่อยๆแล้วก็นึกว่าใช่ก็กราบเรียนท่านอาจารย์ครับว่าการที่จะศึกษาความจริงที่ปรากฏในขณะนี้ฮะศึกษาอย่างไรครับท่าน
3: ค่ะฟังไตร่ตรองเข้าใจมั่นคงไม่เปลี่ยนเช่นขอย้อนถามนะคะขณะนี้มีธรรมะหรือเปล่าเนี่ยค่ะก็แสดงว่าเข้าใจว่าเดี๋ยวนี้สิ่งที่มีเดี๋ยวนี้แหละกำลังปรากฏเป็นธรรมะสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งหรือเปล่าเห็นไหมคะต
2: ้
3: องแต่ละหนึ่งและแต่ละหนึ่งต่อไปนี่จะละเอียดขึ้นมากเพราะว่าจริงๆแล้วนะคะเป็นธรรมะทั้งหมดถามง่ายๆเมื่อเช้านี้ทำอะไรบ้างเห็นไหมคะ ธรรมะหรือเปล่าหรือเราแต่ถ้าไม่มีธรรมะจะมีการยึดถือสภาพนั้นว่าเป็นเราหรือเปล่าเพราะฉะนั้นที่ยึดถือความจริงนะคะเป็นธรรมะแต่เพราะไม่รู้ก็ยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นจึงมีคำสองคำอัตตากับอนัตตาอัตตาคือเห็นสิ่งที่เหมือนไม่ดับเลยนะคะเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นดอกไม้เป็นโต๊ะเป็นจานเป็นรองเท้าเป็นเดี๋ยวนี้ค่ะทั้งหมดเป็นคนนั่งอยู่ที่นี่แต่ความจริงเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งนี่คือความตรงฟังแล้วเข้าใจไตรตรองไม่ลืมถ้ามิฉะนั้นก็ลืมไปฟังกี่วันตั้งแต่มูลนิธิเปิดหรือก่อนมูลนิธิเอกนะคะแล้วก็ได้ยินคำพวกนี้ค่ะได้ยินมาตลอดแต่ก็ลืมเพราะฉะนั้นกว่าจะมั่นคงเข้าถึงความจริงว่าไม่มีใครแต่มีธรรมะเท่านั้นเห็นไหมคะเพิ่มเติมความมั่นคงมาทีละเล็กทีละน้อยไม่มีใครไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ยั่งยืนมีแต่สิ่งที่มีจริงซึ่งเกิดโดยที่ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครสิ่งที่ทำให้เกิดก็เป็นธรรมะทั้งหมดเลยไม่เว้นเลยค่ะเป็นธรรมะทั้งหมดแล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาเพราะไม่มีใครจึงเป็นอนัตตาและเริ่มเข้าใจนะคะเห็นเป็นอนัตตาแน่นอนไม่มีใครทำให้เกิดได้ได้ยินเป็นอนัตตาแน่นอนไม่มีใครทำให้ได้ยินเกิดแต่เกิดแล้วไม่รู้ว่าเกิดเพราะเหตุปัจจัยไม่มีใครทำโกรธเกิดแล้วไม่ให้โกรธได้ไหมคะไม่มีทางสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดแล้วไม่รู้ว่าโกรธเกิดเพราะอะไรทุกอย่างนะคะมีปัจจัยอาศัยกันและกันที่จะทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นไม่รู้สักอย่างแต่ผู้ที่ทรงตรัสรู้มีนะคะแล้วเมื่อตรัสรู้ไม่น้อมพระทัยที่จะทรงแสดงธรรมะเข้าใจว่าอย่างไรไม่ใช่ว่าบารมีทั้งหมดที่ทรงบำเพ็ญที่จะถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำให้ท้อไม่ใช่เลยนะคะท้อใจเป็นอกุศลแต่ขณะที่กล่าวว่าไม่น้อมพระทัยเพราะขณะนั้นกำลังเห็นความลึกซึ้งอย่างยิ่งของธรรมะซึ่งยากที่จะเห็นได้ว่าแต่ละหนึ่งเนี่ยมีปัจจัยเกิดและดับไปทีละหนึ่งด้วยเพราะฉะนั้นจะเป็นเราหรือจะเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ยั่งยืนหรือเที่ยงได้อย่างไรเพราะฉะนั้นฟังนะคะฟังเรื่องอะไรเข้าใจอะไรสิ่งที่กำลังมีจริงๆซึ่งเข้าใจยากแล้วก็ต้องไตรตรองว่าถูกหรือเปล่าแล้วก็ต้องเป็นผู้ตรงต่อความจริงแล้วก็มั่นคงเปลี่ยนไม่ได้เมื่อความจริงเป็นอย่างนี้จะเปลี่ยนได้ยังไง
5: กับท่านอาจารย์และวิทยากรทุกท่านนะคะท่านอาจารย์คะคำว่าอนัตตาตั้งแต่ต้นน่ะตั้งแต่ต้นนี่คือตั้งแต่ปฏิสนธิจิตหรือว่าตั้งแต่เกิดเลยหรือเปล่าคะ
3: คำนี้เปลี่ยนไม่ได้อะไรเกิด
5: จิตเกิด
3: ค่ะจิตคืออะไร
5: จิตคือธาตุรู
3: ้ค่ะธาตุรู้บังคับไม่ให้เกิดได้ไหม
5: ไม่ได้
3: เพราะฉะนั้นเป็นอนัตตาหรือเปล่า
5: เป็นอนัตตาก็คือตั้งแต่ต้นตั้งแต่เกิดจนตายก็คือ
3: ธรรมะทั้งหลายเว้นหรือเปล่าคะ
5: ไม่เว้น
3: ทั้งหมดเป็นอนัตตาลืมไม่ได้ต้องตรงต้องไตรตรองแม้ขณะเกิด
5: ทีนี้คำว่าอนัตตาตั้งแต่ต้นตั้งแต่เกิด
3: ตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้ยินค่ะตั้งแต่ต้นคือครั้งแรกที่ได้ยินคำนี้ก็ต้องเข้าใจความหมายว่าอนัตตาคืออะไรได้ยินคำไหนเข้าใจคำนั้นค่ะถ้าได้ยินแล้วไม่เข้าใจก็ไม่มีประโยชน์แต่พอได้ยินคำว่าอนัตตาก็รู้ความหมายว่าอนัตตาคืออะไรไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงไม่ได้อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครไม่มีใครสามารถทำให้เกิดขึ้นได้เลยแต่สิ่งนั้นนะคะอาศัยกันเกิดขึ้นเป็นอย่างนี้ใครก็เปลี่ยนไม่ได้สักอย่างเดียวนี่คือสัจธรรมได้ยินคำว่าสัจธรรมบ่อยๆนะคะธรรมะที่เป็นจริงตามความเป็นจริงของธรรมะนั้นไม่เป็นเอง
5: ขั้นฟังในชีวิตประจำวันเนี่ยอนัตตาเนี่ยค่ะมันเหมือนกับว่าเป็นขั้นของเรื่องราว
3: ถ้าไม่มีธรรมะจะมีเรื่องราวไหมก่อนฟังธรรมะเป็นเรื่องราวทั้งหมดไม่รู้เลยว่าแท้ที่จริงถ้าไม่มีธรรมะเรื่องราวก็ไม่มีเพราะฉะนั้นธรรมะเท่านั้นที่เกิดขึ้นแล้วไม่รู้ แล้วก็ไม่ประจักษ์การเกิดดับเพราะไม่มีปัญญาเพราะฉะนั้นก็คิดว่าสิ่งที่เกิดดับสืบต่อเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงก็มีการยึดถือสิ่งนั้นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างมั่นคงไม่เกิดดับนั่นคืออัตตาแต่ความจริงนะคะทุกอย่างแม้แต่หนึ่งก็เป็นอนัตตาเพราะเกิดตามเหตุตามปัจจัยไม่มีใครไปเปลี่ยนแปลงได
5: ้ก็อย่างเช่นที่ท่านอาจารย์บอกว่ามั่นคงไต่ตองไม่เปลี่ยน
3: ค่ะแล้วมั่นคงหรือยังคะว่าธรรมะไม่ใช่ใครไม่ใช่เราไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเห็นเป็นเห็นเห็นจะเป็นดอกไม้ไม่ได้ได้ยินเป็นได้ยินกลิ่นเป็นกลิ่นแข็งเป็นแข็งแต่ละหนึ่งเป็นธรรมะที่มีจริงซึ่งใครเปลี่ยนลักษณะนั้นให้เป็นอื่นไม่ได้แล้วก็ไม่มีใครไปบังคับไม่ให้เกิดก็ไม่ได้เกิดแล้วไม่ให้ดับไปก็ไม่ได้นี่คือความหมายของธรรมะสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นอนัตตาอยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครหรือเปล่ามีใครสร้างมีใครทำให้เกิดขึ้นหรือเปล่าต้องมั่นคงค่ะว่าธรรมะเป็นธรรมะจนกว่าจะรู้จริงๆว่าเป็นธรรมะนั่นคือเป็นสาวกผู้ฟังพระธรรมของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ผู้ที่คิดเอง
5: แล้วก็ต้องมั่นคงว่าเรื่องราวก็เป็นธรรมะ
3: ถ้าไม่มีธรรมะมีเรื่องราวไหมคะ
5: ค่ะก็ไม่มีเรื่องราวค่ะ
3: ถ้าไม่มีสภาพที่จำจะมีเรื่องราวไหม
5: ไม่มี
3: ค่ะเพราะฉะนั้นจำมีจริงหรือเปล่าม
5: ีจริง
3: เป็นธรรมะหรือเปล่า
5: เป็นธรรมะค่ะ
3: จำเกิดขึ้นหรือเปล่า
5: เกิดขึ้น
3: จำดับไปหรือเปล่า
5: ดับไปค
3: ่ะใครไปทำให้จำเกิดขึ้นหรือเปล่า
5: ไม่มีค่ะ
3: ค่ะเพราะฉะนั้นก็มั่นคงในความเป็นอนัตตาจำเป็นจำจำไม่ใช่เห็นแต่ละหนึ่งจริงๆค่ะเป็นธรรมะทั้งหมด
5: ค่อยๆมั่นคงขึ้นไปค่ะ
3: ถ้าไม่เข้าใจอย่างนี้ชื่อว่าฟังธรรมะหรือเปล่าคะ
5: ไม่ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นต้องรู้ว่าฟังธรรมะคือฟังอะไรและเข้าใจอะไรกำลังมีจริงๆค่ะแต่ไม่รู้เพราะฉะนั้นก็ฟังเพื่อให้เข้าใจถูกต้องทุกคำนะคะไม่ใช่คำนี้ไม่เข้าใจจะไปเข้าใจคำนู้น
6: อาจารย์คะขอเรียนสนทนากับอาจารย์เรื่องราวเนี่ยเป็นสิ่งที่มีจริงหรือว่ามีเพราะว่าคิดอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะสับสนกัน
3: ค่ะยกเรื่องราวสักเรื่องสิคะเรื่องอะไร
6: เรื่องราวก็อย่างถ้าเนี่ยเช้านี้ตื่นมา
3: ค่ะตั้งแต่เช้า
6: ค่ะตื่นมาก็เตรียมตัวมามูลนิธิแล้วก็มานู่นนี่นั่นเนี่ยอาจารย์
3: มีเช้าจริงๆไหมมีตั้งแต่จริงๆไหมหรือว่าคิดคำว่าตั้งแต่เช้า
6: ถ้าเข้าใจก็คือจิตเจตสิกเขาทำกิจหลังจากตื่นจากภาวะ
3: นี่คือผู้ที่ศึกษาธรรมะแล้วรู้ว่าธรรมะจริงๆเนี่ยนะคะก็คือธรรมะอย่างหนึ่งไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยเป็นรูปธรรมแล้วก็สภาพธรรมะอีกอย่างหนึ่งนะคะเมื่อเกิดแล้วต้องรู้เพราะถ้าไม่มีสภาพรู้ไม่มีธาตุรู้ซึ่งเห็นบ้างได้ยินบ้างจำบ้างคิดบ้างก็จะไม่มีอะไรปรากฏเลยถ้ามีแต่เพียงรูปธรรมเพราะฉะนั้นการศึกษาต้องตามลำดับด้วยเหตุนี้นะคะเราเอาผู้ที่ได้ยินได้ฟังธรรมะแล้วกับคนที่ไม่ได้ยินธรรมะเลยเนี่ยก็มาคิดว่าจะเข้าใจได้ยังไงแต่จะเข้าใจจริงๆสำหรับผู้ที่ฟังแล้วก็คือว่ามีความมั่นคงเช่นผู้ที่ฟังแล้วนะคะถ้าไม่มีธรรมะเลยมีเรื่องอะไรไหมจะเอาเรื่องอะไรมาแต่ไหนเพราะฉะนั้นที่เข้าใจว่าเป็นเรื่องราวทั้งหมดตั้งแต่เกิดมาก็เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดดับสืบต่อจนเหมือนกับว่าเป็นเราตั้งแต่เกิดจนตายเป็นเหตุการณ์ต่างๆที่มั่นคงเมื่อวานนี้ฟังเรื่องอะไรบ้างคะเรื่องราว
6: ถ้าจำได้ก็พระสูตรปัญหาพระนนท์โอวาทปาติโมกอะไรเงี้ยค่ะ
3: มีเรื่องราวอื่นอีกไหมคะ
6: แล้วอาจารย์วิชัยก็นำขยายการไม่ทำบาปทั้งปวงเนี่ยก็พูดถึงอกุศลธรรมในละเอียดเลยนะ
3: ไม่ได้ฟังแต่พระสูตรไม่ได้ฟัง

0: ในประเด็นที่จะสนทนาอีกอันเนี่ยท่านอาจารย์คะก็ดูเหมือนว่าถ้าในผู้ที่ยังไม่เริ่มศึกษาแล้วก็ยังไม่ได้สนใจอะไรมากเนี่ยอาจจะมีชีวิตที่สุขสบาย
1: แล้วถ้าไม่มีธรรมะชีวิตมาจากไหนสุขสบายเป็นยังไง
0: ถ้าอาจารย์คะถ้าไม่ศึกษาก็ไม่รู
1: ้นั่นคือผู้ไม่รู้ค่ะเพราะฉะนั้นผู้ศึกษาต้องรู้ว่าศึกษาอะไรเพื่อรู้อะไรไม่ใช่ไปเอาเรื่องไม่รู
0: ้
1: เหมือนเดิมใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: ไม่รู้ก็คือไม่รู้แต่ผู้รู้ก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าแต่ละหนึ่งเป็นธรรมะถ้าไม่มีธรรมะเกิดชีวิตที่สะดวกสบายสุขสบายอะไรก็ไม่มี
0: กราบเรียนท่านอาจารย์ค่ะท่านอาจารย์คะคือศึกษาแล้วเนี่ยก็จะมีว่าผู้เห็นภัยในวัฏฏะคือเมื่อศึกษาแล้วเนี่ยในความเข้าใจขั้นเรื่องราวขั้นคิดนึกเนี่ยก็ทราบได้ว่าเป็นภัยจริงๆไงเดี๋ยวก็เกิดแก่เจ็บตายอะไรชีวิตก็เป็นอย่างเงี้ยเรื่องราวมากมายก็ทราบได้ว่าเนี่ยเป็นภัยจริงๆตามความเข้าใจแต่ทีนี้ในการที่เนี่ยวันนี้ก็คุยเรื่องเริ่มต้นศึกษาท่านอาจารย์บอกว่าต้องตรงแล้วก็เข้าใจว่าเป็นธรรมะเป็นอนัตตาเช่นเห็นเนี่ยทีละหนึ่งได้ยินทีละหนึ่งเนี่ยแต่ก่อนที่จะตรงเนี้ยเหมือนกับถ้ายังไม่เห็นภัยในวัฏฏะก็จะตั้งคำถามว่ายังไม่รู้เลยว่าไม่รู้อะไรแล้วทำไมต้องรู้ในสิ่งที่เห็นได้ยินอะไรขนาดนี้ท่านอาจารย
1: ์ค่ะเดี๋ยวนี้นะคะใครเห็นภัยในวัฏฏะบ้าง
0: ก็เห็นแบบไม่จริงเท่าไหร่ค่ะท่านอาจารย
1: ์ไม่เห็นค่ะ
0: ไม่เห็นเลยค่ะ
1: ค่ะไม่เห็นฟังรู้แต่ไม่เห็นเห็นกับคิดไม่เหมือนกัน
0: กราบเรียนท่านอาจารย์ครับถ้าอย่างนั้นผู้ที่ฟังท่านอาจารย์แล้วจะต่างกับคนที่ไม่ได้เรียนเลยยังไงฮะ
1: อย่างน้อยได้รู้ได้ยินได้ฟังคำจริงที่ทำให้เขาสามารถที่เข้าใจตามกำลังที่เขาได้ฟังว่าได้ฟังแค่ไหนก็เข้าใจแค่นั้นจะเข้าใจเกินกว่าที่ได้ฟังได้ไหม
0: ไม่ได้ค่ะกราบเรียนท่านอาจารย์ที่ท่านอาจารย์ถามว่าใครเห็นภัยในวัฏฏะบ้างเนี่ยคนที่ไม่ได้เรียนเลยเนี่ยเขาก็ชอบเห็นสวยๆได้ยินเพราะกินอร่อยอะไรเนี่ยก็คือแสวงหากามอ่ะแบบติดข้องไปแต่พอมาฟังท่านอาจารย์ก็จะรู้ว่าสิ่งเหล่านี้ก็ชั่วคราวเกิดระดับเป
1: ็
0: นไปตามเหตุปัจจัย
1: แต่ก็ยังชอบภัยอยู่ไหน
0: แล้วความต่างของคนที่เรียนกัน
1: ยังชอบแล้วภัยอยู่ไหนเพราะฉะนั้นยังไม่เห็นภัยได้ยินคำว่าภัยเป็นภัยแต่ยังไม่เห็นภัย
0: กลับเรียนท่านอาจารย์แล้วเห็นภัยกับไม่เห็นภัยนี่ต่างกัน
1: เห็นเกิดหรือเปล่า
0: เห็นเกิดค่ะ
1: ดับหรือเปล่า
0: ดับค่ะ
1: เห็นหรือยัง
0: ยังค่ะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่เห็นภัย
0: แต่ก็มีขั้นฟังเข้าใจขั้นคิดตาม
1: ค่ะก็ไม่เห็นได้แต่คิดแค่คิดทำอะไรไม่ได้เลยค่ะเพราะเราคิดไม่มีอะไรเกิดดับให้เห็นเลย
0: ทีนี้กราบเรียนท่านอาจารย์ว่าเหมือนกับตั้งต้นบอกว่าเนี่ยรู้ว่าไม่รู้อะไรก็ศึกษาเพื่อให้ดับละความไม่รู้
1: เพื่อเข้าใจไม่ใช่ไปบังคับอะไรมีแต่การคิดว่าเป็นเราจะบังคับไม่ชอบกิเลสจะให้กิเลสหมดไม่ทำอย่างนี้ไม่ทำอย่างนั้นแต่ว่าไม่ได้เข้าใจตามความเป็นจริงว่าไม่มีเราก
0: ราบเรียนท่านอาจารย์ในอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าอาจารย์นพก็ตั้งประเด็นดีว่าเหมือนก็ต้องตั้งต้นว่าเป็นธรรมะและเป็นอนัตตาเนี่ยจึงสามารถศึกษาโดยที่ไม่ลงข้างทางหรือว่าผิดเพี้ยนไปเนี่ย
1: อย่าลืมนะคะฟังแล้วเข้าใจแค่ไหนเข้าใจเดี๋ยวนี้จริงๆหรือเปล่าว่าทุกอย่างเป็นธรรมะแค่นี้ค่ะมั่นคงแค่ไหนแล้วจะไปเห็นภัยอะไรยังไม่ได้มั่นคงเลย
0: กราบเรียนท่านอาจารย์ค่ะถ้าไม่มั่นคงตรงนี้โอกาสที่เหมือนกับจะเข้าใจผิดในคำสอนเนี่ยก็เป็นไปได้มากเพราะฉะนั้นพื้นฐานว่าเป็นธรรมะกับเป็นหน้าตาก็เห็นขนาดนี้อะไรเงี้ยถ้าไม่มั่นคงก็เพี้ยนแต่ว่าทุกคนก็คือเนี่ยฟังเข้าใจมั่นคงไต่ตองตามจึงจะเดินไปถูกทาง
1: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้มั่นคงหรือยัง
0: ท่านอาจารย์ก็เชื่อว่าอันนี้คือถูกต้องใช่เลย
1: มั่นคงแค่คิด
0: คือณขณะนี้มั่นคงว่าหนทางเนี่ยคือหนทางที่ยิ่งฟังแล้วยิ่งใช่ไม่มีอะไรจริงอย่างเนี้ย
1: แค่คิด
0: แล้วถ้าจะไม่แค่คิดนี่เป็นไงคะท่านอาจารย
1: ์พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแค่คิดหรือ
0: ไม่ค่ะรู้ตรงความจริง
1: นั่นแหละคือคำตอบยังไงก็คือศึกษาต่อไปเข้าใจต่อไปรู้ความละเอียดต่อไปว่าปัญญาเจริญขึ้นอย่างไรรู้อะไรไม่ใช่ไปนั่งคิดเอง
0: แต่ณขณะนี้ก็เข้าใจได้ว่าการฟังคำสอนนี้ก็สามารถไปสู่ความที่จะรู้ตรงได้ไม่มีทางอื่นเนี่ย
1: ค่ะประมาทไม่ได้เลยแค่นี้เองค่ะแค่ได้ฟังแค่คิดแค่เข้าใจรอบรู้หรือยัง

0: ในคำที่ได้ฟังคำเดียวนะคะขณะนี้เห็นสิ่งที่เพียงปรากฏให้เห็นได้รับรู้หรือยัง
1: กราบเรียนท่านอาจารย์ค่ะต้องขอความกราบท่านอาจารย์ว่าอะไรคือรอบรู้อะไรคือไม่รอบรู้ค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวนี้ไม่มีใครเลยในขณะที่มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเพราะเหตุว่าสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเป็นสิ่งที่สามารถกระทบตามีอายุสั้นมากแค่17ขณะจิตเร็วแค่ไหนแล้วก็ดับจึงเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ยังไม่เป็นคนยังไม่เป็นอะไรเลยทั้งสิ้นแต่ละคำเป็นคำจริงถ้าไม่รู้ความจริงนะคะดับกิเลสไม่ได้เลยแค่คิดดับกิเลสได้ยังไงเพราะว่าแม้แต่เห็นขณะนี้เกิดดับจริงหรือเปล่าถ้าจริงรู้ได้ไหม
1: ถ้าจริงก็ต้องรู้ได้ค
0: ่
1: ะ
0: อะไรรู้ไม่ใช่เราไม่ใช่อวิชชาต้องเป็นปัญญาระดับไหนขั้นไหนอบรมอย่างไรจึงละคลายการที่เคยยึดถือเหนียวแน่นหนาแน่นมั่นคงว่าเราเห็นเดี๋ยวนี้เราเห็นความไม่รู้มากมายมหาศาลนะคะและความติดข้องในความเป็นเราเห็นเนี่ยจะค่อยๆหมดสิ้นไปได้อย่างไรจึงจะรู้จริงๆว่าเห็นเกิดระดับขณะนั้นภัยใหญ่สิ่งที่ไม่เคยปรากฏว่าเกิดดับแท้ที่จริงก็เกิดและดับเท่านั้นเองไม่มีอะไรเหลือเลยเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่เห็นว่าขณะที่กำลังเห็นนะคะเห็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ถ้ายังไม่เป็นอย่างนี้และจะละคลายการที่เคยจำไว้แน่นหนาว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้ยังไงพระสภาพธรรมะเกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณได้อะไรก็ตามที่เร็วจี๋เลยเนี่ยอะไรจะไปแทรกเพราะว่าเต็มไปด้วยความไม่รู้จนกว่าปัญญาค่อยๆเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยเพราะฉะนั้นก็ไม่มีความสงสัยในแสนกับได้กี่กับก็ตามแต่เพราะว่าสภาพธรรมะเป็นจริงอย่างนี้แล้วรู้ได้ไหมถ้ารู้ไม่ได้ไม่มีประโยชน์พูดทำไม
1: ค่ะรู้ได้ถ้าปัญญา
0: อบรมแต่ไม่ใช่ด้วยความเป็นเราเป็นเรื่องละโดยตลอดนะคะถ้าศึกษาธรรมะและก็มีความมั่นคงก็จะรู้ว่าละความไม่รู้ละความติดข้องละการยึดถือว่าเป็นเราเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงละอัตตสัญญาที่เคยจำไว้มั่นคงนานแสนนานมาแล้วจนลักษณะของอนัตตสัญญาปรากฏ
1: กราบพระคุณและกราบพระโมทนาค่ะ
2: กราบท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์ครับในประเด็นในเรื่องของการเห็นภัยครับท่านอาจารย์ก็เพียงคิดนะครับว่าสภาพธรรมะอย่างเช่นเห็นเนี่ยกับได้ยินก็ต้องต่างกันแล้วก็ต้องเกิดดับเป็นไปนะครับเพียงคิดเนี่ยความที่ว่าเกิดแล้วก็ดับแต่ก็ยังมีสิ่งที่เกิดนี่ครับจะเป็นภัยอย่างไรครับท่านอาจารย์ที่ว่าธรรมะเขาก็ดับไปก็จริงแต่ก็ยังเกิดมีต่อครับ
0: แล้วก็เที่ยงไหมล่ะเกิดมาแล้ว
2: ก็ต้องดับต
0: ่อก็เป็นอย่างนี้ไปชอบก็อยู่ไป
2: แต่ถ้าคิดเหมือนกับว่าถ้าเป็นเหมือนกับเกิดมาแล้วก็แก่เจ็บปวดตายไปหรือว่าเกิดในอบายภูมินี่ก็เหมือนกับเป็นสิ่งที่น่ากลัวกว่า
0: ใครเกิดใครแก่ใครเจ็บใครตาย
2: ก็ต้องเป็นธรรมะมีที่เกิดธรรมะ
0: เกิดขึ้นยังไม่มั่นคงว่าเป็นธรรมะ
2: แล้วก็ประเด็นหนึ่งคือว่าการที่จะเริ่มเห็นภัยก็คือฟังก็ต้องคิดก่อนนะครับอาจารย์แต่ว่าการที่จะเห็นคือเป็นคนระดับของความรู้ใช่ไหมครับในการที่จะเพียงฟังไตรตรองแล้วก็รู้ว่าฉันเนี่ยเห็นได้ยินต่างกันก็ต้องเกิดดับแน่นอนแต่ว่าก็เป็นแต่เพียงคิดถึงแต่ว่าการที่มีความเข้าใจอย่างนี้จะเป็นเหตุที่จะให้ความรู้ว่าเกิดดับจริงๆยังไงครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นขณะนั้นความคิดยังไม่เป็นธรรมะยังเป็นเราจนกว่าทุกอย่างค่ะทั้งหมดไม่เหลือเลยเป็นธรรมะเท่านั้นแต่ละหนึ่ง
2: ต้องละเอียดทุกประการนะครับท่านอาจารย
0: ์ละเอียดมากยิ่งขึ้นค่ะสุดที่จะประมาณได
3: ้การที่จะเริ่มต้นที่จะค่อยๆได้รับประโยชน์สาระจากพระธรรมก็คือเข้าใจเบื้องต้นว่าจะศึกษาอะไรแม้ฟังธรรมะแล้วมีความเข้าใจขั้นฟังว่าธรรมะเป็นธรรมะไม่ใช่เราแต่ก็ยังมีความเป็นตัวตนอยู่เพราะว่าปัญญายังไม่เกิดขึ้นมั่นคงจนกระทั่งรู้แจ้งตัวธรรมะนั้นอย่างกระจ่างแจ้งจริงๆก็ยังมีความเป็นเรามากมายในการศึกษาพระธรรมนะท่านอาจารย์แต่ว่าก็เป็นผู้ที่รู้ว่ายังมีความเป็นเราอยู่ต้องเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับท่านอาจารย์
0: เพราะฉะนั้นศึกษาธรรมะทีละคำ ปริยัติคืออะไร
3: คือความเข้าใจในคำสอนเป็นเบื้องต้นครับ
0: แค่เข้าใจหรือว่ารอบรู
3: ้ต้องรอบรู้
0: ค่ะรอบรู้แล้วก็มั่นคงจริงๆหรือยัง
3: ในขั้นการฟัง
0: ค่ะถ้ามิฉะนั้นแล้วนะคะสติสัมปชัญญะหรือสติปัฏฐานเกิดไม่ได้เพราะว่าพระธรรมนะคะมีสามขั้นปริยัติเริ่มจากการฟังจนกระทั่งรอบรู้จริงๆค่ะเดี๋ยวนี้เองสภาพธรรมะที่ปรากฏเกิดดับแล้วจะไปไหนไปทำอะไรนอกจากมีความเข้าใจมั่นคงขึ้นแล้วก็เมื่อเป็นผู้รอบรู้อย่างมั่นคงก็จะเป็นปัจจัยให้แทนที่จะเป็นการคิดถึงเรื่องอื่นพอได้ฟังว่าเห็นกำลังรู้ตรงเห็นเฉพาะเห็นที่กำลังเห็นด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องว่าเป็นธรรมะอีกขั้นหนึ่งนั่นคือจากปริยัติเป็นปฏิปัตติจากสัจญาณเป็นกิจญาณถ้าไม่มีความเข้าใจธรรมะเลยนะคะแล้วบอกให้มีสติมีได้หรือเหมือนคนไม่มีตาแล้วเราก็บอกเขาว่าเห็นสิเห็นได้ไหมตาก็ไม่มีเพราะฉะนั้นความรู้ความเข้าใจธรรมะไม่มีเลยแต่ไปบอกให้เขามีสติทำสติเกิดสติได้อย่างไรทั้งหมดก็คือความไม่รู้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้นะคะให้ได้ยินได้ไหมถ้าไม่มีหูไม่มีโสตประสาทะก็ไปบอกว่าให้ได้ยินสิให้ได้ยินสิเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีความเข้าใจธรรมะไม่มีทางที่จะเป็นปฏิปัตติหรือกิจญาณได้เลยต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยด้วยให้ใครมีสติเดี๋ยวนี้ได้ไหมคะที่เห็นระลึกสิระลึกเสียระลึกเดี๋ยวนี้เป็นไปไม่ได้เลย
3: อันนี้นะครับท่านอาจารย์แม้พวกเราเองที่ฟังพระธรรมกันอยู่เนี่ยนะครับแม้ได้ยินว่าฟังไตร่ตรองเข้าใจมั่นคงไม่เปลี่ยนเนี่ยแต่ว่าความลึกลงไปนะฮะก็จะมีความเป็นตัวตนที่จะฟังและโดยเฉพาะมีความเป็นตัวตนที่จะไตร่ตรองนะฮะกราบท่านอาจารย์ครับเมื่อฟังพระธรรมแล้วก็พอจะรู้ว่าฟังเพื่อความเข้าใจความจริงที่มีขณะนี
4: ้ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะดัมมะโฮมcom ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
1: พื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่849ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่16มิถุนายนพุทธศักราช2556
2: ถ้าไม่เข้าใจเห็นแล้วจะมีสติไปรู้และเข้าใจเห็นได้ยังไงแค่นี้ค่ะก็เป็นคำตอบละเพราะฉะนั้นทุกอย่างในขณะนี้มีจริงๆนะคะแต่ถ้าไม่มีความเข้าใจจริงๆเนี่ยแล้วสติอะไรจะเกิดขึ้นไปเข้าใจสิ่งนั้นได้เป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะก็คือว่ามีความเข้าใจที่มั่นคงว่าขณะนี้มีสิ่งที่มีจริงๆแต่ไม่ได้เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงของสิ่งที่มีจริงด้วยเหตุนี้การฟังเพื่อเข้าใจไม่ใช่ให้เราไปทำอะไรเลยทั้งสิ้นค่ะเพื่อเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นและขณะที่เข้าใจก็ละความไม่รู้นะคะไม่ใช่ขณะอื่นไปเอาความอะไรไม่รู้มาละความไม่รู้แต่ในขณะที่กำลังเข้าใจนั้นเองจะไม่มีความไม่เข้าใจที่สำคัญที่สุดก็คือว่าขอให้แต่ละคนเนี่ยนะคะที่ได้ฟังธรรมะเนี่ยมีความเข้าใจจริงๆตั้งแต่ต้นตามลำดับว่าเป็นสิ่งที่ยากไม่ใช่เป็นสิ่งที่ง่ายนะคะมีจริงๆแต่ว่าวันหนึ่งถึงได้เพราะมีโพธิปักขิยธรรมซึ่งมาจากสัจธรรมสามคือปริยัติปฏิบัติปฏิเวทะพูดอย่างนี้ไม่ใช่หมายความว่าให้ไปจำแล้วก็ลำดับเป็นเรื่องนะคะแต่ให้เห็นความถูกต้องตามความเป็นจริงว่าต้องเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นการเอ่ยชื่อแต่ละชื่อก็คือความเข้าใจที่ถูกต้องว่าขณะนี้ค่ะฟังเพื่อเข้าใจเพื่อที่จะรู้ความต่างของขณะใดที่เป็นเพียงเข้าใจคำกับขณะใดที่เริ่มเข้าใจลักษณะของสิ่งที่ปรากฏต้องมีสภาพธรรมะนั้นแต่ต้องอาศัยความเข้าใจขั้นฟังแต่ว่าถ้ายังไม่มีความเข้าใจขั้นฟังปัญญาสติระดับไหนก็เกิดไม่ได้เลย
3: ครับขอบคุณท่านอาจารย์อย่างยิ่งเลยนะครับที่กล่าวถึงสัจธรรมซึ่งก็คือธรรมะของผู้สงบหรือว่าธรรมะที่ทำให้ถึงความเป็นผู้สงบซึ่งจะขาดความเข้าใจที่ถูกต้องไม่ได้เลยนะครับท่านอาจารย์ครับก็มีข้อความหนึ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เหมือนกันนะครับว่าเหตุที่จะทำให้พระสัจธรรมดำรงมั่นกับลบเลือนเสื่อมสูญก็เพราะเหตุ2ประการก็คือเพราะอาศัยความไม่ประมาทก็ทำให้พระสัจธรรมดำรงมั่นแต่ถ้าประมาทเมื่อใดก็เป็นเหตุให้พระสัจธรรมลบเลือนเสื่อมสูญครับก็กราบเรียนท่านอาจารย์ต่อเนื่องในประเด็นนี้ด้วยครับ
2: ค่ะพระธรรมดำรงอยู่จนถึงวันนี้นะคะโดยอาศัยความเข้าใจถ้ามีแต่เพียงตำรับตำรามีพระไตรปิฎกซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะเข้าใจข้อความนั้นเลยก็เท่ากับว่าเสื่อมสูญจากความเข้าใจมีประโยชน์อะไรคะที่จะมีหนังสือตำรามากมายแต่ว่าไม่มีความเข้าใจถูกเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจถูกนะคะก็คือการดำรงพระศาสนาแต่ถ้าเข้าใจผิดก็คือการทำลายพระพุทธพจน์และพระศาสนา
3: อาจารย์นพจะมีสาระสำคัญจากการสนทนาในส่วนของพระสัจธรรมอย่างไรครับอาจารย์นพครับ
4: สาระสำคัญก็คือเป็นปัจจัยให้มีความเข้าใจถูกเพิ่มขึ้นละเอียดขึ้นใช่ไหมฮะอย่างคำว่าธรรมะคำเดียวเนี่ยนะศึกษาธรรมะไม่พอหรือทำไมพระองค์ท่านถึงแสดงคำว่าสัจธรรมหรือพระสัจธรรมศึกษาธรรมะฮะธรรมะนั้นเนี่ยเป็นสัจธรรมหรืออสัจธรรมทุกคนก็พูดนะฮะว่าควรศึกษาธรรมะแต่ธรรมะที่ศึกษานั้นเป็นคำสอน พื่อถึงความหมดกิเลสที่จะสงบจริงๆคือสู่ถึงสัจธรรมจริงๆสูงสุดสัจธรรมจริงก็ต้องเป็นโลกุตรธรรมใช่ไหมฮะแต่ก่อนจะถึงโลกุตรธรรมเนี่ยก็ต้องมีการศึกษาในขั้นฟังขั้นพิจารณาเพราะนั้นถ้าไม่มีความเข้าใจถูกก็ไม่ถึงสัจธรรมไม่เป็นสัจธรรมเพราะนั้นถึงมีการแสดงนะครับว่าการฟังพระสัจธรรมยากยิ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็ใช้คำว่าสัจธรรมะเนี่ยฮะก็คือธรรมะที่สงบหรือธรรมะของผู้สงบหรือธรรมะที่จะทำให้ถึงความสงบเนี่ยฮะก็ต้องเป็นตัวธรรมะจริงๆที่จะมีการศึกษาตั้งแต่เริ่มศึกษาเป็นปริยัตติปฏิปัตติจนถึงปฏิเวทะเนี่ยฮะถึงจะเป็นสัจธรรมสามเนี่ยก็ต้องอาศัยตัวธรรมะคืออะไรฮะศรัทธาถูกไหมฮะศรัทธาในการที่จะศึกษาศรัทธาในการที่จะระลึกรู้ศรัทธาในการที่จะประจักษ์ก็ต้องมีศรัทธามีหิริมีโอตตัปปะมีการสดับตรับฟังมากตั้งแต่เริ่มต้นนะฮะจนมีความเพียรเพิ่มขึ้นนะมีสติมีปัญญาเพราะนั้นนี่คือตัวสภาพธรรมะที่เป็นตัวสัจธรรมก็คือโสภณธรรมที่ค่อยๆเข้าใจขึ้นตั้งแต่ขั้นการฟังเป็นปริยัติสัทธรรมจนมีสังขารขันธ์ปรุงแต่งพอเพียงที่ปฏิปัตติสัทธรรมคือสติปัฏฐานใช่ไหมฮะสตินั่นแหละเป็นตัวสัทธรรมวิริยะนั่นแหละเป็นสัทธรรมปัญญาแล้วก็โสภณธรรมมีศรัทธาหิริโอตปะซึ่งเนื่องมาจากการมีการฟังมากนะฮะก็เป็นสัทธรรมเพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้สัทธรรมเนี่ยจะดำรงพระสัทธรรมเนี่ยได้อย่างไรพระสัทธรรมก็จะลบเลือนเสื่อมสูญไปนะครับก็จะขอโอกาสกราบเรียนท่านอาจารย์ได้สนทนาในเรื่องของการดำรงอยู่ของพระสัทธรรมนะครับแล้วก็การที่พระสัทธรรมเนี่ยจะเสื่อมไปนะครับก็มีข้อความที่พระผู้มีพระภาคพระองค์ท่านได้ตรัสกับท่านพระมหากัสสปะเนี่ยฮะซึ่งท่านพระมหากัสสปะเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่ได้ดำรงพระสัทธรรมโดยการเป็นพระเถระที่กระทำหน้าที่สังคายนาครับท่านอาจารย์ก็มีข้อความนะที่ท่านแสดงซึ่งก็จะเป็นประเด็นว่าอะไรที่ทำให้พระสัทธรรมเสื่อมกราบเรียนท่านอาจารย์ครับก็มีข้อความสั้นๆในสัทธรรมปฏิรูปกัสสูตรนะครับว่าดูกระกัสสปะธาตุดินยังพระสัทธรรมให้เลือนหายไปไม่ได้ธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมก็ยังพระสัทธรรมให้เลือนหายไปไม่ได้ที่แท้โมฆะบุรุษในโลกนี้ต่างหากเกิดขึ้นมาก็ทำให้พระสัทธรรมเลือนหายไปเปรียบเหมือนเรือจะอับปางก็เพราะต้นหนเท่านั้นเปลี่ยนท่านอาจารย
2: ์มีคำที่คุณคำฝันต้องแปลไหมโมฆะบุรุษค่ะ
3: ครับโมฆะบุรุษคำนี้นะครับหมายถึงบุคคลผู้ว่างเปล่าว่างเปล่าจากอะไรนะครับจากคุณความดีว่างเปล่าเพราะว่าไม่ได้เข้าใจธรรมะถูกต้องตามความเป็นจริงเมื่อไม่มีความรู้ที่ถูกต้องแล้วนะครับความประพฤติเป็นไปตั้งแต่ในขั้นของการคิดการกระทำอะไรต่างๆนี่นะครับก็ผิดไปหมดแม้การที่จะกล่าวธรรมะก็กล่าวคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงเพราะว่าไม่ได้เข้าใจธรรมะอย่างถูกต้องครับอันนี้คือในเบื้องต้นของโมฆะบุรุษครับท่านอาจารย์ครับ
2: มีผู้สงสัยนะคะทำไมพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสคำว่าโมฆะบุรุษเหมือนกับว่าคนอื่นแต่ว่าตามความเป็นจริงเพื่อให้เข้าใจถูกว่าเป็นหรือเปล่าใช่ไหมคะถ้าเหตุว่าบางคนเนี่ยค่ะก็หลงเข้าใจว่าตัวเองเนี่ยรู้แล้วแต่นะคะคิดว่าได้เข้าใจธรรมะได้อย่างนั้นอย่างนี้ตั้งหลายท่านแม้ว่าเป็นพระภิกษุนะคะก็ยังตรัสถึงโมฆะบุรุษเพื่อให้ระลึกได้สำนึกได้ถึงความจริงว่าประโยชน์จริงๆก็คือว่าถ้าไม่ตรัสคนนั้นจะไม่รู้สึกตัวเลยว่าเป็นบุรุษว่างเปล่าจากประโยชน์นะคะแต่ว่าเมื่อได้ฟังแล้วเนี่ยท่านก็มีความเข้าใจที่ถูกต้อง จากโมฆะบุรุษก็ไม่เป็นโมฆะบุรุษได้แต่ว่าโมฆะบุรุษบางคนก็เป็นโมฆะบุรุษไปตลอดก็แล้วแต่แต่ละบุคคลก็เป็นแต่ละหนึ่งจริงๆเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้จริงๆค่ะเพียงข้อความนี้ก็แสดงอยู่แล้วนะคะแล้วใครล่ะจะทำลายพระพุทธศาสนาหรือคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บุคคลอื่นไม่สามารถนอกจากพุทธบริษัทคือผู้ที่เข้าใจว่าตนเองเนี่ยเป็นผู้ที่เป็นพุทธบริษัทนะคะนับถือคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ว่าไม่ได้เข้าใจธรรมะแล้วก็กล่าวคำที่ตรงกันข้ามกับการที่จะให้เข้าใจธรรมะด้วย
4: อาจารย์คำปักนะตะกี้ผมก็ผ่านไปอีกคำหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นชื่อของพระสูตรนี้ก็คือสัทธรรมะปฏิรูปซึ่งพระองค์ท่านก็ทรงแสดงสั้นๆนะครับว่าสัทธรรมะปฏิรูปยังไม่เกิดขึ้นในโลกตราบใดตราบนั้นพระสัทธรรมก็ยังไม่เลือนหายไปและสัทธรรมปฏิรูปเกิดขึ้นในโลกเมื่อใดเมื่อนั้นพระสัทธรรมจึงเลือนหายไปก็อยากจะเชิญอาจารย์คำปั่นได้พูดถึงคำว่าสัทธรรมปฏิรูปแล้วก็กราบเรียนท่านอาจารย์ได้ให้ความเข้าใจเพิ่มเติมครับ
3: คำว่าปฏิรูปนี่นะครับหมายถึงเทียมไม่ใช่ของแท้เพราะฉะนั้นเมื่อมารวมกับคำว่าสัทธรรมก็หมายถึงไม่ใช่สัทธรรมนั่นเองครับเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงครับ
2: เพราะฉะนั้นจากการศึกษาพระธรรมเนี่ยต้องเข้าใจความหมายในภาษาบาลีด้วยนะคะว่าหมายความถึงสิ่งที่ไม่จริงแท้ปฏิรูปนะคะเดิมเป็นอย่างนี้แล้วก็ไปเปลี่ยนเป็นอีกอย่างหนึ่งอาจจะคิดว่าเร็วดีถ้าทำอย่างนี้หรือว่าไม่ต้องศึกษาธรรมะเพราะเหตุว่าปฏิบัติเลยจะเสียเวลาศึกษาทำไมอย่างนี้ก็คือปฏิรูป
4: ท่านนะครับพระองค์ท่านก็ตรัสด้วยพระโอษฐ์เองนะฮะแล้วก็ทรงเปรียบเทียบเหมือนกับแบบนี่ฮะว่าทองเทียมยังไม่เกิดขึ้นในโลกตราบใดตราบนั้นทองคำธรรมชาติก็ยังไม่หายไปและเมื่อทองเทียมเกิดขึ้นทองคำธรรมชาติจึงหายไป
2: ก็ถูกต้องคนก็ไม่รู้ว่าทองเทียมหรือทองแท้ใช่ไหมคะเมื่อไม่รู้ก็นิยมทองเทียมทองแท้ก็หายไป
4: ท่านอาจารย์ครับแล้วพุทธบริษัทเนี่ยฮะจะรู้ความต่างด้วยอะไรอย่างไรครับ
2: วาจาสัจจะการสนทนาธรรมด้วยความจริงใจนะคะจะทำให้รู้ว่าเป็นเหตุเป็นผลถูกต้องหรือเปล่าถ้าจะบอกว่าไม่ต้องศึกษาธรรมะแล้วปฏิบัติชัดเจนเลยพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมทำไม 45 พรรษาถ้าปริยัติไม่สำคัญและใครเป็นผู้ที่จะมีปัญญายิ่งกว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะเข้าใจว่าแม้ไม่ต้องศึกษาธรรมะไม่ต้องเข้าใจธรรมะก็ปฏิบัติได้หรือว่าเพราะเหตุว่าไม่ปฏิบัติจึงไม่รู้ธรรมะทั้งหมดไม่ถูกต้องนะคะเพราะเหตุว่าแม้แต่ปฏิบัติคืออะไรก็ไม่รู้แล้วปฏิบัติเพื่อรู้อะไรก็ไม่บอกใช่ไหมคะตามความเป็นจริงเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ไม่มีเหตุผลค่ะเป็นการหมิ่นพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณพระมหากรุณาคุณนะคะแล้วก็เป็นการทำลายสิ่งซึ่งมีค่าที่สุดเป็นประโยชน์ที่สุดแก่ชาวโลกเพราะเหตุว่าถ้ามีการเผยแพร่ความเห็นที่ผิดก็ทำให้พระธรรมเนี่ยค่ะลบเลือนไป
4: ถ้าจะครับถ้าตรงข้ามครับจะเรียนสนทนาในลักษณะที่ตรงข้ามก็มีผู้ที่ก็เรียกว่าเหมือนกับเห็นประโยชน์ของการที่จะรักษาพระพุทธพจน์เอาไว้นะครับแล้วก็มุ่งที่จะยึดในพระพุทธพจน์เท่านั้นอันนี้จะเป็นเขาเนี่ยจะรักษาของ
2: แล้วยึดยังไงล่ะคะ
4: ยึดว่าต้องเป็นคำที่เป็นพระพุทธพจน์โดยตรงเท่านั้น
2: ค่ะลองบอกมาสิยึดยังไงเข้าใจหรือไม่เข้าใจที่ยึดอย่างคำว่าธรรมะอย่างเงี้ยจะยึดไหมคะคำนี้แล้วธรรมะคืออะไรเข้าใจหรือเปล่าที่จะยึดถ้าบอกว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงทุกอย่างเป็นธรรมะต้องเปลี่ยนไม่ได้ทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเปลี่ยนไม่ได้ไม่ใช่มีเราจะไปทำให้เกิดขึ้นเห็นขณะนี้เกิดแล้ว คิดขณะนี้เกิดแล้วทุกอย่างเกิดแล้วแต่ไม่รู้ไม่เข้าใจสิ่งที่เกิดแล้วเพราะปัจจัยตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นจะยึดพระพุทธพจน์ยังไงยึดคำไหนไม่ได้เข้าใจแล้วก็ยึดผิดใช่ไหมคะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงถูกหรือเปล่า
4: ถูกครับ
2: ค่ะพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะตรัสรู้ธรรมะคือรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงๆถูกหรือเปล่า
4: ถูกต้อง
2: แล้วจะไปยึดยังไงเป็นคำคำค่ะถ้าไม่เข้าใจ
4: ถ้าจะครับก็คือโดยสรุปเนี่ยฮะก็จะมีอยู่สองแบบฮะแบบหนึ่งก็คือนิยมคำคมหรืออาจจะเป็นคำสอนของบุคคลต่างๆนะฮะซึ่งไม่สามารถที่จะเป็นวาจาสัจจะที่จะลึกซึ้งได้อย่างที่พระผู้มีพระภาคหรือพระสาวกแสดงและส่วนอีกประเภทหนึ่งก็คิดว่าจะต้องเฉพาะพระพุทธพจน์ที่พระองค์ท่านทรงแสดงเท่านั้นถ้าเป็นคำอื่นแม้เป็นคำจริงเนี่ยก็ดูเหมือนจะปฏิเสธนะ
2: ครับเป็นคำจริงหรือเปล่าคำเอง
4: คำที่เป็นผู้ที่รู้ตามนะฮะก็คือพระสาวกที่ท่านรู้ตามนะครับก็เป็นคำที่มีประโยชน์ทั้งนั้นครับท่าน
2: ค่ะเพราะเป็นคำจริง
4: เพราะเป็น
2: ถ้ารู้จริงแล้วจะพูดไม่จริงได้ไหม
4: ไม่ได้ครับ
3: ก็เชิญคุณชุนครับ
5: การที่จะไม่ให้พระสัทธรรมอันตรธานไปเนี่ยก็คงจะต้องศึกษาสิ่งที่ถูกต้องจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะฮะก็ต้องเริ่มที่ถูกต้องก่อนถ้าเริ่มผิดไปเนี่ยก็เป็นอสัทธรรมแน่นอนเมื่อพูดถึงสัจธรรมถึงความสงบก็ต้องเข้าใจความสงบที่ถูกต้องก่อนก็อยากจะกราบเรียนท่านอาจารย์เกี่ยวกับความสงบที่ถูกต้องช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยท่านอาจารย์ก็อธิบายความสงบแล้วแต่ว่ายังไม่แจ่มแจ้งนะฮะ
2: เมื่อเช้าพูดถึงเรื่องความสงบจากกิเลสคือดับกิเลสหรือเปล่าเมื่อเช้านี้พูดถึงเรื่องไม่ใช่สงบเฉยๆไม่ใช่แค่สงบที่คนอื่นคิดแต่สงบจากกิเลสคือดับกิเลสและถ้าสูงที่สุดนะคะดับการเกิด
5: ใช่ครับ
2: อันนี้สงบแท้จริงค่ะ
5: ใช่ครับแต่ว่าคำถามของผมก็คือเรายังไม่รู้จักความสงบ
2: เรายังไม่รู้อะไรเลยค่ะ
5: ใช่ยังไม่รู
2: ้ฟังก่อนให้เข้าใจขึ้น
5: ครับ
2: ต้องศึกษาตามลำดับค่อยๆเข้าใจขึ้น
5: ใช่ก็ต้องรู้จักความสงบก่อนในเบื้องต้น
2: ว่าความสงบที่นี่ไม่ใช่ความสงบที่พอใจจะอยู่คนเดียวแต่สงบจากกิเลสด้วยปัญญาที่สามารถดับกิเลสได้อย่างอื่นดับกิเลสไม่ได้นอกจากปัญญาต้องเคารพอย่างยิ่งคือศึกษาพระธรรมที่ทรงแสดงตั้งแต่ขั้นต้น
5: เพราะว่าถ้าเริ่มผิดมันก็ผิดหมด
2: ถ้าผิดแล้วก็คือว่าจะนำไปสู่ความเห็นที่ผิดต่อไป
5: เพราะฉะนั้นต้องเริ่มให้ถูกนะตรงน
2: ี้ถูกต้องค่ะฟังและไตรตรองว่าสิ่งที่ได้ยินได้ฟังจริงหรือเปล่าเราเอาความเข้าใจของพุทธเจ้ามาไม่ได้เลยแต่ทรงแสดงให้เริ่มฟังคำจริงเพื่อที่จะได้พิจารณาว่าจริงหรือเปล่าแล้วก็ค่อยๆเข้าใจความจริงนั้นยิ่งขึ้น
3: แม้แต่คำที่ท่านอาจารย์กล่าวอยู่เสมอก็คือคำแรกและคำสุดท้ายที่ต้องฟังต้องศึกษาก็คือคำว่าธรรมะ
2: ค่ะสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้มีจริงไม่มีใครไปทำให้เกิดขึ้นมาได้เกิดแล้วปรากฏแล้วก็หมดไป
3: แม้จะมีสิ่งที่มีจริงๆที่เป็นธรรมะเกิดขึ้นเป็นไปแต่ถ้าหากว่าไม่ได้ศึกษาพระธรรมคำสอนก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่มีจริงๆได้เลย
2: ค่ะไม่ลืมนะคะเมื่อกี้นี้เข้าใจจริงๆขณะนี้มีสิ่งที่เกิดแล้วเพราะเหตุปัจจัยปรากฏแล้วหมดไปเดี๋ยวนี้อะไรปรากฏคะถ้าไม่ลืมสิ่งนั้นมีจริงๆเกิดเพราะเหตุปัจจัยแล้วหมดไปนี่คือความเข้าใจจริงๆเวลานี้นะคะกับพริบตาจริงหรือเปล่าเกิดแล้วหมดแล้วเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจจริงๆก็คือสิ่งที่มีจริงชั่วขณะนั้นเกิดแล้วดับไปทั้งหมดเลยค่ะกำลังพูดกำลังคิดกำลังชอบกำลังโกรธกำลังดีใจกำลังเสียใจเกิดแล้วทั้งวันรู้จริงๆหรือเปล่าว่าสิ่งนั้นนะคะที่เป็นอย่างนั้นอะเกิดจริงๆแล้วก็หมดไปจริงๆแล้วก็ไม่กลับมาอีกนี่คือความรู้จริงความเข้าใจจริงเพราะฉะนั้นเพียงแค่นี้นะคะก็จะรู้ได้ว่าจะรู้จริงได้อย่างไรเพียงแค่คำสองคำไม่พอ พระผู้มีพระภาคจึงทรงแสดงพระธรรม45พรรษาเพราะรู้ว่าอัธยาศัยของแต่ละคนเนี่ยต่างกันอย่างคำที่โดนใจคุณคำปั่นเนี่ยนะคะคนอื่นเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าหรือว่าเฉพาะคุณคำปั่นฟังแล้วไม่ลืมแล้วก็ยังเผื่อแผ่ไปถึงคนอื่นนะคะแต่ว่าคำอื่นล่ะก็ยังมีอีกสำหรับอัธยาศัยอื่นๆต่างๆกันไปเพราะฉะนั้นแม้ว่าพระธรรมจะหลากหลายมากแต่ก็เป็นความจริงซึ่งถ้าไม่ลืมและเข้าใจจริงๆทุกอย่างที่ปรากฏเดี๋ยวนี้นะคะจะเป็นทีละหนึ่งที่ไม่เหมือนกันเลยอย่างเสียงนี่ค่ะเป็นเสียงสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นสิ่งที่ปรากฏทางตาไม่ลืมคือกำลังปรากฏเพราะเกิดแล้วแล้วดับไปเนี่ยค่ะไม่ลืมจริงๆเข้าใจจริงๆคืออย่างนี้ไม่ใช่อย่างอื่นเลยนะคะเพราะฉะนั้นพระธรรมที่ทรงแสดง45พรรษาเนี่ยค่ะเพื่อให้อัธยาศัยต่างๆที่ฟังแล้วไม่เห็นเป็นอย่างนี้เลยแค่ฟังจริงใช่ไหมคะขณะนี้เสียงเกิดปรากฏแล้วหมดไปเสียงเท่านั้นหรือที่เกิดปรากฏแล้วหมดไปคิดล่ะคิดก็เกิดเป็นคิดแล้วก็หมดไปถ้าเป็นอย่างนี้ทั้งหมดนะคะก็คือรู้จริงในเพียงไม่กี่คำแต่ว่ากว่าจะเป็นอย่างนี้ได้นะคะอกุศลที่สะสมมาเป็นปัจจัยเนี่ยก็เกิดมากมายกั้นไม่ให้สามารถที่จะเข้าใจความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นก็จะรู้ได้ค่ะว่าอะไรทำให้ไม่เข้าใจสิ่งที่ปรากฏตรงตามที่เคยได้ฟังได้ฟังแล้วเข้าใจแล้วเป็นจริงทุกอย่างแต่การที่จะรู้ว่าแต่ละหนึ่งขณะเนี้ยเกิดเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปยังไม่ถึงเวลานั้นเพราะอะไรก็จะต้องรู้เหตุด้วยนะคะเพราะสะสมความไม่รู้มานานมากความไม่รู้อย่างเดียวเลยความติดข้องความยึดถือความพอใจมากมายมหาศาลค่ะที่เกิดขึ้นไม่ทำให้รู้ความจริงเพราะเวลาโกรธเกิดเนี่ยโกรธเป็นสภาพที่หยาบกระด้างประทุษร้ายในขณะนั้นจะไปรู้ความจริงได้อย่างไรเพราะฉะนั้นลักษณะของสภาพธรรมะนะคะที่ต่างกับสภาพธรรมะอื่นก็คือสภาพที่สามารถเห็นถูกเข้าใจถูกในสิ่งที่มีแล้วก็ไม่จำกัดด้วยว่าเฉพาะสิ่งนี้เท่านั้นไม่ใช่สิ่งอื่นหรือว่าไม่จำกัดว่าเฉพาะที่นี่เท่านั้นไม่ใช่ที่อื่นความจริงต้องเป็นความจริงทุกกาลและสมัยเพราะฉะนั้นคำเดียวนะคะที่มีความเข้าใจที่มั่นคงจริงๆเนี่ยก็จะทำให้เตือนว่าเพราะอะไรได้ยินแล้วจึงไม่ได้เข้าใจตามที่ได้ฟังแม้ว่าคำนั้นก็เป็นคำจริงซึ่งรับว่าเป็นความจริงนะคะแต่ว่าขณะนี้ก็มีเห็นเกิดระดับเสียงก็เกิดระดับคิดก็เกิดระดับแต่ละหนึ่งยังไม่สามารถที่จะปรากฏความจริงว่าเกิดจริงๆและกระดับจริงๆสืบต่ออย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นความเข้าใจจริงๆก็คือความเข้าใจที่มั่นคงค่ะ
3: ความเข้าใจจริงๆคือความเข้าใจที่มั่นคงแล้วจะเข้าใจจริงๆจนกระทั่งเข้าใจอย่างมั่นคงก็ต้องไม่ขาดการฟังไม่ขาดการศึกษาพระธรรมนะครับซึ่งแต่ละคนแต่ละท่านที่เห็นประโยชน์ของพระธรรมก็มีโอกาสได้สะสมเหตุก็คือได้ฟังได้ศึกษาได้สะสมปัญญาในชีวิตประจำวันนะครับก็เป็นช่วงเวลาที่ประเสริฐที่สุดเลยครับท่านอาจารย์ครับที่ได้ฟังพระธรรม
2: ค่ะขณะนี้ก็มีสิ่งที่เกิดปรากฏแล้วก็ดับไปเพราะว่าอวิชชาความไม่รู้และความติดข้องไม่สามารถที่จะเห็นความจริงนี้ได้แต่ก็ยังมีธาตุหรือธรรมะอีกอย่างหนึ่งคือสติที่แม้ฟังแล้วนะคะไม่ลืมคือระลึกได้ว่าขณะนี้ค่ะเป็นธรรมะแน่นอนแต่ละหนึ่งที่กำลังปรากฏถ้าไม่มีปัญญาความเห็นถูกอย่างนี้สติที่จะระลึกอย่างนี้ก็เกิดไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นพระศาสนาเลื่อนค่อยๆเสื่อมไปจากความเข้าใจถูกและไม่เกิดเมื่อไหร่ที่สติสัมปชัญญะไม่เกิดปัญญาไม่เกิดไม่เข้าใจความจริงของสิ่งที่ปรากฏก็คือว่าลบเลือนถึงการสูญสิ้นนะคะแต่ถ้ายังมีเหลือก็คือว่ามีการได้ยินได้ฟังแล้วก็รู้ความละเอียดแล้วก็รู้ว่าเพราะอะไรจึงไม่สามารถที่จะเป็นอย่างที่ได้เข้าใจเพราะว่าเป็นการสะสมเพียงเล็กน้อยซึ่งจะต้องสะสมต่อไปอีกจนกว่า สติและปัญญาจะมากขึ้นนะคะเจริญขึ้นซึ่งเป็นโพธิปักขิยธรรมเป็นพระสัทธรรมที่เป็นสัทธรรมะปฏิปติหรือว่าไม่ใช่ปริยัติสัทธรรมแต่เป็นปฏิปติสัทธรรม
1: พื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่850ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่30มิถุนายนพุทธศักราช2556
6: ช่วงแรกดิฉันก็จะกราบเรียนท่านอาจารย์เพราะว่าเราได้ยินคำว่าโลกมามากแต่เราจะรู้โลกตามความเป็นจริงได้อย่างไรและที่เราเข้าใจและรู้กันอยู่เนี่ยก็รู้ตามที่ทรงแสดงที่ละเอียดลึกซึ้งได้อย่างไรเพราะว่าท่านแสดงโลกในความหมายที่ว่าแตกสลายเป็นธรรมดาด้วยแต่เราไม่รู้จักโลกตามความเป็นจริงช่วงแรกก็จะกราบเรียนท่านอาจารย์ค่ะสำหรับความหมายของคำว่าโลกค่ะ
2: ไม่ว่าจะรู้จักอะไรนะคะก็คือรู้จักสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้มิฉะนั้นจะชื่อว่ารู้จักไม่ได้เลยแม้แต่คำว่าโลกหรือโลกะเนี่ยนะคะไม่ใช่สิ่งที่ไม่มีเป็นสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ค่ะซึ่งสามารถที่จะพิจารณาแล้วก็เข้าใจข้อความในพระไตรปิฎกได้เมื่อเข้าใจว่าขณะนี้ที่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะกำลังปรากฏสิ่งนั้นแหละเป็นโลกไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นค่ะที่กำลังปรากฏในขณะนี้สิ่งนั้นแหละมีจริงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปตรงกับโลกที่ได้ตรัสไว้ว่าสังขารโลกหรือว่าสัตตวโลกหรือว่าโอกาสโลกซึ่งก็จะต้องเข้าใจว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะรู้จักโลกหรือยังมีโลกแน่นอนแต่ว่าโลกที่มีเนี่ยรู้จักหรือยังเห็นเดี๋ยวนี้นะคะเป็นโลกแน่นอนเพราะเหตุว่าต้องมีความเข้าใจละเอียดกว่านั้นอีกว่าถ้าพูดถึงเห็นเนี่ยไม่ได้พูดถึงอย่างอื่นเลยทั้งสิ้นเริ่มเข้าใจลักษณะของโลกหนึ่งซึ่งมีจริงๆคือโลกเห็นในขณะนี้เพราะฉะนั้นถ้าฟังธรรมะผิวเผินนะคะเราก็จะฟังแต่เรื่องราวของสภาพธรรมะแต่ถ้าไม่ผิวเผินก็คือว่าทุกขณะเมื่อมีสิ่งที่มีจริงๆปรากฏสิ่งนั้นแหละเป็นโลกเพราะฉะนั้นทุกขณะในชีวิตนะคะไม่เว้นเลยเป็นโลกเพราะเหตุว่าเป็นสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่ยั่งยืนเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแต่การเกิดดับเนี่ยค่ะเร็วแล้วก็เล็กน้อยแสนสั้นแล้วก็มีสิ่งอื่นซึ่งเกิดสืบต่ออยู่ตลอดเวลาถ้าฟังอย่างนี้ก็พอที่จะค่อยๆเข้าใจได้นะคะว่าเมื่อกี้นี้มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดแล้วแล้วก็มีสิ่งอื่นที่เกิดสืบต่อจนถึงเดี๋ยวนี้ในขณะนี้เห็นดับแล้วก็มีสิ่งที่ได้ยินปรากฏหรือว่ามีแข็งหรือมีอะไรก็ตามทั้งหมดที่เคยไม่รู้เลยในวันหนึ่งในวันหนึ่งเนี่ยไม่เคยรู้สภาพธรรมะจึงไม่รู้จักโลกเพราะฉะนั้นถ้าจะรู้จักโลกเนี่ยไม่ใช่ไปรู้ที่อื่นเลยค่ะแต่รู้สิ่งที่กำลังมีทุกๆขณะนี้เองซึ่งเป็นเรื่องที่ละเอียดมากนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องได้ยินคำว่าโลกต่อไปนี้ก็รู้ว่าสิ่งที่กำลังมีนี่แหละเป็นโลกถ้าพูดถึงเห็นเกิดขึ้นเห็นเป็นโลกได้ยินเกิดขึ้นได้ยินเป็นโลกเพราะฉะนั้นจะมีอะไรไหมคะที่ไม่ใช่โลกในเมื่อทุกอย่างที่เกิดเป็นโลกสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นก่อนอื่นที่จะรู้จักโลกได้มากกว่านี้นะคะก็คือต้องรู้ว่าโลกคือขณะไหนเมื่อไรเดี๋ยวนี้เองค่ะสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่ปรากฏเคยคิดไหมคะว่าเห็นเนี่ยเป็นโลกถ้าไม่มีการฟังมาก่อนเนี่ยไม่มีทางเลยใช่ไหมคะก็เข้าใจว่าเป็นเราเห็นแต่ละคำที่ทรงแสดงเนี่ยค่ะเป็นวาจาสัจจะเป็นความจริงซึ่งสามารถที่จะเข้าใจขึ้นและพิสูจน์ได้แม้แต่คำเดียวคือคำว่าโลกก็ไม่ผ่านไปนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ค่ะเริ่มรู้จักโลกหรืออย่างว่าโลกคืออะไรถ้ารู้แล้วนะคะไม่เปลี่ยนแล้วก็ค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจโลกไปทีละเล็กทีละน้อยแต่ก็ต้องหมายความถึงสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้นั่นเอง
6: ท่านอาจารย์กล่าวว่าไม่รู้จักสภาพธรรมะไม่รู้จักโลกทำให้ดิฉันกลับมาที่คำถามใน อชิตะปัญหาที่หนึ่งที่ท่านอชิตะมานพเรียนถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าโลกคือหมู่สัตว์อันอะไรหุ้มห่อไว้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าโลกอันอวิชชาหุ้มห่อไว้กราบเรียนท่านอาจารย์ค่ะ
2: แต่ละคำนะคะลึกซึ้งและหมายความถึงเดี๋ยวนี้ค่ะเห็นเนี่ยดูเหมือนชัดเจนใช่ไหมคะเห็นอะไรแต่ว่าความจริงนะคะไม่รู้จักเห็นเลยเพราะเหตุว่าหุ้มห่อไว้ด้วยอวิชชาใครจะบอกได้ว่าเห็นเป็นยังไงทั้งที่กำลังเห็นเนี่ยค่ะเห็นเป็นยังไงความจริงของเห็นก็คือว่าสิ่งที่กำลังเห็นเดี๋ยวนี้เป็นสิ่งที่มีจริงเป็นธรรมะชนิดหนึ่งนะคะเป็นธาตุชนิดหนึ่งถ้าใครกล่าวอย่างนี้หมายความว่าผู้นั้นรู้จักโลกคือรู้จักเห็นถ้าไม่รู้จักเห็นก็เห็นทั้งวันแต่ก็ไม่รู้เลยว่าเห็นเป็นอะไรเพราะเหตุว่าความไม่รู้เนี่ยไม่ใช่ไม่รู้ที่อื่นนะคะไม่รู้สิ่งต่างๆที่มีในชีวิตประจำวันทั้งหมดเช่นไม่รู้จักเห็นไม่รู้จักได้ยินไม่รู้จักเสียงไม่รู้จักกลิ่นไม่รู้จักทุกอย่างที่มีเนี่ยไม่เคยรู้จักเลยแต่ว่าสิ่งที่มีเหล่านั้นนะคะไม่ได้ปะปนไม่ได้รวมกันเลยค่ะเป็นแต่ละหนึ่งแยกขาดจากกันเช่นเห็นไม่ใช่ได้ยินไม่ใช่คิดนึกเสียงไม่ใช่กลิ่นไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏทางตาเพราะฉะนั้นโลกจริงๆเนี่ยนะคะเป็นแต่ละหนึ่งซึ่งมีในชีวิตประจำวันค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจว่าผู้ที่ทรงตรัสรู้เนี่ยแสดงความจริงอย่างละเอียดยิ่งของสิ่งซึ่งปรากฏรวมกันเหมือนเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่ว่าตามความเป็นจริงนะคะต้องมีแต่ละสิ่งซึ่งเล็กมากละเอียดมากรวมกันจึงจะปรากฏว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้อย่างที่เราเข้าใจว่าเป็นตัวเราเนี่ยนะคะร่างกายของเราตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าถ้าไม่มีรูปแต่ละรูปนะคะแข็งทั่วตัวเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นแต่ว่าความจริงมีอากาศธาตุอีกรูปหนึ่งแทรกขั้นอยู่ทุกกลุ่มเล็กๆหรือว่าภาษาบาลีใช้คำว่ากลาปะเนี่ยค่ะแล้วใครรู้จักโลกก็คือต้องรู้จักความจริงที่แข็งมีจริงๆถ้าบอกว่ามีจริงก็บอกได้ว่าเป็นโลกเพราะว่าเกิดขึ้นปรากฏจะว่าเป็นธาตุจะว่าเป็นธรรมะจะว่าเป็นโลกก็ได้สำหรับสิ่งที่เป็นสิ่งที่เกิดแล้วกำลังปรากฏในขณะนี้เพราะฉะนั้นอย่าข้ามความเข้าใจแม้แต่คำว่าโลกได้ยินคำนี้แล้วก็ควรที่จะได้เข้าใจว่าเดี๋ยวนี้เองอวิชชาหุ้มห่อไว้หรือเปล่าเพราะไม่รู้ความจริงของเห็นเพราะอะไรคะเห็นเกิดแล้วดับแล้วเห็นคนความจริงความคิดว่าเป็นคนไม่ใช่ขณะที่เพียงเห็นเพราะฉะนั้นเห็นเนี่ยค่ะเป็นโลกคือเกิดแล้วดับแล้วต่อจากนั้นก็มีการคิดนึกถึงรูปร่างสันฐานเป็นไปอย่างเร็วมากนะคะโดยอวิชชาหุ้มห่อไม่สามารถที่จะรู้ความจริงว่าแท้ที่จริงแต่ละหนึ่งอย่างที่ปรากฏเหมือนว่าเที่ยงหรือว่ามีอยู่ตลอดเวลาเนี่ยความจริงมีหลายอย่างซึ่งเกิดดับสลับกันด้วยเช่นในขณะที่เหมือนเห็นตลอดเวลาก็มีได้ยินก็แสดงให้เห็นว่าเห็นไม่ใช่ได้ยินเป็นแต่ละโลกแต่ละหนึ่งมีคิดนึกเพราะฉะนั้นคิดนึกก็ไม่ใช่เห็นไม่ใช่ได้ยินแต่ว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าแยกโดยละเอียดแล้วนะคะแต่ละหนึ่งก็เป็นโลกที่ถูกอวิชชาหุ้มห่อทำให้ไม่สามารถที่จะเห็นโลกตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปหาโลกที่ไหนเพราะโลกกำลังปรากฏแล้วก็ไม่ต้องไปหาอวิชชาที่ไหนด้วยนะคะว่าอวิชชานี่อยู่ที่ไหนก็อยู่ที่สิ่งที่กำลังปรากฏนี่แหละเพราะฉะนั้นเมื่อมีความไม่รู้จึงมีความติดข้องซึ่งทุกคำนะคะพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองนะคะขณะนี้เห็นติดข้องหรือเปล่าเห็นไหมคะติดข้องก็ไม่รู้บางคนก็ไม่รู้ว่าติดข้องแล้วเพราะฉะนั้นธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดจริงนะคะแต่ว่าสามารถที่จะค่อยๆเข้าใจในขั้นการฟังก่อนจนกระทั่งรู้ความจริงว่าถ้าไม่มีความเข้าใจอย่างนี้นะคะจะรู้สิ่งที่เกิดดับไม่ได้เพราะว่าสิ่งนั้นแม้มีจริงเกิดดับก็ลึกซึ้งเพราะฉะนั้นกว่าจะไปถึงการรู้แจ้งสภาพธรรมะซึ่งเป็นโลกซึ่งเกิดดับนะคะก็ต้องมีความเข้าใจตามลำดับตั้งแต่ต้นว่าโลกคือเดี๋ยวนี้อวิชชาหุ้มห่อคือเดี๋ยวนี้ความติดข้องคือโลภะคือเดี๋ยวนี้ในอะไรในเห็นหนึ่งละในได้ยินหนึ่งละ ในเสียงหนึ่งแหละรวมว่าทุกอย่างก็เป็นโลกที่ถูกหุ้มห่อไว้ด้วยอวิชชาและความติดข้อง
6: เพราะว่าเห็นยังยึดถือเห็นว่าเป็นเราเลย
2: ค่ะทั้งหมดเลยขณะที่กำลังว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ไม่รู้ความจริงว่าขณะนั้นก็คือมีสิ่งที่ปรากฏเกิดดับแต่ว่าไม่รู้ความจริงก็เข้าใจว่าเป็นสิ่งที่เที่ยง
6: เห็นเป็นดอกไม้เห็นเป็นผู้คนก็เพราะอวิชชานั่นเอง
2: อวิชชาทั้งหมดค่ะจนกว่าจะรู้ความจริงเพราะฉะนั้นถ้าใครพูดถึงอวิชชานะคะก็คือว่าเมื่อไหร่ที่ไม่รู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏเมื่อนั้นเป็นอวิชชา
7: ครับสำหรับโรค3ก็คือโอกาสโรคสัตวโรคและสังขารโรคสำหรับโอกาสโรคก็คือเป็นที่อาศัยของหมู่สัตว์ทั้งหลายซึ่งท่านก็ให้อัตถาว่าปรากฏโดยอาการวิจิตเห็นถึงความวิจิตต่างๆกันของที่อาศัยของสัตว์ต่างๆมีความแตกต่างกันหลากหลายใช่ไหมครับบุคคลแต่ละบุคคลหรือว่าสัตว์แต่ละประเภทเนี่ยก็มีที่อาศัยต่างๆกันมีความวิจิตต่างๆกันมากมายโอกาสโรคก็คือเป็นที่อาศัยของหมู่สัตว์ทั้งหลายคือปรากฏโดยอาการวิจิตคือต่างๆกันหลากหลายมากมายสองก็คือสัตวโรคดังนั้นสัตวโรคหรือหมู่สัตว์ทั้งหลายเพราะอัตว่าเป็นที่ดูบุญและบาปและผลของบุญและบาปการกระทำของบุคคลหรือว่าสัตว์ต่างๆก็มีการกระทำที่ดีบ้างและก็ไม่ดีบ้างตามการสะสมมาของแต่ละบุคคลนั้นจะเห็นถึงว่าสัตว์ทั้งหลายมีการกระทำต่างๆทั้งดีทั้งไม่ดีมีการกระทำสุจริตประพฤติเป็นไปในกุศลกรรมต่างๆหรือประพฤติทุจริตเป็นไปในอกุศลกรรมต่างๆซึ่งหมู่สัตว์ทั้งหลายก็เป็นอย่างนี้เมื่อมีเหตุปัจจัยให้มีการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นกุศลบ้างหรืออกุศลบ้างนั้นสัตวโลกประการหนึ่งนะครับก็คือเป็นที่ดูบุญและบาปและผลของบุญและบาปนั้นเมื่อมีการกระทำกรรมที่เป็นกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมไม่ใช่เฉพาะชาตินี้ชาติเดียวใช่ไหมครับแต่ว่าในอดีตเนิ่นนานก็เคยได้กระทำกรรมไปแล้วดังนั้นขณะนี้นะครับเห็นความหลากหลายของผลของกรรมที่จะให้ผลให้เกิดเป็นบุคคลต่างๆซึ่งไม่เหมือนกันเลยมีความแตกต่างกันรูปร่างผิวพรรณต่างๆมีกายหรือว่ามีรูปร่างต่างกันหรือแม้สัตว์เดรัจฉานนะครับก็มีความวิจิตรมากมายเพราะอะไรครับเพราะผลของกรรมคือผลของบุญผลของบาปถ้าเป็นผลของกุศลกรรมก็ให้ผลในสิ่งที่ดีงามเกิดมาก็มีรูปร่างที่ดีสวยงามต่างๆและถ้าเกิดด้วยผลของอกุศลกรรมได้รับความทุกข์ยากลำบากอาจจะเกิดในอบายภูมิเป็นสัตว์นรกนี่ครับก็เห็นถึงความวิจิตของสัตว์ทั้งหลายที่เมื่อเกิดด้วยผลของกรรมต่างๆและขณะนี้นะครับก็กำลังได้รับผลของกรรมด้วยการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการลิ้มรสการถูกต้องกระทบสัมผัสกรรมที่ได้กระทำไว้แล้วนั่นเองที่จะเป็นปัจจัยให้ผลกำลังมีในขณะนี้อันนี้ก็คือโลกคือหมู่สัตว์ทั้งหลายประการสุดท้ายนะครับก็คือสังขารโรคก็คือสภาพธรรมะที่กำลังมีในขณะนี้นี่เองกำลังเกิดดับย่อยยับด้วยปัจจัยต่างๆที่จะให้ธรรมะนั้นเกิดขึ้นเป็นไปและเมื่อเกิดนะครับก็ดับทันทีเพราะเหตุว่าเป็นเพียงธรรมะที่มีปัจจัยปรุงแต่งให้เกิดเท่านั้นนั้นการที่จะรู้แล้วก็เข้าใจถูกนะครับว่าจริงๆขณะนี้นะครับไม่เป็นตัวเราเลยเพราะเหตุว่าขณะนี้มีสิ่งที่มีกำลังเกิดขึ้นเป็นไปบังคับไม่ให้เกิดก็ไม่ได้ต้องเกิดขึ้นเพราะมีปัจจัยที่จะให้ธรรมะนั้นเกิดขึ้นเป็นไปจะบังคับให้ทรงอยู่ก็ไม่ได้เพราะเมื่อเกิดแล้วก็ต้องดับไปนี่ก็คือสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้เป็นสังขารโลก
6: พูดถึงโอกาสโลกนี้ก็ไม่พ้นโลกที่เป็นที่อาศัยของสัตว์ท่านแสดงถึงปรากฏโดยอาการวิจิตค่ะท่านอาจารย์กราบเรียนค่ะ
2: คงไม่คิดว่ามีโลกนี้โลกเดียวใช่ไหมคะตามผลของกรรมเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผลของกุศลกรรมที่ประณีตกว่าการที่จะได้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยค่ะก็มีโลกอื่นๆด้วยเช่นโลกสวรรค์เคยไปมาแล้วหรือว่ายังไงก็ตามแต่นะคะแต่ก็จำไม่ได้เ พราะเหตุว่าเมื่อเกิดที่นี่ในโลกนี้ก็จำได้เฉพาะโลกนี้ว่ามีโลกนี้แต่ความจริงที่เกิดเนี่ยค่ะเราเลิกไม่ได้เลยเพราะเหตุว่าไม่ได้มีแต่เฉพาะโลกนี้โลกเดียวแม้แต่โลกมนุษย์เนี่ยค่ะก็มีหลายโลกแต่ว่าเราอยู่ในโลกนี้เห็นโลกอื่นไม่ได้เลยแต่ก็ต้องเป็นไปตามเหตุคือเรื่องของกรรมหรือการกระทำว่าถ้าเป็นการกระทำที่ไม่ดีนะคะเป็นการกระทำที่ทุจริตการกระทำทุจริตเนี่ยค่ะก็มีต่างกันมากตั้งแต่อย่างเบาๆนะคะจนกระทั่งถึงอย่างหนักๆจะให้ผลอย่างเดียวกันได้ไหมไม่ได้แม้แต่ที่เกิดนะคะเพราะฉะนั้นทรงแสดงไว้ว่าที่เกิดของสัตว์โลกเนี่ยค่ะมีถึง31ภพภูมิในภพภูมิหนึ่งเนี่ยก็ยังเป็นหลายที่ด้วยเช่นนรกนะคะไม่ใช่มีที่เดียวแต่มีนรกหลายขุมจะใช้คำว่าอย่างนั้นก็ได้นะคะแล้วก็ต่างกันไปตามกรรมเรื่องของกรรมเนี่ยค่ะที่ได้ทำแล้วเนี่ยไม่มีใครสามารถที่จะรู้ว่านานแสนนานมาแล้วเนี่ยที่เกิดมาเนี่ยนะคะสืบต่อเพราะว่าจิตเกิดแล้วดับไปเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดได้เพราะฉะนั้นไม่ใช่จิตเดียวเลยตั้งแต่เกิดจนตายนะคะแต่ก็เป็นจิตแต่ละหนึ่งขณะซึ่งเมื่อจิตนั้นดับไปแล้วทั้งหมดโดยสิ้นเชิงจึงจะเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดได้ทีละหนึ่งขณะใครห้ามหยุดยั้งไม่ให้จิตเป็นอย่างนี้ได้ไหมไม่ให้จิตเมื่อเช้าเนี่ยเกิดแล้วก็ดับไปแล้วก็เกิดแล้วก็ดับไปจนถึงณขณะนี้ซึ่งก็กำลังเกิดดับอยู่ก็ห้ามไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าถอยไปนะคะนับไม่ได้เลยแม้พระผู้มีพระภาคก่อนที่จะได้ทรงตรัสรู้เนี่ยค่ะก็ทรงระลึกชาติก่อนๆที่ผ่านมานะคะไม่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นการกระทำใดๆก็ตามทั้งหมดที่สะสมอยู่ในจิตเนี่ยค่ะเมื่อมีโอกาสพร้อมที่จะให้เกิดขึ้นนะคะก็เกิดขึ้นเป็นไปเพราะฉะนั้นแม้แต่การเกิดก็ต่างกันไปว่าไม่ใช่โลกนี้โลกเดียวมีที่เกิดอื่นๆด้วยยังไม่เห็นยังไม่รู้แต่เกิดที่นั่นเมื่อไหร่ก็รู้ได้ยินคำว่านรกเนี่ยก็เป็นที่ที่ไม่เหมือนโลกมนุษย์หรือสวรรค์ที่ใช้คำว่าสุคติภูมินะคะภูมิที่ดีแต่เป็นทุคติภูมิที่เมื่อเกิดแล้วเนี่ยก็จะมีแต่ความลำบากมีแต่ความทรมานมีความเจ็บหรือว่ามีหลายอย่างทั้งตาหูจมูกลิ้นกายซึ่งเป็นผลของกรรมที่ได้กระทำแล้ว

0: แต่เป็นภูมิที่ไม่มีความร่าเริงรื่นเริงอย่างในมนุษย์เราเนี่ยดูโทรทัศน์ไปเที่ยวทำอะไรหลายหลายอย่างนะคะแต่อสุรกายซึ่งเป็นผลของกรรมเนี่ยก็จะไม่มีความบันเทิงอย่างในโลกของมนุษย์แต่ก็ไม่ใช่นรกและก็ไม่ใช่เปรตและก็ยังมีการเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานในโลกนี้ก็มีซึ่งเหมือนกับอยู่ร่วมโลกกันนะคะแต่ว่าต่างกันโดยกรรมคือว่ากรรมที่ทำให้ไปเกิดเป็นนกเกิดเป็นจิ้งจกเกิดเป็นผีเสื้อสารพัดของสัตว์เนี่ยค่ะมากมายทั้งบนบกและในน้ำไม่มีใครจัดสรรเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้จริงๆค่ะว่ากรรมเป็นเหตุที่ทำให้สัตว์โลกนะคะเกิดขึ้นในโลกหนึ่งโลกใดแล้วแต่กรรมนั้น
1: ที่อาศัยจึงต่างๆกันวิจิตรมากนะคะท่านอาจารย
0: ์ค่ะก็ตอนนี้โลกนี้วิจิตรใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าโลกอื่นวิจิตรแค่ไหนยังไม่ประสบยังไม่เกิดที่นั้นแต่เกิดแล้วรู้
1: แล้วทั้งหมดก็เพราะกรรมนั่นเองที่ให้ผลด้วย
0: แน่นอนค่ะถ้าไม่มีเหตุที่จะให้เกิดไม่ได้เกิดอย่างนี้เพราะเหตุได้กระทำมาที่จะเป็นอย่างนี้ถ้าเกิดเป็นอื่นก็เพราะเหตุนั้นได้กระทำมาที่จะเกิดเป็นอย่างนั้นเลือกที่เกิดไม่ได้เลยนะคะโดยการที่ใครรู้ว่าจะมาสู่โลกนี้ใครรู้ว่าจะเกิดที่นี่เพราะฉะนั้นจากโลกนี้ใครรู้ว่าจะไปไหนเรียกว่าเกิดที่ไหนเพราะว่าที่เกิดของสัตว์โลกเนี่ยต้องเป็นไปตามกรรม
1: รู้จักโอกาสโลกแล้วนะคะสำหรับสัตวโลกก็เป็นอีกหนึ่งโลกนะคะเพราะว่าท่านอาจารย์ก็ให้ความเข้าใจว่าเห็นไหมคะว่าที่อยู่ยังต่างๆกันเลยก็เพราะกรรมสัตวโลกเนี่ยอาจารย์อนบคะเพราะอัตถะว่าเป็นที่ดูบุญและบาปผลของบุญและบาปจะเข้าใจสัตวโลกได้อย่างไรคะ
2: สัตวโลกนะครับก็เป็นนามธรรมรูปธรรมที่เกิดจากกรรมเมื่อสักครู่ท่านอาจารย์ก็กล่าวนะครับว่าที่สัตว์โลกทั้งหลายเกิดในภพต่างๆหรือที่เกิดต่างๆเนี่ยเพราะกรรมนั้นส่วนหนึ่งเพราะนั้นกรรมก็ทำให้ได้เกิดมานะฮะเหมือนกับอยู่ร่วมโอกาสโลกเดียวกันเช่นเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เดรัจฉานหลากหลายต่างๆเป็นสัตวโลกเท่าที่เห็นกันก็หลายชนิดใช่ไหมฮะนกหนูปูปลาอะไรก็เห็นกันแม้แต่มนุษย์ด้วยกันเนี่ยฮะก็ย่อมหลากหลายไปตามทั้งกรรมและการสะสมกรรมเนี่ยทำให้มาเกิดในโอกาสโลกที่แตกต่างกันรวมๆกันอยู่ก็เป็นสมมุตินามรูปหลากหลายเนี่ยนะฮะว่าเป็นสัตวโลกที่เป็นมนุษย์ก็มีนี่นะฮะซึ่งนอกจากกรรมแล้วก็ยังมีการสะสมมาด้วยจึงทำให้สัตว์โลกเนี่ยฮะหลากหลายแตกต่างกันไปตามกรรมและการสะสมทำให้รูปร่างหน้าตาต่างกันไหมฮะต่างกันอุปนิสัยต่างกันมีอุปนิสัยที่สะสมมานะฮะที่จะเจริญบุญเจริญกุศลมีความคิดชอบฟังธรรมะอย่างเดียวกันบางท่านได้ประโยชน์จากพระธรรมปลื้มปิติมากบางท่านรู้สึกว่าเป็นการที่เอ๊ะธรรมะนี่ว่าเราหรือเปล่าก็ไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากธรรมะยิ่งฟังก็มีความรู้สึกว่าถูกว่าบางทีฟังธรรมะนะฮะท่านพระเถระเนี่ยท่านชื่นชมพระภาสิทธิ์มากมายแต่บางท่านขัดเคืองในพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลยตายไปก็ไปนรกมีไหมฮะเพราะนั่นก็เป็นที่เห็นถึงบุญและบาปว่าสะสมมาอย่างไรทั้งกรรมและผลของกรรมด้วยที่จะมีได้รับผลของกรรมหลากหลายแตกต่างกันไปและยังมีอัธยาศัยที่จะเจริญบุญกุศลนะฮะหรือว่าจะมีอัธยาศัยที่จะกระทําอกุศลเพราะนั้นเนี่ยฮะเป็นที่ดูบุญและบาปของแต่ละบุคคลซึ่งก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวเป็นบุญบ้างเดี๋ยวเป็นบาปบ้างก็เห็นถึงกรรมและการสะสมมาเห็นแล้วทำไมฮะเห็นแล้วก็คือว่าเหมือนเราเป็นผู้วินิจฉัยหรือไม่ใช่เพื่อให้เห็นถึงความเป็นปัจจัยโดยประการต่างๆโดยเฉพาะกรรมปัจจัยอุปนิสัยปัจจัยซึ่งหลากหลายเป็นอย่างนี้หน้าตาต่างกันได้รับความทุกข์ความสุขต่างกันและยังมีอุปนิสัยที่หลากหลายเหลือเกินนะฮะที่จะเป็นคนดีคนไม่ดีหลากหลายต่างกันเนี่ยเป็นการพิสูจน์ความเป็นธรรมะซึ่งเกิดจากเหตุปัจจัยทั้งสิ้นแม้ในขั้นเรื่องราวที่เห็นสัตว์บุคคลที่หลากหลายแตกต่างแต่ก็ต้องมีตัวธรรมะที่เป็นจิตเจตสิกที่สะ

0: สมมาแสนนานนะฮะที่จะเป็นทานุปนิสัยศีลุปนิสัยหรือภาวนูปนิสัยที่สนใจมาศึกษาพระธรรมก็มีหรือมีอุปนิสัยที่จะเป็นกิเลสอกุศลต่างๆคิดไปได้ยังไงหลากหลายอย่างเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่ควรที่จะพิจารณาเพราะทุกคนควรที่จะได้รับประโยชน์จากพระธรรมมากกว่าที่จะไปคิดอะไรในทางที่จะเป็นอกุศลซึ่งก็ให้เห็นถึงความหลากหลายว่าแก้ไม่ได้ถ้าไม่น้อมไปที่จะได้ประโยชน์จากพระธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยพระธรรมเนี่ยก็เตือนนะให้เราเห็นถึงอัธยาศัยที่ต่างกันของสัตวโลกที่อยู่ด้วยกันนะฮะและเป็นประโยชน์เพื่อตนเองนะจะเป็นผู้ไม่ประมาทการที่ได้มีโอกาสเกิดมานะฮะได้เจอพระธรรมเนี่ยก็ควรที่ได้สะสมกุศลกุศลนี่สะสมสูงสุดเนี่ยฮะจนสามารถที่จะแสดงปาฏิหาริย์ของกุศลนั้นได้พระพุทธศาสนาเนี่ยจะมีปาฏิหาริย์มีความมหัศจรรย์ก็ต่อเมื่อผู้นั้นนะฮะผู้ที่จะเห็นในความเป็นปาฏิหาริย์นะสามารถอบรมเจริญปัญญาเนี่ยจนสามารถดับกิเลสได้จริงๆใช่ไหมฮะเพราะนั้นก็มีนะฮะผลของบุญบุญระดับไหนล่ะระดับที่จะเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในธรรมะเนี่ยฮะเราก็เห็นละหรือสะสมมาที่จะเป็นอกุศลก็สามารถที่จะเห็นได้และน้อมไปแม้ในขั้นเรื่องราวนะฮะแต่ก็เป็นด้วยปัญญาว่าถ้าไม่เห็นโทษของอกุศลแล้วก็สะสมอกุศลไปเรื่อยๆนะฮะชาตินี้ยังเป็นอย่างนี้ชาติหน้าเนี่ยหนักกว่านี้
1: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพเพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุ

0: โลกปรากฏเพราะจิตที่ทุกอย่างปรากฏในขณะนี้ก็เพราะมีจิตซึ่งเป็นสภาพรู้ที่ไม่มีรูปร่างอะไรเลยแต่เพราะจิตเกิดดับสืบต่ออย่างรวดเร็วจึงลวงเหมือนมีคนและสิ่งต่างๆที่ยั่งยืนเป็นโลกแห่งมายาจากการสนทนาพระธรรมวินัยวันมาฆบูชาที่มสพ25กุมภาพันธ์2556
1: ทุกคนได้ยินคำว่าจิตและพูดคำว่าจิตแต่ถ้าไม่มีการได้ฟังพระธรรมจะรู้ไหมคะว่าจิตคืออะไรโดยละเอียดโดยถ่องแท้โดยประการทั้งปวงเพราะว่าจิตมีแน่นอนค่ะแต่จิตคืออะไรแล้วก็เดี๋ยวนี้จิตอยู่ที่ไหนพูดว่ามีจิตลอยลอยและจิตคืออะไรมีนะมีแล้วคืออะไรเมื่อไหร่ไม่ได้รู้เลยสักนิดหนึ่งนะคะว่าขณะที่กำลังเห็นเดี๋ยวนี้ค่ะไม่ใช่เราแต่เป็นธาตุรู้เมื่อเกิดขึ้นแล้วต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นตั้งแต่เกิดจนตายนะคะการที่เป็นคนเป็นสัตว์ต่างกับการที่เป็นต้นไม้ใบหญ้าก็เพราะเหตุว่าต้นไม้ใบหญ้าไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยทั้งสิ้นไม่เห็นไม่ได้ยินไม่คิดนึกเพราะว่าไม่มีจิตคือไม่มีธาตุรู้ซึ่งต่างจากธาตุอื่นๆเช่นเสียงหรือกลิ่นหรือแข็งซึ่งเป็นธรรมะหรือธาตุนั่นเองคำว่าธาตุกับธรรมะในความหมายเดียวกันนะคะคือสิ่งที่มีจริงแต่ว่าสิ่งที่มีจริงที่เกิดเป็นสิ่งนั้นแต่ไม่รู้เช่นกลิ่นเสียงแข็งอ่อนมีใครบ้างคะที่ไม่รู้จักแข็งพอกระทบสัมผัสก็มีแข็งปรากฏแต่เข้าใจไหมว่าแข็งมีจริงๆชั่วขณะที่ปรากฏแล้วหมดไปเพราะว่ามีสิ่งอื่นเกิดสืบต่อทันทีเร็วสุดที่จะประมาณได้เพราะฉะนั้นอยู่ในโลกของสิ่งที่มีจริงนะคะซึ่งเกิดดับสืบต่ออย่างรวดเร็วมากจนลวงเหมือนกับว่าไม่มีอะไรที่ดับไปเลยสักอย่างในขณะนี้ทั้งๆที่แต่ละอย่างเนี่ยค่ะก็เป็นแต่ละหนึ่งซึ่งปะปนกันไม่ได้เลยเห็นจะไปปะปนกับคิดจะไปปะปนกับได้ยินไม่ได้เกิดขึ้นด้วยเหตุปัจจัยที่ต่างกันจะเป็นขณะเดียวกันก็ไม่ได้แต่เพราะเกิดดับอย่างรวดเร็วนี่ค่ะก็ไม่เคยรู้เลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มีในชีวิตเพราะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปสืบต่อจนกระทั่งไม่ปรากฏเลยสักอย่างนะคะว่าขณะนี้เห็นเกิดและดับและจิตได้ยินจึงเกิดแล้วก็ดับและคิดนึกก็เกิดแล้วก็ดับสืบต่อกันเร็วมากเพราะฉะนั้นจึงเป็นโลกของมายานะคะใช้คำว่ามายากลก็ได้คือลวงเหมือนว่ามีสิ่งต่างแต่ตามความเป็นจริงก็คือว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามเกิดแล้วดับแต่สืบต่อเร็วมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นก็เป็นแต่เพียงนิมิตตะให้รู้ว่ามีสิ่งนี้แต่ไม่รู้ว่าสิ่งนี้แท้ที่จริงก็คือว่าเกิดดับจนเหมือนไม่มีเพราะฉะนั้นแม้แต่คำว่าจิตคงจะไม่ข้ามนะคะและคงจะไม่เผินแต่เมื่อมีโอกาสได้ฟังก็จะรู้ว่าถ้าใช้คำนี้หมายความถึงอะไรหมายความถึงสิ่งที่มีจริงอย่างหนึ่งนะคะซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้เช่นเสียงปรากฏถ้าไม่มีธาตุที่รู้คือได้ยินเสียงปรากฏไม่ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นที่เสียงปรากฏได้นะคะเพราะมีธาตุหรือว่ามีสิ่งที่มีจริงซึ่งเป็นสภาพรู้จะใช้คำว่าจิตก็ได้เพราะว่าคุ้นเคยกับคำนี้แต่ยังไม่รู้ลักษณะของจิตจริงๆนะคะว่าเป็นยังไงเพราะฉะนั้นก็เริ่มรู้ว่าในขณะที่กำลังได้ยินนี้เองธรรมดาปกติอย่างเนี้ยเสียงปรากฏเพราะมีได้ยินภาษาไทยเราใช้คำว่าได้ยินเนี่ยเข้าใจได้เลยได้ยินไหมคะได้ยินหมายความว่าต้องมีเสียงหนึ่งปรากฏให้ได้ยินเพราะฉะนั้นสภาพหรือธาตุได้ยินหรือการได้ยินหรือลักษณะได้ยินจะใช้คำอะไรก็ได้ที่ได้ยินนั่นแหละเป็นสิ่งที่มีจริงซึ่งไม่ใช่เสียงแต่สามารถได้ยินเสียงนั่นคือจิตเพราะฉะนั้นจิตก็เป็นสภาพรู้ค่ะไม่มีรูปร่างใดๆเลยทั้งสิ้นที่กล่าวว่าคนเกิดหรือว่าสัตว์เกิดก็จะต้องมีจิตเกิดขึ้น ด้วยเหตุนี้นะคะตั้งแต่เกิดมานะคะไม่เคยขาดจิตเลยถ้าจะกล่าวก็คือว่าจิตนั่นแหละเกิดเพราะเหตุว่าถ้าจิตไม่เกิดก็ไม่มีอะไรที่จะปรากฏเลยทุกคำเนี่ยนะคะแสดงความจริงของสิ่งที่เคยพูดแต่ว่าไม่เคยรู้เช่นคำว่าโลกโลกะในภาษาบาลีนะคะถ้าไม่มีจิตไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นเสียงก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเลยจะมีโลกไหมแค่นี้ก็รู้ได้นะคะเราพูดว่าโลกมีประเทศต่างๆเพราะเห็นมีเสียงต่างๆเสียงดนตรีเสียงอะไรก็เพราะได้ยินเพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีสภาพรู้หรือธาตุรู้ที่จะรู้ว่าขณะนี้อะไรกำลังมีจริงๆที่ปรากฏโลกก็ไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยไม่มีโลกแต่เมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นนั่นแหละโลก

0: นทนาธรรมที่โรงแรมมีพรสวรรค์จังหวัดพิจิตรวันที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2561
1: เวลาก็มีไม่มากนะคะแต่ว่าเรื่องที่จะสนทนาเนี่ยค่ะเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งเพราะเหตุว่าเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเพียงเราได้ยินคำว่าธรรมะเนี่ยค่ะเราคิดว่าเราเข้าใจแต่ว่าตามความเป็นจริงนะคะผู้ที่ตรัสคำนี้ค่ะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงบำเพ็ญพระบารมีจนกระทั่งได้ตรัสรู้สามารถที่จะดับกิเลสได้หมดสิ้นนะคะไม่มีใครเปรียบได้เลยในพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณและพระมหากรุณาคุณทรงแสดงพระธรรม45พรรษาเพื่อประโยชน์สำหรับคนที่ในสังสารวัฏเนี่ยค่ะไม่เคยเข้าใจสิ่งที่มีตั้งแต่เกิดจนตายไม่ว่าวันไหนเดือนไหนปีไหนนะคะก็มีสิ่งที่ปรากฏแต่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงที่ปรากฏทุกวันเพราะฉะนั้นเห็นความต่างกันนะคะพระองค์เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้สิ่งที่ธรรมดานี่ค่ะทุกวันเห็นได้ยินได้กลิ่นเพราะว่าชีวิตก็ดำรงอยู่นะคะเพียงชั่วหนึ่งขณะจิตถ้าขาดขณะหนึ่งขณะใดชีวิตก็ดำรงอยู่ไม่ได้พระเชนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ทรงตรัสรู้อื่นนะคะนอกจากสิ่งที่มีตั้งแต่เกิดจนตายพระเชนแต่ละคำนะคะผู้ที่ได้ฟังแล้วนะคะสามารถที่จะรู้ว่าสิ่งที่ได้ฟังไม่เหมือนที่เคยฟังจากคนอื่นมาก่อนเลยเมื่อเป็นคำของพระองค์แต่ละคำเช่นคำว่าธรรมะทุกคนเนี่ยเหมือนจะไม่สนใจเพราะว่าได้ยินบ่อยยุติธรรมบ้างอยุติธรรมบ้างธรรมะบ้างแต่ถ้าถามว่าธรรมะคืออะไรคำตอบของแต่ละคนเนี่ยค่ะที่ไม่เคยฟังธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาก่อนนะคะตอบไม่ถูกแน่นอนนะคะไม่ทราบนะคะวันนี้เป็นการสนทนาธรรมถ้าได้มีการแลกเปลี่ยนหรือว่าสอบถามสนทนากันนะคะก็จะต้องเป็นประโยชน์มากแสดงให้รู้ว่าความคิดของเราก่อนได้ฟังพระธรรมกับที่ได้ฟังธรรมะแล้วเนี่ยต้องแปลกไม่เหมือนเดิมมีตั้งหลายคนค่ะที่เริ่มสนใจธรรมะด้วยคำถามว่าธรรมะคืออะไรน่าคิดไหมคะเดี๋ยวนี้มีธรรมะหรือเปล่าธรรมะเป็นภาษาอะไรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ทรงแสดงธรรมะเป็นภาษาไทยแต่ทรงแสดงธรรมะกับชาวมคธด้วยเหตุนี้จึงตรัสภาษามคธซึ่งทุกคำเนี่ยค่ะดำรงพระศาสนาไว้จึงใช้คำว่าปาละหรือปาลีเพราะฉะนั้นที่เราบอกว่าบาลีเนี่ยนะคะก็คือคำภาษามคธีของชาวมคธแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นภาษาใดก็ตามค่ะธรรมะเป็นสิ่งที่สามารถเข้าใจได้ในภาษาของตนของตนเพราะฉะนั้นเราได้ยินคำว่าธรรมะเนี่ยนะคะเราไม่ได้คิดเลยว่าในภาษาไทยเนี่ยคำนี้หมายความว่าอะไรแต่ว่าถ้าเป็นภาษาของคนที่ใช้ภาษานี้อยู่ตลอดนะคะเหมือนกันเลยค่ะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแค่นี้ค่ะไม่น่าที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงบำเพ็ญพระบารมีนานมากนะคะประมาณไม่ได้เลยเพื่อที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงๆเพราะฉะนั้นคำว่าสิ่งที่มีจริงๆเนี่ยค่ะต้องมีจริงทุกกาลและสมัยไม่เปลี่ยนเลยแม้ขณะนี้ก็มีเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าขณะนี้มีธรรมะไหมจากการที่ได้ฟังคำนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงถ้าไม่มีความจริงจะตรัสรู้อะไรเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทรงตรัสรู้เนี่ยแน่นอนต้องมีและมีจริงๆด้วยทุกกาลและสมัยเพราะฉะนั้นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ล้าสมัยอย่างบางคนคิดว่านะคะตั้ง 2,500 กว่าปีละสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้และทรงแสดงเนี่ยไม่ใช่ยุคนี้สมัยนี้นั่นคือผู้ที่ไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าก่อนการตรัสรู้ขณะที่ทรงบำเพ็ญเพียรก็มีธรรมะค่ะเพราะฉะนั้นทุกชาติที่ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีก็มีธรรมะเพราะฉะนั้นเมื่อประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะก็มีธรรมะที่จะรู้ความจริงเหมือนเราเกิดมานี่นะคะก็มีธรรมะ ที่สามารถที่จะเข้าใจความจริงได้เมื่อได้ไตร่ตรองประโยชน์ที่พระองค์ได้ส่งมอบให้พุทธบริษัทก็คือว่าความเข้าใจซึ่งไม่เคยเข้าใจมาก่อนเลยจะให้อะไรใครเนี่ยนะคะสมบัตินั้นก็หมดสิ้นไปไม่ว่าจะเป็นเพชรนิลจินดาแก้วแหวนเงินทองเสื้อผ้าอาหารไม่ได้ดำรงอยู่เลยนะคะต้องหมดสิ้นไปแน่แต่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสามารถจะทำให้คนที่เข้าใจแล้วเนี่ยค่ะไม่หมดเพราะเหตุว่าสะสมสืบต่อไปจนกระทั่งสามารถเมื่อได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะรู้ความจริงถึงความเป็นพระโสดาบันหรือถึงความเป็นพระอรหันต์เพียงประโยคที่ตรัสไม่มากแต่ว่าคนนั้นได้สะสมความเข้าใจมาแล้วแสดงว่าความเข้าใจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเราไปโรงเรียนนะคะก็แล้วแต่ว่าเราจะเรียนวิชาอะไรเพื่อเข้าใจทุกอย่างเลยค่ะต้องเข้าใจจะตัดเสื้อตัดไม่เป็นได้ไหมคะก็ไม่มีเสื้อทำอาหารก็ต้องไปเรียนเหมือนกันอยู่ในครัวก็ต้องรู้ว่าจะทำอะไรก็ต้องทำให้ถูกให้เป็นเพราะฉะนั้นวิชาทุกวิชาเนี่ยค่ะนำมาซึ่งความรู้แต่วิชาทั้งหมดนะคะเปรียบไม่ได้กับความรู้ที่ได้จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีละคำเพราะเหตุว่าคำของพระองค์นะคะไม่เหมือนคำของคนอื่นต้องทีละคำเช่นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงคำนี้ไม่เปลี่ยนแน่นอนแต่ว่าความเข้าใจของแต่ละคนเนี่ยสามารถจะตอบได้ไหมว่าเดี๋ยวนี้อะไรมีจริงในห้องนี้ก็มีจริงค่ะแต่อะไรล่ะคะที่มีจริงจะได้เปรียบเทียบความเข้าใจของเรานะคะกับการได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นมีจริงเพราะว่าทุกคนกำลังเห็นได้ยินก็มีจริงๆแต่เดี๋ยวนี้ได้ยินเมื่อกี้นี้อยู่ไหนหมดแล้วไม่กลับมาอีกเลยพระเช่นการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงของแต่ละหนึ่งนะคะที่ละเอียดอย่างยิ่งเช่นเห็นเนี่ยค่ะทุกคนเห็นเกิดมาก็เห็นแต่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่าเห็นคืออะไรไม่ใช่ให้เราไปนั่งนะคะปฏิบัติอะไรแต่จะเข้าใจเห็นเดี๋ยวนี้ไหมในเมื่อเกิดมาก็เห็นจนกว่าจะจากโลกนี้ไปจึงไม่เห็นแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ต้องเห็นอีกเกิดเมื่อไหร่จะเป็นอะไรก็ตามนะคะเป็นนกเป็นคนเป็นอะไรก็เห็นเพราะฉะนั้นเห็นมีจริงแน่นอนเพราะฉะนั้นในภาษาบาลีก็ใช้คำว่าเห็นเป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นภาษาไทยเริ่มต้นจากคำว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงโดยประการทั้งปวงถึงที่สุดค่อยๆฟังแล้วก็ค่อยๆไตร่ตรองนะคะก่อนเห็นมีเห็นไหมคะกำลังเห็นอยู่เดี๋ยวนี้ค่ะแต่ไม่เคยรู้เลยคิดว่าเราเห็นแต่ว่าความจริงนะคะก่อนเห็นมีเห็นไหมคะก่อนเห็นต้องไม่มีเห็นถูกไหมคะแล้วก็ทำไมเห็นเกิดขึ้นเนี่ยค่ะไม่มีใครเคยคิดเลยแล้วเห็นขณะนี้นะคะถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงจะไม่มีใครรู้เลยว่าเห็นขณะนี้ก็เหมือนเสียงเมื่อกี้เนี่ยค่ะแค่ปรากฏและเสียงหายไปไหนเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่มีนะคะขณะนี้ไม่มีใครรู้ถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีการดับไปเป็นธรรมดาเห็นเมื่อกี้นี้ไม่มีในขณะที่ได้ยินเพราะว่าได้ยินนะคะเสียงปรากฏคนละขณะละขณะเห็นเสียงไม่ได้ปรากฏแต่มีสิ่งที่กำลังเห็นขณะนี้ปรากฏเพราะฉะนั้นเวลาคิดทุกคนกำลังคิดนะคะขณะคิดไม่เห็นแล้วก็ไม่ได้ยินถูกต้องไหมคะทีละหนึ่งขณะซึ่งแตกย่อยละเอียดยิบคาดไม่ถึงเลยค่ะแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงทุกอย่างที่มีจริงตั้งแต่เกิดจนตายโดยประการทั้งปวงนะคะถึงที่สุดซึ่งเปลี่ยนไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่คือธรรมะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงให้คนที่เกิดมาแล้วนะคะเห็นบ้างได้ยินบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างแต่ไม่รู้เลยว่าทำไมถึงได้เปลี่ยนไปเราคิดว่าเราเปลี่ยนไปทุกวัน แต่ความจริงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าเปลี่ยนทุกขณะต่างกันแล้วใช่ไหมคะความคิดของคนทั่วไปกับการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อวานนี้อยู่ที่ไหนคะหมดแล้วไม่เหลือเลยเพราะหลับขณะหลับไม่มีอะไรปรากฏเลยเป็นใครอยู่ที่ไหนทั้งวันนั้นทำอะไรแต่พอตื่นนะคะเห็นได้ยินเหมือนเดิมเป็นเราแล้วก็เปลี่ยนสิ่งที่เห็นจากเมื่อวานนี้เป็นวันนี้เพราะฉะนั้นพอถึงพรุ่งนี้วันนี้ก็ไม่มีแต่ขณะนี้กำลังมีจนกว่าจะหลับเมื่อไหร่นะคะวันนี้ทั้งวันก็ไม่มีแล้วแต่ก็ต้องตื่นอีกเป็นอย่างนี้คือชีวิตก็คือตื่นแล้วก็หลับแล้วก็ตื่นแล้วก็หลับตอนหลับมีทรัพย์สมบัติมากไหมคะมีเพื่อนฝูงมีบ้านชื่ออะไรก็ยังไม่รู้เลยพี่น้องก็ยังไม่รู้เลยไม่ให้ตื่นได้ไหมต้องคิดค่ะเพราะเหตุว่าถ้าไตร่ตรองแล้วนะคะเป็นความเข้าใจของตนเองซึ่งเริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงเหลือเชื่อว่าขณะนี้ค่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่กำลังปรากฏต้องเกิดแต่เมื่อเกิดแล้วก็ดับทันทีก่อนที่จะปรากฏว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะเพราะเหตุว่าถ้าเราเพียงหลับตาและลืมตาเนี่ยก็จะไม่ปรากฏว่าเป็นคนหรือเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดมากมายอย่างนี้เลยแต่ลืมตาบ่อยๆจนกระทั่งสิ่งที่ปรากฏเนี่ยปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานต่างๆนะคะก็จำมีจริงไหมคะถ้ามีจริงจำเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยไม่ได้ฟังเรื่องอื่นเลยนะคะฟังเรื่องสิ่งที่มีที่ไม่เคยรู้และเข้าใจว่าเป็นเราแต่ทำไมเกิดมาต่างกันและทำไมจะจากโลกนี้ไปก็ไม่มีใครกำหนดกฎเกณฑ์ได้ว่าใครจะจากไปวันไหนสิ่งที่มีจริงอย่างนี้แหละเพราะเหตุว่าเราจะได้ยินคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงบางคำโน่นบ้างนี่บ้างเช่นบางคนได้ยินคำว่าขันบางคนได้ยินคำว่าธาตุบางคนได้ยินคำว่าอายตนะแต่เด็กนักเรียนจะได้ยินคำว่าอริยสัจธรรมเด็กนักเรียนนะคะแต่ว่าไม่รู้เลยค่ะเพียงแต่ท่องจำว่าอริยสัจจะมี4ตามหนังสือที่บอกแต่ว่าอริยสัจจะคืออะไรและ4คืออะไรและเดี๋ยวนี้มีไหมก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นการศึกษาโดยที่ไม่ให้ความเข้าใจจริงๆนี่นะคะก็ไร้ประโยชน์เพราะเหตุว่าฟังแล้วก็ลืมแต่ถ้าเป็นความเข้าใจจริงๆเนี่ยจะลืมไหมก็ไม่ลืมใช่ไหมคะแต่ว่าเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้นะคะจำทีละคำธรรมะคือสิ่งที่มีจริงค่ะเห็นมีจริงเป็นธรรมะหรือเปล่าคะต้องเป็นเพราะอะไรคะเห็นเกิดขึ้นแล้วเห็นก็ดับไปเป็นได้ยินได้ยินเกิดขึ้นได้ยินแล้วก็ดับไปเป็นคิดเพราะฉะนั้นเห็นเป็นเห็นได้ยินเป็นได้ยินคิดเป็นคิดแต่ละหนึ่งขณะค่ะเกิดดับสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้จนไม่มีการประจักษ์ว่าเดี๋ยวนี้ที่เข้าใจว่ายังอยู่นะคะทั้งดอกไม้ทั้งโต๊ะทุกสิ่งทุกอย่างในห้องความจริงเนี่ยค่ะเกิดดับอยู่ตลอดเวลาและใครจะคิดว่าแม้แต่ดอกไม้หรือโต๊ะหรือเก้าอี้หรือขวดหรือรูปอะไรก็ตามแม้แต่กระดาษสักชิ้นหนึ่งนะคะมีอากาศธาตุแทรกขั้นละเอียดยิบแม้แต่ตัวเราตั้งแต่ศีรษะจรดเท้ามีอากาศแทรกอยู่พร้อมที่จะแตกทำลายเมื่อไรก็ได้ไม่มีใครรู้เลยค่ะแขนจะขาดขาจะขาดเมื่อไรเป็นได้หมดนะคะแล้วก็ไม่มีใครรู้ล่วงหน้าด้วยแต่ทั้งหมดเนี่ยมีเหตุปัจจัยที่จะทำให้เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นชาวพุทธนี่นะคะควรที่จะได้เข้าใจว่าพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเนี่ยค่ะทรงแสดงเหตุและผลเพราะเหตุว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่จะเกิดขึ้นไม่มีใครรู้ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าแม้แต่สิ่งนั้นก็ต้องมีปัจจัยที่ทำให้เกิดขึ้นอาศัยกันและกันเกิดขึ้นชั่วคราวแล้วก็ดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะดับแล้วไม่กลับมาอีกขณะนี้ทุกครั้งที่เห็นเนี่ยเป็นเห็นใหม่ตั้งแต่เข้ามาในห้องนี้จนถึงเดี๋ยวนี้และต่อไปนะคะกำลังเห็นอย่างเนี้ยเป็นเห็นใหม่เพราะว่าเห็นหมดได้ยินเกิดเพราะฉะนั้นได้ยินที่เกิดต่อจากเห็นคนละขณะกับเห็นพอได้ยินดับเห็นเกิดอีกละ ใครรู้บ้างคะว่าขณะนี้กำลังเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเห็นใหม่หลังจากที่ได้ยินแล้วไม่ใช่เห็นเก่าซึ่งเกิดก่อนได้ยินฟังดูน่าเบื่อไหมคะเรื่องของตัวเองแต่ไม่เคยรู้เลยนะคะเกิดมาต่างกันแม้แต่พี่น้องเนี่ยค่ะรูปร่างก็ต่างกันความคิดก็ต่างกันชื่อเสียงเกียรติยศก็ต่างกันลาภยศสรรเสริญเจ็บป่วยไข้สุขทุกข์ต่างกันหมดต้องมีเหตุถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมนะคะก็จะไม่รู้เลยว่าทำไมเหตุเป็นอย่างนั้นคนในบ้านเดียวกันมี5คนนะคะอยู่คนละที่ใช่ไหมคะคิดคนละอย่างแล้วก็ทำคนละอย่างด้วยเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยทั้งนั้นแม้แต่ขณะเดียวนี้ค่ะแต่ละคนฟังแล้วก็คิดต่างกันเหมือนกันไม่ได้เลยนะคะตามการสะสมเพราะฉะนั้นธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดถ้าใครต้องการที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็โดยการที่ฟังคำของพระองค์แล้วก็ไตร่ตรองว่าพระองค์ทรงแสดงพระธรรมถึง 45 พรรษาต้องมากกว่านี้แน่เพียงแค่ได้ยินอย่างนี้ค่ะก็รู้ว่าใครก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความละเอียดอย่างยิ่งนะคะ45พรรษาทุกอย่างละเอียดแต่ว่าต้องไตร่ตรองนะคะเริ่มจากคำธรรมดาง่ายๆอย่างนี้ค่ะขณะนี้เห็นเกิดแล้วเป็นอะไรไม่เห็นหน้าถามเลยใช่ไหมคะเห็นกำลังเห็นเนี่ยเห็นเนี่ยเป็นอะไรเป็นเราหรือเปล่าหรือว่าเป็นสิ่งที่มีจริงๆเพราะมีตาแล้วก็มีสิ่งที่กระทบตาได้ขณะนี้เห็นเกิดขึ้นเห็นแล้วดับไปหูประสาทะนะคะรูปพิเศษภาษาบาลีใช้คำว่าใสกระจ่างสามารถที่จะกระทบสิ่งหนึ่งสิ่งใดเช่นขณะนี้ค่ะสำหรับหูซึ่งเป็นประสาทะประสาทะทั้งหมดก็คือตาจากขู่ประสาทะรูปที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏสิ่งที่กำลังปรากฏกระทบหูไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่กำลังปรากฏเนี่ยค่ะได้ยินได้ไหมคะไม่มีทางได้ยินเลยค่ะปรากฏก็คือว่าแค่ให้เห็นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งนะคะประสาทก็เหมือนกับกระจกเงาใครผ่านไปเห็นเพราะกระทบกับกระจกเป็นประสาทที่สามารถกระทบได้ตาหูจมูกลิ้นกายก็สามารถกระทบกับสิ่งที่กระทบได้เช่นโสตะประสาทะภาษาบาลีใช้คำว่าโสตะนะคะภาษาไทยใช้คำว่าหูขณะนี้ค่ะต้องเกิดถ้าไม่เกิดไม่มีโต๊ะไม่มีโสตะประสาทะเพราะฉะนั้นธรรมะเป็นธรรมะไม่ใช่ของใครโสตะประสาทะก็เป็นรูปที่กระทบเสียงกระทบอย่างอื่นไม่ได้เลยค่ะทำให้มีการได้ยินเกิดขึ้นการได้ยินไม่ใช่ทั้งเสียงและไม่ใช่ทั้งหูทุกคนกำลังได้ยินแต่ไม่รู้เลยว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมให้เข้าใจว่าได้ยินก็เป็นธรรมะเห็นก็เป็นธรรมะไม่ใช่ของใครและไม่ใช่ใครด้วยเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยจะนำไปสู่คำที่พระองค์ตรัสไว้ว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาได้ยินแล้วผ่านไปใครพูดไม่สนใจเลยหรือว่าคำนี้น่าคิดนะคะเพราะเหตุว่าอนัตตาหมายความว่าไม่ใช่อัตตามีสองคำค่ะอัตตาเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดอนัตตาไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยเหลือเชื่อไหมคะขณะนี้มีแต่สิ่งที่เป็นหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นของใครเลยทั้งสิ้นเพียงแต่มีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปตั้งแต่เกิดเป็นอย่างนี้จนถึงขณะสุดท้ายซึ่งจากโลกนี้ไปนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ได้รู้จักสิ่งที่มีเข้าใจว่าเราเกิดมาแล้วเราก็ตายไปเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้บ้างแต่ความจริงทั้งหมดเนี่ยค่ะเพราะไม่รู้ไม่เหมือนกับการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าธรรมะเกิดเพราะเหตุปัจจัยหนึ่งนะคะดับไปไม่กลับมาอีกเลยเป็นประโยชน์ไหมคะถ้าถามว่าเป็นประโยชน์ไหมตอบว่าเป็นยังต้องถามอีกว่าเป็นประโยชน์ยังไงคือการที่จะเข้าใจธรรมะได้นี่นะคะต้องไม่จบหมายความว่าสามารถที่จะเข้าใจละเอียดจนกระทั่งมั่นคงขึ้นธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตา สิ่งที่มีจริงเนี่ยค่ะบังคับบัญชาได้ไหมไม่ให้โกรธได้ไหมคะไม่ให้เบื่อได้ไหมไม่ให้ง่วงได้ไหมเบื่อมีจริงเกิดแล้วปรากฏก่อนเบื่อไม่มีเบื่อนะคะแต่พอหายเบื่อเบื่อหมดไปละไม่กลับมาอีกเลยเป็นเบื่อใหม่เพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยค่ะใหม่ตลอดเวลาโดยไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงนะคะถ้าไม่มีการเกิดดับอะไรอะไรก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเราไม่รู้ตัวนะคะว่าเราเนี่ยไม่รู้อะไรแล้วก็ติดข้องในความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งเหมือนสิ่งนั้นยังมีอยู่แต่ว่าความจริงทุกอย่างเนี่ยค่ะมีชั่วคราวที่ปรากฏจริงไหมคะเดี๋ยวนี้มีบ้านไหมกำลังเห็นเนี่ยจะเป็นบ้านไหมคะไม่ใช่เดี๋ยวนี้มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นและเวลาคิดถึงบ้านไม่ใช่เห็นละเป็นคิดเพราะจำถ้าไม่จำเรื่องใดไว้นะคะก็ไม่คิดเรื่องนั้นเลยเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่คิดเนี่ยเพราะจำสิ่งที่เราเคยเห็นบ้างเคยได้ยินบ้างแต่ทั้งหมดนะคะเวลาไม่คิดก็ไม่มีเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งนะคะภาษาทะก็เหมือนกับกระจกเงาใครผ่านไปเห็นเพราะกระทบกับกระจกเป็นภาษาทะที่สามารถกระทบได้ตาหูจมูกลิ้นกายก็สามารถกระทบกับสิ่งที่กระทบได้เช่นโสตะภาษาทะภาษาบาลีใช้คำว่าโสตะนะคะภาษาไทยใช้คำว่าหูขณะนี้ค่ะต้องเกิดถ้าไม่เกิดไม่มีโต๊ะไม่มีโสตะภาษาทะนกมีไหมคะพระเชนธรรมะเป็นธรรมะไม่ใช่ของใครโสตประสาทก็เป็นรูปที่กระทบเสียงกระทบอย่างอื่นไม่ได้เลยค่ะทำให้มีการได้ยินเกิดขึ้นการได้ยินไม่ใช่ทั้งเสียงและไม่ใช่ทั้งหูทุกคนกำลังได้ยินแต่ไม่รู้เลยว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมให้เข้าใจว่าได้ยินก็เป็นธรรมะเห็นก็เป็นธรรมะไม่ใช่ของใครและไม่ใช่ใครด้วยเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยจะนำไปสู่คำที่พระองค์ตรัสไว้ว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาได้ยินแล้วผ่านไปใครพูดไม่สนใจเลยหรือว่าคำนี้น่าคิดนะคะเพราะเหตุว่าอนัตตาหมายความว่าไม่ใช่อัตตามีสองคำค่ะอัตตาเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดอนัตตาไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยเหลือเชื่อไหมคะขณะนี้มีแต่สิ่งที่เป็นหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นของใครเลยทั้งสิ้นเพียงแต่มีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปตั้งแต่เกิดเป็นอย่างนี้จนถึงขณะสุดท้ายซึ่งจากโลกนี้ไปนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ได้รู้จักสิ่งที่มีเข้าใจว่าเราเกิดมาแล้วเราก็ตายไปเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้บ้างแต่ความจริงทั้งหมดเนี่ยค่ะเพราะไม่รู้ไม่เหมือนกับการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าธรรมะเกิดเพราะเหตุปัจจัยหนึ่งนะคะดับไปไม่กลับมาอีกเลยเป็นประโยชน์ไหมคะถ้าถามว่าเป็นประโยชน์ไหมตอบว่าเป็นยังต้องถามอีกว่าเป็นประโยชน์ยังไงคือการที่จะเข้าใจธรรมะได้นะคะต้องไม่จบหมายความว่าสามารถที่จะเข้าใจละเอียดจนกระทั่งมั่นคงขึ้นธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาสิ่งที่มีจริงเนี่ยค่ะบังคับบัญชาได้ไหมไม่ให้โกรธได้ไหมคะไม่ให้เบื่อได้ไหมไม่ให้ง่วงได้ไหมเบื่อมีจริงเกิดแล้วปรากฏก่อนเบื่อไม่มีเบื่อแต่พอหายเบื่อเบื่อหมดไปละไม่กลับมาอีกเลยเป็นเบื่อใหม่เพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยค่ะใหม่ตลอดเวลาโดยไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงนะคะถ้าไม่มีการเกิดดับอะไรอะไรก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเราไม่รู้ตัวนะคะว่าเราเนี่ยไม่รู้อะไรแล้วก็ติดข้องในความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งเหมือนสิ่งนั้นยังมีอยู่แต่ว่าความจริงทุกอย่างเนี่ยค่ะมีชั่วคราวที่ปรากฏจริงไหมคะเดี๋ยวนี้มีบ้านไหมกำลังเห็นเนี่ยจะเป็นบ้านไหมคะไม่ใช่เดี๋ยวนี้มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นและเวลาคิดถึงบ้านไม่ใช่เห็นละเป็นคิดเพราะจำถ้าไม่จำเรื่องใดไว้นะคะก็ไม่คิดเรื่องนั้นเลยเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่คิดเนี่ยเพราะจำ สิ่งที่เราเคยเห็นบ้างเคยได้ยินบ้างแต่ทั้งหมดนะคะเวลาไม่คิดก็ไม่มีแต่ประโยชน์ของการที่เกิดมาแล้วมีโอกาสที่จะได้รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะไม่ใช่เพียงฟังคำของพระองค์แต่ว่าพระองค์ทรงแสดงธรรมะให้เป็นความเข้าใจของผู้ฟังเป็นสิ่งที่มีค่ายิ่งกว่าทรัพย์สมบัติใดๆเพราะเหตุว่าความเข้าใจอย่างเดี๋ยวนี้นะคะเงินทองซื้อไม่ได้จะเอาเงินสักเท่าไหร่ไปซื้อความรู้ความเข้าใจเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยต้องอาศัยการฟังและการไตร่ตรองพระเซนก็จะเห็นได้นะคะว่าถ้ามีการได้ยินได้ฟังธรรมะแล้วก็มีความเข้าใจบ้างเห็นประโยชน์ก็จะสะสมสืบต่อไปพระเซนต้องไม่ลืมนะคะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเคยเป็นเราแต่ถ้าเข้าใจแล้วก็แตกย่อยออกได้ละเอียดยิบแต่ว่ามีสิ่งที่มีจริงสองอย่างนะคะอย่างสิ่งที่มีจริงซึ่งเกิดแต่ว่าไม่สามารถจะรู้อะไรได้เช่นเสียงเนี่ยค่ะมีจริงเป็นธรรมะได้ยินมีจริงแต่ไม่ใช่เสียงเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงทั้งหมดในสากลจักรวาลไม่ว่าที่ไหนก็ตามแต่นะคะสิ่งหนึ่งมีปัจจัยต้องเกิดให้รู้ว่าสิ่งนั้นมีแต่สิ่งนั้นไม่สามารถจะรู้อะไรได้เช่นสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาเป็นดอกไม้เป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้ไม่รู้อะไรเลยเสียงก็กำลังปรากฏว่าเสียงมีจริงๆเสียงต้องเกิดถ้าได้ยินไม่เกิดได้ยินเสียงนั้นก็ไม่ปรากฏว่ามีถ้าขณะนี้กลิ่นปรากฏกลิ่นต้องเกิดแต่กลิ่นก็ไม่รู้อะไรด้วยเหตุนี้ถ้าโลกนี้หรือโลกไหนๆก็ตามมีแต่สิ่งซึ่งเกิดมีแต่ไม่มีใครรู้ใครเห็นก็ไม่รู้ว่ามีใช่ไหมคะแต่ว่าที่ปรากฏว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะเหตุว่ามีสภาพธรรมะซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่าเป็นธาตุหรือเป็นธรรมะที่มีจริงซึ่งเกิดเมื่อไหร่ต้องรู้เมื่อนั้นแม้แต่คำว่ารู้เนี่ยค่ะก็ยากรู้คือเห็นขณะนี้นะคะเห็นขณะนี้รู้อะไรรู้ว่าสิ่งที่กำลังปรากฏเป็นอย่างนี้ทางตาไม่เป็นอย่างอื่นเวลาที่เสียงปรากฏนะคะสภาพรู้คือได้ยินก็เกิดขึ้นรู้ว่าเสียงเนี่ยค่ะเป็นเสียงนี้ไม่ใช่เสียงอื่นเพราะฉะนั้นธาตุรู้มีจริงอาศัยกันและกันเกิดขึ้นได้ยินบ้างเห็นบ้างคิดบ้างจำบ้างชอบบ้างไม่ชอบบ้างทั้งหมดเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นโลกไม่ว่าจะโลกไหนก็ตามนะคะรวมกันแล้วเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่ก็เป็นเพียงสองอย่างที่หลากหลายต่างกันคือเป็นสภาพธรรมะที่รู้กับเป็นสภาพธรรมะที่ไม่รู้เพราะฉะนั้นสิ่งที่มีชีวิตเนี่ยค่ะก็คือสภาพรู้นะคะเห็นได้ยินคิดนึกแล้วก็มีรูปร่างหลากหลายด้วยเพราะฉะนั้นนกมีชีวิตคนมีชีวิตปลามีชีวิตเพราะอะไรคะเพราะไม่ได้มีแต่สภาพรู้ซึ่งเป็นรูปร่างแต่มีธาตุรู้คือเห็นบ้างได้ยินบ้างได้กลิ่นบ้างคิดนึกบ้างเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นเราก็พอที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าทรงตรัสรู้ความจริงว่าแท้ที่จริงนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยชั่วคราวไม่ใช่ของใครและไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะสำหรับพูดตามเป็นเสียงต่างๆที่เราใช้คำว่าสวดทุกคนได้ยินคำว่าสวดมนต์รู้ไหมคะว่ามนต์คืออะไรและสวดคืออะไรมนต์เป็นภาษาไทยหรือเปล่าคะสวดมนต์สวดมนต์นะคะพระองค์ทรงแสดงธรรมะทั้งหมดและเราก็เอาคำที่พระองค์ตรัสแสดงนั่นแหละมาท่องมาสวดแต่เข้าใจหรือเปล่าซึ่งการพูดกันนะคะแม้แต่ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสนะคะไม่ใช่ตรัสว่างเปล่าลอยๆแต่ว่าตรัสให้คนที่กำลังฟังเนี่ยเกิดความเข้าใจว่าพระองค์ตรัสว่าอย่างไรแล้วก็ไตร่ตรองว่าคำนั้นเป็นจริงแค่ไหนด้วยเหตุนี้นะคะถ้าเราไม่เข้าใจคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเราก็เอาคำในภาษานั้นแหละมาสวดมาท่องมาจำแต่ไม่เข้าใจอะไรเลยเพราะฉะนั้นจะไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการสวดมนต์แต่ว่าจะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการรู้ว่าคำที่พระองค์ตรัสในภาษาบาลีเนี่ยนะคะภาษาอื่นๆเช่นภาษาไทยเนี่ย ที่พูดกันทุกวันเนี่ยสามารถที่จะใช้คำเหล่านั้นได้ตรงกันเลยแต่เป็นอีกภาษาหนึ่งเพราะฉะนั้นธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสามารถเข้าใจได้ในภาษาของตนของตนแต่ไม่ใช่ไปท่องค่ะท่องไม่มีทางเข้าใจเลยแต่ต้องรู้ว่าคำแต่ละคำนั้นน่ะหมายความว่าอะไรพระเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ทรงแสดงธรรมะไม่ใช่ให้คนไม่เข้าใจแล้วให้จำให้ท่องโดยไม่รู้เรื่องนะคะแต่ให้คนได้เข้าใจถูกต้องว่าคำของพระองค์เนี่ยเป็นความจริงหรือเปล่าเช่นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเห็นมีจริงเป็นธรรมะได้ยินมีจริงเป็นธรรมะเสียงมีจริงเป็นธรรมะและธรรมะก็ต่างกันเป็นสองอย่างประเภทใหญ่ๆคือธรรมะอย่างหนึ่งเกิดมีจริงแต่ไม่รู้อะไรส่วนธรรมะอีกอย่างหนึ่งนะคะเกิดแล้วต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้ด้วยเหตุนี้ที่ว่าเป็นคนจึงมีทั้งธาตุหรือธรรมะที่เกิดขึ้นรู้เห็นได้ยินและมีรูปร่างตั้งแต่ศีรษะจดเท้าด้วยทั้งหมดเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นหาธรรมะเจอหรือยังคะทุกหนทุกแห่งอะไรที่ปรากฏว่ามีจริงสิ่งนั้นเป็นธรรมะทั้งหมดแต่ก็ต่างกันเป็นรูปธรรมและนามธรรมเท่านี้พอที่จะเข้าใจคำที่เราสวดไหมคะไม่ทราบเป็นเรื่องใหม่หรือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจหรือเปล่านะคะแต่ให้รู้ว่านี่แหละที่เข้าใจว่าเป็นเราวันหนึ่งก็ต้องจากไปไม่เหลือเลยไม่ว่าจะเป็นสมบัติหรือว่าร่างกายตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าติดตามไปไม่ได้เลยค่ะเพียงมีปัจจัยเกิดและกระดับระหว่างที่ยังมีชีวิตในสังสารวัฏนะคะไม่เคยหยุดแต่ละชาติแต่ละชาติสืบต่อเหมือนเมื่อวานนี้นะคะก็มีวันนี้เพราะฉะนั้นมีวันนี้พรุ่งนี้ก็มีแต่พรุ่งนี้ก็ไม่ใช่วันนี้และวันนี้ก็ไม่ใช่เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ไม่กลับมาอีกเลยค่ะเหมือนเดี๋ยวนี้นะคะแต่ละขณะไม่ได้กลับมาอีกเลยจนกว่าจะหลับเมื่อไหร่ไม่เหลือและก็ตื่นมาอีกก็เกิดอีกนะคะก็เป็นอย่างนี้เรื่อยไปพอหรือยังหรือว่ายังไม่พอก็เป็นเรื่องที่น่าคิดนะคะว่าพอหรือไม่พอก็ต้องมีตราบใดที่ยังไม่รู้เหตุปัจจัยยังไม่ถึงปรินิพพานนะคะก็จะต้องมีธรรมะคือการเกิดขึ้นและดับไปไม่สิ้นสุดไม่ทราบรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบ้างไหมคะทรงแสดงธรรมะทุกหนทุกแห่งสิ่งใดๆที่มีจริงเป็นสิ่งที่มีแต่ละหนึ่งค่ะพอรวมกันนะคะก็เข้าใจว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเช่นดอกกุหลาบมีสีปรากฏให้เห็นเป็นธรรมะอย่างหนึ่งนะคะหลับตาไม่ปรากฏเลยปรากฏไม่ได้ต้องเฉพาะสิ่งที่กำลังปรากฏและเฉพาะเมื่อกระทบตาข้างหลังนี่ค่ะไม่มีใครรู้เลยว่ามีอะไรเพราะสิ่งนั้นไม่ได้กระทบตาแต่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กระทบตานะคะเห็นละจะบอกว่าไม่เห็นได้ไหมไม่ได้นะคะเห็นหมดละจะบอกว่ายังเห็นต่อไปได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำค่ะเป็นคำจริงแต่ผู้ฟังเนี่ยต้องตรงจึงจะสามารถรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เห็นที่ดับไปแล้วไปหาอีกสิคะว่าอยู่ที่ไหนเหมือนแสงไฟดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยได้ยินเมื่อกี้นี้ดับแล้วไม่กลับอีกเสียงเมื่อกี้นี้ก็หมดแล้วไม่ได้กลับมาอีกเลยแต่ละหนึ่งนะคะก็เหมือนวันเวลาซึ่งไม่เคยย้อนกลับเลยผ่านไปผ่านไปผ่านไปใครรู้บ้างคะว่าพรุ่งนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นคะไม่ต้องพรุ่งนี้ค่ะเดี๋ยวก็ได้จะคิดอะไรแค่เดี๋ยวหนึ่งก็ยังไม่รู้เลยว่าเดี๋ยวนั้นน่ะจะเป็นอะไรจะเป็นได้ยินหรือจะเป็นคิดหรือจะเป็นเจ็บหรือจะเป็นคันหรือจะเป็นชอบหรือจะเป็นไม่ชอบแต่ละหนึ่งเป็นธรรมะซึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นนะคะไม่สามารถที่จะบังคับบัญชาได้ถ้าบังคับบัญชาได้ก็ไม่ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ต้องลำบากยากไร้ไม่ต้องเข้าไปอยู่ในถ้ำใช่ไหมคะแต่นี่ทุกอย่างนะคะไม่มีใครสามารถที่จะให้เป็นอย่างที่คิดได้เลยเพราะว่าทุกอย่างก็ต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยคงไม่มีใครชอบสิ่งที่ไม่ดีใช่ไหมคะความไม่ดีมากมายแต่ก็มีทั่วโลกเพราะไม่รู้เหตุว่าเพราะอะไรจึงเป็นอย่างนั้น พราะฉะนั้นถ้าเราไม่สามารถที่จะเข้าใจเหตุก็ต้องมีผลที่เกิดเพราะเหตุนั้นถ้าเหตุไม่ดีผลดีไม่ได้ค่ะถ้าผลดีแล้วนะคะต้องมาจากเหตุที่ดีถ้าเหตุดีมีแล้วเป็นปัจจัยให้เกิดผลที่ดีด้วยเหตุนี้ชีวิตแต่ละหนึ่งชีวิตเนี่ยค่ะก็มีความหลากหลายมากตามเหตุปัจจัยที่สะสมมาถ้าไม่มีการทุจริตจะมีการติดคุกไหมคะก็ไม่มีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นความจริงก็คือว่าเหตุกับผลต้องตรงกันไม่ว่าเรื่องอะไรนะคะมีคำตอบในพระพุทธศาสนาค่ะเพราะเหตุทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นแต่เพียงสภาพธรรมะที่มีปัจจัยเกิดขึ้นหลากหลายแต่ยังไงก็ตามนะคะก็ต้องมีธรรมะที่เกิดขึ้นไม่รู้อะไรซึ่งภาษาบาลีใช้คำว่ารูปธรรมมาจากคำสองคำรวมกันนะคะรูปะคือสิ่งนั้นไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยเสียงเป็นรูปธรรมกลิ่นเป็นรูปธรรมรสเปรี้ยวหวานมันเค็มรู้อะไรหรือเปล่าคะไม่รู้เป็นรูปธรรมแต่สภาพที่กำลังลิ้มรสหวานสภาพรู้รสเป็นนามธรรมเพราะฉะนั้นไม่ว่าโลกใดทั้งสิ้นนะคะก็จะมีธรรมะที่ต่างกันเป็นประเภทใหญ่ๆสองอย่างคือประเภทหนึ่งเป็นรูปธรรมอีกประเภทหนึ่งเป็นนามธรรมรูปธรรมจะรู้อะไรไม่ได้เลยและนามธรรมเกิดขึ้นต้องรู้ค่ะไม่รู้ไม่ได้ไม่มีใครสามารถเปลี่ยนลักษณะของสภาพธรรมะได้เลยและนามธรรมและรูปธรรมก็ไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยนะคะอยู่ที่นี่แต่รู้หรือเปล่าว่าเป็นธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงว่าสิ่งนั้นต้องเกิดจึงมีเมื่อเกิดแล้วก็ต้องดับไปไม่กลับมาอีกจะจากโลกนี้ไปวันไหนรู้ไหมคะก่อนจาก

ให้เหตุไม่ดีนำมาซึ่งผลดีได้ไหมเรียกว่าผลดีให้นำเหตุดีนำมาซึ่งผลที่ไม่ดีได้ไหมไม่มีทางเป็นไปได้เลยค่ะเกิดมาเป็นคนนะคะแค่ตาอย่างสีต่างกันเลยสีน้ำตาลก็มีสีฟ้าก็มีสีน้ำเงินก็มีใครทำมีเหตุที่ได้กระทำแล้วทั้งหมดค่ะแต่เมื่อไม่มีใครสามารถจะรู้ได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงที่ละเอียดถึงที่สุดโดยประการทั้งปวงแม้แต่ยิ้มหรือหัวเราะก็ต้องเกิดจากจิตเพราะฉะนั้นสภาพรู้หรือธาตุรู้นี่นะคะภาษาบาลีใช้คำว่าจิตตะคนไทยก็เรียกสั้นๆว่าจิตแต่มีหลายคำค่ะบางทีก็ใช้คำว่าวิญญาณนะบางทีก็ใช้คำว่ามโนมนัสหัตถยะเหมือนภาษาไทยเรานะคะคำเดียวก็มีความหมายหลายอย่างหรือสิ่งเดียวเราก็เรียกได้หลายอย่างแต่ก็เป็นสิ่งเดียวกันสตรีกุมารีพวกนี้ก็คือผู้หญิงนะคะเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งนะคะก็ถ้าเข้าใจแล้วนะคะก็จะรู้ว่าทำไมมีชื่อหลากหลายมีตั้งแต่โลภะความติดข้องเพลิดเพลินนันทิราคะสนุกสนานจนกระทั่งสิเนหาเยื่อใหญ่ความผูกพันทั้งหมดนี่ค่ะก็เป็นสภาพธรรมะทั้งหมดเลยนะคะแต่ละอย่างแต่ละอย่างตามระดับขั้นซึ่งเกิดแล้วปรากฏไม่ต้องเรียกชื่อเลยชัดเจนเพราะว่ากำลังประจักษ์แจ้งรู้แจ้งด้วยเหตุนี้นะคะถามคนทั่วๆไปว่าจิตมีใช่ไหมใช่มีและจิตคืออะไรตอบหน่อยสิจะตอบว่ายังไงคะแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าสภาพรู้ซึ่งเป็นใหญ่ที่รู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏดอกกุหลาบนี่สีอะไรคะชมพูอ่อนหรือชมพูแก่คะชมพูอ่อนจิตรู้แจ้งเปลี่ยนได้ไหมคะไม่ให้เป็นอย่างนี้เห็นอย่างนี้แล้วให้เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่รู้แจ้งเกิดขึ้นรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏนั่นคือลักษณะของจิตหลากหลายมากไหมคะรู้แจ้งเสียงก็อย่างหนึ่งรู้อื่นไม่ได้เลยรู้แจ้งกลิ่นก็อีกอย่างหนึ่งรู้แจ้งรสก็อีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นที่ว่าเป็นคนก็คือธาตุรู้เกิดขึ้นนะคะหลากหลายมากในวันหนึ่งวันหนึ่งรู้ไปหมดนะคะกระจ่างแจ้งว่าเปลี่ยนแปลงไม่ได้เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งแต่ว่าสภาพรู้นะคะภาษาบาลีใช้คำว่านามธรรมเพราะฉะนั้นเมื่อกี้นี้นะคะมีรูปธรรมเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ว่าไม่สามารถจะรู้อะไรได้แต่นามธรรมนี่ค่ะเป็นธาตุที่เกิดขึ้นและต้องรู้ถ้าไม่มีธาตุนี้โลกไม่ปรากฏอะไรอะไรก็ไม่ปรากฏเลยแต่ใครก็ห้ามธาตุรู้ไม่ให้เกิดไม่ได้เลยใช่ไหมคะเกิดแล้วนี่เดี๋ยวนี้เห็นแล้วไม่ให้เห็นก็ไม่ได้คิดแล้วไม่ให้คิดก็ไม่ได้จำไม่ให้จำก็ไม่ได้ทั้งหมดนี่ค่ะเป็นนามธรรมเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็คือนามธรรมและรูปธรรมซึ่งแม้แต่ตานะคะก็เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยหลากหลายมากตั้งแต่ศีรษะจดเท้าและอย่างธาตุรู้ก็ยิ่งหลากหลายมากนะคะธาตุรู้ที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งใช้คำว่าจิตแต่มีธาตุรู้อื่นซึ่งเกิดกับจิตโกรธไม่ใช่จิตนะคะจิตแค่รู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏรสมีหลายรสจิตรู้แจ้งแต่ละรสอธิบายยากไหมคะกำลังรับประทานอาหารเนี่ยถามว่าเค็มไหมคนหนึ่งก็ตอบว่าเค็มอีกคนก็บอกเค็มมากหรือเค็มน้อยใช่ไหมคะก็ยังตอบไม่ได้ว่าที่เค็มเดี๋ยวนี้บอกให้คนอื่นรู้ไหมว่าเค็มแค่ไหนก็ไม่ได้เพราะเหตุว่าต้องเป็นธาตุรู้คือจิตที่เกิดขึ้นลิ้มรสนั้นแต่ถามว่าแล้วชอบไหมล่ะรสเค็มนั่นน่ะตอบว่าไม่ชอบเพราะฉันมีสองอย่างนะคะจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏแต่ชอบหรือไม่ชอบเป็นธรรมะที่ไม่ใช่รู้แจ้งแต่เกิดกับจิตจิตรู้แจ้งสิ่งใดชอบสิ่งนั้นหรือไม่ชอบสิ่งนั้นสภาพธรรมะที่ชอบหรือไม่ชอบเนี่ยค่ะภาษาบาลีใช้คำว่าเจตสิกะแต่คนไทยใช้คำว่าเจตสิกเพราะฉันธรรมะ45พรรษา

0: ริ่มเพิ่มขึ้นทีละคำสองคำเพื่อให้รู้ความจริงที่ถูกปกปิดไว้ในสังสารวัฏนานแสนนานนะคะถ้าไม่มีการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็หลงว่าเป็นเราตั้งแต่เกิดจนตายแต่ว่าจะเป็นคนนี้ได้ชาตินี้ชาติเดียวก่อนเป็นคนนี้นะคะเป็นใครมาจากไหนและจากโลกนี้ไปแล้วหมายความว่าสิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้จะกลับเป็นบุคคลนี้อีกไม่ได้เลยสักหนึ่งขณะจิตแต่คนต่อไปนะคะเหมือนเมื่อวานนี้กับวันนี้ค่ะคนนี้วันนี้ก็มาจากคนนี้เมื่อวานนี้ใช่ไหมเห็นอะไรจำอะไรคิดอะไรทำอะไรวันนี้ก็ทำต่อคิดต่อก็มาจากเมื่อวานนี้แต่ว่าพอสิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้แล้วนะคะการกระทำดีหรือชั่วที่ได้ทำแล้วในสังสารวัฏเนี่ยค่ะสามารถที่จะเป็นปัจจัยให้เกิดขึ้นแล้วแต่ว่าจะเกิดเป็นอะไรถ้าเป็นผลของกุศลกรรมนะคะก็เป็นมนุษย์หรือว่าเทวดาหลายชั้นแยกไปตามกำลังของกุศลนั้นๆถ้าเป็นอกุศลที่ทำไว้ไม่เกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานช้างมดงูเป็นผลของอกุศลกรรมทั้งสิ้นและก็ถ้าเป็นอกุศลกรรมที่หนักกว่านั้นนะคะก็เกิดในนรกมีจริงหรือเปล่าน่าคิดใช่ไหมคะก่อนมาสู่โลกนี้เนี่ยโลกนี้มีจริงหรือเปล่าไม่มีทางรู้แต่รู้เมื่อถึงโลกนี้เพราะฉะนั้นสงสัยเรื่องนรกนะคะพอถึงนรกหมดสงสัยเลยค่ะหรือว่าเทวดาก็หมดสงสัยอีกเหมือนกันใช่ไหมคะแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำไมเป็นชื่อนี้ไม่เป็นชื่ออื่นทรงตรัสรู้โลกที่เราสวดมนต์ใช่ไหมคะโลกะวิทูตรัสรู้ทุกโลกเพราะฉะนั้นเวลาที่พูดถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วไม่เข้าใจธรรมะเนี่ยค่ะเหมือนอยู่ใกล้แต่พอเข้าใจธรรมะนะคะยิ่งเข้าใจพระปัญญาที่พระองค์ทรงแสดงธรรมะจากการที่ทรงตรัสรู้กับเราซึ่งรู้หรือเปล่าแม้แต่ละคำที่ได้ยินน่ะพระองค์ตรัสอย่างนี้ทรงแสดงความจริงของสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ซึ่งลึกและละเอียดมากแต่ว่ากว่าจะได้เข้าใจและเข้าใจได้แค่ไหนเทียบกับปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งตรัสว่าธรรมะเราก็พูดคำว่าธรรมะแต่ปัญญาต่างกันแค่ไหนด้วยเหตุนี้นะคะจะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ต่อเมื่อเข้าใจธรรมะตามที่พระองค์ตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราเรียกชื่อเฉยๆว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ไม่รู้เลยว่าพระองค์ตรัสอะไรและจะรู้จักพระองค์ไหมความลึกซึ้งของธรรมะแต่ละคำนะคะต่อเมื่อเข้าใจจึงเห็นความห่างไกลอย่างยิ่งนะคะของผู้ที่ฟังธรรมะกับไม่เคยฟังเลยฟังแล้วก็เข้าใจมากขึ้นเห็นประโยชน์แล้วก็ศึกษาตลอดชีวิตไม่จบเลยค่ะแต่ว่าเริ่มเข้าใจประโยชน์ของการที่ก่อนจากโลกนี้รู้ความจริงว่าโลกนี้เป็นอย่างนี้เป็นธรรมะทั้งหมดเลยไม่มีใครเลยทั้งสิ้นแต่ว่าเป็นธรรมะซึ่งเกิดดับสืบต่อเป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบ้างไหมคะหรือว่าสวดมนต์แต่ไม่รู้ว่าคำนั้นหมายความว่าอะไรเพราะฉะนั้นเมื่อไม่เข้าใจธรรมะก็ยังไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่สามารถที่จะรู้จักได้นะคะมีการฟังธรรมะโดยความเคารพอย่างยิ่งคือทุกคำนะคะต้องละเอียดต้องไตรตรองต้องเข้าใจจริงๆไม่ใช่ว่าเขาว่าก็ทำตามเขาว่าแต่ถามได้เลยค่ะว่าทำไมต้องเป็นอย่างนั้นเคยได้ยินคำว่าสำนักปฏิบัติใช่ไหมคะเคยถามหรือเปล่าว่าปฏิบัติคืออะไรและสำนักคืออะไรหรือพอได้ยินก็ไปปฏิบัติแต่ไม่รู้เลยค่ะว่าปฏิบัติคืออะไรแล้วจะมีประโยชน์ไหมถ้าไปทำอะไรที่ไม่รู้แต่ถ้ารู้ก่อนเนี่ยรู้เลยค่ะคนนั้นรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่ามีใครเคยได้ยินคำว่าปริยัติบ้างไหมคะปริยัติและได้ยินคำว่าปฏิปติและได้ยินคำว่าปฏิเวทะแค่ได้ยินใช่ไหมคะแต่ถ้าเข้าใจขึ้นนะคะ จะเป็นประโยชน์มากเพราะว่ามีพระธรรมเป็นที่พึ่งที่เรากล่าวว่ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งรัตนะที่หนึ่งคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงเหนือบุคคลใดทั้งสิ้นแม้เทวดาและพรหมก็มาเฝ้าทูลถามแม้แต่ถามว่าอะไรเป็นมงคลต่างคนต่างตอบนะคะแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสิ่งที่เป็นมงคลที่เราสวดมงคลละสูตรแต่ว่าไม่ใช่ทรงแสดงธรรมะให้เราสวดนะคะแต่ให้เราเข้าใจแต่ละคำด้วยความเคารพอย่างยิ่งประโยชน์อย่างยิ่งของแต่ละคำพระเชนธรรมะเนี่ยค่ะสำหรับฟังเข้าใจเป็นปัญญาของตนเองนะคะแต่ถ้ามีคนบอกให้เราทำอย่างนั้นอย่างนี้แต่ไม่ให้เราเข้าใจจะมีประโยชน์ไหมแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมด45พรรษาไม่ได้ตรัสให้ใครทำอะไรเลยทั้งสิ้นนะคะแต่ให้รู้ว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครอะไรถูกไปทำด้วยความเป็นเราหรือรู้ว่าธรรมะทั้งหลายไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาต้องตรงทุกคำเพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะคะถ้ามีการไตร่ตรองและสอบถามก็จะได้ความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นเป็นปัญญาของตนเองเช่นคำว่าปริยัตติได้ยินบ่อยๆความหมายคือรอบรู้ในพระพุทธพจน์ถ้าได้ยินแค่นี้ค่ะรอบรู้หรือยังยังนะคะเพราะฉะนั้นยังไม่ใช่ปริยัตติ
1: อยากให้อาจารย์อธิบายเรื่องปฏิจจ
0: แค่นี้ค่ะรอบรู้หรือยังยังนะคะเพราะฉะนั้นยังไม่ใช่ปริยัตติ
1: อยากให้อาจารย์อธิบายเรื่องปฏิจจสมุปบาทอะค่ะ
0: ขอเชิญคุณคำปันให้คำแปลปฏิจจสมุปบาทะด้วยค่ะ
2: คำว่าปฏิจจสมุปบาทะก็คือธรรมะที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยกันและกันครับเพราะอาศัยเหตุปัจจัยสิ่งนั้นจึงเกิดขึ้นเป็นไปนี่คือความหมายครับ
0: แค่นี้ฟังมาแล้วใช่ไหมคะเมื่อกี้นี้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นต้องมีปัจจัยแล้วมาสงสัยคำว่าปฏิจจสมุปบาทะเพราะเป็นคนละภาษาแต่ว่าถ้าเราเข้าใจก็คือเมื่อรู้ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยเกิดตามลำพังไม่ได้เลยค่ะอยู่ดีๆจะให้เกิดขึ้นมาลอยๆเนี่ยเป็นไปไม่ได้ต้องอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นปฏิจจสมุปบาทะนะคะทุกคนชินหูใช่ไหมคะอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารจะไปสวดหรือว่าจะเข้าใจจะไปท่องหรือจะเข้าใจท่องไม่มีประโยชน์เลยแต่เข้าใจมีประโยชน์กว่าใช่ไหมคะอวิชชาความไม่รู้มีจริงหรือเปล่ามีจริงเป็นธรรมะหรือเปล่าเนี่ยค่ะคือการที่จะศึกษาธรรมะด้วยความเคารพด้วยการเห็นประโยชน์จริงๆนะคะเพราะฉะนั้นไม่รู้อะไรคะเห็นไหมคะมีคำว่าอวิชชาไม่รู้ก็ต้องรู้อีกว่าไม่รู้อะไรไม่ใช่ไม่รู้เฉยไม่รู้ทุกอย่างว่าเป็นธรรมะเพราะว่าเป็นเราใช่ไหมคะเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้แต่ไม่รู้เลยค่ะเพราะเหตุว่าถ้าเข้าใจธรรมะจริงๆนะคะสามารถที่จะถึงความเป็นพระอรหันต์ด้วยความเข้าใจแต่ไม่ใช่ด้วยความไม่รู้แล้วไปภาคเพียรทำอะไรด้วยความไม่รู้ไปนั่งสวดมนต์นานมากเลยทั้งวันทั้งเดือนแต่ว่าไม่เข้าใจคำที่สวดมีประโยชน์ไหมเพราะฉะนั้นนั่นแหละค่ะไม่รู้เพราะฉันเคยทำอะไรด้วยความไม่รู้ไหมคะเคยต่อไปนี้รู้แล้วค่ะว่าอวิชชาความไม่รู้เนี่ยมีอยู่จนกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะแสดงความจริงให้รู้และความรู้นั้นตรงกับอวิชชาคือไม่รู้นะคะเพราะฉันมีสองคำวิชชากับอวิชชาอวิชชาไม่รู้เลยจริงๆค่ะว่าเดี๋ยวนี้สภาพธรรมะเนี่ยเกิดแล้วก็ดับแต่วิชาค่อยๆฟังไม่มีใครไปบังคับธรรมะได้เลยถ้าไม่มีตาก็ไม่เห็นยังไงยังไงเห็นก็เกิดไม่ได้และสิ่งที่กระทบตาถ้าไม่กระทบตานะคะเช่นสิ่งที่อยู่ข้างหลังเห็นก็เกิดขึ้นเห็นสิ่งนั้นไม่ได้สิ่งนั้นต้องกระทบจักขุปัสสาทะภาษาบาลีนะคะเป็นปัจจัยให้เกิดจิตเห็นเห็นแล้วเป็นยังไงคะชอบบ้างไม่ชอบบ้างถูกต้องไหมคะถ้าชอบก็อยากไ ถ้าไม่ชอบก็อย่าทำลาย

0: พราะไม่ชอบด้วยเหตุนี้จึงมีการกระทำที่เป็นการกระทำที่ดีและเป็นการกระทำที่ชั่วเพราะฉะนั้นสังขารก็คือเจตนาเจตสิกเห็นไหมคะค่อยๆขยายแต่ละคำที่ทรงแสดง45พรรษาเมื่อกี้เราพูดถึงธรรมะและพูดถึงธรรมะที่เป็นรูปธรรมกับธรรมะที่เป็นนามธรรมความจริงนับประมาณธรรมะไม่ได้เลยค่ะเพราะเหตุว่าเกิดระดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยไม่ใช่ที่นี่เท่านั้นไม่ใช่ที่คนเดียวไม่ใช่ที่โต๊ะเดียวนะคะทางประเทศทางโลกไม่ว่าที่ไหนที่มีสภาพธรรมะใดเกิดขึ้นสภาพธรรมะนั้นดับหมดไม่กลับมาอีกด้วยเหตุนี้จึงหลากหลายมากแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยเหตุนี้นะคะจึงต้องเข้าใจว่าธรรมะเนี่ยมีสองอย่างนามธรรมและรูปธรรมไม่รู้มีจริงๆใช่ไหมคะเป็นนามธรรมหรือรูปธรรมถ้าไม่รู้คือไม่เห็นไม่ได้ยินไม่รู้แจ้งสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะไม่มีจิตแต่ไม่รู้ที่เป็นอวิชชาแม้เห็นก็ไม่รู้ว่าไม่ใช่เรานี่คืออวิชชาโต๊ะนี่ไม่รู้สึกไม่มีธาตุรู้ไม่สามารถที่จะรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดได้เป็นรูปธรรมแต่ธาตุรู้เนี่ยค่ะที่เป็นใหญ่เป็นประธานเช่นเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสคิดนึกหกทางตาหูจมูกลิ้นกายใจตั้งแต่เกิดจนตายมีแค่นี้เดี๋ยวเห็นเดี๋ยวได้ยินเดี๋ยวได้กลิ่นเดี๋ยวลิ้มรสเดี๋ยวรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสเดี๋ยวคิดนึกเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏให้รู้เพราะฉะนั้นจิตเป็นใหญ่เป็นประธานแต่มีเจตสิกนะคะนามธรรมซึ่งเกิดกับจิตซึ่งหลากหลายมากความติดข้องพอใจอยากได้เป็นเราหรือเปล่าคะตอนนี้ไม่ใช่เราค่ะแต่เป็นธรรมะเริ่มรู้จักธรรมะจะได้รู้ว่าธรรมะใดดีธรรมะใดชั่วถ้าเหตุดีผลก็ต้องดีด้วยเหตุนี้นะคะไม่รู้เป็นธรรมะแม้มีตาก็ไม่รู้ว่าไม่ใช่เราแม้มีตากำลังมีสิ่งที่กระทบกายก็ไม่รู้เห็นเกิดขึ้นและดับไปก็ไม่รู้ไม่รู้ทั้งหมดนั่นนะคะคืออวิชชาแต่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเป็นธรรมะเตชะที่ภาษาไทยใช้คำว่าเดชมาจากภาษาบาลีว่าเตชะสภาพธรรมะที่เผาหรือทำลายสิ่งที่ไม่รู้นะคะค่อยๆหมดไปด้วยคำของพระองค์เป็นอนุภาพหรือว่าเป็นเหมือนปาฏิหาริย์เลยค่ะอาเทศนาปาฏิหาริย์ที่สามารถที่จะทำให้คนฟังเนี่ยเกิดความเข้าใจจากความไม่รู้มานานแสนนานในความมืดสนิทเป็นความเข้าใจขึ้นในสิ่งที่มีแม้เพียงแค่รู้ว่าเป็นธรรมะที่เป็นอนัตตานี่ก็เป็นความเข้าใจถูกในเบื้องต้นนะคะแต่ว่าต้องมีความเข้าใจมากกว่านี้อีกเพราะเหตุว่าเห็นแล้วที่จะไม่ให้ชอบหรือไม่ชอบสิ่งที่เห็นเป็นไปได้ไหมไม่ได้ชอบเป็นโลภะเจตสิกไม่ชอบเป็นโทสะเจตสิกคนไทยก็ชินกับคำนี้มากนะคะคนนั้นโลภตัดสั้นๆแทนที่จะพูดโลภะก็บอกว่าโลภแต่โลภะมีหลายระดับละเอียดที่คนไม่รู้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าเดี๋ยวนี้ก็มีไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยนะคะเพราะไม่ได้ฟังพระธรรมแต่ว่าเมื่อฟังพระธรรมแล้วนะคะก็เริ่มเข้าใจตามลำดับที่ต้องการรู้เรื่องปฏิจจสมุปาทะเมื่อกี้นี้พอรู้แล้วใช่ไหมคะสิ่งที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อมีเห็นขณะนี้กำลังเห็นนะคะไม่มีใครรู้เลยว่าเห็นเกิดขึ้นได้ยังไงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าเห็นซึ่งเป็นจิตหนึ่งขณะจะเกิดขึ้นเห็นได้ต้องอาศัยเจตสิกเจ็ดประเภทเป็นปัจจัยพร้อมทั้งรูปจึงสามารถที่จะทำให้จิตเห็นเกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีตานะคะและก็ไม่มีเจตสิกใครทำให้เห็นเกิดขึ้นได้ไหมไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะคือธรรมะนะคะมีอีกมากใน45พรรษาละเอียดจนกระทั่งทำให้เข้าใจขึ้นเมื่อเข้าใจถูกก็เป็นคนดีขึ้นเพราะเหตุว่ารู้ว่าอะไรเป็นโทษอะไรเป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยนะคะมีโลภะทั้งนั้นเลยจริงไหมคะอาหารก็อร่อยอากาศกระทบร่างกายก็ต้องกำลังสบายดีไม่ร้อนเกินไปเสียงก็ต้องเพราะ นะคะกลิ่นก็ต้องหอมอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆอวิชชาความไม่รู้เป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารที่นี่นะคะเป็นกุศลหรืออกุศลซึ่งเป็นเหตุที่จะให้เกิดอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารมีสังขารแล้วก็ต้องเป็นปัจจัยให้เกิดอะไรต่อไปอีกเรื่อยๆใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมีอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดอะไรคะเก่งมากเลยนะคะเดี๋ยวนี้วิญญาณคืออะไรเห็นนี่แหละเป็นวิญญาณเพราะฉะนั้นวิญญาณเป็นอีกคำหนึ่งของจิตมโนก็อีกคำหนึ่งมโนทวารทางใจเดี๋ยวนี้เองนะคะเริ่มเข้าใจว่าเป็นธรรมะแล้วก็เมื่อมีอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารชอบเฉยๆเนี่ยค่ะเป็นโทษจริงแต่ว่าน้อยยังไม่ถึงกับไปอบายภูมิเพราะเหตุว่ายังไม่ได้กระทำทุจริตกรรมแต่เห็นได้เลยนะคะว่าถ้ามีมากๆเนี่ยเป็นมูลเหตุให้เกิดการฆ่าก็ได้แย่งชิงทรัพย์มรดกหรืออะไรก็แล้วแต่จะเกิดขึ้นด้วยความติดข้องด้วยความโลภสามารถกระทำทุจริตกรรมได้นะคะโดยไม่รู้ว่าการเบียดเบียนคนอื่นผลก็คือว่ามาสู่ตนเองในสมัยก่อนนะคะก็มีเด็กท้าทายกันใครจะยิงถูกตานกคิดดูสิค่ะนกจะเจ็บไหมไม่เคยคิดเลยแค่ความเพลิดเพลินหรือความสามารถว่าใครสามารถจะทำให้ยิงถูกตานกได้ยิงถูกจริงๆนะคะเจตนาไม่ใช่ของนกถูกต้องไหมคะความจงใจตั้งใจที่จะให้นกเจ็บตาเป็นของคนที่ทำเมื่อมีความต้องการอย่างนั้นผลนั้นก็เกิดแต่เกิดกับตนเองด้วยเหตุนี้นะคะบางคนก็เกิดมาตาบอดแต่กำเนิดเพราะเป็นผลของกรรมแต่ว่าการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยค่ะก็หลากหลายมากนะคะพรั่งพร้อมด้วยทรัพย์สมบัติวงศาคณาญาติเกียรติยศชื่อเสียงบางคนก็ตามกรรมลำบากต่างๆก็มากมายเพราะฉะนั้นเห็นเหตุที่จะทำให้เกิดผลใครบังคับได้บางตระกูลนะคะลูกทุกคนที่เกิดมาตาบอดอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ละเอียดนะคะแล้วก็มีปัจจัยมาตั้งแต่แสนโกรธกับไม่ใช่ว่าเราเกิดแค่ชาตินี้ชาติเดียวแต่ที่จะหลากหลายอย่างนี้ได้ก็ต้องมาจากกรรมเล็กกรรมน้อยกรรมใหญ่ผสมผสานรวมกันนะคะทำให้แต่ละคนเนี่ยหลากหลายมากเพราะฉะนั้นแค่นี้พอไหมปฏิจจสมุปบาทะอวิชชาเพราะไม่รู้จึงเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารได้แก่กุศลกรรมและอกุศลกรรมเพราะฉะนั้นเมื่อมีกุศลกรรมและอกุศลกรรมเป็นเหตุผลมีไหมคะมีต้องกล่าวโดยปฏิจจสมุปบาทะไหมหรือเมื่อกี้เราก็ฟังแล้วเจตนาสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณพูดได้แต่ต้องเข้าใจเดี๋ยวนี้มีวิญญาณไหมมีใครไม่มีวิญญาณบ้างคะไม่มีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตอนเกิดนั่นนะคะไม่ใช่เราเลยแต่เป็นผลของกรรมเพราะฉะนั้นจิตก็หลากหลายมากนะคะจิตที่เป็นเหตุก็มีจิตที่เป็นผลก็มีแค่นี้ไม่พอค่ะต้องรู้ละเอียดกว่านี้อีกเหตุมีเมื่อไหร่ตั้งแต่เกิดเป็นเหตุให้หลากหลายเกิดเป็นสุนัขเป็นแมวเป็นนกเป็นอะไรก็แล้วแต่นะคะเป็นคนชาติต่างๆแล้วก็เมื่อเกิดมาหลากหลายแล้วนะคะเกิดแล้วต้องเห็นไหมคะหรือเกิดแล้วไม่ต้องเห็นเกิดมาแค่เกิดมาเฉยๆไม่เห็นไม่ได้ใช่ไหมคะเกิดแล้วต้องเห็นเห็นนั่นแหละเป็นผลของกรรมเกิดมาแล้วก็ต้องได้ยินเพราะฉะนั้นได้ยินนั่นแหละเป็นผลของกรรมเกิดมาแล้วต้องได้กลิ่นยับยั้งไม่ได้เลยค่ะถ้ามีกลิ่นเดี๋ยวนี้นะคะแล้วก็มีจิตได้กลิ่นเกิดขึ้นเป็นผลของกรรมเพราะฉะนั้นเมื่อรู้เหตุและต้องรู้ผลไม่อย่างนั้นเราก็สับสนไปโทษคนโน้นคนนี้ว่าเขาทำให้ใช่ไหมคะแต่ความจริงใครก็ทำอะไรให้ใครไม่ได้เลยแต่ต้องเป็นผลที่เกิดจากเหตุที่ได้กระทำแล้วด้วยเหตุนี้นะคะผลของกรรมมีตั้งแต่เกิดมาหลากหลายและก่อนจะจากโลกนี้ไปก็มีเห็นบ้างได้ยินบ้างได้กลิ่นบ้างลิ้มรสบ้างรู้สิ่งที่กระทบกายบ้าง5ทางเป็นผลของกรรมมีตาสำหรับเห็นมีหูสำหรับได้ยินมีจมูกได้กลิ่นมีลิ้นลิ้มรสมีกายกระทบสิ่งที่สัมผัสเย็นร้อนนะคะ ้าเป็นสิ่งที่ดีเป็นผลของกุศลกรรมถ้าสิ่งที่เห็นเป็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจเสียงไม่น่าพอใจนะคะก็เป็นผลของอกุศลกรรมใครทำให้หรือเปล่าคะมีคนหนึ่งค่ะเขาขับรถไปเขาก็เปิดกระจกพอดีได้ยินคนจากรถคันอื่นนะคะเขาด่าเขาว่ารถอีกคันหนึ่งเขาไม่ได้ตั้งใจจะว่าคนนี้เลยแต่ก็ได้ยินเพราะฉันให้รู้ได้เลยนะคะว่าทั้งหมดเนี่ยค่ะจะไม่โกรธใครเพราะเขาไม่ได้ทำอะไรให้เราการกระทำของเขาเขาต้องได้รับผลแต่สิ่งที่เราได้รับนี่แหละเป็นผลที่เราได้เคยทำไว้แต่ปางก่อนชาติไหนก็ไม่รู้ได้เพราะฉะนั้นเราก็จะไม่มีความไม่ดีที่ไปโกรธเคืองคนอื่นใช่ไหมคะเพราะรู้ในเหตุในผลแต่จะมีการอภัยให้เพราะรู้ว่าเขาไม่รู้ถ้าเขารู้เขาก็ไม่ทำคนที่รู้ว่าอะไรไม่ดีจะทำไหมแต่ที่ทำกันทุกวันนี้นะคะเพราะไม่รู้เพราะฉะนั้นจึงเป็นเหตุให้เกิดการติดข้องพอใจหรือการไม่พอใจอกุศลทั้งหมดมีมากกว่าโลภะและโทสะนะคะอกุศลและเจตสิกมีทั้งหมด14ประเภทอยู่ที่ไหนคะของใครหรือเปล่าของจิตที่สะสมมาเกิดแล้วดับจริงนะคะแต่สะสมสืบต่อในจิตทุกขณะเพราะว่าจิตหนึ่งขณะเกิดและดับเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดสืบต่อทันทีไม่มีระหว่างขั้นเลยเดี๋ยวนี้ค่ะเราไม่รู้เลยว่านั่งอยู่ที่เนี้ยเหมือนเป็นคนนั้นคนนี้แต่เป็นธรรมะคือจิตเจตสิกและรูปซึ่งต้องเกิดตามเหตุตามปัจจัยเกิดแล้วต้องดับแต่ว่าไม่สิ้นสุดนะคะเพราะเหตุว่ามีปัจจัยที่จะให้เกิดดับสืบต่อจากชาติหนึ่งเป็นอีกชาติหนึ่งเป็นอีกชาติหนึ่งเช่นเดียวกับชาดกชีวิตของพระโพธิสัตว์ก่อนที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เกิดแล้วเกิดอีกนะคะแต่จะเป็นคนเก่าไม่ได้เลยไม่มีทางที่จะย้อนกลับไปได้เลยเพราะฉะนั้นรู้ได้เลยนะคะว่าเป็นคนนี้ชาตินี้ทำดีทำชั่วแค่ไหนชาติหน้าจะเป็นยังไงและยังกรรมเก่าที่ได้ทำไว้อีกมากมายนี่คือปฏิจจสมุปบาทอวิชชาใช่ไหมคะก่อนฟังธรรมะเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณคือจิตขณะแรกนะคะใช้คำว่าปฏิสนธิจิตในภาษาไทยแต่ภาษาบาลีก็ออกเสียงว่าปฏิสนธิจิตเกิดสืบต่อจากจุติจิตของชาติก่อนตายแล้วเกิดทันทีค่ะไม่มีระหว่างขั้นเลยสงสัยว่าเอ๊ะคนนี้ตายแล้วไปไหนเหมือนเดี๋ยวนี้เลยนะคะจิตเกิดแล้วก็ดับถ้าจิตขณะนี้ยังไม่ดับจิตขณะต่อไปเกิดไม่ได้เพราะเหตุว่าจิตหนึ่งขณะต้องดับไปก่อนและการดับไปของจิตขณะนี้ขณะแรกนี่นะเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดได้ถ้าจิตนี้ยังไม่ดับจิตอื่นเกิดไม่ได้เลยโดยปัจจัยซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นะคะคำพีสุดท้ายของพระอภิธรรมปิฎกที่เราได้ยินเวลาเราไปงานศพใช่ไหมคะเหตุปัจจโยก็เหตุปัจจัยอารมณะปัจจโยตอนนี้รู้เรื่องแล้วสิคะอารมณะในภาษาบาลีนะคะภาษาไทยใช้คำว่าอารมณ์แต่ไม่ได้เข้าใจตามความหมายที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้เพราะว่าเราขาดการศึกษาโดยละเอียดนะคะไม่ใช่ภาษาของเราเพราะฉะนั้นเราไม่ได้พูดมาตั้งแต่เกิดเราก็จับเอาความหมายบางความหมายไม่ครบถ้วนเพราะเราไม่ใช่คนที่ใช้ภาษานั้นเพราะฉะนั้นเราก็เข้าใจว่าวันนี้เราอารมณ์ดีใช่ไหมคะเขากำลังโกรธในอารมณ์ไม่ดีเลยวันนี้เขาอารมณ์ไม่ดีแต่อะไรเป็นเหตุเห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจได้ยินเสียงที่ไม่น่าพอใจไม่ชอบใช่ไหมคะก็บอกว่าอารมณ์ไม่ดีแต่ต้องรู้ค่ะอารมณ์คือสิ่งที่ถูกจิตรู้เพราะเหตุว่าจิตเป็นสภาพรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เรียนธรรมะหลายคำนะคะในภาษาบาลีด้วยเช่นจิตตะเป็นภาษาบาลีใช้คำว่าวิญญาณะก็ได้มโนก็ได้มนัสก็ได้หทยะก็ได้เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งเท่านั้นนะคะไม่รักไม่ชังนั่นเป็นเจตสิกแต่ว่าทุกวันนี้ค่ะเห็นเมื่อไหร่นั่นคือจิตได้ยินเมื่อไหร่นั่นคือจิตเสียงนั้นหลากหลายยังไงเผ็ดแค่ไหนหวานแค่ไหนใ จิตเป็นสภาพที่รู้แจ้งลิ้มรสส่วนชอบหรือไม่ชอบนั้นเป็นเจตสิกนะคะซึ่งเกิดกับจิตด้วยเหตุนี้นะคะการเกิดต้องเห็นต้องได้ยินต้องได้กลิ่นต้องลิ้มรสต้องรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสกายเป็นผลของกรรมเป็นจิตที่เป็นผลไม่ใช่จิตที่เป็นเหตุจิตที่เป็นเหตุก็คือกุศลและอกุศลถ้าเป็นฝ่ายดีเราก็เรียกว่ากุศลหรือกุศลนะคะหรือว่าใช้ปุญญะหมายความว่าขัดเกลาจิตก็ได้เพราะว่าความชั่วมีเยอะอกุศลมีแยะความไม่รู้ก็มากและเอาอะไรละก็ต้องเอาความรู้หรือว่าสภาพธรรมะที่ดีงามละด้วยเหตุนี้ทั้งหมดนี่ค่ะเป็นธรรมะพอเห็นใครทำไม่ดีนะคะธรรมะต่างหากที่สะสมมาที่เป็นอย่างนั้นและเขาจะต้องได้รับผลที่ไม่ดีด้วยจะเมตตาไหมจะเห็นใจไหมจะพยายามให้เขาเป็นคนดีไหมนี่ก็คือแต่ละหนึ่งนะคะซึ่งความดีความเข้าใจทั้งหมดเนี่ยค่ะมาจากความเข้าใจธรรมะยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นมีประโยชน์ไหมคะการฟังพระธรรมแล้วก็เริ่มเข้าใจแล้วก็รู้ด้วยว่าจะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อเมื่อเข้าใจคำของพระองค์เท่านั้นไม่ใช่ไปทำสิ่งที่เราไม่รู้หรือว่าพูดคำที่เราไม่เข้าใจอย่างปฏิจจสมุปบาทเป็นต้นเห็นไหมคะต่อไปนี้ทุกคำที่ได้ยินเนี่ยค่ะจะเป็นประโยชน์เมื่อเข้าใจเดี๋ยวนี้เป็นปฏิจจสมุปบาทหรือเปล่าคะอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารเหตุในอดีตสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณชาตินี้เกิดมาเป็นคนนี้อวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปเป็นประโยชน์จากการสวดหรือเปล่าคะจำได้ได้ยินแต่ยังไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นพูดแล้วถ้าจะเป็นประโยชน์ยิ่งขึ้นนะคะก็คือเข้าใจด้วยเพราะฉะนั้นวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปเราพูดถึงเมื่อกี้นี้เองเห็นไหมคะนามธรรมคือจิตและเจตสิกรูปมีจริงไม่ใช่สภาพรู้เกิดมาแล้วก็คือจิตเจตสิกรูปเพราะฉะนั้นวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปนามธรรมที่จะเกิดขึ้นนะคะอาศัยกันและกันเกิดขึ้นคือทั้งจิตและเจตสิกเกิดขึ้นถ้าเป็นผลของกรรมปฏิสนธินะคะเป็นประเภทวิปากะคนไทยใช้คำว่าวิบากถ้าเหตุเป็นกุศลเช่นการฟังธรรมะในขณะนี้เข้าใจไม่ใช่ไม่เข้าใจใช่ไหมคะไม่เข้าใจเป็นอกุศลเข้าใจเป็นกุศลเพราะฉะนั้นขณะที่เข้าใจเนี่ยค่ะที่เป็นปัจจัยเป็นปฏิจจสมุปาทะใช่ไหมคะอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารขณะนี้เป็นกุศลเจตนาฟังเข้าใจสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณถ้าเกิดอีกก็เกิดในภพภูมิที่ดีวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปคือเจตสิกและรูปเกิดพร้อมกันในขณะปฏิสนธิคือขณะที่เกิดละเอียดไหมคะแต่เป็นประโยชน์หรือเปล่ากับไม่รู้เลยก็แล้วแต่อัธยาศัยใช่ไหมครับไม่มีใครสามารถที่จะบังคับใครได้เลยค่ะแต่ผู้ที่ไปฟังธรรมะในครั้งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับในที่ต่างๆเป็นผู้ที่ได้สะสมการฟังและการเห็นประโยชน์ของการฟังมาแล้วในขณะที่นะคะคนที่ไม่มาฟังแต่ไปสู่สำนักอื่นเช่นสำนักของเดรัจฉีเดรัจฉีคือผู้ที่มีความเห็นอย่างอื่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับไม่มาเฝ้าไม่มาฟังธรรมเพราะไม่เคยเห็นประโยชน์ของการฟังแต่ว่านะคะถ้ามีโอกาสมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ประทับนั่งที่หนึ่งที่ใดการฟังเข้าใจในวันนี้ก็จะเป็นปัจจัยทำให้ไปสู่สำนักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและได้ฟังคำจากพระโอษฐ์ก็เป็นคำเดียวกันกับที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นการสะสมความรู้ความเข้าใจไว้ทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยค่ะต่อไปก็จะเห็นคุณค่ามากว่าเพราะไม่เข้าใจสัตว์โลกจึงทำกรรมที่เป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างโดยไม่รู้ว่าจะให้ผลอย่างไรยังไม่ครบปฏิจจสมุปาทะทั้งหมดเลยใช่ไหมคะเพียงแต่เหตุในอดีตอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดการกระทำในอดีตชาติก่อนเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณคือปฏิสนธิจิต พร้อมทั้งเจตสิกและรูปชีวิตประจำวันทั้งหมดค่ะปฏิจจสมุปาทะทั้งนั้นถ้าได้ยินเพียงชื่อสามารถจะเข้าใจอย่างนี้ไหมว่าปฏิจจสมุปาทะคือเดี๋ยวนี้เห็นเดี๋ยวนี้มาจากชาติก่อนที่เป็นสังขารที่ได้กระทำกรรมว่าเราจะเห็นดีหรือเห็นไม่ดีเนี่ยเลือกไม่ได้เลยไม่อยากจะเห็นคนนอนตายกลางถนนเลยใช่ไหมคะใครจะอยากดูไม่อยากได้ยินเสียงร้องไห้เลยเขาต้องมีความทุกข์แสนสาหัสแต่ก็ต้องได้ยินเลือกไม่ได้เลยสักอย่างค่ะเพราะฉะนั้นให้ทราบว่าอะไรเป็นกรรมและอะไรเป็นผลของกรรมผลของกรรมคือเกิดแล้วต้องเห็นเป็นผลของกรรมได้ยินเป็นผลของกรรมได้กลิ่นเป็นผลของกรรมลิ้มรสเป็นผลของกรรมจะเจ็บไข้ได้ป่วยทางกายเป็นผลของกรรมพ้นจากนี้แล้วไม่ใช่กรรมเป็นเหตุใหม่ที่จะให้เกิดผลต่อไปข้างหน้าคือเป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้างนี่แสดงอย่างคร่าวๆนะคะแต่ว่าพระอภิธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงอภิคือลึกซึ้งอย่างยิ่งละเอียดอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นอภิธรรมถ้าไม่รู้ก็ไม่รู้ว่าลึกแค่ไหนใช่ไหมคะเหมือนกระต่ายที่อยู่ที่มหาสมุทรรู้ไหมว่าน้ำลึกแค่ไหนข้อความในพระสูตรยิ่งลึกกว่านั้นค่ะจะงอยปากยุงจุ่มลงในมหาสมุทรนี่คือความรู้ของคนที่ฟังธรรมะกับพระปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ฟังธรรมะเลยเราไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ไปทำอะไรก็ไม่รู้เลยไม่เข้าใจเลยปิดกั้นไม่ให้ได้ฟังไม่ได้ให้เข้าใจคำที่พระองค์ได้ตรัสไว้ดีแล้วแม้แต่ปริยัติปฏิปติปฏิเวทะก็ต้องรู้นะคะปริยัติคือฟังพระพุทธพจน์แต่ไม่ใช่แค่ฟังนะคะรอบรู้ในพระพุทธพจน์ทีละคำตอนนี้รอบรู้คำว่าธรรมะหรือยังคะคำเดียวค่ะทุกอย่างที่มีจริงนะคะสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเป็นธรรมะซึ่งต่างกันเป็นสองประเภทเป็นรูปธรรมกับนามธรรมนามธรรมก็เป็นสองอย่างคือจิตกับเจตสิกเดี๋ยวนี้เลยไม่พ้นไปเลยถ้าเข้าใจละเอียดขึ้นนะคะไม่ต้องไปท่องใช่ไหมคะ
1: กราบเรียนถามอาจารย์ครับที่อาจารย์บรรยายว่าการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นเนี่ยเป็นวิบากกรรมแล้วทำอย่างไรที่จะให้หยุดวิบากกรรมอันนี้ไม่ให้สั่งสมต่อไปได้ครับ
0: ค่ะปฏิจจสมุปาทะเมื่อมีอวิชชาก็ต้องมีสังขารหยุดได้ไหมคะเมื่อมีสังขารก็ต้องมีวิญญาณเมื่อมีวิญญาณก็ต้องมีนามรูปหยุดได้ไหมคะถ้ามีอวิชชาแล้วหยุดไม่ได้เลยค่ะจนกว่าจะมีวิชชาที่ดับอวิชชาหมดเมื่อไหร่ก็จะไม่มีอะไรอะไรเกิดขึ้นเลยตรงไหมคะใครจะหยุดไม่ให้มีเดี๋ยวนี้บ้างเมื่อกี้หมดละสิ่งที่จะเกิดเป็นปัจจุบันละยับยั้งไม่ได้เลยค่ะจะไม่ให้มีอะไรค่ะ
1: ความคิดของผมเนี่ยหมายความว่าถ้าได้กลิ่นแล้วเกิดความชอบชอบมันก็สะสมเป็นวิบากที่ต้องชอบต่อไป
0: ขอโทษค่ะยังไม่เป็นวิบากค่ะชอบสะสมเป็นอัธยาศัยนะคะซึ่งแต่ละคนเนี่ยชอบหลากหลายกันแม้แต่บางคนชอบสีเขียวบางคนชอบสีฟ้าเพราะสะสมมาต้องการสิ่งนั้นบ่อยๆชอบดนตรีชอบทำอาหารก็เพราะการสะสมมาเพราะฉะนั้นก็ทำให้สะสมเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นชอบหรือไม่ชอบยังไม่ใช่วิบากค่ะเป็นเหตุที่ค่อยๆสะสมจนกว่าจะกระทำกรรมทุกขณะละเอียดอย่างยิ่งนะคะแล้วก็มีเหตุปัจจัยที่จะให้เกิดไม่ใช่เพียงปัจจัยเดียวค่ะแม้แต่เห็นยังต้องอาศัยทั้งตาและสิ่งที่สามารถกระทบตาได้และต้องอาศัยกรรมที่ได้ทำแล้วนะคะว่าจิตประเภทไหนจะเกิดเป็นผลของกุศลหรือว่าเป็นผลของอกุศลเลือกไม่ได้เลยทั้งหมดนะคะต้องมั่นคงว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาค่ะไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาเกิดเมื่อมีปัจจัยถ้าไม่มีปัจจัยที่จะเกิดก็เกิดไม่ได้
2: เรียนถามค่ะอาจารย์ ไม่รู้แจ้งคำว่าสักกายทิฏฐิแล้วก็ไม่เข้าใจคำว่าเราในเรานะคะอาจารย์ไม่มีความกระจ่างจริงๆค่ะ
0: ค่ะทิฏฐิเป็นภาษาบาลีนะคะแปลว่าความเห็นเพราะฉะนั้นความเห็นเนี่ยหลากหลายมากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นอย่างหนึ่งพวกเดรัจฉีเห็นอีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นต่างคนก็ต่างความเห็นแต่ความเห็นไม่ตรงตามความเป็นจริงเป็นมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดเพราะไม่ตรงตามความเป็นจริงถ้าเป็นความเห็นถูกต้องนะคะก็คือสัมมาทิฏฐิเพราะฉะนั้นมิจฉาทิฏฐิเป็นอกุศลเจตสิก1ในบรรดาอกุศลเจตสิก14นะคะและสัมมาทิฏฐิก็เป็นอีกคำหนึ่งของปัญญาเพราะว่าปัญญาเนี่ยเป็นความเห็นที่ถูกตั้งแต่เริ่มถูกจนกระทั่งประจักษ์แจ้งความจริงว่าขณะนี้นะคะเห็นเกิดและดับเพราะฉะนั้นเราต้องมีความเข้าใจมั่นคงนะคะทีละคำไม่ใช่ว่าเขาบอกเขาให้ทำไม่ใช่นั่นไม่ใช่ปัญญาไม่ใช่มรดกที่ได้รับจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องเป็นความรู้ของเราเองนะคะที่เกิดจากการไตรตรองเพราะฉะนั้นก็ต้องไตรตรองแล้วถึงจะสามารถเข้าใจได้
2: คำว่าเราเนี่ยมันคืออะไรแล้วเราจะปฏิบัติต่อคำว่าเราเนี่ยมันอย่างไรอะคะ
0: ค่ะธรรมะตรงไปตรงมาเดี๋ยวนี้เห็นไหมคะกำลังเห็นหรือเปล่าก
2: ำลังเห็นถ้านึกถึงตาก็กำลังเห็นรูป
0: กำลังเห็นนะคะ
2: กำลังเห็นรูป
0: เป็นเราเห็นหรือเปล่า
2: เป็นสภาวะที่เห็นความรู้สึกว่า
0: หมายความว่าเดี๋ยวนี้รู้ว่าเห็นไม่ใช่เราใช่ไหมหรือว่าเห็นยังเป็นเราเห็นอยู่ต้องตรงไงคะได้ยินไหมคะ
2: ได้ยิน
0: ค่ะเดี๋ยวนี้เราได้ยินหรือว่าได้ยินไม่ใช่เราตอบได้อย่างหนึ่งอย่างใดนะคะตามความเป็นจริง
2: ได้ยินเป็นได้ยินค่ะ
0: ได้ยินเป็นได้ยินไม่ใช่เรานั่นคือความเห็นถูกสัมมาทิฏฐิแต่เป็นเราได้ยินมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดเพราะได้ยินเกิดแล้วดับเป็นของใครอยู่ที่ไหนเอามาสิเอาได้ยินกลับมาเป็นของเราสิไม่มีทางเป็นไปได้เลยเพราะฉะนั้นจึงเข้าใจได้นะคะว่าสัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกตามความเป็นจริงของธรรมะมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดไม่ตรงตามความเป็นจริงของธรรมะเพราะฉะนั้นความเห็นผิดนะคะมีหลายอย่างดอกกุหลาบเป็นเราหรือเปล่าไม่ใช่แต่ดอกกุหลาบเป็นดอกกุหลาบหรือเปล่าดอกกุหลาบไม่ใช่เรานะคะแต่ดอกกุหลาบเป็นดอกกุหลาบหรือเปล่าดอกกุหลาบเป็นดอกกุหลาบเห็นผิดใช้คำว่าอัตตานุทิฏฐิเห็นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดถ้าเห็นถูกคือไม่มีดอกกุหลาบในขณะที่เห็นมีแต่สิ่งที่กระทบตาแล้วปรากฏเป็นสีสันวรรณะต่างๆสีต่างๆนี่ไม่ใช่ดอกกุหลาบหรอกค่ะสีแดงจะเป็นดอกกุหลาบหรือเป็นผ้าพุทโธหรือเป็นน้ำเห็นไหมคะก็แค่สิ่งที่ปรากฏเป็นสีนั้นนี่คือจิตที่รู้แจ้งเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจที่มั่นคงจริงๆนะคะธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของเราทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะแสดงความละเอียดอย่างยิ่งให้ค่อยๆเข้าใจจนกระทั่งรอบรู้ในพระพุทธพจน์คือปริยัติก่อนจะปฏิปฏิถ้าไม่มีความรู้ความเข้าใจเลยนะคะจะไม่ถึงปัญญาระดับขั้นที่ใช้คำว่าปฏิปฏิเพราะทรงแสดงไว้ว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาจะมีใครไปปฏิบัติก็ผิดแล้วแต่ต้องปัญญาที่เข้าใจขึ้นสามารถที่จะค่อยๆรู้ตรงลักษณะที่กำลังเป็นอย่างนั้นทีละหนึ่งยังไม่ประจักษ์แจ้งการเกิดดับนะคะเพราะต้องเป็นปัญญาที่มากกว่านั้นอีกที่ละคลายความติดข้องสภาพธรรมะที่เราได้ยินได้ฟังซึ่งไม่เคยคิดว่าจะปรากฏได้นะคะปรากฏกับปัญญาที่อบรมแล้วไม่ใช่ปรากฏเพราะเราไปอยากให้ปรากฏไม่รู้อะไรเลยไปนั่งทำจ้องอยู่ก็ไม่ปรากฏเพราะว่าปัญญาเป็นสภาพที่เข้าใจถูกตามความเป็นจริงนะคะสภาพธรรมะปรากฏกับปัญญาตามระดับขั้นขณะนี้ก็คือว่าฟังไว้นะคะสะสมไว้เพื่อที่จะรู้จริงๆในวันหนึ่งว่าขณะนี้ไม่มีใครเลยถ้าหลับตามีไหมคะมีใครสักคนไม่หลับตาละ มีโต๊ะมีเก้าอี้ไหมคะหลับตาไม่มีจริงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเห็นไม่ใช่เห็นคนเห็นโต๊ะเห็นเก้าอี้เห็นเฉพาะสิ่งที่กระทบตาได้คนกระทบตาไม่ได้หรอกค่ะแต่สิ่งที่มีอยู่ที่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่อ่อนหรือแข็งเย็นหรือร้อนตึงหรือไหวที่เราใช้คำว่ามหาภูตรูปที่ใดมีมหาภูตรูปที่นั่นมีสิ่งที่กระทบตาได้ทุกคนเห็นอย่างนี้ใช่ไหมคะกระทบตาได้มีมหาภูตรูปอยู่ที่นี่แข็งพอไม่มีมหาภูตรูปสิ่งที่ปรากฏกระทบตาเมื่อกี้นี้ไม่มีเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้นะคะเป็นอีกรูปหนึ่งรูปทั้งหมดมี28รูปสิ่งที่กระทบตาได้เป็นรูปหนึ่งเสียงเป็นรูปหนึ่งกลิ่นเป็นรูปหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งนะคะแต่ละทางที่สามารถจะปรากฏให้รู้ได้นี่คือความเห็นถูกแต่ถ้ารวมกันแล้วเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั่นคืออัตตานุทิฏฐินะคะแต่ถ้าสิ่งที่รวมกันแล้วเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดอยู่ตรงนี้นี่เป็นสักกายทิฏฐิของเราหรือเรานี่เป็นเพียงสิ่งหนึ่งนี่ก็สิ่งหนึ่งแต่สิ่งหนึ่งนี่เป็นเรานะคะเพราะฉะนั้นแต่ละคนนะคะสักกายะคือที่ตัวเองนับถือเฉพาะนามธรรมรูปธรรมที่ตัวเองว่าเป็นเรานั่นสักกายะแต่คนอื่นก็เป็นคนน่ะก็เป็นอัตตานุทิฏฐิเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่ไม่ใช่เราเราจะไปเป็นคนนั้นได้ไหมคะไม่ได้แต่ตรงเนี้ยสำคัญว่าเป็นเราเพราะฉะนั้นสักกายะเป็นเราหรือของเราต้องอยู่ตรงนี้แต่ตรงอื่นทั้งหมดนอกนั้นเป็นอัตตาสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นอัตตามีทั้งสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตามแต่นะคะแก้วก็เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วแตกย่อยกระจายละเอียดยิบได้ก็เป็นแต่แข็งหรืออ่อนเย็นหรือร้อนละเอียดมากเลยค่ะไม่เป็นแก้วอีกต่อไปแต่พอรวมกันก็เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั่นคืออัตตานุทิฏฐิแต่แก้วไม่ใช่เราไม่ใช่สักกายะใช่ไหมคะที่ตรงนี้เท่านั้นที่ยึดถือว่าเป็นเราที่เป็นสักกายทิฏฐิแต่คนอื่นเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็เป็นอัตตานุทิฏฐิผิดหรือถูกคะเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นแก้วเนี่ยถูกหรือผิดคะผิดแล้วเห็นไหมคะเข้าใจคำว่ามิจฉาทิฏฐิชัดเจนแล้วอะไรที่ผิดจากความเป็นจริงทั้งหมดเป็นมิจฉาทิฏฐิเริ่มรู้จักแล้วใช่ไหมคะไม่รู้อะไรมากมายตั้งเท่าไหร่หลงเข้าใจผิดมานานแสนนานจนกว่าจะได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสิ่งซึ่งจะติดตามไปได้ทุกชาติในเมื่อสิ่งอื่นติดตามไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นกุศลและอกุศลแต่ละขณะที่เกิดนะคะดับแล้วก็จริงค่ะแต่สะสมสืบต่อในจิตขณะต่อไปทำให้แต่ละคนเนี่ยมีอุปนิสัยต่างๆกัน
2: หน้าที่ของเราก็คือจบแค่ว่าอันนี้คือแก้วเราไม่ได้ปรุงแต่งต่อหรือทำให้เกิดปฏิจจสมุปบาทต่อว่าเอ้ยเราเห็นแก้วเราเห็นน้ำนะเราอยากกินนะเราก็หายนะแปลว่าเราเห็นแค่เห็นตรงนั้นก็คือจบอย่างนี้แปลว่าใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ไม่จบอะค่ะแก้วเนี่ยค่ะพอเห็นแล้วชอบหรือไม่ชอบไม่จบไม่มีจบค่ะจนกว่าจะรู้ความจริงจนไม่มีความไม่รู้อีกต่อไปจบความไม่รู้ไม่เหลือเลยเมื่อไหร่ไม่ต้องมีอะไรอีกต่อไปทั้งสิ้นเพราะทุกอย่างมีเมื่อไม่รู้ตอนนี้สำหรับทิฏฐิเข้าใจแล้วใช่ไหมคะ
2: เข้าใจ
0: ค่ะมิจฉาทิฏฐิสัมมาทิฏฐินะคะสักกายทิฏฐิอัตตานุทิฏฐิค่ะความจริงทิฏฐิมีอีกเยอะนะคะเพราะว่าความเห็นนี่ค่ะมากมายหลายประเภทแต่ที่สำคัญก็คือมิจฉาทิฏฐิหรือสัมมาทิฏฐิและที่เป็นสิ่งที่มีประจำแน่นอนก็คืออัตตานุทิฏฐิและสักกายทิฏฐิเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ผิดแล้วถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมถูกใช่ไหมคะเนี่ยแก้วเนี่ยใครก็ต้องเห็นว่าเป็นแก้วแต่ถ้าฟังพระธรรมคือถ้าไม่จำไว้จะมีแก้วไหมต้องจำรูปร่างสันฐานเพราะฉะนั้นสภาพที่จำเนี่ยมีจริงไหมคะเป็นอัตตาหรืออนัตตาเนี่ยค่ะเห็นไหมคะการสนทนาธรรมซ้ำแล้วซ้ำอีกจนกว่าจะชัดเจนกำลังจำอยู่ใช่ไหมคะมีจริงๆนะคะเป็นเราหรือเปล่าถ้าเป็นเราก็คือสักกายทิฏฐิยึดถือสภาพที่จำว่าเป็นเราทุกคำนะคะเป็นเรื่องที่ว่าถ้าไม่เผลอและไม่ลืมจะทำให้ที่ไหนก็สามารถที่จะระลึกได้
1: ที่เด็กลงไปในถ้ำนะก็ไปทำพิธีขอเข้ามาลาโทษกันบางคนบอกถ้าไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่ทำให้คนไทยส่วนหนึ่งนะก็ไปเชื่อพิธีกรรมเหล่านั้นอยากเรียนถามอาจารย์ว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิหรือว่าเป็นศีลปตปามาสครับ
0: ค่ะข้อตัดสินก็คือว่าสิ่งนั้นตรงตามความเป็นจริงหรือเปล่าในพระไตรปิฎกมีการกระทำอย่างนี้ไหมคะไม่มีเพราะฉะนั้นไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าซักถามนะคะจะมีคำตอบว่ายังไงเพราะฉะนั้นไม่ใช่เชื่อเขาบอกก็เชื่อไม่ใช่อย่างนั้นนะคะแต่ต้องเป็นผู้ที่ตรงต่อเหตุและผลตามความเป็นจริงลองคิดดูก็ได้ค่ะเป็นไปได้ไหมไม่ได้ก็คือไม่ได้จะต้องสงสัยอะไรถ้าคิดว่าได้ก็คือเห็นผิดใช่ไหมค่ะก็ต้องยอมรับว่าผิดผิดก็คือผิดไม่อย่างนั้นเราจะรอดพ้นจากความเห็นผิดหรือถ้าเราไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะท่ามกลางความเห็นผิดความเห็นผิดมากมายค่ะเหมือนสมัยนี้นะคะเห็นผิดต่างๆก็ต้องว่าผิดใครว่าถูกบ้างคะถ้าใครว่าถูกแสดงเหตุผลถ้าว่าผิดก็แสดงเหตุผลได้เป็นไปได้หรือถ้าเป็นไปได้เป็นไปได้ยังไงคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้เข้าใจสิ่งที่มีสิ่งใดเป็นเหตุสิ่งใดเป็นผลเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ได้เข้าใจความจริงนะคะก็คิดไปต่างๆนานาแต่คนที่สะสมมาที่จะมั่นคงในเหตุและผลก็ไม่เชื่อในสิ่งซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นผลก็จะพ้นจากความเห็นผิดเมื่อกี้นี้พูดว่าถ้าไม่เชื่อก็ไม่ลบหลู่หรือไงคะ
1: คือในโลกโซเชียลพยายามชักจูงคนที่ไม่ได้เห็นเนี่ยไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่คนที่จะคัดค้านมันก็เลยต้องเงียบไปอะไรเงี้ย
0: ค่ะความจริงเป็นสิ่งที่เปลี่ยนไม่ได้ใช่ไหมคะถ้ามีความเข้าใจที่ถูกต้องและมั่นคงก็จะไม่เปลี่ยนความจริงเพราะฉะนั้นลบหลู่คืออะไรคำพูดทุกคำนี่ค่ะต้องรู้ว่าคืออะไรถ้าไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่ลบหลู่คืออะไรลบหลู่คือลบล้างคุณความดีของคนที่มีความดีนั่นคือลบหลู่แต่ถ้าสิ่งนั้นผิดจะให้ว่าถูกหรือสิ่งผิดก็ต้องผิดไม่ได้ไปลบหลู่อะไรแต่พูดความจริงสิ่งที่ผิดและเป็นถูกเนี่ยคนนั้นไม่ตรงไม่จริงเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผิดก็ต้องผิดค่ะสิ่งที่ถูกก็ต้องถูกและถ้ากล่าวให้รู้ว่าอะไรถูกและกล่าวให้รู้ว่าอะไรผิดลบหลู่หรือในเมื่อผิดก็ผิดน่ะแต่ลบหลู่คือลบล้างคุณความดีถ้าใครก็ตามมีคุณความดีนะคะและเรากล่าวร้ายให้คุณความดีเขาหมดไปนั่นคือลบหลู่แต่สิ่งที่ไม่ถูกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นอกุศลหรือเปล่าพระองค์ทรงแสดงธรรมะที่เป็นกุศลธรรมและอกุศลธรรมตามความเป็นจริงเพื่อประโยชน์คือความเข้าใจที่ถูกต้องถ้าคิดว่าอะไรถูกก็แสดงเหตุผลถ้าคิดว่าถูกต้องแสดงได้แต่ถ้าผิดคือเป็นไปไม่ได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าข้อความในพระไตรปิฎกก็ไม่มีใครทำให้เป็นอย่างนั้นได้เวลากรรมจะให้ผลเนี่ยใครช่วยได้คะนกกี่ตัวช่วยได้ไหมไม่มีทางที่จะช่วยได้เลยเวลาที่กรรมให้ผลอย่างเห็นเดี๋ยวนี้เนี่ยเกิดแล้วใครไม่ให้เห็นได
1: ้ผมสงสัยเพียงแต่ว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิหรือว่าเป็นศีลปตปามาสครับ
0: ค่ะมีสองคำนะคะมิจฉาทิฏฐิกับศีลปตปามาสขอเชิญคุณคำปันให้ความหมายภาษาบาลีด้วยค่ะ
3: คำว่าศีลปตปามาสเนี่ยครับมาจากคำว่าศีละคำหนึ่งก็คือความประพฤติเป็นไปพรตนี่ครับก็คือข้อที่ยึดถือเป็นข้อประพฤติปฏิบัตินะครับแล้วก็ประมาสะก็คือการลูบคลํายึดถือนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อรวมกันนะครับก็จะเป็นศีลปตปามาสะก็คือการลูบคลํายึดถือในข้อประพฤติปฏิบัติที่ผิดครับท่านอาจารย์ครับนี่คือความหมายครับ
0: ก็ชัดเจนตรงตัวนะคะเพราะเหตุว่าเห็นผิดแล้วยังทําสิ่งที่ผิดด้วยเพราะว่าบางทีนะคะก็มีความเห็นผิดแต่ไม่ได้ทำใช่ไหมคะเห็นผิดในใจแต่ได้มีการกระทำตามความเห็นผิดเพ พราะฉะนั้นเมื่อมีการกระทำนะคะก็เป็นศีลพัตตะประมาสะคำว่าศีลเนี่ยค่ะในภาษาบาลีนะคะศีลหมายความถึงความประพฤติเป็นไปหรืออาการเป็นไปของจิตเพราะฉะนั้นจิตหลากหลายมากถ้าจิตเป็นอกุศลข้อความในพระไตรปิฎกใช้คำว่าอกุศลศีลคนไทยจะไม่ได้ยินคำนี้เลยนะคะได้ยินแต่ศีลเป็นกุศลศีล5ศีล8เป็นต้นแต่ว่าความจริงศีลเนี่ยค่ะคือความประพฤติเป็นไปของจิตด้วยเหตุนี้ขณะใดที่จิตเป็นอกุศลนะคะขณะนั้นคืออกุศลศีลถ้าขณะใดเป็นกุศลก็เป็นกุศลศีลสำหรับพระอรหันต์ไม่มีทั้งกุศลและอกุศลเพราะเหตุว่าดับอกุศลแล้วก็ดับกุศลด้วยถ้ายังไม่ถึงความเป็นพระอรหันต์นะคะก็ดับอกุศลแต่ยังดับไม่หมดเพราะฉะนั้นเหตุที่ดียังเป็นเหตุให้เกิดผลได้แต่ถ้าดับทั้งกุศลและอกุศลไม่มีเหตุที่จะให้เกิดอีกต่อไปเพราะฉะนั้นพระอรหันต์เท่านั้นนะคะที่ศีลของท่านเป็นอภยากตศีลหมายความว่าไม่ใช่กุศลและอกุศลความประพฤติเป็นไปของจิตเนี่ยค่ะเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลหรือเป็นอภยากตะแล้วแต่ประเภทของจิตแต่สำหรับคนที่ไม่ใช่พระอรหันต์นะคะก็ต้องเป็นอย่างหนึ่งอย่างใดเป็นกุศลศีลหรือเป็นอกุศลศีลก็เป็นธรรมดาเป็นเรื่องของจิตที่เป็นไปแต่ใช้คำหลากหลายแสดงให้เห็นว่าจิตเกิดแล้วต้องเป็นอย่างหนึ่งอย่างใดเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลหรือเป็นผลซึ่งใช้คำว่าวิปากะอกุศลกรรมเป็นปัจจัยให้เกิดจิตที่เป็นอกุศลวิบากในภาษาไทยนะคะภาษาบาลีก็เป็นอกุศลวิปากะเห็นได้ยินเนี่ยค่ะเป็นผลของอกุศลก็ได้เป็นผลของกุศลก็ได้แล้วแต่ว่าเห็นอะไรถ้าเห็นสิ่งที่ดีก็เป็นผลของกุศลถ้าเห็นสิ่งที่ไม่ดีก็เป็นผลของอกุศลเพราะฉะนั้นถ้ามีความเห็นผิดนะคะเรารู้ได้เลยค่ะการประพฤติใดๆที่ไม่ตรงตามเหตุผลเป็นศีลัพพตประมาสะไม่ใช่แค่เห็นผิดนะคะยังประพฤติเป็นไปตามความเห็นผิดด้วยเพราะฉะนั้นคนที่มีความเห็นถูกต้องสามารถรู้ได้เลยค่ะว่าอะไรเป็นศีลัพพตประมาสะไหว้ต้นกล้วยลบหลู่อะไรเปล่าคะต้นกล้วยไม่ได้มีคุณอะไรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นไหว้ต้นกล้วยเนี่ยเป็นความเห็นผิดหรือเปล่าเป็นศีลัพพตประมาสะหรือเปล่าค่ะก็การกระทำใดๆที่เป็นไปตามความเห็นผิดก็เป็นศีลัพพตประมาสะแม้แต่การอบรมเจริญปัญญาที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมนะคะที่เราใช้คำว่าอริยมรรคมีองค์8ถ้าผิดเป็นมิจฉามรรคมีองค์8พระเชนทรงแสดงไว้ชัดเจนให้ไม่ประมาทกันไม่ให้มีความเห็นผิดพระเชนต้องศึกษาละเอียดไตรตรองนะคะขณะใดเป็นสัมมามรรคขณะใดเป็นมิจฉามรรคนี่คือพระมหากรุณาที่ทรงแสดงไว้โดยประการทั้งปวงให้คนได้ไม่เข้าใจผิดไม่ประพฤติปฏิบัติผิดต้องตรงนะคะสิ่งที่ผิดก็คือผิดและช่วยให้คนอื่นรู้ว่าผิดดีไหมไม่งั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงแสดงอกุศลธรรมเลยค่ะเวลาฟังสวดงานศพกุศลธรรมาอกุศลธรรมาอภยากตาธรรมาทรงแสดงไว้ครบถ้วนธรรมะที่เป็นกุศลธรรมะที่เป็นอกุศลธรรมะที่ไม่ใช่ทั้งกุศลไม่ใช่ทั้งอกุศลธรรมะอะไรคะไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลรูปเป็นกุศลได้ไหมคะรูปรักษาศีลได้ไหมเนี่ยโต๊ะเนี่ยสภาพไม่รู้เนี่ยจะรักษาศีลอะไรได้ไหมคะไม่ได้เพราะฉะนั้นอภยากตธรรมธรรมะที่ไม่ใช่กุศลและอกุศลเห็นเป็นธรรมะประเภทไหนคะเนี่ยค่ะคือถ้าเราไตร่ตรองคิดเองนะคะจะไม่ลืมแต่ถ้าฟังคนอื่นเราไม่ได้คิดเองฟังแล้วก็ลืมได้ด้วยเหตุนี้กำลังเห็นอย่างนี้เป็นกุศลธรรมาหรืออกุศลธรรมาหรืออัพยากตาธรรมาไม่ใช่ท่องเฉยๆแต่เข้าใจตอบได้ค่ะธรรมะที่เป็นเหตุคือกุศลและอกุศลธรรมะที่เป็นผลคืออกุศลวิบากเป็นผลของอกุศลกุศลวิบากเป็นผลของกุศลเพราะฉะนั้นมีธรรมะที่เป็นเหตุคือกุศลอกุศลมีธรรมะที่เป็นผลคื กุศลวิบากอกุศลวิบากเพราะฉะนั้นธรรมะอื่นใดที่ไม่ใช่กุศลและอกุศลนะคะเป็นอัพยากตะเพราะฉะนั้นเห็นเนี่ยเป็นผลของกุศลและอกุ

0: แล้วเป็นอะไรชัดเจนนะคะไม่ใช่บอกว่าไม่ใช่เราเฉยๆแต่ไม่ใช่เราแล้วเป็นอะไรโดยนัยยะไหนก็ได้โดยนัยยะ3กุศลธรรมะอกุศลธรรมะอัพยากตาธรรมะก็ได้ต่อไปโดยธรรมะที่ประกอบด้วยเหตุก็มีไม่ประกอบด้วยเหตุก็มีก็ได้มากมายใน45พรรษาถ้าไม่เข้าใจธรรมะไม่เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ถ้าฟังบ่อยๆนะคะชาติต่อไปได้ยินคำว่ากุศลธรรมอกุศลธรรมมิจฉาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิก็รู้ว่าคืออะไรไม่ต้องถึงชาติหน้านะคะถ้าฟังต่อไปอีก10วันก็มีความเข้าใจมั่นคงขึ้นจะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ยังไงถ้าไม่ได้เข้าใจธรรมะ
1: ขอการสอบถามนะครับอาจารย์การเผยแพร่คำสอนของพระอาจารย์ท่านเผยแพร่โดยการนำเอาพระไตรปิฎกมาไล่ทีละพระสูตรแล้วก็อธิบายความหมายนี่ถูกต้องหรือไม่ครับ
0: ค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าคำใดเป็นคำจริงคำนั้นเป็นคำของพระองค์ไม่ได้กล่าวเลยว่าใครพูดแต่ทุกคำที่จริงถูกต้องนะคะเป็นคำของพระองค์เพราะฉะนั้นเวลาฟังเนี่ยค่ะฟังคำถ้าเป็นคำที่กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้มีจริงๆค่อยๆเข้าใจขึ้นรู้เลยนะคะว่านั่นเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นคำที่หยิบมายกมาอ้างแต่ว่าคนฟังไม่ได้เข้าใจไม่เป็นความเข้าใจของคนฟังเลยนะคะจะรู้ได้ยังไงนะคะว่าถูกหรือผิดแต่ถ้าเป็นความเข้าใจตัดสินได้เลยค่ะคำนั้นถูกหรือผิดเช่นธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงถึงแม้ว่าจะได้ยินคำนี้จากใครก็ตามแต่นะคะถูกต้องไหมถ้าถูกต้องคำนั้นเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารูปธรรมไม่ใช่ไม่มีนะคะธรรมะที่เกิดเพราะมีเหตุปัจจัยแต่ไม่รู้อะไรเป็นรูปธรรมมีจริงตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าเนี่ยค่ะสัมผัสกระทบตรงไหนแข็งแข็งไม่สามารถจะรู้อะไรได้แต่เวลาถูกกระทบแรงๆนะคะเจ็บไม่ใช่แข็งเจ็บเป็นสภาพรู้ซึ่งขณะนั้นเป็นความรู้สึกค่ะสภาพรู้เนี่ยมีหลายอย่างจำก็เป็นสภาพรู้รู้สึกก็เป็นสภาพรู้ชอบก็เป็นสภาพรู้ไม่ชอบก็เป็นสภาพรู้ถูกต้องไหมคะถ้าถูกต้องคำนั้นเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นฟังแล้วเนี่ยชัดเจนว่าคำไหนมีจริงๆและเข้าใจขึ้นถูกต้องคำนั้นเป็นคำของพระองค์พระเซนก็สามารถที่จะรู้ได้ใครกล่าวคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวถึงสิ่งที่กำลังมีแล้วก็ค่อยๆพิจารณาไตรตรองตรงตามความเป็นจริงนั่นคือคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแทนที่จะเลือกเป็นคนๆหรือเป็นบุคคลใช่ไหมคะ
1: ผมฟังมาระยะหนึ่งก็ได้ความรู้ประมาณว่าความจริงแล้วก็คือพระศาสดาบอกว่าขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ปรากฏเป็นตัวเราอยู่นั้นจริงๆแล้วก็คือไม่ใช่เราครับ
0: ค่ะขันคืออะไร
1: ขันผมก็ยังไม่แน่ใจ
0: เห็นไหมคะ
1: ครับ
0: จะรู้ว่าฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าก็ต่อเมื่อเข้าใจคำนั้นได้ยินคำไหนอย่าหยุดซักตลอดจนกระทั่งเป็นความแจ่มแจ้งนั่นคือคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะทรงตรัสรู้พระเจ้าพอได้ยินคำไหนนะคะเรายังไม่ได้พูดคำนี้เลยใช่ไหมคะขันคืออะไรต้องตั้งต้นว่าคืออะไรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโดยละเอียดโดยประการทั้งปวงพระเจ้าขันมีจริงหรือเปล่าคะมีจริงนะคะขันเป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นนะคะเห็นเป็นขันหรือเปล่าเนี่ยค่ะคือเป็นปัญญาของผู้ฟังเองประโยชน์สูงสุดคือให้ไตรตรองให้เป็นความเข้าใจเพราะฉะนั้นก็ต้องสนทนากันนะคะให้เป็นความเข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นเห็นเดี๋ยวนี้มีจริงใช่ไหมคะกำลังเห็นเป็นขันหรือเปล่าทำไมว่าเป็นขันไม่ใช่ว่าถ้าเราเห็นรูปก็คือขันไม่ใช่นะคะแต่คำว่าขันเนี่ยต้องมีจริงๆไม่ใช่สิ่งที่ไม่มีแล้วเราพูดแต่อะไรและที่เป็นขันและขันคืออะไรถ้าไม่เข้าใจอย่างนี้นะคะไม่ชื่อว่าฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเหตุว่าไม่ได้เข้าใจแต่ถ้าฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำค่ะละเอียดขึ้นชัดเจนขึ้นมั่นคงขึ้นไม่เปลี่ยนได้ยินคำไหนแต่บอกว่าไม่รู้ไม่ได้นะคะเพราะทรงแสดงไว้โดยละเอียดด้วยเหตุนี้นะคะพอจะตอบได้ไหมขันคืออะไรขันมีจริงไหมคะ
1: ถ้าความเข้าใจ

0: มีจริงครับเพราะว่าเป็นธรรมะที่มีอยู่จริงใช่ไหม
1: ขันมีจริงนะคะเดี๋ยวนี้อะไรเป็นขันถามแล้วจะตอบเป็นชื่อมาหมดเลยแต่เข้าใจหรือเปล่าหรือว่าจำชื่อเพราะฉะนั้นก่อนอื่นขันคืออะไรขันมีจริงหรือเปล่าขันมีจริงใช่ไหมคะ
0: คือผมเองผมเชื่อว่ามีจริงครับผมรู้ในลักษณะที่ว่าผมรู้และจำเข้ามาครับกับรู้ด้วยไตรตรองเราเองเนี่ยผมคงยังอยู่อีกไกลครับผม
1: ได้ยินชื่อจำชื่อ
0: จำได้ครับ
1: แล้วก็พูดชื่อได้ดีไหมต้องเป็นคนตรงค่ะดีหรือไม่ดีคะไม่รู้ว่าอะไรได้จะจำใช่ไหมคะไม่รู้เลยว่าอะไรได้ยินน่ะได้ยินแล้วก็จำได้ด้วยแล้วก็พูดด้วยแต่ไม่รู้ว่าอะไรดีไหม
0: ถ้าดีหรือไม่ดีผมว่าอย่างน้อยก็ยังจำได้ว่ามีการบัญญัติไว้อย่างนี้โดย
1: เพราะอย่างนี้ก็ได้ค่ะ
0: ครับผม
1: ทุกคนได้ยินคำว่าขันละ
0: ครับผม
1: ทุกคนได้ยินนะคะจำได้ใช่ไหมคะจำคำนี้ได้ใช่ไหมขันพูดได้ใช่ไหมคะขันเข้าใจไหมว่าขันคืออะไรและแค่ได้ยินแค่จำและพูดน่ะดีไหมนี่คือความเป็นคนตรงจะดีได้ยังไงพูดคำที่ไม่รู้จักไม่เข้าใจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโดยละเอียดนะคะสิ่งที่มีจริงเป็นธรรมะใช้คำว่าเป็นธรรมะเนี่ยเป็นเราหรือเปล่าไม่ใช่เราธรรมะต้องเป็นธรรมะธรรมะจะเป็นอะไรไม่ได้เลยเห็นมีจริงเป็นธรรมะหรือเปล่าเห็นมีจริงค่ะกำลังเห็นเป็นธรรมะเป็นเราหรือเปล่าไม่ใช่เราต้องตรงใช่ไหมคะเห็นเกิดหรือเปล่าถ้าไม่เกิดไม่มีเห็นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเห็นเกิดเห็นดับหรือเปล่าไม่มีเห็นอยู่ตลอดเวลาก็แสดงว่าเห็นนั้นดับไปเพราะฉะนั้นพระองค์ตรัสว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีความเกิดขึ้นแล้วดับไปหลากหลายมากเป็นอดีตที่ดับไปแล้วที่จะเกิดและยังไม่เกิดเป็นอนาคตแต่ต้องเกิดเป็นปัจจุบันที่หยาบก็มีที่ละเอียดก็มีที่ไกลก็มีที่ใกล้ก็มีที่ประณีตก็มีที่เลวทรามก็มีที่เป็นภายในก็มีที่เป็นภายนอกก็มีนี่คือขันต้องเป็นอย่างนี้คือเป็นอดีตหรือเป็นปัจจุบันหรือเป็นอนาคตเพราะเกิดดับเพราะฉะนั้นแสดงให้เราเนี่ยมีความเข้าใจมั่นคงขึ้นว่าไม่ใช่เราโดยทรงแสดงว่ารูปขันเมื่อกี้เราพูดถึงรูปธรรมใช่ไหมคะจะใช้คำว่าขันก็ได้เพราะว่ารูปก็เกิดดับรูปเป็นธรรมะก็ใช้คำว่ารูปธรรมได้และรูปธรรมนั้นก็เกิดดับด้วยเพราะฉะนั้นรูปธรรมนั้นก็เป็นรูปขันถูกต้องไหมคะค่ะนามธรรมคือสภาพที่รู้ไม่ใช่รูปธรรมเกิดแล้วก็ดับเพราะฉะนั้นนามธรรมนั่นแหละเป็นนามขันธ์เลวก็มีประณีตก็มีหยาบก็มีละเอียดก็มีเพราะฉะนั้นทรงแสดงให้ละเอียดขึ้นว่าสิ่งที่เกิดดับหลากหลายนะคะทรงแสดงขันธ์โดยการยึดมั่นจึงเติมคำว่าอุปาทานขันธ์ยึดมั่นในรูปใครบ้างไม่ยึดมั่นในรูปตั้งแต่ศีรษะจนเท้านี่เราละตัวเราละยึดมั่นในรูปเพราะฉะนั้นรูปที่ใดที่เป็นที่ยึดมั่นรูปนั้นก็เป็นรูปขันธ์ภาษาบาลีก็มีคำรวมนะคะรูปที่เป็นอุปาทานขันธ์รูปูปาทานขันธ์เป็นคำรวมของคำว่ารูปอุปาทานและขันธ์พอได้ยินคำนี้คนที่ฟังธรรมะเข้าใจก็รู้เลยว่าหมายความถึงอะไรเดี๋ยวนี้นะคะดอกไม้ที่เราเรียกคำว่าดอกไม้เนี่ยเป็นรูปขันธ์หรือนามขันธ์
0: นี่เป็นรูปขันธ์ครับ
1: เป็นรูปขันธ์นะคะเพราะฉะนั้นแยกใหญ่ก็คือว่าธรรมะที่เป็นรูปขันธ์ก็มีที่เป็นนามขันธ์ก็มีธรรมะที่ไม่รู้อะไรเลยซึ่งเป็นรูปธรรมทั้งหมดไม่เว้นเลยนะคะเป็นรูปขันธ์ธรรมะที่เป็นนามธรรมที่เกิดดับทั้งหมดไม่เว้นเลยเป็นนามขันธ์แต่ว่าทรงแสดงความละเอียดว่าในบรรดาขันธ์ทั้งหมดนะคะที่เป็นที่ตั้งของความยึดถือเนี่ยรวมเป็น5ขันธ์รูปไม่ว่ารูปใดๆก็ตามเป็นที่ตั้งของความยึดถือทั้งหมดเป็นรูปขันธ์ติดข้องในรูปขันธ์ไหมคะจึงมีคำว่ารูปูปาทานขันธ์รูปเป็นที่ยึดถือสำหรับนามขันธ์นะคะที่เป็นที่ยึดมั่นอย่างมากคือจิตและเจตสิกจำแนกออกเป็น4ขันธ์เพราะฉะนั้นขันธ์5เป็นรูป1ขันธ์เป็นนามธรรม4ขันธ์และจิตและเจตสิกอะไรล่ะซึ่งเป็นที่ตั้งของความยึดมั่น ความรู้สึกสำคัญไหมคะทุกอย่างยึดมั่นที่สุดคือความรู้สึกไม่มีใครต้องการทุกข์ต้องการสุขเพราะฉันอยากได้รูปสวยๆเพื่อความรู้สึกที่เป็นสุขใช่ไหมอยากรับประทานอาหารอร่อยเพื่อความรู้สึกเป็นสุขใช่ไหมเพราะฉะนั้นความรู้สึกเป็นที่ยึดถืออย่างยิ่งถ้าเห็นแล้วไม่มีความรู้สึกก็ไม่มีความหมายอะไรเอาไปทิ้งก็ได้เผาไฟก็ได้ไม่มีความรู้สึกใยดีอะไรเลยทั้งสิ้นแต่เพราะเหตุว่าความรู้สึกเนี่ยค่ะสำคัญมากในบรรดานามธรรมนะคะเพราะฉะนั้นความรู้สึกไม่ใช่จิตแต่เป็นเจตสิกภาษาบาลีใช้คำว่าเวทนาเจตสิกหมายความถึงสภาพรู้สึกเป็นเจตสิกนะคะภาษาบาลีใช้คำว่าเวทนาแต่ภาษาไทยเราก็บอกความรู้สึกเดี๋ยวนี้มีไหมคะมีเป็นขันธ์หรือเปล่าเป็นอุปาทานขันธ์หรือเปล่าเป็นเนี่ยค่ะก็คือเข้าใจคำที่เราได้ยินทุกคำเมื่อกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงๆให้เข้าใจขึ้นเดี๋ยวนี้นะคะนี่อะไรคะเนี่ยบอกได้เป็นอย่างๆเลยใช่ไหมคะเพราะจำใช่ไหมถ้าไม่จำจะบอกได้ไหมคะไม่ได้เพราะฉะนั้นทั้งวันเนี่ยค่ะรู้ไหมว่าจำทั้งวันเห็นไหมคะสภาพจำเป็นเจตสิกไม่ใช่เวทนาเจตสิกนะคะแต่ใช้คำว่าสัญญาเจตสิกที่กำลังจำเดี๋ยวนี้สภาพที่จำเป็นเราหรือเปล่าคะเนี่ยค่ะคือการฟังธรรมะสภาพที่จำมีจริงไหมคะเห็นไหมคะให้ไตร่ตรองจนกระทั่งเป็นความเข้าใจของเราเองพอเข้าใจแล้วใครก็เปลี่ยนไม่ได้สิ่งอื่นยังขโมยเอาไปได้ลักเอาไปได้แต่ความเข้าใจที่เข้าใจแล้วใครก็เอาไปไม่ได้เป็นสมบัติของคนนั้นเพราะฉะนั้นความจำมีจริงๆไหมคะมีสภาพที่จำเป็นเราหรือเปล่าคะนี่แหละค่ะเมื่อกี้นี้พูดถึงสัมมาทิฏฐิกับมิจฉาทิฏฐิถ้าเข้าใจว่าเป็นเราก็ผิดใช่ไหมคะมีปัจจัยเกิดแล้วดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยเราอยู่ไหนไม่มีเราเลยค่ะและถ้าฟังบ่อยๆหลายชาติคำที่ได้ยินเนี่ยค่ะจะมั่นคงขึ้นเราติดข้องในสิ่งที่ไม่มีเพราะว่าจากไม่มีก็มีแล้วมหามีไม่หายไปเลยไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นเราติดข้องในสิ่งที่ไม่มีเพียงเกิดขึ้นมีปรากฏให้ติดข้องนิดเดียวนะคะเล็กน้อยมากแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยโง่หรือฉลาดถ้าจะใช้ภาษาบาลีก็อวิชชาหรือปัญญาที่ติดข้องในสิ่งที่ไม่มีและหลงติดข้องนะคะจนกว่าจะจากโลกนี้ไปเมื่อไหร่ก็รู้เลยว่าไม่มีแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่มีแต่ไม่รู้แต่ถ้ารู้จริงๆนะคะค่อยๆเข้าใจขึ้นก็จะเป็นปัญญาอีกระดับหนึ่งจากปริยัติไปสู่ปฏิปัตติซึ่งคนไทยใช้คำว่าปฏิบัติแต่ปฏิบัติเนี่ยเป็นปัญญานะคะไม่ใช่เราปัญญาก็มีกิจของปัญญาสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งนะคะมีกิจหน้าที่แต่ละอย่างละเอียดมากเพราะฉันพูดคำไหนต้องเข้าใจค่ะแล้วจะนับถือใครคนที่ให้เข้าใจหรือคนที่ไม่ได้ให้เข้าใจเพียงแต่พูดชื่อให้จำให้พูดตามถ้ามีอะไรข้องใจก็เชิญนะคะเพราะเหตุว่าเป็นโอกาสที่จะได้พบกันซึ่งความจริงแล้วพบเพื่อไม่พบถูกต้องไหมคะเดี๋ยวก็ไม่พบละทุกอย่างค่ะเป็นความจริงเพราะฉะนั้นแต่ละคำนะคะฟังแล้วไม่อยากจะใช้คำนี้เลยนะคะอย่าลืมเพราะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งค่ะไม่อย่างนั้นไม่รู้จักพระพุทธเจ้าได้ยินคำว่าขันธ์ได้ยินคำว่านามธรรมรูปธรรมได้ยินคำว่าธรรมะได้ยินคำว่าเวทนาได้ยินคำว่าสัญญาคนไทยใช้ผิดเสมอนะคะอารมณ์ก็ใช้ผิดเวทนาก็คิดว่าสงสารมากแต่ความจริงเวทนาเป็นความรู้สึกนะคะซึ่งจำแนกได้เป็น5ประเภทความรู้สึกสุขทางกาย1ความรู้สึกทุกข์ทางกาย1ความรู้สึกสุขทางใจ1ความรู้สึกทุกข์ทางใจ1ความรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์ที่ใช้คำว่าอุเปกขาเวทนาเป็นเราหรือเปล่าความรู้สึกคะไม่ใช่เราแล้วเป็นอะไรเห็นไหมคะต้องถามจนกระทั่งมั่นคงจนกระทั่งไม่ลืมไม่ใช่เราแล้วเป็นอะไรคะไม่ใช่เราละเป็นธรรมะ ม่ใช่เราแล้วเป็นอะไรเป็นนามธรรมไม่ใช่เราแล้วเป็นอะไรเป็นขันธ์เป็นขันธ์อะไรก็แล้วแต่นะคะถ้าเป็นความรู้สึกก็เป็นเวทนาขันธ์ถ้าไม่มีความรู้สึกไม่รู้อะไรก็เป็นรูปขันธ์เพราะฉะนั้นขันธ์ห้าก็คือสิ่งที่เกิดดับเป็นที่ตั้งของความยึดถือมีห้าอย่างเป็นรูปธรรมหนึ่งเป็นนามธรรมสี่นามธรรมก็ได้แก่เจตสิกและจิตเมื่อกี้นี้ลำดับขันธ์ห้าหมดแล้วใช่ไหมคะแต่ยังพูดถึงไม่หมดพูดถึงแค่รูปขันธ์หนึ่งเวทนาขันธ์หนึ่งสัญญาขันธ์หนึ่งเดี๋ยวนี้นะคะทั้งวันจำทั้งวันเจตสิกนี้เกิดกับจิตทุกขณะจิตรู้อะไรสัญญาเจตสิกจำสิ่งนั้นแต่สัญญาเจตสิกไม่ใช่จิตเพราะจิตเพียงรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏที่เป็นอารมณ์แต่ว่ามีเจตสิกที่เกิดกับจิตนะคะหลากหลายมากจิตบางประเภทมีเจตสิกเกิดร่วมด้วย7ประเภทบางประเภทมีมากกว่านั้นถ้าเป็นอกุศลและเจตสิกนะคะก็เพิ่มถ้าเป็นโสภณะเจตสิกฝ่ายดีก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นจำแนกจิตให้หลากหลายเป็น89ประเภทโดยย่อหรือว่าโดยประเภทนะคะแต่เรามีไม่ครบเพราะอะไรไม่ใช่พระอรหันต์จะมีจิตของพระอรหันต์ไม่ได้เพราะฉะนั้นมีจิตไม่ครบเพราะว่า89เป็นจำนวนรวมของจิตทั้งหมดในสากลจักรวาลโดยประเภทใหญ่ๆพระอรหันต์มีจิตครบไหมคะพระอรหันต์เห็นไหมคะพระอรหันต์ได้ยินไหมพระอรหันต์มีรูปขันธ์ไหมพระอรหันต์มีนามขันธ์ไหมทั้งหมดเลยค่ะเป็นการที่ว่าถ้าฟังแล้วไม่ลืมนะคะก็คิดไตร่ตรองเพิ่มความเข้าใจมั่นคงขึ้นไม่ว่าจะเรียนวิชาอะไรนะคะครั้งเดียวไม่พอใช่ไหมคะพระสันธรรมะก็เช่นเดียวกันค่ะฟังครั้งเดียวไม่พอถ้าเข้าใจอีกฟังอีกก็เข้าใจอีกแล้วก็ฟังอีกก็เข้าใจอีกมากวันนี้อีกมากใน45พรรษาที่ทรงแสดงเป็นสิ่งที่ฟังแล้วเข้าใจได้ค่ะไม่ใช่เข้าใจไม่ได้แต่ไม่ใช่ท่องไม่ใช่จำไม่ใช่พูดชื่อ45พรรษาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะยิ่งกว่าใครในวันหนึ่งวันหนึ่งนะคะเช้าสายบ่ายค่ำก่อนเสด็จบิณฑบาตเห็นว่าใครมีอุปนิสัยที่ฟังธรรมะแล้วเข้าใจก็เสด็จไปอนุเคราะห์เพื่อให้เขาได้ยินคำที่ทำให้เขาเข้าใจได้หลังจากที่บิณฑบาตแล้วนะคะเสวยพระกยาหารแล้วก็ยังแสดงธรรมะภิกษุต่างถิ่นก็ไปเฝ้าถามปัญหาตอนเย็นอุบาสกอุบาสิกาก็ไปเฝ้าเพื่อฟังธรรมตอนค่ำอุบาสกกลับไปแล้วภิกษุก็มีการสนทนากับพระองค์ตอนดึกเทวดาหรือพรหมก็มาเฝ้าเพราะฉะนั้นทรงพระมหากรุณายิ่งกว่าใครแล้วเราฟังธรรมะวันละกี่ครั้งหรือไม่ได้ฟังเลยใช่ไหมคะถ้าฟังนี้เข้าใจได้ค่ะแล้วก็เข้าใจขึ้นแล้วก็จะละความไม่รู้ละความติดข้องซึ่งเป็นเหตุให้จิตไม่ดีอกุศลทั้งหลายเกิดขึ้นกระทำทุจริตกรรมซึ่งเป็นเหตุซึ่งคนอื่นไม่ได้ผลเลยนะคะนอกจากผู้กระทำกรรมนั้นเองได้ผลต้องไปไหว้ต้นกล้วยไหมคะถ้าเห็นใครไหว้ต้นกล้วยรู้เลยใช่ไหมคะไหว้ทำไมต้นกล้วยรู้ไหมว่าใครไหว้เพราะเป็นรูปธรรมพระเซนต้องไม่ลืมนะคะศีลคือความประพฤติเป็นไปของจิตขณะใดเป็นอกุศลจิตเป็นอกุศลขณะนั้นเป็นอกุศลศีลขณะใดเป็นกุศลก็เป็นกุศลศีลขณะใดไม่ใช่กุศลและอกุศลคืออัพยากตะศีลเพราะฉะนั้นคำใหม่นอกจากกุศลและอกุศลก็คืออัพยากตะไม่พยากรณ์เพราะเหตุว่าสภาพธรรมนั้นไม่ใช่กุศลและไม่ใช่อกุศลได้แก่รูปธรรมนะคะแล้วก็จิตซึ่งเป็นผลไม่ใช่จิตซึ่งเป็นเหตุและจิตของพระอรหันต์ซึ่งไม่เป็นเหตุให้เกิดผลอีกต่อไปก็เป็นอัพยากตะ
2: อยากให้อาจารย์เมตตาอธิบายนิดนึงครับว่าคนเราตายไปเนี่ยถ้าเป็นผู้มีความโลภมากก็เป็นเปรตนะโกรธบ่อยโกรธมากก็สั่งสมเป็นสัตว์นรกอย่างนี้ครับเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องหรือไม่ครับ
1: ค่ะต้องมีความมั่นคงว่าจิตเกิดระดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยค่ะ แต่เป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดหลากหลายมากอกุศลหนึ่งขณะเกิดดับไปเป็นปัจจัยให้อกุศลต่อไปเกิดซ้ำกันเจ็ดขณะในขณะที่เห็นขณะนี้เกิดดับไปจิตขณะต่อไปไม่ใช่จิตเห็นแต่เป็นจิตอื่นนะคะซึ่งเกิดสืบต่อรู้อารมณ์เดียวกันต้องเป็นเรื่องที่ละเอียดเพราะฉะนั้นจะพบอะไรจะเห็นอะไรนะคะต้องตามเหตุที่ได้กระทำแล้วบางเรื่องบางอย่างนะคะเราก็ต้องรู้เรื่องอื่นซะก่อนแล้วถึงจะเข้าใจได้ถ้าเราไปพูดถึงสิ่งที่เบื้องต้นยังไม่รู้นะคะจะไปรู้สิ่งนั้นก็ไม่ได้เรื่องภพภูมิกำเนิดต่างๆก็หลากหลายไปตามเหตุแล้วแต่กรรมด้วยแต่ต้องไม่ลืมสิ่งที่สำคัญนะคะธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตามีความมั่นคงจนกระทั่งรู้จริงๆค่ะว่าทำอะไรไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาทุกอย่างเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นถ้าเหตุดีมีมากนะคะผลที่ดีก็ต้องมีมากในที่นี้นะคะหนึ่งขันมีไหมคะนี่ไงคะหนึ่งขันรูปขันอย่างเดียวไม่มีนามขันเลยเนี่ยค่ะกว่าเราจะมั่นคงโดยการที่ว่าธรรมะเนี่ยแต่ละหนึ่งเป็นแต่ละขันรูปขันเป็นรูปขันเป็นอย่างอื่นไม่ได้ความรู้สึกเวทนาขันก็เป็นความรู้สึกจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้จะเป็นจำจะเป็นอะไรไม่ได้เลยจะเป็นชอบไม่ได้เพราะฉะนั้นธรรมะแต่ละหนึ่งเป็นหนึ่งจริงจริงจึงจะรู้ว่าไม่ใช่เราเพราะแยกออกไปแล้วเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งที่มารวมกันซึ่งถ้ามีความเข้าใจจริงๆในแต่ละหนึ่งนะคะก็จะมั่นคงขึ้นว่าไม่มีเราแต่ละหนึ่งก็เป็นอย่างนั้นจะเป็นเราได้ยังไงอย่างเห็นก็เป็นเห็นไม่ใช่เราได้ยินก็เป็นได้ยินเกิดแล้วดับแล้วไม่ใช่เราแข็งอ่อนเกิดเป็นแข็งไม่เป็นอย่างอื่นดับแล้วเป็นเราก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นที่เข้าใจว่าเป็นเราก็ยึดถือเห็นไหมคะอุปาทานขันทั้งห้าว่าเป็นเราคือยึดถือรูปตั้งแต่ศีรษะจนเท้าว่าเป็นเราหูเราแขนเราผมเรายึดถือนามธรรมคือจิตและเจตสิกนะคะเจตสิกทั้งหมดมี52เป็นเวทนาเจตสิกหนึ่งเป็นเวทนาขันเป็นสัญญาเจตสิกหนึ่งเป็นสัญญาขันเจตสิกที่เหลืออีก50เป็นสังขารขันสามขันแล้วใช่ไหมคะนามธรรมจิตทั้งหมดเป็นวิญญาณขันก็ครบขันห้าเพราะฉะนั้นได้ยินขันห้าฟังมาแล้วกี่ขันก็ต้องให้จบใช่ไหมคะขันห้าต้องเป็นแต่ละหนึ่งขันและแต่ว่าจะเป็นขันใดถ้าเป็นรูปเป็นนามขันไม่ได้เลยเป็นรูปขันนามขันนะคะคือจิตและเจตสิกจิตเป็นวิญญาณขันอีก3เป็นเจตสิกและเจตสิกที่สำคัญนี่ค่ะก็คือความรู้สึกกับความจำความรู้สึกเป็นเวทนาขันความจำเป็นสัญญาขันเจตสิกอื่นทั้งหมดเป็นสังขารขันก็ครบขัน5ดีกว่าท่องขัน5จำชื่อขันห้าแต่ไม่รู้ว่าขันห้าคืออะไรใช่ไหมคะแต่เท่านี้ก็ยังไม่พออีกละเอียดกว่านั้นอีกเพื่อที่จะไม่ใช่เราเพราะว่าความเป็นเราเนี่ยค่ะเป็นมานานแสนนานในสังสารวัฏที่จะให้หมดความเป็นเราก็ต้องมีความรู้ทีละเล็กทีละน้อยเพิ่มขึ้นจนกว่าจะประจักษ์แจ้งความจริงที่ได้ฟังนะคะว่าไม่ใช่เพียงแค่ได้ยินแต่สามารถประจักษ์แจ้งได้จากปริยัติเป็นปฏิบัติเป็นปฏิเวทะนกมีกี่ขันคะไม่เอานกเอางูก็ได้ค่ะไม่เอางูเอาปลาก็ได้มีกี่ขัน5ขันนะคะรูปขันเป็นรูปขันนกก็มีเวทนาเจตสิกมีสัญญาเจตสิกและมีเจตสิกอื่นๆแล้วก็มีจิตซึ่งเป็นวิญญาณขันก็ครบ5ขันตาเป็นนกหรือว่าตาเป็นปลาหรือว่าตาเป็นคนทุกคนมีตาใช่ไหมคะและตาเนี่ยค่ะเป็นคนหรือว่าเป็นนกหรือเป็นงูหรือเป็นปลาตอบง่ายที่สุดนะคะตาเป็นอะไรไม่ได้นอกจากเป็นตาใช่ไหมคะรูปธรรมต้องเป็นรูปธรรมจะเป็นใครหรือจะเป็นของใครไม่ได้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเป็นแต่สิ่งที่มีเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีรูปร่างเลยนะคะแค่เห็นเนี่ยจะบอกได้ไหมว่าคนเห็นหรืองูเห็นหรือช้างเห็นถ้า ถ้าไม่มีรูปร่างเลยบอกไม่ได้เลยแต่เห็นเป็นเห็นเพราะฉันเห็นเป็นธรรมะธรรมะประเภทไหนคะ1 2 5เห็นไหมคะกล่าวโดยนัยยะไหนก็ได้เพราะฉันเป็นอะไรคะเดี๋ยวนี้มีถ้าไม่ฟังไม่รู้นี่คือคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงให้คนอื่นได้เข้าใจในความเป็นธรรมะนะคะสิ่งที่มีจริงเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยค่ะธรรมะที่มีจริงเปลี่ยนไม่ได้นะคะจึงมีอีกคำหนึ่งว่าปรมัตถธรรมมาจากคำว่าปรมใครก็เปลี่ยนไม่ได้ไม่ว่าใครทั้งสิ้นไม่ว่าเทวดาพรหมก็เปลี่ยนธรรมะให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยนะคะเป็นปรมัตถธรรมทั้งที่ฟังแล้วเวลาจะถามตอบก็ยังต้องคิดลึกซึ้งใช่ไหมคะจึงมีอีกคำหนึ่งว่าอภิธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นปรมัตถธรรมและเป็นอภิธรรมกำลังเกิดดับไม่ประจักษ์แจ้งเพราะความลึกซึ้งอย่างยิ่งแต่ใครบอกได้ไหมคะว่าไม่เกิดไม่ดับเห็นเนี่ยไม่ได้ใช่ไหมคะถ้าไม่เกิดก็ไม่มีเห็นแล้วก็ไม่ได้เห็นตลอดไปเพราะฉะนั้นความจริงก็คือว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาเว้นอะไรหรือเปล่าสิ่งที่เกิดไม่ดับมีไหมคะไม่มีแต่ยังไม่รู้ฟังเข้าใจแต่ยังไม่ประจักษ์แจ้งเพราะฉะนั้นปัญญามีหลายระดับด้วยเหตุนี้นะคะคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้างามในเบื้องต้นเป็นความจริงปฏิเสธไม่ได้งามในท่ามกลางงามในที่สุดคือประจักษ์แจ้งว่าทุกคำที่ได้ฟังเนี่ยเป็นความจริงที่สามารถจะประจักษ์แจ้งได้นะคะขณะใดที่ประจักษ์แจ้งด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องขณะนั้นเป็นวิปัสสนาอีกชื่อหนึ่งของปัญญาไม่ใช่ปัญญาธรรมดานะคะแต่ปัญญาที่ประจักษ์แจ้งลักษณะของสภาพธรรมะตรงตามที่ได้ฟังทีละหนึ่งเพราะไม่ปนกันถ้าปนกันอย่างเดี๋ยวนี้ค่ะไม่มีทางที่จะชัดเจนแต่วิปัสสนาความเห็นด้วยปัญญาที่ชัดเจนประจักษ์แจ้งไม่เป็นอื่นตรงตามที่ได้ฟังมิฉะนั้นจะไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ดับกิเลสเพราะได้ประจักษ์แจ้งความจริงของสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นกิเลสไม่ใช่สิ่งที่ใครจะดับได้นะคะโดยไปนั่งปฏิบัติทำอะไรก็ไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจอะไรเลยแต่ต้องเป็นปัญญาที่ค่อยๆเข้าใจขึ้นค่อยๆละความไม่รู้จนไม่มีสิ่งที่เคยปกปิดไว้คืออวิชชาสภาพธรรมะนั้นก็ปรากฏตามลำดับธรรมะเป็นเรื่องจริงและเรื่องตรงเลยค่ะใครเคยไปสำนักปฏิบัติบ้างคะพระเชิญคำถามว่าไปสำนักปฏิบัติทำอะไรรู้อะไรเข้าใจสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้หรือเปล่าและคำถามสุดท้ายคือถูกหรือผิดต้องตรงไม่มีใครตัดสินนะคะนอกจากคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วที่ทำให้รู้ว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงอะไรถูกอะไรผิดถ้าผิดแล้วยังคิดว่าถูกสมควรไหมก็ไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่แก้ปัญหากันไม่ได้ทุกวันนี้เพราะอะไรทราบหรือยังคะถ้าจะแก้ต้องรู้ว่าเพราะอะไรที่แก้ไม่ได้เมื่อกี้นี้มีปัญหาใช่ไหมคะที่จะไม่ต้องเกิดอีกเห็นไหมคะถ้าไม่รู้ก็แก้ไม่ได้ทุกอย่างเพราะไม่รู้จึงมีปัญหาเพราะฉะนั้นจะแก้ปัญหาจะแก้ได้ยังไงคำตอบก็ชัดเจนถ้าอยากจะตอบเพราะไม่รู้ไม่ว่าเรื่องอะไรทั้งหมดเลยค่ะที่เป็นปัญหาเพราะไม่รู้ถ้ารู้เมื่อไหร่ก็ไม่มีปัญหาถ้าความจริงนะคะถูกต้องควรให้คนอื่นเข้าใจไหมคะเป็นประโยชน์ไหมเป็นผู้ที่หวังดีไหมได้ยินคำว่ามิตรบ่อยๆนะคะรู้จักมิตรไหมคะผู้ที่หวังดีพร้อมที่จะเป็นประโยชน์เกื้อกูลมาจากคำว่าอะไรคะคุณคำปัน
3: ครับท่านอาจารย์ครับก็มาจากคำว่ามิตตะคือความเป็นเพื่อนความหวังดีมุ่งประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้อื่นครับ
1: ค่ะทุกคนเข้าใจแล้วนะคะ แต่มีอีกคำหนึ่งใช่ไหมคะคุณคำปันคะเมตตา
3: ใช่ครับท่านอาจารย์ครับเมตตาก็เป็นคำที่มาจากรากศัพท์ว่ามิตตานี่เองนะครับมิตตาก็เป็นเมตตาครับแสดงความเป็นมิตรความหวังดีความห่วงใยเป็นประโยชน์ทำสิ่งที่ดีเกื้อกูลแก่ผู้อื่นโดยตลอดครับ
1: คนไทยก็ใช้ใช่ไหมคะทั้งมิตรทั้งเมตตาแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นคำเดียวกันนะคะสภาพธรรมะอย่างเดียวกันไม่ใช่ศัตรูไม่ใช่คนที่หวังร้ายแต่ว่ามีความหวังดีที่จะช่วยเหลือเป็นประโยชน์เกื้อกูลพร้อมที่จะช่วยนั่นคือมิตรอย่างเด็กที่ติดอยู่ในถ้ำนี่นะคะทุกคนมีเมตตาไม่ต้องไปนั่งท่องใช่ไหมพฤติกรรมทั้งหลายที่เราเห็นความหวังดีของแต่ละคนเนี่ยค่ะใกล้หรือไกลทั้งหมดเนี่ยแต่ไม่รู้ว่านั่นเป็นเมตตาก็ไปนั่งท่องเมตตาเมตตาจริงๆกับนั่งท่องเมตตาเนี่ยเหมือนกันหรือเปล่าลองคิดดูนะคะมีคนหนึ่งอยากมีเมตตามากเลยค่ะอยู่ในห้องมืดๆมุมหนึ่งนั่งท่องเมตตาตั้งนานพอออกมาก็โกรธแล้วยังไงท่องทำไมแต่ถ้ามีเมตตานะคะแม้ไม่ต้องเรียกชื่อเลยค่ะอย่างชาวบ้านที่ปรุงอาหารให้คนที่เข้าไปช่วยเด็กที่อยู่ในถ้ำนั่นแหละค่ะเมตตาจริงๆเป็นมิตรจริงๆหวังดีจริงๆทำแล้วด้วยใจไม่ต้องนั่งท่องเลยใช่ไหมคะพระเชนธรรมะเป็นธรรมะค่ะไม่ใช่ว่าเราคิดว่าต้องท่องหรืออะไรนะคะแต่ไม่รู้จริงๆว่าขณะนั้นเป็นยังไงเพียงแค่ช่วยคนอื่นเนี่ยขณะนั้นถ้าไม่เมตตาช่วยไม่ได้เลยแต่ความเป็นมิตรแม้ไม่รู้จักนะคะแต่เราก็สามารถที่จะสงเคราะห์ช่วยเหลือใครก็ได้แขกแปลกหน้าเพราะขณะนั้นไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะซึ่งเป็นโสภณะเจตสิกฝ่ายดีเกิดขึ้นนะคะเป็นสภาพธรรมะที่เป็นอโทสะไม่โกรธไม่หวังร้ายถ้าโกรธสิคะช่วยไหมไม่มีทางเลยใช่ไหมคะแต่เมตตาเมื่อไหร่ก็ทำสิ่งที่ดีเมื่อนั้นเพราะฉะนั้นธรรมะเป็นธรรมะค่ะเราอาจจะเปลี่ยนชื่อเรียกก็ได้เรียกมิตรก็ได้เรียกเมตตาก็ได้แต่สภาพธรรมะไม่เปลี่ยนก็คือเป็นเจตสิกที่เป็นอโทสะเจตสิกเดี๋ยวนี้มีเจตสิกไหมคะมีแน่นอนค่ะมีจิตเมื่อไหร่ก็ต้องมีเจตสิกด้วยเมื่อนั้นเพราะว่าจิตและเจตสิกเกิดพร้อมกันไม่เคยแยกกันเลยด้วยเหตุนี้นะคะนามขันธ์สี่ไม่แยกมีขันธ์หนึ่งคือรูปและมีนามขันธ์สี่เกิดพร้อมกันดับพร้อมกันทั้งสี่ขันธ์โลกนี้นะคะที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยที่ว่าเป็นคนเนี่ยมีกี่ขันธ์ห้าขันธ์นะคะบางภพภูมิมีสี่ขันธ์บางภพภูมิมีหนึ่งขันธ์จากการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเหตุไว้โดยละเอียดนะคะว่าจักรวาลเนี่ยอนันตจักรวาลแม้จะพยายามไปค้นหาสักเท่าไหร่ไม่สิ้นสุดเช่นเดียวกับพระปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสิ่งที่ไม่สิ้นสุดนะคะเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าบางโลกนะคะมีขันธ์เดียวใช่ไหมคะไม่มีมนุษย์ไม่มีสิ่งที่มีชีวิตบางโลกเรียกดาวว่าโลกได้ไหมคะโลกะคำนี้เป็นภาษาบาลีค่ะหมายความถึงสิ่งใดก็ตามที่เกิดดับทั้งหมดเป็นโลกถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเลยสักอย่างเดียวนะคะมีโลกไหมไม่มีแต่พอมีดวงอาทิตย์ดวงดาวดวงจันทร์มีโลกแล้วใช่ไหมเพราะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรก็ตามนะคะที่เกิดและดับเป็นโลกทั้งหมดแต่มีเหตุที่จะให้เกิดเนี่ยมากมายประมาณไม่ได้เลยเพราะปรากฏทีเดียวเป็นโลกเป็นทวีปเป็นน้ำเป็นภูเขาเป็นทุกสิ่งทุกอย่างแต่ทั้งหมดต้องเกิดขึ้นและละเอียดมากนะคะถ้าเป็นรูปธรรมก็มีอากาศธาตุแทรกขั้นอยู่และสำหรับนามธรรมทรงอุปมาว่าความติดข้องในสิ่งที่ปรากฏว่ามีเหมือนอากาศที่แทรกอยู่ทุกกลาปะกลาปะนี่เป็นภาษาบาลีนะคะหมายความถึงรูปหลายหลายรูปที่รวมกันอย่างน้อยที่สุด8รูปมองไม่เห็นโลภะแทรกขั้นอยู่ลืมตาขึ้นมาเนี่ยค่ะถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงนะคะจะไม่มีการรู้เลยว่ามีความติดข้องในเห็นที่เกิดแล้วระดับไหนใช้คำว่าอาสวะ พราะฉะนั้นกิเลสเนี่ยมีหลายระดับค่ะจะได้ยินชื่อหลากหลายนะคะอนุสยะก็มีอาสวะก็มีโอคะก็มีคันทะก็มีนิวรณะก็มีกิเลสก็มีตามระดับขั้นของสภาพนั้นๆที่เกิดขึ้นเป็นไปเป็นอย่างนี้ค่ะเป็นโลกเพราะฉะนั้นโลกุตระธรรมคือนิพพานพ้นจากการเกิดดับมีไหมคะนิพพานค่ะมีนะคะถ้าไม่มีนิพพานไม่มีอะไรจะดับกิเลสได้เลย
3: สนทนาธรรมที่ครัวอิ่มสุขจังหวัดฉะเชิงเทราวันที่25กรกฎาคมพุทธศักราช2561
4: กราบท่านอาจารย์ครับถ้ากล่าวถึงพุทธบริษัทหมายถึงหมู่ชนที่มีความเคารพเลื่อมใสในพระรัตนตรัยแต่ก็มีคำกล่าวที่ว่าพระพุทธศาสนาที่ชาวพุทธไม่รู้จักดังนั้นการที่จะเป็นพุทธบริษัทคืออย่างไรครับท่านอาจารย์ครับ
1: ต้องเข้าใจทีละคำนะคะแล้วก็ต้องพิจารณาจนกระทั่งเป็นความเข้าใจของตัวเองประโยชน์สูงสุดก็คือว่าเราเกิดมาด้วยนะคะแล้วเราก็ตายไปจากเกิดมาก็มีการเห็นมีการได้ยินมีความสนุกสนานมีความทุกข์มีเรื่องราวต่างๆมากมายทุกวันทุกขณะนะคะพอถึงเวลาก็จากไปไม่เหลืออะไรเลยสักอย่างเดียวนะคะถ้าสั้นกว่านั้นอีกก็คือว่าตื่นขึ้นมีทุกสิ่งทุกอย่างหมดสนุกสนานอาหารเช้ากลางวันเย็นนะคะมีมิตรสหายพอถึงตอนกลางคืนก็หลับหายไปในหมดค่ะทั้งวันไม่เหลืออะไรเลยแล้วก็เป็นอย่างนี้ค่ะตื่นแล้วก็หลับนะคะแล้วก็ตื่นอีกแล้วก็หลับอีกแล้วก็ตื่นอีกแล้วก็หลับอีกด้วยความไม่รู้ความจริงเพราะฉะนั้นการที่ได้ยินคำแต่ละคำเนี่ยค่ะประโยชน์สูงสุดก็คือว่าให้พิจารณาไตรตรองและก็เป็นความเข้าใจนะคะซึ่งก่อนที่จะได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีแต่คำที่เราไม่เข้าใจทั้งนั้นเลยพูดทั้งวันแต่ว่าไม่รู้เลยว่าคำนั้นคืออะไรพูดคำที่ไม่รู้จักตั้งแต่เกิดจนตายถ้ายังไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะก็บอกว่าเราพูดจริงนะฮะเรารู้จักทุกคำที่เราพูดแต่ว่าพอฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วคิดแล้วก็ไตรตรองว่าเคยได้ยินคำนี้มาก่อนหรือเปล่าทีละคำนะคะเช่นคำว่าธรรมะบางคนก็บอกว่าคุ้นหูทำไมจะไม่ได้ยินใช่ไหมคะยุติธรรมยุติธรรมเป็นต้นแต่ถามว่าธรรมะคืออะไรตั้งต้นด้วยคำว่าคืออะไรเนี่ยจะตอบได้ไหมคะชัดเจนไหมถูกต้องไหมมีจริงหรือเปล่าพระชนธรรมะจริงๆนะคะไม่ใช่ภาษาไทยนะคะมาจากภาษามัคคีซึ่งดำรงพระศาสนาไว้จึงใช้คำว่าภาษาบาลีปาละดำรงสืบต่อให้ยั่งยืนสืบต่อมาเพราะฉะนั้นภาษาไทยเราก็ไม่มีคำว่าธรรมะถ้าเราไม่ได้พูดภาษาบาลีแต่คนไทยเนี่ยค่ะเอาคำภาษาบาลีมามากแต่ว่าไม่ได้เอาความเข้าใจที่ถูกต้องมาด้วยเพราะฉะนั้นก็พูดคำที่ไม่รู้จักไม่ได้เข้าใจจริงๆนะคะเช่นธรรมะเนี่ยค่ะในภาษาบาลีนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ธรรมะแล้วทรงตรัสรู้อะไรเห็นไหมคะถ้าเราบอกว่ารู้แล้วว่าธรรมะคืออะไรก็ตอบเลยว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ธรรมะพระองค์ตรัสรู้อะไรแต่ถ้ามีความเข้าใจตั้งแต่ต้นทุกคำนะคะชัดเจนว่าธรรมะในภาษามัคคีซึ่งเป็นภาษาบาลีในภาษาไทยก็คือสิ่งที่มีจริงทุกอย่างคำนี้จะไม่เปลี่ยนเลยนะคะคำใดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสแล้วกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงและสิ่งนั้นก็กำลังมีจริงๆไม่เปลี่ยนไม่ว่าที่ไหนเมื่อไรก็ตามเพราะฉะนั้นพอฟังแล้วนะคะทุกคำทุกสิ่งที่มีจริงเป็นธรรมะแต่สิ่งที่มีจริงเนี่ยค่ะหลากหลายมากเป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเห็นก็เป็นเห็นได้ยินก็เป็นได้ยินคิดก็เป็นคิดเห็นเป็นคิดได้ไหมไม่ได้ได้ยินเป็นเห็นได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งมีจริงหรือเปล่าคะมีจริงแต่ก่อนนี้นะคะพูดว่าเห็นรู้จักเห็นไหมไม่รู้จักใช่ไหมคะเพราะคิดว่าเราเห็นเวลาได้ยินใครจะไม่รู้จักว่าได้ยินแต่ว่าเป็นเราได้ยินแต่หารู้ไม่ว่าแท้ที่จริงแล้วนะคะเห็นมีจริงเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับไป ได้ยินก่อนได้ยินไม่มีได้ยินค่ะเดี๋ยวนี้กำลังได้ยินได้ยินอะไรคะได้ยินเสียงนะคะเสียงก็ดับได้ยินก็ดับเพราะฉะนั้นทุกขณะไม่ใช่มีแต่เห็นดับได้ยินดับนะคะสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดานี่คือการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งขณะนี้ไม่ปรากฏการเกิดดับของอะไรเลยปรากฏแต่ว่ามีโดยที่ว่าไม่รู้เลยว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นคำว่าอนัตตาก็เป็นคำที่บางคนอาจจะไม่เคยได้ยินเลยนะคะเพราะว่าไม่ใช่ภาษาไทยมาจากภาษาบาลีอัตตาหนึ่งคำนะคะหมายความถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดอนัตตาหมายความว่าไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดนี่คือพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เป็นจริงทุกกาลสมัยซึ่งถ้าไม่ได้เคยฟังมาก่อนเลยนะคะเราไปฟังเรื่องอื่นแต่เข้าใจพระพุทธศาสนาหรือเปล่าถ้าเราไม่ได้เข้าใจสองคำตั้งแต่ต้นนะคะธรรมะอนัตตาธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาแล้วก็ฟังแล้วจะเข้าใจขึ้นนะคะแล้วก็พิสูจน์ด้วยตัวเองว่าจริงหรือเปล่าถ้าเห็นไม่เกิดขึ้นจะมีเห็นไหมคะใครทำเห็นให้เกิดขึ้นได้บ้างนักวิทยาศาสตร์เทพเทวดาทั้งหลายทำให้เห็นเกิดขึ้นได้ไหมคะไม่ได้เลยทั้งสิ้นนะคะเห็นเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยถ้าไม่มีตาไม่มีสิ่งที่กระทบตาขณะนี้ก็ไม่มีเห็นเพราะฉะนั้นตาไม่เห็นสิ่งที่กระทบตาที่กำลังปรากฏก็ไม่เห็นแต่เห็นเกิดขึ้นเมื่อสองอย่างกระทบกันนะคะเป็นปัจจัยที่ทำให้เห็นเกิดขึ้นนอกจากนี้ใครจะทำให้เห็นเกิดได้ไหมคะไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นธรรมะเป็นธรรมะมีปัจจัยจึงเกิดขึ้นเป็นไปตามปัจจัยแล้วก็ดับไปไม่กลับมาอีกเลยในสังสารวัฏสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่เกิดนะคะดับไม่กลับมาอีกแต่มีสิ่งอื่นเกิดสืบต่อทำให้ปรากฏเหมือนกับว่าไม่มีอะไรดับไปเลยสืบต่อแน่นสนิทรวดเร็วเดี๋ยวนี้เองนี่คือการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นนี่เป็นพุทธศาสนาที่ชาวพุทธไม่รู้จักหรือเปล่าคะเพราะเหตุว่ารู้จักแต่คำอนิจจังทุกขังอนัตตาก็พูดกันได้นะคะก็คิดว่าอนิจจังก็คือว่าชีวิตของคนเราเนี่ยค่ะเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เกิดแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายเข้าใจแค่นี้เองนี่คือคนธรรมดาไม่ต้องเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็รู้ได้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างนะคะทีละหนึ่งอย่างละเอียดถึงที่สุดโดยประการทั้งปวงจึงทรงแสดงธรรมะว่าธรรมะเป็นธรรมะธรรมะไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่โต๊ะไม่ใช่เก้าอี้แต่ธรรมะมีลักษณะเฉพาะที่เป็นธรรมะนั้นๆซึ่งเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยเปลี่ยนแข็งได้ไหมคะเดี๋ยวนี้มีแข็งไหมคะแต่ก่อนนี้ไม่รู้แล้วค่ะคิดว่าแข็งได้เป็นโต๊ะแต่พอฟังแล้วแข็งมีจริงแข็งเป็นธรรมะซึ่งเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยนี่คือการตรัสรู้ถึงที่สุดว่าไม่ว่าจะเป็นดอกไม้เป็นโต๊ะนะคะเป็นเก้าอี้เป็นอาหารสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กระทบกายสิ่งที่ปรากฏจริงๆก็คือเย็นบ้างหรือร้อนบ้างอ่อนบ้างแข็งบ้างตึงบ้างไหวบ้างแต่ทำไมปรากฏเป็นโต๊ะเก้าอี้เพราะเหตุว่าการเกิดดับสืบต่อเนี่ยค่ะเร็วสุดที่จะประมาณได้ก็มีการลวงการเกิดดับสืบต่อนะคะทำให้ปรากฏเป็นนิมิตหมายความถึงรูปร่างสันฐานต่างๆตัวอย่างธรรมดาจุดก้านธูปหนึ่งดอกนะคะแกว่งให้เป็นวงกลมเป็นแสงไฟที่เป็นวงกลมใช่ไหมคะถ้าเราไม่รู้เราก็คิดว่าหลายดอกหลายจุดหลายไฟแต่ความจริงหนึ่งเท่านั้นแต่ว่าแกว่งให้เร็วสุดที่จะประมาณได้ก็ปรากฏเป็นรูปตามที่แกว่งเหมือนเดี๋ยวนี้เลยค่ะเกิดดับสืบต่อจนปรากฏเป็นนิมิตเป็นสันฐานเป็นรูปร่างต่างๆยิ่งกว่ามายากลเพราะเหตุว่ามายากลก็ทำได้นิดๆหน่อยๆนะคะแต่สภาพรู้หรือธาตุรู้ซึ่งกำลังมีในขณะนี้เนี่ยค่ะเกิดดับสืบต่อลวงจนปรากฏว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งยึดถือมั่นว่า ป็นสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดคืออัตตาแต่ถ้าแยกย่อยสิ่งซึ่งรวมกันเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดออกนะคะแต่ละหนึ่งเนี่ยจะเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้เป็นอนัตตาไม่ใช่สิ่งใดสิ่งหนึ่งอีกต่อไปดอกไม้ดอกเดียวเนี่ยแตกย่อยได้ไหมคะละเอียดยิบแล้วเป็นดอกไม้หรือเปล่าแต่ละหนึ่งส่วนไม่ใช่เลยใช่ไหมคะแข็งอ่อนเย็นร้อนตึงไหวสีต่างๆกลิ่นต่างๆรสต่างๆแต่ละหนึ่งนะคะแยกละเอียดยิบยังไม่รวมกันก็จะไม่ปรากฏว่าเป็นดอกไม้หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยนะคะแม้แต่แต่ละคนที่นั่งอยู่ตรงนี้แตกย่อยได้ไหมคะละเอียดยิบเลยและตอนที่แตกย่อยละเอียดเป็นแต่ละหนึ่งเล็กๆเนี่ยเป็นคนหรือเปล่าก็ไม่ใช่แต่เป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นฟังธรรมะเพื่อเข้าใจถูกต้องนะคะและยิ่งฟังก็ยิ่งรู้ความจริงถูกต้องขึ้นเป็นประโยชน์อย่างยิ่งจากการที่ไม่เคยรู้มาเลยว่าสิ่งที่เกิดคืออะไรและสิ่งที่แก่ที่เจ็บที่ตายและทุกวันที่ปรากฏเนี่ยคืออะไรลองตอบสิเห็นไหมคะฟังเหมือนจะเข้าใจพอจะเข้าใจแต่เครื่องทดสอบว่าที่ฟังมาแล้วทั้งหมดเนี่ยตอบแค่คำถามคำเดียวว่าคืออะไรคะธรรมะถูกต้องค่ะนี่คือความเข้าใจธรรมะตั้งแต่เริ่มต้นค่ะก็ขอเป็นคำถามทบทวนนะคะจะตอบดังๆจะตอบในใจก็ได้แต่ขอให้ตอบเพราะเหตุว่าฟังแล้วนะคะคำถามก็คือว่าเดี๋ยวนี้มีธรรมะไหมคะเก่งมากเลยถูกต้องเป็นพุทธศาสนาที่ชาวพุทธเริ่มเข้าใจนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่มีจริงเว้นได้ไหมที่จะไม่เป็นธรรมะไม่ได้เลยเพราะว่าสิ่งที่มีจริงภาษาไทยก็มีจริงแล้วจะไปไม่มีจริงได้ยังไงเพราะฉะนั้นทุกอย่างนี้นะคะตรงชัดเจนมั่นคงไม่เปลี่ยนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้นะคะมีคนไหมคะค่ะไม่มีคนแต่มีแต่ธรรมะถึงจะถูกเพราะเรายืนยันแล้วนี่ค่ะเพราะเหตุว่าธรรมะเนี่ยค่ะเป็นอนัตตาไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยนะคะไม่มีใครเป็นเจ้าของด้วยเห็นเป็นเห็นได้ยินเป็นได้ยินถ้าเห็นไม่เกิดจะมีเราเห็นไหมแต่พอเห็นเกิดไม่รู้ความจริงนะคะก็เข้าใจว่าเป็นเราตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าเนี่ยค่ะสามารถแตกย่อยทำลายได้เพราะมีอากาศธาตุอากาศธาตุคือสิ่งที่มีจริงที่เป็นช่องว่างไม่มีอะไรที่จะมากระทบได้นะคะอากาศเราเข้าใจกันอยู่แล้วใช่ไหมคะมีจริงๆซึมซาบอยู่ทั่วกายอย่างละเอียดยิบจึงสามารถที่จะทำให้ทั้งตัวเนี่ยค่ะแตกย่อยออกไปอย่างละเอียดไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้เป็นอะไรก็ตามทั้งหมดนะคะรูปใดๆสิ่งที่มีจริงที่มองเห็นเป็นสีสันวรรณะหรือว่ากระทบสัมผัสอ่อนหรือแข็งนะคะขณะนั้นก็เป็นแต่ละหนึ่งใช่ไหมคะถ้ากระทบสัมผัสแข็งแต่ถ้ามองเป็นสีสันวรรณะต่างๆสีสันวรรณะแข็งหรือเปล่าคะไม่แข็งเพราะฉะนั้นเป็นรูปแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นที่เราบอกว่าร่างกายของเรานี่นะคะก็คือธรรมะที่มีจริงสภาพธรรมะใดที่มีจริงแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยทั้งสิ้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติรวมเรียกสภาพธรรมะเหล่านั้นว่ารูปธรรมเพราะฉะนั้นแข็งมีจริงเป็นรูปธรรมเย็นมีจริงเป็นรูปธรรมหวานก็มีจริงไม่รู้อะไรสภาพที่ไม่รู้ทั้งหมดเป็นรูปธรรมที่ตัวมีไหมคะมีนะคะกระทบสัมผัสแข็งเป็นเราหรือเป็นแข็งเป็นแข็งเริ่มตรงและเริ่มเข้าใจคำว่าอนัตตาหมายความว่ารู้ความจริงของสิ่งที่หลงเข้าใจผิดว่าเป็นเราหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งภาษาบาลีใช้คำว่าอัตตาแต่ความจริงไม่มีอัตตามีสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งรวมกันหลงเข้าใจผิดคิดว่าเป็นโต๊ะบ้างเป็นเก้าอี้บ้างเป็นคนบ้างแต่ทุกอย่างนะคะที่มีจริงเนี่ยแตกย่อยนะคะเกิดระดับอยู่ตลอดเวลานี่ยิ่งเพิ่มความลึกซึ้งพุทธศาสนาที่ชาวพุทธไม่รู้จักเพราะว่าไปรู้จักพิธีกรรมต่างๆใช่ไหมคะอย่างวันสำคัญที่ใกล้จะมาถึง วันอาสาฬหบูชาพิธีกรรมแล้วใช่ไหมคะจะไปเวียนเทียนหรือว่าจะกราบอะไรก็ตามแต่พระพุทธรูปพระบรมสารีริกธาตุคิดไหมว่าความสำคัญของวันนั้นอยู่ที่ไหนอยู่ที่ดอกไม้ธูปเทียนหรือว่าอยู่ที่ไหนความสำคัญในวันนั้นอยู่ที่ความเข้าใจของท่านผู้หนึ่งซึ่งสะสมปัญญาที่จะฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและสามารถจะรู้ความจริงที่พระองค์ตรัสดับกิเลสได้ไม่ยึดถือสภาพธรรมะที่เคยยึดถือมานานว่าเป็นเราเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดพระสามารถที่จะประจักษ์แจ้งการเกิดดับของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏไม่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามเพราะฉะนั้นกว่าจะถึงปัญญาระดับนั้นนะคะท่านผู้นั้นคือท่านพระอัญญาโกณฑัญญะนี่ค่ะท่านก็สะสมปัญญามาฟังแล้วรู้แจ้งอริยสัจธรรมประจักษ์แจ้งความจริงในขณะที่ปัญจวัคคีย์ภิกษุหมู่5เนี่ยนะคะอีก4ท่านไม่ได้รู้ความจริงในขณะที่ท่านพระอัญญาโกณฑัญญะรู้ความจริงได้เพราะฉะนั้นความรู้นั้นมาจากไหนอยู่ดีๆเกิดขึ้นไม่ได้แน่ใช่ไหมคะและถ้าได้อ่านประวัติของท่านแต่ละท่านที่ได้รู้แจ้งสภาพธรรมะตามความเป็นจริงเนี่ยค่ะแต่ละชาตินานแสนนานเดี๋ยวเกิดเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวเกิดเป็นอย่างนี้ได้พบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ฟังคำอย่างนี้เลยนะคะที่เคยฟังมาแล้วและก็ความเข้าใจเพิ่มขึ้นมากขึ้นอีกมากมหาศาลกว่าจะรู้ว่าเดี๋ยวนี้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ปรากฏดับไม่ใช่เราดับแล้วไม่กลับมาอีกจะเป็นเราได้ยังไงหลงยึดถือสิ่งที่เกิดสืบต่อตั้งแต่เกิดจนตายเรื่อยๆนะคะว่าเป็นเราทั้งหมดเห็นก็ว่าเป็นเราสุขก็ว่าเป็นเราทุกข์ก็ว่าเป็นเราแต่นั่นคือสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งซึ่งต้องเกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรม45พรรษาเพิ่มขึ้นละเอียดขึ้นเพื่อที่จะให้คนเนี่ยได้เข้าใจถูกขึ้นจนสามารถจะค่อยๆเข้าใจว่าความจริงคือความจริงพระเช่นก็เป็นผู้ตรงว่าขณะนี้กำลังฟังความจริงซึ่งก่อนนี้เคยฟังหรือเปล่า
4: ครับท่านอาจารย์กล่าวถึงความสำคัญของวันอาสาฬหบูชานะครับซึ่งพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรแก่พระปัญจวัคคีย์ซึ่งในใจความสำคัญก็จะแสดงหนทางที่ควรละนะครับไม่ควรเสพก็คือหนทางในการที่จะบำรุงบำเรอตนด้วยกามแล้วก็เป็นไปเพื่อการทรมานตนทรงแสดงมัชฌิมาปฏิปทาแล้วก็ทรงประกาศอริยสัจจะหลังจากที่พระอัญญาโกณฑัญญะนะครับได้ฟังธรรมะปัญญาญาณะได้เกิดแก่ท่านว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลมีความดับไปเป็นธรรมดากราบเรียนท่านอาจารย์ครับว่ากว่าถึงกาลที่จะรู้แจ้งจากการฟังธรรมะที่จะเห็นอย่างท่านอัญญาโกณฑัญญะจะมีการอบรมอย่างไรครับท่านอาจารย์
1: ค่ะก็ต้องเข้าใจตั้งแต่คำแรกคือคำว่าธรรมะสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ใช่คนใช่ไหมคะแต่ธรรมะหนึ่งธรรมะใดสิ่งที่มีจริงไม่ว่าอะไรทั้งหมดค่ะหนึ่งนั่นแหละเกิดแล้วมีความดับเป็นธรรมดาเดี๋ยวนี้ไม่ปรากฏอะไรเกิดอะไรดับแต่เพราะตั้งแต่เกิดมานะคะดับแล้วก็มีสิ่งอื่นเกิดสืบต่อแล้วก็ดับแล้วก็เกิดสืบต่อไม่ขาดสายเลยแล้วจะรู้ได้ยังไงจะเข้าใจได้ยังไงว่าไม่มีเราเพราะไม่มีการประจักษ์การเกิดดับเลยแต่คำจริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะต้องเริ่มเข้าใจตั้งแต่การฟังเห็นเป็นได้ยินหรือเปล่าไม่ใช่ถ้าเห็นไม่เกิดจะมีเห็นไหมถ้าได้ยินไม่เกิดจะมีได้ยินไหมเพราะฉะนั้นใครไปทำให้เกิดไม่มีใครทำให้เกิดเลยใครไปทำให้ดับไม่มีใครทำให้ดับเพราะฉะนั้นไม่มีใครสักคนนะคะที่จะสามารถบันดาลให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดได้เพราะที่เข้าใจว่าเป็นคนก็คือธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดนะคะหนึ่งขณะเนี่ยไม่มีใครรู้ว่าเกิดขึ้นได้ยังไงและในหนึ่งขณะนั้นมีธรรมะอะไรบ้างแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโดยละเอียดยิ่งนะคะเพื่อให้เห็นความจริงตามคำที่พระองค์ตรัสว่าธรรมะทั้งหลาย ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเลยนะคะไม่เว้นเลยมีการดับไปเป็นธรรมดาเมื่อวานนี้เป็นวันนี้หรือเปล่าคะเห็นเมื่อกี้นี้เป็นเห็นเดี๋ยวนี้หรือเปล่าคิดเมื่อกี้นี้เป็นคิดเดี๋ยวนี้หรือเปล่าเมื่อกี้นี้เองสั้นที่สุดดับแล้วสิ่งที่กำลังปรากฏไม่ใช่ขณะก่อนสักขณะเดียวเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมเนี่ยนะคะก็คือว่าไตร่ตรองและก็พิจารณาว่าเป็นความจริงที่สามารถจะประจักษ์แจ้งรู้จริงๆได้แน่นอนเพราะเหตุว่าสิ่งใดที่เป็นจริงสิ่งนั้นเป็นจริงตลอดเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่เข้าใจถูกตามความเป็นจริงละคลายความไม่รู้ที่หลงคิดว่าเดี๋ยวนี้เป็นเราทั้งหมดเลยตั้งแต่ศีรษะจดเท้าเห็นก็เป็นเราชอบก็เป็นเราคิดก็เป็นเราได้ยินก็เป็นเราให้เริ่มเข้าใจถูกว่าไม่มีเราแต่เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนะคะสืบต่อรวดเร็วไม่มีการประจักษ์การเกิดดับจึงยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงแต่เมื่อสิ่งนั้นเกิดจริงๆดับจริงๆปัญญาก็สามารถที่จะรู้ตามความเป็นจริงได้นี่คือผู้ที่เป็นพระโพธิสัตว์ก่อนที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ประจักษ์แจ้งแล้วก็ทรงแสดงธรรมะให้คนฟังเข้าใจนะคะแล้วกำลังเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยนี่ค่ะเป็นสาวกโพธิสัตว์สัตว์หมายความว่าผู้คล้องนะคะเราติดคล้องในรูปเสียงกลิ่นรสติดคล้องในโลกในกามโลกในความสุขความทุกข์แต่ว่าโพธิคือปัญญาความเห็นที่ถูกต้องผู้ที่เป็นโพธิสัตว์ไม่สนใจอย่างอื่นเลยนะคะนอกจากรู้ว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยความจริงแท้ๆทุกขณะของสิ่งนั้นคืออะไรการที่จะเริ่มเป็นโพธิสัตว์จะต้องมีความคล่องในการที่จะรู้ความจริงและอีกนานเท่าไหร่คะกว่าคุณความดีทั้งหลายที่จะทำให้ความเห็นแก่ตัวเพราะเหตุว่าเข้าใจว่ามีตัวเนี่ยจะค่อยๆลดละคลายจนกระทั่งสามารถที่จะเข้าใจความจริงของสิ่งที่ปรากฏเมื่อถึงเวลาก่อนนั้นก็ไม่ได้หลังนั้นก็ไม่ได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขณะใดนะคะไม่มีใครกั้นยับยั้งได้ที่จะให้ปัญญารู้ความจริงแทงตลอดถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหนือบุคคลใดในสากลจักรวาลไม่มีใครเปรียบได้ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เทวดาหรือพรหมโลกไหนก็ตามทั้งจักรวาลกี่จักรวาลก็ไม่สามารถจะเทียบกับปัญญาของพระองค์ได้มีคำกล่าวนะคะซึ่งพระองค์ตรัสว่าใบไม้สองสำใบในกำมือก็คือสิ่งที่พระองค์แสดงตรัสกับผู้ฟังชาวโลกพุทธศาสนิกชนแต่ว่าพระปัญญาของพระองค์เปรียบประดุจใบไม้ในป่าเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยประมาทไม่ได้เลยนะคะมีบุญที่ได้สะสมมาแต่ปางก่อนทุกอย่างต้องเกิดเพราะเหตุปัจจัยค่ะทำไมเราไม่ได้ไปฟังเพลงฟังข่าวฟังเรื่องราวต่างๆเหมือนคนที่อยู่ข้างนอกห้องนี้แต่คนที่อยู่ในห้องนี้ค่ะมีเสียงมีคำที่กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงในขณะนี้นะคะซึ่งสืบทอดมาจากการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วซึ่งสามารถที่จะพิสูจน์เข้าใจได้ทุกกาลสมัยเพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามนะคะที่มีโอกาสได้ฟังคำจริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขณะนั้นก็เป็นบุญที่สะสมไว้แต่ปางก่อนชาติหน้าต้องมีแน่เพราะว่าเราจะอยู่ในโลกนี้ต่อไปตลอดไปไม่ได้เลยใช่ไหมคะจากโลกนี้ไปแต่ว่าจิตเกิดดับสืบต่อไม่ขาดสายเพราะฉะนั้นทันทีที่จิตธาตุรู้ขณะสุดท้ายดับพ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้จะเป็นบุคคลนี้ต่อไปอีกสักหนึ่งขณะก็ไม่ได้แต่กรรมหนึ่งนะคะในสังสารวัฏที่ได้กระทำแล้วไม่มีใครรู้เลยค่ะว่ากรรมใดถึงเวลาที่จะทำให้จิตที่เกิดขึ้นในชาติต่อไปขณะแรกเกิดสืบต่อจากจิตขณะสุดท้ายของชาตินี้ซึ่งเราใช้คำว่าตายเพราะฉะนั้นปฏิสนธิสืบต่อคือเกิดสืบต่อจากตายตายแล้วเกิดทันทีโดยปัจจัยไม่ให้เกิดได้ไหมเพราะฉะนั้นเรามาจากใครชาติก่อนเป็นใครก็ไม่รู้ฉันใดนะคะพอถึงวันที่จากโลกนี้ไปทันทีนั้นก็ไม่รู้เลยค่ะโลกนี้เหมือนประตูที่ปิดสนิท ไม่สามารถที่จะเปิดขึ้นให้เห็นว่าโลกนี้ที่เพิ่งจากมาเนี่ยเป็นยังไงแต่มีโลกใหม่ปรากฏนะคะด้วยความไม่รู้แต่การได้ฟังธรรมะในชาตินั้นก็เป็นปัจจัยที่จะให้ได้ยินได้ฟังธรรมะในชาติต่อไปอีก

0: อยู่ตลอดเวลาไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่ใช่ใครเลยนกเห็นไหมคะแมวเห็นไหมคนเห็นไหมเห็นเป็นนกหรือเปล่าไม่ใช่เห็นเป็นเห็นเป็นแมวหรือเปล่าไม่ใช่เห็นเป็นเห็นเป็นคนกำลังเห็นหรือเปล่าไม่ใช่เห็นเป็นเห็นเพราะฉะนั้นที่ว่าเป็นคนก็คือธรรมะทั้งนามธรรมและรูปธรรมได้ยินสองคำนี้นะคะธรรมะสิ่งที่มีจริงธรรมะที่เกิดมีจริงๆแต่ไม่รู้อะไรทั้งหมดเป็นรูปธรรมเสียงกลิ่นรสพวกนี้เป็นรูปธรรมแต่ถ้าไม่มีธาตุรู้เกิดขึ้นรู้สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ปรากฏไม่ได้โลกก็ไม่มีอะไรก็ไม่ปรากฏว่ามีแต่ใครจะยับยั้งไม่ให้ธาตุชนิดนี้เกิดก็ไม่ได้เหมือนแข็งเดี๋ยวนี้นะคะไม่ให้แข็งเกิดสิใครทำได้เกิดแล้วเป็นแข็งพระจันทร์เกิดแล้วเป็นธาตุรู้ใครจะไปยับยั้งไม่ให้ธาตุรู้เกิดก็ไม่ได้เพราะทั้งหมดเป็นธรรมะที่เป็นอนัตตาแต่ต้องรู้ตามความเป็นจริงนะคะที่ว่าเป็นสิ่งที่มีชีวิตไม่ใช่มีแต่รูปธรรมแต่มีนามธรรมคือธาตุรู้เกิดด้วยจึงต่างกับรูปธรรมเพราะว่ารูปธรรมไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยแต่เพราะไม่รู้นะคะเราก็ไปเรียกรูปธรรมหรือนามธรรมซึ่งเกิดมีพร้อมกันว่าเป็นสัตว์บ้างเป็นคนบ้างตามรูปร่างแต่ธาตุรู้เป็นธาตุรู้และรูปธรรมที่แข็งที่อ่อนไม่ว่าจะรูปร่างนิมิตเป็นอย่างไรก็ไม่ใช่สภาพรู้เพราะฉะนั้นทั้งหมดนะคะที่เป็นธรรมะก็จำแนกเป็นประเภทใหญ่ๆได้สองอย่างคือนามธรรมกับรูปธรรมไม่มีคนจริงๆแต่มีนามธรรมและรูปธรรมถ้าไม่มีนามธรรมรูปธรรมคนสัตว์ก็มีไม่ได้สิ่งที่มีชีวิตปลานกก็มีไม่ได้แต่ต้องรู้ว่าที่บัญญัติว่าเป็นปลาเป็นนกที่เข้าใจว่าเป็นปลาเป็นนกนะคะถ้าไม่มีรูปร่างเห็นเป็นเห็นเป็นนกได้ไหมไม่ได้แต่รูปร่างของขณะที่เห็นมีเกิดขึ้นนะคะมีจักขุประสาทะแต่ว่ารูปร่างส่วนอื่นๆเนี่ยปรากฏเป็นนกเป็นแมวเป็นปลาเป็นลิงก็เข้าใจว่าเป็นสิ่งที่เป็นอย่างนั้นแต่ความจริงก็คือว่าเป็นธรรมะทั้งหมด
1: หัวข้อที่ท่านผู้จัดเขียนเอาไว้นะคะท่านอาจารย์ว่าสนทนาธรรมเนี่ยเป็นมงคลก็จะกราบเรียนท่านอาจารย์ค่ะเพราะทุกคนเนี่ยอาจจะชอบมงคลใช่ไหมคะแต่รู้จักมงคลหรือเปล่าแล้วที่สำคัญขณะนี้กำลังสนทนาธรรมเป็นมงคลอย่างไรคะ
0: ก่อนอื่นนะคะที่จะพูดเรื่องอะไรต้องถามว่าคำที่ได้ยินนั้นคืออะไรไม่ใช่พูดเรื่องมงคลไปหมดเลยแต่ไม่รู้ว่ามงคลคืออะไรเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่ละเอียดค่ะจึงสามารถที่จะเข้าใจธรรมะซึ่งละเอียดอย่างยิ่งได้นะคะโดยการที่ว่าไม่ว่าจะได้ยินคำอะไรอย่าเพิ่งตามไปต้องถามก่อนว่าคืออะไรเพราะฉะนั้นมงคลคืออะไรคะคุณวิชัย
2: ครับดังนั้นนะครับมงคลคือเหตุแห่งความเจริญเราพิจารณาถึงความเจริญนะครับว่าเจริญอย่างไรเพราะบางคนก็คิดว่าเพียงแค่มีความเป็นอยู่ที่สุขสบายเจริญร่ำรวยก็คิดว่านั่นคือความเจริญแล้วแต่ตามความเป็นจริงนะครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสมงคลไว้ถึง38ประการสูงสุดคือการรู้แจ้งอริยสัจธรรมดังนั้นการที่จะเป็นมงคลคือเหตุแห่งความเจริญนะครับที่จะนำไปสู่ถึงการรู้แจ้งอริยสัจธรรมตั้งแต่ประการแรกการไม่คบคนพาลประการที่สองการคบบัณฑิตประการที่สามบูชาบุคคลที่ควรบูชาแต่ที่อาจารย์กุลวิไลกล่าวถึงนะครับคือการสนทนาธรรมะทั้งการฟังธรรมะทั้งการสนทนาธรรมะก็เป็นมงคลครับก็กราบท่านอาจารย์ครับการที่จะสนทนาธรรมะที่จะเป็นความเจริญจนถึงการรู้แจ้งธรรมะอย่างไรครับท่านอาจารย
0: ์ค่ะต้องละเอียดนะคะก่อนฟังธรรมะไม่เข้าใจธรรมะไม่รู้จักธรรมะความไม่รู้เป็นมงคลหรือเปล่าแค่นี้ก็พิจารณาได้ใช่ไหมคะความไม่รู้เนี่ยจะเป็นมงคลได้ยังไงเพราะฉะนั้นมงคลต้องตรงกันข้ามความรู้ต่างหากที่เป็นมงคลแต่รู้อื่นนะคะไม่ใช่มงคลที่แท้จริงเพราะเหตุว่าไม่ได้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีจะชื่อว่ารู้ไหมรู้สารพัดรู้แต่สิ่งที่กำลัง

0: ปรากฏต่อหน้าต่อตาไม่รู้และนั่นแหละค่ะความรู้ที่แท้จริงพระเซนก็แสดงเห็นว่านะคะความรู้จริงๆก็คือว่าสามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏพระเซนจะรู้ได้ค่ะตั้งแต่มงคลข้อที่หนึ่งไม่คบคนพาลนำไปสู่ความรู้แจ้งอริยสัจธรรมดับกิเลสได้พระเซนที่มาของมงคลเพื่ออะไรเพื่อการรู้ความจริงและจะรู้ความจริงได้ยังไงถ้าไม่มีการคบคือฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นคนผ่านไม่กล่าวคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วจะเป็นมงคลไหมคะผ้ายันอย่างเงี้ยมงคลเหรอคะใครที่บอกว่าผ้ายันเป็นมงคลกล่าวคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าเพราะฉะนั้นจะไม่นำไปสู่การรู้แจ้งความจริงคืออริยสัจธรรมซึ่งสามารถที่จะละความไม่รู้ที่เคยไม่รู้มาทุกอย่างในแสนโกรธกับชาติจนกระทั่งความไม่รู้นั้นหมดไปตามคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วทั้งหมดนะคะจนกระทั่งถึงการดับกิเลสเช่นเดียวกับพระองค์แต่ไม่ถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงเป็นสาวกหรือสังฆรัตนะซึ่งเป็นสิ่งที่ประเสริฐนะคะเพราะเหตุว่าถ้าไม่มีการได้ยินได้ฟังคำจริงเลยเนี่ยจะไปเอาปัญญาของใครมาบอกให้รู้สิ่งที่มีจริงในขณะนี้ได้ตะกรุดเป็นมงคลหรือเปล่าคะใครยังคิดว่าเป็นมงคลไม่ได้นำไปสู่การรู้แจ้งอริยสัจธรรมเลยนำให้หลงไม่รู้ต่อไปอีกเพราะฉะนั้นไม่ใช่มงคลสิ่งใดที่ถูกต้องต้องถูกสิ่งที่ผิดต้องผิดตรงนะคะสัจธรรมะเพราะเหตุว่าแม้บารมีสิบก็ยังต้องมีสัจบารมีเพราะเหตุว่าผู้ตรงเท่านั้นที่จะได้สาระจากคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยต้องพิจารณานะคะทำไมเป็นมงคลจากความไม่รู้และค่อยๆเข้าใจขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ความจริงจะไม่เป็นมงคลหรือในเมื่อไม่รู้กับรู้ในต่างกันใช่ไหมคะไม่รู้ก็นำไปสู่ความไม่รู้ความรู้ที่ถูกต้องก็นำไปสู่ความเข้าใจที่ถูกต้องอะไรดีอะไรชั่วอะไรจริงอะไรไม่จริงจนกระทั่งสามารถที่จะประจักษ์แจ้งความจริงคนนั้นก็คือว่ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเพราะว่าพึ่งคำของพระองค์ที่จะเข้าใจตั้งแต่ต้นคือมงคลข้อที่หนึ่งนะคะไม่คบคนพาลพระเจ้ารู้จักคนพาลไหมคะตะกรุดเป็นมงคลเนี่ยเป็นคนพาลหรือเปล่าผ้ายันเป็นมงคลเนี่ยเป็นคนพาลหรือเปล่าจริงไหมถ้าเป็นสิ่งที่จริงกล้าที่จะรู้ความจริงไหมกล้าที่จะละสิ่งที่ไม่จริงแล้วเข้าใจความจริงเพิ่มขึ้นไหมเพราะว่าตราบใดที่ไม่ละความเท็จหรือความหลอกลวงความไม่จริงตราบนั้นก็ไม่ได้สามารถที่จะรู้ความจริงเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่ตรงค่ะเพราะฉะนั้นอะไรเป็นมงคลจริงๆเห็นไหมคะชาวพุทธต้องตอบตามความเป็นจริงอะไรเป็นมงคลจริงๆก็ต้องคำที่เกิดจากผู้ที่ไม่ใช่คนพาลคบบัณฑิตถึงจะได้ฟังคำของบัณฑิตเพราะว่าคำของบัณฑิตเป็นคำจริงก็นำไปสู่การที่จะบูชาสิ่งที่ถูกต้องซึ่งควรบูชาแต่ไม่ไปบูชาสิ่งซึ่งไม่เป็นมงคลแล้วก็เข้าใจว่าเป็นมงคล
1: ดังนั้นนะคะถ้าเป็นมงคลเหตุนำมาซึ่งความเจริญต้องเป็นธรรมะฝ่ายดีใช่ไหมคะแล้วที่สำคัญต้องประกอบด้วยปัญญาที่เห็นถูกในธรรมะตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นที่เมื่อกี้ท่านอาจารย์ให้ความเข้าใจตั้งแต่ไม่คบคนพาลคนพาลเนี่ยไม่นำมาซึ่งความเจริญใช่ไหมคะอกุศลธรรมนำมาซึ่งความเจริญไหมคะไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าที่บอกว่าเป็นวัตถุมงคลไม่ว่าจะเป็นผ้าหรือว่าตะกรุดถ้าผู้ให้บอกว่าสิ่งนี้ดีเป็นมงคลไหมคะเป็นคำไม่จริงแล้วนำมาซึ่งความติดข้องแล้วที่สำคัญนะคะถ้าเราเชื่อก็เห็นผิดด้วยจะเป็นมงคลไหมคะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าถ้าไม่ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะความเป็นบัณฑิตไม่มีนั่นก็คือปัญญานั่นเองครบปัญญา ก็คือขณะที่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเอง
2: มีท่านใดไม่เคยได้ยินคำว่าจิตบ้างหรือเปล่าครับคงเคยได้ยินนะครับได้ยินคำว่าจิตแต่มีจิตไหมครับแต่ละท่านมีแต่เข้าใจจิตหรือเปล่าครับท่านอาจารย์ครับแม้รู้ว่ามีแต่ว่าการที่จะเข้าใจสภาพของจิตจริงๆจะเริ่มเข้าใจอย่างไรครับท่านอาจารย
0: ์อีกนานต้องอีกนานมากค่ะเพราะเหตุว่าฟังธรรมะกี่ปีก็ตามแต่นะคะเห็นก็ยังเป็นเราเห็นสิ่งที่ปรากฏต่างๆก็ยังเป็นคนเป็นสัตว์ในเมื่อความจริงแล้วนะคะสิ่งที่ปรากฏต่างๆเป็นแต่เพียงสิ่งที่มีจริงที่สามารถกระทบตาและคนจะมากระทบตาได้ยังไงเพราะฉะนั้นเพียงแค่หลับตาไม่มีคนสักคนเดียวแต่พอลืมตาทำไมมีมากเพราะมีสิ่งที่กระทบตาได้เพราะฉะนั้นกว่าจะรู้อย่างนี้เนี่ยค่ะว่าจิตที่กำลังเห็นเนี่ยไม่ใช่เราและเห็นก็ไม่ใช่คิดไม่ใช่จำด้วยทุกอย่างเนี่ยนะคะเป็นคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เพราะฉะนั้นยากที่จะเข้าใจลึกซึ้งมากค่ะเพราะเหตุว่าทุกอย่างทุกคำหมดไม่ว่าสมัยไหนยุคไหนมีอะไรนั่นคือสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่มั่นคงจริงๆในการที่จะเข้าใจพระพุทธศาสนาซึ่งแต่ก่อนเป็นพระพุทธศาสนาที่ชาวพุทธไม่รู้จักเป็นพระพุทธศาสนาที่ชาวพุทธเข้าใจถูกตามความเป็นจริงทีละคำมงคลค่ะไม่ผ่านไปเลยนะคะเป็นผู้ที่มั่นคงหรือยังว่าอะไรเป็นมงคลคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นมงคลใครไม่ได้กล่าวคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเข้าใจคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผิดไม่ตรงตามความเป็นจริงเป็นมงคลไหมไม่เป็นแค่นี้ค่ะเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่อาจหารที่จะนำชีวิตต่อไปอีกข้างหน้าในสังสารวัฏนะคะให้เป็นผู้ที่ตรงเพราะว่าถ้าไม่ตรงตั้งแต่ชาตินี้ชาติต่อๆไปก็ไม่ตรงไม่รู้ชาตินี้ไม่มั่นคงชาตินี้ชาติหน้าก็เปลี่ยนแปลงได้เพราะฉะนั้นการสนทนาธรรมเป็นมงคลหรือตะกรุดกับผ้ายันเป็นมงคลตะกรุดผ้ายันไม่มีในมงคล38เลยนะคะแต่อันดับแรกไม่คบคนพาลเพราะเหตุว่าถ้าคบคนผ่านซึ่งไม่รู้ความจริงนะคะก็จะนำไปสู่ภัยพิบัติเพราะไม่รู้ความจริงจึงนำสิ่งซึ่งไม่ใช่ความจริงแต่หลงเข้าใจว่าเป็นความจริงเพราะฉะนั้นทุกคนต้องเข้าใจจริงๆนะคะว่ามงคลทุกข้อต้องมีการเริ่มต้นจากการที่ไม่คบคนผ่าน
3: เชิญค่ะที่เราบนบานไว้นะคะอย่างเช่นเราเจ็บป่วยอย่างเงี้ยค่ะก็บนบานไว้ว่าสาธุขอให้หายเร็วนะจะไปแก้บนอะไรเงี้ยค่ะ
0: รู้หรือเปล่าแค่ว่าทำไมเจ็บไข้ได้ป่วย
3: ค่ะ
0: รู้หรือเปล่าต้องรู้ต้นเหตุ
3: อ๋อค่ะ
0: ทำไมเจ็บไข้ได้ป่วยคนอื่นไม่เห็นเขาเป็นเลย
3: ค
0: ่
3: ะ
0: แล้วทำไมเป็นเกิดเป็นขึ้นมาเจ็บไข้ได้ป่วยมีอะไรเป็นเหตุถ้าไม่แก้ที่เหตุจะถูกไหมค่ะต้องเป็นผู้ที่ตรงในเหตุผลนะคะถ้าเหตุดีผลเป็นไงคะก็ต้องดีถ้าเหตุไม่ดีผลจะดีได้ไหมไม่ได้แต่เรายังไม่รู้จริงๆว่าอะไรเป็นเหตุและก็อะไรจริงๆเป็นผลใช่ไหมคะก็ยึดถือว่ามีเราแต่ความจริงก็ต้องแสดงความจริงของแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งนะคะเช่นทุกข์กายใจทุกข์ไหมค่ะพระอรหันต์มีการเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ใจไม่ทุกข์ต้องแยกกันละใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะสุขกายแต่ใจเป็นทุกข์ได้ไหมก็ได้เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยต้องเข้าใจให้ตรงตามความเป็นจริงนะคะถึงเหตุทั้งปัจจุบันและเหตุแสนไกลซึ่งยังคงสามารถที่จะให้ผลได้ด้วยเหตุนี้นะคะถ้าเราไม่เข้าใจว่าที่เราหายเนี่ยเป็นเพราะอะไรแต่เข้าใจว่าเป็นเพราะคนอื่นที่เราไปบนเนี่ยทำให้เราหายอย่างนั้นน่ะเราจะเห็นผิดต่อไปไหมได้ผลจริงนะคะเหมือนกับหายจริงแต่ไม่รู้ว่าหายเพราะอะไรกลับไปเข้าใจผิดว่าหายเพราะการบนคนอื่น แล้วก็สามารถดลบันดาลให้หายได้เราก็จะมีความไม่เข้าใจในเหตุและผลต่อไปแล้วก็หลงเชื่อว่าสิ่งใดๆก็ตามที่เกิดเนี่ยเพราะคนอื่นดลบันดาลได้แต่ความจริงไม่ใช่อย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นสามารถที่จะฟังคำและรู้ว่าคำนั้นเป็นคำของพาลหรือคำนั้นเป็นคำของบัณฑิตถ้าบัณฑิตก็หมายความว่าให้สิ่งที่ถูกต้องนะคะด้วยความหวังดีไม่ใช่ปลอบใจชั่วครั้งชั่วคราวใครมีทุกข์ก็พูดไปพูดไปแต่ไม่จริงหรอกใช่ไหมคะเพียงแค่ให้เขาหายความรู้สึกโศกเศร้าไปนิดๆหน่อยๆเพราะฉะนั้นก็ต่างกันนะคะที่เราจะต้องพิจารณาจริงๆว่าทั้งหมดนี้อยู่กับความรู้กับความไม่รู้ความไม่รู้เนี่ยค่ะมีจริงนะคะอวิชชาแต่ความรู้ก็คือวิชาหรือปัญญาที่เข้าใจถูกต้องจริงๆว่าขณะเจ็บเนี่ยอะไรเห็นไหมคะถ้าเราไม่ตั้งต้นที่อะไรเรื่องก็ยังเป็นเรื่องเป็นราวว่าไม่ต้องไปบ่นนะเพราะเหตุว่าใครก็บันดาลไม่ได้นะคะแต่ว่าเหตุกับผลต้องตรงกันแต่ก็ยังไม่รู้ชัดเจนเพราะฉะนั้นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะทรงแสดงความจริงทุกประการโดยละเอียดยิ่งเจ็บคืออะไรคะต้องตั้งต้นที่คืออะไรแล้วก็จะน้อมไปสู่ความเป็นธรรมะแล้วก็เป็นอนัตตามั่นคงขึ้น
1: เพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยมีกายกันใช่ไหมคะ
3: ค่ะมีกายค่ะ
1: มีทุกข์ไหมคะเจ็บปวด
3: มีค่ะมี
1: ต้องมีค่ะ
3: ค่ะค่ะ
1: เพราะฉะนั้นทุกกายต้องมีเพราะว่ามีที่ตั้งของทุกข์ก็คือมีกายนี
3: ้ค่ะ
1: แต่ทุกข์ทางใจมีไหมคะ
3: ก็มีบ้างค่ะ
1: มีค่ะ
3: ค่ะ
1: บางคนนะคะทุกกายนิดเดียวแต่ทุกข์ใจมากหรือบางคนทุกข์กายก็ยังไม่ทุกข์เลยนะคะแต่ทุกข์ใจมาก เพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงความจริงนะคะว่าทุกข์ทางกายเนี่ยเป็นผลของกรรมแต่ทุกข์ทางใจล่ะค่ะเวลาที่ไม่พอใจขุ่นใจไม่สบายใจถึงแม้ว่ากายก็ไม่ได้ป่วยนะคะสบายดีใจเนี่ยเดือดร้อนจะเห็นได้ว่านี่คือทุกข์ทางใจที่เกิดจากธรรมะฝ่ายไม่ดีที่เป็นกิเลสนั่นเองเพราะฉะนั้นเราพูดถึงไม่คบคนพาลอกุศลธรรมหรือธรรมะฝ่ายไม่ดีทั้งหมดเนี่ยเป็นคนพาลยันแม้แต่ความเห็นผิดและไม่รู้ในธรรมะตามความเป็นจริงที่ท่านอาจารย์พูดถึงอวิชชาที่เป็นความไม่รู้ก็นำมาซึ่งความเห็นผิดและความติดข้องแล้วก็นำมาซึ่งความทุกข์ใจด้วยเพราะฉะนั้นต้องฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะกับเรียนท่านอาจารย์ค่ะ
0: ค่ะกำลังสนทนาธรรมใช่ไหมคะไม่ใช่สนทนาเรื่องตัวเราใช่ไหมแต่ที่เข้าใจว่าเป็นเราก็เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นที่ลืมไม่ได้เลยนะคะไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามที่เคยเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความเป็นจริงของสิ่งนั้นนะคะถึงที่สุดโดยประการทั้งปวงเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเข้าใจถ้าเราจะรู้จักบัณฑิตสูงสุดคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือฟังคำของพระองค์นะคะแล้วก็พิจารณาไตรตรองว่าที่เราสามารถที่จะเข้าใจขึ้นได้ก็เพราะคำของพระองค์พระองค์จึงเป็นที่พึ่งเป็นรัตนะแต่ว่าถ้าเรายังไม่เข้าใจในเหตุในผลเราพึ่งคำของคนอื่นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นเนี่ยค่ะคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำลึกซึ้งอย่างยิ่งต้องตั้งต้นทีละเล็กทีละน้อยนะคะทุกอย่างเป็นธรรมะเจ็บมีจริงๆไหมคะเป็นอะไรค่ะแต่ก่อนนี้ถ้าไม่ถามอย่างนี้ก็เป็นเราใช่ไหมคะเราเจ็บวันนั้นอาการเป็นอย่างนั้นแต่พอเตือนให้ระลึกว่าเจ็บเป็นอะไรเจ็บเป็นธรรมะจนกว่าวันหนึ่งเหมือนท่านพระอัญญากนธัญญาเพียงฟังนะคะความรู้ที่ท่านสะสมมาตลอดสามารถที่จะเข้าใจความจริงของคำนั้นลึกซึ้งจนประจักษ์แจ้งได้เพราะไม่ลืมใช่ไหมคะแต่ของเราเนี่ยเมื่อกี้นี่เป็นเราเจ็บนะคะแต่ว่าความจริงก็ต้องย้อนไปว่าเจ็บนั้นไม่ใช่เราเจ็บมีจริงๆนะคะเจ็บเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยถ้าไม่มีร่างกายตั้งแต่ศีรษะจนเท้าเนี่ยจะมีตรงไหนเจ็บไหมไม่มีใช่ไหมคะจะเจ็บได้ยังไงไม่มีกายเพราะฉะนั้นเจ็บก็คือทุกกายทั้งหมดที่อาศัยกายเกิดขึ้นเป็นไปเจ็บเป็นรูปร่างกายหรือเปล่าคะเจ็บเป็นธรรมะละแล้วก็เจ็บในเป็นตัวเราเป็นร่างกายหรือเปล่าที่เจ็บ เห็นไหมคะความละเอียดเพิ่มขึ้นมีร่างกายแล้วก็เจ็บตรงนั้นด้วยแต่ถามว่าเจ็บเป็นร่างกายหรือเปล่าหรือว่าร่างกายไม่รู้สึกอะไรเลยไม่ใช่สภาพรู้เพียงอ่อนหรือแข็งเย็นหรือร้อนแต่ความรู้สึกเกิดทุกครั้งที่มีการรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เราใช้คำว่าจิตเนี่ยเป็นนามธรรมเป็นสภาพรู้นะคะเพราะฉะนั้นก็มีรูปซึ่งไม่ใช่รู้อะไรเป็นรูปธรรมและที่เป็นธาตุรู้คือจิตกำลังเห็นกำลังได้ยินกำลังรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยค่ะเป็นธรรมะซึ่งเป็นนามธรรมแต่นามธรรมมีสองอย่างนะคะคือนามธรรมอย่างหนึ่งเนี่ยรู้แจ้งชัดเจนในสิ่งที่ปรากฏเช่นรับประทานอาหารที่เปรี้ยวมากคนอื่นเขาจะรู้อย่างเราไหมคะว่าเปรี้ยวแค่ไหนบอกเขาสิเขาจะรู้ไหมบอกเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่บอกให้ชิมทันทีที่ลิ้มรสเขารู้รสนั้นโดยที่ว่าไม่สามารถจะพรรณนาได้เลยว่ารสนั้นเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏแต่ว่าจิตจะเกิดตามลำพังไม่ได้เลยนะคะต้องอาศัยนามธรรมเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันปรุงแต่งซึ่งกันและกันนะคะแต่ว่าสภาพธรรมะที่อาศัยเกิดกับจิตไม่ใช่จิตแต่เป็นเจตสิกหลากหลายมากเป็นถึง52ประเภททำให้จิตเนี่ยต่างกันไปเป็น89ประเภทที่นั่งอยู่เนี่ยไม่ใช่หนึ่งขณะจิตประเภทเดียวไม่ใช่มีแต่เห็นไม่ใช่มีแต่ได้ยินไม่ใช่มีแต่ชอบหลากหลายทั้งหมดนะคะเป็นธรรมะทั้งหมดเพราะฉะนั้นชีวิตก็คือธรรมะชีวิตประจำวันด้วยเป็นธรรมะทั้งหมดไม่ว่าจะพูดอะไรนะคะถ้ามีความเข้าใจมั่นคงขึ้นก็จะรู้ว่าขณะนั้นไม่ใช่เราเจ็บแต่เป็นธรรมะธรรมะอะไรคะเจ็บมีจริงๆรู้ไหมว่าเป็นธรรมะอะไรเอาสองอย่างก่อนนะคะสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเป็นธรรมะเจ็บมีจริงเป็นธรรมะแต่ธรรมะมีสองอย่างนี่ลืมไม่ได้เลยนะคะอย่างหนึ่งมีจริงแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยแต่ถ้าไม่มีธาตุรู้ซึ่งเป็นธรรมะอีกอย่างหนึ่งเกิดขึ้นอะไรอะไรก็ไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นสภาพไม่รู้เนี่ยค่ะใช้คำว่ารูปธรรมง่ายใช่ไหมคะคนไทยใช้คำนี้แต่ว่าไม่ได้เข้าใจความหมายจริงๆของคำนี้เพราะฉะนั้นสภาพรู้ก็มีจริงเช่นคิดก็มีจริงเห็นก็มีจริงนะคะก็เป็นนามธรรมเพราะฉะนั้นที่ว่าเป็นเราก็คือนามธรรมและรูปธรรมเดี๋ยวนี้อะไรมีจริงคะ
4: ตอนนี้หนูก็เห็นนะคะ
0: ค่ะเห็นมีจริงนะคะ
4: ใช่ค
0: ่
4: ะ
0: เห็นเป็นเราหรือว่าเป็นสิ่งที่มีจริง
4: เป็นสิ่งที่มีจริงค่ะ
0: ไม่ใช่เรา
4: ไม่ใช่เราค่ะ
0: ภาษาบาลีใช้คำว่าอนัตตา
4: ค่ะ
0: นะคะเห็นเกิดขึ้นหรือเปล่าคะ
4: เกิดขึ้นค่ะ
0: แล้วเห็นดับไปหรือเปล่า
4: ดับค่ะ
0: ค่ะนี่คือขั้นความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาดับหมายความว่าไม่กลับมาอีก
4: ค่ะ
0: เห็นไหมคะและเราหลงคิดว่ายังมีอยู่เพราะฉะนั้นความไม่รู้เนี่ยมากมายมหาศาลระดับไหนจนกว่าจะมีการประจักษ์แจ้งสภาพธรรมะที่เกิดดับเมื่อนั้นก็จะหมดความสงสัยเพราะประจักษ์แจ้งจริงๆว่านี่แหละคือความจริงแต่ว่าต้องเริ่มจากการที่ค่อยๆเข้าใจอย่างมั่นคงว่าขณะเนี้ยเห็นมีไม่ใช่ได้ยิน
4: ค่ะ
0: นะคะเห็นเป็นธรรมะอะไร
4: เห็นเป็นจิตค่ะ
0: ถูกต้องนะคะขณะนั้นมีเจตสิกเกิดไหมคะ
4: มีค่ะ
0: ค่ะต้องมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยทุกครั้งเพราะเหตุว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่จะเกิดขึ้นตามลำพังเป็นไปไม่ได้รูปธรรมก็ต้องมีปัจจัยทำให้เกิดขึ้นนะคะนามธรรมซึ่งเป็นสภาพรู้ก็ต้องมีปัจจัยให้เกิดขึ้นเจตสิกมีปัจจัยให้เกิดขึ้นไหมคะ
4: มีค่ะ
0: ต้องมีเหมือนกันเพราะฉะนั้นมั่นคงว่าไม่ว่าอะไรก็ตามที่จะมีได้นะคะต้องอาศัยกันและกันเกิดขึ้นความเข้าใจถูกเป็นจิตหรือเป็นเจตสิก
4: เป็นเจตสิกค
0: ่ะก็เก่งแล้วนะคะ
4: เป็นปัญญาค่ะ
0: เพราะฉะนั้นวันหนึ่งวันหนึ่งนะคะที่เราจะรู้ได้ก็คือจิตเห็นจิตได้ยินจิตได้กลิ่นจิตลิ้มรสจิตรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสจิตคิดนึกนี่ค่ะเราจะรู้แค่นี้ทั้งที่มีจิตอีกมากแต่ว่ากว่าจะรู้นะคะก็ต้องอาศัยการฟังแม้จิตนั้นไม่ปรากฏเช่นก่อนเห็นมีจิตไหมคะ
4: อาจจะมีจิตอื่นแต่ไม่ใช่มีจิตเห็นค่ะ
0: ถูกต้องเพราะฉะนั้นก่อนเห็นก็มีจิตแต่จิตก่อนเห็นไม่ได้ปรากฏ
4: ใช่ค่ะ
0: ถูกต้องไหมคะหลังจากที่จิตเห็นดับไปแล้วมีจิตอื่นเกิดต่อไหมคะ
4: เกิดทันทีค่ะ
0: แต่จิตที่เกิดต่อก็ไม่ได้ปรากฏเพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ละเอียดอย่างยิ่งนะคะเราจะรู้ได้ในชีวิตประจำวันแม้ว่ามีจิตอื่นก่อนจิตเห็นและหลังจิตเห็นแต่ที่ปรากฏก็แค่เห็นแค่ได้ยินซึ่งในระหว่างนั้นนะคะจะมีจิตเกิดดับหลายประเภทเพราะฉะนั้นทรงแสดงไว้เพื่อให้เห็นว่านะคะการที่เราจะเข้าใจจริงๆว่าไม่ใช่เราเนี่ยต้องอาศัยความเข้าใจที่ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นทรงแสดงแม้ปัจจัยของจิตและเจตสิกว่าจิตหนึ่งขณะนะคะมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยโดยเป็นปัจจัยฐานะใดแต่ละหนึ่งเจตสิกซึ่งหลากหลายเพราะฉะนั้นการเข้าใจธรรมะก็จะทำให้สะสมค่อยๆเข้าใจจนถึงวันที่สามารถประจักษ์แจ้งการเกิดดับของสภาพธรรมะซึ่งในครั้งพุทธกาลก็มีผู้ฟังนะคะซึ่งได้ประจักษ์แจ้งความจริงเป็นพระอริยบุคคลมากมายค่ะทั้งหญิงทั้งชายที่เป็นคฤหัสถ์และก็มีศรัทธาที่จะบวชเป็นพระภิกษุเป็นบรรพชิตก็มีมากแต่ทั้งหมดนะคะถ้าไม่เข้าใจธรรมะแล้วจะบวชไหม
4: ไม่บวชค่ะ
0: เพราะอะไรคะ
4: เพราะว่าบวชไปแล้วเนี่ยพอไม่เข้าใจก็อาจจะไปปฏิบัติอะไรที่มันผิดไปจากพระวินัยแล้วก็เป็นการทำให้ศาสนาเนี่ยผิดไปจากที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้อ่ะค่ะ
0: ค่ะเพราะว่าต้องเป็นผู้ที่ฟังธรรมะเข้าใจไม่รู้ว่าสามารถที่จะอบรมปัญญาเข้าใจในเพศบรรพชิตขัดเกลากิเลสยิ่งกว่าคฤหัสถ์ได้จึงอุปสมบทขออนุญาตที่จะประพฤติปฏิบัติตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้วางสิกขาบทไว้ว่าผู้ใดก็ตามที่จะขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิตต้องศึกษาพระธรรมและอบรมเจริญปัญญาในเพศที่พระองค์ได้ทรงบัญญัติสิกขาบทไว้มิฉะนั้นแล้วก็ไม่เป็นประโยชน์เลยเป็นโทษด้วยเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นความจริงนะคะที่เราจะต้องค่อยๆเข้าใจขึ้นพระธรรมมีอีกมากแล้วก็รับฟังได้ทุกโอกาสนะคะ
4: ค่ะวันก่อนได้สนทนาธรรมกับลูกชายนะคะแล้วลูกชายเขาถามว่าเมื่อจิตดวงสุดท้ายดับก็ต้องเกิดจิตใหม่ที่ไม่ใช่อัตภาพนี้แล้วเขาถามว่าแล้วถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยเราต้องศึกษาธรรมะเพื่อจะขัดเกลาจิตให้จิตเป็นกุศลทำเพื่ออะไรค่ะ
2: แต่นั้นเนี่ยครับแต่ละท่านเนี่ยก็เกิดมานานมากเลยนะครับแล้วก็เกิดหลายอัตภาพด้วยแต่ไม่รู้ความจริงดังนั้นถ้าไม่รู้ความเป็นจริงเนี่ยก็ต้องเป็นอย่างนี้เรื่อยไปและไม่ใช่เรื่องของการสะสมของจิตเท่านั้นอย่างที่กล่าวนะครับว่าเมื่อตายจากอัตภาพนี้แน่นอนเป็นบุคคลใหม่แน่แต่การสะสมในแต่ละชาติเนี่ยสะสมที่ไหนครับที่จิตเพราะว่าแต่ละคนเกิดมานะครับมีอุปนิสัยที่เหมือนกันหรือเปล่าบางคนก็คิดดีแต่เด็กก็มีบางคนคิดไม่ดีแต่เด็กก็มีได้อย่างไรดังนั้นเนี่ยครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงแสดงความจริงว่าจิตแต่ละขณะเนี่ยครับเกิดดับแล้วไม่กลับมาอีกก็จริงแต่ยังมีอำนาจของความเป็นปัจจัยที่จะสะสมสืบต่อที่จิตต่อไปทำให้แต่ละบุคคลเนี่ยครับมีอุปนิสัยที่ต่างกันอย่างเช่นถ้าเราชอบสิ่งนี้นะครับสะสมบ่อยๆพอเจอสิ่งนั้นอีกแล้วเป็นยังไงครับก็ชอบอีกได้นะครับทั้งที่ชอบอันเก่าเนี่ยก็หมดไปแล้วไม่เหลืออีกเลยแต่การสะสมความพอใจในสิ่งนี้ยังสืบต่อเมื่อเห็นชอบทันทีหรือบางครั้งเราไม่ชอบสีนี้ก็มีรสนี้ก็มีสะสมบ่อยๆพอเจอรสนี้อีกหรือว่าสีนี้อีกหรือว่ากลิ่นนี้อีกก็เกิดความไม่พอใจขึ้นมาดังนั้นเนี่ยครับจะเห็นถึงการสืบต่อสะสมที่จิต
1: เพราะฉะนั้นสิ่งใดที่สะสมค่ะก็ต้องเป็นธรรมะแน่นอนแต่สะสมทั้งธรรมะฝ่ายดีและไม่ดีเพราะฉะนั้นจะเห็นประโยชน์ของการฟังพระธรรมนะคะสะสมความเห็นถูกถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมสะสมอะไรกันคะสะสมความติดข้องสะสมความไม่รู้และที่น่ากลัวนะคะตามมาด้วยความเห็นผิดผิดจากความเป็นจริงนั่นจะเห็นคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะแล้วก็เป็นเหตุปัจจัยให้ขัดเกลา สิ่งที่ไม่ดีนั่นเองที่สะสมนอนเนื่องอยู่นั้นก็ต้องอาศัยคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองค่ะ
0: ถึงแม้ว่าจะได้ฟังว่านะคะขณะนี้มีจิตแต่ยังไม่ถึงการรู้แจ้งประจักษ์แจ้งสภาพของจิตถูกต้องไหมคะซึ่งเป็นธาตุรู้ซึ่งเกิดขึ้นระดับการดับไปของจิตขณะก่อนนะคะเป็นปัจจัยหนึ่งนะคะที่ทำให้จิตต่อไปเกิดพร้อมกับเจตสิกเพราะฉะนั้นมีใครจะหยุดได้ไหมจิตทุกขณะเดี๋ยวนี้ค่ะเกิดแล้วก็ดับแล้วก็เกิดแล้วก็ดับใครจะให้จิตที่ดับแล้วไม่มีจิตอื่นเกิดต่อเนี่ยได้ไหมฉันใดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่คิดถึงว่าชาตินี้หรือชาติหน้าแม้เดี๋ยวนี้เองค่ะจิตที่ดับไปแล้วก็เป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดเพราะฉะนั้นจิตขณะสุดท้ายคืออะไรจิตขณะสุดท้ายนะคะเกิดขึ้นทำกิจพ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้ในขณะที่ขณะนี้นะคะจิตนั้นยังไม่เกิดแต่จิตเห็นกำลังเกิดขึ้นทำหน้าที่เห็นทำกิจเห็นจิตได้ยินก็เกิดขึ้นทำหน้าที่ได้ยินเพราะฉะนั้นจิตแต่ละหนึ่งจิตที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะมีหน้าที่ของตนของตนไม่ใช่เกิดมาแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรเปล่าๆนะคะเนื่องเป็นธาตุรู้กิจของธาตุรู้นั้นคืออะไรทางตาอาศัยตานะคะจึงรู้สิ่งที่กระทบตาได้เพราะฉะนั้นจิตนั้นก็เป็นธาตุรู้ซึ่งใครก็ยับยั้งไม่ให้เกิดไม่ได้เลยเกิดแล้วก็เห็นสิ่งที่กระทบตาแล้วก็ดับไปเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดไม่สิ้นสุดชั้นใดจิตขณะสุดท้ายเกิดขึ้นก็ทำหน้าที่ของตนนะคะแล้วก็ดับไปเหมือนจิตอื่นๆเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปได้เกิดขึ้นทำกิจอื่นซึ่งไม่ใช่กิจของจิตขณะสุดท้ายเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ด้วยนะคะว่าจิตแต่ละหนึ่งจิตนี่ค่ะเกิดขึ้นทำกิจอะไรแสดงความชัดเจนว่าเปลี่ยนไม่ได้เลือกไม่ได้บังคับบัญชาไม่ได้เป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใช้คำว่าตายเนี่ยนะคะเราบอกว่าถึงแก่กรรมใช่ไหมคะพอถึงแก่กรรมเราก็รู้ว่าอ้อคนนั้นตายถึงแก่กรรมถึงแก่การสิ้นสุดของกรรมที่จะทำให้เป็นบุคคลนี้แต่กรรมมีมากยังไม่ต้องกล่าวถึงชาติก่อนแค่ชาตินี้ค่ะก็กรรมมากละเพราะฉะนั้นตราบใดที่ยังมีกรรมเป็นปัจจัยก็จะต้องมีผลของกรรมเพราะฉะนั้นจิตที่เกิดหลังจากที่ตายก็เป็นผลของกรรมหนึ่งที่ทำให้เกิดพร้อมกับเจตสิกซึ่งเกิดเพราะกรรมนั่นเองเพราะฉะนั้นกรรมที่ได้กระทำไปแล้วเนี่ยค่ะวันหนึ่งเมื่อถึงเวลาซึ่งพร้อมที่จะเกิดใครยับยั้งไม่ได้เลยแต่จิตที่กรรมนั้นทำให้เกิดไม่ใช่จิตที่เป็นกรรมนะคะแต่เป็นผลของกรรมนั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้ด้วยนะคะว่าจิตที่เป็นผลของกรรมคืออะไรบ้างจิตขณะแรกที่เกิดเป็นผลของกรรมเลือกเกิดไม่ได้เลยค่ะเกิดมาต่างกันตามกรรมเป็นหญิงเป็นชายก็ยังต้องตามกรรมทุกอย่างหมดนะคะจะมั่งมีมหาศาลหรือจะยากจนข้นแค้นจะเป็นคนพิการหรือจะมีรูปร่างสวยงามก็แล้วแต่นะคะแม้แต่ตาก็ยังต่างกันตามกรรมใช่ไหมคะตาสีฟ้าก็มีสีน้ำตาลก็มีสีดำก็มีนี่ทั้งหมดนะคะไม่มีใครไปทำได้เลยเพราะฉะนั้นมีรูปซึ่งเกิดเพราะกรรมเป็นสมุฏฐานตามกรรมที่ได้ทำไว้นะคะเพราะฉะนั้นแต่ละรูปเนี่ยหลากหลายพี่น้องท้องเดียวกันพ่อแม่เดียวกันเหมือนกันไหมคะคนหนึ่งสูงคนหนึ่งต่ำคนหนึ่งเตี้ยก็ได้ใช่ไหมคะทุกอย่างหมดค่ะหน้าตาก็บางคนเหมือนพ่อบางคนเหมือนแม่บางคนเหมือนปู่บางคนเหมือนยายก็แล้วแต่นะคะแสดงให้เห็นว่าเราไม่สามารถที่จะไปบังคับบัญชาอะไรได้เลยทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะกรรมเป็นปัจจัยเพราะฉะนั้นจิตขณะแรกที่เกิดเป็นผลของกรรมมีเกิดดีเป็นมนุษย์เกิดไม่ดีเป็นสัตว์เดรัจฉานนกหนูปูปลาจิ้งจกตุ๊กแกใครจะอยากเกิดบ้างคะเป็นหอยทากเป็นนอนแต่กรรมนั่นแหละที่ทำให้เกิดเป็นอย่างนั้นเลือกไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เกิดต้องถึงความสิ้นสุดคือสิ้นความเป็นบุคคลนั้นนะคะเพราะฉะนั้นจิตที่เกิดหนึ่งขณะแรกเป็นผลของกรรมและจิตขณะสุดท้ายก็คือกรรมเดียวกันกับที่ทำให้เกิดเป็นบุคคลนี้สิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้ทำให้จิตขณะสุดท้ายเกิดระดับไปพ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้ใครก็ทำให้ใครตายไม่ได้นะคะแต่ขณะนั้นต้องเกิดเพราะกรรม พียงขณะเดียวค่ะยากที่จะรู้ได้ใช่ไหมคะว่าขณะไหนเพราะเดี๋ยวนี้ที่เห็นเนี่ยกี่ขณะแล้วนับไม่ถ้วนแต่เพียงหนึ่งขณะจิตที่เกิดขึ้นทำกิจพ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้นะคะก็เป็นผลของกรรมที่ทำให้เกิดว่าจะให้มีอายุยืนยาวหรือจะให้มีอายุสั้นหรือว่าจะจากโลกนี้ไปวันไหนเมื่อไหร่นี่เป็นผลของกรรมและระหว่างที่มีชีวิตก็มีจิตเกิดดับสืบต่อนะคะเพราะฉะนั้นจิตที่เกิดดับสืบต่อจากจิตขณะแรกที่เกิดซึ่งใช้คำว่าปฏิสันธิจิตสืบต่อจากจุติจิตของชาติก่อนซึ่งเป็นผลของกรรมที่จะต้องทำให้เกิดขึ้นสืบต่อนะคะขณะนั้นนะคะขณะเดียวขณะต่อไปไม่ได้สืบต่อจากจุติแล้วจึงไม่ได้ทำปฏิสนธิกิจสืบต่อจากจิตสุดท้ายของชาติก่อนเพราะฉะนั้นปฏิสนธิจิตเกิดแล้วดับไหมคะดับที่นั่งอยู่เนี่ยมีปฏิสนธิจิตอีกได้ไหมไม่ได้เลยค่ะเพราะเหตุว่าเกิดขึ้นในชาติหนึ่งก็ครั้งเดียวคือขณะแรกนะคะดับไปแต่ถ้ากรรมทำให้ผลเกิดขึ้นเพียงขณะเดียวไม่มีใครเดือดร้อนใช่ไหมคะแค่ขณะเดียวแต่กรรมให้ผลมากกว่านั้นอีกนะคะคือยังตายไม่ได้เพราะฉะนั้นกรรมเดียวกันที่ทำให้จิตเกิดขึ้นก็ทำให้จิตขณะต่อไปเป็นจิตประเภทเดียวกันเป็นเจตสิกประเภทเดียวกันที่ทำให้ปฏิสนธิจิตเกิดนะคะเกิดสืบต่อแต่ต้องทำหน้าที่ต่างกันละจะไปเกิดสืบต่อจากจุติไม่ได้แต่เกิดต่อจากปฏิสนธิแต่ไม่ได้ทำปฏิสนธิแต่ทำภวังคกิจดำรงภพชาติคำว่าภวังมาจากคำว่าภวะนะคะที่เราใช้คำว่าภพชาติแล้วก็อังคะคือองค์ที่จะทำให้ดำรงความเป็นบุคคลนั้นต่อไปก็ยังคงเป็นบุคคลนี้ขณะต่อไปพรุ่งนี้ก็ยังเป็นคนนี้จนกว่ากรรมสิ้นสุดเมื่อใดเป็นคนนี้ต่อไปอีกไม่ได้เลยขอซื้อด้วยเงินมหาศาลที่จะอยู่ต่อไปสักหนึ่งขณะได้ไหมไม่มีทางนะคะเพราะเป็นอนัตตาทั้งหมดเนี่ยค่ะเราจะต้องพูดถึงจิตจะเชื่อว่าตายแล้วจะเกิดอีกไหมก็ไม่ใช่ว่าไม่รู้อะไรเลยแล้วก็เขาบอกก็เชื่อแต่เหตุผลที่เราได้เริ่มรู้จักว่าจิตคืออะไรเมื่อจิตดับไปแล้วนะคะก็จะต้องมีจิตเกิดสืบต่อทำกิจต่างกันทำผวังเพราะฉะนั้นเกิดแล้วไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสทันทีแต่ว่ามีผวังขั้นทุกชาติหลังจากที่ปฏิสนธิจิตดับไปแล้วจิตที่เกิดต่อต้องดำรงความเป็นบุคคลนั้นโดยไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นรู้ไหมขณะนั้นว่าเป็นใครรู้ไหมคะไม่รู้เลยชื่ออะไรรู้ไหมยังไม่มีชื่อด้วยซ้ำไปใช่ไหมคะพ่อแม่อาจจะตั้งชื่อไว้ก่อนก็ได้แต่จะรู้ขณะจิตไหมว่าขณะไหนเป็นปฏิสนธิมีชื่ออะไรเพราะฉะนี้ก็เป็นสิ่งซึ่งละเอียดอย่างยิ่งนะคะจิตเกิดปฏิสนธิดับไปจิตประเภทเดียวกันผลของกรรมเดียวกันทำให้จิตประเภทเดียวกันเกิดสืบต่อดำรงภพชาติเกิดดับทำภวังคกิจจนกว่าทางใจจะเกิดคิดนึกไม่ว่าในโลกไหนเกิดเป็นอะไรทั้งสิ้นนะคะวิถีจิตแรกที่จะปรากฏว่ามีการเกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็คือเป็นการนึกคิดทางใจรู้ทางใจยังไม่เห็นยังไม่ได้ยินเลยหลังจากนั้นอีกก็แล้วแต่ว่าถ้าเกิดเป็นมนุษย์นะคะภาษาทะบายจะเกิดจากขู่ภาษาทะโสตภาษาทะอะไรก็ตามลำดับจนกระทั่งมีการเห็นไม่ใช่จิตที่เกิดไม่ใช่จิตที่เป็นภวังค์แต่เป็นจิตที่อาศัยทางหนึ่งทางใดเกิดขึ้นถ้าเวลาที่บอกว่าหลังจากภวังคจิตดับไปแล้วที่จะรู้เป็นครั้งแรกก็อาศัยทางใจคือมโนทวารคือคิดดับแล้วไม่รู้ว่าคิดอะไรใครรู้คะเกิดมาแล้วใครรู้ว่าพอเกิดมาแล้วคิดอะไรใครรู้บ้างดับไปโดยไม่รู้เลยใช่ไหมคะแต่ทุกภพชาติจะต้องเป็นอย่างนี้หมายความว่าทั้งหมดที่สะสมมาในสังสารวัฏที่สะสมดีชั่วนะคะพฤติกรรมอะไรต่างๆทั้งหมดอยู่ในจิตนี่ค่ะไม่ลืมใช่ไหมคะก็เป็นปัจจัยที่จะทำให้มีการคิดแล้วแต่ว่าจะคิดอะไรรู้อะไรทันทีที่เกิดแล้วแล้วก็ดับไปแต่ขณะต่อไปนะคะก็จะเป็นเห็นหรือจะเป็นได้ยินจะเป็นได้กลิ่นจะเป็นริมรส จะเป็นการรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสก็แล้วแต่ขณะนั้นมีประสาทรูปที่ตัวนี่นะคะมีรูปหลายประเภทไม่ใช่มีแต่เย็นหรือร้อนอ่อนหรือแข็งตึงหรือไหวเพราะเหตุว่าจะต้องมีรูปที่เรียกว่าปัสสาทะรูปที่สามารถกระทบกับรูปอื่นเช่นกระทบเสียงอะไรกระทบคะแข็งกระทบเสียงไม่ได้แข็งเกิดขึ้นแข็งแข็งไม่สามารถที่จะไปกระทบกลิ่นกระทบรสได้เลยแต่ว่านะคะปัสสาทรูปเนี่ยเป็นรูปที่เกิดจากกรรมเป็นสมุฏฐานทำให้มีรูปพิเศษที่ใช้คำว่าปัสสาทะคือใสนะคะสามารถจะกระทบกันได้กับสิ่งที่กระทบกันได้เช่นถ้าเราเดินผ่านกระจกก็เดินผ่านกำแพงเนี่ยเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนถ้าผ่านกระจกมีอะไรปรากฏละใสใช่ไหมปัสสาทะรูปที่กระทบกันได้มีอยู่ห้ารูปจักขุปัสสาทะอยู่กลางตามองไม่เห็นเลยนะคะรูปนี้กระทบเสียงไม่ได้กระทบกลิ่นไม่ได้กระทบได้เฉพาะสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะสิ่งนั้นเมื่อกระทบตาเป็นปัจจัยให้ธาตุรู้ซึ่งเกิดขึ้นทำกิจเห็นเห็นนี่เป็นกิจหนึ่งของธาตุรู้เพราะฉะนั้นธาตุรู้ทำปฏิสนธิธาตุรู้ทำกิจผวังธาตุรู้ทำกิจเห็นทั้งหมดนี่ค่ะเป็นกิจการงานของธาตุรู้นะคะซึ่งเป็นจิตและเจตสิกซึ่งเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันแต่ว่าธาตุรู้ที่เป็นใหญ่เป็นประธานเราใช้คำว่าจิตหรือจะใช้คำว่าวิญญาณหรือจะใช้คำว่ามโนมนัสหทยะปันดระก็ได้เป็นคำใหม่ซึ่งคนไม่ค่อยได้ยินนะคะเพราะเหตุว่าปันดระเนี่ยหมายถึงจิตเท่านั้นเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งเพราะฉะนั้นจิตนะคะไม่ใช่เจตสิกจิตไม่ดีไม่ชั่วเพราะว่าจิตเกิดขึ้นเพียงรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏแต่เจตสิกที่เกิดร่วมด้วยที่ดีก็มีที่ไม่ดีก็มีเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดกับจิตใดจิตนั้นก็ไม่ดีเพราะเจตสิกที่เกิดร่วมกันแยกกันไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นจิตกับเจตสิกนี่นะคะเกิดดับพร้อมกันแล้วแต่ว่าเจตสิกที่ไม่ดีเกิดหรือเจตสิกที่ดีเกิดก็จำแนกไปอย่างละเอียดกว่านี้นะคะนี่ก็เป็นเพียงแต่ว่าวันหนึ่งวันหนึ่งที่ปรากฏให้รู้ได้ที่จะค่อยๆเข้าใจว่าไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะคืออะไรบ้างเพราะฉะนั้นจิตที่เป็นผลของกรรมคือขณะเกิดขณะที่เป็นผวังขณะตายแต่ก่อนตายมีเห็นเป็นผลของกรรมเลือกไม่ได้อยากจะเห็นเพชรนิลจินดาดอกไม้สวยๆก็กลับไปเห็นสิ่งสกปรกต่างๆก็ได้ใช่ไหมคะขณะใดที่เห็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นผลของอกุศลกรรมขณะใดที่เห็นสิ่งที่ดีก็เป็นผลของกุศลกรรมและจะเดือดร้อนไหมคะไม่ใช่ใครมาทำให้เลยค่ะทำเองทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจิตเกิดขึ้นทำกิจการงานหลากหลายมากกว่าที่กล่าวถึงแต่ให้ทราบว่าในชีวิตประจำวันที่จะรู้ว่าอะไรเป็นผลของกรรมก็คือขณะเห็นขณะได้ยินขณะได้กลิ่นขณะลิ้มรสขณะรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสขณะคิดนึกนอกจากนี้นะคะไม่ใช่ผลของกรรมเท่าที่สามารถจะปรากฏให้มีให้รู้ได้ในชีวิตประจำวัน
2: ครับดังนั้นก็ค่อยๆเห็นคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการฟังคำของพระองค์และที่สนทนาอยู่ในขณะนี้นะครับก็อยู่ในส่วนของ2 3ใบในกำมือของพระองค์คิดดูว่าความรู้ของพระองค์เนี่ยจะนับประมาณไม่ได้สักขนาดไหนนะครับแต่ว่าความรู้นะครับปัญญาในขั้นการฟังก็เพียงระดับหนึ่งเท่านั้นเองนะครับไม่ใช่เราศึกษาเพียงเรื่องแล้วก็จำว่ามีจิตมีเจตสิกต่างๆแต่ว่าความรู้นี่แหละจะนำไปที่จะสู่ความรู้ที่ยิ่งขึ้นไปอีกจากปริยัติปฏิปฏิจนถึงปฏิเวทา
0: ค่ะเข้าใจใช่ไหมคะเป็นมงคลไม่เข้าใจไม่ใช่มงคลเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่ทำโดยความไม่รู้ไม่เข้าใจทั้งหมดนะคะไม่ใช่มงคลใครจะเอาตะกรุดมาให้แต่ไม่เข้าใจกลับให้เข้าใจจะเอาอย่างไหนคะคะอะไรจะเป็นมงคลต้องมั่นคงค่ะไม่เช่นนั้นเราก็จะหลงเข้าใจพระพุทธศาสนาผิดๆเพราะที่จริงแล้วนะคะถ้าไม่ศึกษาจริงๆให้เข้าใจจริงๆก็จะเป็นพุทธศาสนาที่ชาวพุทธไม่รู้จัก เมื่อไม่ศึกษาจะรู้จักไม่ได้เลย
5: อยากถามเรื่องเจ้ากรรมนายเวรนะคะอย่างสมัยพ่อสมัยแม่เขาก็ให้ทำบุญแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรด้วยนะอย่างเงี้ยก็คืออยากทราบว่ามีจริงหรือเปล่าเจ้ากรรมนายเวร
0: ฟังแล้วก็ต้องคิดใช่ไหมคะไม่ใช่เชื่อต
5: ้
0: องสงสัยจึงได้ถามนะคะ
5: ค่ะ
0: ก็มีคำว่าเจ้า
5: ค่ะ
0: แล้วก็กรรมแล้วก็นายแล้วก็เวร
5: ฟังดูน่ากลัวนะคะ
0: ค่ะที่เราคุ้นหูก็คือเจ้านายใช่ไหมคะแล้วก็กรรมเวรก็แยกกันเสียเป็นเจ้ากรรมแล้วก็นายเวรก็พูดตามกันมาตลอดนะคะแต่ว่าเราต้องพิจารณาทุกคำกรรมคืออะไรและเจ้าคืออะไรใช่ไหมเจ้านี้ต้องใหญ่ใช่ไหมค่ะเพราะฉะนั้นกรรมทั่วๆไปก็เข้าใจกันว่าเป็นการกระทำถูกต้องไหมคะการกระทำมีสองอย่างดีกับชั่วเพราะฉะนั้นก็เป็นกรรมดีกรรมชั่วทำแล้วหมดไปเลยไม่เกิดอะไรขึ้นหรือว่านั่นเป็นเหตุที่จะให้เกิดผลต้องเข้าใจด้วยนะคะค่ะเหตุมีผลก็ต้องมีถ้าผลเกิดขึ้นบอกว่าไม่รู้เกิดจากอะไรก็แปลว่าเราไม่ใช่เป็นคนที่มีเหตุผลเพราะฉะนั้นเมื่อผลเกิดขึ้นก็มาจากการกระทำคือกรรมที่ได้กระทำแล้วเพราะฉะนั้นใครจะใหญ่คะใครจะไปทำอะไรใครได้นอกจากกรรมนั่นแหละเป็นใหญ่ที่สามารถที่จะทำให้แม้เกิดก็ต่างกันและก็ตลอดชีวิตก่อนที่จะสิ้นชีวิตนะคะไม่ว่าจะเห็นอะไรได้ยินอะไรได้กลิ่นอะไรเป็นไปไม่ได้ที่ใครจะทำให้เลยนะคะทุกอย่างเกิดขึ้นต้องมาจากเหตุคือการกระทำที่ได้ทำแล้วทำให้ระหว่างที่ยังไม่ตายเนี่ยก็มีการเห็นดีบ้างไม่ดีบ้างก็แล้วแต่ว่ากรรมที่ทำไว้เนี่ยดีหรือชั่วเพราะฉะนั้นก็คงหมดความสงสัยเรื่องเจ้ากรรมนายเวรค่ะขอเชิญคุณวิชัย
2: ครับได้ยินคำว่าเวระนะครับเวรแสดงถึงธรรมะที่เป็นอกุศลธรรมที่มีกำลังที่จะเป็นเหตุให้บุคคลนั้นนะครับกระทำถึงทุจริตและได้รับโทษภัยจากอกุศลกรรมนั้นๆอย่างเช่นนะครับตรัสถึงเวรภัย5ประการอกุศลมีในแต่ละวันนะครับเห็นพอใจชอบแต่ไม่ถึงระดับที่จะเป็นเวรที่จะเป็นปัจจัยให้บุคคลนั้นได้รับผลของอกุศลกรรมที่ไม่ดีแต่เพราะมีเวระก็คืออกุศลที่มีกำลังนั่นเองที่จะเป็นเหตุให้บุคคลนั้นกระทำกรรมและก็ได้รับผลจากอกุศลกรรมนั้น
0: ก็แยกใหม่ก็ได้นะคะเวรกรรมเป็นเจ้านายค่ะไม่มีใครเป็นเจ้านายนอกจากเวรกรรมที่ได้ทำแล้วไม่ทราบคุณธิดารัตน์มีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
6: เป็นสภาพของธรรมะเนี่ยนะคะที่เป็นลักษณะของความจงใจนะคะความตั้งใจที่จะทำกุศลก็ได้นะคะหรือว่าทำอกุศลก็ได้ทำดีก็ได้ทำชั่วก็ได้นี่ฮะที่เป็นกรรมเพราะฉะนั้นกรรมเนี่ยมีทั้งฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดีค่ะแต่ส่วนใหญ่เราคิดว่าเป็นเราทำแต่จริงๆนะคะเป็นการเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยนะคะอย่างเช่นถ้าจะทำบาปอย่างเงี้ยนะคะก็คือเป็นเพราะมีการสะสมอกุศลมานั่นเองนะคะที่จะทำให้มีความโลภนะคะที่จะเป็นเหตุที่จะทำให้มีการล่วงทุจริตกรรมด้วยความโลภเช่นไปลักทรัพย์อย่างเงี้ยนะคะหรือว่าความโกรธก็ทำให้มีการไปประทุษร้ายเขาไปฆ่าสัตว์นะคะอันนี้ก็คือเป็นการเป็นปัจจัยที่จะทำให้มีการล่วงทุจริตกรรมทางกายทางวาจาหรือการที่เราโกรธใครแล้วก็ไปว่าเขาประทุษร้ายเขาทางกายทางวาจาเพราะฉะนั้นนะคะมีกิเลสว่ามีอกุศลเนี่ยเป็นปัจจัยที่จะทำให้กระทำอกุศลกรรมไม่ได้มีตัวเรานะคะเพราะว่าเป็นไปตามอำนาจของกิเลสแล้วก็จิตการที่จะทำความดีนะคะก็ต้องมีการสะสมความคิดดีมาใช่ไหมคะแล้วก็มีการช่วยเหลือผู้อื่นนะคะเมตตาผู้อื่นก็เป็นไปตามกำลังของธรรมะฝ่ายดีเพราะฉะนั้นนะคะเป็นไปตามกำลังของธรรมะฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดีรูปทำอะไรไม่ได้แต่รูปเนี่ยนะคะเคลื่อนไหวเพราะมีจิตเป็นปัจจัยกราบเรียนท่านอาจารย์เพิ่มเติม
0: ค่ะเราก็เคยพูดคำที่เราไม่รู้จักเสมอใช่ไหมคะจนกว่าจะได้ฟังพระธรรมเช่นโอ้เป็นกรรมของเรานะคะพูดบ่อยๆใช่ไหมคะเวลาที่สิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นถูกต้องไหมคะ เพราะอะไรเกิดขึ้นที่ไม่ดี
5: ทำไมถึงต้องเป็นเรา
0: ค่ะทำไมถึงต้องเป็นเราตอนนี้เปลี่ยนเลยค่ะเพราะต้องเป็นเราเพราะเหตุว่าได้กระทำเหตุไว้แล้วนะคะผลที่เราได้กระทำแล้วจะไปเกิดกับคนอื่นได้ยังไงเพราะฉะนั้นที่เกิดนี่แหละเพราะต้องเป็นเราที่ได้กระทำกรรมนั้นแล้วแต่ว่าเราพูดมาเนี่ยโดยมากเราก็ไม่ค่อยได้เข้าใจชัดเจนใช่ไหมคะแต่ธรรมะละเอียดมากนะคะเพราะฉะนั้นกรรมมีทั้งกุศลกรรมและอกุศลกรรมแต่ว่าคนไทยเนี่ยชอบพูดว่าพออะไรไม่ดีก็เป็นกรรมของเราหมายเฉพาะอกุศลกรรมแต่เวลาที่ได้ผลดีทำไมไม่บอกว่าเป็นบุญของเรานะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องพูดให้ถูกต้องนะคะถ้าดีก็เป็นบุญของเราถ้าไม่ดีความจริงบุญก็เป็นกรรมด้วยแต่คนไทยชินที่จะใช้คำว่าไม่พูดว่าอกุศลกรรมแต่พูดว่ากรรมแต่อะไรที่ไม่ดีที่เป็นผลเกิดขึ้นก็เพราะกรรมไม่ดีแต่ให้ทราบว่าทั้งดีและชั่วนะคะก็คือการกระทำโดยสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นจงใจที่จะให้สิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นกรรมเป็นธรรมะหรือเปล่าคะผลของกรรมเป็นธรรมะหรือเปล่าค่ะกรรมเป็นธรรมะอะไรธรรมะมีอะไรบ้างคะรูปธรรมมีจริงๆแต่ไม่รู้อะไรจะทำอะไรได้เพราะไม่รู้ค่ะโต๊ะนี่จะไปทำอะไรทำดีทำชั่วไม่ได้ไม่ใช่สภาพรู้เพราะฉะนั้นสภาพรู้ก็มีจิตและเจตสิกนะคะเพราะฉะนั้นกรรมเนี่ยเป็นธรรมะอะไร
5: เป็นเจตสิก
0: ถูกต้องค่ะตอนนี้ก็ชัดเจนนะคะเพราะว่าจิตแค่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้สิ่งที่ปรากฏทางตาที่เราใช้คำว่าเห็นขณะนี้เป็นจิตเป็นหน้าที่ของจิตที่เกิดขึ้นทำทัศนกิจจิตของจิตทั้งหมดนะคะมี14กิจกิจหนึ่งก็คือกิจเห็นนะคะภาษาไทยเราใช้คำว่ากิจเห็นภาษาบาลีก็เป็นทัศนะที่เราใช้ทัศนาจรอะไรพวกนี้นะคะทัศนะก็คือเห็นเพราะฉะนั้นขณะนี้จิตกำลังทำกิจเห็นเมื่อเกิดทำอื่นไม่ได้เลยค่ะต้องเกิดขึ้นทำกิจเห็นเพราะฉะนั้นเจตสิกที่จงใจที่จะกระทำดีก็ได้ชั่วก็ได้นะคะก็เป็นสภาพของเจตสิกชนิดหนึ่งภาษาบาลีนะคะคือเจตนาเจตสิกแต่คนไทยชอบพูดว่าเจตนาไม่มีเจตนาหรอกขอโทษทำอย่างนั้นไปเพราะไม่ได้เจตนาแต่ความจริงไม่ใช่ค่ะเจตนาเจตสิกเกิดกับจิตทุกขณะนี่ก็เป็นความละเอียดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเจตนาที่เป็นเหตุที่เป็นกุศลก็มีเจตนาที่เป็นเหตุที่เป็นอกุศลก็มีเจตนาเกิดกับจิตทุกขณะแม้จิตซึ่งเป็นผลซึ่งเกิดจากจิตที่เป็นเหตุนะคะก็ต้องมีเจตนาเกิดร่วมด้วยแต่ว่าสภาพของธรรมะเนี่ยค่ะหลากหลายมากสภาพธรรมะที่เป็นเหตุเป็นผลไม่ได้สภาพธรรมะที่เป็นผลก็จะเป็นเหตุไม่ได้เพราะฉะนั้นผลทั้งหลายต้องเกิดจากเหตุด้วยเหตุนี้จิตนี่นะคะจึงจำแนกเป็นเหตุคือกุศลและจิตเป็นอกุศลและเหตุนะคะอกุศลและจิตก็เป็นอกุศลและเหตุผลต้องมีต่างกันอกุศลกรรมเป็นปัจจัยให้เกิดอกุศลวิบากจิตถ้าเป็นสภาพที่ไม่รู้จะเป็นผลได้ยังไงไม่รู้อะไรแต่ต้องเห็นต้องได้ยินต้องได้กลิ่นต้องลิ้มรสต้องรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสเนี่ยค่ะคือสภาพธรรมะที่เป็นผลและเป็นจิตนะคะส่วนจิตจะเกิดได้ก็ต้องมีเจตสิกอาศัยกันและการเกิดขึ้นพร้อมกันจิตที่มีเจตสิกเกิดน้อยที่สุดนะคะมี10จิตเท่านั้นนะคะเดี๋ยวนี้ก็กำลังมีเห็นกุศลวิบาก1อกุศลวิบาก1ได้ยินกุศลวิบาก1อกุศลวิบาก1ได้กลิ่นกุศลวิบาก1อกุศลวิบาก1ลิ้มรสเมื่อกี้นี้เองใช่ไหมคะเรารับประทานอาหารแต่ไม่ใช่ค่ะจิตลิ้มรสเกิดขึ้นรู้รสจิตเห็นเกิดขึ้นเห็นจิตได้ยินเกิดขึ้นได้ยินไม่มีเราเลยขณะที่จิตกำลังลิ้มรสนะคะก็เลือกไม่ได้ก็เป็นแล้วแต่กุศลวิบากหรืออกุศลวิบากตามกรรมเพราะต้องเป็นเราคือขณะนั้นต้องเกิดขึ้นไม่รู้มาจากไหนกรรมไหนแต่ให้ทราบว่าเป็นผลของกรรมนะคะทางกายก็กระทบสัมผัสนั่งเก้าอี้ก็ต้องสบายใช่ไหมคะมีเก้าอี้ตั้งหลายตัวเลือกละจะนั่งตัวไหนดีใช่ไหมคะนั่นก็คือต้องการความสบายจากสิ่งที่กระทบกาย พราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยนะคะเจตสิกที่เกิดกับจิตเหล่านี้เกิดพร้อมกันดับพร้อมกันกับจิตที่เห็นได้ยินเนี่ย7ประเภทรวมเจตนาเจตสิกจะบอกว่าไม่จงใจเราคิดว่าเราไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าตามความเป็นจริงก็คือตั้งใจมีจริงหรือเปล่าตั้งใจมีจริงก็ตั้งใจไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นตั้งใจก็เป็นธรรมะเป็นสภาพรู้ด้วยตั้งใจจะทำอะไรก็รู้ขณะนั้นก็เป็นสภาพรู้ซึ่งเป็นเจตสิกประเภทหนึ่งนะคะทุกครั้งที่เกิดขึ้นแต่ว่าเวลาที่เห็นขณะนี้นะคะมีเจตนาเกิดร่วมด้วยไหมคะมีแต่เราไม่ได้จงใจไม่ใช่มีตัวตนที่จะจงใจสักอย่างเดียวแต่ทั้งหมดทุกจิตและเจตสิกและรูปเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยถ้าเราไม่ศึกษาธรรมะโดยละเอียดนะคะก็จะมีความคิดว่าเป็นเราบางครั้งก็เป็นเราไม่ตั้งใจบางครั้งก็เป็นเราที่ตั้งใจแต่ให้ทราบว่าสภาพธรรมะที่จงใจหรือตั้งใจที่ปรากฏให้เห็นนะคะก็คือขณะที่เป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้างแต่เวลาที่เกิดกับวิบากจิตนะคะเจตนานั้นไม่ได้มีความจงใจเหมือนกุศลและอกุศลแต่ต้องเกิดกับจิตซึ่งขณะนั้นเจตนานั้นทำกิจขวนขวายกระตุ้นเตือนสหชาตธรรมคือจิตและเจตสิกซึ่งเกิดร่วมด้วยให้กระทำกิจการงานเพียงแค่หนึ่งขณะจิตนะคะใครจะรู้ไม่ใช่เราแต่ว่ามีเจตสิกเกิดพร้อมจิตหลากหลายประเภทของเจตสิกนะคะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งก็ทำหน้าที่นั้นขณะที่เห็นเนี่ยรู้สึกอะไรหรือเปล่าคะแค่เห็นแวบเดียวที่เกิดขึ้นเห็นระดับมีความรู้สึกเกิดร่วมด้วยไหมคะ
5: มีความรู้สึกต่อเลยค่ะ
0: ค่ะก็เป็นเวทนา
5: เจตสิกอย่างเห็นท่านอาจารย์อย่างเงี้ย
0: ค่ะแต่ไม่ใช่เห็นเลยค่ะนั่นเห็นดับแล้วมากหลายขณะนะคะจนเกิดนิมิตรูปร่างสันฐานที่หลากหลายกัน3คนนั่งที่นี่เนี่ยใช่ไหมคะจิตรู้ทีละหนึ่งทีละหนึ่งจนกว่าจะเป็น1คนเพราะฉะนั้นเห็นไม่รู้อะไรค่ะแต่มีจิตที่เกิดสืบต่อและมีสภาพที่จำเกิดกับจิตทุกขณะเพราะฉะนั้นศึกษาธรรมะจะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะในพระคุณของพระองค์พระปัญญาคุณทำไมรู้สิ่งที่คนอื่นรู้ไม่ได้โดยละเอียดอย่างยิ่งโดยถูกต้องโดยประการทั้งปวงเพราะฉะนั้นก็จะไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าไม่เข้าใจธรรมะแต่เมื่อใดที่เข้าใจธรรมะนะคะจากการที่ได้ฟังคำที่ทำให้เข้าใจก็รู้ว่าผู้ที่ได้กล่าวคำนั้นเนี่ยต้องเป็นผู้ที่ตรัสรู้ซึ่งคนอื่นไม่สามารถจะรู้ได้ด้วยเหตุนี้นะคะมีคำว่ากตัญญูทุกคนก็พูดใช่ไหมคะพูดคำที่ไม่รู้จักหรือเปล่าหรือว่ารู้จักกตัญญู
5: ไม่รู้จัก
0: โดยทั่วไปเนี่ยก็เข้าใจว่ารู้คุณใช่ไหมคะค่ะใครที่ทำความดีและผู้ที่รู้คุณความดีนั้นก็เป็นผู้ที่กตัญญูรู้ว่าสิ่งนั้นดีเพราะฉะนั้นพอฟังธรรมะแล้วกตัญญูต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่ารู้คุณใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นผู้ที่รู้คุณทำอะไรประกาศคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำที่ได้ฟังขณะนี้ค่ะใครพูดคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้นั้นกตัญญูเพราะเหตุว่าได้ประกาศคุณความดีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้คนอื่นได้รู้ด้วยเพราะฉะนั้นแต่ละคำที่เราพูดเนี่ยนะคะเรายังไม่ได้เข้าใจสภาพธรรมะเลยจนกว่าเริ่มฟังเริ่มเข้าใจเริ่มคุ้นเคยนะคะพอเข้าใจแล้วเนี่ยค่ะเราจะไม่ลืมเช่นเวลานี้ถามว่าธรรมะคืออะไรเนี่ยทุกคนตอบได้ถามว่าเห็นคืออะไรก็ตอบได้ใช่ไหมคะเพราะได้ฟังและเข้าใจไม่สงสัยแต่เข้าใจแค่นี้ค่ะยังไม่พอที่จะได้รู้คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งขึ้นนะคะถ้ารู้คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เลิศประเสริฐที่สุดในพระปัญญาคุณในพระบริสุทธิ์ที่คุณในพระมหากรุณาคุณจิตที่รู้คุณเนี่ยผ่องใสไหมคะ
5: ผ่องใสค่ะ
0: นั่นคือศรัทธาเป็นเจตสิกชนิดหนึ่งเกิดกับจิตที่ดีงามเพราะฉะนั้นสภาพจิตที่ผ่องใสไม่มีอกุศลใดๆเกิดร่วมด้วย ขณะนั้นเพราะศรัทธาเจตสิกเกิดขึ้นทำกิจของศรัทธาทำให้สภาพของจิตนี่ค่ะผ่องใส
5: ตรงนั้นเรียกว่าสงบได้ไหมคะ
0: สงบมีจริงไหม
5: สงบจากอกุศล
0: สงบมีจริงไหมคะ
5: มีจริงค่ะ
0: เป็นธรรมะหรือเปล่า
5: เป็นธรรมะ
0: เป็นธรรมะอะไร
5: เป็นธรรมะเป็นเจตสิก
0: ค่ะไม่ใช่เรา

0: กสิกและจิตที่เกิดร่วมด้วยก็รู้อารมณ์นั้นไม่สามารถที่จะรู้สองอารมณ์สามอารมณ์พร้อมๆกันได้เพราะเหตุว่าเอกะหนึ่งนะคะเอกคตาเจตสิกเจตสิกที่ตั้งมั่นในอารมณ์หนึ่งเมื่อเกิดกับจิตใดจิตนั้นตั้งมั่นจิตนั้นรู้อารมณ์ที่เจตสิกนั้นตั้งมั่นขณะนี้เห็นนะคะเอกคตาเจตสิกตั้งมั่นที่สิ่งที่ปรากฏจิตรู้แจ้งลักษณะของสิ่งที่ปรากฏเจตนาทำกิจกระตุ้นเตือนให้สภาพธรรมะที่เกิดร่วมด้วยทำกิจการงาน
1: ถ้าอย่างฟังท่านอาจารย์ว่าเมื่อกี้เนี่ยก็คือสมาธิก็มีกับเราอยู่ตลอดเวลา
0: ค่ะเกิดกับจิตทุกขณะแต่เปลี่ยนเรื่อยๆเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวได้ยินใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่สมาธิประจำวันที่เราใช้กันโอ้กำลังอ่านหนังสือนะคะอย่ามากวนเดี๋ยวจะเสียสมาธิหมายความว่าจิตของเราจะไปคิดเรื่องอื่นใช่ไหมคะคนที่เย็บผ้าปักลวดลายต่างๆมีสมาธิไหมคะ
1: มี
0: ถ้าไม่มีสมาธิก็เจ็บนิ้วเย็บอะไรเข็มพลาดหรืออะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมคะนั่นก็แสดงว่าเราใช้ในชีวิตประจำวันแต่เราไม่ได้เข้าใจจริงๆเลยว่าสมาธิเกิดกับจิตทุกประเภทแต่ขณะใดก็ตามที่กำลังจดจ้องนะคะตั้งมั่นที่อารมณ์หนึ่งนานๆลักษณะของสมาธิก็ปรากฏแต่เดี๋ยวนี้นะคะลักษณะของสมาธิไม่ปรากฏเพราะทั้งเห็นทั้งได้ยินทั้งคิดทั้งจำหมดลักษณะของสมาธิก็ไม่ปรากฏแต่จิตทุกขณะต้องมีสภาพธรรมะนะคะที่ตั้งมั่นในอารมณ์หนึ่งเพราะฉะนั้นจิตและเจตสิกที่เกิดร่วมกันก็รู้เฉพาะอารมณ์นั้นอารมณ์เดียวจนกว่านะคะตั้งมั่นอยู่ที่อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งนานๆลักษณะที่เราเรียกว่าสมาธิก็ปรากฏที่เราบอกว่ากำลังทำอะไรอย่างหนึ่งนี่ที่ต้องใช้สมาธิวาดรูปต้องมีสมาธิไหมคะ
1: มี
0: ค่ะก็แสดงเห็นว่าขณะนั้นลักษณะอาการของสมาธิปรากฏแต่ไม่ใช่เราเป็นธรรมะซึ่งเป็นเจตสิก
1: อย่างเช่นกำลังฟังธรรมะอย่างเงี้ยเราก็รู้ว่าเราฟัง
0: ค่ะขณะนั้นก็ต้องมีสมาธิคือเอกคตาเจตสิกเกิดด้วยจึงฟังอ
1: ย่างนี้ก็สรุปถ้าเกิดเรารู้เรื่องอะไรก็คือมีสมาธิใช่ไหมคะ
0: ทุกขณะจิตตั้งแต่เกิดจนตายจิตเกิดเมื่อไหร่ต้องมีเอกคตาเจตสิกเกิดร่วมด้วยเป็นเจตสิกประเภทหนึ่งใน52ประเภทเกิดขึ้นเมื่อไหร่ตั้งมั่นในอารมณ์อารมณ์คือสิ่งที่จิตรู
1: ้
0: สักคำที่ได้ฟังเนี่ยค่ะถ้าลืมเมื่อไหร่สับสนทันทีแต่พอฟังเข้าใจแต่ละคำเนี่ยจะไม่สับสนเลยจิตเป็นสภาพรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ถูกรู้ภาษาบาลีใช้คำว่าอารัมมณะแต่คนไทยพูดว่าอารมณ์แต่เราก็พูดผิดอีกใช่ไหมคะวันนี้อารมณ์ดีไหมคะเนี่ยตั้งแต่เช้ามาเหนื่อยไหมคะกว่าจะมาถึงที่นี่ทำอะไรบ้างใช่ไหมคะ
1: เ
0: ราก็รู้กันแต่ภาษาที่เราคุ้นเคยแต่ความจริงวันไหนอารมณ์ดีเพราะจิตรู้แต่สิ่งที่ดีทางตาเห็นดีทางหูได้ยินดีทางจมูกได้กลิ่นดีทางลิ้นก็รสดีกระทบสัมผัสก็สบายเย็นดีอบอุ่นพวกนี้ทำให้จิตใจสบายแล้วก็บอกว่าอารมณ์ดีแต่ความจริงเพราะจิตรู้อารมณ์นั้นเพราะฉะนั้นอารมณ์เป็นอารมณ์จิตเป็นจิตจิตไม่มีอารมณ์ได้ไหมคะ
1: ไม่ได
0: ้ค่ะอารมณ์ปรากฏโดยไม่มีจิตได้ไหม
1: ไม่ได้ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นมีแข็งแต่แข็งนั้นเป็นอารมณ์ปรากฏเฉพาะขณะที่ถูกจิตรู้ในขณะเห็นมีแข็งไหม
1: ไม่มีค่ะ
0: ค่ะในขณะได้ยินมีสิ่งที่ปรากฏทางตาไหม
1: ไม่มีค
0: ่
1: ะ
0: เห็นไหมคะคำตอบนี้วันหนึ่งจะประจักษ์ชัด
1: ท่านอาจารย์บอกว่าแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งก็คืออย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ค่ะและวันหนึ่ง
1: คือหูก็ส่วนหู
0: ค่ะและวันหนึ่งจะเป็นอย่างนี้ปรากฏให้รู้ว่าไม่มีเรามีเฉพาะหนึ่งเมื่อนั้นก็ชัดเจนกว่าฟังใช่ไหมคะตอนฟังเนี่ยเห็นเป็นอย่างหนึ่งได้ยินก็อย่างหนึ่งแต่ขณะนี้ทั้งเห็นทั้งได้ยิน
1: พร้อมกันหมดเลย
0: ยังไม่ประจักษ์ชัดเจนใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: แต่ปัญญาสามารถที่จะประจักษ์ชัดเจนเมื่อไหร่เมื่อนั้นตรงตามที่ได้ฟังทุกคำเพียงแค่หนึ่งปรากฏจะชัดเจนมากไหมค่ะเพราะว่าไม่ได้รวมกันเพราะฉะนั้นปัญญาก็มีหลายขั้นค่ะถ้าไม่มีการฟังให้เข้าใจหนึ่งจะปรากฏไม่ได้เพราะคิดว่าเป็นหนึ่งความจริงก็หลายอย่าง

0: ท่านอาจารย์อีกเรื่องนึงคือเรื่องพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งนะคะคือพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะพระสังฆรัตนะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นรัตนะคืออะไรทุกคำค่ะทีละคำด้วยเหมือนเรารู้เหมือนเราเข้าใจแต่หาเข้าใจละเอียดถูกต้องจริงๆไหม
0: เข้าใจว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐ
1: ไม่เปลี่ยนถูกต้องไหมคะอะไรประเสริฐที่สุด
0: คำสอนของพระพุทธเจ้า
1: ค่ะถ้าไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะมีคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไหมคะ
0: ไม่มีค่ะ
1: ค่ะด้วยเหตุนี้รัตนะที่หนึ่งคือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ค่ะ
1: ประเสริฐยังไง
0: ประเสริฐมีทั้งพระมหากรุณาธิคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณและพระปัญญาที่คุณ
1: ค่ะสามารถที่จะพิจารณาได้เป็นความรู้ของเราในความเป็นรัตนะเพื่อที่จะได้รู้อย่างมั่นคงจริงๆว่าในบรรดาสิ่งทั้งหลายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในโลกแสนนานมาแล้วสิ่งที่ประเสริฐที่สุดก็คือปัญญาและถ้าเป็นปัญญาถึงขั้นของความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะก็ต้องประเสริฐกว่าปัญญาอื่นใดทั้งหมดเพราะเหตุว่าเมื่อทรงตรัสรู้แล้วยังทรงแสดงความจริงที่ได้ทรงตรัสรู้ให้คนอื่นได้ฟัง45พรรษาได้กี่คำแค่คำว่าธรรมะคำเดียวถ้าพระองค์ไม่ทรงแสดงไว้โดยประการทั้งปวงนะคะเราก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจได้พอเข้าใจแล้วอะไรจะประเสริฐกว่าความเข้าใจไหม
0: ไม่มีค่ะ
1: ค่ะจริงๆฮะ
0: ค่ะ
1: เอาทรัพย์สมบัติทั้งหมดที่มีเลยมาแลกให้ความเข้าใจที่เข้าใจเนี่ยหมดไปเอาไหม
0: ไม่เอาค่ะ
1: ค่ะนี่คือความประเสริฐอย่างยิ่งของรัตนะซึ่งเป็นสิ่งที่ประเสริฐสุดคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระปัญญาคุณนะคะพระบริสุทธิ์ที่คุณทุกคำที่ตรัสเพื่อประโยชน์แก่ผู้ฟังไม่ได้ปรารถนาสิ่งใดเลยทั้งสิ้นไม่ใช่ให้คนเข้ามากราบไหว้บูชาด้วยดอกไม้ของหอมนะคะแต่เพื่อให้เขาเข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นบริสุทธิ์อย่างยิ่งนะคะไม่ว่าคนนั้นจะอยู่ไกลแสนไกลถ้ารู้ว่าเขาสามารถเข้าใจได้เสด็จดำเนินไปคิดดูเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยได้เข้าใจเพราะถ้าเขาไม่ได้ฟังไม่มีโอกาสจะเข้าใจเพราะฉะนั้นนี่คือพระมหากรุณาอย่างยิ่งนะคะด้วยพระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณที่ว่าไม่ได้ต้องการสิ่งใดเลยนอกจากให้คนฟังได้เข้าใจด้วยพระมหากรุณาเพราะฉะนั้นประเสริฐสุดที่จะประมาณหรือเปรียบได้หาผู้ใดเปรียบไม่ได้จึงเป็นรัตนะพระพุทธรัตนะไม่สงสัยใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะและธรรมะคืออะไรถ้าไม่มีการทรงแสดงธรรมพระองค์ตรัสรู้ผู้เดียวพระองค์เดียวไม่พูดอะไรสักคำเราสามารถที่จะเข้าใจธรรมะเดี๋ยวนี้ได้ไหม
0: ไม่ได้ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นแต่ละคำที่ตรัสเนี่ยกล่าวถึงคำจริงนะคะพระธรรมคือคำที่แสดงทั้งหมดกล่าวถึงธรรมะทั้งหมดที่มีจริงๆลึกซึ้งจนถึงที่สุดงามในเบื้องต้นคือเริ่มฟังเริ่มรู้ว่าธรรมะไม่ใช่เราแต่ธรรมะที่ไม่ใช่เรายังไม่ได้ปรากฏแม้กำลังมีเพราะฉะนั้นปัญญาระดับนี้ไม่พอใช่ไหมคะจนกว่าจะมีปัญญาอีกระดับหนึ่งซึ่งสามารถรู้เฉพาะสิ่งที่กำลังปรากฏและมีความเข้าใจถูกจากการที่ได้ฟังมาแล้วเพราะถ้าไม่เคยเข้าใจมาก่อนเลยเนี่ยกำลังเห็นเดี๋ยวนี้ไม่รู้หรอกว่าอะไรแต่จากการฟังไม่ใช่ครั้งเดียวนะคะสิ่งนี้มีจริงๆเกิดแล้วเป็นอะไรก็เป็นเห็นที่กำลังเห็นเดี๋ยวนี้แหละกี่ชาติกี่ชาติก็เห็นอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นจากการที่ได้รู้ความจริงอย่างนี้นะคะรู้ว่าเห็นเกิดและเห็นดับจะเป็นเราได้ยังไงเพราะว่าสิ่งที่ดับแล้วไม่ได้กลับมาอีกเลยและทรงแสดงหนทางคือปัญญาที่เกิดจากการฟังจนเข้าใจก็จะนำไปสู่ปัญญาเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดปัญญาอีกระดับหนึ่งพร้อมสติสัมปชัญญะสภาพที่มีจริงๆเดี๋ยวนี้นะคะเกิดขึ้นปรากฏประจักษ์แจ้งตรงตามคำที่พระองค์ทรงแสดงไว้จนสามารถที่จะรู้ความจริงได้เพราะความเข้าใจเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหมดนะคะที่จะนำไปสู่การรู้แจ้งสภาพธรรมะก็เป็นรัตนะมีค่าเพราะว่าสมบัติไม่ได้ทำให้เข้าใจธรรมะสุขใดๆก็ไม่สามารถที่จะทำให้เข้าใจธรรมะแต่การได้ฟังและไตร่ตรองนะคะทำให้เกิดสิ่งที่ไม่เคยเกิดในสังสารวัฏอยู่ในความมืด และจะอยู่ในความมืดต่อไปตลอดไปไม่ปรากฏถ้าไม่ได้เข้าใจคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้พระฉันก็เห็นคุณอย่างยิ่งนะคะของธรรมะที่ทำให้เกิดปัญญาความเห็นที่ถูกต้องจึงเป็นธรรมรัตนะนำไปสู่การรู้แจ้งอริยสัจธรรมดับกิเลสตามลำดับขั้นเพราะกิเลสนี้มีมากดับกิเลสนี่ยากไหมคะ
0: ยากค่ะ
1: อะไรดับได
0: ้ปัญญา
1: เท่านั้นเห็นไหมคะไม่ใช่เราเลยเพราะฉะนั้นถ้าฟังไม่เข้าใจจะไปดับกิเลสได้ไม่มีทางจะไปนั่งทำสมาธิไปสำนักปฏิบัติเดินนอนอะไรก็ตามแต่ไม่เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรเพราะฉะนั้นไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเป็นการทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเพราะว่ากล่าวคำที่ตรงกันข้ามคำไม่จริงทำลายคำจริงเพราะฉะนั้นผู้กตัญญูคือผู้ที่รู้คุณนะคะแล้วกล่าวประกาศคุณคือความถูกต้องของคำเพื่อที่จะนำไปสู่สิ่งที่ดีงามจนกระทั่งดับกิเลสได้เพราะฉะนั้นจากการเข้าใจวันนี้นะคะทีละเล็กทีละน้อยเพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะมีปัญญาเพิ่มขึ้นตามลำดับจากปริยัติเป็นปฏิปฏิซึ่งคนไทยใช้คำว่าปฏิบัติแต่ไม่รู้ว่าปฏิบัติคืออะไรชวนกันไปปฏิบัติไม่รู้อะไรเลยถูกไหม
0: ไม่ถูกค่ะ
1: ไม่ถูกก็ต้องไม่ถูกใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาปฏิบัติเดี๋ยวนี้ได้ไหมถ้าไม่มีปัญญาคิดว่าจะปฏิบัติเดี๋ยวนี้นะคะแต่ไม่รู้เลยว่าไม่ใช่ปฏิปฏิเพราะปฏิปฏิต้องเป็นปัญญาอีกระดับหนึ่งซึ่งไม่ใช่เพียงขั้นฟัง
0: พอฟังเข้าใจแล้วก็ปฏิปฏิต่อใช่ไหมคะ
1: ไม่ใช่เราเลยค่ะ
0: ค่ะไม่ใช่เรา
1: ถึงเวลาที่
0: คือเราไม่ต้องไปยุ่งไม่ต้องไปสนใจเลยแค่
1: เข้าใจไปเรื่อยๆค
0: ่
1: ะเพราะรู้ว่าเข้าใจคือปัญญาในภาษาบาลีนะคะเกิดขึ้นทำกิจเข้าใจถูกเข้าใจอะไรถูกเวลาที่ฟังได้ยินรู้ว่าคำไหนถูกคำไหนผิดและเวลาที่สภาพธรรมะปรากฏก็รู้จริงๆว่าขณะนั้นไม่ใช่เราเพราะเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งทีละหนึ่งด้วยจึงจะเป็นปฏิปฏิเริ่มเข้าใจถูกในสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้นะคะทีละหนึ่งตอนนี้ทีละหนึ่งหรือยังคะ
0: น่าจะรวมมากกว่า
1: อย่างนี้คือไม่ใช่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแสดงเห็นว่าการฟังเนี่ยจะทำให้คำพูดเนี่ยตรงตามความเป็นจริงเดี๋ยวนี้อะไรหนึ่งล่ะเห็นก็มีได้ยินก็มีคิดก็มีปนกันหมดแล้วใช่ไหมคะ
0: ปนกันหมดเลย
1: เพราะฉะนั้นจะรู้ความจริงแจ้งชัดได้ไหมในเมื่อรวมกันอย่างนี้
0: ไม่ได
1: ้แต่ถ้าแยกออกไปเป็นหนึ่งหนึ่งใดก็ตามแต่รู้เฉพาะหนึ่งนั้นหนึ่งนั้นหนึ่งนั้นซึ่งต่างกันหลากหลายเพิ่มความมั่นคงว่าไม่มีเรามีแต่สิ่งที่มีลักษณะอย่างนั้น
0: ไม่มีชื่อเลยนะคะ
1: ไม่มีค่ะ
0: ส่วนใครก็ส่วนมันเลย
1: จะใช้คำเพื่อให้เข้าใจแต่ถ้าไม่เรียกก็ได้เรียกอะไรก็ได้เป็นที่หมายรู้กันเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นจากสิ่งที่เกิดดับมีจริงๆนะคะการเกิดก็ไม่ปรากฏการดับก็ไม่ปรากฏสืบต่อจนเหมือนมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดมั่นคงยั่งยืนเป็นนิมิตทำให้รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรหลากหลายมากใช่ไหมคะ
0: อ
1: ย่างมองมาที่โต๊ะเนี่ยเห็นหมดเลยทันทีด้วยใช่ไหม
0: คะ
1: เพราะจิตเกิดดับจนปรากฏสิ่งที่เห็นได้เนี่ยเป็นนิมิตรูปร่างต่างๆเห็นดอกกุหลาบกับดอกมะลิก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่าไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งใดก็ตามนะคะที่เป็นที่ทำให้เข้าใจในสิ่งนั้นโดยนิมิตนั้นความเข้าใจสิ่งนั้นนะคะโดยนิมิตนั้นก็คือบัญญัติรู้ได้โดยประการนั้นคือนิมิตนั้นทำให้เกิดความรู้ว่าไม่เหมือนกันยังไม่มีชื่อแต่ก็รู้ว่าไม่เหมือนไม่เรียกอะไรเลยก็ไม่เหมือนใช่ไหมคะจะเหมือนกันได้ยังไงปรากฏยังไงก็ต้องปรากฏอย่างนั้นแต่เวลาที่จะกล่าวให้รู้ว่าหมายความถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ต้องใช้เสียงเสียงแต่ละเสียงนะคะภาษาอะไรก็ต่างกันออกไปภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสภาษาไทยภาษาญี่ปุ่นภาษาลาวแต่ละเสียงความหมายก็ต่างๆกันไปแต่สิ่งที่ปรากฏเหมือนกัน ช่ไหมคะเพราะนิมิตนั้นเปลี่ยนไม่ได้เกิดจากการเกิดดับของสภาพธรรมะแต่เสียงที่จะใช้เรียกก็เป็นไปตามความคุ้นเคยถ้าว่าเด็กเกิดมาเนี่ยพูดได้ไหม
0: ไม่ได้
1: ได้ยินหรือเปล่า
0: ได้ยิน
1: ค่ะค่อยๆจำหรือเปล่าจนกระทั่งคุ้นใช่ไหมคะแต่ละเสียงจนกระทั่งสามารถพูดได้ตามเสียงที่ได้ยินเพราะฉะนั้นพอเด็กเกิดใหม่เนี่ยคอยดูนะคะคำแรกจะพูดอะไรค่ะจำได้ไหมคะจำไม่ได้แต่พูดแล้วคำแรกแล้วแต่ว่าสะสมมาที่จะจำและจะคิดถึงอะไรแล้วก็สามารถที่จะเปล่งเสียงออกมาได้เป็นคำนั้นด้วยนี่คือภาษาแต่ละภาษาแต่ถึงไม่มีภาษาไม่มีเสียงสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นนิมิตก็รู้ได้โดยอาการนั้นๆว่าไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นบัญญัติคือการที่รู้ได้ถึงความหลากหลายแต่ละหนึ่งที่ปรากฏโดยไม่ต้องเรียกชื่อเป็นอัตถบัญญัติหมายความว่าสิ่งนั้นปรากฏให้รู้ความหมายโดยลักษณะที่ปรากฏว่าเป็นลักษณะต่างๆนะคะภายหลังเราก็เรียกว่าโต๊ะภายหลังเราก็เรียกว่าเก้าอี้ภายหลังเราก็เรียกว่ากระเป๋าแต่ถ้าไม่มีนิมิตเลยไม่มีการเกิดดับที่ปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานก็จะไม่มีชื่อแต่มีนะคะเพราะเหตุว่าเรารู้ว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งนั้นโดยอาการนั้นๆแล้วก็มีเสียงแต่ละเสียงที่ใช้เรียกให้เข้าใจเป็นที่เข้าใจกันว่าหมายความถึงสิ่งใดเพราะฉะนั้นจากไม่มีเลยก็มีปรมัตถธรรมเกิดขึ้นเกิดดับสืบต่อจนปรากฏเป็นนิมิตต่างๆไม่ต้องใช้เสียงแต่ความต่างนั้นทำให้รู้ได้โดยอาการนั้นๆก็เป็นอัตถบัญญัติที่ทำให้รู้ได้ว่าต่างกันพอเริ่มใช้เสียงที่จะให้รู้ว่าหมายความถึงสิ่งใดก็เป็นสัทธะบัญญัติพูดว่าเห็นใครไปคิดว่าได้ยินบ้างก็ไม่มีใช่ไหมคะพูดว่าจำใครไปคิดว่าโกรธบ้างเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยก็เป็นสัทธะบัญญัติให้รู้ว่าหมายความถึงอะไรในแต่ละภาษาเพราะฉะนั้นก็มีสิ่งที่มีจริงไม่ต้องเรียกชื่อก็มีนะคะเป็นธรรมะใช้คำว่าปรมัตถธรรมใครเปลี่ยนลักษณะนั้นไม่ได้เลยใครเปลี่ยนแข็งได้ไหมคะ
0: ไม่ได้ค่ะ
1: เกิดเป็นแข็งดับแล้วค่ะไม่ทันที่จะมีใครไปเปลี่ยนได้เสียงเปลี่ยนได้ไหม
0: ไม่ได้
1: เกิดแล้วดับแล้วใครจะไปเปลี่ยนได้เพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่มีลักษณะที่ไม่มีใครสามารถจะเปลี่ยนแปลงได้นะคะใช้คำว่าธรรมะหรือจะใช้คำว่าธาตุคือธาตุก็ได้ความหมายเดียวกันสิ่งที่มีจริงเป็นธรรมะธรรมะนั้นไม่สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้เลยก็เป็นธาตุหรือธาตุเพราะฉะนั้นธาตุดินหมายความถึงสิ่งที่อ่อนหรือแข็งใครจะเปลี่ยนให้เป็นหวานเป็นเค็มไม่ได้ธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธรรมะทั้งหมดเป็นธาตุทั้งหมดเพราะฉะนั้นธาตุเห็นมีไหมคะ
0: มีค่ะ
1: จิตเห็นมีไหม
0: มีค่ะ
1: ค่ะก็คือเห็นกำลังปรากฏเดี๋ยวนี้แล้วแต่เราจะเข้าใจลึกซึ้งขึ้นว่ามีจริงนะคะเปลี่ยนไม่ได้เป็นธรรมะเป็นธาตุเพราะมีลักษณะของตนซึ่งเปลี่ยนไม่ได้กว่าจะรู้ว่าไม่ใช่เราเลยและกำลังเกิดดับลึกซึ้งไหม
0: ลึกซึ้งมากค่ะ
1: เมื่อไหร่จะรู้เพราะฉะนั้นไม่ต้องหวังค่ะ
0: อีกเป็นแสนกับ
1: ถูกต้องค่ะไม่ต้องหวังเลยค่ะเพราะเมื่อไหร่รู้เมื่อนั้นพร้อมนี่คือความเข้าใจเพิ่มขึ้นละความเป็นตัวตนที่ยึดไว้มั่นคงค่อยๆปรากฏตามระดับขั้นของปัญญาเพราะฉะนั้นการฟังและเข้าใจนะคะเป็นปริยัติเข้าใจแค่นี้ไม่พอค่ะเดี๋ยวหลงลืมเดี๋ยวอย่างนั้นเดี๋ยวอย่างนี้ต้องถึงปริยัติรอบรู้ในพระพุทธพจน์ที่ได้ฟังนะคะรอบรู้คือไม่เปลี่ยนเดี๋ยวนี้ถามว่ามีเราจริงๆหรือเปล่าม
0: ี
1: คนจริงๆไห
0: ม
1: นั่นคือมั่นคงนะคะเพราะฉันจะเจอคำว่าจิตที่ไหนก็ต้องรู้ว่าจิตไม่ใช่เจตสิกได้ยินคำว่าวิญญาณอีกคำหนึ่งของจิตได้ยินคำว่ามโนก็อีกคำหนึ่งของจิตเพราะฉันถ้ารู้จักธาตุรู้ซึ่งเกิดขึ้นเป็นใหญ่เป็นประธานก็คือขณะนั้นเป็นปรมัตถธรรมเป็นอภิธรรมะใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้ลึกซึ้งอย่างยิ่งปัญญาเท่านั้นที่สามารถจะค่อยๆเข้าใจขึ้นจนกระทั่งประจักษ์แจ้งเพราะฉะนั้นในบรรดาสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะคะปัญญาประเสริฐสุดเป็นรัตนะเป็นธรรมรัตนะที่สามารถที่จะทำให้รู้ความจริงได้ ถ้าเป็นผู้ที่รู้เพราะการฟังนะคะผู้ฟังคือสาวกสาวกะหรือสาวโกก็ตามแต่นะคะในภาษาบาลีหมายความถึงผู้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นขณะนี้เป็นสาวกหรือเปล่าคะไม่ฟังเหรอคะเนี่ย
0: เริ่มเป็น
1: นะคะเริ่มฟัง
0: เริ่มเข้าใจนิดหน่อย
1: และวันหนึ่งเมื่อรู้แจ้งนะคะก็รู้ว่าเพราะฟังเข้าใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นขณะนี้ที่เข้าใจเนี่ยค่ะเป็นสาวกโพธิสัตว์ไม่ใช่พระมหาสัตว์คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่พระปัจเจกโพธิสัตว์คือผู้ที่รู้เองนะคะแต่ว่าปัญญาไม่เท่ากับพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าไม่ได้แสดงธรรมะอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระฉันก็มีการรู้ความจริง3ระดับนะคะระดับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าระดับพระปัจเจกพุทธเจ้าและระดับของสาวกเช่นท่านพระสารีบุตรท่านพระมหาโมคคัลลานะท่านทั้งหลายในพระไตรปิฎกถึงยุคนี้สมัยนี้นะคะสมัยใดก็ตามคำสอนยังคงอยู่และมีผู้ที่เข้าใจมีปัญญาถึงระดับที่จะรู้ความจริงได้นะคะก็รู้ได้โดยความเป็นอนัตตารู้ว่าไม่มีเราเป็นสาวกโพธิสัตว์เพราะฉะนั้นสังขรัตนะหมายเฉพาะผู้ที่รู้ความจริงเป็นพระอริยะบุคคลเป็นคฤหัสถ์หรือว่าเป็นบรรพชิตคือภิกษุก็ได้ภิกษุที่บวชแต่ไม่ได้เข้าใจธรรมะไม่รู้แจ้งอริยสัจธรรมไม่ใช่สังขรัตนะและถ้าไม่ประพฤติตามพระธรรมวินัยก็ไม่ใช่ภิกษุในธรรมวินัยเพราะฉะนั้นต้องรู้ว่าภิกษุคือใครภิกษุธรรมดาที่ไม่เข้าใจธรรมะเป็นสังขรัตนะหรือเปล่าคะไม่ใช่ใครก็ตามไม่ว่าหญิงหรือชายเป็นพระภิกษุหรือเป็นคฤหัสถ์แต่สามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นพระอริยบุคคลเป็นสังขรัตนะหรือเปล่าเป็นท่านอนาถบิณฑิกะเป็นสังขรัตนะหรือเปล่าคะหมอชีวกกุมารพัทธ์เป็นตั้งแต่พระโสดาบันจนกระทั่งถึงพระอรหันต์เป็นสังขรัตนะ
0: อ๋ออย่างนี้ก็ไม่ใช่สงฆ์อย่างเดียวนะคะ
1: สงฆ์หมายความถึงหมู่ค่ะในภาษาบาลี
0: คำว่าสังขรัตนะ
1: ค่ะสังฆะคือหมู่นะคะในภาษาเดิมมดหลายๆตัวก็เป็นหมู่ของมดเพราะฉะนั้นสังฆะก็คือหมู่และแต่ว่าจะเป็นหมู่ของอะไรแต่หมู่ของผู้รู้แจ้งอริยสัจธรรมจะเหมือนกับหมู่ของคนไม่รู้แจ้งได้ไหมต่างกันแล้วใช่ไหมคะจากปุถุชนผู้หนาแน่นด้วยกิเลสเห็นไหมคะนานมาแล้วด้วยแสนโกรธกับเดี๋ยวนี้ขณะที่เข้าใจธรรมะถ้าเข้าใจคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงก็จะรู้ว่าปัญญาเกิดท่ามกลางอกุศลเพราะทันทีที่เห็นแล้วไม่รู้อกุศลเกิดแล้วแต่กำลังฟังได้ยินเข้าใจขณะนั้นก็เป็นปัญญาที่เกิดท่ามกลางการเห็นขณะนี
2: ้เรียนท่านอาจารย์นะคะจะเรียนถามว่าในฐานะที่เป็นครูเนี่ยเป็นบุคลากรทางการศึกษาถ้าเราไม่ศึกษาธรรมะผลจะเกิดเป็นอะไรคะ
1: ผลก็คือไม่รู้ธรรมะแล้วก็พูดธรรมะโดยไม่รู้ธรรมะเพราะฉะนั้นก็เป็นความเข้าใจผิดหลงผิดนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อผู้ใหญ่หรือครูไม่รู้นักเรียนจะรู้ไหมค่ะส่วนใหญ่นะคะก็มุ่งหวังอนาคตเด็กๆข้างหน้าเยาวชนข้างหน้าจะได้มีความเข้าใจถูกประพฤติดีแต่ถ้าไม่เข้าใจธรรมะนะคะจะประพฤติดีได้ยังไงเห็นผิดเป็นถูกเพราะฉะนั้นมีทุจริตทุกวงการเด็กทำหรือผู้ใหญ่ทำคะทุจริตเนี่ยผู้ใหญ่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่อผู้ใหญ่ไม่รู้เป็นแบบอย่างแล้วก็สอนเด็กด้วยความไม่รู้เด็กก็มีความไม่รู้เป็นแบบอย่างเพราะบางคนคิดว่านะคะนั่งสมาธินี่คือพระพุทธศาสนาทั่วโลกค่ะบอกว่าพระพุทธศาสนาคือสำนักปฏิบัติผิดไหมค่ะแล้วถ้าจะปล่อยให้ผิดต่อไปนะคะไม่รู้ต่อไปเนี่ยจะเป็นประโยชน์หรือจะเป็นโทษเพราะฉะนั้นครูนะคะก็ต้องเป็นผู้ที่เข้าใจธรรมะแล้วก็ให้เด็กเข้าใจให้ถูกต้องด้วยไม่ใช่พาเด็กไปนั่งสมาธิแล้วรู้ไหมคะว่าขณะนั้นน่ะสมาธิอะไรมีเด็กคนหนึ่งนะคะเขาก็บอกพ่อเขา บอกว่าเวลาที่เขานั่งสมาธิคือนั่งเฉยๆเนี่ยใครๆก็ชมเด็กคนนี้นั่งได้นานแต่เขาบอกเขาไม่รู้อะไรหรอกแล้วมีประโยชน์อะไรเสียงบประมาณมากมายทำสิ่งที่ไม่รู้แล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรด้วยเพราะเหตุว่าไม่รู้และยังเข้าใจผิดหลงผิดต่อไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่ค่ะที่จะต้องเข้าใจก่อนถ้าเราพูดว่าเพื่อเยาวชนข้างหน้าน่าละอายไหมเยาวชนรู้แต่เราไม่รู้และเยาวชนจะรู้ได้ยังไงในเมื่อผู้ใหญ่ไม่รู้เพราะฉะนั้นเหตุผลต้องตรงค่ะพูดทุกอย่างต้องพูดให้ชัดเจนปัญหาทั้งหมดในโลกไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยหรือวงการหนึ่งวงการใดนะคะเพราะไม่รู้และพยายามที่จะแก้ปัญหาด้วยความไม่รู้จะสำเร็จไหม
2: ไม่สำเร็จ
1: แต่ถ้ามีความรู้ว่าธรรมะคืออะไรธรรมะที่เป็นอกุศลเป็นโทษอย่างไรค่อยๆให้เขาเข้าใจขึ้นนะคะเพราะหนทางยังอีกยาวไกลมากกว่าจะเข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ตามที่ได้ฟังแม้แต่เห็นขณะนี้ก็เกิดดับอีกยาวไกลไหมกว่าจะประจักษ์แจ้งแต่สามารถเริ่มเข้าใจได้ไหมว่าแท้ที่จริงเนี่ยแม้แต่คำว่าธรรมะเนี่ยคืออะไรสามารถให้เด็กรู้ได้นะคะสิ่งที่มีจริงทั้งหมดแข็งมีไหมมีนั่นแหละเป็นธรรมะให้เขาชินกับความถูกต้องแทนที่จะให้สิ่งที่ผิดไปแล้วก็ผิดต่อไปข้างหน้าอีกยาวไกลทุกรุ่นนะคะเพราะเหตุว่าตั้งต้นผิดและไม่มีใครที่ทำให้ถูกต้องก็ต้องผิดต่อไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นจะแก้ปัญหาได้นะคะก็ได้ความเห็นที่ถูกต้องคุณครูรู้ไหมคะว่าสมาธิคืออะไรแล้วก็ให้เด็กไปนั่งสมาธิเด็กก็เลยหลงผิดตั้งแต่เด็กจนกระทั่งโตว่าพระพุทธศาสนาคือสมาธิก็เป็นอันตรายอย่างยิ่งนะคะนี่ก็คือการทำลายพระพุทธศาสนา
2: ขอเล่าประสบการณ์นะคะตอนเล็กๆก็ถูกคือคุณครูก่อนจะเรียนนะคะก็จะให้นั่งสมาธิก่อนนะคะให้นั่งหลับตานะคะแล้วก็นั่งหลับตาแต่ว่าในใจก็นึกว่าหลับแล้วเมื่อไหร่นาฬิกามันจะกดกิ่งสักที
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเวลาศูนย์เปล่าแต่รู้ไหมคะว่าเพียงแค่1นาที2นาที3นาทีที่ได้ฟังธรรมะและเข้าใจมีค่ามหาศาลแค่ไหนแทนที่จะไปนั่งเฉยๆเป็นเวลานานแล้วก็ไม่รู้อะไรแล้วยังหลงผิดเข้าใจผิดด้วยเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่ต้องเป็นคนที่ตรงนะคะและก็รู้จริงๆว่าปัญหาทั้งหมดเกิดจากความไม่รู้จะเอาความไม่รู้ไปแก้ความไม่รู้ไม่มีทางที่จะสำเร็จได้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นธงชาติไทยใช่ไหมคะถ้ามีแต่ประเทศภูเขาไม่มีคนจะเป็นชาติไหมก็เป็นเกาะร้างไปอะไรไปใช่ไหมคะแต่ชาติต้องมีคนเพราะฉะนั้นชาติจะมั่นคงด้วยความไม่รู้ด้วยความเข้าใจผิดด้วยความเป็นอกุศลทุจริตทั้งหมดในทุกวงการหรือว่าควรที่จะได้มีคำสอนที่ถูกต้องที่เป็นความจริงที่พิสูจน์ได้นะคะไม่ต้องเอ่ยว่าศาสนาอะไรแต่พูดคำจริงทุกคำเพราะฉะนั้นคนที่ได้ฟังเนี่ยจะเรียกชื่ออะไรก็ได้แต่รู้ว่าผู้ที่กล่าวคำจริงนั้นต้องเป็นผู้ที่รู้จริงๆรู้จริงๆนะคะยิ่งเข้าใจยิ่งรู้ว่าบุคคลนั้นรู้ระดับไหนสมควรแก่คำซึ่งไม่มีใครที่จะเปรียบได้เพราะฉะนั้นก็เข้าใจถูกต้องว่านั่นคือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ถึงจะไม่เรียกนะคะก็คือคำสอนให้เข้าใจความจริงซึ่งทุกชาติปฏิเสธไม่ได้เลยเห็นใครจะปฏิเสธว่าไม่เกิดขึ้นและต้องมีปัจจัยที่จะเกิดขึ้นด้วยก็เป็นคำจริงทุกคำเพราะฉะนั้นต้องเห็นคุณค่านะคะของพระพุทธศาสนาที่จะดำรงรักษาให้มั่นคงมิฉะนั้นแล้วพระศาสนาก็อันตรธานเมื่อคนไม่เข้าใจและเข้าใจผิดไม่ใช่ว่าจะดำรงรักษาพระพุทธศาสนาโดยให้เด็กนั่งสมาธิผู้ใหญ่นั่งสมาธิมีสำนักปฏิบัติแต่ไม่รู้เลยไม่เข้าใจอะไรเลยเพราะว่าทุกคนนะคะเพราะไม่รู้อะไรก็ไปสำนักปฏิบัติแต่ถ้ารู้จะไปไหมยังไม่รู้เลยว่าปฏิบัติคืออะไรและสำนักคืออะไรแต่พอถูกชวนไปแทนที่จะถามให้เข้าใจว่าปฏิบัติคืออะไรก็กลับไปปฏิบัติโดยไม่รู้นี่ก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าคำนั้นไม่เป็นเหตุเป็นผลและไม่ใช่ความจริงพระแจ้งคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะพิสูจน์ได้ทุกคำสามารถเข้าใจได้ทุกคำ
2: ท่านอาจารย์ได้พูดประโยคนึงที่ทำให้ดิฉันรู้สึกว่า เป็นเรื่องที่สำคัญมหาศาลที่เปลี่ยนแปลงตัวเองคือว่าถ้าเป็นครูหรือเป็นวิทยากรสอนแล้วไม่ศึกษาให้ดีก็จะสอนอะไรผิดๆแล้วความที่ผิดๆเนี่ยมันก็จะสืบเนื่องไปยังคนอื่นๆต่อๆไปสิ่งนั้นวันนี้ก็ทำให้ดิฉันได้มาศึกษาเพื่อที่จะพูดอะไรก็จะพยายามที่จะถามตัวเองว่าพระองค์สอนไหมในหลักธรรมมีบ้างไหมถึงจะประคองตัวเองมาจนถึงวันนี้ต้องขอบพระคุณทางท่านอาจารย์และคณะมูลนิธิเป็นอย่างสูงค่ะกราบขอบคุณค่ะ
1: ค่ะก็ขออนุโมทนาในความเป็นผู้ตรงจริงใจและอาจหารร่าเริงนะคะที่จะพูดคำที่ถูกคำจริงเพราะเหตุว่าสิ่งใดถูกควรที่จะเปิดเผยควรที่จะประกาศจะกลัวอะไรคะและทุกคำเนี่ยเป็นคำของใครใครเป็นครูสูงสุดก็ต้องเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อมีความเข้าใจถูกต้องแล้วนะคะกตัญญูประกาศคุณของผู้ที่ทำให้เราสามารถที่จะมีความเข้าใจในสังสารวัฏซึ่งไม่เคยเข้าใจมาก่อนนะคะและความรู้ความเข้าใจนี้ก็จะสะสมสืบต่อไปในจิตที่จะทำให้เป็นผู้ที่กล้าที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องจะกลัวอะไรในเมื่อเป็นสิ่งที่ถูกต้องทุกคนก็เกิดมาแล้วต้องตายใช่ไหมคะคิดว่าทรัพย์สมบัติเงินทองสำคัญหรือเกียรติยศชื่อเสียงสำคัญหรือเป็นคนนี้ได้เพียงชาตินี้ชาติเดียวและถ้าเป็นในทางทุจริตนะคะเงินทองทรัพย์สมบัติไม่มีใครที่จะกล่าวสรรเสริญคนที่ได้มาด้วยความทุจริตเลยและประการที่สำคัญที่สุดก็คือความทุจริตนั้นก็จะสะสมสืบต่อไปทุกชาติจนเป็นคนที่ทุจริตแต่ว่าถ้าเป็นคนที่สุจริตนะคะและเข้าใจพระธรรมก็จะสะสมสืบต่อไปจนสามารถที่จะรู้ความจริงตรงตามที่ได้ฟังแต่ต้องอาศัยความอดทนอย่างมากนะคะเป็นบารมี
3: สนทนาธรรมที่โรงแรมเชียงใหม่ฮิลจังหวัดเชียงใหม่วันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2561
4: กราบเรียนท่านอาจารย์ก่อนครับว่าถ้าเราจะกล่าวถึงวิกฤตพระพุทธศาสนากับประเทศชาติอะไรก็ตามเนี่ยครับถ้าเราไม่เข้าใจว่าพระพุทธศาสนาคืออะไรก็เริ่มวิกฤตตั้งแต่ว่าชาวพุทธไม่รู้จักว่าพระพุทธศาสนาคืออย่างไร
1: ค่ะจริงๆแล้วก็รู้ได้นะคะว่าเราเกิดมาด้วยความไม่รู้ไม่เข้าใจตั้งแต่เกิดเราจึงได้มีการเรียนวิชาต่างๆเพื่อที่จะได้มีความรู้แต่ว่าวิชาที่สำคัญที่สุดซึ่งทุกคนสมควรอย่างยิ่งนะคะที่จะได้เข้าใจก็คือพระพุทธศาสนาเพราะเหตุว่าศาสนาหมายความถึงคำสอนพุทธะคือปัญญาที่รู้แจ้งถึงความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้โดยผู้ที่ได้บำเพ็ญบารมีมานานมากนะคะถึงการที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้เนี่ยค่ะแม้แต่เพียงคำว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าวันนี้มีใครกี่คนที่คิดถึงพระองค์แล้วก็ถ้าเราเป็นชาวพุทธก็หมายความว่าเรารู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นมีพระองค์เป็นที่พึ่งเพราะว่าทุกคนเนี่ยค่ะต้องจากโลกนี้ไปอยู่ได้ไม่นานนะคะแล้วแต่ว่าจะจากไปวันไหนมีที่พึ่งอะไรหรือเปล่าหรือว่าเกิดมาเหมือนกันทุกวันเลยนะคะหลับแล้วก็ตื่นขึ้นมาก็เห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสสารพัดเรื่องปัญหาทุกอย่างแล้วก็หลับตอนหลับเนี่ยค่ะเรื่องในวันนั้นหายไปไหนหมดไม่มีเหลือเลยสักนิดเดียวถ้าจะจากโลกนี้ไปนะคะก็หมดเรื่องโลกนี้หมดปัญหาทุกปัญหาในโลกนี้แต่ว่ายังจากโลกนี้ไปไม่ได้เพราะเหตุว่ายังไม่รู้ว่าเพราะอะไรจึงต้องตื่นและตื่นมาแล้วเหมือนเดี๋ยวนี้เลยค่ะทำอะไรเห็นคิดถึงสิ่งที่เห็นได้ยินคิดถึงเรื่องที่ได้ยินทั้งหมดก็มีการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการลิ้มรสการรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสการคิดนึกเท่านั้นเองนะคะในวันหนึ่งแล้วก็หมดไปอย่างรวดเร็วด้วยจนกระทั่งบางคนก็บอกทำไมวันหนึ่งหมดไปเร็วเหลือเกินนะคะเดี๋ยวก็หมดเดี๋ยวก็หมดทุกสิ่งที่มีในวันนี้ประเดี๋ยวก็อีกไม่กี่ชั่วโมงนะคะก็หมดสิ้นหลับสนิทไม่มีอะไรปรากฏเลยตื่นขึ้นมาก็เริ่มใหม่เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนตายแล้วก็แต่ละหนึ่งนะคะหลากหลายกันมากโดย ไม่มีใครสามารถที่จะเลือกได้ว่าวันไหนจะสุขวันไหนจะทุกข์วันไหนจะมีอะไรเกิดขึ้นนะคะโดยไม่รู้ความจริงเลยเพราะฉะนั้นจากโลกนี้ไปเหมือนเดิมคือเกิดมาด้วยความไม่รู้แล้วก็จากโลกนี้ไปด้วยความไม่รู้ถ้าไม่ได้ยินคำว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นผู้ที่มีโอกาสจะได้ยินคำนี้นะคะไม่มากไม่ใช่ว่าทุกคนทั้งโลกเนี่ยลองดูว่ามีใครกี่คนที่จะได้ยินคำว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ยินแล้วไม่สนใจก็มากได้ยินแล้วเริ่มสนใจแต่พระธรรมละเอียดลึกซึ้งอย่างยิ่งมิฉะนั้นผู้นั้นซึ่งทรงตรัสรู้ความจริงจะไม่ได้ทรงพระนามว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีเพียงพระองค์เดียวที่รู้ความจริงถึงที่สุดแล้วใครรู้คุณค่าอันนี้บ้างว่ามีผู้ประเสริฐที่สุดนะคะที่ตรัสรู้ความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างถึงที่สุดโดยประการทั้งปวงตั้งแต่เกิดจนตายทุกขณะทุกชาติเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีโอกาสได้ยินได้ฟังคำของพระองค์ก็ไม่สามารถที่จะรู้คุณคือพระปัญญาที่ทรงแสดงให้คนที่เกิดมาแล้วก็ตายไปนะคะเกิดมาแล้วก็หลับแล้วก็ตื่นแล้วก็เห็นแล้วก็ได้ยินแล้วก็จากโลกนี้ไปไม่เข้าใจอะไรเลยถ้าไม่ได้ฟังคำของพระองค์เพราะฉะนั้นผู้ที่ได้ยินคำนี้นะคะแล้วไม่ผ่านไปเริ่มรู้ว่ามีบุคคลหนึ่งในโลกในสากลจักรวาลแม้เทวดาและพรหมโลกไหนก็ไม่สามารถที่จะเปรียบพระคุณได้ผู้นั้นคือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งได้ทรงแสดงพระธรรม45พรรษานานนะคะเราเรียนวิชาไหนคะ45ปีและ45ปีไม่จบค่ะยังต้องศึกษาต่อไปอีกมีใครกล่าวว่าศึกษาพระพุทธศาสนาจบบ้างเป็นไปไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะรู้ได้ว่าโอกาสที่จะได้ยินได้ฟังได้เข้าใจความจริงของพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่มีค่ายิ่งกว่ารัตนะใดๆเพราะเหตุว่าสิ่งอื่นนี่นะคะติดตามเราไปไม่ได้เลยค่ะทรัพย์สินเงินทองรูปร่างชื่อเสียงเกียรติยศทั้งหมดจบสิ้นเมื่อจิตขณะสุดท้ายเกิดระดับทำกิจพ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้โดยสิ้นเชิงแต่สิ่งที่จะติดตามไปนะคะดีและชั่วและสิ่งที่ประเสริฐกว่านั้นก็คือว่าความเข้าใจถูกซึ่งถ้าไม่มีโอกาสได้ยินได้ฟังจะไม่มีการที่จะได้รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยเพราะฉะนั้นผู้ที่ได้ยินคำนี้นะคะไม่ประมาทไม่คิดว่าพระพุทธศาสนาง่ายพระไตรปิฎกอ่านเมื่อไรก็ได้พอได้ยินได้ฟังนิดนิดหน่อยก็เชื่อนั่นไม่มีทางที่จะรู้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะ45พรรษาเพื่อให้แต่ละคนที่ฟังนะคะไม่ใช่เชื่อใครไม่ใช่ตามใครแต่ว่าไตรตรองพิจารณาเริ่มเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องนั่นคือปัญญาเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้ด้วยค่ะว่าผู้ที่ได้ฟังธรรมะแล้วนะคะสิ่งที่มีค่าที่สุดก็คือได้เข้าใจคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลองคิดดูค่ะ45พรรษาจะเข้าใจไหมหรือว่าจะผ่านไปแต่ถ้าเข้าใจแต่ละคำเริ่มสะสมนะคะก็จะสามารถรู้คุณของพระรัตนตรัยแล้วก็มีพระศาสนาเป็นที่พึ่งเพราะต้องไม่ลืมค่ะแต่ละคำต้องชัดเจนชาติคืออะไรถ้าไม่มีแต่ละคนมีแต่ภูเขาแม่น้ำต้นไม้เป็นชาติหรือเปล่าไม่ใช่เพราะฉะนั้นชาติต้องเป็นคนในประเทศนั้นแล้วแต่ว่าจะอยู่ประเทศไหนนะคะก็เป็นบุคคลชาตินั้นประเทศนั้นเพราะฉะนั้นเรามีชาติและเรามีศาสนาด้วยถ้าไม่เห็นความสำคัญว่าคนเราเนี่ยดีชั่วหลากหลายมากพฤติกรรมต่างๆที่ปรากฏทุกคนก็เห็นว่าทำไมจึงมีการกระทำที่ไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะกระทำอย่างนั้นได้แต่ก็มีผู้ที่กระทำซึ่งผู้ที่กระทำเนี่ยค่ะก็ไม่มีความต้องการที่จะกระทำชั่วนะคะแต่ทำไมทำชั่วเหมือนเราไม่อยากโกรธแต่ทำไมโกรธบังคับบัญชาไม่ได้เพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่านะคะถ้าไม่ได้รู้ความจริงไม่มีทางที่จะละเว้นทุจริตกรรมใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นคนในชาติซึ่งในปัจจุบันเราเห็นความวิกฤตอย่างยิ่งคือมีการทุจริตทุกวงการแล้วก็ไม่มีทางที่จะแก้ไขด้วยเพราะเหตุว่าถ้าไม่รู้ว่าวิกฤตเกิดจากอะไรย่อมแก้ไขไม่ได้แต่ถ้ารู้เหตุนะคะว่าวิกฤตเนี่ยเกิดจากอะไร จึงจะแก้ไขวิกฤตได้ด้วยเหตุนี้นะคะวิกฤตของประเทศชาติก็มาจากวิกฤตของพระพุทธศาสนาซึ่งไม่มีใครเข้าใจเพราะเหตุว่าคิดว่านับถือพระพุทธศาสนาแต่ว่าไม่ได้เข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นไม่เข้าใจธรรมะจึงเป็นวิกฤตค่อยๆเข้าใจเมื่อไหร่ก็จะแก้ไขวิกฤตได้
4: ก็อยากจะเรียนอาจารย์วิชัยนะครับว่าพระพุทธศาสนาพระธรรมวินัยหรือพระไตรปิฎกนี่คืออย่างไร
5: ครับได้ยินคำว่าพระพุทธศาสนาศาสนาหมายถึงคำสอนพุทธคือผู้รู้ดังนั้นคำสอนของผู้รู้คือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพุทธศาสนาดังนั้นคำของพระองค์นี่ครับก็คงไม่เหมือนกับคำของคนอื่นทั่วไปเพราะเรารู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับกว่าจะทรงบำเพ็ญบารมีมานะครับสมัยที่เป็นพระโพธิสัตว์ก็อบรมบารมีมานานนะครับตลอด4อสงไขยแสนกับกว่าที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังนั้นเมื่อพระองค์ตรัสรู้ความเป็นจริงกิเลสอกุศลทั้งมวลที่สะสมมาเนิ่นนานนะครับจากปัญญาของพระองค์สามารถที่จะดับอกุศลความไม่ดีทั้งหมดเป็นสมุจเฉทไม่เกิดอีกเลยถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังนั้นเมื่อพระองค์นะครับหลุดพ้นด้วยพระองค์เองแล้วพระองค์ก็มีพระมหากรุณาที่จะประกาศคำสอนของพระองค์เพราะรู้ว่าหมู่สัตว์ทั้งหลายนะครับยังมากไปด้วยอกุศลมีความเดือดร้อนใจมีความไม่สบายใจมีความทุกข์นานาประการการที่จะพ้นจากความทุกข์ได้ก็ต้องอาศัยคำของพระองค์ดังนั้นด้วยพระมหากรุณานี้นะครับพระองค์ก็แสดงธรรมะตลอด45พรรษาแล้วก็มีบุคคลที่มีศรัทธาที่จะประพฤติอย่างพระองค์บวชเป็นภิกษุดังนั้นเมื่อมีภิกษุที่มากขึ้นนะครับมีความประพฤติที่ไม่เหมาะควรพระองค์อาศัยเหตุนั้นในการบัญญัติสิกขาบทซึ่งเป็นที่มาของพระวินัยดังนั้นนะครับตลอด45พรรษาที่พระองค์ประกาศพระศาสนาก็จะมีทั้งในส่วนของธรรมะด้วยและในส่วนของวินัยด้วยหลังจากที่พระองค์ประกาศธรรมวินัยตลอด45พรรษาพระองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วพระมหากัสสปะเถระก็ได้คิดการที่จะดำรงรักษาพระธรรมวินัยไว้ก็มีพระอรหันต์นะครับรวมกันทั้งหมด500องค์ที่จะกระทำสังคายนาธรรมวินัยเมื่อกระทำสังคายนาคือการรวบรวมธรรมะและวินัยที่พงแสดงไว้ตลอด45พรรษาให้เป็นแบบแผนให้ควรแก่การที่จะดำรงรักษาถือไปจึงเป็นพระไตรปิฎกนะครับก็คือพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกและอภิธรรมปิฎกครับ
4: อาจารย์กำปั่นช่วยขยายความว่าพระไตรปิฎกเนี่ยครับปิฎกคืออะไรพระไตรปิฎกมีอะไรบ้างแล้วก็มีสาระโดยสำคัญสำคัญเนี่ยคืออย่างไรก่อนครับ
5: ครับก็เป็นคำที่ได้ยินอยู่เสมอนะครับก็คือคำว่าพระไตรปิฎกไตรคือ3ปิฎกก็คือตรก้านะครับเพราะฉะนั้นนะครับเป็นการแสดงถึงการรวบรวมพระธรรมคำสอนให้เป็นหมวดเป็นหมู่เปรียบเหมือนกับตรก้าซึ่งเป็นที่รวมของสิ่งต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงก็เช่นเดียวกันนะครับก็มีการรวบรวมเป็นหมวดเป็นหมู่นะครับเพื่อที่จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่มีโอกาสได้ฟังได้ศึกษาเพื่อความเข้าใจอย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริงนะครับในปิฎกแรกนะครับก็คือพระวินัยปิฎกเป็นส่วนของสิกขาบทที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้เพื่อประโยชน์แก่เพศบรรพชิตจะได้ศึกษาแล้วก็น้อมประพฤติตามด้วยการเว้นในสิ่งที่เป็นโทษแล้วก็น้อมประพฤติในสิ่งที่ถูกต้องดีงามนะครับอันนี้คือในส่วนของพระวินัยปิฎกซึ่งเป็นปิฎกที่สำคัญปิฎกหนึ่งนะครับซึ่งในอรรถกถานะครับได้อธิบายถึงความหมายนะครับว่าพระวินัยเนี่ยครับเป็นไปเพื่อกำจัดขัดเกลากิเลสเป็นไปเพื่อฝึกสันดานของสัตว์โลกไม่ได้ฝึกด้วยอย่างอื่นแต่ว่าฝึกด้วยคำจริงแต่ละคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้นะครับอันนี้คือในส่วนของพระวินัยปิฎกในส่วนของปิฎกที่สองก็คือพระสุตตันตปิฎก
3: ซึ่งเป็นพระสูตรต่างๆพระธรรมเทศนาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงณสถานที่ต่างๆปรารภบุคคลต่างๆแสดงเป็นธรรมะประการต่างๆเพื่อประโยชน์แก่ผู้ที่มีโอกาสได้ยินได้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อกล่าวถึงพระสูตรทุกพระสูตรนะครับเป็นไปเพื่อประโยชน์โดยประการทั้งปวงนำมาซึ่งประโยชน์เป็นที่หลั่งไหลออกมาซึ่งประโยชน์ทั้งหลายนะครับนี่คือพระสุตตันตปิฎกนะครับปิฎกสุดท้ายนะครับก็คือพระอภิธรรมปิฎกเป็นส่วนที่แสดงถึงความเป็นจริงของธรรมะที่ละเอียดลึกซึ้งอย่างยิ่งที่แสดงถึงความเป็นจริงของธรรมะที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเพราะว่าแสดงถึงความเป็นจริงของธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเท่านั้นครับนี่คือโดยประเภทของปิฎกทั้ง3ที่เรียกว่าพระไตรปิฎกซึ่งทั้งหมดนะครับเป็นพระธรรมคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ทั้งหมดครับ
6: กราบเรียนท่านอาจารย์ให้ความกระจ่างคำว่าธรรมะคืออะไรคะ
1: คำถามดูไม่ยากแล้วก็คุ้นหูนะคะเพราะเหตุว่าได้ยินคำว่าธรรมะบ่อยๆแต่ว่าต้องเป็นสิ่งที่ตรงและจริงไม่ใช่ว่าแค่คิดเองถ้าถามใครทุกคนก็ตอบว่าธรรมะคือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างที่ได้ฟังนะคะแต่ว่าถ้าเราจะถามต่อไปอีกดีไหมคะคือถามว่าแล้วพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนอะไรหรือทรงแสดงธรรมะอะไรไม่ใช่ว่าพอได้รับคำตอบก็พอใจละแต่ความจริงเข้าใจหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้ามีการไตร่ตรองรู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสว่าธรรมะคืออะไรเท่านั้นแต่ว่าทรงแสดงพระธรรม 45 พรรษาธรรมะทั้งหมดแสดงว่าธรรมะลึกซึ้งและก็ยากเดี๋ยวนี้ก็มีแต่ถ้าถามว่านะคะเดี๋ยวนี้อะไรเป็นธรรมะตอบได้ไหมคะถ้าไม่ได้ฟังเดี๋ยวนี้นี่ค่ะเดี๋ยวนี้เองอะไรเป็นธรรมะคงต้องคิดนานและไม่ทราบว่าจะตอบว่ายังไงแต่ถ้ารู้ว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงๆแค่นี้ค่ะค่อยๆเริ่มรู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้สิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ก็มีจริงทุกอย่างที่มีจริงในโลกไม่ว่าโลกไหนทั้งหมดผู้ที่มีปัญญาที่จะรู้ความจริงสามารถรู้ความจริงทุกอย่างได้โดยประการทั้งปวงจึงทรงแสดงความจริงของสิ่งที่มีจริงว่าสิ่งนั้นแหละเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นแต่ละคำไม่เปลี่ยนนะคะค่อยๆลึกซึ้งขึ้นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแค่นี้ค่ะจะคิดต่อไหมคะ
4: ก็อาจจะคล้อยตามค่ะถ้าจะว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแต่เขาก็จะบอกว่าสิ่งที่มีจริงนั่นก็คือธรรมะก็คือธรรมชาติการเนี่ยทุกอย่างจริงหมดรอบตัวเราโต๊ะเก้าอี้คนโน้นคนนี้สิ่งต่างๆรอบๆตัวเราก็เป็นธรรมะหมด
1: ค่ะต้องไม่ลืมนะคะว่ามงคลหนึ่งในมงคล38คือการสนทนาธรรมประโยชน์ก็คือว่าทำให้ผู้ที่กล่าวโต้ตอบหรือสนทนากันเนี่ยค่ะได้มีความชัดเจนแจ่มแจ้งไม่ใช่ว่าฟังแล้วก็เงียบๆแล้วก็ไม่รู้แล้วก็รับไปแล้วก็ทิ้งไปนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณอนบจะกล่าวว่า
4: ธรรมะก็คือธรรมชาติ
1: ค่ะ
4: นะฮะทุกอย่างที่มีอยู่ขณะนี้คือธรรมะ
1: ค่ะ
4: อันนี้ก็รู้สึกว่าเราก็เป็นชาวพุทธเข้าใจแล้วว่าธรรมะคืออะไร
1: ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวนี้ทุกคนยังไม่ต้องลึกซึ้งมากค่ะมีจิตไหมคะจิตใจเนี่ยมีไหมคะ
4: มีครับ
1: มี
4: ทุกคนต้องตอบว่ามีแน่นอนครับ
1: แล้วจิตเป็นธรรมชาติหรือเปล่าเมื่อกี้ตอบว่าธรรมะคือธรรมชาติ
4: จิตก็เป็นธรรมชาติ
1: เก้าอี้ต้นไม้ทุกอย่างแม่น้ำลำคลองเพราะฉะนั้นถามว่าจิตเนี่ยเป็นธรรมชาติหรือเปล่า
4: เป็นครับ
1: เป็นโต๊ะเป็นต้นไม้เป็นเก้าอี้หรือเป็นอะไร
4: จิตก็เป็นจิตเราที่มีความรู้สึกนึกคิดอยู่อย่างนี้ครับ
1: เพราะฉะนั้นคำของคนอื่นไม่ชัดเจนเท่ากับคำแต่ละคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องตรงทุกคำนะคะธรรมชาติคือคำว่าธรรมะกับชาติชาติคือการเกิดขึ้นถ้าไม่มีการเกิดขึ้นก็ไม่มีใครนั่งอยู่ที่นี่เลยใช่ไหมคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็เป็นชาติชาติของสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นธรรมะที่เกิดไม่ว่าจะอะไรทั้งหมดถ้าไม่เกิดก็ไม่มีด้วยเหตุนี้ที่มีทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่เกิดจนกระทั่งในห้องนี้และต่อไปก็เป็นสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเป็นธรรมะยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ใช่ไหมคะ ค่ะเพราะฉะนั้นนอกจากจิตตอนนี้จิตเป็นธรรมชาติหรือเป็นธรรมะ
7: ก็เป็นทั้งธรรมชาติเป็นทั้งธรรมะเพราะว่าธรรมะก็คือธรรมชาตินะท่านจ๊ะ
1: ค่ะไม่ทราบคุณกำปั่นคิดยังไงคะ
8: ครับกราบท่านอาจารย์ครับเพราะว่าถ้าได้เข้าใจครับก็ไม่ใช่ว่าสำคัญที่คำแต่ว่าสำคัญที่ความเข้าใจครับเพราะว่าถ้ากล่าวถึงธรรมะคือสิ่งที่มีจริงๆสิ่งที่มีจริงๆนั่นแหละเป็นธรรมะและสิ่งที่มีจริงๆที่เกิดขึ้นเป็นไปก็คือธรรมชาติหรือว่าธรรมชาตินั่นเองครับท่านอาจารย์ครับ
1: ถ้าเข้าใจแล้วไม่มีปัญหาแต่ถ้าไม่เข้าใจเลยนะคะธรรมะคืออะไรและตอบว่าธรรมชาติทุกคนไม่ได้คิดถึงจิตทุกคนจะคิดถึงต้นไม้ภูเขานะคะเราอยู่ในเมืองไปหาธรรมชาติดีกว่าสบายใจใช่ไหมคะทุกคนก็เข้าใจอย่างนั้นแต่ความละเอียดต้องตรงและก็ถึงที่สุดเมื่อกล่าวว่าสิ่งที่มีจริงเป็นธรรมะนะคะอะไรก็ตามที่มีจริงทั้งหมดเป็นธรรมะคิดมีจริงหรือเปล่าคะเป็นธรรมะหรือเปล่านี่คือเริ่มต้นของการที่จะรู้จักธรรมะว่าไม่ใช่พูดว่าธรรมชาติแต่ไปคิดว่าธรรมชาติคือภูเขาแม่น้ำลำคลองแต่ต้องเข้าใจจริงๆว่าถ้าพูดถึงธรรมชาติก็หมายความมีสิ่งที่มีจริงซึ่งเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นขณะนี้เดี๋ยวนี้เองค่ะมีสิ่งที่เกิดแล้วปรากฏว่ามีเพราะฉะนั้นคือธรรมะแต่ต้องเกิดเพราะฉะนั้นก็แยกได้สองคำนะคะชาติคือการเกิดกับธรรมะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าธรรมะคืออะไรธรรมะคือสิ่งที่มีจริงนะคะซึ่งขณะนี้เดี๋ยวนี้ก็มีเห็นเป็นธรรมะหรือเปล่าคะมีจริงก็เป็นธรรมะเคยคิดมาก่อนไหมคะว่าเห็นเนี่ยเป็นธรรมะได้ยินเนี่ยเป็นธรรมะไม่เคยมาก่อนเลยจนกระทั่งได้ฟังวันนี้เพราะฉะนั้นเคยได้ยินคุ้นหูกับคำที่ไม่ชัดเจนนะคะเพราะเป็นแต่เพียงคำของคนที่ตรึกไตรตรองว่าธรรมะกับธรรมชาติก็คงจะเหมือนกันแต่ความจริงแล้วต้องรู้ละเอียดค่ะว่าทุกอย่างที่มีจริงทั้งหมดนะคะแม้แต่อร่อยมีจริงๆไหมคะเป็นธรรมะหรือเปล่าเพราะฉะนั้นที่นี่เดี๋ยวนี้เป็นธรรมะทั้งหมดใช่ไหมแม้แต่ที่เข้าใจว่าเป็นแต่ละคนก็คือธรรมะแต่ละหนึ่งถ้าไม่เกิดก็ไม่มีเพราะฉะนั้นเราไปคิดถึงธรรมะอื่นนอกตัวนะคะแต่จริงๆธรรมะอะไรก็ตามที่ปรากฏว่ามีสิ่งนั้นเป็นธรรมะมีใครคิดว่าไม่ถูกต้องหรือไม่เห็นด้วยบ้างไหมคะศึกษาธรรมะที่จะให้เข้าใจพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะไม่ประมาทโดยต้องเข้าใจจริงๆที่ละคำต่อไปนี้นะคะชาวพุทธทุกคนที่ได้ฟังก็จะตอบได้เวลาที่มีคนถามว่าธรรมะคืออะไรตอบได้เลยทุกอย่างที่มีจริงเป็นธรรมะทั้งหมด
7: ธรรมะคือสิ่งที่มีจริงทุกคนก็อาจจะพูดตามได้แต่ว่าสิ่งที่มีจริงนั้นน่ะมีความเป็นจริงอย่างไรและมีความละเอียดอย่างไรครับท่านอาจารย์ต้อง
1: ก็ขอทบทวนสั้นๆนะคะแข็งเดี๋ยวนี้มีไหมคะเป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นถ้าตอบว่าเป็นธรรมะจะเป็นโต๊ะได้ไหมจะเป็นคนได้ไหมเพราะแข็งต้องเป็นแข็งสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งนะคะเปลี่ยนสภาพความเป็นสิ่งนั้นไม่ได้เลยหวานเป็นธรรมะหรือเปล่าคะตอนนี้ยังสงสัยไหมคะหวานเป็นธรรมะหรือเปล่าคะเป็นค่ะเป็นธรรมะซึ่งต้องเกิดใช่ไหมถ้าไม่เกิดจะมีไหมหวานไม่มีเพราะฉะนั้นก็เพิ่มเติมความเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยนะคะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงก่อนเกิดเป็นสิ่งนั้นไม่มีสิ่งนั้นเลยอย่างเสียงเนี่ยค่ะไม่มีเสียงแล้วก็มีเสียงใครทำให้เสียงเกิดขึ้นก่อนได้ยินไม่มีได้ยินแล้วกำลังได้ยินใครทำให้ได้ยินเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่มีในโลกทุกโลกซึ่งเป็นความจริงนะคะซึ่งคนไม่ได้เข้าใจว่าถ้าเป็นผู้ที่ตรัสรู้แล้วนี่ค่ะสามารถที่จะเข้าใจความจริงนั้นถึงที่สุดถึงการที่ว่าก่อนจะมีแข็งไม่มีแข็งก่อนจะมีเสียงไม่มีเสียงก่อนมีได้ยินไม่มีได้ยินแล้วได้ยินก็เกิดขึ้นแล้วหวานก็เกิดขึ้นแล้วเสียงก็เกิดขึ้นมีเมื่อเกิดก่อนเกิดมีไหมแค่นี้ค่ะคือค่อยๆเข้าใจความหมายของปัญญาหรือความเห็นถูกหรือความเข้าใจถูกว่าแท้ที่จริงเนี่ยนะคะอยู่ในโลกก็ไม่รู้จักโลกพูดทุกคำไม่รู้จักสักคำจนกว่าจะได้ฟัง คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งต้องอดทนอย่างยิ่งนะคะเพราะเหตุว่ากว่าพระองค์จะได้ตรัสรู้และทรงแสดงคำที่เรากำลังได้ฟังเนี่ยค่ะทรงบำเพ็ญพระบารมีนานนะคะสี่อสงไขยแสนกับที่จะกล่าวว่าขณะนี้มีเห็นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปค่อยๆเพิ่มความจริงให้ไตร่ตรองเพื่อละการยึดถือด้วยความไม่รู้นะคะจึงเป็นเหตุให้เกิดความติดข้องในทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเหตุนำมาซึ่งทุจริตเพราะเหตุว่าเมื่อมีความติดข้องอยากได้ก็พยายามอย่างยิ่งที่จะได้สิ่งนั้นมาโดยประการต่างๆในทางที่ชอบหรือว่าในทางที่ผิดก็ได้
7: ท่านเขียนมาว่าใครจะขอคำแนะนำเพื่อจะได้รู้จักอย่างถูกต้องว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนอะไรบ้างและควรจะเริ่มรู้จักพระพุทธศาสนาในทางที่ถูกต้อง
1: พระพุทธศาสนาเป็นเรื่องที่ละเอียดลึกซึ้งนะคะเมื่อกี้ฟังแล้วหลายคำถึงเวลาทบทวนอีกซึ่งจะเป็นการทบทวนเพื่อที่จะให้คนที่ถามเนี่ยได้เข้าใจนะคะเดี๋ยวนี้ค่ะทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่ที่ตัวเนี่ยมีธรรมะไหมคะมีธรรมะไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยทั้งสิ้นตรงไหนตรงนั้นที่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏนั่นคือธรรมะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะพูดกับเด็กพูดกับผู้ใหญ่พูดกับใครก็ตามที่ไม่เคยฟังมาก่อนนะคะเริ่มต้นเหมือนกันใช่ไหมไม่ว่าใครเพราะฉะนั้นไม่ใช่เฉพาะเด็กค่ะถ้าเราคิดถึงแต่เด็กและผู้ใหญ่ไม่รู้และใครจะสอนเด็กเพราะฉะนั้นเด็กจะเอาความรู้ความเข้าใจมาจากใครที่ไหนเพราะฉะนั้นธรรมะไม่ใช่ว่าต้องบุคคลนั้นหรือบุคคลนี้นะคะแต่สำหรับทุกคนที่ไม่รู้และก่อนฟังธรรมะเนี่ยรู้หรือยังถ้ารู้แล้วก็ไม่ต้องฟังธรรมะแต่ทุกคนก็ต้องเป็นคนที่ตรงนะคะไม่ว่ารู้วิชาการใดๆทั้งสิ้นตั้งแต่เกิดจนตายทุกชาติก็ไม่รู้จักคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะเข้าใจสิ่งที่มีทุกขณะเป็นความจริงทุกขณะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะจะให้เด็กฟังหรือว่าจะให้ผู้ใหญ่ฟังใครก็ได้ที่ไม่รู้ควรฟังเพราะว่าจะได้รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสคำเดียวว่าธรรมะแต่ต้องกระจ่างชัดเจนมิฉะนั้นถ้าคำเริ่มต้นไม่ชัดจะเข้าใจคำอื่นชัดเจนได้อย่างไรต้องไม่ประมาทเลยค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงสิ่งซึ่งใครก็ไม่รู้หรือแม้แต่ได้ยินได้ฟังก็คิดเอาเองเพียงเล็กน้อยก็ไม่ตรงกับความเป็นจริงด้วยเหตุนี้นะคะธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงทุกอย่างเพราะฉะนั้นที่ตัวเนี่ยเป็นธรรมะหรือว่าเป็นเราเป็นธรรมะตอนนี้ตอบถูกแล้วใช่ไหมคะรู้จักธรรมะแล้วให้เด็กรู้หรือเราก็ควรรู้ทุกคนที่ไม่รู้ควรรู้นะคะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้จะได้ยินคำธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตานี่คือพระพุทธพจน์นะคะที่ต้องเริ่มเข้าใจทีละคำทีละคำถ้าไม่รู้จักธรรมะก็ไม่รู้จักอนัตตาแต่ว่าเมื่อเข้าใจคำว่าธรรมะแล้วไม่พอสิ่งที่มีจริงเนี่ยค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้สิ่งนั้นเป็นสิ่งนั้นไม่เป็นสิ่งอื่นเพราะฉะนั้นจะเป็นอะไรไม่ได้นอกจากเป็นสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นเห็นมีจริงเห็นเป็นธรรมะเห็นไม่ใช่เราเห็นไม่ใช่ของเราเพราะอะไรเพราะต้องมีปัจจัยที่ทำให้เห็นเกิดขึ้นถ้าไม่มีตาก็ไม่เห็นและเห็นแล้วก็ดับซึ่งอันนี้นะคะยากที่จะรู้ได้แต่ว่าถ้าฟังคำแล้วค่อยๆไตร่ตรองว่าทุกขณะเห็นไม่ใช่ได้ยินได้ยินไม่ใช่คิดคิดไม่ใช่จำเป็นหนึ่งหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งนี่นะคะที่เคยเป็นเราทั้งหมดหรือว่าเคยเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดทั้งหมดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงว่าเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งซึ่งไม่ปะปนกันได้ยินเมื่อกี้นี้ดับแล้วถ้าเป็นเราได้ยินดับแล้วใช่ไหมคะเราอยู่ไหนจะมีเราไหมในเมื่อได้ยินดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยได้ยินที่ดับไปแล้วนะคะไม่กลับมาอีกเลยเสียงเมื่อกี้นี้ที่ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยนี่คือกว่าจะได้รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดย

0: พราะฉะนั้นทรงแสดงสิ่งที่มีจริงเนี่ยค่อยๆละเอียดขึ้นค่อยๆละเอียดขึ้นจนกระทั่งแสดงว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงนะคะซึ่งเกิดได้เพราะเหตุปัจจัยที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นไม่มีใครสามารถจะไปดลบันดาลหรือว่าไปทำให้เกิดขึ้นเลยเกิดแล้วก็ดับไปดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นมีเราจริงๆหรือเปล่าหรือว่ามีแต่ธรรมะซึ่งอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นเกิดดับอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ไม่กลับไปอีกเลยเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาตรงกันข้ามกับคำว่าอัตตาอัตตาคือสิ่งหนึ่งสิ่งใดเราเห็นโต๊ะเห็นเก้าอี้โต๊ะเป็นโต๊ะเก้าอี้เป็นเก้าอี้แต่ยังไม่ใช่ธรรมะใช่ไหมคะเพราะเหตุว่าถ้าเป็นธรรมะนะคะที่เราว่าเป็นเก้าอี้เนี่ยเห็นใช่ไหมเพราะฉะนั้นเห็นเป็นเห็นสิ่งที่กระทบตาได้ทำให้จิตเห็นเกิดขึ้นเห็นเฉพาะสิ่งที่กระทบตาสิ่งที่อยู่ข้างหลังไม่ปรากฏเลยค่ะจะเป็นรูปร่างอะไรก็ไม่ปรากฏจะเป็นดอกไม้หรือจะเป็นกระดาษหรือจะเป็นอะไรตัวหนังสืออะไรก็ไม่ปรากฏเพราะไม่ได้กระทบตาเพราะฉะนั้นสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาให้เห็นสิ่งนั้นต้องกระทบตาได้และอยู่ที่ธาตุที่แข็งอ่อนที่เราใช้คำว่ามหาภูตรูปนะคะเย็นร้อนตึงไหวที่ใดมีแข็งมีอ่อนที่นั่นสามารถที่จะเห็นรูปร่างสันฐานของสิ่งที่มีอยู่ที่นั่นแต่สิ่งนั้นที่กระทบตาไม่ใช่แข็งอ่อนเย็นร้อนเนี่ยค่ะละเอียดไหมคะเป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นเราหรือเปล่าเป็นโต๊ะหรือเปล่าเป็นดอกไม้หรือเปล่าค่อยๆเข้าใจความหมายของคำว่าธรรมะจึงเป็นชาวพุทธเพราะเหตุว่าชาวพุทธต้องรู้จักแม้แต่คำว่าธรรมะและคำอื่นๆนะคะต่อไปเช่นธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาใครคิดว่าธรรมะเป็นอัตตาบ้างคะอัตตาคือสิ่งหนึ่งสิ่งใดค่ะสนทนาธรรมเพื่อความเข้าใจนะคะเห็นสิ่งที่เพียงปรากฏให้เห็นได้พิสูจน์ทันทีค่ะหลับตาหลับตาสิคะมีอะไรบ้างไม่มีอะไรเลยลืมตามีสิ่งที่กระทบตาปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานต่างๆแต่เวลาหลับตาไม่ได้ปรากฏว่ามีอะไรเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเราอยู่ไหนโต๊ะเก้าอี้อยู่ไหนสิ่งที่เวลาลืมตาก็คิดว่ามีมากมายกายกองอยู่ไหน
1: ครับท่านอาจารย์ครับจำมาแสนนานว่าเห็นคนเห็นสิ่งของเห็นโต๊ะเก้าอี้ต่างๆเนี่ยก็เหมือนกับอ้าวนี่เห็นเพียงสิ่งที่ปรากฏที่ไม่ได้เป็นการเห็นคนเห็นโต๊ะเห็นเก้าอี้ก็เหมือนเหลือประมาณที่จะเข้าใจอย่างนั้น
0: ค่ะคุณอนุชพูดถึงจำจำมีจริงนะคะ
1: ครับ
0: เป็นธรรมะหรือเปล่า
1: สิ่งที่มีจริงเป็นธรรมะ
0: ค่ะแล้วจำเป็นเราหรือเปล่า
1: จำก็ต้องเป็นสภาพที่จำ
0: ค่ะ
1: แต่ก็คิดด้วยความเป็นตัวเราว่าเป็นตัวเราที่จำ
0: เพราะฉะนั้นไม่รู้จริงยึดถือสิ่งที่มีซึ่งเราพูดบ่อยๆนะคะยึดถือขันห้าว่าเป็นเราได้แต่พูดแต่ก็ไม่รู้ว่าขันแต่ละขันคืออะไรและยึดถือคืออะไรแต่ว่าตามความเป็นจริงคือต้องตั้งต้นค่ะทุกอย่างไม่ว่าวิชาการใดๆทั้งสิ้นนะคะถ้าไม่เข้าใจตั้งแต่ต้นก็คือว่าไขว้เขวสับสนไม่ตรงไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจทีละคำเคยพูดเสมอนะคะว่าปัญญาของคนในโลกนี้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือใครที่เราคิดว่าเก่งมีความสามารถกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเทียบกันได้ไหมลองคิดดูค่ะเทียบได้ไหมคะไม่ได้เลยค่ะไม่มีปัญญาของใครจะเทียบเท่ากับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ว่าโลกมนุษย์โลกสวรรค์สากลจักรวาลพระทรงแสดงความจริงเดี๋ยวนี้ให้ทุกคนได้ฟังว่าจริงไหมตรงไหมและกำลังมีจริงๆด้วยด้วยเหตุนี้นะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสคำว่าธรรมะเราพูดได้ไหมคะคำว่าธรรมะพูดได้ปัญญาเท่ากันไหมเห็นไหมคะความห่างไกลของผู้ที่ทรงตรัสรู้และทรงแสดงพระธรรมแม้แต่คำเดียวว่าธรรมะจากพระโอษฐ์กับคำที่เราพูดตามหรือจะอ่านหรือจะคิดก็ตามปัญญาไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นประมาทได้ไหมคะว่าเราเนี่ยเข้าใจธรรมะเพียงได้ฟังคำนี้ต้องรู้ว่ากว่าจะรู้จักพระปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะทรงแสดงให้เราไตร่ตรองจนเป็นปัญญาของเราเองซึ่งไม่อาจจะไปหาได้ที่ไหนเลยเงินทองทรัพย์สมบัติมหาศาล

0: ซื้อความเข้าใจไม่ได้ซื้อปัญญาไม่ได้เลยนะคะนอกจากคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำเป็นปัญญานำไปสู่ความเข้าใจถูกต้องโดยเหตุนี้จึงมีคำว่าธรรมเตชะภาษาไทยใช้คำว่าธรรมเดชเดชนี่ต้องเป็นพลังมีกำลังใช่ไหมคะจากความไม่รู้นะคะคำนั้นสามารถทำให้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งเข้าใจคำที่พระองค์ตรัสไว้45พรรษาเพราะฉะนั้นต้องมั่นคงแต่ละคำนะคะจำมีไหมทุกคนกำลังจำใช่ไหมคะใช้คำว่าทุกคนเพราะเข้าใจว่าจำเป็นคนนกจำไหมคะก
1: ็
0: ต้องจำได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นจำเป็นนกหรือจำเป็นคน
1: จำต้องเป็นจำเป็นธรรมะอย่างหนึ่ง
0: ค่ะถ้าเอารูปร่างออกหมดนะคะไม่รู้เลยว่านกจำหรือคนจำหรือแมวจำหรือไก่จำหรือกระต่ายจำเพราะจำเป็นจำเพราะฉะนั้นถ้าจำไม่เกิดขึ้นจะมีจำไหมคะไม่มีเพราะฉะนั้นสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ต้องเกิดขึ้นด้วยเหตุนี้แต่ละคำเนี่ยต้องเข้าใจว่าธรรมะที่เกิดขึ้นนะคะไม่มีใครไปทำเป็นอนัตตาอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นแล้วดับไปแค่นี้เบื่อหรือยังคะเบื่อฟังเรียกว่าเบื่อธรรมะเรียกว่าเบื่อเราหรือเบื่ออะไร
1: ถ้าเบื่อก็เพิ่มความวิกฤตแล้วไม่รู้จักธรรมะคือจบตั้งแต่แรก
2: สำนักปฏิบัติทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำนี้เด่นอยากให้ท่านอาจารย์ได้กรุณาขยายความค่ะ
0: ขณะนี้มีธรรมะนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เข้าใจสิ่งที่มีสิ่งที่น่าอัศจรรย์คือแม้มีก็ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเข้าใจและจะเข้าใจได้ต่อเมื่อได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่เป็นสิ่งที่แน่นอนที่สุดนะคะไม่ใช่คำของคนอื่นฟังแล้วพิสูจน์ได้พูดถึงอะไรพูดถึงเดี๋ยวนี้ค่ะสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นแต่ละคำที่ได้ฟังเนี่ยก็พิจารณาว่าเป็นความจริงตามที่ได้ฟังหรือเปล่านะคะเห็นมีจริงนะคะใครรู้จักเห็นบ้างค่ะแค่รู้ว่าเห็นมีจริงแต่ใครรู้จักเห็นบ้างใครรู้จักสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นบ้างถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคิดว่ารู้จักแต่ลองคิดดูนะคะมีสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นหมายความว่าต้องมีสิ่งที่กำลังเห็นมีทั้งเห็นและสิ่งที่ปรากฏให้เห็นทั้งสองต้องเกิดมิฉะนั้นไม่มีทางปฏิบัติธรรมะหรือถึงการเข้าใจธรรมะได้เลยเพราะว่าไม่มีความรู้อะไรเพราะฉะนั้นให้ทราบว่าทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นปัญญาตั้งแต่คำแรกนะคะทุกคำหมดลึกซึ้งขึ้นลึกซึ้งขึ้นเพราะฉะนั้นกำลังพูดถึงเห็นเนี่ยค่ะแล้วจะปฏิบัติยังไงให้รู้ความจริงของเห็นที่ใช้คำว่าอริยสัจเพราะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงความจริงของสิ่งที่กำลังมีเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีการเข้าใจไม่มีทางที่ปัญญาสามารถที่จะประจักษ์แจ้งซึ่งใช้คำว่าวิปัสสนาไม่ใช่ไม่รู้อะไรเลยนะคะแล้วก็ไปเห็นอะไรเกิดดับๆไม่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะแต่ต้องเป็นความเข้าใจที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นจนละคลายความไม่รู้จนสภาพธรรมะเนี่ยค่ะปรากฏตรงตามความเป็นจริงทีละหนึ่งแค่ทีละหนึ่งเนี่ยใครคิดบ้างคะถ้าสิ่งต่างๆรวมกันอย่างเดี๋ยวนี้ไม่สามารถจะรู้ความจริงที่เกิดดับได้ก็รวมกันละแต่ถ้าทีละหนึ่งจะเห็นเลยนะคะว่าต้องฟังจนกระทั่งมีความเข้าใจว่าทีละหนึ่งเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่เราเคยเข้าใจว่าเป็นเราหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนี่เป็นปัญญาหรือเปล่าถ้าไม่มีปัญญาอย่างนี้จะไปรู้อะไรจะไปทำอะไรที่ไหนก็ไม่รู้เพราะเหตุว่าสิ่งที่ควรจะรู้กำลังมีเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรจะเป็นปัญญาขั้นต้นนะคะคือฟังแล้วเข้าใจตามที่ฟังหรือเปล่าไม่ต้องไปคิดเรื่องปฏิบัติเลยค่ะเพราะเหตุว่าความลึกซึ้งของพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงผู้ฟังจะรู้ได้นะคะสามระดับปริยัติปฏิปติปฏิเวทะคนในครั้งพุทธกาลได้ฟังพระธรรมจากพระโอษฐ์อบรมเจริญปัญญาหรือเปล่าที่จะรู้ความจริงหรือเขาไปนั่งทำอะไร โดยที่ว่าไม่เกิดปัญญาเพราะฉะนั้นต้องรู้ว่าปัญญาคือความเห็นถูกความเข้าใจถูกนะคะในสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ตั้งแต่ขั้นการฟังว่าสิ่งนี้มีจริงกำลังเกิดดับจริงไหมเพราะเหตุว่าเห็นไม่ใช่ได้ยินคิดไม่ใช่หวานทุกอย่างที่มีจริงแต่ละหนึ่งนะคะเป็นธรรมะเกิดขึ้นจึงมีแล้วก็ดับไปไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดแล้วไม่ดับไปเลยทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะคะปรากฏเพียงชั่วคราวแล้วก็ดับไปแต่ชาวโลกไม่รู้จนกว่าจะได้ฟังคำและค่อยๆพิจารณาเป็นความรู้ถึงความที่ไม่เที่ยงของทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยวนี้เห็นก็ไม่ใช่ได้ยินถ้าเห็นยังไม่ดับไปได้ยินก็เกิดไม่ได้เพราะว่าสภาพรู้คือจิตเนี่ยต้องเกิดขึ้นทีละหนึ่งขณะเป็นธาตุรู้ทีละหนึ่งเพราะฉะนั้นสิ่งที่กำลังปรากฏไม่พร้อมกันเลยนะคะต้องทีละหนึ่งแต่ปรากฏเร็วสุดที่จะประมาณได้และเราก็สงสัยว่ามีคนตั้งเยอะมีดอกไม้ด้วยทำไมเป็นอย่างนี้ก็เพราะเหตุว่าสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งเนี่ยค่ะเกิดดับสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้เหมือนนายมายากลคนที่ดูกลเขาเล่นกลเนี่ยคิดไม่ออกเลยใช่ไหมคะว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นได้ยังไงก็เหมือนเดี๋ยวนี้ทำไมแค่สีสันวรรณะจะปรากฏเป็นดอกไม้เป็นใบไม้เป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้เร็วยิ่งกว่านายมายากลเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้ว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นเพราะสภาพธรรมะเกิดดับไม่ปรากฏจนกว่าจะมีผู้ที่ทรงตรัสรู้ความจริงที่ประจักษ์แจ้งการเกิดดับจริงๆเพราะฉะนั้นต้องอาศัยขั้นฟังของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือเป็นพระโพธิสัตว์มาก่อนนะคะนานแสนนานมีความเข้าใจค่อยๆเพิ่มขึ้นจนกระทั่งถึงเวลาซึ่งตรัสรู้ความจริงเปลี่ยนเวลาให้เป็นเวลาอื่นได้ไหมคะให้เป็นตอนเย็นได้ไหมให้เป็นตอนค่ำได้ไหมไม่ถึงเวลาที่จะรู้ก็รู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเกิดนี่ค่ะเกิดเมื่อปัจจัยพร้อมที่จะเกิดอย่างคนที่มานั่งฟังที่นี่คิดมาก่อนไหมคะว่าจะได้ยินคำนี้ไม่รู้เลยแต่มาแล้วได้ยินไม่คาดฝันเลยได้ยินแล้วก็หมดไปทุกอย่างเดี๋ยวก็กลับบ้านไม่มีอะไรเหลือเลยสักอย่างเดียวเพราะฉะนั้นค่อยๆฟังนะคะจนกระทั่งมีความมั่นคงว่าธรรมะเกิดดับก่อนอื่นนะคะต้องเข้าใจเพื่อที่จะละคลายว่าไม่มีเราลองคิดคำสั้นๆค่ะสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามคือเดี๋ยวนี้มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาคำว่าธรรมดามาจากภาษาบาลีนะคะธรรมตาตาคือความเป็นไปของธรรมะเกิดแล้วต้องดับไม่มีอะไรเลยซึ่งเกิดแล้วไม่ดับเพราะฉะนั้นเมื่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นและดับไปเป็นธรรมดาสิ่งนั้นจริงไม่ใช่ใครและไม่ใช่ของใครไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครด้วยนะคะเพราะฉะนั้นประโยคสั้นๆสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้เกิดและดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยยังมีเหลือไหมยังอยู่ไหมยังติดข้องไหมแค่นี้ค่ะความไม่รู้นำมาซึ่งความติดข้องเพราะคิดว่าสิ่งที่ปรากฏขณะนี้เป็นอันเดียวกับอันก่อนแต่ความจริงไม่ใช่ยังเห็นขณะนี้นะคะไม่ใช่ได้ยินพอได้ยินดับเห็นขณะใหม่เกิดได้ยินขณะใหม่เกิดแต่ละหนึ่งเป็นแต่ละหนึ่งซึ่งดับไปและไม่กลับอีกแต่สืบต่อกันเร็วสุดที่จะประมาณเหมือนนายมายากลถ้าไม่รู้อย่างนี้นะคะเป็นปัญญาหรือเปล่าถ้าไม่มีการฟังเป็นเบื้องต้นสามารถประจักษ์แจ้งการเกิดดับได้ไหมก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำให้ปัญญาเกิดขึ้นตามลำดับขั้นนะคะขั้นฟังต้องเข้าใจถ้าไม่เข้าใจเลยไปไหนก็ไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นจะไปสำนักปฏิบัติไม่รู้อะไรเลยจะรู้ไหมว่าสภาพธรรมะเดี๋ยวนี้เองค่ะกำลังเกิดดับและนี้เป็นสัจธรรมที่ไหนก็ตามแต่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาแต่ปัญญาที่จะเข้าใจอย่างนี้นะคะต้องค่อยๆเจริญขึ้นตามลำดับตั้งแต่ขั้นฟังจนกระทั่งมีความเข้าใจมั่นคงเป็นสัจญาณะที่ใช้คำว่าเดี๋ยวนี้เองค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงให้คนที่ฟังแล้วประจักษ์แจ้งเป็นท่านพระอัญญาโกณฑัญญะเพราะประจักษ์ความจริงที่กำลังเกิดดับและก็เป็นหลายท่านนะคะที่ทรงแสดงไว้ว่าเพราะปัญญาที่เข้าใจใน ในขณะที่เริ่มฟังและก็สามารถที่จะประจักษ์แจ้งถ้าได้อบรมความเข้าใจนั้นมั่นคงขึ้นเพราะฉะนั้นสำนักปฏิบัติคืออะไรทุกคำต้องชัดเจนนะคะสำนักคืออะไรคะคุณคำปัน
3: ครับท่านจ๋าครับสำนักก็หมายถึงที่อยู่ธรรมดาครับไม่ว่าจะอยู่ที่ใดที่นั่นก็เป็นสำนักของผู้นั้นครับนี่คือความหมายครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นอยู่บ้านแล้วไปสำนักปฏิบัติเนี่ยมีเหตุผลอะไรไปทำไมอยู่บ้านก็เป็นธรรมะปัญญาจะเกิดก็ไม่ได้ฟังเข้าใจและสามารถจะประจักษ์แจ้งด้วยปัญญาที่เข้าใจขึ้นไม่ใช่ไม่เข้าใจอะไรเลยแล้วก็จะไปประจักษ์แจ้งการเกิดดับซึ่งกว่าปัญญาระดับนั้นจะเกิดขึ้นนะคะถ้าฟังประวัติของอดีตสาวกแต่ละท่านนะคะท่านบำเพ็ญบารมีมากี่ชาตินานเท่าไหร่เพราะฉะนั้นคนไม่รู้ก็หลงคิดว่าจะดับกิเลสโดยการไม่รู้อะไรแต่เป็นไปได้ไหมคะท่านอัญญาโกณฑัญญะฟังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขณะนั้นเข้าใจหรือเปล่าถ้าไม่เข้าใจสามารถที่จะรู้ความจริงได้ไหมเป็นไปไม่ได้เลยและแค่ความเข้าใจทำไมภิกษุอีกสี่รูปไม่รู้ในขณะที่ท่านพระอัญญาโกณฑัญญะรู้ก่อนเพราะการอบรมปัญญาไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นใครสามารถที่จะฟังวันนี้นะคะเข้าใจได้มากน้อยเท่าไหร่ก็เป็นแต่ละคนแต่ไม่สามารถจะประจักษ์ความจริงซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่าสิ่งนี้แหละเกิดแล้วก็ดับเพราะฉันต้องมีความเข้าใจที่มั่นคงก่อนสิ่งนี้เกิดและดับจริงไหมเพราะอะไรถ้ามีความเข้าใจมั่นคงจริงๆนะคะต้องไปที่ไหนไหมในเมื่อพร้อมเมื่อไหร่ก็รู้เมื่อนั้นถ้ายังไม่รู้เด็กเข้าโรงเรียนวันแรกเนี่ยเขียนหนังสือได้ไหมแต่แต่ละคนเนี่ยจะเขียนได้เมื่อไหร่เท่ากันไหมบางคนเขียนได้เร็วกว่าอีกคนหนึ่งใช่ไหมคะอ่านออกเร็วกว่าอีกคนหนึ่งเพราะฉะนั้นแต่ละคนที่กำลังเข้าใจธรรมะทีละเล็กทีละน้อยก็เช่นเดียวกันกว่าจะถึงขณะที่เข้าใจเพิ่มขึ้นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำเปลี่ยนไม่ได้สิ่งหนึ่งสิ่งใดขณะนี้ปรากฏเพราะเกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วดับไปมีผู้ที่ประจักษ์แจ้งเป็นพระอริยสาวกซึ่งเป็นสังฆรัตนะซึ่งเราเคารพกราบไหว้นะคะพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะและพระสังฆรัตนะไม่ใช่คนที่ไม่ได้รู้ความจริงแต่คนที่มีปัญญาประจักษ์แจ้งรู้ตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์หรือเป็นบรรพชิตเป็นสังฆรัตนะ
4: มีผู้ถามครับถามว่ามีพระภิกษุบางรูปบอกว่าไม่ใช่เรื่องของคฤหัสถ์ที่จะดูแลศาสนาหรือว่ามาเผยแพร่ดังนั้นการที่คฤหัสถ์จะมาสอนเป็นการก้าวก่ายหน้าที่ถูกต้องหรือไม่ครับ
5: จะเห็นได้ว่านะครับพระองค์ได้ประทานพระธรรมวินัยแก่พุทธบริษัททั้ง4ในส่วนของอุบาสกและอุบาสิกานะครับก็เป็นผู้ที่มีความเลื่อมใสเป็นผู้ที่มีการฟังธรรมศึกษาธรรมผู้ที่เป็นอุบาสกผู้เลิศทางด้านในการแสดงธรรมก็คือจิตตคหบดีความเป็นผู้เลิศทางด้านแสดงธรรมของอุบาสิกาได้แก่นางคุชุตลาการประกาศหรือการแสดงคำสอนนะครับไม่ใช่มอบให้แก่บริษัทหนึ่งบริษัทใดแต่ว่าถ้าผู้ใดมีความรู้ความเข้าใจในธรรมวินัยควรไหมครับที่จะประกาศเปิดเผยให้คนอื่นรู้เพราะว่าการประกาศคำของพระองค์เท่านั้นที่จะยังคำสอนของพระองค์ให้กว้างขวางยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นผู้ใดกล่าวแต่ถ้าเป็นภิกษุบริษัทเนี่ยครับหมายถึงเป็นหัวหน้าในการที่จะศึกษาแล้วก็ประพฤติตามอย่างพระองค์และถ้าเป็นอุบาสกอุบาสิกาเมื่อเห็นคุณของภิกษุก็บำรุงท่านแต่พระองค์ก็ไม่ได้จำกัดเลยนะครับว่าการจะประกาศคำสอนหรือเผยแพร่คำสอนต้องมอบหมายให้เฉพาะภิกษุบริษัทแต่ทั้ง4บริษัทนะครับรวมถึงอุบาสกอุบาสิกาด้วย
0: ในครั้งพุทธกาลนะคะถ้าคฤหัสถ์ไม่รู้ว่าภิกษุคือใครและก็ภิกษุจะต้องประพฤติปฏิบัติตามสิกขาบทที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้คฤหัสถ์นั้นก็ไม่สามารถที่จะ พ่งโทษติเตียนโพธนาเมื่อภิกษุทำสิ่งที่ไม่สมควรแต่ในครั้งพุทธกาลเมื่อมีภิกษุที่กระทำสิ่งใดไม่เหมาะควรนะคะอุบาสกอุบาสิกาคฤหัสถ์เนี่ยค่ะที่เข้าใจถ้าไม่เข้าใจเพ่งโทษไม่ได้เพ่งโทษคือให้รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นโทษภิกษุประพฤติตามไม่ได้เพราะเหตุว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ว่าเมื่อเป็นภิกษุนะคะขัดเกลากิเลสยิ่งกว่าคฤหัสถ์โดยตั้งแต่ตื่นจนหลับจะต้องสำนึกว่าเราไม่ใช่คฤหัสถ์เพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่ใช่คฤหัสถ์คือใครคะคือผู้ที่อุทิศตนเพราะเห็นคุณของการที่ได้รับฟังพระธรรมซึ่งสามารถที่จะทำให้ขัดเกลากิเลสนะคะตามอัธยาศัยที่ยิ่งกว่าคฤหัสถ์เพราะฉะนั้นไม่มีการบังคับเลยไม่มีการชักชวนกันให้ใครไปบวชนะคะหรือว่าต้องบวชสิจะได้เข้าใจธรรมะไม่มีนะคะเพราะเหตุว่าไม่ว่าจะเป็นภิกษุหรือเป็นคฤหัสถ์ก็สามารถที่จะฟังพระธรรมและก็เข้าใจธรรมะได้ด้วยและก็ทั้ง4บริษัทเนี่ยต้องพร้อมเพรียงกันศึกษาธรรมะให้เข้าใจถูกต้องเพื่อที่จะดำรงรักษาบริษัท1บริษัทใดที่ประพฤติผิดนะคะให้ทำสิ่งที่ถูกต้องด้วยเหตุนี้ในครั้งนั้นค่ะคฤหัสถ์เพ่งโทษถ้าเราไม่รู้จักว่าเป็นโทษถ้าเราคิดว่าภิกษุรับเงินและทองได้เราจะเพ่งโทษไหมถ้าเราคิดอย่างนั้นแต่ภิกษุใดรับเงินและทองในครั้งพุทธกาลนะคะคฤหัสถ์เพ่งโทษติเตียนโพธนาเพ่งโทษให้รู้ว่าเป็นโทษเพราะนั่นไม่ใช่บรรพชิตไม่ใช่ภิกษุในพระธรรมวินัยภิกษุในธรรมวินัยสละชีวิตแล้วนะคะเพื่อที่จะศึกษาต้องศึกษาพระธรรมค่ะไม่อย่างนั้นบวชทำไมคฤหัสถ์ยังฟังธรรมะแต่ก็รู้ว่าไม่บวชเพราะเหตุว่าไม่ได้สะสมมาที่จะขัดเกลากิเลสในเพศของบรรพชิตเพราะฉะนั้นคนที่เป็นผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนานะคะมีทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตตามอัธยาศัยและก็ต่างก็เป็นผู้ที่เป็นเอตทัคคะในแต่ละฝ่ายทั้งในเพศคฤหัสถ์และบรรพชิตด้วยด้วยเหตุนี้นะคะถ้าจะดำรงพระศาสนาไว้ก็คือว่าเข้าใจคำสอนโดยพุทธบริษัททั้ง4รู้ว่าสิ่งใดเป็นโทษนะคะภิกษุไม่ใช่เพียงแต่จะศึกษาธรรมะเพื่อที่จะประกาศธรรมะให้คฤหัสถ์ซึ่งมีเวลาน้อยกว่าได้เข้าใจถูกต้องยังจะต้องประพฤติขัดเกลากิเลสยิ่งกว่าคฤหัสถ์ถ้าได้อ่านหรือได้ฟังได้ศึกษาพระวินัยนะคะจะรู้เลยว่าภิกษุคือผู้ที่สละชีวิตเพื่อที่จะศึกษาและขัดเกลากิเลสโดยเข้าใจพระธรรมและประพฤติตามสิกขาบทมิฉะนั้นแล้วก็ไม่ใช่สากยบุตรพระองค์ตรัสว่าไม่ใช่คนของเราเพราะเหตุว่าไม่ได้ประพฤติตามพระองค์แต่ว่าถ้าเป็นภิกษุแล้วนะคะก็คือว่าประพฤติตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการทูลขออุปสมบทเพื่อศึกษาพระธรรมและประพฤติตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ทรงบัญญัติไว้พระพุทธเจ้าประพฤติอย่างไรสากยบุตรต่างได้ไหมคะประพฤติต่างได้ไหมโดยกายโดยวาจาต้องขัดเกลาถึงอย่างนั้นพระเชนก็แสดงเห็นว่านะคะถ้าคฤหัสถ์ไม่เข้าใจพระธรรมวินัยจะดำรงพระศาสนาได้ไหมพระเชนคฤหัสถ์ไม่ใช่เพียงแต่เข้าใจธรรมะแต่ต้องเข้าใจวินัยด้วยมิฉะนั้นแล้วก็ไม่รู้ว่าภิกษุคือใครและภิกษุเองก็ไม่รู้ว่าภิกษุคือใครพระเชนก็มีคฤหัสถ์ที่กล่าวว่านะคะคฤหัสถ์ก็ไม่รู้จักพระพระก็ไม่รู้จักพระถ้าพระรู้จักพระกายวาจาจะเป็นอย่างคฤหัสถ์ได้ไหมคะไม่ทราบมีตัวอย่างที่คุณคำปันจะกล่าวถึงบ้างไหมคะ
3: ครับครับท่านอาจารย์ครับก็ในความหมายนะครับของภิกษุนะครับก็ละเอียดที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นะครับก็แสดงถึงความเป็นจริงนะครับว่าเป็นผู้ที่เห็นโทษเห็นภัยของกิเลสเป็นผู้ที่มีความละอายในอกุศลยิ่งกว่าคฤหัสถ์จึงสละชีวิตของความเป็นคฤหัสถ์ทุกประการนะครับเพื่อที่จะศึกษาธรรมะอบรมปัญญาขัดเกลากิเลสมีความประพฤติคล้อยตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสิ่งใดก็ตามนะครับที่ไม่ได้เป็นไปเพื่อการขัดเกลากิเลสเพศบรรพชิตทำไม่ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเล็กน้อยเพียงใดก็ตามเพราะว่าความผิดแม้เล็กน้อยก็เป็นความผิดเป็นสิ่งที่มีโทษเป็นสิ่งที่นำมาซึ่ง ทษโดยส่วนเดียวไม่เป็นประโยชน์เลยนะครับแม้แต่การพูดมุ่งหวังเพื่อหัวเราะกันเล่นเป็นการพูดหยอกล้อกันบรรพชิตทำไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรนี่คือแม้จะเป็นโทษที่เบาไม่ถึงกับขาดจากความเป็นพระภิกษุแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงแสดงว่านั่นเป็นความประพฤติที่ไม่เหมาะไม่ควรไม่สมไม่ใช่กิจของสมณะเป็นสิ่งที่สมณะทำไม่ได้ครับอันนี้คือแม้เพียงกล่าวเพื่อที่จะหัวเราะกันเล่นยังทำไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นโทษมากกว่านี้ยิ่งจะเห็นได้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งเลยครับท่านอาจารย์ครับ
0: ค่ะการฟังพระธรรมต้องเข้าใจว่าไม่เคยฟังมาก่อนนะคะเพราะเหตุว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นต้องเป็นคนที่ตรงจริงใจมั่นคงที่จะเข้าใจมิฉะนั้นการฟังแต่ละครั้งของเราเนี่ยค่ะก็จะเสียเวลาและเสียประโยชน์คือฟังแล้วก็ไม่ได้เข้าใจจริงๆแต่ประโยชน์จริงๆอยู่ที่ขณะที่เข้าใจนะคะแล้วก็มั่นคงแต่ละคำเช่นวิกฤตพระพุทธศาสนาเพราะไม่เข้าใจธรรมะแค่นี้ค่ะไตร่ตรองสิคะว่าถูกไหมแล้วเมื่อเช้าเนี่ยเราก็กล่าวถึงนะคะสิ่งที่กำลังเป็นในขณะนี้เป็นการแสดงชัดเจนว่าไม่รู้จักแม้แต่คำว่าธรรมะคืออะไรเพราะฉะนั้นเมื่อไม่เข้าใจแม้แต่คำแรกนะคะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้และทรงแสดงก็แสดงว่าแล้วเราจะเข้าใจคำอื่นๆได้หรือถ้าเราไม่เข้าใจคำแรกเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่ไตร่ตรองแล้วก็ตรงนะคะไม่เข้าใจแต่ละคำแต่คิดว่าเข้าใจเพราะฉะนั้นก็หลงทางหลงผิดนั่นก็คือทำให้คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันตรธานนี่คือวิกฤตเพราะฉะนั้นการแก้วิกฤตก็คือขณะนี้ทุกท่านกำลังฟังเพื่อเข้าใจเข้าใจเมื่อไหร่นั่นแหละค่ะจึงจะค่อยๆแก้วิกฤตพระพุทธศาสนาได้ไม่ใช่ว่าเราจะไปทำอย่างอื่นที่จะแก้วิกฤตโดยที่ว่าเราไม่เข้าใจเพราะเหตุว่าไม่เข้าใจจึงวิกฤตนะคะให้เงินให้ทองพระภิกษุมีสำนักปฏิบัติมีผ้ายันมีอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะแต่ทำไมไม่คิดไตร่ตรองแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งว่าคืออะไรและเราก็จะเข้าใจว่านั่นเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือคำที่ทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ตรงนะคะประโยชน์อยู่ที่ทุกคนที่จะเข้าใจถูกเพราะว่าได้รู้จักพระธรรมซึ่งความเข้าใจอันนี้เนี่ยค่ะเวลาที่ได้ฟังพระธรรมต่อไปไม่ว่าจะมากจะน้อยอย่างไรในชาตินี้นะคะก็เป็นผู้ที่ตรงว่านี่คือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทำให้รู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงๆซึ่งเพียงฟังเท่านี้ไม่พอนะคะเพราะว่าความจริงยังมีอีกมากนี่เป็นแต่เพียงเริ่มต้นให้เป็นผู้ที่เข้าใจตรงและจริงใจว่ารู้จักธรรมะหรือยังรู้จักจริงๆหรือเปล่าถ้ารู้จักจริงๆก็คือว่าเริ่มมั่นคงว่าทุกอย่างที่มีไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะแต่สิ่งที่มีจริงเนี่ยแต่ละหนึ่งเช่นเห็นไม่ใช่เสียงเสียงไม่ใช่ได้ยินได้ยินไม่ใช่คิดคิดไม่ใช่จำเพราะฉะนั้นตั้งแต่เกิดก็มีแต่สิ่งที่มีจริงเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่เหลือเลยค่ะเพราะฉะนั้นก็คือว่าธรรมะไม่ใช่ของใครไม่ใช่ใครไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครแต่ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดแม้แต่ความวิกฤตก็เกิดจากเหตุปัจจัยคือเพราะไม่รู้ความจริงนะคะจึงทำให้คิดเองและเมื่อคิดเองแล้วนะคะด้วยความไม่รู้ก็คือต้องทำสิ่งที่ไม่ตรงและไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะไม่ใช่ว่าเราไม่รู้จักวิกฤตแต่ต้องมั่นคงว่าวิกฤตคือขณะนี้ไม่ได้มีการเข้าใจพระธรรมวินัยอย่างถูกต้องเพราะฉะนั้นความเข้าใจผิดก็ทำให้ประพฤติปฏิบัติในทางที่ไม่ใช่การส่งเสริมพระพุทธศาสนาแต่ว่าเป็นการทำลายพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นถ้ามีอะไรที่ต่างคนต่างช่วยกันคิดนะคะเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขวิกฤตก็ได้สนทนากันนะคะเพื่อความเข้าใจมั่นคงขึ้น
1: ต้นเหตุต้นตอจริงๆคือการไม่รู้ไม่เข้าใจแม้เพียงสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ก็คือสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นความไม่รู้เนี่ยครับท่านอาจารย์เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลย
0: เพราะฉะนั้นค่อยๆสนทนากันไปเรื่อยๆทีละเล็กทีละน้อยนะคะโดยที่ว่าต้องเป็นความเข้าใจเช่นขอถามว่าเมื่อฟังเมื่อเช้านี้แล้วนะคะวิกฤตอยู่ที่ไหนเราตอบว่าอยู่ที่ความไม่รู้ใช่ไหมคะแล้วความไม่รู้อยู่ที่ไหนนี่คือกว่าปัญญาจะค่อยๆเกิดได้เราก็ต้องเป็นผู้ที่ตรงนะคะวิกฤตพระพุทธศาสนาเกิดเพราะความไม่รู้พระพุทธศาสนาถูกต้องไหมคะถ้ารู้ก็ไม่วิกฤตอย่างนี้เพราะฉะนั้นรู้ละว่าวิกฤตเกิดจากความไม่เข้าใจพระพุทธศาสนาและความไม่เข้าใจพระพุทธศาสนาอยู่ที่ไหนคือถามจนถึงที่สุดนะคะจะได้รู้ว่าวิกฤตจริงๆเนี่ยอยู่ที่ไหนนี่คือปัญญานะคะปัญญาไม่ใช่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไปหยิบยื่นยกให้ใครแต่ละคำของพระองค์เนี่ยกล่าวให้คนฟังเนี่ยได้ไตร่ตรองได้คิดได้พิจารณาความเข้าใจที่ถูกต้องเกิดเมื่อไหร่นั่นคือสมบัติซึ่งหาอีกไม่ได้ในชาตินี้ซึ่งจะติดตามต่อไปทำให้ไม่เข้าใจผิดพระฉันถามว่านะคะวิกฤตพระพุทธศาสนาเกิดเพราะความไม่รู้และความไม่รู้อยู่ที่ไหน
6: อยู่ที่เข้าใจผิดนะ
0: นั่นสิคะความเข้าใจผิดอยู่ที่ไหน
6: อยู่ที่ไม่มีปัญญาที่จะเข้าใจได้
0: ไม่มีปัญญานี่อยู่ที่ไหน
6: ก็อยู่ที่คนของแต่ละคนนะครับบางคนก็เข้าใจบางคนก็ไม่เข้าใจ
0: เพราะฉะนั้นคนรู้ตอบได้ใช่ไหมคะขอให้คนฟังใหม่ได้คิดได้ไตร่ตรองได้พิจารณาจนกระทั่งถูกต้องไหมความไม่รู้ไม่ได้อยู่ที่ใครเลยทั้งสิ้นไม่อยู่ที่คนอื่นอยู่ตรงความไม่รู้ที่มีอยู่กับแต่ละบุคคลเพราะฉะนั้นใครก็ตามนะคะที่กำลังไม่รู้เนี่ยค่ะจะแก้กริดๆไม่ได้แต่เมื่อมีความเข้าใจขึ้นแต่ละหนึ่งที่เข้าใจนั่นแหละแก้วิกฤตได้เพราะฉะนั้นเราไปคิดไกลมากถึงความเป็นเราที่จะแก้วิกฤตนะคะแต่จริงๆแล้วถ้าไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งทำให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตัวความเห็นที่ถูกต้องภาษาบาลีใช้คำว่าปัญญาปัญญาความรู้จริงความรู้ถูกต้องนั่นแหละจะแก้วิกฤตได้เพราะฉะนั้นตราบใดที่ยังไม่เข้าใจแก้วิกฤตไม่ได้
1: ครับขอบคุณครับ
0: เพราะฉะนั้นอยู่ที่แต่ละคนใช่ไหมคะเหตุที่จะให้เกิดวิกฤตก็อยู่ที่แต่ละคนจะแก้วิกฤตก็ต้องแต่ละคนถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นวันนี้ตรงนี้เดี๋ยวนี้คือผู้ที่จะแก้วิกฤตเมื่อเข้าใจเพราะว่าเราจะพูดถึงวิกฤตก็มากนะคะก็เป็นเราไปหมดเป็นเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่รู้จบแต่ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใคร
1: ในเมื่อความไม่รู้นะครับก็อยู่ที่จิตของแต่ละคนที่ไม่รู้และความรู้ก็อยู่ที่จิตของแต่ละคนที่เริ่มรู้ขึ้นนะครับท่านอาจารย์
0: เพราะฉะนั้นการสนทนาก็คงจะเป็นการมีคำถามให้ตอบทำไมไหว้พระไหว้กันทุกคนใช่ไหมคะแล้วทำไมไหว้ล่ะคะเห็นไหมคะรู้หรือไม่รู้ที่ไหว้แล้วรู้อะไรจึงไหว้เพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยแม้แต่จะไหว้พระเป็นผู้ที่ตรงและจริงใจหรือเปล่าว่าขณะนั้นน่ะรู้จักพระหรือเปล่าและเวลาไหว้พระเนี่ยคือไหว้อะไรชาวพุทธต้องเป็นผู้ที่มีเหตุผลมีความเข้าใจที่ถูกต้องเราไหว้เดรัจฉีเดรัจฉีคือผู้ที่มีความเห็นอื่นนอกจากคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราอาจจะไหว้ใครก็ได้นะที่สูงอายุกว่าที่เป็นญาติเป็นผู้ที่มีความรู้นะคะหรือว่าพบปะกันก็ทักทายกันโดยการไหว้นั่นคือการไหว้ต่างลักษณะแต่ที่จะไหว้พระต้องต่างแล้วใช่ไหมคะไม่เคยรู้จักเลยเดินมาตามถนนใครเป็นใครชื่ออะไรก็ไม่รู้แต่ทันทีที่เห็นการครองผ้ากาสาวพัดคนที่ไหว้ก็มีไม่ไหว้ก็มีนะคะก็แล้วแต่ว่าขณะนั้นไหว้หรือไม่ไหว้แต่ก็ยังมีปัญหาต่อไปอีกว่าทำไมไหว้คนที่ไหว้ต้องตอบได้ใช่ไหมคะหรือตอบไม่ได้
5: ไหว้ในคุณความดีของพระภิกษุครับท่านอาจารย์
0: รู้ได้ยังไงว่ามีคุณความดีคะถ้าเห็นที่ห้างสรรพสินค้าซื้อกาแฟไหว้ไหมคะคุณความดีหรือเปล่า
5: ก็รู้ว่าความประพฤติอย่างนั้นไม่เหมาะแก่พระภิกษุก็ไม่ได้ไหว้พระภิกษุที่มีความประพฤติอย่างนั้นครับ
0: เพราะฉะนั้นต้องเข้าใจถูกใช่ไหมว่าพระภิกษุคือใครถ้าไม่เข้าใจนะคะ เป็นการส่งเสริมหรือเปล่าแม้แต่ในครั้งพุทธกาลพระผู้มีพระภาคก็ให้คฤหัสถ์เนี่ยค่ะไม่ไหว้ภิกษุที่ไม่ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยถูกต้องไหมคะก็ไม่ได้ประพฤติตามพระธรรมวินัยแล้วไหว้หมายความว่ายังไงไหว้คนที่ไม่ประพฤติตามพระธรรมวินัยส่งเสริมผู้ที่ไม่ประพฤติปฏิบัติพระธรรมวินัยอย่างนั้นหรือภิกษุคือผู้เห็นภัยในสังสารวัฏสองคำนี้หมายความว่ายังไงคะเพราะเห็นภัยในสังสารวัฏจึงสละเพศคฤหัสถ์สู่เพศบรรพชิตเพราะสะสมมาที่สามารถที่จะขัดเกลากิเลสตามที่พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติว่าพระภิกษุจะต้องประพฤติอย่างไรต่างกับคฤหัสถ์อย่างไรภิกษุหุงหาอาหารไม่ได้นะคะตื่นเช้ามาเนี่ยจะชงกาแฟได้ไหมคะค่ะแม้แต่ชงกาแฟก็ไม่ได้เพราะว่าไม่ใช่คฤหัสถ์อีกต่อไปเพราะฉะนั้นเป็นผู้ที่ขัดเกลากิเลสอย่างยิ่งนะคะโดยการศึกษาพระธรรมถ้าไม่เข้าใจพระธรรมแล้วเป็นภิกษุได้อย่างไรเพราะเหตุว่าเพราะเข้าใจพระธรรมจึงสามารถที่จะสละอาคารบ้านเรือนยากไหมคะออกจากบ้านจะไปนอนที่ไหนจะไปพักที่ไหนจะไปได้อาหารยังไงแต่เพราะเหตุว่ามีความเข้าใจว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอยู่ได้ภิกษุในพระธรรมวินัยทุกรูปอยู่ได้เพราะเหตุว่ามีความเข้าใจถูกต้องว่านะคะเมื่อเป็นผู้ที่มีศรัทธาที่จะขัดเกลากิเลสคือฤหัสถ์เคารพบูชายกมือไหว้นะคะในศรัทธาในการสะสมที่สามารถขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิตเพราะฉะนั้นคฤหัสถ์เป็นผู้ที่ถวายสิ่งที่จำเป็นแต่การที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อศึกษาพระธรรมมีอาหารมีเครื่องนุ่งห่มนะคะปัจจุบันนี้ก็มีที่อยู่อาศัยมียารักษาโรคถามจริงๆว่ามีเท่านี้เนี่ยพอไหมสำหรับการจะมีชีวิตอยู่พอเพียงใช่ไหมคะสำหรับผู้ที่จะขัดเกลากิเลสเพราะฉะนั้นที่กราบไหว้พระภิกษุเพราะเห็นคุณในการที่สะสมมาที่จะสละเพศคฤหัสถ์แล้วก็ขัดเกลากิเลสโดยฟังพระธรรมเข้าใจพระธรรมปัญญาที่เข้าใจพระธรรมนั่นแหละขัดเกลากิเลสเห็นคุณค่าของแต่ละสิกขาบทที่พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติให้ภิกษุเนี่ยประพฤติปฏิบัติถ้าภิกษุใดไม่ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยไม่ใช่ภิกษุในธรรมวินัยเพราะเหตุว่าต้องรู้ว่าภิกษุคือใครก่อนบวชเนี่ยค่ะฟังพระธรรมหรือเปล่าเข้าใจพระธรรมหรือเปล่ารู้ไหมว่ากิเลสมีมากแค่ไหนคฤหัสถ์ที่มีกิเลสฟังพระธรรมแล้วนะคะขัดเกลากิเลสในเพศคฤหัสถ์รู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นพระอริยะบุคคลท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีวิสาขามิคารมานดาชีวโกมารพัทพระเจ้าพิมพิสารท่านเป็นอริยะบุคคลในเพศคฤหัสถ์เพราะว่าท่านฟังธรรมะขัดเกลากิเลสตามอัธยาศัยที่สะสมมาเพราะฉะนั้นท่านเหล่านั้นเป็นสังฆรัตนะเพราะฉะนั้นการที่ใครจะเป็นคฤหัสถ์ฟังธรรมะขัดเกลากิเลสเป็นพระอริยะบุคคลหรือใครฟังธรรมะแล้วก็รู้ตัวเองว่าสามารถที่จะขัดเกลายิ่งกว่าคฤหัสถ์เพราะเหตุว่าคฤหัสถ์เนี่ยค่ะรู้แจ้งอริยสัจธรรมถึงความเป็นพระโสดาบันเป็นพระสกทาคามีเป็นพระอนาคามีนะคะกิเลสยังไม่หมดเมื่อไรที่ถึงความเป็นพระอรหันต์ดับกิเลสไม่เหลือเลยสักเล็กน้อยนิดเดียวเมื่อนั้นจะไม่เป็นคฤหัสถ์อีกต่อไปเพราะฉะนั้นเพศบรรพชิตคือเพศของพระอรหันต์เพราะเหตุว่าไม่ต้องถึงความเป็นพระอรหันต์ก็เป็นคฤหัสถ์ที่เข้าใจธรรมะได้เพราะฉะนั้นไม่มีใครบังคับใครให้บวชเลยนะคะคนที่บวชเนี่ยมีศรัทธาจริงๆเพราะว่าคนอื่นจะไปบังคับคนอื่นว่าไม่ให้มีกิเลสอย่างนั้นไม่ให้มีกิเลสอย่างนี้ให้ทำอย่างนี้ไม่ควรทำอย่างนั้นได้หรือแต่ว่าผู้นั้นเห็นคุณจริงๆว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เดียวเท่านั้นที่จะทรงบัญญัติสิกขาบทของพระภิกษุแม้ท่านพระสารีบุตรก็ไม่สามารถที่จะบัญญัติสิกขาบทของพระภิกษุได้เพราะเหตุว่าพระองค์ทรงตรัสรู้ว่าเหตุอะไรแม้เพียงเล็กน้อยก็จะนำมาซึ่งความไม่เป็นภิกษุ
4: ก็มีคำถามว่าแล้วทำไมจะต้องนับถือเถรวาททำไมไม่นับถือพุทธวาทไปเลยเพราะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสัจธรรมไว้แล้วเราควรที่จะยึดถือเฉพาะพุทธวาทะเท่านั้นแล้วก็นำไปสู่การที่ พระวินัยบางข้อเนี่ยครับก็ไม่ได้เหมาะสมกับยุคสมัยเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้พระภิกษุก็สามารถที่จะรวมตัวกันสวดถอนพระวินัยบางข้ออย่างนี้จะถูกต้องตามพระธรรมวินัยหรือไม่ครับ
0: ค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเป็นพระเถระ
1: เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคือผู้ที่ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบไม่มีกิเลสเหลือเลยครับ
0: ค่ะเมื่อเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนะคะทรงบำเพ็ญพระบารมีเพื่ออนุเคราะห์คนอื่นให้ได้เข้าใจสิ่งที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้โดยทรงแสดงพระธรรมให้คนได้ฟังเหมือนเดี๋ยวนี้เลยค่ะฟังแล้วไตร่ตรองแล้วก็ค่อยๆเข้าใจถูกต้องอย่างมั่นคงนะคะเพราะฉะนั้นในสมัยโน้นนะคะผู้ที่ได้ฟังพระธรรมแล้วเป็นพระอรหันต์มั่นคงไหมคะถึงการดับกิเลสเพียงแต่ว่าไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เป็นสาวกเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วทรงแสดงธรรมแล้วมีผู้ฟังและรู้ตามเป็นสาวกซึ่งเป็นเถระเพราะว่าผู้ที่มั่นคงในการที่จะขาดเกลากิเลสจนถึงความเป็นพระอรหันต์พระฉันพระเถระเนี่ยค่ะเป็นพระอรหันต์หรือเปล่าในครั้งนั้นที่จะกล่าวว่าเถรวาท
1: เป็นพระอรหันต์นะครับก็ขออ้างอิงหลักฐานนะครับอย่างการสังคายนาครั้งแรกๆครั้งที่1ที่2ที่3ฮะก็เป็นพระอรหันต์นะทั้งสิ้นเลยอย่างในครั้งที่1นะฮะก็เป็นพระอรหันต์ผู้เลิศด้วยคุณวิเศษหมายความว่าทั้งอิทธิปาฏิหาริย์ทั้งการดับกิเลสเป็นพระอรหันต์นะฮะเป็นพระอรหันต์ปฏิสัมภิทาคือผู้ที่ถึงพร้อมทุกอย่าง500องค์นะครับมีท่านพระมหากัสสปะเป็นประธานในการสังคายนาครับท่านอาจารย
0: ์ค่ะพระเถระทั้งหลายเป็นผู้ที่มั่นคงในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะแล้วก็เราเป็นใครเราเข้าใจธรรมะอย่างพระเถระเหล่านั้นหรือเปล่าแล้วเราคิดที่จะเปลี่ยนแปลงพระธรรมวินัยใครเป็นผู้ทรงบัญญัติพระธรรมะและวินัยธรรมะทุกคำที่ท่านเหล่านั้นได้ฟังทำให้ท่านเป็นเถระมั่นคงว่าเป็นคำจริงคำอื่นไม่จริงและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบทด้วยพระมหากรุณาเพื่อที่จะให้ผู้ที่ขาดเกลากิเลสเนี่ยได้รู้ว่าการขาดเกลากิเลสในเพศบรรพชิตเนี่ยค่ะจะต้องต่างห่างไกลจากเพศคฤหัสถ์ผู้ใดที่ทำได้เท่านั้นจึงสมควรบวชไม่ใช่ว่าอยากบวชแต่ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าคิดว่าจะเพิกถอนคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้ก็เท่ากับเขาเพิกถอนความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่า
1: ก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะครับการจะสวดถอนพระวินัยบางข้อกับการที่จะเปลี่ยนจากพุทธศาสนาเถรวาทเป็นพุทธวาทเนี่ยครับ
0: ก็ต้องคิดก่อนนะคะคนที่จะคิดเปลี่ยนเป็นใครแล้วผู้ที่ดำรงคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสืบทอดมาตั้งแต่สมัยสังคายนานะคะพระอรหันต์ทั้งนั้นแต่คนยุคนี้เป็นใครและพระอรหันต์ในครั้งนั้นไม่มีสักรูปเดียวนะคะที่จะเปลี่ยนหรือจดถอนสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วด้วยความเคารพอย่างยิ่งเพราะรู้ว่าไม่มีใครสามารถที่จะมีปัญญาเสมอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สิ่งที่ทรงบัญญัติเนี่ยภิกษุที่เห็นประโยชน์ของการที่จะเป็นพระภิกษุเท่านั้นที่จะประพฤติปฏิบัติตามได้เพราะเหตุว่าท่านประพฤติปฏิบัติตามแล้วท่านเป็นพระอรหันต์กันไม่เดือดร้อนอะไรใช่ไหมคะออกจากบ้านท่านพระยศกุลบุตรสละบ้านวงศาคณาญาติแล้วก็ติดตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปทำประโยชน์อย่างยิ่งนะคะคือได้กล่าวคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วให้คนอื่นได้เข้าใจด้วยมิฉะนั้นแล้วเพียงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เดียวและก็คนมีมากมายและพระองค์จะเสด็จไปโปรดทุกคนได้อย่างไรนอกจากว่าผู้ใดที่ฟังธรรมะเข้าใจแล้วนะคะก็มีความเป็นมิตรมีความเป็นเพื่อนมีความหวังดีให้สิ่งที่ดีที่สุดคือความจริงความถูกต้องเพื่อเขาจะได้ไม่เข้าใจผิด
1: อาจารย์ครับปั่นครับพระพุทธศาสนาในประเทศไทยเป็นพระพุทธศาสนาเถรวาทมีคำว่าเถรวาทครับกับพุทธวาทเนี่ยคืออย่างไร
3: ครับคำว่า ถรวาทก่อนนะครับเถรวาทะนะครับวาทะที่มั่นคงนะครับซึ่งผู้ที่จะเป็นผู้ที่มีความมั่นคงนะครับก็คือผู้ที่ได้ฟังและศึกษาพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงนะครับมีความเข้าใจอย่างถูกต้องและสามารถดับกิเลสได้หมดสิ้นถึงความเป็นเถระจริงๆนะครับก็คือเป็นธรรมะเถระเป็นผู้ที่มั่นคงในพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเป็นผู้ที่เกิดในพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นคำของท่านเหล่านั้นนะครับจะไม่มีทางที่จะผิดหรือว่าคลาดเคลื่อนจากคำจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเลยนะครับเพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาคือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเถรวาทะเพราะเหตุว่าสืบทอดมาจากพระเถระทั้งหลายผู้ที่มีปัญญาผู้ที่ทรงคุณความดีนะครับที่จะช่วยกันดำรงรักษาพระธรรมคำสอนให้เจริญมั่นคงต่อไปนะครับเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่มีโอกาสได้ฟังได้ศึกษาอย่างแท้จริงเลยนะครับนี่คือความหมายของเถรวาทะซึ่งจะเป็นวาทะที่มั่นคงได้ก็เพราะว่ามั่นคงในคำจริงแต่ละคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงนะครับอันนี้คือความหมายของเถรวาทะหรือว่าเถรวาทอีกคำหนึ่งครับพุทธวาทะหรือว่าพุทธวาทถ้าได้ศึกษาในพระธรรมคำสอนนะครับจะไม่มีคำนี้เลยนะครับในพระธรรมคำสอนจะมีเฉพาะคำว่าพุทธโววาทะก็คือพระโอวาทที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานแก่พุทธบริษัทก็คือพระธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงแสดงบ่อยๆเนืองๆ นะครับเพื่อประโยชน์ทั้งผู้ที่เป็นคฤหัสถ์และก็บรรพชิตอย่างเช่นการเกิดเป็นมนุษย์เป็นของยากการอุบัติขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดขึ้นได้ยากชีวิตของสัตว์โลกเป็นอยู่ยากการได้ฟังพระสัทธรรมเป็นของยากความถึงพร้อมด้วยศรัทธาเป็นของยากการบวชเป็นของยากเป็นต้นนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับที่แสดงถึงพุทโธวาทนอกจากนั้นก็จะมีคำว่าอนุสาสนีก็คือพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่พุทธบริษัทเป็นการแสดงบ่อยๆเนืองๆซ้ำแล้วซ้ำอีกในคำจริงเพื่อประโยชน์สำหรับผู้ที่มีโอกาสได้ยินได้ฟังนะครับและคำจริงทั้งหมดนะครับที่เกิดจากพระปัญญาตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพุทธพจน์หรือว่าพุทธวจนะเพราะว่าเป็นคำที่เกิดจากพระปัญญาตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเพราะฉะนั้นคำว่าพุทธวาทะไม่มีในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าหากว่ามีความเข้าใจว่าจะต้องมีพุทธวาทะก็แสดงว่าเข้าใจว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เหมือนกับเจ้าลัทธิอื่นๆนะครับที่มีวาทะอย่างนั้นมีวาทะอย่างนี้มีความเห็นอย่างนั้นมีความเห็นอย่างนี้ซึ่งไม่ตรงเลยนะครับเพราะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นใครเป็นผู้ที่ทรงตรัสรู้ความจริงพระบารมีทั้งหมดที่พระองค์ได้สะสมอบรมมานะครับเพื่อได้ตรัสรู้สิ่งที่มีจริงที่ยากที่จะรู้แล้วพระมหากรุณาที่พระองค์ได้ทรงมีนะครับก็ทรงแสดงธรรมะเกื้อกูลแก่สัตว์โลกทรงแสดงคำจริงแต่ละคำแต่ละคำเนี่ยครับเพื่อประโยชน์แก่ผู้ฟังทั้งหมดเป็นพุทธวจนะไม่ใช่พุทธวาทะไม่ใช่พุทธวาทนะครับคำจริงทุกคำที่แสดงให้เข้าใจถึงความเป็นจริงของธรรมะไม่ว่าจะเป็นใครกล่าวไม่ว่าจะเป็นพระสาวกกล่าวหรือว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเองทั้งหมดคือพุทธพจน์หรือว่าพุทธวจนะครับ
0: ค่ะก็เป็นเรื่องที่ละเอียดที่ต้องคิดแล้วคิดอีกนะคะไตร่ตรองแล้วไตร่ตรองอีกเพราะเหตุว่าเราเป็นผู้ที่ไม่ได้มีเหตุผลครบถ้วนถ้าเราไม่ได้ฟังคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยต้องคิดละเอียดนะฮะทำไมเรานับถือพระพุทธศาสนาเพราะว่าศาสนาอื่นไม่ได้สอนให้เข้าใจความจริงนะคะแล้วทุกคนก็รู้ว่าสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมีมากและสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยจะค่อยๆลดน้อยลงไปได้อย่างไรตราบใดที่ยังเป็นผู้ไม่รู้ความจริงว่าอะไรถูกอะไรผิดนะคะก็จะต้องประพฤติไปตามความไม่รู้คือเข้าใจว่าสิ่งนั้นเนี่ยสมควรเพราะฉะนั้นลองพิจารณาไตร่ตรองนะคะภิกษุคือผู้ที่สละชีวิตคฤหัสถ์สู่เพศบรรพชิตเพื่อศึกษาพระธรรมเพื่อธรรมะที่เข้าใจนั่นแหละจะขัดเกลากิเลสเพราะฉะนั้นภิกษุจะมีเงินมีทองนะคะเพื่ออะไรการที่คฤหัสถ์ ฟังธรรมะนะคะอบรมเจริญปัญญาขัดเกลากิเลสในเพศคฤหัสถ์ได้เพราะรู้ความจริงกิเลสเป็นความจริงไม่ใช่เราเป็นธรรมะเกิดขึ้นระดับไปไม่ว่าจะสะสมต่างคนต่างมีมากเท่าไหร่ปัญญาเท่านั้นที่สามารถที่จะรู้ความจริงเข้าใจจนกระทั่งรู้ได้ว่าไม่ใช่เราเลยเมื่อไหร่เป็นพระโสดาบันแต่ไม่ใช่เพียงแต่การไม่รู้อะไรแล้วไปนั่งสำนักปฏิบัตินั่นก็ข้อหนึ่งนะคะและอีกอย่างหนึ่งพระพุทธศาสนาขัดเกลากิเลสได้เพราะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงและรู้ว่าอะไรเป็นกิเลสที่ละเอียดที่สามารถที่จะนำมาซึ่งกิเลสใหญ่เพราะฉะนั้นผู้ที่จะละกิเลสใช่ไหมจึงบวชผู้ที่จะขัดเกลากิเลสความไม่รู้ก็ฟังธรรมะเป็นคฤหัสถ์ก็ได้แต่ถ้าสละเพศคฤหัสถ์สู่เพศบรรพชิตหมายความว่าผู้นั้นเนี่ยนะคะจะสละกิเลสในเพศคฤหัสถ์เพศคฤหัสถ์เนี่ยค่ะมีเงินมีทองมีทรัพย์สินนี่นะคะคือเพศคฤหัสถ์สละเมื่อไหร่บวชเมื่อไหร่นั่นเป็นเพศบรรพชิตแต่ต้องสละเพราะฉะนั้นสละทรัพย์เนี่ยยังง่ายกว่าสละกิเลสหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้นะคะว่าต้องเห็นโทษเห็นภัยของสังสารวัฏที่จะดับกิเลสในเพศคฤหัสถ์เมื่อเพศคฤหัสถ์มีเงินมีทองนะคะอบรมเจริญปัญญาขัดเกลากิเลสในเพศคฤหัสถ์รู้แจ้งอริยสัจธรรมได้ผู้ที่ไม่บวชก็สามารถที่จะเป็นพระอริยบุคคลได้แต่ถ้าผู้บวชไม่ใช่เพียงแค่เป็นพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีนะคะถึงการดับกิเลสเป็นพระอรหันต์เพราะฉะนั้นผู้ที่คิดจะสละกิเลสแต่รับเงินสละหรือเปล่าต้องไตร่ตรองนะคะต้องคิดสละหรือเปล่าสละคือไม่รับตั้งแต่ก่อนบวชสละแล้วเพื่อศึกษาธรรมะเพื่อขัดเกลากิเลสแต่พอจะรับเนี่ยกิเลสหรือเปล่าขัดเกลาหรือเปล่าเข้าใจธรรมะหรือเปล่าถ้าเข้าใจธรรมะจะรับหรือเพราะเหตุว่าศึกษาธรรมะแล้วก็บวชเพื่อขัดเกลากิเลสเพราะฉะนั้นการไม่รับเงินและทองนั่นแหละขัดเกลากิเลส
1: คำในพระตรีปิฎกมากมายเลยถ้าอาจารย์บอกทีละคำก็คำว่าธรรมะซึ่งเมื่อเช้าก็สนทนากันไปแล้วเนี่ย
0: และถ้าไม่เข้าใจจริงๆนะคะก็จะคิดว่าขัดแย้งกันแต่จากการที่ทรงตรัสรู้และก็ทรงแสดงความจริงของสภาพธรรมะถึงที่สุดไม่มีการขัดแย้งกันเลยไม่ว่าจะกล่าวโดยนัยยะใดทั้งสิ้นนะคะโดยอริยสัจจะโดยอายตนะโดยธาตุเราคุ้นหูค่ะแต่ว่าเราไม่รู้เลยว่าอะไรจนกว่าจะได้เข้าใจว่าธรรมะคืออะไรก่อนเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งซึ่งเดี๋ยวนี้เลยนะคะใครเคยได้ยินคำว่าอายตนะพูดเชื่อได้นะคะแต่ว่ารู้ไหมว่าเดี๋ยวนี้เป็นอายตนะนี่คือความต่างกันนะคะได้ยินแต่ชื่อจำแต่ชื่อแต่ไม่ได้เข้าใจเลยว่าอยู่ไหนที่ไหนและเมื่อไหร่ตามีนะคะสิ่งที่กระทบตามีเห็นมีต้องในขณะนั้นใช่ไหมคะถ้าสิ่งนั้นไม่กระทบตาหรือไม่มีตาเห็นไหมคะก็ไม่เห็นถึงมีสิ่งที่กระทบตาเดี๋ยวนี้นะคะแล้วก็มีตาแต่ถ้าธาตุรู้คือไม่ใช่ตาและไม่ใช่สิ่งที่กำลังปรากฏเป็นธาตุที่เกิดขึ้นเห็นแค่นี้ค่ะอายตนะแล้วเพราะเหตุว่าอายตนะหมายความถึงสิ่งที่มีในขณะนี้เกิดได้เพราะมีการประชุมรวมกันอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเราจะไม่รู้เลยนะคะว่าทำไมบางคนมีตาแล้วก็บางคนไม่มีตาแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงของทุกอย่างและทุกคำด้วยเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเราได้ยินคำว่าอายตนะนะคะรูปายตนะสิ่งที่กำลังปรากฏนี่ไงเป็นสิ่งที่จิตกำลังรู้และจิตก็เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งเป็นมนายตนะขณะนั้นก็จะต้องมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยเป็นธรรมายตนะได้ยินแต่ชื่อหารู้ไม่ว่าเดี๋ยวนี้คืออายตนะเพราะฉะนั้นไม่ใช่แสดงธรรมะให้ฟังชื่อแต่ว่าให้รู้ความจริงว่าเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เราเพราะเหตุนี้เพราะเหตุนี้เพราะฉะนั้นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะจากการที่เกิดมาแล้วก็ไม่ได้รู้สักอย่างเดียวก็เริ่มเข้าใจถูกต้องในสิ่งที่มีจริงๆในชีวิตประจำวัน
1: ถ้าเป็นผู้ที่ได้ประโยชน์จากพระธรรมวินัยนะฮะที่จะเข้าใจความจริงมากขึ้นก็จะเห็นคุณค่าประโยชน์ในแต่ละคำนะครับท่านอาจารย
0: ์ค่ะแล้วจะเปลี่ยนคำไหนคะ จะแก้คำไหนคำไหนผิดเห็นไหมคะก็ต้องฟังแล้วก็ไตร่ตรองว่าสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเนี่ยซึ่งเราไม่เคยสนใจไม่เคยรู้ไม่รู้ความจริงว่าปรากฏเพียงชั่วคราวแล้วก็หมดแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยแต่ว่าความจริงเป็นอย่างนี้ซึ่งพิสูจน์ได้ด้วยปัญญาที่ค่อยๆเข้าใจขึ้น
3: ธรรมที่โรงละครวังหน้าวันที่2สิงหาคมพุทธศักราช2561กราบเรียนท่านอาจารย์ถึงความสำคัญนะครับของการศึกษาพระพุทธศาสนาหรือว่าศึกษาพระธรรมคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงนะครับว่าเป็นประโยชน์อย่างไรครับและประเด็นสนทนานะครับที่กล่าวถึงก็คือวิกฤตพระพุทธศาสนานะครับความที่พระพุทธศาสนาเกิดวิกฤตเนี่ยนะครับจะนำความเสียหายจะนำความเสื่อมเสียมาสู่ประเทศชาติอย่างไรครับก็กราบท่านอาจารย์ในเบื้องต้นก่อนครับ
0: ทุกคนก็คงจะเห็นวิกฤตคงไม่มีใครไม่เห็นนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าวิกฤตเกิดจากอะไรเพราะเหตุว่ามีการทุจริตทุกวงการก็แสดงถึงความวิกฤตอย่างยิ่งนะคะของประเทศชาติประเทศชาติถ้าไม่มีบุคคลในประเทศนั้นก็ไม่มีชาติแต่ว่าประเทศชาติที่วิกฤตทั้งหมดไม่ว่าเฉพาะประเทศหนึ่งประเทศใดนะคะก็มาจากการไม่รู้ถ้ามีความเข้าใจที่ถูกต้องความไม่รู้ไม่มีหรือน้อยลงนะคะประเทศชาติและทุกอย่างที่วิกฤตก็จะลดน้อยลงด้วยด้วยเหตุนี้เนี่ยค่ะเราเห็นความวิกฤตมากมายทุกคนก็คิดว่าจะแก้ไขกันยังไงคงไม่มีใครปล่อยวางเฉยเพราะจะยิ่งวิกฤตยิ่งขึ้นโดยไม่รู้นะคะแต่ว่าถ้าไม่มีการเข้าใจต้นเหตุของความวิกฤตก็ไม่สามารถที่จะแก้อะไรได้เลยแก้วิกฤตด้วยความไม่รู้ก็ยิ่งวิกฤตเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยค่ะก็มีโอกาสได้ยินได้ฟังคำหนึ่งนะคะคือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่แก้วิกฤตเฉพาะคนหนึ่งคนใดแต่ทั้งโลกเทวโลกสวรรค์โลกพรหมโลกทั้งหมดที่มีความไม่รู้และมีปัญหาเพราะเหตุว่าวิกฤตเนี่ยค่ะคือปัญหาซึ่งไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรแต่ว่าปัญหาแต่ละหนึ่งคนแต่ละหนึ่งคนรวมกันนะคะก็เป็นเหตุให้วิกฤตต่อไปเรื่อยๆด้วยความไม่รู้ด้วยเหตุนี้ที่สำคัญที่สุดนะคะก็คือว่าได้ยินคำว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ว่าเพียงแค่ได้ยินแต่ทุกคำมีความหมายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธะคือผู้รู้นะคะผู้ตรัสรู้เพราะเหตุว่ารู้ธรรมดาธรรมดาของชาวโลกไม่ว่าจะเก่งมีความสามารถสักเท่าไหร่ก็ตามความรู้นั้นก็ไม่ได้เป็นประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ที่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้จริงๆนะคะโลกจึงได้มีปัญหาอยู่ตลอดไปเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งคนเนี่ยมีปัญหาแน่นอนและหลายๆคนก็รวมกันเป็นประเทศชาติเพราะฉะนั้นจะแก้ประเทศชาติทั้งประเทศโดยไม่มีคนแต่ละหนึ่งคนที่รู้เหตุของปัญหาก็เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกคนนะคะก็ควรที่จะได้ทราบว่าทุกคนมีปัญหามากน้อยต่างกันค่ะเพราะความไม่รู้แต่พระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเนื่องจากที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้ความจริงถึงที่สุดโดยประการทั้งปวงแต่ละคำนะคะจะค่อยๆนำให้แก้ปัญหาที่ตัวของแต่ละคนนั่นก็คือแก้ปัญหาของประเทศชาติคงจะไม่มีใครคิดว่ามีใครที่ประเสริฐกว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระปัญญาคุณในพระบริสุทธิคุณในพระมหากรุณาคุณแล้วรู้จักพระองค์ที่ทรงปัญญาเหนือบุคคลใดทั้งสิ้นทรงบริสุทธิ์อย่างยิ่งนะคะเป็นพระอรหันต์ผู้ดับกิเลสและเหนือบุคคลใดคือมีพระมหากรุณาแสดงให้สัตว์โลกได้ฟังคำที่พระองค์ได้ตรัสรู้แล้วจนกระทั่งคนนั้นเนี่ยค่ะเห็นพระคุณสูงสุดและนับถือพระองค์เป็นที่พึ่งพระฉะนั้นการพึ่งพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่พึ่งโดยประการอื่นเลยนะคะแต่พึ่งในคำสอนซึ่งทำให้บุคคลนั้นเกิดความเข้าใจซึ่งในสังสารวัฏไม่ได้เคยเข้าใจมาก่อนเลยและคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะนำให้มีความเจริญในทางปัญญายิ่งขึ้นนะคะจนกระทั่งสามารถที่จะ ดับกิเลสซึ่งเป็นเหตุให้เกิดปัญหาได้เพราะฉะนั้นยากนะคะไม่ใช่ง่ายเลยต่อการที่จะแม้มีศรัทธาที่จะฟังเพราะว่าถ้าถามหลายๆคนนะคะสนใจอย่างอื่นแต่ว่าความสนใจคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าน้อยมาก

0: รพนับถือแต่เห็นผิดก็ไม่ได้นำประโยชน์มาให้แก่ใครเลยแสดงให้เห็นว่าแม้ว่าจะมีการได้ยินได้ฟังธรรมะนะคะไม่พอค่ะต้องไตร่ตรองในเหตุผลเพราะเหตุว่าจะได้ยินได้ฟังว่าประเทศไทยมีพระพุทธศาสนารุ่งเรืองมากใครๆก็มาศึกษาที่เมืองไทยนะคะเพื่อที่จะศึกษาธรรมะหรือว่าปฏิบัติธรรมะแต่ว่าต้องพิจารณาว่าถ้าประเทศไทยคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารุ่งเรืองจะมีวิกฤตของประเทศชาติอย่างนี้ได้ไหมเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องควรที่จะพิจารณาไตร่ตรองนะคะเพราะว่าความเข้าใจนั้นนอกจากจะเป็นประโยชน์แก่ตนเองเป็นประโยชน์แก่คนอื่นเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติด้วยแต่ว่าต้องเป็นผู้ที่เคารพที่จะไม่คิดเองไม่ใช่ว่าเพียงได้ยินคำว่าปฏิบัติคิดเองเลยนะคะทำมีสำนักปฏิบัติแต่ถามว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างไรปริยัติปฏิปติปฏิเวทะแล้วหยิบเพียงคำเดียวมาพูดนะคะคือปฏิบัติซึ่งปฏิปติในภาษาบาลีภาษามัคคธีนะคะไม่ได้หมายความว่าทำอย่างที่สำนักปฏิบัตินี่นะคะทำไม่ได้มีความเข้าใจอะไรเลยถ้าถามว่าธรรมะคืออะไรผู้ที่ไปสำนักปฏิบัติตอบได้ไหมคะแต่ว่าไปปฏิบัตินี่ก็แสดงเห็นว่าไม่ได้มีการเข้าใจธรรมะตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงจึงเกิดวิกฤตทั้งพระพุทธศาสนาและประเทศชาติสำหรับการสนทนาธรรมนี่ค่ะเป็นมงคลเพราะเหตุว่าต่างคนต่างคิดต่างคนต่างเชื่อต่างคนต่างเห็นนะคะถ้าได้มีการสนทนาและเป็นผู้ตรงต่อความจริงก็จะได้สาระเพราะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะไว้ทั้งหมดนะคะโดยประการทั้งปวงถึงที่สุด
1: ครับเพราะฉะนั้นนะครับผู้ที่จะดำรงรักษาพระศาสนานะครับก็คือผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในพระศาสนาซึ่งความวิกฤตของพระพุทธศาสนาไม่ใช่มีในบัดนี้เท่านั้นนะครับแม้ในการก่อนผู้ที่ไม่มีความเคารพในพระธรรมวินัยนะครับไม่มีความรู้ก็มีการแสดงในสิ่งที่พระองค์ไม่ได้แสดงมีการบัญญัติในสิ่งที่พระองค์มิได้บัญญัติมีการเพิกถอนในสิ่งที่พระองค์บัญญัติแล้วดังนั้นทั้งหมดนะครับจะเห็นถึงความไม่รู้แล้วก็ไม่เข้าใจแล้วก็ไม่เคารพในความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านอาจารย์กล่าวถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่ยากที่จะเห็นคุณของพระองค์จึงมีการที่จะคิดในการกระทำสิ่งต่างๆซึ่งไม่ตรงกับคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเช่นเรื่องของการปฏิบัติธรรมซึ่งจริงๆแล้วนะครับถ้าฟังเผินๆก็ดูเหมือนกับเป็นสิ่งที่ดีงามแต่ที่ท่านอาจารย์กล่าวว่าการที่ชักชวนกันไปปฏิบัติหรือไปปฏิบัติ5วัน7วันบ้างนั่นไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะมีเหตุผลที่จะให้เกิดความเข้าใจยังไงครับท่านอาจารย์ครับ
0: ค่ะได้ยินคำว่าธรรมะรู้จักธรรมะหรือเปล่า
1: ถ้าเพียงแต่ชักชวนกันไปปฏิบัติก็ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจว่าธรรมะคืออะไร
0: เพราะฉะนั้นไปปฏิบัติทำไมเพื่ออะไรในเมื่อไม่รู้จักธรรมะเห็นไหมคะแม้การตั้งต้นดูเหมือนธรรมดาและทุกคนก็สนใจทุกคนก็พอใจแต่ว่าเข้าใจหรือเปล่าว่าธรรมะคืออะไรถ้าไม่เข้าใจก็พอใจในความไม่รู้แล้วก็ไม่รู้ว่าปฏิบัติไปทำไมและปฏิบัติแล้วรู้อะไรไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่นอนเพราะฉะนั้นพระธรรมที่พระองค์ได้ตรัสไว้ดีแล้วเนี่ยค่ะก็จะทำให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องในสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นหลายคนอาจจะไม่คิดเลยนะคะว่าธรรมะคือเดี๋ยวนี้เองทุกอย่างที่มีจริงเป็นธรรมะเข้าใจว่าธรรมะต้องเป็นปฏิจจสมุปบาทะต้องเป็นอริยสัจธรรม4ต้องเป็นอินทรีย์ต้องเป็นขันธ์5แต่ว่าเป็นชื่อหมดรู้ไหมว่าคืออะไรเพราะฉะนั้นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงนะคะมีจริงไม่ใช่แต่เฉพาะในครั้งพุทธกาลในอดีตกาลนานแสนนานเมื่อครั้งเป็นพระโพธิสัตว์และก่อนนั้นอีกจนกระทั่งถึงการตรัสรู้แม้ปรินิพพานไปแล้วธรรมะก็ยังมีเป็นธรรมะเพราะเหตุว่าธรรมะคือสิ่งที่

0: มีจริงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้สิ่งที่มีจริงตามความเป็นจริงสัมมาสัมพุทธะไม่ใช่รู้อย่างอื่นนะคะแต่รู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เป็นสิ่งที่มีจริงถ้าไม่ได้ฟังคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้เลยว่าขณะนี้มีจริงถ้าไม่เข้าใจอย่างนี้นะคะแล้วปฏิบัติธรรมะวิกฤตไหม
1: ก็เป็นความวิกฤตเพราะว่าเริ่มต้นด้วยความไม่เข้าใจครับท่านอาจารย์ดังนั้นความละเอียดของการที่กล่าวว่าเป็นปฏิบัติธรรมก็ไม่ใช่เพียงฟังแล้วก็เข้าใจตามๆกันมาก็จะมีความลึกซึ้งของคำว่าปฏิบัติธรรมซึ่งถ้าย้อนไปก็จะมีคำว่าปริยัติก่อนปฏิปัตตินะครับแสดงว่าความรอบรู้คือปริยัติที่จะนำไปสู่หรือว่าเป็นเหตุที่จะให้ปฏิปัตติธรรมะเกิดขึ้นนะครับอย่างไรครับท่านอาจารย์ครับ
0: ค่ะเรียนหนังสือต้องเรียนตั้งแต่คำแรกใช่ไหมคะ
1: ก็ต้องค่อยๆศึกษาในแต่ละคำครับท่าน
0: ถ้าที่นี่ไม่มีใครรู้จักกอไก่เลยจะสามารถไปเรียนวิชาการอะไรได้ไหมคะก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยค่ะต้องรู้ว่าไม่รู้จนกว่าจะได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นความไม่รู้แม้ความไม่รู้ยังไม่รู้เลยว่าไม่รู้อะไรจริงๆแล้วก็คือว่านะคะต้องเข้าใจให้ถูกต้องว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้สิ่งที่มีจริงทุกกาลและสมัยแม้แต่ขณะนี้นะคะสิ่งใดก็ตามที่มีจริงพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงของสิ่งนั้นโดยละเอียดอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะนะคะไม่ประมาทคืออะไรคะศึกษาทีละคำแม้แต่คำว่าธรรมะจนกว่าจะรอบรู้ในคำนั้นนะคะซึ่งใช้คำว่าปริยัติคุ้นหูทุกคำค่ะตามวัดก็มีตึกอาคารปริยัตินะคะแต่ว่าคืออะไรไม่มีใครคิดที่จะสนใจที่จะเข้าใจความจริงที่ละเอียดอย่างยิ่งผ่านไปก็เรียกชื่อเพราะฉะนั้นเราคุ้นหูกับคำต่างๆมากมายนะคะแต่ถ้าถามว่าคืออะไรก็ตอบไม่ได้ถ้าไม่ได้ศึกษาให้เข้าใจจริงๆนะคะแต่ละคำเพราะฉะนั้นคำว่าธรรมะเนี่ยค่ะคือสิ่งที่มีจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เมื่อทรงแสดงความจริงของสิ่งที่มีจริงคำของพระองค์ทั้งหมดเป็นพระธรรมนำไปสู่การรู้ความจริงตามที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้และทรงแสดงให้คนอื่นสามารถเข้าใจและรู้ตามได้พระเชนก็ต้องเป็นผู้ที่ตรงนะคะเพียงคำว่าธรรมะคำเดียวยังไม่ต้องไปถึงปฏิปติธรรมะที่เราบอกว่าปฏิบัติธรรมแต่ว่าปฏิบัติคืออะไรถ้าไม่รู้จักธรรมะจะรู้จักปฏิบัติไหมก็ไม่รู้จักเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยค่ะมีความสำคัญอย่างยิ่งนะคะว่าต้องมั่นคงในแต่ละคำเพราะคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเปลี่ยนไม่ได้เลยแค่ธรรมะคำเดียวใครรอบรู้บ้างหมายความว่าเข้าใจคำว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงโดยเดี๋ยวนี้อะไรมีจริงเห็นไหมคะยังคิดไม่ออกสำหรับคนที่ไม่เคยฟังเลยค่ะเดี๋ยวนี้อะไรมีจริงมองซ้ายมองขวาอะไรมีจริงหาเจอหรือยังคะเห็นมีจริงไหมได้ยินมีจริงไหมถ้าเห็นไม่เกิดจะมีเห็นไหม
1: ถ้าเห็นไม่เกิดก็ไม่มีเห็นครับ
0: ค่ะถ้าได้ยินไม่เกิดจะมีได้ยินไหมคะ
1: ก็ไม่มีได้ยินครับ
0: ฟังอย่างนี้ดูเหมือนว่าเกี่ยวอะไรกับวิกฤตแต่ทุกอย่างการทุจริตทั้งหมดความไม่รู้ทั้งหมดมาจากเห็นใช่ไหมมาจากได้ยินแล้วก็มีความติดข้องมีความต้องการไม่รู้เลยค่ะว่าแต่ละหนึ่งเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงเพื่อให้ละความไม่รู้และละกิเลสซึ่งเกิดขึ้นเพราะความไม่รู้ทั้งหมดได้ทีละเล็กทีละน้อยเพราะเหตุว่าสิ่งที่ไม่ดีงามเนี่ยค่ะจะนำผลที่ดีงามมาให้ไม่ได้เลยแต่ผลที่ดีมาจากเหตุที่ดีเพราะฉะนั้นทุกคนหวังแต่ผลที่ดีนะคะบนบานศาลกล่าวขอโน่นขอนี่นะคะแค่กราบนิดเดียวหรือว่าปล่อยนกไม่กี่ตัว ก็ขอให้พ้นภัยต่างๆไม่เข้าใจในความเป็นเหตุเป็นผลเลยเพราะฉะนั้นนี่ก็คือวิกฤตทีละเล็กทีละน้อยนะคะจนกระทั่งวิกฤตใหญ่คือทุจริตในทุกวงการและความไม่รู้พระธรรมมีทุกวงการจนกระทั่งมีการตั้งสำนักปฏิบัติ
1: ท่านอาจารย์กล่าวถึงวิกฤตที่เกี่ยวกับการประพฤติทุจริตต่างๆและเมื่อสักครู่ท่านอาจารย์กล่าวว่าการไม่เข้าใจเห็นการไม่เข้าใจได้ยินนี้แหละจะนำไปสู่ความวิกฤตคือทุจริตดูเหมือนเป็นสิ่งที่เข้าใจยากครับท่านอาจารย์ครับ
0: ค่ะเพียงแค่เห็นแล้วไม่รู้ความจริงนะคะก็กล่าวว่าเห็นสิ่งที่น่าพอใจเห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจเห็นสิ่งที่น่าพอใจเนี่ยติดข้องไหมอยากได้ไหมเพียงพอหรือเปล่าไม่มีวันพอถ้าไม่มีวันพอจากการกระทำเพื่อที่จะได้สิ่งนั้นมาในทางสุจริตก็เป็นการกระทำที่จะได้สิ่งนั้นมาในทางทุจริตเพราะเห็นใช่ไหมเพราะได้ยินเพราะตาเพราะหูเพราะจมูกเพราะลิ้นเพราะกายและใจก็จดจำทุกอย่างที่ปรากฏปรุงแต่งเป็นความคิดต่างๆจึงมีคนที่หลากหลายมากทั้งคนดีและคนชั่ว
2: ที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวในช่วงต้นนะครับว่าแต่ละคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงนี่แหละที่จะค่อยๆแก้วิกฤตของแต่ละบุคคลเพราะว่าวิกฤตก็คือความเสื่อมความเสียหายอะไรล่ะครับที่จะเป็นความเสื่อมความเสียหายก็คือความชั่วความไม่ดีทั้งหลายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือมาจากความไม่รู้ความจริงหรือว่าอวิชชาที่จะนำมาสู่ความชั่วนำมาสู่ความประพฤติที่ผิดที่เป็นทุจริตประการต่างๆก็มาจากความไม่รู้แล้วความไม่รู้นี่ครับฝังรากลงลึกมาได้อย่างไรก็เพราะว่ามาจากการที่ไม่มีโอกาสได้ศึกษาไม่มีโอกาสได้ฟังพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงนะครับแต่ว่าขณะนี้ก็ได้เริ่มต้นแล้วใช่ไหมครับในการที่จะค่อยๆสะสมความเข้าใจที่จะค่อยๆขัดเกลาความไม่รู้ไปทีละเล็กทีละน้อยครับ
0: บางคนสงสัยนะคะฟังแล้วไม่เห็นจะวิกฤตเพราะไม่รู้จริงๆว่าวิกฤตคือเพราะไม่รู้ค่ะจึงวิกฤต
3: เรียนสนทนาถามวินัยหนึ่งข้อนะครับการที่เราคิดว่านิมนต์พระมาแล้วแล้วก็นำเงินใส่ซองให้พระเราคิดว่าเป็นบุญเราควรจะเข้าใจได้อย่างไรว่าอันนั้นไม่ใช่บุญนะ
0: ฮะถ้าไม่พูดถึงพระธรรมวินัยก็ไม่มีใครรู้ว่าอะไรเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ทรงแสดงและทรงบัญญัติไว้แต่เมื่อได้ฟังนะคะก็รู้ว่าพระภิกษุในพระธรรมวินัยนี่ค่ะก็ต่างกับคฤหัสถ์เพราะเหตุว่าเมื่อฟังธรรมะแล้วนะคะเป็นคำจริงไม่ว่าใครทั้งสิ้นค่ะฟังแล้วพิจารณาไตรตรองเข้าใจคำจริงนั้นได้เพราะฉะนั้นผู้ที่ฟังธรรมในครั้งโน้นนะคะก็มีอัธยาศัยต่างๆกันผู้ที่ฟังแล้วก็อบรมเจริญปัญญาฟังพระธรรมต่อไปขัดเกลากิเลสต่อไปในเพศคฤหัสถ์รู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นพระโสดาบันเป็นพระสกทาคามีเป็นพระอนาคามีเป็นพระอรหันต์เมื่อไหร่จึงเป็นคฤหัสถ์ต่อไปไม่ได้ด้วยเหตุนี้นะคะเพศบรรพชิตหรือพระภิกษุนี่ค่ะเป็นเพศของพระอรหันต์เพราะเหตุว่าคนที่ฟังธรรมะก็สามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้แต่ทำไม่บวชเพราะเหตุว่าอัธยาศัยที่สะสมมาเป็นคนตรงที่รู้จักตัวเองว่าสามารถที่จะดำเนินตามรอยพระบาทขัดเกลากิเลสตามเพศบรรพชิตได้นะคะเพราะฉะนั้นท่านผู้นั้นจึงขออุปสมบททำให้ตนเองเนี่ยเปลี่ยนสภาพจากคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนมีกิจธุระมากมายมีความสนุกสนานบันเทิงต่างๆนะคะไปสู่ผู้ที่ขัดเกลากิเลสอย่างยิ่งโดยการที่ว่าผู้ที่ไม่เข้าใจธรรมะเนี่ยค่ะไม่มีทางจะขัดเกลากิเลสได้เลยด้วยเหตุนี้นะคะธุระของพระภิกษุจึงมีสองอย่างใช้คำว่าคันธะธุระหมายความถึงการศึกษาพระธรรมให้เข้าใจแล้วก็วิปัสสนาธุระเพราะเหตุว่าเมื่อมีความเข้าใจถูกต้องแล้วความเข้าใจนั้นจะนำไปสู่ปัญญาอีกขั้นหนึ่งซึ่งสามารถที่จะประจักษ์แจ้งลักษณะ ของสภาพธรรมะเดี๋ยวนี้ตรงตามที่ได้เข้าใจเพราะฉะนั้นคฤหัสถ์นะคะกราบไหว้พระภิกษุในการสะสมที่ท่านสามารถสละเพศคฤหัสถ์สู่เพศบรรพชิตนะคะซึ่งต้องเข้าใจพระธรรมวินัยและประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติแล้วถ้าไม่เข้าใจพระธรรมไม่เห็นคุณของพระวินัยประพฤติปฏิบัติตามไม่ได้ไม่ได้ผลเพราะว่าบวชทำไมบวชเพื่อขัดเกลากิเลสแต่บวชแล้วไม่เข้าใจธรรมะไม่ได้ขัดเกลากิเลสประพฤติผิดพระวินัยพระเชนก็ไม่ใช่ภิกษุในพระธรรมวินัยด้วยเหตุนี้นะคะพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทเมื่อภิกษุรูปหนึ่งรูปใดกระทำสิ่งที่ไม่สมควรซึ่งเป็นการกระทำอย่างคฤหัสถ์และเป็นการกระทำที่ไม่ขัดเกลากิเลสพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระมหากรุณานะคะไม่ใช่เพียงแต่ทรงแสดงพระธรรมเท่านั้นแต่ยังกล่าวถึงความเป็นไปทางกายทางวาจาของผู้ที่จะขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิตซึ่งจะต้องขัดเกลากิเลสตั้งแต่ลืมตาจนหลับตาเพราะเหตุว่าได้อุทิศชีวิตทั้งชีวิตสละความเป็นคฤหัสถ์ไม่มีวงศาคณาญาติไม่มีทรัพย์สมบัติไม่มีกิจธุระที่ชาวบ้านทำกันสู่เพศที่สงบจากชีวิตคฤหัสถ์ต้องเข้าใจด้วยนะคะว่าสงบจากชีวิตคฤหัสถ์ถ้าไม่เข้าใจอย่างนี้เป็นเบื้องต้นจะทำลายพระธรรมและพระวินัยเพราะฉะนั้นเพราะไม่รู้นะคะว่าภิกษุเนี่ยค่ะสละละอาคารบ้านเรือนจะยินดีในเงินทองได้อย่างไรในเมื่อสละแล้วสละหมายความว่าไม่เกี่ยวข้องไม่ยินดีนะคะมีชีวิตอย่างผู้ที่ไร้บ้านแต่ว่าได้ฟังคำสอนจึงสามารถที่จะขัดเกลากิเลสจึงสามารถที่จะรักษาพระวินัยได้เพราะเห็นคุณของพระวินัยซึ่งเป็นการขัดเกลากิเลสด้วยเหตุนี้นะคะเงินทองสมควรแก่คฤหัสถ์แต่ไม่สมควรแก่ภิกษุพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งทรงบัญญัติสิกขาบทขอเชิญคุณคำปันค่ะสิกขาบทข้อนี
2: ้ครับก็เป็นสิ่งที่จะต้องศึกษาให้เข้าใจนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติด้วยพระองค์เองอย่างเช่นสิกขาบทที่ว่าด้วยการรับเงินรับทองของพระภิกษุภิกษุใดรับเองก็ดีให้ผู้อื่นรับก็ดีซึ่งทองและเงินหรือยินดีทองและเงินที่ผู้อื่นเก็บไว้ให้เพื่อตนเป็นอาบัติก็คือเป็นโทษภิกษุรูปใดก็ตามนะครับที่ล่วงละเมิดสิกขาบทข้อนี้นะครับก็คือเป็นผู้ที่มีโทษมีโทษก็คือเป็นผู้ที่ไม่บริสุทธิ์เพราะว่าได้กระทำในสิ่งที่ผิดกระทำในสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรเพราะว่าเงินทองไม่ควรแก่เพศบรรพชิตโดยประการทั้งปวงก่อนบวชท่านสละเงินและทองแล้วสละชีวิตของความเป็นคฤหัสถ์ทุกประการแล้วเมื่อบวชจึงจะกลับมารับเงินรับทองอีกไม่ได้ซึ่งเมื่อสักครู่ท่านจารย์ก็กล่าวถึงคำว่าสละคำนี้ก็ตลอดชีวิตเลยนะครับสำหรับชีวิตของพระภิกษุก็คือคำนี้คำเดียวจริงๆนะครับก็คือสละขัดเกลาละกลายกิเลสที่จะเป็นผู้ที่มีความประพฤติคล้อยตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกประการเพราะว่ามีความจริงใจที่จะออกบวชตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยที่พระองค์ทรงอนุญาตให้มีการอุปสมบทเพราะฉะนั้นผู้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีความจริงใจที่จะมีความประพฤติคล้อยตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกประการจะกระทำในสิ่งที่ผิดที่พระองค์ทรงบัญญัติว่าเป็นสิ่งที่มีโทษไม่ได้เพราะว่าการกระทำในสิ่งที่ผิดเป็นการพอกพูนกิเลสเป็นการสะสมอกุศลเป็นโทษนะครับแม้แต่เรื่องของการรับเงินรับทองก็คือเป็นโทษทางพระวินัยผิดพระวินัยถ้าหากว่าภิกษุรูปนั้นนะครับรับเงินแล้วเกิดมรณภาพไปในขณะที่ท่านยังมีอาบัติอยู่ชาติถัดไปนะครับเกิดในอบายภูมิเท่านั้นนะครับไปเกิดในสุคติภูมิไม่ได้เลยสำหรับภิกษุที่มีอาบัตินะครับเพราะฉะนั้นการที่มีโอกาสได้ศึกษาในส่วนของพระวินัยให้เข้าใจก็เป็นส่วนที่สำคัญนะครับในการที่จะดำรงรักษาความถูกต้องและคฤหัสถ์เองนะครับก็จะไม่กระทำในสิ่งที่จะเป็นเหตุให้พระภิกษุท่านต้องอาบัติหรือว่าล่วงละเมิดพระวินัยด้วยครับท่านอาจารย์ครับ
1: ดังนั้นนะครับเรื่องเกี่ยวกับทองและเงินซึ่งท่านยสกากันธกบุตรท่านได้กล่าวชี้แจงให้ชาวเมืองนะครับได้มีความรู้ความเข้าใจโดยอาศัยพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคได้ แสดงแล้วได้บัญญัติแล้วนี่แหละที่จะชี้แจงให้คนทั้งหลายได้เกิดความเข้าใจให้ถูกต้องนอกจากสิกขาบทที่พระองค์ได้บัญญัติอย่างที่อาจารย์คำปั่นกล่าวถึงแล้วนะครับแม้ในธรรมที่เป็นเครื่องเศร้าหมองแห่งสมณพราหมณ์พระองค์ก็ตรัสไว้4ประการด้วยกันการดื่มสุรามีไรประการที่1การเสพเมถุนประการที่2การประกอบมิจฉาอาชีพนะครับประการที่3แล้วก็การรับและยินดีในเงินและทองก็ประการที่4นี้เป็นเครื่องเศร้าหมองแห่งสมณพราหมณ์แล้วก็ยังมีเรื่องของมณีจุรกะสูตรซึ่งในบ้านมณีจุรกะก็เห็นคนทั่วไปในตอนนั้นนะครับว่าเงินและทองควรแก่สมณะเชื้อสายสักยบุตรแต่ความคิดของท่านนะครับคิดว่าสมณะเชื้อสายสักยบุตรเป็นผู้สละบุตรและภรรยาสละเงินและทองแล้วจะกลับมายินดีมารับได้อย่างไรอันนี้ก็คือเป็นความคิดซึ่งก็น่าจะพิจารณาใช่ไหมครับแต่ภายหลังท่านเนี่ยก็ได้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระก็ตรัสว่าเงินและทองไม่ควรแก่สมณะเชื้อสายสักยบุตรสมณะเชื้อสายสักยบุตรไม่ยินดีในเงินและทองสมณะเชื้อสายสักยบุตรไม่รับเงินและทองแก้วและเงินไม่ควรแก่สมณะแล้วก็สมณะเชื้อสายสักยบุตรนี่ครับปราศจากทองได้เงินเบญจกามคุณควรแก่ผู้ใดก็คือเงินและทองนะครับก็ควรแก่บุคคลนั้นคือถ้าบุคคลใดยินดีในเงินและทองอยู่ก็แสดงถึงเป็นผู้มีความยินดีในเบญจกามคุณยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสเพราะว่าเงินและทองนะครับย่อมนำมาซึ่งความยินดีพอใจทางตาบ้างหูบ้างจมูกบ้างลิ้นบ้างกายบ้างดังนั้นพระองค์จึงแสดงว่าเบญจกามคุณไม่ใช่ธรรมของสมณะไม่ใช่ธรรมของสากยบุตร
0: พอจะเห็นวิกฤตหรือยังคะเพราะเหตุว่าพระภิกษุรับเงินรับทองมีเงินมีทองแล้วทำอะไรใช่ไหมคะสร้างวัดแต่แล้วก็ไม่คิดถึงธรรมะมีแต่วัดหรือเปล่าเพราะเหตุว่าบางวัดนะคะก็ร้างเลยสร้างกันใหญ่โตนะคะเสียเงินมากซึ่งใครเป็นคนสร้างต้องคิดใช่ไหมคะถ้าไม่สร้างแต่ทุกคนเนี่ยเข้าใจธรรมะขัดเกลากิเลสแล้วก็อุปการะพระภิกษุที่ท่านศึกษาธรรมะและปฏิบัติตามพระวินัยให้พระศาสนาดำรงอยู่ไม่ใช่มีวัดแต่ว่าไม่มีความเข้าใจธรรมะนั่นก็ไม่มีประโยชน์เลยและก็เงินทองที่สูญเสียไปนะคะจากการสร้างวัดบ้างสำนักปฏิบัติบ้างมากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นถ้ามีการที่จะเข้าใจให้ถูกต้องก็จะพ้นจากวิกฤตได
1: ้กราบเรียนสนทนากับท่านอาจารย์นะครับที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสกับนายบ้านนะครับคามณีนะครับชื่อมณีจุรกะเนี่ยนะครับว่าเบญจกามคุณควรแก่ผู้ใดทองและเงินก็ควรแก่ผู้นั้นหมายถึงว่าทองและเงินที่ไม่ควรแก่สมณะเพราะเป็นเหตุนำมาซึ่งกิเลสคือความพอใจเองครับ
0: ค่ะทำไมเป็นพระภิกษุค่ะอยู่เป็นคฤหัสถ์ก็ฟังธรรมะได้เข้าใจธรรมะรู้แจ้งอริยสัจจะทำได้แล้วทำไมบวชต้องรู้จักตัวเองใช่ไหมคะว่าบวชเพื่ออะไรมีความเคารพในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระธรรมหรือเปล่าถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมไม่เข้าใจพระธรรมแล้วบวชจะเป็นภิกษุในธรรมวินัยไหมเพราะฉะนั้นต้องรู้ความต่างกันของชีวิตของคฤหัสถ์กับพระภิกษุนะคะเรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจแน่นอนนะคะเห็นสิ่งที่น่าพอใจอยากได้แสวงหาเพื่อที่จะได้มาเพราะเงินถ้าไม่มีเงินนะคะเราคงต้องไปปลูกข้าวเองทำอะไรเองหมดทุกอย่างใช่ไหมคะแต่นี่สิ่งที่สามารถจะได้รูปเสียงกลิ่นรสกระทบสัมผัสเก้าอี้เตียงนอนอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ต้องอาศัยเงินเพราะฉะนั้นเงินนำมาซึ่งวัตถุกามที่ตั้งของกามกามคือความยินดีติดข้องพอใจเพราะฉะนั้นทั้งหมดโลกนี้ค่ะเป็นกามโลก คือโลกที่เต็มไปด้วยสิ่งที่ปรากฏให้เห็นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแล้วจะไม่ติดข้องได้ยังไงเมื่อไม่รู้ความจริงว่าสิ่งนั้นต้องเกิดขึ้นและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาถ้าไม่เห็นมั่นคงอย่างนี้นะคะว่าแท้ที่จริงไม่มีอะไรแต่ก็เพราะไม่รู้จึงยึดถือติดข้องในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสซึ่งเป็นกามคุณถ้าไม่รู้อย่างนี้คนนั้นก็ไม่บวชเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่จริงใจตรงนะคะว่าบวชเพื่อสละความติดข้องทางตาหูจมูกลิ้นกายและเงินก็จะนำมาซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านั้นถ้าเงินไม่สามารถที่จะแลกเปลี่ยนสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ทุกคนก็ไม่ได้ต้องการเงินและถ้าใครก็ตามนะคะบนสวรรค์มีทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่ต้องซื้อด้วยเงินเลยค่ะก็ไม่ต้องการเงินเพราะฉะนั้นคนที่ต้องการเงินคือคนที่ติดข้องเหมือนคฤหัสถ์ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในชีวิตของคฤหัสถ์ทุกอย่างเพราะฉะนั้นต้องรู้จริงๆว่าภิกษุจะกระทำอย่างคฤหัสถ์ไม่ได้เพราะว่าไม่มีใครไปบังคับให้บวชแต่เมื่อบวชแล้วต้องรู้ว่าบวชทำไมบวชเพื่ออะไรไม่ใช่บวชเพื่อไม่ศึกษาธรรมะบวชเพื่อจะประพฤติเหมือนอย่างคฤหัสถ์อย่างนั้นจะบวชทำไมจะมีความต่างอะไรกับเพศบรรพชิตกับคฤหัสถ์ถ้ามีทุกอย่างนะคะเหมือนคฤหัสถ์ติดข้องทำธุระต่างๆอย่างคฤหัสถ์บางคนบอกว่าเพียงถอดผ้าเหลืองก็เป็นคฤหัสถ์ในการกระทำนั้นๆเพราะฉะนั้นผู้ที่เข้าใจธรรมะแล้วก็รู้จริงๆค่ะว่าสามารถที่จะขัดเกลากิเลสอย่างยิ่งกว่าคฤหัสถ์ได้ผู้นั้นจึงสมควรบวชแล้วไม่ได้กระทำกิจใดๆอย่างคฤหัสถ์อีกต่อไปคฤหัสถ์ผู้มีศรัทธาสร้างวัดถวายพระภิกษุพระวิหารเวรุวันพระวิหารเชตวันมีผู้ที่สร้างถวายพระภิกษุสร้างวัดได้ไหมคะ
1: ไม่ได้ครับ
0: ไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้ใครสร้างวัดสัจจะเป็นสิ่งที่มีจริงนะคะต้องตรงตามความเป็นจริงเราใช้คำว่ามุสาวาทาคำไม่จริงใช่ไหมคะพูดคำไม่จริงเพราะฉะนั้นการกระทำใดๆที่ไม่ตรงไม่จริงทั้งหมดก็เป็นมุสาทำให้คนอื่นหลงเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นผู้ที่มีความเข้าใจตามความเป็นจริงนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมมีผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาสามารถที่จะบรรลุถึงความเป็นพระอรหันต์ได้มีผู้ที่ละชีวิตคฤหัสถ์สู่เพศบรรพชิตขัดเกลากิเลสจนกระทั่งสามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้ผู้นั้นเป็นผู้ที่ควรเคารพแต่ถ้าไม่รู้ว่าพระธรรมคืออะไรแม้แต่ธรรมะคืออะไรแล้วจะรักษาพระวินัยได้ไหมเพราะรักษาเพื่ออะไรเพื่อขัดเกลากิเลสอะไรขัดเกลากิเลสปัญญาความเข้าใจถูกต้องต่างหากที่ทำให้รักษาพระวินัยได้และขัดเกลากิเลสเพราะเหตุว่าพระวินัยทั้งหมดค่ะเป็นการขัดเกลากิเลสอย่างยิ่งต่างกับคฤหัสถ์คฤหัสถ์ก็ขัดเกลากิเลสในเพศคฤหัสถ์นะคะเพราะฉะนั้นไม่มีใครบังคับค่ะเป็นคฤหัสถ์สิคะถ้าอยากจะติดข้องในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสศึกษาพระธรรมได้การกล่าวธรรมะไม่ว่ากับใครก็ตามพุทธบริษัทสามารถที่จะกล่าวได้เพราะเหตุว่าเป็นผู้ที่รู้คุณของพระธรรมบุพการีคือผู้กระทำก่อนนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะก่อนผู้ฟังที่มีความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะกตัญญูกล่าวคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือกล่าวคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพุทธบริษัทก็กล่าวคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการศึกษาให้ถูกต้องนะคะแล้วก็มีการสนทนาธรรมซึ่งก็เป็นมงคลเพราะเหตุว่าถ้าไม่มีการสนทนาธรรมเราไม่มาที่นี่เราไม่ได้ฟังเราจะได้ยินไหมคำที่คนโน้นพูดบ้างคนนี้พูดบ้างล้วนเป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงนะคะซึ่งผู้ฟังนะคะจะได้สาระจากพระธรรมก็ต่อเมื่อเป็นผู้ตรงข้อความนี้มีในพระไตรปิฎกนะคะทุกคำที่เป็นคำจริงนะคะพิจารณาแล้วมีครบถ้วนในพระไตรปิฎกถ้าไม่ตรงจะไม่สามารถที่จะเข้าใจธรรมะได้เพราะเหตุว่าธรรมะตรงแม้แต่เพียงความเข้าใจถูกต้องว่าภิกษุคือใครขณะนั้นก็เป็นบุญเพราะเป็นความถูกต้อง พระภิกษุคือผู้ที่สละอาคารบ้านเรือนเพื่อฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมเพื่อขัดเกลากิเลสโดยการที่ประพฤติปฏิบัติตามพระวินัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้รู้อย่างนี้คือบุญแล้วเห็นไหมคะรู้จริงรู้ถูกตามความเป็นจริงเมื่อไรเมื่อนั้นเป็นบุญไม่ได้รู้ผิดแต่ถ้าใครคิดว่าภิกษุรับเงินรับทองได้เป็นบุญหรือเปล่าที่คิดอย่างนั้นคิดไม่ใช่บุญแล้วก็ทำต่อไปหมดนั้นก็เพราะไม่รู้ก็ไม่ใช่บุญทั้งหมดเพราะฉะนั้นบุญคืออะไรสภาพธรรมะที่ดีก็มีที่ไม่ดีก็มีจึงมีคำภาษาบาลีต่างกันภาษาไทยก็ต่างกันแล้วก็เอาคำมาจากภาษาบาลีนะคะเราไม่จะพูดว่าบุญกับบาปขอเชิญคุณคำปันค่ะ
2: บุญก็คือสภาพธรรมะที่ดีงามนะครับที่ชำระจิตให้สะอาดปราศจากอกุศลนะครับก็คือกล่าวถึงความเกิดขึ้นเป็นไปของความดีทั้งหมดเป็นบุญนะครับเพราะว่าขณะที่บุญหรือว่าความดีเกิดขึ้นนั้นนะครับความชั่วทั้งหลายบาปทั้งหลายเกิดขึ้นไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นบุญเป็นธรรมะที่ดีงามที่ชำระจิตให้สะอาดอีกคำหนึ่งก็คือคำว่าบาปหรือว่าปาปะในภาษาบาลีนะครับหมายถึงธรรมะที่ชั่วธรรมะที่ต่ำทรามธรรมะที่เป็นโทษธรรมะที่ให้ผลเป็นทุกข์ธรรมะที่บุคคลผู้เป็นบัณฑิตเว้นก็คือรู้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีใช่ไหมครับเพราะว่าเป็นธรรมะที่เป็นอกุศลทั้งหมดเลยเป็นบาปไม่ว่าจะระดับใดก็ตามนะครับความชั่วทั้งหมดอกุศลธรรมทั้งหมดเป็นบาปครับท่านอาจารย์ครับ
0: ก็ชัดเจนใช่ไหมคะบุญคือคุณความดีเพราะฉะนั้นถ้าระลึกถึงผู้ที่จากไปนะคะแล้วทำความดีหรือแม้แต่ผู้ที่ยังอยู่คือมารดาบิดาเป็นต้นที่ได้ทำความดีต่อลูกเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นลูกคนใดจะกตัญญูรู้คุณก็คือว่าทำความดีไม่ใช่ไปทำสิ่งที่ไม่เข้าใจเช่นเอาเงินถวายพระแล้วก็คิดว่าเงินนั่นแหละจะทำให้ส่งไปถึงบุคคลที่อยู่อีกโลกหนึ่งได้เป็นไปได้ยังไงคะการถวายเงินต่อพระภิกษุไม่ใช่คุณความดีบางคนคิดว่าจะเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาแต่ว่าความจริงเป็นการทำลายพระพุทธศาสนาเพราะไม่เข้าใจว่าความดีต่างหากซึ่งแต่ละคนทำเนี่ยจะเป็นการตอบแทนผู้มีคุณมารดาบิดาและบุคคลอื่นซึ่งมีคุณด้วยนะคะเขาก็หวังที่จะให้ทุกคนเนี่ยเป็นคนดีเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าไปทำอย่างอื่นเลยนะคะนอกจากทำความดีเมื่อไหร่ก็เป็นการตอบแทนคุณของบุพการีเมื่อนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแทนคุณที่ประเสริฐก็คือว่าสามารถเข้าใจพระธรรมแล้วก็ทำให้คนอื่นเนี่ยได้ช่วยเข้าใจด้วยเพราะเหตุว่าเพราะไม่เข้าใจพระธรรมไม่เข้าใจความจริงนะคะจึงมีการกระทำทุจริตและเป็นคนไม่ดีแต่ว่าถ้ามีความเข้าใจพระธรรมเพิ่มขึ้นนะคะความดีก็เพิ่มขึ้นนั่นแหละเป็นบุญซึ่งคนอื่นรู้ก็อนุโมทนาในสิ่งที่เป็นบุญที่กระทำทุกคนเนี่ยค่ะไม่ว่าใครได้ยินใครทำความดีนะคะอนุโมทนาแม้ไม่รู้จักกันนี่ก็แสดงเห็นว่านะคะไม่ต้องไปคิดตอบแทนคุณด้วยวิธีอื่นแต่ว่าแทนคุณโดยการเป็นคนดีและถ้าไม่เข้าใจพระธรรมก็ยากที่จะเป็นคนดีนะคะแต่ถ้าเข้าใจแล้วก็จะดียิ่งขึ้น
1: กราบเรียนท่านอาจารย์ดูเหมือนว่าชีวิตแต่ละคนเรานี่ครับต้องการสิ่งต่างๆมากมายแต่ว่าที่กล่าวว่านักปราชญ์ทั้งหลายกล่าวถึงบุคคลผู้มีชีวิตเป็นอยู่ด้วยปัญญานั้นประเสริฐสุดอย่างไรครับท่านอาจารย
0: ์มีไฟฟ้าใช้นะคะแต่มีความมืดคืออวิชชาก็เปรียบเทียบได้เพราะว่าปัญญาเนี่ยค่ะเป็นแสงสว่างยิ่งกว่าใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าไม่ว่าจะมีชีวิตอย่างไรนะคะจะสุขจะทุกข์จะมั่งมีจะยากจนจะมีชื่อเสียงมีสมบัติมากแต่ไร้ปัญญาตั้งแต่เกิดจนตายไม่รู้เลยค่ะไม่ได้ยินคำว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงแม้ได้ยินได้ฟังนะคะก็ไม่สนใจเพราะฉะนั้นไม่สามารถที่จะมีปัญญาได้ด้วยเหตุนี้นะคะเมื่อคืนนี้ก็หลับวันนี้ก็ตื่นแล้วเดี๋ยวก็หลับแล้วเดี๋ยวก็ตื่นยามตื่นมีทุกสิ่งทุกอย่างยามหลับไม่มีอะไรเลยพระเจ้าแสดงความเป็นสัจธรรมชัดเจนนะคะว่าไม่มีแล้วก็มีแล้วก็หามีไม่และใครเคยคิดอย่างนี้มาก่อนบ้าง แต่ทุกคำที่ได้ฟังเนี่ยค่ะมีความลึกซึ้งขึ้นตามลำดับจากความไม่รู้เลยมาสู่การเริ่มเข้าใจว่ามีได้ยังไงทำไมจึงมีบังคับบัญชาไม่ได้แล้วก็หมดไปไม่มีใครทำให้เกิดขึ้นไม่มีใครทำให้สิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ดับไปแต่ธรรมะเป็นธรรมะซึ่งถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะก็ถูกปกปิดไว้ด้วยความไม่รู้มีแต่ความสนใจสิ่งที่ปรากฏแต่ลืมว่าถ้าไม่มีธาตุรู้คือจิตสิ่งใดๆก็ไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งนะคะเพราะเหตุว่าทุกคนมีจิตถ้าไม่มีจิตจะไม่มีการกระทำใดๆทั้งสิ้นทางกายทางวาจาเพราะฉะนั้นกายวาจาที่ออกมาปรากฏก็มาจากจิตหลากหลายใจดีนะคะการกระทำคำพูดดีใจชั่วร้ายขณะนั้นกายจะดีได้ยังไงวาจาจะดีได้ยังไงและตลอดชีวิตเนี่ยมีใครรู้บ้างว่าความชั่วความดีอยู่ที่ไหนไม่รู้เลยนะคะจนกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะประกาศความจริงทรงแสดงธรรมะโดยประการทั้งปวงถึงที่สุดเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะเราจะรีบร้อนฟังแล้วก็หมดกิเลสทันทีเป็นไปไม่ได้เพราะเหตุว่าผู้ที่ตรัสแต่ละคำที่เราได้ฟังเนี่ยเป็นผู้ที่ทรงบำเพ็ญพระบารมีจนได้ตรัสรู้ความจริงนะคะเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยเราเป็นใครพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นใครเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยค่ะไม่ใช่ว่าเข้าใจแล้วแต่ยังไม่ทั่วถึงยังไม่รอบรู้นะคะและบุคคลนั้นเองก็สามารถจะรู้ได้ว่าเพียงฟังครั้งแรกเนี่ยก็เข้าใจเท่าที่เข้าใจได้ถ้าฟังต่อไปยิ่งขึ้นความเข้าใจก็ยิ่งชัดเจนขึ้นนี่ก็เป็นคุณสูงสุดนะคะซึ่งสามารถที่จะสะสมอยู่ในจิตใจในขณะที่ทรัพย์สมบัติภายนอกเนี่ยค่ะไม่ได้สะสมในจิตใจเลยแต่ความติดข้องในแต่ละอย่างที่ปรากฏตั้งแต่เกิดจนตายไม่ได้หายไปไหนนะคะสะสมสืบต่ออยู่ตลอดเวลาและพาไปสู่ชาติต่อไปด้วยเพราะฉะนั้นแต่ละคนที่เกิดมาเนี่ยนะคะไม่ว่าเป็นใครก็มีหน้าที่ที่จะต้องกระทำกับตัวเองมีไหมคะไม่รู้และไม่ทำหน้าที่ที่จะฟังธรรมะจนกระทั่งค่อยๆรู้ขึ้นจะมีประโยชน์อะไรนี่คือแต่ละคนตามธรรมดาถ้ายิ่งเป็นข้าราชการหรือเป็นผู้ที่มีหน้าที่ต่อประเทศชาตินะคะบางคนก็คิดถึงเฉพาะวันนี้มีแผนการมีโครงการต่างๆนะคะเพราะว่ารับผิดชอบต่อคนอื่นและบางคนก็อาจจะคิดไกลไปอีกหน่อยหนึ่งถึง5ปี10ปีจะกระทำอะไรนะคะแต่ว่าไม่ว่าจะไกลออกไปอีก10ปี20ปีก็ลืมว่าแล้ววันที่จากโลกนี้มีอะไรตามไปได้นอกจากดีหรือชั่วซึ่งเกิดจากการกระทำทางกายทางวาจาทุกๆขณะเพราะฉะนั้นที่สำคัญที่สุดก็คือว่าขณะนี้ทุกคนมีชีวิตนะคะแต่ไม่รู้จักตัวเองไม่รู้จักชีวิตตามความเป็นจริงว่าเกิดต่างกันอย่างไรแล้วก็ชีวิตที่หลากหลายเนี่ยต่างกันเพราะอะไรและก็จะสะสมสืบต่อไปภายภาคหน้าอย่างไรเพราะฉะนั้นบางคนก็คิดสั้นๆแค่วันนี้บางคนก็คิดไกลไปอีกหน่อยนะคะโครงการ30ปีบางคนก็ยืนยาวไปอีกกว่านั้น10ปี20ปีแต่ลืมว่าต้องจากโลกนี้เพราะฉะนั้นสิ่งซึ่งจะติดตามไปนะคะถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมเลยก็คือว่ามีความไม่รู้ต่อไปอีกแล้วก็มีการยึดถือในสิ่งที่ปรากฏซึ่งจากไปหมดเอาติดตามไปไม่ได้เลยทั้งสิ้นแล้วก็ไปสะสมความไม่รู้และความติดข้องและเพราะความไม่รู้และความติดข้องก็จะนำมาซึ่งอกุศลไม่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นจะเห็นความเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะคะที่มีโอกาสได้เข้าใจพระธรรมแต่ขอให้เป็นผู้ที่ไม่ประมาทในการฟังพระธรรมเพราะเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งจะต้องไตร่ตรองศึกษาครบถ้วนในความถูกต้องมิฉะนั้นก็คลาดเคลื่อนนะคะถ้าเข้าใจผิดไปก็เป็นภัยอย่างยิ่งค่ะคงเข้าใจแล้วนะคะว่าจะส่งเสริมหรือจะทำลายพระพุทธศาสนาถ้าไม่เข้าใจพระธรรมวินัยนะคะแล้วก็ไม่รู้เลยว่าการให้เงินกับพระภิกษุไม่ใช่สิ่งที่สมควรเพราะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติว่าเป็นโทษ อาบัติคือไม่ได้ประพฤติตามพระธรรมวินัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้แล้วเป็นโทษที่จะต้องสำนึกค่ะและก็จะต้องปลงหมายความว่าทำให้โทษนั้นหมดสิ้นโดยการแสดงโทษนั้นเพื่อที่จะได้ให้คนอื่นได้รู้นะคะว่าท่านได้กระทำสิ่งนั้นไม่ถูกต้องเพื่อจะได้กลับคืนสู่ความเป็นภิกษุเพราะฉะนั้นใครก็ตามค่ะที่ไม่ได้เข้าใจธรรมะนะคะคิดว่าส่งเสริมพระพุทธศาสนาเช่นใส่บาตรแต่ว่าถ้าบุคคลนั้นเนี่ยไม่ได้เข้าใจธรรมะแล้วก็ไม่ประพฤติตามพระวินัยนอกจากจะปล้นอาหารที่เขาถวายแก่ผู้ที่ศึกษาธรรมะและก็ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยนะคะยังปล้นศาสนาด้วยเพราะเหตุว่าไม่ได้ประพฤติตามพระธรรมวินัยเลยเพราะฉะนั้นพระธรรมวินัยก็จะค่อยๆลบเลือนไปด้วยเหตุนี้นะคะไม่ใช่เพียงเราเห็นเล็กๆน้อยๆว่าให้อาหารบ้างให้เงินบ้างเพราะอยากได้บุญแต่คนที่จะได้บุญต้องคือว่าเป็นผู้ที่รู้ถูกต้องไม่รู้กับรู้อะไรเป็นบุญบุญคือธรรมะที่ชำระจิตให้พ้นจากความเศร้าหมองคือความไม่รู้และกิเลสเพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้เนี่ยเป็นกิเลสแล้วไม่ใช่บุญใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นให้อาหารกับใครเพื่ออะไรก็แสดงเห็นว่าถ้าพุทธบริษัทนะคะไม่ได้ศึกษาธรรมะจะไม่เข้าใจในความเป็นพระภิกษุเลยและคิดว่าตนเองเนี่ยทนุบำรุงพระภิกษุและพระพุทธศาสนาแต่การกระทำอย่างนั้นนะคะไม่ใช่บำรุงเพราะเหตุว่าบำรุงคือศึกษาพระธรรมเพื่อที่จะให้คนอื่นเช่นคฤหัสถ์ได้เข้าใจด้วยและพระธรรมที่เข้าใจนั่นแหละจะทำให้สามารถประพฤติปฏิบัติตามพระวินัยได้เพราะฉะนั้นถ้าเห็นภิกษุที่ไม่ได้ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยนะคะแสดงชัดเจนว่าผู้นั้นไม่เข้าใจธรรมะถ้าเข้าใจธรรมะแล้วยิ่งประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยด้วยความเคารพด้วยการเห็นคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงบัญญัติสิกขาบทให้พระภิกษุทั้งหลายนี่ค่ะอยู่ร่วมกันด้วยความผาสุกด้วยการขัดเกลากิเลสเงินไม่ได้ขัดเกลากิเลสเพราะเหตุว่าผู้ใดยินดีในเงินและทองนะคะก็เท่ากับยินดีในชีวิตคฤหัสถ์ยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสเหมือนคฤหัสถ์เพราะฉะนั้นพระภิกษุเนี่ยค่ะมีชีวิตอยู่ได้ด้วยการที่มีที่อาศัยที่เราใช้คำว่าปัจจัยนะคะอาหารบิณฑบาตใครเห็นพระภิกษุที่ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยและกล่าวคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เป็นที่เข้าใจถูกต้องนะคะคนนั้นก็มีสิ่งที่จะบำรุงผู้นั้นให้สามารถที่จะศึกษาพระธรรมต่อไปขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิตต่อไปนั่นคือการทนุบำรุงแต่ถ้าภิกษุนั้นประพฤติผิดพระธรรมวินัยหมายความว่าไม่ได้เข้าใจพระธรรมจึงประพฤติผิดภิกษุทุกรูปในครั้งพุทธกาลเห็นชอบกับการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบททุกข้อด้วยพระมหากรุณาที่เมื่อมีการประพฤติปฏิบัติผิดยังไม่ถึงขั้นที่จะพ้นจากความเป็นพระภิกษุเพราะไม่ถึงขั้นอาบัติหนักคือปราชิกพ่ายแพ้ต่อการที่จะดำรงเพศบรรพชิตนะคะเพราะฉะนั้นการกระทำต่างๆเนี่ยมีโทษหนักเบาตามที่พระองค์ได้ทรงบัญญัติไว้ถ้าไม่ถึงกับสิ้นสุดการเป็นพระภิกษุโดยการกระทำไม่ต้องมีใครมาศึกหรือมาบอกมาไล่เลยนะคะแต่พฤติกรรมนั่นแหละทำลายความเป็นพระภิกษุถ้าไม่ถึงอาบัติที่หนักระดับนั้นทรงพระมหากรุณาให้ภิกษุที่สำนึกเนี่ยค่ะแสดงโทษและก็สำนึกว่าจะไม่ทำต่อไปอีกนั่นคือในครั้งโน้นนะคะภิกษุทั้งหลายที่มีความละอายแต่เมื่อยังมีกิเลสและไม่รู้ก็ล่วงสิกขาบทน้อยบ้างใหญ่บ้างเพราะฉะนั้นโทษก็มีตามลำดับด้วยเหตุนี้พุทธบริษัทที่รู้จักบุญก็คือว่าถ้าไม่รู้ไม่เข้าใจไม่ใช่บุญเมื่อมีความเห็นความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะและเข้าใจขึ้นก็สามารถที่จะกระทำบุญยิ่งขึ้นในพระพุทธศาสนาเพราะเหตุว่ากว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะได้ตรัสรู้ทรงบำเพ็ญพระบารมีนานมากนะคะและทุกคำของพระองค์เนี่ยเพื่อประโยชน์แก่เราจากการที่ทรงบำเพ็ญพระบารมีมากมายพระฉันสมควรอย่างยิ่งค่ะที่จะดำรงรักษาคำสอนไว้ด้วยความซื่อตรงด้วยความจริงใจไม่ใช่ว่าคิดว่านะคะพระภิกษุจะอยู่ไม่ได้ถ้าเราไม่ให้อาหาร แต่ว่าภิกษุตามพระธรรมวินัยอยู่มาแล้วในครั้งโน้นนะคะจนถึงในครั้งนี้เมื่อประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยทุกรูปก็สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้เพราะฉะนั้นคงไม่ต้องห่วงนะคะสำหรับผู้ที่ประพฤติดีประพฤติชอบตามพระธรรมวินัยก็ย่อมจะมีชีวิตอยู่ได้เพราะศรัทธาของผู้ที่เห็นคุณ
4: ค่ะท่านอาจารย์คะนั่งสมาธิใช่คำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าคะซึ่งเราก็ยังเข้าใจผิดเรื่องการนั่งสมาธิการเข้าไปถือศีลไปนั่งปฏิบัติ5วันแต่งขาวแล้วก็คิดว่าจะได้บุญเยอะๆอย่างเนี้ยค่ะ
0: ค่ะไม่ว่าที่ไหนถ้าไม่กล่าวคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่สามารถที่จะรู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือใครพระรัตนตรัยคือใครคืออะไรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าเพราะไม่รู้ค่ะซึ่งจะรู้เองไม่ได้เลยแต่ว่าด้วยความเคารพนะคะจึงฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเข้าใจแล้วก็รู้ได้ว่าคำไหนเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำไหนไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านำมาซึ่งปัญญาความเห็นที่ถูกต้องพระองค์จึงทรงเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่คำไหนที่ไม่ทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจนะคะทำให้เกิดความหลงเช่นสำนักปฏิบัติสำนักคืออะไรปฏิบัติคืออะไรปฏิบัติแล้วรู้อะไรต้องเป็นผู้ที่เข้าใจธรรมะและรู้ว่าปฏิบัติธรรมะเนี่ยไม่ใช่เป็นเราทำเพราะเหตุว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าธรรมะคือทุกสิ่งทุกอย่างที่มีจริงไม่ว่าจะเป็นอะไรทั้งสิ้นที่กำลังปรากฏว่ามีจริงๆนั่นแหละเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมะจึงเป็นสภาพที่มีจริงซึ่งละเอียดมากเพราะว่าจากการที่ทรงตรัสรู้ทรงแสดงว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเปลี่ยนไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นใครที่ไปสำนักปฏิบัติน่ะเป็นอัตตาหรือว่าเป็นอนัตตาแล้วจะรู้อะไรทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นการที่พอกพูนความไม่รู้ยิ่งขึ้นเพราะเหตุว่าคนที่ตรงต่อพระธรรมวินัยต้องพิจารณาต้องสอบถามต้องใคร่ครวญก่อนที่จะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดเช่นถ้าใครมาชักชวนไปสำนักปฏิบัตินะคะก็ต้องถามว่าปฏิบัติอะไรรู้อะไรและหนทางนั้นเนี่ยจะเป็นหนทางที่จะทำให้รู้อย่างนั้นได้ไหมเพราะฉะนั้นทีละคำนะคะที่ศึกษาธรรมะต้องเข้าใจก่อนว่าธรรมะคืออะไรปฏิบัติธรรมะคืออะไรสำนักปฏิบัติคืออะไรเพราะเหตุว่าในครั้งพุทธกาลไม่มีสำนักปฏิบัติเพราะเหตุว่าธรรมะมีอยู่ทุกหนทุกแห่งความไม่รู้ธรรมะนั้นก็มีอยู่ทุกคนทุกแห่งเพราะฉะนั้นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะเปิดเผยความจริงของธรรมะซึ่งกำลังมีเดี๋ยวนี้มีมานานแล้วและต่อไปก็จะมีไม่เปลี่ยนแปลงเลยค่ะมีเห็นมีได้ยินมีได้กลิ่นมีลิ้มรสมีรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสมีคิดนึกทุกวันเป็นอย่างนี้รู้อะไรบ้างก็ไม่รู้อะไรเลยเพราะฉะนั้นทางที่จะรู้มีนะคะคือฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงจะเข้าใจปริยัติปฏิปติและปฏิเวทะไม่ใช่ว่าไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจเลยแล้วจะไปรู้อะไรที่ไหนในเมื่อเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะที่รู้ได้ซึ่งบุคคลในครั้งพุทธกาลก็ได้ประจักษ์แจ้งความจริงของธรรมะนะคะโดยความเป็นอนัตตาไม่ใช่โดยการที่มีตัวตนไปจงใจที่จะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดในที่หนึ่งที่ใดเพราะเหตุว่าเดี๋ยวนี้สามารถที่จะรู้แจ้งธรรมะได้เพราะเหตุว่าการรู้แจ้งอริยสัจในครั้งพุทธกาลนะคะมีได้ทุกขณะไม่ว่าขณะที่กำลังล้างเท้าขณะที่กำลังทำอาหารในครัวเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าคนหนึ่งคนใดจะสามารถไปทำความรู้แจ้งให้เกิดขึ้นแต่ความรู้ความเข้าใจต้องเกิดขึ้นตามลำดับตั้งแต่ขั้นฟังรอบรู้ไม่เปลี่ยนธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาจนกว่าจะมีความมั่นคงนะคะเข้าใจธรรมะเดี๋ยวนี้ว่าไม่มีใครทำได้เลยใครทำเห็นคะเห็นเกิดแล้วใครทำได้ยินได้ยินเกิดแล้วใครทำคิด คิดเกิดแล้วไม่มีใครสามารถทำอะไรได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นหนทางของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเปิดเผยอนัตตาไม่ใช่อัตตาให้รู้ความจริงว่าทุกอย่างเกิดเพราะเหตุปัจจัยไม่มีใครสามารถไปเปลี่ยนแปลงได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นการอบรมปัญญาเนี่ยต้องรู้ว่าปัญญาขั้นสูงจะมีได้ต่อเมื่อมีปัญญาขั้นต้นถ้าปัญญาขั้นต้นปริยัติการฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีแล้วจะเข้าใจได้ยังไงไปเชื่อใครที่ไม่ได้กล่าวคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นก็เป็นการทำลายคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
5: ท่านอาจารย์คะเรื่องสำนักปฏิบัติเนี่ยเขาก็จะสงสัยว่ารู้ได้อย่างไรว่าที่เนี่ยถูกต้องตามพระพุทธศาสนาแล้วก็สำนักปฏิบัติอื่นๆเนี่ยคือไม่ถูก
0: จะรู้ว่าใครถูกใครผิดใครตัดสินต่างคนต่างคิดแล้วก็กล่าวว่าตนเองถูกแต่มีพระธรรมวินัยเพื่ออะไรเพื่อเตือนให้พุทธบริษัทเข้าใจถูกต้องว่าไม่มีใครที่จะกล่าวคำจริงและถูกต้องถึงที่สุดเหมือนอย่างพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วเพราะฉะนั้นไม่ว่าใครจะคิดว่าสำนักปฏิบัติทำดีนะคะมีสมาธิแล้วก็ไม่ได้ไปทำผิดอะไรแต่ขอให้พิจารณาทุกคำถ้าไม่รู้จักธรรมะแล้วจะปฏิบัติได้ไหมปฏิบัติแล้วรู้อะไรและขณะที่ปฏิบัติทำอะไรทั้งหมดของสำนักปฏิบัติไม่มีในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยเพราะเหตุว่าทุกคำของพระองค์เป็นคำจริงนะคะที่กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ฟังธรรมะแล้วเข้าใจถูกต้องไหมคะและเข้าใจแล้วเข้าใจขึ้นอีกเมื่อฟังถ้าไม่มีการฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเข้าใจได้ไหมจะเข้าใจขึ้นอีกได้ไหมจะรู้ว่าคำที่พระองค์ตรัสไว้ดีแล้วจริงหรือเปล่าแต่เพราะเหตุว่าได้ฟังคำของพระองค์นะคะแล้วก็รู้ว่าคำอื่นไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ถ้าไม่เคยฟังคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสก็เข้าใจว่าคำของคนอื่นเนี่ยเป็นคำจริงแต่ว่าไม่ได้ทำให้เกิดปัญญาความเห็นถูกต้องใดๆเลยทั้งสิ้นแต่ทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำให้เกิดปัญญาความเห็นที่ถูกต้องนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะในภาษาบาลีนะคะภาษาไทยก็ใช้คำว่าเป็นสิ่งที่มีจริงใครจะปฏิเสธพระองค์ตรัสรู้สิ่งที่มีจริงไม่ใช่สิ่งที่ไม่มีถ้าไม่มีจะตรัสรู้ได้ยังไงแต่เพราะเหตุว่าสิ่งที่มีแต่ชาวโลกไม่รู้ความจริงเพราะฉันฟังคำของพระองค์แล้วต้องไตร่ตรองนะคะให้เกิดความเข้าใจของตนเองไม่ใช่ไปบังคับให้เชื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าทุกอย่างที่มีจริงเกิดขึ้นแต่ละหนึ่งเป็นจริงแต่ละหนึ่งแล้วก็ดับไปคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะทุกคนได้ยินบ่อยๆอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ก็ต้องละเอียดค่ะสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์ธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตานี่คือความละเอียดแล้วใช่ไหมคะสองคำแรกสังขารทั้งหลายสภาพธรรมะทั้งหลายนะคะที่เกิดขึ้นไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปเป็นทุกข์เพราะเหตุว่าดับแล้วก็ไม่มีอีกเลยเกิดมาทำไมลองคิดดูนะคะจากไม่มีแล้วก็เกิดมีแล้วก็ดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยเสียเวลาไหมคะเกิดมาทำไมทำกิจหน้าที่ของตนของตนแต่ว่าคนไม่รู้ก็ติดข้องเข้าใจว่าไม่มีอะไรดับไปเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะเป็นคำที่ไม่เหมือนใครใครก็ไม่สามารถจะกล่าวคำที่พระองค์ได้ตรัสจากการที่ทรงตรัสรู้คนที่ไม่เคยฟังธรรมะเลยนะคะยึดถือทุกสิ่งทุกอย่างที่มีในชีวิตแต่หารู้ไม่ว่าแต่ละหนึ่งนะคะไม่มีอยู่ทุกขณะทันทีที่เกิดก็ดับไปแต่ว่ามีสภาพธรรมะอื่นเกิดสืบต่อทันทีแนบแน่นสนิทมากไม่ปรากฏการดับไปของสภาพธรรมะก่อนจึงไม่มีใครรู้ว่าตั้งแต่เช้าจนถึงขณะนี้สภาพธรรมะเกิดดับไปแล้วเท่าไหร่แต่ก็พอที่จะคิดได้นะคะว่าเมื่อเช้าไม่ใช่เดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่มีปรากฏเมื่อเช้านี้ต้องต่างกับสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ และสิ่งที่กำลังดีเดี๋ยวนี้นะคะต่อไปข้างหน้าก็ไม่มีแล้วมีแต่สิ่งอื่นซึ่งเกิดสืบต่อถ้าไม่พิจารณาจริงๆนะคะยากที่จะเข้าใจได้แต่ถ้าค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจขึ้นก็จะรู้ได้ว่าตื่นกับหลับตลอดชาติขณะที่หลับไม่มีอะไรปรากฏเลยทั้งสิ้นแต่พอตื่นนะคะมีและพอถึงหลับก็ไม่เหลือเลยเพราะฉะนั้นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้เข้าใจถูกต้องแต่สำนักปฏิบัติกล่าวคำอะไรที่จะทำให้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้เพราะฉะนั้นการที่จะเข้าใจจริงๆนะคะความเข้าใจเกิดเมื่อมีปัจจัยไตรตรองคำที่ได้ฟังไม่ใช่ว่าไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วก็ไปทำและไปหวังว่าจะรู้อะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่ละเอียดอย่างยิ่งนะคะเป็นผู้ตรงคำของใครถูกก็จะรู้ได้ต่อเมื่อสนทนากันเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าพอใครบอกว่าอย่างไรเราก็ทำตามไปทันทีแต่ต้องซักถามพิจารณาไตรตรองแล้วก็จะรู้ได้นะคะว่าผู้ใดก็ตามที่กล่าวคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำของพระองค์ไม่มีผู้ใดที่จะคัดค้านได้เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าจะกล่าวลอยๆว่าสำนักปฏิบัติทำลายพระพุทธศาสนาแต่เพราะเหตุว่าไม่มีความเข้าใจอะไรเลยตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปสำนักปฏิบัติฟังธรรมะที่ไหนก็ได้เข้าใจเมื่อไหร่ได้รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งฟังมากที่บ้านในรถประจำทางบนเครื่องบินที่ร้านอาหารหรือที่ไหนก็ตามทั้งสิ้นนะคะที่มีโอกาสได้ฟังคำจริงปัญญาเกิดตรงนั้นเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปที่หนึ่งที่ใดและจะคิดว่าจะไปทำอย่างนั้นและปัญญาจะเกิดขึ้นโดยที่ว่าทำไมต้องไปสำนักปฏิบัติในขณะนี้เป็นธรรมะและเมื่อไปสำนักปฏิบัติก่อนไปเข้าใจอะไรหรือเปล่าว่าปฏิบัติเพื่ออะไรพระฉันจึงเป็นผู้ที่ไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ว่าประพฤติปฏิบัติตามคำไหนเป็นคำจริงชาวพุทธจะรู้ได้นะคะต่อเมื่อได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพิจารณาไตรตรองขณะที่เข้าใจเป็นปัญญาของตนเองนี่คือมรดกซึ่งใครก็ให้ใครไม่ได้ทรัพย์สินเงินทองใดๆก็ซื้อไม่ได้และแม้ว่าจะจากโลกนี้ไปแล้วความเข้าใจที่ถูกต้องก็ยังติดตามไปที่จะมีโอกาสได้ฟังคำจริงที่กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงและรู้จักพระรัตนตรัยยิ่งขึ้น
5: คือเขาก็จะทราบว่าไปสนทนาธรรมสัญจรที่โน่นที่นี่บ่อยมากเลยแล้วเขาได้มาเห็นวันนี้เขาจะรู้สึกอ้าวแล้วก็ไม่เห็นจะต่างจากที่อื่นเขาก็สอนธรรมะให้ทำอะไรตามที่สำนักนั้นๆเขาเชื่อว่าอันนั้นคือคำสอนก็จะกราบเรียนสนทนาในเวลาสั้นๆเนี่ยค่ะท่าน
0: คุณนิธิเคยให้ใครเดินจงกรมบ้างคะแล้วจะบอกว่าเหมือนได้ยังไง
5: ความหมายท่านอาจารย์คะหมายถึงว่าก็เป็นกิจกรรมต่างๆของสำนักที่เชื่อว่าเกี่ยวกับพุทธศาสนาอันอื่นเนี่ยก็คือไปนั่งไปปฏิบัติไปทำอะไรแต่ของเราเนี่ยก็คือเป็นการสัญจรไปสนทนาธรรมนะท่านตรงเนี้ย
0: พุทธศาสนาก็คือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นผู้ที่ฟังนะคะเริ่มใสก็มีทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ซึ่งต่างกันเพราะฉะนั้นคฤหัสถ์ที่ฟังธรรมะแล้วไม่ได้มีชีวิตผิดปกติเลยใช่ไหมคะ
5: ค่ะ
0: ก็เหมือนเดิมทุกคนที่มานี่กลับไปบ้านก็เหมือนเดิมก่อนจะมาที่นี่ก็เหมือนเดิมแต่มาเพื่อฟังพระธรรมให้เข้าใจถูกต้องเหมือนกับคนที่ไปสู่พระวิหารเชตวันก็เป็นคฤหัสถ์ไปฟังเสร็จกลับบ้านก็เหมือนเดิมและหมายความว่ายังไงคะกิจกรรม
5: อย่างนั้นดิฉันขอแสดงความเห็นแล้วกันว่าก็ไม่เป็นไรก็ยังไม่ต้องเชื่อว่าอะไรถูกผิดเขาอาจจะคิดว่าสำนักปฏิบัติก็เหมือนเราก็เหมือนสำนักปฏิบัติเนี่ย อันนั้นอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะได้ศึกษา
0: ไม่มีอะไรเหมือนกันเลยใช่ไหมคะสนทนาธรรมเป็นมงคลที่ไหนก็ได้มากน้อยก็แล้วแต่จะชักชวนกันมาเพื่อที่จะเข้าใจธรรมะแล้วสำนักปฏิบัติให้ทำอย่างนี้หรือเปล่าหรือว่าต้องไปสู่สถานที่แต่พระธรรมมีอยู่ทุกคนทุกแห่งเพราะฉะนั้นอะไรถูกอะไรผิดถ้ามีการสามารถที่จะเข้าใจธรรมะที่ไหนได้นะคะแต่ว่าไปสำนักปฏิบัติแล้วไม่ได้เข้าใจธรรมะจะเหมือนกันหรือคะ
5: ถ้าอยากรู้จริงๆก็ต้องศึกษาเท่านั้นเพราะว่าไปนั่งไปทำไปเดินจงกรมแล้วก็ไม่ได้ฟังพระพุทธเจ้าสอนอะไรเนี่ยก็จะไม่มีทางรู้ว่าแท้จริงแล้วพุทธเจ้าสอนอะไรคะ ขอบคุณค่ะท่าน
0: เข้าใจว่าปัญหามีมากนะคะแล้วก็จะมีต่อไปตราบใดที่ยังไม่ได้เข้าใจในเหตุในผลเพราะฉะนั้นลองช่วยกันคิดถึงปัญหานะคะซึ่งหลายคนก็คงจะถามว่าถ้ากล่าวถึงการที่พระภิกษุรับเงินรับทองไม่ได้เป็นไปตามพระธรรมวินัยนะคะแล้วก็คงจะไม่มีใครบวชประเทศไทยก็จะไม่มี

0: มีวัดและมีภิกษุที่ไม่ประพฤติตามพระธรรมวินัยทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าทำไมไม่คิดถึงคุณยิ่งใหญ่ของพระธรรมที่ทำให้สัตว์โลกซึ่งไม่รู้ความจริงมาแสนนานในสังสารวัฏสามารถที่จะได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและสิ่งที่ไม่เคยเกิดเลยคือความเข้าใจที่ถูกต้องมีค่ามากกว่าที่จะมีวัดวาอารามมีพระภิกษุซึ่งไม่ได้ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยเพราะฉะนั้นก็ต่างคนต่างคิดนะคะลองคิดไตร่ตรองให้ดีจะดำรงรักษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยผู้ที่ไม่เข้าใจพระธรรมวินัยแต่มีวัดหรือว่าถึงแม้ไม่มีวัดไม่มีภิกษุที่ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยนะคะแต่ว่ามีคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สามารถจะเข้าใจได้สืบต่อไปควรจะเป็นอย่างไรจะให้มีวัดมีภิกษุที่ไม่ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยแล้วใครจะเข้าใจพระธรรมถ้าไม่เข้าใจพระธรรมก็ดำรงรักษาพระธรรมและพระวินัยไม่ได้แต่ถ้ามีคนที่เข้าใจธรรมะถูกต้องนะคะก็จะมีผู้ที่มีศรัทธาสะสมมาที่จะถึงความเป็นภิกษุตามพระธรรมวินัยเป็นไปได้ไหมเมื่อมีความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่คำนึงว่ามีพระภิกษุมากมากชวนกันมาบวชโดยไม่รู้อะไรเลยไม่เข้าใจอะไรเลยมากมายนะคะแล้วยังไม่พอยังชักชวนเด็กๆให้บวชเป็นสามเณรแล้วก็มีการที่ประพฤติไม่เป็นไปตามพระธรรมวินัยเลยเพราะว่าผู้ที่อยู่ที่วัดเนี่ยนะคะก็บอกสามเณรที่ถูกชักชวนไปบวชเนี่ยพอถึงวันจะสึกดีใจมากใกล้จะหมดเวลาแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ระหว่างนั้นก็วิ่งไปซื้อไอศกรีมอย่างนี้ค่ะนี่หรือคือการบวชเป็นการเคารพในคุณของพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าผู้ที่เข้าใจธรรมะของพระองค์นะคะแล้วก็มีศรัทธาที่จะขัดเกลากิเลสแต่เมื่ออายุยังไม่ถึงที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้แต่มีศรัทธาที่จะประพฤติก็อบรมตนเองโดยการเป็นสามเณรนอกจากจะรักษาศีลของสามเณรแล้วนะคะความประพฤติทางกายทางวาจาทั้งหมดต้องตามผู้สงบคือพระภิกษุเตรียมตัวเพื่อที่จะถึงวันที่สามารถที่จะเป็นพระภิกษุในธรรมวินัยแต่ก่อนนั้นก็ต้องเตรียมตัวแล้วค่ะต้องมีการประพฤติปฏิบัติขัดเกลาตามเพศที่สงบคือพระภิกษุจนกว่าจะถึงโอกาสที่จะได้อุปสมบทแต่ไม่ใช่ว่าทำอะไรก็ไม่รู้นะคะเล่นเกมบ้างแล้วก็รับประทานอาหารเย็นบ้างอะไรบ้างทั้งหมดแล้วก็กล่าวว่าบวชสามเณรไม่มีประโยชน์เลยค่ะถ้าจะทำอย่างนั้นเพราะเหตุว่านอกจากจะทำลายพระศาสนาแล้วนะคะคนที่บวชเนี่ยค่ะก็จะไม่มีความสนใจในพระธรรมวินัยเพราะคิดว่านี่แหละเล่นอย่างนี้แหละหรือทำอย่างนี้แหละเนี่ยเป็นสามเณรซึ่งไม่ถูกต้องเลยนะคะเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่ตรงพุทธบริษัทคือใครคือผู้ที่มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งจะพึ่งพระรัตนตรัยเมื่อไหร่เมื่อเข้าใจพระธรรมตราบใดที่ยังไม่เข้าใจพระธรรมจะกล่าวว่ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งได้ไหมเพราะเหตุว่าทำสิ่งที่ผิดจากที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วก็คิดว่านั่นเป็นสิ่งที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นที่เข้าใจกันว่าเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนานะคะเมื่อไตร่ตรองแล้วก็เป็นการทำลายพระพุทธศาสนา
1: ถ้าไม่ได้ศึกษาพระธรรมก็ไม่รู้เลยว่าความเพียรคืออะไรและขณะไหนมีความเพียรขณะไหนไม่มีความเพียรเช่นขณะที่เพียงเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสและรู้สิ่งที่ปรากฏทางกายซึ่งเกิดจากกรรมมีความเพียรไหมขณะที่อยู่เฉยๆหรือท้อถอยหดหู่มีความเพียรไหมและขณะที่คิดดีหรือคิดไม่ดีมีความเพียรหรือไม่จากการสนทนาประธานสูตรที่มสพ.2มีนาคม2556
0: ความเพียรมีจริงๆนะคะแต่ว่าเคยเป็นเราเพียรแล้วก็เคยคิดเอาเองว่าเพียรบ้างไม่เพียรบ้างเดี๋ยวเพียรเดี๋ยวไม่เพียรก็เป็นเรื่องไม่รู้จักธรรมะตามความเป็นจริงจะเห็นได้ค่ะว่าถ้าไม่รู้จักธรรมะแล้ว

เองผิดผิดถูกถูกแต่การฟังถ้าเข้าใจความเพียรไม่ว่าจะพบความเพียรที่ไหนรู้จักลักษณะของเพียรไม่ว่าในพระสูตรนั้นหรือในพระวินัยหรือในพระพิธรรมจะกล่าวถึงเพียรก็จะเปลี่ยนลักษณะที่เพียรให้เป็นอื่นไม่ได้เพราะเหตุว่าเพียรเป็นเพียรเพียรเป็นจำหรือเปล่าเพียรเป็นโกรธหรือเปล่าไม่นะคะแต่ไม่เคยฟังจนกระทั่งสามารถที่จะเข้าใจว่าเพียรจริงๆนั้นคืออะไรสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ตามที่มีแน่นอนมีลักษณะปรากฏสิ่งนั้นเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นถูกต้องไหมคะไม่เป็นอย่างอื่นแต่ว่าเราคิดเองโดยภาษาของเราเนี่ยว่าคนนั้นเพียรหรืออีกคำหนึ่งเราอาจจะพูดในภาษาไทยว่าเขาขยันมากแล้วคนที่ไม่เพียรเราก็บอกว่าเขาขี้เกียจมากแต่ว่าตามความเป็นจริงเราไม่รู้จักสภาพธรรมะนี้เลยว่าคืออะไรสภาพธรรมะทุกอย่างเนี่ยค่ะถ้าได้ฟังแล้วก็ไตร่ตรองนะคะจะเริ่มเข้าใจว่ามีจริงๆเมื่อเกิดขึ้นและใครก็ทำให้สภาพธรรมะนั้นเกิดไม่ได้สักอย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นปัญญาไม่ว่าจะเป็นเพียรไม่ว่าจะเป็นที่เราเรียกว่าขี้เกียจอะไรก็ตามแต่ทุกอย่างนะคะเกิดเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปเร็วเกินกว่าที่ใครจะรู้ถ้าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงบำเพ็ญพระบารมีที่จะตรัสรู้สภาพธรรมะโดยประการทั้งปวงโดยตลอดไม่สามารถที่จะทรงแสดงธรรมะให้ใครสามารถเข้าใจแม้แต่คำที่ใช้กันอยู่ได้เพราะฉะนั้นที่เราใช้คำว่าเพียรหรือขยันเนี่ยลองคิดอย่างแบบที่ไม่ได้ฟังธรรมะเลยนะคะคนที่ยืนตากแดดเพียรไหมมีคนพยักหน้านะคะเพียรเขาเพียรทำอะไรคะเขาเพียรยืนตากแดดหรือว่าเขาเพียรตากผ้าหรือว่าเขาทำอะไรกลางแดดขุดดินหรือทำถนนอะไรก็แล้วแต่และเวลาที่คนนั้นน่ะเดินเข้ามาในที่ร่มเขาเพียรหรือเปล่าถ้าไม่ได้ศึกษาจะรู้หรือคะว่าเขาเพียรอาจจะคิดว่าเขาทนไม่ไหวแล้วเขาแย่แล้วใช่ไหมคะหรืออะไรต่างๆแต่ว่าตามความเป็นจริงสภาพที่ประคองสภาพธรรมะที่เกิดร่วมกันให้ดำรงอยู่ให้ตั้งอยู่จะรู้ได้ค่ะว่าไม่มีใครเข้าใจละเอียดลึกซึ้งว่าต่างกับขณะนี้อย่างไรเช่นเห็นเกิดแล้วเห็นเนี่ยต้องเพียรเห็นหรือเปล่าเห็นไหมคะใครไปคิดยังไงก็คิดไม่ออกแน่ๆถ้าไม่ได้ศึกษาธรรมะอย่าประมาทพระธรรมนะคะและอย่าคิดว่าสามารถที่จะคิดเองได้เพราะเหตุว่าเห็นเนี่ยค่ะไม่ได้นานเลยชั่วขณะในความมืดก็มีจิตเกิดขึ้นเห็นหนึ่งขณะคิดดูโดยปัจจัยซึ่งหลายอย่างขณะที่สภาพธรรมะหนึ่งสภาพธรรมะใดจะเกิดขึ้นปรากฏต้องอาศัยสภาพธรรมะอื่นอาศัยซึ่งกันและกันหรือสภาพธรรมะนั้นเกิดได้เพราะต้องมีสภาพธรรมะอื่นเกิดด้วยเพราะฉะนั้นในขณะที่แค่เห็นเนี่ยค่ะชั่วเห็นเนี่ยนะคะถ้าไม่มีจักขุปสาทะรูปที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้เห็นไม่ได้และถึงแม้ว่ามีจักขุปสาทะและก็มีรูปที่กระทบจักขุปสาทะแต่ถ้าไม่มีจิตเห็นเกิดขึ้นเห็นสิ่งที่ปรากฏขณะนี้ปรากฏไม่ได้เท่านี้แหละมีเพียรหรือเปล่าเห็นไหมคะถ้าไม่ศึกษาตอบไม่ได้มีหรือไม่มีแต่ชั่วหนึ่งขณะอุปปัตติเกิดขึ้นเพราะกรรมเป็นปัจจัยทำให้จักขุปสาทะเกิดแล้วยังไม่ดับเพราะเหตุว่ารูปเนี่ยมีอายุของการเกิดดับช้ากว่าจิตรูปหนึ่งรูปมีอายุเท่ากับจิตเกิดดับ17ขณะเร็วแค่ไหนไม่ต้องประมาณเลยค่ะได้ยินคำว่า17ขณะเนี่ยไม่มีใครสามารถที่จะประมาณได้นะคะเพราะฉะนั้น1ขณะของการเห็นจริงๆอย่างขณะเนี้ยจะเร็วสักแค่ไหนเพราะฉะนั้นขณะนั้นไม่มีสภาพธรรมะที่เพียรไม่มีใครไปเพียรเพราะเกิดแล้วอุบัติแล้วตามปัจจัยคือกรรมและปัจจัยอื่นๆแต่ละขณะที่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏจะไม่มีใครรู้เลยว่าอาศัยอะไรบ้างที่จะทำให้แม้ชั่วหนึ่งขณะจิตเกิดขึ้นเป็นไปเพราะฉะนั้นจึงต้องศึกษาอย่างละเอียดยิ่งนะคะว่าในบรรดาจิตทั้งหมดจิตที่ไม่มีวิริยะเจตสิกเกิดร่วมด้วยมีเท่าไหร่ใครก็รู้ไม่ได้ถ้าไม่ได้ฟังแต่เมื่อฟังแล้วนะคะก็พิจารณาตามความเป็นจริงว่ามีจิตประเภทหนึ่งซึ่งไม่ประกอบด้วยเหตุแต่ก็เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยแต่ไม่ได้ประกอบด้วยโลภะโทสะโมหะหรืออโลภะอโทสะอโมหะซึ่งเวลาที่โลภะเกิดไม่รู้เลยนะคะว่าเพียรแล้วค่ะทุกขณะจิตที่เป็นไปกับโลภะเป็นความเพียรด้วยโลภะ
หรือขณะที่ไม่มีความติดข้องแต่เพียรทำความดีหรือว่าเพียรช่วยเหลือคนอื่นเพียรให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่คนอื่นแม้แค่คิดก็มีความเพียรหรือวิริยะเจตสิกเกิดร่วมด้วยแล้วและใครจะรู้ความจริงของจิตซึ่งเกิดดับสืบต่ออย่างเร็วสุดที่จะประมาณได้แล้วหลากหลายเป็นประเภทต่างๆจนแม้แต่ขณะนี้ที่เห็นเนี่ยก็เป็นเพียงจิตประเภทหนึ่งเป็นธาตุชนิดหนึ่งทำอะไรไม่ได้เลยทั้งสิ้นคิดไม่ได้ชอบไม่ได้แต่ว่าเห็นได้เท่านั้นเองในขณะนั้นว่าไม่มีวิริยะเจตสิกเกิดร่วมด้วยนี่คือการฟังเพื่ออะไรคะไม่ใช่เราไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้นมีปัจจัยก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับไปอีกเลยเพื่อที่จะให้มีความเข้าใจอย่างนี้ค่ะมั่นคงจนกระทั่งมีการได้ฟังพระธรรมอีกต่อไปแล้วก็มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะค่อยๆเข้าใจสิ่งที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏจนกระทั่งประจักษ์แจ้งความจริงนะคะรู้แจ้งอริยสัจธรรมดับกิเลสคือความไม่รู้ในสิ่งที่ปรากฏดับความสงสัยในสิ่งที่ปรากฏดับการยึดถือสภาพนั้นๆว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใด

0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังแนวทางเจริญวิปัสสนาบรรยายโดยอาจารย์สุจินต์บริหารวนาเขต
1: ครั้งที่1109
2: หมวดที่7นะคะคือโสตประสาทรูปเป็นนิสยปัจจัยให้เกิดโสตวิญญาณจิตสองดวงและเจตสิกซึ่งเกิดร่วมด้วยหมวดที่8คานประสาทรูปเป็นนิสยปัจจัยให้คานวิญญาณจิตสองดวงและเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยหมวดที่9ชิวหาประสาทรูปเป็นนิสยปัจจัยของชิวหาวิญญาณจิตสองดวงและเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยหมวดที่10กายประสาทรูปเป็นนิสยปัจจัยให้เกิดกายวิญญาณจิตสองดวงและเจตสิกซึ่งเกิดร่วมด้วยหมวดที่11หัตถยวัตถุเป็นนิสยปัจจัยให้เกิดจิตตื่นนอกจากทวิปัญจวิญญาณจิต10ดวงในภูมิที่มีขันธ์5นามธรรมและรูปธรรมเท่านั้นเองในขณะนี้เองในชีวิตประจำวันแต่ว่าสำหรับนิสยปัจจัยเนี่ยค่ะสามารถที่จะจัดได้เป็น3ประเภทคือเป็นสหชาตนิสยปัจจัย1ได้แก่จิต89และเจตสิก52มหาภูตรูป4แล้วก็ปัญจโวการะปฏิสนธิจิตเป็นนิสยปัจจัยให้ปฏิสนธิหัตถยวัตถุและจิต75ดวงเป็นปัจจัยให้จิตตัชรูปเกิดมหาภูตรูป4เป็นนิสยปัจจัยให้อุปาทายรูปเกิด5หมวดนี้นะคะเป็นสหชาตนิสยปัจจัยเพราะเหตุว่าต้องเกิดพร้อมกันมหาภูตรูปเป็นนิสยปัจจัยให้อุปาทายรูปเกิดพร้อมกันกับมหาภูตรูปนั้นไม่ได้แยกจากกันแต่สำหรับประสาทรูปคือจักขุประสาทะโสตประสาทะคานประสาทะชิวหาประสาทะกายประสาทะและหัตถยวัตถุจะเป็นปัจจัยก็ต่อเมื่อเป็นถิติขณะของรูปหลังจากปฏิสนธิขณะแล้วรูปทุกรูปที่จะเป็นปัจจัยได้ต้องเป็นปัจจัยในถิติขณะของรูปในอุปาทขณะของรูปเนี่ยค่ะเป็นปัจจัยไม่ได้ไม่ว่าจะโดยเป็นทวารเป็นอารมณ์หรือเป็นวัตถุเพราะฉะนั้นสำหรับหัตถยวัตถุซึ่งเป็นที่เกิดของจิตอื่นรวมทั้งจักขุประสาทะโสตประสาทะคานประสาทะชิวหาประสาทะกายประสาทะจะเป็นปัจจัยได้ในถิติขณะเพราะฉะนั้นรูปนั้นต้องเกิดก่อนจึงเป็นวัตถุปุเรชาตะนิสยปัจจัยเพราะฉะนั้นนิสยปัจจัยซึ่งเป็นที่อาศัยให้ธรรมะอื่นเกิดขึ้นจะเป็นปัจจัยที่เกิดพร้อมกันในขณะอุปาทขณะก็ได้หรือว่าเป็นปัจจัยโดยที่ว่าต้องเกิดก่อนก็ได้ขณะนี้จักขุวิญญาณกำลังเห็นอาศัยจักขุประสาทะเป็นจักขุวัตถุแต่จักขุประสาทรูปต้องเกิดก่อนจักขุวิญญาณจิตจะเกิดพร้อมกับจักขุวิญญาณจิตไม่ได้รูปทุกรูปจะเป็นปัจจัยได้ในถิติขณะเว้นขณะปฏิสนธิเท่านั้นซึ่งอุปาทขณะของรูปสามารถจะเป็นสหชาตะปัจจัยให้กับปฏิสนธิจิตได้มีข้อสงสัยไหมคะในนิสยปัจจัยซึ่งความจริงมี3หมวดนะคะแต่หมวดที่3ก็เป็นขณะที่จะจุติถ้าบุคคลนั้นมีหัตถยวัตถุเป็นอารมณ์ก็จะเป็นวัฏฐารมณะปุเรชาตะนิสยปัจจัยหมายความว่ามีหัตถยวัตถุรูปซึ่งเกิดก่อนเป็นอารมณ์โดยเป็นที่อาศัยให้จิตก่อนจะจุติใกล้จะจุติเกิดขณะที่ใกล้จะจุติไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้ใช่ไหมคะว่ามีอะไรเป็นอารมณ์ถ้าเจริญสติปัฏฐานอาจจะมีนามธรรมหรือรูปธรรมเป็นอารมณ์ได้ถ้าเป็นผู้ที่อบรมสติปัฏฐานหนึ่งๆบ่อย แต่สำหรับบางท่านนะคะก็อาจจะมีหทยรูปซึ่งยังไม่ดับเป็นอารมณ์เพราะเหตุว่าเป็นรูปซึ่งมีจริงในขณะนั้นสำหรับบุคคลนั้นก็เป็นวัฏฐารมณะปุเรชาตะนิสยปัจจัยซึ่งจะมีรูปอะไรเป็นอารมณ์เมื่อขณะใกล้จะจุติก็ไม่เป็นไรใช่ไหมคะเลือกไม่ได้ค่ะไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้อาจจะมีสีทางตาที่กำลังเห็นในขณะนี้เป็นอารมณ์ก็ได้แล้วก็หลังจากนั้นจุติจิตก็เกิดได้นะคะเมื่อชวนะจิตดับไปแล้วหรือเมื่อตถาลัมพนะซึ่งเกิดต่อดับไปแล้วหรือเมื่อภวังค์เกิดต่อจากตถาลัมพนะดับไปแล้วจุติจิตสามารถจะเกิดหลังวิถีจิตที่เห็นหรือวิถีจิตที่ได้ยินวิถีจิตที่ได้กลิ่นวิถีจิตที่ลิ้มรสวิถีจิตที่กำลังกระทบสัมผัสหรือว่าทางมโนทวารที่กำลังคิดนึกถึงกรรมหรือว่ากรรมนิมิตซึ่งได้เคยกระทำแล้วหรือคตินิมิตทางมโนทวารภพภูมิที่จะเกิดก็ได้หรือว่าอาจจะมีหทยวัตถุเป็นอารมณ์ในขณะนั้นเป็นวัฏฐารมณะปุเรชาตะนิสยปัจจัยก็ได้
3: อยากจะถามว่าวัตถุรูปอ่ะที่รู้ได้บุคคลไหนครับที่รู้วัตถุรูปได
2: ้ขณะนี้มีใครรู้หทยวัตถุรูปไหมคะ
3: ไม่มีสิครับ
2: สำหรับคนนั้นก็ไม่มีหทยวัตถุรูปเป็นอารมณ์ถ้าใครสามารถที่จะมีหทยวัตถุรูปเป็นอารมณ์ได้คนนั้นก็อาจจะมีหทยวัตถุรูปเป็นอารมณ์ในขณะที่ใกล้จะจุติ
3: ถึงจะอยากจะถามว่าคนไหนครับที่ว่าสามารถที่จะรู้ได
2: ้ชื่อหรือว่าบุคคลหรือยังไงคะหรือว่ารู้จักคนนั้นไม่มีใครบอกเลยค่ะว่าอารมณ์ใกล้จะจุติของใครเป็นอะไร
3: หมายถึงปัญญาครับปัญญาขั้นไหนถึงจะรู้ว่าวัตถุรูปได้หมายถึงว่าพระโสดาบันทั่วไปนี่รู้ได้อย่างครับหรือว่ากัลยาณปุถุชนผู้ที่ได้วิปัสสนาญาณต่างๆเนี่ยรู้ได้หรือเปล่าครับ
2: ธรรมะเป็นเรื่องที่กว้างขวางเป็นเรื่องที่ละเอียดเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งนะคะและยังเป็นไปตามอุปปนิสยปัจจัยคือปัจจัยต่อไปที่จะกล่าวถึงค่ะเพราะฉะนั้นแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันเลยที่จะกล่าวธรรมะหรือแสดงธรรมะได้ก็ต้องตามพระธรรมวินัยที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงไว้แล้วโดยละเอียดเพราะว่าบุคคลอื่นไม่สามารถที่จะไปล่วงรู้ถึงบุคคลอื่นได้สามารถจะรู้ได้ตามสติกำลังปัญญาของแต่ละบุคคลพระโสดาบันก็ไม่ได้มีแต่จำพวกเดียวพระสกทาคามีก็มีหลายจำพวกหลายประเภทพระอนาคามีก็มีหลายจำพวกหลายประเภทพระอรหันต์ก็มีหลายจำพวกหลายประเภทเพราะฉะนั้นการที่จะรู้รูปที่กำลังปรากฏก็ต้องแล้วแต่กำลังสติปัญญาของแต่ละบุคคลหรือว่าใครสามารถที่จะรู้หทยวัตถุรูปมีหทยวัตถุรูปเป็นอารมณ์แต่เมื่อจะจุติจริงๆหทยรูปไม่เป็นอารมณ์ก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องมีหทยรูปเป็นอารมณ์แต่ที่แสดงไว้เรื่องของนิสยปัจจัยนะคะก็เพราะเหตุว่าก่อนจุติจิต17ขณะกัมมัชรูปไม่เกิดเพราะฉะนั้นในขณะนั้นนะคะบางท่านอาจจะมีหทยรูปเป็นอารมณ์ทั้งหมดกี่ปัจจัยแล้วคะ8เหลืออีกเท่าไหร่คะไม่มากเลย16ปัจจัยเท่านั้นเองค่ะแต่ก็เป็นการศึกษาเพียงให้เข้าใจลักษณะสภาพของปัจจัยเพียงบางส่วนนะคะยังไม่ได้กล่าวถึงปัจจัยโดยละเอียดจริงๆปัจจัยที่ได้ศึกษาไปแล้วคือปัจจัยที่1เหตุปัจจัยปัจจัยที่2อารมณปัจจัยปัจจัยที่3อธิปติปัจจัยปัจจัยที่4อนันตระปัจจัยปัจจัยที่5สมนันตระปัจจัยปัจจัยที่6สหชาตะปัจจัยปัจจัยที่7อัญญมัญญะปัจจัยปัจจัยที่8นิสยปัจจัยข้อสำคัญก็คือว่าเมื่อได้ศึกษาปัจจัยแต่ละปัจจัยแล้วนะคะต้องสัมพันธ์กันทุกปัจจัย พื่อความเข้าใจที่แจ่มแจ้งในสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเพราะเหตุว่าโดยปรมัตถธรรมไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนมีแต่นามธรรมและรูปธรรมเท่านั้นแต่นามธรรมและรูปธรรมย่อมเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าปราศจากปัจจัยเพราะฉะนั้นปรมัตถธรรมที่เกิดขึ้นนะคะมีสามปรมัตถ์ได้แก่จิตปรมัตถ์เจตสิกปรมัตถ์รูปปรมัตถ์ปัจจัยทั้งหมดก็ไม่พ้นจากจิตเจตสิกและรูปนั่นเองแต่การที่นามธรรมแต่ละขณะหรือว่ารูปธรรมแต่ละประเภทจะเกิดขึ้นนะคะต่างก็เป็นปัจจัยซึ่งกันและกันโดยปัจจัยต่างๆเพราะฉะนั้นเมื่อได้ศึกษาแต่ละปัจจัยแล้วเนี่ยค่ะก็ต้องสัมพันธ์ปัจจัยทั้งหมดที่ได้ศึกษาแล้วเพื่อที่จะให้รู้ความชัดเจนว่าที่กล่าวว่าสภาพธรรมะทั้งหลายย่อมเกิดขึ้นได้เพราะเหตุปัจจัยนั้นได้แก่ปัจจัยอะไรบ้างเช่นในขณะนี้นะคะไม่ได้ปราศจากเหตุปัจจัยเลยและไม่ได้ปราศจากอารมณปัจจัยเลยและไม่ได้ปราศจากอธิปติปัจจัยเลยและไม่ได้ปราศจากอนันตระปัจจัยไม่ได้ปราศจากสมนันตระปัจจัยไม่ได้ปราศจากสหชาตปัจจัยไม่ได้ปราศจากอัญญมัญญปัจจัยไม่ได้ปราศจากนิสยปัจจัยทั้ง8ที่ได้ศึกษาแล้วเพียงแต่ไม่ทราบชัดเท่านั้นเองนะคะว่าในขณะจิตหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นจิตและเจตสิกและรูปซึ่งเกิดในขณะนั้นเป็นปัจจัยแก่กันและกันอย่างไรเพราะฉะนั้นก็ขอทบทวนนะคะไปเรื่อยๆพร้อมทั้งกล่าวถึงปัจจัยใหม่ตามลำดับด้วยสำหรับทั้ง8ปัจจัยที่ได้กล่าวถึงแล้วปัจจัยที่8คือนิสยปัจจัยได้แก่สภาพธรรมะซึ่งเป็นที่อาศัยของปัจจยุปบันธรรมเช่นจิตเป็นที่อาศัยของเจตสิกและเจตสิกก็เป็นที่อาศัยของจิตหมวดที่1สามารถที่จะทวนไปได้ถึงปัจจัยต้นๆโดยตลอดด้วยการพิจารณาใคร่ครวญและสอบทานว่าเหตุปัจจัยคือปัจจัยที่1ได้แก่โลภะเจตสิกโทสะเจตสิกโมหะเจตสิกเป็นอกุศลเหตุ3และอโลภะเจตสิกอโทสะเจตสิกอโมหะเจตสิกเป็นโสภณะเหตุ3เหตุปัจจัยเป็นอารมณปัจจัยได้ไหมไม่ใช่เป็นแต่เฉพาะเหตุปัจจัยเดียวค่ะเพราะเหตุว่าอารมณปัจจัยหมายความถึงสภาพธรรมะซึ่งเป็นอารมณ์ที่จิตกำลังรู้เพราะฉะนั้นแม้ลักษณะของโลภะการติดความเพลิดเพลินยินดีซึ่งเป็นอกุศลมีอยู่เป็นประจำเนี่ยค่ะสติสามารถจะเกิดระลึกรู้ได้ขณะใดขณะนั้นก็เป็นอารมณปัจจัยนอกจากจะเป็นเหตุปัจจัยก็ยังเป็นอารมณปัจจัยด้วยและถ้าถามถึงปัจจัยที่สามอย่างกว้างๆนะคะว่าโลภะเจตสิกเป็นอธิปติปัจจัยได้ไหมไม่ได้ถามแยกนะคะว่าเป็นสหชาตาธิปติปัจจัยได้ไหมเป็นอารมณาธิปติปัจจัยได้ไหมแต่ถามรวมว่าโลภะเจตสิกเป็นอธิปติปัจจัยได้ไหมคำตอบต้องเปลี่ยนแล้วเห็นไหมคะนี่คือความละเอียดที่จะต้องศึกษาเรื่องของปัจจัยเนี่ยค่ะโดยละเอียดจริงๆเพื่อเกื้อกูลให้เห็นว่าสภาพธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาแน่นอนเพราะเหตุว่าการที่มหากุศลจิตจะเกิดขึ้นรู้ลักษณะของสภาพธรรมะตามความเป็นจริงว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนสภาพธรรมะที่เป็นนามธรรมก็เป็นจิตและเจตสิกสภาพธรรมะที่เป็นรูปธรรมก็ไม่ใช่นามธรรม
1: แต่การที่จะรู้ได้จริงๆนะคะว่าสภาพธรรมะแต่ละอย่างเป็นปัจจัยอย่างไรก็ต้องศึกษาจนกว่าจะเข้าใจจริงๆในลักษณะของสภาพที่เป็นปัจจัยของธรรมะนั้นๆเพราะฉะนั้นสำหรับเหตุปัจจัยซึ่งขอยกตัวอย่างโลภะเจตสิกถ้าถามกว้างๆว่าเป็นอธิปติปัจจัยได้ไหมถ้าตอบว่าไม่ได้ถูกหรือผิดคะถ้าตอบว่าได้ถูกหรือผิดคะทั้งสองอย่างค่ะถ้าตอบว่าไม่ได้ก็ต้องตอบว่าเป็นสหชาตาธิปติปัจจัยไม่ได้ถ้าตอบว่าได้ก็ต้องตอบว่าเป็นอารมณาธิปติปัจจัยได้เพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับคำถามและคำตอบถ้าถามถึงอารมณาธิปติปัจจัยต้องตอบว่าได้ถ้าถามถึงสหชาตาธิปติปัจจัยก็ตอบว่าไม่ได้แต่ถ้าถามถึงอธิปติปัจจัยก็จะต้องแยกตอบชีวิตประจำวันใช่ไหมคะโลภะเป็นเหตุปัจจัยเป็นอารมณาธิปติปัจจัยคนที่ยังมีโลภะเนี่ยค่ะจะเข้าใจดีในลักษณะความเป็นอธิปติปัจจัยหรืออารมณาธิปติปัจจัยของโลภะแต่โลภะไม่เป็นสหชาตาธิปติปัจจัยเพราะเหตุว่าลักษณะของโลภะเป็นสภาพที่ติดแต่ว่าเวลาที่ต้องการอย่างหนึ่งอย่างใดนะคะไม่ใช่ว่าเพราะโลภะแต่เพราะฉันทะความต้องการหรือความพอใจที่จะได้ในชีวิตประจำวันนะคะถ้าท่านต้องการสิ่งหนึ่งสิ่งใดเช่นต้องการวัตถุของใช้หรือเสื้อผ้าเกิดความต้องการแล้วใช่ไหมคะจิตขณะนั้นนะคะเป็นโลภะมูลจิตมีโลภะเป็นเหตุแต่เวลาจะซื้อจริงๆเนี่ยค่ะฉันทะหรือเปล่าว่าจะชอบสิ่งไหนแบบไหนสีไหนโลภะเป็นสภาพที่ต้องการในขณะนั้นมีความต้องการแต่ยังไม่เลือกเป็นสภาพที่ติดค่ะต้องการที่จะได้อะไรก็ได้ที่เกิดความต้องการขึ้นแต่เวลาที่จะเอาจริงๆนั่นเป็นลักษณะของฉันทะเจตสิกซึ่งจะเลือกสิ่งที่พอใจเช่นรูปแบบที่พอใจสีสันที่ต้องการหรือว่าคุณภาพที่พอใจด้วยเหตุนี้นะคะโลภะไม่เป็นสหชาตาธิปติแต่ฉันทะเป็นสหชาตาธิปติทางฝ่ายอกุศลก็จะเห็นได้ว่าโลภะเกิดขึ้นมีความติดแต่เวลาที่จะเอาที่จะเลือกขณะนั้นเป็นเพราะฉันทะเป็นอธิปดีทางฝ่ายกุศลก็เช่นเดียวกันค่ะท่านที่สะสมอุปนิสัยในการให้ทานแต่เวลาที่จะสละวัตถุเป็นทานจริงๆฉันทะเป็นอธิปดีว่าเลือกที่จะกระทำทานกุศลแบบไหนแบบการศึกษาหรือว่าการรักษาพยาบาลหรือในการส่งเสริมความรู้การปฏิบัติธรรมะการเข้าใจธรรมะนั่นก็เป็นลักษณะของฉันทะซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นอธิปติแม้แต่ในการกุศลเล็กๆน้อยๆเช่นการสงเคราะห์ช่วยเหลือคนชราหรือเด็กก็ตามแต่จะเห็นได้ว่าในขณะนั้นนะคะเกือบจะไม่ปรากฏลักษณะของอโลภะอโทสะเพราะเหตุว่าอโลภะและอโทสะไม่เป็นสหชาตาธิปติแต่ว่ามีจิตคือจิตตาธิปติเกิดขึ้นประกอบด้วยอโลภะอโทสะในการที่จะสงเคราะห์ช่วยเหลือในขณะนั้นเพราะฉะนั้นจะเห็นได้นะคะว่าสภาพธรรมะซึ่งเป็นอธิปติก็ได้แก่ฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสะที่เป็นสหชาตาธิปติแต่ว่าสำหรับอารมณาธิปตินั้นมากกว่านั้นคือเว้นจิตเพียง5ดวงคือโทสะมูลจิต2ดวงโมหะมูลจิต2ดวงทุกขกายวิญญาณจิต1ดวงไม่เป็นอารมณาธิปติเพราะเหตุว่าไม่เป็นอารมณ์ซึ่งเป็นที่พอใจต้องการของใคร สำหรับอธิปติปัจจัยเนี่ยค่ะถ้าจะศึกษาปัจจัยอื่นแล้วก็ทบทวนไปเรื่อยๆนะคะก็จะทำให้ไม่ลืมองค์ธรรมคือสภาพธรรมะที่เป็นปัจจัยและสภาพธรรมะที่เป็นปัจจยุบันซึ่งเกิดเพราะอธิปติปัจจัยนั้นเหตุปัจจัยเป็นอนันตระปัจจัยได้ไหมคะโลภะเจตสิกเป็นอนันตระปัจจัยได้ไหมคะถ้าเรียนเรื่องปัจจัยแล้วเนี่ยค่ะก็ต้องทวนไปตลอดทีเดียวโลภะเจตสิกเป็นอนันตระปัจจัยได้ไหมได้หรือไม่ได้คะได้ค่ะเพราะเหตุว่าอนันตระปัจจัยไม่ได้หมายความแต่เฉพาะจิตเท่านั้นค่ะเจตสิกก็เป็นอนันตระปัจจัยด้วยคือทั้งจิตและเจตสิกซึ่งเกิดแล้วดับไปเป็นอนันตระปัจจัยให้ทั้งจิตและเจตสิกดวงต่อไปเกิดขึ้นนอกจากจุติจิตของพระอรหันต์เท่านั้นสำหรับสมนันตระปัจจัยก็โดยนัยยะเดียวกันนะคะสหชาตปัจจัยหมายความถึงสภาพธรรมะที่เป็นนามธรรมหรือเป็นรูปธรรมที่เกิดพร้อมกันเป็นปัจจัยโดยการที่ต้องเกิดพร้อมกันอัญญมัญญปัจจัยได้แก่ปัจจัยซึ่งนอกจากจะต้องเกิดพร้อมกันแล้วนะคะยังต้องพึ่งพาอาศัยหรืออิงอาศัยซึ่งกันและกันด้วยเพราะฉะนั้นก็มีความหมายกระชับถึงการที่ต้องอิงอาศัยกันและกันด้วยไม่ใช่หมายถึงเฉพาะเกิดพร้อมกันเท่านั้นและสำหรับนิสยปัจจัยก็หมายความถึงสภาพธรรมะซึ่งเป็นที่อาศัยของสภาพธรรมะอื่นโดยไม่คำนึงว่าต้องเกิดพร้อมกันหรือเกิดก่อนดังที่ได้กล่าวถึงแล้วในคราวก่อนคือได้แก่จิตและเจตสิกต่างก็เป็นนิสยปัจจัยโดยการเกิดพร้อมกันมหาภูตรูป4มหาภูตรูป1เป็นปัจจัยแก่มหาภูตรูปอื่นโดยการเกิดพร้อมกันนอกจากนั้นก็เป็นปฏิสนธิจิตในภูมิที่มีขันธ์5เกิดพร้อมกับปฏิสนธิหัตถยวัตถุนอกจากนั้นหมวดที่4ก็ได้แก่จิตเป็นปัจจัยให้เกิดจิตตัชรูปหมวดที่5มหาภูตรูปเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทายรูปแต่อย่าลืมว่าอุปาทายรูปไม่ได้เป็นนิสยปัจจัยให้แก่มหาภูตรูปหมวดที่6จักขุปสาทะเป็นปัจจัยให้เกิดจักขุวิญญาณจิตและเจตสิกโสตปสาทะคานปสาทะชิวหาปสาทะกายปสาทะโดยนัยยะเดียวกันนะคะหมวดที่11คือหัตถยวัตถุเป็นปัจจัยให้เกิดจิตในทิฏฐิขณะหลังจากปฏิสนธิขณะแล้วสำหรับนิสยปัจจัยได้กล่าวถึงแล้วเป็นปัจจัยที่8
0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณเรวัตและคุณเดือนฉายค่ำอำนวยคุณจันทนาสองแสงจินดาคุณแสงมณีชิงดวงและทันตแพทย์หญิงวิภากรพงวรานนท์ผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 6:00 น.ถึง 6:30 น.บูชาพระรัตนตรัยและอุทิศกุศลแด่หลวงและนางบริหารวนเขตคุณปาหนันบารมีธรรมบิดามารดาบุปการีผู้มีพระคุณและสหายธรรมที่ล่วงลับไปแล้วทุกท่านและอนุโมทนาผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิเวลา 6:30 น.ถึง 7:00 น.พลตรีหญิงนันทาเกตหอมพันเอกหญิงบุญธริกาเศรษฐบุตรพันเอกหญิงนิรมนแสงสิทธิ์พันตรีหญิงวาสนาบริบูรณาคมคุณจิรวดีกาญจนสหัสคุณชุติมันพานิศักพัฒนาคุณวิสาขากรกีรติ คุณสมสุขสิริไพโรจน์คุณองค์อาจแสงรุ่งคุณนฤมลสิทธินฤมลและคุณอริยาเกรียงอุดมกุลบูชาพระรัตนตรัยและอุทิศกุศลแด่บิดามารดาบุพการีและผู้มีพระคุณ
4: ครั้งที่1110ที่ห้องประชุมตึกสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัยวันอาทิตย์ที่27ธันวาคม2524
2: สำหรับนิสยปัจจัยได้กล่าวถึงแล้วเป็นปัจจัยที่8ปัจจัยที่9คืออุปปนิสยปัจจัยท่านผู้ฟังจะสังเกตเห็นปัจจัยที่คล้ายๆกันนะคะและก็สัมพันธ์กันเช่นอนันตระปัจจัยสมนันตระปัจจัยสหชาตปัจจัยอัญญมัญญปัจจัยนิสยปัจจัยและอุปนิสยปัจจัยคำว่าอุปนิสัยในภาษาไทยมาจากคำว่าอุปปนิสยปัจจัยนั่นเองเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่เป็นอุปนิสยปัจจัยได้แก่สภาพธรรมะซึ่งเป็นที่อาศัยที่มีกำลังมากประการหนึ่งหรือว่าเป็นที่อาศัยที่มีกำลังแรงกล้าของปัจจยุปบันธรรมอีกประการหนึ่งซึ่งจำแนกออกนะคะเป็นสามปัจจัยได้แก่อารัมมณูปนิสยปัจจัยอารมณ์ซึ่งเป็นที่อาศัยที่มีกำลังที่ทำให้จิตเจตสิกเกิดขึ้น 1. อนันตรูปนิสยปัจจัยได้แก่การเกิดและดับไปเป็นที่อาศัยที่มีกำลังให้ปัจจยุปบันธรรมเกิดต่อคือให้จิตและเจตสิกดวงหลังเกิดต่อ 1. และปักกตูปนิสยปัจจัยได้แก่สภาพการสะสมจนเป็นปกติเป็นที่อาศัยที่มีกำลังทำให้จิตและเจตสิกเกิดขึ้นเป็นไปซึ่งก็ขอกล่าวถึงอุปนิสยปัจจัยทั้งสามตามลำดับสำหรับคำอธิบายของอารัมมณูปนิสยปัจจัยมีว่าอารัมมณูปนิสยปัจจัยคืออารมณ์ซึ่งเป็นที่อาศัยที่มีกำลังมากหรือที่มีกำลังอย่างแรงกล้าก็ได้แก่อารัมมนาธิปติปัจจัยนั่นเองทวนกลับไปหาอารัมมนาธิปติปัจจัยแต่ว่ามีข้อที่ต่างกันซึ่งจะต้องทราบว่าอารัมมนาธิปติปัจจัยได้แก่อะไรนะคะซึ่งได้กล่าวถึงแล้วแต่ก็ต้องทบทวนอีกเพื่อที่จะได้ไม่ลืมและเพื่อที่จะได้เข้าใจอารัมมณูปนิสยปัจจัยว่ามีความต่างจากอารัมมนาธิปติปัจจัยอย่างไรสำหรับอารัมมนาธิปติปัจจัยนั้นก็เป็นสภาพที่เป็นใหญ่ในฐานะที่เป็นอารมณ์ที่ดีลักษณะของอารมณ์นั้นนะคะเป็นอารมณ์ที่ดีเช่นเป็นอารมณ์ที่น่าพอใจเป็นอิทธนิพพานรูปโดยศัพท์หมายความถึงอารมณ์ที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจอารมณ์ซึ่งมีสภาวะธรรมจริงๆเกิดขึ้นรูปทั้งหมดมี28รูปและรูปที่เป็นนิพพานรูปคือรูปที่มีลักษณะจริงๆของตนมี18รูปแต่เท่าที่ปรากฏก็คือรูปทางตารูปทางหูรูปทางจมูกรูปทางลิ้นรูปทางกายซึ่งเป็นอารมณ์อยู่ทุกวันทุกวันเนี่ยค่ะเป็นอารมณ์ที่ดีที่น่าพอใจก็มีเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นที่น่าพอใจก็มีเพราะฉะนั้นอารมณ์ซึ่งเป็นอารมณ์ที่น่าพอใจต้องเป็นอารมณ์ที่ดีเท่านั้นจึงจะเป็นอารัมมนาธิปติปัจจัยกลิ่นหอมนะคะเป็นอารมณ์ที่ดีโดยลักษณะสภาพของกลิ่นที่ดีเป็นอารัมมนาธิปติปัจจัยนั่นคือความหมายของ อธิปติปัจจัยแต่ถ้าเป็นอุปนิสยปัจจัยอารมณ์ที่ดีนั้นนะคะต้องมีกำลังที่จะทำให้จิตเกิดขึ้นพอใจอย่างหนักแน่นในอารมณ์นั้นบางคนเฉยๆใช่ไหมคะอารมณ์ที่ดีสมมุติว่าจะไปร้านเพชรนินจินดาเนี่ยค่ะก็มีอารมณ์ที่ดีปรากฏสีต่างๆแต่ว่าใจก็เฉยๆไม่ได้สนใจถึงแม้ว่าอารมณ์นั้นโดยลักษณะสภาพของอารมณ์เป็นอารมณาธิปติเป็นอารมณ์ที่ดีนะคะเป็นอารมณ์ที่น่าใฝ่ใจเป็นพิเศษแต่ไม่เป็นอารมณูปนิสยปัจจัยเพราะเหตุว่าไม่สามารถที่จะทำให้จิตเกิดขึ้นติดหรือว่าพอใจอย่างหนักแน่นในอารมณ์นั้นนี่คือความต่างกันของอารมณาธิปติปัจจัยและอารมณูปนิสยปัจจัยซึ่งเป็นชีวิตประจำวันใช่ไหมคะอารมณ์ที่ดีคือรูปที่ดีทั้งหมดลักษณะของรูปนั้นเป็นอารมณาธิปติปัจจัยแต่ขณะใดก็ตามซึ่งมีกำลังทำให้จิตเกิดขึ้นพอใจหนักแน่นในอารมณ์นั้นนะคะอารมณ์นั้นนอกจากจะเป็นอารมณาธิปติปัจจัยแล้วก็เป็นอารมณูปนิสยปัจจัยเป็นที่อาศัยที่มีกำลังที่ทำให้จิตเนี่ยค่ะเกิดพอใจไปหาอย่างหนักแน่นในอารมณ์นั้นโลภะมูลจิตใช่ไหมคะตามปกติของอารมณูปนิสยปัจจัยเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะได้ทราบถึงสภาพธรรมะตามความเป็นจริงในชีวิตประจำวันนะคะว่าอารมณ์ที่ดีมีและอารมณ์ที่ดีเหล่านั้นเองค่ะเป็นสภาพที่มีกำลังที่ทำให้จิตพอใจหนักแน่นเกิดขึ้นโดยไม่ขาดสายซึ่งจะเป็นอนันตรูปนิสยปัจจัยเพราะฉะนั้นการที่จะดับกิเลสเนี่ยนะคะถ้าไม่ทราบเรื่องของปัจจัยจริงๆว่าเกิดขึ้นสืบต่อเป็นมาอย่างแรงกล้าอย่างมีกำลังและอย่างเหนียวแน่นแค่ไหนก็จะไปเพียรทำการบังคับไม่ให้กิเลสเกิดหรือว่าบังคับที่จะดับกิเลสโดยที่ไม่รู้สภาพที่แท้จริงของปัจจัยทั้งหลายย่อมเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นการศึกษาให้เข้าใจเรื่องของสภาพปัจจัยต่างๆโดยละเอียดขึ้นเนี่ยค่ะก็จะทำให้เข้าใจเรื่องการอบรมเจริญปัญญาถูกต้องขึ้นและสามารถที่จะละคลายดับกิเลสได้ตามความเป็นจริงแต่ถ้าไม่เข้าใจนะคะจะไม่รู้กำลังของปัจจัยทั้งหลายเลยแม้แต่อารมณาธิปติปัจจัยซึ่งเป็นอารมณูปนิสยปัจจัยอยู่เสมอสำหรับทุกคนซึ่งยังมีโลภะมูลจิตเพราะเหตุว่าโลภะมูลจิตเองนะคะก็เป็นอารมณาธิปติปัจจัยและก็เป็นจิตซึ่งเกิดขึ้นพอใจในทุกสิ่งได้แม้ในโลกิยะกุศลนอกจากอิทธานิพพานรูปคือรูปซึ่งโดยลักษณะแล้วนะคะเป็นรูปที่ดีเป็นรูปที่น่าปรารถนาแล้วจิตทุกดวงเว้นโทสะมูลจิตสองดวงโมหะมูลจิตสองดวงและทุกขกายวิญญาณคือการปวดเจ็บเมื่อยความทุกข์กายต่างๆหนึ่งดวงจิตอื่นทั้งหมดนะคะก็เป็นอารมณาธิปติปัจจัยซึ่งโดยลักษณะก็เป็นที่พอใจของทุกคนซึ่งต้องการที่จะมีจิตอยู่เรื่อยๆแต่ว่ามีจิตหลายประเภทคือในบรรดาอกุศลจิต12ดวงอย่าลืมนะคะอกุศลจิตทั้งหมดมี12ดวงเมื่อเว้นโทสะมูลจิต2ดวงเว้นโมหะมูลจิต2ดวงแล้วโลภะมูลจิต8ดวงเป็นอารมณาธิปติปัจจัยแสดงให้เห็นว่าในบรรดาอกุศลจิตทั้งหมด12ดวง ที่เป็นอารมณาธิปติปัจจัยซึ่งเป็นสภาพที่น่าพอใจเนี่ยค่ะได้แก่เฉพาะโลภะมูลจิต8ดวงเท่านั้นไม่มีใครปรารถนาโทสะมูลจิตทุกคนถามเสมอนะคะเมื่อไหร่จะไม่มีโทสะไม่ชอบเลยโมหะก็ไม่เป็นที่ปรารถนาเหมือนกันรวมทั้งทุกขกายวิญญาณด้วยสำหรับประเภทวิบากจิตแต่สำหรับอกุศลจิต12ดวงแล้วตัดโทสะมูลจิตและโมหะมูลจิตให้ทราบว่าในอกุศลจิต12ดวงเฉพาะโลภะมูลจิตประเภทเดียวเท่านั้นค่ะเป็นอารมณาธิปติปัจจัยและเป็นอารมณูปนิสยปัจจัยเพราะเหตุว่าลักษณะของโลภะเป็นลักษณะที่เพลิดเพลินสนุกพอใจเพราะฉะนั้นจึงเป็นอารมณาธิปติโดยลักษณะสภาพของเจตสิกคือโลภะเจตสิกก็ดีหรือว่าโลภะมูลจิตก็ดีเป็นสภาพซึ่งทุกคนพอใจติดใจเพลิดเพลินยินดีเพราะฉะนั้นจึงเป็นอารมณูปนิสยปัจจัยจิตไม่สามารถจะฝืนกระแสที่จะไม่ยินดีพอใจในโลภะนั้นๆเพราะฉะนั้นโลภะมูลจิตนั้นๆจึงเป็นอารมณูปนิสยะคือเป็นอารมณ์ซึ่งมีกำลังซึ่งทำให้จิตและเจตสิกติดหรือยินดีต้องการในอารมณ์นั้นอยู่เรื่อยๆนี่คือความต่างกันนะคะของอารมณาธิปติปัจจัยและอารมณูปนิสยปัจจัยอารมณาธิปติปัจจัยหมายเฉพาะลักษณะสภาพของอารมณ์นั้นเป็นที่พอใจแต่ขณะใดก็ตามที่มีกำลังทำให้จิตเกิดติดหรือพอใจขึ้นขณะนั้นนอกจากเป็นอารมณาธิปติปัจจัยแล้วก็เป็นอารมณูปนิสยปัจจัยด้วยเพราะเหตุว่าเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นที่อาศัยซึ่งมีกำลังซึ่งทำให้จิตติดหรือว่าพอใจใฝ่ใจเป็นพิเศษในอารมณ์นั้นแสนโกรธกลับมาแล้วและจะละยังไงคะในชาตินี้ชาติเดียวจะไปเป็นพระอรหันต์ชาตินี้ชาติเดียวโดยไม่รู้อะไรเลยไม่รู้กำลังของอารมณาธิปติปัจจัยหรือว่าอารมณูปนิสยปัจจัยเลยว่าทุกวันทุกวันเนี่ยค่ะแม้ว่านอกจากอิทธานิพพานรูปคือรูปที่ดีซึ่งเป็นที่พอใจนอกจากโลภะมูลจิตแล้วจิตอื่นที่ดีก็เป็นอารมณาธิปติปัจจัยด้วยเช่นมหากุศลจิตโดยสภาพและเป็นสภาพที่ดีแน่ใช่ไหมคะกุศลจิตเนี่ยค่ะใครไม่ชอบเป็นจิตซึ่งปราศจากโลภะปราศจากโทสะปราศจากโมหะประกอบด้วยอโลภะนะคะขณะใดที่กุศลจิตเกิดขณะนั้นไม่ติดไม่ได้ติดในอารมณ์ขณะใดที่กุศลจิตเกิดขณะนั้นมีอโทสะเจตสิกเกิดด้วยเป็นสภาพของจิตซึ่งผ่องใสสงบปราศจากโลภะโทสะเพราะฉะนั้นโดยลักษณะแล้วนะคะกุศลจิตเป็นอารมณาธิปติปัจจัยแม้มหากุศลหรือกามาวจรกุศลซึ่งเป็นกุศลขั้นเป็นไปในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะเพราะฉะนั้นกุศลและจิตทั้งหมดโลกิยะกุศลทั้งหมดและโลกุตระกุศลเป็นอารมณาธิปติปัจจัยแต่ต้องแยกอีกว่าสำหรับโลกิยะกุศลเป็นอารมณาธิปติปัจจัยของจิตประเภทใดได้และโลกุตระกุศลเป็นอารมณาธิปติของจิตประเภทใดถ้าไม่เข้าใจความละเอียดนะคะสับสนอีกจะคิดว่าอกุศลเป็นกุศลอีกถ้าเข้าใจผิดคิดผิดเมื่อไหร่เมื่อนั้นไม่ใช่หนทางที่จะดับกิเลสอีกแล้วเพราะฉะนั้นหนทางที่จะดับกิเลสเนี่ยค่ะเป็นเรื่องละเอียดเป็นเรื่องที่จะต้องศึกษาเป็นเรื่องที่จะเข้าใจให้ถูกต้องชัดเจน พื่อที่จะเป็นผู้ที่ไม่ประมาทแล้วก็อบรมเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นได้จริงๆเพราะแม้แต่กุศลจิตที่เป็นขั้นกามาวจระคือเป็นไปในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะก็ยังมีสองประเภทคือมหากุศลจิตซึ่งประกอบด้วยปัญญาและมหากุศลจิตซึ่งไม่ประกอบด้วยปัญญาและท่านผู้ฟังจะทราบได้นะคะว่าตัวของท่านเนี่ยค่ะกุศลประเภทใดเป็นอารมณาธิปติปัจจัยหรือเป็นอารมณูปนิสยปัจจัยแล้วในชีวิตประจำวันของแต่ละคนนะคะเป็นกระบวนการของจิตเจตสิกรูปเกิดดับสืบต่อสะสมมาเนิ่นนานแสนโกรธกับจนกระทั่งถึงขณะนี้เพราะฉะนั้นจึงปรากฏว่าแต่ละบุคคลเนี่ยค่ะมีอุปนิสัยต่างๆ ตามปัจจัยต่างๆบางท่านก็มีอุปนิสัยคือมีอารมณาธิปติและอารมณูปนิสยปัจจัยในทางอกุศลมากเหลือเกินนะคะเต็มไปด้วยโลภะค่ะในรูปไม่พอในเสียงไม่พอในกลิ่นไม่พอในรสไม่พอในโผฏฐัพพะไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเป็นแต่ละขณะจิตซึ่งเกิดดับสะสมสืบต่อด้วยกำลังของปัจจัยต่างๆและสำหรับบางท่านซึ่งสะสมอุปนิสัยในทางกุศลมาบ้างนะคะก็ยังเป็นกุศลที่ต่างกันเพราะเหตุว่าบางท่านเป็นผู้ที่ให้ทานสละวัตถุได้แต่ยังไม่มีอารมณาธิปติปัจจัยหรืออารมณูปนิสยปัจจัยทางฝ่ายมหากุศลญาณสัมปยุตซึ่งประกอบด้วยปัญญานี่ก็เป็นชีวิตประจำวันของแต่ละคนใช่ไหมคะซึ่งท่านผู้ฟังจะเห็นได้จากญาติสนิทมิตรสหายทั่วๆไปบางท่านก็มีกุศลศรัทธาในการให้ทานแต่ไม่สนใจที่จะศึกษาธรรมะที่จะให้เข้าใจในเหตุในผลเพราะฉะนั้นกุศลญาณวิปยุตสำหรับท่านผู้นั้นนะคะขณะใดที่เกิดขึ้นก็เป็นอารมณาธิปติปัจจัยและเป็นอารมณูปนิสยปัจจัยทำให้กุศลจิตเกิดขึ้นในขณะนั้นเพราะฉะนั้นแต่ละบุคคลเนี่ยค่ะก็จะทราบได้ว่าสภาพธรรมะทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลจริงๆแล้วแต่อธิปติปัจจัยบ้างเหตุปัจจัยบ้างหรือว่าอารมณาธิปติปัจจัยบ้างอารมณูปนิสยปัจจัยบ้างนิพพานเป็นอารมณาธิปติปัจจัยแต่ว่าเป็นอารมณูปนิสยปัจจัยของใครบ้างแล้วคะพอพูดถึงนิพพานเนี่ยค่ะทุกคนก็ต้องยกไว้ว่าเป็นอารมณ์ที่ประณีตที่ดับกิเลสเป็นโลกุตระสงบอย่างยิ่งเพราะเหตุว่าไม่เกิดขึ้นไม่ดับไปไม่สามารถที่จะเป็นที่ตั้งของความยินดีพอใจได้เลยเพราะฉะนั้นนิพพานปรมัตถ์เป็นอารมณาธิปติปัจจัยโดยสภาพของนิพพานแต่ใครต้องการนิพพานบ้างแล้วหรือยังถ้ายังนะคะก็ยังไม่เป็นอารมณูปนิสยะปัจจัยคือยังไม่มีกำลังมากที่จะให้จิตเนี่ยค่ะเริ่มขวนขวายที่จะอบรมเจริญหนทางข้อปฏิบัติที่จะให้รู้แจ้งนิพพานได้เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะมีการฟังแล้วก็เข้าใจว่านิพพานเป็นอารมณาธิปติปัจจัยก็จริงแต่ขึ้นอยู่กับจิตว่าสภาพธรรมะของนิพพานซึ่งเป็นอารมณาธิปติปัจจัยนั้นนะคะจะเป็นอารมณูปนิสยปัจจัยให้จิตเริ่มที่จะประพฤติปฏิบัติศึกษาขวนขวายเพื่อที่จะให้ประจักษ์แจ้งในลักษณะของนิพพานหรือยัง
5: เพราะฉะนั้นจะเห็นได้นะคะว่าการที่จะบรรลุถึงนิพพานเนี่ยค่ะไม่ใช่อยู่ดีๆก็ไม่รู้อะไรเลยเพียงแต่ปรารถนาอยากจะถึงก็ไปนั่งจดจ้องที่จะให้ถึงนิพพานแต่ต้องเข้าใจว่าแม้แต่นิพพานซึ่งเป็นอารัมมนาธิปติปัจจัยนั้นได้เริ่มเป็นอารัมมณูปนิสยปัจจัยแก่มหากุศลญาณสัมปยุตหรือยังเพราะเหตุว่าหลายท่านนะคะก็อาจจะได้ฟังว่านิพพานเป็นสภาพธรรมะที่ดับกิเลสและก็มีความเห็นด้วยขณะนั้นอย่าลืมอธิปติปัจจัยนะคะว่าเป็นอธิปติปัจจัยประเภทไหนเป็นฉันทาธิปติหรือว่าเป็นวิริยาธิปติหรือว่าเป็นจิตตาธิปติหรือว่าเป็นวิมังสาธิปติเพราะเหตุว่าถ้าไม่มีเหตุผลมากกว่านั้นเพียงแต่ได้ยินได้ฟังว่านิพพานเป็นธรรมะที่ดับกิเลสขณะที่มีความเห็นถูกอย่างนั้นขณะนั้นนะคะเป็นจิตตาธิปติได้โดยที่ยังไม่ใช่วิมังสาธิปติเพราะเหตุว่ายังไม่ได้พิจารณาไตรตรองสอบผ่านจนกระทั่งเห็นจริงๆว่าการที่จะสามารถประจักษ์แจ้งลักษณะของนิพพานได้จริงๆนั้นจะต้องด้วยการอบรมเจริญปัญญาอย่างไรเพราะฉะนั้นแม้อารมณ์ที่เป็นกุศลเป็นอารมณาธิปติปัจจัยของอกุศลก็ได้เพียงแต่ขาดความรอบคอบเพียงเล็กน้อยขณะที่โลภะเกิดขึ้นนะคะในขณะนั้นก็เป็นอารมณาธิปติของอกุศลเสียแล้วนี่ก็เป็นเรื่องซึ่งจะต้องศึกษาให้เข้าใจโดยละเอียดจริงๆถึงจะประจักษ์แจ้งได้ว่าสภาพธรรมะทั้งหลายไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนอย่าลืมนะคะการที่จะให้นิพพานเป็นอารัมมณูปนิสยปัจจัยจะต้องเริ่มค่ะตั้งแต่ให้เป็นอารัมมณูปนิสยปัจจัยของมหากุศลญาณสัมปยุตที่เข้าใจถูกในข้อประพฤติปฏิบัติแล้วก็อบรมเจริญไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงอนันตรูปนิสยปัจจัยและปัจจตูปนิสยปัจจัย
6: อาจารย์ได้กล่าวว่าที่จะให้อบรมสภาพของนิพพานเนี่ยให้เป็นอารัมมโนนิสยปัจจัยเนี่ยก็ในเมื่อสภาพของนิพพานเนี่ยเราก็ยังไม่ประจักษ์ทีนี้เราจะอบรมได้อย่างไรฮะในเมื่อสิ่งที่เรายังไม่ประจักษ์เนี่ย
5: มหากุศลญาณสัมปยุตเกิดขึ้นนะคะพิจารณารู้ลักษณะของสภาพธรรม

ที่ท่านผู้ฟังเนี่ยค่ะมีฉันทะบ้างหรือว่ามีวิริยะบ้างที่สนใจศึกษาพระธรรมนี่เป็นการเริ่มแล้วใช่ไหมคะสำหรับอารัมมณูปนิสยปัจจัย

มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาท่านผู้ร่วมกุศลดังนี้คือคุณเฉลียว100บาทคุณจิราพร500บาทคุณอรพินนารานิชดา200บาทคุณทศพลจันบุรีวงศ์333บาทคุณเปรมใจครองจริง100บาทคุณนิ่มนวลทรงจิตรัตน์500บาทคุณสิทธิรัตน์เดื่อมขันมณี500บาทคุณสังวานบัวศรี100บาทคุณกฎชมนทนัดกันชัย 5,000 บาทคุณพรทิพามีปิ่น200บาทคุณประเสริฐกิตติจูงจิต 5,000 บาทคุณพ่อประมวลคุณแม่สุเนศคุณปิยธิดาพงขุนทศ300บาทคุณวันชัยปกรณ์ธนพัฒน์และครอบครัวอุทิศให้ญาติทั้งหลาย800บาทและคุณปราณีแซ่อึ้ง500บาทครับมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญร่วมสนทนาธรรมออนไลน์ตามวันและเวลาดังนี้วันเสาร์เวลา 8:30 น.ถึง 9:30 น.สนทนาเรื่องมสพ.กับพลตรีวีระพลวัฒน์เวลา 10:00 น.ถึง 11:30 น.สนทนาธรรมกับชาวอินเดียและเวลา 13:30 น.ถึง 15:00 น.สนทนาธรรมภาษาอังกฤษวันอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึง 10:30 น.สนทนาธรรมภาษาอังกฤษจีนและเวลา 13:30 น.ถึง 15:00 น.สนทนาธรรมภาษาอังกฤษเวียดนามวันจันทร์เวลา 7:30 น.ถึง 9:00 น.สนทนาธรรมภาษาอังกฤษกับกลุ่มอเมริกาและแคนาดาและเวลา 10:00 น.ถึง 11:30 น.สนทนาธรรมวันจันทร์วันอังคารเวลา 10:00 น.ถึง 11:30 น.รายการปัญหาธรรมะของอาจารย์มสพ.และรับชมการสนทนาผ่าน YouTube มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com วิทยุออนไลน์บ้านธรรมะไลน์ชมรมบ้านธรรมะมสพ.และ Facebook ชมรมบ้านธรรมะมสพ.ขอเชิญรับชม YouTube และอยู่คู่รายการธรรมะภาษาจีนของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาจากไปตู้ซึ่งลิงก์มาที่เว็บไซต์ภาษาจีนของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา www.dhammahome.com/cn ได้ตลอดเวลาขอเชิญรับชมรายการบ้านธรรมะทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11เวลา 5:30 น.ถึง 6:00 น.ทุกวันเสาร์เว้นวันเสาร์ที่4ของเดือนทางสถานีโทรทัศน์ True Vision ช่อง TNN 2เวลา 7:00 น.ถึง 8:00 น.วันเสาร์เวลา 2:00 น.ถึง 3:00 น.วันอาทิตย์

และเวลา 16:00 น.ถึง 17:00 น.วันพุธทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาผ่านระบบจานดาวเทียมช่อง20ทีวีดิจิตอลช่อง10และเว็บไซต์ www.tpchannel.org เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.วันอาทิตย์หากท่านสมาชิกมีคำถามหรือมีข้อเสนอแนะใดๆขอเชิญส่งมาที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาโทรศัพท์หมายเลข024680239และ0927779800ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุโมทนาทุกท่าน